0: ปวดทุกทรมานนะคะทางด้านจิตใจแล้วก็ทางด้านร่างกายนะคะ
1: นั่นแปลว่าการที่จะนำไปสู่ความเจ็บปวดทางด้านร่างกายหรือจิตใจมันอาจจะไม่ได้เฉพาะเรื่องของการทำร้ายด้วยมือไม้การออกแรงเท่านั้น
0: ไม่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่จำกัดเฉพาะเรื่องของการลงไม้ลงมือ แต่ว่ารวมไปถึงเรื่องของการด่าทอใช้คำพูดที่รุนแรงอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ซ้ำๆอันนี้ก็คือเรื่องของการใช้ความรุนแรงในครอบครัว
1: ครับแล้วเวลาที่เราพูดถึงความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยที่นึกออกเลยนะก็อาจจะเป็นความรุนแรงระหว่างคนที่เป็นสามีภรรยาถูกไหมฮะมันมีความรุนแรงในรูปแบบอื่นอีกไหม
0: คะจริงๆมีทั้งหมด3แบบด้วยกันนะคะแบบแรกก็อย่างที่เราบอกว่าก็คือเป็นเรื่องของสามีภรรยาซึ่งอาจจะไม่ใช่สามีภรรยาปัจจุบันอาจจะเป็นอดีตสามีภรรยาหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่อย่างเงี้ยนะคะรูปแบบที่2เนี่ยก็คือการกระทำความรุนแรงกับเด็กค่ะแล้วก็รูปแบบที่3เนี่ยซึ่งเราอาจจะไม่ค่อยนึกถึงนะคะแต่จริงๆก็มีตัวเลขที่ค่อนข้างน่าตกใจพอสมควรก็คือเรื่องของการกระทำความรุนแรงกับผู้สูงอายุในบ้าน
1: ถ้าเราลองดูเรื่องของความรุนแรงต่อเด็กครับเด็กหลายคนเนี่ยอาจจะถูกเลี้ยงดูมาในครอบครัวที่การรุนแรงหรือว่าความรุนแรงมันเกิดขึ้นเป็นปกติมันจะมีผลอะไรกับตัวเด็กคนนั้นในระยะยาวบ้างไหมคร
0: ับ ค่ะอันนี้หมอขออนุญาตแยกเป็นแบบ2กรณีนะคะกรณีแรกเนี่ยจะเป็นการกระทำความรุนแรงต่อเด็กคนนั้นโดยตรงนะคะทั้งเรื่องของทางร่างกายหรือว่าทางจิตใจนะคะถ้าเด็กคนนั้นได้รับความรุนแรงโดยตรงแน่นอนว่ากระทบกับเด็กก็คือ1เจ็บปวดใช่มั้ยคะทางร่างกายเป็นบาดแผลเป็นอะไรเงี้ยในบางรายถ้ารุนแรงมากก็อาจจะถึงขนาดแบบเป็นอันตรายถึงชีวิตหรืออาจจะเสียชีวิตได้นะคะสมมุติว่าถ้าไม่ได้เสียชีวิตอาจารย์เต้เคยได้ยินแบบว่าแผลกายรักษาได้แต่แผลใจนี่รักษายาก
1: โอ้โหรักษายากแล้วจะอยู่นานเลยอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้ถึงขั้นเสียชีวิตแผลอาจจะหายแล้วแต่ว่ามันจะสร้างบาดแผลที่ฝังลึกไปในจิตใจของเด็กคนๆนั้นนะคะที่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาเยียวยาเป็นหลายๆปีหรืออาจจะรู้สึกว่าฝังใจไปตลอดชีวิตเลยก็ได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยอาจจะทำให้เกิดเขาเรียกว่าภาวะโรคความเครียดหลังจากประสบกับพยานอันตรายค่ะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า post traumatic stress disorder หรือ หรือคนทั่วๆไปอาจจะเรียกว่า PTSD อะค่ะซึ่งคนกลุ่มนี้ก็จะเป็นลักษณะมีแบบคล้ายๆฝันร้ายซ้ำๆถึงเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นหลีกเลี่ยงสถานที่ที่เคยถูกกระทำความรุนแรงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีอาการเหมือนหวาดผวาตื่นตระหนกอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คืออาการของโรค PTSD แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็จะนำไปสู่เรื่องของโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลนะคะหรือว่าการเรื่องของทำร้ายตัวเองอะไรเงี้ยค่ะตามมาในอนาคตได้นะคะเนาะนอกจากนี้เนี่ยสมมุติว่าถ้าไม่ใช่ตัวเขาเองโดนกระทําโดยตรงแต่ว่าเป็นคล้ายๆเป็นผู้พบเห็นเหตุการณ์เป็นผู้สังเกตการการกระทําความรุนแรงระหว่างพ่อแม่เนี่ยตรงเนี้ยจริงๆก็มีผลกระทบกับใจเด็กเยอะเหมือนกันนะคะเน
1: า
0: ะ
1: ถ้าถูกกระทําหรือพบเห็นความรุนแรงในครอบครัวมาตลอดในช่วงวัยเด็กมันอาจจะส่งผลไปถึงพฤติกรรมของคนคนนี้ได้มั้ยคร
0: ับ ใช่ค่ะใช่ค่ะนอกจากนี้เนี่ยการที่มีการกระทํารุนแรงในครอบครัวบ่อยๆเป็นประจําเนี่ยก็เป็นการปลูกฝังทัศนคติแบบหนึ่งให้กับเด็กเช่นเดียวกันนะคะเช่นว่าเป็นการปลูกฝังว่าจริงๆการใช้ความรุนแรงเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่มันเกิดขึ้นที่สามารถที่จะพึงกระทําได้ในครอบครัวเพราะฉะนั้นเขาก็จะเรียนรู้ทัศนคติแบบเนี้ยอาจจะนําไปสู่การใช้ความรุนแรงกับโรงเรียนกับน้องอย่างเงี้ยค่ะหรือโตไปอาจจะนําความรุนแรงเนี้ยไปใช้กับคนที่เขารักภรรยาหรือว่าลูกตามมานะคะนะจากงานวิจัยอะค่ะก็มีงานศึกษาว่าผู้ที่เป็นผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยพอซักประวัติกลับไปเนี่ยก็พบว่าเขาเนี่ยเคยเป็นเหยื่อของการกระทำความรุนแรงในครอบครัวมาก่อนตอนที่เขาเป็นวัยเด็กนะคะ
1: อาจารย์ปิงครับสำหรับผู้ที่เป็นเหยื่อของความรุนแรงเนี่ยแผลกายแล้วก็แผลใจมันชัดเจนเขารู้ตัวเขาเป็นเหยื่อครับแต่สำหรับหลายๆคนที่อาจจะเป็นผู้กระทำความรุนแรงนั่นเองเขาอาจจะไม่รู้ตัวครับมันมีสัญญาณอะไรบ้างไหมครับที่จะบอกว่าเนี่ยคุณกำลังเป็นผู้เริ่มการรุนแรงการกระทำความรุนแรงในครอบครัวแล้วล่ะ
0: จริงๆหมอคิดว่าผู้ที่กระทำเนี่ยคือเขาก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าจริงๆแล้วการกระทำของเขาเนี่ยมันมีคือมันชัดเจนว่าสมมติว่ามีการลงไม้ลงมือเกิดขึ้นเนี่ยการลงไม้ลงมือมันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้อยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีการลงไม้ลงมือเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าหมอคิดว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวแล้วอะค่ะ
1: ความรุนแรงในรูปแบบที่เป็นเรื่องของการพูดจาด่าทอหรือการประชดประชันอย่างเงี้ยครับบางทีเจ้าตัวอาจจะไม่รู้ตัวหรอกว่าคำพูดเหล่านั้นไม่ได้สร้างแผลให้กับลูกของเราให้กับคู่ชีวิตของเรามันจะมีสัญญาณอะไรที่อาจจะสะท้อนจากคู่ชีวิตของเรามา

0: ไม่หรือว่าจากลูกมาเรามาไหมครับว่าอันนี้มันเริ่มไม่โอเคแล้วครับ
1: คืออันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นประเด็นที่ตัวจุดตัดเนี่ยมันอาจจะยากเหมือนกันว่าอันนี้เราแค่คุยกันทะเลาะกันเฉยๆหรือว่ามันเป็นเรื่องของความรุนแรงแล้วหมออยากบอกว่าถ้ามันเป็นการกระทําที่มีความหยาบคายมีแบบคําพูดที่รุนแรงแล้วไปทําให้อีกฝ่ายนึงรู้สึกเจ็บปวดทุกข์ใจทรมานใจแล้วเป็นการเกิดขึ้นซ้ําๆแบบเนี้ยนะคะอันนี้หมอคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องของความรุนแรงแล้ว
0: พอพูดถึงความรุนแรงในครอบครัวครับหลายๆท่านก็อาจจะนึกถึงว่าเอ๊ะสาเหตุมันจะมาจากอะไรอาจารย์ปิงพอที่จะลองยกตัวอย่างให้ฟังได้ไหมครับว่าสาเหตุอะไรซึ่งจะนำไปสู่ความรุนแรงในครอบครัวได
1: ้ก็จริงๆสาเหตุก็มีปัจจัยกระตุ้นหลายอย่างเลยนะคะอันแรกเนี่ยคือเรื่องของยาสารเสพติดค่ะเช่นเรื่องของสุราหรือว่าสารเสพติดนะคะ
0: ครับ
1: เรื่องนี้เนี่ยมันนำไปสู่ว่าพอทานเหล้าหรือว่าการใช้สารเสพติดเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้เรื่องของการควบคุมตัวเองน้อยลงไม่สามารถยับยั้งชั่งใจตัวเองได้อย่างเงี้ยค่ะพอมีการทะเลาะกันเกิดขึ้นก็อาจจะมีการลงไม้ลงมือกันเรื่องที่สองเนี่ยก็อาจจะเกิดจากเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตค่ะอย่างเช่นคนบางคนที่มีภาวะเจ็บป่วยทางสุขภาพจิตมีปัญหาเรื่องการคุมอารมณ์อันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ส่งผลทำให้เขานำไปสู่เรื่องของการกระทำความรุนแรงในครอบครัวค่ะ
0: คร
1: ับ ปัจจัยที่3ก็อย่างที่บอกในช่วงสถานการณ์โควิดเงี้ยค่ะความเครียดทางเศรษฐกิจการเงินนะก็อาจจะทำให้อารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็นำไปสู่เรื่องของการลงไม้ลงมือการทำความรุนแรงได้นะคะอีกข้อนึงซึ่งคิดว่าเป็นรากฐานสำคัญเลยของสังคมนี้ก็คือทัศนคติที่มีความคิดว่าชายเป็นใหญ่ค่ะเพราะว่าคือคิดว่าเป็นสิ่งที่พึงจะกระทำได้แบบนี้ค่ะเหมือนแบบรู้สึกว่าตัวเองมีอำนาจเหนือกว่าแบบนี้นะคะนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คิดว่าสื่อเองก็มีส่วนสำคัญนะคะในการที่จะรณรงค์ปลูกฝังความเท่าเทียมในเรื่องของทางเพศนะคะเหมือนกับประชาชนทุกคนนะคะก็ดูทุกวันใช่ไหมคะบางทีเขาก็จะซึมซับทัศนคติแบบนี้ไปโดยไม่รู้ตัวยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะถ้าเราเคยดูละครที่แบบพระเอกข่มขืนนางเอก
0: ตบจูบตบจูบ
1: ตบจูบหรือแบบข่มขืนนางเอกตอนแรกไม่รักกันนะแล้วก็ข่มขืนนางเอกแล้วสุดท้ายก็แบบมารักกันทีหลังแบบเนี้ยค่ะอันเนี้ยมันก็ไปปลูกฝังทัศนคติที่ว่าเฮ้ยไม่เป็นไรการข่มขืนเป็นเรื่องปกติที่สามารถทําได้แล้วเดี๋ยวสุดท้ายก็มารักกันเองเหมือนแบบส่งเสริมความรู้สึกว่าแบบอันเนี้ยเป็นไอดอลทําได้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยสื่อก็มีส่วนอย่างมากในการที่จะลนฝังตรงนี้ด้วยค่ะ
0: ปัจจัยหลายๆอย่างเลยนะครับที่จะนําไปสู่ความแรงก็อาจจะเป็นเรื่องของเจ้าตัวเองอาจจะเป็นเรื่องของเศรษฐฐานะอาจจะเป็นเรื่องของค่านิยมในสังคมรวมถึงการใช้สารเสพติดด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้เวลาที่พูดถึงความรุนแรงในครอบครัวนะครับบางครอบครัวก็จะมีวิธีในการที่จะสอนลูกหลานอาจจะเป็นการสอนในการลักษณะให้เป็นคำพูดในเชิงชื่นชมแต่ในบางครอบครัวอาจจะเป็นลักษณะของการลงโทษและบางครอบครัวอาจจะไปถึงการตีเพื่อจะเป็นการลงโทษแล้วบอกว่าการตีนั่นคือการสอนครับในมุมมองของอาจารย์ปิงครับการตีเพื่อสั่งสอนเนี่ยถือว่าเป็นความรุนแรงในครอบครัวไหมครับ
1: จริงๆคนไทยก็จะมีสำนวนสุภาษิตอันหนึ่งที่ใช้คำว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: มันมีรากฐานมาตรงนี้อยู่แล้วว่าเอ้ยจริงๆถ้าเรารักลูกเราก็ต้องตีนะคะถามว่าการตีมีประโยชน์ยังไงนะคะการตีจริงๆก็มีประโยชน์ในแง่ว่ามันเป็นวิธีการที่สามารถหยุดพฤติกรรมนั้นๆพฤติกรรมที่ไม่ดีอะค่ะได้ทันทีสำหรับเด็กนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีข้อเสียตามมาหลายอย่างนะคะอย่างเช่นการตีเนี่ยเจ็บที่กายไม่เท่าไหร่แต่เจ็บที่ใจเนี่ยอันเนี้ยแบบแย่กว่านะคะนะเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เป็นการทำร้ายใจเด็กด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยการลงโทษด้วยการตีเนี่ยก็เป็นการปลูกฝังความคิดของการใช้ความรุนแรงหรือว่าการตีเหมือนคล้ายๆกับว่าเราก็กำลังจะสอนเด็กว่าถ้าใครทำผิดก็ควรจะถูกลงโทษด้วยการตีเพราะฉะนั้นเขาก็จะเรียนรู้ความคิดแบบนี้ไปใช้กับเพื่อนที่โรงเรียนเช่นเพื่อนที่โรงเรียนทำผิดก็ต้องโดนตีนะก็ไปตีเขาอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าใช้กับน้องก็ไปตีหรือไปใช้การลงโทษด้วยวิธีการนี้นะคะซึ่งตรงนี้มันก็อาจจะนำไปสู่ว่าเขาก็อาจจะเรียนรู้วิธีนี้ไปใช้กับอย่างที่บอกว่าคนที่เขารักในอนาคตลูกเงี้ยค่ะภรรยาในอนาคตต่อไปอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ถ้าจะไม่ใช้วิธีการตีจะมีวิธีอื่นไหมครับในการที่จะให้ลูกของเราหยุดกระทำสิ่งนั้น
1: จริงๆถ้าพูดกันตรงๆเนาะเวลาที่ใครทำผิดอย่างเงี้ยเราก็ควรจะสอนให้เขาเรียนรู้ถึงผลกระทบหรือให้เขารับผิดชอบในสิ่งที่เขา

0: ทำผิดลงไปใช่ไหมคะเช่นสมมติว่าลูกไปขโมยของเพื่อนอย่างเงี้ยหรือหยิบของเพื่อนมาเราก็อาจจะต้องให้เขาชดใช้ด้วยการอ่างั้นเอาไปคืนเพื่อนหรือว่าต้องลิฟค่าขนมหักเงินค่าขนมเงี้ยก็คือจริงๆแล้วเราควรจะสอนให้เขาได้เรียนรู้ยอมรับแล้วก็รับผิดชอบในผลของการกระทำของเขานะคะเพราะฉะนั้นวิธีการที่หมอจะแนะนำในเรื่องของการลงโทษที่ไม่ใช่การตีเนี่ยก็อาจจะมีอีกหลายวิธีเช่นการหักสิทธิ์ริบของอย่างเงี้ยค่ะเช่นแบบถ้าเขาทำผิดวันนี้อาจจะงดดูทีวีหรือว่าอาทิตย์นี้อาจจะไม่ได้ไปเที่ยวหรือเขาจะต้องชดใช้เป็นเงินค่าขนมของเขาอะไรแบบเนี้ยค่ะ
1: ครับแอบถามคุณหมอนิดนึงครับว่าในการที่จะใช้เหตุผลในการที่จะหักสิทธิ์หรือริบของนะครับจะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่เด็กอายุสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าถ้าเด็กเล็กๆมากๆเรื่องของเหตุผลอาจจะยังไม่ค่อยเขาอาจจะยังนึกถึงเหตุและผลไม่ได
0: ้จริงๆเริ่มได้ตั้งแต่อายุแบบเล็กๆเลยนะคะจริงๆช่วงวัยอนุบาล 3-4 ขวบจริงๆก็จะเป็นวัยที่เขาพอจะเรียนรู้เหตุแล้วก็ผลได้อย่างเงี้ยค่ะเขาคือเขาอาจจะไม่ได้รู้ว่าเป็นเหตุเป็นผลแบบว่าเข้าใจเหมือนผู้ใหญ่อะค่ะถ้าฉันทำ A เดี๋ยวฉันจะต้องได้รับผล B เพราะฉะนั้นฉันไม่ควรจะทำ A เพราะว่าฉันไม่อยากจะโดนลงโทษแบบนี้ค่ะ
1: ทีนี้เราเข้าใจแล้วว่าความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยคำนิยามมันคืออะไรอะไรที่นำไปสู่การเกิดความรุนแรงในครอบครัวคำถามสำคัญคือแล้วเราจะลดหรือว่าเลี่ยงความรุนแรงในครอบครัวได้ยังไงฮะ
0: อันดับแรกนะคะหมอคิดว่าขอพูดในระดับของครอบครัวก่อนนะคะ
1: ครับ
0: ความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยบางทีเกิดจากเรื่องของการไม่เข้าใจกันความขัดแย้งกันในครอบครัวแล้วก็พอทะเลาะกันคุยกันไปคุยกันมาไม่เข้าใจอารมณ์แต่ละคนก็ขึ้นแล้วก็ทำนำไปสู่เรื่องของการใช้ความรุนแรงลงไม้ลงมือกันอย่างเงี้ยนะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นหมอแนะนำว่าถ้าเกิดมีความขัดแย้งกันไม่เข้าใจกันก็อยากให้คุยกันด้วยเหตุด้วยผลคุยกันดีๆสื่อสารอย่างสร้างสรรค์นะคะ
1: ครับ
0: ถ้าเริ่มรู้ตัวว่าคุยกันแล้วไม่รู้เรื่องเริ่มคุยแล้วเริ่มตัวเองเริ่มจะคุมอารมณ์ไม่อยู่นะคะก็อาจจะต้องพยายามที่จะเดินถอยออกมาค่ะอาจจะต้องถอยออกมาแล้วก็บอกว่าเอ้ยอันนี้ขอเวลานอกก่อนนะยังไม่พร้อมคุยตอนนี้เพราะว่าถ้าคุยต่อเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะนำไปสู่เรื่องของการลงไม้ลงมือเราจะคุมตัวเองไม่อยู่แล้วเราอาจจะทำอะไรพลาดพังไปโดยที่เราอาจจะมาเสียใจทีหลังอันนี้อาจจะต้องดึงตัวเองออกจากสถานการณ์นั้นก่อนแล้วก็ไปทำอะไรเช่นไปอาบน้ำไปเดินเล่นฟังเพลงจัดของเลี้ยงเล่นกับสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยให้รู้สึกอารมณ์ดีขึ้นก่อนแล้วอาจจะค่อยกลับไปคุยกันใหม่หรือว่าถ้ารู้สึกว่าพยายามทำอะไรแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็ถ้าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้รู้สึกว่าเฮ้ยมีปัญหาเรื่องของการคุมอารมณ์แล้วก็รู้สึกว่าพยายามทำแล้วแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะจริงๆเนี่ยการที่มาพบนักจิตวิทยาหรือว่าจิตแพทย์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แล้วก็ไม่ใช่เรื่องน่าอายเพราะว่านักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์เนี่ยเขาก็อาจจะมีเทคนิคหรือมีวิธีการที่แนะนำเพื่อให้ช่วยในการที่จะคุมอารมณ์ตัวเองจัดการกับอารมณ์ตัวเองได้ดีขึ้นนะคะ
1: ครับ
0: เพราะว่าหมอเชื่ออย่างนึงอะค่ะอาจารย์เต้ว่าจริงๆคนที่ทำแบบเนี้ยเขาก็ไม่ได้รู้สึกดีที่ทำคนอื่นเหมือนกัน
1: เรื่องของการคุมอารมณ์เรื่องของการเดินถอยออกมาก่อนที่เมื่อรู้ตัวว่าตอนนี้อารมณ์กำลังจะขึ้นแล้วถ้าเป็นคู่สามีภรรยามันก็จะพอที่จะตกลงกันได้ใช่ไหมครับว่าเธอตอนนี้ฉันคิดว่าเริ่มมีอารมณ์มากกว่าเหตุผลแล้วขอหยุดพักสักนิดนึงแต่ถ้าเผื่อตอนนี้เป็นระหว่างคุณแม่กับคุณลูกคุณลูกมีโอกาสที่จะบอกคุณแม่ได้ไหมครับว่าแม่ครับเดี๋ยวผมขอไปอาบน้ำแป๊บนึงนะฮะเพราะตอนนี้ผมรู้สึกอารมณ์ขึ้นแล้วอย่างนี้เป็นไปได้ไหมครับ
0: โอ้จริงๆถ้าทำได้อย่างนั้นดีมากเลยนะคะเพราะว่าจริงๆอ่ะเด็กเองเนี่ยถ้าเรามีการสอนเรื่องของอารมณ์ตั้งแต่เด็กๆว่าตอนนี้หนูรู้สึกหงุดหงิดอยู่นะตอนนี้หนูโกรธอยู่ตอนนี้หนูเสียใจถ้าเขาสามารถที่จะพูดออกมาได้ว่าคุณแม่ตอนนี้หนูโกรธอยู่หนูไม่อยากจะคุยโหตอนถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยแบบดีมากๆเลยค่ะแต่ว่าหลายครั้งปัญหาที่เจอมักจะเจอว่าเด็กเองถ้าไม่ได้รับการปลูกฝังหรือเรียนรู้เรื่องอารมณ์มาตั้งแต่เด็กเนี่ยเขาจะไม่สามารถอธิบายได้หรอกค่ะว่าสิ่งที่เขารู้สึกอยู่ตอนนี้ที่มันเยอะมากๆข้างในเนี่ยมันคืออะไร
1: ในกรณีที่เราเป็นคนนอกครับแล้วเราเห็นว่าเนี่ยดูเหมือนว่าจะเกิดความรุนแรงในครอบครัวนี้แล้วล่ะเราก็พยายามที่จะช่วยเหลือเขาพยายามที่จะ reach out แล้วก็พูดคุยว่าเอ๊ะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคนถ้าเผื่อคนนั้นเขาตอบกลับมาว่ามันเป็นเรื่องในครอบครัวเขามีลูกที่จะต้องดูแลเพราะฉะนั้นเขาเลือกที่จะอดทนมากกว่าที่จะไปขอความช่วยเหลือในกรณีนี้อาจารย์ปิงคิดว่ายังไงครับ
0: อันนี้อย่างที่อาจารย์เต้ทราบเลยค่ะว่าจริงๆแล้วหลายๆครั้งเนี่ยผู้หญิงคนนึงที่ถูก ทำร้ายเนี่ยนะคะ

0: เขาก็เลือกที่จะอาจจะไม่ขอความช่วยเหลือหรือว่าไม่บอกให้คนอื่นทราบเนี่ยนะคะจริงๆก็มีเหตุผลหลายอย่างเลยค่ะอันดับแรกก็เป็นเรื่องของความรักความผูกพันค่ะหลายๆครั้งอย่างฝ่ายชายที่มากระทําความรุนแรงเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าบางทีเขาก็ไม่ได้ตั้งใจแล้วก็เขาก็รู้สึกผิดนะคะก็มาขอโทษอย่างเงี้ยนะคะฝ่ายหญิงก็อาจจะเห็นใจให้อภัยแล้วก็ดีกันรักกันเหมือนเดิมแล้วหลังจากนั้นก็อาจจะมามีการทำความรุนแรงใช้ความรุนแรงอีกอย่างเงี้ยนะคะอันดับที่สองอย่างที่อาจารย์เต้บอกเลยค่ะหลายๆครั้งเขาจะเข้าใจว่าเป็นการอดทนเพื่อลูกนะคะเพื่อให้มีครอบครัวที่สมบูรณ์มีพ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นเราต้องอดทนต่อไปอย่างเงี้ยนะคะซึ่งความคิดเนี้ยหมอคิดว่าอาจจะต้องสักเท่าไหร่นะคะเนื่องจากว่าการหย่าร้างเนี่ยนะคะหรือการเลิกลากันหรือว่าการที่เด็กคนนึงจะมีพ่อเลี้ยงเดี่ยวหรือเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างเงี้ยนะคะจริงๆเราไม่ใช่สาเหตุของปัญหาสุขภาพจิตในเด็กนะคะแล้วก็ไม่ได้ส่งผลกับสุขภาพจิตในเด็กแต่สิ่งที่ส่งผลกับสุขภาพจิตในเด็กเนี่ยค่ะที่ส่งผลหลักๆเลยนะคะก็คือเรื่องของความขัดแย้งของพ่อแม่ค่ะอันนี้เป็นประเด็นหลักเลยที่ส่งผลกับสุขภาพจิตของเด็กตามมายกตัวอย่างว่าถ้าพ่อแม่ลงไม้ลงมือกันทุกวันทะเลาะด่าทอหยาบคายกันทุกวันแน่นอนอันนี้ส่งผลกับสุขภาพจิตของเด็กมันอาจจะดีกว่าไหมถ้าแม้ว่าเด็กจะอยู่กับพ่อแม่คนใดคนหนึ่งคนเดียวนะคะแต่ว่าคุณสามารถที่จะให้ความมั่นคงให้ความสงบในครอบครัวกับเขาได้อย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยหมอคิดว่ามันก็จะเกิดความสงบในใจของเด็กมากกว่าแล้วก็ไม่ได้ส่งผลกับสุขภาพจิตของเด็กตามมานะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยหมอคิดว่าก็อาจจะต้องค่อยๆคิดแล้วก็ตัดสินใจอีกปัจจัยนึงที่หมอคิดว่าเป็นปัจจัยสําคัญมากๆเลยโดยเฉพาะในผู้หญิงนะคะก็คือเรื่องของปัจจัยเรื่องเศรษฐกิจแยกทางกับสามีแล้วอาจจะติดขัดเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจที่ไม่รู้ว่าจะเลี้ยงลูกด้วยตัวเองยังไงหรือว่าไม่รู้จะหาเงินทองมาจุนเจือครอบครัวยังไงอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลนึงที่ทําให้หลายๆคนก็ยังเลือกที่จะอยู่ในครอบครัวหรือว่าอดทนกับความรุนแรงต่อไปซึ่งตรงเนี้ยหมอเองก็เรียกได้ว่าเห็นใจนะคะอาจารย์เต้เพราะว่าเข้าใจว่าต้นทุนของแต่ละคนมาไม่เท่ากันจริงๆเพราะฉะนั้นบางคนก็จะมีอุปสรรคตรงนี้เช่นเดียวกันตรงนี้ก็คิดว่าก็เข้าใจได้ค่ะ
1: ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ที่มีความรุนแรงในครอบครัวเราก็จะรู้แล้วล่ะว่าเราเป็นเหยื่อของความรุนแรงหรือเราอาจจะรู้ว่าเราเป็นคนที่เป็นต้นเหตุของความรุนแรงนั่นแหละแต่ถ้าเผื่อในอีกสถานการณ์หนึ่งฮะเราเป็นคนข้างบ้านเราอาจจะเป็นญาติซึ่งเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับความรุนแรงนั้นโดยตรงถ้าเราเป็นคนนอกเราควรจะยื่นมือเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับความรุนแรงนั้นมากน้อยขนาดไหนคร
0: ับค่ะหมอคิดว่าประเด็นนี้ที่อาจารย์ได้ถามเป็นประเด็นที่สำคัญมากเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของความช่วยเหลือระดับเรื่องของสังคมนะคะหมอคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนในสังคมที่ต้องร่วมรับผิดชอบแล้วก็ร่วมกันช่วยกันนะคะร่วมด้วยช่วยกันที่จะสอดส่องดูแลนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าพบเห็นก็ควรจะแจ้งหน่วยงานที่มีส่วนรับผิดชอบตรงนี้ให้เข้ามาช่วยดูแลอย่างตอนนี้ก็มีสายด่วนของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะหรือกระทรวงพม.นะคะสายด่วน1300
1: 1300
0: สายด่วนความช่วยเหลือนะคะที่รับแจ้งเหตุเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวนะคะก็สามารถที่จะโทรไปแจ้งได้ว่ามีความรุนแรงเกิดขึ้นตรงนี้ตรงนี้นะคะแล้วก็แจ้งได้ที่สถานีตำรวจภูธรนะคะแล้วก็ศูนย์ OSCC ของโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งค่ะนอกจากนี้เนี่ยหากท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะพอฟังแล้วรู้สึกว่าตัวเองอาจจะเป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัวนะคะหมออยากจะบอกว่าหลายๆครั้งมันอาจจะมีข้อจำกัดหลายอย่างเนาะที่ทำให้คุณไม่ร้องขอความช่วยเหลือนะคะหลายๆครั้งคนที่อยู่ตรงนั้นอาจจะรู้สึกว่าฉันไม่มีทางออกนะคะฉันจะต้องทนอยู่กับภาวะนี้ต่อไปเพราะว่าฉันมองไม่เห็นเลยว่าทางออกมันคืออะไรอย่างเงี้ยนะคะด้วยเหตุผลอะไรหลายๆอย่างแต่หมอกำลังจะบอกว่าจริงๆมันอาจจะมีทางออกอยู่นะคะเช่นมีการจัดบ้านพักฉุกเฉินนะคะที่ให้คุณแบบได้ออกจากครอบครัวก่อนไปพักอยู่ก่อนกับลูกเพื่อให้สงบใจให้สบายใจก่อนนะคะแล้วอาจจะค่อยๆหาช่องทางในการที่จะทำอะไรต่อไปแบบเนี้ยนะคะ
1: วันนี้หลังจากที่คุยกับอาจารย์ปิงแล้วทำให้ผมเข้าใจว่าความรุนแรงในครอบครัวมันคืออะไรสาเหตุของมันคืออะไรแล้วก็วิธีการลดหรือว่าหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านั้นมันจะทำได้อย่างไรรวมทั้งสิ่งที่อาจารย์ปิงพูดก็ว่าเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องของคนในครอบครัวเท่านั้นแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของสังคมอันนั้นเป็นแนวคิดใหม่เป็นความคิดใหม่ที่ผมเพิ่งได้จาก การพูดคุยกับอาจารย์ปิงในวันนี้ครับในโอกาสหน้าคงจะได้มีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์ปิงในหัวข้ออื่นๆเรื่องของสุขภาพจิตต่อไปนะฮะโอกาสหน้าหวังว่าจะได้เจอกันอีกนะครับอาจารย
0: ์ยินดีค่ะ
1: สำหรับคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับ Remind เราจะกลับมาพบกันอีกครั้งในทุกๆวันจันทร์เวลา 18:00 น.ครับจนกว่าจะพบกันใหม่ครับรักษาสุขภาพสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit Joox Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัว

สวัสดีครับพบกับผมเจวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดจะสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่จะทำให้คุณสามารถแยกแยะได้ระหว่างคุณหมอแต่ละท่านคือเราต้องยอมรับกันก่อนว่าการแยกแยะระหว่างหมอแต่ละท่านอาจเป็นสิ่งที่ลำบากนะทุกคนเนื่องจากว่าชุดที่เขาใส่กันเดี๋ยวมันคล้ายกันหมดทีเดียวคือ extern เนี่ยจะใช้ในการเรียกนักศึกษาแพทย์ที่อยู่ในปีสุดท้ายแล้วนักศึกษาแพทย์กลุ่มนี้มักจะล่าเด็กเหมือนพี่ไม้เยอะคือพวกเขาจะมีหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยนะทุกคนแต่เขาจะยังอยู่ภายใต้การควบคุมของอาจารย์แพทย์แต่คุณอย่าเพิ่งตกใจนะทุกคนเพราะว่าคนกลุ่มนี้ยังสามารถทำได้แค่ทุกอย่างคล้ายกับคุณหมอได้เลยแล้วพี่จะขึ้นสิ่งที่เขาสามารถทำได้บนหน้าจอเหมือนเดิมนะทุกคนคุณลองอ่านดูดิคือมันเยอะมากคือคุณสามารถไว้ใจพวกเขาได้แน่นอนแต่อย่าลืมนะทุกคนว่าทั้งหมดเหล่านี้ที่ขึ้นให้คุณดูเมื่อกี้เนี่ยจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของอาจารย์หมอเหมือนเดิมคือเราสามารถพูดได้ว่าคนกลุ่มนี้ใกล้จะเป็นหมอแล้วนะทุกคนแต่อาจจะต้องขยับขึ้นมาอีกนิดนึงเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้เธอฟังอย่างนี้ดีกว่าคือบางท่านอาจจะยังมีพลาดอยู่บ้างนี่คือสิ่งที่หมอบอกพี่นะคือเขาอาจจะมีพลาดบ้างอาจจะขาดประสบการณ์บ้างแต่โดยรวมแล้วต้องใช้คำว่าโดยรวมแล้วเนี่ยคือเขาจะถูกดูแลไปดีมากด้วยหมอหลายท่านด้วยอาจารย์หมอหลายท่านดังนั้นความเป็นไปได้ว่าความผิดพลาดซึ่งยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าน้อยมากเลยทีเดียวต่อด้วยคำที่สองนะทุกคนนั่นคือคำว่า intern คุณลองอ่านออกเสียงเหมือนพี่ดีintern คือสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับ interns แต่ทุกคนก็คือเขาได้ใบประกอบวิชาชีพไปแล้วแล้วพวกเขาเนี่ยสามารถที่จะดูแลผู้ป่วยได้เต็มที่ตามกฎหมายแต่คุณรู้ไหมว่าแพทยสภาเนี่ยกำหนดว่าคุณหมอที่จบใหม่ทุกคนเนี่ยต้องเป็น extern โดยที่มีคุณหมอรุ่นพี่เนี่ยคอยอยู่เคียงข้างเขาและแนะนำเขาไปเรื่อยคือการดูแลตรงนี้การแนะนำตรงนี้จะเกิดขึ้นเป็นระยะเวลาทั้งหมด1ปีนะทุกคนเพื่อให้คุณหมอซึ่งเพิ่งจบใหม่เนี่ยได้ทักษะมากขึ้นไปเรื่อยๆและคำที่3หรือว่าคุณหมอประเภทที่3ของเราก็คือ resident นั่นเองทุกคนคือเอาเป็นว่าคนที่ resident doctor ก็อาจจะเป็นคุณหมอประจำบ้านหรือเขาอาจจะเป็นคุณหมอที่เข้ามาอบรมเพื่อเป็นหมอเฉพาะทางด้านใดด้านหนึ่งแล้วพี่ต้องยอมรับนะทุกคนว่าคุณหมอท่านถัดไปหรือว่าชนิดถัดไปเป็นสิ่งที่อธิบายเป็นภาษาไทยได้ลำบากมากทุกคนดังนั้นพี่ต้องขออนุญาตเลยนะฮะพี่จะต้องรบกวนทุกคนซึ่งเป็นคนดูของรายการนี้เนี่ยคุณต้องใช้ your reading skills พี่จะสอนคำนี้ก่อนนะคำว่า reading skills ก็คือทักษะในการอ่านนั่นแหละและสำหรับคุณหมอสองท่านสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวพี่จะขออนุญาตขึ้นหน้าจอให้คุณเหมือนเดิมนะทุกคนแล้วใครก็แล้วแต่ที่อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยตามไม่ทันหรือว่าอ่านไม่ทันเธอสามารถพอสคลิปและค่อยอ่านได้เลยซึ่งสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์ศิริชัยจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและมาพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่53ตัณหาตอนที่2
1: ท่านอาจารย์ข้าขอตัวช่วยพาเข็มทองลงมาจากฟ้าขอรับ
2: โหยนี่มันมังกร
3: อะไรกันเนี่ยพวกมันเอามังกรเข้ามาในสวนสนุกของข้าได้ยังไง
4: ว้า
1: ขึ้นมาด้วยกันสิเจ้าปันกันไปช่วยเข็มทองกัน
5: ครับไปด้วย
6: เอ้ยรอข้าด้วยเอ๊ะเจ้านี่น่าสนใจพกไปเผื่อได้ใช้เย้ไปๆๆ
3: เจ้าพวกนี้บังอาจนัก
5: บิ๊งบิ๊งบิ๊ง
1: เข็มทองกลับลงมาอย่าบินขึ้นไปมันอันตราย
2: เข็มทองกลับมา
5: ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วอยากได้สตรอเบอรี่บอยอยากได้สตรอเบอรี่บอยโอป้าจ๋า
7: เข็มทองไม่ได้ยินพวกเราเลย
6: คิดอยู่แล้วว่าต้องเป็นแบบนี้เลยเอานี่มาด้วยเก่งปะล่ะไหนนะ
5: บินขึ้นไปบินขึ้นไปไปหาสตรอเบอรี่บอย
6: เอาทำไมไม่ได้ผลเลยล่ะ
7: เปลี่ยนแผนใหม่เถอะเราต้องเร่งความเร็วแซงหน้าเข็มทอง
1: เจ้ามังกรเร่งความเร็วระดับ10แซงเข็มทองไปให้ได
5: ้หลบไปนะข้าจะไปเอาตุ๊กตา
1: พอแล้วเข็มทองเจ้าได้ตุ๊กตาเท่าไหร่ก็ไม่มีวันพอหรอกต้องอยากได้ตัวที่ดีกว่าไปเรื่อยๆเจ้ากำลังถูกตันหาหลอกให้อยากได้ไม่รู้จบอยู่นะ
5: อยากได้ก็ต้องได้อยากได้ต้องได้อย่ามาขวางทางข้านะ
6: ศิลาใช้พลังสัมมาทิฏฐิดูสิต้องได้ผลแน่
1: จริงสิฮะสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายา
5: ฮะข้าอยู่ที่ไหนเนี่ยบนฟ้าเหรอยัดยัดง่าตกแล้ว
1: เจ้ามังกรไปช่วยเข็มทองเร็ว
5: ไอ้นึกว่าจะแย่จะแล้วขอบใจนะ
7: เห็นหรือยังล่ะว่าตันหาน่ากลัวแค่ไหนหลอกให้เจ้าอยากได้ไม่สิ้นสุดรู้ตัวอีกทีก็ตกเป็นทาสของมันไปแล้ว
3: น้อยพวกมันทำลายความทะยานอยากของเข็มทองได้ยังไงกันเฮ้ยไม่ได้การต้องรีบส่งไปกับดักต่อไปเฮ
2: ้ย
7: โอ้โหห้องนี้มีแต่กระจกเต็มไปหมดเลย
5: กระจกกระจกกระจกกระจกกระจกกระจกกระจกกระจกกระจก
6: แต่ทำไมบางคนยืนจ้องกระจกนิ่งค้างดูแปลกๆนะ
8: ขอต้อนรับสู่ห้องกระจกตัณหา3ที่เรียงรายด้วยกระจก3แบบคือกระจกกามตัณหากระจกภวตัณหาและกระจกวิภวตัณหาเชิญส่องดูให้พอใจเลยเจ้าค่ะรับรองว่าเพลิดเพลินจนลืมเวลาไปเลย
1: กระจก3แบบคืออะไรกันนะแยกย้ายกันไปสำรวจเถอะฮะฮึฮะฮะเฮ้ยน่าสนุกจังเหมือนมีวิชาแยกร่างได้เลยฮึบฮึบนี่แน่นี่แน่นี่แน
7: ่โอ๊ยตาลายเห็นแต่ตัวเองเต็มไปหมดใครยังไม่ชอบส่องกระจกอยู่
6: แบ่แบ่แบ่แบ่บื้อแบ่ตลกชะมัดเลยอะเอ๋ทำไมภาพในกระจกมัวๆไปล่ะเฮ้ยนั่นตัวเราอยู่ในกองซาลาเปาน่ากินสุดๆโหยแค่เห็นก็น้ำลายหกแล้วแถมได้กลิ่นหอมๆอีกข้าอยากกินไม่ไหวแล้ว
8: ติดกับกระจกกามตัณหาแล้วสินะตาเห็นซาลาเปาเกิดความอยากกินแถมยังคิดไปเองว่าได้กลิ่นหอมๆได้กินซาลาเปาอร่อยๆจริงๆอีกเจ้านี่ถูกกามคุณเล่นงานง่ายจริง
1: ฮึบฮะฮะฮะฮึบนี่แน่เฮ้ยฮะเฮ้ยเย้ข้าปราบปีศาจที่ทำร้ายพ่อกับแม่ได้แล้วฮะในที่สุดเราสามคนก็ได้อยู่ด้วยกันข้าอยากให้พ่อกับแม่อยู่กับข้าแบบนี้ตลอดไปเลย
8: ติดกับกระจกภวตัณหาอย่างง่ายดายแค่ข้าสร้างภาพสิ่งที่เจ้าอยาก
7: ากเป็น
8: อยากให้คงอยู่ตลอดไปขึ้นมาหลอกเข้าหน่อยก็เชื่อซะแล้วเชิญหลงอยู่ตรงนี้ต่อไปเถอะ
7: ทำไมยิ่งเดินยิ่งงงทางออกจากห้องอยู่ตรงไหนกันเนี่ยฮึเจ้าหมอนทองเจ้ากลับมาหาข้างั้นหรอเจ้าหมอนทองเอ้าฮะไม่นะเจ้าหมอนทองไม่เอาข้าไม่อยากเห็นภาพนี้ข้าไม่อยากเห็นเจ้าหมอนทองในสภาพนี้บอกให้หยุดฉายภาพนี้สักทีไงเล่า
8: โถโถโถน่าสงสารจริงๆเลยเห็นภาพสะเทือนใจเลยทนไม่ได้อยากให้มันสลายหายไปสินะนี่ล่ะเจ้าติดกับดักกระจกวิภวะตัณหาเข้าให้แล้วเจ้าเด็กพวกนั้นหลงติดอยู่กับตัณหา3จนไม่อยู่กับปัจจุบันแหมไม่รู้จักความน่ากลัวของตัณหาซะแล้ว
6: ของข้าข้าจะกินซาลาเปา
5: เฮ้ยนั่นมันภาพลวงตาไม่ใช่ของจริงเอ้าดูชัดๆสิ
6: โอ้ยเจ็บนะเอ๊ะนี่มันกระจกนี่ซาลาเปาเมื่อกี้คือภาพลวงตาเหรออ
5: ืมก็ใช่นะสิเจ้าน่ะโดนตันหาหลอกเข้าแล้ว
6: หาพลาดได้ไงเนี่ยจริงสิแล้วการกับศิลาล่ะเป็นไงกันบ้าง
5: ข้าก็ไม่รู้พี่ไปตามหาพวกนั้นกันเถอะไปเถอะ
8: เฮ้ยพวกมันหลุดออกมาจากกามตัณหาได้ยังไงกันเจ็บใจนะจริงสิยังเหลืออีก2คนต้องตามไปดูซะแล้ว
4: พ่อแม่อยู่กับข้าแบบนี้ตลอดไปนะข้าอยากอยู่กับพวกท่าน
6: ศิลาตื่นได้แล้ว

0: นั่นไม่ใช่ของจริงลืมตาขึ้นมองให้ชัดๆสิ
1: อย่ามายุ่งกับข้า
0: เอ้ย
2: ข้าไม่อยากเห็นหมอนทองตายข้าไม่ชอบเลย
3: นี่ออกจากที่นี่ได้แล้วเร็วเข้า
2: ข้าไม่อยากเห็นหมอนทองตายข้าไม่ชอบเลย
3: นี่มันภาพในอดีตที่สะท้อนสิ่งที่เจ้าไม่อยากเป็นต่างหากต้องสติแล้วมองให้ดีๆว่าตอนนี้เจ้าอยู่ที่ไหน
2: จริงด้วยนี่ข้าหลงตีพลอยตีพายกับภาพลวงตาเหรอเนี่ย
3: ก็ใช่นะสิจะถูกตันหาหลอกแล้ว
2: ฮะ
1: อยากอยู่กับพ่อแม่แบบนี้ตลอดไปตลอดไปตลอดไป
0: มานี่เลยสิล่ะ
1: เอ๋นี่ข้ามาทำอะไรตรงนี้เนี่ย
0: เจ้าถูกตันหาหลอกนะสิรีบไปเถอะห้องจะถล่มแล้ว
2: และวิภวตัณหาหลอกพวกมันไม่ได้เลย
4: ไม่มีทางซะหรอกถ้าไม่ยอมแพ้ง่ายๆต้องทำให้พวกมันหลงติดอยู่กับตัณหาความทะยานอยากจนไปไหนไม่รอด
1: ฮะ
2: เฮ้ย
1: อะไรกันเนี่ย
5: แย่แล้วอยู่ทุกคนในสวนสนุกก็กลายเป็นตันหากันหมดเลยศิลาและเพื่อนๆจะทำอย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป
0: ในตอนต่อไปพวกศิลาถูกกองทัพตันหาความทะยานอยากรุมร้อมเต็มไปหมดเว้ยจะหนีได้ยังไงกันเนี่ยถ้าอยากรู้อย่าลืมติดตามชมตอนต่อไปนะครับ

วันอนันทมหิดลตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปีถือเป็นอีกวันสำคัญของไทยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินรัชกาลที่8ผู้ทรงให้กำเนิดวงการแพทยศาสตร์ซึ่งได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่ยิ่งต่อวงการแพทย์และการศึกษาทรงมีพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนด้วยทรงตระหนักว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศวันอนันทมหิดลยังเป็นวันที่ใช้ยกย่องบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชนด้วยความเมตตาความรับผิดชอบและจิตวิญญาณแห่งการให้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่เตือนให้เราทุกคนเห็นความสำคัญของสุขภาพการดูแลตนเองครอบครัวสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

0: 일로 루엄버랑
1: 무기부
0: A. วันนี้เราจะมาวอร์มอัพนะครับกับซูเปอร์ฮีโร่กันแล้วเริ่มเลยครับหมุนใช่เอาไหมแขนมาแขนมาหมุนอ้าวเริ่มแขนแขนหมุนหมุนแขนแขนหมุนหมุนเอาไหมแขนหน่อยแขนหน่อยหมุนหมุนกันไว้กันไว้แล้วหมุนหมุนกัน

0: ยกเข่าแขนเหยียดยกเข่าแขนเหยียดยกเข่าแขนเหยียดยกเข่าแขนเหยียดยกเข่าแขนเหยียดใช่ใช่อ้าวอึ๊บขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมานิดเดียวขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาโอเคท่าแรกมาซุปแม่น้อยโอ้โหลมแรงลมแรงลมแรงน้องตัวนิดนึงก้มตัวนิดนึงมามาตรงตรงมาตรงตรงเหยียดไปแขนเหยียดไปใช่4 3แล้วยกขาข้างเดียวกับที่แขนเหยียดโน้มตัวหน่อยโน้มตัวหน่อยโน้มตัวหน่อย
1: ลมแรงลมแรงลมแรง
0: ส่งตัวไว้ส่งตัวไว้ส่งตัวไว้มาแล้วไกลแล้วนิดเดียวนิดเดียวเอ้ยมาอ้าวเปลี่ยนข้างมา
1: ลมแรง
0: ลมแรงลมแรงแขนเหยียดไว้แขนเหยียดไว้แขนเหยียดไว้4 3 2ยกขาข้างยืดไว
1: ้ยืดไว้ไว้ไว้
0: ยืดไว้อนุญาตให้สั่นขาได้อนุญาตให้สั่นขาได้โอเคเท้าวางมาเท้าเอวบิดบิดใช่ยืดออกไว้บิดตัวบิดบิดไปไหนมองทางนั้นบิดไปไหนมองทางนั้นบิดแล้วมองด้วยบิดแล้วมองด้วยบิดยืดออกบิดมาบิดบิดยืดออกไว้ใช่ขอ4เที่ยวเอ้า4 3 2ครั้งหนึ่งแขนเหยียดขึ้นแล้ววินอุ้ยงอซ้ายหน่อยมาเหยียดยืดงอเหยียดยืดงอเหยียดยืดงอมางอมางอครั้งหนึ่งงอเหยียดยืดงอเหยียดยืดงอโอเคแปลงร่างเริ่มมาใช่ขึ้นขึ้นหมุนแล้วลงเอ้าขึ้นขึ้นแปลงร่างนั่นละฮึบฮึบเอาใหม่แปลงร่างใหม่มาใช่มามาเอาใหม่อึ๊บหมุนแล้วลงขึ้นขึ้นหมุนโอเปียนพักหมุนหมุนพักหมุนหมุนพักหมุนหมุนย่อด้วยพักมาฮึบหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาพักแล้วมาสองสามสี่โอเคหนึ่งสองสามถอยกลับมาสี่เอ้าสองสามเดินหน้ามาใจเย็นสองสามสี่มาสองทิ้งเท้าสี่เอ้าเอ้าเฮ้ยหนึ่งสองสามสี่มาใช่เอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกลับเอ้าเฮ้ยเฮ้ยอีกครั้งหนึ่งมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยครับครับครับครับโอเคเปลี่ยนท่าเป็นสไปเดอร์แมนเตรียมมาปีนปีนเหยียดแขนเหยียดแขนเหยียดแขนเหยียดแขนเหยียดแขนเพิ่มขาขึ้นขึ้นไต่ขึ้นไต่ขึ้นมองด้านหลังนิดนึงมองหลังนิดนึงขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้น

ขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นครั้งเดียวขึ้นสุดท้ายขึ้นปล่อยเชือกหน่อยเหยียดแขนด้วยมาอ้าวขึ้นด้านบนปล่อยเชือกปล่อยเชือกเตรียมเปลี่ยนละเราจะไปอะไรหุ่นเท่าแมนเตรียมเตรียมยิงมาด้านข้างยิงข้างยิงลำแสงก่อนลำแสงหน่อยเป้ามาเป้ามาเพิ่มขึ้นข้างบนขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยมาข้างข้างข้างเร็วขึ้นอ้าวบนบนข้างข้างบนบนข้างข้างบนบนข้างข้างบนบนเปลี่ยนยิงสองเที่ยวสองเที่ยวสองเที่ยวว่าเปลี่ยนสลับด้านหน้ามั่งหน้าหน้าหน้าหน้าใช่นั่นแหละยิงตรงยิงตรงยิงตรงเอ้ายิงยิงยิงยิงต่อไปเราจะเป็นเดอะแฟตกันเริ่มวิ่งนิดนึงมามาใช่มามามาใช่มันวิ่งเหรอมาเราเร็วกว่าแสงอีกคนมองเราไม่ทันมาใช่อ้าวหายตัวหน่อยสิยังไง1อ่าปุ๊บ2ไล่3ไล่4แวบมาแวบมาแวบมาแวบมาแวบมากลับมาวิ่งใหม่มาวิ่งนิดนึงวิ่งนิดนึงตามจังหวะวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาวิ่งสองขั้นท้ายวิ่งโอเคแขนเหยียดยืดดันตัวยืดตัวค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ลดแขนหมุนไหลโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้เราไปเรียนกันเถอะบาย การออกกำลังกายที่จบไปนะครับก็คือเรื่องการออกกำลังกายคือพัฒนาสมองนะครับซูเปอร์ฮีโร่นะครับทำไมเราถึงต้องเลือกเป็นตัวซูเปอร์ฮีโร่ถ้าเราดูเนี่ยมันก็คือก็ถือว่าเป็นจินตนาการของเด็กอีกอันนึงนะครับในตัวของซูเปอร์ฮีโร่แล้วก็เอาตัวตนของซูเปอร์ฮีโร่พวกนั้นนะครับที่เด็กๆที่ชอบณเวลานั้นตัวการ์ตูนตัวซูเปอร์ฮีโร่ที่เขาชื่นชอบเอาเข้ามาดัดแปลงนะครับหรือตัวคุณครูเองอาจจะแต่งตัวเป็นลักษณะของซูเปอร์ฮีโร่พอนำการออกกำลังกายต่างๆเนี่ยมันก็จะทำให้เด็กๆเขารู้สึกว่าสนุกสนานมีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับแล้วจริงๆแล้วในแต่ละท่าของซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยถ้าเราเห็นมันจะมีความต่อเนื่องเราสามารถเอามาใช้ในเรื่องการออกกำลังกายได้นะครับสำหรับเรื่องของการพัฒนาสมองอันนี้หนึ่งก็คือถ้าคุณออกกำลังกายจริงๆมันมีการพัฒนาอยู่แล้วเพราะมันก็จะทำให้ออกซิเจนต่างๆไปเลี้ยงส่วนของสมองมากขึ้นอันที่สองนะครับในเรื่องของท่ากิจกรรมต่างๆที่เขาไม่คุ้นเคยพอไม่คุ้นเคยระบบประสาทระบบกล้ามเนื้อที่ไม่คุ้นเคยก็มีการฝึกพัฒนาขึ้นมันก็จะมีไปการกระตุ้นการรับรู้ของสมองต่างๆให้มีการเรียนรู้มากขึ้น

0: หุ่นยนต์ที่นายอยากได
1: ้คุณลุงครับบนชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
2: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
0: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
2: ที่จริงเรื่องมันก็ตั้งแต่20กว่าปีก่อนตอนนั้นลุงเพิ่งเปิดร้านใหม
3: ่ๆพุทธศักราช2544
2: พวกหนังสือกีฬาก็จะอยู่ชั้นนี้แหละครับ
4: ขอโทษด้วยครับผมไม่อยากได้แล้ว
2: อ้าวทำไมล่ะครับ
4: จานเยอะแค่ไหนจะซ้อมเยอะแค่ไหนมันก็ไม่ทำให้ผมเก่งขึ้นหรอก
2: อย่าเพิ่งหมดกำลังใจสิครับ
4: จริงๆผมควรจะเลิกว่ายน้ำแล้วไปทำอย่างอื่นได้แล้ว
2: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกที่พูดถึงความพยายามผมอ่านจบแล้วคิดว่าน่าจะเหมาะกับคุณนะครับไม่นานลุงก็เห็นเขาคนนั้นในทีวีเขาได้ไปแข่งว่ายน้ำตัวแทนทีมชาติอีกครั้งหนึ่งก็เคยมีเจ้าของกิจการที่ธุรกิจของเขาขาดทุนมาเป็นปีแต่ก็ไม่ยอมปลดพนักงาน
5: ไม่พวกเขาจะลำบากกว่าผมหลายเท่า
2: ผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับคุณเป็นผู้นำที่ดีเหมือนตัวละครในเรื่องติโตที่ในหลวงทรงแปลเป็นเรื่องของผู้นำคนหนึ่งที่พยายามพาประเทศฝ่าวิกฤตผมเชื่อว่าถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและความพยายามเหมือนติโตน่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็สาวออฟฟิศคนหนึ่งที่เธอรู้สึกว่าเธอทุ่มเทให้กับบริษัทอย่างมากแต่เจ้านายไม่เคยเห็นคุณค่าจนเธออยากลาออกลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับเล่มนี้ในหลวงท่านแปลเป็นเรื่องของหน่วยสืบราชการลับที่พยายามช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นสงครามอยู่หลายปีโดยไม่มีใครรู้เพราะเขาเชื่อว่าการทำดีไม่จำเป็นที่ผลต้องเกิดกับตนเองแต่ควรให้เกิดกับบ้านเมือง
6: คุณลุงมีการ์ตูนไหมครับ
0: ปิดเทอมแล้วแม่บอกว่าให้อ่านการ์ตูนได้ครับ
2: งั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยเล่มนี้ในหลวงแต่งนะจะได้เห็นว่าคุณทองแดงนั้นมีความซื่อสัตย์ฉลาดและกตัญญูมากๆเลยละ
7: ว้าว
0: โหยเฮ้ยดูดิคุณทองแดง
1: โหผมขอทั้ง4เล่มเลยได้ไหมครับปู่
5: ที่จริงของปู่ก็มีครบนะแต่อยู่ที่เพชรบุรีโน่นนะถ้าอย่างนั้นปู่ซื้อให้แม่เป็นของขวัญละกัน
2: เป็นของขวัญที่ดีมากเลยนะครับเพราะหนังสือของในหลวงรัชกาลที่9ทั้งสนุกและมีข้อคิดทุกเล่มท่านทรงแตกฉานเรื่องภาษามากเลยล่ะครับ
8: แล้วพระองค์ท่านก็ใช้พระปรีชาสามารถทางภาษา
5: สอนให้คนมีหลักการในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องความพยายามการทำดีโดยไม่หวังผลความมุ่งมั่นที่จะผ่านพ้นวิกฤตและความซื่อสัตย์กตัญญู
2: และท่านก็ทรงต้องการให้เข้าถึงทุกคนด้วยนะแม้แต่ผู้มีปัญหาทางการมองเห็นก็มีพระมหาชนกฉบับอักษรเบรลด้วย
0: โหดีมากๆเลยค่ะ
2: อ้าวนี่ได้แล้ว4เล่ม
1: โห
9: วันนี้ได้รู้ว่าหนังสือที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงแต่งและแปลทั้งนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตพระมหาชนกและเรื่องทองแดงทุกเล่มมีคำสอนและสร้างแรงบันดาลใจช่วยให้คนไทยมีหลักการในการดำเนินชีวิต

0: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระอัจฉริยภาพทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะมีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะ
1: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายหรอครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
1: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
2: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
3: ครับ
2: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดำมาติดแหงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
0: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆบ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยังชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: ดีมากเลย DLTVเพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
1: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
2: ใช่แล้วต้นกล้าแล้วถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยล่ะ
0: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
2: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดี

0: เราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
1: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
2: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
0: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่มีการประสานงานที่ชัดเจนเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญคนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับครูพี่ส้ม
2: พี่บาสอยู่ไหนล่ะครับ
0: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
2: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
1: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
2: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
4: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่าด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็ก
2: ๆครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
0: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
2: ครับ
1: โอ้ยแย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
2: นั่นสิทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถึงล้มเลย
0: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
2: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
1: ต้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
0: เร็วเข้านี่เอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
3: ครับ
1: ตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
0: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
2: ดีขึ้นแล้วครับ
0: อ๋อให้ไปตามพี่บาสได้แต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
2: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
0: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่าง

0: แล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
1: เย้ๆๆๆๆที่บาสปลอดภัยแล้ว
0: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยละที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
1: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
2: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
1: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
0: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่นายหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังคั่งค้างให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
1: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
2: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความการใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย

0: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าอายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมย์อันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก

0: วันอนันทมหิดลตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปีถือเป็นอีกวันสำคัญของไทยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครรามาธิบดินรัชกาลที่8ผู้ทรงให้กำเนิดวงการแพทยศาสตร์ซึ่งได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่ยิ่งต่อวงการแพทย์และการศึกษาทรงมีพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนด้วยทรงตระหนักว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศวันอนันทมหิดลยังเป็นวันที่ใช้ยกย่องบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชนด้วยความเมตตาความรับผิดชอบและจิตวิญญาณแห่งการให้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่เตือนให้เราทุกคนเห็นความสำคัญของสุขภาพการดูแลตนเองครอบครัวสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
1: รับชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับคุณพี่ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับตอนนี้คุณพี่อยู่ในพื้นที่ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่เซฟโซนนะครับนี่คือตู้บ่นหมอครับคุณพี่มีเรื่องอะไรที่สงสัยเกี่ยวกับสุขภาพหรือมีเรื่องอะไรที่อยากจะถามคุณหมอบ้างไหมครับ
1: มีค่ะตั้งแต่เด็กๆเนี่ยพี่ไม่เคยแพ้อะไรเลยล่าสุดนะคะพี่ไปกินกุ้งแล้วมีผื่นขึ้นคุณหมอบอกว่าพี่แพ้กุ้งพี่ก็กินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วอะก็ไม่เคยเป็นอะไรเลยอยู่ๆคุณหมอบอกว่าพี่มาแพ้ตอนโตเนี่ยนะมันจะเป็นได้เหรอคะ
0: นั่นน่ะสิครับผมเองก็ไม่เคยแพ้กุ้งเหมือนกันเอาไปว่าเดี๋ยวถามคุณหมอมาให้นะครับ
2: จริงๆการแพ้เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็เกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะการแพ้เมื่อเป็นแล้วนะคะมันมักจะไม่หายค่ะมันจะอยู่กับเราแล้วก็ถ้าเราได้ไปกินหรือว่าสิ่งนั้นๆที่เราแพ้อีกนะคะมักจะเป็นอาการที่รุนแรงมากขึ้นเพราะว่าเวลาที่เราเติบโตขึ้นนะคะเราก็อาจจะได้รับวัคซีนต่างๆหรือว่าการกินอาหารการออกกำลังกายที่ต่างกันการดูแลสุขภาพนะคะรวมถึงสิ่งแวดล้อมนะคะการได้รับฝุ่นหรือว่าการได้รับ PM ในทุกๆวันนะคะ

0: ก็ทำให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงได้นะคะการแพ้เนี่ยสามารถเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้นะคะแล้วการแพ้เนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกหรือว่าครั้งต่อๆไปเนี่ยอาจจะมีความรุนแรงได้แตกต่างกันนะคะบางคนเนี่ยแพ้ครั้งแรกก็เป็นแบบแพ้แบบรุนแรงเลยก็ได้นะคะเช่นมีอาการความดันโลหิตตกนะคะหรือว่ามีการหอบเหนื่อยร่วมด้วยกับการมีผื่นขึ้นอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นแพ้แบบรุนแรงได้เลยนะคะหรือบางคนเนี่ยกินกุ้งครั้งแรกแล้วเกิดอาการแพ้แบบแค่ผื่นขึ้นก็มีนะคะซึ่งแต่ต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเกิดอาการแพ้แล้วหลีกเลี่ยงนะคะอาหารเหล่านั้นนะคะเป็นสิ่งสำคัญเนาะเช่นถ้าเกิดเป็นพวกกุ้งอาหารทะเลเราก็ควรหลีกเลี่ยงพวกอาหารทะเลอื่นเช่นปูนะคะหอยต่างๆด้วยนะคะสำหรับคนที่แพ้แล้วอยากทราบว่าตัวเองแพ้อะไรบ้างนะคะก็คือเราจะมีแผนกที่ตรวจนะคะแล้วก็สิ่งที่ตรวจเรียกว่าสกินเทสนะคะก็คือเราสามารถไปตรวจได้ที่แผนกของอัลเลอร์จีหรือว่าโรคภูมิแพ้นะคะมีทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เลยนะคะซึ่งการที่เราจะมาตรวจเนี่ยก็พยายามที่จะให้หลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้นะคะโดยที่เราไม่มีการแพ้กำเริบมาก่อนนะคะรวมถึงหยุดของยาแก้แพ้ทั้งหมดประมาณ7วันนะคะก่อนที่จะมาตรวจกับคุณหมอค่ะเราจะได้รู้ว่าตัวเองแพ้อะไรแล้วก็จะได้หลีกเลี่ยงสิ่งนั้นนะคะค่ะดังนั้นนะคะการแพ้เนี่ยมีตั้งแต่ระดับที่เป็นผื่นทั่วไปเนาะหรือว่าเป็นคันเล็กๆน้อยๆนะคะไปจนถึงการแพ้แบบรุนแรงจนถึงความดันโลหิตตกนะคะหรือช็อกหอบเหนื่อยหายใจไม่ออกลำบากได้จนถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูแลแล้วก็หลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้เกิดการแพ้นะคะเคลียร์นะคะคุณโบ
1: เคลียร์มากๆครับผมขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับผมเห็นแล้วนะครับว่ามีคนที่แพ้กุ้งแพ้อาหารทะเลนี่เยอะมากๆยังไงดูแลสุขภาพกันเยอะๆด้วยนะครับคุณพี่เข้าใจแล้วนะครับ
2: ค่ะเข้าใจมากเลยค่ะขอบคุณคุณหมอมากนะคะ
1: ครับผมส่วนคุณผู้ชมนะครับไปเจอตู้บนหมอที่ไหนอย่าลืมนะครับมีข้อสงสัยอะไรอยากถามคุณหมอเชิญได้เลยนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
0: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ทางละมาชาแนลนะคะ
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะแล้วก็สวัสดีเด็กๆในห้องเรียนของครูปิงด้วยนะคะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะค
0: ุ
1: ณคร
0: ูสวัสดีค่ะเด็กๆเช้านี้นะคะเราก็มาพบกันในกิจกรรมแรกของเราก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กับคุณครูปาริชาชัยงามหรือว่าครูปิงค่ะเด็กๆคนไหนนะคะจดจำเรื่องราวของตนเองได้และอยากนำมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังบ้างคะโอ้โหหลายคนนะคะบอกว่าหนูอยากออกมาบอกเล่าใช่ไหมคะเอ๊วันนี้เด็กๆคนไหนลืมทำอะไรหรือเปล่านะฮะเรายังไม่ได้สวัสดีทักทายเพื่อนๆปลายทางนั่นเองแสดงว่ามารีจำได้ใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาสวัสดีทักทายเพื่อนๆปลายทางกันก่อนค่ะเด็กๆยกมือขึ้นมาเลยค่ะสวัสดีวันนี้มาพบเธอสวัสดีวันนี้มาพบเธอฉันดีใจจริงนะมาพบเธอสุขใจเธอนั้นอยู่สบายดีหรือไรฉันนั้นอยู่สบายกายและใจมาร้องรำเพลินหรือไทยให้หัวใจสุขสำราญปรบมือกันให้พร้อมเพียงปรบมือกันให้พร้อมเพียงยกมือขึ้นหัวสะเอียงให้พร้อมเพียงตามกันแล้วตบตักพยักหน้ายิ้มให้กันแล้วตบตักพยักหน้ายิ้มให้กันมือสองข้างมาชิดกันก้มหน้าพันสวัสดีสวัสดีค่ะน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆปลายทางนะคะบอกว่าว่ายเป็นยังไงนะลูกถูกต้องด้วยค่ะเด็กๆห้องเรียนต้นทางของเราล่ะคะว่ายเป็นยังไงคะถูกต้องไหมคะลูกถูกต้องเช่นเดียวกันค่ะเก่งมากๆเลยค่ะสำหรับเช้านี้นะคะเด็กๆคนไหนพร้อมที่จะทำกิจกรรมสนทนาข่าวแล้วบ้างเอ่ยโอ้โหถ้าอย่างนั้นค่ะคุณครูปิ้งขอเชิญเด็กๆคนที่นั่งตัวตรงแล้วยกมือค่ะครูปิ้งสังเกตเห็นน้องอันตาค่ะเชิญค่ะอันตาอยากเล่าเรื่องอะไรดีคะ
2: เล่นไปเที่ยว
0: ไปเที่ยวที่ไหนมาคะลูก
2: หนูพาปู่ไปกรุงเทพ
0: หนูพาปู่ไปกรุงเทพมาไปทำอะไรมาคะ
2: พาปู่ไปหาเพื่อน
0: อ๋อไปหาเพื่อนคุณปู่เหรอคะแล้วไปทำอะไรมาบ้างคะลูก
2: ขับรถแล้วก็ไปแวะบ้านคนอื่น
0: ขับรถแล้วไปแวะบ้านเพื่อนคุณปู่ใช่ไหมคะแล้วไปทำอะไรอีกไหมคะ
2: แล้วก็กลับ
0: แล้วก็ขับแล้วระหว่างทางที่ไปบ้านเพื่อนคุณปู่อะค่ะหนูสังเกตเห็นอะไรบ้างเอ่ย
2: หนูเคยไปยูยูแลนด
0: ์แล้วไปทำอะไรคะ
2: มาก่อนหนูไปกรุงเทพหนูเคยไปยูยูแลนด
0: ์ยูยูแลนด์เขาเป็นไปเล่นอะไรอะคะโยโย่แลนด์อะมีอะไรให้เล่นบ้าง
2: มีรถไฟฟ้า
0: อ๋อแล้วมีอะไรอีกคะ
2: แล้วก็มีบ้านบอล
0: หนูชอบไหมคะลูกชอบแล้วนอกจากคุณปู่ที่ไปกับหนูแล้วมีใครไปด้วยอีกคะ
2: มีแม่มีพ่อแล้วก็มีย่า
0: เนี่ยมีคุณแม่คุณพ่อแล้วก็คุณย่าใช่ไหมคะโอ้ปรบมือให้น้องอันตาหน่อยค่ะน้องอันตาไปเที่ยวที่ไหนมานะ
3: ที่บ
0: ้
3: านป
0: ู่ที่บ้านคุณปู่หรือเปล่าไม่ใช่ที่ไหนคะที่บ้านเพื่อนของใครคะ

0: ของคุณปู่ค่ะอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรอยู่ที่ไหนนะคะกรุงเทพถูกต้องค่ะกรุงเทพมหานครค่ะแล้วระหว่างทางอันตาเจออะไรบ้างหรืออันตาเคยไปทำอะไรมาบ้างคะโยโย่แลนด์ไปทำอะไรที่โยโย่แลนด์คะไปเล่นของเล่นไปเล่นอะไรบ้าง
1: บ
0: ้
1: านบอล
0: บ้านบอลมีอะไรอีก
1: รถไฟฟ้าม
0: ีรถไฟฟ้าด้วยใช่ไหมคะเด็กๆคนไหนเคยเล่นบ้างคะโอ้โหเด็กๆหลายคนนะคะก็ชื่นชอบการเล่นบ้านบอลใช่ไหมคะแต่อย่าลืมต้องทำอะไรด้วยเวลาไปเล่นในที่สาธารณะคะสวมใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ทำอะไรบ่อยๆล้างมือบ่อยๆด้วยทำได้ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณครูปิ๊งอยากให้เพื่อนๆออกมาบอกเล่าเรื่องราวอีกสักหนึ่งคนก่อนใครดีนะที่เอามือแตะหูแล้วยกมือค่ะขอเชิญน้องสกายค่ะน้องสกายวันนี้น้องสกายมีอะไรมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังบ้างครับมีเรื่องอะไรครับ
2: หนูไปเที่ยวบนเขามา
0: หนูไปเที่ยวบนเขามามีอะไรบ้างล่ะที่บนเขาอะค่ะไปเที่ยวทำอะไรมาบ้าง
2: มีลิง
0: อุ๊ยไปดูลิงมาเหรอคะแล้วหนูไปทำอะไรที่บนเขาคะลูก
2: หนูซื้อของกินไปกินด้วย
0: อ๋อไปปิกนิกเหรอคะใครพาหนูไป
2: พ่อ
0: คุณพ่อไปกับใครอีกคะ
2: กับพี่
0: กับพี่อ๋อแล้วก็ขึ้นไปนั่งรับประทานอาหารบนเขาเหรอคะลูกโอ้โหดีจังเลยค่ะคุณครูปิงก็อยากไปแบบนี้มั่งจังเลยแล้วไปขึ้นไปรับประทานอาหารแล้วเก็บของลงมาไหมคะได้ทิ้งขยะข้างบนไหมคะ
2: ได้ทิ้ง
0: ทิ้งตรงไหนคะทิ้งตรงไหนของบกข้างบนเขาคะ
2: ทิ้งใกล้ๆหิน
0: หรอแล้วหนูรู้ไหมว่าเวลาทิ้งอ่ะต้องทิ้งที่ไหนในอะไร
2: ในถังขยะ
0: อ๋อที่ใกล้ๆหินมีถังขยะวางอยู่ใช่ไหมอ๋อดีไหมคะเพื่อนๆดีใช่ไหมคะแล้วเมื่อลงมาหนูพบอะไรอีกไหมคะลงจากเขามาเจออะไรอีกไหม
2: มีลิงอยู
0: ่มีลิงอยู่แล้วหนูทำมังอย่างไรกับลิงบ้างหนูให้อาหารลิงหรือเปล่าอ๋อแล้วลิงไม่กัดเหรอลูกลิงขออันตรายหรือเปล่าอันตรายแล้วหนูให้อาหารอย่างไรล่ะลูก
2: เอาวางไว้ที่พื้น
0: อ๋อหนูเอาวางอาหารให้ที่พื้นแล้วลิงเขาก็เข้ามาเอาใช่ไหมคะโอ้โหเก่งมากเลยใครเคยให้อาหารลิงบ้างคะลิงเป็นสัตว์ป่าลิงอยู่บนนี้ลิงเป็นสัตว์ป่าอยู่บนเขาอันตรายมั้ยลูกอันตรายฉะนั้นเด็กๆจะยื่นให้กับมือลิงเลยได้ไหมไม่ได้ไม่เหมือนที่สวนสัตว์ใช่ไหมคะที่สวนสัตว์ลิงอยู่ไหน
3: ล
0: ิ
3: งอยู่บนเขา
0: ลิงจะอยู่ในกรงอันตรายไหม
3: ไม
0: ่อาจจะไม่ถึงเราใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเด็กๆเอามือไปแย่เข้าในกรงได้ไหม
3: ไม
0: ่
3: ได
0: ้ไม่ได้เช่นเดียวกันค่ะ
3: ม
0: ี
3: ป
0: ้
3: าย
0: แ
3: ล้
0: วค่ะอ๋อใช่แล้วค่ะปรบมือให้น้องสกายหน่อยค่ะน้องสกายไปเที่ยวที่ไหนมานะไปเที่ยวที่บนเขาไปทำอะไรมา
3: ไปให้อาหารล
0: ิงด้วยไปทำอะไรอีก
3: ป
0: ิ
3: กน
0: ิ
3: ก
0: ปิกนิกไปทำอะไรอ่ะปิกนิกอ่ะไปรับประทานอาหารข้างบนเขาไปกับใครคะคุณพ่อแล้วก็พี่นั่นเองค่ะโอ้โหปรบมือให้ตัวเองเสียงดังๆเลยค่ะเด็กๆปลายทางล่ะคะวันนี้สนทนาข่าวและเหตุการณ์เป็นอย่างไรบ้างคะเพื่อนๆที่ออกมาบอกเล่าเรื่องราวบอกเล่าเรื่องราวอะไรกับเด็กๆบ้างคะอย่าลืมจดจำนะคะว่าเราได้ไปทำอะไรมาบ้างแล้วก็นำมาบอกเล่าให้คุณครูปลายทางและเพื่อนๆปลายทางฟังกันด้วยค่ะเดี๋ยวเราให้เด็กๆนะคะไปทำกิจกรรมกันต่อค่ะ

0: เดี๋ยวขอเชิญน้องเอ๋ยค่ะวันนี้นะคะน้องเอ๋ยมีอะไรจะมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังคะ
1: แม่พาหนูไปซื้อแตงโม
0: ที่ไหนคะลูก
1: ที่ตลาด
0: ที่ตลาดเหรอคะตอนไหนตอนเย็นหรือตอนเช้า
1: ตอนเช้า
0: ตอนเช้าเอ้าแล้วไปตอนเช้าแล้วมาโรงเรียนต่อเหรอคะ
1: ใช่
0: อือแล้วหนูซื้ออะไรนอกจากแตงโมอีกไหมคะซื้ออะไรบ้างคะลูก
1: ซื้อบรอกโคลีด้วย
0: บรอกโคลีด้วยเอาไปทำอะไรคะคุณแม่บอกไหม
1: คุณแม่บอกว่าเอาทำให้หนูกิน
0: อ๋อหนูกินบรอกโคลีเป็นหรอคะลูก
1: เป็น
0: บรอกโคลีเป็นผักใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: สีเขียวๆใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: อ๋อแล้วหนูกินบรอกโคลีไปผัดอย่างนี้หรอคะลูกกินกับข้าวใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วหนูรับประทานอะไรอีกคะนอกจากผัดบรอกโคลีค่ะ
1: แล้วก็
0: มีแตงโมวิผัดผักบรอกโคลีมีอะไรอีกคะ
1: แล้วก็มีมังคุด
0: มีมังคุดด้วยแสดงว่าหนูรับประทานผลไม้สองอย่างเลยใช่ไหมคะมีทั้งแตงโมกับมังคุดใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วมีอะไรอีกไหมคะ
1: แล้วก็แอปเปิ้ล
0: มีแอปเปิ้ลด้วยเป็นผลไม้ที่หนูชอบกินเหรอคะ
1: ใช
0: ่ใช่ค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วนอกจากผักและผลไม้ที่น้องเอ๋ยรับประทานแล้วน้องเอ๋ยดื่มอะไรด้วยไหมคะ
1: ดื่มนม
0: ดื่มนมทำไมถึงต้องดื่มนมคะ
1: ไม่งั้นตัวไม่สูง
0: อ๋อไม่งั้นตัวจะไม่สูงเหรอลูกตอนนี้น้องเอ๋ยตัวสูงไหมคะเพื่อนๆสูงใช่ไหมคะเพราะว่าน้องเอ๋ยดื่มนมแล้วก็รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ค่ะปรบมือให้น้องเอ๋ยหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะเด็กๆปลายทางล่ะคะเลือกรับประทานอาหารอย่างไรบ้างคะเป็นอาหารที่มีประโยชน์เหมือนกับน้องเอ๋ยหรือเปล่าน้องเอ๋ยรับประทานอะไรไปบ้างคะ
2: มี
0: มังคุดมีแตงโมมีบรอกโคลีมีแอปเปิ้ลมีอะไรอีกคะแล้วก็ดื่มนมโอ้โหแต่ว่าน้องเอ๋ยต้องรับประทานผัดบรอกโคลีกับอะไรด้วยกินผัดบรอกโคลีกินกับอะไรนะลูกกับข้าวใช่แล้วค่ะเด็กๆต้องเลือกรับประทานอาหารให้ครบกี่หมู่กี่หมู่คะ5หมู่ร่างกายของเราก็จะแข็งแรงแล้วก็เติบโตนั่นเองค่ะเด็กๆปลายทางคะเด็กๆปลายทางออกมาสนทนาข่าวและเหตุการณ์กับเพื่อนๆห้องเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างคะวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวของเพื่อนๆมาบอกเล่าให้เด็กๆฟังใช่ไหมคะดีมากเลยค่ะเพราะว่าการที่เด็กๆนะคะเป็นผู้ฟังที่ดีก็จะต้องจดจำเรื่องราวที่เพื่อนๆออกมาเล่าได้นั่นเองค่ะคุณครูปลายทางสามารถสนทนาโต้ตอบกับเด็กๆนะคะว่าเวลาเพื่อนๆออกมาเล่าเรื่องราวต่างๆมาเล่าเรื่องราวอะไรบ้างนะคะกับเด็กๆที่นั่งฟังอยู่นั่นเองค่ะ

้นะคะเด็กๆได้ออกมาฝึกการใช้ภาษาที่ดีขึ้นการพูดเป็นประโยคที่ต่อเนื่องมากขึ้นค่ะคุณครูก็ขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:10 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

้ป่วยเป็นโรคมะเร็งสามารถออกกำลังกายได้ตามแรงที่มีนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาวะซีดนะครับหรือว่าภาวะการทำงานของร่างกายบางส่วนที่ผิดปกติไปก็คือออกแรงเท่าที่ออกแรงไหวนะครับไม่ได้ห้ามออกกำลังกายถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆทั้งวันเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อมากกว่าการที่เราได้ออกไปเดินนะครับสัมผัสบรรยากาศภายนอกบ้างเจอผู้คนบ้างน่าจะดีกว่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็งการออกกำลังกายที่น่าจะเหมาะที่สุดก็คือการเดินออกกำลังกายเดินในยามเช้านะครับเดินในตอนที่แสงอ่อนๆเดินไปทั่วๆนะครับสักระยะหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีก็จะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ไม่ควรไปเดินคนเดียวควรจะมีเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องไปเดินด้วย

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จัก

ัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.th นอกจากนี้ยัง

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเด็กๆรอคอยกันอยู่หรือเปล่าคะรอคอยกันอยู่ใช่ไหมคะเพราะว่าเด็กๆจะได้เคลื่อนไหวแล้วก็ออกกำลังกายยามเช้ากันนั่นเองค่ะเด็กๆปลายทางพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเรามาดูเสียงสัญญาณจังหวะกันค่ะว่าวันนี้คุณครูปิ๊งนำเครื่องดนตรีอะไรมาคะกลับมือนั่นเองค่ะแล้วคุณครูปิ๊งนะคะก็จะให้เสียงสัญญาณจังหวะแบบนี้ค่ะสัญญาณจังหวะช้าสัญญาณจังหวะเร็วและสัญญาณหยุดเด็กๆก็ต้องหยุดนิ่งในท่านั้นทันทีทำได้ไหมคะเด็กๆหลายคนบอกว่าหนูจำได้แล้วค่ะเด็กๆห้องเรียนต้นทางล่ะคะจำได้หรือยังคะจำได้แล้วเช่นเดียวกันถ้าอย่างนั้นค่ะเราจะลุกขึ้นยืนหาพื้นที่กันเลยค่ะเด็กๆพร้อมแล้วก็หาพื้นที่แล้วก็เคลื่อนไหวอยู่กับที่กันก่อนค่ะ

0: โอ้โหโอโซนทำท่าอะไรอยู่จ๊ะปลาเข็มโอ้โหแสดงว่าไปเห็นมาแน่ๆเลยวิใครอีกนะตัวแข็งๆนะอันตาทำท่าอะไรอยู่จ๊ะอะไรนะลูกเต้นรำโอ้โหน่ารักมากเลยค่ะตอนนี้ยังเคลื่อนไหวอยู่กับที่นะต้องอยู่กับที่ก่อนนะเด็กๆคนไหนตัวแข็งอยู่กับที่บ้างนะโอ้โหทำท่าอะไรอยู่จ๊ะ
1: ทำท่าที
0: ่
1: ต
0: ่
1: อย
0: ต่อยมารีละจ๊ะทำท่าแมวใช่ไหมคะอุ๊ยอุ๊ยน้องเอ๋ยทำอะไรอยู่ตรงนี้คะ
1: ทำหน้าแต่งหน้า
0: ทำแต่งหน้าอยู่เหรอคะโอ้โหมีท่าหลากหลายมากๆเลยดีค่ะให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ไปทั่วๆบริเวณห้องเรียนของเรากันต่อค่ะแต่ระมัดระวังอย่าให้ชนกันด้วยได้ไหมคะถ้าอย่างนั้นเราไปกันต่อเลยค่ะ

เด็กๆสามารถเคลื่อนไหวทำตัวสูงๆเหมือนยีราฟก็ได้เหมือนเด็กๆห้องเรียนปลายเท้าของเราค่ะคุณทำเขย่งปลายเท้าใช่ไหมลูกทำตัวสูงมากเลยเป็นยีราฟเหรอคะโอ้เยี่ยมมากเลยค่ะคุณครูปิงชอบมากเลยเพราะว่าเด็กๆสามารถเขย่งปลายเท้าแล้วก็ทำตัวสูงได้นั่นเองโอ้โหดีมากเลยค่ะให้เด็กๆจับกลุ่มผู้หญิงและผู้ชายค่ะผู้หญิงอยู่ด้านนี้และให้ผู้ชายจับกลุ่มอยู่ด้านนี้ค่ะผู้หญิงและผู้ชายแบ่งกลุ่มเลยค่ะผู้หญิงอยู่ด้านนี้ค่ะผู้ชายอยู่ด้านนู้นนะคะน่ารักมากเลยค่ะขยายวงเลยอ่ะแถวตรงตอนนี้เด็กๆยืนตัวตรงหรือยังนะเดี๋ยวให้เด็กๆปลายทางนะคะจับกลุ่มนะคะเป็นกลุ่มย่อยค่ะให้เด็กๆเคลื่อนไหวแบบผู้นำผู้ตามกันค่ะผู้นำต้องอยู่ตรงไหนคะเด็กๆตรงกลางวงค่ะเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมนะคะเคลื่อนไหวผู้นำผู้ตามกันต่อค่ะเดี๋ยวเชิญผู้นำคนแรก

0: อยู่กลางวงเลยค่ะผู้หญิงคนเชิญ1คนค่ะเข้าไปเลยค่ะ1คนตอนนี้อันตาจะเป็นผู้นำคนแรกผู้ชายล่ะคะเชิญค่ะพร้อมแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค
0: ่
1: ะ
0: เด็กๆต้องคิดท่าทางอย่าให้เหมือนกันกับเพื่อนได้ไหมคะได้นะพร้อมแล้วไปทำท่ากันเลยค่ะเพื่อนทำท่าก่อนคนตรงกลางต้องทำท่าให้เพื่อนดูก่อนเปลี่ยนคนค่ะเปลี่ยนผู้นำค่ะแตะมือเพื่อนเลยให้เพื่อนเข้าไปแตะมือน้องก้าวแตะมือเพื่อนเลยค่ะแตะคนไหนเพื่อนเข้าไปพร้อมแล้วไปกันต่อเลยค่ะดูผู้นำนะคะผู้นำทำท่าอะไรเราทำท่านั้นค่ะเปลี่ยนผู้นำค่ะแปะมือเลยแปะมือคนไม่ซ้ำเดิมนะคะออกมาเลยค่ะแปะแล้วออกมาเลยดูผู้นำด้วยนะคะผู้นำทำท่าอะไรนะทำตามผู้นำให้ถูกต้องนะเปลี่ยนผู้นำค่ะแปะมือเลยค่ะแล้วก็เข้ามานำเลยขยายวงออกมาค่ะอย่าไปใกล้เพื่อนคนนำมากค่ะเดี๋ยวมองไม่เห็นนะคะพร้อมแล้วไปกันต่อค่ะโอ้โหท่าน่ารักมากค่ะผู้ชายก็เก่งมากเลยค่ะเตะขาอย่าให้เบิดโดนเพื่อนนะคะห่างๆออกมาค่ะเปลี่ยนผู้นำค่ะเอาคนใหม่นะห้ามซ้ำคนเดิมทำท่าอะไรผู้ชายขยายวงนิดนึงผู้ชายวงแคบเกินไปเรียบร้อยดีมากค่ะผู้หญิงในวงล่ะคะคนไหนแล้วคะถึงตาเอ๋ยแล้วใช่มั้ยลูกพร้อมแล้วผู้นำพร้อมหรือยังจ๊ะถ้าพร้อมแล้วทำตามผู้นำเลยเด็กๆทำตามเลยค่ะเปลี่ยนผู้นำค่ะใครยังไม่ได้ออกอีกแปะคนที่ยังไม่ได้ออกนะคะครบหรือยังคะ
1: ย
0: ัง
1: ไม่ได้ออก
0: ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรน็อตจะทำท่านี้แล้วทำท่าตามน็อตเลยค่ะทำไม่เหมือนนะคะน็อตทำอะไรทำให้เหมือนน็อตนะคะคุณครูปิ๊งสงสัยจังเลยเนาะทำท่าอะไรอยู่คะ
1: ท
0: ่
1: า
0: โอ้ทำท่าแปลงร่างอยู่เหรอคะลูกโอ้โหเยี่ยมมากค่ะมีท่าแปลกใหม่แล้วผู้หญิงทำท่าอะไรอยู่คะ
1: ว
0: ่ายน้ำโอ้โหเป็นการคิดของผู้นำที่ดีมากเลยค่ะเปลี่ยนผู้นำค่ะพร้อมแล้วไปกันต่อเลยค่ะผู้หญิงขยายวงออกมาหน่อยค่ะอย่าไปคิดผู้นำมากค่ะมองไม่เห็นนะคะหยุดค่ะเปลี่ยนผู้นำค่ะแปะมือคนที่ยังไม่ออกมาบ้างค่ะทางนู้นแปะมือทางนู้นบ้างแล้วก็ยืนให้เป็นวงผู้ชายครบแล้วเหรอคะอ๋อผู้ชายครบแล้วเอาแปะรอบสองก็ได้ค่ะไม่เป็นไรแปะรอบสองผู้หญิงเขาเยอะเดี๋ยวให้ผู้หญิงใกล้จะครบยังคะเหลือใครยังไม่ได้ออก
1: เชอร์แตม
0: ยังไม่ได้ออกหรอคะเดี๋ยวรอบหน้าให้เชอร์แตมนะคะพร้อมแล้วไปกันต่อค่ะเปลี่ยนผู้นำค่ะผู้นำคนสุดท้ายออกมาผู้นำคนสุดท้ายแปะมือออกมาเลยทำท่าอะไรดีจ๊ะ
1: ด
0: ีแล้วทำท่าอะไรจ๊ะกระต่ายไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าผู้หญิงมีเยอะกว่าเดี๋ยวทำพร้อมผู้หญิงอีกรอบนึงนะคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วทำเลยค่ะทำอะไรดี

เหมือนผู้นำนะปรบมือให้ตัวเองดังๆเลยค่ะโอ้โหกลับเข้าที่ใน10จังหวะค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็10เอามือวางลงที่ตักค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อตามคุณครูปิงเด็กๆพร้อมไหมคะเด็กๆห้องเรียนต้นทางพร้อมแล้วเด็กๆห้องเรียนปลายทางพร้อมหรือยังคะเดี๋ยวเรามายืดเหยียดร่างกายนะคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันค่ะเด็กๆทำท่าตามคุณครูเลยทำท่าตามคุณครูปิงเลยอันตาวันนี้เราทำท่าเหมือนกันใครยังไม่หันมามองนะใครยังไม่หันมามองคุณครูปิงนะวันนี้เราทำท่าเหมือนกันนะหันหน้ามามองคุณครูปิงเลยค่ะวันนี้เราทำตามคุณครูบีบขาหน่อยกระดกปลายเท้ากดปลายเท้าลงกระดกปลายเท้าขึ้นกดปลายเท้าลง

เป็นอย่างไรบ้างคะรู้สึกสดชื่นขึ้นไหมคะวันนี้นะคะคุณครูปิ๊งขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆนะคะมีสมาธิแล้วก็คิดท่าทางได้ดีขึ้นมากเลยเด็กๆนะคะสามารถฟังเสียงสัญญาณจังหวะต่างๆได้ดีขึ้นแล้วก็ปฏิบัติตามสัญญาณที่เราทำข้อตกลงกันไว้ด้วยค่ะเด็กๆนะคะหยุดในสัญญาณหยุดแล้วก็บอกได้นะคะว่าเด็กๆทำท่าทางอะไรอยู่วันนี้เด็กๆยังได้เคลื่อนไหวนะคะเป็นผู้นำผู้ตามค่ะเด็กๆออกมาเป็นผู้นำต้องคิดท่าทางใหม่ๆไม่ให้ซ้ำเพื่อนใช่ไหมคะและเมื่อเด็กๆเป็นผู้ตามต้องทำตามใครคะลูกทำตามใครคะเพื่อนที่ออกเป็นผู้นำอยู่ตรงกลางนั่นเองทำได้ไหมคะทำได้ใช่ไหมคะเก่งกันทุกคนเลยค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆนะคะไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วง

0: และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง VLTV 10ถึงช่อง VLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: มะเร็งปากมดลูกนะคะเกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV 90กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์นะคะแต่เนื่องจาก HPV มีหลายสายพันธุ์มากมายในคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วจริงๆอาจจะยังไม่เคยติดเชื้อHPV ชนิดสายพันธุ์ที่เป็นในวัคซีนได้นะคะเพราะฉะนั้นการฉีดก็ยังมีประโยชน์อยู่แต่ประโยชน์สู้คนที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วแต่แม้ภายหลังจะไม่ได้มีเพศสัมพันธ์อยู่ก็ยังควรจะต้องเช็คภายในทุกปีอย่างสม่ำเสมอสำหรับวัคซีนป้องกัน HPV นะคะก็แนะนำให้ฉีดตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะก็คือประมาณ 9-13 ปีอย่างไรก็ดีนะคะตราบใดที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์นะคะเมื่ออายุเยอะขึ้นก็ยังสามารถฉีดได้อยู่แล้วก็เท่าที่มีผู้ทดลองในต่างประเทศกลุ่มที่อายุเยอะนะคะจริงๆแล้วภูมิคุ้มกันก็ยังสามารถกระตุ้นได้สูงเช่นกัน

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ช่วงนี้นะคะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์กันแล้วค่ะสัปดาห์นี้เด็กๆยังเรียนรู้ในหน่วยอะไรคะหนูทำได้เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆปลายทางล่ะคะจำได้หรือเปล่าคะว่าเรายังเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้อะไรคะโอ้โหเก่งมากๆเช่นเดียวกันเลยค่ะสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนรู้ในหน่วยหนูทำได้เราเรียนรู้เรื่องอะไรไปแล้วบ้างการล้างมือเมื่อวานล่ะคะการทำอะไรแต่งตัวใช่ไหมคะแล้วเด็กๆคิดว่าวันนี้คุณครูปิ๊งจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เรื่องอะไรคะการล้างมืออะไรนะคะน้องน็อต
1: อ
0: ุ๊ยน้องน็อตดูจากตรงไหนคะเชิญค่ะน้องน็อตเชิญค่ะน้องน็อตสังเกตจากตรงไหนคะสังเกตจากตรงไหนคะถึงรู้ว่าการรับประทานอาหารดูตรงไหนคะดูตรงภาพใช่มั้ยคะเห็นว่ามีอะไรทำอะไรอยู่คะ
1: กินอาหาร
0: กินอาหารกินอะไรบ้างคะลองชี้สิคะ
1: นม
0: กินนมกินอะไรอีกคะ
1: ขนมปัง
0: ขนมปังมีอะไรอีกคะ
1: ไข
0: ่ไข่มีอะไรอีกมั้ยคะ
1: ข้าว
0: ข้าวใช่มั้ยคะโอ้โหน็อตเคยกินมั้ยลูกน้องน็อตเคยกินมั้ยคะเคยรับประทานอาหารใช่มั้ยคะรับประทานที่ไหนตอนไหนบ้าง
1: ที่บ้าน
0: ที่บ้านตอนไหนน้องน็อตทานอาหารที
1: ่
0: บ้
1: าน ตอนไหนก่อนมาโรงเรียน
0: ก่อนมาโรงเรียนใช่ไหมคะแล้วตอนไหนอีก
1: ตอนนอนที่โรงเรียน
0: ที่โรงเรียนน้องน็อตได้รับประทานอาหารไหมคะได้ใช่ไหมคะเอาปรบมือให้น้องน็อตหน่อยค่ะแสดงว่าน้องน็อตช่างสังเกตมากๆเลยเพราะว่าสังเกตจากภาพนะคะบนจอทีวีของครูปิงค่ะคุณครูปิงก็นำภาพมานะคะบอกให้เด็กๆได้รู้ว่าเราจะเรียนรู้ในเรื่องอะไรนั่นเองสำหรับวันนี้เราจะเรียนเรื่องการรับประทานอาหารพูดสิคะ
2: การร
0: ับ
2: ประทานอาหาร
0: เรื่อง
2: การร
0: ับ
2: ประทานอาหาร
0: นอกจากนี้ค่ะคุณครูปิงมีอะไรมาอีกแล้วอะไรคะกล่องปริศนาค่ะเด็กๆคนไหนชอบบ้างคะโอ้โหหลายคนบอกว่าชอบเพราะว่าจะได้ออกมาทำกิจกรรมใช่ไหมคะเดี๋ยวให้เด็กๆออกมาลองสัมผัสในกล่องปริศนาของครูปิ๊งวันนี้คุณครูปิ๊งอยากให้เด็กๆได้สัมผัสในกล่องแต่ก่อนอื่นฟังเสียงก่อนได้ไหมคะได้ไหมคะให้ฟังเสียงก่อนนะฮะกระดิ่งหรือเปล่ามีเพื่อนๆปลายทางบอกว่าเหมือนเสียงกระดิ่งที่หนูเคยได้ยินเลยดังกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งอุ๊ยลองฟังอีกทีนะคะฮะเด็กๆอยากทราบไหมคะแต่ว่าเดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะให้ออกมาสัมผัสดูก่อนว่ามีลักษณะอย่างไรนุ่มหรือแข็งหรือเปียกอุ๊ยเป็นอย่างไรกันแน่อยากออกมาจับหรือยังคะนั่งตัวตรงๆค่ะขอเชิญเด็กผู้หญิงที่ติดกิ๊บสีน้ำเงินบนหัวค่ะเชิญค่ะใครมีกิ๊บลุกขึ้นมาค่ะใครมีกิฟต์ลูกคุณครูปิ๊งให้ลวงได้มีไหมคะเพื่อนๆแสดงว่าฟังข้อตกลงอ่ะลวงได้ค่ะเจอยังคะ
1: มีอะไร
0: มีค่ะมีจับดีๆสิเนี่ยมันมีอยู่เจอยัง
1: เป็นวงกลมแล้วก็แข็งแข็งแล้วก็เย็น
0: โอ้เป็นยังไงนะลูก
1: เป็น
0: ยังไงบ้างนะเมื่อกี้เน
1: ี่
0: ย
1: แล้วก็มีแหลมๆแหลมๆแล้วก็แข็งแล้วก็เย็น
0: อ๋อรู้สึกแข็งเย็นแล้วก็มีวงกลมมีแหลมๆด้วยโอ้มีหลายแบบเลยค่ะเยี่ยมมากค่ะขอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิตัวเองยังไม่ได้จับต้องรอคอยก่อนเดี๋ยวขอเชิญนะคะเด็กผู้ชายที่สวมหน้ากากอยู่ค่ะเชิญค่ะลุกขึ้นมาเลยค่ะ
1: รู้สึก

0: ข็ง
1: อะไรนะลูก
0: รู้สึกแข็งๆเย็น
2: ๆเย็นๆเหมือนกันกับแข็งๆเหมือนกันเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่
2: แล้วเนี่ยมีกี่ชิ้นคะ
0: มี2ชิ้น
2: มี2ชิ้นค่ะ
0: มีวงกลมกับแหลม
2: ๆมีเหมือนกันกับอันตาเลยใช่ไหมคะ
0: ใช
2: ่โอ้โหเอาขอบคุณมากครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะมีที่ถือด้วยมีข้อมูลเพิ่มขึ้นแล้วค่ะแล้วเด็กๆคิดว่าเป็นอะไรกันแน่บางคนก็บอกช้อนส้อมแน่ๆเพราะว่าจากที่ฟังเพื่อนทั้งสองคนบอกว่ามีทั้งแหลมๆกับกลมๆใช่ไหมคะแล้วรู้สึกจับแล้วเป็นยังไงด้วย
3: เย็น
2: เย็นแล้วก็แข็งๆด้วยโอ้โหถูกต้องหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยไปพร้อมๆกันค่ะพร้อมหรือยังคะแต่นแต่นแสดงว่าเด็กๆพูดถูกไหมคะถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าแหลมๆคืออะไรคะซ่อมแน่ๆเลยเพราะว่ามีปลายที่เด็กๆอาจจะสัมผัสแล้วโดนแล้วกลมๆล่ะคะเป็นโค้งๆตรงนี้เด็กๆจะรู้สึกว่าอุ้ยเหมือนโค้งๆกลมๆเลยใช่ไหมคะแต่ว่าที่เด็กๆจับแล้วรู้สึกว่าเย็นๆนะคะเพราะว่าช้อนค่ะทำมาจากโลหะนะคะนะหรือว่าสแตนเลสค่ะสามารถทำยังไงได้คะใช้รับประทานอาหารได้นั่นเองแต่ทำไมถึงต้องมีทั้งช้อนและส้อมล่ะคะต้องเดี๋ยวขอเชิญโอโซนค่ะขอเชิญโอโซนค่ะโอโซนบอกว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ช้อนซ่อมใช่ไหมคะใช้ช้อนกับซ่อมอย่างไรคะโอโซน
4: ที่ต้องตักไข่ตุ๋นนะและเอาช้อนที่มันเป็นกลมๆตักไม่ขึ้นก็ต้องใช้ช้อนต้มแทงได
2: ้อ๋อคือเอามาช่วยกันใช่ไหมคะในการนำอาหารขึ้นมาได้ใช่ไหมคะเพราะว่าบางทีอาหารอาจจะไม่ยอมขึ้นมาบนช้อนใช่ไหมคะเราก็เอาซ่อมมาจิ้มช่วยใช่ไหมลูกใช้จิ้มลงไปใช่ไหมคะอ๋อปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะเพราะว่าการใช้ช้อนและซ่อมค่ะก็มีวิธีการใช้ของช้อนและซ่อมอยู่วันนี้คุณครูปิ๊งนำอุปกรณ์ในการรับประทานอาหารมาให้เด็กๆด้วยอันอะไรคะอันนี้เรียกอะไรคะลูกใช่จานหรือเปล่าเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าถาดค่ะเพราะว่าโรงเรียนของเราเด็กๆรับประทานอาหารแบบนี้ใช่ไหมคะใส่ลงใน
3: ช่อง
2: ในช่องถาดของเราค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งขอเชิญน้องมาร์กี้ค่ะน้องมาร์กี้คะลองมาบอกคุณครูปิ๊งหน่อยได้ไหมคะว่าในถาดมาร์กี้เคยรับประทานอาหารอย่างไรบ้างน้องมาร์กี้คะน้องมาร์กี้คิดว่าในช่องใหญ่ของเราใช้ใส่อะไรคะลูก
5: ใส่ข้าว
2: ใส่ข้าวแล้วช่องใหญ่ด้านบนนี้ล่ะคะ
5: ใส่ซุป
2: ใส่ซุปหรือว่าต้มอะไรคะ
5: ต้ม
2: ต้มจืดต่างๆใช่ไหมคะแล้วด้านข้างตรงนี้ล่ะคะลูก
5: ใส่หมู
2: ใส่หมูหรือผัดใช่ไหมคะด้านนี้ล่ะคะ
5: ใส่ขนม
2: ใส่ขนมกับอะไรได้อีก
5: ใส่
2: อะไรเป็นชิ้นๆที่หนูรับประทานลูก
5: ผลไม้
2: ผลไม้หรือขนมหวานเป็นบางครั้งใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะแล้วตรงกลางนะคะเวลาเด็กๆรับประทานอาหารที่มีอะไรอยู่ถึงจะใส่มีอะไรอยู่มีอะไรคะเคยกินใส่อะไรคะตรงนี้ใส่อะไรนะลูก
3: ขนม
2: ซอสใช่ไหมคะมาร์กี้เคยใส่ซอสตรงนี้ไหมคะ
3: เคย
2: ใช่ไหมคะและเราถึงจะรับประทานอาหารใช่ไหมลูก
3: ใช่
2: ปรบมือให้มาร์กี้หน่อยค่ะโอ้โหตอบถูกมากเลยเพราะว่ามาร์กี้บอกได้หมดเลยว่าช่องไหนของถาดนำมาไว้ใส่อะไรค่ะและวิธีการจับช้อนซ่อมใครจำได้บ้างจับข้างไหนขอ

0: ขอเชิญน้องกรีนค่ะน้องกรีนเชิญทางนี้ลูกน้องกรีนขาน้องกรีนคิดว่าจับช้อนซ่อมอย่างไรคะน้องกรีนใช้ถาดหนึ่งเวลาจับช้อนซ่อมน้องกรีนจับให้คุณครูดูหน่อยสิคะจับอย่างไรจับอย่างไรคะจับอย่างไรคะอันข้างนู้นถูกจับข้างนี้ค่ะใช่ไหมคะเพื่อนๆใช่ไหมคะจับคล้ายๆจับดินสอเลยใช่ไหมคะช้อนอยู่มืออะไรช้อนอยู่มืออะไรคะมือขวาซ่อมอยู่มืออะไรคะมือซ้ายถูกต้องไหมคะปรบมือให้น้องกรีนหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะน้องกรีนและเมื่อเด็กๆนะคะรับประทานอาหารก็ต้องใช้ช้อนและใช้ซ่อมเพื่อช่วยในการตักอาหารเช่นเราตักอาหารตักกับข้าวช่องเล็กมาใส่ที่ข้าวหรือตักน้ำซุปช่องใหญ่มาใส่ที่ข้าวแต่ถ้าตักแล้วข้าวหรืออาหารยังไม่ขึ้นช้อนเด็กๆก็ใช้ซ่อมทำอะไรคะลูก
1: ช่วย
0: ดันขึ้นไปดันอาหารขึ้นไปในช้อนทำได้ไหมคะหรือว่าถ้าเป็นชิ้นที่เด็กๆบอกว่าอุ๊ยจิ้มได้ใช่ไหมคะเมื่อสักครู่น้องโอโซนบอกว่าใช้ซ่อมสำหรับอะไรได้
1: จ
0: ิ้
1: มค่ะ
0: จิ้มได้แต่อาจจะไม่ใช่ไข่อย่างเดียวก็ได้อาจจะเป็นหมูชิ้นก็ได้เด็กๆก็จิ้มตุ๊บแล้วก็ขึ้นมาจับเพื่อจะรับประทานทำได้ไหมคะทำได้เช่นเดียวกันค่ะหรือว่าเอาไว้ช่วยเขี่ยอาหารนะคะขึ้นไปในช้อนและรับประทานที่ช้อนก็ได้เช่นเดียวเด็กๆอยากลองออกมาทำไหมคะอยากลองใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะให้เด็กๆเล่นบทบาทสมมุติในการรับประทานอาหารเหมือนที่เด็กๆเคยรับประทานอาหารกลางวันค่ะเด็กๆคนไหนดีนะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งขอเชิญตัวแทนนะคะขอเชิญเด็กดีคนที่นั่งอยู่คนที่สองค่ะน้องก้าวยกเก้าอี้มาด้วยนะครับยกเก้าอี้มาให้คุณครูปิงด้วยครับขอเชิญเด็กผู้หญิงทางนี้เลยลูกขอเชิญเด็กผู้หญิงคนที่อยู่ใกล้ๆคุณครูปิ๊งขอเชิญน้องกรีนก็ได้ค่ะจะได้ยกเก้าอี้ง่ายๆนะคะได้ค่ะและลองทำท่าทางในการรับประทานอาหารให้เพื่อนๆดูหน่อยได้ไหมคะเด็กๆปลายทางนะคะคุณครูปลายทางสามารถให้เด็กๆปลายทางค่ะเล่นบทบาทสมมุตินะคะในการรับประทานอาหารแบบนี้ดูนะคะการจับช้อนและซ่อมอย่างถูกวิธีค่ะและการนะคะใช้ช้อนซ่อมค่ะในการรับประทานอาหารนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปลองเล่นบทบาทสมมุติกันเลยค่ะ

0: เด็กๆลองทำเลยค่ะจับช้อนซ่อมอย่างไรคะจับแล้วก็ตักอาหารหน่อยตักกับข้าวตักกับข้าวตักกับข้าวกินกินอาหารหน่อยค่ะกินอาหารตักใส่แล้วรับประทานข้าวค่ะก้มหัวลงไปเลยโอ้โหอร่อยไหมคะอร่อยใช่ไหมคะทานข้าวมาทานผลไม้บ้างค่ะรับประทานผลไม้จิ้มผลไม้มากินบ้างค่ะจิ้มผลไม้มากินกินเลยค่ะกัดเลยค่ะอร่อยไหมคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะขอเชิญน้องเดี๋ยวน้องเดี๋ยวน้องอย่าเพิ่งเอาเก้าอี้ไปลูกขอเชิญอีกสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวน้องเข้าไปนั่งแทนเพื่อนก่อนนะคะขอยืมเก้าอี้หน่อยได้ไหมคะอ่ะน้องขอเชิญน้องน้องเชิญแตมค่ะน้องกรีนเข้าไปเลยค่ะแล้วก็ขอเชิญน้องสกายค่ะสกายนั่งนี่เลยลูกให้เพื่อนไปนั่งแทนนะคะขอเชิญเชิญรับประทานอาหารจับช้อนซ่อมให้ดูหน่อยได้ไหมคะจับอย่างไรคะจับต้องหงายมือด้วยค่ะเวลาจับช้อนจับด้านขวามือใช่ไหมคะเห็นไหมคะจับช้อนน้องเชอร์แตมจับถูกมือแล้วแต่ว่าน้องแจ็น้องแตมต้องจับแบบนี้เอามือโป้งขึ้นเอานิ้วโป้งขึ้นแบบนี้ลองสิคะฝั่งนู้นด้วยเอานิ้วโป้งขึ้นข้างบนเอานิ้วโป้งขึ้นข้างบนค่ะเอานิ้วโป้งจับเหมือนดินสอถูกต้องค่ะลองตักสิคะลองตักสิคะรับประทานอาหารก้มหัวรับประทานเลยค่ะเอาช้อนเอาตักน้ำซุปมาซดหน่อยค่ะน้ำซุปก้มหัวทานได้เลยค่ะโอ้โหอร่อยไหมคะอร่อยจิ้มผลไม้หน่อยค่ะจิ้มผลไม้หน่อยค่ะอร่อยไหมคะอร่อยมากเลยค่ะเอาวางช้อนกับซ่อมรวบไว้ด้วยตรงกลางค่ะเอาไว้ตรงกลางร่วมกันเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะน่ารักมากค่ะเชิญยกเก้าอี้กลับไปให้ด้วยนะคะสกายยกเก้าอี้กลับไปให้คุณครูด้วยค่ะน้องตรงริมเลยลูกน้องตรงริมเลยลูกตรงริมเนาะเก่งมากค่ะขอบคุณนะคะหากว่าเรากำลังสบายจงปรบมือดังหากว่าเรากำลังสบายจงหัวเราะดังวันนี้ค่ะเด็กๆนะคะทำได้ดีมากๆเลยค่ะเด็กๆปลายทางล่ะคะสามารถจับช้อนและซ่อมได้อย่างถูกวิธีหรือเปล่าคะนอกจากการใช้ถาดหลุมแบบที่โรงเรียนคุณครูปิงนะคะเด็กๆอาจจะมีแก้วน้ำด้วยใช่ไหมคะเด็กๆห้องเรียนต้นทางของครูปิงมีแก้วหรือกระบอกน้ำไหมคะ
1: ม
0: ีเช่นเดียวกันค่ะเด็กๆอย่าลืมว่าการรับประทานอาหารนะคะเด็กๆต้องดื่มน้ำตามด้วยค่ะแล้วก็เด็กๆอย่าลืมเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ด้วยนะเช่นอะไรบ้างคะลูก
1: ผลไม้
0: ผักและผลไม้ใช่ไหมคะและอย่าลืมค่ะต้องดื่มนมทุกวันเหมือนที่เด็กๆได้ไปดื่มนมกันมาใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะให้เด็กๆไปพักสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปนะคะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1สื่อการเรียนการสอนอนุ

0: ญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นาทีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับคุณพี่ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับตอนนี้คุณพี่อยู่ในพื้นที่ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่เซฟโซนนะครับนี่คือตู้บ่นหมอครับคุณพี่มีเรื่องอะไรที่สงสัยเกี่ยวกับสุขภาพหรือมีเรื่องอะไรที่อยากจะถามคุณหมอบ้างไหมครับ
1: มีค่ะตั้งแต่เด็กๆเนี่ยพี่ไม่เคยแพ้อะไรเลยสุดนะคะพี่ไปกินกุ้งแล้วมีผื่นขึ้นคุณหมอบอกว่าพี่แพ้กุ้งพี่ก็กินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วอะก็ไม่เคยเป็นอะไรเลยอยู่ๆคุณหมอบอกว่าพี่มาแพ้ตอนโตเนี่ยนะมันจะเป็นได้เหรอคะ
0: นั่นน่ะสิครับผมเองก็ไม่เคยแพ้กุ้งเหมือนกันเอาไปว่าเดี๋ยวถามคุณหมอมาให้นะครับ
2: จริงๆการแพ้เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็เกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะการแพ้เมื่อเป็นแล้วนะคะมันมักจะไม่หายค่ะมันจะอยู่กับเราแล้วก็ถ้าเราได้ไปกินหรือว่าสิ่งนั้นๆที่เราแพ้อีกนะคะมักจะเป็นอาการที่รุนแรงมากขึ้นเพราะว่าเวลาที่เราเติบโตขึ้นนะคะเราก็อาจจะได้รับวัคซีนต่างๆหรือว่าการกินอาหารการออกกำลังกายที่ต่างกันการดูแลสุขภาพนะคะรวมถึงสิ่งแวดล้อมนะคะการได้รับฝุ่นหรือว่าการได้รับ PM ในทุกๆ

0: ันนะคะก็ทำให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงได้นะคะการแพ้เนี่ยสามารถเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้นะคะแล้วการแพ้เนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกหรือว่าครั้งต่อๆไปเนี่ยอาจจะมีความรุนแรงได้แตกต่างกันนะคะบางคนเนี่ยแพ้ครั้งแรกก็เป็นแบบแพ้แบบรุนแรงเลยก็ได้นะคะเช่นมีอาการความดันโลหิตตกนะคะหรือว่ามีการหอบเหนื่อยร่วมด้วยกับแกนมีผื่นขึ้นอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นแพ้แบบรุนแรงได้เลยนะคะหรือบางคนเนี่ยกินกุ้งครั้งแรกแล้วเกิดอาการแพ้แบบแค่ผื่นขึ้นก็มีนะคะซึ่งแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเกิดอาการแพ้แล้วหลีกเลี่ยงนะคะอาหารเหล่านั้นนะคะเป็นสิ่งสำคัญเนาะเช่นถ้าเกิดเป็นพวกกุ้งอาหารทะเลเราก็ควรหลีกเลี่ยงพวกอาหารทะเลอื่นเช่นปูนะคะหอยต่างๆด้วยนะคะสำหรับคนที่แพ้แล้วอยากทราบว่าตัวเองแพ้อะไรบ้างนะคะก็คือเราจะมีแผนกที่ตรวจนะคะแล้วก็สิ่งที่ตรวจเรียกว่าสกินเทสนะคะก็คือเราสามารถไปตรวจได้ที่แผนกของอัลเลอร์จีหรือว่าคุณหมอโรคภูมิแพ้นะคะมีทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เลยนะคะซึ่งการที่เราจะมาตรวจเนี่ยก็พยายามที่จะให้หลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้นะคะโดยที่เราไม่มีการแพ้กำเริบมาก่อนนะคะรวมถึงหยุดของยาแก้แพ้ทั้งหมดประมาณ7วันนะคะก่อนที่จะมาตรวจกับคุณหมอค่ะเราจะได้รู้ว่าตัวเองแพ้อะไรแล้วก็จะได้หลีกเลี่ยงสิ่งนั้นนะคะค่ะดังนั้นนะคะการแพ้เนี่ยมีตั้งแต่ระดับที่เป็นผื่นทั่วไปเนาะหรือว่าเป็นคันเล็กๆน้อยๆนะคะไปจนถึงการแพ้แบบรุนแรงจนถึงความดันโลหิตตกนะคะหรือช็อกหอบเหนื่อยหายใจไม่ออกลำบากได้จนถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูแลแล้วก็หลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้เกิดการแพ้นะคะเคลียร์นะคะคุณโบ
1: เคลียร์มากๆครับผมขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับผมเห็นแล้วนะครับว่ามีคนที่แพ้กุ้งแพ้อาหารทะเลนี่เยอะมากๆยังไงดูแลสุขภาพกันเยอะๆด้วยนะครับคุณพี่เข้าใจแล้วนะครับ
2: ค่ะเข้าใจมากเลยค่ะขอบคุณคุณหมอมากนะคะ
1: ครับผมส่วนคุณผู้ชมนะครับไปเจอตู้บนหมอที่ไหนอย่าลืมนะครับมีข้อสงสัยอะไรอยากถามคุณหมอเชิญได้เลยนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
0: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ทางLama Channelนะคะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

วัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนรู้จักอาการทางสมองที่มักจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุกันแล้วใครที่พิมพ์คอมเมนต์ออกมาว่าพี่เป็นหนึ่งในนั้นจะต้องหยุดยั้งด่วน คือโรคพาร์กินสันเนี่ยเป็นโรคอันนึงที่เกิดขึ้นจากความเสื่อมของเซลล์ประสาทที่มักจะเกิดขึ้นในสมองช่วงกลางคืออันนี้เป็นโรคอันนึงที่พบได้บ่อยมากรองลงมาจากอัลไซเมอร์และโรคตัวเนี้ยมักจะพบเจอในผู้ป่วยที่อายุมากกว่า65ปีซึ่งเหตุผลที่เซลล์ประสาทของคนมักจะเสื่อมด้วยโรคพาร์กินสันเนี่ยเป็นสิ่งที่ยังไม่แน่ชัดเท่าไหร่โรคพาร์กินสันเนี่ยไม่ว่าจะรักษาแค่ไหนก็แล้วแต่เถอะสุดท้ายเนี่ยมันจะไม่รักษาหายนะทุกคนแต่สิ่งที่คุณหมอสามารถทำให้เธอได้ก็คือเขาสามารถทำให้อาการของคุณลดลงหรือว่ารู้สึกเบาลงตั้งเยอะนั่นแปลว่าผู้ป่วยควรรีบพบแพทย์ตั้งแต่ช่วงแรกที่มีอาการแต่ความน่าสนใจคืออะไรรู้ปะอาการของโรคพาร์กินสันเนี่ยจะสามารถแยกออกมาเป็น2หมวดหมู่ได้นะก็คืออาการทางกายและอาการทางจิตใจเริ่มจากอาการกายก่อนนะทุกคนคืออันแรกซึ่งพี่ว่าหนัก

0: ที่สุดคืออะไรรู้ป่ะคุณจะต้องเคลื่อนไหวช้ามากนึกออกป่ะแล้วมันจะทำให้การวิ่งตามผัวฝรั่งลำบากขึ้นไปอีกแล้วอาการที่สองเนี่ยก็คือว่าถ้าคุณอยู่นิ่งๆใช่ป่ะบางทีมือของคุณอาจจะสั่นไปเองก็ได้3หน้านิ่ง4พูดเสียงค่อย5ร่างกายแข็งเกร็ง6เดินลำบาก7ทรงตัวลำบากหรือว่า6ล้มง่าย8ปัสสาวะบ่อยหรือว่าควบคุมปัสสาวะไม่ได้9การรับรู้กลิ่นหรือว่ารสไม่ดี10มีอาการมึนศีรษะตอนลุกขึ้น11มีอาการละเมอบ้างอะไรบ้างแล้วในส่วนของอาการจิตใจเนี่ยเราจะต้องเริ่มจากความซึมเศร้าหรือว่าความกังวลแล้วอาการถัดไปก็คือความจำเสื่อมนั่นแหละซึ่งมันจะยิ่งชัดเจนเมื่อเวลาผ่านไปสักพักแล้วมันยังอาจจะมีอาการท้องผูกด้วยแต่เธออย่าลืมนะว่าอาการพวกนี้ยังสามารถเกิดขึ้นด้วยสาเหตุพวกนี้ได้ซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องกับโรคพาร์กินสันแต่ยังไงก็ดีเถอะประเด็นของโรคพาร์กินสันเนี่ยก็คือว่าไม่ว่าคุณหมอจะตามหาคำตอบแค่ไหนก็แล้วแต่เถอะสุดท้ายมันคงไม่มีใครรู้หรอกว่าโรคพาร์กินสันนั้นมาจากไหนกันแน่และในโลกปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่มีการรักษาโรคพาร์กินสันให้หายขาดคือการรักษาณปัจจุบันเนี่ยจะมุ่งไปที่การรักษาตามอาการเพื่อทำให้ผู้ป่วยทุกคนเนี่ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติให้มากที่สุดคือการรักษาเนี่ยจะมีหลายวิธีใช่ป่ะทั้งการใช้ยากับการไม่ใช้ยาแล้ววิธีการรักษาเนี่ยจะมีอีกเยอะแยะมากมายซึ่งพี่ขออนุญาตขึ้นหน้าจอให้คุณดูแล้วกันและสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์พิเชษจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและมาพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและโทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามุมกันแล้วค่ะเด็กๆเด็กๆคนไหนอยากเล่นแล้วบ้างนะโอ้โหหลายคนนะคะยกมือเลยค่ะเพราะว่าอยากทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แล้วก็เล่นตามุมกันแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมนิ้วมือของเรากันก่อนค่ะกำมือค่ะแบมือค่ะกำมือค่ะ0 2 5 10 0 2 5 10 0 2 5 10ปรบทางซ้ายปรบทางขวาแล้วก็มาหัวเราะกันฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า0 2 5 10 0 2 5 10ปรบทางซ้ายปรบทางขวาแล้วก็มาหัวเราะกันฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าเอามือวางลงที่ตักค่ะน่ารักมากๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูปิงก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้เลือกทำกันถึง3กิจกรรมเช่นเคยค่ะกิจกรรมที่1เป็นกิจกรรมปั้นค่ะวันนี้เราจะปั้นดินน้ำมันนะคะมีอุปกรณ์อะไรบ้างคะลูกมีอุปกรณ์ก็คือดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นค่ะและกิจกรรมที่2ของเราค่ะจะเป็นกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนวัสดุอุปกรณ์ก็จะมีกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะและอะไรอีกนะคะสีเทียนเก่งมากค่ะวันนี้คุณครูปิ๊งมีกิจกรรมใหม่เป็นกิจกรรมนี้ค่ะเด็กๆลองสังเกตสิวันนี้มีวัสดุอุปกรณ์อะไรกันบ้างคะมีหลอดใช่ไหมคะเด็กๆคิดว่าคุณครูปิ๊งจะให้เด็กๆทำอะไรเอ่ย
1: เป่าส
0: ีอุ๊ยทำไมรู้ล่ะคะกิจกรรมวันนี้เป็นการเป่าสีด้วยค่ะจริงๆเลยถูกต้องเหมือนที่น้องน็อตพูดเลยค่ะเป่าสีมีอุปกรณ์ก็คือหลอดเหมือนที่เด็กๆบอกใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูวัสดุอุปกรณ์อื่นๆค่ะอย่างแรกก็คือกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะสีน้ำหรือสีโปสเตอร์ค่ะหลอดสำหรับเป่าค่ะและผ้าเช็ดมือหรือผ้าชุบหมาดค่ะวันนี้นะคะวิธีการทำไม่ยากเลยเด็กๆนะคะก็จะใช้กระดาษนะคะวางลงตรงที่เด็กๆจะเป่าใช่ไหมคะเสร็จแล้วหยดสีลงไปก่อนเด็กๆอย่าลืมว่าเวลาเราจะหยดสีเราต้องทำอะไรก่อนคะคนก่อนนะคะแล้วก็เอียงเล็กน้อยเด็กๆ ดูนะวิธีการนี้สำคัญเพราะว่าถ้าเด็กๆไม่ทำตามสีมันจะเป็นยังไงคะสีมันจะหกแล้วก็หยดแล้วบางทีก็ไม่ยอมขึ้นมาใช่ไหมคะเด็กๆจุ่มสีเสร็จแล้วยกขึ้นมาเอียงมือเห็นไหมคะเอียงมือเสร็จแล้วค่อยมาตั้งตรงเพื่อจะสีทำไมหยดลงไปแบบนี้เมื่อสีหยดลงไปแล้วนะคะเราขย่าเล็กน้อยได้แบบนี้นะคะเด็กๆหยดสีลงไปได้หยดลงไปก่อนเห็นไหมคะคุณครูปิ๊งหยดอย่างเดียวก่อนนะเป่าหรือยังยังนะหยดสีลงไปก่อนแบบนี้เหมือนที่เราเล่นหยดสีเลยเสร็จแล้วเราถึงจะใช้หลอดเป่าโดยการเป่าเบาๆดูดได้ไหมคะไม่ได้ถ้าดูดสีจะขึ้นมาเด็กๆไม่ต้องเอาหลอดตรงนี้ไปจุ่มที่สีนะห่างๆใช่ค่ะดูนะ

ตอนนี้4ไปทำไมกันด้วยคะผสมกันเลยค่ะถ้าเด็กๆอยากได้4เพิ่มได้ไหมคะได้เด็กๆก็อาจจะวิตรงนี้มี4น้อยเกินไปอยากได้สีแดงเพิ่มเด็กๆก็อาจจะหมุน

ตอนนี้สีผสมกันหรือยังผสมกันแล้วอุ๊ยเมื่อสีผสมกันพอใจแล้วเด็กๆนำหลอดไปไหนเอ่ยเพราะเราใช้อะไรเป่าคะปากเป่านะคะเด็กๆอาจจะสัมผัสน้ำลายด้วยใช่ไหมคะฉะนั้นเราจะไม่ใช้หลอดร่วมกันนะคะคุณครูปลายทางสังเกตเด็กๆด้วยนะคะใช้หลอดเสร็จแล้วนำไปทิ้งที่ถังขยะค่ะคุณครูปิ๊งนะคะก็จะใช้หลอดแล้วก็ทิ้งนะคะแล้วนำผลงานที่ได้ไปไหนคะไปตากค่ะให้เรียบร้อยขอเชิญอันตาช่วยคุณครูปิ๊งตากหน่อยค่ะตากดีบเลยค่ะลูกเด็กๆอยากทำกิจกรรมหรือยังคะอยากทำแล้วใช่ไหมคะวันนี้เรามีกิจกรรมให้เลือกทำ3กิจกรรมเช่นเคยเมื่อเด็กๆนะคะสร้างสรรค์ผลงาน2ผลงานนะคะ2กิจกรรมเสร็จแล้วใน3กิจกรรมเด็กๆถึงจะได้เข้าเล่นตามมุมต่างๆที่คุณครูเปิดให้เล่นค่ะวันนี้คุณครูก็ขอเปิดมุมหนังสือค่ะมุมวิทยาศาสตร์ค่ะและมุมบทบาทสมมุติค่ะเด็กๆอยากทำกิจกรรมหรือยังคะและอย่าลืมนะคะคอยฟังเสียงเมื่อคุณครูปิ๊งร้องเพลงหมดเวลาด้วยเพราะว่าเด็กๆนะคะต้องช่วยกันเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยแล้วถึงกลับมานั่งรอคุณครูค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: ตอนนี้เด็กๆพร้อมจะทำกิจกรรมหรือยังคะแถวที่หนึ่งเป็นกิจกรรมอะไรคะ
1: ป
0: ั้
1: นดินน้ำม
0: ันปั้นดินน้ำมันกับหลังหันเดินไปหยิบดินน้ำมันแล้วเข้าตัวกลุ่มนู้นเลยนะคะแถวนี้ละคะ
2: วาดภาพด้วยสีเทียน
0: เชิญไปปั๊มสัญลักษณ์ค่ะ

0: ก็บของเล่นให้ถูกทีเก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บของเล่นให้ถูกทีเก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเร็วเร็วเข้าสี่นับดีดีนับให้ดังดังนกฟุ้งหนึ่งมากมายเสียจังนับดังดังนับให้ดีดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆวันนี้เด็กๆนะคะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์ได้กี่กิจกรรมคะโอ้โหบางคนบอกว่าวันนี้หนูทำกิจกรรมได้3กิจกรรมเลยเหรอลูกเก่งมากๆเลยค่ะห้องต้นทางของเรานะคะก็มีคนทำได้3กิจกรรมเช่นกันใช่ไหมคะใครทำได้3กิจกรรมบ้างคะมีหลายคนเช่นกันค่ะเพราะว่ามีแต่กิจกรรมที่เด็กๆนั้นสนใจนั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้คุณครูปิ๊งขอโชว์ผลงานของเพื่อนๆห้องเรียนต้นทางก่อนนะคะขอเชิญน้องข้าวตังกับน้องอันตาค่ะวันนี้2คนนะคะบอกว่าอยากออกมาโชว์ผลงานใช่ไหมคะของข้าวตังของอันตาอันนี้ใช่ไหมลูกของข้าวตังอันนี้ของอันตาทำเป็นอะไรคะลูก
1: พ
0: ิซซ่าแล้วของข้าวตังล่ะครับ
1: เป็นน้ำหก
0: กับอะไรคะ

0: ไข่อันไหนเป็นไข่คะมีอันไหนเป็นอะไรบ้างนะลูก
1: อันนี้เป็นไข่แล้วนี่เป็นจานส่วนนี้เป็นน้ำ
0: มีไข่มีจานแล้วก็มีน้ำหกอยู่แล้วของอันตามีอะไรเป็นอะไรบ้างคะตรงไหนเป็นอะไรบ้าง
1: มีซอสโบนาร่าแล้วก็มีซอสพริก
0: มีซอสพริกด้วยแล้วก็ด้านบนเป็นอะไรนะคะ
1: เป็น
0: ชิ้นเล็กชิ้นเล็กๆอะค่ะเป็นอะไรคะ
1: เป็นคาโบนาร่า
0: คาโบนาร่าโอ้เป็นพิซซ่าคาโบนาร่าใช่ไหมคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะสร้างสรรค์ผลงานจากจินตนาการของตนเองนั่นเองปรบมือให้เพื่อนเลยค่ะและวันนี้นะคะยังมีการเป่าสีค่ะเด็กๆหลายคนนะคะเป่าสีเป็นครั้งแรกค่ะอาจจะมีลมเป่าที่น้อยนะคะผลงานนะคะที่ได้ออกมาบางภาพก็จะกระจายน้อยค่ะบางภาพก็จะกระจายเยอะเพราะว่าเด็กๆก็ใช้แรงนะคะในการเป่าค่ะวันนี้เด็กๆคนไหนเป่าบ้างคะเป่าสีกระจายไหมลูกกระจายเลยใช่ไหมคะการเป่าสีกระจายมาผสมกันหลายๆสีทำให้เกิดสีใหม่ขึ้นเด็กๆเราเห็นเป็นสีอะไรบ้างคะมีสีอะไรเกิดขึ้นใหม่บ้างคะเชิญค่ะน้องมะลิมะลิคะมีสีที่เป่ามาชนกันแล้วเกิดเป็นสีใหม่มีสีอะไรบ้างคะ
1: สีส้ม
0: สีส้มมีสีอะไรอีกคะที่เกิด
1: สีเขียว
0: สีส้มกับสีเขียวใช่ไหมคะสีอะไรอีกคะตรงนี้เห็นไหมคะสีอะไรคะ
1: สีดำ
0: อาจจะออกดำๆตรงนี้คุณครูปิ๊งเห็นภาพนี้อุ๊ยของริตต้าเขาเป่าสีกระจายมาผสมกันหลายสีเลยสีอะไรตรงนี้คะสีอะไรคะ
1: สีดำ
0: สีตรงนี้สีอะไรนะสีอะไรคะสีม่วงค่ะกลายเป็นการผสมสีน้ำเงินกับสีแดงค่ะกลายจะเป็นสีม่วงค่ะสีเหลืองกับสีน้ำเงินมาผสมกันกลายเป็นสีเขียวใช่ไหมคะแล้วก็สีแดงผสมกันกับสีเหลืองจะกลายเป็นสี
1: ส
0: ้มปรบมือให้หน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆนะคะรู้จักสังเกตมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะในการทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์นะคะเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วเด็กๆก็มาบอกเล่าเรื่องราวนะคะให้คุณครูจดบันทึกค่ะและเด็กๆนะคะก็เข้าเล่นตามมุมโดยคุณครูวิ้งสังเกตว่าเด็กๆยังแบ่งปันกันเล่นได้ดีขึ้นอีกด้วยค่ะแล้วก็เก็บของเข้าที่เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณครูปิ้งร้องเพลงใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นค่ะตอนนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆไปพักล้างมือนะคะดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาในกิจกรรมเกมการศึกษากันค่ะอยากเล่นหรือยังคะถ้าอย่างนั้นไปพักกันสักครู่ค่ะ

ช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงกิจกรรมเกมการศึกษากันแล้วค่ะเด็กๆเด็กๆคนไหนอยากเล่นเกมแล้วบ้างคะหลายคนยกมือเลยใช่ไหมคะเด็กๆห้องเรียนต้นทางพร้อมแล้วเด็กๆห้องเรียนปลายทางพร้อมแล้วเหมือนกันใช่ไหมคะเยี่ยมมากค่ะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมมือของเรากันก่อนค่ะกรรไกรไข่ผ้าไหมทำถูกหรือยังคะกรรไกรกรรไกรไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2บาท50 50 2บาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กรรไกรโอ้โหหลายคนนะคะทำท่าได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาให้เด็กๆ ดูกันก่อนค่ะว่าวันนี้คุณครูปิ๊งนำเกมการศึกษาอะไรมาให้เด็กๆได้เล่นกันค่ะเกมนี้มีชื่อว่าเกมเรียงลำดับขั้นตอนการล้างมือเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าภาพเกมนี้มีภาพการล้างมือแบบใดบ้างหรือทำอะไรอยู่บ้างค่ะเราก็นำชิ้นเกมนะคะออกมาค่ะชิ้นเกมของครูนี้มี5ลำดับขั้นค่ะเมื่อได้ภาพเกมแล้วเราก็จะกระจายชิ้นส่วนนะคะออกค่ะ

แบบนี้ค่ะและเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าเวลาเราล้างมือนะคะเราทำอย่างไรก่อนบ้างทำอย่างไรนะคะกดสบู่ภาพไหนนะขอเชิญวันนี้ยังไม่เรียกน้องดินเลยค่ะน้องดินค่ะขอเชิญน้องดินค่ะน้องดินภาพไหนคือกดสบู่คะภาพไหนคะภาพแรกวางไว้ข้างบนนี้เลยเยี่ยมมากค่ะภาพที่1ขอบคุณน้องดินค่ะประมือหน่อยค่ะภาพที่2เมื่อกดสบู่เสร็จแล้วทำอะไรต่อดีล่ะล้างแบบไหนคะทำอะไรคะถูกันก่อนใช่ไหมคะล้างมือ7ขั้นตอนใช่ไหมคะขอเชิญน้องน็อตค่ะวันนี้น้องน็อตยังไม่ได้ออกมาทำหรอคะน้องน็อตอยากเล่นเกมให้เพื่อนดูใช่ไหมครับภาพไหนครับที่ถูกกันนะครับภาพไหนคะเอามือถูกันเลยกลับหัวนิดนึงถูกต้องไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้น็อตหน่อยค่ะตอนนี้ค่ะเหลือภาพเกมอีก3ภาพให้เด็กๆสังเกตค่ะภาพนี้เป็นภาพมือใสสะอาดแล้วภาพนี้เป็นล้างน้ำอะไรอยู่คะล้างน้ำเปล่าภาพนี้เป็นภาพอะไรคะเช็ดมือเด็กๆคิดว่าภาพไหนนะคะเด็กๆลองเรียงลำดับนะคะโดยให้คุณครูปลายทางค่ะสังเกตลำดับขั้นตอนของเด็กๆนะคะว่าถูกต้องตามลำดับ5ลำดับนี้หรือไม่ค่ะเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันดีกว่าค่ะแต่อย่าลืมว่าเรามีข้อตกลงในการเล่นเกมใช่ไหมคะเด็กๆต้องเล่นร่วมกันกับใครคะลูกกับเพื่อนๆค่ะเมื่อเล่นเสร็จแล้วทำอย่างไรทำอย่างไรคะยกมือเพื่อคุณครูจะได้ให้สัญญาณในการเปลี่ยนกลุ่มนะคะเพื่อจะได้หมุนเวียนกันเล่นค่ะเกมเดิมที่เคยเล่นแล้วนะคะกับเกมใหม่วันนี้ค่ะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันดีกว่าค่ะเด็กๆไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: นมจีบซาลาเปาปลาท่องโกข้าวต้มมัดขนมถ้วยฟูมาสิ
1: มาช
0: ิ
1: มก
0: ัน
1: ดู
0: ขนมถ้วยฟูอร่อยจังเลยน่ารักมากค่ะตอนนี้เด็กๆนะคะเข้าที่เรียบร้อยแล้วแล้วเล่นเกมการศึกษาเป็นอย่างไรบ้างคะสนุกใช่ไหมคะเด็กๆหลายคนนะคะเรียงลำดับขั้นตอนภาพอะไรคะลูกการทำอะไร
1: การ
0: ล้างมือได้ไหมคะเล่นได้กันทุกคนเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆสังเกตจากการปฏิบัติจริงนั่นเองค่ะวันนี้นะคะนอกจากกิจกรรมเกมการศึกษาแล้วอุ๊ยเราทำกิจกรรมอะไรกันบ้างตั้งแต่เช้าเอ่ยเมื่อเด็กๆมาถึงที่โรงเรียนของเราค่ะเราก็จะได้สนทนาข่าวและเหตุการณ์กันตั้งแต่เช้าค่ะเด็กๆได้ฝึกพูดนะคะจดจำเรื่องราวต่างๆแล้วก็นำมาบอกเล่านะคะให้เพื่อนๆได้ฟังกันนั่นเองค่ะส่วนผู้ฟังนะคะก็สามารถฟังแล้วก็ตอบได้นะคะว่าเพื่อนนั้นออกมาบอกเล่าเรื่องอะไรค่ะและกิจกรรมที่สองล่ะคะเด็กๆได้ทำอะไรต่อคะเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเพราะว่าตอนเช้าๆนะคะเรามาถึงโรงเรียนเราก็จะได้ออกกำลังกายเช่นเดียวกันค่ะในการออกกำลังกายวันนี้เด็กๆฟังเสียงสัญญาณได้ดีขึ้นมากๆเลยเพราะว่ามีสัญญาณจังหวะช้าสัญญาณจังหวะเร็วและสัญญาณหยุดเด็กๆก็สามารถหยุดเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นค่ะวันนี้เราได้เคลื่อนไหวอะไรกันด้วยคะ
1: เคล
0: ื่
1: อนไหว
0: เป็นอะไรคะ
1: เป
0: ็
1: นผ
0: ู้
1: นำ
0: กับผู้ตามใช่ไหมคะเด็กๆนะคะจะได้เป็นทั้งผู้นำแล้วก็ผู้ตามเลยใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่แล้วค่ะเพราะว่าในการเป็นผู้นำนะคะเด็กๆจะได้คิดท่าทางนะคะนำเพื่อนๆนั่นเองแล้วเป็นผู้ตามเด็กๆจะต้องสังเกตผู้นำแล้วก็ทำตามค่ะเก่งมากๆเลยค่ะกิจกรรมที่3ของเราล่ะคะเด็กๆได้ทำอะไรต่อคะกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้เราได้เรียนหน่วยอะไรนะ
1: หน
0: ูทำได้วันนี้เราเรียนเรื่องอะไรอะลูก
1: การ
0: รับประทานอาหารเก่งมากค่ะเราใช้อะไรบ้างคะในการรับประทานอาหารมีอุปกรณ์ก็คือช้อนและซ้อมมีอะไรอีกคะถาดอาหารใช่ไหมคะลูกแล้วเมื่อเราจับช้อนและซ้อมจับด้านไหนล่ะช้อนจับมือช้อนจับมืออะไรคะมือขวาซ้อมจับมือซ้ายซ้อมมีหน้าที่มาช่วยช้อนในการรับประทานอาหารใช่ไหมคะเด็กๆทำได้ทุกคนเลยเก่งมากๆเลยค่ะเพราะว่าจดจำวิธีการที่ถูกต้องนะคะในการใช้อุปกรณ์ต่างๆในการรับประทานอาหารนั่นเองค่ะและมาถึงกิจกรรมที่4ของเราเป็นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะวันนี้เด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานอะไรกันบ้างคะเป่าสีใช่ไหมคะกิจกรรมที่1เป็นกิจกรรมการปั้นนะคะกิจกรรมที่2เป็นกิจกรรมการวาดภาพด้วยสีเทียนนะคะและกิจกรรมที่3วันนี้เด็กๆชื่นชอบมากเลยค่ะเพราะเป็นครั้งแรกในการเป่าสีค่ะเด็กๆนะคะได้ใช้หลอดในการเป่านะคะโอ้โหบางคนค่ะเป่าแรงมากๆเลยบางคนก็มีแรงน้อยใช่ไหมคะสีกระจายนิดเดียวเด็กๆต้องกลับไปฝึกนะคะการเป่าสีค่ะจะช่วยให้เด็กๆนะคะได้ฝึกการหายใจนะคะแล้วก็เป่าลมออกมานั่นเองค่ะเด็กๆจะสามารถสังเกตสีที่ผสมกันด้วยนะคะว่าเกิดสีใหม่เป็นสีใดนั่นเองค่ะวันนี้เมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์เสร็จแล้วค่ะเด็กๆทำกิจกรรมอะไรต่อคะลูกเล่นตามมุมใช่ไหมคะเด็กๆ เข้ามุมต่างๆที่เปิดให้เล่นวันนี้คุณครูปิ๊งเปิดมุมคนไหนเล่นร่วมกันกับเพื่อนบ้างคะแล้วได้เก็บของเล่นหรือเปล่าลูก
1: เก
0: ็บของตอนที่คุณครูปิ๊งทำอะไรคะ
1: ร
0: ้องเพลงเก็บของนั่นเองเยี่ยมมากค่ะเพราะว่าเด็กๆนะคะรู้จักข้อตกลงในการทำกิจกรรมต่างๆแล้วนั่นเองค่ะและกิจกรรมเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะก็คือกิจกรรมสุดท้ายของเราเป็นกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะวันนี้เด็กๆได้เล่นเกมอะไรลูกเรียงลำดับขั้นตอนการล้างมือค่ะเด็กๆนะคะรู้จักเกมนี้ดีค่ะในการเรียงลำดับนะคะก็จะจัดลำดับตามสิ่งที่เด็กๆได้ทำจริงนั่นเองค่ะเด็กๆก็สามารถทำได้ทุกคนเลย เดี๋ยวให้เด็กๆนะคะมาร้องเพลงบอกลาเพื่อนๆปลายทางกันก่อนดีไหมคะเพราะตอนนี้หมดอะไรแล้วหมดเวลาของเราแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นมาร้องเพลงไปพร้อมๆกันเลยค่ะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะ

0: วันอนันทมหิดลตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปีถือเป็นอีกวันสำคัญของไทยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัทธมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ผู้ทรงให้กำเนิดวงการแพทยศาสตร์ซึ่งได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่ยิ่งต่อวงการแพทย์และการศึกษาทรงมีพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนด้วยทรงตระหนักว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศวันอนันทมหิดลยังเป็นวันที่ใช้ยกย่องบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชนด้วยความเมตตาความรับผิดชอบและจิตวิญญาณแห่งการให้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่เตือนให้เราทุกคนเห็นความสำคัญของสุขภาพการดูแลตนเองครอบครัวสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
1: หมอขอบ่นวันนี้คุณหมอจะมาบ่นเรื่องที่คนไข้ส่วนใหญ่นะครับชอบจำสับสนกันอยู่จะเป็นเรื่องอะไรไปฟังคุณหมอบ่นกันเลยครับคุณหมอครับโทรโข่งพร้อมแล้วครับ
2: เป็นครั้งแรกในชีวิตหมอเลยนะคะที่จะถือโทรโข่งบ่นคนไข้คนไข้พร้อมหรือยังนะคะ
3: หมอขอบ่นแล้วค่ะหมอขอบ่น
2: หมอรักษาคนไข้มาหลายปีมากเลยนะคะเรื่องที่เจอบ่อยๆก็คือคนไข้ว่าจะมีความสับสนระหว่าง3คำนี้นะคะก็คือ1ยาฆ่าเชื้อ2ยาชีวนะ3ยาแก้อักเสบค่ะกรณีของคนไข้มาหาหมอเคสนี้นะคะก็มีอาการหวัดนะคะมีแค่ไอนิดหน่อยนะคะเจ็บคอนิดหน่อยนะคะมีน้ำมูกเล็กน้อยนะคะตรวจโควิดแล้วก็ไม่ใช่นะคะก็เลยไปซื้ออะม็อกซิซิลินมานะคะซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะมากินนะคะแต่ว่าคิดว่าเนี่ยเป็นยาแก้อักเสบหมออยากให้ทำความเข้าใจกับ3คำนี้ก่อนนะคะยาปฏิชีวนะนะคะก็จะหมายถึงยาที่รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียนะคะซึ่งมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียเท่านั้นค่ะส่วนยาฆ่าเชื้อนะคะเรามักจะเรียกว่ายาต้านหรือยาฆ่าเชื้อแล้วก็ต่อด้วยชื่อกลุ่มโรคนั้นๆ นะคะเช่นยาฆ่าเชื้อราหรือยาต้านเชื้อรายาฆ่าเชื้อไวรัสหรือยาต้านไวรัสค่ะส่วนยาแก้อักเสบนะคะหรือยาต้านการอักเสบก็จะหมายถึงยาที่มีฤทธิ์ลดการอักเสบบรรเทาปวดลดไข้ลดอาการบวมได้นะคะแต่ว่าไม่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อใดๆทั้งสิ้นค่ะในกรณีของคนที่เป็นหวัดนะคะส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากเชื้อไวรัสนะคะให้รักษาตามอาการพักผ่อนให้เพียงพอนะคะก็จะช่วยทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงนะคะกำจัดเชื้อไวรัสได้แล้วก็จะหายได้เองค่ะถ้ากินยาปฏิชีวนะเพราะเข้าใจผิดที่ว่าเป็นยาแก้อักเสบนะคะทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยยามีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อหรือยับยั้งเชื้อแบคทีเรียอย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้ฆ่าเชื้อไวรัสนะคะหรือว่าไม่ได้ฆ่าเชื้ออื่นๆเลยและไม่ได้มีฤทธิ์ต้านการอักเสบด้วยนะคะนอกจากจะไม่เกิดประโยชน์ในการรักษาการอักเสบที่เกิดขึ้นแล้วนะคะยังทำให้เชื้อโรคเนี่ยดื้อยาขึ้นด้วยนะคะเมื่อมีการติดเชื้อแบคทีเรียครั้งต่อๆไปเนี่ยทำให้ต้องเปลี่ยนไปใช้ยาปฏิชีวนะชนิดใหม่นะคะที่แรงขึ้นแล้วก็แพงขึ้นนะคะซึ่งอาจจะไม่มีเหลือให้ใช้แล้วแล้วก็ในสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะไม่มียารักษาแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้ค่ะใช้ให้ถูกต้องใช้ให้ถูกโรคจะได้ไม่ถูกหมอบ่นอีกนะคะจำไว้นะคะยาปฏิชีวนะไม่ใช่ยาแก้อักเสบอย่าให้หมอต้องบ่นนะคะ
1: ยาฆ่าเชื้อยาปฏิชีวนะยาแก้อักเสบ3คำสั้นๆจำให้ขึ้นใจจะได้ไม่ใช้ผิดกันอีกนะครับคุณหมอบอกแล้วนะครับ
3: หมอขอบ่น
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือ เว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับนี่คือตู้บนหมอนนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับตู้ที่น้องเนี่ยสามารถถามข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณหมอได้ทุกเรื่องเลยนะพี่มั่นใจว่าน้องจะต้องได้คำตอบแน่นอน
1: จริงเหรอคะคือหนูอยากถามค่ะว่าหนูไปจัดฟันมาค่ะแล้วคุณหมอถอนฟันให้หนูเยอะมากทั้งฟันแท้ฟันคุดอีกแล้วถอนฟันหนูเยอะขนาดนี้แก่ตัวไปหนูจะยังเคี้ยวข้าวได้ดีอยู่ไหมคะ
0: นั่นน่ะสิครับถอนไปเยอะขนาดนี้เนี่ยแก่ตัวไปจะเหลือฟันไว้เคี้ยวข้าวหรือเปล่าพี่ก็สงสัยเหมือนกันนะครับแบบนี้ต้องให้คุณหมอมาไขข้อสงสัยให้แล้วแหละ
2: ตามความคิดปกติของเราเนี่ยธรรมชาติก็สร้างฟันให้เรามาเนาะแล้วเราจะไปถอนออกแล้วจะบอกว่าไม่เป็นไรเงี้ยมันจะจริงเหรอนะครับถ้าเวลาเราได้แผนการจัดฟันมาแล้วนะครับแล้วคุณหมอบอกว่าอยากจะให้ถอนฟันนะครับฟังละซี่ฟังละซี่หมายความว่ายังไงโดยปกตินะครับคุณหมอจัดฟันมักจะให้ถอนฟันกรามน้อยประมาณซี่ที่1นะครับฝั่งละซี่นั่นก็คือซ้ายบนขวาบนซ้ายล่างขวาล่างรวมกันเป็น4ซี่นะครับแล้วก็รวมกับพวกฟันคุดซึ่งอันนั้นยังต้องถอนออกอยู่แล้วนะฮะก็ขอตอบได้เลยว่าถ้าถอนแล้วจัดฟันเรียบร้อยแล้วไม่มีผลต่อความสวยงามหรือว่าความการบดเคี้ยวการใช้ชีวิตประจำวันนะครับทั้งในระยะสั้นและระยะยาวไม่มีปัญหาอะไรเลยถ้าไม่นับเรื่องความสวยงามนะครับคนเราควรจัดฟันทุกคนไหมนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยการความสวยงามเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างไปในทางเป็นแฟชั่นนะฮะแต่ว่าถ้าโฟกัสถึงเรื่องการใช้งานเนี่ยเพื่อให้มีชีวิตอยู่กินข้าวได้อย่างปกติสุขเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องจัดฟันทุกคนครับต่อให้เราฟันซ้อนเกหรือว่าฟันเนี่ยไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ดีการสบฟันมีปัญหาพังเล็กๆน้อยๆหรือว่าสูญเสียฟันไปบางซี่แต่ถ้าเราเคี้ยวข้าวได้อย่างปกตินะครับมีความมั่นคงแข็งแรงของฟันนะครับแล้วก็ทำความสะอาดฟันได้อย่างดีนะเราก็ไม่จำเป็นต้องจัดฟันหรอกครับคุณโบฝากบอกน้องเขาด้วยนะครับว่าไม่จำเป็นจะต้องกังวลไปนะครับ
0: เรียกว่าเคลียร์ชัดเจนทุกประเด็นนะครับสบายใจขึ้นไหมครับน้อง
1: สบายใจขึ้นมากเลยค่ะ
0: ครับผมแล้วถ้าไปเจอตู้บ่นหมอแบบนี้ที่ไหนนะครับมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะบ่นอะไรคุณหมอบ่นมาได้เลยเข้ามาบ่นกันนะครับแล้วเจอกันครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณน้องด้วยนะครับ
1: ขอบคุณพี่ในแค่ครั้งค่ะ
0: สวัสดีครับขอบคุณนะครับ
2: ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องLama Channelด้วยนะครับ
3: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด4ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ตับแข็งกับมะเร็งตับนี่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่ว่ามีความสัมพันธ์กันนะครับโดยทั่วไปผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งตับมักจะต้องมีตับแข็งนำมาก่อนเสมอเริ่มต้นจากตับปกติตับเสื่อมนานเข้าก็จะถูกนะครับอาการของมะเร็งตับจะแตกต่างจากตับแข็งอันเดียวก็คือว่าการที่มีก้อนแล้วก้อนเนี่ยอาจจะไปเบียดอวัยวะหรือว่าไปกดเส้นประสาททำให้เกิดมีอาการเจ็บปวดซึ่งอันนี้เนี่ยในกรณีที่เป็นตับแข็งจะไม่มีแต่อาการส่วนที่เหลืออื่นๆเนี่ยจะคล้ายกันก็คือผู้ป่วยก็จะมาด้วยอาการที่ตับสร้างสารที่ตับควรจะสร้างเนี่ยได้น้อยลงเช่นโปรตีนน้อยก็มีเท้าบวมท้องมารมีการแข็งตัวของเลือดไม่ดี

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: พี่ครับสวัสดีครับตรงนี้แล้วครับพี่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่คือตู้บนหมอนะครับพี่ครับมีเรื่องสงสัยอะไรหรือว่ามีคำถามเกี่ยวกับสุขภาพอะไรไหมครับคุณพี่ถามได้ทุกเรื่องเลยนะครับผมจะเป็นคนไปหาคำตอบจากคุณหมอมาให้ครับ
1: อ๋อถามคุณหมอแล้วคะ
0: ใช่ครับ
1: โอเคค่ะมีพอดีเลยค่ะเพราะว่าเพิ่งไปหาหมอมาอยากจะถามนะคะคือสงสัยมานานแล้วค่ะเวลาที่เราไปหาหมอที่โรงพยาบาลนะคะทำไมต้องเข้าไปวัดความดันทุกครั้งเลยคะทั้งที่แค่เจ็บคอเองอะค่ะทำไมต้องวัดความดันไม่เห็นจะเกี่ยวกับความดันเลยค่ะ
0: นั่นน่ะสิครับถ้าพูดแบบนี้ผมเองก็สงสัยเหมือนกันนะครับและเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็อยากจะได้คำตอบเช่นเดียวกันว่าทำไมต้องวัดความดันทุกครั้งครับ
2: การวัดความดันเลือดเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจก่อนการวัดความดันเลือดคืออะไรการวัดความดันเลือดหรือความดันโลหิตก็คือการวัดแรงดันในหลอดเลือดแดงของเรานั่นเองซึ่งแรงดันในหลอดเลือดแดงของเราเนี่ยมันเกิดจากการทำงานของหัวใจในช่วงบีบตัวแล้วก็คลายตัวนะคะคงเคยได้ยินความดัน10 80ก็คือช่วงบีบตัว120ช่วงไขตัวเนี่ย80แต่ทำไมต้องวัดแหละทุกครั้งที่มาโรงพยาบาลมันใช้ในการประเมินภาวะสุขภาพของผู้รับบริการอันนี้ถือว่าเป็นมาตรฐานของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลทุกแห่งที่ให้กับผู้รับบริการใช้อะไรคะใช้ประเมินความดันโลหิตนั่นเองความดันโลหิตบอกอะไรเราได้บ้างนะคะบอกได้เกี่ยวกับสมรรถภาพการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดของร่างกายเรานั่นเองแล้วก็เป็นหรือหมดสติไปจากหัวใจที่ไม่ทำงานนอกจากนี้อาจจะนำไปสู่การเป็นโรคหลอดเลือดสมองที่เราใช้คำว่าสโตรกที่หลอดเลือดในสมองแตกก็เกิดจากคนที่มีความดันโลหิตที่สูงเกินไปดังนั้นเวลาคุณมาโรงพยาบาลแล้วทางโรงพยาบาลวัดให้เนี่ยหมอจะพิจารณาว่าความดันโลหิตของคุณสูงหรือต่ำเกินไปหรือมีความเสี่ยงที่จะเกิดความดันโลหิตสูงหรือเปล่านั่นเองซึ่งโดยปกติในผู้ใหญ่เนี่ยหมอก็จะดูว่าถ้าความดันโลหิตขนาดที่เรายังไม่ได้เป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วมันมีความสูงอยู่ที่ประมาณสักเกิน140 90ประมาณนี้หมอก็อ้อคนนี้มีความเสี่ยงแล้วนะหรืออาจจะเป็นโรคความดันโลหิตสูงโดยไม่รู้สึกตัวดังนั้นหมอก็จะให้การรักษาควบคู่ไปด้วยก็คือการเรามาโรงพยาบาลด้วยโรคอื่นแต่เราจะได้รู้ภาวะสุขภาพของเราเพื่อทำการดูแลรักษาได้ถูกต้องไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนภายหลังนั่นเองอันนี้เป็นมาตรฐานโรงพยาบาลหรือสถานบริการทุกที่นะคะทีนี้ก็เลยอยากจะบอกว่าความดันเนี่ยมันจะยิ่งสูงขึ้นเมื่ออายุเรามากขึ้นนั่นเองเพราะมันเป็นเรื่องความเสื่อมของหลอดเลือดพวกเราคงเคยได้ยินว่าที่เขาห้ามกินอาหารเค็มอาหารมันโดยเฉพาะอาหารมันพวกนี้มันจะทำให้เกิดการอุดตันของหลอดเลือดลองนึกถึงท่อประปาท่อประปาที่ตีบตันจากตะกันมันจะต้องเกิดแรงดันมากถึงจะทำให้น้ำผ่านท่อประปาได้ประมาณนี้เลยค่ะ
0: ครับอธิบายนี้เนี่ยจะช่วยให้หลายๆคนเนี่ยคลายข้อสงสัยได้อย่างดีเลยนะครับผมถือว่าเคลียร์ไหมครับ
1: โอเคค่ะรับทราบแล้วค่ะเข้าใจมากเลยค่ะ
0: ครับผมเจอตู้บนหมออีกที่ไหนนะครับสามารถมาถามคำถามเกี่ยวกับสุขภาพได้ทุกเรื่องเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเรามาชาแนลด้วยนะคะ

ามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์พื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของท้องผูกนะคะทีนี้ท้องผูกเนี่ยเป็นปัญหาที่ไม่มีใครอยากให้เกิดนะคะการเกิดท้องผูกเรื้อรังเนี่ยนำมาซึ่งความไม่สบายตัวใช่ไหมคะแล้วบางคนเนี่ยก็จะทำให้สุขภาพจิตไม่ดีด้วยเราจะหงุดหงิดเราจะมีปัญหามากมายก่ายกองนะคะแล้วทีนี้เวลาที่ท้องผูกเรื้อรังเนี่ยมันก็จะนำไปสู่ปัญหาอื่นๆอีกมากมายเนาะวันนี้เราจะมาคุยกันว่าสภาพแวดล้อมหรือว่าชีวิตเราเนี่ยมีอะไรบ้างมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เกิดเรื่องของท้องผูกนะคะแล้วเรื่องของอาหารเนี่ยจะมีส่วนช่วยในเรื่องของการท้องผูกได้ยังไงนอกจากนี้เนี่ยการที่เราท้องผูกอยู่เนี่ยมันจะนำไปสู่ปัญหาสุขภาพได้ยังไงบ้างมีอะไรที่จะต้องระมัดระวังหรือว่าถ้าท้องผูกอยู่เมื่อไหร่เราควรจะต้องไปหาหมอเมื่อไหร่มันจะเป็นอันตรายกับสุขภาพแล้วค่ะเริ่มต้นเราก็จะมารู้จักกับท้องผูกก่อนนะคะเมื่อไหร่เราถึงจะเรียกว่าท้องผูกต้องนึกภาพก่อนเนาะเวลาที่เรารับประทานอาหารเนี่ยเรากินเข้าไปตั้งแต่ปากแล้วก็จะไปออกที่ลำไส้โดยเฉลี่ยค่ะระยะเวลาตรงเนี้ยก็จะประมาณ24ชั่วโมงเนาะประมาณวันนึงนะคะทีนี้ถ้าสมมติเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิน3วันแล้วยังไม่ออกมาอันเนี้ยเราก็จะเรียกว่าท้องผูกละเพราะฉะนั้นคนทั่วไปอะค่ะมักจะถ่ายทุกวันบางคนเนี้ยมากกว่าวันละครั้งด้วยซ้ำไปแต่ถ้าเกิน3วันยังไม่ถ่ายนะคะหรือว่าอาทิตย์นึงเนี่ยถ่ายน้อยกว่า3ครั้งอันนี้เราจะเรียกว่าท้องผูกนะคะทีนี้เราก็จะมาดูว่าท้องผูกเนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างนะคะนอกเหนือจากลักษณะของการถ่ายอุจจาระนะคะบางคนนี่ก็จะถ่ายทุกวันใช่ไหมคะลักษณะอุจจาระที่ปกติมันก็จะต้องนิ่มแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นฟอร์มสูคือเป็นรูปทรงใช่ไหมคะแล้วก็ถ่ายได้ทีนี้หลายๆครั้งเนี่ยเวลาที่เราไม่ถ่ายอยู่นานๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะมีลักษณะของการถ่ายที่ถ่ายลำบากเป็นก้อนแข็งนะคะหรือเป็นก้อนเล็กๆ เบ่งไม่ออกบางคนเนี่ยจะต้องใช้วิธีการล้วงนะคะหรือว่าอาจจะต้องใช้น้ำฉีดก็มีนะก็จะทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพได้เหมือนกันนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเวลาที่ท้องผูกแล้วมันส่งผลกระทบอะไรบ้างอันแรกคือความเครียดเนาะหลายคนแบบท้องผูกเรื้อรังแล้วก็จะรู้สึกว่าตัวเองเครียดนะคะทีนี้ต้องมาดูก่อนว่าถ้าเราต้องเบ่งเยอะๆเบ่งบ่อยๆสิ่งที่ตามมาหลังจากท้องผูกมันก็จะทำให้เกิดเรื่องของเส้นเลือดป่องพองที่บริเวณก้นหรือที่นะคะอันแรกเลยก็คือพฤติกรรมที่นั่งนั่งนอนนอนเราไม่ค่อยจะเดินเวลาที่เรามีการเดินหรือมีการเคลื่อนไหวอะค่ะลำไส้เราก็จะบีบตัวเรานึกภาพเนาะเรากินอาหารลงไปแล้วมันก็จะต้องไหลไปจนกระทั่งมันออกเนี่ยถ้าลำไส้มันนอนอยู่นิ่งๆมันไม่ขยับอันนี้ก็จะทำให้ท้องผูกได้เพราะฉะนั้นการที่เราอยู่นิ่งๆมันจะทำให้ลำไส้เราเนี่ยขยับตัวน้อยลงถ้าเกิดเรามีการเคลื่อนไหวร่างกายเยอะขึ้นมันก็จะทำให้ช่วยในเรื่องของการบีบตัวของลำไส้ถ้าชีวิตเรานั่งนั่งนอนนอนเยอะอันนี้เราเสี่ยงละที่จะทำให้เกิดท้องผูกนะคะอันที่สองเรากินอาหารพวกที่มันเป็นไฟเบอร์หรือว่าใยอาหารน้อยต้องนึกภาพว่าในลำไส้เราอะค่ะสิ่งที่เราจะทิ้งไปก็คือของที่มันเป็นกากใยถูกไหมคะถ้าเราใส่กากใยลงไปน้อยอะมันก็จะมีน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะทำให้ท้องผูกก็มีมากขึ้นอันที่สามค่ะก็คือเรื่องของการดื่มน้ำนะคะถ้าเกิดเราดื่มน้ำไปน้อยนะคะน้ำปริมาณน้ำหรือปริมาณของอุจจาระก็จะลดลงแล้วที่สำคัญคือลำไส้ใหญ่มีหน้าที่คอยดูดน้ำกลับมันก็จะยิ่งแห้งพอแห้งปุ๊บปริมาณน้อยๆมันก็จะทำให้มันไม่มีแรงเบ่งทำให้ลำไส้เราไม่ขยายมันก็จะไม่บีบตัวคือลำไส้เราเนี่ยค่ะเวลาที่เขาขยายนึกภาพเป็นงูเหลือมอะค่ะเวลาที่มันมีอะไรเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีแรงบีบแล้วก็ค่อยๆดันไปแต่ถ้าของมันเล็กๆอะค่ะปริมาตรมันน้อยๆค่ะมันก็จะทำให้แรงดันตรงนั้นอะมันลดลงแล้วหลายทีเนี่ยก็จะทำให้มีปัญหาเรื่องของท้องผูกได้เหมือนกันอันถัดมาค่ะก็จะเป็นเรื่องของอาหารคนอ้วนก็จะมีปัญหาเหมือนกันก็จะทำให้แรงดันในช่องท้องมันก็เยอะเนาะแล้วก็จะทำให้มีปัญหาเรื่องของท้องผูกได้เหมือนกันนะคะความเครียดยิ่งเราเครียดมากบางทีเนี่ยก็จะทำให้การบีบตัวของลำไส้ลดลงก็จะทำให้ท้องผูกได้เหมือนกันนะคะสุดท้ายต้องระวังเรื่องยาค่ะโดยเฉพาะในผู้ใหญ่ผู้สูงอายุคนที่นอนติดเตียงในผู้สูงอายุคนที่ไม่ค่อยขยับตัวแล้วก็กินยาเยอะๆกลุ่มนี้ค่ะเสี่ยงมากๆที่จะทำให้มีปัญหาเรื่องของท้องผูก นะคะยาที่เจอบ่อยที่สุดเลยที่ผู้ใหญ่เกือบทุกท่านได้กันก็จะเป็นกลุ่มของแคลเซียมค่ะเวลาที่คนได้รับแคลเซียมโดยเฉพาะแคลเซียมคาร์บอเนตเนาะอันนี้ก็จะทำให้ท้องผูกได้พอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าทานแคลเซียมอยู่ก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงในยาเม็ดแคลเซียมหลายๆตัวบางทีเขาจะเติมสารบางอย่างเข้าไปเช่นแมกนีเซียมเพื่อจะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องของท้องผูกสุดท้ายค่ะก็คือห้ามกลั้นอุจจาระนะคะเวลาที่เรากลั้นอุจจาระบ่อยๆเนี่ยมันจะทำให้ระบบการบีบตัวของลำไส้เนี่ยมันแปรปรวนไปเนาะแล้วก็จะทำให้มีปัญหาในเรื่องของการเขาเรียกว่าการบีบตัวของลำไส้นะคะแล้วก็มันจะไม่สัมพันธ์กันตรงนี้ก็แนะนำว่าไม่ควรจะกลั้นอุจจาระนะคะทั้งหมดก็จะเป็น9พฤติกรรมที่ทำให้เราเนี่ยมีความเสี่ยงในการที่จะเกิดเรื่องของท้องผูกค่ะในกรณีที่เราท้องผูกอยู่แล้วคำถามก็คือว่าเอ๊ะมันจะเป็นอะไรหรือเปล่ามันจะอันตรายกับชีวิตเราไหมหรือเมื่อไหร่ก็ตามที่ท้องผูกแล้วเราควรจะไปพบแพทย์นะคะทีนี้ท้องผูกเนี่ยต้องบอกนิดนึงก่อนว่าถ้าสมมุติว่ามันไหลลงไปได้ก็จะไม่มีปัญหาเนาะเพราะฉะนั้นหลักๆเลยเวลาที่ท้องผูกแล้วเรากังวลนะคะทางการแพทย์ก็คือหมายความว่ามันจะมีอะไรไปอุดกั้นทางเดินอาหารหรือเปล่านะคะที่อุดกั้นทางเดินอาหารที่เจอบ่อยๆยกตัวอย่างเช่นเรากลัวว่าเราจะเป็นมะเร็งไหมเพราะฉะนั้นอาการที่น่าสนใจหรือว่าอาการที่ควรจะต้องระวังแล้วควรจะต้องไปพบแพทย์อันที่หนึ่งจะมีท้องผูกอาจจะสลับกับท้องเสียลองนึกภาพว่าถ้ามันมีก้อนอยู่ในลำไส้เรานะคะแล้วทีนี้เนี่ยมันก็ทำให้อุจจาระมันค้างอยู่มันค้างอยู่นานๆบางทีมันก็จะกลายเป็นของเหลวแล้วก็ไหลออกไปได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีท้องผูกบ้างท้องเสียสลับกันอันนี้ควรจะไปพบแพทย์อันที่สองค่ะถ้าสมมติว่าถ่ายเป็นเลือดนะคะอันนี้ก็ควรจะไปพบแพทย์อันที่3เบื่ออาหารน้ำหนักลดอันนี้ควรจะไปพบแพทย์หน่อยค่ะท้องผูกสลับท้องเสียเบื่ออาหารน้ำหนักลดนะคะถ่ายดำหรือว่าถ่ายเป็นเลือดนะคะมีคลื่นไส้อาเจียนร่วมกับการท้องผูกอันนี้เป็นอาการที่บอกว่าควรจะต้องไปพบแพทย์นะคะหรือว่าซีดลงอย่างหาสาเหตุ

เสพไม่ได้ในผู้ใหญ่นะคะแล้วก็อีกอันนึงค่ะในกรณีที่ท้องผูกเรื้อรังนะคะหลายๆท่านเนี่ยจะบอกว่าโอ๊ยฉันท้องผูกมาเป็นปีแล้วท้องผูกแบบเรื้อรังแต่ถ้าท้องผูกแบบรุนแรงมากๆเช่นบางคนเนี่ย 4-5 วันหรืออาทิตย์นึงนะคะหรือว่าอาจจะจำเป็นที่จะต้องใช้แบบยาระบายปริมาณเยอะๆมีคนไข้เคยมาบอกว่าใช้ยาระบายเนี่ยเกือบ100เม็ดอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ควรจะมาตรวจนะคะเพื่อจะดูนิดนึงว่ามันมีปัญหาอะไรกับเรื่องของลำไส้หรือเปล่าค่ะในกรณีที่คนไข้มีปัญหาหรือว่ามีคนที่มาหาแล้วบอกว่ามีปัญหาเรื่องท้องผูกเนี่ยอันแรกเลยที่เราจะดูนะคะเราก็จะดูว่าท้องผูกอันเนี้ยเป็นท้องผูกที่อันตรายไหมหรือว่าท้องผูกที่ดูแล้วไม่ได้อันตรายอะไรนะคะท้องผูกที่อันตรายที่บอกไปสักครู่นี้ก็คือว่ามีเบื่ออาหารมีน้ำหนักลดนะคะมีท้องผูกสลับท้องเสียคนไข้ตรวจร่างกายแล้วได้ซีดลงนะคะหรือว่ามีการถ่ายดำอันนี้อันตรายเนาะอันนี้ก็ควรจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมอันที่สองถ้ามันไม่มีอาการอะไรพวกนี้เลยเราก็จะมาเช็คต่อว่ามีสาเหตุไหมที่ทำให้ท้องผูกยกตัวอย่างเช่นดูพฤติกรรมดูยาดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่ามีอะไรที่ทำให้เกิดเรื่องของท้องผูกได้ไหมถ้ามีเราก็จะแก้ไขเช่นถ้าเกิดสมมุติว่ามันเป็นจากยาเราก็จะดูว่ายาตัวนี้จะเปลี่ยนได้ไหมจะปรับได้ไหมนะคะหรือว่าจะมีโรคบางอย่างที่ทำให้เขามีปัญหาเรื่องท้องผูกมีเกลือแร่บางอย่างที่ผิดปกติอันนี้เราก็จะตรวจไปแล้วสุดท้ายถ้าสมมติว่าเราหาไม่เจอเนาะแล้วเราก็คิดว่ามันอาจจะเป็นจากพฤติกรรมเราก็จะมาปรับพฤติกรรมนะคะร่วมกับอาจจะมีเรื่องของการให้ยาระบายนะคะเพื่อจะช่วยเขาด้วยนะคะแล้วก็มีการปรับพฤติกรรมควบคู่กันไปแล้วก็นัดมาดูอีกทีนึงว่าตรงเนี้ยจะดีขึ้นหรือยังนะคะในส่วนของการปรับพฤติกรรมสำหรับคนไข้ท้องผูกนะคะอันแรกเลยก็คือฝึกขับถ่ายให้เป็นเวลาตอนเช้าตื่นมาแล้วก็ไปนั่งถ่ายในห้องน้ำนะคะจริงๆแล้วเวลาที่เรานั่งถ่ายในห้องน้ำนี่เราก็จะต้องมีการฝึกเรื่องของการหายใจฝึกเรื่องของการใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องด้วยนะคะเราจะไม่เบ่งโดยใช้กล้ามเนื้อที่ปอดหรือว่าที่หน้าอกแต่ว่าเราจะใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องนะคะเพื่อเบ่งให้มีการเพิ่มแรงดันแล้วก็จะทำให้ลำไส้นี่มันบีบตัวได้ดีขึ้นนะคะเราจะไม่กล้าอุจจาระนะคะถ้าเกิดเมื่อไหร่เรารู้สึกว่าปวดเราก็ควรที่จะไปเข้าห้องน้ำเลยนะคะแล้วก็พยายามไม่เครียดอันนี้ทำยากแต่ว่าถ้าเครียดมากก็อาจจะทำให้มีปัญหาเรื่องของท้องผูกได้เช่นกันนะคะแล้วก็ดื่มน้ำให้เยอะขึ้นนะคะรับประทานอาหารที่มีไฟเบอร์หรือว่ามีใยอาหารขึ้นนะคะเราก็จะต้องดื่มน้ำให้เยอะขึ้นนะคะคำว่าเยอะขึ้นในที่นี้คืออย่างน้อยเนี่ยประมาณ2ลิตรนะคะดื่มน้ำประมาณ8แก้วนะคะแล้วก็ควรจะรับอาหารที่มีเรื่องของไฟเบอร์หรือว่าใยอาหารเพิ่มขึ้นแค่ไหนถ้าเกิดว่าเราไปอ่านดูเขาจะเขียนบอกอะค่ะ20-30 กรัม20-30 กรัมนั้นคืออะไรก็จะมีผักเนาะทีนี้ตรงนี้ค่ะมันจะมีเขาเรียกว่าใยอาหารที่มันจะเป็นแบบที่ละลายน้ำกับไม่ละลายน้ำไม่ต้องสนใจก็ได้เอาเป็นว่าเราจะกินทั้ง2 อย่างนะคะปริมาณอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าเป็นผักใบที่สุกแล้วนะคะเขาจะใช้คำว่า1 ทัพพีหรือว่าประมาณกำปั้น1อันนี้เป็นผักที่สุกแล้วถ้าเป็นผักใบที่ยังไม่สุกมันก็จะเป็นเอาฝ่ามือ2อันนะคะมารวมกันอันนี้นะคะนับเท่ากับ1เนาะถ้าสุกแล้วฝ่ามือเดียวอันนี้ก็คือ1นะคะวันเนื้อค่ะผักผลไม้เรารวมกันเนี่ยกินให้ได้5ส่วนนะคะถ้าเกิดกินได้ประมาณ5ส่วนอันนี้เราบอกว่าไฟเบอร์หรือว่าใยอาหารเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสัก 20-30 กรัมถ้ากินได้ประมาณนี้มันก็จะเพียงพอสำหรับสุขภาพที่ดีแล้วก็ช่วยป้องกันเรื่องของท้องผูกได้ด้วยนะคะในเรื่องของอาหารนะคะเมื่อกี้เราก็พูดไปคร่าวๆแล้วแต่ทีนี้บอกว่าโอ๊ยมานั่งคิดแล้วคิดไม่ออกว่าจะกินไฟเบอร์ยังไง20กรัม30กรัมอะไรเงี้ยใช้หลักการเดิมก็ได้ค่ะก็คือในจานอาหารเราควรจะมีผักครึ่งนึงนะคะแล้วก็อีก1ใน4ก็ควรจะเป็นส่วนที่เป็นข้าวหรือคาร์โบไฮเดรตนะคะแล้วก็ส่วนที่มันเป็นโปรตีนอีกสักประมาณ1ใน4นะคะอันนี้ถ้าเรากิน3มื้อแล้วก็มีผักครึ่งนึงอยู่ทั้ง3มื้ออันนี้ก็ได้แล้วนะคะสำหรับในส่วนที่เป็นเรื่องของไฟเบอร์หรือว่าใยอาหารนะคะอาจจะรับประทานเป็นผลไม้เพิ่มขึ้นนิดนึงก็ได้ในบางรายที่ต้องการไฟเบอร์เนาะแล้วก็บอกว่าเอ๊ะกินผักอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ได้มากพอเนาะก็อาจจะเป็นลักษณะนั้นหลายคนจะมีการเปลี่ยนโดยที่จะบอกว่าเอ๊ถ้าอย่างนั้นเนี่ยขอเป็นน้ำผักผลไม้ปั่นได้ไหมเพราะว่าฉันกินผักผลไม้ในอาหารได้น้อยอันเนี้ยถามว่าได้ไหมตอบว่าในส่วนของน้ำผักพอได้นะคะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นน้ำผลไม้ที่เอามาปั่นเยอะๆเนี่ยจะต้องระวังนิดนึงถ้าสมมติว่าเขาเป็นเบาหวานหรือว่าเขามีปัญหาเรื่องของน้ำหนักนะคะการรับประทานปริมาณมากๆอย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้นได้แล้วที่สำคัญค่ะถ้าจะกินผักผลไม้ปั่นไม่ควรจะแยกกาก
ก็คือปั่นรวมกันไปหมดเลยแล้วก็ทำให้เรากินได้ง่ายขึ้นมันก็จะได้ไฟเบอร์นะคะแต่ว่าต้องระวังในเรื่องของน้ำตาลกับเรื่องของน้ำหนักเนาะทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราบอกว่าโอเคเราจะมีลักษณะของผักครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นอาหารอย่างอื่นครึ่งหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าเอ๊ะมันเป็นรูปแบบอะไรจริงๆมันก็จะอยู่ในกลุ่มที่มันเป็นสลัดก็ได้จะเป็นยำก็ได้ดูเหรอคะยำเนี่ยมันก็จะมีหลายๆอย่างร่วมกันนะคะจะเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวก็ได้แต่ว่าคงต้องเป็นก๋วยเตี๋ยวที่เพิ่มผักนิดนึงเนาะไม่ใช่เหมือนปัจจุบันนี้ที่มีว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าผักคือผักชีสองใบอะไรอย่างนี้คงไม่ใช่นะคะแล้วก็จะเป็นกลุ่มของพวกเมี่ยงก็ได้นะคะอันนี้ก็จะทำให้มีผักเยอะขึ้นนะคะผักสลัดเป็นยำนะคะถ้าสมมุติจะเป็นผัดผักก็ได้เหมือนกันแต่อันนึงที่ต้องระวังก็คือของที่ต้องเลี่ยงเมื่อกี้เล่าให้ฟังแล้วว่าถ้าเป็นอาหารที่มีไขมันสูงมันจะทำให้ลำไส้บีบตัวช้าลงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาเรื่องของท้องผูกเราอาจจะให้เลี่ยงของมันนิดนึงเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะไม่กลายไปเป็นของทอดแล้วของทอดบอกว่าเป็นผักผักทอดได้ไหมบอกไม่ได้ถ้าจะเป็นผัดผักได้ไหมบอกว่าพอได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นผัดผักคงไม่ได้แบบว่าน้ำมันเยอะจนเกินไปทีนี้ถ้าเราไปซื้อเขาแล้วมันเป็นผัดผักก็ต้องบอกว่าเราอาจจะตักเฉพาะส่วนที่มันเป็นผักขึ้นมาส่วนที่มันเป็นเกรวี่หรือเป็นน้ำราดอาจจะกินให้น้อยหน่อยเพราะว่าตรงนั้นจะมีน้ำมันเยอะขึ้นลักษณะนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของผักผลไม้ทั้งผักสดนะคะหรือจะเป็นน้ำผักผลไม้ก็ได้อย่างที่บอกไปแล้วเมื่อสักครู่ค่ะเวลาที่เราพูดถึงคำว่าใยอาหารหรือไฟเบอร์เนี่ยจริงๆถามว่ามันเหมือนกันหรือเปล่ามันมีกี่ประเภทมันเป็นยังไงหลายคนก็บอกว่าไปอ่านมาแล้วมันต่างกันไหมนะคะจริงๆเราจะแยกส่วนที่เป็นใยอาหารหรือไฟเบอร์เป็น2 ส่วนค่ะส่วนแรกเราเรียกน้ำส่วนที่2เราจะเรียกว่าไม่ละลายน้ำจริงๆในอาหารที่เรารับประทานกันอยู่เนี่ยค่ะมันจะมีทั้งส่วนที่เป็นไฟเบอร์ที่ละลายน้ำแล้วก็ไม่ละลายน้ำปนกันนะคะถ้าจะให้เห็นภาพเนี่ยต้องนึกก่อนเนาะสมมติไม่ละลายน้ำเช่นเรากินก้านคะน้าแล้วเวลาเราถ่ายออกมาแล้วเราเห็นเป็นเส้นๆนะคะอันนั้นนะคะไม่ละลายน้ำแต่ถ้าสมมติว่าเป็นพวกของโอ๊ตข้าวโอ๊ตที่เรากินนะคะแล้วเราใส่นมลงไปปุ๊บแล้วมันพองออกมาเห็นภาพใช่ไหมคะหรือว่าเรากินแอปเปิ้ลแล้วเราเอามือไปบี้เนื้อแอปเปิ้ลนะคะแล้วเรารู้สึกว่ามันจะมีความแบบเหมือนกับน้ำน้ำหรือว่าแมงลักแมงลักที่เราเอาไปแช่น้ำแล้วมันมีวุ้นพองๆอันนั้นนะคะคือไฟเบอร์ที่เป็นละลายน้ำเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถามว่าในแมงลักเนี่ยมันมีแค่ไฟเบอร์ละลายน้ำไหมไม่อะค่ะตรงสีดำๆกลางๆอะค่ะตรงที่มันเป็นแข็งๆอะอันนั้นคือส่วนที่มันไม่ละลายน้ำเพราะฉะนั้นในอาหารที่เรารับประทานเนี่ยมันมีส่วนของทั้งไฟเบอร์ที่ละลายน้ำและไม่ละลายน้ำปนๆกันแต่บางอย่างมันจะมีไฟเบอร์ที่ละลายน้ำเด่นบางอย่างมีไฟเบอร์ไม่ละลายน้ำเด่นลักษณะนี้เป็นต้นนะคะคุณสมบัติเวลาที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยก็จะแตกต่างกันนิดนึงอันที่เป็นไฟเบอร์ที่ไม่ละลายน้ำเนาะอันนี้เนี่ยก็จะไปทำให้อุจจาระมันฟอร์มเป็นก้อนทำให้เพิ่มปริมาณของอุจจาระแล้วก็มันก็อาจจะมีส่วนในเรื่องของการที่จะไปเป็นอาหารให้กับแบคทีเรียในลำไส้ของเรานะคะในขณะเดียวกันกลุ่มที่เป็นไฟเบอร์ที่ละลายน้ำเนาะอันนี้มันพองตัวเห็นไหมคะมันจะช่วยเรื่องของการดูดซึมเรื่องของสารอาหารนะคะทำให้การดูดซึมสารอาหารโดยเฉพาะพวกน้ำตาลหรือไขมันเนี่ยช้าลงลำไส้บีบตัวช้าลงในขณะที่ไฟเบอร์ที่ไม่ละลายน้ำมันไปเพิ่มปริมาณอุจจาระอันนี้มันไปกระตุ้นละลำไส้ก็จะบีบตัวเร็วขึ้นดังนั้นเวลาคนที่ท้องผูกเราอยากได้อะไรเราอยากได้แบบที่ไม่ละลายน้ำเพราะเราอยากได้ปริมาณอุจจาระเราอยากให้ลำไส้มันบีบตัวเร็วๆมันจะได้ถ่ายได้ใช่ไหมคะแต่ในความเป็นจริงคือเวลาเราซื้อเนี่ยหรือว่าเวลาที่เรากินเนี่ยเราได้ทั้งสองอย่างเขาถึงบอกว่าให้เรากินผักเยอะขึ้นเห็นไหมคะเพราะว่าในผักเนี่ยโดยเฉพาะผักใบที่มันเป็นเส้นๆอันนี้มันจะมีส่วนที่เป็นเรื่องของไฟเบอร์ที่ไม่ละลายน้ำเยอะขึ้นค่ะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราปรับเรื่องของพฤติกรรมไปแล้วนะคะสุดท้ายมันก็จะมาอยู่ในกลุ่มที่จะเป็นเรื่องของยาซึ่งจะเป็นตัวช่วยเนาะในแง่ของยาเขาเรียกว่ายาระบายใช่ไหมคะหรือว่ายาที่ช่วยเรื่องของการท้องผูกเนี่ยจริงๆต้องบอกว่ามันเหมือนยาลดไข้อะค่ะมันไม่ได้แก้ที่สาเหตุมันเป็นการรักษาตามอาการนะคะถามว่ามีอะไรบ้างอันแรกเลยก็คือเป็นยากลุ่มที่ไปกระตุ้นให้ลำไส้เราบีบตัวนะคะแล้วมันก็จะทำให้เราถ่ายออกไปได้นะคะกลุ่มที่สองเนี่ยก็จะเป็นยาที่จะไปทำให้มีความเข้มข้นสูงๆเมื่อยามีความเข้มข้นสูงๆแล้วอยู่ในลำไส้มันจะดูดน้ำในตัวเราเข้าไปในลำไส้ก็จะทำให้ปริมาณของอุจจาระในลำไส้เนี่ยมันเยอะขึ้นแล้วไปกระตุ้นให้ลำไส้เนี่ยบีบหรือว่าถ่ายออกมานะคะอันสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นยากลุ่มที่จะเป็นเรื่องของยาเหน็บนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะไปทำให้เหมือนกับ
ไปกระตุ้นตรงบริเวณของหูรูดที่ลำไส้ที่ทวารหนักแล้วทำให้เราเนี่ยถ่ายออกมานะคะอันแรกก่อนยาที่เพิ่มการบีบตัวของลำไส้ที่เราได้ยินกันบ่อยๆหรือเรากินกันบ่อยๆก็จะเป็นกลุ่มของพวกมะขามแขกนะคะหรือว่าที่เราไปซื้อกันเนาะทีนี้ตรงนี้ถามว่าอันตรายไหม

0: ไอ้ต้องบอกนิดนึงก่อนว่ากลุ่มนี้ค่ะเวลาที่เราใช้เนี่ยถ้าเราใช้เรื่อยๆสิ่งที่เกิดขึ้นลำไส้เราจะชินเนาะแล้วหลายๆคนก็คือเริ่มต้นอาจจะกินเม็ดเดียวแต่พอเวลาผ่านไปกลายเป็น2เม็ด3เม็ด4เม็ดอะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกนี้มันจะเหมือนใช้คำว่าดื้อก็ได้เนาะในระยะยาวถ้าเราใช้ไปเรื่อยๆค่ะเราต้องการใช้ยาที่ปริมาณเพิ่มขึ้นอันที่แบบว่ามีปัญหามากที่สุดคือในบางรายนะคะที่มีท้องผูกเรื้อรังแล้วเป็นระยะเวลายาวนานเนี่ยหลายคนเนี่ยก็อาจจะจําเป็นที่จะต้องได้รับการผ่าตัดด้วยซ้ำไปนะคะแต่ว่าการผ่าตัดตรงนี้มันขึ้นกับสาเหตุยกเช่นถ้าสมมุตินะคะเขาท้องผูกเป็นเพราะว่าเขามีเนื้องอกหรือว่าเป็นมะเร็งอันนี้คือการผ่าตัดรักษาโรคนะอันที่2คนไข้ที่เคยผ่าตัดในช่องท้องแล้วมีปัญหาเรื่องท้องผูกนะคะหรือว่ามีปัญหาเรื่องของคลื่นไส้อาเจียนอันนี้ก็คืออาจจะมีลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นผังผืดเนาะแล้วก็ไปยึดลำไส้อันนี้ก็จะทำให้เรื่องของลำไส้อุดตันก็อาจจะจำเป็นต้องผ่าตัดก็จะมีอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มที่ไม่รู้สาเหตุจริงๆนะคะแล้วก็มีท้องผูกเรื้อรังนะคะแล้วก็ลำไส้เนี่ยมันไม่ยอมทำงานเนาะอันนี้หลายครั้งเนี่ยก็อาจจะต้องจบด้วยการผ่าตัดเหมือนกันนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามอันนี้คือในกรณีที่เป็นเคสที่มันเป็นรุนแรงเนาะมันไม่ได้เจอบ่อยแต่ถ้าสมมุติว่าเรากังวลว่าเราจะเป็นอย่างนั้นถึงบอกนะคะว่าถ้าสมมุติเรามีปัญหาเนาะแล้วก็มีเรื่องของท้องผูกเรื้อรังเป็นระยะเวลายาวนานนะคะก็แนะนำว่าควรจะต้องไปเจอคุณหมอยาวนานในที่นี้เท่าไหร่โดยทั่วไปเกิน6เดือนนี้ก็ไม่ไหวแล้วอะค่ะคนไข้ก็ทนไม่ค่อยไหวละสัก 3-4 เดือนหลายคนต้องใช้ยาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะทำแล้วมันไม่ดีขึ้นเลยอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็แวะมาคุยกันคุณหมอเขาก็จะมองหาสาเหตุก่อนว่ามันมีอะไรที่แก้ไขได้ไหมมีอะไรที่สามารถจะทำให้เกิดเรื่องของท้องผูกได้หรือเปล่านะคะหลังจากนั้นลองดูซิว่าถ้าเราปรับตัวเรามีการใช้ยาร่วมด้วยแล้วมันจะได้หรือเปล่าสุดท้ายถ้ามันไม่ได้มันก็จะมีการตรวจเพิ่มเติมในแต่ละรายเนี่ยตามขั้นตอนต่อไปค่ะเหนือจากสาเหตุที่จะทำให้ท้องผูกเป็นจากยาที่คนไข้รับประทานทั่วๆไปแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีโรคทางกายหลายๆอย่างเหมือนกันที่อาจจะทำให้มีปัญหาเรื่องของท้องผูกนะคะยกตัวอย่างเช่นโรคทางระบบประสาททำให้การบีบตัวของลำไส้ทำงานได้ไม่ดีที่เจอบ่อยๆยกตัวอย่างนะคะคือกลุ่มโรคของไทรอยด์โรคของเบาหวานนะคะที่เป็นมะเรื้อรังบางทีนี่ก็อาจจะทำให้เรื่องของท้องผูกได้เหมือนกันนะคะ อีกอันนึงก็คือคนที่มีปัญหากับเรื่องของไขสันหลังนะคะหรือว่าเส้นประสาทที่หลังนะคะแล้วจะทำให้มีปัญหาตรงนี้ได้เกลือแร่ที่ผิดปกติบางอย่างนะคะก็จะทำให้คนไข้มีปัญหาเรื่องของท้องผูกได้เช่นกันนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องไปมองหาอีกอันนึงที่อาจจะเจอได้ไม่บ่อยก็คือโรคที่เป็นเรื่องของการบีบตัวของบริเวณของอุ้งเชิงกรานกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานนะคะอาจจะทำให้การบีบตัวตรงนั้นทำงานไม่สอดคล้องกันนะคะแล้วก็เลยทำให้คนไข้เนี่ยมีปัญหาเรื่องของท้องผูกการเบ่งถ่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะทำได้ไม่ดีเพราะว่าแรงอะค่ะมันจะไม่สัมพันธ์กันนะคะอันนี้ก็ควรจะต้องไปหาคุณหมอเพื่อหาสาเหตุแล้วก็แก้ไขให้ตรงจุดค่ะสำหรับอาการท้องผูกหลายๆคนก็มองว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆเนาะก็ท้องผูกก็ไม่เห็นเป็นไรเลยก็ไปซื้อยาระบายมารับประทานก็ได้หลายๆคนก็ทำอย่างนั้นจริงๆนะคะจนกระทั่งตอนนี้มาเจอคนไข้เนี่ยรายล่าสุดที่เคยเจอเนี่ยคนไข้บอกว่าไปซื้อยาระบายมารับประทานตอนแรกเนี่ยเคยเจอมากสุดคือประมาณสัก 20-30 เม็ดต่อวันที่เคยบอกนะคะว่าคนไข้มักจะซื้อบอกว่าเป็นยาเม็ดมะขามอะไรอย่างเงี้ยนะคะเสร็จแล้วกินเข้าไปแล้วเนี่ยปุ๊บจากเดิมเนี่ยกินเม็ดหนึ่งแล้วก็ต้องค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อก่อนเนี่ยได้ยิน20เม็ดก็แอบตกใจนิดนึงละจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยค่ะคุณแค่บอกว่าต้องกินวันละ200เม็ดก็เลยตกใจว่าฮะทำไมต้องกินวันละ200เม็ดเขาบอกถ้าเขากินน้อยกว่านี้เขาจะรู้สึกว่าเขาไม่สามารถจะถ่ายได้นะคะจริงๆเนี่ยถามว่าซื้อกินเองได้ไหมถ้าช่วงเวลาสั้นๆนะคะแนะนำว่าก็ได้เหมือนกันนะคะคือเป็นการปรับตัวแต่ถ้ามันเป็นระยะเวลายาวนานเช่นเกิน3เดือน6เดือนอย่างเงี้ยแล้วเราต้องใช้ยาระบายมาตลอดเงี้ยค่ะมันควรต้องหาสาเหตุแล้วอะเนาะว่ามันเป็นจากอะไรนะคะแล้วมาดูว่าสาเหตุเนี้ยสามารถแก้ไขได้ไหมนะคะมันก็มีโรคบางอย่างหรือภาวะบางอย่างที่ทำให้ลำไส้อะค่ะมันไม่บีบตัวหรือว่าบีบตัวน้อยนะคะแล้วทำให้คนคนนั้นเนี่ยมีปัญหาเรื่องของท้องผูกเรื้อรังนะคะซึ่งถ้าเราไม่มาหาสาเหตุอะค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็จะนำไปสู่ภาวะต่างๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกลือแร่ผิดปกตินะคะเรื่องของความเครียดนะคะเรื่องของแรงดันในช่องท้องที่สูงขึ้นมีริดสีดวานหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าภายในช่วงระยะเวลาสั้นๆแล้วเราจะซื้อยารับประทานเองก็อาจจะบอกว่าไม่ได้อันตรายมากนักใช้คำนี้นะคะแต่ว่าต้องดูนิดนึงก่อนว่าเราจะต้องไม่มีอาการ ที่ผิดปกติเช่นถ่ายดำถ่ายเป็นเลือดคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารน้ำหนักลดลงท้องผูกสลับท้องเสียที่พูดไปตั้งแต่ต้นนะคะถ้าไม่มีอะไรเลยกินช่วงสั้นๆคงไม่เป็นไรแต่ถ้าเมื่อไหร่นานเกินกว่า3เดือน6เดือนแนะนำว่ามาหาหมอได้แล้วล่ะค่ะนะคะจะได้มาหาสาเหตุที่ชัดเจนว่าเป็นจากอะไรแล้วก็เริ่มต้นการรักษาที่ถูกต้องค่ะก็สรุปนะคะสำหรับปัญหาเรื่องของท้องผูกจะฟังว่ามันเป็นเรื่องเล็กก็เรื่องเล็กเนาะแต่จะฟังว่าท้องผูกเองเนี่ยก็เป็นปัญหาที่จะนำไปสู่ปัญหาอื่นๆอีกมากมายตามมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรจะต้องสังเกตตัวเองนิดนึงนะคะว่าตอนนี้เวลาที่เราท้องผูกเนี่ยเรามีอาการพิเศษที่ทำให้น่าสนใจต้องไปเจอแพทย์หรือยังนะคะอันที่สองก็คือการซื้อยามารับประทานเองเนี่ยใช้ได้ค่ะแต่ช่วงสั้นๆที่สำคัญเราควรจะต้องมาปรับในเรื่องของพฤติกรรมที่อาจจะทำให้มีปัญหาเรื่องของท้องผูกมาหาซิว่ามันมีโรคทางกายที่ทำให้ท้องผูกไหมดูเรื่องของยานะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาปรับในเรื่องของพฤติกรรมเลือกอาหารให้เหมาะสมนะคะดื่มน้ำให้เพียงพอออกกำลังกายลดพฤติกรรมนั่งๆนอนๆนะคะกินไฟเบอร์ให้เยอะขึ้นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นทางเลือกอันนึงที่จะทำให้เราแก้ปัญหาเรื่องของท้องผูกได้ค่ะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง
1: หอยหอยหอยหอยฮิวขนมหวานมาแล้วจ้าพ่อเอ้ยแม่เอ้ยขนมหวานเจ้านี้นะคะใช้แต่วัตถุดิบดีๆค่ะรสชาติอร่อยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะพาทุกท่านไปทำขนมหวานกันแต่เป็นขนมหวานที่ไม่อ้วนนะคะโดยที่เราจะใช้ย่าหวานเป็นส่วนหนึ่งในการทำอาหารวันนี้ค่ะ

ร็จไปแล้วนะคะสำหรับธัญพืชนมสดวันนี้เนี่ยที่เรานำเสนอไปทำได้ทั้ง2แบบเสิร์ฟร้อนแล้วก็เสิร์ฟเย็นนะคะเราสามารถที่จะเลือกใช้ย่าหวานนะคะเอามาทดแทนน้ำตาลได้โดยเฉพาะในกลุ่มที่ต้องการจะควบคุมน้ำหนักหรือว่าในคนไข้เบาหวานนะคะซึ่งไม่ต้องการจะ

ได้รับน้ำตาลในอาหารมากจนเกินไปสำหรับปัจจุบันนะคะถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะควบคุมอาหารหรือว่าควบคุมน้ำหนักเนี่ยเราควรจะต้องควบคุมในส่วนของขนมแล้วก็เครื่องดื่มที่มีความหวานนะคะหรือมีน้ำตาลด้วยถ้าสมมุติว่าเป็นไปได้เราก็อยากจะให้เปลี่ยนมาเป็นพวกของผลไม้หรือว่าจะเป็นน้ำดื่มที่เป็นน้ำเปล่าแทนนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าท่านยังอยากจะทานเครื่องดื่มที่มีความหวานก็อยากจะให้เลือกเครื่องดื่มที่ใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นยาหวานเดี๋ยวนี้มีหลายชนิดให้เลือกนะคะจะช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักแล้วก็ช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำตาลด้วยค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงไปแล้วค่ะลากันไปก่อนแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์ในรายการให้เราด้วยนะคะติดตามรายการกินกับหมอซีรีส์กินลดพุงต่อไปได้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนไฟป่าจากมนุษย์สุดอันตราย
1: พวกเราก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะว่าความเสียหายมันมหาศาลโชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตนะต่อไปเราจะระวังมากกว่านี้ครับเราจะอยู่เฝ้าตลอดเวลาที่เราเผาไร่กำจัดวัชพืชทุกครั้งเลยครับทางที่ดีอย่าไปเผามันเลยมันมีแต่ผลเสียมากกว่าผลดียิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
2: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV
0: ไฟป่าส่งผลกระทบหลายด้านอย่างผลกระทบต่อพืชพันธุ์ในป่าไม้เพราะไปทำลายสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ผลกระทบต่อสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตเล็กๆในป่าให้ได้รับบาดเจ็บล้มตายที่หนีรอดก็ขาดที่อยู่อาศัยรวมไปถึงแหล่งอาหารถูกทำลายส่วนผลกระทบต่อดินที่สิ่งปกคลุมดินถูกเผาทำลายเมื่อฝนตกน้ำที่ไหลบ่าไปตามหน้าดินจะพัดพาหน้าดินอุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม่สามารถกักเก็บน้ำและธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชได้และผลกระทบต่อน้ำแหล่งน้ำจะเต็มไปด้วยตะกอนและขี้เถ้าจากไฟป่าทำให้ลำห้วยขุ่นเมื่อดินตะกอนไปทับถมในแม่น้ำมากขึ้นลำน้ำก็จะตื้นเขินทำให้เกิดอุทกภัยสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก
1: วันนี้ปู่เลยชวนทุกคนมาทำกิจกรรมที่ชื่อว่าป่าเปียกซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกภัยจากไฟป่าอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันป่าเปียกสามารถช่วยป้องกันปัญหาของไฟป่าโดยการนำเอาหลักการที่แสนง่ายได้แต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาลซึ่งมีด้วยกัน6วิธีวันนี้เราจะเลือกวิธีแรกมาทำกันก่อนนั่นก็คือการปลูกต้นกล้วยในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นช่องว่างของป่าประมาณ2เมตรข้อดีของวิธีนี้คือถ้าหากเกิดไฟไหม้ป่าขึ้นต้นกล้วยจะเป็นแนวปะทะไฟได้ดีเพราะต้นกล้วยสามารถอุ้มน้ำไว้ได้มากกว่าพืชชนิดอื่นๆทำให้ลดการสูญเสียน้ำลงไปได้มากมาเรามาลงมือกันปลูกเป็นแนวเป็นแถวให้ห่างกันต้นละ2เมตรนะทุกคน
3: ได้ครับ
1: ส่วนอีก5วิธีของป่าเปียกก็จะมีการจัดทำระบบป้องกันไฟไหม้ป่าโดยการใช้แนวคลองส่งน้ำและปลูกพืชตามแนวคลองไปด้วยวิธีต่อมาก็เป็นการสร้างระบบการควบคุมไฟป่าด้วยแนวป้องกันไฟของป่าเปียกโดยการอาศัย

0: ไหลน้ำในชลประทานและน้ำฝนมาช่วยวิธีต่อมาคือการปลูกต้นไม้ที่โตเร็วคลุมแนวร่องน้ำเพื่อให้ความชุ่มชื้นค่อยๆทวีขึ้นและแผ่ขยายออกไปทั้งสองร่องน้ำทำให้ต้นไม้งอกงามและมีส่วนช่วยป้องกันไฟป่าได้เป็นอย่างดีเพราะว่าไฟป่านั้นมักจะเกิดขึ้นง่ายหากป่าขาดความชุ่มชื้นอีกวิธีคือการสร้างฝายโดยการปิดกั้นร่องน้ำหรือลำธารเป็นระยะจะช่วยให้ดินเกิดความชุ่มชื้นแผ่ขยายก็ไปทั้งสองด้านกลายเป็นป่าเปียกและวิธีสุดท้ายคือการสูบน้ำเข้าไปในระดับที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วปล่อยน้ำลงมาทีละน้อยให้ค่อยๆไหลซึมดินเพื่อช่วยเสริมการปลูกป่าบนพื้นที่สูงในรูปภูเขาป่าให้กลายเป็นป่าเปียกซึ่งสามารถป้องกันไฟป่าได้อย่างมาก
1: โอ้โหทฤษฎีป่าเปียกของในหลวงรัชกาลที่9ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับ

0: อย่างน้อยวันนี้เราก็ทำป่าเปียกสำเร็จไปหนึ่งวิธีแล้วสัปดาห์ต่อไปเราค่อยนัดกันต่อช่วยกันนะทุกคนเพราะทุกครั้งที่มีไฟป่าเกิดขึ้นเนี่ยมันโหดร้ายและอันตรายมากไฟป่าลุกลามแบบควบคุมได้ยากแล้วยิ่งถ้ามีพวกเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเยอะก็จะยิ่งลุกลามเร็วขึ้น
1: เชื้อเพลิงธรรมชาติในป่ามีอะไรบ้างเหรอคะคุณตา
0: ก็พวกดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาใบไม้กิ่งไม้แห้งหญ้าท่อนไม้ตอไม้วัชพืชไม้พุ่มใบไม้สดต้นไม้ประมาณนี้แหละจ้ะหลานงั้นเรามาทบทวนสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่าที่มาจากมนุษย์กันอีกรอบนะทุกคนจะได้จำได้แม่นๆสาเหตุการเกิดไฟป่าจากมนุษย์1เก็บหาของป่าบางทีเราจุดไฟเพื่อเพิ่มแสงสว่างในขณะที่อยู่ในป่าหรือเผาป่าเพื่อกระตุ้นการงอกของเห็ดหรือกระตุ้นการแตกใบใหม่ของพืชหรือเพื่อไล่ตัวมดแดงออกจากรังรมควันไล่ผึ้งพวกนี้ถือเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่ามากที่สุดสาเหตุที่สองการเผาไร่เป็นสาเหตุที่สำคัญรองลงมาและถ้าเราไม่ทำแนวกันไฟและไม่อยู่ควบคุมไฟก็ลุกลามได้สาเหตุที่สามการล่าสัตว์ด้วยการจุดไฟไล่ให้สัตว์หนีออกจากที่ซ่อนแต่ไฟที่จุดกลับลุกลามกลายเป็นไฟป่าไงล่ะอ้าวที่เหลือให้ปู่บอกบ้างเหนื่อยขอพักก่อน
2: มาต่อนะสาเหตุที่4คือการเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติก็มักจะลักลอบจุดไฟเผาป่าให้โล่งให้มีสภาพเป็นทุ่งหญ้าสาเหตุต่อมาสาเหตุที่5ความประมาทความคึกขนองจากการเข้าไปพักแรมในป่าก่อกองไฟแล้วลืมดับหรือทิ้งก้นบุหรี่ลงพื้นป่าบางครั้งการจุดไฟเผาป่าจุดไฟเล่นเพื่อความสนุกสนานแค่นั้นส่วนสาเหตุสุดท้าย6คือการแกล้งจุดส่วนใหญ่จะมาจากการที่ชาวบ้านในพื้นที่มีปัญหาขัดแย้งเรื่องที่ทำกินหรือถูกจับกุมจากการกระทำผิดในเรื่องป่าไม้กับหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ก็มักจะหาทางแก้แค้นเจ้าหน้าที่ด้วยการเผาป่านะ
1: ทำไมทำแบบนั้นได้นะแบบนี้ไม่ดีเลย
3: ไม่น่าจะทำแบบนั้นเลย
1: แย่จังเลยนะ
3: มันน่าเกล
1: ีย
3: ดจริ
1: ง
3: ๆแย่จัง
4: คุณตาครับแล้วตอนที่คุณตากับพี่เจ้าหน้าที่มาดับไฟป่าที่นี่ให้ฟังหน่อยสิครับ
0: อ๋อได้สิไฟป่าที่เกิดที่นี่ก็อย่างที่เรารู้ว่ามันมาจากการเผาไร่กำจัดวัชพืชใช่ไหมแต่ไฟที่จุดดันลุกลามตอนนั้นมีชาวบ้านโทรมาแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ก็รีบไปให้ถึงที่เกิดเหตุพอถึงก็รีบสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันไฟทั้งชุดทั้งหมวกถุงมือรองเท้าที่ป้องกันไฟและควันไฟต้องก้มต่ำๆมองหาบริเวณที่สามารถเข้าไปดับไฟป่าให้ได้ตอนนั้นไฟมันลุกลามเร็วมากทุกคนต้องตั้งสติสงบสติอารมณ์ไม่ให้ตื่นตระหนกแล้วที่แย่กว่านั้นนะลมมันเปลี่ยนทิศทางตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังดับไฟทำให้ต้องรีบเคลื่อนย้ายรถและอุปกรณ์ดับไฟไปอยู่ในทิศเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ที่สุดที่ไฟป่าไม่น่าจะไหม้มาถึงได
5: ้นานไหมครับกว่าจะสกัดไฟป่าได
0: ้เกือบ2ชั่วโมงเลยล่ะโชคดีมากที่วันนั้นสายฝนมาช่วยพวกเราเอาไว้ทำให้สกัดไฟป่าได้เร็วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เข้าควบคุมพื้นที่เพื่อไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปแล้วก็ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่แล้วก็ประเมินเหตุการณ์ประเมินความเสียหายและวางแผนฟื้นฟูพื้นป่าอย่างมีระบบแบบรวมถึงแผนการเยียวยาความเสียหายต่อไปนะส่วนชาวบ้านในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงก็ต้องฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดแต่ตาจะบอกให้นะทุกคนว่าปัญหาเกี่ยวกับป่าไม้เสื่อมโทรมของประเทศไทยยังมีอีกมากมายหลายพื้นที่อย่างทางภาคเหนือย้อนกลับไปกว่า30ปีก่อน พื้นที่บนดอยสูงจังหวัดเชียงรายกลายเป็นผืนดินสีน้ำตาลแดงของภูเขาหัวโล้นทอดยาวสุดลูกหูลูกตาและเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของพวกเราเสด็จมาเยือนดอยตุงเป็นครั้งแรกจึงมีพระราชปฏิฐานที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งพื้นที่และชีวิตชาวไทยภูเขาและทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของป่าและต้นน้ำที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิมโดยการปลูกป่าปลูกจิตสำนึกรักป่าพร้อมกับการสร้างอาชีพทางเลือกใหม่เปิดโอกาสให้คนบนดอยตุงมีอาชีพมีรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยละทุกคนนี่ก็เกือบ2เดือนได้แล้วนะกว่าเราจะได้เข้ามาฟื้นฟูป่ากันนะ
1: เจ้าหน้าที่คุณตาและทีมอาสาสมัครกู้ภัยทุกคนคงจะเหนื่อยและต้องเสียสละมากๆเลยครับปรบมือสิครับรออะไรถ้างั้น DLTV ขอเสริมเรื่องการเตรียมรับมือก่อนเกิดไฟป่าหน่อยได้ไหมครับ
2: ดีเลยปู่กำลังจะบอกให้ DLTV ช่วยให้ข้อมูลเสริมบอกทุกคนอยู่พอดีเลย
1: สิ่งแรกเลยที่เราต้องทำก็คือแจ้งเหตุไฟป่าทันทีที่เราพบเห็นหลังจากนั้นเราต้องเคลียร์พื้นที่ให้รถดับเพลิงเดินทางและเข้าถึงได้สะดวกง่ายต่อการจัดการปัญหาไฟลุกลามและไม่ทำตัวเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่วนอย่างอื่นที่เราต้องใส่ใจก็คือเราต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดกรณีไฟป่าและต้องหลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดไฟป่าทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีกองใบไม้หรือหญ้าแห้งระวังถังแก๊สถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟระมัดระวังการเผาหญ้าในฤดูแล้งให้มากขึ้นเป็นพิเศษทำแนวกันไฟบริเวณบ้านและเข้าร่วมซักซ้อมการอพยพเวลาที่มีไฟป่าเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟให้มีติดบ้านไว
5: ้โอ้โหข้อมูลมาเป็นชุดเลย
1: ในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์ที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะลองเข้าไปดูกันได้ครับ
6: ขายของ
2: วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะ
6: ขอบคุณเหมือนกันค่ะ
1: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นการเก็บหาของป่าการเผาไร่การแกล้งจุดไฟเล่นการล่าสัตว์การเลี้ยงสัตว์ความประมาทและความคึกขนองทฤษฎีป่าเปียกช่วยป้องกันปัญหาไฟป่าถือเป็นหลักการที่แสนง่ายแต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาล
5: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคา

0: หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าน
1: ี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
0: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
1: พลังแสงทะลุมิติ
0: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
1: ก็ใช่นะสิ

0: วันอนันทมหิดลตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปีถือเป็นอีกวันสำคัญของไทยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ผู้ทรงให้กำเนิดวงการแพทยศาสตร์ซึ่งได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่ยิ่งต่อวงการแพทย์และการศึกษาทรงมีพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนด้วยทรงตระหนักว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศวันอนันทมหิดลยังเป็นวันที่ใช้ยกย่องบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชนด้วยความเมตตาความรับผิดชอบและจิตวิญญาณแห่งการให้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่เตือนให้เราทุกคนเห็นความสำคัญของสุขภาพการดูแลตนเองครอบครัวสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะคุณแม
2: ่สวัสดีค่ะ
1: น้องชื่ออะไรคะ
2: น้องชื่อลินสุขใจค่ะ
1: อายุเท่าไหร่แล้วคะ
2: อายุ2เดือนค่ะ
1: ทราบไหมคะวันนี้น้องได้รับวัคซีนอะไรบ้าง
2: ทราบค่ะวัคซีนรวม1เข็มค่ะและวัคซีนกิน2ตัวค่ะ
1: ถูกต้องค่ะวัคซีนรวมที่น้องได้นะคะจะมี5โรคโรคคอตีบไอกรนบาดทะยักตับอักเสบบีเยื่อหุ้มสมองอักเสบชนิดฮิปส่วนวัคซีนกิน2ตัวน้องจะได้ป้องกันโปลิโอแล้วก็ป้องกันท้องร่วงนะคะ
2: ค่ะคุณพยาบาล
1: ค่ะคุณแม่เดี๋ยวจัดท่าน้องก่อนฉีดวัคซีนนะคะคุณแม่อุ้มน้องศีรษะสูงเหมือนท่ากินนมแบบนี้เนาะแล้วก็ใช้มือข้างนี้นะคะกอดแขนน้องไว้เดี๋ยวเวลาลูกฉีดยาลูกจะดิ้นนะคุณแม่ส่วนมืออีกข้างนึงคุณแม่จับขาข้างที่ไม่ได้ฉีดนะคะส่วนขาข้างที่ฉีดเนี่ยเดี๋ยวพยาบาลจะช่วยจับค่ะ

0: ต่อไปนะคะหยิบสำลีแห้งเตรียมไว้ในมือที่จะฉีดยาค่ะปลดออกเข็มนะคะเพื่อเตรียมที่จะฉีดยาสำหรับการวัดตำแหน่งการฉีดยาตรงบริเวณกล้ามเนื้อหน้าขาเด็กนะคะเราจะเป็น3ส่วนเท่าๆกันตำแหน่งที่เราจะฉีดยานะคะเรียกว่า anterolateral type ค่ะใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้ยึดตรึงตรงกล้ามเนื้อขาของเด็กนะคะให้ตึงโดยไม่สัมผัสบริเวณที่จะฉีดยาปักเข็ม90องศาแล้วก็ฟิกหัวเข็มให้แน่นประเมินดูว่ามีเลือดย้อนมาในเข็มหรือไม่นะคะถ้าไม่มีก็ค่อยๆดันยาจนหมดค่ะเมื่อดันยาจนหมดแล้วนะคะเราก็จะใช้สำลีแห้งวางเพื่อสต็อปบีดนะคะแล้วก็ค่อยๆถอนเข็มออกอย่างระมัดระวังค่ะปิดพลาสเตอร์นะคะให้เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่เดี๋ยวรบกวนคุณแม่พาน้องนั่งสังเกตอาการด้านหน้าก่อนนะคะประมาณ30นาทีถ้าน้องมีไข้มีผื่นหรือหายใจไม่สะดวกให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะแต่ถ้าน้องปกติดีคุณแม่ก็พาน้องกลับบ้านได้เลยค่ะอีกครั้งนึงน้องต้องมารับวัคซีนตอนอายุ4เดือนนะคะอันนี้พยาบาลคืนสมุดให้คุณแม่ค่ะ
1: ค่ะคุณพยาบาล
2: ไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะน่ากลัวตรงที่ว่าไข้หวัดใหญ่มันจะไม่อยู่เฉพาะด้านบนเหมือนถึงว่าไม่อยู่เฉพาะตรงบริเวณคอกับจมูกมันจะลงปอด
3: ถ้าเกิดพูดถึงโรคยอดฮิตในช่วงเวลาก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเป็นเยอะมากเป็นเยอะกว่าโควิดนะฮะก็คือไข้หวัดใหญ่หลายคนได้ยินชื่อบ่อยจนบางทีประมาทมันแต่ว่าจริงๆแล้วไข้หวัดใหญ่นี่อันตรายมากนะครับวันนี้พูดคุยกันครับในรามาแชร์ริ่งนะฮะเพราะเรื่องราวสุขภาพดีคือการแบ่งปันครับวันนี้อยู่กับอาจารย์แจ็คสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: แคนเชื่อว่าพูดถึงไข้หวัดใหญ่ในทั่วประเทศรู้จักกันหมดเลยฮะเอาจริงแล้วไข้หวัดใหญ่เกิดจากอะไร
2: ไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็เป็นโรคติดเชื้อชนิดนึงนะครับซึ่งเกิดจากไวรัสไวรัสไข้หวัดใหญ่เนี่ยแหละซึ่งมันจะมีสายพันธุ์ A แล้วก็สายพันธุ์ B ไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะทำให้มีอาการเรื่องของการติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจมันคือไข้หวัดที่มีอาการที่ค่อนข้างรุนแรง
3: อ
2: ย่างเช่นถ้าเป็นไข้เนี่ยมันก็จะเป็นไข้สูงเรียกว่าแบบรู้เลยแหละว่ามีไข้เมื่อยตัวมากเพลียมากๆอาการเจ็บคอก็จะรุนแรงไอก็จะไอเยอะน้ำมูกก็มีเยอะอะไรเงี้ยมันลักษณะมันเหมือนกับเป็นไข้หวัดที่ไม่ใช่ไข้หวัด
3: มันมีอะไรที่น่ากังวลกว่านั้นไหมครับสำหรับไข้หวัดใหญ่
2: ไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะน่ากลัวตรงที่ว่าในผู้สูงอายุเกิน60ปีขึ้นไปหรือว่าภูมิคุ้มกันไม่ดีเนี่ยไข้หวัดใหญ่มันจะไม่อยู่เฉพาะด้านบนเหมือนถึงว่าไม่อยู่เฉพาะตรงบริเวณคอกับจมูกมันจะลงปอดเราอาจจะได้ยินไข้หวัดใหญ่ลงปอดละปอดอักเสบอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีความรุนแรงต้องใส่ท่อช่วยหายใจอะไรเงี้ยมีการหายใจล้มเหลวพวกนี้แหละจะเจอเยอะในคนที่อายุเยอะแล้วก็มีความเสี่ยงอันนี้จะเป็นภาวะแทรกซ้อนอันนึงซึ่งเราไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยครับ
3: นั่นแสดงว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเป็นแบบนี้ไหมครับหรือว่าต้องเป็นผู้สูงอายุเท่านั้น
2: ส่วนใหญ่จะเจอในผู้สูงอายุครับแล้วก็คนที่ภูมิไม่ดีกินยากดภูมิผู้ป่วยโรคเอสอะไรอย่างเงี้ยครับไข้หวัดใหญ่มียาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่โดยตรงเลยสมมติถ้าตรวจแล้วเนี่ยทราบว่าเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยคุณหมอก็จะจ่ายยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ให้กินประมาณ5วันแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นการรักษาแบบประคับประคองตามอาการไข้สูงก็กินพาราเซตามอลหรือว่าน้ำมูกเยอะก็กินยาลดน้ำมูกเจ็บคอมากก็กินยาแก้เจ็บคออะไรอย่างเงี้ยคร
3: ับ ไข้หวัดใหญ่ติดต่อกันได้ไหม
2: ไข้หวัดใหญ่สามารถติดกันได้ครับอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยใกล้ๆกันสามารถติดได
3: ้เหมือนก็เหมือนแบบทั่วไปเลยสมมติในห้องนี้มีคนนึงที่เป็นไข้หวัดใหญ่ก็มีสิทธิ์แพ้ได
2: ้มีสิทธิ์แพ้ได้โดยทั่วไปเนี่ยไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะติดต่อละอองฝอยง่ายๆเหมือนความว่าสมมติถ้าเกิดผมไอจามอะไรเงี้ยครับพวกเชื้อโรคมันก็จะออกมากับเสมหะของผมพอมาตกอยู่ใกล้ๆตัวคุณแคนแล้วคุณแคนก็เอามือไปป้ายแล้วก็มาป้ายหน้าป้ายจมูกอะไรเงี้ยก็สามารถติดได
3: ้เรื่องราวของไข้หวัดใหญ่นะฮะจริงๆแล้วเราผ่านโควิดกันมาแล้วครับการที่จะป้องกันไข้หวัดใหญ่อย่างแรกเลยก็คือเหมือนโควิดนั่นแหละใส่หน้ากากใส่แมสก์กันได้ในการป้องกันละอองฝอยนะครับง่ายนิดเดียวครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์แจ็คคร
4: ับ
3: เรื่องราวสุขภาพแบบนี้ฝากแชร์กันด้วยกับรามาแชร์ริ่งนะครับครั้งหน้ามีโรคอะไรมาอัปเดตอีกเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับเจอกันใหม่ครับ
5: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา8นาฬิกา20 15 นาทีถึงเวลา10 นาฬิกา40 นาที

กิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 น.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 น.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับแม่ครับนี่คือตู้บนหมอนะแม่แม่มีข้อสงสัยอะไรอยากจะได้คำตอบหรือว่ามีเรื่องอะไรที่อยากจะบ่นคุณหมอเนี่ยคุณแม่จัดได้เต็มที่เลยนะ
1: ค่ะปีนี้แม่อายุ70แล้วผ่านชีวิตมาก็เยอะน่าจะมีภูมิคุ้มกันมากมายแต่แม่เพิ่งไปหาคุณหมอมาทำไมหมอถึงจะให้แม่ฉีดวัคซีนอีกแล้วจ้าแม่ละงง
0: ๆนั่นน่ะสิครับรุ่นคุณแม่เนี่ยเหนียวขนาด ไม่ใช่หมายถึงว่าเด็กๆฉีดเข้าใจแต่รุ่นหญิงแกร่งอย่างคุณแม่เนี่ยไม่ควรต้องมาฉีดแล้วป่ะผมก็คิดเหมือนคุณแม่เหมือนกันนะแต่เดี๋ยวไปฟังคำตอบจากคุณหมอกันดีกว่าครับทำไมต้องฉีดด้วย
2: ก็ความจำเป็นของการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุนะคะก็มีอยู่หลายประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือในส่วนของโรคติดเชื้อเนี่ยเวลาเราติดเชื้ออะไรบางอย่างเนี่ยภูมิคุ้มกันมันไม่ได้อยู่ตลอดไปนะคะเราก็จะมีภูมิคุ้มกันเฉพาะสั้นๆหลังจากนั้นภูมิคุ้มกันก็จะหายไปเพราะนั้นเราก็จะมีโอกาสที่จะติดเชื้อซ้ำได้อีกนะคะอันที่สองก็คือในผู้สูงอายุเนี่ยเราจะมีภาวะที่เราเรียกว่าภูมิคุ้มกันถดถอยนะคะภูมิคุ้มกันถดถอยคืออะไรก็คือภูมิคุ้มกันลดลงเมื่อเทียบกับคนหนุ่มสาวนะคะเพราะนั้นเราก็จะติดเชื้อง่ายนะคะหรือติดเชื้อแล้วก็จะเป็นรุนแรงได้นะคะบางคนก็คือต้องเข้าโรงพยาบาลใส่ท่อช่วยหายใจนอน ICU อยู่หลายๆวันวัคซีนสำหรับผู้สูงอายุจริงๆก็จะมีสัก 5-6 อย่างนะคะมีอะไรบ้างก็คือ1ไข้หวัดใหญ่นะคะ2ก็คือวัคซีนโควิด19นะคะอันที่3คือวัคซีนปอดอักเสบนะคะหรือบางคนก็เรียกวัคซีนปอดบวมอันที่4จะเป็นวัคซีนงูสวัดนะคะอันที่5ก็จะมีวัคซีนเราเรียกว่าคอติไอโครนบาดทะยักนะคะนี่ก็รวมกันนะคะอันที่6สุดท้ายเป็นวัคซีนตัวใหม่อันนี้ก็คือเรียกว่าวัคซีน RSV นะคะเพราะฉะนั้นเบ็ดเสร็จตอนนี้ก็น่าจะประมาณสัก6วัคซีนค่ะที่คิดว่าผู้สูงอายุควรจะได้รับในการฉีดค่ะก็อยากเห็นความสำคัญของการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุนะคะคือเรื่องของวัคซีนเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องของเด็กเท่านั้นนะคะนั้นผู้ใหญ่เองก็มีความจำเป็นที่ต้องรับวัคซีนนะเพราะวัคซีนคืออะไรวัคซีนคือเครื่องมือในการป้องกันโรคติดเชื้อนะคะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือติดเชื้อง่ายติดเชื้อแล้วรุนแรงติดเชื้อแล้วภูมิคุ้มกันอยู่ไม่นานทั้งหมดนี้ก็คือเป็นความสำคัญที่ผู้สูงอายุควรจะได้รับวัคซีนในการป้องกันโรค
0: ฟังจากคุณหมอมาแล้วเนี่ยการฉีดวัคซีนสำคัญมากๆอยู่เลยนะครับคุณแม่ครับเพราะฉะนั้นขอบคุณคุณหมอด้วยที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แบบนี้นะครับแล้วไปเจอนะครับตู้บ่นหมอที่ไหนคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับเข้ามาบ่นกันได้อยากจะบ่นเรื่องอะไรเชิญได้เลยแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับลาไปก่อนนะครับคุณแม่วันนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: และขอสุขภาพมากๆนะแม่ครับบ๊ายบายครับ
2: ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องธรรมะคัญญาให้หมอด้วยนะคะ
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันอังคารที่9มิถุนายน2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่างภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้ครับเราไปเริ่มที่เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเกิดเหตุคนร้ายไม่ต่ำกว่า10คนบุกเข้าโรงไฟฟ้าชีอมวนอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีแล้วก็วางระเบิดแสวงเครื่อง3ลูกครับเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตและล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับก็มีเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดรถยนต์ตำรวจหน้าโรงเรียนบ้านปูไลอำเภอรามันจังหวัดยะลาขณะปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของครูนักเรียนเช้านี้เมื่อเวลา 8:35 นครับคนร้ายไม่ทราบกลุ่มลอบวางระเบิดรถยนต์ของตำรวจบริเวณริมถนนโรงเรียนบ้านปูไลหมู่ที่6ตำบลบาลออำเภอรามันจังหวัดยะลาจุดเกิดเหตุห่างจากโรงเรียนประมาณ100เมตรส่งผลให้ผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายและรถยนต์ราชการได้รับความเสียหายเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุตำรวจสังกัดหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษยะลา12นำกำลังเข้าออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเส้นทางและอำนวยความสะดวกรักษาความปลอดภัยให้แก่ครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในช่วงเช้าของการเปิดเรียนตามมาตรการคุ้มครองครูและสถานศึกษาเมื่อรถยนต์ของตำรวจขับมาถึงจุดเกิดเหตุคนร้ายที่แฝงตัวอยู่ได้จุดชนวนระเบิดขึ้นทันทีแรงระเบิดส่งผลให้รถยนต์ของตำรวจพลิกคว่ำมีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม3คนเป็นนายตำรวจ2นายและก็ประชาชนในพื้นที่อีก1คนในงานความมั่นคงจังหวัดยะลาครับก็มีการสั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดทั่วทุกจุดเสี่ยงแล้วและเมื่อคืนนี้ในช่วงเที่ยงคืน40นาทีครับได้เกิดเหตุระเบิดภายในโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่หมู่1บ้านมะพร้าวต้นเดียวอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเบื้องต้นไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเนื่องจากเหตุเกิดขึ้นในช่วงกลางคืนเบื้องต้นนั้นเป็นระเบิดแสวงเครื่อง3ลูกขณะเกิดเหตุครับมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพนักงานปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในโรงไฟฟ้าตามปกติก่อนที่กลุ่มคนร้ายไม่ต่ำกว่า10คนซึ่งปิดบังใบหน้าพร้อมอาวุธปืนสงครามเดินออกมาจากพื้นที่ป่าด้านหลังโรงไฟฟ้าแล้วก็ปีนรั้วเข้าไปภายในจากนั้นได้ข่มขู่และสั่งให้เจ้าหน้าที่ออกจากพื้นที่ก่อนลงมือวางระเบิดบริเวณจุดจ่ายไฟหลังจากนั้นกลุ่มผู้ก่อเหตุก็ได้อาศัยความมืดหลบหนีเข้าป่าไปอย่างรวดเร็วจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเจ้าหน้าที่ได้ปิดการจราจรบนทางหลวงหมายเลข418ปัตตานียะลาทั้ง2ช่องทางเป็นระยะทางกว่า4กิโลเมตรโดยให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางรองในการสัญจรแทนขณะที่ภายในโรงไฟฟ้ายังคงถูกปิดเนื่องจากยังไม่สามารถยืนยันได้ว่ามีการวางวัตถุระเบิดเพิ่มเติมไว้ภายในหรือไม่
1: มาดูความคืบหน้าเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทางกระทรวงการคลังก็เตรียมประชุมทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเร็วที่สุดนะคะโดยตั้งเป้าค่ะทบทวนแล้วเสร็จก่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ย้ำนะคะว่าต้องการอุดการรั่วไหลในสวัสดิการของรัฐแล้วก็ไปช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงค่ะนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังได้กล่าวนะคะว่าจะเร่งนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมตามขั้นตอนทางกฎหมายให้เร็วที่สุดค่ะตั้งเป้าจะได้ข้อสรุปก่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้ซึ่งการตัดสินใจว่าจะคงหลักเกณฑ์นี้ไว้หรือยกเลิกต้องคำนึงถึงทุกข้อมูลทุกมิติความจำเป็นแล้วก็รับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมควบคู่กันไปด้วยสำหรับการจัดสรรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้ค่ะรัฐบาลมีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาสำคัญ2ด้านไปพร้อมกันได้แก่การลดปัญหาการรั่วไหลของสิทธิ์เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้ยากจนจริงได้รับสิทธิ์โดยใช้การคัดกรองจากฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาแล้วก็มีความแม่นยำสูงขึ้นทั้งจากกรมสรรพากรแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการเร่งค้นหาผู้ตกหล่นที่ลำบากอย่างแท้จริงแต่ไม่สะดวกเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตนเองซึ่งขณะนี้ก็ได้ระดมสรรพกำลังจากเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่อย่างหนักเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนและเมื่อมีมติผลการประชุมออกมาแล้วก็จะมีการชี้แจงให้รับทราบอย่างเป็นทางการต่อไป
0: และอีกหนึ่งโครงการในการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับนั่นคือโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ก็มีประชาชนใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องนะครับชาวบ้านที่แล้วก็เป็นชาวไทยมุสลิมในพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราที่วันนี้ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปสำรวจดูนะครับก็พบว่าออกมาจับจ่ายใช้ซื้อสิ่งของต่างๆในตลาดนัดกันอย่างคึกคักกันเดียวครับทำให้บรรยากาศต่างๆถือว่าเป็นการกระตุ้นยอดขายได้เป็นอย่างดีที่ตลาดสุเหร่าองค์บริเวณหน้ามัสยิดกูวาติลอิสลามอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราชาวบ้านในพื้นที่ครับทั้งชาวไทยและพี่น้องชาวไทยมุสลิมก็ทยอยออกมาจับจ่ายใช้สอยกันอย่างคึกคักแม้จะต้องเร่งรีบเพราะว่าสภาพอากาศอาจจะไม่เอื้ออำนวยเท่าไหร่ฝนกำลังจะตกเนี่ยนะครับแต่บรรยากาศส่วนใหญ่ก็ยังพบว่าประชาชนยังคงเลือกใช้สิทธิ์ผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40กับร้านค้าที่ติดป้ายเข้าร่วมโครงการซึ่งก็มีการเชิญชวนลูกค้าให้ใช้สิทธิ์ในการซื้อสินค้าราคาเพียง 40% ของราคานะครับยังชาวไทยมุสลิมท่านหนึ่งเปิดเผยว่าเคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสมาก่อนเมื่อโครงการไทยช่วยไทยพลัสเปิดให้ลงทะเบียนจึงสามารถรับสิทธิ์ได้โดยไม่ยากและในช่วงเวลาปกติจะซื้อสินค้าน้อยกว่านี้แต่เมื่อมีโครงการและมีร้านค้าที่ร่วมอยู่รายการนี้อยู่ใกล้บ้านเลยทำให้ตัดสินใจซื้อสินค้ามากขึ้น
2: รู้สึกประหยัดขึ้นค่ะจากก็คือประหยัดมาครึ่งนึงก็ยังดีกว่าเราจ่ายเต็มจำนวนนะคะแล้วก็หนูก็เคยได้สิทธิ์มาแล้วก็คือแค่กดยืนยันรับสิทธิ์ก็คือไม่ได้ยุ่งยากก็จับจ่ายสินค้าได้มากขึ้น
0: ไปฟังทางฝั่งแม่ค้ากันบ้างนะครับอย่างท่านนี้เป็นแม่ค้าขายไก่สดบอกแบบนี้ครับว่ายอดขายเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะลูกค้าที่ใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสมักจะเลือกซื้อสินค้าในกลุ่มราคาหลักร้อยเพิ่มมากขึ้นว่าจะเป็นปีกลางน่องไก่อกไก่แล้วก็สันในไก่ซึ่งปกติสินค้ากลุ่มนี้จะขายได้น้อยกว่าเนื่องจากจะมีราคาสูงกว่าไก่ในส่วนอื่น
3: เยอะขึ้นนะคะเยอะขึ้นยอมรับว่ามันเยอะขึ้นเพราะว่าบางคนเขาก็แบบตังน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนเนี่ยเขาก็

0: ใช้แบบวันนี้เขาใช้แตงของเขาน้อยแต่ว่าใช้แตงของรัฐบาลเยอะเขาจะซื้อเยอะเพิ่มขึ้นบางคนใช้หมดเลยฉันว่าดีนะคะกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้ลูกค้าอยากออกมาถ้าอยู่บ้านก็ไม่ได้ใช้ตัวนี้
1: คดีการกักตุนน้ำมันที่คลังน้ำมันจังหวัดอ่างทองนะคะก็มีการออกหมายเรียกนายสุรัตน์ซึ่งก็เป็นน้องชายของเสียตื่อคอสโมเขารับทราบข้อกล่าวหาทางดีไซน์ก็ชี้แจงนะคะเพราะว่าไปตรวจเส้นทางการเงินแล้วก็พบว่าเป็นคนที่รับผลประโยชน์ตัวจริงของบริษัทค่ะที่ตรวจพบว่ามีการปลอมปนน้ำมันแต่ว่าเจ้าตัวยังให้การปฏิเสธพร้อมกับจับตาวันศุกร์นี้ที่ดีเอสไอจะประชุมสรุปสำนวนคดีกักตุนน้ำมันทุกสำนวนค่ะพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษได้กล่าวถึงกรณีที่นายสุรัตน์สุขเจริญไกรศรีน้องชายของเสียตือคอสโมเข้าพบพนักงานสอบสวนก่อนกำหนดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในคดีพิเศษกรณีการปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงของบริษัททริกเลียนปิโตรเทรดดิ้งจำกัดจังหวัดอ่างทองเพื่อจำหน่ายคดีนี้ค่ะแม้ว่านายสุรัตน์ไม่ได้มีชื่อปรากฏในโครงสร้างผู้บริหารอยู่เลยแต่ว่า DSI มีหลักฐานสำคัญก็คือเส้นทางการเงินที่โอนตรงเข้าบัญชีนิติบุคคลซึ่งชี้ชัดว่านายสุรัตน์คือผู้บริหารแล้วก็รับผลประโยชน์ตัวจริงอยู่เบื้องหลังเบื้องต้นนะคะผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและขอส่งพยานหลักฐานเพื่อหักล้างในภายหลังคดีนี้ค่ะมีผู้ต้องหาแล้ว3รายคือบริษัททริเรียนปิโตรเทรดดิ้งในฐานะนิติบุคคลกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนของบริษัทและนายสุรัตน์ค่ะ
2: ในระบบการสอบสวนของเราเนี่ยเป็นระบบกล่าวหานะครับพนักงานสอบสวนก็จะมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานก่อนว่าตามข้อเท็จจริงเนี่ยมีพยานหลักฐานพอที่จะกล่าวหาหรือไม่ซึ่งในเคสนี้ก็มองแล้วว่ามีพฤติกรรมที่น่าจะร่วมกันกระทำความผิดกับผู้ต้องหาก่อนหน้านี้2รายนะครับก็เลยเชิญมารับทราบข้อกล่าวหาซึ่งทางผู้ถูกกล่าวหาก็เข้ามาพบแล้วนะครับแล้วก็ได้รับทราบข้อเท็จจริงที่พนักงานสอบสวนเห็นว่าเข้าลักษณะที่เป็นความผิดแล้วนะครับหลังจากนี้เนี่ยผู้ต้องหาเองก็มีสิทธิ์ที่จะนำพยานหลักฐานที่มองว่าตนเองเป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ยมาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาก็เป็นกระบวนการสอบสวนทั่วไปตามปกติก็ปฏิเสธตามข้อหาที่พนักงานสอบสวนได้แจ้งไปนะครับว่าเป็นเรื่องของการร่วมกันในการที่จะปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกระทำการใดๆเพื่อให้น้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยมีคุณภาพเนี่ยไม่เป็นไปตามที่มีการประกาศกำหนดไว้นะครับ
3: อ้างว่าไม่ได้ทำ
2: ก็ปฏิเสธว่าไม่ได้กระทำความผิด
1: นอกจากนี้นะคะ DSI ยังขยายผลเชิงรุกค่ะตรวจสอบใบกำกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางเรือจำนวน166ฉบับที่กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน8ข้อสำคัญตามกฎหมายล่าสุดก็ออกหมายเรียกนิติบุคคลระดับมหาชนซึ่งก็เป็นโรงกลั่นยักษ์ใหญ่6แห่งในประเทศไทยให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่11และ12มิถุนายนนี้ซึ่งยังไม่มีรายใดทำเรื่องขอเลื่อนนะคะสำหรับภาพรวมการดำเนินคดีกักตุนน้ำมันพันตำรวจตรีวรนันท์เปิดเผยว่าวันศุกร์นี้ล่ะค่ะอธิบดี DSI จะเรียกประชุมใหญ่คณะพนักงานสอบสวนทุกชุดเพื่อเร่งรัดแล้วก็ติดตามความคืบหน้าทุกสำนวนคดีโดยเฉพาะกรณีน้ำมันล่องหนกลางทะเลสุราษฎร์ธานี60ล้านลิตรที่มีการตรวจสอบเที่ยวเรือต้องสงสัยถึง99เที่ยวเพื่อสรุปสำนวนสั่งฟ้องดำเนินคดีต่อไป
4: ทางด้านสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับขณะนี้กองทัพไทยยังคงติดตามอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องหากจำเป็นนะครับที่ต้องเกิดการปะทะกันขึ้นก็ขอให้มั่นใจว่ากองทัพนั้นมีความพร้อมในทุกด้านแต่ย้ำนะครับว่าการใช้กำลังทหารจะเป็นหนทางสุดท้ายพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชากล่าวถึงภาพรวมสถานการณ์ไทยกัมพูชาว่าในวันศุกร์นี้จะมีการหารือระหว่างหน่วยงานความมั่นคงเพื่อประสานด้านนโยบายและการปฏิบัติให้สอดคล้องเป็นเอกภาพตามนโยบายของรัฐบาลทั้งการปิดด่านหรือการไม่เจรจาใดๆเนื่องจากกัมพูชาเลือกใช้กระบวนการประนอมครับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลแทนที่จะเปิดโอกาสให้มีการเจรจาระหว่างกันทั้งนี้ไทยยังคงยึดมั่นการปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมรวมถึงกฎหมายระหว่างประเทศและหลักมนุษยธรรมสากลไทยไม่ใช่ฝ่ายรุกรานก่อนและจะไม่มีการยั่วยุจากฝ่ายไทยอย่างแน่นอนซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเลือกทางที่ดีที่สุดให้ประเทศชาติและคนไทยส่วนข่าวสารที่ปรากฏในหลายสื่อบางเรื่องนั้นไม่ใช่ข้อเท็จจริงและสร้างความเข้าใจผิดจึงขอความร่วมมือประชาชนให้ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานความมั่นคงเพื่อรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องพลอากาศเอกประภาสยังให้ความมั่นใจอีกว่ากองทัพไทยนั้นมีความพร้อมมากกว่าการปะทะในครั้งที่ผ่านๆมาทางด้านของกำลังพลความได้เปรียบจากภูมิประเทศซึ่งอยู่ในจุดที่สูง

0: กว่ากัมพูชาเกือบทุกจุดแต่ก็อาจมีเหตุการณ์ยั่วยุเกิดขึ้นที่นำไปสู่การยกระดับสถานการณ์แต่ก็ย้ำว่าการใช้กำลังนั้นจะเป็นทางเลือกสุดท้าย
1: ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเรานึกภาพนะเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราอยู่ตีนเขาแต่ครั้งนี้เราอยู่ข้างบนแล้วเราอยู่ในภูมิประเทศที่ได้เปรียบทั้งหมดอาจจะมีบางจุด2จุดเท่านั้นแหละที่อาจจะต้องมีกระบวนการไม่ว่าจะเป็นเดิน745หรือบริเวณสัตว์ไร้สมซึ่งเราก็อยู่ในกระบวนการของพวกเราก็ขอให้มั่นใจว่าน้องๆทหารมีความพร้อมแล้วที่ยาวตั้ง700กว่า800กิโลมันก็ต้องมีบางจุดละที่เกิดขึ้นอาจจะมีเหตุการณ์ไปแค่จุดเล็กๆเล็กๆแต่ว่าจุดในแนวรวมเนี่ยจะไม่โอกาสที่จะเกิดขึ้นก็อาจจะมีแต่ถ้ามีแล้วเราก็พร้อมซัพพอร์ตเพราะน้องเขามีกฎการปะทะอยู่แล้วจากเบาเช่นมีทะเลาะก็คุยก่อนเจรจาก่อนแล้วก็มาเรื่อยๆมีการใช้อาวุธจากเบาไปหาหนักเขายิงหนึ่งเรายิงหนึ่งยิงสองแล้วจนสุดท้ายถ้ามันถึงจุดจริงๆแล้วอะเราพร้อมแต่เป็นหนทางสุดท้าย
2: ไปดูคดีทางยาเสพติดกันบ้างนะคะตำรวจได้ส่วนที่กำลังจับผู้ต้องหาค้ายาเสพติด2คนที่มีการลำเลียงยาบ้ากว่า1ล้านเม็ดแล้วก็ไอซ์อีก30กิโลกรัมค่ะลงพื้นที่ภาคใต้ขณะที่กำลังมุ่งหน้าผ่านจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้ต้องหาให้การรับสารภาพบอกว่ารับงานขนส่งยาเสพติดเนี่ยผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ค่ะตำรวจทางหลวง5นะคะจับกุมนายพลภูสินอายุ39ปีชาวนครศรีธรรมราชแล้วก็นางสาวเวียงสวรรค์อายุ32ปีชาวสปป.ลาวนะคะพร้อมกับของกลางยาบ้าจำนวน 1,373,800 เม็ดค่ะไอรวม30กิโลกรัมยึดรถยนต์ Toyota สีเทาหมายเลขทะเบียน9กไก่ยยักษ์667กรุงเทพรถยนต์ Honda สีดำหมายเลขทะเบียนกไก่จจ4154พังงาจำนวน1คันรวมถึงโทรศัพท์อีกจำนวน3เครื่องโดยจับกุมได้นะคะบนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข41กิโลเมตรที่157อำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก่อนการจับกุมตำรวจทางหลวงก็ได้รับแจ้งจากกองกำกับการ4กองบังคับการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดว่ามีเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดลงภาคใต้แล้วก็กำลังจะมุ่งหน้าผ่านจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงได้จัดกำลังรถสายตรวจตามจุดต่างๆจำนวน4คันจนกระทั่งแล้วค่ะไปพบรถเป้าหมาย2คันคันแรกเนี่ยเป็นรถยนต์ Honda สีดำเมื่อเจ้าหน้าที่แสดงตนก็พยายามที่จะขับหลบหนีแล้วก็ย้อนสอนเข้าไปจอดที่ร้านขายของฝากคนขับแล้วก็คนโดยสารก็หลบหนีนะคะพบยาเสพติดทั้งหมดส่วนอีกคันเป็นรถยนต์ Toyota สีเทามี2สามีภรรยาเป็นผู้ขับแล้วก็นั่งโดยสารมาในรถเป็นลักษณะของรถนำทางค่ะนายพลภูสินผู้ต้องหาให้การรับสารภาพบอกว่าเป็นคนขับรถนำแล้วก็สำรวจเส้นทางรับงานผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE เพื่อยาเสพติดไปส่งทางภาคใต้ส่วนนางสาวเวียงสวรรค์ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะ
0: ส่วนการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อเย็นวานนี้นะครับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงหรือว่านรข.เขตหนองคายครับก็สามารถสกัดจับลักลอบลำเลียงยาเสพติดบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงบ้านผาแดงตำบลสังคมอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายจับผู้ต้องหาได้3คนพร้อมรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก2คันแล้วก็ตรวจยึดยาบ้าได้5กระสอบรวมประมาณ 1,900,000 เม็ดก่อนนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายขณะที่ก่อนหน้านั้นในช่วงเช้าชุดปฏิบัติการพิเศษศูนย์บริการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือร่วมกับหน่วยงานภาคีปราบปรามยาเสพติดสกัดจับผู้ต้องสงสัยจากพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงจังหวัดบึงกาฬจนสามารถตรวจจับกลุ่มผู้ต้องหาได้1คนบนทางหลวงหมายเลข2009หมู่3ตำบลนาตาลอำเภอท่าคันโทพร้อมของกลางคือไอซ์10กระสอบน้ำหนักประมาณ450กิโลกรัม
2: จากเหตุการณ์ไฟไหม้ในชุมชนริมคลองนางหงเขตปทุมวันเมื่อวานนี้นะคะก็ส่งผลให้มีผู้ประสบภัยบางส่วนต้องอพยพเข้าไปอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวแล้วก็รอรับการช่วยเหลือเยียวยาค่ะวันนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็นำคณะลงพื้นที่ไปสำรวจความเดือดร้อนแล้วก็จะเร่งคัดกรองกลุ่มเปราะบางเพื่อให้เข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการอย่างทั่วถึงค่ะนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะได้นำคณะผู้บริหารกระทรวงและหน่วยเคลื่อนที่เร็วจากศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนวัดสะบัวพร้อมติดตามสถานการณ์แล้วก็รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

0: นายนิกรเปิดเผยนะคะว่าได้รับรายงานเหตุเพลิงไหม้ทางกระทรวงพม.ก็ส่งทีมลงพื้นที่ในทันทีเพื่อดูแลประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มคนพิการกลุ่มเปราะบางที่อาจตกหล่นจากระบบสวัสดิการรวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือพร้อมย้ำว่าทางพม.จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนควบคู่กับการดูแลฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัยในระยะยาวเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอีกครั้ง
1: วันนี้ผมก็มาลงพื้นที่มาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ที่ประสบภัยนะครับก็มีหลายคนที่ยังอยู่ที่นี่แล้วก็มีหลายท่านทราบจากการลงพื้นที่เมื่อกี้นี้ก็ทราบว่ามีบางท่านอาจจะยังไม่ได้รับการลงทะเบียนสิทธิที่สามารถดูแลได้จากกระทรวงพม.ท่านมอบท่านปลัดแล้วก็ทีมงานลงทะเบียนอาจจะมีบางส่วนที่เป็นอย่างเช่นผู้พิการนะครับก็ให้จัดการทำลงทะเบียนเป็นคนพิการแล้วก็จะได้รับสิทธิเลยนะครับ
0: นอกจากสิ่งของอุปโภคบริโภคที่ทางกระทรวงพม.มอบแก่ผู้ประสบภัยแล้วนะคะยังมีภาคีเครือข่ายภาคประชาชนโดยสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติที่สนับสนุนเงินช่วยเหลือ 70,000 บาทพร้อมข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของที่จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยด้วย
2: ทางด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ประสบเหตุไฟไหม้ชุมชนริมคลองนางหงนะครับเร่งสั่งดูแลผู้ป่วยและก็ผู้สูงอายุส่วนสาเหตุของต้นเพลิงนั้นอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยจากเหตุเพลิงไหม้ชุมชนริมคลองนางหงย่านพระราม6พร้อมกับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวภายในโรงเรียนวัดสะบัวเพื่อติดตามสถานการณ์และก็รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยโดยจากการตรวจสอบพบว่าเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้ได้รับผลกระทบรวม70คนในจำนวนนี้มีผู้เข้าพักอาศัยภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว43คนส่วนที่เหลือพักอาศัยอยู่กับญาติเป็นการชั่วคราวพลตำรวจเอกกิตรัตน์ได้สั่งการให้ประสานแพทย์จากโรงพยาบาลตำรวจเข้าดูแลผู้ภัยที่มีอาการป่วยติดเตียงหลังยารักษาโรคได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้พร้อมเร่งจัดหาเวชภัณฑ์และยาที่จำเป็นมาทดแทนโดยเร็วรวมถึงให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่มีปัญหาทางสายตาและไม่สามารถนำแว่นสายตาออกมาจากจุดที่เกิดเหตุได้ทันส่วนความคืบหน้าในการสอบสวนหาสาเหตุเพลิงไหม้นั้นขณะนี้พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำพยานไปแล้วหลายปากขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานได้เข้ามาตรวจสอบพื้นที่และเก็บรวบรวมวัตถุพยานหลักฐานอย่างละเอียดเบื้องต้นนั้นพบว่ามีบ้านเรือนจำนวน 3-4 หลังได้รับความเสียหายอย่างหนักต้องรอผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงต่อไป
0: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ารับชมข่าวเที่ยง NPT กันต่อค่ะ

0: ถยนต์ที่นายอยากได
1: ้คุณลุงครับบนชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
2: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
0: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
2: ที่จริงเรื่องมันก็ตั้งแต่20กว่าปีก่อนตอนนั้นลุงเพิ่งเปิดร้านใหม
3: ่ๆพุทธศักราช2544
2: พวกหนังสือกีฬาก็จะอยู่ชั้นนี้แหละครับ
4: ขอโทษด้วยครับผมไม่อยากได้แล้ว
2: อ้าวทำไมล่ะครับ
4: จานเยอะแค่ไหนจะซ้อมเยอะแค่ไหนมันก็ไม่ทำให้ผมเก่งขึ้นหรอก
2: อย่าเพิ่งหมดกำลังใจสิครับ
4: จริงๆผมควรจะเลิกว่ายน้ำแล้วไปทำอย่างอื่นได้แล้ว
2: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกที่พูดถึงความพยายามผมอ่านจบแล้วคิดว่าน่าจะเหมาะกับคุณนะครับไม่นานลุงก็เห็นเขาคนนั้นในทีวีเขาได้ไปแข่งว่ายน้ำในฐานะตัวแทนทีมชาติอีกครั้งหนึ่งก็เคยมีเจ้าของกิจการที่ธุรกิจของเขาขาดทุนมาเป็นปีแต่ก็ไม่ยอมปลดพนักงาน
5: ไม่พวกเขาจะลำบากกว่าผมหลายเท่า

0: ผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับคุณเป็นผู้นำที่ดีเหมือนตัวละครในเรื่องติโตที่ในหลวงทรงแปลเป็นเรื่องของผู้นำคนหนึ่งที่พยายามพาประเทศฝ่าวิกฤตผมเชื่อว่าถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและความพยายามเหมือนติโตน่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็สาวออฟฟิศคนหนึ่งที่เธอว่าเธอทุ่มเทให้กับบริษัทอย่างมากแต่เจ้านายไม่เคยเห็นคุณค่าจนเธออยากลาออกลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับเล่มนี้ในหลวงท่านแปลเป็นเรื่องของหน่วยสืบราชการลับที่พยายามช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นสงครามอยู่หลายปีโดยไม่มีใครรู้เพราะเขาเชื่อว่าการทำดีไม่จำเป็นที่ผลต้องเกิดกับตนเองแต่ควรให้เกิดกับบ้านเมือง
1: เทอมแล้วอ่ะแม่บอกว่าให้อ่านการ์ตูนได้ครับ
0: งั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยเล่มนี้ในหลวงแต่งนะจะได้เห็นว่าคุณทองแดงนั้นมีความซื่อสัตย์ฉลาดและกตัญญูมากๆเลยละ
2: ว้าว
1: ว้าวโอ้ยเฮ้ยดูดิคุณทองแดง
3: โหผมขอทั้ง4เล่มเลยได้ไหมครับปู่
4: ที่จริงของปู่ก็มีครบนะแต่อยู่ที่เพชรบุรีโน่นนะถ้าอย่างนั้นปู่ซื้อให้แม่เป็นของขวัญละกัน
3: เย้
0: เป็นของขวัญที่ดีมากเลยนะครับเพราะหนังสือของในหลวงรัชกาลที่9ทั้งสนุกและมีข้อคิดทุกเล่มท่านทรงแตกฉานเรื่องภาษามากเลยล่ะครับ
5: แล้วพระองค์ท่านก็ใช้พระปรีชาสามารถทางภาษา
4: สอนให้คนมีหลักการในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องความพยายามการทำดีโดยไม่หวังผลความมุ่งมั่นที่จะผ่านพ้นวิกฤตและความซื่อสัตย์กตัญญู
0: และท่านก็ทรงต้องการให้เข้าถึงทุกคนด้วยนะแม้แต่ผู้มีปัญหาทางการมองเห็นก็มีพระมหาชนกฉบับอักษรเบรลด้วย
1: โหดีมากๆเลยค่ะ
0: อ้าวนี่ได้แล้ว4เล่ม
3: โห
6: วันนี้ได้รู้ว่าหนังสือที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงแต่งและแปลทั้งนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตพระมหาชนกและเรื่องทองแดงทุกเล่มมีคำสอนและสร้างแรงบันดาลใจช่วยให้คนไทยมีหลักการในการดำเนินชีวิต

0: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระอัจฉริยภาพทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะมีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะ
1: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายหรอครับ

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Well-being กับผมอาจารย์เต้คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับตอนที่เราเรียนหนังสืออยู่เราก็อยากที่จะเรียนให้จบให้เร็วๆเพื่อจะได้ออกไปทำงานมีเงินเพื่อที่จะซื้อบ้านที่จะซื้อรถแล้วก็ซื้อทรัพย์สินต่างๆแต่พอเราออกมาทำงานจริงๆบางทีเราก็นึกไม่ออกครับว่าทรัพย์สินชิ้นแรกที่เราน่าจะซื้อเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเหมาะสมหรือเปล่าวันนี้ครับ

0: เราได้กูรูของเราครับที่จะมาชวนพูดคุยกันครับว่าทรัพย์สินชิ้นแรกที่น่าจะได้ลองซื้อหลังจากที่เก็บเงินได้พอสมควรแล้วเนี่ยน่าจะเป็นอะไรนะครับวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิยพัฒน์ธารวานิชหรืออาจารย์เด่นอาจารย์จากสาขาวิชาการเงินวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลมาพูดคุยกับเราครับสวัสดีครับอาจารย์เด่นครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์เต้ครับ
0: อาจารย์ครับเวลาที่พูดถึงทรัพย์สินเนี่ยคำว่าทรัพย์สินเนี่ยมันหมายถึงอะไรบ้างครับ
1: ทรัพย์สินนะครับก็คือว่าเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับเราต่อไปในอนาคตครับไม่ว่าจะเป็นgenerate cash flow คือก่อให้เกิดกระแสเงินสดรายได้ให้กับเรา
0: ครับ
1: หรือว่าทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายหรือให้บริการต่างๆกับเราครับเราก็จะเรียกว่าทรัพย์สินครับ
0: ทรัพย์สินเนี่ยมันแบบที่จับต้องได้กับจับต้องไม่ได้มีไหมครับมันแบ่งเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับ
1: จับต้องไม่ได้ก็มีครับยกตัวอย่างเช่นสิทธิ์ทั้งหลายแหล่ครับเช่นเราสิทธิ์ในการจอดรถอย่างเงี้ยเป็นทรัพย์สินแล้วก็บอกว่าแล้วก็ซื้อสิทธิ์ในการจอดรถมาดังนั้นสิทธิ์ที่เราได้มาก็จับต้องไม่ได้ฮะแต่ว่ามันมีประโยชน์กับเราคือเราสามารถไปจอดรถได้
0: เวลาที่พูดถึงทรัพย์สินส่วนใหญ่นะโดยส่วนตัวนะครับอาจารย์ผมก็จะนึกถึงอะไรที่มันจับต้องได้อย่างเช่นอาจจะเป็นบ้านอาจจะเป็นรถหรืออาจจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่ผมใช้ในการทำมาหากิน
1: ใช่ครับ
0: ทรัพย์สินเหล่านั้นก็เป็นทรัพย์สินที่จับต้องได้ครับอาจารย์ที่คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงนะครับแต่มันจะมีทรัพย์สินอย่างอื่นอีกไหมครับที่คนส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้นึกถึงครับ
1: มีครับอาจารย์คร
0: ับ
1: แต่ว่าเอาข้อจริงมันใกล้ตัวเราที่สุดเลยอาจารย
0: ์อะไรครับ
1: อ้าวก็เราเองไงอาจารย์
0: ตัวเราเอง
1: ตัวเราเอง
0: เป็นทรัพย์สินของเราด้วย
1: ก็หมายถึงว่าในที่นี้ฮะก็คือว่ามันไม่ใช่ความหมายในทางบัญชีหรือว่าการเงินนะแต่มันหมายถึงบอกว่าความสามารถของเราเองไงครับถ
0: ู
1: กไหมฮะว่าเฮ้ยถ้าเรามีความสามารถเนี่ยนะเราก็สามารถเอาไปหารายได้ฮะไปทำมาหากินได้ต่อไปนั่นเองครับดังนั้นมันก็ถือว่าความรู้ของเราเนี่ยก็เป็นทรัพย์สินที่เรามีฮะติดตัวเรานั่นเองครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษหน่อยเขาจะเรียกว่า human capital อาจารย
0: ์
1: ทุนมนุษย
0: ์ทุนมนุษย์อ๋อใช่แต่ว่าไอ้เจ้าความสามารถของเราเนี่ยบางทีมันก็อาจจะเป็นความสามารถที่เหมาะสมกับบริบทหนึ่งหรือในยุคหนึ่งอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: แต่เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนความสามารถที่เรามีมันอาจจะล้าสมัยแล้วอะจะทำไงดีกับมันยังเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าอยู่หรือเปล่าถ้ามันล้าสมัย
1: ถ้าเป็นพูดในทางบัญชีนะอาจารย์ก
0: ็
1: ทรัพย์สินทุกชนิดมีค่าเสื่อม
0: อ๋อนี่ก็คือเสื่อม
1: ใช่ครับ
0: ความสามารถเราก็เสื่อมเหมือนกัน
1: ถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวอาจารย์ลองไปถามนักเรียนครับว่าหลังจากสอบไฟนอลเสร็จแล้วความรู้ที่ได้มาได้สักเท่าไหร่ครับอาจารย์จะได้คำตอบนะ
0: คำตอบอาจจะทำให้น้ำตาไหลได
1: ้ครับคือความรู้ก็มีค่าเสื่อมใช่ไหมครับมีการเสื่อมราคาไปอาจจะเพราะว่าหนึ่งเราไม่ได้ทบทวนก็เลยหายไปและอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าตัวความรู้นั่นเองฮะมันไม่เหมาะกับยุคสมัยแล้วมันมีสิ่งใหม่มาเทคโนโลยีใหม่มาฮะที่เราไม่รู้เนี่ยความรู้เดิมมันก็เลยมีประโยชน์น้อยลงเ
0: น
1: ี่ยครับ
0: เพราะฉะนั้นก็คงจะต้องมีการเพิ่มพูนความรู้ของเราอยู่เรื่อย
1: ๆเพื่อครับอาจารย
0: ์ความสามารถของเราจะได้เสื่อมน้อยลงหรือไม่เสื่อมหรือแม้แต่เพิ่มพูนขึ้น
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับแต่การที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเหล่านั้นเราก็คงต้องลงทุนกับมันอยู่ด้วยเหมือนกันถูกไหม
1: ใช่ครับใช่ครับถ้าเกิดบอกว่าในการลงทุนนะครับถ้าเกิดคุณอยู่ในช่วงวัยที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวใช่ไหมถ้าถามว่าลงทุนอะไรก่อนเนี่ยผมว่าลงทุนกับตัวเองก่อนเนี่ยดีที่สุดครับเพราะว่าใช่ไหมเพราะเราสามารถใช้ตัวเองเนี่ยไปทำมาหาเลี้ยงชีพใช่ไหมเป็นเพิ่มศักยภาพของตัวเองเนี่ยเราลงทุนกับตัวเองก่อนครับ
0: ค
1: นทั่วไปบางทีก็มองข้ามไม่ยอมลงทุนกับตัวเองก็คือไม่เพิ่มความสามารถเนี่ยทีนี้ที่มันน่ากังวลคือบางทีว่าในสังคมอาจารย์บางทีมันจะคิดว่าการลงทุนกับตัวเองความสามารถคืออะไรอยากให้ได้เพียงใบปริญญามาใช่ไหมฮะคือถามว่าใบปริญญามีค่าไหมมีครับแต่ว่าพอมาเรียนก็จะเหมือนกับว่าอยากได้แค่ใบอะความรู้อาจารย์จะให้แล้วก็ยอมเอาไปด้วยให้ไปแล้วก็เสื่อมทันทีอย่างเงี้ย
0: ไอ้ย่ะ
1: คือในโลกยุคนี้มันไม่ได้แล้วฮะในการทำงานมันต้องแบบอยู่ต้องทำได้จริงใบปริญญาคือว่าช่วยว่ายืนยันนิดหน่อยนะฮะช่วยยืนยันถ้าเกิดคุณไม่มีความสามารถจริงๆเนี่ยมันก็ลำบากครับนะฮะดังนั้นก็อยากจะให้บอกว่าตลาดลงทุนเนี่ยก็ถ้าจะเอาเพื่อปริญญาต้องเอาความรู้ไปด้วยนะฮะแล้วถ้าเกิดสมมติบอกว่าในการลงทุนสมัยใหม่เนี่ยไม่ต้องมีปริญญาก็ได้ครับอาจารย
0: ์จริง
1: ใช่ฮะเดี๋ยวนี้มันก็มีอบรมมีนู่นนี่นั่นมีออนไลน์เยอะแยะไปหมดครับนี้โฆษณาให้มหิดลเองนิดหนึ่งนะครับในมหิดลเราก็มีเป็นมหิดลเป็นมูกนะฮะเป็น e-learning สำหรับบุคคลโดยทั่วไปนะครับซึ่งจะสามารถมาลงเรียนเพิ่มทักษะวิชาต่างๆได้มากมายเลยนะอาจารย
0: ์
1: เดี๋ยวท่านผู้ฟังผู้ชมฮะก็สามารถไปเข้าไปดูได้นะครับ
0: ทีนี้ถ้าเราลงทุนในการที่จะเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของเราแต่ว่าถ้าสุขภาพกายสุขภาพใจของเรามันไม่เพียงพอหรือไม่พร้อมที่จะทำงานของเราเนี่ยเราต้องมีการดูแลพวกนี้หรือว่าสร้างหลักประกันอะไรให้กับสุขภาพของเราด้วยไหม
1: ครับก็เมื่อเราลงทุนกับตัวเองแล้วใช่ไหมอาจารย์ครับสิ่งที่ใกล้ตัวเราที่สุดเนี่ยพัฒนาสุขภาพตัวเองแล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็ต้องคุ้มครองตัวเองด้วยใช่ไหมอาจารย์เพราะว่าอย่างที่พระท่านว่าฮะเราก็สังขารมันไม่เที่ยงใช่ไหมอาจารย์

0: บ่ายโมงแล้วกัน
1: เออสักขันไม่เที่ยงนะดังนั้นเราก็ต้องเป็นไงครับเราก็คือบอกว่าเราก็ต้องแบบว่าลงทุนในแค่คุ้มครองสุขภาพร่างกายของเราฮะทีนี้ถ้าเราป่วยเปื่อยอะไรขึ้นมาแล้วเราไม่สามารถรักษาดูแลได้ฮะมันก็ลำบากใช่ไหมอาจารย์นะดังนั้นอย่างประกันชีวิตประกันสุขภาพเนี้ยต้องมีครับ
0: ต้องมี
1: เป็นลำดับถัดไปนะฮะที่คนจะต้องลงทุนนะครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าจบมาใหม่ๆเอาให้แน่ใจแล้วว่าความรู้ความสามารถของเราเนี่ยมันเสื่อมช้าลงหรือไปเพิ่มพูนให้มากที่สุดลงทุนกับตรงนั้น
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ลงทุนกับการดูแลเรื่องของสุขภาพของเรา
1: ถูกต้อง
0: อาจจะมีการซื้อประกันสุขภาพหรือซื้อประกันชีวิตก็แล้วแต่กรณี
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ทีนี้ไอ้สิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่อาจจะจับต้องไม่ได้แต่มันก็จะมีหลายๆอย่างที่พอจบมาใหม่อ่ะเพื่อนๆของเราก็เฮ้ยเห็นเขาก็ซื้อบ้านเห็นเขาก็ซื้อรถติดแฮชแท็กของมันต้องมีของมันต้องมีเฮ้ยเราก็อยากจะมีบ้างอ่ะแต่ทีนี้เราจะตัดสินใจยังไงดีว่าอะไรที่เราน่าจะต้องซื้อก่อนไอ้พวกที่จับต้องได
1: ้เนี่ยแน่นอนฮะถ้าสมมุติบอกว่าคุณไม่มีข้อจำกัดใช่ไหมฉันบอกว่างานดีหรือว่าฐานะดีอยู่แล้วอันนี้ก็จบฮะก็ความพอใจคุณอยากจะซื้อก็ซื้อใช่ไหมจ๊ะแต่สำหรับคนโดยทั่วไปเนี่ยถ้าคิดบอกว่าโอเคเราต้องยอมรับก่อนว่าเราจำกัดเราไม่สามารถได้ทุกอย่างที่เราต้องการใช่ไหม
0: จริง
1: ถูกไหมอาจารย์เราก็ต้องรู้ก่อนว่าหนึ่งเนี่ยนะถ้าเกิดสมมติบอกว่าคุณต้องใช้มันเพื่อหารายได้ใช่ไหมอย่างเช่นรถอย่างเงี้ยเช่นบางทีเราการทำธุรกิจเราเป็นเซลล์เราต้องใช้รถติดต่อลูกค้าหรือเรามีธุรกิจส่วนตัวเราต้องใช้รถกระบะในการขนสินค้าอะไรเงี้ยอย่างนี้เราก็ต้องลงทุนในอุปกรณ์ที่เราใช้ทำมาหาเลี้ยงชีพก่อนอาจารย
0: ์และสร้างรายได้
1: ใช่อย่างนี้อย่างนี้รถก็น่าจะมาก่อนนะครับถูกไหม
0: ครับ
1: หรือว่าถ้าเกิดแบบว่าที่อยู่ของเราเนี่ยนะในการเดินทางไปทำงานเนี่ยมันเดินทางเหนื่อยเหลือเกินมันเดินทางใช้เวลานานเหลือเกินเสียค่าใช้จ่ายเยอะมากแล้วเวลาของคนที่เพิ่งจบมาใหม่นี่ค่าเขามหาศาลนะอาจารย
0: ์
1: เพราะว่าเขายังเติบโตได้อีกมากไงเขายังสามารถไปเรียนเพิ่มทักษะทำนู่นทำนี่ได้เยอะมีแรงใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่าต้องเสียเวลาเช่นอยู่บนท้องถนนเนี่ยกว่าจะต่อรถได้เสียเวลาวันหนึ่ง 4-5 ชั่วโมงยังคิดดูสิโ
0: อ
1: ้ทั้งปีเสียไปกี่วันนะเสียไปกี่ชั่วโมงมหาศาลครับไอ้อย่างนี้เนี่ยเผื่อการลงทุนในรถก็จะคุ้มค่านะฮะแต่ว่าโอเคถ้าเกิดคุณไม่มีเหตุพวกนี้แล้วเนี่ยไม่ใช่บอกว่าไม่ต้องใช้เพื่อทำธุรกิจไม่โดยตรงไม่ใช่ว่าการเดินทางลำบากเกินไปเนี่ยถ้างั้นผมก็คิดว่าการลงทุนในบ้านก่อนเนี่ยน่าจะดีกว่า
0: การลงทุนในบ้านนี่เรากำลังพูดถึงการซื้อที่พักอาศัยเลย
1: ใช่ครับอาจจะเป็นบ้านอาจจะเป็นคอนโดมิเนียมเป็นอพาร์ตเมนต์ก็แล้วแต่ครับแล้วแต่จะเลือก
0: โดยไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ครับอาจารย์ก็มักจะมีการเปลี่ยนสถานที่ทำงานอยู่เรื่อยๆถ้าเราซื้อคอนโดที่ตรงนี้เพราะเหตุผลมันอยู่ใกล้ที่ทำงานปรากฏว่าเฮ้ยทำงานไปปีนึงเปลี่ยนที่ทำงานอีกแล้วอ้าวบ้านเรามันไม่ได้เปลี่ยนกันได้บ่อยๆง่ายๆก็แสดงว่าเฮ้ยอย่างนี้การซื้อบ้านมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่การเช่าก็อาจจะเป็นอีกช่องทางนึงด้วยไหมฮะ
1: ก็จริงอาจารย์แต่ว่าเราเลือกได้ฮะอาจารย์เราก็เลือกคอนโดเราติดรถไฟฟ้าหน่อย
0: จะได้เดินทาง
1: สะดวกฟ้าประมาณนั้นแหละอาจารย
0: ์
1: ว่าถ้าเราย้ายไปมันก็อาจจะทำงานอยู่ในเมืองเหมือนเดิมใช่ไหมอาจารย์แล้วก็ไปรถไฟฟ้าแหละเดี๋ยวนี้เขามีหลายสายก็อาจจะช่วยบรรเทาปัญหาตรงนี้หน่อย
0: มันมีช่วงอายุไหมครับว่าเฮ้ยช่วงอายุนี้แหละสมควรแล้วล่ะที่จะมีบ้านเป็นของตัวเอง
1: ก็ถ้าเราผู้ชายอย่างเราใช่ไหมอาจารย์เราจะไปขอสาวที่ไหนเราก็คงจะต้องมีที่อยู่ให้เขาใช่ไหม
0: เป็นหลักแหล่งนิดนึง
1: ดังนั้นก็คือเขาถ้ามีเร็วก็ดีฮะถ้ามีเร็วก็ดีครับแต่ว่าถ้าตอนแรกเรายังไม่พร้อมใช่ไหมเช่นบอกว่าเงินเดือนที่เราเริ่มต้นเนี่ยมันยังไม่เพียงพอเงี้ยถ้างั้นเราก็ยังพอชะลอไปได้ฮะแต่ว่าเมื่อเราเริ่มพร้อมแล้วเนี่ยบ้านต้องควรจะเป็นสิ่งแรกๆที่เราคิดนะครับ
0: มันมีออปชันไหมครับถ้าไม่ซื้อใช้วิธีเช่าแทนได้ไหมอาจารย์
1: เช่าได้ครับอาจารย์ครับเพียงแต่ว่าเช่าไม่ใช่การลงทุนนะอาจารย์เพราะอาจารย์เช่าไปมันก็หายไปนะครับถ้างั้นอาจารย์เปลี่ยนที่อาจารย์จ่ายทุกเดือนค่าเช่าเนี่ยไปซื้อดีกว่าซื้อก็คือไปผ่อนกับธนาคารถูกไหมเพราะว่าผ่อนเสร็จไปไงของนั้นตกเป็นของอาจารย์นะครับการที่เราไปผ่อนอสังหาก่อนเนี่ยมีเป็นของตัวเองกว่าเนี่ยระยะยาวก็น่าจะคุ้มค่ากว่าครับอาจารย
0: ์เวลาที่จะซื้อบ้านหรือแม้แต่ซื้อคอนโดหรือซื้ออพาร์ตเมนต์หรือจะซื้อรถก็ตามเนี่ยเราอาจจะต้องคำนึงถึงเงื่อนไขอะไรหลายๆอย่างมันมีอะไรบ้างที่อาจารย์เด่นคิดว่าเฮ้ยเราต้องศึกษามันก่อนนะก่อนที่จะตัดสินใจที่จะซื้อบ้านซื้อรถเช่นไอ้ดอกเบี้ยเนี่ยบางที่ก็ให้ดอกเบี้ยโอ้โหตัวเลขสวยมากเลยเห็นปุ๊บแล้วอยากจะซื้อเลยหรือ บางที่ก็บอกว่าเฮ้ยเงินดาวน้อยอ่ะบางที่ก็บอกดาวไม่ต้องมาเอารถไปเลยอย่างเงี้ยมันมีอะไรบ้างที่จะต้องคำนึงถึงบ้างไหมคร
1: ับ ในกรณีของซื้อรถนะครับบางทีจะต้องเข้าใจเรื่องดอกเบี้ยนิดนึงครับคือดอกเบี้ยที่เขาประกาศนะครับเขาเรียกว่าเป็น flat rate ฮะ flat rate หรือบางทีก็เรียกว่า add on interest นะครับวิธีการคิดเข้าอย่างนี้อาจารย์เขาเอาเงินต้นใช่ไหมสมมติว่าลดราคา1 ล้านเอาง่ายๆเลย อันหนึ่งล้านนึกว่าอาจารย์สมมติบอกว่าดอกเบี้ยเอาสมมติบอกว่าเอาสักเอา 5% แล้วไง
0: 5%
1: ถูกไหมก็ปีละ 50,000
0: 50,000
1: ใช่ไหมเขาก็จะเอา 50,000 เนี่ยคูณกับจำนวนปีเลยว่าอาจารย์จะผ่อนกี่ปีทีนี้รถนะครับโดยมาตรฐานอายุการใช้งานเนี่ยเขาจะคิด5ปีนะแล้วตัดเทียบบางทีก็ให้4 ปี 5 ปีเขาก็เอา 50,000 เนี่ยคูณ5
0: อ่ะครับก็ 250,000
1: 250,000ฮะแล้วก็เอา 250,000 เนี่ยไปบวกกับเงินต้นก็คือ1ล้านดังนั้นที่ต้องใช้คืนเขาทั้งหมดนี่คือ1,250,000 บาทถูกไหมแล้วเขาก็หารเลยครับว่า5ปีเนี่ยมีกี่เดือนก็60 เดือนก็หาร60ฮะแล้วก็จะบอกว่าจ่ายไปเดือนละเท่านี้นะนั้นความหมายก็คือว่าที่เราจ่ายไปทุกเดือนนะอาจารย์ดอกเบี้ยไม่ลด
0: อ๋อเพราะว่าดอกเบี้ยมันถูกคิดรวมเข้าไปแล้วตั้งแต่ต้น
1: ครับแม่มันก็คือจะอยู่ที่เราคิดไปตั้งแต่ต้นนะฮะดอกเบี้ยเนี่ยไม่ลดเลยที่เราผ่อนไปทุกเดือนเนี่ยจะต่างกับการกู้ซื้อบ้านเหมือนปกติฮะที่ธนาคารเขาคิดเนี่ยแล้วยิ่งเราผ่อนไปใช่ไหมอาจารย์เงินต้นก็จะค่อยๆลดในนั้นดอกเบี้ยที่เราเสียเนี่ยก็จะค่อยๆลดลงไปด้วย
0: อ๋อนั่นก็คือการกู้แบบที่ลดต้นลดดอกอย่างที่เราพูดกันใช่ไหม
1: ครับโอ้ดังนั้นเวลาที่คุณไปซื้อแบบกู้ซื้อรถอย่างนี้ใช่ไหม
0: ครับ
1: อาจารย์เราไม่ควรจะดูเฉพาะดอกเบี้ยเขาประกาศเท่านั้นเดี๋ยวนี้เบิร์นกฎหมายเนี่ยเขาบังคับแล้วว่าคุณจะต้องบอกว่าดอกเบี้ยที่แท้จริงด้วยอ่ะความหมายถ้าเกิดความหมายเราก็อาจจะงงเอ๊ะดอกเบี้ยที่แท้จริง
0: คืออ
1: ะ
0: ไรจ๊ะมันแปลว่าอะไร
1: มันคือง่ายๆอย่างเงี้ยมันคือดอกเบี้ยที่บอกว่าถ้าเกิดคุณไปเหมือนกับว่ากู้แบงก์เหมือนกับกู้ซื้อบ้านนี่แหละคือที่เราผ่อนไปเนี่ยนะลดต้นลดดอกจะเทียบเท่ากับดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีดังนั้นเวลาที่เราจะไปกู้ซื้อรถใช่ไหมอาจารย์เราก็ดูไอ้ดอกเบี้ยตัวเนี้ยกฎหมายเขาบังคับให้ต้องเปิดเผยแล้วแล้วก็ไปขอดูบอกเราลองผมไปกู้จากคุณเนี่ย effective rate นี่คือเท่าไหร่เขาต้องเปิดเผยฮะมันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราก็อาจจะแบบเขาอาจจะพิมพ์ตัวเล็กๆหรือเขาก็อาจจะไม่พูดถึงอะไรเงี้ยแล้วกฎหมายเขาบังคับแล้วเขาต้องเปิดฮะเราก็ควรจะไปดูไอ้ดอกเบี้ยตรงเนี้ยมันก็จะเทียบได้ฮะบอกว่าอ๋อถ้าเราไปกู้แบบว่าลดต้นลดดอกนะกู้จากเจ้าเนี้ยก็คือกี่เปอร์เซ็นต
0: ์โอ้มันเรียกว่าอะไรนะครับอัตราเนี่ย
1: เรียกว่า effective rate
0: effective rate
1: อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงประมาณนี้ครับอ
0: ย่างนี้เราสามารถที่จะขอดูได้ใช่ไหมฮะ
1: เขาต้องเปิดเผยอยู่แล้ว
0: เขาต้องเปิดเผยอยู่แล้ว
1: เพราะว่าเป็นกฎหมายบังคับ
0: เป็นกฎหมายอยู่แล้วแล้วการซื้อทรัพย์สินบางอย่างที่เขาบอกว่าดาวศูนย์เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยมันน่ากลัวไหมครับหรือจริงๆแล้วมันเป็นผลดีสำหรับผู้ซื้อเอง
1: ก็ต้องเข้าใจสำหรับบางท่านที่อาจจะยังไม่เข้าใจว่าดาวนี่คืออะไรใช่ไหมดาวก็คือความหมายคือว่าในการซื้อทรัพย์สินเนี่ยนะคุณต้องเอาเงินของเงินตัวเองเนี่ยจ่ายไปก่อนเท่านี้เช่น 10% ก็คือว่าในมูลค่าทรัพย์สิน100 บาทเนี่ยคุณต้องเอาเงิน10 บาทเนี่ยจ่ายไปเองก่อนชำระส่วนอีก90เนี่ยสถาบันการเงินเนี่ยยินดีปล่อยกู
0: ้
1: นะอันนี้คือความหมายของดาวฮะส่วนไอ้10 บาทเนี่ยคุณอาจจะเป็นเงินของคุณเงินจากครอบครัวคุณจากพ่อแม่คุณจากรวมๆกันหลายๆคนหรือคุณไปกู้นอกระบบกู้บัตรเครดิตอะไรมาก็ไปจัดหามาคือเขาไม่สนใจพูดง่ายคือสถาบันการเงินไม่ปล่อยตรงนี้คุณต้องหามาเองแต่อาจจะเป็นเงินกู้ก็ได้นะซึ่งก็เอาจริงไหมครับว่าไม่แนะนำหรอกก็คือคนจะเป็นเงินออมของคุณนั่นแหละใช่ไหมเพราะไม่งั้นเดี๋ยวก็มีหนี้เยอะไปหมดใช่ไหมแต่ว่าไอ้สถาบันการเงินเนี่ยจะปล่อยอีก 90% ที่เหลืออันนี้คือเขาปล่อยกู้ให้ดังนั้นในการที่บอกมีเงินดาวน้อยเนี่ยเอาจริงก็คือว่าในแง่ของผู้ซื้อเนี่ยก็คือบอกอ๋อเราสามารถซื้อได้เลยโดยที่ไม่ต้องเก็บเงินตัวเองไว้ก่อนไอ้10 บาทแรกเนี่ยไม่ต้องเก็บนะเราใช้เงินกู้ได้หมดเลยอ่ะโอเคใช่ไหมอันนี้ก็จะถือว่าเป็นข้อดีสำหรับผู้บริโภคถูกไหมฮะเป็นข้อดีแต่ว่าคุณต้องอย่าลืมนะคุณก็กู้เขาเพิ่มนะดังนั้นคุณต้องผ่านจ่ายดอกเบี้ยเขาเพิ่มเหมือนกันนะ
0: ก็จริง
1: ประมาณน
0: ั้นก็จริงครับเวลาที่หลายๆคนอยากที่จะซื้อบ้านหรือซื้อรถนะครับอาจจะนึกไม่ถึงว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายที่แอบแฝงหรือค่าใช้จ่ายที่เราอาจจะมองไม่เห็นอย่างเช่นถ้าซื้อรถเนี่ยสิ่งที่ตามมาแน่ๆเลยก็คือค่าน้ำมัน
1: ถูกต้องครับ
0: ค่าบำรุงรักษา
1: ใช่ครับ
0: ค่าประกันอีกซึ่งหลายๆคนเวลาที่ควักเงินซื้อรถเนี่ยก็มักจะแค่ว่าเฮ้ยเดือนนี้จะมีเงินพอที่จะผ่อนจ่ายหรือเปล่า
1: ใช่ครับ
0: ถูกไหมครับมันมีเงินมันมีค่าใช้จ่ายเหล่านี้ที่ต้องคำนึงด้วยไหมครับอาจารย์ต้องเอาเข้ามาใส่ในสมการของการที่จะคำนวณเรื่องของเงินการซื้อของเราด้วยไหมครับ
1: ต้องรวมอยู่แล้วอาจารย์ก็อย่างถังรถนี้ก็ต้องมีค่าบำรุงรักษาอยู่แล้วใช่ไหมฮะที่สำคัญก็คือค่าประกันแล้วยิ่งถ้าเกิดเราไปกู้เงินมาซื้อรถเนี่ยฮะเขาบังคับอยู่แล้วว่าต้องซื้อประกันชั้นหนึ่งอย่างเงี้ยอาจารย์แต่มันก็ต้องเสียอยู่แล้วครับต้องคิดด้วยครับ
0: แอบถามอาจารย์เป็นความรู้ครับสมมุติว่าถ้าซื้อรถเรามีเงินก้อนนึงเนี่ยพอที่จะซื้อเงินสดเราควรจะซื้อเงินสดไหมครับหรือว่าจริงๆแล้วควรจะใช้เอาเจ้า 0%
1: มีเงินนี่เข้าใจคือไม่ใช่ไปกู้คนอื่นมานะ
0: ใช่ใช่เงินสดของเรา
1: เงินสดของเรานะมันขึ้นกับว่าไอ้เงินนั้นเนี่ย

0: ถ้าเผื่อเราจะลองพิจารณาว่าจะซื้อบ้านมือสองหรือรถมือสองเนี่ยมันมีวิธีในการที่จะพิจารณายังไงไหมครับอาจารย
1: ์ถ้าเกิดเป็นบ้านนี่ก็คือว่าหลักการก็คือต้องดูสภาพบ้านนะฮะว่าบ้านมีสภาพที่ดีหรือว่าคอนโดอพาร์ตเมนต์มีสภาพที่ดีอะไรประมาณนี้ครับสถานการณ์ซื้อฮะก็เหมือนกันครับเพราะว่าถ้าคุณไปกู้เงินมาซื้อธนาคารก็จะมาตีมูลค่าหลักประกันของอสังหาที่คุณซื้อฮะแล้วเราก็พอร์ตไปเหมือนปกติอาจารย
0: ์
1: มันไม่ได้มีอะไรพิเศษพิเศษก็คือบอกว่าสภาพยังดีอยู่ไห
0: ม
1: ครับ
0: ว่ามันเสื่อมไปขนาดไหนอายุคอนโดนั้นมากี่ปีแล้ว
1: ใช่ครับคือถ้าสภาพเสื่อมในเวลาอาจารย์ขอให้หนึ่งมันยังฟังก์ชันนอลสองคือว่าราคามาลดตามเราก็ประหยัดเงินไปส่วนนึง
0: แต่พวกบ้านหรือคอนโดมือสองเนี่ยมันถือเป็นการลงทุนได้ไหมครับเพราะว่าเราซื้อมาถูกแต่ว่าถ้าเผื่อเรามาเรโนเวทแล้วขายออกไปเนี่ย
1: ก็เป็นการลงทุนได้
0: ก็เป็นการลงทุนได้นะ
1: ใช่ครับใช่
0: นะครับครับเรามาดูวิธีในการเตรียมตัวซื้อบ้านดีกว่าครับอาจารย์มันมีอะไรบ้างที่จะต้องคำนึงก่อนที่จะซื้อบ้าน
1: ก็เงินก่อนเลย
0: เงินก่อนเลยต้องมีเงินอันดับแรก
1: อันนี้เนี่ยไม่เอาจริงก็นั่นแหละหนึ่งก็คือว่าหนึ่งคุณต้องรู้ก่อนว่าบ้านนี้คุณต้องเลือกแล้วว่าอันนี้คืออยู่เองใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่อยู่
1: เองอยู่เองก็ต้องบอกว่าครอบครัวคุณเองชอบบ้านนี้สภาพนู่นนี่นั่นพร้อมอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องเรื่องที่คุณต้องไปคิดกันเองแหละทีนี้ถ้ามันเรื่องถึงการเงินเขาก็แล้วคุณต้องไปกู้นะการก็คือว่าธนาคารพาณิชย์นะฮะเขาจะปล่อยกู้คุณเนี่ยเขาต้องคำนวณแล้วว่าภาระที่คุณผ่อนบ้านเนี่ยแต่ละเดือนเนี่ยไม่ควรเกิน 30% ของรายได้ของคุณต่อเดือน
0: สมมุติว่ามีรายได้ 100,000 บาทสมมุติต่อเดือน
1: ใช่ครับก็คือควรจะผ่อนบ้านสูงสุดเนี่ยเดือนนึงไม่ควรเกิน 30,000 บาท
0: ใครเป็นคนบอกไม่ควรเกินเราเป็นคนบอกไม่ควรเกินหรือว่าแบงค์เป็นคนบอกว่า
1: แบงค์บอก
0: ให้กู้ไม่เกิน 30,000
1: คือเค้าเหมือนคล้ายๆว่าเป็นฝรั่งเรียกว่า rule of thumb ใช่มั้ยอาจารย์คือว่าคิดเร็วๆเนี่ยเค้าไม่อยากเค้าบอกว่าพวกคนเรามันมีภาระหลายด้านนะจ๊ะ
0: ใช่
1: ทีนี้ไอ้ผ่อนบ้านเนี่ยเป็นภาระประจำต้องผ่อนทุกเดือนนั้นถ้าเกิดภาระมันเยอะเกินไปเนี่ยเช่นบอกว่า 70% พอคุณผ่อนบ้านเนี่ยแบงก์ก็ไม่เชื่อว่าคุณจะอยู่ 30% แล้วคุณจะอยู่ได้อะประมาณนั้นใช่ไหม
0: ก็จริง
1: เขาก็เลยต้องบอกว่าโอเคผมคิดว่าเนี่ยคุณต้องใช้ชีวิตประจำวันเก็บออมนู่นนี่นั่นเองดังนั้นเนี่ยต้อง 30% เนี่ยที่คุณอาจจะเก็บออมได้เพื่อมาผ่อนบ้านดังนั้นถ้าเกิดคุณต้องจ่ายเกิน 30% ขึ้นไปเนี่ยแบงค์ข้อปกติเขาก็ไม่อยากปล่อยนะครับ
0: แต่ทั้งนี้ก็ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเงินรายได้ของแต่ละคนของแต่ละเดือนเป็นเท่าไหร่ถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: ก็จะทำให้ 30% นั้นแตกต่างกัน
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแบงค์ก็จะพิจารณาว่าความสามารถในการกู้ของลูกค้าคนนี้ของเราเนี่ยเป็นเท่าไหร่
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มีความสามารถในการที่จะผ่อนคืนได้หรือเปล่าด้วยถูกไหมครับ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: มันต้องคิดพิจารณาถึงเรื่องของเงินดาวน์ไหมครับในการที่จะซื้อบ้าน
1: คือบังเอิญเขามีกฎของธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่แล้วอาจารย์ว่าเขาต้องให้จะแบงค์จะปล่อยให้ซื้อบ้านได้เนี่ยคนจะต้องมีเงินดาวน์อยู่เท่าไหร่ต้องมีอยู่ 10% อาจารย
0: ์ครับ
1: ดังนั้นถามว่ามีผลไหมก็คือมีอยู่แล้วฮะทีนี้บางท่านในวงการก็มีเรื่องเล่าครับบางทีว่าเงินดาวน์เนี่ยนะเผื่อบอกว่าตามระเบียบก็คือบอกว่าราคา100เนี่ยลูกค้าต้องจ่ายเอง10แบงค์ถึงจะปล่อยได้90ถูกไหมดังนั้นบางทีก็จะชอบมีเรื่องเล่าลือกันบอกว่าบางทีธนาคารก็เลยบอกตีมูลค่าหลักประกันให้สูงขึ้นเพื่อจะได้ปล่อยเงินได้เยอะขึ้นแล้วก็ให้ไอ้เงินส่วนนี้ที่ปล่อยเยอะขึ้นก็ให้ลูกค้าไปดาวน์บ้านซึ่งเขาจริงฮะต่อให้ทำอย่างนั้นได้ฮะผมก็ไม่ค่อยแนะนำครับว่าให้เราควรจะทำฮะเพราะต้องอย่าลืมนะเงินดาวน์คือเงินที่คุณจ่ายไปตัวเองคุณจะได้กู้น้อยลงดังนั้นเกิดคุณไปกู้เพิ่มเป็นฮะภาระดอกเบี้ยคุณภาระการ จ่าย
0: ที่คุณนั่นแหละ
1: มันก็อยู่ที่คุณนั่นแหละใช่ฮะคือแบงก์ก็ทำให้ยอดสินเชื่อเขาเพิ่มเนี่ยแต่ว่าสำหรับเราเนี่ยใช่จริงอยู่คุณได้บ้านนะครับแต่ว่าภาระมันก็เยอะนะถ้าเกิดคุณบอกว่าบอกไปใช่ไหมมีเงินดาวก็คือว่ามันก็ไปช่วยคุณในอนาคตเพราะว่ามันช่วยผ่อนภาระในการจ่ายชำระดอกเบี้ย
0: เพราะฉะนั้นในขณะที่คุณกำลังเริ่มทำการบ้านว่าจะหาที่อยู่อาศัยในระหว่างนี้คุณก็อาจจะเริ่มเก็บสะสมเงินดาวไว้ก่อนเพราะตามกฎหมายก็จะต้องอย่างน้อยก็ 10%
1: ใช่ครับใช่ครับอ๋ออีกอันหนึ่งครับที่ผมแนะนำได้ครับก็คือว่าปกติเนี่ยตลาดเราไปกู้ซื้อบ้านใช่ไหมฮะแบงค์เขาจะมีช่วงเหมือนโปรโมชั่นอาจารย์มีโปรอยู่มีโปรนู่นนี่แบบว่ามีสิทธิพิเศษอะไรเงี้ยใช่ไหมอาจารย์แล้วดอกเบี้ยก็ถูกหน่อยมีนู่นนี่นั่นนะ
0: ครับ
1: ทีนี้เราก็ต้องคิดบอกว่าเรากู้เราเริ่มกู้จากแบงค์นี้ก็จริงฮะแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องผ่อนแบงค์นี้ไปตลอดนะนะฮะเรามีสิ่งอันนึงที่เราเรียกว่ารีไฟแนนซ์อาจารย์ก
0: ็
1: คือว่าอีกหน่อยเนี่ยสมมติเราผ่อนมาแล้ว5ปีอีกหน่อยเรามาเจออีกแบงค์นึงเขาเสนอเงื่อนไขที่ดีกว่าเราก็กู้แบงค์ใหม่มาโปะแบงค์เก่า
0: เอาทำงานได้ด้วยเหรอคร
1: ับ ได้ครับแล้วเราก็เป็นไงฮะเราก็ไปผ่อนแบงค์ใหม่ซึ่งให้สิทธิประโยชน์เราเพิ่ม
0: ดอกเบี้ยถูกกว่า
1: ลดลงมีนู่นนี่นั่นก็ว่าไป
0: คร
1: ับ ทีนี้เพียงแต่ว่าบางทีในเรื่องการไปทำสัญญาใหม่เรื่องแบบเปรียบเทียบว่าตอนรีไฟแนนซ์เนี่ยเขาเรียกรีไฟแนนซ์นะอาจารย์

0: เนี่ยจะเอาจากที่ไหนดีอย่างเงี้ยเมื่อก่อนมันเป็นเรื่องยุ่งยากอาจารย์คนเขาเลยไม่ค่อยนิยมทำเพราะว่ามันต้องคิดหนักอ่ะบางทีเราผ่อนบ้านไปมันก็เคยชินก็ผ่อนหลับหูหลับตาไป
1: คร
0: ับ แต่เดี๋ยวนี้เบิร์นมันมีพวกว่ามีเว็บไซต์มีแอปอะไรพวกนี้อาจารย์ที่เขาทำดังนั้นถ้าท่านสนใจฮะก็ลองไป Google ดูนะครับมันมีบริษัทสตาร์ทอัพไทยเนี่ยที่เขาทำเรื่องนี้เลยฮะมันก็เขาจะเปรียบเทียบให้ดูว่าถ้าจะรีไฟแนนซ์นี่นะของคุณสถานะเป็นแบบนี้นะมีข้อเสนออะไรบ้างที่ดีแล้วคุณก็มาเลือก
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยก็จะช่วยได้เยอะครับอาจารย
1: ์ครับเวลาที่จะขอกู้เพื่อซื้อบ้านเนี่ยครับหลักฐานอะไรบ้างครับที่ธนาคารเขาจะขอจากเราบ้างครับ
0: เขาคงจะแบนสลิปเงินเดือนอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: สลิปเงินเดือนเพื่อจะดูว่าเรามีเงินรายได้เข้ามาอยู่ประจำหรือเปล่า
0: ใช่ฮะแล้วก็ถ้าเกิดบอกว่าบางคนเป็นฟรีแลนซ์อะไรเงี้ยก็อาจจะต้องมีบัญชีเดินบัญชีอะไรเงี้ยในบัญชีขอดูสมุดบัญชีดูการเดินบัญชีอะไรเงี้ยครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นเงินออมเพื่อจะเป็นเงินดาวก็คงจะต้องมี
0: ครับจ้ะ
1: สมุดบัญชีของเราสเตทเมนต์ของเราที่จะแสดงให้เห็นถึงเงินรายได้ของเราที่เข้ามาเป็นประจำก็คงจะต้องมี
0: นะครับและที่สำคัญก็คือว่าไม่ควรจะติดแบล็คลิสต์นะ
1: แบล็คลิสต์คืออะไรครับ
0: คือติดในเครดิตบิวโรฮะเช่นไปกู้บัตรเครดิตมาปุ๊บลืมจ่ายปรากฏเป็นไงมันก็จะติดแบล็คลิสต์คนนี้มีหนี้ติดอยู่ไม่ยอมชำระหนี้อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นก็ทำให้ว่าพอมันไปกู้ผ่อนวงผ่อนบ้านอย่างงี้ใช่ไหมฮะเขาก็อาจจะไม่อยากปล่อยให้เพราะคุณบอกประวัติไม่ค่อยดี
1: ประวัตินี้มันจะอยู่ไปตลอดชาติเลยหรือว่าเขาจะพิจารณาแค่ช่วงระยะใดช่วงระยะเวลา
0: หนึ่งคุณต้องไปชำระหนี้เดิมให้หมดก่อนนะครับ
1: คือ
0: ไม่ว่าจะ
1: หนี้ซะก่อน
0: สั่งให้ก่อนไม่ว่าจะแบบว่าจ่ายชำระหนี้หรือว่าหนี้หมดอายุหรือว่าพ้นจากการล้มละลายแล้วอะไรก็ว่าไปฮะหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงเวลาหนึ่งฮะแล้วเดี๋ยวทางเครดิตบิวโรเนี่ยเขาต้องปลดให้ฮะคือมันไม่ได้อยู่ตลอดกาลนะครับ
1: หลังจากที่คุยกับอาจารย์เด่นมานะครับผมก็สกัดได้ว่าเมื่อเรียนจบมาเริ่มทำงานสิ่งแรกที่ต้องลงทุนก็คือลงทุนกับตัวเองก่อนในการที่จะอัพสกิลตัวเองขึ้นในการที่จะดูแลเรื่องหลักประกันสุขภาพหลักประกันของชีวิตหลังจากนั้นก็เริ่มไปมองหาวิธีในการที่จะลงทุนหรือซื้อทรัพย์สินที่มันน่าจะนำไปสู่การงอกเงยของทรัพย์สินเหล่านั้นในวันนี้ก็ขอขอบพระคุณอาจารย์เด่นนะครับที่มาพูดคุยกันกับเราในรายการ Wellbeing ครับ Wellbeing เป็นรายการที่จะกลับมาพบกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกๆวันจันทร์เวลา 18:00 นครับเราจะพูดคุยกันทั้งเรื่องของ Hot Issues ประเด็นร้อนเรื่องราวของสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็เรื่องราวของการอัพสกิลเพิ่มพูนทักษะกันครับ
2: พบกับ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchorบล็อกดิดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

คำเจอก้อนที่ท้องท้องผูกสลับท้องเสียถ่ายเป็นเลือดไม่ผายลมสัญญาณเตือนมะเร็งลำไส้ใหญ่พูดถึงมะเร็งใครๆก็กลัวโดยเฉพาะมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่คนไทยเป็นกันเยอะทีนี้จะมีสัญญาณบางอย่างที่เขาบอกกันมาว่าเป็นอาการของมะเร็งลำไส้อาการไหนที่เชื่อถือได้อาการไหนที่เชื่อถือไม่ได้เรามาดูสัญญาณแรกกันนะครับสัญญาณเตือนมะเร็งลำไส้ใหญ่อาการท้องผูกสลับท้องเสียอันนี้ต้องขอบอกว่าจริงเมื่อเริ่มมีอาการของมะเร็งลำไส้ใหญ่มีการตีบตันของลำไส้ใหญ่คนไข้จะถ่ายลำบากทำให้เกิดอาการท้องผูกหลังจากนั้นเกิดการข้างของอุจจาระที่ปริมาณเยอะขึ้นสภาก็จะมีการถ่ายอุจจาระมาปริมาณมากก็จะเกิดอาการท้องเสียได้ตอนเช้าอาจจะมีท้องผูกตอนเย็นอาจจะมีท้องเสียได้หรือบางคนอาจจะเป็นวันนี้ท้องผูกอีกวันนึงท้องเสียอันนี้เป็นได้ครับสัญญาณที่2สัญญาณถัดมาสัญญาณเตือนมะเร็งลำไส้ใหญ่อาการถ่ายเป็นเลือดอันนี้ขอตอบว่าจริงเช่นเดียวกันมะเร็งลำไส้ใหญ่เลือดที่ปนออกมาจะแตกต่างกับลิสีดวงโดยส่วนใหญ่จะออกมาปนกับอุจจาระหรือมีความสัมพันธ์กับอุจจาระเช่นมีการเคลือบออกมาผสมกันออกมากับอุจจาระแต่หากเป็นลิสีดวงทวารโดยส่วนใหญ่จะออกมาอาจจะหยดตามหลังการถ่ายอุจจาระเรามาดูสัญญาณต่อมากันดีกว่าสัญญาณเตือนมะเร็งลำไส้ใหญ่อาการคามเจอก้อนที่ท้องอันนี้ตอบว่าจริงครับจริงๆมะเร็งลำไส้ใหญ่ในระยะแรกๆอาจจะคำไม่เจอก้อนเมื่อไหร่ก็ตามที่มะเร็งเริ่มโตขึ้นจนขนาดใหญ่เกิน5เซนติเมตรเราอาจจะสามารถคำก้อนได้เองจะคำได้บริเวณรอบๆของช่องท้องตามแนวของลำไส้ใหญ่นะครับลักษณะก้อนเนี่ยจะค่อนข้างแข็งแต่จะมีการเคลื่อนที่ได้ขยับได้แล้วก็จะกดไม่เจ็บดังนั้นหากคำได้ก้อนในช่องท้องควรจะต้องรีบมาพบแพทย์สัญญาณสุดท้ายสัญญาณเตือนมะเร็งลำไส้ใหญ่อาการไม่ผายลมอันนี้ขอตอบว่าจริงเนื่องจากว่ามะเร็งเนี่ยจะค่อยๆโตขึ้นจนอุดตันลำไส้ใหญ่เมื่อมีการอุดตันของลำไส้ใหญ่ลมจะไม่สามารถผ่านรูของมะเร็งตรงนั้นออกมาได้จะทำให้คนไข้เกิดลำไส้อุดตันการที่ลำไส้ใหญ่อุดตันระยะเวลานานๆอาจจะทำให้เกิดการแตกของลำไส้และคนไข้เสียชีวิตได้ทีนี้หมออยากจะแนะนำว่าคนกลุ่มไหนที่ควรจะมาตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่จริงๆมีอยู่ทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันนะครับ1คือกลุ่มคนที่อายุเกิน50ปีขึ้นไปไม่ว่าจะมีอาการหรือไม่มีอาการควรจะต้องมาตรวจ2คือกลุ่มที่มีประวัติครอบครัวสายตรงพ่อแม่พี่น้องที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ควรจะต้องมาตรวจที่อายุ40ปีที่มีอาการหรือไม่มีอาการกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่มีอาการหรือมีสัญญาณเตือนของมะเร็งลำไส้ใหญ่ดังที่กล่าวไปควรจะต้องมาตรวจซึ่งวิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่แนะนำมี2วิธี1คือการส่องกล้องลำไส้ใหญ่หรือ2คือการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ดูลำไส้ใหญ่

0: ประโยชน์ของฟันที่นอกจากจะใช้ในการบดเคี้ยวอาหารยังช่วยในการออกเสียงให้ชัดเจนด้วยครับและช่วยเสริมสร้างบุคลิกที่ดีดังนั้นเราต้องดูแลสุขภาพฟันของเราให้แข็งแรงด้วยนะครับ
1: สวัสดีครับวันนี้กับรายการ Work With A Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์นะครับจะพาคุณผู้ชมทุกคนมารู้จักกับอาชีพหนึ่งครับที่พื้นที่ในการทำงานของเขาเนี่ยมีขนาดประมาณ 3x3 ตารางเมตรครับแล้วก็เขาเกี่ยวข้องกับเรื่องของฟันเหงือกและลิ้นหรือง่ายๆก็คือคุณหมอฟันทันตแพทย์นั่นเองนะครับเชื่อไหมครับว่าอาชีพคุณหมอฟันนั้นเป็นงานที่โหดหินและมีความเสี่ยงต่อสุขภาพเป็นอย่างยิ่งถ้าไม่เชื่อตามมาเลยครับกับหมอกิ๊บครับโอ้เรียบร้อยมาดีขอบคุณครับหมอสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณอาร์มสวัสดีค่ะ
1: มีคิวคนไข้ไหมครับ
2: ค่ะ
1: เอาให้เคลียร์แล้วนะ
2: คุณอาร์มอยากมาทำฟันใช่ไหมคะ
1: เดี๋ยวครับคุณหมอครับก่อนอื่นขอนั่งกับหมอก่อน
2: ได้เลยได้เลย
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: หมอโชว์หน้าตากันหน่อยสิ
2: อ๋อค่ะได้เลยค่ะ
1: เราอยู่กับหมอกิฟต์นะครับซึ่งแน่นอนวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของอาชีพทันตแพทย
2: ์ค่ะคิดว่าทุกคนหลายๆคนอยากเป็นนะอาชีพนี้นะคะ
1: ก็จริงครับแล้วก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงและมีความหินสุดๆเจอเคสแต่ละเคสเนี่ยมันมีเคสอะไรบ้าง
2: ที่นี่เราจะเจอเคสเด็กโรคมะเร็งต้องเตรียมให้ยาเคมีบำบัดเตรียมปลูกถ่ายไขกระดูกนะคะหรือว่าเคสเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดนะคะการทำฟันเคสเด็กพวกนี้จะมีความเสี่ยง
1: นั่นคือสิ่งที่ต้องรับผิดชอบแต่ก็เต็มใจนะ
2: ค่ะต้องทำค่ะเต็มใจ
1: สมมติผมบอกฟันผุมา
2: ค่ะก่อนอื่นเนี่ยต้องดูก่อนใช่ฟันผุจริงหรือเปล่า
1: คิดไปเองหรือเปล่า
2: แล้วเป็นผุระดับไหนความรุนแรงระดับไหนถ้ามันมีจุดที่มันทะลุโพรงประสาทฟันไปแล้วพวกนี้ค่ะเชื้อโรคมันจะเข้าไปในโพรงประสาทฟันละเราจะไม่สามารถอุดฟันได้ละก็คือต้องรักษารากต้องครอบฟัน
1: ที่ผมเคยเจอก็คือว่าโดนคุณหมอฟันนี่แหละจับไปใครไม่คิดนะครับว่าชีวิตนี้โดนถ่ายเอ็กซเรย์ฟันที่ไอ้ใส่ฟิล์มใช่ไหมหมอ
2: ใช่ใช่
1: แล้วก็ไปอ้าปากว่าอยู่ในเอ็กซเรย์นะ
2: ค่ะ
1: อันนี้ก็ขั้นตอนหนึ่ง
2: ขั้นตอนหนึ่งค่ะทีนี้บางคนก็ยังกลัวรังสีจากเอ็กซเรย์อุ้ยได้ยินคำว่ารังสีเอ็กซเรย์กลัวมาก
1: เดี๋ยว
2: จะทำให้เป็นนั่นเป็นนี่เป็นหมันเป็นมะเร็งหรือเปล่า
1: เจ้าหน้าที่ไม่อันตรายหรอครับในห้องทำการเอ็กซเรย์คุณหมออ
2: ๋อเจ้าหน้าที่ของเรานะคะวันหนึ่งนะต้องทำเอ็กซเรย์ในคนไข้หลายฟิล์มเลยนะคะเพราะฉะนั้น

0: โอกาสที่จะโดนรังสีเนี่ยมากกว่าคนไข้ถ้าทำตามนะคะที่
1: ขั้นตอน
0: ที่ถูกต้องเนี่ยรับรองก็ไม่เกิดอันตรายกับเจ้าหน้าที่แน่นอน
1: เจ้าหน้าที่ปลอดภัยและคนไข้ก็ดูเหมือนว่าจะอุ่นใจนะครับแต่มีเรื่องนึงที่โลกโซเชียลตอนนี้กำลังถามกันอยู่ว่ามันมีวิธีการในการจัดการฟันผุของพวกเราแต่ละคนนั่นแหละเขาว่ากันว่ามันมีสารพิษที่คุณหมอกับคนไข้ก็อันตรายพอๆกันแต่ทั้งนั้นแล้วมันจริงเหรอคุณหม
0: อ๋อคุณหมอคิดว่าคุณอามคงหมายถึงวัสดุอัมันกัมที่มันมีตลอดเป็นส่วนผสมใช่ไหมคะ
1: นั่นแหละคร
0: ับจริงๆแล้ววัสดุอุดอัมันกัมเนี่ยมีมานานมากแล้ว
1: แล้วมีอันตรายไหมคุณหมอ
0: สิบปีแล้วล่ะ
1: อันตรายไหม
0: ไม่อันตรายถ้าเราใช้ได้ถูกวิธี
1: อ้าวละสิ
0: ไม่อันตรายถ้าเราใช้ถูกวิธี
1: ที่ว่านั้นจะทำได้อย่างไรนะกลับมาฟังช่วงหน้าครับเรามาในช่วงนี้คุยกับคุณหมอกันต่อนะครับกับ Work with a Healthy Life ครับวันนี้พูดถึงคุณหมอฟันคุณหมอกิ๊บครับเมื่อกี้คุณหมอเกริ่นมาว่าเจ้าอะมัลกัม
0: ค่ะ
1: ออกเสียงถูกไหม
0: ใช่ค่ะถูกต้องเลย
1: มันคืออะไรก่อนถามก่อน
0: ค่ะอะมัลกัมนี่เป็นวัสดุอุดฟันชนิดหนึ่งที่มีมานานแล้วค่ะ
1: ครับ
0: มันประกอบด้วยวัสดุที่เป็นโลหะผสมกับปลอดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช่คำพอได้ยินคำว่าปลอดคุณอ่านกลัว
1: กลัวสิ
0: ปลอดมันมีพิษนี่นะใช่ไหมแล้วมาอุดฟันเราได้ยังไง
1: นะคะเป็นโรคอะไรนะของญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นนะถ้าโดน
0: เออใช่มันจะมีเชื้อโรคใช่มันจะมีแบบพวกสารพวกเนี้ยนะที่ได้รับโลหะพวกเนี้ยเข้าไป
1: ไม่อันตรายหรอคุณหมอท
0: ําจริงๆแล้วนะคะวัสดุอะมันกัมที่อย่างที่คุณหมอบอกเนาะมันประกอบด้วยโลหะนะคะก็จะมีเงินทองแดงดีบุกสังกะสีนะคะมาผสมกับปลอดพอมันผสมกันปุ๊บเนี่ยมันจะเสถียรมันจะแข็งตัวการปล่อยไอปลอดออกมาสู่ร่างกายคนไข้เนี่ยมันจะไม่มีมันจะน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยพิษจากปลอดที่คนไข้ได้รับตอนที่มีอะมัลกัมอยู่ในปากแล้วอุดฟันไปเสร็จแล้วมันจะไม่ปล่อยไอปลอดออกมาทำอันตรายกับคนไข้แล้วแต่ว่าระหว่างขั้นตอนการผสมนะคะที่ตัวปลอดจะผสมกับตัวโลหะเนี่ยมันจะมีขบวนการที่อาจจะก่อให้เกิดไอปลอดฟุ้งออกมาในอากาศแล้วทำให้เจ้าหน้าที่นะคะสูดดมเข้าไปซึ่งอาจจะทำให้เกิดอันตรายได
2: ้เคยฟันไหมเคยค่ะ
3: แล้วรู้จักสารปลอดไหมครับ
2: สารปลอดเหรอคะก็แค่พอทราบว่ามีอันตราย
3: ที่สารที่อยู่ในฟันเราเนี่ยนะ
2: ค่ะที่เป็นสิ่งเงินในฟันใช่ไหมคะ
3: แล้วถ้าเรารู้ว่าอันตรายเนี่ยเราจะยอมให้หมออุดฟันไหม
2: ก็กลัวนะคะไม่กล้าเคยอุดฟันค่ะ
3: แต่พี่รู้จักสารปลอดไหมครับ
2: สารปลอดเหรอมองไม่รู้จักค่ะ
3: ก็ที่เราอดกันคือสูงแค่เดือนเดียวที่อันนั้นคือสารปลอด
2: นั่นแหละค่ะไม่รู้จักค่ะแต่ก็อุดมานานแล้วก็ไม่มีอะไรนะคะ
4: อะมัลกัมเป็นวัสดุอุดฟันที่มีส่วนผสมของปลอดเงินทองแดงและสังกะสีซึ่งเป็นสารอันตรายแต่ไม่มีผลกระทบต่อร่างกายของผู้ป่วยครับเพราะปริมาณอะมัลกัมที่ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายนั้นมีปริมาณน้อยมากทันตแพทย์ผู้ที่ต้องสัมผัสสารดังกล่าวโดยตรงจะมีวิธีป้องกันหรือดูแลตนเองอย่างไรเพื่อความปลอดภัยและไม่ให้เกิดอันตรายและไม่ใช่แค่ทันตแพทย์เท่านั้นนะครับที่เป็นผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมผู้ช่วยทันตแพทย์ก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ต้องใส่ใจดูแลสุขภาพตัวเองขณะปฏิบัติหน้าที่คำแนะนำการป้องกันและวิธีดูแลสุขภาพของผู้ช่วยทันตแพทย์ให้ปลอดภัยจากการทำงานมีวิธีการอย่างไรไปชมกันต่อเลยครับ
0: ปัจจุบันนี้เรามีตัววัสดุให้เลือกหลายอย่างเลยนะคะทั้งคอมโพสิตนะคะทั้งก๊าซไอโนเมอร์ซีเมนต์นะคะซึ่งเป็นสีขาวความจริงคนไข้จะชอบวัสดุรุ่นใหม่ๆมากกว่าตัวอะมัลกัมอีกเพราะวันนี้เรื่องความสวยงามสีเงินอะม
1: ั
0: ลกัมส
1: ี
0: เงินก็จะไม่สวยก
1: ็
0: สวย
1: ปากปุ๊บรู้เลยนี่ฟันผุ
0: ใช่ใช่นะคะกรณีที่จำเป็นจริงๆแล้วก็แจ้งคนไข้ว่าจริงแล้วมันไม่ได้เกิดอันตรายอะไรนะคะให้คนไข้สบายใจได้ค
1: ่ะแต่รู้สึกว่าอาชีพคุณหมอฟันเองเนี่ยนะครับอยู่ๆมีคนไข้มานั่งใครก็ไม่รู้ร้อยพ่อพันแม่จริงๆอยู่ๆมาอ้าปากให้เราทำฟันแน่นอนเราเสี่ยงอะไรบ้างคุณหมอ
0: โอ้หลักๆเลยนะตอนนี้ที่คุณหมอกลัวที่สุดนะกลัวมากกว่าเรื่องเอ็กซเรย์
1: เป็นรุ่นพี่รุ่นน้อง
0: ใช่ใช่
1: เป็นยังไงเป็นยังไง
0: กลัวมากกว่าเอ็กซเรย์กลัวมากกว่าปลอดจากอะมัลกัมคือการติดโรคจากคนไข้การติดเชื้อจากคนไข้ อย่างเช่นการขูดหินปูนนะคะการกรอฟันอย่างเงี้ยมันจะมีการฟุ้งกระจายเยอะนะคะน้ำลายของคนไข้ฟุ้งกระจายออกมาได้เยอะอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ต้องมีการป้องกันเอง
0: ใช่หลักๆก็คือสวมหน้ากาก
1: มีหน้ากากใส่แว่น
0: เห็นไหมคุณหมอจะแต่งตัวเนี้ยไม่มีใครเห็นตัวจริงได้เลย
1: ใส่ถุงมือใส่แว่นใส่แมส
0: ใช่แล้วก็ใส่เฟซชิลด้วยมันจะมีตัวนี้ค่ะ
1: อ๋อเป็นแบบนี
0: ้บางคนก็จะใส่แว่นเพราะว่าทำไมคะตาเรามีเยอะบางทีน้ำลายคนไข้กระเด็นเข้าตาเราก็ได้เลือดคนไข้กระเด็นเข้า

0: ตาเราก็ได
1: ้และในขณะที่เรารับคนไข้ดูแลคนไข้เราเลือกไม่ได้
0: เรื่องไม่ได
1: ้
0: นะใช่ใช่นะเพราะว่าเขามีโรคประจำตัวก็จริงแต่เขาก็มีสิทธิ์ที่เขาจะต้องทำฟันและต้องดูแลฟัน
1: นี่เลยก็ต้องใส่แบบน
0: ี้ใช่ก็ต้องใส่อย่างนี
1: ้ถามจริงคุณหมอ
0: ค่ะ
1: อึดอัดไหมกับความเสี่ยงอะไรมันคุ้มกว่ากัน
0: คือมันจำเป็นต้องทำ
1: มันจำเป็นนะ
0: ใช่เพื่อตัวเองด้วย
1: ก็คือเราต้อง
0: ใช่ไหมคะใช่
1: มีชีวิตที่ดีสุขภาพที่ดีเพื่อรักษาคนไข้ต่อไป
0: นะต้องใส่ทั้งถุงมือด้วยค่ะไม่มีใครเห็นเลยมือเป็นยังไงเหี่ยวขนาดไหนไม่มีใครเห็น
1: นะเหี่ยวเมื่อกี้มีหมอส่งดอกไม้มาฝากด้วยนะสุดท้ายคุณหมอฝากถึงคนไข้ทุกคนหรือว่าที่คนไข้เพราะจริงๆทุกคนต้องหาหมอฟันอย่างน้อย
2: ถึงไม่ปวดฟันรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้มีฟันผุควรจะต้องมาเช็คเพราะบางทีฟันผุเล็กๆน้อยๆหรือมีปัญหาเล็กๆน้อยๆบางทีคนไข้ไม่รู้ด้วยตัวเองนะต้องมาให้คุณหมอช่วยตรวจนะคะโรคในช่องปากของเรานะคะทั้งโรคฟันผุทั้งโรคเหงื่ออักเสบเนี่ยจริงๆเราเป็นโรคที่ป้องกันได
1: ้
2: คนไข้ให้ความสำคัญใส่ใจดูแลตัวเองสักนิดนึงแปรงฟันเป็นประจำทุกวันนะคะใช้ไหมขัดฟันเป็นประจำทุกวันเนาะแล้วก็มาตรวจกับทันตแพทย์นะคะอย่างน้อยทุก6เดือนครั้งนึงมาเจอกันนิดนึงนะคะ นะเพื่อมีสุขภาพช่องปากที่ดีสุขภาพฟันที่ดีนะคะ
1: เพราะหลายๆคนอาจจะไม่ทราบครับว่าบางทีนะครับปัญหาในร่างกายอื่นๆนั้นเกิดขึ้นมาจากตรงนี้แหละแต่มันลามต่อไปเรื่อย
2: ๆใช่ใช่
1: ถูกไหมฮะ
2: โรคติดเชื้อในช่องปากหรือว่าฟันผุ อาจจะไปมีผลกับโรคหัวใจได้ด้วย
1: โอ้โห
2: นะคะใช่งานวิจัยมาแล้วค่ะ
1: งั้นต้องมีโอกาสครับมาพบคุณหมอให้ได้อย่างน้อยปีละ2ครั้งหรือทุก6เดือน
2: ค่ะใช่ค่ะ
1: งั้นวันนี้ครับขอขอบคุณคุณหมอกิ๊บด้วยครับไว้มีโอกาสเข้ามาเป็นคนไข้
2: ได้ค่ะยินดีมากค
1: ่
2: ะ
1: แต่ที่แน่ครับตอนนี้ขอพักสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวกลับมากับ Work with a Healthy Life ครับนะครับเรามาคุยกับผู้ช่วยคุณหมอกันบ้างดีกว่าสวัสดีครับพี่สอน
3: สวัสดีค่ะ
1: วนเวลาสักครู่นึงนะครับระหว่างนี้พอได้นะ
3: ได้ค่ะ
1: พี่สอนครับการเป็นตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย
3: ์
1: หรือว่าผู้ช่วยคุณหมอทำอะไรบ้าง
3: ก็ช่วยคุณหมอทำงานตั้งแต่คนไข้เข้ามาก็ช่วยให้นั่งที่เก้าอี้ทำฟัน
1: เช็คตรวจข้อมูลคนไข้ไว้รอคุณหมอ
3: ใช่ค
1: ่
3: ะก็ช่วยคุณหมอว่าคุณหมอทำอะไรก็เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือให
1: ้หรือบางทีพอเราดูเคสแล้วเราก็จะพอรู้แล้วว่าคุณหมอต้องทำอะไรบ้าง
3: ใช่ค่ะก็จะเตรียมล่วงหน้า
1: ค่ะไม่งั้นจะช้า
3: ใช่ค่ะ
1: อ้าวถ้าอย่างนี้ในกรณีที่ว่าคุณหมอต้องเข้าใกล้คนไข้แล้วก็แน่นอนว่ามันมีความเสี่ยง
3: ใช่ค่ะ
1: ผู้ช่วยเสี่ยงพอไหม
3: เสี่ยงพอกันค่ะเพราะว่าเราก็อยู่ในตำแหน่งที่อยู่ติดกับคนไข้เหมือนกันค
1: ่
3: ะ
1: ในการใช้เครื่องมือต่างๆมีบ้างไหมครับพี่สอนครับที่ว่ามันอันตรายเพราะเห็นว่าบางทีมันเจาะแรงมากดูดแรงมากเสี่ยงแค่ไหน
3: ก็จะถ้าก็อาจจะถูกของมีคมทิ่มตันอย่างนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็พวกฟุ้งละอองจากการทำงานเสร็จที่ระหว่างปฏิบัติงานอาจจะมีพวกน้ำลายพวกเลือดอะไรเงี้ยค่ะก็อันตรายซึ่งเราก็ต้องป้องกันค
1: ่
3: ะ
1: พวกวันนรกวันโรคก็จะหาได้เหมือนกัน
3: ใช่ค่ะมีโอกาส
1: อย่างอื่นล่ะครับเช่นการดูแลร่างกายเช่นต้องนอนให้เพียงพอเพราะว่าอุปกรณ์เครื่องมือทั้งหลายนี่โอ้โหวูบไม่ได้เลยนะถ้าขาดสติปุ๊บไม่ได้เลยนะ
3: ใช่ค่ะ
1: ยังไงบ้างครับการดูแลตัวเองตรงนั้น
3: ก็
1: นอนให้เพียงพอ
3: นอนให้เพียงพอค่ะพักผ่อนให้เพียงพออย่างเงี้ยค่ะ
1: ออกกำลังกาย
3: ไหมออกกำลังกายบ้างค่ะ
1: แล้วก็ต้องใช้สายตาไม่แพ้คุณหมอเหมือนกัน
3: ใช่ใช่ค่ะ
1: ต้องมีช่วงพักไหมครับ
3: มีค่ะคนใหญ่ก็เสร็จเคสนึงก็อาจจะมีพักบ้างนิดหน่อยระหว่างรอที่คุณหมอเขียนชาร์ตอะไรเงี้ย
1: ครับผมขอบคุณพี่สอนด้วยเพื่อต้องทำงานต่อขอบคุณพี่สอนครับนี่คือเซตอุปกรณ์นะฮ
3: ะ
1: วัสดุทันตกรรมนะครับเอาในพีซชุดรักษา
4: เพราะหน้าที่หลักของทันตแพทย์อย่างที่รู้กันคือต้องตรวจวินิจฉัยรักษาโรคที่เกิดจากความผิดปกติของช่องปากและฟันการทำฟันวันละหลายๆชั่วโมงพฤติกรรมการทำงานที่ต้องก้มๆเงยๆปิดตัวเอี้ยวตัวเกรงข้อมือและนิ้วมือต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆเสียงที่ดังติดต่อกันเป็นเวลานานหลายชั่วโมงจากเครื่องกรอฟันเรื่องดูดน้ำลายการที่ต้องใกล้ชิดกับคนไข้ขณะทำฟันอันตรายจากอุปกรณ์ที่แหลมคมโรคแพ้ถุงมือที่คุณหมอฟันอาจจะต้องเจอจะมีวิธีการป้องกันเหล่านี้ได้อย่างไรเราไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอกันเลยดีกว่าครับ
1: ขึ้นชื่อว่าคุณหมอก็มีความเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บเช่นเดียวกันกับพวกเราทุกคนนะครับโดยเฉพาะทันตแพทย์คู่นี้เรามีโอกาสไปเยือนห้องทำงานกันแล้วนะครับมาในช่วงนี้คุยคุณหมอเพิ่มเติมกันหน่อยดีกว่าครับถือว่ามีวิธีในการป้องกันเพิ่มเติมเข้ามาให้เราได้รู้กันด้วยนะครับมาคุยกับหมอเฟิร์สครับหรือว่าอาจารย์จตุรนตั้งสังวรธรรมะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
5: สวัสดีครับผมคุณ
1: อาจารย์ครับคุณหมอครับ ถามก่อนเลยวันนี้เมื่อกี้เราไปดูคุณหมอฟัน
5: ครับ
1: ทันตแพทย์มาแล้ว

0: แล้วมีความเสี่ยงเยอะเหมือนกันนะคุณหมอเนาะ
1: เยอะครับก็เป็นความเสี่ยงอีกแบบนึงนะครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นอาชีพที่หลายๆคนใฝ่ฝันครับแต่เขาก็สามารถทำงานอย่างมีความสุขได้นะครับถ้าเขารู้ว่ามีความเสี่ยงอะไรครับความเสี่ยงที่หมอฟันเจอบ่อยๆนะครับก็อย่างเช่นแน่นอนครับเขาจะต้องอยู่กับเรื่องเชื้อโรคนะครับความเสี่ยงเรื่องของการติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเชื้อ HIV เชื้อไวรัสตับอักเสบทั้งชนิด B และ C ครับการบาดเจ็บกล้ามเนื้อก็เป็นอันนึงที่เป็นบ่อยนะครับมันจะปวดบ่าปวดหลัง
0: ต้องกลมๆเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับในลักษณะของการผิดท่าทางเป็นระยะเวลานาน
0: ๆครับผม
1: ซึ่งตรงนี้ก็เป็นภาวะอันนึงที่หมอหลายๆคนก็เป็นครับ รวมถึงผู้ช่วยด้วย
0: อ้าวล่ะ
1: ครับ
0: ไล่เรียงกันไปทีละเรื่องเลยดีกว่าครับอย่างแรกเลยถ้าผมจำไม่ผิดตอนผมเด็กๆครับคุณหมอครับไปหาคุณหมอฟันเนี่ยคุณหมอฟันอย่างมากเลยนะฮะก็ใส่ผ้าหรือว่าหน้ากากติดเอาไว้เพื่อป้องกันการไอการจามของคนไข้แต่ตาเนี่ยสังเกตตอนเด็กๆผมจำได้ไม่มีแว่นนะสิ่งเหล่านี้มาอันตรายไหมครับอยู่ๆเจอคนไข้อ้าปากใส
1: ่
0: ทำไปทำมานี่มันมีอะไรออกมาบ้างครับคุณหมอครับ
1: ก็สารคัดหลั่งก็คือน้ำลาย
0: น้ำลาย
1: ซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็มีเชื้อโรคอยู่ในน้ำลายเยอะแยะมากมายนะครับ
0: ฉีดยาอีกคุณหมอจะถอนฟันทีนี้โดนฉีดยาชาเข็มเท่านี
1: ้
0: ใช่ไหมฮะมันมีโอกาสไหมคุณหมอครับที
1: ่ใช่ครับทั้งเลือดเองหรือว่าน้ำลายเองเนี่ยก็จะมีเชื้อโรคอยู่ในนั้นทั้งเชื้อ HIV เองหรือเชื้อไวรัสตับอักเสบเองก็จะกระเด็นเข้าตาแล้วก็มีโอกาสติดเชื้อได้สูงมาก
0: โอ้โห
1: ครับจริงๆแล้วเนี่ย เขาบอกว่าสถิติแม้ว่าจะมีการกระเด็นนะครับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อ HIV หรือว่าไวรัสตับอักเสบเองเนี่ยแม้ว่าจะมีการกระเด็นโอกาสที่จะติดเชื้อเนี่ยมันมีนะครับโอเคตัวเลขอาจจะน้อยแต่เราก็ไม่อยากให้มีใครเกิดความเสี่ยงแบบนั้นหรือว่ามีโอกาสหรือเกิดการติดเชื้อแบบนั้นนะครับซึ่งจริงแล้วมันป้องกันได
0: ้ครับเห็นคุณหมอฟันทั้งหลายต้องใส่ถุงมือด้วยคุณหมอแล้วมีบ้างไหมครับที่คุณหมอฟันบางคนที่บอกเป็นตุ่มแพ้แดงที่มืออันนี้คือโรคแพ้ถุงมือเหรอครับ
1: ถูกต้องครับก็คือมันมีถุงมือยางที่เรียกว่าลาเท็กซ์
0: ครับ
1: ซึ่งตรงกลุ่มนี้ก็จะมีคุณหมอหลายๆคนที่ไม่ใช่แค่เฉพาะหมอฟันอย่างเดียวนะครับก็คือผู้ช่วยทันตแพทย์และคนอื่นๆก็มีโอกาสที่จะแพ้ถุงมือที่เกิดจากน้ำยางตรงนั้นนะครับซึ่งก็มีอยู่คนกลุ่มนึงครับแล้วคนที่แพ้นอกเหนือจากจะมีผื่นที่เกิดขึ้นบริเวณมือ
0: แดงๆ
1: ก็อาจจะทำให้เกิดถึงขนาดเป็นโรคหอบหืดหายใจตีบมีเสียงวิดวิสที่เกิดจากหลอดลมที่ตีบแคบก็เป็นไปได
0: ้ครับ
1: ครับดังนั้นเรื่องของการแพ้ถุงมือไม่ได้เกิดแค่เฉพาะการแพ้ที่เกิดจากบริเวณที่สัมผัสแต่อาจจะลงเข้าไปถึงในเรื่องของการแพ้ที่เกิดจากระบบทางเดินหายใจมีอาการทางระบบทางเดินหายใจมีการหอบเหนื่อยก็ทำให้เป็นแบบนั้นได
0: ้แต่ในแง่ของสารเคมีตัวหนึ่งครับที่เห็นบอกว่าต้องใช้ในการอุดฟันครับคุณหมอ
1: ครับ
0: เอามาลกัม
1: ครับ
0: เขาบอกมีสารประหลอดอยู
1: ่ครับ
0: ก่อนจะถามว่าทันตแพทย์กับผู้ช่วยอันตรายไหมคนไข้อย่างพวกเราดีครับคุณหมอครับอันตรายไหมฮะอุดมาหลายซี่เลย
1: ครับอันตรายน้อยมากครับเพราะในเรื่องของการดูดซึมประหลอดเข้าสู่ร่างกายเนี่ย 100% ของประหลอดมันดูดซึมได้แค่ 0.01% แค่นั้น
0: ก็คือนิดเดียว
1: นิดเดียวครับโดยทั่วไปเนี่ยคนที่มีการอุดฟันโดยใช้อะมาลกัมเอง
0: อ
1: ันนี้อันตรายน้อยมาก
0: โอเค
1: ไม่อยากให้ห่วงอะไร
0: นะนึกว่าต้องไปถอนฟันที่อุดออกมันจะอยู่10กว่าซี่เองนะครับผมแล้วในแง่ของคุณหมอฟันหรือว่าทันตแพทย์หร
1: ือ
0: ผู้ช่วยล่ะครับเห็นบอกว่าอันตราย
1: ครับเพราะว่าร่างกายเนี่ยมีการหายใจตลอดเวลาในเรื่องของการหายใจสูดลมสารประหลอดเข้าไปเนี่ยมันมีการระเหยตลอดเวลาซึ่งเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็น
0: ครับ
1: ต้องใช้แสงแบ็คไลท์ถึงจะสามารถมองเห็นการระเหยของประหลอดนั้น
0: ๆจริงหรือเปล่า
1: ดังนั้นเนี่ยมันมีการระเหยตลอดเวลาดังนั้นคนทำงานเองเนี่ยมีความเสี่ยงเต็มๆแล้วถ้าได้รับในปริมาณมาก
0: ๆ
1: ก็มีโอกาสส่งผลต่อภาวะสมองจิตใจนะครับบางคนถึงขนาดเป็นบ้ามีภาวะจิตเภท
0: อ
1: ันเนื่องมาจากการสูดดมประหลอดในปริมาณมาก
0: ๆ
1: ซึ่งตัวนี้มีรายงานในต่างประเทศว่าถึงขนาดมีประสาทหลอนจิตเภทได
0: ้
1: นะครับถ้าสัมผัสในปริมาณมากๆจริงๆแต่โดยส่วนใหญ่ไม่ได้มากอะไรถึงขนาดนั้นครับในแง่ของการปฏิบัติงานในห้องฟันนะครับจะเป็นการสะสมเรื้อรังมากกว่าแล้วก็ทำให้เกิดเป็นพิษเรื้อรังพอเป็นพิษเรื้อรังในระยะยาวสิ่งที่เราเป็นห่วงก็คือมันจะมีผลต่อเรื่องของระบบประสาทของเขาในระยะยาวครับอย่างไรก็ตามสิ่งที่เราเป็นห่วงมากๆก็คือเด็กๆแล้วก็ผู้หญิงที่ตั้งครร
0: ภ์
1: เพราะตัวประหลอดเองเนี่ยสามารถส่งผ่านเข้าไปในรกแล้วส่งผลไปที่ตัวเด็กที่อยู่ในครรภ์ของเขาได้ดังนั้นถ้าเป็นไปได้คุณหมอฟันที่ตั้งครรภ์หรือผู้ช่วยทันตแพทย์ที่มีการตั้งครรภ์อยู่เราไม่อยากให้สัมผัสประหลอดเลยแม้แต่นิดเดียวครับ
0: คุณหมอส่งท้ายกันหน่อยดีกว่าครับใน

0: ช่วงนี้ครับอยากฝากถึงคุณหมอฟันด้วยกันเองหรือว่าผู้ช่วยหรือเขาเรียกว่านักปฏิบัติการด้านทันตกรรม
1: ครับ
0: ว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างไรกันบ้างครับ
1: แน่นอนครับก็คือตัวเขาเองเนี่ยจะต้องสำรวจตัวเองนะครับว่าตัวเองแข็งแรงพร้อมที่จะทำงานหรือเปล่านะครับแล้วก็รับรู้ว่าตัวเองมีความเสี่ยงอะไรบ้างอย่างเช่นสารปลอดที่พวกเราพูดถึงเมื่อสักครู่นะครับอาจจะต้องมีการวัดปลอดในอากาศเป็นระยะอาจจะต้องมีรวมถึงเรื่องของการตรวจปัสสาวะปลอดเป็นระยะระยะเช่นกันว่าตัวของเขาเองเนี่ยมีสารปลอดเกินมาตรฐานของระดับโลกหรือเปล่านะครับแล้วก็ในเรื่องของการฝึกฝนนะครับว่าตัวเองมีความพร้อมในเรื่องของการทำงานไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงด้านกล้ามเนื้อและกระดูกสันหลังนะครับเรื่องของการบาดเจ็บในเรื่องของของมีคมที่มีโอกาสทิ่มตำนะครับสุดท้ายก็คือเรื่องของการป้องกันโดยเฉพาะบุคคลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถุงมือหน้ากากนะครับแว่นตาเขาเรียกก็อกเกิลนะครับว่ามีความพร้อมในเรื่องของความแข็งแรงในเรื่องของการปฏิบัติงานนั้นในวันนั้นๆไหมนะครับก็ไม่อยากให้ละเลยตรงนี้ไปถ้าทำได้ทุกอย่างคุณพวกเราทุกคนก็สามารถทำงานอย่างมีความสุขได
0: ้นั่น
1: ครับ
0: และพวกเราคนไข้เองก็สามารถที่จะไปหาคุณหมอด้วยความสบายใจได้ว่าแหมเป็นที่ที่ปลอดภัยจริง
1: ๆถูกต้อง
0: วันนี้ขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับขอบคุณครับหมอเฟิร์ส
1: คร
0: ับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: คุณผู้ชมครับอาชีพทันตแพทย์และอาชีพผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมนะครับถืออาชีพที่มีความเสี่ยงเป็นอย่างยิ่งครับแต่ถึงแม้จะมีความเสี่ยงครับสังเกตไหมครับยังเป็นอาชีพที่มีใครหลายคนฝันแล้วก็อยากจะเป็นครับแล้วก็เป็นอาชีพที่เสียสละเป็นอย่างยิ่งเลยก็ว่าได้นะครับทุกอาชีพมีความเสี่ยงแตกต่างกันครับขึ้นอยู่กับว่าเมื่อเรารู้แล้วเราสามารถปฏิบัติตัวหรือดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้อย่างไรจะได้ทำงานอย่างมีความสุขนั่นเองนะครับแล้วก็รวมถึงทำงานอย่างมีสุขภาพดีกันด้วยวันนี้เวลาของรายการ Work with a Healthy Life หมดลงแล้วนะครับสัปดาห์หน้ากลับมาตามกันต่อนะครับว่าเราจะมีอาชีพใดมานำเสนอกันจะได้ทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: วันอนันทมหิดลตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปีถือเป็นอีกวันสำคัญเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทธมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ผู้ทรงให้กำเนิดวงการแพทยศาสตร์ซึ่งได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่ยิ่งต่อวงการแพทย์และการศึกษาทรงมีพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนด้วยทรงตระหนักว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศวันอนันทมหิดลยังเป็นวันที่ใช้ยกย่องบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชนด้วยความเมตตาความรับผิดชอบและจิตวิญญาณแห่งการให้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่เตือนให้เราทุกคนเห็นความสำคัญของสุขภาพการดูแลตนเองครอบครัวสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
1: ระวังเครียดถ้าทำงานแบบกดดันตัวเองทำงานออกมาแล้วต้องดีที่สุดทำงานตลอดเวลาทั้งหลับทั้งตื่นพอพูดถึงการทำงานมันมักจะมีความคาดหวังตามมาด้วยในหลายๆรูปแบบวันนี้เราจะมาดูกันว่าความคาดหวังในแบบไหนเนี่ยจะมีผลต่อความเครียดในการทำงานบ้างมาดูการทำงานแบบแรกกันนะครับเครียดแน่ๆถ้าชอบทำงานแบบกดดันตัวเองเรื่องนี้คิดว่าจริงนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยความเครียดแบบนี้เนี่ยมันเป็นความเครียดที่ไม่จำเป็นยกตัวอย่างเช่นได้งานมาวันนี้แล้วต้องรีบเคลียร์ให้เสร็จภายในวันนี้ทั้งที่จริงแล้วเนี่ยเดดไลน์อาจจะไม่ใช่วันพรุ่งนี้เวลาที่เราขีดขึ้นมาเนี่ยเป็นความกดดันที่เราสร้างขึ้นเองทั้งที่ไม่จำเป็นการที่ปล่อยให้มีความเครียดแบบนี้นะครับในเวลาทำงานเนี่ยจะทำให้เกิดผลเสียต่างๆอย่างเช่นความเครียดสะสมอาจจะเกิดอาการปวดเมื่อยตามตัวปวดท้องหรืออาการทางกายอื่นๆร่วมด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็อาจจะส่งผลต่ออารมณ์ทั้งอารมณ์ในชีวิตส่วนตัวหรืออารมณ์ในการทำมาดูเรื่องถัดไปนะครับเครียดแน่ๆถ้าทำงานแบบต้องออกมาดีที่สุดอันนี้จริงเหมือนกันนะครับความคาดหวังที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นความคาดหวังจากตัวเองต่อตัวเองหรือว่าจากตัวเองที่มีต่อคนอื่นด้วยความดีที่สุดเนี่ยจริงๆแล้วมันช่างตวงวัดออกมาค่อนข้างยากซึ่งเจ้านายที่มีลักษณะแบบนี้อาจจะทำให้ลูกน้องมีความลำบากใจในการทำงานร่วมภายใต้กฎเกณฑ์ที่ตั้งขึ้นมาได้ในแนวทางการแก้ไขปัญหานะครับอันดับแรกต้องมีการตั้งเป้าหมายให้เหมาะสมกับความเป็นจริงมีตัวชี้วัดที่สามารถเห็นภาพได้ชัดเจนถ้าเรามีการปรับเปลี่ยนวิธีคิดแบบนี้นะครับตัวลูกน้องเองเนี่ยก็จะสามารถมองเห็นเป้าหมายได้ชัดเจนมากขึ้นความสัมพันธ์ในการทำงานเนี่ยก็จะดีขึ้นด้วยทำให้มีความสุขในการทำงานได้มากขึ้นมาดูการทำงานแบบที่3กันนะครับเครียดแน่ๆถ้าทำงานตลอดเวลาทั้งหลับและตื่นอันนี้จริงนะครับแนวทางการทำงานแบบนี้เนี่ยมักจะเจอในผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการภาระหน้าที่ตรงนี้เนี่ยมันก่อให้เกิดความเครียดขึ้นมาได้การทำงานตลอด24ชั่วโมงเนี่ยก็ยังส่งผลต่อการนอนด้วยเช่นเดียวกันความคิดการวิเคราะห์หรือว่าสมาธิในการทำงานก็จะแย่ลงตามมันก็จะส่งผลกลายเป็นเหมือนวงจรต่อไปเรื่อยๆทำให้เกิดความเครียดเพิ่มขึ้นเกิดการนอนไม่ดีพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วก็กลับมาเครียดเพิ่มเติมมากกว่าเดิมแต่ถ้าเครียดขึ้นมาแล้วนะครับก็จะมีแนวทางในการจัดการอยู่ประมาณ3วิธีวิธีแรกนะครับก็คือเป็นการแบ่งการทำงานหรือว่าทำลิมิตเซตติ้งก็คือจะเป็นการแบ่งงานของตัวเองด้วยแล้วก็แบ่งงานให้ลูกน้องด้วยวิธีที่2นะครับคือการปิดสวิตช์การทำงานก็จะมีการแบ่งเวลาการทำงานที่เราสามารถทำงานได้เต็มที่แล้วก็เป็นเวลาที่พักผ่อนซึ่งเวลาพักผ่อนเนี่ยหลายคนจะชอบแบกงานกลับไปทำที่บ้านหรือกลับไปทำบนเตียงไม่แนะนำเลยนะครับเตียงเนี่ยเป็นที่สำหรับการพักผ่อนเท่านั้นวิธีสุดท้ายนะครับก็คือเป็นการกลับมาดูแลใจตัวเองโดยการที่เรารู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองปุ๊บเนี่ยเราจะค่อยๆตามกลับไปหาถึงสาเหตุของอารมณ์นั้นๆก็ค่อยๆไปจัดการแก้ไขมันอาจจะเป็นตัวที่ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: เดี๋ยวผมขอดูมือที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมตรวจนะครับนิ้วกลางเนาะตอนใครเจ็บไหม
4: บางครั้งก็เจ็บบางครั้งก็ไม่เจ็บ
3: ลองด้านเราอีกทีครับโรคนิ้วล็อกเป็นโรคหนึ่งที่พบบ่อยโรคนิ้วล็อกคือโรคที่เกิดจากความไม่สมดุลของเส้นเอ็นในการงอนิ้วมือกับปลอกหุ้มเอ็นที่มันหนาตัวขึ้นผิดปกติสาเหตุนะครับก็เกิดจากการอักเสบซ้ำๆของปลอกหุ้มเอ็นโรคนี้ก็จะเจอบ่อยในผู้หญิงวัยกลางคนนะครับที่ใช้มือบ่อยๆเกิดจากงานหรือพฤติกรรมบางอย่างที่ต้องทำซ้ำๆในการใช้มือกำมือแน่นๆบ่อยๆเช่นแม่บ้านถือของหิ้วของจ่ายตลาดชาวสวนชาวไร่ที่ต้องกำเครื่องไม้เครื่องมือของเขาครับคนไข้บางกลุ่มเช่นโรคเบาหวานครับโรครูมาตอยมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดภาวะนิ้วล็อกหรือโรคนิ้วล็อกเนี่ยง่ายขึ้น
5: สวัสดีครับ
3: วันนี้เป็นอะไรมาครับ
4: นิ้วล็อก
3: แรกๆมันเป็นยังไงครับ
4: ปวดตามข้อปวดประมาณ
3: การวิจัยโรคนิ้วล็อกนะครับก็เราจะใช้หลักๆก็คือการซักประวัติแล้วก็การตรวจร่างกายตรวจร่างกายอันดับแรกก็คือใช้ดูตำแหน่งที่เจ็บของคนไข้คนไข้กลุ่มนี้ก็จะมีอาการเจ็บบริเวณตรงโคนนิ้วมือด้านฝั่งมือนะครับครับเดี๋ยวผมขอดูมือที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมตรวจนะครับนิ้วกลางเนา
4: ะ
3: แถวนี้เจ็บไหมครับ
4: ไม่เจ็บอ่ะ
3: ตอนนี้ไม่เจ็บแล้วเน
4: า
3: ะ
4: จะไม่เจ็บ
3: อาการนะครับก็จะมี4ระยะครับที่จะมาแรกเริ่มเนี่ยก็คืออาจจะมีแค่อาการปวดบริเวณโคนนิ้วด้านฝ่ามือต่อมาอาจจะเริ่มมีการติดเวลางอเหยียดนิ้วมีการสะดุดติดสะดุดระยะที่3ก็คือมีการกำแล้วเหยียดนิ้วไม่ออกมีการล็อกของนิ้วต้องใช้นิ้วงัดตอนใครเจ็บไหมเจ็บไหมครับ
4: มันก็บางครั้งก็เจ็บบางครั้งก็ไม่เจ็บ
3: ลองด้านเราอีกทีครับการรักษาโรคนิ้วล็อกนะครับจะรักษาตามระยะของโรคนะครับถ้าเป็นระยะแรกๆก็คือยังไม่มีการล็อกแค่การเจ็บบริเวณโคนนิ้วด้านฝั่งมือนะครับรักษาโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะหรือการใช้ยาลดต้านการอักเสบร่วมกับการกายภาพบำบัดนะครับโดยการใช้การแช่น้ำอุ่นหรือการแช่พาราฟินครับโดยนักกายภาพบำบัดเขาก็จะให้คนไข้แช่มือในพาราฟินซึ่งมีความร้อนประมาณ40องศาที่จะใช้ต่อมาก็คือการใช้ยาฉีดสเตียรอยด์เฉพาะที่เพื่อลดการอักเสบซึ่งเราสามารถฉีดได้ไม่เกินนิ้วละไม่เกิน2ครั้งหรือถ้าเป็นเยอะแล้วในรายที่ง้างไม่ออกจริงเราก็ข้ามไปผ่าตัดเลยครับเนื่องจากคุณป้าเป็นอาการค่อนข้างจะเยอะละที่มันกำแล้วไม่สามารถที่จะเหยียดออกได้เองละตอนนี้การรักษาคงเป็นการผ่าตัดเนาะมีอาชีพที่จำเป็นต้องใช้งานนิ้วมือบ่อยๆมีการกำมือแบมือบ่อยๆและเริ่มมีอาการปวดบริเวณโคนนิ้วด้านฝ่ามือหรือเริ่มมีการกำมือแบมือไม่สมูทมีการสะดุดของแต่ละนิ้วอาจจะต้องมาพบแพทย์ได้ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: มอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรัก
1: สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการพบหมอรามาครับวันนี้รายการสดนะครับอยู่กับผมเป้พานุพงศ์กันนาธิกรครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะฮะก็หยิบข่าวแน่นอนที่สุดว่าในช่วงตลอด1สัปดาห์ที่ผ่านมาข่าวที่ร้อนแรงที่สุดนะฮะก็คือเหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาตินะฮะแผ่นดินไหวแล้วก็สะเทือนมาถึงกรุงเทพมหานครรวมถึงอีกหลายจังหวัดในภาคเหนือด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพบหมอรามาของเราในวันนี้นอกเหนือจะมีข่าวสารเกี่ยวกับแผ่นดินไหวแล้วก็ผลกระทบต่างๆที่ตามมาเนี่ยครับวันนี้ก็จะพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นที่หลายคนก็จริงๆอาการก็ดีขึ้นแล้วนะฮะแต่ว่าในช่วง 2-3 วันแรกเนี่ยโอ้โหคนแพนิคมากรวมถึงพวกอาการเจ็บป่วยต่างๆที่ได้ยินกันมากที่สุดเลยเนี่ยนะฮะอาการสมองเมาแผ่นดินไหวนะฮะแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่วันนี้จะได้คุยกันแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่จริงๆผมติดตามข่าวผมก็สงสัยเหมือนกันนะฮะเรื่องของการอพยพคนไข้เพราะว่าดูเหมือนเป็นการเตรียมการที่พร้อมมากๆเลยนะฮะวันนี้ก็มาที่โรงพยาบาลรามาก็มีโอกาสก็จะได้ซักถามถึงประเด็นนี้ด้วยนะเกี่ยวกับการเตรียมการของทีมแพทย์ต่างๆนะครับมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อเลยนะครับวันนี้คุณหมอที่จะมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับอาจารย์พิษครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาศรีวโนภาสครับสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณเป้สวัสดีคุณผู้ชมค่ะ
1: ศุกร์ที่แล้วบายๆอาจารย์อยู่ที่โรงพยาบาล
2: ค่ะก็จริงๆแล้วไม่ได้อยู่เพราะว่าตัวเองเนี่ยไปตรวจตาค่ะ
1: ไปตรวจตาคนอื่นหรือว่า
2: ใช่ไปรับการตรวจตาก
1: ็
2: คืออาจารย์คุณหมอตาตรวจ
1: ที่
2: อ
1: ี
2: กทีหนึ่งใช่ใช่ค่ะไปที่อีกโรงพยาบาลหนึ่งพอดีเป็นโรงพยาบาลที่พี่ผ่าตัดตาไว้ค่ะก็กำลังวนรถลงจากที่จอดรถพอดี
1: อ๋อเสร็จแล้ว
2: ตรงกฎว่าไม่รู้หรอกค่ะว่าแผ่นดินไหวนึกว่ารถ
1: อ๋อถ้าเอ้ยทำไมรถชั้นสั่น
2: อ่ะใช่ทำไมมันคุมยากจังเลยเพราะมันเป็นทางลาดลงวนนี่ทำไมมันคุมยากจังเลย

0: หรือรถจะเสียอีกแล้วรถเราก็เป็นผู้สูงวัยแล้วด้วย
1: ต้องหาเรื่องเสียตังค์เอาอีกแล้ว
0: ใช่รถเพิ่งไปออกจากอู่มาก็ไม่นะจะเสียอีกไม่ได้ก็มัวแต่คิดก็วนไปเรื่อยๆก็ค่อยๆเลี้ยงลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงหน้าตึก
1: เป็นยังไง
0: ค่ะ
1: ก็คนเต็มเลย
0: คนเต็มเลยก็ยังงงๆอยู่ว่
1: าเขาทำอะไร
0: เขาทำอะไรก็ยังณจุดนั้นก็ยังกังวลเรื่องรถอยู
1: ่ในหัวนี่คิดแต่เอาอีกแล้ว
0: ค่ะ
1: จะเสียอะไรอีกแล้ว
0: ใช่ใช
1: ่มาถึงบางอ้อตอนไหนฮะ
0: ตอนพี่ชายโทรเข้ามาค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะพี่
1: นานไหมฮะหลังจากที่ออกจากตึกไปแล้ว
0: อ่ะไม่ค่ะกำลังอยู่หน้าตึกกำลังจะเลี้ยวออกถนนก็เอ๊ะเขาวิ่งไปไหนกันนะก็กำลังคิดอยู่สักพักโทรศัพท์ก็ดังก็เป็นพี่ชายค่ะลูกพี่ลูกน้องที่โตมากๆก็บอกว่าอยู่ไหนเนี่ยแผ่นดินไหวนะรู้ไหมความรู้สึกแรกดีใจจังเลยรถเราไม่เสียคือเจ็บไปเยอะคุณเป้
1: กับรถคันน
0: ี้กับเจ็บไปเยอะเมื่ออาทิตย์ก่อนหน้านั้นไงก็จ่ายไปหลายตังค์ไงก็แบบไม่น้ำไม่โอ้ดีจังเลยรถเราไม่เสียสภาพแผ่นดินไหวเหรอคะพี
1: ่ขนาดนี้เลยมันสั่นขนาดนั้นเลย
0: ก็จะรู้ช้านิดนึงอ่ะกว่าจะรู้ตัวอีกคนก็ออกมาเต็มถนนพระราม4
1: คือเอาจริงๆนะฮะขออนุญาตนะฮะท่านผู้ชมฮะจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้เนื่องจากมันจะว่าเป็นครั้งแรกก็ว่าได้นะที่มันแรงขนาดนี้
0: ขนาดนี้
1: นะฮะแล้วเราก็รู้สึกว่าอ๋อนี่แหละคือภัยแผ่นดินไหว
0: ใช่
1: เพราะที่ผ่านมาโอเคคนกรุงเทพอาจจะมีบ้างที่แบบโยกโยกฮะโยกโยกอ๋อแต่มันนิดหน่อยซึ่งเราไม่รู้สึกว่ามันคือภัย
0: ค่ะ
1: เรารู้สึกว่ามันคือผลกระทบจากแผ่นดินไหวที่มาจากโอเคภาคเหนือบ้างประเทศเพื่อนบ้านบ้างอะไรลักษณะแบบนั้นแต่คนเหนือเนี่ยโอเคมีสั่นไหวอ
0: าจจะชินนะเพราะว่าเขานั้นแต่ว่าจริงๆทางภาคเหนือเนี่ยได้มันมีโอกาสดูข่าวทีหลังก็พบว่าโหเขาก
1: ็หนักเลยฮะหนักเลย
0: คอนโดอันนึงคือเบี้ยวเลยอะค่ะค่อนข้างแรงทีเดียวใกล้ถ
1: ึ
0: งกลางด้วย
1: คือคนเหนือเนี่ยอาจจะน่าจะพอมีภูมิบ้างเพราะว่าเวลาแผ่นดินไหวขนาด 2-3.5 ยังพอรู้สึกสั่นไหวแบบว่าเฮ้ยโคมไฟสั่นๆอาจจะมีกำแพงวิ่งบ้างนิดหน่อยร้าวบ้างอะไรนิดหน่อยแต่ก็ไม่ถึงขนาดนี้เหมือนกันมันเป็นอะไรที่คนไทยได้เรียนรู้ใหม่
0: ใช่ค่ะเหมือนตอนเกิดสึนามิเมื่อหลายปีก่อนเนาะ
1: ใช่เลยตอนนั้นคนไทยก็ไม่รู้จัก
0: ใช่ค่ะ
1: นะฮะแล้วกลายมาเป็นพอเรารู้จักสึนามิละโอ้ความรู้อะไรต่างๆเนาะก็ตามมาเต็มไปหมดเลย
0: จริงๆโลกของเราก็เปลี่ยนทุกวันนะคะทำให้พี่ก็รู้เหมือนก็ได้รู้เหมือนกันว่าโอ้จริงๆแล้วมันมีโอกาสเกิดได้ทุกเรื่องเลยที่เกี่ยวกับภัยธรรมชาตินะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม
1: ครับเนี่ยคุณหมอพิษนะฮะผมเนี่ยก็เนาะก็ใช้ชีวิตมา 4-50 ปีกันเนาะแล้วบางทีหลายๆอย่างที่เราคิดว่าเฮ้ยประสบการณ์เราเยอะแล้วผ่านโลกมาเยอะแล้ว
0: น่าจะไม่นะก็อ้าวแผ่นดินไหวค่ะ
1: เนาะเป็นอะไรที่มันก็มีเรื่องที่มาคุยกันต่อได้เยอะมากๆเลย
0: ใช่ค่ะใช
1: ่คุณหมอหลังจากที่โอเคผ่านแผ่นดินไหวไปแล้ววันแรกที่ออกตรวจน่าจะวันจันทร์ไหม
0: จริงๆวันเสาร์ค่ะวันเสาร์ก็ไปทำงานตามปกติ
1: วันเสาร์มาทำงาน
0: ใช่
1: คนไข้เยอะขึ้นไหมฮะหรือว่าคนยังกลัวไม่มา
0: ไม่ปรากฏว่าวันนั้นไข้น้อยมากคือตอนแรกเนี่ยนึกว่าจะเยอะค่ะคือทราบมาก่อนแล้วว่าวันนั้นจะคนไข้นัดหลายคนแต่เอาเข้าจริงก็มากันสักครึ่งนึงค่ะที่เหลือยังเมาแผ่นดินไหวอยู
1: ่โอเคยังกลัวอยู่ในมุมที่คนไข้มาหาคุณหมอพิษเกี่ยวกับเมาแผ่นดินไหวหรือว่ามีอาการที่มันเจ็บป่วยเพิ่มเติมจากการที่แบบต้องอพยพต้องหนีออกจากตึกแนวเนี่ยมีเยอะไหมฮะ
0: กลับมีไม่เยอะ
1: ไม่เยอะ
0: เพราะว่าใช่ค่ะพอดีผู้สูงวัยที่ดูแลเนี่ยส่วนหนึ่งอยู่ที่บ้านเขาไม่ได้อยู่คอนโดแบบคนรุ่นใหม่เพราะฉะนั้นบ้านเขาเนี่ยไม่ค่อยแย่เท่าไหร่แต่ว่าประเด็นจะอยู่ที่ผู้สูงวัยที่อยู่ในเราเรียกไม่ว่าจะเป็นสถานบริบาลโรงพยาบาลเนี่ยที่เป็นตึกสูงหรือคนที่อยู่คอนโดเนี่ยการอพยพเนี่ยค่อนข้างยากแต่ว่าถ้าเป็นผู้สูงวัยที่เขาอยู่บ้านของเขาเอง2ชั้นเนี่ยค่ะ3ชั้นเนี่ยกลับไม่ค่อยมีประเด็นเท่าไหร่เพราะว่าเขาไม่ค่อยรู้ด้วยแล้วก็มีคนไข้แบบกำลังงีบหลังอาหารกลางวันค่ะค่ะก็คนก็ไปปลุกคุณตาคุณยายหลายบ้านเลยนะคะที่เล่าให้ฟังไปปลุกเอาคุณตาคุณยายหลับกันอร่อยเลยคือไม่รู้เลยค่ะเหมือนรู้สึกเหมือนแบบอ้อมีคนแบบแกว่งเปลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ ถ้าจะรู้สึกนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะหลับฝันดีไม่ค่อยมีใครกวนตกใจหรืออะไรเท่าไหร่ค่ะแต่จะเป็นกลายเป็นคนวัยทำงานค่ะหรือคนที่เป็นผู้ดูแลค่ะผู้สูงวัยที่จะเริ่มกังวลแล้วว่าเอ๊ะถ้าเกิดเหตุการณ์ครั้งหน้าเนี่ยเราจะย้ายผู้ป่วยยังไงเพราะว่าจริงๆผู้ป่วยหลายๆรายที่เขาอยู่บ้านเนี่ยเขามีภาวะที่เราเรียกว่าติดรถเข็นติดบ้านติดเตียงงั้นเวลาจะย้ายเนี่ยจะย้ายอย่างไรค่ะก็อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่จะต้องเตรียมการต่อไปในอนาคตค่ะจริงๆเขาบอกว่าแผ่นดินไหวทำนายไม่ได้ใช่ไหมคะก็เราก็ไม่เคยซ้อมแผนอพยพแผ่นดินไหวเนาะน่าสนใจดีแต่ว่าจริงเราก็จะมีการซ้อมเรื่องของอุบัติภัยอื่นๆเช่นไฟไหม้น้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำให้การอพยพเคลื่อนย้ายคนที่อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยมันเป็นระเบียบมันเป็นระเบียบไม่ได้แย่มากอย่างที่คิดค่ะแต่ว่าถามว่าจริงๆแล้วโรงพยาบาลต่างๆเคยโรงพยาบาลต่างๆเคยซ้อมแผ่นดินไหวไหมก็ต้องเรียนว่าก็
1: ไม่เคยเน
0: า
1: ะ
0: คิดว่าไม่น่ามีใครที่ซ้อมแผนนี้นะคะเพราะว่าหรืออาจจะมีแต่พี่อาจจะไม่ทราบเพราะว่าจริงๆมันเกิดน้อยมาก
1: อืมใช
0: ่แต่มีคนมากระซิบบอกว่ามีหมอดูหมอดูทำนายค่ะคุณเต้ว่าอาจจะเกิด
1: อีกใช่ไหม
0: ใช่ค่ะคิดก็บอกเอ้าแต่จริงๆหมอแผ่นดินไหวมันเดาไม่ได้นะแต่ก็มีคนบอกว่ามีหมอดูทำนายไว้ตอนนี้ก็เลยทุกคนเกือบจะทุกบ้านเลยเหมือนแบบซักซ้อมไว้ส่วนใหญ่ที่เจอบาดเจ็บจะเป็นผู้ดูแล
1: ผู้ดูแลมากกว่า
0: ผู้ดูแลมากกว่า
1: ค่ะอย่างโรงพยาบาลรามาธิบดีเองเมื่อถึงเดือนยังไงที่บอกไฟไหม้ตอนนั้น
0: ยังไม่ถึงดีค่ะ
1: ยังไม่ถึงดีตอนนั้นก็อพยพ
0: ตอนนั้นอพยพคือพี่ต้องบอกว่ามันมีความพอเหมาะในความการโชคร้ายที่เรามีอุบัติภัยหลายครั้งเนี่ยก็คือเราเพิ่งเสร็จจากการอพยพตอนที่ไฟไหม้โรงพยาบาลใช่ไหมคะจริงๆวันนั้นเนี่ยเรายังประชุมทบทวนกันอยู่เลยในวันศุกร์นะคะว่าจากบทเรียนไฟไหม้ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรทางโรงพยาบาลหรือทางคณะแพทย์เนี่ยต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างเราจะต้องซ้อมตรงไหนเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กำลังประชุมอยู่เลยก็แผ่นดินไหว
1: กำลังคุยเรื่องนี้ด้วย
0: ใช่ใช่คือประชุมจบแล้วกำลังไปหัวข้อถัดไปก็แผ่นดินไหว
1: โอ้
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นผมเข้าใจว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีก็น่าจะมีความตระหนักหรือว่าตื่นอยู่พอสมควรที่ว่าเอาล
0: ่ะ
1: ถ้าเจอแบบนี้1 2 3 4ในการอพยพหรือว่านำผู้ป่วยออกจากตึกต้องทำยังไง
0: ใช่ค่ะคือปกติเราจะมีการทบทวนอยู่แล้วในทุกๆปีค่ะเรื่องของการอพยพการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยถ้าคุณเป้ยังจำได้ในอย่างตอนที่มีไฟก็จะเห็นว่าทุกคนค่อยๆทยอยลงบันไดมาแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเนื่องจากมันเกิดขึ้นทุกตึกเพราะฉะนั้นแต่ละตึกเนี่ยก็จะต้องค่อยๆย้ายคนไข้ของตัวเองลงมาค่ะก็เราส่วนใหญ่เวลาแผนในการอพยพเราจะอพยพคนที่หนักที่สุดก่อนถ้าทำได้ค่ะก็เช่นไข้ในหอผู้ป่วยวิกฤตค่ะหรือคนไข้ที่ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนี่ยก็จะต้องอพยพเขาก่อนค่ะแล้วก็ค่อยๆเป็นผู้ป่วยลำดับที่แข็งแรงมากขึ้นเนี่ยลองลงมาจนถึงกลุ่มที่เดินได้หรือเช่นเราต้องช่วยเบบี้น้อยก่อนเพราะเบบี้น้อยแบบไม่รู้จะไปยังไงอย่างเงี้ยค่ะ
1: หลักการที่ถูกต้องก็ค
0: ือ
1: ต้อง
0: อพยพคนที่หนักก่อนใช่มันก็จะเราก็จะไล่ย้ายลงมาตั้งแต่ผู้ป่วยวิกฤต
1: นะฮะเดี๋ยวประเด็นนี้เดี๋ยวเราค่อยๆลงรายละเอียดเพราะว่าเดี๋ยวคงต้องเจาะประเด็นนี้ด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไล่เรียงไปทีละประเด็นข่าวนะฮะเอาข่าวแรกกันก่อนก็เป็นเรื่องที่เราคุยกันมาตลอดนะครับเรื่องของแผ่นดินไหวนะครับก็1สัปดาห์แล้วนะเอาจริงๆคือเราฟื้นตัวค่อนข้างไวนะ
0: ฮะจริงๆพิดว่าไวนะคะพิดว่าไวถ้าเราไม่มีข่าวที่น่าสะเทือนใจของเรื่องตึกถล่มซะก่อนเนี่ยจริงๆ
1: จบแล้วเนาะ
0: คิดว่ามันเราฟื้นตัวได้ค่อนข้างเร็วค่ะแล้วผู้คนก็เริ่มกลับมาใช้ชีวิตประจำวันค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกวันแรกๆเนี่ยยังอาจจะยังงงๆกันอยู
1: ่ใช่ครับ
0: ค่ะแม้ทั้งทีมบุคลากรสาธารณสุขเองเนี่ยเราก็ยังงงๆอยู่นะคะเอ๊ะเราตกลงรับมือไปถูกหรือเปล่า
1: ค่ะก็ ฟื้นตัวค่อนข้างไวอาจจะวันจันทร์อาจจะมีแพนิคอยู่บ้างที่ชัดเจนที่สุดเลยนะครับเพราะว่าวันศุกร์พอไหวเสร็จปั๊บหลายๆคนเก็บกระเป๋ากลับบ้านเลยไม่ใช่หลายคนทุกคน
0: ทุกคนใช่
1: ออกจากตึกไปแล้วกลับบ้านแล้ว

0: ฮะแล้วเสาร์อาทิตย์ก็อยู่บ้านนะฮะแล้ววันจันทร์เนี่ยกลับมาเข้าตึกทำงานอีกไอ้ตรงนั้นแหละที่สายสายที่เที่ยงที่มีแพนิคคนกรูกันออกมา
1: ใช่ใช่ค่ะแต่เห็นบอกว่าอันนั้นเหมือนเรารู้สึกไปเองว่ามันไหวใช่ไหมคะ
0: คืออันนั้นเห็นทางผู้ว่ากับปปที่ออกมาแถลงช่วงเที่ยงวันนั้นบอกว่าแพนิคนะฮะตึกเนี่ยก็ไม่น่าจะมีอะไรที่มันเสียหายเพิ่มเติมจากเมื่อวันศุกร์ที่แผ่นดินไหวแล้วมาเสียหายอีกทีวันจันทร์นะครับเพียงแต่ว่าก็บอกว่า after shock มันมีที่เมียนมาจริงๆเพียงแต่ว่าไม่
1: ได้น่าจะส่งมาถึงกรุงเทพ
0: ใช่นะฮะอันนี้
1: ก็เร
0: ียกว่า
1: แต่ว่าแน่นอนมันมีความพี่คิดว่ามันมีความกลัวอยู่นะคะอย่างวันเกิดเหตุวันศุกร์วันเสาร์ที่พี่ไปทำงานเนี่ยก็หนึ่งในคนที่งงเดินโซเซโซเซก็คือผู้ช่วยหมอเองเนี่ยค่ะ
0: เพราะยัง
1: เขาก็จะยังรู้สึกเหมือนเขาแบบงงอยู่เดินเป๋ๆอยู่
0: นี่คือโรคที่บอกว่าเป็นอาการสมองเมาแผ่นดินไหว
1: ใช่
0: จริงๆโรคเนี่ยฮะหรือเขาเรียกโรคหรืออาการถึงจะถูกต้อง
1: ค
0: ือ
1: พี่คิดว่ามันน่าจะเป็นอาการนะคะ
0: อย่างอาการสมองเมาแผ่นดินไหวเอาจริงๆนะฮะผมไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยไม่เคยได้ยินด้วยเพิ่งมาได้ยินตอนที่เนี่ย
1: พี่ก็เพิ่งทราบเหมือนกันค่ะเพราะว่าตอนที่ผู้ช่วยของตัวเองเนี่ยบ่นให้ฟังเนี่ยก็ยังหัวเราะเขานะคะบอกว่ามันเหมือนเมารถหรือเปล่าที่แบบพอเราเมารถแล้วมันน่าจะดีขึ้นค่ะก็หรือว่าเขาหรือว่ามันมีโรคนี้จริงๆก็ไปเซิ
0: ร
1: ์ชค่ะดูในตำราแพทย์ก็มีจริงๆค่ะใช่
0: มันเกิด
1: แต่จริงมันก็เป็นระบบการรับการทรงตัวของเราเนี่ยค่ะที่มันเหมือนกับมันเสียสมดุลไป
0: ซึ่งมันเป็นอาการชั่วคราว
1: ใช่ๆตอนนี้เขาก็หายแล้วปกติ
0: ไม่ต้องกินยา
1: พอดีคนนั้นเป็นเยอะนิดนึง
0: ต้องกิน
1: ก็เลยให้กินยาเหมือนยากลุ่มยาแก้เมารถ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ซึ่งก
1: ็ช่วยได้บ้างแล้วก็ให้ดื่มน้ำเยอะพยายามแบบส่วนใหญ่วิธีแก้ง่ายๆก็พยายามไม่ไปทำอะไรที่กระตุ้นให้เรารู้สึกงงมากขึ้นเช่นดื่มน้ำเยอะๆไม่ให้ร่างกายขาดน้ำพักผ่อนให้เต็มที่พยายามไม่ดูอะไรที่มันแบบเคลื่อนไหวมากๆค่ะมันจะทำให้เรางง
0: ครับ
1: ค่ะ
0: อย่างอาการ
1: ก็ถ้าเป็นเยอะก็ต้องกินยาเหมือนยาพวกยากลุ่มแก้เมารถอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วนอนพักให้เต็มที
0: ่ฮะอาการสมองเมาแผ่นดินไหวมันจะไปสัมพันธ์กับพวกหินปูนในหูหรือว่าคนที่มีอาการบ้านหมุนอยู่แล้วไหมหรือว่าไม่เกี่ยวกันเลยครับ
1: พี่คิดว่ามันไม่ได้มีว่ามันเกี่ยวข้องกันโดยตรงเพียงแต่อาการมันคล้ายกันและพี่คิดว่าในกลุ่มคนที่เขาเคยเป็นบ้านหมุนมาก่อนเนี่ยเขาน่าจะไม่มีใครที่ไม่ได้คิดว่าตัวเองบ้านหมุนในวันนั้นเนาะค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยถ้าอาการเหล่านั้นยังเหลืออยู่เนี่ยก็ต้องมาดูแล้วล่ะว่าเป็นโรคบ้านหมุนเดิมของเขาหรือจริงๆเป็นอาการที่กระตุ้นจากการเกิดแผ่นดินไหว
0: แพนิคมีส่วนไหม
1: แพนิคก็มีส่วนแต่ว่าเราจะบอกว่าคนคนนี้เป็นแพนิคเนี่ยมันจะต้องมีอาการร่วมหลายๆอันมากด้วย
0: ใจสั่น
1: เช่นใจสั่นเหงื่อแตกอะไรเงี้ยพี่คิดว่าถ้าเราบอกว่าคนนี้เป็นโรคแพนิคอ่ะมันต้องมีความรุนแรงหรือการเกิดซ้ำหรือเราไม่เห็นปัจจัยกระตุ้นที่ชัดเจนอันนี้มันเปลี่ยนเป็นความกลัวกับความตกใจธรรมะซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย
0: ์คือกลัวตกใจเป็นสเต็ปที่เป็นคนนะฮะเวลามีอะไรมากระตุ้นมันก็กลัวก็ตกใจแต่ถ้าเป็นโรคแพนิคมันจะไปอีกสเต็ปหนึ่ง
1: ใช่ใช่ก็คือจะเป็นทีเป็นบ่อยบางทีก็เดาไม่ได้อยู่ก็เป็นขึ้นมาไม่มีแผ่นดินไหวก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: นะฮะสมองเมาแผ่นดินไหวมันจะถ้าเปรียบง่ายๆนะฮะท่านผู้ชมเหมือนแบบเรานั่งรถติดอยู่เงี้ยรถข้างๆเขาค่อยๆเคลื่อนแล้วเราก็นึกว่าเฮ้ยรถเราเคลื่อนหรือเปล่าแต่จริงๆอ่ะไม่ใช่รถเราเคลื่อนแต่เป็นรถข้างๆเนี่ยมันเคลื่อนสักพักนึงเนี่ยมันจะรู้สึกมึนๆเฮ้ยตกลงอะไรยังไงกันแน
1: ่ก็เป็นเรื่องของระบบรับการทรงตัวหาระบบการทรงตัวกับการรับรู
0: ้
1: เขาเรียกมิติสัมผัสมันก็จะงงๆเหมือนเราไปเล่นเครื่องเล่นที่มันเหวี่ยงๆอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนั้นอ่ะเราเหวี่ยงไปด้วยแต่ว่าอันนี้คือเราอยู่เฉยๆแต่รอบตัวเหวี่ยงค่ะลักษณะจะคล้ายๆกันแบบนั้น
0: นะฮะคนที่วิ่งลงมาอพยพเนี่ยโดยเฉพาะผู้สูงอายุผมได้ยินคนบ่นเยอะนะคือไม่ค่อยได้แบบแอคทีฟหรือว่าวิ่งอะไรขนาดนั้นแล้วต้องวิ่งลงมาบันไดหลายๆขั้นแล้วมีอาการบาดเจ็บอันนี้ก็เยอะเหมือนกันนะฮะ
1: ใช่ค่ะโดยเฉพาะถ้าวิ่งจากตึกที่สูงมากๆคือปกติโดยอายุที่มากขึ้นเนี่ยข้อเข่าของคนเราเนี่ยมันจะเสื่อมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ที่คุณหมอไม่ค่อยชอบก็คือการ

0: ข่าขาเจ็บน่องบ้างค่ะแล้วก็บางคนก็จะเจ็บตรงข้อเท้าค่ะขึ้นกับว่าเราเดินเอาน้ำหนักลงตรงไหนค่ะแต่ว่าการบาดเจ็บเหล่านี้ก็ส่วนใหญ่ถ้าเราเจอเนี่ยก็มักจะหายได้ในที่สุดค่ะแล้วก็อาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมชั้นสูงๆเนี่ยค่ะเขาก็ค่อยๆลงมานะคะแต่เขาอาจจะลงช้าหน่อยเขาอาจจะลงช้าหน่อยแต่เขาค่อยๆลงมาเรื่อยๆได้
1: ผมว่าใจท่านเนี่ยท่านอยากจะลงไว
0: แต่ว่าไม่ไหว
1: แต่ร่างกายไม่ไหวคือใจเนี่ยไปอยู่นอกตึกแล้ว
0: เชื่อว่าทุกคนอ่ะอยากออกนอกตึกหมด
1: ใจมันแบบว่าเมื่อไหร่ฉันจะแบบไปถึงพื้นราบออกนอกตึกนี้ให้ได้ก็ดีแต่ร่างกายอ่ะไปไม่ไหวจริงๆ
0: ก็มีบ้านนึงมาลงมาจากชั้นน่าจะสิบกว่าๆเลยอะค่ะแล้วก็มาพักครึ่งทางนั่งหลบมุมก่อนตรงบันไดหนีไฟเพราะว่าแบบเริ่มปวดขาพอเบาปวดก็ค่อยๆไต่ลงมาค่ะ
1: ถ้าสมมติที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกกล้ามเนื้อถ้าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อส่วนใหญ่มันหายเองเนาะแต่พออายุมากๆแล้วอะมันหายช้ามากเลยจะไปต้องกินยาไหมครับ
0: ถ้าการปวดนั้นเนี่ยเป็นมากจนกระทั่งกวนการทำกิจวัตรประจำวันเช่นแผ่นดินไม่ไหวแล้วเนี่ยแต่เราเดินพื้นราบเราจะไปจากจุดนี้ไปห้องครัวอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกปวดเมื่อยมากอย่างเงี้ยค่ะจริงๆทานยาได้เพราะว่าในช่วงวันแรกๆเนี่ยมันจะมีการอักเส
1: บ
0: จากการถูกกระตุ้นเยอะค่ะอาการปวดเมื่อยอาจจะมีมากก็อาจจะทานยาได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก่อนที่จะทานยาแก้ปวดเมื่อยหรืออาการยาที่ลดการอักเสบอะไรก็ตามเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรไหมและมีข้อห้ามในการใช้ยาเหล่านั้นไหมแต่ว่าถ้าง่ายที่สุดที่อาจารย์แนะนำเลยเนี่ยก็คือถ้าปวดมากง่ายที่สุดก็คือพารา1เม็ดทุก6ชั่วโมงแล้วก็ถ้าวันแรกๆเนี่ยอาจจะประคบเย็นช่วยลดอาการปวดอาการอักเสบพอวันที่2ที่3เนี่ยก็เปลี่ยนเป็นประคบอุ่นแล้วก็ค่อยๆ ยืดกล้ามเนื้อค่อยๆฟื้นฟูมันกลับมาใช้ใหม่ก็จะดีขึ้นเพราะจริงๆการบาดเจ็บเนี่ยมันเกิดจากเราทำท่าเดิมซ้ำๆมันก็จะมีกล้ามเนื้อบางมัดที่เหมือนกับเกร็งหรือปวดมากเพราะมันจะจับตะคริวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราทำซ้ำแล้วเราทำเร็วเพราะฉะนั้นโอกาสที่กล้ามเนื้อเนี่ยจะเกิดการบาดเจ็บก็มีเพราะฉะนั้นก็ต่อเวลาฟื้นก็ต้องค่อยๆฟื้นอาจจะนวดยืดก่อนแล้วก็ค่อยๆฝึกเดินให้มากขึ้นค่ะอาการปวดก็จะหายไปได้ค่ะ
1: แต่ถ้าครบมาสัปดาห์นึงแล้วเนี่ยแต่ก็ยังปวด
0: ใช่หรือเดินแล้วมีลักษณะผิดปกติมีการบวมแดงร้อนตอนที่ลงมานี่ไม่แน่ใจว่าข้อเท้าพลิกไหมขาเราลงน้ำหนักผิดไหมไอ้อย่างนี้จะอาจจะต้องมาเจอคุณหมอ
1: ครับเพราะว่าอาทิตย์นึงแล้วจริงๆมันน่าจะ
0: ใช่ใช่อย่างน้อยมันต้องดีขึ้นถ้ามันไม่หายไปเลยนะคะมันควรจะต้องดีขึ้นหรือถ้ามันยังมีจุดกดเจ็บมีลักษณะบวมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาให้ดูเพราะว่าบางทีมันไม่ได้เป็นกระดูกที่หักมันเป็นเส้นเอ็นที่เกิดจากการบาดเจ็บ
1: ซึ่งเส้นเอ็นนี่มันจะลึกกว่ากล้ามเนื้อไหมฮะ
0: มันจะเป็นใช่ค่ะมันจะเป็นส่วนปลายของกล้ามเนื้อซึ่งมันก็จะเหมือนกับยืดหดข้อต่อต่างๆเหมือนกับเราทำซ้ำๆเนี่ยมันก็อาจจะเกิดการบาดเจ็บได
1: ้ซึ่งการที่มันจะรักษาให้มันดีขึ้นมาเนี่ยกล้ามเนื้อน่าจะหายได้ไวสุด
0: ใช่ไหม
1: ครับแล้วก็เส้นเอ็นอาจจะต้องใช้เวลา
0: ใช้เวลานานกว่าใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็กระดูกตามมาน
1: ะฮะเอาไปดูที่ข่าวที่สอง
0: ค่ะ
1: นะฮะเรื่องของผู้ป่วยโรคหัวใจที่วิ่งหนีแผ่นดินไหวลงมาจากคอนโด
0: ค่ะ
1: คือจริงๆยังไงฮะคือโรคหัวใจไม่ควรที่จะไปออกกำลังกายหรือว่าไม่ควรหัวใจเต้นเร็วหรือยังไงฮะค
0: ุ
1: ณหมอ
0: จริงๆอ่ะมันถูกบางส่วนแต่ไม่ถูกทั้งหมดถ้าโรคหัวใจนั้นเนี่ยได้รับการรักษาแล้วเนี่ยจริงๆแล้วการออกกำลังกายเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญใช้คำว่าการออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจกับปอดเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากโดยเฉพาะในผู้สูงวัยค่ะซึ่งปกติถ้าเขาได้รับการดูแลอยู่แล้วคุณหมอก็จะแนะนำว่าอันนี้เริ่มออกกำลังได้แล้วนะเริ่มช้าๆก่อนค่ะแต่นี้เราก็ต้องมาดูอีกว่าคือเราไม่รู้จริงๆว่าตรงนั้นเกิดอะไรขึ้นแต่อย่างน้อยเนี่ยในความตื่นเต้นตกใจเนี่ยแน่นอนหัวใจเราอาจจะเต้นเร็วขึ้นก็ได้ในคนที่มีความเสี่ยงอยู่แล้วที่จะเกิดที่มีเส้นเลือดหัวใจตีบอยู่แล้วอาจจะยังไม่ได้รับการขยายหรือว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเรามีเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยแล้วเราตื่นเต้นมากๆเนี่ย เราหัวใจเต้นเร็วมากๆเนี่ยก็อาจจะส่งผล

0: ทำให้เกิดผลเสียได้ก็คือถ้าเรามีเลือดหลอดเลือดหัวใจตีบหัวใจเต้นเร็วเลือดมันก็เลี้ยงเข้าไปเลี้ยงไม่พอเลี้ยงไม่ทันค่ะหรือมันอาจจะเกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะก็ได้ค่ะเกิดแล้วหัวใจขาดเลือดแล้วเกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะก็อาจจะทำให้เสียชีวิตได้เหมือนกัน
1: อย่างเคสนี้นะฮะก็ของวันที่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยแหละฮะเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว28มีนาคมเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพจากโรงพยาบาลวิภารามสมุทรปราการได้รับแจ้งเหตุจาก01669นะครับชายหมดสติบริเวณคอนโดแห่งหนึ่งเจ้าหน้าที่ไปพบนายธรรมนุอายุ64ปีตอนนั้นบอกอาการสาหัสแล้วเพราะหมดสติไม่หายใจนะครับก็ปั๊มหัวใจนะกว่า20นาทีแต่ไม่เป็นผลสุดท้ายเสียชีวิตในเวลาต่อมาสอบถามชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยบอกว่าตอนแผ่นดินไหวรุนแรงนะครับผู้พักอาศัยเนี่ยต้องวิ่งหนีอย่างอลหม่านนายธนุเนี่ยนะฮะธรรมนุนะฮะได้วิ่งลงมาถึงชั้นล่างภายในระยะเวลาไม่ถึง1นาทีก่อนจะล้มหมดสติเบื้องต้นทราบว่ามีโรคประจำตัวคือโรคหัวใจเพราะนั้นอย่างเคสแบบนี้ครับคุณหมอเหนื่อยจัดหรือตกใจจัดเราบอกได้ไหมครับ
0: ไม่ได้แต่ว่าจะเห็นว่ามันน่าจะเป็นปัจจัยที่ร่วมกันคือเหนื่อยมาก
1: ค
0: ือแป๊บเดียวในหนึ่งนาทีเนี่ยหัวใจมันปั๊มเร็วมากค่ะรวมไปถึงไหนจะตื่นเต้นด้วยหัวใจก็ยิ่งปั๊มเร็วอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดหัวใจขาดเลือดค่ะหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยมีได้แน่มีได้แน่ๆเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วถ้าเราทราบอยู่แล้วว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรบ้างเนี่ยสิ่งสำคัญเลยเนี่ยเนื่องจากเราก็ไม่รู้ว่าแผ่นดินไหวจะเกิดเมื่อไหร่เนี่ยก็คือพยายามคุมโรคประจำตัวของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะพยายามทานยาค่ะแล้วก็พยายามรู้ว่าเราเสี่ยงอะไรค่ะเราทำกิจวัตรประจำวันหรือการออกกำลังกายเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนถึงจะไม่เป็นอันตรายกับตัวเรา
1: ผมสรุปถูกไหมครับว่าถ้าคนเป็นโรคหัวใจไม่ว่าจะเป็นหัวใจลิ้นหัวใจพิษเต้นผิดจังหวะหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะที่เป็นกับหัวใจเนี่ยไม่ควรที่จะให้หัวใจเต้นแบบตึ๊ด
0: ใช่แต่ว่าเราก็จะต้องมีลักษณะการเต้นของหัวใจประมาณนึงด้วยที่จะทำให้มันแข็งแรง
1: คือต้องให้เอ็กซ์เซอร์ไซส์ด้วย
0: ใช่ใช่แต่ว่าไม่ใช่แบบโอ้เต้นแบบ200ต่
1: อ
0: นาทีอย่างนี้ไม่ใช่
1: ไม่ควร
0: ค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะมีการออกกำลังเพื่อให้หัวใจมันเต้นเร็วขึ้นหน่อยนึง
1: อย่างเช่นเบาๆปั่นจักรยานว่ายน้ำอ
0: ะไรอย่างนี้ใช่ค่ะทีนี้พอเรารีบด้วยเราตื่นเต้นด้วยเนี่ยพี่คิดว่ามันอาจจะมีโอกาสที่แบบหัวใจเต้นเร็วมากๆได้ค่ะหรือทำให้เส้นเลือดหัวใจที่มันตีบอยู่แล้วเนี่ยมันส่งเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอก็อาจจะทำให้เกิดภาวะหัวใจวายได้เหมือนกัน
1: ผมถามเหตุผลทางการแพทย์หน่อยครับว่าทำไมอย่างเคสที่แบบหมดสติแล้วต้อง CPR บางรายก็เอากลับคืนมาได้เนาะบางรายก็ไม่เป็นผลนะ
0: ขึ้นกับสาเหตุเป็นหลักค่ะสาเหตุบางสาเหตุเนี่ยยกตัวอย่างนะคะเช่นหัวใจเต้นผิดจังหวะบังเอิญเนี่ยจากที่แต่เดิมเต้นปกติไปเต้นเข้าจังหวะตายเนี่ยคือเต้นปุ๊บแล้วแบบวูบไปปั๊บเนี่ยแล้วถ้าเรามี AED เราติดทันเราปั๊มได้ดีเนี่ยบางทีจังหวะตายมันหลุดก็กลับมาเต้นปกติได้ค่ะก็ทำให้รอดแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกคนอันที่หนึ่งไม่ใช่ทุกคนอันที่สองเนี่ยไม่ใช่ทุกที่ที่มี AED แล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับการ CPR อย่างถูกวิธีค่ะ
1: มันก็เป็นปัจจ
0: ั
1: ย
0: ใช่มีหลายปัจจัยมากแต่ว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็พบว่าถ้าเราเจอไข้วูบหมดสติเนี่ยค่ะในที่สาธารณะโดยส่วนใหญ่ก็จะมี AED ที่มาติดไว้ก็จะช่วยให้เกิดการรอดชีวิตที่มากขึ้น
1: ตามสเต็ปนี่คือยังไงฮะคือต้อง CPR ก่อนแล้วค่อย AED หรือว่าจริงๆถ้าตรงนั้นมันมีตู้แล้วเขียนว่าอะไรเครื่องกระตุกหัวใจ
0: ค่ะ
1: แล้วก็วิ่งไปไม่ต้อง CPR แล้วกระตุกมันไปเลยมันต้อง
0: คือมันขึ้นกับว่าเรา access เครื่องได้เร็วแค่ไหน
1: ระหว่างรอ
0: ทุกวินาทีเนี่ยมันมีค่าระหว่างรอเครื่องเนี่ยส่วนใหญ่ต้อง CPR ก่อนเพื่อที่ระหว่างรอเขาเอาเครื่องมาออกจากตู้มาแปะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันส่วนใหญ่จะแนะนำว่าไม่ควรปล่อยคนไข้นอนเฉยๆถ้าเราจับไม่ได้ชีพจรก็เริ่มต้น CPR ก่อนเลยระหว่างรอเครื่อง AED
1: ซึ่งถ้าเครื่อง AED หน้าตาแบบนี้นะท่านผู้ชมตู้จะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวนี้ที่สาธารณะเขารณรงค์ให้ไปติดกันแบบนี้เนาะคือถ้าสมมติว่าติดต่างว่าสลบอยู่ข้างๆเครื่องเนี้ยเปิดเครื่อง

0: มาปั๊มเลย
1: แปะเลย
0: อ๋อแปะเลย
1: แปะเลยแล้วก็ให้เครื่องรันเลย
0: อ๋อก็คือจะดีกว่า CPR ที่เราเอามือปั๊มปั๊มปั๊ม
1: คือ CPR เองเนี่ยมันขึ้นกับทักษะคนทำด้วยมันต้องมีแรงกดและความลึกที่เหมาะและแรงกดที่เหมาะด้วยจังหวะที่ได้ด้วยซึ่งอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นทุกคนแต่ถ้าแบบหยิบปุ๊บแปะปั๊บได้เลยเนี่ยอันนี้ก็ไม่ต้อง CPR แต
0: ่
1: ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นส่วนใหญ่ก็คือต้องใช้เวลาสักระยะนึงมันเลยช่วงรอเนี่ยเราทุกวินาทีมีค่าเราก็จะปั๊มไปก่อน
0: มันกระบวนการเหมือนกันไหมฮะกับการที่ CPR กับเอา AED มาแปะที่มันไปตกต่อหัวใจ
1: ไม่เหมือนกันสักทีเดียวไม่เหมือนกันสักทีเดียวการ CPR เนี่ยเป็นการเนื่องจากหัวใจเนี่ยมันไม่เต้นแล้วเพราะฉะนั้นเราใช้การกดเนี่ยค่ะเพื่อที่จะให้ใช้แทนหัวใจสูบฉีดใช่เลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายแต่ AED เนี่ยตัวจุดมุ่งหมายของเขาเองเนี่ยก็คือเขาเอาไว้น็อกจังหวะที่ทำให้หัวใจเต้นไม่ดีหรือหัวใจหยุดเต้นค่ะเป็นเหมือนกับเอาคลื่นไปตีให้มันแตกให้จังหวะตายเนี่ยมันแตกออกแล้วกลับมาเป็นหัวใจเต้นปกติ
0: วันที่คนหนีตายออกมาจากตึกเนี่ยจะได้ยิน2คำนี้เยอะโอ้ยไม่ไหวแล้วหัวใจจะวายแล้วเกิดมีคำหนึ่งขาก้าวไม่ออกเอาทีละเรื่องฮะเอาหัวใจจะวายก่อนไอ้คำว่าหัวใจจะวายไม่ไหวเหนื่อยจะขาดใจละจริงๆแล้วมันคือปฏิกิริยาของร่างกายประมาณไหนฮะคุณหมอ
1: มันน่าจะเทียบเท่ากับเวลาที่เรากลัวอะไรมากๆแล้วเราวิ่งหนีแบบสุดชีวิตอะค่ะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกเหนื่อยมากเหนื่อยมากๆจนแบบหายใจไม่ไหวแล้วอะไรประมาณอย่างนั้น
0: ซึ่งจริงๆมันมีโอกาสไหมที่จะเป็นแบบที่เขาพูดว่าหัวใจจะวายแล้วสุดท้ายมันวายตายไปเลยจริงๆอย่างเงี
1: ้ยน้อยถ้าเขาเป็นไม่มีโรคประจำตัวมาก่อนเป็นคนที่แข็งแรงมาก่อนนะคะ
0: ค
1: ือวิ่งในเรทเนี้ยมันเหนื่อยสุดๆอยู่แล้วทุกคนใช่ถ้าเทียบกันเนี่ยอันนี้ไม่เท่ากับวิ่งมาราธอนอันนี้เหมือนวิ่ง100เมตรอ่ะต้องทำสปีดมันก็เลยเหนื่อย
0: เหนื่อยมาก
1: แบบนั้นเรารู้สึกเราหายใจไม่ทันอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเรานั่งพักสักพักส่วนใหญ่ก็จะดีขึ้น
0: ไม่ตายว่าแบบ
1: ส่วนก้าวขาไม่ออกก้าวขาไม่ออกนี่ก็อย่างที่บอกคือเกิดจากการที่เราทำท่าเดิมซ้ำๆในความเร็วที่สูงเนี่ยเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อเนี่ยมันต้องมีการหดการยืดการหดการยืดซ้ำๆในที่สุดมันเกิดการเกร็งเกร็งแล้วก็แบบขยับไม่ได้ค่ะแต่ก็เช่นเดียวกันค่ะนั่งสักพักนึงค่ะแล้วก็นวดสักพักมันก็น่าจะค่อยๆ คลายออก
0: แต่มันมีเคสแบบยังไม่ทันวิ่งก็ก้าวไม่ออกนะ
1: อันนั้นตกใจ
0: อันนั้นไม่ใช่เกิดจากการล้า
1: ใช่ค่ะอันนั้นไม่ได้ล้าอันนั้นตกใจเลยฟรีซพิทก็เป็นคนนึงนะคะที่ถ้าพิทตกใจเนี่ยแทนที่พี่จะวิ่งเนี่ยพี่จะยืนเฉยๆใช่ค่ะใช่
0: ปฏิกิริยาของร่างกาย
1: ใช่แล้วแต่คนบางคนแบบปุ๊บวิ่งปั๊บ
0: อย่างเงี้ยเร็วมากเร็วมาก
1: ยิ่งถ้าเป็นนักกีฬาเนี่ยตรงนี้โป้งก็วิ่งเลยอย่างเงี้ยค่ะพีทเนี้ยพออะไรโป้งพี่จะยืนอย่างงี้ใช่ค่ะ
0: อย่างนี้แสดงว่ามันเกี่ยวไหมฮะว่าปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกายต่อสิ่งเร้ารอบข้างอาจจะช้า
1: พีทว่ามันแล้วแต่บุคลิกภาพของคนด้วยแล้วแต่บุคลิกภาพของคนแล้วแต่ลักษณะแพทเทิร์นการแก้ปัญหาด้วยค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าใครที่วันที่เกิดแผ่นดินไหวแล้วมีอาการอย่างที่ผมคุยกันเนี่ยฮะบอกว่ายังไม่ทันวิ่งเลยแต่ขามันก้าวไม่ออกเพื่อ
1: นต้องตกใจแต่นั้นตกใจ
0: อาจจะต้อง
1: มันเลยฟรีซค่ะ
0: ใช่ไหมต้องไปฝึกเพราะว่าอนาคตเราไม่รู้ว่าเอาเดินอยู่ริมถนนเฮ้ยรถแหกโค้งมา
1: ไม่ได้เราต้องรีบวิ่ง
0: ถูกไหมฮะแล้วถ้าแบบอยู่ริมถนนแล้วรถแหกโค้งตกใจแล้วค้างนี่เรียบร้อยเลยนะฮะถูกไหมฮะ
1: แล้วต้องวิ่งให้ถูกทิศด้วยนะคะเดี๋ยววิ่งผิดทิศอีก
0: พรุ่งนี้มันฝึกได้ไหมคุณหมอ
1: พี่คิดว่าฝึกได้พี่คิดว่าฝึกได้ค่ะเช่นพีทก็จะตอบสนองในเชิงการเคลื่อนไหวเนี่ยเร็วขึ้นหลังจากที่พีทออกกำลังเพราะว่าคุณครูที่สอนออกกำลังก็จะสอนให้วิ่งรับลูกบอลแล้วคุณครูก็จะไม่บอกว่าลูกบอลจะไปทางไหนเราก็จะต้องแบบวิ่งรับให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝึกให้เราเคลื่อนไหวเร็วขึ้นพี่คิดว่าฝึกได้พี่คิดว่าฝึกได้
0: เพราะแสดงว่าหมอพีทนี่เห็นแล้วว่าอันนี้คือเพนพอยต์ตัวเอง
1: เพนพอยต์ใช่
0: ใช่ไหมต้องไปฝึกหน่อยละ
1: เพราะว่าจริงๆคือบางคนจะบอกว่าพีทช้าแต่จริงๆคือพี่ไม่ช้าแต่พีทคิดอยู่ว่ามันต้องไปทางไหนนะทางไหนมันถึงจะเซฟสุดนะมันจะต้องก้าวยังไงนะอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: คิดหลายสเต็ป
1: ใช่ใช่
0: แต่เพื่อนไปถึงหน้าประตู
1: เพื่อนไปแล้วคือเพื่อนแบบใช้อัตโนมัติวิ่งไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะ
0: ฝึกได้ฝึกได้

0: ฝึกได้พี่คิดว่าฝึกได้ค่ะ
1: อาจจะเรื่องของสติด้วยนะ
0: ใช่ใช
1: ่อาจจะเข้าวัดไปลองดูสินั่งสมาธิเจริญสติเพื่อให้มันมีสติเวลาเกิดอะไรขึ้นก็จะได้เอ้ยสติปั๊บพอสมองคิดปั๊บก็ร่างกายก็ไปฝึก
0: ใช่ไหม
1: ที่บอกฝึกรับลูกบอลฝึกการเคลื่อนไหวเพื่อให้ความรวดเร็วคล่องตัว
0: หรือบางคนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในหลายๆอาชีพเช่นหมอหรือพยาบาลเนี่ยเราก็จะฝึกให้คุ้นกับสถานการณ์ที่มันไม่ปกติ อยู่บ่อยๆหรือแม้กระทั่งหน่วยบรรเทาสาธารณภัยอย่างเงี้ยค่ะหน่วยดับเพลิงต่างๆเนี่ยเขาก็จะฝึกกับของที่คนอื่นตื่นเต้นเนี่ยจนเขาชิน
1: เออจริง
0: ค่ะ
1: ถ้าฝึกบ่อย
0: ๆใช่แม้นั่นคือความสำคัญมากของการซ้อมแผนอพยพในทุกๆ ที่ว่าถ้ามีอะไรที่มันแบบปุ๊บปั๊บรับโชคขึ้นมาเนี่ยจะอพยพยังไงเพราะถ้าเราเคยฝึกมาก่อนเนี่ยอย่างน้อยก็จะช่วยให้เรามีสติแล้วไม่วิ่งวน
1: ไม่ตะเลิด
0: ไม่ตะเลิดใช่ค่ะหรือไม่ได้แบบอยู่นิ่งๆแบบไม่รู้จะทำยังไงค่ะ
1: นะคำว่าตะเลิดนี่มันไปสัมพันธ์กับเรื่องของสภาวะจิตใจด้วยไหมครับเรื่องของสุขภาพจิตด้วย
0: แน่นอนค่ะแน่นอนการตะเลิดเนี่ยส่วนใหญ่ก็เกิดจากมนุษย์นะคะกลัว
1: อ
0: ันนี้มันเป็นสัญชาตญาณของสัตว์ทุกประเภทคือกลัวแล้วก็ต้องวิ่งหนีเอาชีวิตรอดนี่มันเป็นสัญชาตญาณการเอาชีวิตรอดแต่ว่าจะเอาชีวิตรอดยังไงให้รอดได้เนี่ยโดยที่ต้องมีสติเช่นเราหนีสัตว์บางตัวอย่างเงี้ยเราก็อาจจะไม่ได้แบบหนีขึ้นต้นไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยบางตัวเราหนีขึ้นต้นไม้ได้มันส่วนใหญ่ก็จะต้องมีสติด้วย
1: นะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเรื่องนี้ผมขอไปข่าวที่4นะฮะทีมงานเดี๋ยวขอข้ามข่าว3ไปเพราะว่าโรคสมองมาแผ่นดินไหวจริงๆก็คือจิชินโยอิก็คือเหมือน
0: เนี่ยพีทเพิ่งเชื่อไหมคะคุณเป้ว่าพีทเองเนี่ยเพิ่งได้เคยได้ยินชื่อโรคนี้
1: อะไรนะจิชินโยอิ
0: ใช่ซึ่งอย่างที่พีทบอกคือหลังจากเราไม่ได้เจอแผ่นดินไหวเยอะค่ะแล้วตอนที่สมัยที่พิทไปเรียนเฉพาะทางเนี่ยก็เป็นเมืองที่ไม่มีแผ่นดินไหว
1: เฉพาะทางที่ตอนนั้น
0: ที่สหรัฐอเมริกาแต่ถ้าอยู่บางรัฐจะมีเช่นแคลิฟอร์เนียมีแต่พี่ไม่ได้อยู่รัฐนั้นก็จะแบบเอ๊ะมันคือโรคอะไรนะถึงขั้นต้องมานั่งอ่านเลยค่ะค่ะ
1: มันคือสมองเมาแผ่นดินไหวเหมือนกัน
0: ใช่จริงๆเนี่ยค่ะมันก็คือเกิดจากสมองเนี่ยค่ะส่วนที่มันรับรู้ความรู้สึกเนี่ยมันยังเป๋ๆอยู่ค่ะมันยังเป๋อยู่คือสมองมันเหมือนเราเมารถเหมือนกันนะคะเมารถเสร็จลงจากรถแล้วเราก็ยังเดินเป๋อยู
1: ่
0: ลักษณะจะคล้ายๆกันแบบนั้น
1: มันดูเหมือนกลายเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมคุณหมอทั้งที่แบบอาการสมมติพูดให้
0: จริงๆแผ่นดินไหวมันสั้นมากเนาะ
1: ใช่พูดเหมือนโอกาสพิเศษหน่อยแล้วกันแบบเราลงเรื
0: แล้วเราอยู่นานนะ
1: ใช่แล้วหลายๆคนเนี่ยนั่งเรือข้ามเกาะไปเที่ยวทะเลไงนะฮะแล้วมันโยกโครงเคลงอย่างเงี้ยมันก็เมา
0: ใช่
1: ซึ่งมันเหมือนกับไอ้โรคสมองเมาแผ่นดินไหวไหมฮะถ้าเรามาเทียบกัน
0: ลักษณะคล้ายกันคือมันมีการเคลื่อนไหวของสิ่งแวดล้อมแล้วตัวเราเนี่ยมันยังฟิกซ์อยู
1: ่
0: เราก็จะรู้สึกว่ามันเกิดความเบี้ยวขึ้นทีนี้สมองมนุษย์เนี่ยค่อนข้างจะฉลาดแล้วมันเกิดการเรียนรู้แต่บางทีกว่ามันจะกลับเนี่ยในบางคนอาจจะช้า
1: อาจจะช้า
0: ค่ะก็เหมือนบางคนเมารถบางคนไม่เมารถทั้งที่วิ่งรูทเดียวกันความเร็วเท่ากันรถเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะงั้นแต่ละคนก็จะมีการตอบสนองที่ไม่เหมือนกันค่ะ
1: ค่ะนะไปที่ข่าวต่อไปนะฮะข่าวที่4ครับทีมงานครับเพิ่มสายด่วนสุขภาพจิตปรึกษาเหตุแผ่นดินไหวอ
0: ันนี้สำคัญเลยนะคะ
1: นี่นะฮะท่านผู้ชมฮะโดยอธิบดีกรมสุขภาพจิตก็บอกว่าสั่งการให้เตรียมทีม MCAT นะครับจากกรมสุขภาพจิตจำนวน 1,000 คนนะฮะเพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือเยียวยาจิตใจให้แก่ผู้ประสบภัยซึ่งกรมสุขภาพจิตก็ลงพื้นที่ไปเลยทันทีนะครับเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับแพนิคหรือเปล่าม
0: ันเป็นความกลัวมันไม่เชิงเป็นแพนิคค่ะถ้าเขาไม่เคยเป็นแพนิคมาก่อนเนาะแล้วเขาเกิดความวิตกกังวลที่สูงมากเนี่ยเราเรียกว่าความวิตกกังวลที่เกิดจากเหตุการณ์อะไรสักอย่างที่มันสะเทือนใจ
1: ครับ
0: ถ้าภาษาฝรั่งเรียก PTSD ค่ะ Post Traumatic Stress ค่ะ Disorder คือมีปัจจัยกระตุ้นอะไรบางอย่างนี่แหละแล้วทำให้เราเกิดความวิตกกังวลอยู่เรื่อยๆค่ะมันในการเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยจริงๆก็ เกิดผลเสียในหลายๆด้านเนาะอย่างที่เมื่อกี้เราพูดกันทั้งในเรื่องของร่างกายค่ะการบาดเจ็บทางกาย

0: ายเรื่องของอารมณ์จิตใจความวิตกกังวลความกลัวว่าจะเกิดซ้ำอีกค่ะรวมไปถึงเรื่องของสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยก็จะมีหลายคนที่อาศัยอยู่ในคอนโดที่ไม่ได้กลับขึ้นไปเน
1: า
0: ะในคืนนั้นแล้วต้องนอนอยู่ข้างล่างเพราะยังไม่ปลอดภัยพ
1: อ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วส่งผลกระทบหลายอย่างแต่ในสภาพจิตใจเนี่ยแน่นอนค่ะจากที่เราไม่เคยเจอเรามาในสิ่งที่เราไม่ได้คาดไว้เลยตั้งแต่เราเกิดมาก็ไม่มีใครสอนเราเรื่องแผ่นดินไหวเนาะแล้วแถมการเกิดนั้นอาจจะเกิดรุนแรงเช่นเราอยู่บนตึกสูง มันแกว่งเยอะเนาะกว่าข้างล่างอย่างเงี้ยมันประสบการณ์ที่การเจอของเรามันก็ไม่ได้น่าจะจดจำมันก็นำไปสู่ความกลัวด้วยการรู้สึกหนีตายต้องหนีลงจากตึกสูงอย่างเงี้ยของพวกเนี้ยทำให้กระทบกระเทือนกับจิตใจได้ทั้งนั้นค่ะแม้กระทั่งที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเองจริงๆก็มีสายสำหรับปรึกษาสำหรับบุคลากรนะคะที่เผชิญเหตุการณ์แผ่นดินไหวและมีความวิตกกังวลเนี่ยก็สามารถโทรมาปรึกษาได
1: ้ครับ
0: ค่ะ
1: เราจะอนุมานได้ไหมคุณหมอว่าเมื่อกี้อย่างที่เราคุยว่าขาก้าวไม่ออกแล้วเราฝึกได้ฝึกเพื่อให้แบบมันไวอะมีอะไรแล้วก็สติไวกับเรื่องของสภาพจิตใจที่โอเคแผ่นดินไหวทุกคนไหวเหมือนกันนะฮะถ้าเทียบกันนะฮะคนสองคนไหวแรงเหมือนกัน
0: เครียดอีกคนไม่เครียด
1: แล้วก็บ้านสมมติคอนโดเสียหายเยอะเท่ากันด้วยแต่คนนึงเนี่ยเขา move on ต่อได้แต่อีกคนนึงเนี่ยรู้สึกแบบโอ้โหเงินก็ต้องเสียมาซ่อมบ้านแล้วคอนโดฉันจะอยู่ยังไงที่นอนก็ไม่สะดวกสบายเหมือนเดิมแล้วกลัววันนั้นก็วิ่งหนีลงมาหนีตายอีก
0: จริงๆ PTSD เป็นโรคที่รักษาได้
1: ครับ
0: ได้ทั้ง2 อย่างร่วมกันก็คือการใช้ยาค่ะเพื่อคลายความวิตกกังวลอารมณ์เศร้าภาวะเครียดกับการไม่ใช้ยาเช่นการทำจิตบำบัดค่ะการฝึกให้เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะโดยความรู้ที่มีเนี่ยพีทก็เพราะว่าทำให้คนที่เขาเป็นโรคเนี่ยเข้าใจได้ดีขึ้นว่าเขาผ่านอะไรมา PTSD เนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดกับแผ่นดินไหวอย่างเดียวนะคะที่เราเจอเยอะเนี่ยในต่างประเทศเช่นทหารที่ผ่านสงครามที่มันน่ากลัวมันมีความรู้สึกว่ามันน่ากลัวมากเราไม่รู้จะตายวันไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอกลับมาถึงบ้านเมืองที่อยู่ในภาวะปกติเนี่ยคนนั้นก็ยังกลัวอยู่หรือยังมีความวิตกกังวลอยู่อย่างเงี้ย
1: คือเหมือนหลับตาแล้วภาพมันหลอนตลอดเวลา
0: ซ
1: ึ่
0: งของพวกนี้ก็จะดีขึ้นได้ทั้งจากการใช้ยาร่วมกับการรักษาทางในเชิงจิตวิทยาด้วย
1: ใช้ศาสนาเข้ามาบำบัดได้ไหม
0: บางคนได้แล้วแต่เคสเลยค่ะการทำจิตบำบัดเนี่ยมีตั้งแต่ใช้เรื่องของความเชื่อค่ะทางศาสนาหรือจิตวิญญาณมาถึงการปรับทัศนคติการเข้าใจว่าสถานการณ์นั้นๆไม่มีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมีหลายวิธีในการทำจิตบำบัดค่ะแล้วยาก็จะช่วยส่วนหนึ่งในกรณีที่เป็นมากๆค่ะ
1: นะฮะก็ใช้ยานะฮะหรือไม่ก็ใช้วิธีการบำบัดอย่างที่คุณหมอบอกไม่ต้องใช้ยา
0: ค่ะใช่
1: ซึ่งหลังจากที่กลับเข้าสู่โอเคคุยกับคุณหมอจบแล้วคุยกับนักจิตบำบัดจบแล้วแล้วเราจะไปฝึกจะด้วยวิธีไหนเข้าวัดเข้าวาฝึกเจริญสติอะไรบ่อยๆอันนี้ก็สุดแล้วแต
0: ่ใช่ค่ะแล้วแต่คนแล้วแต่เคสแต่ละคนเนี่ยจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาเขาจะมีวิธีที่จะช่วยลดความวิตกกังวลเยอะๆแบบนี้ค่ะไม่เหมือนกันขึ้นกับทั้งบุคลิกภาพค่ะลักษณะความการใช้ชีวิตประจำวันของเขาหรือรวมไปถึงประวัติโรคทางจิตเวชที่เขาเคยเป็นมาก่อนด้วย
1: ครับอย่างนี้คนที่มีอาการทางจิตเวชอยู่แล้วแล้วถ้ามากระทบกระเทือนกับเหตุการณ์แบบนี้ก็มีโอกาสที
0: ่มีค่ะ มีโอกาสที่โรคที่เคยคุมได้อาจจะแกว่งแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะไม่ได้แบบบอกกับเราว่าเรารักษาไม่สำเร็จหรือว่ามันจะไม่กลับมาดีเท่าเดิมอีกมันก็ยังมีโอกาสดีขึ้นได้เพราะว่านี้มันเป็นปัจจัยกระตุ้นคือโดยปกติแล้วก็จะมีปัจจัยนำมาก่อนนะคะก็โรคต่างๆที่เราเป็นเนี่ยแล้วก็มีปัจจัยกระตุ้นเข้ามาคือแผ่นดินไหวมันอาจจะทำให้โรคที่เราเคยคุมได้มันแกว่งหน่
1: อ
0: ยค่ะพอเราเอาปัจจัยกระตุ้นนั้นออกเราเข้าใจมันมากขึ้นเราปรับยาส่วนใหญ่ก็จะดีขึ้น
1: ครับไหนๆพูดเรื่องนี้ผมขอถามไปเคสกรณีที่อย่างคนเป็นซึมเศร้าแล้วอยู่ในเคสแบบนั้นผมได้ยินมาหลายกรณีนะฮะเพราะว่าเขาเป็นอยู่แล้วแล้ววันนั้นเขาหนียังไง คือเขาบอกเขาก็อยู่ในบุคลิกเดิมของเขาอ่ะคือจะไม่เหมือนเราว่าเฮ้ยไปเร็วอาจารย์ไปเร็วนี้แล้วเขาก็จะนิ่งๆของเขาอ่ะแล้วก็ไปแบบ
0: ค่อยๆไป
1: เนิบๆเป็นเพราะอะไรฮะทำไมสัญชาตญาณคนเนี่ยเวลามันแบบเฮ้ยเดี๋ยวตึกจะถล่มหรือเปล่าเพราะวันนั้นคนก็กลัวกันแบบ
0: อันนี้ตอบยากนะคะนอกจากขึ้นกับตัวโรคที่เขาเป็นด้วยแล้วเนี่ยก็ยังขึ้นกับวิธีการรักษาด้วยยาบางอันเนี่ยมันกดคนไข้ไว้ให้ตอบสนองกับสิ่งเหล่านี้ช้าลงไม่อารมณ์ไม่พุ่งขึ้นพุ่งลงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางทีตัวโรคเองเนี่ยค่ะก็ทำให้เราได้เป็นอาการเพิกเฉยคืออะไรมากระตุ้นก็
1: เฉย
0: ๆไม่ยินดียินร้ายค่ะประมาณนั้นแต่ก็จะเห็นว่าเอาคำออกมาก็คือในที่สุดทุกคนหนีทุกคนอพยพเพียงแต่สปีดอาจจะไม่เท่ากันค่ะ
1: นะฮะไปที่นี่ฮะข่าวต่อไป
0: ค่ะ
1: คราวนี้มาที่โรงพยาบาลบ้าง
0: ค่ะ
1: คร
0: ับ
1: อันนี้คนเป็นไวรัลเลยล่ะ
0: ค่ะ
1: ชมเยอะมากเลยนะฮะชื่นชมทีมแพทย์เร่งช่วยผู้ป่วยในห้องผ่าตัดได้อย่างปลอดภัยขณะที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวก็มาจาก TikTok นะครับท่านผู้ชมฮะเผยแพร่คลิปวิดีโอและชื่นชมทีมแพทย์เร่งปฏิบัติหน้าที่ช่วยผู้ป่วยอยู่ในห้องผ่าตัดได้สำเร็จในขณะที่เกิดแผ่นดินไหวโอ้โหกลายเป็นว่าจริงๆไม่ใช่เฉพาะเคสนี้นะครับทุกเคสเลยล่ะกลายเป็นไวรัลที่คนออกมาชมทั้งบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลคุณหมอแพ็คที่มีหนังเกาหลีที่เป็นหมออุบัติเหตุกลายเป็นว่าโอ้โหไวรัลเขาบอกว่าหมอแพ็คนี่เต็มถนนเลย คือหมอที่แบบฉุกเฉินนะฮะ
0: ค่ะก็พิษจะพูดว่ายังไงดีโดยปกติแล้วเนี่ยค่ะเมื่อเกิดอะไร emergency หรือภาวะฉุกเฉินเกิดอะไรขึ้นสักอย่างเนี่ยสิ่งแรกที่เราถูกสอนมาตลอดเลยก็คืออันที่หนึ่งเราปลอดภัยก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่ปลอดภัยเราจะไปช่วยคนอื่นให้ปลอดภัยไม่ได้ค่ะมันก็ขึ้นกับสิ่งแวดล้อมในจุดตรงที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นด้วยเช่นถ้าเราอยู่ในห้องผ่าตัดเนี่ยถ้าหลายคนเคยเข้าไปจะมีแบบโคมไฟมีเตียงมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ดูก่อนว่ามันจะไม่มีอะไรหล่นใส่หัวเราเนอะค่ะอันที่สองก็ต้องเซฟคนไข้ก่อนค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่เราได้รับการสอนมาก็คือหนึ่งเราปลอดภัยปุ๊บเนี่ยเราต้องเซฟคนที่เขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นั่นก็คือผู้ป่วยที่กำลังผ่าตัดอยู่เพราะฉะนั้นมันก็มีทางเลือกอยู่ไม่เยอะค่ะอันที่หนึ่งก็คือเราจะปิดจบเอาเทปปิดไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาเย็บแล้วย้ายคนไข้ออกไปก่อนไหมหรือเราจะมันสงบแล้วเราขอเย็บต่ออีกหน่อยอีกไม่กี่ฝีเข็มก็จะเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการตัดสินใจเฉพาะหน้าขึ้นกับคุณหมอแต่ละคนเพราะว่าในแต่ละสภาพตึกสภาพแวดล้อมของแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยก็ไม่เหมือนกันค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราได้รับการสอนก็คือเราเซฟให้เราไม่โดนของอะไรหล่นใส่หัวละแล้วเราก็ต้องไปช่วยคนไข้ที่เขาป่วยหรือเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้คุณเต้ก็จะเห็นว่าวันนั้นเนี่ยมีตั้งแต่อุ้มผู้ป่วยผู้ใหญ่ขึ้นหลังก็มีค่ะอุ้มเบบี้หลายคนก็มีค่ะรวมไปถึงผู้ป่วยวิกฤตเนี่ยค่ะที่เขาไม่รู้สึกตัวนอนใส่ท่อช่วยหายใจเนี่ยก็ต้องถอดเครื่องออกหมดแล้วก็ต้องบีบเป็นที่ให้อากาศมืออย่างเงี้ยค่ะลงมาก็ทุกอย่างก็จะต้องเป็นโมบายยูนิตย้ายลงมาหมดแบบนี
1: ้ครับก็อย่างที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นบ้านเรื่องแผ่นดินไหวเนี่ยเราไม่เคยซ้อมเราซ้อมแต่หนีไฟไหม้
0: ใช่
1: ไหมฮะแต่ทำไมพอถึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นว่าทุกโรงพยาบาลเลยฮะเหมือนกับนัดกันมาแสดงว่าผมก็มาคิดเฮ้ยเขาเคยซ้อมแผ่นดินไหวแล้วทำไมหมอพยาบาลเหมือนแบบมองหน้าไปแล้วไปกันหมดเลยแล้วก็เอาคนไข้
0: แล้วทุกคนก็จะอัตโนมัติก็พิษก็ยังคุยกับรุ่นพี่ที่อยู่ที่โรงพยาบาลอื่นทุกคนก็คือบางคนตรวจคนไข้อยู่ก็คือคว้ามือคนไข้แล้วบอกไปค่ะ
1: เพราะอะไรฮะเพราะว่าเพราะเราไม่เคยถูกสอนว่าแผ่นดินไหวให้เอาคนไข้ออกจากตึกนะหรือว่าเคยสอนกันแบบนี้ครับ
0: ตัวพี่เองไม่เคยเรียนนะคะหรือพี่อาจจะแอบหลับตอนที่คุณครูสอนเรื่องนี้แต่ว่าพี่คิดว่ามันคือ
1: สัญชาตญาณหรอ
0: ใช่มันคือจิตสำนึกของคนเป็นบุคลากรสาธารณสุขอ่ะคือ คุณเป้จะเห็นว่าน้อยมากนะที่

0: คุณหมอจะวิ่งไปแล้วทิ้งคนไข้ไว้ไม่มีเราจะสอนเสมอว่าเราต้องเอาคนไข้ไว้ก่อนนะมันเหมือนมันอยู่ในจิตวิญญาณของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่หนีคนเดียวเราต้องคว้าเขาไปด้วย
1: แสดงว่าไม่ว่าจะเป็นหมอหรืออาชีพไหนก็ตามณวันนั้นเนี่ยทุกคนคิดเหมือนกันว่าต้องเอาตัวออกจากตึกให้เร็วที่สุดถูกไหมฮะ
0: ใช่
1: ทุกคนน่าจะคิดแบบน
0: ี้แล้วถ้าเรารอดเนี่ยเราก็จะเริ่มมองหาคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือ แล้วพาเขาไปด้วยกันพี่คิดว่ามันเป็นวิถีหรือเป็นแนวคิดที่เราได้รับการฝึกสอนอย่างนั้นมาค่ะ
1: ครับจิตวิญญาณทางการแพทย์อย่างที่คุณหมอพิษบอก
0: ถ้าเป็นตึกอื่นเช่นเป็นตึกแบบธุรกิจอะไรนี่มันอาจจะดูวุ่นวายทุกคนต่างกระเสือกกระสนหนีเนี่ยแต่ว่าพอเป็นบุคลากรสาธารณสุขเนี่ยเหมือนเรามีระเบียบในทางความคิดว่าแบบเฮ้ยโอเคเราปลอดภัยละต่อไปเราต้องเอาคนผู้ป่วยลงเราต้องทยอยผู้ป่วยลงมันเหมือนมันโดนสอนและโดนฝึกกันมาแบบนี้เช่นเดียวกันกับเวลาเราฝึกอบรมเรื่องของไฟไหม้อย่างเงี้ยค่ะ
1: ค
0: ่ะเราก็จะ อย่างเงี้ยค่ะ อพยพทีละเตียงเราก็จะรู้ว่าเราจะต้องเลือกเตียงไหนขึ้นมาก่อนนะคะอย่างเงี้ยน้องพยาบาลเนี่ยก็จะเห็นว่าอันเนี้ยหล่นแตกแต่ว่าเขาอ่ะก็จะต้องไปอยู่อีกจุดหนึ่งที่ปลอดภัยแล้วเขาก็จะพาผู้ป่วยไปด้วยพันเบบี้น้อยไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
1: ทำไมทำได้ไวจังเลยเพราะว่าเอาจริงๆนะขนาดผู้ป่วยเจาะน้ำเกลือเวลาจะลุกจากเตียงไปเข้าห้องน้ำยังแบบค่อยๆค่อยๆเข็นไอตัวสายน้ำเกลือ
0: เขาถอดเลยค่ะถอดน้ำเกลือออกมาจากเสาแล้วก็ให้แล้วก็ถืออย่างนี้แล้วก็ลงมาค่ะ
1: โอ้โหแล้วก็อีกหลายเคสมากๆที่แบบมาเย็บกันข้างนอกมาผ่าตัดข้างนอก
0: ใช่แต่เย็บข้างนอกเนี่ยพี่คิดว่าอันนี้แล้วแต่เคสนะคะแล้วแต่กรณีโดยปกติอะค่ะเนื่องจากสิ่งแวดล้อมในห้องผ่าตัดเนี่ยมันจะต้องปลอดเชื้อเลยเพราะฉะนั้นการเอาคนไข้ออกมาเย็บในสิ่งแวดล้อมข้างนอกนี่ก็มีความเสี่ยงอยู่บ้างเหมือนกันในโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการติดเชื้อหรือฝุ่นอะไรลงไปในแผลแต่พี่คิดว่านะคะ เราไม่ได้อยู่ตรงนั้น
1: เรา
0: วิพากษ์ได้ลำบากแล้วพี่คิดว่าอาจารย์ที่เขาอยู่ในเคสนั้นเนี่ยต้องไม่ว่าจะหรือบุคลากรทุกคนที่อยู่ในเคสตรงนั้นเนี่ยเขาได้เลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดให้กับผู้ป่วยแล้ว
1: ครับอย่างเคสเนี่ยฮะอย่างเคสของบุคลากรทางการแพทย์ที่อพยพผู้ป่วยออกมากันทั้งหมดเนี่ยนะมันก็ทำให้ผมพยายามตามข่าวอยู่นะฮะว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะมีมาตรการยังไงเพราะว่าโอเคในมุมนึงนะฮะเราก็ชื่นชมแต่อีกมุมนึงเนี่ยคือเราก็มองว่าโอ้โหพออพยพมาทั้งหมดปรากฏว่าตึกมันไม่ได้ถล่มไงฮะแล้วสุดท้ายก็คือต้องนำคนไข้
0: เราก็ทยอย
1: กลับเข้าไป
0: ขึ้นเราก็เอาขึ้นเหมือนเดิมเหมือนตอนขาลงค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ก็เอากลับเข้าไปแต่ทีเนี้ยผมก็อยากจะเห็นมาตรการหรือว่าเป็นมาตรฐานนะฮะว่าเอาล่ะถ้าในอนาคตมันมีกรณีแบบแผ่นดินไหวประมาณไหนถึงวิ่งประมาณไหนถึงพาผู้ป่วยออกจากตึกหรือประมาณไหนที่เรามองแล้วว่าโอเคยังอยู่ได้นะยังอยู่ในตึกได้นะอยู่ในโรงพยาบาลได้นะโดยที่ไม่ต้องอพยพเอาคนไข้ออกไปแบบที่เกิดเมื่อศุกร์ที่แล้วอ่ะ
0: พี่คิดว่าเราอาจจะต้องเราเรียกอะไรถอดบทเรียนจากประสบการณ์ครั้งนี้เช่นถ้าอันนี้แตกหรือได้ยินเสียงแครกเยอะๆนี่ต้องวิ่งแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าอย่างเงี้ยมันหยุดไหวแล้วแล้วทุกอย่างยังโอเคหรือกำลังไหวอยู่แล้วของเริ่มร่วงลงมาอย่างนี้ก็ไม่ได้นะเดี๋ยวมันหล่นใส่หัวเราอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: คุณหมอพี่เข้าใจในพอยต์ผมเน
0: า
1: ะ
0: แต่พี่คิดว่ามันน่าจะต้องมีการถอดบทเรียนเพราะประเทศเราเนี่ยมันไม่ได้ไหวบ่อยแล้วก็ไม่ได้ไหวแรงไม่เหมือนในบางประเทศอย่างที่เราทราบกันเช่นญี่ปุ่นอย่างเงี้ยถ้าไหวประมาณนี้นี่เขาชิลกันมากค่ะแต่ว่าเนื่องจากเราก็ไม่เคยมีแผ่นดินไหวมาก่อนงั้นพี่คิดว่าเรามันน่าจะมีการถอดบทเรียนและพิษก็เชื่อว่าในหลายๆสถาบันไม่เฉพาะในเรื่องของสาธารณสุขนะคะแต่พี่คิดว่าในระบบโครงสร้างต่างๆอะไรอย่างเงี้ยพี่คิดว่าเขาก็น่าจะต้องมาวิเคราะห์ด้วยค่ะ
1: เพราะว่าถ้าสมมุติว่ามีเหตุการณ์แบบนี้แบบไหวอีกแล้วต้องอพยพก
0: ัน
1: แล้วอพยพกันบ่อยๆผมว่าก็ไม่ไหวนะ
0: ก็ไม่ไหวนะ
1: เอาอพยพไปอ้าวไม่เห็นเป็นไรเลยตึกก็ไม่เป็นไรก็มีร้าวนิดหน่อยโครงสร้างไม่ได้เป็นอะไรเอาเข้าไปอีกแล้วออกมาอีก

0: อีกแล้วเข้าไปอีกเริ่มจะถึงเวลาถ้ามันไหวแรงจริงๆอ่ะก็จะกลัวว่าแบบ
1: ตกลงจะหนีดีไหมอะไรอย่างนี้พิทว่ามันต้องมีจุดสังเกตอะไรให้เรานะแต่พิทไม่แน่ใจว่าอะไรคือจะเป็นจุดสังเกตตรงนั้นซึ่งมันน่าจะเป็นเรื่องที่เราถอดบทเรียนจากครั้งนี้เนี่ยแหละค่ะว่าจริงๆแล้วเราจะสังเกตได้ยังไงว่าเมื่อไหร่ที่เราจะต้องหนีใช่ไหมเราก็คงไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เหมือนตึกถล่มที่เกิดขึ้นมันเราต้องสังเกตว่าลักษณะอย่างนี้แปลว่าต้องหนีแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็ต้องมาเรียนรู้กันในหลังจากที่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น
0: ใช่เพราะตอนนี้เราพูดได้
1: ใช่ตอนนี้เราพูดได้
0: ตึกมันแข็งแรงตึกไม่ถล่ม
1: ใช่
0: ถูกไหมฮะถ้าสมมติว่าโอเควันนั้นอพยพแล้วกลายเป็นว่าขออนุญาตนะฮะถ้ามันมีอะไรที่มันแรงกว่านั้นเราก็จะบอกว่า
1: เราก็
0: ตัดสินใจถูกต้องแล้วล่ะที่พากันออกมา
1: แต่พี่คิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดถ้าไม่ชัวร์นะคะอพยพก่
0: อ
1: นอพยพก่อนคือตอนขาเอาขึ้นเนี่ยไม่เป็นไรแล้วไม่รีบก็เราค่อยๆทยอยเอาขึ้นได้ค่ะ
0: คร
1: ับ ค่ะก็ค่อยๆทยอยกันขึ้นไปได้แต่ว่าขาลงเนี่ยพี่คิดว่าถ้าเราไม่ชัวร์โดยเฉพาะถ้าเราคิดว่าตึกนั้นเนี่ยอาจจะต้านทานไม่ไหวหรือมีความเสี่ยงสูงเนี่ยอพยพก่อนสำคัญที่สุด
0: สุดท้ายฮะอย่างก็มาจากคลิปที่คนชื่นชมกันผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ดูแบบดูเยอะมากแล้วก็ดูคลิปหนึ่งซ้ำๆเกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย์คุณหมอพิษในฐานะที่เป็นคุณหมอแล้วก็ทำงานอยู่ในตรงนี้ด้วยอยู่แล้วพอเราเห็นฟีดแบ็กแล้วเห็นคลิปแบบโอ้โหมาจากทั่วประเทศเลยเยอะขนาดนี้แล้วคนมาแห่ชมคุณหมอพิษรู้สึกยังไง
1: พิษเหรอคะใช้คำว่าใจฟูใช้คำว่าชุ่มใจชุ่มฉ่ำหัวใจดีใจที่บุคลากรสาธารณสุขทุกคนไม่ว่าจะเป็นเจเนเรชันไหนก็ตามเนี่ยเรายังมีความเป็นผู้ให
0: ้
1: เป็นผู้ให้แล้วก็เรายังรักษาซึ่งหน้าที่และเกียรติของการเป็นบุคลากรสาธารณสุขไม่ว่าจะในสถานการณ์ไหนก็ตามแล้วเราทำเต็มที่ทุกคนจริงๆไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นอาจารย์ผู้ใหญ่รุ่นเจนเดียวกันเนี่ยพี่พบว่าทุกคนมีทำหน้าที่ตัวเองได้ดีที่สุดแล้วก็ได้ทำตามคำที่สมเด็จพระราชบิดาตัดเอาไว้ก็คือให้นึกถึงประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นที่ตั้งและพี่คิดว่าวันนั้นทุกคนทำได้ดีมากทำได้ดีมากๆในทุกที่ที่ประสบอุบัติภัยอันนี้แล้วก็ทุกคนมีจิตวิญญาณของการเป็นบุคลากรสาธารณสุขจริงๆไม่ว่าคุณจะอยู่ในสาขาไหนก็ตามก็มันทำให้พิษรู้สึกตัวเองนะคะรู้สึกว่ามีกำลังใจที่จะทำงานในระบบสาธารณสุขต่อไปแล้วก็มีกำลังใจที่รู้ว่าเพื่อนร่วมงานทุกคนก็ไม่ได้ต่างกันเลยทุกคนทำเพื่อคนไข้จริง
0: ๆนี่นะฮะทุกท่านก็น่าจะรู้สึกไม่ต่างจากคุณหมอพิษเหมือนกันนะครับแล้วก็เหตุการณ์ก็ผ่านไปไวนะฮะ
1: ใช่ค่ะแป๊บเดียวอาทิตย์นึงแล้วก็พิทก็ยังเป็นกำลังใจให้กับทีมค้นหาในตึกที่ถล่มอยู่นะคะพิทเองเนี่ยก็รู้ว่าทุกคนเหนื่อยมากแล้วก็เช่นเดียวกันค่ะเป็นกำลังใจแล้วก็ขอบคุณอย่างที่สุดสำหรับผู้ที่เสียสละในเวลานี้ทุกๆคนจริงๆค่ะ
0: ครับนี่คือพบหมอรามาของเราในวันนี้นะฮะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลยนะฮะที่บ้านคอนโดพังเสียหายนะครับไม่เป็นไรเราค่อยๆฟื้นฟูกันใหม่
1: แล้วก็ตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่ค่ะเรายังมีหัวใจของนักสู้อยู่เราก็จะผ่านมันไปได้ค่อยๆแก้ค่ะทุกอย่างเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นเร็วแต่ว่าเวลาแก้มันอาจจะช้าสักนิดนึงแต่พิษเชื่อว่าโดยกำลังใจค่ะที่ทุกคนมีค่ะแล้วก็เราจะผ่านมันไปได้ค่ะ
0: ครับนี่คือพบหมอรามาของเราในวันนี้ขอบคุณอาจารย์คุณหมอพิษด้วยนะครับ
1: ขอ
0: บ
1: คุ
0: ณ
1: คร
0: ับลากันไปเลยนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: พาไปดูส่วนของกายภาพบำบัดนะคะจะเห็นการรักษาส่วนใหญ่กายภาพบำบัดเนี่ยเราจะใช้อุปกรณ์ค่อนข้างเยอะอุปกรณ์ทางฟิสิกส์ต่างๆ
1: มีหลายแบบเลย
0: แต่ว่าเราไอการรักษาเด็กก็จะอุปกรณ์ก็ต้องเหมาะสมต้องเอาการเล่นเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง
1: มีเกมด้วย
0: น้องคนนี้เนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของยกแขนไม่ขึ้นตั้งแต่เกิดเป็นเส้นประสาทบาดเจ็บเพราะฉะนั้นอันนี้นักกายภาพบำบัดกำลังใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าแปะเข้าไปเพื่อกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื
1: ้
0: อนะคะทีนี้เด็กอ่ะต่างกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่แล้วก็แปะไปเลยได้แต่ถ้าเด็กต้องมีล่อหลอกด้วยการเล่น
1: แล้วเขาก็ยังเล่นอีกมือหนึ่งเล่นอยู่มือแปะ
0: แล้วเขาต้องคุ้นเคยถ้าเขาไม่คุ้นเคยเนี่ยเขาร้องไห้เพราะมันเจ็บเหมือนกันนะนิดหน่อยมันจิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดจิ๊ด
1: เข้าไปข้างเดียวข้างขวา
0: ใช่ค่ะนี่เห็นไหมเห็นการเห็นที่กระตุกกระตุกอยู่นะกล้าม
1: ฝั่งนี้ก็
0: อ
1: ัน
0: นี้เป็นการนักกายภาพบำบัด
1: สนุกเลย
0: อันนี้เขาจะมีก่อนที่เขาจะยืนเดินได้นี่เขาต้องฝึกการทรงตัวอันนี้การเครื่องฝึกการทรงตัวนะคะแล้วเขาทรงตัวได้หลังจากนั้นเขาก็ก้าวเดินยืนต่อไปนะคะ
1: แสดงว่าเด็กแต่ละคนที่มารับการฟื้นฟูก็จะแตกต่างกันรายละเอียดไม่เหมือนกัน
0: ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้โซนนี้เป็นส่วนของการฟื้นฟูทางกายภาพบำบัดอย่างเดียวซึ่งกายภาพบำบัดก็จะเน้นในเรื่องของการเอ็กซ์ไซส
1: ์
0: ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อข้อต่างๆนะคะทำยังไงก็ตามให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นให้ข้อไม่มีข้อติด
1: ครับ
0: เป็นส่วนตรง
1: วิธีการเลือกว่าเด็กคนไหนจะบำบัดด้วยกิจกรรมอะไรใช้อะไรบ้างเนี่ยมันมีสูตรตายตัวไหมฮะ
0: ไม่มีหรอกค่ะ
1: ไม่มีใช่ไหม
0: ค่ะก็คืออย่างนี้แพทย์ต้องประเมินก่อนประเมินว่าปัญหามีอะไรบ้างแล้วก็ถ้าปัญหานั้นเป็นเรื่องสมมติว่าถ้าเป็นปัญหาเรื่องการต้องใช้ยาเราก็ให้ยาก่อนแต่ว่าปัญหานั้นมีเรื่องว่ามีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนี้ร่วมด้วยนะกายภาพก็จะรับผิดชอบตรงส่วนนี
1: ้
0: หมอก็ประเมินอีกทีนึงว่าเราจะต้องทำอะไรกันต
1: ่อคุณนี่กำลังข้ออะไรอยู่ครับ
0: อันนี้เนี่ยเขาเรียกว่ากายภาพบำบัดทรวงอกคุณน้องมีปัญหาทางระบบหายใจเขาต้องการจะระบายเสมหะต่างๆเพื่อลดปัญหาปอดอักเสบเป็นยังไงบ้าง
2: เคสนี้มีปัญหาเรื่องปอดแฟบอะค่ะ
1: ปอดแฟบ
2: ปอดขวาด้านบนค่ะแล้วก็มีลักษณะมีนิโมเนียแล้วเกิดจากการสำลักบ่อยๆจากการกินและเสียดนิโมเนียเนี่ย
1: การตบนี้ช่วยยังไงบ้างครับอาจารย
0: ์ช่วยทำให้เสมหะที่มันค้างๆอยู่มีการระบายออกนะคะอันนี้เป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งของการทำกายภาพบำบัดทรงอกได้เดี๋ยวเขาจะมีการจัดท่าอะไรอื่นร่วมด้วยนะคะ
1: ต้องมาทำบ่อยๆไหมฮะหรือว่าที่บ้านญาติมาดูแล้วเอาไปทำพ่อแม่ไปทำเองได้ไหม
0: ส่วนใหญ่ถ้าสมมติว่าถึงจุดหนึ่งที่ว่าพ้นเป็นจุดที่เราสามารถสอนให้เขากลับไปทำที่บ้านได้ก็จะสอนให้ทำร่วมด้วยที่บ้านนะคะ
1: แต่ว่าบางช่วงที่ควรจะเป็นผู้เชี่ยวชาญนักกายภาพบำบัดเท่านั้น
0: ก็มีร่วมใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ก็ต้องมา
0: ใช่ค่ะ

0: จารย์ครับมีสระใหญ่ขนาดนี้ในเวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็กด้วยเหรอครับ
1: อันนี้เป็นส่วนของทาราบำบัดนะคะเป็นหน่วยที่เราใช้น้ำในการรักษาการบริหารร่างกายในน้ำเนี่ยจะนอกจากมีจิตใจทำให้ร่วมมือในการรักษาเพิ่มขึ้นเนี่ยน้ำมีแรงพยุงตัวทำให้การเคลื่อนไหวในน้ำทำได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ยิ่งมาใช้กับเด็กซึ่งเขาชอบน้ำอยู่แล้วเนี่ยจะทำให้ความร่วมมือในการรักษาเยอะเพราะฉะนั้นเราต้องการอะไรอย่างเช่นเด็กกลุ่มนี้เนี่ยเขามีการเกร็งเราต้องการให้เขาเคลื่อนไหวแขนขาได้มากๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราลงน้ำปุ๊บเขามีความเขาก็สามารถจะเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น
0: แบบนี้จับให้ขยับได
1: ้และที่สำคัญก็คืออันนี้น่าจะเป็นบทเรียนเริ่มต้นก่อนเพราะว่าเราเน้นอยากจะให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการรักษาเพราะฉะนั้นหลังจากที่เขาทำได้ถึงระดับหนึ่งเขาสามารถไปใช้สามารถฐานข้างนอกแล้วก็เป็นความผูกพันเป็นความสนุกสนานร่วมกันในครอบครัวแล้วเด็กก็ได้เรียนรู้พัฒนาการร่วมกับครอบครัว
0: เพราะจริงก็ต้องสัมผัสต้องจับก่อนอะไรอยู่ด้วย
1: เราก็จะมีระบบให้มาเรียนรู้ที่นี่ก่อนแล้วกิจกรรมมันก็จะสอนวิธีการเตรียมตัวแล้วก็สอนว่าอย่างนั้นเนี้ยเขาต้องการฝึกเขานั่งไม่แข็งแรงเขามีการเกร็งเราฝึกเขาเราเอามีอุปกรณ์ช่วยป้องกันในการสำลักน้ำของเขาแล้วการทำอย่างนี้เขาจะได้ฝึกกำลังกล้ามเนื้อหลังแล้วก็แขนขาซึ่งถ้าเราไปฝึกบนบกสำหรับคนนี้เราจะทำได้ยากมากเพราะว่าเราจับเขานอนคว่ำเขาก็ไม่ยอมยกตัวขึ้นนะคะ
0: แต่พออยู่ในน้ำ
1: เขาจะทำได้ง่ายขึ้น
0: คว่ำแบบนี้ได้เลยอ๋อ
1: แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยพ่อแม่เขาเรียนรู้แล้วเขามีความมั่นใจในตัวเองเขาก็เอาลูกไปลงสระมาตรฐานก็เท่ากับว่าแทนที่เด็กจะต้องมารับการรักษาลงที่โรงพยาบาลอาทิตย์ละครั้งเขาอาจจะได้รับการรักษาทุกวันเลยแล้วเวลาการรักษากลายเป็นความสุขของครอบครัวด้วย
0: ได้เล่นด้วยกัน
1: ใช่

0: นอกจากสระใหญ่ๆแล้วนี่มีเป็นอ่างทาราบำบัด
1: ใช่ค่ะอันนี้เป็นส่วนของการเป็นทาราบำบัดที่จะใช้อ่างนะคะ
0: สำหรับฟื้นฟูบำบัดอะไรบ้าง
1: ก็คนไข้เด็กนะคะก็คนไข้เด็กส่วนใหญ่นี่เรารู้แล้วว่าเรื่องน้ำเนี่ยจะเป็นเด็กจะชอบน้ำดังนั้นบางครั้งการรักษานี่ถ้าเราลงน้ำอย่างน้ำตรงนี้เนี่ยจะเป็นน้ำอุ่
0: น
1: แล้วเป็นน้ำวนเพราะฉะนั้นด้วยความเป็นน้ำอุ่นและน้ำวนเนี่ยมันเหมือนการนวดมันจะกุซี่สมัยใหม่นะทำให้เด็กผ่อนคลายเด็กที่มีการเกรงเขาก็จะเกรงน้อยลงเขาอยู่ในน้ำเขามีความสนุกเขาก็จะไม่เครียดไม่เกรงมาก
0: ทั้งมือและเท้า
1: เขาจะเคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้มากขึ้นเหมือนกันนวดเขาทั้งตัวระบบการไหลเวียนโลหิตก็ดีแล้วก็ระหว่างนี้นี่เราก็จะเล่นกับเขาดังนั้นการเล่นของเขาเนี่ยก็ทำให้เขาได้มีการเรียนรู้มีพัฒนาการต่างๆเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นจุดเริ่มเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งของการรักษานะคะแต่ประวัติอ่างตัวนี้มีความเป็นมาที่สำคัญ
0: ยังไงครับอาจารย์
1: เป็นอ่างพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งโปลิโอระบาดนะคะในประเทศไทยพระองค์ก็ได้พระราชทานเงินมาเพื่อจัดทำอ่างทาราบำบัดนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้น
0: ก็คืออ่าง
1: ก็คืออ่างนี
0: ้หลักการที่เราบำบัดเขาเราทำยังไงบ้างฮะ
2: ก็ตอนนี้ครับก็คือใช้กระแสน้ำเข้ามาช่วยทำให้น้องเขารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นพอเขาผ่อนคลายมากขึ้นเขาก็อยากจะออกกำลังกายมากขึ้นและการออกกำลังกายในน้ำเด็กก็ชอบอยู่แล้ว
0: ครับก็จะอย่างเงี้ยเตะขาขยับแขนอะไรแบบนี้เหรอ
2: ให้เขาเล่นให้เขาอยากจะหยีบอยากจะถีบเขาก็สนุกไปด้วยแล้วก็กระตุ้นพัฒนาการไปในตัว
0: กรณีที่เราใช้เลือกใช้ทาราบำบัดเนี่ยต่างจากเด็กที่เดินบนลู่วิ่งหรือว่าเดินบนพื้นธรรมดา
1: เราไม่ต่างค่ะวัตถุประสงค์บางทีไม่ต่างกันเช่นสมมติว่าเราต้องการความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเราก็อาจจะเลือกแบบที่เขาเอ็กซ์ไซส์ในจักรยานอาจจะฝึกในการเดินหรือนักกายภาพบำบัดจะให้เขาเตะนู่นเตะนี่ของเขาเองหรือบางคนนี่เราคิดว่าเขาน่าจะชอบมากกว่าถ้าลงน้ำแล้วก็เอาเขามาลงน้ำแล้วก็เล่นออกกำลังในน้ำมันอยู่ที่ลูกเล่น
0: เราเป็นคนเลือกให้เขาใช่ไหม
1: ค่ะอยู่ที่วิธีการที่เราคิดว่ามันต้องมีความหลากหลายแล้วก็ลูกเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยไม่งั้นเด็กก็จะไม่ร่วมมือ
0: หมายถึงเด็กบางคนอาจจะลงน้ำบ้างไปเดินข้างนอกบ้างกับลูกวิ่งบ้าง
1: ใช่บางคนก็จะสนุกในการมาอย่างนี้มากกว่าเอาเขาไปเดินตรงนั้นเขาไม่ชอบเขาร้องไห้

กี้เราก็พูดถึงอ่างทาราบำบัดนะคะทีนี้เนี่ยอ่างนี้เนี่ยน้อยคนนักที่จะรู้จักประวัติความเป็นมาในปี2503นะคะสมเด็จย่าทรงเสด็จมาประกอบพิธีเปิดป้า

0: ชื่อตึกนี้คือตึกศรีสังวาลค่ะแล้วก็ท่านก็ได้เสด็จมาเยี่ยมชมการรักษาที่นี่ด้วยดังนั้นต้องถือได้ว่าอ่างนี้มีความสำคัญมากเป็นจุดเริ่มต้นของการรักษาธารบำบัดในบ้านเราซึ่งท่านได้เล็งเห็นประโยชน์ของอุปกรณ์ทางการแพทย์สมัยนั้นด้วยอ่างนี้อ่างเดียวนี่ก็ช่วยเด็กได้จำนวนมากมายทีนี้ต่อมาเนี่ยอ่างอันนี้ก็ถูกใช้งานมานานจนสุดโทรมจนในที่สุดก็ไม่สามารถใช้งานต่อได้ก็จะนำเก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์นะคะทีนี้พวกเราเนี่ยผู้รักษาคนไข้ทั้งหลายเรามีความรู้สึกว่าเนี่ยมีคุณค่าทางจิตใจแต่พวกเรามากเพราะฉะนั้นเราก็เลยพยายามที่จะขอในการซ่อมแซมแล้วก็บำรุงรักษาใหม่
1: แล้วก็ใบนี้
0: แหละค่ะ
1: ใบเดิม
0: เพื่อจะได้ให้อ่างทำหน้าที่ต่อไป
1: เพราะฉะนั้นอ่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ก็คืออ่างพระราชทานจริง
0: ๆค
1: ่
0: ะ
1: ใบเดิมที่พระองค์ท่านเคยพระราชทานไว้
0: ใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะ
1: ครับ
0: สมเด็จย่าท่านยังได้จุดชนวนประกายแห่งการรักษาของเราอีกอย่างนึงนะคะถ้าคุณแอดพอจะจำได้เนี่ยไม่รู้เกิดทันหรือเปล่าตอนเด็กๆเนี่ยจะมีภาพสมเด็จย่าท่านไปตามโรงพยาบาลต
1: ่
0: างไปที่ต่างๆไกลๆใช่แล้วสิ่งที่จะไปกับท่านทุกครั้งเนี่ยก็คือถุงของเล่นใหญ่ๆอ๋อ
1: ใช่จำได้
0: ของเล่นชิ้นเล็กๆแล้วก็เด็กที่รับทุกคนจะดีใจมีความสุขมาก
1: ใช่ๆท่านจะไปพร้อมของเล่นที่พระราชทานให้กับเด็กนะฮะ
0: อันนี้ท่านเป็นผู้ที่ท่านเข้าใจความรู้สึกของเด็กมากงั้นท่านนำของเล่นไปให้เด็กงั้นของเล่นน่าจะมีบทบาทอย่างมากกับเด็กอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นอีกอันนึงที่ทำให้เราเกิดความรู้สึกว่าเราจะนำของเล่นมาใช้ในการรักษาได้อย่างไรซึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูอีกส่วนนึงซึ่งเราพัฒนางานตรงนี้ขึ้นมา
1: ดีครับ

0: ที่ต้องมาในห้องสมุดของเล่นเนี่ยเพราะว่าของเล่นพวกนี้จะถูกเก็บไว้ที่นี่แล้วมาเล่นในห้องสมุดได้ยืมกลับไปบ้านก็ได
1: ้ค่ะคำถามนี้ดีจังเลยเพราะว่าจริงๆก็เหมือนกับว่าเอ๊ะก็ที่อื่นเขาก็ทำได้อย่างเงี้ยแต่ด้วยจุดประสงค์ของที่นี่เนี่ยเพราะฉะนั้นการที่เขาเล่นตัวนี้ไม่ใช่ว่าเขามาเล่นที่นี่เฉยๆแล้วก็กลับหมายความว่าเรามีโปรแกรมจะฝึกเรื่องมือเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องมานั่งอยู่ในเหตุการณ์ด้วยแล้วเขาดูการฝึกแล้วหลังจากนั้นเมื่อเขารู้แล้วว่าฝึกยังไงของเล่นชิ้นนี้เขาจะเอากลับบ้านแล้วก็สร้างตารางโปรแกรมเลยว่าฝึกวันละกี่ครั้งกี่นาทีคุณกลับไปฝึกตามแล้วก็เพราะฉะนั้นการรักษานี่ไม่จำเป็นต้องมาอยู่ที่โรงพยาบาลก็ได้อุปกรณ์การรักษากลับบ้านไปด้วย
0: เป็นการยืมกลับไป
1: ถูกต้อง
0: เหมือนเราไปห้องสมุดเรายืมหนังสือกลับบ้าน
1: ค่ะ

0: ของเล่นแต่ละชิ้นที่เด็กจะยืมกลับบ้านไปหรือพ่อแม่ยืมไปให้เด็กเล่นนะฮะยืมได้นานสักแค่ไหนครับ
1: คือแล้วแต่นะคะแล้วแต่วัตถุประสงค
0: ์
1: ถ้าเขาอยู่ต่างจังหวัดไกลๆแล้วมีผลต่อการรักษาบางทีเราให้ยืมที3เดือนเลย
0: ค
1: ืนตอนที่มาพบแพทย์อีกครั้งนึงแล้วก็คืนตอนที่เราประเมินผลการรักษานะคะ
0: แทบจะยืมไปได้ตลอดการรักษาเลยจนดีขึ้น
1: ใช่ค่ะแล้วเมื่อเรามีการประเมินใหม่ว่าเขาต้องเปลี่ยนของเล่นเปลี่ยนวิธีการรักษาแล้วก็เปลี่ยนของชนิดของเล่นแต่ของเล่นทุกชิ้นเนี่ยเราจะต้องมีการฝึกให้เขาเล่นกับชิ้นนั้นก่อนเพื่อให้ดึงให้เข้าไปสู่ประเด็นการรักษา
0: ครับ
1: แล้วเขาก็กลับไปทำเองที่บ้านต่อนะคะ
0: สมมุติเอาไปใช้แล้วเกิดของเล่นมันเสียหายมันหายมันแตกหักมันอะไรแบบนี้ทำไงฮะ
1: ถ้าเป็นสิ่งสุดวิสัยนี่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะเราก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหา
0: ครับเพราะเราใช้ประโยชน์เพื่อการรักษา
1: ใช่ค่ะเพราะเราไม่ได้ต้องการเรื่องของผลประโยชน์ในเรื่องของเป็นตัวเงินเราต้องการผลที่เขาร่วมมือกับเราวิธีการทำงานของพวกเราเนี่ยเราใช้ความรู้สึกแบบชาวพวกเรานะคะคนไทยม
0: ี
1: ว
0: ั
1: ฒนธรรมแบบคนไทยคือความอ่อนโยนความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เอาใจเขามาใส่ใจเรา
0: โอ้สัมผัสได้เลยฮะ
1: ทุกคนเนี่ยเราจะมีสิ่งที่เรามักจะคิดกันแล้วก็พูดกันตลอดเวลาว่าถ้าเขาเป็นลูกเราล่ะถ้าเป็นพี่น้องเราล่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีคำนี้อยู่ในใจของเราเนี่ยสิ่งนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ลดความทุกข์ของเด็กแล้วก็ผู้ปกครองลงเพราะคือเรารู้จักเขาเราเข้าใจค่ะ

0: ครับ
1: นะคะ
0: เหมือนเป็นลูกเป็นหลานของเรา
1: ใช่ค่ะ
0: เขาก็อยากมา
1: สิ่งหนึ่งที่จะพูดจะเหมือนกับผู้ปกครองก็คือว่าตอนนี้เนี่ยหมอกำลังรักษาลูกนะไม่ใช่รักษาพ่อแม
0: ่
1: คือการที่คุณพาลูกมาโรงพยาบาลแล้วพาลูกมาทำกายภาพบำบัดแล้วคุณกลับคุณรู้สึกว่าลูกได้รับการรักษาแต่เด็กอาจจะยังไม่ได้รับการรักษาเลยเพราะฉะนั้นถ้าต้องการการรักษาจริงๆคือสิ่งที่เรากำลังดำเนินการอยู่นี
0: ่
1: คือพ่อแม่คือปัจจัยสำคัญในการรักษา
0: ครับ
1: นะคะ

นี่คือเนื้อหาทั้งหมดของศรีราช360องศาครับเรื่องอีกมากมายในโรงพยาบาลศรีราชที่คุณอาจจะยังไม่รู้นะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากที่เสียสละเวลาแล้วก็พาเราเดินชมทุกหน่วยของสาขานี้นะครับเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณครับ

วันอนันทมหิดลตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปีถือเป็นอีกวันสำคัญของไทยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทธมรามาธิบดินรัชกาลที่8ผู้ทรงให้กำเนิดวงการแพทยศาสตร์ซึ่งได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่ยิ่งต่อวงการแพทย์และการศึกษาทรงมีพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนด้วยทรงตระหนักว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศวันอนันทมหิดลยังเป็นวันที่ใช้ยกย่องบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชนด้วยความเมตตาความรับผิดชอบและจิตวิญญาณแห่งการให้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่เตือนให้เราทุกคนเห็นความสำคัญของสุขภาพการดูแลตนเองครอบครัวสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

0: างนี้ครับพี่ครับสวัสดีครับพี่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: นี่คือตู้บนหมอนะครับพี่ครับมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยพี่ได้สิทธิ์ถามคุณหมอได้ทุกเรื่องเลยนะครับวันนี้มีเรื่องอะไรสงสัยไหมครับ
1: คำถามง่ายๆเลยครับคือผมสงสัยมานานแล้วว่าฉีดยาตรงแขนกับฉีดยาตรงก้นมันต่างกันยังไงเหรอครับเพราะบางทีมันก็โดนตรงแขนบางทีมันก็โดนตรงก้นนะครับ
0: จริงด้วยครับคำถามง่ายๆแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าสงสัยจริงๆผมก็เคยโดนครับทั้งแขนทั้งก้นแล้วมันต่างกันยังไง
2: ก่อนอื่นเลยค่ะจะต้องขอชี้แจงที่มาที่ไปของการฉีดยาก่อนนะคะการฉีดยาเข้าร่างกายนะคะมีอยู่4ช่องทางช่องทางแรกที่เรารู้จักกันดีก็คือผ่านเข้าเส้นเลือดที่เวลาเราไปโรงพยาบาลแล้วเห็นญาติเราต้องให้ใส่น้ำเกลืออะไรประมาณนั้นที่เหลือก็คือการฉีดเข้าใต้ผิวหนังเข้าที่ผิวหนังแล้วก็เข้าที่กล้ามเนื้อดังนั้นเวลาที่จะเลือกว่าเอ๊ะหมอจะให้เราฉีดทางหัวไหล่หรือทางสะโพกเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของยาอย่างเช่นสมมติว่าฉีดวัคซีนโควิดที่คิดว่าทุกคนคงเคยฉีดมาแล้วประมาณไม่เกิน1 cc เนี่ยก็มักจะฉีดที่หัวไหล่แต่ถ้าฉีดอย่างเช่นฉีดยาฆ่าเชื้อที่ปริมาณมาก5 cc ก็จะต้องฉีดที่สะโพกแต่มันก็ยังมีปัจจัยอื่น

0: ื่องที่บางคนอาจจะไม่ทันคิดการดูว่าบริเวณที่ฉีดยานั้นมีการอักเสบติดเชื้อหรือเปล่าถ้ามีการอักเสบติดเชื้อตรงนั้นเราก็จะไม่ฉีดบริเวณนั้นอย่างเช่นสมมติว่าเราต้องการฉีดที่หัวไหล่ซ้ายแต่ถ้าหัวไหล่ซ้ายของเราเนี่ยมีการอักเสบติดเชื้ออาจจะข้ามมาที่หัวไหล่ขวาหรือแม้ทั้งหัวไหล่ซ้ายและขวามีการอักเสบติดเชื้อมีอาการแสดงก็ต้องไปฉีดที่สะโพกแทนนั่นเองหรือเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรงอย่างเช่นที่แขนสองข้างกล้ามเนื้อก็ฝ่อรีบด้วยแล้วก็ยังอ่อนแรงอีกก็ต้องไปฉีดที่สะโพกแทนนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือเหตุผลเลือกว่าจะฉีดที่สะโพกดีหรือฉีดที่หัวไหล่ดีนั่นเองนะคะคำตอบทั้งหมดเนี่ยคุณโบเข้าใจแล้วนะคะ
1: เข้าใจมากๆเลยนะครับผมมาถึงวันนี้ผมเพิ่งเข้าใจได้แบบกระจ่างแจ้งแบบนี้นี่แหละคุณพี่เคลียร์นะครับ
2: เคลียร์ครับ
1: ทีนี้จะเป็นที่แขนหรือที่ก้นเนี่ยก็อยู่ที่ความสะดวกของเราด้วยแหละนะครับผมและนี่คือตู้บนหมอนะครับคุณเจอตู้บนหมอที่ไหนเนี่ยถามคำถามเกี่ยวกับสุขภาพได้ทุกเรื่องไม่ต้องหนีไปไหนเข้ามาได้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับพี
2: ่ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
0: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ทางรามาชาแนลนะคะ
3: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
4: หลายคนไม่ประสบความสำเร็จกับการลดความอ้วนเพราะว่าหิวบ่อยกินจุบกินจิบแล้วก็กินไม่อิ่มวันนี้หมอเอจะพาทุกท่านไปพบกับเมนูที่กินอิ่มนานไม่ต้องกินจุกกินจิบจะเป็นเมนูอะไรไปติดตามกันเลยค่ะ

0: จัดเต็มไปแล้วนะคะสำหรับเมนูซุปถั่วลันเตาที่จัดมาให้ในวันนี้นะคะสำหรับถั่วลันเตาเองเนี่ยก็จัดอยู่ในกลุ่มประเภทถั่วแล้วก็มีโปรตีนรวมทั้งมีกากใยสูงด้วยเพราะฉะนั้นมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยอิ่มท้องอยู่ได้นานขึ้นค่ะเมนูที่เราเลือกมาในวันนี้นะคะเริ่มจากเมนูแรกเลยก็จะเป็นซุปถั่วลันเตาผักโขมเสิร์ฟกับแซลมอนย่างนะคะสำหรับเมนูนี้เนี่ยเราก็จะมีส่วนที่เป็นโปรตีนนะคะได้มาจากทั้งส่วนที่เป็นถั่วลันเตาแล้วก็แซลมอนนะคะก็จะทำให้อิ่มท้องหรือว่าจะเปลี่ยนไปอยู่ในรูปของสลัดก็ได้นะคะจะให้มีความหลากหลายโดยหลักการนะคะก็คือว่าถ้าทุกท่านต้องการจะทานอาหารแล้วให้อิ่มนานก็ต้องมีไฟเบอร์เยอะนะคะแล้วก็มีโปรตีนสูงซุปถั่วลันเตาแล้วก็เมนูทั้งหลายที่เรานำมาเสนอในวันนี้คงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับท่านผู้ชมค่ะนอกเหนือจากการที่จะช่วยให้อิ่มนานแล้วนะคะอาหารกลุ่มไฟเบอร์หรือว่ากลุ่มใยอาหารเนี่ยก็จะช่วยทำให้เรื่องของการขับถ่ายเราดีขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามเวลาที่ทุกท่านทานอาหารที่มีไฟเบอร์เยอะกรุณาดื่มน้ำตามด้วยนะคะเพราะว่าทานเฉพาะไฟเบอร์อย่างเดียวแล้วไม่ทานน้ำอาจจะทำให้ท้องผูกได้ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาไปแล้วค่ะเจอกันคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ
1: หลายคนไม่ประสบความสำเร็จกับการกินเอ้ยผิดจะเป็นเมนูอะไรไปติดตามกันเลยค่ะ
2: พอแล้วนะ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: สวัสดีครับรายการกินกับหมอซีรีส์กินบำรุงครรภ์วันนี้พบกับหมอกฤตอีกเช่นเคยนะครับเราเดินทางกันมาถึงไตรมาสสุดท้ายแล้วนะครับไตรมาสที่3ไตรมาสที่3นะครับก็คือ3เดือนสุดท้ายก่อนคลอดที่คุณแม่จะได้อุ้มเบบีกันแล้วเราจะมาชวนคุณแม่ให้ของขวัญเบบีในครรภ์กันของขวัญที่ว่าก็คือ DHA นั่นเองนะครับ DHA สำคัญยังไงแล้ววันนี้จะเป็นเมนูอะไรไปดูกันเลยครับ

เสร็จกันแล้วนะครับสำหรับเมนูมักโรนีโฮวีตผัดไข่เสิร์ฟพร้อมสเต็กแซลมอนย่างชื่อยาวอาจจะจำยากนะครับแต่แน่นอนว่าอุดมไปด้วยสารอาหารต่างๆมีไขมันต่ำโปรตีนสูงย่อยง่ายและมีไขมันชนิดดีเหมาะสำหรับคุณแม่มากๆเลยที่แนะนำเมนูนี้นะครับเพราะว่าเป็นเมนูที่มี DHA ซึ่งเป็นกรดโอเมก้า3อันนึงในปริมาณที่สูงมาก DHA มีความสำคัญในเรื่องของการบำรุงและพัฒนาสมองของลูกน้อยในครรภ์ครับสำหรับอาหารที่มี DHA ปริมาณสูงนะครับก็ได้แก่ปลาทะเลน้ำลึกอย่างเช่นปลาทูปลาทูน่าปลาโอไลแล้วก็ปลาแซลมอนด้วยนะครับสำหรับปลาไทยๆของบ้านเราเนี่ยก็มี DHA เช่นเดียวกันอาจจะน้อยกว่าปลาทะเลน้ำลึกเล็กน้อยแต่ก็ค่อนข้างสูงนะครับอย่างเช่นปลาดุกปลาช่อนปลาตะเพียนปลาสวายครับเพราะฉะนั้นเป็นของขวัญที่ล้ำค่ามากๆเลยที่คุณแม่จะให้เขาได้ครับสำหรับวันนี้รายการกินกับหมอและผมหมอกฤษกิจสกิทาต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับบ๊ายบาย

0: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Healthy Fine Day ครับพบกันเช้าๆวันเสาร์ 6-7 โมงเช้าแบบนี้แล้วก็เป็นการสวัสดีปีใหม่ผู้ชมด้วยพร้อมๆกับข้างๆผมก็เป็นผู้หญิงหน้าใหม่เป็นสาวหน้าใหม่มาอยู่ในรายการของเรานะครับแต่คนนี้เป็นอาจารย์ประจำสาขาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดารุณีวันวโรดมวิจิตรครับหรือหมอเอนะที่เป็นครั้งแรกที่เราจะได้ทำรายการร่วมกันนะครับเฮลตี้ไฟในปกติต้องดูแลสุขภาพตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมครับเป็นหมอก็ต้องดูแลตัวเองเหมือนกัน
1: ใช่แล้ว
0: พอบอกตำแหน่งบอกชื่อยาวๆนี่คุณผู้ชมก็อาจจะงงเอ๊ะภาควิชาอะไรนะฟังไม่ทันโภชนวิทยา
1: และชีวเคมีทางการแพทย์ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โภชนวิทยาพอเข้าใจว่าเกี่ยวกับอาหารการกินใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วชีวเคมีทางการแพทย์มาเกี่ยวยังไงครับ
1: คือเวลาที่เราดูแลคนไข้เนี่ยค่ะเราก็จะต้องมีการวิเคราะห์นะคะดูเรื่องของภาวะโภชนาการทั้งในส่วนเรื่องของวิตามินเกลือแร่อะไรอย่างนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนที่ดูแลเนี่ยจะดูคนไข้เป็นหลักนะคะแล้วก็เราก็จะดูว่าคนไข้เนี่ยได้รับสารอาหารเหมาะสมครบถ้วนหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการวิเคราะห์ลงไป
0: ดูในละเอียดถึงชีวเคมี
1: ใช่ค่ะ
0: เกลือแร่เท่าไหร่วิตามินมีเท่าไหร
1: ่
0: เป็นโรคนี้คนนี้เหมาะจะนี่เฉพาะคนเลยสิฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่จะว่าไปหลายท่านก็เพิ่งฟื้นหรือบางทียังไม่ฟื้นเลยยังไม่สั่งจากปาร์ตี้เมื่อคืน
1: มันเป็นช่วงปีใหม่
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ช่วงปีใหม่ปกติหมอเอ๋ก็ต้องมีบ้างไหมฮะสังสรรค์ไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ย
1: มีค่ะเพราะว่าเป็นช่วงเวลาของเทศกาลและงานรื่นเริงนะคะคิดว่าทุกคนก็ต้องมีนะคะก็ทั้งกับเพื่อนทั้งกับครอบครัวนะคะแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับสังคมไทยก็คืออาหารการกิน
0: ถูกต้องครับบางทีกินกลับไปซะจนอ้าวนี่พอปีใหม่มาฉันอ้วนขึ้นมาโล2โล
1: เป็นเรื่องปกติเลยเวลานัดคนไข้ช่วงเนี้ยคนไข้ก็จะบ่นว่าคุณหมอคะกินเยอะขึ้นค่ะน้ำหนักเพิ่มขึ้นอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ถ้าอย่างนั้นเปิดปีใหม่มาแบบนี้ให้หมอเอแนะนำเลยดีกว่าเรื่องทำอาหารโดยยังสุขภาพดีอยู่
1: ค่ะวันนี้เราก็จะเข้าคอนเซปต์ในเรื่องของการรับประทานสนุกอร่อยแคลอรี่ต่ำนะคะ
0: อร่อยแคลอรี่ต่ำ
1: ใช่ค่ะ
0: อร่อยก็พอนึกออกอาหารคนจะอร่อยแคลอรี่ต่ำเราเคยนำเสนอไปหลายครั้งแล้วแต่ทำอาหารแบบสนุกนี่ต้องเป็นยังไงฮะ
1: คือมันจะมีมันก็ต้องมีส่วนร่วมกันทั้งครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆนะคะเป็นของที่ทำง่ายๆค่ะแล้วก็จะสนุกตอนที่เราจะทำร่วมกันแล้วก็ทานร่วมกัน
0: นั่นก็คือ
1: วันนี้เราจะเสนอเมนูเมี่ยงคะน้าค่ะ
0: เมี่ยงคะน้า

0: เมี่ยงเนี่ยไทยเรามีเมี่ยงคำมีอะไรอย่างงี
1: ้ใช่
0: แต่นี้เราเป็นเมี่ยงคณะทำไมเมี่ยงคณะมาเป็นเมนูเปิดปี2559นะ
1: ฮะจริงๆมันก็คือเมี่ยงคำเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเราจะเปลี่ยนใบนะคะให้เป็นใบคะน้านะคะเพราะมันหาง่ายกว่าบางคนบอกว่าเมี่ยงใบชะพลูเดิมเนี่ยหายากนิดนึงก็เลยมาใช้เป็นคะน้าแทนแล้วก็แคลอรี่ต่ำเพราะว่าน้ำมันก็น้อยนะคะไม่มีการผัดการทอดแล้วก็เตรียมของหลายๆอย่างเราจะได้ร่วมกันสนุกด้วยกัน
0: แล้วก็ช่วยกันหยิบผสมห่อบางทีห่อให้เพื่อนห่อเองบ้างอะไรอย่างงี้ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะแล้วที่สำคัญสมุนไพรเยอะเลยค่ะเพราะว่ามันจะมีพวกของผักแล้วก็หลายๆอย่างรวมกันนะคะ
0: เราลงมือเลยดีกว่า
1: น่าจะต้องตั้งไฟแล้วก็ใส่น้ำทำน้ำเมี่ยงก่อนดีไหมคะ
0: น้ำเมี่ยงก่อนนะผมใส่น้ำเลยนะครับ
1: ได้เลยค่ะ
0: ร้อยน้ำเดือดนี่คือเป็นขั้นตอนการทำน้ำจิ้มใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะน้ำเมี่ยงค่ะ
0: ที่ยากที่สุด
1: อร่อยที่สุดก็อยู่ตรงนี้แหละ
0: นี่ผมเอา
1: น้ำตาลปี๊บ
0: ลงไปนะครับ
1: ใส่ลงไปเลยค่ะ
0: โอ้ยมันใส่เยอะจังเลยฮะ
1: อันนี้มันทำสำหรับหลายอันไงคะเพราะเวลาที่เราตักก็คืออยู่ที่ตรงเวลาที่เราตักว่าเราจะตักมากหรือตักน้อยนะคะ
0: เราไม่ได
1: ้อันนี้เราไม่ได้ทำสำหรับคนกินชิ้นเดียวห่อเดียว
0: ทีนี้ช่วงปีใหม่เนี่ยบางทีเราจะไม่ได้นึกถึงสุขภาพเท่าไหร่ใช่ไหมบางทีก็ดื่มบ้างหรือว่าจะเป็นอาหารอะไรที่อยากกินอ่ะอยากเอาให้เต็มที่อะไรเงี้ยฮะที่เราควรจะระมัดระวังอะไรยังไงบ้างครับ
1: คือจริงๆเวลาที่เราไปงานปาร์ตี้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะต้องระมัดระวังสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยไม่ว่าจะน้ำหนักขึ้นนะคะหรือว่าเราไม่สนใจเลยก็คือพวกเครื่องดื่ม
0: ห
1: ลายๆคนเนี่ยแบบจะชอบดื่มเป็นเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลหรือว่าแอลกอฮอล์ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้รับแคลอรี่หรือพลังงานทำให้อ้วนง่ายนะคะจากพวกเครื่องดื่มพวกนี้ในเรื่องของเครื่องดื่มนี่ส่วนใหญ่คนแพทย์จะชอบพูดว่ามันไม่หวานหรือว่าคนทั่วไปจะรู้สึกว่ามันไม่หวานก็เลยคิดว่ามันไม่น่าจะอ้วนนะคะเวลาที่เราจะให้คนไข้รับทราบว่าแคลอรี่มีมากเท่าไหร่เนี่ยเราจะบอกว่า1ซีซีที่ท่านดื่มในพวกเครื่องดื่มหวานใสๆนะคะจะอยู่ประมาณ 0.4 แคลอรี่
0: 0.4 นิดเดียวเอง
1: แต่เวลาทานเช่นสมมติขนาดน้ำอัดลม1กระป๋องเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ140ถึง150แคลอรี่แล้ว
0: ค
1: ำถามคือเรากินกี่กระป๋องทั้งวันบางทีเวลาอยู่ในงานปาร์ตี้หรือในพวกงานเลี้ยงเนี่ยเราดื่มไปเรื่อยๆเลยอะค่ะใช่ไหมคะเราทานอาหารรสจัดแล้วก็ดื่มไปเรื่อยๆมันก็จะได้พลังงานเยอะขึ้นเรื่อย
0: ๆพวกแอลกอฮอล์จะเยอะกว่านี้ไหมฮะ
1: มันจะมี2แบบอันที่1เนี่ยเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีทั้งแอลกอฮอล์แล้วก็น้ำตาลนะคะเช่นเบียร์ไวน์พวกนี้จะมีรสชาตินิดนึงนะคะแต่ถ้าเป็นเหล้าที่ทานกันแบบเพียวๆหรือว่าผสมโซดาหรือน้ำพวกนี้จะมีแต่เฉพาะส่วนที่เป็นแอลกอฮอล์นะคะเราอาจจะรู้สึกว่าไม่มีอะไรกินแล้วไม่เป็นไรแต่ว่าจะบอกว่าตัวแอลกอฮอล์เองเนี่ยก็ให้พลังงานค่ะจะบอกว่าแอลกอฮอล์1กรัมเนี่ยให้ตั้ง7แคลอรี่นะคะ
0: โอ้โหเยอะ
1: มากกว่าน้ำตาลอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นของที่เราได้รับเสริมเข้าไปอีกนะคะ
0: จริงๆเดือดแล้วฮะอันนี้เดือดแล้วฮะ
1: ใส่ค่ะใส่หอมก่อนไหมคะหอม
0: หอม
1: ค่ะ
0: เป็นหอมแดงนะฮะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ข่าซอยเนาะโอเค
0: แล้วก็ตามด้วย
1: เกลือแล้วก็กะปิอะค่ะช่วยเพิ่มความเค็มเพราะเมื่อกี้เราเติมแต่น้ำตาลลงไป
0: ใช่กะปินี่หอมมากเลย
1: ถ้าเป็นเคล็ดลับนิดนึงของคนทำอาหารไทยก็จะต้องบอกว่าเอากะปิไปห่อใบตองค่ะแล้วเอาไปย่างไฟจนมันหอมแล้วก็เอาออกมาทำกับข้าวค่ะ
0: อันนี้เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งเลย
1: จะลองชิมรสดูนะคะถ้าเกิดยังไม่เค็มมันจะเติมเกลือนิดหน่อยแต่ว่าโดยทั่วไปในกะปิก็มีเกลืออยู่แล้วมีเกลืออยู่แล้วก็เค็มอยู่ละค่ะโอเคเริ่มเดือดแล้ว
0: ใช่ต้องเคี่ยวไปเรื่อยใช่ไหมฮะ
1: จนมันเริ่มเหนียวนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่กุ้งแห้งป่นนะคะ
0: หวานยังนำอยู่ฮะ
1: โอเค
0: เติม
1: เกลือนิดนึงค่ะได้ค่ะ
0: ระหว่างนี้ต้องคนไปเรื่อยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะไฟอ่อนนะคะเพราะถ้าไฟแรงนี่มันจะไหม้ค่ะ
0: เริ่มละ
1: กุ้งแห้งป่นค่ะ
0: กุ้งแห้งป่นละเอียดเลย
1: อันนี้บางคนเขาจะใส่แบบแบ่งครึ่งนึงอะค่ะป่นด้วยแล้วก็ใส่แบบว่ามันเป็นไม่ต้องป่นละเอียดมากมันจะดูเป็นเนื้อเยอะขึ้นนี่แล้วแต่
0: ให้มี texture หน่อย
1: ใช่ใช
0: ่ก็มีนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: เราก็มีโอ้ฝั่งนี้ผมปิดไฟแล้วนะฮะ
1: เรียบร้อยค่ะ
0: เพราะว่าเริ่มจะ
1: ได้แล้วค่ะ
0: คนแล้วอ
1: าจจะเติมถั่วลิสงป่นนิดนึงก็ได้นะคะ
0: ใส่เลยนะฮะ
1: อันนี้แล้วแต่คนชอบนะคะบางคนไม่ชอบก็อาจจะไม่ใส่ได
0: ้เพราะจริงในชุดเมี่ยงเนี่ยก็จะมีถั่วอยู่แล้วเป็นถั่วลิสง
1: ค่ะในระหว่างที่รอน้ำเมี่ยงนะคะเราก็จะเตรียมใบคะน้านะคะก็เลือกใบคะน้าที่ได้ขนาดเนาะแล้วก็เอาฝาถ้วยเล็กๆขนาดนี้นะคะแล้วเราก็ครอบมันไว้เพื่อจะวัดขนาดนะคะแล้วก็เราก็ใช้มีดปลายแหลมนะคะแล้วก็กลิ่นลงไปเท่านี้ พื่อที่จะให้ได้ขนาดของใบเมี่ยงที่พอดีกับเราจะเอาไว้รับประทาน
0: เราไม่ได้ใช้ทั้งใบมาห่อเลย
1: จะใช้ทั้งใบมาห่อก็ได้ค่ะแต่บางทีมันก็จะดูใหญ่เกินไปนะคะก็จะแบบขนาดพอดีคำก็จะได้ขนาดเท่านี้แล้วเราก็เลือกมาทีนี้มันก็จะมีประเด็นอยู่นิดนึงว่าตรงเนี้ยค่ะมันจะมีก้านคะน้าซึ่งมันจะเป็นตัวแข็งๆหลายคนอาจจะไม่ชอบใช่ถ้าไม่ชอบตรงนี้นะคะเราก็จะใช้มีดเนี่ยแหละค่ะปาดเอาส่วนที่มันแข็งๆเนี่ยออกเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เราห่อเนี่ยมันจะได้ห่อง่ายขึ้นนะคะแล้วเราก็เตรียมเอาไว้ตรงนี้เอาไว้ให้คุณแอสสำหรับห่อไผ่เมี่ยง
0: ให้ผมหมดเลยเหรอฮะ
1: ใช่ค่ะจะได้เพิ่มผักไงคะ
0: มา
1: เรียบร้อยแล้ว
0: ผมตักใส่ถ้วยไว้ก่อนเลยนะคร
1: ับ โอเค
0: ผมวางไม่ต้องกลางเลยนะครับ
1: โอเคงั้นเดี๋ยวเราก็จะวางผักนะคะแล้วก็รบกวนคุณแอนเอาเครื่องครีมมาวางด้วยกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราจะได้รับประทานด้วยกันได
0: ้หลายมาก
1: ค่ะ
0: กองไว้เลยนะครับ
1: อันนี้ก็จะเป็นมะนาวเนาะ
0: มะนาว
1: อันนี้เป็นขิงหั่นเป็นเต๋านะคะเล็กๆอ
0: ๋
1: ออันนี้ไงคะหอม
0: หลายนี่ด้วยหอมกระเทียมอะไรเงี้ยโหชอบมาก
1: อันนั้นเป็นถั่วลิสง
0: อันนี้คืออ
1: ันนี้คือมะพร้าวคั่วค่ะ
0: พริก
1: ค่ะคือบางคนไม่ชอบทานเผ็ดก็อาจจะไม่ได้ใช้ก็ได้หรือบางคนก็บอกว่าชอบก็ใส่เข้าไปได
0: ้ซึ่งเราก็จัดไว้ให้เยอะพอสมควร
1: เรียบร้อยค่ะเสร็จไปแล้วนะคะสำหรับเมนูแรกของเราเมี่ยงคะน้าค่ะ
0: ทำง่ายมากแล้วก็จริงๆขั้นตอนแทบจะไม่มีอะไรเลยนอกจากการทำน้ำซุป
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ส่วนประกอบพวกนี้ก็หาได้ไม่ยากนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: หรือจะต้องมีคั่วนิดนึงก็คือมะพร้าว
1: ใช่ค่ะอันนั้นจะเป็นมะพร้าวคั่วนิดนึงแต่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันก็มีขายสำเร็จรูปเยอะแยะเหมือนกันนะคะ
0: ได้
1: แล้วก็ถ้าใครไม่ชอบคะน้าก็อาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้เช่นบอกว่าคะน้ามันขมมันไม่อร่อยนะคะใช้ผักกาดแก้วก็ได้ค่ะที่ใช้เป็นสลัดอะค่ะก็ได้นะคะ
0: ดัดแปลงได้เยอะนะครับจากเมี่ยงคำซึ่งวันนี้เราเป็นเมี่ยงคะน้าเพราะใช้ใบคะน้ามาทำจากนั้นคุณผู้ชมอาจจะเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมหรือจะเพิ่มอะไรเครื่องต่างๆนี่ใครอยากจะเพิ่มจะลดอะไรได้เลย
1: ได้เลยค่ะนี่ตามชอบค่ะ
0: ปริมาณแคลอรี่ของเมนูนี้เท่าไหร่ครับสักกี่กิโลแคลอร
1: ี่จริงๆขึ้นกับปริมาณน้ำจิ้มที่เราใส่เข้าไปเมื่อกี้ก็ที่เห็นเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่มันก็อยู่ตรงนั้นที่เหลือทั้งหมดรอบๆนี้ค่ะก็แทบจะแคลอรี่น้อยหน่อยตัวที่จะมีแคลอรี่ก็จะเป็นพวกของถั่วลิสงกุ้งแห้งแล้วก็มะพร้าวคั่วนิดนึงนะคะสรุปแล้วเนี่ยคำนึงก็ประมาณสัก100แคลอรี่น่าจะได้ค่ะน
0: ิ
1: ดหน
0: ่
1: อย
0: เอง
1: ค่ะ
0: กี่คำอิ่มครับ
1: ก็แล้วแต่ไม่อาจจะไม่ถึง100ก็ได้ค่ะเพราะมันขึ้นกับว่าเราใส่อะไรเยอะอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็อยู่ประมาณนั้นครับ

0: ตามธรรมเนียมครับหมอเอกครับ
1: ค่ะ
0: ชิมกันนะครับ
1: โอเค
0: เชิญเลยครับปกติเมี่ยงเราต้อง
1: ใช้มือค่ะใช่อันนี้ธรรมเนียมไทยจริงๆเลย
0: เราล้างมือเรียบร้อยทำนิดเดียวเองอ่ะ
1: ตัวเล็กปากเล็กเด็กกินไม่ได
0: ้ครับนี่ปกติถ้าของจริงคำโตกว่านี้นะขอบอกว่ารสชาติดีมากไม่แพ้ที่เขาทำขายเลย
1: อร่อยมากจริงค่ะ
0: เพียงแต่ต้องระวังนิดนึงเรื่องน้ำจิ้มนะครับ
1: ค่ะ
0: ความหวานความเค็มรสชาติที่เติมเข้าไปบางท่านใส่มากก็จะได
1: ้เยอะขึ้น
0: พลังงานจะมาจากตรงนั้นนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: หรือบางคนชอบให้เค็มน้อยกว่านี้ก็ลดเกลือลงไปความเค็มมาจากกะปิแล้วก็
1: กุ้ง
0: แห้งอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: สรุปเราได้เมนูที่แคลอรี่ต่ำแต่เมื่อกี้มันครบไปอย่างสนุกอร่อยแคลอรี่ต่ำ
1: ใช่ค่ะ
0: ความสุขก็มาจากการช่วยกันทำช่วยกันหยิบจับอะไรแบบนี้นะฮะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ได้เรียบร้อยหนึ่งเมนูแต่ปาร์ตี้ยังไม่จบครับ
1: ใช่ค่ะอย่างเดียวคงไม่พอทานเราจะเริ่มเมนูที่2กัน
0: ในช่วงงานนั่นก็คือเมนู
1: ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนค่ะ
0: ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนดูว่าจะเป็นยังไง
1: ใช่ค่ะ
0: สักครู่ครับ

0: กลับมาปาร์ตี้กันต่อครับเมนูสำหรับปาร์ตี้ช่วงปีใหม่ยังเหลืออีกหนึ่งอย่างนะฮะ
1: ใช่แล้ว
0: ค่ะนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวลุยสวน
1: ใช่
0: แต่ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนก็มีขายทั่วไปตลาดนัดทุกที่จะมีก๋วยเตี๋ยวลุยสวนขายครับ
1: แต่ถ้าเราทำเองเราจะสนุกแล้วก็ เลือกของที่ดีนะคะแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารดีกว่า
0: เพราะที่เขาห่อๆมาบางทีก็ไม่รู้ว่าอะไรบ้างอยู่ใน
1: ใช่ใช่อันนี้เราจะเลือกเองได
0: ้ครับเรามักจะเห็นมีก๋วยเตี๋ยวลุยสวนที่ใส่กุ้งบ้างใส่หมูบ้างไก่บ้างอะไรเง
1: ี้
0: ยแต่วันนี้ของหมอเอแนะนำคือจะใช้
1: ว
0: ัน
1: นี้เราจะใช้ปลาทูค่ะจะเพิ่มโอเมก้า3นะคะ
0: นี่เองนะฮะ
1: ใช่ค่ะก็เอาไปทอดหรือว่าจะไปนึ่งก็ได้นะคะแล้วก็เอาก้างออก
0: ครับก็รอเอาก้างออกแต่ถ้าจะให้แคลอรี่ต่ำก็ควรจะเอาไป
1: นึ่ง
0: นึ่งมากกว่าใช่ไหม
1: หรือย่างก็ได้ค่ะนึ่งหรือย่างก็ได้เลยมันจะได้หอมหอม
0: ก็เลยกลายเป็นหนึ่งในส่วนประกอบของก๋วยเตี๋ยวลุยสวนของเรานะฮะยังอื่นละฮะอู๋ผักเยอะเลย
1: ก็วันนี้เราจะสังเคราะห์แสงกันแล้วค่ะก็จะมีผักต้นหอมผักกาดหอมนะคะแล้วก็มีแครอทนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นต้นหอมผักชีฝรั่งนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเต้าหู
0: ้
1: นะคะเอามาทอดนิดนึง
0: แล้วหั่นเป็นชิ้นๆอย่างนี้
1: ใช่ค่ะทอดอย่างนี้มันก็จะไม่ค่อยอมน้ำมันเท่าไหร่เนาะบางคนจะใช้แบบไม่ทอดเลยก็แล้วแต่แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นแตงกวาค่ะนะคะโหระพาแล้วก็ผักชีค่ะ
0: สารพัดผักเลย
1: ใช่แล้ว
0: แล้วก็น้ำยำที่ว่านี
1: ่อันนี้เป็นน้ำจิ้มอะค่ะที่เราจะราดนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะใช้ตรงนี้นะคะก็จะมีมะนาวพริกนะคะผักชีอันนี้เราเอาไว้สำหรับทำให้มันมีสีสวยงามจะไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วก็มีน้ำตาลกระเทียมนะคะรากผักชีแล้วก็น้ำปลาค่ะ
0: และต้องมีอย่างนี้คือครก
1: ใช่แล้ว
0: ลงมือเลยไหมฮะ
1: ได้เลยค่ะใช่เลยค่ะ
0: รากผักชีก่อนเลยใช่ไหมครับอันนี้คือปกตินะครับต้องรากผักชี
1: พอมันเริ่มโขลกละเอียดแล้วนะคะก็ใส่เป็นกระเทียมค่ะ
0: กระเทียม
1: กระเทียมค่ะ
0: กระเทียมนะฮะ
1: ค่ะ
0: ใส่ทั้งหมดเลย
1: โอเคถ้าชอบกระเทียมก็ได้เลยอันนี้ตามความชอบค่ะ
0: กระเทียมเนี่ยมีประโยชน์ยังไงบ้างครับ
1: ก็จะมีสารบางอย่างในกระเทียมนะคะซึ่งจะช่วยในการลดความดันโลหิตน
0: ะ
1: คะแล้วก็จะช่วยเป็นน้ำมันที่ดีค่ะช่วยลดไขมันในเลือดได้ด้วยเป็นแอนตี้ออกซิแดนต
0: ์ไขมันที่ว่านี่
1: ไขมันเลวค่ะ
0: ไขมันเลวด้วยนะงั้นช่วยลดได้ด้วยนะ
1: ได้ค่ะทานได้เลย
0: แอนตี้ออกซิแดนต์ด้วย
1: ค่ะ
0: หัวกระเทียมให้ละเอียดแค่ไหนครับ
1: พอหยาบๆป่ะค่ะน
0: ิ
1: ดนึงดีกว่าค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกค่ะ
0: พริกนะฮะ
1: ค่ะ
0: อันนี้เช่นกัน
1: อันนี้แล้วแต่ความชอบ
0: เผ็ดมากเผ็ดน้อยตามสบายเลย
1: อันนี้เพิ่มสีสันอย่างเดียวแล้วแต่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบ
0: ด้วย
1: อันนี้ค่ะใช
0: ้
1: เป็นผักชีค่ะจะได้มีสีค่ะนิดเดียวแล้วกันเนาะ
0: ได
1: ้คราวนี้พอเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะเติมน้ำปลามะนาวแล้วก็น้ำตาลค่ะแล้วก็ละลายคนให้เข้ากันเหมือนทำส้มตำเลยอันนี
0: ้ทีนี้สัดส่วนของรสชาตินี
1: ่แล้วแต่ชอบอ่ะส่วนใหญ่เขาจะบอกว่า1-1-1ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวลองชิมดู
0: ส่วนที่เท่ากันใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่อาหารไทยก็จะต้องมีทุกอย่างเนาะทุกรส
0: เปรี้ยวหวานเค็ม
1: เผ็ดด้วยแล้วก็เต็มไปด้วยสมุนไพรนะคะลองดูกันอันนี้ชอบเปรี้ยว
0: ผมคิดว่าน้ำจิ้มก็น่าจะเปรี้ยวหนัก
1: มันจะออกเปรี้ยวหวานนิดนึงอะค่ะ
0: พวกนี้
1: จะ
0: เป็นเหมือน
1: ไม่ถนัด
0: เลย
1: เหมือนส้มตำเลย
0: ส้มตำ
1: บางที่เขาจะเอาทั้งหมดไปใส่ในเบลนเดอร์ในเครื่องปั่นนะคะปั่นเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะมีคนบอกว่ามันไม่ค่อยหอมเท่า
0: หมอให้บอกในที่แรกฮะให้ตำจนเมื่อยเลยแล้วบอกว่าใส่เครื่องปั่น
1: เราต้องการจะลดแคลอรี่ตอนนี้เราให้ออกกำลังกายก่อนจะได้เป็นกิจกรรมร่วมกัน
0: อันนี้หวังดีใช่ไหม
1: หวังดีค่ะคิดแล้วคิดแล้ว
0: อันนี้เป็นเคล็ดลับที่จะบอกสมาชิกในบ้านอย่าง
1: ใช่ค่ะก็ลองชิมค่ะแล้วก็อันนี้สามารถจะเติมได้อีกอันนั้น
0: ชิมรสชาติเล็กน้อยนะครับ
1: เผ็ดนำอยู่ยังไม่มีอะไรเลย
0: ใช
1: ่เลยเพราะฉะนั้นเน
0: ี่
1: ยโอเคเติมมะนาวค่ะเดี๋ยวเราจะตักน้ำจิ้มใส่ถ้วยเอาไว้ดีไหมคะพักไว้ก่อน
0: ดีฮะ
1: วางไว้ในถ้วยกันดีไหมคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปห่อ
0: ใช่ไหม
1: ใช่เดี๋ยวเราจะไปห่อเส้นกันละ
0: มาถึงขั้นตอนการห่อพอเป็นก๋วยเตี๋ยวลุยสวนต้องมีการห่อบางทีเขาห่อกลมๆบ้างแล้วหั่นเป็นชิ้นหรือห่อเป็นสี่เหลี่ยมบ้างอะไรเงี้ย
1: วันนี้เราจะห่อเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมดีกว่าค่ะมันจะได้สะดวกแล้วก็กินพอดีคำพอดี
0: ก็เอามีแน่ๆก็คือ
1: เส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะอันนี้เป็นนึ่งนะคะเป็นนึ่งแล้วก็วางเอาไว้ให้สุกนะคะเสร็จแล้วเราก็เริ่มใส่ผักที่เราอยากได้ลงไป
0: มีแนะนำไหมควรจะใส่แบบไหนอะไรไง
1: จะใส่แครอทก่อนก็ได้นะคะแครอท

0: พวกผักชีโรยมาเลยเรียงมาเลยก็ได้ค่ะอย่างละนิดนะคะเดี๋ยวถ้าใส่เยอะเกินไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะหอมไม่ได้ส่วนที่เป็นโปรตีนให้เราก็จะเป็นส่วนที่เป็นปลาทูนะคะห
1: ั
0: ่นชิ้นพอดีเลาะก้างเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่เป็นเต้าหู้นิดนึง
1: ชิ้น
0: ค่ะจะเอาเป็นผักกาดหอมสักนิดไหมคะ
1: ครับ
0: จะได้หอมง่ายขึ้น

0: ่ะแล้วเวลาเราวางแล้วก็คว่ำมัน
1: ได้แล้ว1ชิ้นครับ
0: ใช่เ
1: สร็จแล้วค่ะนี่ไงก็จะมีสีสันสวยงาม
0: ใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอามาวางในจานนะคะแล้วก็ห่อให้หมดเลยแล้วเราก็น้ำจิ้ม
1: ขอเชิญอ๋อเอ๋เราช่วยกันห่อ
0: ได้เลยค่ะอ่ะมาช่วยกัน
1: นี่เลยฮะ
0: ไม่เป็นไรค่ะคนละชิ้นเลย

0: เอาละครับได้เวลาลุยก๋วยเตี๋ยวลุยสวนอีกทีนึง
1: ใช่แล้วอันนี้ที่เราขอกันไว้
0: ใช่ครับเชิญเลยครับเชิญหมอเอเลยฮะไม่ค่อยตักกระเทียมเลยอ่ะ
1: ก็เก็บไว้ให้คุณแอดไงก็รู้ว่าชอบทานอยู
0: ่จะดูตักนี้เลย
1: ใช่
2: อันจิ้มใส่นะฮะบางท่านบอกว่าขอใส่เข้าไปข้างในเพื่อให้ได้คลุกเคล้าก
1: ับ
2: ข
1: ้
2: างในนิดนึงพี่มาเหมือนกันบอกว่าอยาก
1: ทั้งคำไม่
2: โตมากใช่ไหม
1: ใช่แล้วมันจะกินไม่ได้
2: คำเดียวหมดนะฮะ
1: จริงหรือเปล่าอร่อยค่ะ
0: วันนี้ได้2เมนูนะครับคุณผู้ชมที่เป็นเมนูที่เราเริ่มบอกว่าเหมาะกับช่วงเวลาของการปาร์ตี
1: ้
0: เฉลิมฉลองอะไรเพื่อที่ช่วยกันทำ
1: แคลอรี่ต่ำด้วย
0: คำว่าแคลอรี่ต่ำก็สำคัญนี่แบบว่า2เมนูวันนี้เป็นไดเอทฟู้ดได้ไหมฮะ
1: ได้ค่ะ
0: ถ้าคิดว่าเริ่มปีใหม่เราจะทำอะไรใหม่ๆดีให้กับตัวเองเริ่มจากดูแลสุขภาพตัวเองนะครับจากอาหารการกินที่วันนี้หมอเอเปิดปีใหม่มาก็แนะนำเลยนะฮะได้แง่คิดดีๆหลายอย่างจากการดูแลร่างกายซึ่งช่วงเวลาของการดูแลร่างกายด้วยอาหารหมดแล้วนะครับแต่เราจะต้องมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบก๋วยเตี๋ยวส่วนต่ออีกนะ
1: คนละ3ชิ้น
0: ต้องคนละ3หยิบแน่วันนี้แต่การดูแลร่างกายนั้นยังมีวิธีอื่นๆอีกนะครับจะเป็นวิธีเอาไปชมกันต่อในช่วงหน้าหน้าที่ของเรา2คนช่วงนี้หมดแล้วลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเชิญเลยฮะ
3: สุดยอดมากครับวันนี้ครับเราจะมาออกแบบการออกกำลังกายด้วยตัวเอง

0: เราชาว Healthy Friday ขอกล่าวคำว่า
1: สวัสดีปีใหม่ครับ
0: โอ้โห yes โอ้ยมันหนักแน่นสมกับพวกเราจะชวนคุณผู้ชมออกกำลังกายจริงๆเลย
1: ใช่ก็หนึ่งขออวยพรขอให้พี่ต้นนะครับมีสุขภาพแข็งแรงยอดเยี่ยมแบบนี้ตลอดไปเลยครับตลอดปี59และตลอดไปเลย
2: เช่นกันก็พรใดที่บวยให้พี่ก็กลับสู่บวยเหมือนกันนะคร
1: ับ
2: โอเคร
1: วมถึงเรา2คนนะครับขออวยพรให้กับคุณผู้ชมด้วยนั่นคือ ความตั้งใจของเรา Healthy Friday นะครับ ความตั้งใจคือว่าเราอยากให้คุณผู้ชมมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงพอเรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วเราจะสามารถเตรียมพร้อมรับโชคดีที่เกิดขึ้นในแต่ละวันได้
2: ใช่แล
1: ้
2: ว
1: เวลาผ่านไปเร็วมากพี่ต้นคร
2: ับ
1: ผมทำรายการกับพี่ตอนนี้ครบ2ปีแล้ว
2: 2ขวบ
1: แต่ถ้าเกิดจริงๆแล้วคุณผู้ชมครับผมรู้จักพี่ต้นมาก่อนหน้านี้คือกี่ปีน
2: ี่2
1: ปีครับจะป้าแล
2: ้ว
1: เรารู้จักกันมาก่อนหน้านั้น
2: โอเคทั้งในสมัยเรียน
1: รหัสผมรหัส36
2: พี่32
1: ปัจจุบันนี้ปี59ครับเรารู้จักกันมา20กว่าปีเท่านั้นเองโอ้โห
2: นิดเดียวนิดเดียว
1: ใครเป็นผัวเป็นเมียลูกเรายาวแบบนี้เลย
2: จบมหาลัย
1: สรุปใครเป็นผัวเป็นเมีย
2: ยังหา
1: ไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์พี่น้อยเองจะหาอะไรเนาะทุกครั้งที่ผมพูดแบบนี้นะครับเพราะว่าผมรู้สึกประทับใจพี่ต้นมากโดยเฉพาะมาทำรายการพี่ต้นตลอด2ปีเนี่ย700กว่าวันพี่ต้นแบบสร้างความสวยผมแล้วก็ประทับใจเสม
2: อ
1: เพราะว่าท่าออกกำลังกายที่พี่ต้นนำมาเสนอในรายการ Healthy Friday
2: น่าสนใจ
1: มันยอดเยี่ยมมากเลยไม่เชื่อไปดูครับ
2: ครับมือขวานะครับจับไว้ที่เอวนะครับบิดตัวมองขึ้นด้านบนนะครับเหยียดยืดให้ขาขวากับสะโพกนะครับตรงข้ามกันนะครับไป

0: ยครับแต่ละท่าเนี่ยเซอร์ไพรส์มากเลยผมออกกำลังกายมา20กว่าปีนะครับมาเจอพี่ต้นผมว่าผมเจอมาหมดทุกกระบวนท่านะ
1: ครับ
0: โง่ใบบูตึงบูลิ้นผมเจอมาหมดแล้วมาเจอพี่ต้นโอ้โห
1: ตะลึง
0: เซอร์ไพรส์ทุกครั้งไม่ใช่ตะลึงธรรมดานะ
1: ตะลึงตึงตึงตึงตึงตึงโอเค
0: ทำไมรู้อ่ะถามจริงพี่ต้น
1: ครับ
0: คิดได้ไงอ่ะเจ๋งมากเลยอ่ะ
1: เรื่องพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มอ่ะ
0: หมายความว่านี่คือยังไม่ค่อยใช้สมองเท่าไหร
1: ่ใช่
0: ดีมากรับค่าน้อยเป็นสิบด้วยอาจารย
1: ์ดีมากคิดว่า
0: ที่ทำไงอ่ะ
1: จริงๆมันก็มีหลักการของมันทุกคนสามารถทำได้หมดเว้ย
0: จริงไหมเนี่ย
1: จริงถ้าเรารู้หลักการนะ
0: แสดงว่าวันนี้พี่จะเปิดเผยเคล็ดลับทั้งหมดเลย
1: ใช่
0: เอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าพี่ต้นที่ว่าท่าของมันก็เจ๋งๆเนี่ยเขามีรากความคิดมาจากอะไรถ้าเกิดเรารู้รากความคิดแล้วปุ๊
1: บ
0: เราสามารถไปต่อยอดออกแบบเองได้สุดยอดมากครับ วันนี้ครับเราจะมาออกแบบการออกกำลังกายด้วยตัวเองย้ำอีกครั้งนะครับคุณผู้ชมตั้งใจฟังแล้วนะย้ำอีกครั้งว่าทุกคน
1: สามารถ
0: ออกแบบได้ด้วยตัวเอง
1: ใช
0: ่หลักการในการออกแบบออกการออกกำลังกายด้วยตัวเองมันเป็นยังไงครับ
1: มันเหมือนกับเราผสมสีอะบุ้ยเคย เรียนวาดภาพไหมแม่สีมีกี่สี
0: 3
1: ใช่แต่เราสามารถทำแตกออกมาเป็นแยกย่อยได้ไม่รู้กี่สี
0: ถ้าเรารู้พื้นฐานปุ๊บทำได
1: ้
0: หมดสุดยอด
1: ครับ
0: เอาละครับคุณผู้ชมครับหลักการง่ายคือเรารู้พื้นฐานปุ๊บเราสามารถต่อยอดได้
1: ใช่
0: ฉะนั้นท่าพื้นฐานที่เราต้องรู้มีอะไรบ้างครับพี
1: ่อ้าวเราเคยฉายไปหลายตอนแล้วนะอย่างท่าแรกคือเรื่องของท่าสควอทจำได้ไหม
0: ท่าสควอท
1: ท่าสองท่าอะไรทำ
0: เ
1: น
0: ี่ยท่าสควอทเอง
1: ใช่นะใช่เขาไม่เคยไปเท้าเหยียดยืดสะโพกไปด้านหลังถ้าวิดพื้นดันพื้นพุชอั
0: พ
1: ฮะใช่ไหมถ้าซิทอัพที่เราเคยทำพวกนั้นคือท่าหลักๆแต่เราสามารถเอามาแตกได้การผสมสีอย่างที่เมื่อสักครู่พี่บอกใช่ไหมโอเคเอ้ยท่าซิทอัพเราจะแตกไปอะไรได้บ้างนะครับพวกนั้น
0: ดีมากเลยเริ่มต้นท่าแรกเลยวันนี้ทำทั้งหมด6ท่านะคุณผู้ชมครับทั้งหมด6ท่าได้โดยรวมทั้งหมดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมคิด1ท่าพี่คิด1ท่ามารวมกันในการออกแบบเองได้ใช่ไหมครับ
1: ได
0: ้โอเคผมชอบเล่นขาเพราะว่าขาทำให้เราเผาผลาญดีโอเคผมออกผมเลือกท่าสควอท
1: ได้พี่เอาท่าที่เอาท่าที่เน้นเรื่องของตัวหัวใจแล้วกันหัวใจหน่อยกับกล้ามเนื้อ
0: ครับ
1: พี่เลือกท่านี้โดดตบจัมปิ้งแจ็ค
0: จัมปิ้งแจ็คกับสควอทก็รวมเป็นจัมปิ้งสควอท
1: ถูกต้องไม่ใช่สควอทแจ็ค
0: สควอทจัมดีนะฟังดีนะฟัง
2: ดึง
0: ดีนะฟังอยู่สควอทจัม
1: ใช่ไหม
0: ยังไงพี่ยังไง
1: จากนั้นถ้าสควอทก่อนทำนะครับพี่มานี่คราวนี้เราก็มารวมใช่เพราะงั้นทุกครั้งเราก็โดดนะครับมาเพิ่มท่าขึ้นมาแล้วจากเมื่อสักครู่ที่บุ้ยทำแค่สควอทอย่างเดียวนะไม่ใช่แล้ว
0: โอเคเราก็

0: ย่อ
1: ซึ่งขาเนี่ยเราอ๋อเราโอเคโอเค
0: ย่อ
1: นึกออกแล้วนึกออกแล้วขาบางทีสควอชเราจะนึกว่ากลางขาเท่าไหร่แต่พอเราจัมปิ้งแจ็คด้วยคือกระโดดไปด้วยสควอชจัมป์เนี่ยคือมันต้องย่อ
0: ใช่
1: แล้วบางทีมันขามันกลางเกินแต่ไม่มีปัญหาอยู่ที่ว่าเราให้ฟีลลิ่งหรือความรู้สึกเรา
0: ใช่แล้วก็เราใช่แล้วเราการเน้นกล้ามเนื้อส่วนไหน
1: ให้โดดไปถึง10ทีเหนื่อยแล้วอ่ะโอเคแล้วการออกกำลังกายหรือการออกแบบด้วยตัวเองได้เนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราชอบท่าไหนเราต้องการเพิ่มลดส่วนไหนจ
0: ั
1: ดการส่วนนั้นได้โอเคเดี๋ยวผมลองอีกที
0: ย่อนะถามว่าได้กล้ามเนื้อไหม
1: โอ้พี่ผมเก่งแบบผมกระโดดด้วยมันแบบมันเป็น power ด้วย
0: ได้หัวใจไหม
1: โอ้ได้ครับ
0: ความอ่อนตัวได้ไหม
1: ความตัวไม่แน่ใจเพราะมันแต่มันก็ย่อยืดนะ
0: ใช่มันก็มีการยืดอยู่ฮะ
1: ใช่โอ้ผมเก็ตเลย
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นออกกำลังกายแบบนี้คือเราเอา2ท่ามารวมกันนะ คือเราได้กล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้น
0: เอาท่ามาผสม
1: ปกติเราจะเล่นสควอชปุ๊บมันจะได้ช่วงก้น
0: สะโพก
1: แต่พอผมล่วงเป็นสควอชจัมป์แล้วเนี่ยจังหวะที่ผมจัมป์มาเนี่ยผมได้แกสตรอนิเมียด้วย
0: น่องด้วย
1: ได้น่องด้วยมันได้แบบช่วงล่างหมดเลยแถมระบบหายใจได้ด้วยแล้วยิ่งเราคอนโทรลยิ่งเราตั้งใจควบคุมมันหรือเราใช้ความรู้สึกกับมันจริงๆอ่ะมันได้เยอะมากเลย
0: ยังไม่สักครู่บ๊วยลองทำใหม่คราวนี้บ๊วยลองเหมือนกับค้างไว้ฮะช้าแล้วกลับมาครับปึ๊บย่อค้างฮะกลับมา
1: เฮ้ยมันสุดยอดเลยเงี้ยนี่เหงื่อไหลตลอดเลย
0: ใช
1: ่ๆและที่สำคัญประหยัดเวลา
0: ครับคนที่มีเวลาจำกัดนะบางครั้งโอ้โหเรื่องไปแล้วแป๊บเดียวเองใช้เวลาหมดละไม่ต้องไปใช้เวลามากอะไรขนาดนั้น
1: นี่นะท่าแรกผมถามนิดนึงว่าเราสามารถออกแบบแบบนี
0: ้
1: ด้วยตัวเองแบบนี้ได้ทุกท่าได้ทุกแบบเลยไหม
0: ได
2: ้
0: จริงก็อยู่ที่ว่าบ๊วยต้องการส่วนไหนส่วนไหนแค่นั้นเอง
1: ท่าที่2
0: ครับ
1: ขอลองผมอยากได้กล้ามเนื้อหน้าอกก็วิดพื้นพุชอัพ
0: ฮะ
1: โอเค
0: ครับ
1: ผมพุชอัพแบบนี้นะ
0: ครับ
1: ปึ๊บ
0: ใช่
1: พี่อ่ะ
0: พี่ก็ถ้าบ๊วยมาด้านบนพี่ก็ใช้ปีนเขานะครับปีนเขาได้ไหมดึงปีนเขา
1: เฮ้ยมันก็ลงก็ได้ดิเป็นpush up climb
0: ใช่ทำไงเราก็ลงป
1: ี
0: นด้วยดึงลงปีนด้วยลง
1: โอ้โห
0: ดึงมาใช่แล้วนั่นละ
1: โอ้โห
0: รู้สึกไหมดึงขึ้นมาอีกดึงขึ้นมาอีก
1: โอ้ย
0: เป็นไง
1: สุดยอดคือเราได้ระบบหัวใจสุดๆเลยคาร์ดิโอสุดๆเลยเหงื่อเนี่ยเดี๋ยวสังเกตแล้วก็เวลาขณะที่เราทำร่วมกันนะครับพี่มันต้องคอนโทรลด้วยมันต้องควบคุมเพราะฉะนั้นเราจะจัดร่างกายได้ดีขึ้นด้วย
0: ใช่แกนลำตัวอะไรก็ต้องใช้มากขึ้นเพราะเหมือนกับเสียสมดุลเพราะงั้นแกนลำตัวต้องพยายามประคองตัวเองมากขึ้น
1: แล้วรู้สึกเลยแบบด้านข้างอ่ะได้เลยช่วงปีนเขาเลย
0: ใช่
1: ลงไปอีกอกได้พร้อมกันไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนได
0: ้
1: ทั้งสองส่วน
0: ดีมาก
1: สุดยอดเลยอ่ะเฮ้ยเหนื่อยมันมีไม่มีที่เราเอาท่าหนึ่งกับท่าหนึ่งมารวมกันแล้วมันไม่เวิร์กมันส่งผลต่อเสี่ยงต่อการบาดเจ็บมากกว่าที่ทำให้มันกระตุ้นกล้ามเนื้อให้มันดี
0: อันนี้คือคำถามที่ดีบ๊วยเพราะอะไรว่าบางครั้งถ้าเกิดความพร้อมของเขาไม่มีนะครับอย่างท่าเมื่อสักครู่เนี้ยเขาวิดพื้นอย่างเดียวเขายังแทบจะทำไม่ค่อยได้เลยเราเอาเพิ่มเข้าไปอีกท่าหนึ่งบางทีมันทำให้เขาลำบากมากขึ้นมันซับซ้อนมากขึ้นซึ่งมันอาจจะเป็นส่งผลกันในเรื่องทำให้เขาเกิดการบาดเจ็บหรือว่าโอกาสในเรื่องของการบาดเจ็บปัญหาอะไรต่างๆเขาจะมากขึ้นเพราะงั้นบางครั้งไอ้เรื่องพวกนี้มันต้องพร้อมก่อนคุณต้องทำจากท่าพื้นฐานให้ได้ก่อนเสร็จแล้วคุณค่อยๆมาเพิ่มเติม
1: ก็แสดงว่าเราต้องประเมินตัวเองได
0: ้ใช่ใช่หรือแม้กระทั่งบ๊วยลองทำเมื่อสักครู่นี้ใหม
1: ่ครับ
0: วิดพื้นกับปีนเขานะลองไล่ดูใช่ไหมคราวนี้พอบ๊วยทำได้นะพี่เริ่มเพิ่มบ๊วยลองเคลื่อนที่ไปด้านหน้าด้วยเหมือนเราเดินไปด้วยเดินใช้มือเดินนะ
1: บ๊วยไล
0: ่บ๊วยไล่เดินบ๊วยไล่เดิน
1: อ๋อ
0: บ๊วยไล่เดินเห็นไหมมาผสมกันอีกนะมวยไล่เดินให้เยอะไป
1: มันต้อง
0: ขาด้านตรงข้าม
1: มันต้องสลับข้างโอเค
0: ด้านตรงข้าม
1: โอเคถึงไม่ได้ทำไม่ได้เมื่อกี
0: ้ด้านตรงข้ามเป็นไงบุ้ยเห็นไหมเพราะนั่นคือถ้าเราพร้อมปุ๊บมันก็สามารถที่เพิ่มไปได้เรื่อยมันไม่จะเป็นแค่2ท่าจะ3ท่ามันก็เพิ่มได
1: ้ความสนุกมันอยู่ตรงนี
0: ้

0: ท่าที่3นะครับผมเน้นมากเลยทุกคนอยากมีกล้ามท้องที่สวยงาม
1: แน่นอน
0: ซิกแพคซิทอัพโอเคดูซิว่าพี่จะมาท่าไหน
1: โอเค
0: โอเค
1: นะครับซิทอัพใช่ไหมปัญหาหนึ่งครับเวลาที่เราออกกำลังกายส่วนใหญ่เวลาเราเล่นอีกฝั่งเล่นฝั่งหนึ่งอีกฝั่งเรามักมองข้ามในเมื่อเราเล่นบริหารหน้าท้องแล้วพี่ก็จะหลังช่วงล่างนะพี่ก็ใช้เป็นลักษณะของ
0: โอ้โหเขาเรียกว่า back extension
1: ใช่แล้วนะครับเหยียดยืดก็จะเป็นบริหารหลังช่วงล่าง
0: แล้วผสมกันยังไงพี
1: ่อ้าว
0: ผมอยากจะเห็นว่าหน้าตาลูกออกมาจะเป็นยังไงเหมือนม้ากับลาออกมาเป็นล้อป่ะ
1: เรามาดูก่อนแล้วก็มาซิทอัพของบ๊วยก่อนมาสักครู่บ๊วยซิทอัพฟรีไลน์สลับนะครับกลับมานะครับซิทอัพสลับ
0: ยอดอ่ะมาขอร้องหน่อย
1: กลับมาพี่กลับใช่พี่กลับเป็นไงบ้างเว้ย
0: แต่ถ้าเกิดเราสามารถซิทอัพ5ครั้งสลับ5ครั้งก็ได้
1: ได้เหมือนก
0: ัน แล้วแต่เราออกแบบ
1: ได้ไอเราทำหน้าสลับหลังเนี้ยแทนที่เขาจะเมื่อยล้าใช่ไหมเขาก็ได้ผ่อนคลายฝั่งนี้ทำฝั่งนี้คลายฝั่งนี้ทำฝั่งนี้คลาย
0: ท่าต่อไป
1: ครับ
0: ผมเคยได้รับฉายาว่าเป็น King of Leg Lung
1: อ๋อฮะโอเคใช
0: ่สมกับ
1: ของพี่ถ้าเราทำงั้นพี่ก็ใช้การบิดตัว
0: โอ้นึกออกแล้ว
1: บิด
0: รวมกันเป็น
1: รันกับทวิชใช่ไหมพี่9ไล่นะมา9 9วิด9วิด9วิดอ้าว9วิดด้วยใช่9ยาวย่อตามวิดตัวด้วย
0: โอ้โหดีเลยก็จะตอบโจทย์ที่ว่าผมรู้สึกว่าผมตัวแข็ง
1: ฮะก็ได้ความอ่อนตัวเข้ามาด้วยมีการบิดตัว
0: โอ้โห
1: ขาก็ยังคงทำงานต่อเนื่องหัวใจก็ทำงานเพิ่มมากขึ้น
0: สงสัย
1: ครับ
0: เมื่อกี้ที่ย้อนกลับไปคือพี่เอาท่าอะไรมาผสมกันไงพี่มีหลักคิดอะไรที่มันจะเชื่อมกัน
1: อันที่หนึ่งเราต้องดูว่าลักษณะของเป้าหมายที่เราต้องการใช่ไหมบุ้ยต้องการขาบุ้ยก็ต้องเอาขาใช่ไหมแต่ในขณะเดียวกันพอบุ้ยต้องการขาบุ้ยต้องการหัวใจด้วยก็ต้องเอาท่าที่มันเน้นเรื่องของการพัฒนาเรื่องของตัวหัวใจเอาเข้ามาผสมกันอย่างท่าแรกเราทำสปอร์ตใช่ไหมครับพอถ้าเราต้องการเน้นในแง่ของหัวใจบุ้ยก็มาใช้แชมป์อินแจ็ค
0: พี่กำลังตอบโจทย์2อัน
1: ใช่
0: ก็คือต้องการสร้างกล้ามเนื้อ
1: ใช่
0: กับหัวใจ
1: แต่ในทางกลับกันถ้าเกิดบุ้ยบอกว่าบุ้ยต้องการทำสปอร์ตนะแต่บุ้ยบอกว่าต้องการคาร์ดิโอเหมือนกันแต่เราอาจจะทำท่าเดิมก็ได้บุ้ยใช้เป็นอะไรจัมป์ฮะในท่าเดิมแต่ได้หัวใจด้วยใช่ไหมอันนี้ก็คือเราเน้นต่อเนื่องตรงนั้นเลยให้มันย้ำอยู่ตรงนั้นไอ้มัดนั้นเลยนะแต่ได้ให้ได้หัวใจด้วย
0: แสดงว่าเราสามารถตั้งโจทย์ตั้งเป้าหมายได้มากกว่าหนึ่งข
1: ้
0: อ
1: ใช
0: ่ท่าต่อไปครับ
1: ท่าต่อไป
0: ผมอยากได้ไตรเซปเอาท่าดิปก็คือดิปที่ไม่ซุกอ่ะ
1: ไม่ใช่ดันเหยียด
0: โอเค
1: ดิฟใช่ไหมปุ๋ยยกสะโพกขึ้นอีกนิดนึงก็ได้ใช่ไหมโอเค
0: โอ้โหตึง
1: ใช่ทีนี้พี่จะลองมาคิดว่าเวลาเราทำดิฟแล้วเราจะทำท่าอะไรต่อเนื่องกับดิฟได
0: ้น่าใช้ขา
1: ใช่เพราะนี่เราใช้ส่วนบนอยู
0: ่ครับ
1: ใช่ไหมพี่ก็ใช้ได้ไหม
0: ว้าว
1: นะพี่ยังไม่
0: รวมกับเล็กเอ็กเทนชั่น

0: อ้าวนี่คือ leg extension เหยียดเข่านะครับเหยียดเข่าคราวนี้เรามารวมกันลองดูซินะครับลงมาลงมางอพร้อมเหยียดงอพร้อมเหยียดงอศอกพร้อมเหยียด
1: คนละที่กับผมเลย
0: งอเหยียดพร้อมเหยียด
1: คือเคยดูโฆษณาไหมที่ฝั่งนึงแห้งอีกฝั่งนึงเปียกอีกฝั่งนึงฝนตกอ
0: ่
1: ะ
0: เอ้ามาฝนตกไม่ทั่วฟ้า
1: อ้าวแล้ว
0: ใช่งอศอกลงด้วยเข่าเหยียดงอศอกเข่าเหยียด
1: โอ้โหหนักกว่าเดิม
0: ใช่งอศอกเข่าเหยียด
1: ขณะที่เรายกผมรู้เลยว่าขณะที่เรายกเข่าไปเนี่ยน้ำหนักเราลงไปที่ไตเสพด้วย
0: ใช่ต้นแขนต้องรับน้ำหนักมากขึ้น
1: ใช่เลย
0: แกนำตัวรับน้ำหนักมากขึ้น
1: โมรับมากขึ้นเลยก็มีกำท้องหน่อยด้วย
0: ใช
1: ่โอ้โห
0: เป็นไงโอเค
1: สุดอ่ะท่าต่อไปครับ ผมอยากทดลองภูมิพี่เลย
0: uh-huh.
1: เอาท่าที่แบบที่ผมคิดไม่มีทางรวมกันได
0: ้ okay.
1: ดูซิว่าพี่จะทำได้ไหม ดูนะ ตั้งใจดูนะจ๊ะ
0: ครับ
1: เดิน
0: นะฮะ
1: โอเคกับ
0: ยากจริงเหรอใช่ไหม
1: จะรวมกันเป็นอะไรเนาะ
0: เดินใช่ไหมพี่เบื่อด้วยกันเดินด้วยเท้าพี่ขอเดินด้วยมือได้ไหม
1: ได้สิถือว่าเดิน
0: น่าเดินพี่ขอเดินตรงพี่ขอเปลี่ยนเป็นเดินด้านข้างได้ไหม
1: เอาสิ
0: นะพี่ก็ไล่เดินมีวิดพื้นด้วยใช่ไหมพี่วิดพื้นได้ไหม
1: โอ้โห
0: หนีไปไหนดิหนีไปไหนหนีไปไหน
1: ไหนเขาลองดูหน่อยเขาลองอีกทีครับพี
0: ่เอากลับมาเดี๋ยวขวาซ้ายไม่เท่ากันไม่เขาลงนะครับไล่สลับ
1: ยอดอ่ะ
0: ลอง
1: เจ๋งมากวันนี้รายการเราก็ลาไปก่อน
0: อ้าวแค่นี้
1: ลอง
0: ก่อนไม่ลองก่อนอ้าวลองอ้าวควายมาควายมาใช่เอากลับไปเดี๋ยวไม่เท่ากันมาโอ้โหบุ้ยสุดยอดบุ้ยนิดเดียวมาโอเคได้เดินไหมได้ดันพื้นไหมบุ้ยรู้สึกว่ายังไงบ้างส่วนไหนทำงานบ้าง
1: เดินกับพุชอัพรวมกันเนี่ยผมสื่อได้หัวใจเต็มๆเลยแล้วก็ขณะที่เราลงเนี่ยผมย้ำเลยครับผมต้องตั้งใจผมไม่โกงตัวเองผมเน้นกล้ามเนื้อทุกครั้งเพราะมันทำงานไปแล้วอ่ะทำมันเต็มที่
0: ให้คุ้มกับเวลาที่เสีย
1: สิ่งที่มันได้เพิ่มมากขึ้นคือมันควบคุ
0: ม
1: เพราะเราต้องไขว้มือสังเกตได้ว่าผมไปด้านซ้ายถนัดกว่าไปด้านขว
0: า
1: เพราะด้านขวาผมต้องรู้สึกว่ามีการควบคุมผมเห็นเลยว่า
0: ความสำคัญ
1: ระบบประสาทสั่งการ
0: ใช่
1: เวลาฝึกระบบประสาทสั่งการได้ซับซ้อนขึ้นแล้วก็มีทักษะในการออกกำลังกายมากขึ้นส่งผลต่อชีวิตการทำงานที่มากขึ้นนี่คือสิ่งที่ผมได้นี่มีความสุขมากพี่6ท่าคุณผู้ชมเองครับง่ายๆครับอย่างที่ผมกับพี่ต้นได้บอกแล้วนะครับหลักการเราสรุปสั้นๆได้ไหมครับ
0: ได้
1: หลักการคือ1
0: อันหนึ่งเราก็ต้องประเมินตัวเราเองก่อน
1: ประเมินตัวเอง
0: ใช่
1: 2
0: อันที่2คราวนี้เราคงมาหาความที่เหมาะสมกับตัวเรา
1: ครับ
0: พยายามให้เหมาะสมอันที่3คราวนี้มันขึ้นอยู่กับ
1: เป้าหมาย
0: เป้าหมายแล้ว
1: ครับ
0: เป้าหมายของเราคืออะไรเราต้องการเน้นระบบหัวใจเราต้องการเน้นกล้ามเนื้อ
1: ครับ
0: กล้ามเนื้อตรงนั้นเราต้องการเน้นให้มันต่อเนื่อง
1: ครับ
0: หรือว่าต้องการให้มันได้สลับพักก็มาแบ่งแยกก
1: ัน
0: อ
1: ันที่4คือรู้ท่าพื้นฐานถ้าไม่รู้จริงๆไปดูย้อนหลังรายการของเราครับ Healthy Friday บอกทุกสัปดาห
0: ์
1: ดูใน YouTube Mahidol Channel ง่ายมากครับเรียบง่ายสุดๆเท่านี้นะครับคุณก็สามารถออกแบบการออกกำลังกายได้ด้วยตัวเองด้วยประโยชน์
0: คร
1: ับ ทำไมเราต้องออกแบบเอง
0: ในแต่ละคนเราอาจจะดูว่าอายุใกล้เคียงกันเพศเดียวกันแต่บางทีข้อจำกัดบางอย่างมันไม่เท่ากัน
1: แสดงว่าคนทุกคนมีความเป็นปัจเจกปัจเจกก็คือมีความแตกต่างกันถ้าเกิดเราเอาค่ามาตรฐานมาเราแทนที่จะพัฒนาได้ยอดเยี่ย
0: ม
1: อาจจะไม่มากเท่าถ้าเกิดเราออกแบบเองเรารู้ตัวเองเราต้องการเพิ่มอะไรลดอะไรสามารถออกแบบตัดเสื้อเฉพาะตัวได้ถ้าบอกว่าเราจะสามารถพัฒนาได้เร็วขึ้น
0: ใช่
1: อย่างนี้ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: เท่าที่ฟังนะครับคุณผู้ชมครับในการออกแบบการออกกำลังกายด้วยตัวเองเนี่ยไม่จำเป็นต้อง1ท่า

0: ึ่งท่าเท่านั้นถ้าเกิด1ท่ากับ1ท่าบวกกันอาจจะเหมาะสมสำหรับผมแต่ถ้าเกิดบางคนอยากได้มากกว่านี้ก็1ท่าบวก1ท่าบวก1ท่าหรือจะบวก1ท่าบวก1ท่าก็ได
1: ้
0: ใน1เซตจะเป็นยังไงก็ได้จะออกแบบมาเป็นจำนวนครั้งจำนวนนาทีเปิดกว้างหมดเลยไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกย้ำนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกตัวเราครับเมื่อทดลองแล้วเราจะบอกได้ว่ามันเวิร์กกับไม่เวิร์กกับร่างกายหรือไม่
1: เรารู้ใช่
0: ไ
1: หมครับใช่แล้ว
0: นั่นคือความตั้งใจในรายการของเรานะครับ Healthy Friday มาฝากกันนะครับติดตามนะครับว่าสัปดาห์หน้าเราจะเป็นอะไรถ้าเกิดคุณผู้ชมชมเทปนี้แล้วไปออกกำลังกายโดยการออกแบบด้วยตัวเองได้ฟีดแบคกลับมาครับ
1: ครับ
0: บอกเราหน่อยจะขอบพระคุณมากเลยอันนี้คือความสุขของเราเลยครับวันนี้พวกเรา2คนลาไปก่อนครับกับรายการ Healthy Friday สวัสดีครับ

0: วันอนันทมหิดลตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปีถือเป็นอีกวันสำคัญของไทยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัตถมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ผู้ทรงให้กำเนิดวงการแพทยศาสตร์ซึ่งได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่ยิ่งต่อวงการแพทย์และการศึกษาทรงมีพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนด้วยทรงตระหนักว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศวันอนันทมหิดลยังเป็นวันที่ใช้ยกย่องบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชนด้วยความเมตตาความรับผิดชอบและจิตวิญญาณแห่งการให้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่เตือนให้เราทุกคนเห็นความสำคัญของสุขภาพการดูแลตนเองครอบครัวสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
1: หมอขอบทวันนี้เปิดพื้นที่ให้กับคุณหมอสุตินรีเวชนะครับได้มาบ่นกันบ้างหนุ่มๆฟังได้แต่สาวๆฟังเนี่ยยิ่งดีใหญ่เลยครับบทนี้จากใจคุณหมอเลยนะครับคุณหมอครับโทรโข่งพร้อมแล้วเชิญเลยครับ
2: ได้ถือโทรโข่งแล้ว
3: หมอจะบ่นแล้วนะคะ
2: หมอได้ตรวจและรักษาโรคภายในของผู้หญิงมากกว่า1,000เคสเรื่องตกขาวเป็นอีกเรื่องนึงที่ทำให้ว้าวุ่นใจไม่ว่าจะเป็นสาวน้อยสาวกลางหรือว่ารุ่นใหญ่ค่ะเรื่องที่หมอจะบ่นก็มีอยู่ว่าคนไข้มาหาหมอเพราะมีปัญหาเรื่องของตกขาวผิดปกติทำไมมันมีสีเขียวสีเหลืองก็ไม่รู้แต่คนไข้ก็ไม่ยอมมาหาหมอสักทีไปค้นหาวิธีการรักษาด้วยตัวเองเฉยเลยหน้าตีจริงๆเลยนะคะส่วนใหญ่คนไข้ก็มักจะหาข้อมูลเซิร์ชมาจากอินเทอร์เน็ตซึ่งอาจจะถูกต้องแต่เพียงบางส่วนเท่านั้นนะคะมีทั้งกินนมเปรี้ยวและเครื่องดื่มที่มีแลคโตบาซิลัสนอกจากดื่มแล้วชาวเน็ตก็ยังบอกว่าเอามาล้างน้องสาวได้ด้วยนะสิจะช่วยทำให้การอักเสบของช่องคลอดดีขึ้นแต่ก็ยังไม่หายสักทีก็เลยไปซื้อยามากินเองกินไป1อาทิตย์อาการก็ยังไม่ดีขึ้นเวลามีเพศสัมพันธ์แฟนก็บ่นว่าทำไมถึงมีกลิ่นที่ผิดปกติสุดท้ายเลยจำใจยอมมาตรวจภายในค่ะหน้าตีจริงๆเลยนะคะเนี่ย
4: หน้าตีจริงๆเลย

0: ทั้งหมดค่ะ
1: หากปล่อยอาการทิ้งไว้อาการน้อยๆที่เป็นก็อาจจะทำให้มีการอักเสบของช่องคลอดที่รุนแรงขึ้นทำให้มีอาการระคายเคืองมากขึ้นรวมถึงมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ค่ะเพราะฉะนั้นหากเมื่อไหร่ก็ตามที่คนไข้มีอาการผิดปกติควรจะรีบมาหาหมอเพื่อรักษาตั้งแต่มีอาการเนิ่นๆนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเงินเสียบุคลิกภาพเสียความมั่นใจและที่สำคัญไม่ต้องมีปัญหากับแฟนด้วยนะคะ
2: คุณหมอย้ำมาสักขนาดนี้เนี่ยไปตรวจกันซะดีๆนะครับเดี๋ยวจะมาพูดว่ารู้งี้ไปหาหมอตั้งแต่แรกดีกว่าย้ำครับไปตรวจซะนะ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์อ
4: ย่างที่เราทราบครับ Facebook เป็นโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มที่มีคนใช้เยอะที่สุดในโลกปัจจุบันมีคนใช้ Facebook ถึง 2,000 ล้านคนถ้าเปรียบเทียบเป็นประเทศก็เป็นประเทศที่มีประชากรเยอะที่สุดในโลกในเมืองไทยมีคนใช้ Facebook ถึง24ล้านคนซึ่งเป็นอัตรา 90% ของคนใช้อินเทอร์เน็ตทราบไหมครับว่าคนไทยกดไลค์เป็นอันดับ1ของโลกและเช็คอินเป็นอันดับ3ของโลกดังนั้นไม่น่าแปลกใจครับที่ Facebook ได้เปิดตลาดตัวใหม่ของเขาคือ Facebook Live และเลือกเมืองไทยเป็นอันดับต้นๆของโลกครับสังเกตไหมครับว่าผู้สูงอายุชอบส่งข้อความที่มีรูปภาพอย่างเช่นสวัสดีวันจันทร์วันนี้เราจะมาแนะนำการแต่งรูปแบบง่ายๆโดยใช้ Facebook กันครับเข้าไปที่แอป Facebook นะครับเลือกไปที่รูปภาพแล้วเลือกรูปที่จะโพสต์ลงสามารถแต่งรูปได้โดยเลือกแก้ไขครับสามารถเลือกฟิลเตอร์ที่ต้องการได้สามารถแท็กเพื่อนโดยการแตะที่รูปภาพและพิมพ์ชื่อเพื่อนที่ต้องการแท็กครับสามารถครอปหรือตัดรูปและหมุนภาพได้ตามที่ต้องการครับสามารถเพิ่มข้อความได้แตะที่ T บวกแล้วพิมพ์ข้อความที่ต้องการและสามารถเปลี่ยนสีได้โดยการเลือกสีจากแถบสีด้านข้างจากนั้นก็กดเรียบร้อยสามารถเพิ่มสติกเกอร์ได้โดยเลือกสติกเกอร์ที่ชอบสามารถเลือกที่ Doodle ฟีเจอร์นี้สามารถวาดรูปได้ตามชอบและสามารถเปลี่ยนสีได้โดยการเลือกสีจากแถบสีด้านข้างแล้วเลือกที่เรียบร้อยจากนั้นก็เขียนข้อความที่ต้องการโพสต์และกดที่แชร์เลยครับเห็นไหมครับว่าไม่ยากเลยเพียงแค่นี้เราก็จะได้รูปภาพสวยๆจากฝีมือของตัวเองไว้แชร์กับลูกหลานและเพื่อนๆด้วยครับใน Facebook สามารถที่จะค้นหากลุ่มที่เราสนใจอย่างเช่นกลุ่มสุขภาพหรือกลุ่มที่สนใจเรื่องการทำอาหารดังนั้นวันนี้จะมาแนะนำการเข้ากลุ่มใน Facebook กันครับเข้าไปที่แอป Facebook ค้นหากลุ่มที่ต้องการกดที่เข้าร่วมแล้วรอกลุ่มที่เลือกรับเราเข้ากลุ่มจากนั้นเราก็จะได้อยู่ในกลุ่มนั้นครับการเข้ากลุ่มของผู้สูงอายุเป็นการสร้างสังคมใหม่ๆที่มีความชอบหรือความสนใจที่คล้ายๆกันครับและทำให้ผู้สูงอายุได้ประสบการณ์หลากหลายจากเพื่อนๆในกลุ่มมากขึ้นหลายครั้งผู้สูงอายุจะเจอข้อความที่น่าสนใจแต่ไม่มีเวลาพอในการอ่านซึ่ง Facebook ก็มีอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่สามารถให้เราบันทึกข้อความไว้อ่านในเวลาที่เราสะดวกด้วยครับเมื่ออยู่ไทม์ไลน์ของ Facebook แล้วเจอสิ่งไหนที่ชอบหรืออยากเก็บไว้ดูนอกจากแชร์ไว้ที่หน้าไทม์ไลน์ของเราแล้วยังสามารถบันทึกได้ด้วยครับโดยกดที่จุด3จุดที่โพสต์ที่เราสนใจ จากนั้นเลือกบันทึกโพส

0: หากเราจะดูโพสต์ที่เราบันทึกนะครับสามารถดูได้โดยกดที่ขีด3ขีดแล้วเลือกที่บันทึกก็จะเห็นสิ่งที่เราบันทึกไว้ครับสำหรับผู้สูงอายุที่มีข้อจำกัดในการใช้อินเทอร์เน็ตทราบไหมครับว่า Facebook มี1ฟีเจอร์ที่ค้นหาฟรี Wi-Fi ที่อยู่รอบๆตัวเราได้ครับนอกจากผู้สูงอายุจะค้นหาฟรี Wi-Fi ของ Facebook ได้แล้วทราบไหมครับว่าฟีเจอร์นี้ก็สามารถจะบอกเราได้ว่าฟรี Wi-Fi ที่เราค้นหาเนี่ยอยู่ใกล้หรือไกลตัวเราแค่ไหนวิธีหาฟรี Wi-Fi เข้าไปที่แอป Facebook นะครับไปที่ขีด3ขีดกดเข้าไปที่ค้นหา Wi-Fi ครับกดไปที่เส้นทางเราสามารถเลือกได้ว่าจะเดินทางไปด้วยวิธีไหนครับจากนั้นกดเริ่มมันก็จะบอกตำแหน่งและนำทางเราไปนะครับสังเกตไหมครับว่าผู้สูงอายุชอบพูดถึงเรื่องในอดีตหรือชอบดูรูปเก่าๆนึกถึงเหตุการณ์เก่าๆทราบไหมครับว่า Facebook ก็มีอีกหนึ่งฟีเจอร์ซึ่งสามารถให้เราย้อนกลับไปดูรูปหรือเหตุการณ์เก่าๆในอดีตได้ว่าในวันนี้ของปีที่แล้วหรือ2ปีที่แล้วเราได้โพสต์ข้อความหรือรูปอะไรบ้างครับเข้าไปที่แอป Facebook ไปที่ขีด3ขีดกดเข้าไปที่วันนี้ในอดีตจะเห็นสิ่งที่เราเคยโพสต์ไว้ในเมื่อปีก่อนหรือหลายปีก็ได้นะครับตามการเปิดใช้งานของเราครับ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: สามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิการรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิพื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: โยชน์ของฟันที่นอกจากจะใช้ในการบดเคี้ยวอาหารยังช่วยในการออกเสียงให้ชัดเจนด้วยครับและช่วยเสริมสร้างบุคลิกที่ดีดังนั้นเราต้องดูแลสุขภาพฟันของเราให้แข็งแรงด้วยนะครับ
1: สวัสดีครับวันนี้กับรายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์นะครับจะพาผู้ชมทุกคนมารู้จักกับอาชีพนึงครับที่พื้นที่ในการทำงานของเขาเนี่ยมีขนาดประมาณ 3x3 ตารางเมตรครับแล้วก็เขาเกี่ยวข้องกับเรื่องของฟันเหงือกและลิ้นหรือง่ายๆก็คือคุณหมอฟันทันตแพทย์นั่นเองนะครับเชื่อไหมครับว่าอาชีพคุณหมอฟันนั้นเป็นงานที่โหดหินและมีความเสี่ยงต่อสุขภาพเป็นอย่างยิ่งถ้าไม่เชื่อตามมาเลยครับกับหมอกิ๊บครับเรียบร้อยพอดีขอบคุณครับหมอสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณอาสวัสดีค่ะ
1: มีคิวคนไข้เลยครับ
2: ค่ะเอา
1: ให้เคลียร์แล้วนะ
2: คุณอาอยากมาทำฟันใช่ไหมคะ
1: เดี๋ยวครับคุณหมอครับก่อนอื่นขอนั่งกับหมอก่อน
2: ได้เลยได้เลย
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: หมอโชว์หน้าตากันหน่อยสิ
2: อ๋อค่ะได้เลยค่ะ
1: เราอยู่กับหมอกิฟต์นะครับซึ่งแน่นอนวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของอาชีพทันตแพทย
2: ์ค่ะคิดว่าทุกคนหลายๆคนอยากเป็นนะอาชีพนี้นะคะ
1: ก็จริงครับแล้วก็ไม่เคยรู้มาก่อนด้วยว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงและมีความหินสุดๆเจอเคสแต่ละเคสเนี่ยมันมีเคสอะไรบ้าง
2: ที่นี่เราจะเจอเคสเด็กโรคมะเร็งต้องเตรียมให้ยาเคมีบำบัดเตรียมปลูกถ่ายไขกระดูกนะคะหรือว่าเคสเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดนะคะการทำฟันเคสเด็กพวกนี้จะมีความเสี่ยง
1: นั่นคือสิ่งที่ต้องรับผิดชอบแต่ก็เต็มใจนะ
2: ค่ะต้องทำค่ะเต็มใจ
1: สมมติผมบอกฟันผุมา
2: ค่ะก่อนอื่นเนี่ยต้องดูก่อนใช่ฟันผุจริงหรือเปล่า
1: คิดไปเองหรือเปล่า
2: แล้วเป็นผุระดับไหนความรุนแรงระดับไหนถ้ามันมีจุดที่มันทะลุโพรงประสาทฟันไปแล้วพวกนี้ค่ะเชื้อโรคมันจะเข้าไปในโพรงประสาทฟันละเราจะไม่สามารถอุดฟันได้ละก็คือต้องรักษารากต้องครอบฟัน
1: ที่ผมเคยเจอก็คือว่าโดนคุณหมอฟันนี่แหละจับไปใครไม่คิดนะครับว่าชีวิตนี้โดนถ่ายเอ็กซเรย์ฟันที่ไอ้ใส่ฟิล์มใช่ไหมคุณหมอ
2: ใช่
1: แล้วก็ไปอ้าปากว่าอยู่ในท่าเอ็กซเรย์นะ
2: ค่ะ
1: อันนี้ก็ขั้นตอนนึง
2: ขั้นตอนนึงค่ะทีนี้บางคนก็ยังกลัวรังสีจากเอ็กซเรย์อุ้ยได้ยินคำว่ารังสีเอ็กซเรย์กลัวมาก
1: เดี๋ยว
2: จะทำให้เป็นนั่นเป็นนี่เป็นหมันเป็นมะเร็งหรือเปล่า
1: เจ้าหน้าที่ไม่อันตรายหรอครับในห้องทำการเอ็กซเรย์ของหมออ
2: ๋อเจ้าหน้าที่ของเรานะคะวันนึงนะต้องทำเอ็กซเรย์คนไข้หลายฟิล์มเลยนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะโดนรังสีเนี่ยมากกว่าคนไข้ถ้าทำตามนะคะที
1: ่
2: ขั้นตอนที่ถูกต้องเนี่ยรับรองก็ไม่เกิดอันตรายกับเจ้าหน้าที่แน่นอน
1: เจ้าหน้าที่ปลอดภัยและคนไข้ก็ดูเหมือนว่าจะอุ่นใจนะครับแต่มีเรื่องนึงที่โลกโซเชียลตอนนี้กำลังถามกันอยู่ว่ามันมีวิธีการในการจัดการฟันผุของพวกเราแต่ละคนนั่นแหละเขาว่ากันว่ามันมีสารพิษที่คุณหมอกับคนไข้ก็อันตรายพอๆกันแต่ทั้งนั้นแล้วมันจริงเหรอคุณหมออ
2: ๋อคุณหมอคิดว่าคุณอามคงหมายถึงวัสดุอัมันกัมที่มันมีตลอดเป็นส่วนผสมใช่ไหมคะ
1: นั่นแหละคร
2: ับ จริงๆแล้ววัสดุอัมันกัมเนี่ยมีมานานมากแล้ว
1: แล้วมีอันตรายไหมคุณหมอ
2: 10ปีแล้วล่ะ
1: อันตรายไหม
2: ไม่อันตรายถ้าเราใช้ได้ถูกวิธี
1: อ้าวละส
2: ิไม่อันตรายถ้าเราใช้ถูกวิธี
1: ที่ว่านั้นจะทำได้อย่างไรเดี๋ยวกลับมาฟังช่วงหน้าครับมาในช่วงนี้คุยกับคุณหมอกันต่อนะครับกับ Work with a Healthy Life ครับวันนี้พูดถึงคุณหมอฟันคุณหมอกิ๊ฟครับเมื่อกี้คุณหมอเกริ่นมาว่าเจ้าอะมัลกัมออกเสียงถูกไหม
2: ใช่ค่ะถูกต้องเลย
1: มันคืออะไรก่อนถามก่อน
2: ค่ะอะมัลกัมนี่เป็นวัสดุอุดฟันชนิดนึงที่มีมานานแล้วค่ะมันประกอบด้วยวัสดุที่เป็นโลหะผสมกับปลอดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช่ด้วยพอได้ยินคำว่าปลอดคุณอ่านกลัว
1: เฮ้
2: ยปลอดมันมีพิษนี่นะใช่ไหมแล้วมาอุดฟันเราได้ยังไง
1: นะคะเดี๋ยวเป็นโรคอะไรนะของญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นนะถ้าโดน
2: ปลอดมันจะมีเชื้อโรคใช่มันจะมีแบบพวกสารพวกนี้นะที่ได้รับโลหะพวกนี้เข้าไป
1: ไม่อันตรายหรอคุณหมอทำ
2: ก่อนจริงๆแล้วนะคะเวลาวัสดุอะมันกล้ามที่อย่างที่คุณหมอบอกเนาะมันประกอบด้วยโลหะนะคะก็จะมีเงินทองแดงดีบุกสังกะสีนะคะมาผสมกับปลอดพอมันผสมกันปุ๊บเนี่ยมันจะเสถียรมันจะแข็งตัวการปล่อยไอปลอดออกมาสู่ร่างกายคนไข้เนี่ยมันจะไม่มีมันจะน้อยเพราะฉะนั้นพิษจากปลอดที่คนไข้ได้รับตอนที่มีอะมัลกัมอยู่ในปากแล้วอุดฟันไปเสร็จแล้วมันจะไม่ปล่อยไอปลอดออกมาทำอันตรายกับคนไข้แล้วแต่ว่าระหว่างขั้นตอนการผสมนะคะที่ตัวปลอดจะผสมกับตัวโลหะเนี่ยมันจะมีขบวนการที่อาจจะก่อให้เกิดไอปลอดฟุ้งออกมาในอากาศแล้วทำให้เจ้าหน้าที่นะคะสูดดมเข้าไปซึ่งอาจจะทำให้เกิดอันตรายได
3: ้เคยอุดฟันไหมเคยค่ะ
4: แล้วรู้จักสารปลอดไหมครับ
3: สารปลอดเหรอคะก็แค่พอทราบว่ามีอันตราย
4: เศษต่างที่อยู่ในฟันเราเนี่ยครับ
3: ค่ะที่เป็นสิ่งเงินในฟันใช่ไหมคะ
4: แล้วถ้าเรารู้ว่าอันตรายเนี่ยเราจะยอมให้หมออุดฟันไหม
3: ก็กลัวนะคะไม่กล้าเคยอุดฟันค่ะ
4: แต่พี่รู้จักสารประหลอดครับ
3: สารประหลอดเหรอเราไม่รู้จักค่ะ
4: ก็ที่เราอุดฟันคือสูงเงินเงินได้ที่ด้านคือสารประหลอด
3: อะไรคะผมไม่รู้จักค่ะแต่ก็อุดมานานแล้วก็ไม่มีอะไรนะคะ
0: อะมาลกัมเป็นวัสดุอุดฟันที่มีส่วนผสมของประหลอดเงินทองแดงและสังกะสีซึ่งเป็นสารอันตรายแต่ไม่มีผลกระทบต่อร่างกายของผู้ป่วยครับเพราะปริมาณอะมาลกัมที่ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายนั้นมีปริมาณน้อยมากทันตแพทย์ผู้ที่ต้องสัมผัสสารดังกล่าวโดยตรงจะมีวิธีป้องกันหรือดูแลตนเองอย่างไรเพื่อความปลอดภัยและไม่ให้เกิดอันตรายและไม่ใช่แค่ทันตแพทย์เท่านั้นนะครับที่เป็นผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมผู้ช่วยทันตแพทย์ก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ต้องใส่ใจดูแลสุขภาพตัวเองขณะปฏิบัติหน้าที่คำแนะนำการป้องกันและวิธีดูแลสุขภาพของผู้ช่วยทันตแพทย์ให้ปลอดภัยจากการทำงานมีวิธีการอย่างไรไปชมกันต่อเลยครับ
2: ปัจจุบันนี้เรามีตัววัสดุให้เลือกหลายอย่างเลยนะคะทั้งคอมโพสิตนะคะทั้งก๊าซไอโนเมอร์ซีเมนต์นะคะซึ่งเป็นสีขาวความจริงคนไข้จะชอบวัสดุรุ่นใหม่ๆมากกว่าตัวอะมาลกัมอีกเพราะวันนี้ของความสวยงามสีเงินอะมาลกัมสีเงินก็จะไม่สวยก็สวย
1: ปากปุ๊บรู้เลยนี่ฟันผุ
2: ใช่ใช่นะคะกรณีที่จำเป็นจริงๆแล้วก็แจ้งคนไข้ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดอะไรนะคะให้คนไข้สบายใจได้ค่ะ
1: ครับผมแต่รู้สึกว่าอาชีพคุณหมอฟันเองเนี่ยนะครับอยู่ๆมีคนไข้มานั่งใครก็ไม่รู้ร้อยพ่อพันแม่จริงๆอยู่ๆมาอ้าปากให้เราทำฟันแน่นอนเราเสี่ยงอะไรบ้างคุณหมอ
2: โอ้หลักๆเลยนะตอนนี้ที่คุณหมอกลัวที่สุดนะกลัวมากกว่าเรื่องเอ็กซเรย์
1: เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องนะ
2: ใช่
1: ใช่เป็นยังไงเป็นยังไง
2: กลัวมากกว่าเอ็กซเรย์กลัวมากกว่าประหลอดจากอะมาลกัมคือการติดโรคจากคนไข
1: ้
2: การติดเชื้อจากคนไข้ไอ้อย่างเช่นการขูดหินปูนนะคะการกรอฟันอย่างเงี้ยมันจะมีการฟุ้งกระจายเยอะนะคะน้ำลายของคนไข้ฟุ้งกระจายออกมาได้เยอะอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: ต้องมีการป้องกันเอง
2: ใช่หลักๆก็คือสวมหน้ากาก
1: มีหน้ากาก
2: ใช
1: ่
2: เห็นไหมคุณหมอจะแต่งตัวเนี้ยไม่มีใครเห็นตัวจริงได้เลย
1: ใส่ถุงมือใส่แว่นใส่แมส
2: ใช่แล้วก็ใส่เฟซชิลด้วยมันจะมีตัวนี้ค่ะ
1: อ๋อเป็นแบบนี
2: ้บางคนก็จะใส่แว่นเพราะว่าทำไมคะตาเรามีเยื่อบุบางทีน้ำลายคนไข้กระเด็นเข้าตาเราก็ได้เลือดคนไข้กระเด็นเข้าตาเราก็ได
1: ้และในขณะที่เรารับคนไข้ดูแลคนไข้เราเลือกไม่ได้
2: เรื่องไม่ได
1: ้
2: นะใช่ใช่นะเพราะว่าเขามีโรคประจำตัวก็จริงแต่เขาก็มีสิทธิ์ที่เขาจะต้องทำฟันและต้องดูแลฟัน
1: นี่เลยก็ต้องใส่แบบน
2: ี้ใช่ก็ต้องใส่อย่างนี
1: ้ถามจริงคุณหมอ
2: ค่ะ
1: อึดอัดไหมกับความเสี่ยงอะไรมันคุ้มกว่ากัน
2: คือมันจำเป็นต้องทำ
1: มันจำเป็นนะ
2: ใช่เพื่อตัวเองด้วย
1: ก็คือ
2: ใช่ไหมคะใช่
1: มีชีวิตที่ดีสุขภาพที่ดีเพื่อรักษาคนไข้ต่อไป
2: นะต้องใส่ทั้งถุงมือด้วยค่ะไม่มีใครเห็นเลยมือเป็นยังไงเหี่ยวขนาดไหนไม่มีใครเห
1: ็
2: น
1: ไม่เหี่ยวเมื่อกี้มีหมอส่งดอกไม้มาฝากด้วยนะสุดท้ายคุณหมอฝากถึงคนไข้ทุกคนหรือว่าที่คนไข้เพราะจริงๆทุกคนต้องหาหมอฟันอย่างน้อย
5: ถึงไม่ปวดฟันรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้มีฟันผุก็ควรจะต้องมาเช็คเพราะบางทีฟันผุเล็กๆน้อยๆหรือมีปัญหาเล็กๆน้อยๆบางทีคนไข้ไม่รู้ด้วยตัวเองต้องมาให้คุณหมอช่วยตรวจนะคะโรคในช่องปากของเรานะคะทั้งโรคฟันผุทั้งโรคเหงื่ออักเสบเนี่ยจริงๆเราเป็นโรคที่ป้องกันได
1: ้
5: คนไข้ให้ความสำคัญใส่ใจดูแลตัวเองสักนิดนึงแปรงฟันเป็นประจำทุกวันนะคะใช้ไหมขัดฟันเป็นประจำทุกวันเนาะแล้วก็มาตรวจกับทันตแพทย์นะคะอย่างน้อยทุก6เดือนครั้งหนึ่งมาเจอกันนิดนึงนะคะ นะเพื่อมีสุขภาพช่องปากที่ดีสุขภาพฟันที่ดีนะคะ
1: เพราะหลายๆคนอาจจะไม่ทราบครับว่าบางทีนะครับปัญหาในร่างกายอื่นๆนั้นเกิดขึ้นมาจากตรงนี้แหละแต่มันลามต่อไปเรื่อย
5: ๆใช่ใช่
1: ถูกไหมฮะ
5: โรคติดเชื้อในช่องปากหรือว่าฟันผุอาจจะไปมีผลกับโรคหัวใจได้ด้วย
1: โอ้โห
5: นะคะใช่งานวิจัยมาแล้วค่ะ
1: งั้นต้องมีโอกาสครับมาพบคุณหมอให้ได้อย่างน้อยปีละ2ครั้งหรือทุก6เดือน
5: ค่ะใช่ค่ะ
1: งั้นวันนี้ครับขอขอบคุณคุณหมอกิฟต์ด้วยครับไว้มีโอกาสขึ้นมาเป็นคนไข้
5: ได้ค่ะยินดีมากค
1: ่ะแต่ที่แน่ครับตอนนี้ขอพักสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวกลับมากับ Work with a Healthy Life ครับนะครับเรามาคุยกับผู้ช่วยคุณหมอกันบ้างดีกว่าสวัสดีครับพี่สอน
6: สวัสดีค่ะ
1: วนเวลาสักครู่นึงนะครับ
6: ได้ค่ะ
1: รอให้พอได้นะ
6: ได้ค่ะ
1: พี่สอนครับการเป็นตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย
6: ์
1: หรือว่าผู้ช่วยคุณหมอทำอะไรบ้าง
6: ก็ช่วยคุณหมอทำงานตั้งแต่คนไข้เข้ามาก็ช่วยให้นั่งที่เก้าอี้ทำฟัน
1: เช็คตัวข้อมูลคนไข
6: ้
1: ไว้รอคุณหมอ
6: ใช่ค่ะ
1: ครับ
6: ก็ช่วยคุณหมอว่าคุณหมอทำอะไรก็เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือให้ค่ะ
1: หรือบางทีพอเราดูเคสแล้วเราก็จะพอรู้แล้วว่าคุณหมอต้องทำอะไรบ้าง
6: ใช่ค่ะก็จะเตรียมล่วงหน้า
1: ไม่งั้นจะช้า
6: ใช่ค่ะ
1: อ้าวถ้าอย่างนี้ในกรณีที่ว่าคุณหมอต้องเข้าใกล้คนไข้แล้วก็แน่นอนว่ามันมีความเสี่ยง
6: ใช่ค่ะ
1: ผู้ช่วยเสี่ยงพอไหม
6: เสี่ยงพอกันค่ะเพราะว่าเราก็อยู่ในตำแหน่งที่อยู่ติดกับคนไข้เหมือนกันค
1: ่
6: ะ
1: ในการใช้เครื่องมือต่างๆมีบ้างไหมครับที่สอนครับที่ว่ามันอันตรายเพราะเห็นว่าบางทีมันเจาะแรงมากดูดแรงมากเสี่ยงแค่ไหน
6: ก็จะถ้าก็อาจจะถูกของมีคมทิ่มตันอย่างนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็พวกฟุ้งละอองการทำงานเสร็จที่ระหว่างปฏิบัติงานอาจจะมีพวกน้ำลายพวกเลือดอะไรเงี้ยค่ะก็อันตรายซึ่งเราก็ต้องป้องกันค
1: ่
6: ะ
1: พวกวัณโรควัณโรคก็จะหาได้เหมือนกัน
6: ใช่ค่ะมีโอกาส
1: อย่างอื่นล่ะครับเช่นการดูแลร่างกายเช่นต้องนอนให้เพียงพอเพราะว่าอุปกรณ์เครื่องมือทั้งหลายนี่โอ้โหวูบไม่ได้เลยนะถ้าขาดสติปุ๊บไม่ได้เลยนะ
6: ใช่ค่ะ
1: ยังไงบ้างครับการดูแลตัวเองตรงนั้น
6: ก
1: ็นอนให้เพียงพอ
6: นอนให้เพียงพอค่ะพักผ่อนให้เพียงพออย่างเงี้ยค่ะ
1: ออกกำลังกาย
6: ออกกำลังกายบ้างค่ะ
1: แล้วก็ต้องใช้สายตาไม่
6: ใช
1: ่คุณหมอเหมือนกัน
6: ใช่ใช่ค่ะ
1: ต้องมีช่วงพักไหมครับ
6: มีค่ะคนใหญ่ก็เสร็จเคสนึงก็อาจจะมีพักบ้างนิดหน่อยค่ะระหว่างรอที่คุณหมอเขียนชาร์จอะไรเงี้ย
1: ครับผมขอบคุณพี่สอนด้วยเผื่อต้องทำงานต่อขอบคุณท่านสอนครับ
6: นี่
1: ค
6: ือ
1: เซตอุปกรณ์นะฮะวัสดุทันตกรรมนะครับออนไลน์พีชชุดรักษา
0: เพราะหน้าที่หลักของทันตแพทย์อย่างที่รู้กันคือต้องตรวจวินิจฉัยรักษาโรคที่เกิดจากความผิดปกติของช่องปากและฟันการทำฟันวันละหลายชั่วโมงพฤติกรรมการทำงานที่ต้องก้มเงยๆปิดตัวเอี้ยวตัวเกร็งข้อมือและนิ้วมือต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆเสียงที่ดังติดต่อกันเป็นเวลานานหลายชั่วโมงจากเครื่องกรอฟันเรื่องดูดน้ำลายการที่ต้องใกล้ชิดกับคนไข้ขณะทำฟันอันตรายจากอุปกรณ์ที่แหลมคมโรคแพ้ถุงมือที่คุณหมอฟันอาจจะต้องเจอจะมีวิธีการป้องกันเหล่านี้ได้อย่างไรเราไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอกันเลยดีกว่าครับ
1: ขึ้นชื่อว่าคุณหมอก็มีความเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บเช่นเดียวกันกับพวกเราทุกคนนะครับโดยเฉพาะทันตแพทย์ที่เมื่อสักครู่นี้เรามีโอกาสไปเห็นห้องทำงานกันแล้วนะครับมาในช่วงนี้คุยคุณหมอเพิ่มเติมกันหน่อยดีกว่าครับถือว่ามีวิธีในการป้องกันเพิ่มเติมเข้ามาให้เราได้รู้กันด้วยนะครับมาคุยกับหมอเฟิร์สครับหรือว่าอาจารย์จาตุรนตั้งสังวรธรรมะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
7: สวัสดีครับผมคุณ
1: อาจารย์ครับคุณหมอครับถามก่อนเลยวันนี้เมื่อกี้เราไปดูคุณหมอฟัน
7: ครับ
1: ทันตแพทย์มาแล้วมีความเสี่ยงเยอะเหมือนกันนะคุณหมอเนาะ
7: เยอะครับก็เป็นความเสี่ยงอีกแบบนึงนะครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นอาชีพที่หลายๆคนใฝ่ฝันครับแต่เขาก็สามารถทำงานอย่างมีความสุขได้นะครับถ้าเขารู้มีความเสี่ยงอะไรครับความเสี่ยงที่หมอฟันเจอบ่อยๆนะครับก็อย่างเช่นแน่นอนครับเขาจะต้องอยู่กับเรื่องเชื้อโรคนะครับความเสี่ยงเรื่องของการติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเชื้อ HIV เชื้อไวรัสตับอักเสบท
1: ั
7: ้งชนิด B และ C ครับการบาดเจ็บกล้ามเนื้
1: อ
7: ก็เป็นอันนึงที่เป็นบ่อยนะครับมันจะปวดบ่าปวดหลัง
1: ต้องกลมๆเนาะ
7: ใช่ครับในลักษณะของการผิดท่าทางเป็นระยะเวลานาน
1: ๆครับผม
7: ซึ่งตรงนี้ก็เป็นภาวะอันนึงที่หมอหลายๆคนก็เป็นครับรวมถึงผู้ช่วยด้วย
1: อ้าวล่ะ
7: ครับ
1: ไล่เรียงกันไปทีละเรื่องเลยดีกว่านะครับอย่างแรกเลยถ้าผมจำไม่ผิดตอนผมเด็กๆครับคุณหมอครับไปหาคุณหมอฟันเนี่ยคุณหมอฟันอย่างมากเลยนะฮะก็ใส่ผ้าหรือว่าหน้ากากติดเอาไว้เพื่อป้องกันการไอการจามของคนไข้แต่ตาเนี่ยสังเกตตอนเด็กๆผมจำได้ว่าไม่มีแว่นนะสิ่งเหล่านี้มาอันตรายไหมครับอยู่ๆเจอคนไข้อ้าปากใส
7: ่
1: ทำไปทำมานี่มันมีอะไรออกมาบ้างครับคุณหมอครับ
7: ก็สารคัดหลั่งก็คือน้ำลาย
1: น้ำลาย
7: ซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็มีเชื้อโรคอยู่ในน้ำลายเยอะแยะมากมายนะครับ
1: ฉีดยาอีกคุณหมอจะถอนฟันทีนี้โดนฉีดยาชาเข็มเท่านี
7: ้
1: ใช
7: ่
1: ไหมฮะ
7: ใช่
1: มันมีโอกาสไหมคุณหมอครับที
7: ่ใช่ครับทั้งเลือดเองหรือว่าน้ำลายเองเนี่ยก็จะมีเชื้อโรคอยู่ในนั้นทั้งเชื้อ HIV เองหรือเชื้อไวรัสตับอักเสบเองก็จะกระเด็นเข้าตาแล้วก็มีโอกาสติดเชื้อได้สูงมาก
1: โอ้โห
7: ครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าสถิติแม้ว่าจะมีการกระเด็นนะครับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อ HIV หรือว่าไวรัสตับอักเสบเองเนี่ยแม้ว่าจะมีการกระเด็นโอกาสที่จะติดเชื้อเนี่ยมันมีนะครับโอเคตัวเลขอาจจะน้อยแต่เราก็ไม่อยากให้มีใครเกิดความเสี่ยงแบบนั้นหรือว่ามีโอกาสหรือเกิดการติดเชื้อแบบนั้นนะครับซึ่งจริงแล้วมันป้องกันได
1: ้ครับเห็นคุณหมอฟันทั้งหลายต้องใส่ถุงมือด้วยคุณหมอแล้วมีบ้างไหมครับที่คุณหมอฟันบางคนบอกเป็นตุ่มแพ้

0: แดงที่มืออ
1: ัน
0: นี้คือโรคแพ้ถุงมือเหรอครับ
1: ต้องครับก็คือมันมีถุงมือยางที่เรียกว่าลาเท็กซ์
2: ครับ
1: ซึ่งตรงกลุ่มนี้ก็จะมีคุณหมอหลายๆคนที่ไม่ใช่แค่เฉพาะหมอฟันอย่างเดียวนะครับก็คือผู้ช่วยทันตแพทย์และคนอื่นๆก็มีโอกาสที่จะแพ้ถุงมือที่เกิดจากน้ำยางตรงนั้นนะครับซึ่งก็มีอยู่คนกลุ่มนึงครับแล้วคนที่แพ้นอกเหนือจากจะมีผื่นที่เกิดขึ้นบริเวณมือ
0: แดงๆ
1: ก็อาจจะทำให้เกิดถึงขนาดเป็นโรคหอบหืดหายใจตีบมีเสียงวิดวีสที่เกิดจากหลอดลมที่ตีบแคบก็เป็นไปได
2: ้ครับ
1: ครับดังนั้นเรื่องของการแพ้ถุงมือไม่ได้เกิดแค่เฉพาะการแพ้ที่เกิดจากบริเวณที่สัมผัสแต่อาจจะลงเข้าไปถึงในเรื่องของการแพ้ที่เกิดจากระบบทางเดินหายใจมีอาการทางระบบทางเดินหายใจมีการหอบเหนื่อยก็ทำให้เป็นแบบนั้นได
0: ้แต่ในแง่ของสารเคมีตัวหนึ่งครับที่เห็นบอกว่าต้องใช้ในการอุดฟันครับคุณหมอ
1: ครับ
0: เอามาลกัม
1: ครับ
0: เขาบอกมีสารประหลอดอยู
1: ่ครับ
0: ก่อนจะถามว่าทันตแพทย์กับผู้ช่วยอันตรายไหมคนไข้อย่างพวกเราเลยครับคุณหมอครับอันตรายไหมฮะอุดมาหลายซี่เลย
1: ครับอันตรายน้อยมากครับเพราะในเรื่องของการดูดซึมประหลอดเข้าสู่ร่างกายเนี่ย 100% ของประหลอดมันดูดซึมได้แค่ 0.01% แค่นั้น
0: ก็คือนิดเดียว
1: นิดเดียวครับโดยทั่วไปเนี่ยคนที่มีการอุดฟันโดยใช้อะมาลกัมเอง
0: อ
1: ันนี้อันตรายน้อยมาก
0: โอเค
1: ไม่อยากให้ห่วงอะไร
0: นะฮะนึกว่าต้องไปถอนฟันที่อุดออกมันจะเหลืออยู่10กว่าซี่เองนะครับผมแล้วในแง่ของคุณหมอฟันหรือว่าทันตแพทย์หร
1: ือ
0: ผู้ช่วยล่ะครับเห็นบอกว่าอันตราย
1: ครับเพราะว่าร่างกายเนี่ยมีการหายใจตลอดเวลา
0: ครับ
1: ในเรื่องของการหายใจสูดดมสารประหลอดเข้าไปเนี่ยมันมีการระเหยตลอดเวลาซึ่งเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็น
0: ครับ
1: ต้องใช้แสงแบ็คไลท์ถึงจะสามารถมองเห็นการระเหยของประหลอดนั้นๆ
0: จริงหรือเปล่า
1: ดังนั้นเนี่ยมันมีการระเหยตลอดเวลาดังนั้นคนทำงานเองเนี่ยมีความเสี่ยงเต็ม
0: ๆ
1: แล้วถ้าได้รับในปริมาณมากๆก
0: ็
1: มีโอกาสส่งผลต่อภาวะสมองจิตใจนะครับบางคนถึงขนาดเป็นบ้ามีภาวะจิตเภท
0: อัน
1: เนื่องมาจากการสูดดมประหลอดในปริมาณมาก
0: ๆ
1: ซึ่งตัวนี้มีรายงานในต่างประเทศว่าถึงขนาดมีประสาทหลอนจิตเภทได
0: ้
1: นะครับถ้าสัมผัสในปริมาณมากๆจริงๆแต่โดยส่วนใหญ่ไม่ได้มากอะไรถึงขนาดนั้นครับในแง่ของการปฏิบัติงานในห้องฟันนะครับจะเป็นการสะสมเรื้อรังมากกว่าแล้วก็ทำให้เกิดเป็นพิษเรื้อรังพอเป็นพิษเรื้อรังในระยะยาวสิ่งที่เราเป็นห่วงก็คือมันจะมีผลต่อเรื่องของระบบประสาทของเขาในระยะยาวครับอย่างไรก็ตามสิ่งที่เราเป็นห่วงมากๆก็คือเด็กๆแล้วก็ผู้หญิงที่ตั้งครร
0: ภ์
1: เพราะตัวประหลอดเองเนี่ยสามารถส่งผ่านเข้าไปในรกแล้วส่งผลไปที่ตัวเด็กที่อยู่ในครรภ์ของเขาได้ดังนั้นถ้าเป็นไปได้คุณหมอฟันที่ตั้งครรภ์หรือผู้ช่วยทันตแพทย์ที่มีการตั้งครรภ์อยู่เราไม่อยากให้สัมผัสประหลอดเลยแม้แต่นิดเดียวครับ
0: คุณหมอส่งท้ายกันหน่อยดีกว่าครับในช่วงนี้ครับอยากฝากถึงคุณหมอฟันด้วยกันเองหรือว่าผู้ช่วยหรือเขาเรียกว่านักปฏิบัติการด้านทันตกรรม
1: ครับ
0: ว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างไรกันบ้างครับ
1: แน่นอนครับก็คือตัวเขาเองเนี่ยจะต้องสำรวจตัวเองนะครับว่าตัวเองแข็งแรงพร้อมที่จะทำงานหรือเปล่านะครับแล้วก็รับรู้ว่าตัวเองมีความเสี่ยงอะไรบ้างอย่างเช่นสารประหลอดที่พวกเราพูดถึงเมื่อสักครู่นะครับอาจจะต้องมีการวัดประหลอดในอากาศเป็นระยะอาจจะต้องมีรวมถึงเรื่องของการตรวจปัสสาวะประหลอดเป็นระยะเช่นกันว่าตัวของเขาเองเนี่ยมีสารประหลอดเกินมาตรฐานของระดับโลกหรือเปล่านะครับแล้วก็ในเรื่องของการฝึกฝนนะครับว่าตัวเองมีความพร้อมในเรื่องของการทำงานไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงด้านกล้ามเนื้อและกระดูกสันหลังนะครับเรื่องของการบาดเจ็บในเรื่องของของมีคมที่มีโอกาสทิ่มตำนะครับสุดท้ายก็คือเรื่องของการป้องกันโดยเฉพาะบุคคลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถุงมือหน้ากากนะครับแว่นตาเขาเรียกก็อกเกิลนะครับว่ามีความพร้อมในเรื่องของความแข็งแรงในเรื่องของการปฏิบัติงานนั้นในวันนั้นๆไหมนะครับก็ไม่อยากให้ละเลยตรงนี้ไปถ้าทำได้ทุกอย่างคุณพวกเราทุกคนก็สามารถมีความสุขได
0: ้นั่น
1: ครับ
0: และพวกเราคนไข้เองก็สามารถที่จะไปหาคุณหมอด้วยความสบายใจได้ว่าแหมเป็นที่ที่ปลอดภัยจริง
1: ๆถูกต้อง
0: ว
1: ัน
0: นี้ขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับขอบคุณครับหมอเฟิร์สครับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: คุณผู้ชมครับอาชีพทันตแพทย์และอาชีพผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมนะครับถืออาชีพที่มีความเสี่ยงเป็นอย่างยิ่งครับแต่ถึงแม้จะมีความเสี่ยงครับสังเกตไหมครับยังเป็นอาชีพที่มีใครหลายคนฝันและก็อยากจะเป็นครับและก็เป็นอาชีพที่เสียสละเป็นอย่างยิ่งเลยก็ว่าได้นะครับทุกอาชีพมีความเสี่ยงแตกต่างกันครับขึ้นอยู่กับว่าเมื่อเรารู้แล้วเราสามารถปฏิบัติตัวหรือดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้อย่างไรจะได้ทำงานอย่างมีความสุขนั่นเองนะครับแล้วก็รวมถึงทำงานอย่างมีสุขภาพดีกันด้วยวันนี้เวลาของรายการ Work with a Healthy Life หมดลงแล้วนะครับสัปดาห์หน้ากลับมาตามกันต่อนะครับว่าเราจะมีอาชีพใดมานำเสนอกันจะได้ทำงานอย่างมีสุขภาพดี

0: วันอนันทมหิดลตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปีถือเป็นอีกวันสำคัญของไทยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินรัชกาลที่8ผู้ทรงให้กำเนิดวงการแพทยศาสตร์ซึ่งได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่ยิ่งต่อวงการแพทย์และการศึกษาทรงมีพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนด้วยทรงตระหนักว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศวันอนันทมหิดลยังเป็นวันที่ใช้ยกย่องบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชนด้วยความเมตตาความรับผิดชอบและจิตวิญญาณแห่งการให้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่เตือนให้เราทุกคนเห็นความสำคัญของสุขภาพการดูแลตนเองครอบครัวสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
1: เรื่องของการดีท็อกซ์ลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟนะครับจริงๆแล้วนะครับไม่มีข้อมูลยืนยันอะไรเลยนะครับว่าจะช่วยทำให้ลดการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่เราเคยได้ยินกรณีที่ว่าสวนกาแฟนะครับแล้วเอากาแฟที่ต้มเดือดๆใส่เข้าไปนะอันนั้นอันตรายนะครับทำให้ลำไส้ใหญ่ทะลุได้นะครับเนื่องจากความร้อนนะครับในทางการแพทย์เนี่ยเรามีการสวนอุจจาระเหมือนกันนั่นคือเพียงแค่ล้างลำไส้นะครับไม่ว่าจะสำหรับในกรณีที่มีท้องผูกเรื้อรังหรือกรณีที่ต้องเตรียมตัวผ่าตัดเท่านั้นเองนะครับถ้าเราสามารถขับถ่ายตามปกตินะครับรับประทานอาหารได้เพียงพอนะครับครบถ้วนนะครับ5หมู่นะครับกินผักกินเนื้อที่มีคุณภาพนะครับผมเชื่อว่าอันนี้ก็จะเพียงพอในการป้องกันนะครับโรคมะเร็งครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: คุณอาครับคุณอาทางนี้ครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับคุณอาครับ
1: สวัสดีครับ
0: นี่คือตู้บนหมอครับคุณอาคุณอามีเรื่องอะไรสงสัยเกี่ยวกับคุณหมอไหมครับ
1: คุณเป็นใครครับ
0: ผมเป็นพิธีกรครับแต่ผมจะไปหาคำตอบดีๆจากคุณหมอมาให้ครับ
1: ขอคิดแป๊บนึง
0: ไม่มีปัญหาไม่ต้องรีบเลยครับเข้ามาในตู้บนหมอแล้วทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกแน่นอนครับ
1: นี่นะครับนึกออกแล้วผมไม่สบายร่างกายเป็นหลายโรคเลยทีนี้คุณหมอให้ยามาเยอะมากผมรู้มาว่าการกินยาเยอะเนี่ยยามันจะทำให้ตับผมพังแล้วเนี่ยคุณหมอให้ยามาเยอะขนาดนี้เนี่ยแล้วตับผมจะยังอยู่ไหมครับ
0: คำถามนี้น่าสนใจมากเลยครับคุณอาครับเดี๋ยวเราไปฟังคำอธิบายจากคุณหมอดีกว่าครับ
2: ตับโอเคไม่โอเคตอนนี้มันยังตอบไม่ได้นะครับเพราะว่ายังไม่รู้ว่ากินยาอะไรอยู่ก็เลยไม่สามารถจะบอกได้ปกติถ้าเกิดว่าคนที่มีโรคประจำตัวแล้วกินยาเป็นประจำโดยเฉพาะคนไข้โรคเรื้อรังโรคเรื้อรังหมายถึงเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดผิดปกติพวกนี้เนี่ยจะต้องกินยาเป็นประจำตลอดนะครับยาส่วนใหญ่ที่จะให้กินเป็นประจำเนี่ยจะเป็นยาที่ปลอดภัยต่อการทำงานของตับของไตอยู่แล้วเพราะว่ามันจะต้องกินตลอดเวลาแต่โดยหลักการทั่วไปอ่ะเวลาที่ไปเจอกับคุณหมอเขาจะให้ยาเนี่ยเขาจะดูก่อนว่ายานั้นจะมีผลต่อตับหรือไตคนไข้หรือเปล่านะครับและต้องคำนวณตามน้ำหนักด้วยนะครับตามอายุด้วยแล้วกินแล้วเนี่ยเขาจะนั้นมาดูอาการด้วยนะครับว่าผลการทำงานของตับของไตเป็นยังไงตัวโรคเรื้อรังต่างหากโดยเฉพาะเบาหวานนะครับเบาหวานความดันโลหิตสูงอันนี้จะมีผลต่อการทำงานของไตถ้าเราคุมได้ไม่ดีก็จะทำให้ไตวายนะครับแล้วก็เป็นโรคไตเรื้อรังนะครับคือการกินยาเนี่ยยาแต่ละตัวเนี่ยครับมันมีทั้งข้อดีข้อเสียแต่ถ้าเกิดว่าเรากินยาโดยการดูแลของแพทย์เนี่ยเขาจะต้องดูการทำงานของตับของไตเราอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเรากินยาอย่างถูกวิธีแล้วก็ตามขนาดตามคำแนะนำของแพทย์เนี่ยส่วนใหญ่จะปลอดภัยนะครับหลายครั้งที่คุณหมอเนี่ยจะต้องเตือนคนไข้เลยว่าอย่าไปซื้อยากินเองเพราะบางครั้งเนี่ยจะเป็นพวกยาแก้ปวดหรือยาที่เราไปซื้อกินเองตามร้านขายยาแล้วเรากินเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าขนาดที่ถูกต้องคือเท่าไหร่แล้วกินระยะเวลายาวนานเท่าไหร่สุดท้ายเนี่ยมันก็จะมีผลต่อตับต่อไตดังนั้นเป็นคำเตือนของแพทย์ทุกคนที่ต้องบอกคนไข้นะครับชัดเจนไหมครับคุณโบครับข้อมูลที่ให้ไปเกี่ยวกับเรื่องของการกินยาครับ
0: เป็นแบบนี้นี่เองนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณอาครับคุณหมออธิบายชัดเจนดีไหมครับ
1: ชัดเจนมากครับ
0: ยอดเยี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของยาที่คุณหมอให้มาถ้าไปพบคุณหมอเนี่ยต้องแจ้งให้ครบให้ชัดเจนด้วยนะครับแล้วคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับไปเจอตู้บนหมอที่ไหนมีเรื่องอะไรจะบ่นเชิญได้เลยครับแต่ว่าวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีคุณอาด้วยนะครับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ไว้เจอกันครับ
2: ติดตามคนนี้สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายได้ทางช่องละมาชาแนลนะครับ

0: อรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรัก
1: สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการพบหมอรามาครับวันนี้รายการสดนะครับอยู่กับผมเป้พานุพงศ์กันนาธิกรครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะฮะก็หยิบข่าวแน่นอนที่สุดว่าในช่วงตลอด1สัปดาห์ที่ผ่านมาข่าวที่ร้อนแรงที่สุดนะฮะก็คือเหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาตินะฮะแผ่นดินไหวแล้วก็สะเทือนมาถึงกรุงเทพมหานครรวมถึงอีกหลายจังหวัดในภาคเหนือด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพบหมอรามาของเราในวันนี้นอกเหนือจะมีข่าวสารเกี่ยวกับแผ่นดินไหวแล้วก็ผลกระทบต่างๆที่ตามมาเนี่ยครับวันนี้ก็จะพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นที่หลายคนก็จริงๆอาการก็ดีขึ้นแล้วนะฮะแต่ว่าในช่วง 2-3 วันแรกเนี่ยโหคนแพนิคมากรวมถึงพวกอาการเจ็บป่วยต่างๆที่ได้ยินกันมากที่สุดเลยเนี่ยนะฮะอาการสมองเมาแผ่นดินไหวนะฮะแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่วันนี้จะได้คุยกันแล้วก็อีกประเด็นนึงที่จริงๆผมติดตามข่าวผมก็สงสัยเหมือนกันนะฮะเรื่องของการอพยพคนไข้เพราะว่าดูเหมือนเป็นการเตรียมการที่พร้อมมากๆเลยนะฮะวันนี้ก็มาที่โรงพยาบาลรามาก็มีโอกาสก็จะได้ซักถามถึงประเด็นนี้ด้วยนะเกี่ยวกับการเตรียมการของทีมแพทย์ต่างๆนะครับมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อเลยนะครับวันนี้คุณหมอที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราอาจารย์พิษครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาศรีวโนภาสครับสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณเป้สวัสดีคุณผู้ชมค่ะ
1: ศุกร์ที่แล้วบ่ายๆอาจารย์อยู่ที่โรงพยาบาล
2: ค่ะก็จริงๆแล้วไม่ได้อยู่เพราะว่าตัวเองเนี่ยไปตรวจตาค่ะ
1: ไปตรวจตาคนอื่นหรือว่า
2: ใช่ไปรับการตรวจตาก
1: ็
2: คืออาจารย์คุณหมอตาตรวจ
1: ที่
2: อ
1: ี
2: กทีหนึ่งใช่ใช่ค่ะไปที่อีกโรงพยาบาลหนึ่งพอดีเป็นโรงพยาบาลที่พี่ผ่าตัดตาไว้ค่ะก็กำลังวนรถลงจากที่จอดรถพอดี
1: อ๋อเสร็จแล้ว
2: เสร็จแล้วต้องกดว่าไม่รู้หรอกค่ะว่าแผ่นดินไหวนึกว่ารถเสีย
1: อ๋อถ้าเอ๊ะทำไมรถชั้นฝั่ง
2: ใช่ทำไมมันคุมยากจังเลยเพราะมันเป็นทางลาดลงวนนี่ทำไมมันคุมยากจังเลยหรือรถจะเสียอีกแล้วรถเราก็เป็นผู้สูงวัยแล้วด้วย
1: ต้องหาเรื่องเสียตังค์เราอีกแล้ว
2: ใช่รถเพิ่งไปออกจากอู่มาก็ไม่นะจะเสียอีกไม่ได้ก็มัวแต่คิดก็วนไปเรื่อยๆก็ค่อยๆเลี้ยงลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงหน้าตึก
1: เป็นยังไงค่ะก็คนเต็มเลย
2: คนเต็มเลยก็ยังงงๆอยู่ว่า
1: เขามาทำอะไร
2: เขาทำอะไรก็ยังณจุดนั้นก็ยังกังวลเรื่องรถอยู
1: ่ในหัวนี่คิดแต่เอาอีกแล้ว
2: ค่ะ
1: จะเสียอะไรอีกแล้ว
2: ใช่ใช
1: ่มาถึงบางอ้อตอนไหนฮะ
2: ตอนพี่ชายโทรเข้ามาค่ะ
1: ครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: พี่นานไหมฮะหลังจากที่ออกจากตึกไปแล้ว
2: ไม่ค่ะกำลังอยู่หน้าตึกกำลังจะเลี้ยวออกถนนก็เอ๊ะเขาวิ่งไปไหนกันนะก็กำลังคิดอยู่สักพักโทรศัพท์ก็ดังก็เป็นพี่ชายค่ะลูกพี่ลูกน้องที่โตมากๆก็บอกว่าอยู่ไหนเนี่ยแผ่นดินไหวนะรู้ไหมความรู้สึกแรกดีใจจังเลยรถเราไม่เสียคือเจ็บไปเยอะคุณเป้
1: กับรถคันนี้
2: กับเจ็บไปเยอะเมื่ออาทิตย์ก่อนหน้านั้นไงก็จ่ายไปหลายตังค์ไงก็แบบไม่นะไม่เสียโอ้ดีจังเลยรถเราไม่เสียสักพักแผ่นดินไหวแล้วคะพี
1: ่ขนาดนี้เลยมันสั่นขนาดนั้นเลย
2: ก็จะรู้ช้านิดนึงอ่ะกว่าจะรู้ตัวอีกคนก็ออกมาเต็มถนนพระราม4
1: คือเอาจริงๆนะฮะขออนุญาตนะฮะท่านผู้ชมฮะจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้เนื่องจากมันจะว่าเป็นครั้งแรกก็ว่าได้นะที่มันแรงขนาดนี
2: ้ขนาดนี้
1: นะฮะแล้วเราก็รู้สึกว่าอ๋อนี่แหละคือภัยแผ่นดินไหว
2: ใช่
1: เพราะที่ผ่านมาโอเคคนกรุงเทพอาจจะมีบ้างที่แบบโยกโยกฮะโยกโยกอ๋อแต่มันนิดหน่อยซึ่งเราไม่รู้สึกว่ามันคือภัย
2: ค่ะ
1: เรารู้สึกว่ามันคือผลกระทบจากแผ่นดินไหวที่มาจากโอเคภาคเหนือบ้างประเทศเพื่อนบ้านบ้างอะไรลักษณะแบบนั้นแต่คนเหนือเนี่ยโอเคมีสั่นไหวอ
2: าจจะชินนะเพราะว่าเขานั้นแต่ว่าจริงๆทางภาคเหนือเนี่ยได้มันมีโอกาสดูข่าวทีหลังก็พบว่าโหเขาก
1: ็หนักเลยฮะหนักเลย
2: คอนโดอันนึงคือเบี้ยวเลยอะค่ะค่อนข้างแรงทีเดียวใกล้ๆจุดกลางด้วย
1: คือคนเหนือเนี่ยอาจจะน่าจะพอมีภูมิบ้างเพราะว่าเวลาแผ่นดินไหวขนาด 2-3.5ยังพอรู้สึกสั่นไหวแบบว่าเฮ้ยโคมไฟสั่นๆอาจจะมีกำแพงวิ่งบ้างนิดหน่อยร้าวบ้างอะไรนิดหน่อยแต่ก็ไม่ถึงขนาดนี้เหมือนกันมันเป็นอะไรที่คนไทยได้เรียนรู้ใหม่
2: ใช่ค่ะเหมือนตอนเกิดสึนามิเมื่อหลายปีก่อนเนาะ
1: ใช่เลย
2: ตอนนั้นเราก็ไม่รู้จักใช่ค่ะ
1: นะฮะแล้วกลายมาเป็นพอเรารู้จักสึนามิละโอ้ความรู้อะไรต่างๆเนาะก็ตามมาเต็มไปหมดเลย
2: จริงๆโลกของเราก็เปลี่ยนทุกวันนะคะทำให้พี่ก็รู้เหมือนก็ได้รู้เหมือนกันว่าโอ้จริงๆแล้วมันมีโอกาสเกิดได้ทุกเรื่องเลยที่เกี่ยวกับภัยธรรมชาตินะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม
1: ครับนี่คุณหมอพิษเนาะฮะผมเนี่ยก็เนาะก็ใช้ชีวิตมา 4-50 ปีกันเนาะแล้วบางทีหลายๆอย่างที่เราคิดว่าประสบการณ์เราเยอะแล้วผ่านโลกมาเยอะแล้ว
2: น่าจะไม่นะก็ แผ่นดินไหวค่ะ
1: เนาะเป็นอะไรที่มันก็มีเรื่องที่มาคุยกันต่อได้เยอะมากๆเลย
2: ใช่ค่ะใช
1: ่คุณหมอหลังจากที่โอเคแผ่นดินไหวไปแล้ววันแรกที่ออกตรวจน่าจะวันจันทร์ไหมหรือว่า
2: จริงๆวันเสาร์ค่ะวันเสาร์ก็ไปทำงานตามปกติ
1: อ๋อออกวันเสาร์มาทำงาน
2: ใช่
1: คนไข้เยอะขึ้นไหมฮะหรือว่าคนยังกลัวไม่มา
2: ไม่ปรากฏว่าวันนั้นไข้น้อยมากคือตอนแรกเนี่ยนึกว่าจะเยอะค่ะคือทราบมาก่อนแล้วว่าวันนั้นจะคนไข้นัดหลายคนแต่เอาเข้าจริงก็มากันสักครึ่งนึงค่ะที่เหลือยังเมาแผ่นดินไหวอยู
1: ่โอเคยังกลัวอยู่ในมุมที่คนไข้มาหาคุณหมอพิษเกี่ยวกับเมาแผ่นดินไหวหรือว่ามีอาการที่มันเจ็บป่วยเพิ่มเติมจากการที่แบบต้องอพยพต้องหนีออกจากตึกแนวเนี่ยมีเยอะไหมฮะ
2: กลับมีไม่เยอะ
1: ไม่เยอะ
2: เพราะว่าใช่ค่ะพอดีผู้สูงวัยที่ดูแลเนี่ยส่วนหนึ่งอยู่ที่บ้านเขาไม่ได้อยู่คอนโดแบบคนรุ่นใหม่เพราะฉะนั้นบ้านเขาเนี่ยไม่ค่อยแย่เท่าไหร่แต่ว่าประเด็นจะอยู่ที่ผู้สูงวัยที่อยู่ในเราเรียกไม่ว่าจะเป็นสถานบริบาลโรงพยาบาลเนี่ยที่เป็นตึกสูงหรือคนที่อยู่คอนโดเนี่ยการอพยพเนี่ยค่อนข้างยากแต่ว่าถ้าเป็นผู้สูงวัยที่เขาอยู่บ้านของเขาเอง2ชั้นเงี้ยค่ะ3ชั้นเนี่ยกลับไม่ค่อยมีประเด็นเท่าไหร่เพราะว่าเขาไม่ค่อยรู้ด้วยแล้วก็มีคนไข้แบบกำลังงีบหลังอาหารกลางวันค่ะค่ะก็คนก็ไปปลุกคุณตาคุณยายหลายบ้านเลยนะคะที่เล่าให้ฟังไปปลุกคุณตาคุณยายหลับกันอร่อยเลยคือไม่รู้เลยค่ะเหมือนรู้สึกเหมือนแบบอ๋อมีคนแบบแกว่งเปลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค
2: ่ะถ้าจะรู้สึกนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะหลับฝันดีไม่ค่อยมีใครกวนตกใจหรืออะไรเท่าไหร่ค่ะแต่จะเป็นกลายเป็นคนวัยทำงานค่ะหรือคนที่เป็นผู้ดูแลค่ะผู้สูงวัยที่จะเริ่มกังวลแล้วว่าเอ๊ะถ้าเกิดเหตุการณ์ครั้งหน้าเนี่ยเราจะย้ายผู้ป่วยยังไงเพราะว่าจริงๆผู้ป่วยหลายๆรายที่เขาอยู่บ้านเนี่ยเขามีภาวะที่เราเรียกว่าติดรถเข็นติดบ้านติดเตียงเพราะฉะนั้นเวลาจะย้ายเนี่ยจะย้ายอย่างไรค่ะก็อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่จะต้องเตรียมการต่อไปในอนาคตค่ะจริงๆเขาบอกว่าแผ่นดินไหวทำนายไม่ได้ใช่ไหมคะก็เราก็ไม่เคยซ้อมแผนอพยพแผ่นดินไหวเนาะน่าสนใจดีแต่ว่าจริงเราก็จะมีการซ้อมเรื่องของอุบัติภัยอื่นๆเช่นไฟไหม้น้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำให้การอพยพเคลื่อนย้ายคนที่อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยมันเป็นระเบียบมันเป็นระเบียบไม่ได้แย่มากอย่างที่คิดค่ะแต่ว่าถามว่าจริงๆแล้วโรงพยาบาลต่างๆเคยโรงพยาบาลต่างๆเคยซ้อมแผ่นดินไหวไหมก็ต้องเรียนว่าก็
1: ไม่เคยเนาะ
2: คิดว่าไม่น่ามีใครที่ซ้อมแผนนี้นะคะเพราะว่าหรืออาจจะมีแต่พี่อาจจะไม่ทราบเพราะว่าจริงๆมันเกิดน้อยมาก
1: อืมใช่
2: แต่มีคนมากระซิบบอกว่ามีหมอดูหมอดูทำนายค่ะคุณเต้ว่าอาจจะเกิด
1: จะมาอีกใช่ไหม
2: ใช่ค่ะพี่ก็บอกแล้วแต่จริงๆหมอแผ่นดินไหวมันเดาไม่ได้นะแต่ก็มีคนบอกว่ามีหมอดูทำนายไว้ตอนนี้ก็เลยทุกคนเกือบจะทุกบ้านเลยเหมือนแบบซักซ้อมไว้ส่วนใหญ่ที่เจอบาดเจ็บจะเป็นผู้ดูแล
1: ผู้ดูแลมากกว่า
2: ผู้ดูแลมากกว่าค
1: ่
2: ะ
1: อย่างโรงพยาบาลรามาธิบดีเองเมื่อถึงเดือนยังไงที่บอกไฟไหม้ตอนนั้น
2: ยังไม่ถึงดีค่ะ
1: ยังไม่ถึงดีตอนนั้นก็อพยพ
2: ตอนนั้นอพยพคือพี่ต้องบอกว่ามันมีความพอเหมาะในความการโชคร้ายที่เรามีอุบัติภัยหลายครั้งเนี่ยก็คือเราเพิ่งเสร็จจากการอพยพตอนที่ไฟไหม้โรงพยาบาลใช่ไหมคะจริงๆวันนั้นเนี่ยเรายังประชุมทบทวนกันอยู่เลยในวันศุกร์นะคะว่าจากบทเรียนไฟไหม้ที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้อะไรทาง โรงพยาบาลหรือทางคณะแพทย์เนี่ยต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างเราจะต้องซ้อมตรงไหนเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ตอนนี้ประชุมอยู่เลยก็แผ่นดินไหว
1: กำลังคุยเรื่องนี้ด้วย
2: ใช่ใช่คือประชุมจบแล้วกำลังไปหัวข้อถัดไปก็แผ่นดินไหวใช่
1: เพราะนั้นผมเข้าใจว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีก็น่าจะมีความตระหนักหรือว่าตื่นอยู่พอสมควรที่ว่าเอาล
2: ่ะ
1: ถ้าเจอแบบนี้1 2 3 4ในการอพยพหรือว่านำผู้ป่วยออกจากตึกต้องทำยังไง
2: ใช่ค่ะคือป

0: กติเราจะมีการทบทวนอยู่แล้วในทุกๆปีค่ะเรื่องของการอพยพการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยถ้าคุณเป้ยังจำได้ในอย่างตอนที่มีไฟไหม้ก็จะเห็นว่าทุกคนค่อยๆทยอยลงบันไดมาแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเนื่องจากมันเกิดขึ้นทุกตึก
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นแต่ละตึกเนี่ยก็จะต้องค่อยๆ ย้ายคนไข้ของตัวเองลงมาค่ะก็เราส่วนใหญ่เวลาแผนในการอพยพเราจะอพยพคนที่หนักที่สุดก่อนถ้าทำได้ค่ะก็เช่นไข้ในหอผู้ป่วยวิกฤตค่ะหรือคนไข้ที่ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนี่ยก็จะต้องอพยพเขาก่อนค่ะเราก็ค่อยๆเป็นผู้ป่วยลำดับที่แข็งแรงมากขึ้นเนี่ยลองลงมาจนถึงกลุ่มที่เดินได้หรือเช่นเราต้องช่วยเบบี้น้อยก่อนว่าเบบี้น้อยแบบไม่รู้จะไปยังไงอย่างเงี้ยค่ะ
1: หลักการที่ถูกต้อง
0: ก็คือ
1: ต
0: ้องอพยพคนที่หนักก่อนใช่มันก็จะเราก็จะไล่ย้ายลงมาตั้งแต่ผู้ป่วยวิกฤต
1: นะฮะเดี๋ยวประเด็นนี้เดี๋ยวเราค่อยๆลงรายละเอียดเพราะว่าเดี๋ยวคงต้องเจาะประเด็นนี้ด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไล่เรียงไปทีละประเด็นข่าวนะฮะเอาข่าวแรกกันก่อนก็เป็นเรื่องที่เราคุยกันมาตลอดนะครับเรื่องของแผ่นดินไหวนะครับก็1สัปดาห์แล้วนะเอาจริงๆคือเราฟื้นตัวค่อนข้างไวนะ
0: ครับจริงๆพิดว่าไวนะคะพิดว่าไวถ้าเราไม่มีข่าวที่น่าสะเทือนใจของเรื่องตึกถล่มซะก่อนเนี่ยจริงๆ
1: จบแล้วเนาะ
0: ว่ามันเราฟื้นตัวได้ค่อนข้างเร็วค่ะแล้วผู้คนก็เริ่มกลับมาใช้ชีวิตประจำวันค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกวันแรกๆเนี่ยยังอาจจะยังงงๆกันอยู
1: ่ใช่ครับ
0: ค่ะแม้กระทั่งทีมบุคลากรสาธารณสุขเองเนี่ยเราก็ยังงงๆอยู่นะครับเอ๊ะเราตกรับมือไปถูกหรือเปล่า
1: ค่ะก็ฟื้นตัวค่อนข้างไหวอาจจะวันจันทร์อาจจะมีแพนิคอยู่บ้างที่ชัดเจนที่สุดเลยนะครับเพราะว่าวันศุกร์พอไหวเสร็จปั๊บหลายๆคนเก็บกระเป๋าออกกลับบ้านเลยไม่ใช่หลายคนทุกคน
0: ใช่
1: ออกจากตึกไปแล้วกลับบ้านแล้ว
0: ใช่
1: นะฮะแล้วเสาร์อาทิตย์ก็อยู่บ้านนะฮะแล้ววันจันทร์เนี่ยกลับมาเข้าตึกทำงานอีกไอ้ตรงนั้นแหละที่สายสายที่เที่ยงที่มีแพนิคคนกรูกันออกมา
0: ใช่ใช่ค่ะแต่เห็นบอกว่าอันนั้นเหมือนเรารู้สึกไปเองว่ามันไหวใช่ไหมคะ
1: คืออันนั้นเห็นทางผู้ว่ากับปปที่ออกมาแถลงช่วงเที่ยงวันนั้นบอกว่าแพนิคนะฮะตึกเนี่ยก็ไม่น่าจะมีอะไรที่มันเสียหายเพิ่มเติมจากเมื่อวันศุกร์ที่แผ่นดินไหวแล้วมาเสียหายอีกทีวันจันทร์นะครับเพียงแต่ว่าก็บอกว่า after shock มันมีที่เมียนมาจริงๆเพียงแต่ว่าไม่
0: น่าจะส่งมาถึงกรุงเทพ
1: ใช่นะฮะอันนี้
0: ก็เ
1: รียกว่า
0: แต่ว่าแน่นอนมันมีความพี่คิดว่ามันมีความกลัวอยู่นะคะอย่างวันเกิดเหตุวันศุกร์วันเสาร์ที่พี่ไปทำงานเนี่ยก็หนึ่งในคนที่งงเดินโซซัสโซเซก็คือผู้ช่วยหมอเองเนี่ยค่ะ
1: เพราะยัง
0: เขาก็จะยังรู้สึกเหมือนเขาแบบงงๆอยู่เดินเป๋ๆอยู่
1: นี่คือโรคที่บอกว่าเป็นอาการสมองเมาแผ่นดินไหว
0: ใช่ใช
1: ่จริงๆโรคเนี่ยฮะหรือเขาเรียกโรคหรืออาการถึงจะถูกต้อง
0: พี่คิดว่ามันน่าจะเป็นอาการนะคะ
1: อย่างอาการสมองเมาแผ่นดินไหวเอาจริงๆนะฮะผมไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยไม่เคยได้ยินด้วยเพิ่งมาได้ยินตอนที่เนี่ย
0: พี่ก็เพิ่งทราบค่ะเพราะว่าตอนที่ผู้ช่วยของตัวเองเนี่ยบ่นให้ฟังเนี่ยก็ยังหัวเราะเขานะคะบอกว่ามันเหมือนเมารถหรือเปล่าที่แบบพอเราเมารถแล้วมันน่าจะดีขึ้นค่ะก็หรือว่ามันมีโรคนี้จริงๆก็ไปเซิ
1: ร
0: ์ชค่ะดูในตำราแพทย์เออก็มีจริงๆค่ะใช่
1: มันเกิด
0: แต่จริงๆมันก็เป็นระบบการรับการทรงตัวของเราเนี่ยค่ะที่มันเหมือนกับมันเสียสมดุลไป
1: ซึ่งมันเป็นอาการชั่วคราว
0: ใช่ๆตอนนี้เขาก็หายแล้วปกติ
1: ไม่ต้องกินยา
0: พอดีคนนั้นเป็นเยอะนิดนึง
1: ต้องกิน
0: ก็เลยให้กินยาเหมือนยากลุ่มยาแก้เมารถ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ซึ่งก
0: ็ช่วยได้บ้างก็ให้ดื่มน้ำเยอะๆพยายามแบบส่วนใหญ่วิธีแก้ง่ายๆก็พยายามไม่ไปทำอะไรที่กระตุ้นให้เรารู้สึกงงมากขึ้นเช่นดื่มน้ำเยอะๆไม่ให้ร่างกายขาดน้ำพักผ่อนให้เต็มที่พยายามไม่ดูอะไรที่มันแบบเคลื่อนไหวมากๆค่ะมันจะทำให้เรางง
1: ครับ
0: ค่ะ
1: อย่างอาการ
0: ก็ถ้าเป็นเยอะก็ต้องกินยาเหมือนยาพวกยากลุ่มแก้เมารถอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วนอนพักให้เต็มที
1: ่ฮะอาการสมองเมาแผ่นดินไหวมันจะไปสัมพันธ์กับพวกหินปูนในหูหรือว่าคนที่มีอาการบ้านหมุนอยู่แล้วไหมหรือว่าไม่เกี่ยวกันเลยครับ
0: พี่คิดว่ามันไม่ได้มีว่ามัน เกี่ยวข้องกันโดยตรงเพียงแต่อาการมันคล้ายกันและพี่คิดว่าในกลุ่มคนที่เขาเคยเป็นบ้านหมุนมาก่อนเนี่ยเขาน่าจะไม่มีใครที่ไม่ได้คิดว่าตัวเองบ้านหมุนในวันนั้นเนาะค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยถ้าอาการเหล่านั้นยังเหลืออยู่เนี่ยก็ต้องมาดูแล้วล่ะว่าเป็นโรคบ้านหมุนเดิมของเขาหรือจริงๆเป็นอาการที่กระตุ้นจากการเกิดแผ่นดินไหว
1: แพนิคมีส่วนไหม
0: ครับแพนิคก็มีส่วนแต่ว่าเราจะบอกว่าคนคนนี้เป็นแพนิคเนี่ยมันจะต้องมีอาการร่วมหลายๆอันมากด้วย
1: ใจสั่น
0: เช่นใจสั่นเหงื่อแตกอะไรเงี้ยพี่คิดว่าถ้าเราบอกว่าคนนี้เป็นโรคแพนิคอ่ะมันต้องมีความรุนแรงหรือการเกิดซ้ำหรือเราไม่เห็นปัจจัยกระตุ้นที่ชัดเจนอันนี้มันเปลี่ยนเป็นความกลัวกับความตกใจธรรมะซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย
1: ์คือกลัวตกใจเป็นสเต็ปที่เป็นคนนะฮะเวลามีอะไรมากระตุ้นมันก็กลัวก็ตกใจแต่ถ้าเป็นโรคแพนิคมันจะไปอีกสเต็ปหนึ่ง
0: ใช่ใช่ก็คือจะเป็นทีเป็นบ่อยบางทีก็เดาไม่ได้อยู่ก็เป็นขึ้นมาไม่มีแผ่นดินไหวก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: นะฮะสมองเมาแผ่นดินไหวมันจะถ้าเปรียบง่ายๆนะฮะท่านผู้ชมเหมือนแบบเรานั่งรถติดอยู่เงี้ยรถข้างๆเขาค่อยๆเคลื่อนแล้วเราก็นึกว่าเฮ้ยรถเราเคลื่อนหรือเปล่าแต่จริงๆอ่ะไม่ใช่รถเราเคลื่อนแต่เป็นรถข้างๆเนี่ยมันเคลื่อนสักพักนึงเนี่ยมันจะรู้สึกมึนๆตกลงอะไรยังไงกันแน
0: ่ก็เป็นเรื่องของระบบรับการทรงตัวหาระบบการทรงตัวกับการรับรู
1: ้
0: เขาเรียกมิติสัมผัสมันก็จะงงๆเหมือนเราไปเล่นเครื่องเล่นที่มันเหวี่ยงๆอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนั้นเราเหวี่ยงไปด้วยแต่ว่าอันนี้คือเราอยู่เฉยๆแต่รอบตัวเหวี่ยงค่ะลักษณะจะคล้ายๆกันแบบนั้น
1: นะฮะคนที่วิ่งลงมาอพยพเนี่ยโดยเฉพาะผู้สูงอายุผมได้ยินคนบ่นเยอะนะคือไม่ค่อยได้แบบแอคทีฟหรือว่าวิ่งอะไรขนาดนั้นแล้วต้องวิ่งลงมาบันไดหลายๆขั้นแล้วมีอาการบาดเจ็บอันนี้ก็เยอะเหมือนกันนะฮะ
0: ใช่ค่ะโดยเฉพาะถ้าวิ่งจากตึกที่สูงมากๆคือปกติโดยอายุที่มากขึ้นเนี่ยข้อเข่าของคนเราเนี่ยมันจะเสื่อมอยู่แล้วเพราะนั้นส่วนใหญ่ที่คุณหมอไม่ค่อยชอบก็คือการลงก้าวลงน้ำหนักมันจะลงมันจะทำให้เข่าเนี่ยเกิดการบาดเจ็บได้ง่ายอยู่แล้วค่ะก็ลงหลายรอบด้วยเนาะบางคนอยู่ชั้นแบบ20อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องลงเร็วด้วยเนี่ยมันหลายคนเนี่ยมาด้วยอาการบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นอาการบาดเจ็บของเส้นเอ็นหรือกล้ามเนื้อต่างๆโดยเฉพาะที่เราเจอก็จะมีกล้ามเนื้อหน้าขากล้ามเนื้อประคองเข่าขาเจ็บน่องบ้างค่ะแล้วก็บางคนก็จะเจ็บตรงข้อเท้าค่ะขึ้นกับว่าเราเดินเอาน้ำหนักลงตรงไหนค่ะแต่ว่าการบาดเจ็บเหล่านี้ก็ส่วนใหญ่ถ้าเราเจอเนี่ยก็มักจะหายได้ในที่สุดค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เขาก็จะบอกกับเราด้วยนะว่าจริงๆแล้วกล้ามเนื้อเราก็อาจจะไม่ได้แข็งแรงพ
1: อ
0: ค่ะมันก็ต้องค่อยๆต้องช้าค่ะแต่วันนั้นก็มีผู้สูงวัยบางรายที่อาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมชั้นสูงๆเนี่ยค่ะเขาก็ค่อยๆลงมานะคะแต่เขาอาจจะลงช้าหน่อยเขาอาจจะลงช้าหน่อยแต่เขาค่อยๆลงมาเรื่อยๆได้
1: ผมว่าใจท่านเนี่ยท่านอยากจะลงไว
0: แต่ว่าไม่ไหว
1: แต่ร่างกายไม่ไหวคือใจเนี่ยไปอยู่นอกตึกแล้ว
0: เชื่อว่าทุกคนอ่ะอยากออกนอกตึกหมด
1: ใจมันแบบว่าเมื่อไหร่ฉันจะแบบไปถึงพื้นราบออกนอกตึกนี้ให้ได้ก็ดีแต่ร่างกายอ่ะไปไม่ไหวจริงๆ
0: ก็มีบ้านหนึ่งมาลงมาจากชั้นน่าจะสิบกว่าๆเลยอะค่ะแล้วก็มาพักครึ่งทางนั่งหลบมุมก่อนตรงบันไดหนีไฟเพราะว่าแบบเริ่มปวดขาพอเบาปวดก็ค่อยๆไต่ลงมาค่ะ
1: ถ้าสมมติที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกกล้ามเนื้อถ้าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อส่วนใหญ่มันหายเองเนาะแต่พออายุมากๆแล้วอะมันหายช้ามากเลยจะไปต้องกินยาไหมครับ
0: ถ้าการปวดนั้นเนี่ยเป็นมากจนกระทั่งกวนการทำกิจวัตรประจำวันเช่นแผ่นดินไม่ไหวแล้วเนี่ยแต่เราเดินพื้นราบเราจะไปจากจุดนี้ไปห้องครัวอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกปวดเมื่อยมากอย่างเงี้ยค่ะจริงๆทานยาได้เพราะว่าในช่วงวันแรกๆเนี่ยมันจะมีการอักเส
1: บ
0: จากการถูกกระตุ้นเยอะค่ะอาการปวดเมื่อยอาจจะมีมากก็อาจจะทานยาได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก่อนที่จะทานยาแก้ปวดเมื่อยหรืออาการยาที่ลดการอักเสบอะไรก็ตามเนี่ยต้องรู้ก่อนว่า เรามีโรคประจำตัวอะไรไหมและมีข้อห้ามในการใช้ยาเหล่านั้นไหมแต่ว่าถ้าง่ายที่สุดที่อาจารย์แนะนำเลยเนี่ยก็คือถ้าปวดแม่ง่ายที่สุดก็คือพารา1เม็ดทุก6ชั่วโมงแล้วก็ถ้าวันแรกๆเนี่ยอาจจะประคบเย็นช่วยลดอาการปวดอาการอักเสบพอวันที่2ที่3เนี่ยก็เปลี่ยนเป็นประคบอุ่นแล้วก็ค่อยๆยืดกล้ามเนื้อค่อยๆฟื้นฟูมันกลับมาใช้ใหม่ก็จะดีขึ้น

0: าจจะนวดยืดก่อนค่ะแล้วก็ค่อยๆฝึกเดินให้มากขึ้นค่ะอาการปวดก็จะหายไปได้ค่ะ
1: แต่ถ้าครบมาสัปดาห์นึงแล้วเนี่ยแต่ก็ยังปวด
0: ใช่หรือเดินแล้วมีลักษณะผิดปกติมีการบวมแดงร้อนตอนที่ลงมานี่ไม่แน่ใจว่าข้อเท้าพลิกไหมขาเราลงน้ำหนักผิดไหมไอ้อย่างนี้นะอาจจะต้องมาเจอคุณหมอค่ะ
1: ครับเพราะว่าอาทิตย์นึงแล้วจริงๆมันน่าจะ
0: ใช่ใช่อย่างน้อยมันต้องดีขึ้นถ้ามันไม่หายไปเลยนะคะมันควรจะต้องดีขึ้นหรือถ้ามันยังมีจุดกดเจ็บมีลักษณะบวมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาให้ดูเพราะว่าบางทีมันไม่ได้เป็นกระดูกที่หักมันเป็นเส้นเอ็นที่เกิดจากการบาดเจ็บ
1: ซึ่งเส้นเอ็นนี่มันจะลึกกว่ากล้ามเนื้อไหมฮะ
0: มันจะเป็นใช่ค่ะมันจะเป็นส่วนปลายของกล้ามเนื้อซึ่งมันก็จะเหมือนกับยืดหดข้อต่อต่างๆเหมือนกับเราทำซ้ำเนี่ยมันก็อาจจะเกิดการบาดเจ็บได
1: ้ซึ่งการที่มันจะรักษาให้มันดีขึ้นมาเนี่ยกล้ามเนื้อน่าจะหายได้ไวสุด
0: ใช่
1: แล้วก็เส้นเอ็นอาจจะต้องใช้เวลา
0: ใช้เวลานานกว่าใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็กระดูกตามมาน
1: ะฮะเอาไปดูที่ข่าวที่2
0: ค่ะ
1: นะฮะเรื่องของผู้ป่วยโรคหัวใจที่วิ่งหนีแผ่นดินไหวลงมาจากคอนโด
0: ค่ะ
1: คือจริงๆยังไงฮะคือโรคหัวใจไม่ควรที่จะไปออกกำลังกายหรือว่าไม่ควรหัวใจเต้นเร็วหรือยังไงฮะค
0: ุ
1: ณหมอ
0: จริงๆอ่ะมันถูกบางส่วนแต่ไม่ถูกทั้งหมดถ้าโรคหัวใจนั้นเนี่ยได้รับการรักษาแล้วเนี่ยจริงๆแล้วการออกกำลังกายเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญใช้คำว่าการออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจกับปอดเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากโดยเฉพาะในผู้สูงวัยค่ะซึ่งปกติถ้าเขาได้รับการดูแลอยู่แล้วคุณหมอก็จะแนะนำว่าอันนี้เริ่มออกกำลังได้แล้วนะเริ่มช้าๆก่อนค่ะแต่นี้เราก็ต้องมาดูอีกว่าคือเราไม่รู้จริงๆว่าตรงนั้นเกิดอะไรขึ้นแต่อย่างน้อยเนี่ยในความตื่นเต้นตกใจเนี่ยแน่นอนหัวใจเราอาจจะเต้นเร็วขึ้นก็ได้ในคนที่มีความเสี่ยงอยู่แล้วที่จะเกิดที่มีเส้นเลือดหัวใจตีบอยู่แล้วอาจจะยังไม่ได้รับการขยายหรือว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเรามีเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยแล้วเราตื่นเต้นมากๆเนี่ยเราหัวใจเต้นเร็วมากๆเนี่ยก็อาจจะส่งผลทำให้เกิดผลเสียได้ก็คือถ้าเรามีเลือดหลอดเลือดหัวใจตีบหัวใจเต้นเร็วเลือดมันก็เลี้ยงเข้าไปเลี้ยงไม่พอเลี้ยงไม่ทันค่ะหรือมันอาจจะเกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะก็ได้ค่ะเกิดแล้วหัวใจขาดเลือดแล้วเกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะก็อาจจะทำให้เสียชีวิตได้เหมือนกัน
1: อย่างเคสนี้นะฮะก็ของวันที่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยแหละฮะเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว28มีนาคมเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพจากโรงพยาบาลวิภารามสมุทรปราการได้รับแจ้งเหตุจาก01669นะครับชายหมดสติบริเวณคอนโดแห่งหนึ่งเจ้าหน้าที่ไปพบนายธรรมนุอายุ64ปีตอนนั้นบอกอาการสาหัสแล้วเพราะหมดสติไม่หายใจนะครับก็ปั๊มหัวใจนานกว่า20นาทีแต่ไม่เป็นผลสุดท้ายเสียชีวิตในเวลาต่อมาสอบถามชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยบอกว่าตอนแผ่นดินไหวรุนแรงนะครับผู้พักอาศัยเนี่ยต้องวิ่งหนีอย่างโอลหม่านนายธนุเนี่ยนะฮะธนุนะฮะได้วิ่งลงมาถึงชั้นล่างภายในระยะเวลาไม่ถึง1นาทีก่อนจะล้มหมดสติเบื้องต้นทราบว่ามีโรคประจำตัวคือโรคหัวใจเพราะนั้นอย่างเคสแบบนี้ครับคุณหมอว่าเหนื่อยจัดหรือตกใจจัดเราบอกได้ไหมครับ
0: ไม่ได้แต่ว่าจะเห็นว่ามันน่าจะเป็นปัจจัยที่ร่วมกันคือเหนื่อยมาก
1: ค
0: ือแป๊บเดียวใน1นาทีเนี่ยหัวใจมันปั๊มเร็วมากค่ะรวมไปถึงไหนจะตื่นเต้นด้วยหัวใจก็ยิ่งปั๊มเร็วอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดหัวใจขาดเลือดค่ะหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยมีได้แน่ๆค่ะมีได้แน่ๆเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วถ้าเราทราบอยู่แล้วว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรบ้างเนี่ยสิ่งสำคัญเลยเนี่ยเนื่องจากเราก็ไม่รู้ว่าแผ่นดินไหวจะเกิดเมื่อไหร่เนี่ยก็คือพยายามคุมโรคประจำตัวของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะพยายามทานยาค่ะแล้วก็พยายามรู้ว่าเราเสี่ยงอะไรค่ะเราทำกิจวัตรประจำวันหรือการออกกำลังกายเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนถึงจะไม่เป็นอันตรายกับตัวเรา
1: ผมสรุปถูกไหมครับว่าถ้าคนเป็นโรคหัวใจไม่ว่าจะเป็นหัวใจลิ้นหัวใจเต้นผิดจังหวะหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะที่เป็นกับหัวใจเนี่ยไม่ควรที่จะให้หัวใจเต้นแบบตึ๊ดๆๆๆๆ
0: ใช ใช่แต่ว่าเราก็จะต้องมีลักษณะการเต้นของหัวใจประมาณนึงด้วยที่จะทำให้มันแข็งแรง
1: คือต้องให้เอ็กซ์เซอร์ไซส์ด้วย
0: ใช่ใช่แต่ว
1: ่
0: าแบบโอ้เต้นแบบ200
1: okay.
0: ต่อนาทีอย่างนี้ไม่ใช่
1: ไม่ควร
0: ไม่ควรเลยค่ะ

0: ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะมีการออกกำลังเพื่อให้หัวใจมันเต้นเร็วขึ้นหน่อยหนึ่ง
1: อย่างเช่นเบาๆปั่นจักรยานว่ายน้ำ
0: อะไรอย่างนี้ใช่ค่ะทีนี้พอเรารีบด้วยเราตื่นเต้นด้วยเนี่ยพี่คิดว่ามันอาจจะมีโอกาสที่แบบหัวใจเต้นเร็วมากๆได้ค่ะหรือทำให้เส้นเลือดหัวใจที่มันตีบอยู่แล้วเนี่ยมันส่งเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอก็อาจจะทำให้เกิดภาวะหัวใจวายได้เหมือนกัน
1: ผมถามเหตุผลทางการแพทย์หน่อยครับว่าทำไมอย่างเคสที่แบบหมดสติแล้วต้อง CPR บางรายก็เอากลับคืนมาได้เนาะบางรายก็ไม่เป็นผลนะ
0: ขึ้นกับสาเหตุเป็นหลักค่ะสาเหตุบางสาเหตุเนี่ยยกตัวอย่างนะคะเช่นหัวใจเต้นผิดจังหวะค่ะบังเอิญเนี่ยจากที่แต่เดิมเต้นปกติไปเต้นเข้าจังหวะตายเนี่ยคือเต้นปุ๊บแล้วแบบวูบไปปั๊บเนี่ยแล้วถ้าเรามี AED เราติดทันเราปั๊มได้ดีเนี่ยบางทีจังหวะตายมันหลุดก็กลับมาเต้นปกติได้ค่ะก็ทำให้รอดแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกคน
1: อ
0: ันที่หนึ่งไม่ใช่ทุกคนอันที่สองเนี่ยไม่ใช่ทุกที่ที่มี AED แล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับการ CPR อย่างถูกวิธีค่ะ
1: มันก็เป็นปัจจ
0: ั
1: ย
0: ใช่มีหลายปัจจัยมากแต่ว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็พบว่าถ้าเราเจอไข้วูบหมดสติเนี่ยค่ะในที่สาธารณะโดยส่วนใหญ่ก็จะมี AED ที่มาติดไว้ก็จะช่วยให้เกิดการรอดชีวิตที่มากขึ้น
1: ก็ตามสเต็ปนี่คือยังไงฮะคือต้อง CPR ก่อนแล้วค่อย AED หรือว่าจริงๆถ้าตรงนั้นมันมีตู้แล้วเขียนว่าอะไรเครื่องกระตุกหัวใจ
0: ค่ะ
1: แล้วก็วิ่งไปไม่ต้อง CPR แล้วกระตุกมันไปเลยแล้วต้องยังไงต่อ
0: มันขึ้นกับว่าเรา access เครื่องได้เร็วแค่ไหน
1: ระหว่างรอ
0: ทุกวินาทีเนี่ยมันมีค่าระหว่างรอเครื่องเนี่ยส่วนใหญ่ต้อง CPR ก่อนเพื่อที่ระหว่างรอเขาเอาเครื่องมาออกจากตู้มาแปะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันส่วนใหญ่จะแนะนำว่าไม่ควรปล่อยคนไข้นอนเฉยๆถ้าเราจับไม่ได้ชีพจรก็เริ่มต้น CPR ก่อนเลยระหว่างรอเครื่อง AED
1: ซึ่งถ้าเครื่อง AED หน้าตาแบบนี้นะท่านผู้ชมตู้จะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวนี้ที่สาธารณะเขารณรงค์ให้ไปติดกันแบบนี้เนาะคือถ้าสมมุติว่าที่ต่างว่าสลบอยู่ข้างๆเครื่องเนี้ยเปิดเครื่องเอามาปั๊มเลย
0: แปะเลยแล้วก็ให้เครื่องรันเลย
1: อ๋อก็คือจะดีกว่า CPR ที่เราเอามือปั๊ม
0: คือ CPR เองเนี่ยมันขึ้นกับทักษะคนทำด้วยมันต้องมีแรงกดและความลึกที่เหมาะและแรงกดที่เหมาะด้วยจังหวะที่ได้ด้วยซึ่งอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นทุกคนแต่ถ้าแบบหยิบปุ๊บแปะปั๊บได้เลยเนี่ยอันนี้ก็ไม่ต้อง CPR แต
1: ่
0: ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นส่วนใหญ่ก็คือต้องใช้เวลาสักระยะนึงมันเลยช่วงรอเนี่ยเราทุกวินาทีมีค่าเราก็จะปั๊มไปก่อน
1: มันกระบวนการเหมือนกันไหมฮะกับการที่ CPR กับเอา AED มาแปะที่มันไปตกกระตุกหัวใจ
0: ไม่เหมือนกันสักทีเดียวการ CPR เนี่ยเป็นการเนื่องจากหัวใจเนี่ยมันไม่เต้นแล้วเพราะฉะนั้นเราใช้การกดเนี่ยค่ะเพื่อที่จะให้ใช้แทนหัวใจสูบฉีดใช่เลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายแต่ AED เนี่ยตัวจุดมุ่งหมายของเขาเองเนี่ยก็คือเขาเอาไว้น็อกจังหวะที่ทำให้หัวใจเต้นไม่ดีหรือหัวใจหยุดเต้นค่ะเป็นเหมือนกับเอาคลื่นไปตีให้มันแตกให้จังหวะตายเนี่ยมันแตกออกแล้วกลับมาเป็นหัวใจเต้นปกติ
1: วันที่คนหนีตายออกมาจากตึกเนี่ยจะได้ยิน2คำนี้เยอะโอ้ยไม่ไหวแล้วหัวใจจะวายแล้วเกิดมีคำหนึ่งขาก้าวไม่ออกเอาทีละเรื่องฮะเอาหัวใจจะวายก่อนไอ้คำว่าหัวใจจะวายไม่ไหวเหนื่อยจะขาดใจจริงๆแล้วมันคือปฏิกิริยาของร่างกายประมาณไหนฮะคุณหมอ
0: มันน่าจะเทียบเท่ากับเวลาที่เรากลัวอะไรมากๆแล้วเราวิ่งหนีแบบสุดชีวิตอะค่ะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกเหนื่อยมากเหนื่อยมากๆจนแบบหายใจไม่ไหวแล้ว อะไรประมาณอย่างนั้น
1: ซึ่งจริงๆมันมีโอกาสไหมที่จะเป็นแบบที่เขาพูดว่าหัวใจจะวายแล้วสุดท้ายมันวายตายไปเลยจริงๆอย่างเงี้ย
0: น้อยถ้าเขาเป็นไม่มีโรคประจำตัวมาก่อนเป็นคนที่แข็งแรงมาก่อนนะคะ
1: อาจจะเหนื่อย
0: วิ่งในเรทเนี้ยมันเหนื่อยสุดๆอยู่แล้วทุกคนใช่ถ้าเทียบกันเนี่ยอันนี้ไม่เท่ากับวิ่งมาราธอนอันนี้เหมือนวิ่ง100เมตรอ่ะต้องทำสปีดมันก็เลยเหนื่อยมากแบบนั้นเหนื่อยจนเรารู้สึกเราหายใจไม่ทันอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเรานั่งพักสักพักส่วนใหญ่ก็จะดีขึ้น
1: ไม่ตายว่าแบบ
0: ส่วนก้าวขาไม่ออกก้าวขาไม่ออกนี่ก็อย่างที่บอกคือเกิดจากการที่เราทำท่าเดิมซ้ำๆ

0: ในความเร็วที่สูงเนี่ยเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อเนี่ยมันต้องมีการหดการยืดการหดการยืดซ้ำๆในที่สุดมันเกิดการเกร็งเกร็งแล้วก็แบบขยับไม่ได้ค่ะแต่ก็เช่นเดียวกันค่ะนั่งสักพักนึงค่ะแล้วก็นวดสักพักมันก็น่าจะค่อยๆ คลายออก
1: แต่มันมีเคสแบบยังไม่ทันวิ่งก็ก้าวไม่ออกนะ
0: อันนั้นตกใจ
1: อันนั้นไม่ใช่เกิดจากการล้า
0: ใช่ค่ะอันนั้นไม่ได้ล้าอันนั้นตกใจเลยฟรีซพีทก็เป็นคนนึงนะคะที่ถ้าพีทตกใจเนี่ยแทนที่พี่จะวิ่งเนี่ยพี่จะยืนเฉยๆใช่ค่ะใช่
1: ปฏิกิริยาของร่างกาย
0: ใช่แล้วแต่คนแล้วแต่คนบางคนแบบปุ๊บวิ่งปั๊บ
1: อย่างเร็วมากเร็วมาก
0: ยิ่งถ้าเป็นนักกีฬาเนี่ยตรงนี้โป้งก็วิ่งเลยอย่างเงี้ยค่ะพีทเนี้ยพออะไรโป้งพี่จะยืนอย่างงี้ใช่ค่ะ
1: อย่างนี้แสดงว่ามันเกี่ยวไหมครับว่าปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกายต่อสิ่งเร้ารอบข้างอาจจะช้า
0: พีทว่ามันแล้วแต่บุคลิกภาพของคนด้วยแล้วแต่บุคลิกภาพของคนแล้วแต่ลักษณะแพทเทิร์นการแก้ปัญหาด้วยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าใครที่วันที่เกิดแผ่นดินไหวแล้วมีอาการอย่างที่ผมคุยกันเนี่ยฮะบอกว่ายังไม่ทันวิ่งเลยแต่ขามันก้าวไม่ออกเพื่อน
0: ต้องไปเร็วอันนี้คือตกใจตอนนั้นตกใจ
1: อาจจะต้อง
0: มันเลยฟรีซค่ะ
1: ใช่ไหมต้องไปฝึกเพราะว่าอนาคตเราไม่รู้ว่าเอาเดินอยู่ริมถนนเฮ้ยรถแหกโค้งมา
0: ไม่ได้เราต้องรีวิ่ง
1: ถูกไหมฮะแล้วถ้าแบบอยู่ริมถนนแล้วรถแหกโค้งตกใจแล้วค้างนี่เรียบร้อยเลยนะฮะถูกไหมฮะ
0: แล้วต้องวิ่งให้ถูกทิศด้วยนะคะเดี๋ยววิ่งผิดทิศอีก
1: พรุ่งนี้มันฝึกได้ไหมคุณหมอ
0: พี่คิดว่าฝึกได้พี่คิดว่าฝึกได้ค่ะเช่นพีทก็จะตอบสนองในเชิงการเคลื่อนไหวเนี่ยเร็วขึ้นหลังจากที่พีทออกกำลังเพราะว่าคุณครูที่สอนออกกำลังก็จะสอนให้วิ่งรับลูกบอลแล้วคุณครูก็จะไม่บอกว่าลูกบอลจะไปทางไหนเราก็จะต้องแบบวิ่งรับให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝึกให้เราเคลื่อนไหวเร็วขึ้นพี่คิดว่าฝึกได้ พี่คิดว่าฝึกได้
1: เพราะตอนนี้ว่าหมอพีทนี่เห็นแล้วว่าอันนี้คือเพนพอยต์ตัวเอง
0: เพนพอยต์ใช่
1: ใช่ไหมต้องไปฝึกหน่อยละ
0: เพราะว่าจริงๆคือบางคนจะบอกว่าพีทช้าแต่จริงๆคือพี่นี่ช้าแต่พีทคิดอยู่ว่ามันต้องไปทางไหนนะทางไหนมันถึงจะเซฟสุดนะมันจะต้องก้าวยังไงนะอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: คิดหลายสเต็ป
0: ใช่ใช่
1: แต่เพื่อนไปถึงหน้าประตู
0: เพื่อนไปแล้วคือเพื่อนแบบใช้อัตโนมัติวิ่งไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะ
1: ฝึกได้ฝึกได
0: ้ฝึกได้พี่คิดว่าฝึกได้ค่ะ
1: อาจจะเรื่องของสติด้วยนะ
0: ใช่ใช่
1: อาจจะเข้าวัดไปลองดูสินั่งสมาธิเจริญสติเพื่อให้มันมีสติเวลาเกิดอะไรขึ้นก็จะได้เอ้ยสติปั๊บพอสมองคิดปั๊บก็ร่างกายก็ไปฝึก
0: ใช่
1: ที่บอกฝึกรับลูกบอลฝึกการเคลื่อนไหวเพื่อให้ความรวดเร็วคล่องตัว
0: หรือบางคนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในหลายอาชีพเช่นหมอหรือพยาบาลเนี่ยเราก็จะฝึกให้คุ้นกับสถานการณ์ที่มันไม่ปกติ อยู่บ่อยๆหรือแม้กระทั่งหน่วยบรรเทาสาธารณภัยอย่างเงี้ยค่ะหน่วยดับเพลิงต่างเนี่ยเขาก็จะฝึกกับของที่คนอื่นตื่นเต้นเนี่ยจนเขาชิน
1: จริง
0: ค่ะ
1: ถ้าฝึกบ่อย
0: ๆใช่แม้นั่นคือความสำคัญมากของการซ้อมแผนอพยพในทุกที่ว่าถ้ามีอะไรที่มันแบบปุ๊บปั๊บรับโชคขึ้นมาเนี่ยจะอพยพยังไงเพราะถ้าเราเคยฝึกมาก่อนเนี่ยอย่างน้อยก็จะช่วยให้เรามีสติแล้วไม่วิ่งวน
1: ไม่ตะเลิด
0: ไม่ตะเลิดใช่ค่ะหรือไม่ได้แบบอยู่นิ่งๆแบบไม่รู้จะทำยังไงค่ะ
1: นะคำว่าตะเลิดนี่มันไปสัมพันธ์กับเรื่องของสภาวะจิตใจด้วยไหมครับเรื่องของสุขภาพจิตด้วย
0: แน่นอนค่ะแน่นอนการตะเลิดเนี่ยส่วนใหญ่ก็เกิดจากมนุษย์นะคะกลัว อันนี้มันเป็นสัญชาตญาณของสัตว์ทุกประเภทคือกลัวแล้วก็ต้องวิ่งหนีเพื่อเอาชีวิตรอดนี่มันเป็นสัญชาตญาณการเอาชีวิตรอดแต่ว่าจะเอาชีวิตรอดยังไงให้รอดได้เนี่ยโดยที่ต้องมีสติเช่นเราหนีสัตว์บางตัวอย่างเงี้ยเราก็อาจจะไม่ได้หนีขึ้นต้นไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยบางตัวเราหนีขึ้นต้นไม้ได้มันส่วนใหญ่ก็จะต้องมีสติด้วย
1: นะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเรื่องนี้ผมขอไปข่าวที่4นะฮะทีมงานเดี๋ยวขอข้ามข่าว3ไปเพราะว่าโรคสมองมาแผ่นดินไหวจริงๆก็คือจิชินโยอิก็คือเหมือน
0: เนี่ยพีทเพิ่งเชื่อไหมคะคุณเป้ว่าพีทเองเนี่ยเพิ่งได้เคยได้ยินชื่อโรคนี้
1: อะไรนะจิชินโยอิ
0: ใช่ซึ่งอย่างที่พีทบอกคือหลังจากเราไม่ได้เจอแผ่นดินไหวเยอะค่ะแล้วตอนที่สมัยที่พิทไปเรียนเฉพาะทางเนี่ยก็เป็นเมืองที่ไม่มีแผ่นดินไหว
1: เฉพาะทางที่ตอนนั้น
0: ที่สหรัฐอเมริกาแต่ถ้าอยู่บางรัฐจะมีเช่นแคลิฟอร์เนียมีแต่พี่ไม่ได้อยู่รัฐนั้นเพราะจะแบบเฮ้ย แล้วมันคือโรคอะไรนะถึงขั้นต้องมานั่งอ่านเลยค่ะค่ะ
1: มันคือสมองเมาแผ่นดินไหวเหมือนกัน
0: ใช่จริงๆเนี่ยค่ะมันก็คือเกิดจากสมองเนี่ยค่ะส่วนที่มันรับรู้ความรู้สึกเนี่ยมันยังเป๋ๆอยู่ค่ะมันยังเป๋อยู่คือสมองมันเหมือนเราเมารถเหมือนกันนะคะเมารถเสร็จลงจากรถแล้วเราก็ยังเดินเป๋อยู
1: ่
0: ลักษณะจะคล้ายๆกันแบบนั้น
1: มันดูเหมือนกลายเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมคุณหมอทั้งที่แบบอาการสมมติพูดให้
0: จริงๆแผ่นดินไหวมันสั้นมากเนาะ
1: ใช่พูดเหมือนโอกาสพิเศษหน่อยแล้วกันแบบเราลงเรืออ
0: ่าแล้วเราอยู่นานนะ
1: ใช่แล้วหลายๆคนเนี่ยนั่งเรือข้ามเกาะไปเที่ยวทะเลอย่างเงี้ยนะฮะแล้วมันโยกโครงเคลงอย่างเงี้ยมันก็เมา
0: ใช่
1: ซึ่งมันเหมือนกับไอ้โรคสมองเมาแผ่นดินไหวไหมฮะถ้าเรามาเทียบกัน
0: ลักษณะคล้ายกันคือมันมีการเคลื่อนไหวของสิ่งแวดล้อมแล้วตัวเราเนี่ยมันยังฟิกซ์อยู
1: ่
0: เราก็จะรู้สึกว่ามันเกิดความเบี้ยวๆขึ้นทีนี้สมองมนุษย์เนี่ยค่อนข้างจะฉลาดแล้วมันเกิดการเรียนรู้แต่บางทีกว่ามันจะกลับเนี่ยในบางคนอาจจะช้า
1: อาจจะช้า
0: ค่ะก็เหมือนบางคนเมารถบางคนไม่เมารถทั้งที่วิ่งรูทเดียวกันความเร็วเท่ากันรถเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะงั้นแต่ละคนก็จะมีการตอบสนองที่ไม่เหมือนกันค่ะ
1: ค่ะนะไปที่ข่าวต่อไปนะฮะข่าวที่4ครับทีมงานครับเพิ่มสายด่วนสุขภาพจิตปรึกษาเหตุแผ่นดินไหวอัน
0: นี้สำคัญเลยนะคะ
1: นี่นะฮะท่านผู้ชมฮะโดยอธิบดีกรมสุขภาพจิตก็บอกว่าสั่งการให้เตรียมทีม MCAT นะครับจากกรมสุขภาพจิตจำนวน 1,000 คนนะฮะเพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือเยียวยาจิตใจให้แก่ผู้ประสบภัยซึ่งกรมสุขภาพจิตก็ลงพื้นที่ไปเลยทันทีนะครับเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับแพนิคเนาะ
0: มันเป็นความกลัวมันไม่เชิงเป็นแพนิคค่ะถ้าเขาไม่เคยเป็นแพนิคมาก่อนเนาะแล้วเขาเกิดความวิตกกังวลที่สูงมากเนี่ยเราเรียกว่าความวิตกกังวลที่เกิดจากเหตุการณ์อะไรสักอย่างที่มันสะเทือนใจ
1: ครับ
0: ถ้าภาษาฝรั่งเรียก PTSD ค่ะ Traumatic Stress ค่ะ Disorder คือมีปัจจัยกระตุ้นอะไรบางอย่างนี่แหละแล้วทำให้เราเกิดความวิตกกังวลอยู่เรื่อยๆค่ะมันในการเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยจริงๆก็เกิดผลเสียในหลายๆด้านเนาะอย่างที่เมื่อกี้เราพูดกันทั้งในเรื่องของร่างกายค่ะการบาดเจ็บทางกายเรื่องของอารมณ์จิตใจความวิตกกังวลความกลัวว่าจะเกิดซ้ำอีกค่ะรวมไปถึงเรื่องของสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยก็จะมีหลายคนที่อาศัยอยู่ในคอนโดที่ไม่ได้กลับขึ้นไปเน
1: า
0: ะในคืนนั้นแล้วต้องนอนอยู่ข้างล่างเพราะยังไม่ปลอดภัยพ
1: อ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วส่งผลกระทบหลายอย่างแต่ในสภาพจิตใจเนี่ยแน่นอนค่ะจากที่เราไม่เคยเจ
1: อ
0: เรามาเจอในสิ่งที่เราไม่ได้คาดไว้เลยตั้งแต่เราเกิดมาก็ไม่มีใครสอนเราเรื่องแผ่นดินไหวเนาะแล้วแถมการเกิดนั้นอาจจะเกิดรุนแรงเช่นเราอยู่บนตึกสูง มันแกว่งเยอะเนาะกว่าข้างล่างอย่างเงี้ยมันประสบการณ์ที่การเจอของเรามันก็ไม่ได้น่าจะจดจำมันก็นำไปสู่ความกลัวด้วยการรู้สึกหนีตายต้องหนีลงจากตึกสูงอย่างเงี้ยของพวกเนี้ยทำให้กระทบกระเทือนกับจิตใจได้ทั้งนั้นค่ะแม้กระทั่งที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเองจริงๆก็มีสายสำหรับปรึกษาสำหรับบุคลากรนะคะที่เผชิญเหตุการณ์แผ่นดินไหวและมีความวิตกกังวลเนี่ยก็สามารถโทรมาปรึกษาได
1: ้ครับ
0: ค่ะ
1: เราจะอนุมานได้ไหมคุณหมอว่าเมื่อกี้อย่างที่เราคุยว่าขาก้าวไม่ออกแล้วเราฝึกได้ฝึกเพื่อให้แบบมันไวอะฮะมีอะไรแล้วก็สติไวกับเรื่องของสภาพจิตใจที่โอเคแผ่นดินไหวทุกคนไหวเหมือนกันนะฮะอาจจะเทียบกันนะฮะคนสองคนไหวแรงเหมือนกัน
0: เครียดอีกคนไม่เครียด
1: แล้วก็บ้านสมมติคอนโดเสียหายเยอะเท่ากันด้วยแต่คนหนึ่งเนี่ยเขา move on ต่อได้แต่อีกคนหนึ่งเนี่ยรู้สึกแบบโหเงินก็ต้องเสียมาซ่อมบ้านแล้วคอนโดฉันจะอยู่ยังไงที่นอนก็ไม่สะดวกสบายเหมือนเดิมแล้วกลัววันนั้นก็วิ่งหนีลงมาหนีตายอีก
0: จริงๆ PTSD เป็นโรคที่รักษาได
1: ้ครับ
0: ได้ทั้ง2 อย่างร่วมกันก็คือการใช้ยาเพื่อคลายความวิตกกังวลอารมณ์เศร้าภาวะเครียดกับการไม่ใช้ยาเช่นการทำจิตบำบัดค่ะการฝึกให้เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะโดยความรู้ที่มีเนี่ยพีทก็พบว่าทำใ ทำให้คนที่เขาเป็นโรคเนี่ยเข้าใจได้ดีขึ้นว่าเขาผ่านอะไรมา PTSD เนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดกับแผ่นดินไหวอย่างเดียวนะคะที่เราเจอเยอะเนี่ยในต่างประเทศเช่นทหารที่ผ่านสงคราม ที่มันน่ากลัวมันมีความรู้สึกว่ามันน่ากลัวมากเราไม่รู้จะตายวันไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอกลับมาถึงบ้านเมืองที่อยู่ในภาวะปกติเนี่ยคนนั้นก็ยังกลัวอยู่หรือยังมีความวิตกกังวลอยู่อย่างเงี้ย
1: คือเหมือนหลับตาแล้วภาพมันหลอนตลอดเวลา
0: ใช่ซ
1: ึ่
0: งของพวกนี้ก็จะดีขึ้นได้ทั้งจากการใช้ยาร่วมกับการรักษาทางในเชิงจิตวิทยาด้วย
1: ใช้ศาสนาเข้ามาบำบัดได้ไหม
0: บางคนได้แล้วแต่เคสเลยค่ะการทำจิตบำบัดเนี่ยมีตั้งแต่ใช้เรื่องของความเชื่อค่ะทางศาสนาหรือจิตวิญญาณมาถึงการปรับทัศนคติการเข้าใจว่าสถานการณ์นั้นๆไม่มีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมีหลายวิธีในการทำจิตบำบัดค่ะแล้วยาก็จะช่วยส่วนหนึ่งในกรณีที่เป็นมากๆค่ะ
1: นะฮะก็ใช้ยานะฮะหรือไม่ก็ใช้วิธีการบำบัดอย่างที่คุณหมอบอกไม่ต้องใช้ยา
0: ค่ะใช่
1: ซึ่งหลังจากที่กลับเข้าสู่โอเคคุยกับคุณหมอจบแล้วคุยกับนักจิตบำบัดจบแล้วแล้วเราจะไปฝึกจะโดยวิธีไหนเข้าวัดเข้าวาฝึกเจริญสติอะไรบ่อยๆอันนี้ก็สุดแล้วแต
0: ่ใช่ค่ะแล้วแต่คนแล้วแต่เคสแต่ละคนเนี่ยจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาเขาจะมีวิธีที่จะช่วยลดความวิตกกังวลเยอะๆแบบนี้ค่ะไม่เหมือนกันขึ้นกับทั้งบุคลิกภาพค่ะลักษณะความการใช้ชีวิตประจำวันของเขาหรือรวมไปถึงประวัติโรคทางจิตเวชที่เขาเคยเป็นมาก่อนด้วย
1: ครับอย่างนี้คนที่มีอาการทางจิตเวชอยู่แล้วแล้วถ้ามากระทบกระเทือนกับเหตุการณ์แบบนี้ก็มีโอกาสที
0: ่มีค่ะมีโอกาสที่โรคที่เคยคุมได้อาจจะแกว่งแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะไม่ได้แบบบอกกับเราว่าเรารักษาไม่สำเร็จหรือว่ามันจะไม่กลับมาดีเท่าเดิมอีกมันก็ยังมีโอกาสดีขึ้นได้เพราะว่านี้มันเป็นปัจจัยกระตุ้นคือโดยปกติแล้วก็จะมีปัจจัยนำมาก่อนนะคะแล้วก็โรคต่างๆที่เราเป็นเนี่ยแล้วก็มีปัจจัยกระตุ้นเข้ามาคือแผ่นดินไหวมันอาจจะทำให้โรคที่เราเคยคุมได้มันแกว่งหน่อยค่ะพอเราเอาปัจจัยกระตุ้นนั้นออกเราเข้าใจมันมากขึ้นเราปรับยาส่วนใหญ่ก็จะดีขึ้น
1: ครับไหนๆพูดเรื่องนี้ผมขอถามไปเคสกรณีที่อย่างคนเป็นซึมเศร้าแล้วอยู่ในเคสแบบนั้นผมได้ยินมาหลายกรณีนะฮะเพราะว่าเขาเป็นอยู่แล้วแล้ววันนั้นเขาหนียังไงคือเขาบอกเขาก็อยู่ในบุคลิกเดิมของเขาอะคือจะไม่เหมือนเราว่าเฮ้ยไปเร็วอาจารย์ไปเร็วหนีแล้วเขาก็จะนิ่งๆของเขาอะแล้วก็ไปแบบ
0: ค่อยๆไป
1: เนิบๆเป็นเพราะอะไรฮะทำไมสัญชาตญาณคนเนี่ยเวลามันแบบเฮ้ยเดี๋ยวตึกจะถล่มหรือเปล่าเพราะวันนั้นคนก็กลัวกันแบบ
0: อันนี้ตอบยากนะคะนอกจากขึ้นกับตัวโรคที่เขาเป็นด้วยแล้วเนี่ยก็ยังขึ้นกับวิธีการรักษาด้วยยาบางอันเนี่ยมันกดคนไข้ไว้ให้ตอบสนองกับสิ่งเหล่านี้ช้าลงไม่อารมณ์ไม่พุ่งขึ้นพุ่งลงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางทีตัวโรคเองเนี่ยค่ะก็ทำให้เราได้เป็นอาการเพิกเฉยคืออะไรมากระตุ้นก็
1: เฉย
0: ๆไม่ยินดียินร้ายค่ะประมาณนั้นแต่ก็จะเห็นว่าเอาคำออกมาก็คือตัวที่สุดทุกคนหนีทุกคนอพยพเพียงแต่สปีดอาจจะไม่เท่ากันค่ะ
1: นะฮะไปที่นี่ฮะข่าวต่อไป
0: ค่ะ
1: คราวนี้มาที่โรงพยาบาลบ้าง
0: ครับ
1: อันนี้คนเป็นไวรัลเลยล่ะ
0: ค่ะ
1: ชมเยอะมากเลยนะฮะชื่นชมทีมแพทย์เร่งช่วยผู้ป่วยในห้องผ่าตัดได้อย่างปลอดภัยขณะที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวก็มาจาก TikTok นะครับท่านผู้ชมฮะเผยแพร่คลิปวิดีโอและชื่นชมทีมแพทย์เร่งปฏิบัติหน้าที่ช่วยผู้ป่วยอยู่ในห้องผ่าตัดได้สำเร็จในขณะที่เกิดแผ่นดินไหวโอ้โหกลายเป็นว่าจริงๆไม่ใช่เฉพาะเคสนี้นะครับทุกเคสเลยล่ะกลายเป็นไวรัลที่คนออกมาชมทั้งบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลคุณหมอแพ็คที่มีหนังเกาหลีที่เป็นหมออุบัติเหตุกลายเป็นว่าโอ้โหไวรัลเขาบอกว่าหมอแพ็คนี่เต็มถนนเลย คือหมอที่แบบฉุกเฉินนะฮะ
0: ค่ะก็พิจจะพูดว่ายังไงดีโดยปกติแล้วเนี่ยค่ะเมื่อเกิดอะไร emergency หรือภาวะฉุกเฉินเกิดอะไรขึ้นสักอย่างเนี่ยสิ่งแรกที่เราถูกสอนมาตลอดเลยก็คืออันที่หนึ่งเราปลอดภัยก่อนเพ ราะว่าถ้าเราไม่ปลอดภัยเราจะไม่ช่วยคนอื่นให้ปลอดภัยไม่ได้ค่ะมันก็ขึ้นกับสิ่งแวดล้อมในจุดตรงที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นด้วยเช่นถ้าเราอยู่ในห้องผ่าตัดเนี่ยถ้าหลายคนเคยเข้าไปจะมีแบบโคมไฟมีเตียงมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ดูก่อนว่ามันจะไม่มีอะไรหล่นใส่หัวเราเนอะ
1: ค
0: ่ะอันที่สองก็ต้องเซฟคนไข้ก่อนค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่เราได้รับการสอนมาก็คือหนึ่งเราปลอดภัยปุ๊บเนี่ยเราต้องเซฟคนที่เขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นั่นก็คือผู้ป่วยที่กำลังผ่าตัดอยู่มันก็มีทางเลือกอยู่ไม่เยอะค่ะอันที่หนึ่งก็คือเราจะปิดจบเอาเทปปิดไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาเย็บแล้วย้ายคนไข้ออกไปก่อนไหมหรือเราจะเอ๊ะมันสงบแล้วเราขอเย็บต่ออีกหน่อยอีกไม่กี่ฝีเข็มก็จะเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะงั้นอันนี้เป็นการตัดสินใจเฉพาะหน้าขึ้นกับคุณหมอแต่ละคนเพราะว่าในแต่ละสภาพตึกสภาพแวดล้อมของแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยก็ไม่เหมือนกันค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราได้รับการสอนก็คือเราเซฟให้เราไม่โดนของอะไรหล่นใส่หัวละแล้วเราก็ต้องไปช่วยคนไข้ที่เขาป่วยหรือเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้คุณเต้ก็จะเห็นว่าวันนั้นเนี่ยมีตั้งแต่อุ้มผู้ป่วยผู้ใหญ่ขึ้นหลังก็มีค่ะอุ้มเบบี้ลงมาหลายคนก็มีค่ะรวมไปถึงผู้ป่วยวิกฤตเนี่ยค่ะที่เขาไม่รู้สึกตัวนอนใส่ท่อช่วยหายใจเนี่ยก็ต้องถอดเครื่องออกหมดแล้วก็ต้องบีบเป็นที่ให้อากาศมืออย่างเงี้ยค่ะลงมาก็ทุกอย่างก็จะต้องเป็นโมบายยูนิตย้ายลงมาหมดแบบนี
1: ้ครับก็อย่างที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นบ้านเรื่องแผ่นดินไหวเนี่ยเราไม่เคยซ้อมเราซ้อมแต่หนีไฟไหม้
0: ใช่
1: ไหมฮะแต่ทำไมพอถึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นว่าทุกโรงพยาบาลเลยฮะเหมือนกับนัดกันมาแสดงว่าผมก็มาคิดเฮ้ยเขาเคยซ้อมแผ่นดินไหวแล้วทำไมหมอพยาบาลเหมือนแบบมองหน้าไปแล้วไปกันหมดเลยแล้วก็เอาคนไข้
0: แล้วทุกคนก็จะอัตโนมัติก็พิษก็ยังคุยกับรุ่นพี่ที่อยู่ที่โรงพยาบาลอื่นทุกคนก็คือบางคนตรวจคนไข้อยู่ก็คือคว้ามือคนไข้แล้วบอกไปค่ะ
1: เพราะอะไรครับเพราะเราไม่เคยถูกสอนว่าแผ่นดินไหวให้เอาคนไข้ออกจากตึกนะหรือว่าเคยสอนกันแบบนี้ครับ
0: ตัวพี่เองไม่เคยเรียนนะคะหรือพี่อาจจะแอบหลับตอนที่คุณครูสอนเรื่องนี้แต่ว่าพี่คิดว่ามันคือ
1: สัญชาตญาณหรอ
0: ใช่มันคือจิตสำนึกของคนเป็นบุคลากรสาธารณสุขอ่ะคือคุณเป้จะเห็นว่าน้อยมากนะที่คุณหมอจะวิ่งไปแล้วทิ้งคนไข้ไว้ไม่
1: ม
0: ีเราจะสอนเสมอว่าเราต้องเอาคนไข้ไว้ก่อนอ่ะมันเหมือนมันอยู่ในจิตวิญญาณของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่หนีคนเดียวเราต้องคว้าเขาไปด้วย
1: แสดงว่าไม่ว่าจะเป็นหมอหรืออาชีพไหนก็ตามณวันนั้นเนี่ยทุกคนคิดเหมือนกันว่าต้องเอาตัวออกจากตึกให้เร็วที่สุดถูกไหมฮะ
0: ใช่
1: ทุกคนน่าจะคิดแบบนี้
0: แล้วถ้าเรารอดเนี่ยเราก็จะเริ่มมองหาคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือ แล้วพาเขาไปด้วยกันพี่คิดว่ามันเป็นวิถีหรือเป็นแนวคิดที่เราได้รับการฝึกสอนอย่างนั้นมาค่ะ
1: ครับจิตวิญญาณทางการแพทย์อย่างที่คุณหมอพิษบอก
0: ถ้าเป็นตึกอื่นเช่นเป็นตึกแบบธุรกิจอะไรนี้มันอาจจะดูวุ่นวายทุกคนต่างกระเสือกกระสนหนีเนี่ยแต่ว่าพอเป็นบุคลากรสาธารณสุขเนี่ยเหมือนเรามีระเบียบในทางความคิดว่าแบบเฮ้ยโอเคเราปลอดภัยละต่อไปเราต้องเอาคนผู้ป่วยลงเราต้องทยอยผู้ป่วยลงมันเหมือนมันโดนสอนและโดนฝึกกันมาแบบนี้เช่นเดียวกันกับเวลาเราฝึกอบรมเรื่องของไฟไหม้อย่างเงี้ยค่ะ
1: ค
0: ่ะเราก็จะ อย่างเงี้ยค่ะ อพยพทีละเตียงเราก็จะรู้ว่าเราจะต้องเลือกเตียงไหนขึ้นมาก่อนนะคะอย่างเงี้ยน้องพยาบาลเนี่ยก็จะเห็นว่าอันเนี้ยหล่นแตกแต่ว่าเขาอ่ะก็จะต้องไปอยู่อีกจุดหนึ่งที่ปลอดภัยแล้วเขาก็จะพาผู้ป่วยไปด้วยพันเบบี้น้อยไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
1: ทำไมทำได้ไวจังเลยเพราะว่าเอาจริงๆนะขนาดผู้ป่วยเจาะน้ำเกลือเวลาจะลุกจากเตียงไปเข้าห้องน้ำยังแบบค่อยๆค่อยๆเข็นไอตัวสายน้ำเกลือ
0: เขาถอดเลยค่ะถอดน้ำเกลือออกมาจากเสาแล้วก็ให้แล้วก็ถืออย่างนี้แล้วก็ลงมาค่ะ
1: โอ้โหแล้วก็อีกหลายเคสมากๆที่แบบมาเย็บกันข้างนอกมาผ่าตัดข้างนอก
0: ใช่แต่เย็บข้างนอกเนี่ยพี่คิดว่าอันนี้แล้วแต่เคสนะคะแล้วแต่กรณีโดยปกติอะค่ะเนื่องจาก สิ่งแวดล้อมในห้องผ่าตัดเนี่ยมันจะต้องปลอดเชื้อปลอดเชื้อเลยเพราะฉะนั้นการเอาคนไข้ออกมาเย็บในสิ่งแวดล้อมข้างนอกนี่ก็มีความเสี่ยงอยู่บ้างเหมือนกันในโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการติดเชื้อหรือฝุ่นอะไรลงไปในแผลแต่พี่คิดว่านะคะเราไม่ได้อยู่ตรงนั้น
1: เรา
0: วิพากษ์ได้ลำบากแล้วพี่คิดว่าอาจารย์ที่เขา

0: ยู่ในเคสนั้นเนี่ยตั้งไม่ว่าจะหรือบุคลากรทุกคนที่อยู่ในเคสตรงนั้นเนี่ยเขาได้เลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดให้กับผู้ป่วยแล้ว
1: ครับอย่างเคสเนี่ยฮะอย่างเคสของบุคลากรทางการแพทย์ที่อพยพผู้ป่วยออกมากันทั้งหมดเนี่ยนะมันก็ทำให้ผมพยายามตามข่าวอยู่นะว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะมีมาตรการยังไงเพราะว่าโอเคในมุมนึงนะฮะเราก็ชื่นชมแต่อีกมุมนึงเนี่ยคือเราก็มองว่าโอ้โหพออพยพมาทั้งหมดปรากฏว่าตึกมันไม่ได้ถล่มไงฮะแล้วสุดท้ายก็คือต้องนำคนไข้
0: เราก็ทยอย
1: กลับเข้าไป
0: ขึ้นเราก็เอาขึ้นเหมือนเดิมเหมือนตอนขาลงค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ก็เอากลับเข้าไปแต่ทีเนี้ยผมก็อยากจะเห็นมาตรการหรือว่าเป็นมาตรฐานนะฮะว่าเอาล่ะถ้าในอนาคตมันมีกรณีแบบแผ่นดินไหวประมาณไหนถึงวิ่งประมาณไหนถึงพาผู้ป่วยออกจากตึกหรือประมาณไหนที่เรามองแล้วว่าโอเคยังอยู่ได้นะยังอยู่ในตึกได้นะอยู่ในโรงพยาบาลได้นะโดยที่ไม่ต้องอพยพเอาคนไข้ออกไปแบบที่เกิดเมื่อสุขที่แล้วอ่ะ
0: พี่คิดว่าเราอาจจะต้องเราเรียกอะไรถอดบทเรียนจากประสบการณ์ครั้งนี้เช่นถ้าอันนี้แตกหรือได้ยินเสียงแครกเยอะๆนี่ต้องวิ่งแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าอย่างเงี้ยมันหยุดไหวแล้วแล้วทุกอย่างยังโอเคหรือกำลังไหวอยู่แล้วของเริ่มร่วงลงมาอย่างนี้ก็ไม่ได้นะเดี๋ยวมันหล่นใส่หัวเราอย่างเงี้ย
1: คุณหมอพี่เข้าใจในพอยต์ผมเน
0: า
1: ะ
0: แต่พี่คิดว่ามันน่าจะต้องมีการถอดบทเรียนเพราะประเทศเราเนี่ยมันไม่ได้ไหวบ่อยแล้วก็ไม่ได้ไหวแรงไม่เหมือนในบางประเทศอย่างที่เราทราบกันเช่นญี่ปุ่นอย่างเงี้ยถ้าไหวประมาณนี้นี่เขาชิลกันมากค่ะแต่ว่าเนื่องจากเราก็ไม่เคยมีแผ่นดินไหวมาก่อนงั้นพี่คิดว่าเรามันน่าจะมีการถอดบทเรียนแล้วพี่ก็เชื่อว่าในหลายๆสถาบันไม่เฉพาะในเรื่องของสาธารณสุขนะคะแต่พี่คิดว่าในระบบโครงสร้างต่างๆอะไรอย่างเงี้ยพี่คิดว่าเขาก็น่าจะต้องมาวิเคราะห์ด้วยค่ะ
1: เพราะว่าถ้าสมมุติว่ามีเหตุการณ์แบบนี้แบบไหวอีกแล้วต้องอพยพก
0: ัน
1: แล้วอพยพกันบ่อยๆผมว่าก็ไม่ไหวนะ
0: ก็ไม่ไหวนะ
1: เอาอพยพไปอ้าวไม่เห็นเป็นไรเลยตึกก็ไม่เป็นไรก็มีร้าวนิดหน่อยโครงสร้างไม่ได้เป็นอะไรเอาเข้าไปอีกแล้วออกมาอีกแล้วเข้าไปอีกแล้วจะถึงเวลาถ้ามันไหวแรงจริงๆอ่ะก็จะกลัวว่าแบบ
0: ตกลงจะหนีดีไหมอะไรอย่างงี้พี่ว่ามันต้องมีจุดสังเกตอะไรให้เรานะแต่พี่ไม่แน่ใจว่าอะไรคือจะเป็นจุดสังเกตตรงนั้นซึ่งมันน่าจะเป็นเรื่องที่เราถอดบทเรียนจากครั้งนี้เนี่ยแหละค่ะว่าจริงๆแล้วเราจะสังเกตได้ยังไงว่าเมื่อไหร่ที่เราจะต้องหนีใช่ไหมเราก็คงไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เหมือนตึกถล่มที่เกิดขึ้นมันเราต้องสังเกตว่าลักษณะอย่างนี้แปลว่าต้องหนีแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็ต้องมาเรียนรู้กันในหลังจากที่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น
1: ใช่เพราะตอนนี้เราพูดได
0: ้ใช่ตอนนี้เราพูดได
1: ้ตึกมันแข็งแรงตึกไม่ถล่ม
0: ใช่
1: ถูกไหมฮะถ้าสมมติว่าโอเควันนั้นอพยพแล้วกลายเป็นว่าขออนุญาตนะฮะถ้ามันมีอะไรที่มันแรงกว่านั้นเราก็จะบอกว่า
0: เราก็
1: ตัดสินใจถูกต้องแล้วล่ะที่พากันออกมา
0: แต่พี่คิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดถ้าไม่ชัวร์นะคะอพยพก่
1: อ
0: นอพยพก่อนคือตอนขาเอาขึ้นเนี่ยไม่เป็นไรแล้วไม่รีบก็เราค่อยๆทยอยเอาขึ้นได้ค่ะ
1: คร
0: ับ ค่ะก็ค่อยๆทยอยกันขึ้นไปได้แต่ว่าขาลงเนี่ยพี่คิดว่าถ้าเราไม่ชัวร์โดยเฉพาะถ้าเราคิดว่าตึกนั้นเนี่ยอาจจะต้านทานไม่ไหวหรือมีความเสี่ยงสูงเนี่ยอพยพก่อนสำคัญที่สุด
1: สุดท้ายฮะอย่างก็มาจากคลิปที่คนชื่นชมกันผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ดูแบบดูเยอะมากแล้วก็ดูคลิปหนึ่งซ้ำๆซ้ำๆเกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย์คุณหมอพิษในฐานะที่เป็นคุณหมอแล้วก็ทำงานอยู่ในตรงนี้ด้วยอยู่แล้วพอเราเห็นฟีดแบ็กแล้วเห็นคลิปแบบโอ้โหมาจากทั่วประเทศเลยเยอะขนาดนี้แล้วคนมาแห่ชมคุณหมอพี่รู้สึกยังไง
0: พีทเหรอคะใช้คำว่าใจฟูใช้คำว่าชุ่มใจชุ่มฉ่ำหัวใจดีใจที่บุคลากรสาธารณสุขทุกคนไม่ว่าจะเป็นเจเนอเรชันไหนก็ตามเนี่ยเรายังมีความเป็นผู้ให
1: ้
0: เป็นผู้ให้แล้วก็เรายังรักษาซึ่งหน้าที่และเกียรติของการเป็นบุคลากรสาธารณสุขไม่ว่าจะในสถานการณ์ไหนก็ตามแล้วเราทำเต็มที่ทุกคนจริงๆไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นอาจารย์ผู้ใหญ่รุ่นเจนเดียวกันเนี่ยพี่พบว่าทุกคนมีทำหน้าที่ตัวเองได้ดีที่สุดแล้วก็ได้ทำตามคำที่

0: สมเด็จพระราชบิดาตัดเอาไว้ก็คือให้นึกถึงประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นที่ตั้งและพี่คิดว่าวันนั้นทุกคนทำได้ดีมากทำได้ดีมากๆในทุกๆที่ที่ประสบอุบัติภัยอันนี้แล้วก็ทุกคนมีจิตวิญญาณของการเป็นบุคลากรสาธารณสุขจริงๆไม่ว่าคุณจะอยู่ในสาขาไหนก็ตามก็มันทำให้พิษรู้สึกตัวเองนะคะรู้สึกว่ามีกำลังใจที่จะทำงานในระบบสาธารณสุขต่อไปแล้วก็มีกำลังใจที่รู้ว่าเพื่อนร่วมงานทุกคนก็ไม่ได้ต่างกันเลยทุกคนทำเพื่อคนไข้จริง
1: ๆนี่นะฮะท่านก็น่าจะรู้สึกไม่ต่างจากคุณหมอพิษเหมือนกันนะครับแล้วก็เหตุการณ์ก็ผ่านไปไวนะฮะ
0: ใช่ค่ะแป๊บเดียวอาทิตย์นึงแล้วก็พิษก็ยังเป็นกำลังใจให้กับทีมค้นหาในตึกที่ถล่มอยู่นะคะพิษเองเนี่ยก็รู้ว่าทุกคนเหนื่อยมากแล้วก็เช่นเดียวกันค่ะเป็นกำลังใจแล้วก็ขอบคุณอย่างที่สุดสำหรับผู้ที่เสียสละในเวลานี้ทุกๆคนจริงๆค่ะ
1: ครับนี่คือพบหมอรามาของเราในวันนี้นะฮะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลยนะฮะที่บ้านคอนโดพังเสียหายนะครับไม่เป็นไรเราค่อยๆฟื้นฟูกันใหม่
0: แล้วก็ตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่ค่ะเรายังมีหัวใจของนักสู้อยู่เราก็จะผ่านมันไปได้ค่อยๆแก้ค่ะทุกอย่างเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นเร็วแต่ว่าเวลาแก้มันอาจจะช้าสักนิดนึงแต่พิษเชื่อว่าโดยกำลังใจค่ะที่ทุกคนมีค่ะแล้วก็เราจะผ่านมันไปได้ค่ะ
1: ครับนี่คือพบหมอรามาของเราในวันนี้ขอบคุณอาจารย์คุณหมอพิษด้วยนะครับขอบค
0: ุ
1: ณ
0: คร
1: ับลากันไปเลยนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ผมว่ามันเป็นกีฬาประเภทเดียวครับขึ้นอยู่กับตัวเองล้วนๆเลยขึ้นชื่อว่าปีนผาเนี่ยมันจะน่ากลัวถูกไหมแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะปีนผาเป็นกีฬาที่เซฟตี้สุดๆเลยครับ
2: ป้าป้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ผมอัดนะครับผม
1: ครับผมครับยินดี
2: วันนี้ก็อยากมาลองปีนหน้าผาดูครับเห็นบอกว่ามีหลายประเภทใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับครับ
2: ตอนนี้คือผมไม่รู้เลยว่ามีแบบไหนบ้างเดี๋ยวให้โค้ชป้าอธิบายให้ฟังหน่อยว่าปีนผาจริงๆแล้วเนี่ยมีกี่ประเภท
1: ครับสำหรับในกีฬาปีนหน้าผาที่แบบแข่งขันนะ
2: ครับ
1: ที่แบบแข่งขันก็เป็นหน้าผาจำลองที่เห็นอยู่ก็เห็นอยู่15เมตรเนี่ยคือประเภทสปีดครับ
2: อันนี้คือสปีด
1: นี่สปีดนะก็จะเห็นว่าตัวที่นักกีฬาคล้องอยู่เนี่ยเรียกออโต้บีเลย
2: ์ครับ
1: ตรงนี้เป็นมาตรฐานการแข่งขันเลยนี่คือประเภทสปีดอีกประเภทหนึ่งคือประเภทลีดคล้ายๆอย่างเนี้ยคือการปีนไปแต่ว่าที่หน้าผาจริง
2: ครับ
1: เราต้องคลิปใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: นั่นคือประเภทลีดแต่ว่านี่เดี๋ยวบางทีให้คุณอัดลองปีนดู
2: ได้ครับ
1: ทั้งสปีดทั้งลีดแล้วก็ยังโบเดอร์โบเดอร์ลิงนะครับก็เป็นการปีนสูงไม่เกิน5เมตรนะครับแล้วก็มีตัวจับที่มีประมาณไม่เกิน12ตัวเวลาการแข่งขัน
2: โอ้แบบไหนยากสุดครับ
1: ยากที่สุดผมว่าหน้าวันนี้น่าจะเป็นเรื่องสปีด
2: อย่างความต่างของ3อันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องการตัวจับอย่างงี้ใช่มั้ยครับ
1: ใช่ครับแล้วก็ความสูงด้วยแล้วก็มีตัวเส้นทางด้วย
2: โอเคครับ
1: ครับความยากต่างกันแต่ละประเภททั้ง3ประเภทมีความแตกต่างอยู่ครับกีฬาปีนหน้าผาเป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่เราต้องรู้จักวางแผนต้องกำหนดไม่ว่าวางแผนเรื่องแรงเรื่องเส้นทางที่จะไป

0: ครับ
1: แล้วก็ในการแข่งขันเนี่ยมันมีหลายรอบที่จะเข้าไปเราต้องแบ่งให้ดี
0: แบ่งให้
1: เพราะฉะนั้นนักกีฬาที่อยู่เนี่ยหรือว่าคนที่มาเล่นเนี่ยก็อย่างแรกก็คือเราต้องมีรู้จักการวางแผน
0: ครับ
1: แล้วก็ไปที่สูงเนี่ยเราต้องทำไงกับสภาพการสภาพจิตใจด้วยอะไรพวกเนี้ย
0: เอาจริงผมเป็นคนกลัวความสูงมากนะครับวันนี้ก็น่าจะอีกรอบ
1: น่าจะได้ครับน่าจะได้
0: เดี๋ยวให้ผมเริ่มจากอะไรดีครับ
1: ตอนนี้ไปเลือกอุปกรณ์ก่อน
0: ดูอุปกรณ์
1: เลือกอุปกรณ์แล้วก็ใส่อุปกรณ์เรียบร้อย
0: ป่ะครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดกันแล้วก็มาดูกันว่าอุปกรณ์ที่จะใช้สำหรับปีนผาเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งอุปกรณ์นี่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะมันคือเซฟตี้สำคัญเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ป่ะอันนี้เรียกว่าอะไรนะครับ
1: เรียกว่าอันเน็ตใส่เลยครับ
0: ใส
1: ่
2: ก็
1: นี่
2: คร
1: ับ
2: สอดเท้าเข้าอยู่
0: ต้องอยู่ประมาณ
2: ช
0: ่
2: วง
0: เอวใช่ไหมครับ
1: แล้วก็ดึงให้แน่นดึงให้แน่นดึงอีกดึงให้แน่นอีกครับตรงนี้ได้ที่ขาได้ที่จัดกางเกงลงมา
0: ลัดด้วยนะ
2: ตรงขา
0: โอเคครับ
1: ทีนี้ต่อไป
0: ข้างเดียว
1: อันเน็ตแล้วต่อไปคือรองเท้า
0: ปีนผานี่แตกต่างจากรองเท้าอื่นยังไง
2: เนี่ยครับเหมือนตรงนี้มันจะงอด้วย
1: เ
2: พื่อแบบจะได้เหยียบได้แล้วต้องใส่แน่นถ้าแบบใส่หลวมมันก็จะแบบไม่โดนตรงที่มันเหยียบ
1: มีรองเท้ามีอย่างคือ
2: ถุงช็อกก็มันคือผงแมกนีเซียมครับไว
0: ้กันเหงื่อ
2: ที่มือ
1: ลอง
2: สมมติปีนอยู่ก็ล้วง
0: ถ้ามันลื่นใช่ไหม
2: ใช
0: ่โอเคแบบแรกก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยก็คงชิลแหละเพราะว่าเราเคยทำได้แล้วรอบหนึ่งแต่เรารู้สึกว่าณตอนนั้นที่เราทําได้เราก็คิดว่าถ้ามีโอกาสทําอีกมั้ยก็คงไม่ทําแต่ว่าวันนี้พอมันจะได้กลับมาทําอีกรอบก็คิดว่าคงชิลๆคงไม่ได้โหลําบากใจเท่าตอนนู้นเลยเนี่ยแต่กลายเป็นว่าตอนแรกที่มาลองก็เห็นผ่าแล้วก็กลับมาใจเต้นอีกรอบนึงแอบกังวลนิดนึงว่าจะทําได้มั้ยจะปีนได้แบบเท่าที่ควรจะได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยน้องๆทีมชาติทุกคนอะไรเงี้ยก็มาพูดคุยกันแล้วเค้าก็เริ่มเหมือนมาแนะนําเราว่าจริงๆแล้วกีฬาปีนผาที่เนี่ยหรือกีฬาปีนผาจริงๆเนี่ยมีกี่ประเภทอันแรกที่เราลองเนี่ยก็คือเป็นบาวดูลิงซึ่งก็เป็นการปีนตามแบบรูทที่เขาเซตไว้โดยที่แบบยังไม่ต้องใส่เซฟตี้ก็ได้ลองปีนตามที่น้องเชนเขาแนะนำว่าเอ้ยพี่อ่ะต้องลองแบบใช้มือแบบนี้เหยียดแขนตรงแล้วก็ใช้แรงจากขาแล้วก็ค่อยๆไปตามทางอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ผมคิดว่าทำได้เพราะหนึ่งคือฐานมันยังไม่ได้สูงมากมันยังอยู่ในสโคปของความสูงที่เราไม่กลัว
2: ตอนสตาร์ทนะครับก็จะจับ2มือที่ตัวสตาร์ท
0: ครับ
2: ครับแล้วก็ขึ้นไปแล้วส่วนใหญ่มันจะต้องแขนตึงฮะแล้วปล่อยตัวลงมาข้างล่างให้สะโพกทิ้งลงมาแล้วก็ใช้แรงขาดึงขึ้นไปนะฮะดึงขึ้นไปพอขึ้นมาถึงตรงนี้ใช่ไหมฮะก็ต้องเอาขาขึ้น
0: ครับ
2: แล้วก็ค่อยขึ้นไปใหม่เหมือนปีนบันได
0: โอเคครับ
2: จนถึงตัวสูงสุดเสร็จปุ๊บประกบมือครับถือว่าเป็นการจบ
0: ประกบมือ
2: ใช่ครับ
0: โอเคครับ
2: แล้วถ้าเป็นผู้ที่ยังเป็นมือใหม่ครับให้ปีนลงมานิดนึงจนถึงขึ้นหน้าผา
0: แล้วค่อย
2: กระโดดแล้วค่อยย่อแล้วปล่อยตัวลงมา
0: อ๋อโอเคครับ
2: ให้ถีบตัวออกจากหน้าผาเดี๋ยวให้พี่ลองดูก่อนอันนี้ก็เป็นตัวง่าย
0: ได้ครับ
2: ให้กล้ามเนื้อมันได้ชินกับกีฬาคร
0: ับ ใช้ปลายแค่แบบงุ้มเลย
2: ใช้ปลายเท้าครับเวลาใช่แล้วก็ใช้ขา
0: ใช้ขาลองดู
2: นะฮะแล้วมือดึงขึ้นแล้วก็ขาขึ้นครับนั่นแหละครับผมได้อยู่ได้อยู่ครับผมเสร็จแล้วประกบมือแล้วก็ปีนลงมานิดนึงครับประมาณครึ่งหน้าผาแล้วก็ปีนลงมาค่อยๆหยัดตัวต้องมาอีกก็ได้ครับ
1: อีกครับอีก
2: นะครับแล้วทีนี้มือตึงครับแล้วก็ค่อยๆติดตั
1: วลง
2: ติดตอกจากหน้าผา
1: แ
2: ก้หยัด
0: อันนี้ก็จะเป็นขึ้นไม่น่ากลัวตอนอยู่บนนั้นน่ากลัว
2: ใช่ใช่ใช่ต่อไปจะเป็นรูท
0: เป็นรูทอ
2: ันนี้ก็จะเป็นที่เขาเซตมาแล้วคร
0: ับ
2: เ
0: พ
2: รา
0: ะ
2: ว่าเส้นทางมันจะเป็นต้องเป็นอย่างนี้
0: เส้นทางออกมันจะตามอันนี้ไปเลยใช่ไหม
2: สตาร์ทสองมือมันจะมีเทปบอกก็คือมือสอง
1: เท้าสอง
2: อันนี้ก็คือส่วนไหนก็ได้สองก็ตรงนี้ส่วนไหนก็ได้สอง

0: จะเป็นอย่างนี้ก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นอย่างนี้ก็ได
1: ้อืม
0: นะครับพอสตาร์ทเสร็จก็ปีนไปเราจะมีเครื่องหมายโซนก็คือเป็นเหมือนแต้มให้เก็บ
1: ครับ
0: ระหว่างทางอ่ะครับเสร็จแล้วพอปีนขึ้นไป
2: เพื่อจะไปที
0: ่ท็อปไปที่ท็อป
2: นะครับท็อปจะได้ท็อปก็ต้องจับด้วย2มือเหมือนเมื่อกี้นะครับ
0: แล้วก็คอนโทรลครับ
2: ใช
0: ่ห้ามแบบแล้วก็ตกเลย
3: อ๋อต้องค้างไว
0: ้ใช่ต้องค้างไว้ให้กรรมการ
2: เห็น1 2 3
0: 3วิ
2: ประมาณ
0: นี้
2: แล้วก็ลงเหมือนเดิม
0: แล้วค่อยปีนลงมาแล้วก็กระโดดลง
3: ไปนะ
2: อันดับแรกคือสตาร์ทก่อน
0: สตาร์ท
2: คอนโทรลตัวให้ได
0: ้
2: 1 2ไปได้นะครับไป
3: แล้วไปไหนต่อ
2: โค้ชนี่จะบอกไม่ได้นะโค้ชจะบอกไม่ได้โอ้ยได้โซนแล้วยอดเยี่ยมเลยครับไปไหนต่อ
0: ได้ครับ
2: โอ้นิดเดียวต้องไปอีกนิดนึงต้องจำไงประกบยังไง
0: เอาขาลงไปตอนนู้นดีกว่า
3: ไปไหน
0: ขาที่ครับ
3: อยู่อ๋อมีอันนี้ด้วย
0: ใช่ติดเยอะหมดเลยฮะแล้วก็ไปจับตรงนี้ใช่แล้วก็ดันตรงไปอ่ะฮะน
2: ี่แหละครับยอดเยี่ยมไป
0: ขาขึ้นครับ
2: โอ้มาซ้อมได้เลยครับ
0: มาฮะ
2: แล้วไปจับตัวที่ท็อป
0: อ่ะฮะแล้วไปจับตัวท็อปอ่ะฮะ
2: สองมือ1 2 3โอ้
0: ครับผมถ้าเข้าปีลงมาอ่ะฮะแล้วเขาปังย่อตัวลงมาแล้วก็โดดลงมาแล้วก็ได้เลยแต่ระวังเซฟนิดนึง
2: ถูกต้อง
3: ตอนลงได้น่ากลัวที่สุดแล้ว
2: นั่นแหละ
0: ถูก
3: ผมลองอีกโลดหนึ่งได้ไหมครับอันนี้ยากกว่าย
0: ากขึ้นมานิดนึง
3: ลองอีกอันนึง
0: ครับผมสตาร์ทติดเลย
2: นี่แล้วมันมีที่จับอยู่ครับบางครั้งต้องจับหายบางครั้งต้องจับคว่ำการมูฟนะครับทุกอย่างมันต้องใช้หมดแล้ว
0: ก็ประคองมือก่อนก็ได้ครับ
2: ความแข็งแรง
0: ได้ไหม
2: ลองเปลี่ยนข้างมาเออนิดเดียวนะถ้าเราเปลี่ยนข้างเนี้ย
0: เมื่อกี้แนะนำอะครับให้จับแบ่งครึ่งเมื่อกี้พี่จับเป็น
3: อ๋อมันเต็มไปหน่อย
0: ใช่อันนี้ก็เป็นเทคนิค
3: อ๋อมันจะยากตรงห้องนี้ด้วยเหรอ
0: ใช่ม
3: ัน
0: ก็มีเทคนิคของมัน
3: เข้าใจแล้วทำไมยากกว่า
0: ใช่
3: พอมันเปลี่ยนมาอีกรูทนึงเนี่ยรูทนี้ก็จะมีความยากขึ้นตรงที่มันต้องใช้แรงเยอะขึ้นมันต้องมีการแบบเหวี่ยงตัวนิดหน่อยเพื่อให้มันไปต่อได้มันจะไม่สามารถที่เราจะเหยียบได้ตลอดเวลาซึ่งอันนี้รอบแรกก็แบบจับที่จับอ่ะยังไม่ค่อยดีเหมือนเราไปบาลานซ์น้ำหนักมือแบบผิดไปหน่อยมันเลยทำให้เหมือนเราทรงตัวไม่อยู่แล้วก็หล่นแต่รอบ2เราก็ทำได้ดีขึ้นแต่สุดท้ายก็ยังไปไม่ถึงดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องเทคนิคที่แบบต้องใช้เวลาในการฝึกแต่เราเริ่มเข้าใจฟีลว่าอ๋อการปีนแบบบาร์เรลลิ่งมันต้องบาลานซ์ยังไงหรือถ้าเราเจอรูทประมาณเนี้ยเราต้องวางมือยังไงหรือแบ่งน้ําหนักหรือทรงตัวยังไงอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้ลองอันแรก
2: ครับ
0: แล้วต่อไปครับก็จะเป็นประเภทท็อปโรปก็คือจะมีคนเซฟตี้ให้ก็จะเป็นการปีนประเภทสูงเหมือนเดิมฮะก็คือสตาร์ท2มือพอเท้ายกออกจากพื้นก็ถือว่าเดินแล้วก็ปีนก็จะจับแต่ตัวสีเหลือง
2: เดี๋ยว
3: โอ้ยสูงจัง
2: เมื่อถึงข้างบนให้สัญญาณกับข้างล่างว่าเทคแล้วก็ปล่อยตัวออกจากนะครับเอารองเท้าประคองไว้ครับเพื่อไม่ส่วนของลำตัวไปโดนหน้าผา
3: เห็นเมื่อกี้แล้วก็ขนลุกก็พอขึ้นไปอันนี้ปุ๊บก็เริ่มใจสั่นแต่ว่าต้องห้ามมองลงมาถ้าทำได้เราก็จะเก่งมากแต่ไม่รู้ทำได้ป่ะนะลองดู
2: ก่อนปีนต้องเช็คเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับจับได้ทุกตัวเลยครับเหยียบได้ทุกตัวจับได้ทุกตัว
3: โอเค
2: อ้าวไป ถือว่าสตาร์ทแล้วนะครับเมื่อเท้าลอยออกจากเบาะครับไปๆช้าๆแบ่งแรงให้ได้นะครับแล้วก็ตัวจับมันจะมีหลากหลายนะตัวจับ
0: ครับผมสี่เหลี่ยมเอาขาขึ้นก่อน
2: ไปไป
0: จีบตัวขึ้นไปสีเหลืองก็ได้ครับมือขวา
2: เหลืองด้านขวา
0: จะจับดีมากท่าสวยท่าสวยไป
3: โอ้ยไม่ไหวแล้ว
0: เอ๊
2: จับจับเชือกถ้าไม่ไหวโอเคแล้วเท้ายัน
0: เท้ายันบอไว้ครับ
3: จริงๆมันไม่ได้หมดแรงแต่มันกลัว
0: ใช่
3: สภาพจิตใจนะครับของคนกลัวความสูงที่ต้องมาเตะปีนผานะครับก็พักแล้วก็รู้สึกว่าได้รีเฟชหน่อยเพราะตะกี้มันเหมือนพอเราปีนมันเหมือนกล้ามเนื้อมันก็ตึงน้องเขาบอกว่าแลคติกมันจะออกมามันเลยจะตึงตีก็เลยต้องเหมือนไปแบบรีแลกทั้งกายแล้วก็ใจนะครับแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าอย่างน้อยอยากทำให้ได้อะอยากให้มันไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะแต่ขอรอบ2เนี่ยขอให้ไปได้ไกลกว่ารอบแรกเดี๋ยวจะลองทำตามที่โค้ชปาแล้วก็น้องเขาบอกว่าให้ใช้แบบวิธีการใช้ขาเยอะแขนตึงๆเดี๋ยวลองดูแล้วก็จะพยายามไม่มองลงมาเราจะได้ไปได้ไกลขึ้นป่ะรอบ2เอาละ
0: ประกบมือก็ได้ครับมาไปๆใช่ใช่ขาขึ้นไป
2: ประกบมือ
0: ประกบมือได้ครับนั่นแหละนั่นแหละมือซ้ายถูกถูกถูก
2: ขาขึ้นครับพี่
0: ขาขึ้นขาขึ้นอีกครับ
2: เล
0: ่นสวยสวยครับผมนั่นแหละขาขวาขึ้นนะไปไป
2: ดึงจังหวะดึงดึงดึง
0: ใช่ขาขึ้นขาขึ้น
2: มันมีเท้าขา
0: สวยนั่นแหละแล้วถึงแล้วไปไป
2: ขาขึ้นนะพี่ใช่ครับขาขึ้นคร
0: ับ นั่นแหละขาขึ้นขาขึ้
2: นดึงดึง
0: สวยสวยครับผม
2: ขาด้าน
0: ขาขวา
2: ขาด้านขวาไปที่สีเหลืองมาดึงดึงขึ้นขึ้นนั่นแหละเท้าดึง
0: ไปไปนั่นแหละขาขึ้นก่อนครับขาขึ้นก่อนขาขึ้นสีเขียวไปไปไปไป
2: จบสุดท้ายนี่จบสุดท้ายไปที่ไหนไปที่ไหนขาครับขาที่เดียวครับโอเคเอ็กเอ็ก
3: รู้สึกดีกว่ารอบที่แล้วเหมือนตอนล็อกแรกเรายังแบบกลัวๆกว่าแต่รอบนี้มันเหมือนแบบพอมันได้ลองไปรอบนึงแล้วมันเหมือนเริ่มชินขึ้นรอบที่2ก็เลยรู้สึกว่ามั่นใจขึ้นพอมันเหมือนจิตใจเรานิ่งเรารู้สึกว่าโอเคเราไม่ได้คิดถึงว่าเรากลัวละเรารู้สึกว่าเราแค่อยากทําให้ได้แล้วก็รู้สึกปลอดภัยกับตอนที่เราทําอะไรเงี้ยก็เลยแบบค่อยๆไหลไปเรื่อยๆแล้วก็มีทีมคอยแบบเชียร์อยู่มันก็เลยมีกําลังใจในการที่จะแบบไปให้ถึงจนสุดท้ายเราก็ทำได้ในรอบที่2นะครับก็รู้สึกว่าวันนี้เอาจริงๆมันก็คือการเอาชนะใจตัวเองนะสำหรับคนที่กลัวความสูงพอเราทำได้มันเป็นความภูมิใจเหมือนกันนะที่จริงมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะแล้วผมรู้สึกว่าหลายๆคนที่เป็นคนที่กลัวความสูงน่าจะเข้าใจความรู้สึกดีว่าเวลาที่เรากลัวความสูงเราแบบต้องอยู่กับมันทรมานแต่ว่าพอเราทำมันได้หรือเราแบบเอาชนะมันได้อะมันแบบมันถือว่าเป็นเป้าหมายความสำเร็จเล็กๆที่มันเกิดขึ้นในวันนี้ของเราเหมือนกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาลองแบบสปีดขำๆ
2: อ
3: ั
2: ดไปตรงไหนก็ได้
3: ให้มันเกาะได้
2: ให้เกาะได้ก็ลองดูว่าการสปีดเอาให้มันไหลไปแค่นั้นนะครับ
3: ใช้แรงจากขา
2: ใช้แรงจากขาแล้วก็ดึง

0: ใจดึงกลับไป
1: อ้าวลองดูไปเลยครับ
2: มา
0: เตรียมพอได้ยินติ๊ดสุดท้ายลงไปเลยนะครับไปจับได้เลยครับ
3: ทำได้ทั้งตัวนั่นแหละ
2: อ่ะฮะไปยากจัง
0: ลองใหม่ไหมลองใหม่ช้า
3: จ
0: ับ
3: ตัวนี้ครับตรงนี้
0: จับตรงที่เว้า
3: ตรงเว้า
0: แต่ถ้าเกิดระวังบาดเจ็บนะครับ
3: จับตรงเว้า
0: ไม่ได้
2: ใน
0: การด
2: ึ
0: ง
2: ผมไม่ไหวแล้ว
0: โอเค
2: จบเพียงเท่านี
3: ้ตอนนี้คือใจได้มากพยายามมากผมเห็นความพยายามของพี่เขาพยายามที่จะขึ้นไปคือด้วยสรีระร่างกายครับเหมาะแก่การปีนมากครับก็แรงอะไรอย่างนี้คือได้แล้วแต่ว่าจะขาดก็แค่เทคนิคการปีนเพราะว่าก็ต้องใช้ประสบการณ์สักนิดนึงครับเริ่มจากฝึกเบสิกก่อนครับแล้วค่อยมาเพิ่มเรื่องทักษะการปีนเทคนิคอาจจะเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อใช่ส่วนใหญ่วันนี้ก็ถือว่าโอเคครับแบบปีนวันแรกด้วยอาจจะเป็นเพราะปีนวันแรกด้วยยังไม่คุ้นชินกับหน้าผา
2: ตอนแรกใจไม่ได้เลยนะรอบแรกคือถอดใจแล้วแพนิคเลย
3: อาจจะยังไม่ชินอาจจะยังกลัวกับชื่อของกีฬาแต่จริงๆแล้วมันเซฟตี้มากเลยครับพี่มันแบบเซฟตี้กว่ากีฬาอื่น
2: ใช่คือรอบ2นี่พอขึ้นไปแล้วแบบว่ารู้สึกว่ามีคนช่วยซัพพอร์ตดึงหน่อยอะไรเง
3: ี้
2: ยม
3: ัน
2: แบบอาจจะหล่นก็หล่นมันแบบไม่กลัวว่าแบบจะตกอะไรเงี้ย
3: ใช่พอรู้แล้วไงว่ากีฬามันเซฟจริง
2: ๆเรื่องจริงอย่างตอนนี้โค้ชปานเป็นโค้ชปีนผามากี่ปีแล้ว
0: ตั้งแต่ตอนเข้ามาประมาณ 6-7 ปีครับผมเดิมผมเป็นนักวิ่ง
2: นักกีฬามาก่อน
0: มานักวิ่งค่ะ
2: อ๋อแล้วก็ค่อยมา
0: บังเอิญว่าไปอบรมโค้ชไปอบรมอะไรมาเนี่ยก็เลยมาช่วยในกีฬาปีนหน้าผา
2: แล้วอย่างเชนเล่นมากี่ปีแล้วครับ
3: ผมแล้วครับประมาณ8ปีครับ
2: 8ปี
3: ใช
2: ่8ปีนี่คือรวมเป็นนักกีฬาด้วยป่ะหรือว่า
3: ผมเล่นตั้งแต่แรกเลยครับ8ปี
2: คือเข้ามาปุ๊บก็คือตั้งใจเป็นนักกีฬา
3: ตอนแรกก็เล่นๆก่อนครับพอดีมันมีที่โรงเรียน
2: มี
3: หน้าผาก็เลยลองไปเล่นดูสรุปว่าแบบชอบด้วยตัวกีฬาแล้วก็ชอบด้วยสังค
2: ม
3: ใช่มันเป็นอะไรที่แบบหลังเลิกเรียนก็มาเล่นอะไรอย่างงี้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน
2: ์แล้วตอนที่เราไปเริ่มลองเล่นอะอะไรเป็นจุดที่แบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยกีฬานี้มันแบบน่าสนใจหรือมันแบบมีเสน่ห์จังเลย
3: ผมว่ามันเป็นกีฬาประเภทเดียวอะครับมันขึ้นอยู่กับตัวเองล้วนๆเลยใช่เราสู้ขนาดไหนเราซ้อมมาดีขนาดไหนแล้วก็เราไปแข่งเราจะโชว์ศักยภาพของเราออกมาได้เท่าไหร
2: ่ทลายขีดจำกัดต
3: ัวเองใช่ทลายขีดจำกัดของตัวเอง
2: พอเราเป็นนักกีฬาปีนผาแล้วเราแค่แบบเล่นสปีดมันเหมือนมันอยู่สถานที่เดียวมันมีจังหวะเบื่อไหมว่าขึ้นลงๆอย่างเงี้ยแบบ
3: ผมก็จะไม่ได้ซ้อมแต่สปีดอย่างเดียวผมก็จะลองไปเล่นประเภทอื่นดูบ้างเพราะว่ามันก็เกี่ยวข้องกันครับใช้กล้ามเนื้อส่วนเดียวกันใช่แล้วมันก็จะเสริมศักยภาพของกีฬาสปีดด้วย
0: เราเห็นเวลาของเด็กเราเห็นเวลาของเด็กในการเปลี่ยนแปลงมาตลอดจากที่เมื่อก่อนนักกีฬาชายอยู่ประมาณ 8-9 นะครับ
2: ครับ
0: วันนี้นักกีฬาของชายก็ลงมาถึง5เนี่ย
2: 5วิ
0: 5วิ
2: ซึ่งอย่างตัวนี้เป้าหมายต่อไปที่ตั้งไว้ว่าแบบอยากพิชิตให้ได้เงี้ยครับคือ
0: ก็วันนี้ในเอเชียของเราประเภทสปีดเนี่ยนะสถิติของโลกอยู่ในเอเชียนะไม่ว่าจะเป็นอินโดไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นอิหร่านเนี่ยซึ่งเป็นหินสำหรับเราในตรงนี้แต่ว่าเราก็ต้องน่าจะพัฒนาตรงนี้ออกไปได้เป้าหมายก็คือเราต้องไปโอลิมปิกให้ได้นะครับ
3: ตอนนี้ครับมันมีโอลิมปิก2024
2: ที่ปารีส
3: ใช่ครับ
2: ของเซ
3: กีฬาประเภทสปีดอ่ะก็จะแยกออกมาเป็นกีฬาประเภทหนึ่งเลยก็อยากเข้าไปร่วมโอลิมปิกถ้ามีโอกาสก็อยากชนะสักรอบอะไรอย่างงี้ก็เป็นที่1อะไรอย่างงี
2: ้แล้วตั้งอย่างตอนนี้คือเราก็ต้องเริ่มเตรียมตัวทําแพลนสําหรับการไปแข่งถูกมั้ยในการคัดเลือก
3: ใช่ๆตอนนี้ก็วางแผนไว้ว่าแบบก็จะแข่งเก็บแรงแล้วก็เข้าโอลิมปิกคร
2: ับ เก็บแรงก็คือเก็บต่างของแมตช์ต่างประเทศ
3: ใช่ครับมันก็จะมีแมตช์ต่างประเทศให้ไปเก็บใช
2: ่แล้วอย่างตอนนี้ถ้าพูดถึง

0: เรื่องอายุที่จะเข้ามาเรื่องระเบียบกติกาที่จะเข้ามาณวันนี้เรามีการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยถ้าที่ซ้อมอยู่หรือว่าที่สนุกอยู่ตามยิมต่างๆเนี่ยมุ่งมาสู่ในเรื่องการแข่งขันจากที่ปีนแบบเพื่อสันทนาการเพื่อความสนุกเพ
1: ื่
0: ออะไรความบันเทิงมันต้องเข้าทางระบบมันมีกติกาอยู่
1: ม
0: ัน
1: จะมีแบบเรื่องการเวลาการฝึกซ้อม
0: ใช่ครับ
1: บางทีคนที่มาเล่นอาจจะเป็นแบบคนที่ทํางานอยู่แล้วถ้าจะมาเป็นนักกีฬาจะต้องแบบสละเวลาหรือต้องเลือกหน่อย
0: ต้องมีเวลาต้องมีเวลาให้กับตรงนี้
2: อย่างผมเนี่ยผมเล่นมาตั้งแต่เด็กแล้วผมก็ค่อยๆเก็บประสบการณ์มาแล้วก็พอมาเข้ารุ่นเด็กก็ติดทีมชาติชุดเล็กแล้วผมก็ต่อยอดมาเป็นรุ่นใหญ
1: ่
2: ซึ่งคนส่วนใหญ่อะครับเขาจะมาเริ่มเล่นตอน
1: โตหน่อยแล้ว
2: โตหน่อยแล้วแล้วเขาก็จะ
1: ยังทำงานแล้ว
2: ใช่
1: คือมันก็คือจริงๆมันคือเรื่องของการที่แบบอย่างที่คนเล่นเป็นฮ็อบบี้ก็คือเล่นเพื่อความบันเทิงเพื่อแบบเป็นฮ็อบบี้เป็นความแบบสนุกสนาน
2: ใช่คร
1: ับ แต่ว่าถ้าจะจริงจังจริงๆมันต้องเข้าโปรแกรมเนาะ
2: ใช่
1: มันต้องเข้าสู่ระบบของการแบบเทรนเพื่อเป็นนักกีฬาจริงๆซึ่งมันก็อาจจะทำให้เหมือนเขาทำงานประจำหรืออะไรอย่างงี้ไม่ได้ถูกปะ
2: มันก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ความตั้งใจ
1: โฟกัส
2: ใช่
1: สุดท้ายแล้วเช่นอยากฝากอะไรไหมถึงคนที่แบบสนใจหรือว่าแบบดูอยู่แล้วแบบเอ้ยอยากลองมาเล่นแต่ก็กลัวหรือคนที่กลัวความสูงแบบเรา
2: ขึ้นชื่อว่าปีนผาเนี่ยมันจะน่ากลัวถูกไหมแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะปีนผาเป็นกีฬาที่เซฟตี้สุดๆเลยครับกีฬาอื่นอาจจะแบบมีแรงปะทะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากีฬาเนี้ยก็แรงปะทะน้อยครับถ้าเล่นอย่างลีดอย่างเงี้ยก็จะโอกาสบาดเจ็บก็ค่อนข้างต่ำเลยอะไรอย่างนี้
1: แล้วถ้าแบบคนที่เขาสนใจแล้วเขาอยากเล่นตอนนี้เขาสามารถไปเล่นที่ไหนได
2: ้ในเมืองเนี่ยก็มียิมอยู่หลายที่เลยครับก็มีประมาณ 5-6 ที่ได
1: ้ก็จะในกรุงเทพ
2: ในกรุงเทพที่นี่ก็จะเปิดให้สำหรับทีมชาติในวันเสาร์อย่างเงี้ยแต่ว่าก็คนส่วนใหญ่จะไม่เข้ามาในนี้เพราะว่ามันมีแต่ประเภทสปีดอะคร
1: ับ อ๋อจะไม่ได้แบบทั่วไป
2: ใช่
0: ยินดีเลยครับตอนนี้นะตรงนี้เป็นการเปิดกว้างแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านมองว่าถ้าเกิดมาตรงนี้ทีมชาติมันน่าจะไม่ไกลนะครับยินดีครับ
1: วันนี้ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: กีฬาปีนผาเป็นกีฬาที่เอาจริงๆมันสนุกนะแต่ว่ามันก็มีสิ่งที่การจะมาเล่นน่ะมันก็ต้องมีความพร้อมในระดับหนึ่งทั้งร่างกายแล้วก็ทั้งจิตใจที่เราต้องเตรียมตัวมาแล้วก็พัฒนาไประหว่างที่เราเล่นนี่แหละถ้าเราอยากจะเก่งขึ้นเรื่อยๆและยิ่งได้มาคุยกับโค้ชปาแล้วก็น้องเชแล้วก็เห็นทีมนักกีฬาทุกคนที่เขาแบบตั้งใจซ้อมและเขามีเป้าหมายที่เขาอยากจะไปให้ถึงอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเราอยากให้กีฬานี้มันไปไกลแบบที่เขาต้องการจริงๆเพราะตอนนี้นักกีฬาอาจยังไม่ได้เยอะมากในการมาเป็นนักกีฬาปีนผาแต่เรารู้สึกว่าจริงๆแล้ว potential ของคนที่มาเล่นอ่ะมีโอกาสที่จะไปได้ไกลมากๆแล้วก็ตอนนี้เริ่มมีการสนับสนุนที่แบบเข้ามาซัพพอร์ตจริงๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเอาใจช่วยแล้วก็อยากให้กีฬาปีนผาแล้วก็นักกีฬาปีนผาทีมชาติไทยทุกคนเนี่ยไปสู่จุดที่เขาอยากให้ไปครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่9มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้นะคะประเทศไทยก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งอยู่ค่ะจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพัดผ่านประเทศเมียนมาเข้าสู่หย่อมความ

กดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะและในส่วนของพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้นะคะบริเวณภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตราดบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารบริเวณภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันนะคะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ยนต์ที่นายอยากได
1: ้คุณลุงครับบนชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
2: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
0: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
2: ที่จริงเรื่องมันก็ตั้งแต่20กว่าปีก่อนตอนนั้นลุงเพิ่งเปิดร้านใหม
3: ่ๆพุทธศักราช2544
2: พวกหนังสือกีฬาก็จะอยู่ชั้นนี้แหละครับ
4: ขอโทษด้วยครับผมไม่อยากได้แล้ว
2: อ้าวทำไมล่ะครับ
4: จานเยอะแค่ไหนจะซ้อมเยอะแค่ไหนมันก็ไม่ทำให้ผมเก่งขึ้นหรอก
2: อย่าเพิ่งหมดกำลังใจสิครับ
4: จริงๆผมควรจะเลิกว่ายน้ำแล้วไปทำอย่างอื่นได้แล้ว
2: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกที่พูดถึงความพยายามผมอ่านจบแล้วคิดว่าน่าจะเหมาะกับคุณนะครับไม่นานลุงก็เห็นเขาคนนั้นในทีวีเขาได้ไปแข่งว่ายน้ำในฐานะตัวแทนทีมชาติอีกครั้งหนึ่งก็เคยมีเจ้าของกิจการที่ธุรกิจของเขาขาดทุนมาเป็นปีแต่ก็ไม่ยอมปลดพนักงาน
5: ไม่พวกเขาจะลำบากกว่าผมหลายเท่า
2: ผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับคุณเป็นผู้นำที่ดีเหมือนตัวละครในเรื่องติโตที่ในหลวงทรงแปลเป็นเรื่องของผู้นำคนหนึ่งที่พยายามพาประเทศฝ่าวิกฤตผมเชื่อว่าถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและความพยายามเหมือนติโตน่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็สาวออฟฟิศคนหนึ่งที่เธอรู้สึกว่าเธอทุ่มเทให้กับบริษัทอย่างมากแต่เจ้านายไม่เคยเห็นคุณค่าจนเธออยากลาออกลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับเล่มนี้ในหลวงท่านแปลเป็นเรื่องของหน่วยสืบราชการลับที่พยายามช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นสงครามอยู่หลายปีโดยไม่มีใครรู้เพราะเขาเชื่อว่าการทำดีไม่จำเป็นที่ผลต้องเกิดกับตนเองแต่ควรให้เกิดกับบ้านเมือง
0: คุณลุงมีการ์ตูนไหมครับปิดเทอมแล้วอ่ะแม่บอกว่าให้อ่านการ์ตูนได้ครับ
2: งั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยเล่มนี้ในหลวงแต่งนะจะได้เห็นว่าคุณทองแดงนั้นมีความซื่อสัตย์ฉลาดและกตัญญูมากๆเลยละ
6: ว้าว
0: โอ้ยเฮ้ยดูดิคุณทองแดง
1: โหผมขอทั้ง4เล่มเลยได้ไหมครับปู่
7: อืมที่จริงของปู่ก็มีครบนะแต่อยู่ที่เพชรบุรีโน่นนะถ้าอย่างนั้นปู่ซื้อให้แม่เป็นของขวัญละกัน
2: เป็นของขวัญที่ดีมากเลยนะครับเพราะหนังสือของในหลวงรัชกาลที่9ทั้งสนุกและมีข้อคิดทุกเล่มท่านทรงแตกฉานเรื่องภาษามากเลยล่ะครับ
8: แล้วพระองค์ท่านก็ใช้พระปรีชาสามารถทางภาษา
7: สอนให้คนมีหลักการในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องความพยายามการทำดีโดยไม่หวังผลความมุ่งมั่นที่จะผ่านพ้นวิกฤตและความซื่อสัตย์กตัญญู
2: และท่านก็ทรงต้องการให้เข้าถึงทุกคนด้วยนะแม้แต่ผู้มีปัญหาทางการมองเห็นก็มีพระมหาชนกฉบับอักษรเบรลด้วย
0: โหดีมากๆเลยค่ะ
2: เอานี่ได้แล้ว4เล่ม
1: โห
9: วันนี้ได้รู้ว่าหนังสือที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงแต่งและแปลทั้งนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตพระมหาชนกและเรื่องทองแดงทุกเล่มมีคำสอนและสร้างแรงบันดาลใจช่วยให้คนไทยมีหลักการในการดำเนินชีวิต

0: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระอัจฉริยภาพทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะมีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะ
1: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายหรอครับ

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนไฟป่าจากมนุษย์สุดอันตราย
1: พวกเราก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะว่าความเสียหายมันมหาศาลโชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตนะต่อไปเราจะระวังมากกว่านี้ครับเราจะอยู่เฝ้าตลอดเวลาที่เราเผาไร่กำจัดวัชพืชทุกครั้งเลยครับทางที่ดีอย่าไปเผามันเลยมันมีแต่ผลเสียมากกว่าผลดียิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
2: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV
0: ไฟป่าส่งผลกระทบหลายด้านอย่างผลกระทบต่อพืชพันธุ์ในป่าไม้เพราะไปทำลายสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ผลกระทบต่อสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตเล็กๆในป่าให้ได้รับบาดเจ็บล้มตายที่หนีรอดก็ขาดที่อยู่อาศัยรวมไปถึงแหล่งอาหารถูกทำลายส่วนผลกระทบต่อดินที่สิ่งปกคลุมดินถูกเผาทำลายเมื่อฝนตกน้ำที่ไหลบ่าไปตามหน้าดินจะพัดพาหน้าดินอุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม่สามารถกักเก็บน้ำและธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชได้และผลกระทบต่อน้ำแหล่งน้ำจะเต็มไปด้วยตะกอนและขี้เถ้าจากไฟป่าทำให้ลำห้วยขุ่นเมื่อดินตะกอนไปทับถมในแม่น้ำมากขึ้นลำน้ำก็จะตื้นเขินทำให้เกิดอุทกภัยสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก
1: วันนี้ปู่เลยชวนทุกคนมาทำกิจกรรมที่ชื่อว่าป่าเปียกซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกภัยจากไฟป่าอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันป่าเปียกสามารถช่วยป้องกันปัญหาของไฟป่าโดยการนำเอาหลักการที่แสนง่ายได้แต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาลซึ่งมีด้วยกัน6วิธีวันนี้เราจะเลือกวิธีแรกมาทำกันก่อนนั่นก็คือการปลูกต้นกล้วยในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นช่องว่างของป่าประมาณ2เมตรข้อดีของวิธีนี้คือถ้าหากเกิดไฟไหม้ป่าขึ้นต้นกล้วยจะเป็นแนวปะทะไฟได้ดีเพราะต้นกล้วยสามารถอุ้มน้ำไว้ได้มากกว่าพืชชนิดอื่นๆทำให้ลดการสูญเสียน้ำลงไปได้มากมาเรามาลงมือกันปลูกเป็นแนวเป็นแถวให้ห่างกันต้นละ2เมตรนะทุกคน
3: ได้ครับ
1: ส่วนอีก5วิธีของป่าเปียกก็จะมีการจัดทำระบบป้องกันไฟไหม้ป่าโดยการใช้แนวคลองส่งน้ำและปลูกพืชตามแนวคลองไปด้วยวิธีต่อมาก็เป็นการสร้างระบบการควบคุมไฟป่าด้วยแนวป้องกันไฟของป่าเปียกโดยการอาศัยน้ำในชลประทานและน้ำฝนมาช่วยวิธีต่อ

0: มะคือการปลูกต้นไม้ที่โตเร็วคลุมแนวร่องน้ำเพื่อให้ความชุ่มชื้นค่อยๆทวีขึ้นและแผ่ขยายออกไปทั้งสองร่องน้ำทำให้ต้นไม้งอกงามและมีส่วนช่วยป้องกันไฟป่าได้เป็นอย่างดีเพราะว่าไฟป่านั้นมักจะเกิดขึ้นง่ายหากป่าขาดความชุ่มชื้นอีกวิธีคือการสร้างฝายโดยการปิดกั้นร่องน้ำหรือลำธารเป็นระยะระยะจะช่วยให้ดินเกิดความชุ่มชื้นแผ่ขยายก็ไปทั้งสองด้านกลายเป็นป่าเปียกและวิธีสุดท้ายคือการสูบน้ำเข้าไปในระดับที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วปล่อยน้ำลงมาทีละน้อยให้ค่อยๆไหลซึมดินเพื่อช่วยเสริมการปลูกป่าบนพื้นที่สูงในรูปภูเขาป่าให้กลายเป็นป่าเปียกซึ่งสามารถป้องกันไฟป่าได้อย่างมาก
1: โอ้โหทฤษฎีป่าเปียกของในหลวงรัชกาลที่9ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับ

0: อย่างน้อยวันนี้เราก็ทำป่าเปียกสำเร็จไปหนึ่งวิธีแล้วสัปดาห์ต่อไปเราค่อยนัดกันต่อช่วยกันนะทุกคนเพราะทุกครั้งที่มีไฟป่าเกิดขึ้นเนี่ยมันโหดร้ายและอันตรายมากไฟป่าลุกลามแบบที่ควบคุมได้ยากแล้วยิ่งถ้ามีพวกเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเยอะก็จะยิ่งลุกลามเร็วขึ้น
1: เชื้อเพลิงธรรมชาติในป่ามีอะไรบ้างเหรอคะคุณตา
0: ก็พวกดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาใบไม้กิ่งไม้แห้งหญ้าท่อนไม้ตอไม้วัชพืชไม้พุ่มใบไม้สดต้นไม้ประมาณนี้แหละจ้ะหลานงั้นเรามาทบทวนสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่าที่มาจากมนุษย์กันอีกรอบนะทุกคนจะได้จำได้แม่น
2: ๆได้
0: ค่ะสาเหตุการเกิดไฟป่าจากมนุษย์1เก็บหาของป่าบางทีเราจุดไฟเพื่อเพิ่มแสงสว่างในขณะที่อยู่ในป่าหรือเผาป่าเพื่อกระตุ้นการงอกของเห็ดหรือกระตุ้นการแตกใบใหม่ของพืชหรือเพื่อไล่ตัวมดแดงออกจากรังรมควันไล่ผึ้งพวกนี้ถือเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่ามากที่สุดสาเหตุที่2การเผาไร่เป็นสาเหตุที่สำคัญรองลงมาและถ้าเราไม่ทำแนวกันไฟและไม่อยู่ควบคุมไฟก็ลุกลามได้สาเหตุที่3การล่าสัตว์ด้วยการจุดไฟไล่ให้สัตว์หนีออกจากที่ซ่อนแต่ไฟที่จุดกลับลุกลามกลายเป็นไฟป่าไงล่ะอ้าวที่เหลือให้ปู่บอกบ้างเหนื่อยขอพักก่อน
3: มาต่อนะสาเหตุที่4คือการเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติก็มักจะลักลอบจุดไฟเผาป่าให้โล่งให้มีสภาพเป็นทุ่งหญ้าสาเหตุต่อมาสาเหตุที่5ความประมาทความคึกขนองจากการเข้าไปพักแรมในป่าก่อกองไฟแล้วลืมดับหรือทิ้งก้นบุหรี่ลงพื้นป่าบางครั้งการจุดไฟเผาป่าจุดไฟเล่นเพื่อความสนุกสนานแค่นั้นส่วนสาเหตุสุดท้าย6คือการแกล้งจุดส่วนใหญ่จะมาจากการที่ชาวบ้านในพื้นที่มีปัญหาขัดแย้งเรื่องที่ทำกินหรือถูกจับกุมจากการกระทำผิดในเรื่องป่าไม้กับหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ก็มักจะหาทางแก้แค้นเจ้าหน้าที่ด้วยการเผาป่านะ
1: ทำไมทำแบบนั้นได้นะแบบนี้ไม่ดีเลย
4: ไม่น่าจะทำแบบนั้นเลย
1: แย่จังเลยนะ
4: มันน่าเกล
1: ีย
4: ด
1: จริงๆ
4: แย่จัง
5: คุณตาครับเล่าตอนที่คุณตากับพี่เจ้าหน้าที่มาดับไฟป่าที่นี่ให้ฟังหน่อยสิครับ
0: อ๋อได้สิไฟป่าที่เกิดที่นี่ก็อย่างที่เรารู้ว่ามันมาจากการเผาไร่กำจัดวัชพืชใช่ไหมแต่ไฟที่จุดดันลุกลามตอนนั้นมีชาวบ้านโทรมาแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ก็รีบไปให้ถึงที่เกิดเหตุพอถึงก็รีบสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันไฟทั้งชุดทั้งหมวกถุงมือรองเท้าที่ป้องกันไฟและควันไฟต้องก้มต่ำๆมองหาบริเวณที่สามารถเข้าไปดับไฟป่าให้ได้ตอนนั้นไฟมันลุกลามเร็วมากทุกคนต้องตั้งสติสงบสติอารมณ์ไม่ให้ตื่นตระหนกและที่แย่กว่านั้นนะลมมันเปลี่ยนทิศทางตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังดับไฟทำให้ต้องรีบเคลื่อนย้ายรถและอุปกรณ์ดับไฟไปอยู่ในทิศเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ที่สุดที่ไฟป่าไม่น่าจะไหม้มาถึงได
6: ้นานไหมครับกว่าจะสกัดไฟป่าได
0: ้เกือบ2ชั่วโมงเลยล่ะโชคดีมากที่วันนั้นสายฝนมาช่วยพวกเราเอาไว้ทำให้สกัดไฟป่าได้เร็วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เข้าควบคุมพื้นที่เพื่อไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปแล้วก็ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่แล้วก็ประเมินเหตุการณ์ประเมินความเสียหายและวางแผนฟื้นฟูพื้นป่าอย่างมีระบบแบบแผนรวมถึงแผนการเยียวยาความเสียหายต่อไปนะส่วนชาวบ้านในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงก็ต้องฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดแต่ตาจะบอกให้นะทุกคนว่าปัญหาเกี่ยวกับป่าไม้เสื่อมโทรมของประเทศไทยยังมีอีกมากมายหลายพื้นที่ อย่างทางภาคเหนือย้อนกลับไปกว่า30ปีก่อนพื้นที่บนดอยสูงจังหวัดเชียงรายกลายเป็นผืนดินสีน้ำตาลแดงของภูเขาหัวโล้นทอดยาวสุดลูกหูลูกตาและเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของพวกเราเสด็จมาเยือนดอยตุงเป็นครั้งแรกจึงมีพระราชปฏิฐานที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งพื้นที่และชีวิตชาวไทยภูเขาและทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของป่าและต้นน้ำที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิมโดยการปลูกป่าปลูกจิตสำนึกรักป่าพร้อมกับการสร้างอาชีพทางเลือกใหม่เปิดโอกาสให้คนบนดอยตุงมีอาชีพมีรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยละทุกคนนี่ก็เกือบ2เดือนได้แล้วนะกว่าเราจะได้เข้ามาฟื้นฟูป่ากันนะ
1: เจ้าหน้าที่คุณตาและทีมอาสาสมัครกู้ภัยทุกคนคงจะเหนื่อยและต้องเสียสละมากๆเลยครับปรบมือสิครับรออะไรถ้างั้น DLTV ขอเสริมเรื่องการเตรียมรับมือก่อนเกิดไฟป่าหน่อยได้ไหมครับ
3: ดีเลยปู่กำลังจะบอกให้ DLTV ช่วยให้ข้อมูลเสริมบอกทุกคนอยู่พอดีเลย
1: สิ่งแรกเลยที่เราต้องทำก็คือแจ้งเหตุไฟป่าทันทีที่เราพบเห็นหลังจากนั้นเราต้องเคลียร์พื้นที่ให้รถดับเพลิงเดินทางและเข้าถึงได้สะดวกง่ายต่อการจัดการปัญหาไฟลุกลามและไม่ทำตัวเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่วนอย่างอื่นที่เราต้องใส่ใจก็คือเราต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดกรณีไฟป่าและต้องหลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดไฟป่าทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีกองใบไม้หรือหญ้าแห้งระวังถังแก๊สถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟระมัดระวังการเผาหญ้าในฤดูแล้งให้มากขึ้นเป็นพิเศษทำแนวกันไฟบริเวณบ้านและเข้าร่วมซักซ้อมการอพยพเวลาที่มีไฟป่าเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟให้มีติดบ้านไว
6: ้โอ้โหข้อมูลมาเป็นชุดเลย
1: ในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์ที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะลองเข้าไปดูกันได้ครับ
2: ขายของ
3: วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะ
2: ขอบคุณเหมือนกันค่ะ
1: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแรงและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นการเก็บหาของป่าการเผาไร่การแกล้งจุดไฟเล่นการล่าสัตว์การเลี้ยงสัตว์ความประมาทและความคึกขนองทฤษฎีป่าเปียกช่วยป้องกันปัญหาไฟป่าถือเป็นหลักการที่แสนง่ายแต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาล
6: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าน
1: ี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
7: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
1: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
1: ก็ใช่นะสิ

0: วันอนันทมหิดลตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปีถือเป็นอีกวันสำคัญของไทยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ผู้ทรงให้กำเนิดวงการแพทยศาสตร์ซึ่งได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่ยิ่งต่อวงการแพทย์และการศึกษาทรงมีพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนด้วยทรงตระหนักว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศวันอนันทมหิดลยังเป็นวันที่ใช้ยกย่องบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชนด้วยความเมตตาความรับผิดชอบและจิตวิญญาณแห่งการให้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่เตือนให้เราทุกคนเห็นความสำคัญของสุขภาพการดูแลตนเองครอบครัวสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
1: เอ๊ะโรคนี้เป็นกระดิกได้ด้วยเหรอโรคมะเร็งเนี่ยนะโรคนี้มองว่าใครเป็นก็คือไม่รอดตามความรู้สึกของเรานะคะว่าเขาจะไม่อยู่กับเราแล้ว
2: ตอนที่พอทราบว่าน้องเป็นโรคมะเร็งเม็ดขาวอะค่ะไม่คิดอะค่ะว่าจะมีสิ่งที่จะทำให้ลูกเราหายจากก่อนหน้านี้เราคิดแค่ว่าให้น้องเขามีชีวิตวันต่อวันเหมือนจะมีชีวิตไม่นานก็กลายเป็นเด็กที่มีอนาคตแล้วอยู่ในอ้อมกอดเราได้ยาวนานขึ้นเพราะว่าเขามาร่วมโครงการปลูกถ่ายไขกระดูกค่ะ
3: สำหรับเรื่องของการปลูกถ่ายไขกระดูกนะครับที่คณะแพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลก็ได้ทำการวิจัยชิ้นหนึ่งก็คือการใช้เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตที่ไม่ตรงกันก็คือจากลูกเนี่ยที่ไม่มีพี่น้องหรือมีพี่น้องแต่ไม่ตรงกันหาจาชาติไม่เจอเราก็มาใช้เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจากพ่อแม่ซึ่งลูกทุกคนเนี่ยไม่มีโอกาสเลยที่เนื้อเยื่อจะตรงกับพ่อกับแม่เพราะว่าลูกทุกคนเนี่ยที่ผลเนื้อเยื่อหรือ HLAครึ่งหนึ่งจะเหมือนพ่อครึ่งหนึ่งจะเหมือนแม่ในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ทำสำเร็จคือใช้ไขกระดูกหรือสเต็มเซลล์ที่ไม่ตรงกันจากพ่อหรือแม่มาทำการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวโรคซีดพันธุกรรมทารัสซีเมียไขกระดูกฝ่อหรือพันธุกรรมอื่นสำเร็จซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ทำประมาณเกือบ100กว่ารายด้วยกันโอกาสหายขาดจากโรคทุกโรคก็มีมากกว่า 80-90% ด้วยกันทีเดียวนะคร
2: ับ ตอนนี้น้องเขาก็หายแล้วค่ะก็คือไปตรวจเลือดผลเลือดทุกอย่างดีเหมือนเด็กปกติรู้สึกว่าเป็นการที่ดีมากเลยค่ะที่มีโครงการนี้เหมือนเป็นปาฏิหาริย์จากลูกเราป่วยเข้าโรงพยาบาลบ่อยตอนนี้เขาก็มาเข้าโรงเรียนเริ่มมีอนาคตเหมือนเด็กคนอื่นแล้วค่ะ
1: พอมีโครงการนี้ขึ้นมาคุณแม่บอกว่าคุณแม่ได้โอกาสแล้วก็น้องก็มีโอกาสที่ได้มีโอกาสได้ต่อชีวิตของเขา
4: คุณหมอให้การรักษาแล้วก็คุณหมอดูแลหนูมาค่ะคุณหมอใจดีหนูรักคุณหมอนะคะ
3: ผมมั่นใจว่าในอนาคตเนี่ยเราก็จะรักษาคนไข้ได้เกือบ 100% โดยการหาไขกระดูกหรือเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจากใครก็ได้ในครอบครัวของผู้ป่วยจะมีการทำวิจัยขั้นต่อไปก็คือใช้สเต็มเซลล์จากพี่น้องที่ไม่เหมือนกันซึ่งแต่เดิมเนี่ยจำเป็นต้องเหมือนกันในปัจจุบันในอนาคตถ้าเนื้อเยื่อไม่ตรงกันเหมือนกันแค่ครึ่งหนึ่งเราสามารถปลูกได้ทั้งสิ้นครับ

0: สวัสดีค่ะวันนี้หมอไม่ได้มาสอนแต่งหน้านะคะแล้วหมอก็ไม่ได้มาเล่นๆไม่ได้มาเล่นๆ
1: ไม่ได้มาเล่น
0: ๆหมอจะมาสอนวิธีการทำเมนูที่มีส่วนประกอบของสารอาหารช่วยบำรุงสายตาเรียกได้ว่าสวยจากภายในสู่ภายนอกจะเป็นเมนูอะไรนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะ

0: ร็จไปแล้วค่ะง่ายๆเลยใช่ไหมคะแค่เอาส่วนผสมมาคลุกๆๆๆแล้วก็เอาไปอบจะทานกับผลไม้สด
1: ขอโทษ
0: โอ้บองเสร็จไปแล้วค่ะกับมัฟฟินมะม่วงมะม่วงที่เป็นส่วนประกอบของมัฟฟินมีวิตามิน A และวิตามิน C วิตามิน C ถือได้ว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ในจอประสาทตาผลไม้ที่มีวิตามิน C อยู่จำนวนมากคือผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวส้มมะนาวมะขามป้อมณจุดๆนี้นะคะไม่เอานะคะแหละและจุดนี้นะคะวิตามินที่บำรุงสายตายังมีวิตามิน B มีบทบาทสำคัญในการช่วยชะลอการเกิดต้อกระจกวิตามิน A มีบทบาทช่วยในการทำให้จอประสาทตามองเห็นในเวลากลางคืนได้ดีค่ะวิตามิน E เป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงจอประสาทตาค่ะสุดท้ายนี้อย่าลืมทานผักผลไม้เยอะๆนะคะเพราะว่าผักช่วยบำรุงสายตาน้ำมันตับปลาช่วยบำรุงสมองเวลาอกหักอย่าคิดกินยาดองเพราะเราไม่ใช่ลำยองแต่เราเป็นลำยายยังจำไม่เคยลืมเลือนคอยเตือนตัวเองเอาไว้
2: ที่เธอได้ฉันลำยายยังเก็บเอาไว้ในใจเลยมา

0: ะพาไปดูส่วนของกายภาพบำบัดนะคะจะเห็นการรักษาส่วนใหญ่กายภาพบำบัดเนี่ยเราจะใช้อุปกรณ์ค่อนข้างเยอะอุปกรณ์ทางฟิสิกส์ต่างๆ
1: มีหลายแบบเลย
0: แต่ว่าเราไอการรักษาเด็กก็จะอุปกรณ์ก็ต้องเหมาะสมต้องเอาการเล่นเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง
1: มีเกมด้วย
0: น้องคนนี้เนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของยกแขนไม่ขึ้นตั้งแต่เกิดเป็นเส้นประสาทบาดเจ็บเพราะฉะนั้นอันนี้นักกายภาพบำบัดกำลังใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าแปะเข้าไปเพื่อกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื
1: ้
0: อนะคะทีนี้เด็กอ่ะต่างกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่แล้วก็แปะไปเลยได้แต่ถ้าเด็กต้องมีล่อหลอกด้วยการเล่น
1: แล้วเขาก็ยังเล่นอีกมือหนึ่งเล่นอยู่มือแปะ
0: แล้วเขาต้องคุ้นเคยถ้าเขาไม่คุ้นเคยเนี่ยเขาร้องไห้เพราะมันเจ็บเหมือนกันนะนิดหน่อยมันจิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดจิ๊ด
1: เข้าไปข้างเดียวข้างขวา
0: ใช่ค่ะนี่เห็นไหมเห็นการเห็นที่กระตุกกระตุกอยู่นะกล้าม
1: ฝั่งนี้ก็
0: อ
1: ัน
0: นี้เป็นการนักกายภาพบำบัด
1: สนุกเลย
0: อันนี้เขาจะมีก่อนที่เขาจะยืนเดินได้นี่เขาต้องฝึกการทรงตัวอันนี้ค่ะ

0: การเครื่องฝึกการทรงตัวนะคะแล้วเขาทรงตัวได้หลังจากนั้นเขาก็ก้าวเดินยืนต่อไปนะคะ
1: แสดงว่าเด็กแต่ละคนที่มารับการฟื้นฟูก็จะแตกต่างกันรายละเอียดไม่เหมือนกัน
0: ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้โซนนี้เป็นส่วนของการฟื้นฟูทางกายภาพบำบัดอย่างเดียวซึ่งกายภาพบำบัดก็จะเน้นในเรื่องของการเอ็กซ์ไซส์ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อข้อต่างๆนะคะทำยังไงก็ตามให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นให้ข้อไม่มีข้อติดเป็นส่วนตรง
1: วิธีการเลือกว่าเด็กคนไหนจะบำบัดด้วยกิจกรรมอะไรใช่อะไรบ้างเนี่ยมันมีสูตรตายตัวไหมฮะ
0: ไม่มีหรอกค่ะ
1: ไม่มีใช่ไหม
0: ค่ะก็คืออย่างนี้แพทย์ต้องประเมินก่อนประเมินว่าปัญหามีอะไรบ้างแล้วก็ถ้าปัญหานั้นเป็นเรื่องสมมติว่าถ้าเป็นปัญหาเรื่องการต้องใช้ยาเราก็ให้ยาก่อนแต่ว่าปัญหานั้นมีเรื่องว่ามีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนี้ร่วมด้วยนะกายภาพก็จะรับผิดชอบตรงส่วนนี
1: ้
0: หมอก็ประเมินอีกทีนึงว่าเราจะต้องทำอะไรกันต
1: ่อคุณนี่มันข้ออะไรอยู่ครับ
0: อันนี้เนี่ยเขาเรียกว่ากายภาพบำบัดทรวงองค์คือน้องมีปัญหาทางระบบหายใจเขาต้องการจะระบายเสมหะต่างๆเพื่อลดปัญหาปอดอักเสบเป็นยังไงบ้าง
2: เคสนี้มีปัญหาเรื่องปอดแฟบอะค่ะ
1: ปอดแฟบ
2: ปอดขวาด้านบนค่ะแล้วก็มีลักษณะมีนิโมเนียแล้วเกิดจากการสำลักบ่อยๆจากการกินและเสียนิโมเนียเนี่ย
1: การตบนี้ช่วยยังไงบ้างครับอาจารย
0: ์ช่วยทำให้เสมหะที่มันค้างๆอยู่มีการระบายออกนะคะส่วนประกอบส่วนหนึ่งของการทำกายภาพบำบัดทรงอกได้เดี๋ยวเขาจะมีการจัดท่าอะไรอย่างอื่นร่วมด้วยนะคะ
1: ต้องมาทำบ่อยๆไหมฮะหรือว่าที่บ้านญาติมาดูแล้วเอาไปทำคุณแม่ไปทำเองได้ไหม
0: ส่วนใหญ่ถ้าสมมติว่าถึงจุดหนึ่งที่ว่าพ้นเป็นจุดที่เราสามารถสอนให้เขากลับไปทำที่บ้านได้ก็จะสอนให้ทำร่วมด้วยที่บ้านนะคะ
1: แต่ว่าบางช่วงที่ควรจะเป็นผู้เชี่ยวชาญนักกายภาพบำบัดเท่านั้น
0: ก็มีร่วมใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ก็ต้องมา
0: ใช่ค่ะ

0: อาจารย์ครับมีสระใหญ่ขนาดนี้ในเวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็กด้วยเหรอครับ
1: อันนี้เป็นส่วนของทาราบําบัดนะคะเป็นหน่วยที่เราใช้น้ําในการรักษาการบริหารร่างกายในน้ําเนี่ยจะนอกจากมีผลทางจิตใจทําให้ร่วมมือในการรักษาเพิ่มขึ้นเนี่ยน้ำมีแรงพยุงตัวทําให้การเคลื่อนไหวในน้ําทําได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ยิ่งมาใช้กับเด็กซึ่งเขาชอบน้ําอยู่แล้วเนี่ยจะทําให้ความร่วมมือในการรักษาเยอะเพราะฉะนั้นเราต้องการอะไรอย่างเช่นเด็กกลุ่มนี้เนี่ยเขามีการเกร็งเราต้องการให้เขาเคลื่อนไหวแขนขาได้มากๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราลงน้ําปุ๊บเขามีความเขาก็สามารถจะเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น
0: แบบนี้จับให้ขยับได
1: ้และที่สําคัญก็คืออันนี้น่าจะเป็นบทเรียนเริ่มต้นก่อนเพราะว่าเราเน้นอยากจะให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการรักษาเพราะฉะนั้นหลังจากที่เขาทําได้ถึงระดับหนึ่งเขาสามารถไปใช้สามารถฐานข้างนอกแล้วก็เป็นความผูกพันเป็นความสุขสนานร่วมกันในครอบครัวแล้วเด็กก็ได้เรียนรู้พัฒนาการร่วมกับครอบครัว
0: เพราะจริงก็ต้องสัมผัสต้องจับ
1: ใช
0: ่
1: ใช
0: ่
1: เราก็จะมีระบบให้มาเรียนรู้ที่นี่ก่อนแล้วกายภาพมันก็จะสอนวิธีการเตรียมตัวแล้วก็สอนว่าอย่างนั้นเนี้ยเขาต้องการฝึกเขานั่งไม่แข็งแรงเขามีการเกร็งเราฝึกเขาเราเอามีอุปกรณ์ช่วยป้องกันในการสำลักน้ำของเขาแล้วการทำอย่างนี้เขาจะได้ฝึกกำลังกล้ามเนื้อหลังแล้วก็แขนขาซึ่งถ้าเราไปฝึกบนบกสำหรับคนนี้เราจะทำได้ยากมากเพราะว่าเราจับเขานอนคว่ำเขาก็ไม่ยอมยกตัวขึ้นนะคะ
0: แต่พออยู่ในน้ำ
1: เขาจะทำได้ง่ายขึ้น
0: คว่ำแบบนี้ได้เลยอ๋อ
1: แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยพ่อแม่เขาเรียนรู้แล้วเขามีความมั่นใจในตัวเองเขาก็เอาลูกไปลงสระมาตรฐานก็เท่ากับว่าแทนที่เด็กจะต้องมารับการรักษาลงที่โรงพยาบาลอาทิตย์ละครั้งเขาอาจจะได้รับการรักษาทุกวันเลยแล้วเวลาการรักษากลายเป็นความสุขของครอบครัวด้วย
0: ได้เล่นด้วยกัน
1: ใช่

0: นอกจากสระใหญ่ๆแล้วนี่มีเป็นอ่างทาราบำบัด
1: ใช่ค่ะอันนี้เป็นส่วนของการเป็นทาราบำบัดที่จะใช้อ่างนะคะ
0: สำหรับฟื้นฟูบำบัดอะไรบ้าง
1: ก็คนไข้เด็กนะคะก็คนไข้เด็กส่วนใหญ่นี่เรารู้แล้วว่าเรื่องน้ำเนี่ยจะเป็นเด็กจะชอบน้ำงั้นบางครั้งการรักษานี่ถ้าเราลงน้ำอย่างน้ำตรงนี้เนี่ยจะเป็นน้ำอุ่นแล้วเป็นน้ำวนเพราะฉะนั้นด้วยความเป็นน้ำอุ่นและน้ำวนเนี่ยมันเหมือนการนวดมันจะกุซี่สมัยใหม่นะคะทำให้เด็กผ่อนคลายเด็กที่มีการเกรงเขาก็จะเกรงน้อยลงเขาอยู่ในน้ำเขามีความสนุกเขาก็จะไม่เครียดไม่เกรงมาก
0: ทั้งมือและเท้า
1: แล้วจะเคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้มากขึ้นเหมือนกันนวดเขาทั้งตัวระบบการไหลเวียนโลหิตก็ดีแล้วก็ระหว่างนี้นี่เราก็จะเล่นกับเขาฉะนั้นการเล่นของเขาเนี่ยก็ทำให้เขาได้มีการเรียนรู้มีพัฒนาการต่างๆเพิ่มขึ้นอันนี้เริ่มเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งของการรักษานะคะแต่ประวัติอ่างตัวนี้มีความเป็นมาที่สำคัญ
0: ยังไงครับอาจารย
1: ์เป็นอ่างพระราชทาน
0: เนี่ยต่างจากเด็กที่เดินบนลู่วิ่งหรือว่าเดินบนพื้นธรรมดา
1: เออไม่ต่างค่ะวัตถุประสงค์บางทีไม่ต่างกันเช่นสมมติว่าเราต้องการความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเราก็อาจจะเลือกแบบที่เขาเอ็กซ์เซอร์ไซส์ในจักรยานอาจจะฝึกในการเดินหรือนักกายภาพบำบัดจะให้เขาเตะนู่นเตะนี่ของเขาเองหรือบางคนนี่เราคิดว่าเขาน่าจะชอบมากกว่าถ้าลงน้ำแล้วก็เอาเขามาลงน้ำแล้วก็เล่นออกกำลังในน้ำมันอยู่ที่ลูกเล่น
0: เราเป็นคนเลือกให้เขาใช่ไหม
1: ค่ะอยู่ที่วิธีการที่เราคิดว่ามันต้องมีความหลากหลายแล้วก็ลูกเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยไม่งั้นเด็กก็จะไม่ร่วมมือ
0: หมายถึงเด็กบางคนอาจจะลงน้ำบ้างไปเดินข้างนอกบ้างกับลูกวิ่งบ้าง
1: บางคนก็จะสนุกในการมาอย่างนี้มากกว่าเอาเขาไปเดินตรงนั้นเขาไม่ชอบเขาร้องไห้

0: กี้เราก็พูดถึงอ่างทาราบำบัดนะคะ
1: ค
0: ทีนี้เนี่ยอ่างนี้เนี่ยน้อยคนนักที่จะรู้จักประวัติความเป็นมาในปี2503นะคะสมเด็จย่าทรงเสด็จมาประกอบพิธีเปิดป้ายชื่อตึกนี้คือตึกศรีสังวาลค่ะแล้วก็ท่านก็ได้เสด็จมาเยี่ยมชมการรักษาที่นี่ด้วยนั่นต้องถือได้ว่าอ่างนี้มีความสำคัญมากเป็นจุดเริ่มต้นของการรักษาทารบำบัดในบ้านเราซึ่งท่านได้เล็งเห็นประโยชน์ของอุปกรณ์ทางการแพทย์สมัยนั้นด้วยอ่างนี้อ่างเดียวนี่ก็ช่วยเด็กได้จำนวนมากมายทีนี้ต่อมาเนี่ยอ่างอันนี้ก็ถูกใช้งานมานานจนสุดโทรมจนในที่สุดก็ไม่สามารถใช้งานต่อได้ก็จะนำเก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์นะคะทีนี้พวกเราเนี่ยผู้รักษาคนไข้ทั้งหลายเรามีความรู้สึกว่าเนี่ยมีคุณค่าทางจิตใจแต่พวกเรามากเพราะฉะนั้นเราก็เลยพยายามที่จะขอในการซ่อมแซมแล้วก็บำรุงรักษาใหม่แล้วก
1: ็ใบนี้
0: แหละค่ะเพื่อจะได้ให้อ่างทำหน้าที่ต่อไป
1: เพราะฉะนั้นอ่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ก็คืออ่างพระราชทานจริง
0: ๆค่ะ
1: ใบเดิมที่พระองค์ท่านเคยพระราชทานไว้
0: ใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะ
1: ครับ
0: สมเด็จย่าท่านยังได้จุดชนวนประกายแห่งการรักษาของเราอีกอย่างนึงนะคะถ้าคุณแอดพอจะจำได้เนี่ยไม่รู้เกิดทันหรือเปล่าตอนเด็กๆเนี่ยจะมีภาพสมเด็จย่าท่านไปตามโรงพยาบาลต่าง
1: ๆ
0: ไปที่ต่างๆไกล
1: ๆ
0: ใช่แล้วสิ่งที่จะไปกับท่านทุกครั้งเนี่ยก็คือถุงของเล่นใหญ
1: ่ๆอ๋อใช่จำได้
0: ของเล่นชิ้นเล็กๆแล้วก็เด็กที่รับทุกคนจะดีใจมีความสุขมาก
1: ใช่ๆท่านจะไปพร้อมของเล่นที่พระราชทานให้กับเด็กๆนะ
0: อันนี้ท่านเป็นผู้ที่ท่านเข้าใจความรู้สึกของเด็กมากงั้นท่านนำของเล่นไปให้เด็กงั้นของเล่นน่าจะมีบทบาทอย่างมากกับเด็กอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นอีกอันนึงที่ทำให้เราเกิดความรู้สึกว่าเราจะนำของเล่นมาใช้ในการรักษาได้อย่างไรซึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูอีกส่วนนึงซึ่งเราพัฒนางานตรงนี้ขึ้นมา
1: ดีครับ

0: ที่ต้องมาในห้องสมุดของเล่นเนี่ยเพราะว่าของเล่นพวกนี้จะถูกเก็บไว้ที่นี่แล้วมาเล่นในห้องสมุดได้ยืมกลับไปบ้านก็ได
1: ้คำถามนี้ดีจังเลยเพราะว่าจริงๆก็เหมือนกับว่าเอ๊ะก็ที่อื่นเขาก็ทำได้อย่างเงี้ยแต่ด้วยจุดประสงค์ของที่นี่เนี่ยเพราะฉะนั้นการที่เขาเล่นตัวนี้ไม่ใช่ว่าเขามาเล่นที่นี่เฉยๆแล้วก็กลับหมายความว่าเรามีโปรแกรมจะฝึกเรื่องมือเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่เขาจะต้องมานั่งอยู่ในเหตุการณ์ด้วยแล้วเขาดูการฝึกแล้วหลังจากนั้นเมื่อเขารู้แล้วว่าฝึกยังไงของเล่นชิ้นนี้เขาจะเอากลับบ้านแล้วก็สร้างตารางโปรแกรมเลยว่าฝึกวันละกี่ครั้งกี่นาทีคุณกลับไปฝึกตามแล้วก็เพราะฉะนั้นการรักษานี้ไม่จำเป็นต้องมาอยู่ที่โรงพยาบาลก็ได้อุปกรณ์การรักษากลับบ้านไปด้วย
0: เป็นการยืมกลับไป
1: ถูกต้อง
0: เหมือนเราไปห้องสมุดเรายืมหนังสือกลับบ้าน
1: ค่ะ

0: ของเล่นแต่ละชิ้นที่เด็กจะยืมกลับบ้านไปหรือพ่อแม่ยืมไปให้เด็กเล่นนะฮะยืมได้นานสักแค่ไหนครับ
1: คือแล้วแต่นะคะแล้วแต่วัตถุประสงค
0: ์
1: ถ้าเขาอยู่ต่างจังหวัดไกลๆแล้วมีผลต่อการรักษาบางทีเราให้ยืมที3เดือนเลย
0: ค
1: ืนตอนที่มาพบแพทย์อีกครั้งนึงแล้วก็คืนตอนที่เราประเมินผลการรักษานะคะ
0: แทบจะยืมไปได้ตลอดการรักษาเลยจนดีขึ้น
1: ใช
0: ่
1: ไหมคะใช่ค่ะแล้วเมื่อเรามีการประเมินใหม่ว่าเขาต้องเปลี่ยนของเล่นเปลี่ยนวิธีการรักษาแล้วก็เปลี่ยนของชนิดของเล่นแต่ของเล่นทุกชิ้นเนี่ยเราจะต้องมีการฝึกให้เขาเล่นกับชิ้นนั้นก่
0: อ
1: นเพื่อให้ดึงให้เข้าไปสู่ประเด็นการรักษาแล้วเขาก็กลับไปทำเองที่บ้านต่อนะคะ
0: สมมุติเอาไปใช้แล้วเกิดของเล่นมันเสียหายมันหายมันแตกหักมันอะไรแบบนี้ทำไงฮะ
1: ถ้าเป็นสิ่งสุดวิสัยนี่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะเราก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหา
0: เพราะเราใช้ประโยชน์เพื่อการรักษา
1: ใช่ค่ะเพราะเราไม่ได้ต้องการเรื่องของผลประโยชน์ในเรื่องของเป็นตัวเงินเราต้องการผลที่เขาร่วมมือกับเราวิธีการทำงานของพวกเราเนี่ยเราใช้ความรู้สึกแบบชาวพวกเรานะคะคนไทยมีวัฒนธรรมแบบคนไทยคือความอ่อนโยนความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เอาใจเขามาใส่ใจเรา
0: โอ้สัมผัสได้เลยฮะ
1: ทุกคนเนี่ยเราจะมีสิ่งที่เรามักจะคิดกันแล้วก็พูดกันตลอดเวลาว่าถ้าเขาเป็นลูกเราล่ะถ้าเป็นพี่น้องเราล่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีคำนี้อยู่ในใจของเราเนี่ยสิ่งนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ลดความทุกข์ของเด็กแล้วก็ผู้ปกครองลงเพราะคือเรารู้จักเขาเราเข้าใจเขานะคะ
0: เหมือนเป็นลูกเป็นหลานของเรา
1: ใช่ค่ะ
0: เขาก็อยากมา
1: สิ่งนึงที่จะพูดจะเหมือนกับผู้ปกครองก็คือว่าตอนนี้เนี่ยหมอกำลังรักษาลูกนะไม่ใช่รักษาพ่อแม
0: ่
1: คือการที่คุณพาลูกมาโรงพยาบาลแล้วพาลูกมาทำกายภาพบำบัดแล้วคุณกลับคุณรู้สึกว่าลูกได้รับการรักษาแต่เด็กอาจจะยังไม่ได้รับการรักษาเลยเพราะฉะนั้นถ้าต้องการการรักษาจริงๆคือสิ่งที่เรากำลังดำเนินการอยู่นี
0: ่
1: คือพ่อแม่คือปัจจัยสำคัญในการรักษานะคะ

นี่คือเนื้อหาทั้งหมดของศรีราช360องศาครับเรื่องอีกมากมายในโรงแรมศรีราชที่คุณอาจจะยังไม่รู้นะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากที่เสียสละเวลาพาเราเดินชมทุกหน่วยของสาขานี้นะครับเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณครับ

วันอนันทมหิดลตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปีถือเป็นอีกวันสำคัญของไทยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ผู้ทรงให้กำเนิดวงการแพทยศาสตร์ซึ่งได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่ยิ่งต่อวงการแพทย์และการศึกษาทรงมีพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนด้วยทรงตระหนักว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศวันอนันทมหิดลยังเป็นวันที่ใช้ยกย่องบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชนด้วยความเมตตาความรับผิดชอบและจิตวิญญาณแห่งการให้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่เตือนให้เราทุกคนเห็นความสำคัญของสุขภาพการดูแลตนเองครอบครัวสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์อ
1: ยากมีหน้าอกที่ใหญ่ขึ้น
2: ก็อยากสวยอยากมีเหมือนเพื่อนตอนนั้นก็ไม่รู้ว่ามันอันตรายแล้วก็ไม่ได้ศึกษาอะไรเลยอะค่ะคือไปเห็นเพื่อนฉีดก็อยากฉีดมากสถานที่ฉีดฟิลเลอร์ก็เป็นร้านเสริมสวยธรรมดาคนฉีดก็เป็นช่างเสริมสวยเลย
3: ฟิลเลอร์เนี่ยคือสารเติมเต็มนะครับแต่สารเติมเต็มเนี่ยมีหลายชนิดหลายคุณสมบัติถ้าเกิดว่าเราเลือกสารที่ถูกต้องไปใช้ฉีดโดยผู้เชี่ยวชาญปริมาณเหมาะสมไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าสารนั้นไม่ได้มาละฉีดน้ำมันมะกอกบ้างซิลิโคนเหลวบ้างซิลิโคนจากไหนไม่รู้ดูดมาแล้วก็ฉีดกลับเข้าไปคนไข้ไม่มีทางรู้เลยนะครับเห็นอีกทีก็เต้านมตัวเองโตๆแล้ว
2: อาการที่เป็นก็คือมันแดงขึ้นเรื่อยๆแดงขึ้นทุกวันแล้วมันมีอาการจี๊ดๆแป๊บๆตำราวนมขึ้นมาเนี่ยค่ะพอถอดเส้นในออกมาปุ๊บนี่คือยานถึงสะดือเลยอะค่ะมันย้อยมาก
3: ฟิลเลอร์ที่ฉีดเต้านมเนี่ยอันตรายสูงมากๆนะครับเราไม่สามารถฉีดสารแปลกปลอมเข้าไปหลายร้อยซีซีโดยที่ไม่เกิดผลข้างเคียงนี่ยากมากนะครับเพราะฉะนั้นฟิลเลอร์เนี่ยภัยร้ายก็คือว่าฉีดเข้าไปที่เต้านมเนี่ยเขากระจายไปที่ไหนไม่รู้จะกระจายไปผิวหนังกระจายไปต่อมน้ำเหลืองเวลาแก้ไขก็ยากวิธีในปัจจุบันที่เป็นมาตรฐานคือการเสริมด้วยถุงเต้านมเทียมหรือว่าซิลิโคนเนี่ยแหละครับอย่างที่เห็นจากผลการตรวจที่ครั้งก่อนที่บอกว่าบวมและแดงบริเวณผิวหนังเนี่ยก็จะเห็นว่าฟิลเลอร์กระจายเข้าไปอยู่ทั้งในส่วนของเต้านมส่วนของผิวหนังแล้วก็ในส่วนของต่อมน้ำเหลืองบางส่วนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าเราคงจะต้องเอาออกให้หมดเนาะเพราะว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมแล้วก็มีปฏิกิริยากับร่างกายเยอะมากหมออาจจะต้องแบ่งเป็น2ระยะระยะแรกเนี่ยเป็นระยะในการตัดออกแล้วอีกระยะนึงเนี่ยเป็นระยะในการเสริม
2: แล้วมันจะเกลี้ยงมั้ยคะถ้าตัดออกแล้ว
3: ส่วนใหญ่ไม่ 100% คือฟิลเลอร์เนี่ยเราเรียกว่าเราคาดเดาไม่ได้เพราะเวลาเขาฉีดเนี่ยเขาฉีดไม่รู้กระจายไปไหนบ้างนะครับแต่หมอจะพยายามออกให้มากที่สุดอย่างเคสท่านนี้เนี่ยนะครับเราจะตัดเอาสิ่งแปลกปลอมออกให้มากที่สุดแล้วเราจะดูว่าจะเสริมได้เลยไหมถ้าเนื้อเยื่อเหลือเพียงพอเราอาจจะเสริมเลยนะครับแต่ถ้าเนื้อเยื่อเหลือไม่เพียงพอเราอาจจะยังทำไม่ได้อาจต้องรอก่อน3เดือน6เดือนแล้วค่อยมาเสริมใหม่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือรักษาให้หายขาดจากโรคก่อนแล้วส่วนของการเสริมสร้างเสริมสวยเราค่อยเพิ่มเติมเข้ามาทีหลังได้ครับถ้าต้องการทำศัลยกรรมหน้าอกให้ปลอดภัยนะครับแนะนำ4ข้อดังต่อไปนี้นะครับ 1. เลือกศัลยแพทย์ที่เป็นศัลยแพทย์ตัวจริงเสียงจริงนะครับแพทย์ทุกคนที่เราทำเนี่ยขอชื่อจริงนามสกุลจริงมาเลยนะครับสามารถเช็คได้ในเว็บไซต์ของแพทยสภากรอกชื่อได้เลยนะครับ2สถานพยาบาลต้องถูกต้องด้วยสถานพยาบาลเนี่ยถ้าให้มั่นใจก็ต้องเป็นสถานพยาบาลที่ขนาดใหญ่นะครับมีห้องผ่าตัดปลอด

0: ภัณฑ์มาได้เลยถ้าใช้ของจริงเนี่ยยังไงต้องให้คนไข้ได้แน่นอนนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามเนี่ยต้องเหมาะกับตัวเราหลายๆครั้งหมอจะพบว่าเพื่อนใส่500หนูอยากใส่500บางทีไม่ได้นะครับเพื่อนอยากใส่ทรงนี้หนูอยากใส่ทรงนี้ทำไมเพื่อนไม่ต้องยกกระชับทำไมหนูต้องยกกระชับต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเทคนิคของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับศิริราชในปัจจุบันเนี่ยเรามีการผ่าตัดเต้านมอยู่3แบบนะครับ1ผ่าตัดรักษา2ผ่าตัดเสริมสร้าง3ผ่าตัดเสริมสวยนะครับรักษาเช่นเป็นเนื้องอกมะเร็งเต้านมเรารักษาให้ด้วยการผ่าตัด2เสริมสร้างคือหลังจากที่คนไข้ถูกตัดเต้านมไปแล้วหรือว่ามีความพิการผิดรูปของเต้านมเรามาเสริมสร้างทำเต้านมใหม่ให้และอันที่3หลายๆท่านอาจจะไม่ทราบเรามีการให้บริการเสริมสวยหรือเสริมความงามด้วยนะครับแต่ว่าเราอาจจะรับไม่เยอะเนื่องจากเราต้องให้บริการประชาชนที่เดือดร้อนจากโรคต่างๆก่อนครับถ้าคุณมีความผิดปกติเกี่ยวกับเต้านมอย่าลืมมาพบหมอนะครับ
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
2: วิธีการสังเกตตัวเองนะคะว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่จริงๆการสังเกตตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะถ้าสังเกตได้แล้วคิดว่าตัวเองเป็นเนี่ยแสดงว่าอาการเนี่ยยังไม่ได้เป็นมากหรือรุนแรงนะคะ

การของโรคซึมเศร้านะคะอาจจะแบ่งแบบนี้ก็ได้ค่ะเป็นเรื่องของอารมณ์ความคิดแล้วก็พฤติกรรมอื่นเรื่องของอารมณ์ค่ะอารมณ์ก็จะเป็นเรื่องของอารมณ์เศร้าทุกข์ใจไม่เหมือนปกตินะคะอีกอันนึงก็คืออารมณ์เบื่อหน่ายสนใจในสิ่งที่เคยสนใจลดลงรู้สึกเบื่อหน่ายไปทั่วๆนะคะไม่ใช่แค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอันนี้คือด้านอารมณ์ส่วนด้านอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นปัญหาทางพฤติกรรมที่คนภายนอกเนี่ยก็อาจจะสังเกตได้นะคะเช่นในเรื่องของการนอนที่นอนมากกว่าปกติหรือนอนไม่หลับการกินที่ลดลงกินไม่ได้น้ำหนักตัวลดหรือว่ากินมากกว่าปกติแล้วก็น้ำหนักตัวเพิ่มนะคะในเรื่องของการเคลื่อนไหวนะคะเช่นคนไข้เนี่ยอาจจะดูนั่งซึมทั้งวันไม่ขยับไปไหนเลยหรือบางคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยอาจจะผุดลุกผุดนั่งร่วมกับความวิตกกังวลแบบนี้ก็ได้เหมือนกันรวมถึงคนที่รู้สึกอ่อนเพลียไม่มีเรี่ยวแรงที่อยากจะทำอะไรนะคะตรงนี้เป็นอาการของโรคซึมเศร้าได้ค่ะส่วนเรื่องความคิดค่ะก็จะเป็นความคิดนะคะในเชิงโทษตัวเองรู้สึกผิดมากกว่าปกติสมาธิความจำการจดจ่อกับงานเนี่ยลดลงเป็นความคิดที่ไม่อยากมีชีวิตอยู่รู้สึกตัวเองไร

0: มีความคิดอยากฆ่าตัวตายหรือทำร้ายตัวเองไปแล้วหากการที่สงสัยว่าจะอยู่ใน1ใน9อาการนี้นะคะสามารถที่จะมาปรึกษาแพทย์ได้ว่าตรงนี้เป็นอาการของโรคซึมเศร้าหรือไม่นะคะเพื่อช่วยในการรักษาต่อไปในอนาคตค่ะปัญหาสุขภาพจิตสามารถรักษาได้นะคะดังนั้นควรจะมาปรึกษาจิตแพทย์ค่ะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาลัดคิวหมอรามาอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะรายการลัดคิวหมอรามาพบกันเป็นประจำแบบนี้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาทุกช่องทางของรามาชาแนลค่ะไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มออฟไลน์แพลตฟอร์มออนไลน์เราก็จะพบกันแบบนี้เป็นประจำทางรามาชาแนลนะคะรายการนี้เป็นรายการออกอากาศสดค่ะเราลัดคิวของอาจารย์หมอรามามาคุยกับคุณผู้ชมสดๆกันเลยค่ะนะคะนอกจากจะให้ความรู้เรื่องของโรคภัยการเจ็บป่วยต่างๆแล้วก็ยังให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพการป้องกันและรักษาตัวเองยามเมื่อเกิดโรคภัยขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นรายการออกอากาศสดคุณผู้ชมก็สามารถที่จะพูดคุยกับเราถามคำถามอาจารย์หมอรามาในรายการสดๆตอนนี้ได้เลยค่ะ2ช่องทางหลักๆนะคะถ้าคุณผู้ชมสะดวกที่จะคอมเมนต์ในไลฟ์สดของรามา Channel ก็คอมเมนต์มานะคะบอกข้อมูลของคุณผู้ชมมาด้วยหรือถ้าไม่สะดวกในการที่จะพิมพ์นะคะก็โทรศัพท์มาได้เลยค่ะหมายเลขโทรศัพท์023547105 023547105นะคะอยากจะถามเรื่องอะไรอยากจะให้อาจารย์หมอรามาตอบคำถามเรื่องอะไรนะคะอย่าลืมนะคะว่าบอกรายละเอียดของคุณผู้ชมด้วยนะคะบอกว่าเป็นเพศหญิงเพศชายอายุเท่าไรส่วนสูงเท่าไรน้ำหนักเท่าไรนะคะแพ้ยาอะไรอยากจะให้คุณหมอนั้นตอบเรื่องอะไรบ้างอาการที่สงสัยอาการที่อยากจะได้คำแนะนำเพิ่มเติมค่ะทุกคำถามเรามีคำตอบนะคะสำ

0: สำหรับอาจารย์หมอในลัดคิวหมอรามาค่ะวันนี้อาจารย์หมอสองท่านที่มาคุยกับเรานะคะอาจารย์มะเหมี่ยวและอาจารย์ปูค่ะอาจารย์มะเหมี่ยวผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิริสุชาโสพลคณาพรสาขาวิชาโรคข้อและรูมาติซัมภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีอีกท่านหนึ่งค่ะอาจารย์ปูค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พงษ์สถิตสิงหทัตสาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและเวชบำบัดวิกฤตศัลยกรรมภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ปูและอาจารย์มะเหมี่ยวค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์หมอทั้งสองท่านนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยถึงเคสของรายการในวันนี้นะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากกันค่ะเสาร์อาทิตย์นี้วันที่23และ24เมษายนนะคะขอเชิญคุณผู้ชมทุกท่านรับชมงานเทศกาลไทยเกาหลีครั้งที่7ค่ะเป็นการจัดงานทางออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสามารถรับชมได้ผ่านช่องทาง Facebook และ YouTube ค่ะช่องทาง Facebook นั้นนะคะเข้าไปที่ Royal Thai Embassy Seoul ค่ะ Royal Thai Embassy Seoul นะคะสะกดแบบหน้าจอนี้เลยนะคะหรือถ้าคุณผู้ชมสะดวกที่ YouTube นะคะก็ไปที่ Asian Korea Center ได้นะคะ2ช่องทางที่สามารถรับชมงานเทศกาลไทยเกาหลีครั้งที่7ค่ะคุณผู้ชมจะพบกับรายการโซไทยเฟสติวัลออนไลน์2022 Healthy Thai ในวันที่23และ24เมษายนนี้ก็คือเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้แล้วค่ะเวลานะคะที่เราจะจัดนะคะถ้าเป็นเวลาในประเทศไทย11นาฬิกาถึง14นาฬิกาค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมที่อยู่ที่เกาหลีก็สามารถรับชมได้ในเวลาเดียวกันนะคะสดๆเวลาเดียวกันเลยก็คือเวลาเกาหลี13นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่ะในงานนี้คุณผู้ชมจะได้รับสาระความรู้ความบันเทิงมากมายค่ะมีทั้งเรื่องราวของกีฬาอาหารการท่องเที่ยวดนตรีและสุขภาพจากทีมคุณหมอจากรามาชาแนลค่ะรับชมไปพร้อมๆกันนะคะและร่วมลุ้นรับของรางวัลพิเศษมากมายค่ะคุณผู้ชมจะสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Facebook ของเพจสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโซ Royal Thai Embassy Seoul ได้ค่ะเป็นกิจกรรมดีๆที่นำมาฝากกันนะคะเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้ค่ะเอาละค่ะนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่เป็นแฟนรายการของรามาชาแนลนะคะตอนนี้นิตยสารแอดรามาฉบับที่44มาแล้วค่ะพร้อมให้คุณผู้ชมเข้าไปดูกันได้แล้วนะคะนิตยสารแอดรามามุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีสำหรับฉบับที่44นี้เรามีเรื่องเด่นๆคือข้ามทางข้ามถนนตรงทางม้าลายอย่างไรให้ปลอดภัยไว้ก่อนไขคำถามยอดฮิตเด็กอ้วนจ้ำม่ำคือเด็กที่แข็งแรงจริงหรือไม่และก็เข้ากับสภาพอากาศตอนนี้อากาศร้อนๆแบบนี้หน้าร้อนแบบนี้เก็บอาหารอย่างไรให้มีคุณภาพและอีกเรื่องนึงนะคะก็คือการเที่ยวพุทธมณฑลศูนย์กลางพุทธศาสนาโอ้โหแต่ละเรื่องนั้นน่าสนใจทีเดียวค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมนิตยสารแอดรามาฉบับที่44ได้ที่หน้าจอนี้เลยนะคะ @rama.mahidol.ac.th หรือเอาง่ายๆนะคุณผู้ชมหยิบมือถือขึ้นมาหยิบแท็บเล็ตขึ้นมาสแกนหน้าจอตอนนี้ได้เลยค่ะเห็นขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะคะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสแกนหน้าจอค่ะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ด้วยปลายนิ้วคลิกเท่านั้นค่ะเริ่มได้เลยนะคะสแกนหน้าจอตอนนี้เข้าไปอ่านเนื้อหาในนิตยสารแอดรามาฉบับที่44กันได้เลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะอาจารย์ปูอาจารย์มะเหมี่ยวคะเรามาถึงเคสของวันนี้แล้วนะคะเราอยากจะนำเสนอเรื่องราวของไส้เลื่อนพอพูดถึงไส้เลื่อนเนี่ยดิฉันเป็นผู้หญิงนะฉันก็คิดว่าโอ้ยเป็นผู้หญิงไม่เป็นหรอกไส้เลื่อนไส้เลื่อนเป็นแต่ผู้ชายแต่จริงๆแล้วไส้เลื่อนเป็นโรคที่ไม่ได้เป็นแค่ผู้ชายเท่านั้นลองไปดูเรื่องราวนี้กันก่อนค่ะ
1: ส ไส้เลื่อนเป็นโรคที่ผู้ชายหลายคนกังวลใจเพราะมีโอกาสเป็นได้มากกว่าผู้หญิงเนื่องจากผู้ชายสายสตรองวัย40บวกจะมีกิจกรรมต่างๆที่ต้องใช้พละกำลังเช่นเล่นเวทออกกำลังกายโดยมีการฉีกขาดของกล้ามเนื้อรวมกับกล้ามเนื้อบริเวณขาหนีบที่มีความหย่อนยานขาดความแข็งแรงส่วนในผู้ชายที่มีอายุมากกว่า60ปีมักพบไส้เลื่อนลงอัณฑะหรือไส้เลื่อนลงไข่จากการเป็นโรคต่อมลูกหมากโตท้องผูกเรื้อรังสูบบุหรี่ส่วนไส้เลื่อนที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงส่วนใหญ่มักจะมีสาเหตุจากการยกของหนักรวมถึงการผ่าตัดหรือผ่าคลอดเนื่องจากการตั้งครรภ์จะทำให้กล้ามเนื้อบริเวณหน้าท้องอ่อนแรงจนเกิดไส้เลื่อนขึ้นมาได้ซึ่งถึงแม้ไส้เลื่อนจะเป็นภาวะที่แม่นอันตรายแต่ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานานเพราะจะทำให้ลำไส้ทะลักออกมาเยอะจนผนังของช่องท้องเกิดการรัดตัวทำให้ลำไส้ขาดเลือดเนื้อเยื่อเกิดการติดเชื้อและตายในที่สุดซึ่งในกรณีนี้ผู้ป่วยต้องเข้ารับการผ่าตัดฉุกเฉินอย่างเร็วที่สุดเพราะหากผ่าไม่ทันอาจถึงขั้นเสียชีวิตจากการติดเชื้อได้เพราะฉะนั้นการรู้เท่าทันแล้วรีบมาพบแพทย์โดยเร็วจะช่วยให้ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานและลดความรุนแรงที่จะเกิดขึ้น
0: เรื่องราวของไส้เลื่อนนี้อาจจะต้องเข้ารับการผ่าตัดฉุกเฉินกันเลยเหรอคะอาจารย์ปูคะ
2: อ
0: ๋
2: อใช่ครับถ้าเกิดมีการไส้ออกไปแล้วก็เกิดไอ้ผนังที่มันอ่อนแรงเนี่ยที่มันคล้ายๆมีรูอยู่ขอบๆเนี่ยเป็นรัดลำไส้นะครับทำให้ไส้ขาดเลือดนะครับอันนี้ต้องมาผ่าฉุกเฉินไม่งั้นไส้จะเน่าแล้วก็ทำให้อันตรายถึงชีวิตได้ครับ
3: แต่อยากถามอาจารย์ปูว่าจริงๆแล้วสาเหตุของไส้เลื่อนนะคะมันมีสาเหตุอะไรบ้างนะคะอาจารย์
2: จริงๆหลักๆเลยนะครับสาเหตุของไส้เลื่อนเนี่ยมันเป็นปัจจัยกระตุ้นนะครับคือการเบ่งในช่องท้องนะครับก็คือเวลามีการเบ่งเยอะๆเช่นเบ่งทายเบ่งปัสสาวะอย่างที่ในคลิปเนี่ยบอกว่ามีการต่อมลูกหมากโตมีการเบ่งเยอะๆหรือไอเลื้อรังหรือมีการยกของหนักมากๆเนี่ยอันนี้เป็นปัจจัยกระตุ้นทําให้มีความดันในช่องท้องเพิ่มขึ้นก็จะทําให้ผนังหน้าท้องเนี่ยจุดที่เคยอ่อนแรงหรือว่าจุดที่มีโอกาสที่จะอ่อนแรงง่ายๆเนี่ยก็จะเกิดไส้เลื่อนบริเวณนั้นเช่นบริเวณขาหนีบนะครับก็ทำให้เกิดตรงนั้นได้ในผู้ชายหรือว่าคนที่เคยผ่าตัดอย่างเช่นผ่าข้อหรือผ่าทุกอย่างนะที่มีการผ่าบริเวณหน้าท้องเนี่ยตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยจะเป็นตำแหน่งที่อ่อนแรงได้ง่ายก็ทำให้เกิดไส้เลื่อนผ่าตัดบริเวณนั้นได้ครับ
0: ค่ะดิฉันเนี่ยไม่เคยมีความรู้เรื่องไส้เลื่อนเลยนะอาจารย์ปูคะคำว่าไส้เลื่อนนี่หมายความว่าไส้ของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่มันเลื่อนลงไปเหรอหรือยังไงคะทำไมถึงเรียกว่าไส้เลื่อนนะคะ
2: ครับจริงๆคำว่าไส้เลื่อนเนี่ยคือตามคำนิยามเนี่ยคืออวัยวะบางอย่างนะครับที่อยู่ในตำแหน่งเดิมของมันเคลื่อนไปอยู่ตำแหน่งอื่นซึ่งบริเวณหน้าท้องเนี่ยอวัยวะที่มันจะเคลื่อนได้ง่ายๆเนี่ยก็คือพวกลำไส้เนี่ยแหละครับลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กหรืออาจจะเป็นไขมันในช่องท้องเนี่ยก็จะมีการเลื่อนออกไปตามรูหรือว่าไปตามผนังไม่ถึงกับเป็นรูหรอกคือเป็นผนังที่อ่อนแรงเหมือนมีรูอยู่ก็จะเลื่อนออกไปตรงรูตรงนั้นแหละครับก็ทำให้เราก็เรียกว่าไส้เลื่อนครับ
0: ค่ะ
3: แล้วอาการที่คนไข้พอจะสังเกตได้ว่าเริ่มมีไส้เลื่อนแล้วค่ะคือเป็นยังไงคะมันจะมีก้อนหรือว่ามันจะมีอาการปวดหรืออะไรอย่างนี้ไหมคะอาจารย
2: ์ใช่ครับอาจารย์ไม่มีส่วนใหญ่เนี่ยคนไข้เนี่ยจะเจอลักษณะมีก้อนมาก่อนก้อนที่ไม่เคยมีมาเลยอยู่ๆก็รู้สึกว่ามีอยู่ทำไมมีก้อนออกมาอยู่ตรงนี้นะเช่นตำแหน่งขาหนีบหรือตำแหน่งแผลผ่าตัดที่เราเคยมีที่เรามีเนี่ยก็อยู่ๆก้อนออกมาลักษณะก้อนเบื้องต้นเนี่ยใหม่ๆเนี่ยจะมีลักษณะของเข้าๆออกได้อาตื่นเช้ามาพอยืนขึ้นมีก้อนตุงๆบริเวณขาหนีบพอนอนลงไปนะครับหรือว่าไม่ได้เดินหรือว่าอะไรนอนเนี่ยก็ยุบลงไปอันนี้ก็เป็นลักษณะของการไส้เลื่อนนะบางคนอาจจะมีอาการอื่นด้วยก็คือมีการปวดรวมด้วยคือปวดหน่วงๆนะเวลาออกกำลังหรือมีอาการทำแอคทิวิตี้อะไรต่างๆก็จะมีการปวดหน่วงๆก็เป็นอาการหนึ่งของไส้เลื่อนได้ครับ
3: ค่ะแล้วเวลาสมมติเนี่ยมีอาการแบบมีก้อนปุบๆโผล่ๆอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์คือควรจะไปโรงพยาบาลตั้งแต่ตอนนั้นเลยหรือว่าสังเกตอาการได้รอได้คะอาจารย
2: ์จริงๆไส้เลื่อนนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยการรักษาไส้เลื่อนจะต้องผ่าตัดสมัยก่อนเนี่ยบอกว่าถ้ามีอาการเนี่ยควรจะต้องผ่าเลยแล้วล่ะเพราะเรากลัวอย่างที่บอกไปเบื้องต้นก็คือว่าเกิดเราไปเบ่งเยอะๆขึ้นมาแล้วมีลำไส้เนี่ยมันทะลักออกไปรูที่เคยมีอยู่ที่เคยเข้าๆออกได้เนี่ยบางทีเกิดไปเบ่งเยอะลำไส้เกิดทะลักไปทำให้รูตรงนี้มันเป็นรัดลำไส้นี่จะเกิดไส้เน่าดังนั้นเนี่ยสมัยก่อนก็แนะนำให้ผ่าเลยปัจจุบันก็มีการทำการศึกษาเยอะขึ้นบอกว่า จริงๆถ้าไม่ได้มีอาการเนี่ยอาจจะพอที่จะรอได้ก็คือไม่ได้เป็นลักษณะที่ควรจะต้องอาจจะไม่จำเป็นที่ต้องรีบผ่าทันทีแต่จะรอได้แต่เขาก็เชื่อว่าถ้าติดตามการรักษาไปเนี่ยคือติดตามอาการพวกนี้ไปสักพักเนี่ยก็จะมีเริ่มมีอาการขึ้นมาละเริ่มมีอาการปวดขึ้นมาละสุดท้ายก็ต้องมาผ่าอยู่ดีอันนี้ก็คือแล้วแต่สัตวแพทย์บางท่านว่าบางคนท่านก็อาจจะ

0: ว่าคุณจะผ่าตัดไปเลยว่ายังไงไม่มีการรักษาวิธีอื่นไส้เลื่อนคือต้องผ่าตัดอย่างเดียวครับ
1: ค่ะอาจารย์ปูคะไส้เลื่อนกับไส้ติ่งเนี่ยมันต่างกันยังไงคะ
0: นี่คนละโรคกันนะครับ
1: คนละโรคเลยนะคะ
0: เป็นอวัยวะครับอวัยวะอย่างหนึ่งที่อยู่ในร่างกายนะครับถ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรก็อาจจะไม่ต้องทำอะไรยกเว้นไส้ติ่งอักเสบก็คือมีการติดเชื้อขึ้นมาอันนี้ต้องผ่าตัดนะครับส่วนไส้เลื่อนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอวัยวะอะไรแต่เป็นลักษณะของการเคลื่อนใช้คำว่าเลื่อนนะครับคือไส้มันก็อยู่ปกติของมันแหละแต่มันมีการเคลื่อนผิดที่ผิดทางของมันไปเราก็เรียกว่าไส้เลื่อนครับ
1: อ๋อค่ะแล้วเมื่อกี้ที่เราเห็นเนาะอาจารย์มะเมียเราก็เห็นไปพร้อมกันว่าแต่ก่อนเนี่ยดิฉันเข้าใจนะว่าไส้เลื่อนเป็นเฉพาะผู้ชายแต่จริงๆผู้หญิงก็เป็นได้ใช่ไหมคะอาจารย์ปู
0: เป็นได้ครับถ้าเป็นลักษณะของไส้เลื่อนที่แผลผ่าตัดเนี่ยเป็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยแต่ถ้าเป็นไส้เลื่อนที่ขาหนีบเนี่ยเราจะเจอในผู้ชายเนี่ยมากกว่าผู้หญิงแต่ผู้หญิงก็เป็นได้นะครับแต่ผู้ชายจะเจอเยอะกว่าเพราะว่าตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยมันเป็นตำแหน่งของผู้ชายที่ค่อนข้างจะอ่อนแรงเดิมเนี่ยตอนที่อยู่ในท้องคุณแม่เนี่ยผู้ชายเนี่ยจะมีอัณฑะอยู่ในช่องท้องนะสักพักหนึ่งอัณฑะเนี่ยจะค่อยๆเคลื่อนลงไปลงถึงอัณฑะเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่อัณฑะที่เคลื่อนลงไปตรงนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นตำแหน่งที่อ่อนแรงได้ง่ายนะบางคนก็เวลาผ่านอายุเยอะๆเนี่ยก็จะมีการอ่อนแรงบริเวณนั้นยิ่งมีการเบ่งเยอะๆก็ทำให้เกิดไส้เลื่อนได้ของผู้หญิงเนี่ยตรงนั้นก็จะมีตำแหน่งเป็นจุดเกาะเป็นเอ็นที่เกาะของมดลูกอะครับที่จะเป็นตัวรังมดลูกตรงนั้นก็จะมีการอ่อนแรงได้จะทำให้เกิดไส้เลื่อนขาดหนีบได้ในผู้หญิงครับ
2: ค่ะแล้วอย่างที่อาจารย์บอกว่ามีความเสี่ยงอย่างเช่นมีแผลผ่าตัดอะค่ะแล้วมันมีวิธีแบบเหมือนป้องกันไหมคะว่าถ้าอย่างนี้ฟังดูแบบโอ้ถ้าเราต้องไปผ่าตัดหน้าท้องเราก็มีโอกาสเป็นไส้เลื่อนแล้วมันมีวิธีป้องกันหรือเพิ่มความแข็งแรงของหน้าท้องนี่จะช่วยไหมคะอาจารย
0: ์จริงๆบางคนเขาก็บอกว่าการเบื้องต้นเนี่ยต้องรักษาแผลให้ดีนะครับยิ่งมีปัญหาเรื่องแผลติดเชื้ออะไรเนี่ยมันทำให้เกิดไส้เลื่อนได้ง่ายขึ้นเพราะว่าผนังตรงนั้นมันจะอ่อนแรงแต่มีการติดเชื้อผนังก็จะบางได้ง่ายนะครับอันที่สองเนี่ยบางคนก็บอกการทำออกกำลังด้วยการแพลงอะไรเนี่ยอาจจะช่วยได้แต่ว่าไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ส่วนอย่างอื่นเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยมากนะก็เราต้องป้องกันก็คืออย่าไปยกของหนักๆหรืออย่าไปเบ่งอะไรเยอะๆเพราะจะทำให้โอกาสเกิดไส้เลื่อนเนี่ยเยอะขึ้นครับ
1: ค่ะที่ยกของหนักๆนี่พอเข้าใจนะอาจารย์ปูแต่ที่เบ่งเยอะๆนี่คือเบ่งอะไรครับเบ่งอุจจาระหรือว่าคือเบ่งอะไรมันจะมีอาการอะไรบ้างคะ
0: เบ่งทุกอย่างเลยครับเบ่งอุจจาระเบ่งปัสสาวะหรือมีการไอเนี่ยพวกนี้เนี่ยเวลาเรามีการเบ่งขึ้นมาเนี่ยจะทำให้เกิดความดันในช่องท้องที่เพิ่มขึ้นนะครับก็เหมือนกับทำให้ผนังตรงนั้นน่ะมันต้องรับแรงที่เพิ่มขึ้นของความดันในช่องท้องก็จะทำให้เกิดการอ่อนแรงเหมือนมีแรงมากระแทกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆผนังที่มันอ่อนแรงเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการบางลงก็เกิดคล้ายๆเป็นหลุมหรือเป็นรูออกไปก็ทำให้เกิดไส้เลื่อนนะครับ
1: ค่ะพอเกิดขึ้นแล้วอ่ะนะคะมันจะแบบว่าถ้าเราไม่ต้องผ่าตัดหรือไม่ต้องรักษาเนี่ยโอกาสที่มันจะแบบหายไปเองหรือว่าลำไส้มันกลับไปอยู่ในที่มันเองเนี่ยได้ไหมคะ
0: จริงๆมันเป็นรูบางคนก็เข้าออกได้นะครับลำไส้แต่ว่ารูตรงนั้นแต่ผนังที่อ่อนแรงที่เหมือนรูนั้นมันไม่ปิดไม่มีทางปิดนอกจากเราต้องไปปิดให้มันนะครับก็คือว่าสมัยก่อนเราก็ผ่าเข้าไปแล้วก็เป็นการเย็บรูชนกันแต่ปัจจุบันเขาเชื่อว่าพวกนี้จะไม่เกิดการเป็นซ้ำได้ดังนั้นเราจะใส่เป็นผนังเทียมนะครับผนังเทียมก็คือปิดเข้าไปในรูนั้นเลยแล้วก็เย็บฟิกเอาไว้ก็คือเป็นการรักษาไส้เลื่อนต้องรักษาด้วยการผ่าตัดอย่างเดียวครับไส้เลื่อนวิธีอื่นไม่มีครับ
1: ค่ะและการผ่าตัดนี่เป็นผ่าตัดใหญ่ไหมคะ
0: ผ่าตัดใหญ่ครับ
1: ต้อง
0: ด
1: ึ
0: งกระสนกนะครับก็มีหลายวิธีนะครับอาจจะเป็นการส่องกล้องหรือว่าผ่าเปิดก็ได้อันนี้แล้วแต่เลือกอะครับครับ
1: อ๋อค่ะค่ะโอเคค่ะก็เข้านั้นนะคะการรักษาก็คือต้องผ่าตัดอย่างเดียวการป้องกันก็คือหลีกเลี่ยงการเบ่งใช่ไหมคะที่ทำให้เกิดความดันในช่องท้องหรือว่ายกของหนักด้วยและการออกกำลังกายอย่างคนที่ชอบวิ่งชอบกระโดดเนี่ยมันมีโอกาสเป็นไส้เลื่อนได้ไหมคะ
0: จริงๆออกกำลังกายแค่วิ่งหรือกระโดดเนี่ยไม่มีปัญหานะครับแต่ที่จะเรากังวลคือการไปยกเวทนะครับหรือการไปทุ่มน้ำหนักที่มีการยกอะไรหนักๆเนี่ยจะต้องระวังนิดนึงจะมีโอกาสเป็นไส้เลื่อนแต่ว่ายน้ำวิ่งหรือตีแบตอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวกับการเป็นไส้เลื่อนนะครับไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงครับ
1: ค่ะโอเคค่ะอาจารย์แม่เหมียวมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะ
2: ไม่มีละค่ะ
1: ไม่มีง
2: ั้นอาจารย์อธิบายชัดเจนค่ะ
1: ค่ะเข้าสู่คำถามเลยนะคะคุณ I am ปอสวัสดีค่ะคุณประมวลคุณนิ่มนวลคุณรักชนกนะคะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมที่เข้ามารามาชาแนลแล้วนะคะถ้าอยากให้เพื่อนๆได้ดูรายการดีๆแบบนี้อยากให้ญาติพี่น้องของเรานะคะได้ดูนะช่วยกันแชร์ค่ะนะคะดิฉัน

0: กดแชร์ไปนะเพื่อนๆจะได้ดูนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยแจ้งเตือนทุกครั้งที่เรามากด Subscribe นะคะติดตามทาง Facebook นะคะแฟนเพจของ Rama Channel ด้วยค่ะคุณรัชนกคุณสุวิจักษ์สวัสดีค่ะคุณ I am ปอมีคำถามมาแล้วค่ะคุณ I am ปออายุ20ปีค่ะบอกว่าตอนนี้มีอาการคันคอและไอลองวัดไข้ดูนะคะปรอดวัดไข้แสดงว่าไข้ 37.5 ค่ะอย่างนี้นี่มีอะไรคะสงสัยว่าจะเป็นโรคอะไรได้บ้างคะคันคอ
1: ก็มีเจ็บคอใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนมีไข้ต่ำๆไข้เล็กน้อย 37.5 ค่ะก็คือถ้าเกิดเกิน 37.8 ก็เรียกว่ามีไข้แน่ๆแต่อันนี้เริ่มเหมือนมีตัวรุมๆซึ่งถามว่ามีเจ็บคอมีไข้เนี่ยก็อาจจะต้องระวังสิ่งที่เรากังวลที่สุดในยุคนี้ก็คือเรื่องการติดเชื้อโควิดนะคะมันอาจจะเป็นอาการเริ่มแรกก็ได้ซึ่งถามว่าถ้าอย่างนี้ก็แนะนำว่าเบื้องต้นอาจจะลองดูอาการตอนนี้ก็คือรักษาตามอาการไปก่อนถ้าเจ็บคออาจจะกินยาลดการระคายคอหรือว่าดื่มถ้าเกิดไม่ได้อยากไปซื้อยาก็ดื่มน้ำอุ่นผสมมะนาวเนี้ยค่ะน้ำมะนาวน้ำผึ้งก็จะช่วยลดของการระคายคอได้แล้วก็อาจจะลองทานยาลดไข้ดูแต่ว่าถ้าเกิดวันรุ่งขึ้นนอนพักแล้วยังไม่ดีขึ้นเนี่ยคิดว่าอาจจะต้องเอา ATK ลองมาตรวจดูนิดนึงว่ามีเรื่องของการติดเชื้อโควิดหรือเปล่านะคะ
0: ค่ะค่ะคุณระเบียบวงมุกศิษย์สวัสดีค่ะคุณกนกจันถามนะคะมีคำถามมาค่ะบอกว่าอายุ59ปีน้ำหนัก53สูง163อยากไปตรวจที่โรงพยาบาลรามาเพราะว่ามีอาการปวดท้องบ่อยค่ะแล้วก็ถ่ายบ่อยด้วยถ้าจะมาโรงพยาบาลรามาเนี่ยทำยังไงคะต้องโทรไปก่อนโทรไปนัดหรือเปล่าคะยังไงค่ะ
2: จริงปัจจุบันเราจะแนะนำให้ไปตรวจทางเวชศาสตร์ครอบครัวก่อนนะครับทางนั้นเขาจะช่วยดูเบื้องต้นนะครับแล้วก็รักษาเบื้องต้นให้นะครับแล้วก็ถ้าดูแล้วว่าเป็นเฉพาะด้านไหนทางอาจารย์ก็อาจจะส่งมาอีกเฉพาะทางอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าจะต้องไปนัดทางเวชศาสตร์ครอบครัวก่อน
0: ก็คือมาที่โรงพยาบาลรามาไปที่แผนกเวชศาสตร์ครอบครัวก่อนใช่ไหมคะ
2: ครับถูกต้องครับ
0: ค่ะเข้าไปได้ที่แอปพลิเคชันของโรงพยาบาลรามาก็ได้
2: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะ
2: เข้าไปที่แอปก็ได้ครับแล้วก็ส่งข้อความไปก็จะมีคุณพยาบาลเนี่ยที่เขาคอยดูอยู่นะครับแล้วเขาจะตอบกลับไปให้นะครับว่าจะทำนัดให้นะครับแต่ว่าค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคนที่ส่งเข้ามาจะต้องใช้เวลารอนิดนึงนะครับ
0: ค่ะคุณวิบูลวิจิตรพรประภาสวัสดีคุณตาและอาจารย์หมอทั้งสองท่านสวัสดีค่ะคุณวิจิตรบอกคุณวิจิตรช่วยคุณวิบูลช่วยแชร์ให้แล้วด้วยนะขอบคุณมากค่ะอยากถามค่ะว่าอยากรู้ว่าการวัดออกซิเจนที่นิ้วต้องขึ้นเท่าไหร่ครับจึงจะถือว่าปกติผมวัดได้วันนี้94แบบนี้ปกติไหมครับคุณวิบูลอายุ74ค่ะน้ำหนัก67สูง162มีการกินยาแก้ความดันและยาไขมันอยู่ด้วยค่ะ
1: ค่ะก็คือโดยส่วนใหญ่การวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้วอะค่ะอันดับแรกเลยคือการวัดที่บ้านเนี่ยมันความแตกต่างของเครื่องที่ใช้วัดมากคือบางเครื่องเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ให้ผล 100% นะคะดังนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องดูแต่ถ้าถามว่าเครื่องที่วัดเนี่ยโดยส่วนใหญ่ค่าถ้าเกิดเป็นเครื่องที่ได้มาตรฐานค่าที่ได้เนี่ยคงจะเกิน 95% นะคะถ้าเกิด94เนี่ยอาจจะต่ำไปเล็กน้อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกว่าเครื่องชนิดของเครื่องยี่ห้อของเครื่องเนี่ยก็มีผลกับการผลที่วัดได้อะค่ะดังนั้นอาจจะต้องลองวัดซ้ำๆหลายๆครั้งดูค่ะอาจารย์คิดว่ายังไงคะ
2: ผมว่า94นี่มันต่ำไปนิดนึงนะครับแต่ก็ต้องดูว่ามีโรคอย่างอื่นด้วยไหมเช่นบางคนสูบบุหรี่จัดเป็นโรคถุงลมป่งพองเนี่ยบางทีออกซิเจนในเลือดก็อาจจะค่อนข้างไม่สูงมากนักนะครับอาจจะเป็นธรรมดาของคนไข้ได้แต่ว่าถ้ากังวลอยู่ผมว่าก็มาวัดหาที่วัดที่มันดูได้มาตรฐานใช่หรือจะเอาเครื่องมาวัด2ด้วยกันพร้อมๆกันไปเลยว่ามันเท่ากันหรือเปล่าเราจะได้รู้ว่าเครื่องนี้มันน่าเชื่อถือหรือเปล่าเพราะว่าเครื่องคุณภาพนี่ก็อย่างที่อาจารย์มะเหมี่ยวบอกมันแตกกันได้แต่ละรุ่นยิ่งบางเครื่องเนี่ยโหราคาถูกมากมีความน่าเชื่อถือแต่ต่ำนิดนึงครับ
0: ค่ะคุณวิบูลบอกข้อมูลเพิ่มเติมค่ะอาจารย์ปูบอกว่ากินยาความดันและไขมันอยู่ด้วยค่ะจะเกี่ยวกับมา
1: ไม่เกี่ยว
2: ไม่เกี่ยว
0: ใช่ไหมไม่
2: เกี่ยวกับเรื่อง
1: ถ้าเรากลัว
2: ออกซิเจนต่ำคร
1: ับ ใช่ถ้าเรากลัวเราคือถ้าเกิดออกซิเจนในเลือดต่ำสิ่งที่เรากลัวก็คือเป็นโรคปอดอย่างที่อาจารย์ปูบอกว่าแบบมีสูบบุหรี่แล้วเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหรือเปล่าหรือว่ามีเป็นโรคหอบหืดเป็นภูมิแพ้ ซึ่งถ้าเกิดแบบเป็นภูมิแพ้หรือหอบหืดหนักๆก็อาจจะมีออกซิเจนในเลือดต่ำได้หรืออีกอันนึงก็คือเป็นโรคหัวใจแต่ว่าถ้าโรคหัวใจเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นหัวใจชนิดที่เป็นตั้งแต่แรกเกิดนะคะที่ทำให้มีแบบเหมือนเขียวได้ออกซิเจนในเลือดต่ำได้ค่ะแต่ว่าถ้าฟังดูเนี่ยอาจจะต้องดูว่ามีโรคปอดเรื้อรังร่วมด้วยหรือเปล่าแต่ว่าถ้าไม่มีไม่ได้สูบบุหรี่แข็งแรงดีก็น่าจะเป็นที่เครื่องวัดแนะนำว่าถ้าอยากให้มั่นใจก็จะไปคลินิกใกล้บ้านโรงพยาบาลใกล้บ้านแล้วขอวัดออกซิเจนดูก็ดีเหมือนกันค่ะ
0: ค่ะคุณพจนลักษณ์ปิยกุลชัยเดชนะคะขออนุญาตเรียนถามคุณหมอปูค่ะเกี่ยวกับยาไพร็อกซิแคมเหรอยาไพร็อกซิแคมบีไซโครเด็กซินค่ะเป็นยาเกี่ยวกับแก้อักเสบใช่ไหมคะเนื่องจากดิฉันรับประทานแล้วการอักเสบที่ข้อนิ้วกลางซ้ายหายอักเสบค่ะเคยทานเช้า1เม็ดเย็น1เม็ดมากไปไหมคะ
2: จริงๆพาราซิแคมก็กินเช้าเย็นได้นะครับก็เป็นคือจริงๆเป็นยาลดการอักเสบนะแต่ไม่ใช่ยาฆ่าเชื้อนะครับบางคนจะรู้สึกสับสนกันว่ายาฆ่าเชื้อยาแก้อักเสบอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เป็นยากลุ่มที่ไม่ได้มียาฆ่าเชื้อแต่ช่วยลดการอักเสบโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกปวดกล้ามเนื้อปวดข้อใช่ไหมครับอาจารย์มะเหมียวครับ
1: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะก็รับประทานได้แต่ว่าถ้าทานแล้วสมมติลองหยุดยาแล้วยังมีอาการนิ้วข้อนิ้วอักเสบเนี่ยอาจจะต้องหาสาเหตุเพราะว่ายากลุ่มนี้เป็นยารักษาเหมือนปลายเหตุก็คือพอมีอะไรอักเสบในร่างกายไม่ว่าจะเป็นข้อกล้ามเนื้อกินยากลุ่มนี้มันก็จะดีขึ้นแต่ถ้าหยุดยาแล้วยังมีอาการอยู่อาจจะต้องไปมองหาโรคอื่นๆอย่างเช่นมีการติดเชื้ออะไรทำให้ข้ออักเสบบ่อยๆหรือว่ามีเป็นโรคภูมิคุ้มกันผิดปกติโรครูมาตอยที่ก็จะเจอได้ในผู้หญิงวัย40อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือเปล่าก็อาจจะต้องลองดูว่าหยุดยาแล้วอาการเป็นยังไงนะคะ
0: ค่ะเมื่อกี้ฟังอาจารย์ปูบอกว่ายากลุ่มนี้เป็นยาแก้อักเสบไม่ใช่ยาฆ่าเชื้อแสดงว่ามันมีทั้งกลุ่มยาแก้อักเสบกลุ่มยาฆ่าเชื้อแล้วก็กลุ่มยาฆ่าเชื้อที่แก้อักเสบด้วยเหรอคะ
2: จริงๆบางคนเขาจะพูดว่าเป็นยาแก้อักเสบยาแก้อักเสบนะจริงๆหลักการเนี่ยไอ้จริงๆคือยาแก้อักเสบเนี่ยบางคนเขาจะคิดว่าคือยาลดการฆ่าเชื้อการติดเชื้อเป็นหวัดเป็นอะไรเนี่ยลดการอักเสบนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มนึงก็คือเรียกว่ายาฆ่าเชื้
0: อ oh,
2: ส่วนอีกกลุ่มนึง คือยาที่ไม่ใช่ยาฆ่าเชื้อคือกลุ่มเขาเรียก NSAID เนาะ non steroidal เนี่ย นะครับอันนี้ก็เป็นยาลดการอักเสบเช่นไม่ได้มีการติดเชื้ออะไรหรอกเป็นการอักเสบเฉยๆเช่นไปวิ่งไปกระแทกอะไรช้ำเยอะๆเนี่ยก็ให้ใช้ยากลุ่มนี้แทนนะครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะกินยาเองหรือว่าจะไปพบแพทย์เนี่ยต้องกินต้องรู้ว่ายาของเราเนี่ยอยู่ใน
2: ก้อนเข้าออกได้หรือมีอาการปวดจุกๆบริเวณนั้นได้อีกกลุ่มหนึ่งก็คือมีก้อนมาบริเวณแผลผ่าตัดอันนี้ก็เป็นไส้เลื่อนเหมือนกันนะครับอาการเหมือนผู้ชายเลยครับผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยอาการไม่ต่างกันครับ
0: การไม่ต่างกันเดี๋ยวที่อาจารย์บอกว่าเป็นก้อนเนี่ยคือมันปกติแล้วผิวของเราเนี่ยจะไม่เคยเป็นก้อนเพราะถ้ามันเป็นก้อนขึ้นมาอันนี้ต้องสงสัยละว่าอาจจะเป็นไส้เลื่อนอย่างนี้เหรอคะ
2: ครับใช่ถ้ามีก้อนขึ้นมาบริเวณตำแหน่งที่มันน่าจะเกิดไส้เลื่อนนะครับก็คือขาหนีบนะครับหรือว่าบริเวณตัดนะครับแต่จริงๆเนี่ยยิ่งถ้าก้อนเข้าออกได้เนี่ยอันนี้ค่อนข้างชัดเลยว่าน่าจะเป็นไส้เลื่อนนะครับเวลาหรือว่ามีก้อนมาดันกลับเข้าไปได้หรือว่าเวลานอนแล้วก้อนยุบลงอะไรเงี้ยเนี่ยค่อนข้างช้าแต่บางกลุ่มอาจจะมีก้อนขึ้นมาขาหนีบอยู่ตลอดอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะแยกค่อนข้างยากอาจจะต้องให้มาตรวจกับคุณหมอนะครับเช่นจะเป็นพวกของต่อมน้ำเหลืองหรือเป็นอะไรก็ได้ทั้งหมดตรงนั้นครับ
0: แล้วไส้เลื่อนมันเกิดตรงบริเวณอื่นได้ไหมนอกจากตรงขาหนีบอะค่ะ
2: จริงๆถ้าไม่ได้เคยผ่าตัดอะไรนะครับตำแหน่งที่คือคนที่หน้าท้องที่ไม่เคยผ่าอะไรเนี่ยเกิดตรงขาหนีบซะส่วนใหญ่แต่ที่เกิดบริเวณอื่นเนี่ยจะสัมพันธ์กับเรื่องของการผ่าตัดหรือว่าเป็นไส้เลื่อนที่เจอน้อยๆเช่นไส้เลื่อนออกมาบริเวณข้างกล้ามเนื้อผนังหน้าท้องนะครับหรือว่าบริเวณใต้ลิ้นปี่นะครับอันนี้ก็เป็นไส้เลื่อนที่อาจจะไม่ต้องจำเป็นต้องผ่าตัดก็เกิดขึ้นได้แต่พวกนี้พบได้ค่อนข้างน้อยนะครับ
0: ค่ะมาที่คำถามของลุงพรนะคะลุงพรอายุ68ปีค่ะถามว่าการที่อัณฑะถูกกระทบกระเทือนแล้วเกิดอาการจุกถ้าเป็นบ่อยๆจะเป็นอันตรายต่อร่างกายและสุขภาพทางเพศไหมครับ
2: จริงๆก็ต้องปกติการกระทบกระเทือนตรงอัณฑะเนี่ยต้องจุกอยู่แล้วว่าบริเวณนี้มันจะมีลักษณะของเส้นประสาทมาเลี้ยงค่อนข้างเยอะจะจุกท้องเนี่ยเพราะฉะนั้นผมว่าควรจะต้องหลีกเลี่ยงนะครับอย่าไปกระทบกระเทือนมันบ่อยๆนะครับพวกนี้จะทำให้จริงๆว่าไม่ได้สัมพันธ์กับเรื่องไส้เลื่อนอะไรแต่มันเป็นความไม่สุขสบายครับการจุกเนี่ยนะครับครับ
0: ค่ะ แล้วก็จะมีผลต่อสุขภาพร่างกายหรือสุขภาพทางเพศไหมถ้า

0: ุกบ่อยๆอันทักกระทบกระเทือนบ่อยๆเนี่ยค่ะ
1: สุขภาพทางเพศนี่อันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวมากนักนะครับถ้าไม่ได้กระทบกระเทือนรุนแรงมากนะครับจนมีการแตกต้นอัณฑะแตกหรือว่ามีเลือดออกในอัณฑะเนี่ยจะไม่เกี่ยวมากถ้ากระทบกระเทือนเบาๆเนี่ยอาจจะไม่เกี่ยวครับครับ
0: ค่ะค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวมีคำถามนะคะของคุณ ของคุณกันทิยาค่ะนะเดี๋ยวเราดูที่กันคำถามนี่คำถามใน Facebook เราถามหมดแล้วนะไปที่คำถามของคุณกันทิยาค่ะค่อนข้างยาวนะคำถามของคุณกันทิยาคุณกันทิยาอายุ67ปีบอกรายละเอียดมาค่อนข้างครบเลยค่ะอายุ67ปี BMI 21.5พบปัญหาค่าเฮมาโตคริกหรือ HCT ต่ำกว่าเกณฑ์ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี64ค่า MCV 90ขึ้นไปค่าฮีโมโกลบิน HGB 12คาบเส้นมาตลอดค่ะเจาะเลือดเดือนเว้น2เดือนมาตลอดล่าสุดเมื่อเดือนมกราคมปีนี้ปี65ค่า HCT มาที่ 36.20แต่พอมา29มีนาคมค่า HCT มาอยู่ที่ 34.80 ค่า HGB 11.6 หล่นลงมาจาก12เนาะทีแรกบอกว่า12ส่องกล้องลำไส้ปกติหมอบอกดีมากไม่มีฤทธิ์สีดวงตอนแรกกินธาตุเหล็กแต่แพ้เกิดอาการท้องเสียก็เลยเลิกกินตอนนี้เช็คค่าธาตุเหล็กได้69ถึง70โดยที่ไม่กินธาตุเหล็กเจาะค่าธาลัสซีเมียปกติตอนนี้กังวลค่ะทำอย่างไรดีคะกังวลเรื่องอะไรคะเดี๋ยวก่อนดิฉันอ่านไปนะดิฉันไม่เข้าใจค่ะเพิ่มเติมค่ะตอนพยายามกินอาหารมีประโยชน์มากกว่าเดิมควรตรวจอุจจาระเพิ่มเติมไหมคะออกกำลังสม่ำเสมอค่ะโยคะช้าโยคะช้าๆแล้วก็เดินเร็วด้วยค่ะ
2: คือฟังดูเอาจริงๆแล้วเนี่ยระดับฮีโมโกลบินสำหรับวัยผู้หญิงนะคะก
0: ็
2: คือเราจะตัดที่ต่ำกว่า12จะถือว่ามีภาวะซีดแต่ถ้าในผู้ชายก็จะตัดที่ประมาณ13ถ
0: ึ
2: งแปลว่ามีภาวะซีดเพราะฉะนั้นเหมือนฟังดูเนี่ยค่าฮีโมโกลบินตัว HGB อะค่ะม
0: ัน
2: ค่อนข้างตอนแรกเหมือนดีแล้วก็คือมาต่ำลงเล็กน้อยซึ่งค่าปกติอะค่ะเวลาคนไทยที่ซีดนะคะไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายเราก็จะต้องดูมันก็จะมีปัจจัยสาเหตุเนี่ยสองอันหลักๆในคนไทยก็คืออันแรกเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของตัวขาดธาตุเหล็กก็คือเพราะว่าคนไทยโดยเฉพาะผู้หญิงที่ยังมีประจำเดือนอยู่เนี่ยแล้วสมมติเรามีประจำเดือนทุกเดือนแต่เรากินธาตุเหล็กไม่พอก็ทำให้ธาตุเหล็กขาดอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยที่เจอบ่อยๆโดยเฉพาะในผู้หญิงวัยมีประจำเดือนโดยเฉพาะในวัยรุ่นก็จะยิ่งเจอบ่อยเป็นพิเศษเพราะว่าวัยรุ่นก็จะเหมือนกังวลเรื่องความอ้วนผอมก็จะกินน้อยนะคะส่วนอันที่สองก็คือสาเหตุที่สองก็คือทาร์ซีเมียที่เป็นพาหะของโรคทาร์ซีเมียซึ่งพาหะของทาร์ซีเมียเนี่ยมันไม่ใช่โรคเพราะว่าถ้าเป็นโรคเนี่ยเขาจะมีอาการตั้งแต่ตอนเด็กๆซีดให้เห็นชัดๆมีตับน้ำโตแต่ว่าถ้าเป็นแค่พาหะเนี่ยก็จะส่วนใหญ่นะคะมักจะเจอตอนที่เช็คอัพร่างกายเช็คอัพมีการเจาะเลือดแล้วก็เพิ่งเจอว่าอ๋อมีซีดเล็กน้อยแต่ฟังดูเนี่ยของที่ถามมานะคะก
0: ็
2: ค
0: ือ
2: เหมือนตัวเม็ดเลือดแดงเนี่ยเคยอยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วก็คือถ้าเกิดเป็นตัวโรคของทาร์ซีเมียเนี่ยเป็นพาหะค่ะตัว MCV ที่บอกค่ามาเนี่ยมักจะต่ำกว่า80แต่ของที่ถามมาเนี่ยคือจำได้ประมาณ90ใช่ไหมคะซึ่งอันเนี้ย MCV คือขนาดของเม็ดเลือดแดงขนาดเม็ดเลือดแดงเนี่ยจะสัมพันธ์กับหมายถึงว่าถ้าตัวเล็กก็จะเจอในพาหะทาร์ซีเมียเจอในการขาดธาตุเหล็กแต่ของที่กล่าวมาเนี่ยก็คือทั้งธาตุเหล็กบอกว่าได้69ซึ่งอันนี้เยอะมากไม่แน่ใจว่าค่าถูกหรือเปล่าเพราะว่
0: า
2: ปกติค่าธาตุเหล็กเราจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะก
0: ็
2: ค
0: ือ
2: เปอร์เซ็นต์เนี่ยเราเอาเกิน 16% ถือว่าปกติแต่อันนี้มัน69เลยไม่มั่นใจว่าเป็นค่าตัวไหนอะค่
0: ะ
2: ก็เลยอันนี้สงสัยนิดนึงเพราะมันดูสูงปกติคนทั่วไปเนี่ยจะสักประมาณ30 20อันนี้ดูเยอะไปมากเลยไม่มั่นใจเรื่องของค่าตัวนี้นะคะดังนั้นเนี่ยคิดว่าณตอนนี้ถามว่าต้องกังวลใจขนาดที่แบบว่าต้องตรวจอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าคิดว่าถ้าเกิดตัวฮีโมโกลบินเกิน12แล้วก็คือหมายถึงว่าเกิน12มานานอาจจะแบบ11นิดๆเป็นช่วงที่กินไม่ดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่
0: ะ
2: ก็คิดว่าสามารถสังเกตอาการได้นะคะแต่ถ้าเกิดกังวลมากถามว่าการตรวจอุจจาระ ก็ถ้าแนะนำก็คือให้ตรวจเหมือนดูว่ามีเลือดในอุจจาระหรือเปล่าก็คือเพราะว่าบางทีเนี่ยเรามีเลือดออกมาในอุจจาระโดยที่ไม่ได้มีให้เห็นแบบเยอะๆแบบเป็นเลือดสดอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามีการเสียเลือดทีละนิดทีละนิดก็อาจจะทำให้มีเรื่องของการขาดธาตุเหล็กธาตุเหล็กไม่พอได้ซึ่งแต่ก็แปลกตรงที่เพราะว่าส่องกล้องแล้วสิ่งที่เรากลัวในผู้ที่สูงวัยเกิน60เนี่ยที่มีภาวะซีดก็คือเป็นจากกลุ่มมะเร็งลำไส้หรือเปล่าแต่ว่าเห็นบอกว่าส่องกล้องลำไส้แล้วก็ปกติดีหมดก็เลยคิดว่าโดยส่วนตัวเนี่ยยังไม่คิดว่ามีโรคอะไรที่น่ากังวลหรือว่าจะต้องรีบมาตรวจหรือมารักษาให้สังเกตอาการตัวเองดูก่อนได้ค่ะ
0: คุณกันที่ยาก็สังเกตอาการก่อนแล้วก็ดูแลตัวเองอย่างเงี้ยกินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่
2: กินให้ครบ5หมู่แล้วก็กินพวกกลุ่มที่เป็นธาตุเหล็กหรือว่ากลุ่มที่เป็นแหล่งของตัววิตามินดีแหล่งของโฟลิกอะค่ะอย่างเช่นกินเนื้อแดงเนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อแดงอย่างเช่นเนื้อหมูเนื้อวัวไข่แดงตับหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าก็อาจจะไอ้ตับกับไข่แดงเนี่ยอาจจะต้องระวังเรื่องของตัว
1: คอเลสเตอรอล
2: ที่สูงนะคะแล้วก็กินข้าวซ้อมมือผลไม้อันนี้ก็จะได้ทั้งโฟลิกวิตามินบีธาตุเหล็กค่ะประมาณนี้แต่ว่าเห็นบอกว่ากินธาตุเหล็กแล้วบอกว่ามีแพ้ยาโดยบอกว่าท้องเสียจริงๆต้องบอกก่อนว่าอันนี้ไม่ใช่อาการแพ้ยานะคะคนทั่วไปมักจะสับสนระหว่างผลข้างเคียงจากยากับอาการแพ้ยาผลข้างเคียงจากยาก็คือสามารถเกิดได้ทุกคนที่กินยาตัวนั้นซึ่งยาธาตุเหล็กเนี่ยเป็นยาตัวนึงที่มักจะทำให้มีเหมือนท้องอืดท้องมวนปวดท้องเหมือนอาหารไม่ย่อยบางคนมีถ่ายเหลวได้อันนี้เป็นอาการปกติเป็นอาการข้างเคียงที่เจอได้จริงๆถ้าเกิดมีอาการแบบนี้สามารถบอกคุณหมอและให้เปลี่ยนยาได้นะคะมันมีชนิดของยาที่เรื่องของผลข้างเคียงของท้องเนี่ยน้อยนะคะก็กลับไปคุยกับคุณหมอได้แต่ว่าอาการแพ้ยาเนี่ยคือไม่ได้เกิดทุกคนที่กินยาอาการแพ้ยามันจะเป็นแบบกินยาแล้วมีผื่นขึ้นปากบวมมีคันผื่นลมพิษหายใจไม่ออกมีช็อกอะไรเงี้ยนั่นคือเรียกว่าแพ้ยาเพราะฉะนั้นที่คุณกันทิยาเป็นเนี่ยคือเป็นแค่ผลข้างเคียงซึ่งถ้าคิดว่ากินพวกเนื้อแดงไข่แดงไม่ชอบกินหรือว่ากลัวคอเลสเตอรอลสูงก็กินวิตามินธาตุเหล็กเสริมแต่แค่กลับไปบอกคุณหมอว่ากินยี่ห้อนี้แล้วมีอาการมันก็จะมียี่ห้อที่มีผลข้างเคียงน้อยกว่าก็มีค่ะ
0: ค่ะหรือว่าถ้าอยากหลีกเลี่ยงไม่กินธาตุเหล็กก็เลือกอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงใช่ไหมคะ
2: ค่ะใช่ถ้าเกิดกลัวคอเลสเตอรอลก็เนื้อหมูไม่ติดมันอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะ
0: โอเคคุณพัตโตถามเพิ่มมานะคะอาจารย์ปูคะคุณพัตโตที่ถามเรื่องโรคไส้เลื่อนในผู้หญิงถามมาว่าคุณปูค่ะคุณปู่อายุ80ปีเป็นผู้สูงอายุที่ไม่ชอบใส่กางเกงใน มีโอกาสเป็นไส้เลื่อนไหมคะ
1: จริงๆไม่เกี่ยวนะครับใส่กางเกงในกับไม่ใส่กางเกงในเรื่องไส้เลื่อนนี่ไม่เกี่ยวกันครับอันนี้เป็นความเชื่อสมัยดั้งเดิมละแต่ยิ่งอายุเยอะๆขนาดนี้เนี่ยผนังจะอ่อนแรงง่ายนะครับก็มีโอกาสที่จะเป็นไส้เลื่อนถ้ามีอาการอย่างที่บอกก็มาตรวจนะครับคร
0: ับ
1: สำคัญสำคัญกับอายุด้วยแต่ว่าเรื่องใส่กางเกงในไม่เกี่ยวกัน
0: ไม่เกี่ยวใช่ไหมดิฉันก็ได้ยินมาตลอดนะว่าถ้าไม่ชอบใส่กางเกงในจะเป็นไส้เลื่อนยืนยันอาจารย์ปูยืนยันว่าไม่เกี่ยวใช่ไหมคะ
1: ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับ
0: อ๋อไม่โอเคค่ะไขข้อข้องใจไปเลยนะคะคุณลองภูค่ะคุณลองภูถามว่าสอบถามเรื่องฉีดวัคซีนโควิดค่ะเข็มแรกเนี่ยฉีดซีโนแวคSV เข็ม2ฉีด AstraZeneca เข็ม3ฉีด Moderna เข็ม4เพิ่งฉีดวันนี้ค่ะฉีด Pfizer นะคะถ้าครบ4เดือนจะต้องไปฉีดวัคซีนกระตุ้นอีกหรือไม่ครับก็คือฉีดมา4เข็มละ4เข็มนี่คือ4วัคซีนเลยนะ Sinovac Astra Moderna Pfizer ก็เลยถามว่าถ้าครบ4เดือนแล้วเนี่ยต้องไปฉีดเข็ม5มั้ยคะ
2: ตอนนี้ที่ค่ะอาจารย์ปูเชิญค
1: ่
2: ะ
1: จริงจริงมันยังไม่มีคำแนะนำนะครับของกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็คือตอนนี้ยังแนะนำถึงแค่เข็ม4อยู่นะครับแต่ระยะยาวเนี่ยไม่แน่คงต้องดูสถานการณ์ของโรคโควิดอีกทีนึงครับครับ
2: ค่ะแล้วก็น่าจะตอนนี้เราพยายามเหมือนรอวัคซีนที่เป็นล็อตใหม่ก็แนะนำว่าตอนนี้ก็คือใจร่มๆก่อนมีไฟเซอร์เข็ม4แล้วเพิ่งฉีดไปวันนี้เนี่ยก็ความเสี่ยงน่าจะน้อยมากเพราะฉะนั้นก็precaution ตัวเองตามปกติใส่หน้ากากล้างมือแล้วก็เข็ม5ใจเย็นๆก่อนเดี๋ยวรอฟังข่าวรอฟังว่ามันมีวัคซีนเวอร์ชั่นใหม่มาหรือเปล่าก็อาจจะไปฉีดเวอร์ชันนั้นอาจจะคุ้มกว่านะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอฟังข่าวแต่ว่าณตอนนี้ยังไม่มีคำแนะนำเรื่องเข็ม5ค่ะ
0: คุณกันทิยาให้ข้อมูลมาเพิ่มเติมนะคะอาจารย์มะเหมียวเมื่อกี้ที่บอกเรื่องค่าเหล็กนะบอกว่าค่าเหล็ก 69.5 ค่ะ เล็กกว่าเลน15ถึง
2: 100ตัวเลขหรือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าปกติค่าเหล็กคือเวลาเราเจาะเลือดต้องอธิบายก่อนนะคะการตรวจธาตุเหล็กในร่างกายอะค่ะว่ามีปริมาณเท่าไหร่เราจะมีเจาะทั้งหมด3อย่างด้วยกันนะคะอันแรกเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าซีรัมไอออนก็คือการตรวจของธาตุเหล็กในเลือดซึ่งอันเนี้ยก็คือบอกได้แค่ว่ามีธาตุเหล็กเท่าไหร่แต่ว่าไม่ได้บอกว่ามันพอเพียงในร่างกายเราหรือเปล่าค่าที่2เขาเรียกว่า TIBC เขาเรียกว่า Total Ion Binding Capacity ก็คือความสามารถของร่างกายที่ไปจับธาตุเหล็กซึ่งปกติเกณฑ์การวินิจฉัยว่ามีการขาดธาตุเหล็กเนี่ยเราจะเอาตัวธาตุเหล็กหารกับตัวที่เป็นความสามารถในการจับธาตุเหล็กอะค่ะซึ่งหารกันเนี่ยถ้าน้อยกว่า 16% จะถือว่ามีภาวะขาดธาตุเหล็กแต่ถ้าเกินก็คือถือว่าปกติแล้วตัวสุดท้ายก็คือเป็นเขาเรียกว่าเฟอริตินก็คือเป็นความการสะสมของธาตุเหล็กในร่างกายของเราก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะดูทั้ง3ตัวเลยไม่แน่ใจว่าค่า69ของที่คุณกันธิยาบอกเนี่ยเป็นตัวไหนอะค่ะคือโดยส่วนใหญ่มันจะต้องมาทำอาหารสูตรกันแล้วดูเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะ
0: คุณกันธิยาบอกว่าเรฟเฟอเรนซ์ใช่ไหม REF 15ถึง150เกี่ยวกันไหมคะ
2: อันนี้แสดงว่ายังไม่ได้เป็นเอามาหารกันอันนี้น่าจะเป็นแค่เฉพาะค่าของซีรัมไอออนหรือระดับธาตุเหล็กในร่างกายซึ่งแค่อันนี้ตัวเดียวเนี่ยไม่สามารถให้การวินิจฉัยได้ว่าธาตุเหล็กพอหรือไม่พอจะต้องมีค่าอีก2ตัวค่ะที่เป็นตัวที่เรียกว่า TIBC หรือว่าการจับธาตุเหล็กในร่างกายความสามารถของการจับธาตุเหล็กในร่างกายกับตัวเฟอริตินซึ่งถ้ารู้3ตัวนี้บอกค่ามาเพิ่มได้นะคะเดี๋ยวจะช่วยดูให้ว่าธาตุเหล็กโอเคหรือเปล่าค
0: ่ะอ๋อคุณกันธิยาฟังอยู่เลยค่ะตอนนี้ฟังอยู่คอมเมนต์มาเพิ่มว่า
2: ค่ะ
0: เฟอริตินค่ะเฟอริติน
2: ค่ะอ๋อเป็นค่าเฟอริตินอันนั้นเป็นแค่บอกว่าความสะสมของธาตุเหล็กในร่างกายไม่ได้เป็นตัวบอกปริมาณธาตุเหล็กเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าถ้าจะวินิจฉัยว่าธาตุเหล็กพอหรือไม่พอเนี่ยแนะนำว่าต้องตรวจตัวซีรัมไอออนก็คือเป็นธาตุเหล็กในตัวซีรัมก็คือในเลือดของเรากับตัว PIBC ค่ะซึ่ง2ตัวนี้ก็คือจะช่วยทั้ง3ตัวเนี่ยเป็นตัวใช้เอาไว้วินิจฉัยธาตุเหล็กแต่ว่าจริงๆเฟอริตินของคุณกันธิยาเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะคือแนวโน้มเนี่ยน่าจะไม่ได้มีภาวะขาดธาตุเหล็ก คือคิดโดยส่วนตัวเนี่ยคิดว่าคุณหมอเนี่ยน่าจะพยายามหาสาเหตุว่าแบบทำไมซีกลงเล็กน้อยตรวจทั้งธาตุเหล็กในร่างกายตรวจทั้งลำไส้ซึ่งโดยส่วนตัวคิดว่าถ้าซีดได้ไม่ต่ำไปกว่า11เนี่ยคิดว่าน่าจะสังเกตอาการแล้วก็ตรวจเลือดทุกปีดูได้นะคะ
0: ค่ะคุณกันธิยาฟังอยู่ค่ะบอกมาว่าจะไปตรวจต่อค่ะถ้าฟังอยู่นะคุณกันธิยาอาจารย์มะเหมี่ยวบอกว่าคุณกันธิยายังไม่ต้องกังวลนะให้ดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็ทานอาหารให้ครบถ้วนทำอย่างเงี้ยดีแล้วใช่ไหมคะคุณกันธิยา
2: แต่ว่าคือถ้าเกิดเหมือนพอเราตรวจเช็คแล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดรู้สึกว่าทำไมมันดูเม็ดเลือดแดงดูต่ำลงไปอีกเนี่ยจริงๆเราก็ตรวจธาตุเหล็กแล้วก็ดีตรวจลำไส้ก็ดีอาจจะต้องไปมองหาว่าคืออันนี้เป็นกลุ่มที่อย่างที่บอกไปว่าซีดที่พบบ่อยในคนไทยก็คือขาดธาตุเหล็กกับธาลัสซีเมียที่เป็นพาหะแต่ที่เจอได้ไม่บ่อยแต่พอเริ่มผู้สูงวัยเนี่ยอาจจะเจอได้ก็คือตัวที่ไขกระดูกก็คือปกติเม็ดเลือดเราเนี่ยสร้างจากไขกระดูกถ้าไขกระดูกทำงานไม่ดีมันก็ทำให้เม็ดเลือดเนี่ยต่ำไม่ว่าจะเป็นเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวหรือเกล็ดเลือดดังนั้นเนี่ยถามว่าจะต้องกังวลไปถึงสเต็ปที่แบบไขกระดูกทำงานไม่ดีไหมไม่ใช่ค่ะแต่ว่าลองติดตามผลเลือดถ้าผลเลือดยังอยู่ในแนวโน้ม11 12เนี่ยหมอคิดว่าเราสังเกตอาการได้แต่ถ้ามันต่ำลงเนี่ยอาจจะต้องไปค้นหาสาเหตุเพิ่มเติมมาค่ะ
0: ค่ะอาจารย์ปูมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะเคสของคุณ
1: ไม่มีครับ
0: ไม่มีนะเพราะว่าอาจารย์มันมีอธิบายละเอียด
1: อธิบายละเอียดมากแล้วค่ะอาจารย
0: ์คุณกันธิยาบอกว่าขอบคุณค่ะที่ไม่ละทิ้งคำถามดิฉันเห็นคำถามของคุณกันธิยามาหลายวันละแต่บางทีเนี่ยดิฉันพอบางทีเนี่ยคุณหมอที่มาเราอาจจะคุยถึงเรื่องโรคอื่นๆที่อาจจะเรื่องโรคที่เกี่ยวกับผิวหนังข้อกระดูกที่ไม่ได้เกี่ยวอันนี้ดิฉันก็เลยยังไม่ได้เลือกคำถามมาไม่ละทิ้งคำถามของใครเลยนะคุณผู้ชมถามมาได้เลยค่ะไม่ว่าจะโทรศัพท์มาหรือว่าคอมเมนต์เราเก็บไว้ทุกคำถามนะคะแล้วก็ถ้าดิฉันทำเองดิฉันจะจำได้ว่าคำถามไหนตอบไปแล้วคำถามไหนยังไม่ได้ตอบถ้าได้จังหวะได้โอกาสอย่างเงี้ยก็จะนำมาถามค่ะคุณกฤษดาถามมาอย่างนี้ค่ะบอกว่าค่า SGOT กับค่า SGPT อันไหนคือค่าตับคะ อันไหนคือข้างต่ำ
2: ทั้งคู่ค่ะ
0: ทั้งคู
2: ่ใช่ค่ะ
0: อ๋อทั้งคู่
2: ทั้งคู่เลยแต่ว่าค่าที่เฉพาะกว่าคือตัวไหนนะคะอาจารย
1: ์จริงๆจริงๆใช้ได้ทั้งคู่นะครับแต่เฉพาะ GCOG นะครับอาจารย์ครับครับแต่ว่าตัวไหนเราจะดูร่วมกันนะครับดูด้วยกัน
0: ครับโอเคทั้งคู่นะ SGOT กับ SGPT นะ
1: ถ้าสูงเนี่ยก็บอกว่าจะมีการถูกทำลายของเซลล์ตับนะครับกลุ่มพวกตับอักเสบเนี่ยนะครับก็ทำให้เกิดค่าตัวพวกนี้สูงขึ้นมาได้ครับ
0: ค่ะคุณพงเสมค่ะคุณพงเสมเป็นเพศชายนะอายุ63ปีน้ำหนัก75สูง165ไม่มีไข้นะแต่ว่าสัปดาห์นี้คุณพงเสมบอกว่ารู้สึกเบื่ออาหารกลืนน้ำลายลำบากหน้ามืดเป็นบางครั้งนอนไม่ค่อยหลับตอนกลางคืนกลางคืนนี่ตื่นตั้ง 1-2 ครั้งค่ะอยากทราบว่าผมเป็นโรคอะไรอันตรายมากไหมครับควรจะดูแลตัวเองอย่างไรคะอายุ63ค่ะ
1: อันนี้ยังคิดไม่ค่อยออกว่าเป็นอะไรดูค่อนข้างไม่ค่อยจำเพาะนิดนึงนะครับ
0: คือน้ำลายลำบากหน้ามืดกลางคืนนอนไม่หลับตื่นนอนกลางคืนเป็นอะไรบ้าง
2: แต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นจากก็คือเวลาถ้าเราพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยมันก็จะเหมือนมีหน้ามืดเบื่ออาหารไม่อยากอาหารคิดว่าสาเหตุเนี่ยอาจจะต้องไปดูว่าที่นอนไม่หลับเนี่ยเป็นจากอะไรซึ่งถามว่าในผู้สูงวัยเพศชายเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มที่เป็นวัยทองในเพศชายด้วยค่ะคือซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้นอนไม่หลับหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยปกติเนี่ยก่อนเวลาเรารักษากลุ่มวัยทองแล้วมีอาการนอนไม่หลับเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีการอย่างแรกสเต็ปแรกเราคงไม่ได้ไปพึ่งที่ยานะคะสเต็ปแรกเนี่ยเราก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ให้เพื่อให้เหมาะสมกับการนอนหลับที่ดีอะค่ะอย่างเช่นอย่างแรกก็คือพยายามลดหน้าจอคือในยุคปัจจุบันเนี่ยเราใช้หน้าจอเยอะมากไม่ว่าจะเป็นทีวีหรือหน้าจอมือถือก็คือพยายามงดหน้าจอเพราะว่าหน้าจอเนี่ยมันจะมีแสงสีฟ้าที่มันกระตุ้นสายตาเราทำให้การนอนเราเนี่ยไม่หลับสนิทหลับตื่นหรือบางคนหลับยากเพราะฉะนั้นก็คืองดหน้าจอเลย2ชั่วโมงแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงการดื่มคาเฟอีนชากาแฟเนี่ยช่วงตั้งแต่ตอนบ่ายถ้าเกิดมีปัญหานอนไม่หลับก็คือตั้งแต่บ่าย3เนี่ยไม่ควรดื่มแล้วอะค่ะแล้วก็พยายามเข้านอนให้ตรงเวลาพยายามอย่าเปลี่ยนเวลานอนเพราะการเปลี่ยนเวลานอนเนี่ยจะทำให้ตัวร่างกายของเราเนี่ยจำไม่ได้แล้วก็จะทำให้มีแบบการนอนไม่หลับหลับไม่สนิทแล้วก็พยายามอย่านอนดึกก็คือประมาณผู้สูงวัยก็แนะนำประมาณ4ทุ่มก็เริ่มนอนได้แล้วจะได้ตื่นเช้าแล้วทำให้มันเป็นเหมือนทุกวันเท่าๆกันร่างกายก็จะได้จดจำแล้วก็จะทำให้สามารถนอนหลับเพราะว่าคิดว่าถ้าเกิดพักผ่อนเพียงพอเนี่ยอาการเบื่ออาหารหน้ามืดน่าจะดีขึ้นแต่ถ้าเกิดลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วยังไม่ดีขึ้นก็อาจจะต้องลองมาตรวจดูว่ามันมีสาเหตุอย่างอื่นหรือเปล่าหรือว่าเป็นโรคอะไรอย่างอื่นหรือเปล่านะคะแต่ว่าอย่างที่อาจารย์ปูพูดว่าอาการที่พูดมาเนี่ยไม่ได้บ่งชี้ว่าจะเป็นโรคไหนลองปรับพฤติกรรมเรื่องการนอนก่อนก็ได้ค่ะ
0: แต่คุณโสณภาค่ะคุณโสณภาอายุ58นะบอกว่าเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยไปผ่าตัดหมอให้เจาะเลือดดูตับไตเบาหวานหมอบอกว่ามีไวรัสตับอักเสบบีก็เลยอยากรู้ว่าอันตรายแค่ไหนจะสามารถรักษาหรือไม่และต้องปฏิบัติตัวอย่างไรคะ
1: อันนี้ต้องดูค่านะครับว่ามันเป็นแบบว่าเป็นฉับพลันหรือเปล่าหรือว่าเป็นลักษณะของเป็นพาหะของไวรัสตับอักเสบบีนะครับผลเลือดนี่ที่เขาเจาะเนี่ยมันจะพอบอกได้นะครับถ้าเป็นแบบว่าฉับพลันเนี่ยอาจจะต้องมาติดตามการรักษาบางทีติดเชื้อปุ๊บแล้วก็หายไปอันนี้ก็หายไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่บางคนเนี่ยเกิดเป็นลักษณะของเป็นพาหะอันนี้อาจจะต้องมารับประทานยาเราต้องมาเจาะดูค่าของไวรัสว่าสูงขนาดไหนถ้าสูงมากเนี่ยอาจจะต้องมีการกินยาเพื่อกดลักษณะกดจำนวนของไวรัสลงเพราะว่าการเป็นพาหะตับอักเสบบีเรื้อรังเนี่ยนะครับทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งตับได้นะครับ
0: ค่ะ
1: ต้องติดตามการรักษาแล้วครับถ้าเจาะเจอนะครับ
0: ค่ะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: โอเคค่ะไปที่คุณอุดรนะคะคุณอุดรอายุ80แล้วปวดหลังถึงขาปวดหลังแล้วถึงขาเวลาลุกเนี่ยจะปวดมากค่ะถ่ายอุจจาระแข็งด้วยคุณหมอบอกว่าเป็นโรคเกาต์ก็เลยถามมาว่าอยากทราบว่าเป็นอะไร
1: เกามันเกิดที่หลังครับ
2: น่าจะมีสามปัญหานะคะก็คือปัญหาแรกก็คือปวดหลังเล้าลงขาถามว่าในโรคเกาเนี่ยมีตำแหน่งที่ปวดเป็นบริเวณหลังได้ไหมส่วนใหญ่ไม่บ่อยอะค่ะส่วนใหญ่เกาเนี่ยจะป วดแบบนิ้วเท้าเป็นข้อเล็กๆไม่ใช่ข้อใหญ่ๆอะค่ะแล
0: ้
2: วก็ไม่ใช่ข้อไม่ใช่ข้อแกนกลางลำตัวค่ะซึ่งอาการเหมือนบอกว่าปวดแล้วก็ร้าวลงร้าวไปที่ขาแล้วก็เหมือนมีอาการเฉพาะบางท่าทางเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรากังวลที่สุดก็คือในผู้ที่เริ่มอายุเยอะๆแล้วเนี่ยก็คือมีกระดูกทับเส้นประสาทหรือเปล่าที่ทำให้เหมือนมีอาการปวดเฉพาะบางท่าทางต้องถามประวัติเพิ่มว่ามีชามีอ่อนแรงที่ปลายขาร่วมด้วยหรือเปล่าซึ่งถ้ามีเนี่ยแนะนำว่าอันนี้เป็นภาวะที่อาจจะต้องมาตรวจเพื่อประเมินความรุนแรงของภาวะเพราะว่าในคนสูงวัยเนี่ยเจอได้เลยกระดูกทับเส้นประสาทหรือว่ากระดูกสันหลังเสื่อมหรือบ้างอย่างเงี้ยค่ะเจอได้ซึ่งก็มีปวดหลังร้าวลงขาได้เพราะฉะนั้นแนะนำว่าอาจจะต้องมาพบแพทย์แล้วก็มาเอ็กซเรย์ดูเพื่อดูลักษณะของกระดูกสันหลังนะคะปัญหาที่2เรื่องไข่แข็งก็เป็นอะไรที่เจอได้ในผู้สูงวัยใช่ไหมคะอาจารย์
1: ใช่คร
2: ับ
1: อาจารย์ครับ
2: แต่ว่าไม่มั่นใจว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยแนะนำว่าจะต้องเหมือนส่องกล้องสักทีไหมคะส่องกล้องลำไส้อะค่ะอาจารย
1: ์จริงๆเรื่องการส่องกล้องลำไส้นะครับถ้าอายุเกิน50ปีแล้วเนี่ยเราก็จะแนะนำไม่ส่องนะครับหรือว่าถ้ามีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้อายุ40ปีขึ้นไปก็ควรจะส่องถ้าส่องแล้วปกติเนี่ยก็เป็นคำแนะนำคือส่องทุกๆ5ปีนะครับอันนี้ควรจะต้องมาส่องถ้าอายุ80ถ้ายังไม่เคยส่องเลยก็น่าจะมาเช็คดูสักนิดหนึ่งนะครับว่ามีปัญหาเรื่องของที่เรากลัวคือกลัวมะเร็งลำไส
0: ้
1: นะถ้าไม่ได้เจออะไรเนี่ยก็อาจจะเป็นจากกลุ่มคนสูงอายุพวกนี้ก็จะมีการท้องผูกอยู่แล้วการขับถ่ายกินอาหารกินน้ำน้อยนะครับหรือการเบ่งการอะไรค่อนข้างยากก็ทำให้เกิดอุจจาระแข็งได้ร่วมกับบางกลุ่มที่มีอาการของกระดูกทับเส้นเนี่ยก็จะทำให้เรื่องของท้องผูกได้ด้วยครับอาจารย์ครับ
2: ใช่ค่ะก็แนะนำลองปรับพฤติกรรมอาหารกับสิ่งที่ทานก่อนเนี่ยค่ะดื่มน้ำเยอะๆถ้าไม่ได้มีเป็นโรคไตนะคะไม่ใช่เป็นโรคไตเดี๋ยวดื่มน้ำเยอะเดี๋ยวโดนคุณหมอไตโดก็คือดื่มน้ำเยอะๆทานผักผลไม้ที่มีไฟเบอร์แล้วก็อีกอันนึงก็คือพยายามขยับร่างกายคือปกติถ้าแบบผู้สูงวัยบางทีก็เหมือนนั่งนั่งนอนนอนเนี่ยค่ะมันก็จะไม่ได้มีการเคลื่อนตัวของลำไส้อาจจะมีการเหมือนออกกำลังกายเบาๆเล่นโยคะปิดซ้ายบิดขวาเนี่ยเพื่อการกระตุ้นลำไส้ทำให้ลำไส้เนี่ยบีบตัวดีขับถ่ายได้ดีขึ้นแล้วก็ปัญหาสุดท้ายที่ถามมาลืมไปแล้ว
0: โรคเกาต์
2: เป็นโรคเกาต์
0: โรคเกาต์ค่ะ
2: เป็นโรคเกาต์ก็คือแค่ดูแลเรื่องอาหารนะคะส่วนใหญ่ก็คือพวกสัตว์ปีกอะไรอย่างเงี้ยก็หลีกเลี่ยงแล้วก็มันก็จะมียาที่คุณหมอให้กินเพื่อคุมอาการคุมระดับตัวกรดยูริกในร่างกายเนี่ยก็จะช่วยบรรเทาอาการได้ก็อันนี้ไม่ได้น่ากังวลสามารถคุมอาการได้รักษาได้ง่ายค่ะค่ะ
0: ค่ะคุณสุพัมมราบุญเลิศถามมาสั้นมากเลยค่ะเหงื่อออกซีกซ้ายซีกเดียวซีกซ้ายซีกเดียวนะเกิดจากอะไรคะให้ข้อมูลมาแค่นี้ค่ะ
2: น่าจะเป็นเกี่ยวกับระบบประสาทค่ะคุณตาเพราะว่าการที่คนเราเหงื่อออกเนี่ยมันเกี่ยวกับระบบประสาทของเราในการสั่งการก็เลยถ้าอย่างเงี้ยน่าจะต้องมาตรวจ
1: เพรา
2: ะ
1: ว่
2: าใช่
1: ครับแต่ถ้าผิดปกติซิกออกซิกซ้ายซิกเดียวนี้ต้องผ่าเช็คแล้วครับนะครับน่าจะให้หมอระบบประสาทเขาช่วยดูครับ
0: เพราะว่าถ้าบางทีปกติถ้าเราเหงื่อออกปกติมันควรจะออกแบบถ้าแบบถ้าจักระแล้ก็น่าจะทั้งซ้ายขวาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าซิกเดียวนี้น่าจะเกี่ยวกับระบบประสาทใช่ไหมคะ
2: ระบบประสาทอัตโนมัติเพราะว่าเราคุมเหงื่อของเราไม่ได้ว่าแบบฉันร้อนแต่ฉันไม่อยากให้เหงื่อออกไม่ได้แสดงว่าระบบประสาทอัตโนมัติต้องมีอะไรที่ผิดปกติค่ะเลยทำให้เหงื่อออกได้ซีกเดียวค่ะ
0: นี่คุณสุพัมมราคำถามสั้นนะแต่ไม่แน่นะปัญหาอาจจะใหญ่ก็ได้นะต้องรีบมาพบแพทย์ค่ะนะคะคุณอนุรักษ์ค่ะคุณอนุรักษ์บอกว่าเป็นโควิดนะบอกอายุ55สูง155หนัก56ความดัน140เป็นโควิดน้องสาวก็เป็นด้วยจะรักษากักตัวด้วยกันดีไหมเพราะว่าไม่อยากไปโรงพยาบาลถ้าคนเป็นโควิด2คนเนี่ยกักตัวอยู่ด้วยกันโอเคไหมคะได้ไหมคะ
1: ไม่มีปัญหานะครับอยู่ด้วยกันได้ครับ
0: ไม่
1: มีเลยครับก็จะได้ช่วยกันจะได้มีเพื่อนนะครับกักตัวคนเดียวจะไม่มีเพื่อนนะครับก็ได้ไม่เหงาครับกักตัวอยู่ด้วยกันได้แต่ต้องมีคนคอยส่งข้าวส่งน้ำนะครับเดี๋ยวไปซื้อเองนะครับ
0: ค่ะแล้วก็นับ10วันเหมือนที่เราเคยคุยกันไว้ใช่ไหมคะอาจารย์
1: วันแรกปัจจุบันยัง10วัน
2: ค่ะนายวันแรกที่มีอาการหรือวันแรกที่ตรวจเจอค่ะนับไป10วันค่ะ
0: ค่ะคำถามของคุณกฤษ

0: โอเค
1: ค่ะ
0: ค่ะเอาคำถามของคุณวิโรธค่ะคุณวิโรธบอกว่าฉีดวัคซีนโมเดอร์นาเข็ม3มาเมื่อวันที่30มกราคมที่โรงพยาบาลรามานี่แหละค่ะแล้วก็จะครบ4เดือนต้นเดือนมิถุนายนจะจองฉีดเข็ม4ของรามาได้ทางไหนครับ
2: จริงๆตอนนี
1: ้ครับ
2: อาจารย์มันจำไม่ได้ครับ
1: ไม่เป็นไรอาจารย์ตุ๊กค
2: ่ะอาจารย์ไม่มีอะไรครับอาจารย์เชิญครับ
1: ค่ะก็คือจริงๆจองได้เลยก็คือมันจะมีเบอร์ของศูนย์วัคซีนนะคะจริงๆเคยมีขึ้นในของตัวรามาชาแนลก็คือสามารถโทรมาจองได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้โทรมาจองก็คือมันจะมีให้ walk in แต่ว่ามีมันเป็นวันๆนะคะไม่ตอนนี้ศูนย์วัคซีนเราไม่ได้เปิดทุกวันแล้วค่ะเพราะว่าหมายถึงว่าจำนวนคนที่ฉีดวัคซีนจำนวนวัคซีนก็ลดน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะโทรมาถามก่อนว่ามีวันไหนแต่ว่าสามารถ walk in ได้หรือว่าจะจองมาก่อนก็ได้ค่ะ
0: ค่ะค่ะคุณแมวลูกสาว4ขวบอันนี้ถามไปแล้วนะคุณเดินกะลาก็ถามไปแล้วนะคะโอเคค่ะวันนี้นี่คำถามนะคะค่อนข้างจะหลากหลายวันนี้ที่ฉันก็ได้รับความรู้เพิ่มเยอะมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าไม่เคยรู้มาก่อนว่าไส้เลื่อนเนี่ยผู้หญิงก็เป็นได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังตัวเองด้วยนะคะวันนี้ถามคำถามค่อนข้างจะครบถ้วนนะคะสำหรับคำถามที่ค้างอยู่สำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะว่าประชาสัมพันธ์นะคะงานดีๆนะคะซึ่งเป็นงานเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะก็คืองานRoyal Thai Embassy Zoneนะคะเป็นงานเทศกาลไทยเกาหลีเสาร์อาทิตย์นี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าแอดรามาฉบับที่44มาแล้วค่ะนะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่ @rama.mahidol.ac.th ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะอาจารย์ปูและอาจารย์มะเหมียวและดิฉันนารากรลากันไปพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่9มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินทร์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต9มิถุนายน2569วันนี้เวลา 15:26 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินทร์ณบริเวณเชิงสะพานพระราม8เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครในวันคล้ายวันสวรรคต9มิถุนายน2569

ในการนี้ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและของส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมหามาธิบดินทร์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมหามาธิบดินทร์รัชกาลที่8มีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2468ณเมืองไฮเดลเบิร์กสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นพระโอรสในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมีพระราชโสธรเชษฐภเคนีและพระราชโสธรานุชาคือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทราเชษฐภคินีและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระนามอนันทมหิดลมีความหมายว่าเป็นที่ยินดีของแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมหามาธิบดินทร์เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติเมื่อวันที่2มีนาคม2477และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่9มิถุนายน2489สิริพระชนมพรรษา21พรรษาอยู่ในสิริราชสมบัติ12ปีเวลา 15:45 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมหามาธิบดินทร์พระผู้พระราชทานกำเนิดแพทย์จุฬาซึ่งประดิษฐานณบริเวณด้านหน้าอาคารอปร.คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์พระราชทานพระราชโปรดเกล้าให้ประธานมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์และนายกสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปี2569เฝ้าทูลอ่อนพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบมูลนิธิอนันทมหิดลและพระราชทานเงินดังกล่าวแก่คณะบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พระราชทานพระราชบัญญัติให้นายกสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินไรหลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดจำหน่ายเข็มที่ระลึกวันอนันทมหิดลประจำปี2568สมทบมูลนิธิอนันทมหิดลและพระราชทานพระราชบัญญัติให้ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดทำเข็มที่ระลึกวันอนันทมหิดลประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเข็มวันอนันทมหิดลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทางนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งกองทุนอนันทมหิดลขึ้นในปี2498เพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินโดยมีพระราชดำริในการพระราชทานทุนแก่นักศึกษาผู้มีความสามารถยอดเยี่ยมไปศึกษาต่อให้ถึงระดับความรู้ชั้นสูงสุดอย่างประเทศที่พัฒนาแล้วเพื่อนำความรู้มาพัฒนาประเทศชาติและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์หลังจากนั้นได้จัดตั้งขึ้นเป็นมูลนิธิอนันทมหิดลเมื่อวันที่3เมษายน2502องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครวันนี้เวลา 13:38 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเศรษฐพุทธสุทธิวาทนรพุทธองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กรวมจำนวน75ถุงไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยณศูนย์อพยพชั่วคราวโรงเรียนวัดสระบัวเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครซึ่งจัดเป็นที่พักพิงผู้ประสบอัคคีภัยจากเหตุเพลิงไหม้บริเวณชุมชนริมคลองนางหงถนนพระรามที่6ซอย15แขวงรองเมืองเขตปทุมวันเมื่อวันที่8มิถุนายน2569เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นในการนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นพระมงคลวชิราคมวิและศิษยานุศิษย์สวนปัญญาธรรมนางสาวบุษราคำเอี่ยมสะอาดและคณะบริษัททีวีทันเดอร์จำกัดมหาชนและมูลนิธิพลเรือเอกสงัดชลออยู่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์บรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุวัชิรมงคลวัดแก้วโกระวารามวัดเขาต่อวัดโพคาจูธามาศวัดควรสบายวัดคลองท่อมวัดราชรังสรรค์จังหวัดกระบี่วัดราชอุปถัมภ์วัดสัทธาธรรมจังหวัดพังงาส่วนพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 สถาบันกัลยาราชนครินทร์กรมสุขภาพจิตกรุงเทพมหานครบริษัทซัสโก้จำกัดมหาชนคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่28และบริษัทนักกลองวานจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดทองนพคุณวัดลิ้นช้างวัดบันไดทองวัดชีสะอินจังหวัดเพชรบุรีวัดพระธาตุสีจอมทองจังหวัดเชียงใหม่และวัดป่าอุบาลีคุณูปมาจารย์จังหวัดพะเยาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา
เวลา 17:00 น.สำนักงานเทศบาลเมืองลำสามแก้วจังหวัดปทุมธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดโมลีโลกยารามวัดพานุรังสีวัดธาตุทองวัดพรหมรังสีและวัดพระศรีมหาธาตุสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยมหาวิทยาลัยศิลปากรสมาคมผู้ประกอบธุรกิจอาวุธปืนแห่งประเทศไทยคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัทสวัสดีโสพลพิชิตจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนัง

สื่อการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิศิษย์เก่าอำนาจเจริญรุ่นที่7และชมรมผู้สูงอายุไทยในสหราชอาณาจักรองค์การบริหารส่วนตำบลดงลานจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีลจังหวัดอ่างทองน้ำมูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการพยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดียิ่งขึ้นเช่นโครงการป่ารักน้ำเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมและแหล่งต้นน้ำเพื่อบรรเทาวิกฤตการขาดแคลนน้ำโดยทรงพระราชดำริว่าน้ำมีความสำคัญต่อทุกชีวิตและการจะรักษาแหล่งน้ำไว้ได้นั้นจะต้องอาศัยความสมบูรณ์ของป่าไม้ทรงเน้นการสร้างความรักและหวงแหนให้ประชาชนรู้สึกว่าป่าเป็นสมบัติของตนเองเพื่อป้องกันการบุกรุกและทำลายป่าโดยทรงส่งเสริมให้ชุมชนร่วมกันปลูกป่า3อย่างเพื่อประโยชน์4อย่างตลอดจนการสร้างฝายเพื่อเก็บกักน้ำไว้ในพื้นที่ป่าซึ่งทำให้ดินมีความชุ่มชื้นตลอดปีและฟื้นฟูระบบนิเวศนาฬิกาถึง20นาฬิกาและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ

ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญจากกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้ณโรงพยาบาลปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญจากกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ดาบตะเขตคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่บริเวณหน้าโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิตำบลพงสตาอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่25 พฤษภาคม 2569ทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับดาบตำรวจอดุลหะยีสุหลงไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์อย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมของกำลังพลที่ภูมิลำเนาอยู่จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดร้อยเอ็ดช่วงเช้าหน้าบ้านเลขที่119หมู่3ตำบลเมกดำอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารธนกรสิงหาชาติสังกัดกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่23ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณปราสาทธมอำเภอบดุงรงรักจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่11ธันวาคม2568ทั้งนี้กองทัพบกได้ดำเนินการปูนบำเหน็จ7ขั้นเงินเดือน5ชั้นขอพระราชทานเลื่อนยศจ่าสิบโทแก่พลทหารธนกรสิงหาชาติ

ช่วงบ่ายเดินทางไปยังบ้านเลขที่123หมู่4ตำบลหัวช้างอำเภอจตุรพักษ์พิมานจังหวัด101เชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัว10เอกจิรายุสิงอ้นสังกัดกองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่6ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณปราสาทตาควายตำบลปักใดตำบลบักใดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่25กรกฎาคม2568ทันทีกองทัพบกได้ดำเนินการปูบำเหน็จพิเศษ7ขั้นขอพระราชทานเลื่อนยศร้อยโทแก่10เอกจิรายุสิงอ้นณบ้านเลขที่23หมู่1ตำบลยางใหญ่อำเภอจังหารจังหวัด101เชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารพีรวัฒน์ตะเพียนทองสังกัดกองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่6ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันพักรักษาตัวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและหน้าบ้านเลขที่97หมู่7ตำบลโนนชัยศรีอำเภอโพนทองจังหวัด101เชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัว10เอกนิติธรรม4คำแซงสังกัดกองพันทหารช่างที่6กองพลทหารราบที่6ที่ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากการเหยียบกับระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณปราสาทตาควายตำบลบักใดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันพักรักษาตัวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าการได้รับถุงสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ออกหน่วยแพทย์พระราชทานตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569วันนี้ที่วัดทุ่งศรีวิไลอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรคัตติยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ออกหน่วยแพทย์พระราชทานให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคทั่วไปพร้อมมอบกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทานจำนวน500ชุดแก่ประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีศาสตราจารย์กฤติคุณนายแพทย์รณชัยคงสกลรักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นำแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปบริการทางทันตกรรมและการตรวจสุขภาพตาแก่ประชาชนระหว่างวันที่9ถึง10มิถุนายน2569ในวันนี้มีผู้เข้ารับบริการจำนวน328คนกลุ่มโรคที่พบมากได้แก่ระบบหัวใจและหลอดเลือดระบบต่อมไร้ท่อระบบจักษุระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อและระบบทางเดินหายใจตามลำดับจากนั้นคณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงพร้อมมอบสิ่งของพระราชทานจำนวน3คนอย่างความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สัพพภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www

0: หุ่นยนต์ที่นายอยากได
1: ้คุณลุงครับบนชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
2: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
0: เป็นแรงบันดาลใจยังไงล่ะคะ
2: ที่จริงเรื่องมันก็ตั้งแต่20กว่าปีก่อนตอนนั้นลุงเพิ่งเปิดร้านใหม
3: ่ๆพุทธศักราช2544
2: พวกหนังสือกีฬาก็จะอยู่ชั้นนี้แหละครับ
4: ขอโทษด้วยครับผมไม่อยากได้แล้ว
2: อ้าวทำไมล่ะครับ
4: จานเยอะแค่ไหนจะซ้อมเยอะแค่ไหนมันก็ไม่ทำให้ผมเก่งขึ้นหรอก
2: อย่าเพิ่งหมดกำลังใจสิครับ
4: จริงๆผมควรจะเลิกว่ายน้ำแล้วไปทำอย่างอื่นได้แล้ว
2: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกที่พูดถึงความพยายามผมอ่านจบแล้วคิดว่าน่าจะเหมาะกับคุณนะครับไม่นานลุงก็เห็นเขาคนนั้นในทีวีเขาได้ไปแข่งว่ายน้ำในฐานะตัวแทนทีมชาติอีกครั้งหนึ่งก็เคยมีเจ้าของกิจการที่ธุรกิจของเขาขาดทุนมาเป็นปีแต่ก็ไม่ยอมปลดพนักงาน
5: ไม่พวกเขาจะลำบากกว่าผมหลายเท่า
2: ผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับคุณเป็นผู้นำที่ดีเหมือนตัวละครในเรื่องติโตที่ในหลวงทรงแปลเป็นเรื่องของผู้นำคนหนึ่งที่พยายามพาประเทศฝ่าวิกฤตผมเชื่อว่าถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและความพยายามเหมือนติโตน่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็สาวออฟฟิศคนหนึ่งที่เธอรู้สึกว่าเธอทุ่มเทให้กับบริษัทอย่างมากแต่เจ้านายไม่เคยเห็นคุณค่าจนเธออยากลาออกลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับเล่มนี้ในหลวงท่านแปลเป็นเรื่องของหน่วยสืบราชการลับที่พยายามช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นสงครามอยู่หลายปีโดยไม่มีใครรู้เพราะเขาเชื่อว่าการทำดีไม่จำเป็นที่ผลต้องเกิดกับตนเองแต่ควรให้เกิดกับบ้านเมือง
0: คุณลุงมีการ์ตูนไหมครับปิดเทอมแล้วอ่ะแม่บอกว่าให้อ่านการ์ตูนได้ครับ
2: งั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยเล่มนี้ในหลวงแต่งนะจะได้เห็นว่าคุณทองแดงนั้นมีความซื่อสัตย์ฉลาดและกตัญญูมากๆเลยละ
6: ว้าว
0: โหยเฮ้ยดูดิคุณทองแดง
1: โหผมขอทั้ง4เล่มเลยได้ไหมครับปู่
7: อืมที่จริงของปู่ก็มีครบนะแต่อยู่ที่เพชรบุรีโน่นนะถ้าอย่างนั้นปู่

0: ซื้อให้แม่เป็นของขวัญละกัน
1: เย้
2: เป็นของขวัญที่ดีมากเลยนะครับเพราะหนังสือของในหลวงรัชกาลที่9ทั้งสนุกและมีข้อคิดทุกเล่มท่านทรงแตกฉานเรื่องภาษามากเลยล่ะครับ
0: แล้วพระองค์ท่านก็ใช้พระปรีชาสามารถทางภาษาสอนให้คนมีหลักการในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องความพยายามการทำดีโดยไม่หวังผลความมุ่งมั่นที่จะผ่านพ้นวิกฤตและความซื่อสัตย์กตัญญู
2: และท่านก็ทรงต้องการให้เข้าถึงทุกคนด้วยนะแม้แต่ผู้มีปัญหาทางการมองเห็นก็มีพระมหาชนกฉบับอักษรเบรลด้วย
1: โหดีมากๆเลยค่ะ
2: อ้าวนี่ได้แล้ว4เล่ม
1: โห
3: วันนี้ได้รู้ว่าหนังสือที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงแต่งและแปลทั้งนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตพระมหาชนกและเรื่องทองแดงทุกเล่มมีคำสอนและสร้างแรงบันดาลใจช่วยให้คนไทยมีหลักการในการดำเนินชีวิต

0: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระอัจฉริยภาพทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะมีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะ
1: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายลง
2: เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
3: สวัสดีครับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ครับในช่วงนี้ครับหลายๆคนอาจจะเครียดกันอยู่อาจจะเป็นการเครียดจากเรื่องงานอาจจะเป็นการเครียดจากเรื่องสุขภาพความเครียดนะครับเป็นสาเหตุหลักอันหนึ่งของการนอนไม่หลับมีคนในประเทศนี้ครับหลายคนมากที่มีอาการนอนไม่หลับและช็อตคัทหรือทางลัดอันหนึ่งที่หลายๆคนเลือกใช้ก็คือการใช้ยานอนหลับเป็นทางออกในการแก้ไขปัญหานั้นวันนี้ครับเราจะมาดูกันว่าผลข้างเคียงมันมีอะไรกันอยู่บ้างและเราจะใช้มันอย่างไรให้ถูกวิธีมีอาจารย์บอลครับมาอยู่กับเราครับรองศาสตราจารย์เภสัชกรธนรัตน์สวนเสน่ห์อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรมคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลอยู่กับเราครับสวัสดีครับอาจารย์บอลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับวันนี้ครับเราได้คนที่รู้เรื่องยามาคุยกับเราเลย
4: อ
3: ันดับแรกเลยถ้าเราจะพูดถึงการนอนไม่หลับก็คงจะต้องพูดถึงสาเหตุของมันก่อนว่าสาเหตุของการนอนไม่หลับเนี่ยมันมีอะไรกันอยู่บ้างนอกจากความเครียดแล้ว
4: ก็เวลาเราพูดถึงคำว่านอนไม่หลับเนี่ยจริงๆผมต้องถามอาจารย์เต้กับ
3: ครับ
4: ว่าอาจารย์เต้เคยนอนไม่หลับไหมครับ
3: ประจำครับอาจารย์
4: อาจารย์มีอาการยังไงบ้างครับ
3: ก็คือนอนไม่หลับครับอาจารย์ก็คือ
4: เข้านอนไม่ได
3: ้เข้านอนแล้วก็พลิกซ้ายก็แล้วพลิกขวาก็แล้วมองเพดานก็แล้ว มันก็ยังนอนไม่ได้
4: อันนี้เป็นสิ่งที่จริงๆแล้วผมว่าพวกเราทุกคนที่นั่งฟังอยู่เป็นอาการเดียวกันเวลาเราพูดถึงไม่หลับ ก็คือเข้านอนแล้วหัวถึงหมอนแต่นอนไม่ได
3: ้
4: นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยครับเวลาที่เราประเมินหรือว่าเวลาเราดูคนไข้ที่มีอาการนอนไม่หลับเนี่ยครับนอกจากอาการเรื่องการเข้านอนที่นอนไม่ได้แล้วยังมีอีก2กลุ่มอาการครับที่เราถือว่าเป็นเรื่องนอนไม่หลับเหมือนกันแต่ว่าบางทีเนี่ยเรียกว่าเราอาจจะไม่ได้นึกถึงมันนะครับอันแรกเลยก็คือนอนแล้วแต่มีตื่นกลางคืนเช่นนอนไป4ทุ่ม5ทุ่มสักตี2ตี3ตื่นใหม่แต่ว่าบางครั้งเนี่ยก็เข้าไปนอนแล้วต่อได้แต่บางคนก็นอนแล้วไม่ได้แล้วอันนี้ก็จะเริ่มเป็นปัญหานะครับ
3: อ
4: ีกแบบนึงครับที่พวกเรามักจะลืมกันก็คือเรานอนได้ดีมากบางทีเรานอนกันนับชั่วโมงครับ8ชั่วโมง10ชั่วโมงแต่กลายเป็นว่าตื่นเช้ามาโอ้ไม่ไหวยังง่วงอยู่เลยหรือแบบบางทีนั่งทำงานอยู่มีหาวต้องขอแอบไปงีบกลางวันน่ะเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเวลาอันดับแรกก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องของทางออกในเรื่องการนอนไม่หลับ เราต้องเข้าใจ

0: ว่าการนอนไม่หลับเรามี3รูปแบบนะ1เข้านอนแล้วนอนไม่ได
1: ้
0: 2นอนได้แต่กลายเป็นตื่นกลางทาง3ก็คือนอนเต็มที่เลยแต่ว่าตื่นมาแล้วไม่สดชื่น
2: มีใครที่เป็นทั้ง3อาการไหมครับผมคนนึงแหละครับ
0: เป็นครบเลยอาจารย์
2: เป็นครบเลยครับแล้วแต่วันเลยครับ
0: ครับแต่นี้โดยทั่วไปเนี่ยครับเราสังเกตมั้ยครับเวลาเราพูดถึงคำว่านอนไม่หลับเนี่ยเราจะมีเรียกว่าคำอยู่2คำที่เรามักจะพูดถึงกันคือ1คือนอนไม่หลับกับ2คือโรคนอนไม่หลับ
2: อ๋อมันมีที่แบบนอนไม่หลับเฉย
0: ๆใช่
2: เป็นอาการโรคเลย
0: กับอย่างนึงคือเป็นโรคนะโดยทั่วไปเนี่ยครับเราจะถือว่าการเกิดอาการนอนไม่หลับเนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนมีโอกาสเจอได้แต่ถ้าเกิดเราพูดถึงคำว่าโรคปั๊บเนี่ยแปลว่าเราจะต้องมีอาการนอนไม่หลับเป็นมากและเป็นติดต่อกันจนกระทั่งมันรบกวนการดำรงชีวิตหรือการทำงานแล้วถ้าตรงนั้นเนี่ยถือเป็นโรคเพราะฉะนั้นประเด็นแรกก่อนที่เราจะพูดคุยกันลึกลงไปในมุมของรายละเอียดเรื่องยาเนี่ยครับท่านผู้ฟังต้องเข้าใจในประเด็นนี้ก่อนว่าเรากำลังจะดูแลตัวเองในมุมของอาการนอนไม่หลับหรือเรากำลังดูแลตัวเองในมุมของโรควันนี้เนี่ยเนื้อหาที่เราสองคนจะคุยกันผมว่าคงจะเป็นประเด็นที่เราพยายามจะมองกว้างก็คือดูที่เรื่องอาการเป็นหลักซึ่งผมว่าทุกคนมีโอกาสเป็นไปได้กลับมาประเด็นที่เมื่อกี้จันเต้ถามทิ้งไว้ครับว่าปกติแล้วเนี่ยนอนไม่หลับเราเกิดจากอะไรได้บ้าง
2: ใช่
0: นะครับถ้าเกิดเราคิดแบบง่ายๆครับในช่วงจังหวะการนอนเนี่ยคือช่วงจังหวะที่เราต้องการให้ร่างกายพักผ่อนเพราะฉะนั้นสมองเราซึ่งเป็นตัวควบคุมในเรื่องของวงจรการนอนหลับเนี่ยครับก็จะพยายามทำให้สมองเราลดการทำงานทุกอย่างลงเราถึงจะหลับได้สาเหตุการนอนไม่หลับเนี่ยครับถ้าแบ่งง่ายๆก็มีอยู่แค่2สาเหตุสาเหตุที่1ก็คือการบวชช่วงตอนนอนสมองเราหรือร่างกายเราไปพยายามกระตุ้นมันเช่นมีเรื่องกังวลเช่นรู้สึกว่ากลัวหรือหวาดระแวงอะไรบางอย่างหรือแบบมีอะไรที่เป็นสิ่งเราตลอดเวลาเช่นเปิดเพลงบางคนเนี่ยจะเข้าใจว่าเปิดเพลงแล้วเนี่ยทำให้เราหลับดีขึ้น
2: เพลงเบาๆคลอๆไป
0: แต่ต้องไม่ลืมว่าการมีเพลงเนี่ยการที่หูเราได้ยินเสียงเนี่ยครับมันเป็นการกระตุ้นสมองไปด้วย
2: อ๋อเล
0: ยเพราะฉะนั้นบางคนที่ไวมากๆก็อาจจะนอนไม่หลับเพราะด้วยสาเหตุเรียกว่าใกล้ตัวขนาดนี้นะครับหรือบางทีบางคนใช้วิธีคือเปิดไฟหัวเตียงรีไว้เล็กๆแต่ว่ามันก็คือสามารถกระตุ้นเราได้เหมือนกันนะครับแต่ทั้งนี้ต้องเรียนนะครับว่าสาเหตุการกระตุ้นเนี่ยต้องเรียกว่าของใครของมัน
2: แต่ละคนไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนกันบางคนไวไม่เหมือนกันเช่นอย่างนี้เมื่อกี้แต่เต้ยกตัวอย่างเนี้ยเปิดเพลงไว้เราหลับอ่ะแต่ถ้าเกิดมีคนอื่นมานอนกับเราด้วยเขาอาจจะไม่หลับก็ได้
2: ใช
0: ่นี่เป็นต้นนะครับสาเหตุที่สองครับก็คือตัวการนอนเนี่ยสมองไม่สามารถจะเข้าสู่วงจรการนอนได้อาจจะมีโรคบางอย่างมีสภาวะบางอย่างที่ทำสมองทำงานในลักษณะการเปลี่ยนจากการตื่นเป็นการนอนที่ไม่สมดุลหรือผิดปกติไปก็เลยทำให้เกิดความบกพร่องเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับ
2: มีสองสาเหตุใหญ่
0: ใช่ครับ
2: หนึ่งก็คือสมองถูกกระตุ้นมันจึงพักผ่อนไม่ได้
0: ถูกต้อง
2: กับอีกการหนึ่งก็คือไม่สามารถจะเข้าสู่วงจรการนอนได้อย่างสมบูรณ
0: ์ครับ
2: ฟังดูการที่สมองถูกกระตุ้นเนี่ยมันฟังดูเป็นปัจจัยที่อยู่ภายนอก
0: ส่วนใหญ่ที่
2: กลไกของการนอนที่มันไม่สมบูรณ์อาจจะเป็นเพราะเหตุผลจากข้างในหรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับอาจารย์ถูกต้องเลยครับ ก็คือเป็น2ส่วนหลักๆนะครับ
2: แล้วเมื่อไหร่เราถึงจะได้รับการจ่ายยานอนหลับล่ะครับ
0: ยานอนหลับเนี่ยครับคืออย่างที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นจะเห็นว่าจริงๆเราไม่มีพูดถึงยาเลยนะอาจารย์ยานอนหลับเนี่ยชื่อกลุ่มก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นยานอนหลับแปลว่ายาตัวนี้เราใช้เพื่อวัตถุประสงค์คือทำให้นอนหลับซึ่งการให้ทำให้นอนหลับก็มีหลายแบบอย่างที่เมื่อกี้เราคุยตั้งแต่ต้นนะครับกินปั๊บทำให้หลับหัวถึงหมอนแล้วหลับได้หรือกินเพื่อรักทำให้เรานอนตลอดทั้งคืนได
2: ้
0: หรือกินเพื่อทำให้คุณภาพการนอนเราดีขึ้นตื่นมาจะได้สดชื่นนะยาแต่ละตัวออกฤทธิ์ไม่เหมือนกันแต่เวลาเราพูดถึงยานอนหลับเนี่ยครับยานอนหลับส่วนใหญ่ที่คุณหมอจะแนะนำให้ใช้เนี่ยจะเป็นยาที่ใช้เพื่อเหมือนกับเป็นการบรรเทาอาการในระยะเวลาสั้นเพื่อเหมือนกับลดความทรมานให้พวกเราเพราะว่าแน่นอนเวลาเราเดินเข้าไปพบคุณหมอแล้วไปบอกหมอคะฉันนอนไม่หลับมา3คืนแล้วเรียกว่าทำงานไม่ได้แล้วเพราะเหนื่อยมากร่างกายไม่ได้พักผ่อนเลยพอเป็นอย่างนั้นฮะคุณหมอก็จะสั่งยาให้ก
2: ่อ
0: นถ้างั้นเอายาไปกินนะอาจจะสักอาทิตย์หนึ่งหรือ2อาทิตย์ยาที่ให้ไปวัตถุประสงค์คือไปให้หลับพอหลับเสร็จแล้วพอเริ่มดีขึ้นทีนี้เราก็เริ่มต้องกลับมามองหาว่าสาเหตุที่ทำให้เรานอนไม่หลับคืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยครับ ยานอนหลับที่เราพูดถึงกันอยู่เนี่ยครับในทางการแพทย์เนี่ยเราจะใช้เป็นตัวเชื่อมหรือเป็นตัว

0: ข้างผ่านเพื่อทำให้ตัวคนไข้ที่มีอาการนอนไม่หลับเนี่ยสามารถที่จะปรับหรือพยายามมองหาสาเหตุให้ได้ว่าเขามีสาเหตุอะไรในการที่ทำให้เขานอนไม่หลับแล้วยาเป็นตัวที่ช่วยระหว่างทางลดความทรมานลดความเรียกว่าอาการที่มันรุนแรงต่างๆแล้วก็พอหลังจากเขาหาได้เขาแก้ไขได้ยานอนหลับก็อาจจะไม่จำเป็น
1: ยานอนหลับไม่ใช่สิ่งที่จะแก้ไขปัญหาได้แบบครอบจักรวาลจริงๆมันแค่เป็นตัวช่วยเพื่อเราสามารถที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงได้
0: ใช่ครับถูก
1: เมื่อสักครู่อาจารย์บอลพูดถึงว่ายานอนหลับมันมีอยู่ด้วยกันหลายประเภท มีทำให้เรานอนได
0: ้ครับ
1: ทำให้เรานอนยาวมันมีกลุ่มชื่อของมันยังไงไหมครับ
0: ครับผมแบ่งให้ดูง่ายๆนะครับยานอนหลับกลุ่มที่พวกเรามักจะคุ้นเคยกันนะครับก็คือกลุ่มนี้เนี่ยชื่อกลุ่มยาวๆเราจะเรียกว่าเบนโซไดซิปีนนะแต่ว่าชื่อสั้นๆบางทีเราก็จะยิงเอาว่าเบนโซซึ่งยากลุ่มนี้เป็นยากลุ่มนอนหลับที่ผมเข้าใจว่าเวลาเราพูดถึงคำว่ายานอนหลับนะประชาชนทั่วไปเนี่ยหรือผู้ฟังทุกท่านเนี่ยครับอาจจะพูดถึงยากลุ่มนี้ประมาณ 95-99% เลยด้วยซ้ำนะเพราะเป็นยากลุ่มที่ต้องเรียกว่าถูกใช้บ่อยมากยากลุ่มที่2ครับก็คือเป็นยากลุ่มประเภทที่ออกฤทธิ์เหมือนกับฮอร์โมนตัวนึงในสมองซึ่งถ้าเมื่อกี้เราจำได้เราพูดถึงกระบวนการเปลี่ยนวงจรการทำงานของสมองที่เกิดจากการตื่นมาเป็นวงจรการนอนสวิตช์ไฟที่เราพูดถึงเมื่อกี้ครับมันคือหน้าที่ของฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเมลาโทนินนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เรียนแบบมันนะมียาบางตัวที่ออกฤทธิ์เหมือนเมลาโทนินเลยเวลาเรารับประทานเข้าไปก็จะไปกดสวิตช์เปลี่ยนโหมดให้สมองเรานะครับอันนั้นคือกลุ่มที่2กลุ่มที่3ก็คือเป็นยาที่ใช้รักษาโรคอื่นๆแต่มีฤทธิ์ง่วงนะเช่นยาแก้แพ้ลดน้ำมูกเวลาเราเป็นหวัดนะครับยาแก้เมารถหรือว่าอาจจะเป็นพวกยาแก้อาเจียนพวกนี้เนี่ยบางทีในทางการแพทย์มีการหยิบมาใช้แต่ถามว่าใช้เพื่ออะไรเราใช้เพื่อป้องกันฤทธิ์ง่วงของยาบรรเทาอาการให้คนไข้ไปก่อน
1: ครับยาเหล่านี้คร
0: ับ
1: เดินไปร้านขายยาแล้วบอกว่าต้องการยาในกลุ่มที่ทำให้หลับอย่างเงี้ยทำได้ไหมครับ
0: ถ้าเป็นยา2กลุ่มหลัง
1: คือเมลาโทนิน
0: ที่เป็นยานะครับกับยาที่เป็นโรคอื่นๆแต่มีฤทธิ์ง่วงอันนี้เนี่ยเภสัชกรที่ร้านยาสามารถที่จะพิจารณาเลือกให้กับผู้ป่วยแต่ละรายได
1: ้
0: ด้วยตัวเภสัชเองแต่ถ้าเกิดเป็นยากลุ่มแรกก็คือเป็นยากลุ่มเบนโซเนี่ยอันนี้เป็นยาที่ถ้าทางกฎหมายเนี่ยเราจัดว่าเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทนั่นแปลว่าเวลากินเข้าไปเนี่ยมันออกฤทธิ์กับสมองเราเต็มๆเลยนะแล้วทำให้เราอาจจะเกิดอาการทางจิตบางอย่างได้ถ้าใช้ไม่ถูกต้องนะครับยากลุ่มนี้เนี่ยถ้าทางการแพทย์เราจะต้องใช้ใบสั่งแพทย์ท่านผู้ฟังจะต้องได้ยากลุ่มนี้จากแพทย์เท่านั้นอาจจะเป็นจากโรงพยาบาลจากคลินิกนะครับถ้าจะเป็นที่ร้านยาต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์มายื่นเภสัชกรไม่สามารถจ่ายยาตัวกลุ่มนี้ให้กับพวกท่านโดยที่ไม่มีใบสั่งยาได
1: ้เวลาที่เราพูดถึงความเครียดว่าเป็นสาเหตุอันหนึ่งของการนอนไม่หลับผมก็เคยได้ยินว่ามันมียากลุ่มนึงที่มันไม่ใช่ยานอนหลับแต่เป็นเขาเรียกเป็นยาคลายเครียดอย่างเงี้ยครับยาคลายเครียดได้มันเหมือนกับยานอนหลับไหมคร
0: ับ จริงๆแล้วเนี่ยคำว่ายาคลายเครียดก็คือยากลุ่มเบนโซนั่นแหละครับ
1: อ้าวเหรอฮะ
0: ใช่อ๋อ
1: มันไม่ได้ทำให้แค่นอนหลับเฉย
0: ๆใช่ยากลุ่มเบนโซเวลารับประทานเข้าไปเนี่ยครับในการรักษาหนึ่งคือนอนไม่หลับสองคือเรื่องของคลายวิตกกังวล
1: ครับ
0: หรือรักษาโรคเครียดนั่นเองนะครับได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นอย่างที่เมื่อกี้จะเต็มถามหนึ่งว่ายาคลายเครียดคืออะไรก็คือยากลุ่มนี้แหละครับเพียงแต่ว่าเวลาที่คุณหมอจะสั่งใช้ยาเนี่ยก็ขึ้นกับว่าคุณหมอต้องการอะไรเป็นหลักเช่นถ้าจันเต้มาบอกว่าจันเต้เครียดมากหมอสั่งยาตัวนี้ให้
1: ครับ
0: ผมก็จะบอกจันเต้ว่าอาจารย์อันนี้เป็นยาคลายเครียดนะแต่ถ้าเกิดในทางกลับกันอาจารย์มาปรึกษาคุณหมอเรื่องนอนไม่หลับผมก็จะจ่ายยาให้อาจารย์แล้วผมก็จะบอกว่าอาจารย์ยาตัวนี้เป็นยานอนหลับนะ
1: มันก็เป็นยาตัวเดียวกัน
0: เป็นยาตัวเดียวกันใช่ครับ
1: การใช้ไปนานๆมันมีผลข้างเคียงไหมครับยานอนหลับเนี่ย
0: ผลข้างเคียงที่สำคัญของยานอนหลับเลยเนี่ยครับก็คืออันดับแรกก็คือฤทธิ์ง่วงนอนกับฤทธิ์เรียกว่ารบกวนการตัดสินใจของเรา
1: อ
0: ืมเพราะว่ายานอนหลับเองเนี่ยครับยาบางตัวเนี่ยออกฤทธิ์3วันนะฮะก
1: ิน
0: เข้าไป1
1: เม็ดเนี่ย
0: กิน1คืนเนี่ยออกฤทธิ์อีก3วันกว่ายาจะถูกกําจัดออกจากร่างกายทั้งหมด
1: ฟังดูคุ้มมากเลยนะ
0: คุ้มแต่กลายว่ามันไม่ได้ออกฤทธิ์ดีขนาดนั้นแต่มันอยู่ในร่างกายนะแต่ไอ้ยาบางตัวอยู่แค่2ชั่วโมงก็หมดฤทธิ์แล้วเพราะฉะนั้นครับโดยทั่วไปเนี่ยการเกิดผลกระทบของการรับประทานยานอนหลับสิ่งแรกที่มันจะเห็นก็คือมันต้องขึ้นกับว่ายาที่เรากำลังรับประทานอยู่เนี่ยออกฤทธิ์นานแค่ไหนโดยทั่วไปครับยาที่เราใช้กันอยู่ในทางปฏิบัติเนี่ยจะออกฤทธิ์ได้ประมาณ8

0: ถึง12ชั่วโมงอันนี้คือสิ่งที่คุณหมอมักจะเลือกใช้นะเพราะว่าสมมุตินึกภาพเรานอนสัก4ทุ่มนะตื่นสัก6โมงก
1: ็
0: ระยะเวลาออกฤทธิ์กำลังดีแต่ถ้าเกิดเทียบกันกับยาบางตัวที่เลือกใช้แล้วออกฤทธิ์ยาวๆเช่น24ชั่วโมง48ชั่วโมงเนี่ยแปลว่าระหว่างวันที่เรากำลังทำงานอยู่ก็จะได้รับผลกระทบของยาด้วยนะถึงแม้จะไม่ได้มากจนกระทั่งแบบทำให้เราง่วงนอนตลอดทั้งวันแต่ก็อาจจะทำให้การทำงานของเราแย่ลง
1: การตัดสินใจก็อาจจะช้าลง
0: ใช่โดยเฉพาะเรื่องอุบัติเหตุจากการขับรถขับราต่างๆที่อาจจะยังคงเป็นประเด็นอยู
1: ่ยานอนหลับมันก็ทำให้นอนหลับนะครับอาจารย์แล้วมันก็จะช่วยแต่บางทีเราก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวช่วยอยู่นานมันพอใช้ไปนานๆแล้วมันจะมีผลเสียไหมครับอาจารย์
0: ถ้าเกิดใช้ด้านนานเนี่ยครับโดยปกตินี่เป็นเรียกว่าเป็นลักษณะเฉพาะของยานอนหลับเลยนะครับกับยาคลายเครียดก็คือเมื่อเรารับประทานติดต่อไปสักระยะเวลาหนึ่งอาจจะสัก1หรือ2สัปดาห์แต่ในบางคนอาจจะเป็นเดือนอันนี้แล้วแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นครับนะครับติดก็คือติดเลยครับติดแปลว่าเราไม่สามารถจะหยุดใช้ยาได
1: ้
0: ถ้าอาจารย์หยุดใช้ยานอนหลับเมื่อไหร่อาจารย์จะเกิดอาการถอนอาการถอนที่เกิดขึ้นนั่นคือตรงข้ามกับฤทธิ์ของยาพอหยุดยาปั๊บอาจารย์ก็จะเกิดอาการนอนไม่หลับเกิดขึ้นแล้วก็เวลาพูดถึงการติดยาพอฟังเสร็จปั๊บท่านผู้ฟังหลายท่านบางคนกลัวเลยฮะฟังรายการจบเลิกกินยาเลย
1: ถอน
0: อันนี้ไม่ได้นะครับ ต้องเน้นย้ำนะเพราะว่าถ้าเกิดท่านกินยานอนหลับมาเป็นระยะเวลาหนึ่งการจะหยุดยาห้ามหยุดทันที
1: อ้าว
0: ไม่งั้นจะเกิดอาการถอนยานอนหลับแล้วจะยิ่งมีอาการรุนแรง
1: หักดิบไม่ได้เลย
0: หักดิบไม่ได้ทันทีต้องย้ำเลยนะเพราะหักดิบของยานอนหลับเนี่ยสามารถทำให้เกิดอาการชักได้นะครับซึ่งรุนแรง
1: เวลาที่เรารับประทานยาบางชนิดเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยมันอาจจะมีผลเช่นอาจจะมีผลต่อตับต่อไตอะไรอย่างเงี้ยครับยานอนหลับเนี่ยมันมีผลแบบนั้นไหมครับ
0: ไม่มีครับ
1: ไม่มีเหรอครับ
0: อันนี้ดีครับ
1: อ๋อเหรอ
0: เพราะว่ายา

0: หรือว่าติดเพราะว่ามันเป็นยาเสพติดโดยตัวมันเอง
1: จริงๆแล้วเนี่ยด้วยชื่อยาที่เมื่อกี้เราคุยว่าเป็นยากลุ่มนี้เป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยครับโดยฤทธิ์ของยาเองมันทำให้เกิดกระบวนการติดนะครับด้วยตัวมันเองอยู่แล้วนะครับนั้นโดยทั่วไปถ้าจะเปรียบเทียบทำให้เกิดการติดได
0: ้อย่างนี้ถ้าเผื่อบอกว่าดื้อยาเม็ดเดียวมันเอาไม่อยู่อย
1: ่
0: างนี้ผมก็เพิ่มเป็น2เม็ดของผมเองเลยได้ไหมฮะ
1: จริงๆในทางการแพทย์เราก็ทำครับ
0: อ๋อเหรอฮะ
1: ใช่เพราะถ้าเกิดสมมติอาจารย์ไปหาหมอแล้วก็แจ้งแพทย์ว่าเนี่ยกินยาอยู่นะแต่อาการก็ยังแบบรู้สึกเหมือนมันเพิ่มขึ้นนะคุณหมอก็จะรู้แล้วอันนี้คือสิ่งที่อาจจะเป็นจุดที่บอกว่าเบียร์กันดื้อยาเกิดขึ้นโดยทั่วไปในทางการแพทย์เราก็เพิ่มยาครับ
0: ครับ
1: นะแต่นั่นคืออยู่ภายใต้การดูแลของแพทย
0: ์มีวิธีในการที่จะปรับยังไงก็ในเมื่อเราติดสิ่งนี้ไปแล้วถ้าเราไม่ได้มันก็คงจะนอนไม่หลับหรือกระวนกระวายครับ
1: วิธีทางการแพทย์ที่เราทำกันก็คืออันดับแรกถ้าเกิดว่ายาที่คนไข้ทานอยู่แล้วเนี่ยเป็นตัวที่ออกฤทธิ์ได้ค่อนข้างยาวนะครับเราก็จะอาศัยหลักการคือค่อยๆลดขนาดยาลงเช่นทีละสัก 25% 50% ในระยะเวลาอาจจะ2สัปดาห์3แต่นี้ต้องย้ำนะครับว่าแล้วแต่กรณีของคนไข้แต่ละรายแล้วแต่ยาแต่ละตัวแล้วแต่โรคของท่านด้วยนะครับส่วนกรณีที่2ก็คือถ้าเกิดยาตัวนั้นเกิดแบบดูแล้วไม่สามารถที่จะค่อยๆลดขนาดยาเหมือนในกรณีแรกได
0: ้
1: คุณหมออาจจะใช้วิธีคือใช้ยาตัวอื่นที่ออกฤทธิ์คล้ายๆกันแต่ออกฤทธิ์ยาวๆนะเข้าไปให้คนไข้กินรวมด้วยก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆลดขนาดยาตัวแรกที่เป็นยาที่เราต้องการหยุดเนี่ยออก
0: อย่างนี้เราไม่ไปติดยาตัวที่2เหรอครับอาจารย
1: ์ยาตัวที่2เราต้องมั่นใจว่าไม่ติดสิฮะใช่ไหมครับเราต้องมั่นใจว่ายาตัวที่2คือยาที่มีโอกาสทำให้เกิดการเสพติดน้อยเราถึงจะใช้ตัวนี้เป็นตัวที่ใช้ในการรักษา
0: อาจารย์บอลครับการกินยาตามคำสั่งแพทย์นะครับแต่ไม่ใช่คำสั่งแพทย์สำหรับเราครับบังเอิญว่าแฟนเราสมมติว่าเขามีปัญหานอนไม่หลับก็มีคำสั่งแพทย์มาให้แฟนเรากินแล้วก็แฟนก็นอนหลับดีแต่ว่าอย่างนี้เราก็เฮ้ยมันก็ตามคำสั่งแพทย์อย่างนี้แล้วก็มากินได้ไหมมันน่าจะปลอดภัยสำหรับแฟนเรามันก็น่าจะปลอดภัยสำหรับเราเหมือนกันอะไรเงี้ย
1: ก็จริงๆแล้วเนี่ยเป็นประเด็นผมใช้คำว่าเป็นประเด็นการยืมยาย
0: ืมยา
1: คนอื่นมากินหน่อยนะพอเราใช้คำว่าบางทีเนี่ยบนหน้าซองยาเราก็จะเห็นข้อบ่งใช้ว่าเป็นยาคลายเครียดเป็นยานอนหลับนะเสร็จแล้วอย่างที่อาจารย์เต้บอกคือเฮ้ยเราก็มีอาการนะเราไปขอชิมหน่อยได้ไหมผมจะว่าขอชิมนะแต่ขอกินหน่อยละกันเผื่อว่ามันก็จะช่วยได
0: ้
1: ต้องถามว่ายาที่เราไปเอามามันช่วยเราไห
0: ม
1: นะครับก็ถ้าเรามีกลุ่มอาการที่มันเป็นเป้าหมายในการออกฤทธิ์ของยาอยู่แล้วเช่นเรานอนไม่หลับเรามีวิตกกังวลการกินยาตรงนั้นก็น่าจะช่วยเรานะแต่ถามว่าช่วยแล้วเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยดีขึ้นเหมือนกับที่แฟนเราดีขึ้นไห
0: ม
1: ก็ต้องตอบว่าอาจจะไม่เท่ากันเพราะว่าสาเหตุที่อาจารย์เต้เป็นกับสาเหตุที่แฟนเป็นอาจจะเป็นคนละสาเหต
0: ุ
1: ถึงแม้ว่ายาที่เราใช้อาจจะเป็นตัวเดียวกันหรือผมยกอีกกรณีนึงฮะแฟนอาจารย์เต้ได้ยา A มาอาจารย์เต้บอกอาจารย์ก็เป็นเหมือนกันนะอาจารย์เดินไปหาหมอเหมือนกันนะอาการเป็นอีกแบบนึงเลยนะแต่ได้ยา A เหมือนกันเห็นไหมสุดท้ายคือยาอาจจะเหมือนกันแต่สิ่งที่อาจจะต่างกันครับคือขนาดการใช้ยาเพราะว่าขนาดที่เราใช้บางคนเนี่ยกินครึ่งเม็ดพอละจบแต่บางคนยังต้องกิน1เม็ดอาจจะต้องกินมากกว่าวันละ1ครั้งโดยสรุปก็คือในเบื้องต้นการที่เรามองว่าข้อบ่งใช้ของยาของคนข้างเคียงของเราเป็นสิ่งที่เราน่าจะได้ประโยชน
0: ์
1: การไปหยิบมารับประทานก็อาจจะช่วยได้ในทางอาการของเราที่เป็นนะครับแต่สิ่งที่เราเดาไม่ได้ก็คือความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คงต้องเรียนฝากท่านผู้ฟังต้องขอบคุณเต้ที่ย้ำประเด็นนี้นะว่ายาใครยามันฮะยาใครยามันนะฮะอย่าไปแย่งกันมาใช้เดี๋ยวไม่พอนะครับ
0: อาจารย์บอลครับถ้าในที่สุดแล้วเนี่ยเราได้ลองทางเลือกอยู่หลายทางละในที่สุดมันไม่ช่วยอ
1: ่
0: ะก็ต้องมาอยู่ที่ยานอนหลับนี่แหละเราจะใช้ยานอนหลับอย่างไรให้ปลอดภัยอะครับ
1: ในหลักการของการใช้ยานอนหลับให้ปลอดภัยก็คือหลับแทบตกไปตรงมาเลยคร
0: ับ
1: ใช้ตามที่แพทย์สั่ง
0: ใช่เลย
1: อย่าใช้อะไรนอกเหนือไปจากฉลากยาหรือสิ่งที่แพทย์บอกบางครั้งเนี่ยครับคุณหมอที่ดูแลเราอยู่เนี่ยครับหลังจากที่เขาเห็นปัญหาของเราคุณหมอจะเป็นคนกำหนดหรือเป็นคนวางแผนว่ายานอนหลับที่คุณหมอกำลังสั่งให้เนี่ยคุณหมอต้องการให้ใช้แค่ระยะสั้นๆหรืออยากให้ใช้ระยะเวลายาว

0: นะเพราะฉะนั้นตัวคนไข้เองเนี่ยครับคือคนที่ต้องถามคุณหมอเป็นหลักนะคือถ้าเกิดเดินบางทีเนี่ยผมเข้าใจว่าบางครั้งเราจะเจอเหตุการณ์ที่บางทีเดินมารับยาที่ห้องยาแล้วเภสัชกรก็จะบอกพวกเราว่าเออยาตัวนี้อย่ากินติดต่อกันนะเพราะเดี๋ยวอาจจะทำให้เกิดอาการข้างเคียงหรือเกิดอาการติดยาได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอันนั้นคือคำแนะนำในภาพรวมๆนะสำหรับโรคที่เฉพาะของแต่ละคนเนี่ยอันนี้ต้องถามแพทย์เพราะแพทย์เป็นผู้สั่งใช้นะเพราะฉะนั้นอันดับแรกก็คือกินตามที่แพทย์สั่งสองเวลาทานยาแล้วเนี่ยอย่าปรับเพิ่มหรือลดขนาดยาเองนะยกเว้นคุณหมอบอกให้ทำสามครับจะทำยังไงให้ปลอดภัยยาพวกนี้เวลาใช้แล้วคำแนะนำที่เราจะบอกเสมอคือระวังหรือหลีกเลี่ยงการรับประทานยากับแอลกอฮอล์เครื่องดื่มทั้งหลายยาดองรวมด้วยหมดเลยนะฮะหรือแม้แต่ยาที่มีฤทธิ์กดสมองเหมือนกันถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่ายาตัวนี้มีฤทธิ์กดสมองวิธีการสังเกตง่ายๆยาตัวไหนเภสัชบอกกินแล้วง่วงนอนตัวนั้นล่ะฮะมีฤทธิ์กดสมองเกือบหมดเลยนะครับมันเมื่อไหร่ก็ตามเรากินคู่กันเรากินร่วมกันแปลว่าผลข้างเคียงของยาอาจจะเยอะขึ้นได้นะครับและ4เลยอย่าหยุดยาทันทีหรืออย่าหยุดยาเองนะโดยเฉพาะในช่วงโควิดอย่างนี้นะหลายท่านมาหาแพทย์ไม่ได้ยาจะขาดอันนี้ต้องรีบโทรนะฮะเพราะอย่างที่บอกว่าถ้าหยุดยาเองโดยที่ไม่มีการปรับลดขนาดยาเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการถอนยาซึ่งอันตรายได้
1: วันนี้ได้คุยกับอาจารย์บอลได้ข้อมูลเยอะเลยโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ยานอนหลับถ้าเรารู้ว่าสาเหตุของการนอนไม่หลับคืออะไรยานอนหลับก็อาจจะเป็นตัวช่วยที่เป็นตัวช่วยชั่วคราวเพื่อจะนำไปสู่การปรับตัวปรับพฤติกรรมและพยายามที่จะเอาสาเหตุนั้นออกไปวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์บอลรองศาสตราจารย์เภสัชกรธนรัตน์สวนเสน่ห์อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรมคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นอย่างมากครับคุยกับอาจารย์บอลทีไรแล้วสนุกทุกทีโอกาสหน้าต้องเชิญอาจารย์บอลกลับมาคุยกันอีกนะฮะ
0: ยินดีครับ
2: พบกับ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

อายุขัยโดยเฉลี่ยของมนุษย์โลกเราเนี่ยนะคะอยู่ที่72ปีแต่ในมุมกลับกันบางคนเนี่ยอาจจะยอมรับความตายไม่ได้บางครั้งกลับกลายเป็นการเพิ่มความทรมานให้กับผู้ป่วยด้วย

ทุกวันนี้วิทยาการทางการแพทย์มีความก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะจนทำให้อายุขัยโดยเฉลี่ยของมนุษย์เราเนี่ยยืดยาวขึ้นเรื่อยๆจากในอดีตอายุขัยโดยเฉลี่ยของเราอยู่ที่30-35ปีเท่านั้นก็ยืดขยายมาเป็นปี50ปี60ปีจนล่าสุดในปีคศ2016หรือพศ2559องค์การอนามัยโลกประกาศว่าอายุขัยโดยเฉลี่ยของมนุษย์โลกเราเนี่ยนะคะอยู่ที่72ปีโอ้พูดง่ายๆก็คือเราตายยากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าได้รับการรักษาพยาบาลที่ดีขึ้นได้รับยาที่มีประสิทธิภาพ

0: รวมทั้งความรู้ความเข้าใจของเราที่มีต่อโลกต่างๆนั้นก็ดีขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะแต่ในมุมกลับกันสังคมกับมีความคาดหวังกับการแพทย์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะจนบางคนเนี่ยอาจจะยอมรับความตายไม่ได้หรือมองว่าความตายเป็นเรื่องผิดปกติบางคนก็ลืมขีดจำกัดของเทคโนโลยีทางการแพทย์ต่างๆเราจะเห็นได้นะคะว่าแพทย์จะใช้เครื่องปั๊มหัวใจต่อท่อออกซิเจนต่อสายยางท่อต่างๆนานาเพื่อที่จะยื้อชีวิตของผู้ป่วยเอาไว้แต่การยื้อชีวิตของผู้ป่วยในระยะสุดท้ายไม่ได้เป็นการการันตีเสมอไปนะคะว่าคุณภาพชีวิตที่เหลือของเขานั้นจะดีขึ้นบางครั้งกลับกลายเป็นการเพิ่มความทรมานให้กับผู้ป่วยด้วยและอย่างนี้นะคะผู้ป่วยมีสิทธิในการตัดสินใจเลือกแนวทางการรักษาตัวเองได้มากน้อยขนาดไหนพูดง่ายๆเลยพวกเขาสามารถเลือกได้ไหมคะว่าอยากจะเร่งความตายของตัวเองหรือจะยื้อชีวิตของตัวเองเอาไว้บทชนวนป่วนใจวันนี้เราจะมาบอกกับคุณผู้ชมนะคะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีทางเลือกเพียงแค่2ทางคือการเร่งหรือยื้อความตายของผู้ป่วยเท่านั้นแต่มันยังมีเรื่องของการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายซึ่งจุดประสงค์นะคะคือ1เพื่อลดความทรมานการเจ็บปวดต่างๆของผู้ป่วย2เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของตัวพวกเขาและครอบครัวนะคะและอย่างสุดท้ายก็คือเพื่อให้ผู้ป่วยได้จากไปอย่างสงบแต่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรวันนี้มาติดตามกันได้ในรายการปวดชนวนป่วนใจกับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตันตระรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะหลายครั้งเห็นใครเขารู้สึกเศร้าหรือเจ็บปวดแล้วเรารู้สึกไม่อยากให้เขาเศร้าเนี่ยเราอาจจะมีคำพูดตอบกลับไปว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกสู้ๆนะเดี๋ยวก็หาย
1: ซึ่งหลายๆรายเนี่ยค่ะจริงๆก็จะบอกเลยว่าเอ๊ะมันไม่ได้ช่วย
0: คนชอบบอกว่าการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายคือเรื่องเดียวกันกับการทำการุญฆาต
1: เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องเดียวกันหรอกค่ะ
0: ตอนนี้เราก็ยังคงพูดถึงเรื่องของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายกันอยู่นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปลงรายละเอียดต่างๆนานาเนี่ยอบันอยากจะขอย้อนกลับไปพูดถึงประสบการณ์ที่เราเยี่ยมผู้ป่วยที่เขาอยู่ในภาวะสุดท้ายของชีวิตเขาอะค่ะจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พูดยากแล้วก็บีบคั้นหัวใจมากเลยนะคะคุณหมออย่างอบันเองก็มีประสบการณ์ที่ไปเยี่ยมญาติแล้วก็เพื่อนที่เขาป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย
1: ค่ะ
0: พอเข้าไปเยี่ยมปุ๊บอบันรู้สึกสับสนมากเลยค่ะเพราะว่าเราเองก็เศร้าจริงๆด้วยอย่างนึงก็คือไม่อยากให้เขารับรู้ได้ว่าเราเศร้ามันเหมือนจะไปตอกย้ำหรือว่ากระทบกระเทือนความรู้สึกเขาไปอีกแต่ให้เราทำร่าเริงไปเลยก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะมองว่าเรารู้สึกว่านี่เป็นเรื่องตลกหรือว่าไม่เข้าใจความเจ็บปวดของเขาหรือเปล่าก็เลยอยากจะปรึกษาคุณหมอค่ะว่าในสถานการณ์แบบนี้คุณหมอมีคำแนะนำอย่างไรบ้างคะ
1: หมอคิดว่าสิ่งสำคัญนะคะอันดับแรกก็คือการดูแลใจเรานี่แหละใช่ไหมคะเพราะว่าแน่นอนการไปเยี่ยมคนที่เรารักหรือว่าคนใกล้ชิดเช่นโดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัวที่ป่วยระยะสุดท้ายหรือเพื่อนที่สนิทกันมากๆอย่างเงี้ยค่ะแน่นอนมันกระทบใจเราเยอะใช่ไหมคะเราก็ย่อมรู้สึกเศร้ารู้สึกแย่รู้สึกถึงการสูญเสียเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือกลับมาดูแลความรู้สึกตัวเองก่อนถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวเข้าไปแล้วแบบจะต้องร้องไห้โฮต่อหน้าเขาแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะดูแลตรงนี้ได้ลำบากก็อาจจะเหมือนกับให้เวลาตัวเองสักนิดนึงก่อนน่ะคล้ายๆพยายามทำใจให้นิ่งสักนิดนึงก่อนนะคะแล้วก็จะค่อยเข้าไปพูดคุยกับเขานะคะแน่นอนบรรยากาศในการพูดคุยกันเนี่ยคือการที่คนไข้คนที่มาเยี่ยมนะคะยิ่งรู้สึกแย่เศร้าหดหู่ร้องไห้มันก็อาจจะยิ่งมีผลกับความรู้สึกเขาเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ทำให้อารมณ์เราค่อนข้างสงบนิ่งอะค่ะจริงๆการที่เขาสามารถสัมผัสได้ว่าคนรอบข้างน่ามีอารมณ์ที่สงบนิ่งคล้ายๆเป็นคอนเทนเนอร์ที่พร้อมที่จะรับอารมณ์อะไรต่างๆซึ่งมักจะเป็นอารมณ์ด้านลบที่เกิดขึ้นในตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะการที่เขารับรู้ได้ว่าเฮ้ยคนรอบข้างเนี่ยพร้อมที่จะอยู่กับเขาพร้อมที่จะรับฟังเขาจริงๆมันก็จะเป็นส่วนที่ช่วยเขาได้เยอะเพราะฉะนั้นความสงบความนิ่งของคนที่เข้าไปเยี่ยมเนี่ยค่ะเป็นส่วนที่สำคัญไม่ได้ว่าจำเป็นจะต้องนิ่งซึมอยู่ตลอดนะคะถ้าบางโมเมนต์เราคุยกันแล้วเป็นเรื่องสนุกสนานเราก็หัวเราะกันได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคล้ายๆกับทำให้เขายังรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังมีปฏิสัมพันธ์ที่เป็นปกติอ่ะที่ดีต่อกันในขณะเดียวกันก็ไม่ต้องพยายามที่จะให้ร่าเริงหรือมีเสียงหัวเราะตลอดเวลามันก็ไม่ใช่อย่างเงี้ยค่ะ
0: อันนี้ขอถามคุณหมอได้ไหมคะว่าหลายๆครั้งพอเรารู้สึกเห็นใครเขารู้สึกเศร้าหรือเจ็บปวดแล้วเรารู้สึกไม่อยากให้เขาเศร้าเนี่ยบางครั้งพอเขาระบายมาเราอาจจะมีคำพูดตอบกลับไปว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกสู้ๆนะ เดี๋ยวก็หายคำพูดเหล่านี้คุณหมอคิดยังไงคะ
1: จริงๆเท่าที่

0: ุยกับคนไข้หลายๆรายเนี่ยค่ะจริงๆเขาฟังเราก็ไม่ได้ช่วยให้รู้สึกดีขึ้นนะคะที่บอกว่าเฮ้ยสู้ๆนะหรือว่าเอ้ยเนี่ยไม่เป็นไรหรอกนาอย่าไปคิดเยอะหรือเอ้ยมองบวกเข้าไว้อะไรทำนองเนี้ยค่ะคือคำพูดอะไรที่พยายามเชียร์อัพเนี่ยจริงๆคือมันอาจจะไม่ได้เป็นตัวที่เหมือนเฮ้ยจะสามารถที่จะช่วยให้เขาแบบเป็นได้แบบนั้นน่ะคือเพราะว่าข้างในเขามันก็ยังไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าลองสำรวจดูจริงๆเนี่ยคือไม่รู้ว่าเป็นการช่วยตัวเราเองหรือช่วยเจ้าตัวนึงหรอไหมคะหมายถึงจริงเราก็อาจจะอยากพูดเพื่อให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะได้พ้นจากไอ้ภาวะนี้ไป
1: เราเองก็รู้สึกอึดอัดหรือรู้สึกไม่อยากอยู่ในเหตุการณ์นี้ที่เรารับรู้ถึงความเจ็บปวดหรือตัวเราอาจจะเสียเขาไปก็เลยอาจจะคำพูดนั้นเราจะพูดมาโดยที่ไม่รู้ตัวว่าเราต้องการพูดให้ตัวเองได้ยินคำพูดนั้นหรือพูดเพื่อให้เขาหยุดแสดงอาการเจ็บปวดเสียที
0: ค่ะซึ่งหลายๆรายเนี่ยค่ะจริงๆก็จะบอกเลยว่าเอ๊ะมันไม่ได้ช่วยสักเท่าไหร่แต่ว่าแน่นอนถ้าเกิดว่าเอ๊ะพูดคุยนู่นนี่กันไปสักระยะนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะให้เขาไม่หมดกำลังใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลักๆก็คือเน้นเรื่องการรับฟังเขาแหละรับฟังว่าเขาทุกยังไงเขารู้สึกแย่ยังไงเขารู้สึกสิ้นหวังยังไงหรือเขารู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตมันหมดคุณค่ายังไงอะไรทำนองนี้ค่ะเน้นการฟังอย่างลึกซึ้งฟังโดยไม่ต้องแอดออนอะไรเพิ่มฟังโดยไม่ต้องตัดสินนะคะจนถึงสักระยะหนึ่งก็อาจจะค่อยถามต่อก็ได้ว่าเอ้ยแล้วอยากให้เราช่วยอะไรบ้างหรือว่าเอ้ยคิดว่าจะทำยังไงที่จะเป็นการช่วยเขารู้สึกดีขึ้นจริงๆถามจากเจ้าตัวได้ค่ะ
1: ทีนี้พอพูดมาเนี่ยรู้สึกเลยว่าโอ้มันเป็นเรื่องที่เครียดมากแต่คุณหมอน่าจะเครียดกว่าเพราะว่าอย่างที่เราเห็นตามโรงพยาบาลหรือว่าในภาพยนตร์หรือหนังเนี่ยคุณหมอเป็นคนที่นำข่าวร้ายเนี่ยไปบอกกับผู้ป่วยเองว่าโอเคเขาอาจจะมีชีวิตอยู่อีกได้ไม่นานรวมไปถึงอาจจะต้องบอกรายละเอียดว่าอยู่ได้อีกสักเท่าไหร่แล้วปฏิกิริยาหรือว่าการตอบสนองต่อข่าวร้ายอะค่ะคนไข้เหล่านี้พอได้ยินจากปากคุณหมอแล้วเขาตอบสนองยังไงบ้างคะ
0: มีการตอบสนองได้หลากหลายนะคะเช่นคนไข้บางรายก็อาจจะอยู่ในระยะปฏิเสธนะคะก็เช่นไม่ใช่อ่ะไม่จริงอันนี้หมอตรวจผิดนี่หมอเช็คแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยเฮ้ยไม่ใช่หรอกเราผมเป็นคนสุขภาพดีสไตล์ไปอยู่ๆจะมาเป็นโรคนี้ได้ยังไงอะไร
1: จะเป็นกลไกการปกป้องตัวเองใช่ไหมคะว่าแบบไม่จริงไม่อยากจะเชื่อมันต้องผิดแน่ๆเลย
0: ใช่ค่ะหรือในขณะเดียวกันระยะนี้ก็อาจจะเป็นระยะที่เหมือนกับให้ภาวะการรับรู้มันแบล็งไปคล้ายๆอยู่ในภาวะช็อกอะค่ะนิ่งงันไปนะคะบางคนอาจจะใช้คำว่าเหมือนโลกรอบๆตัวมันหยุดหมุนน่ะคล้ายๆมันนิ่งไปเลยนะคะหรืออาจจะเป็นระยะโกรธใช่มั้ยคะระยะนี้คนไข้ก็อาจจะมีความโกรธอาจจะโกรธทั้งหมอผู้รักษาทำไมถึงเจอได้ช้านะคะทำไมเพิ่งมาบอกอะไรอย่างเงี้ยหรือโกรธคนรอบๆข้างอ่ะว่าแบบเอ๊ะทำไมเป็นเหตุให้เขาต้องมาเป็นแบบนี
1: ้
0: หรือโกรธแม้กระทั่งโชคชะตาฟ้าดินหรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: หรือพันธุกรรม
0: หรือพันธุกรรมโกรธไปได้หมดถัดมาก็อาจจะเป็นระยะต่อรองนะคะว่าเอ้ยเนี่ยยินดีที่จะทำทุกอย่างเลยเพื่อยังไงก็ได้ขอให้หมอช่วยให้เขาแบบอาการดีขึ้นช่วยให้หายขาดอะไรเงี้ยนะคะใครหมอบอกมาเถอะทำได้ทุกอย่าง
1: เพื่อขอให้มีโอกาสนั้นที่เราจะสามารถอยู่รอดต่อไปได้
0: ใช่ค่ะหรือมีระยะเศร้าเนาะอาจจะเป็นคิดลบอะไรต่างๆเกี่ยวกับตัวโรคหรือการรักษานะคะอาจจะจนถึงระยะที่อาจจะยอมรับได้นะคะก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าอันเนี้ยมันเป็นอาการจากตัวโรคนะคะ
1: การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะคะแต่ว่าอาบันรู้สึกว่าในสังคมเราเนี่ยยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือว่าสับสนกับหลายๆประเด็นที่เกี่ยวข้องอยู่อย่างเช่นคนชอบบอกว่าการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายคือเรื่องเดียวกันกับการทำการุญยฆาตตรงนี้อาบันอยากจะขอให้คุณหมอช่วยอธิบายความแตกต่างของสองอย่างนี้หน่อยค่ะ
0: ค่ะการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายกับการุญยฆาตหรือการที่ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองเนี่ยค่ะเป็นคนละเรื่องกันอย่างชัดเจนระยะสุดท้ายเนี่ยก็คือโดยจุดมุ่งหมายเนี่ยเพื่อเป็นการที่จะดูแลให้ผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงนะคะถึงแก่ชีวิตเนี่ยยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะโดยการดูแลในหลายๆด้านนะคะทั้งด้านร่างกายจิตใจสังคมและจิตวิญญาณซึ่งนอกเหนือจากตัวผู้ป่วยแล้วเนี่ยก็ยังรวมถึงสมาชิกในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดของผู้ป่วยด้วยนะคะซึ่งแน่นอนจากที่พูดมาเนี่ยก็จะเห็นว่ายังมีการ

0: ูแลอยู่อย่างรอบด้านด้วยนะคะซึ่งจะแตกต่างกับการทำการุญฆาตซึ่งอันนั้นเนี่ยคือผู้ป่วยเขารู้สึกว่าไม่เอาละตัดสินใจที่จะไม่มีชีวิตอยู่ละนะคะก็ตัดสินใจที่ให้แพทย์เป็นผู้ที่จะใช้กระบวนการบางอย่างเนาะที่จะทำให้เขาจบชีวิตลงซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องเดียวกันเลยค่ะ
1: การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายไม่ใช่เรื่องของการเร่งให้เขาจบชีวิตแต่ก็ไม่ใช่เรื่องของการยื้อชีวิตเขาด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะจริงๆการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นการดูแลที่เหมาะสมตามสภาวะของผู้ป่วยณขณะนั้นซึ่งแน่นอนไม่ได้เป็นการเร่งให้เกิดการตายเร็วขึ้นนะคะในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่การยื้อชีวิตออกไปนะคะตัวอย่างเช่นผู้ป่วยที่อาจจะประสบอุบัติเหตุนะคะแล้วก็จนกระทั่งสมองหยุดการทำงานและสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขายังคงมีชีวิตอยู่หัวใจยังเต้นอยู่ก็คือการมีท่อช่วยหายใจต่อกับเครื่องช่วยหายใจหรือมีการให้ยานะคะซึ่งถ้าในความเป็นจริงเนี่ยคือถ้าเอาสิ่งเหล่านี้ออกเนี่ยปุ๊บเนี่ยจริงๆก็คือเขาก็จะค่อยๆลดการทำงานของร่างกายลงตามธรรมชาติของเขาอยู่แล้วจนกระทั่งเสียชีวิตไปแต่ว่าคำว่าไปยื้อความตายเนี่ยก็คือเป็นการใส่กระบวนการหรือการทำอะไรบางอย่างเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้ความตายมันยืดออกไป
1: แต่ขณะเดียวกันก็จะไม่หยุดรักษาด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าก็จะเป็นการรักษาในรูปแบบที่เฮ้ยไม่ใช่การพยายามทำอะไรบางอย่างที่ไม่เป็นประโยชน์กับคนไข้นะคะแต่จะเป็นการดูแลรักษาในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับเขานะคะเช่นให้เพื่อช่วยระงับเรื่องของอาการปวดนะคะในกรณีคนไข้มีอาการปวดหรือในกรณีที่มีอาการทางกายอื่นๆเช่นอึดอัดแน่นท้องอะไรต่างๆแล้วก็อาจจะมีการให้ยาหรือการช่วยเหลือด้านอื่นๆนะคะที่จะช่วยบรรเทาอาการทางร่างกายต่างๆเหล่านี้ให้มันน้อยลงจะได้ไม่ไปกวนในช่วงเวลาระยะสุดท้ายของคนไข
1: ้ข้าพเจ้าขอรับการรักษาเพียงเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดและทุกข์ทรมานเท่านั้นไม่ขอรับการรักษาหรือหัตถการใดที่จะยืดการตายของข้าพเจ้าออกไป
0: นิดเบิ้มลูกรักแม่เขียนคำขอร้องไว้เพื่อลูกทั้งสองจะได้รู้ว่าเวลาแม่เจ็บป่วยสิ้นสติไปก็ปล่อยให้ตายไปตามธรรมชาติ
1: เมื่อกี้คุณหมอได้พูดถึงนะคะเกริ่นมาว่าการดูแลมีทั้งหมดอยู่4ด้านก็คือเรื่องของกายใจสังคมแล้วก็จิตวิญญาณตอนนี้อยากจะให้คุณหมอช่วยลงรายละเอียดของแต่ละด้านหน่อยค่ะ
0: ที่พูดไปเมื่อสักครู่ก็อาจจะเป็นตัวอย่างของการดูแลด้านร่างกายใช่ไหมคะอาการใดๆทางร่างกายที่มันอาจจะรบกวนเนาะทำให้เขาไม่มีความสุขสบายนะคะก็ให้การดูแลช่วยเหลือนะคะ
1: แล้วในเรื่องของจิตใจอะคะ
0: ในด้านของจิตใจเนี่ยค่ะสิ่งสำคัญก็คือทำยังไงให้เขาสามารถที่จะยังมีภาวะทางใจที่ไม่ได้มีเรื่องของความเจ็บป่วยทางด้านจิตเวชอ่ะเนาะเช่นเรื่องของภาวะซึมเศร้านะคะภาวะวิตกกังวลหรือภาวะสับสนนะคะแล้วก็ช่วยให้คนไข้ยังรู้สึกได้ว่าเฮ้ยคือยังรู้สึกเป็นตัวเองอ่ะนะคะไม่รู้สึกสูญเสียการมีคุณค่าในตัวเองไปด้วยความเจ็บป่วยหรือภาวะใกล้เสียชีวิตยังรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าตรงนี้อยู่ยังมีความเข้าใจนะว่าให้ความหมายในการดำรงชีวิตอยู่ของตัวเองคืออะไรช่วยให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นได้อะไรเงี้ยค่ะหรือการเตรียมเพื่อที่จะรับกับการที่จะจากไปเนี่ยมีอะไรบ้างที่เขารู้สึกว่าจะช่วยทางด้านจิตใจนะคะที่จะช่วยให้ใจไม่คล้ายๆไม่กังวลกระวายไม่ทุกข์ร้อนมาก
1: แสดงว่ามันก็จะเป็นการทำงานกันระหว่างหลายๆคนอย่างเช่นตัวผู้ป่วยเองทางญาติคนใกล้ชิดแพทย์แล้วก็จิตแพทย์อย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นการดูแลเนี่ยก็จะประกอบด้วยหลายๆฝ่ายอย่างโดยเฉพาะเรื่องของคนใกล้ชิดคนรอบข้างเนี่ยก็จะเป็นการดูแลด้านสังคมซะเยอะทีเดียวใช่ไหมคะแน่นอนคนเราพอดำเนินชีวิตมาจนถึงจุดนึงแล้วจนกระทั่งเราจะจากไปแล้วเนี่ยบางทีเราก็อาจจะรู้สึกว่ามันยังมีเรื่องค้างๆจิตใจอยู่ที่ยังไม่ได้ทำหรืออยากจะทำให้สำเร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออยากจะพบเจอใครบางคนที่ยังไม่มีโอกาสได้เจอเลยนะคะอันเนี้ยการดูแลช่วยเหลือทางสังคมก็จะช่วยได้เยอะเช่นจัดให้เขาได้มีโอกาสพบคนที่เขาอยากพบหรือได้ทำในสิ่งที่อยากทำนะคะหรือหลายๆคนที่อาจจะเป็นห่วงเรื่องอะไรต่างๆก็อาจจะจัดการภารกิจต่างๆให้มันเสร็จเรียบร้อยไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: การที่ผู้ป่วยระยะสุดท้ายค่ะถูกรายล้อมไปด้วยคนที่เขารักและคนที่รักเขาเนี่ยช่วยได้มากน้อยขนาดไหนคะคุณหมอ
0: จริงๆเป็นสิ่งที่ช่วยได้เยอะเลยนะคะลองนึกภาพถ้าตัวเราเองเนาะต้องเป็นคนไข้ระยะสุดท้าย

0: ี้ค่ะจริงๆคือก็เกิดความกลัวหลายอย่างใช่ไหมคะอาจจะเกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวด้วยเหมือนต้องเดินทางไกลต่อไปคนเดียวอ่
1: ะ
0: ถูกตัดขาดจากคนหรือสิ่งต่างๆที่เรารักใช่ไหมคะการที่คนรอบข้างเนี่ยค่ะได้พูดว่าเข้าใจว่าเขาเป็นห่วงเรื่องอะไรแล้วก็ให้ความมั่นใจอ่ะว่าเราจะดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดนะไม่ต้องเป็นห่วงหรือเราจะจัดการเรื่องต่างๆที่ค้างๆให้เนี่ยจริงๆมันก็จะช่วยใหเจ้าตัวรู้สึกเบารู้สึกสบายขึ้นเยอะเลยค่ะคล้ายๆกับจากไปอย่างหมดห่วงอะค่ะ
1: มาถึงด้านสุดท้ายแล้วนะคะก็คือเรื่องของด้านจิตวิญญาณอยากจะให้คุณหมอช่วยอธิบายหน่อยค่ะว่าการดูแลด้านจิตวิญญาณนี่มันเป็นยังไงคะ
0: ในเรื่องของจิตวิญญาณเนี่ยค่ะจริงๆอาจจะเป็นเรื่องของคล้ายๆความเชื
1: ่
0: อที่ถ้าเราอาจจะคุ้นกันเช่นด้านศาสนาใช่มั้ยมันเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวใจอะค่ะที่อะไรที่จะเป็นสิ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวเขาสิ่งที่เขาจะยึดถือสิ่งที่เขาจะช่วยให้มาบรรเทาความทุกข์ความกังวลความเศร้าอะไรต่างๆที่กำลังที่จะได้รู้ว่าตัวเองกำลังจะถึงระยะสุดท้ายละก็จะเป็นความเชื่อด้านนี้ค่ะซึ่งก็อาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องศาสนาอย่างเดียว
1: ค่ะ
0: บางคนก็อาจจะไม่ได้มีความเชื่อเรื่องศาสนาแต่เป็นในเรื่องอื่นๆนะคะเช่นบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยการที่ได้อยู่อย่างสงบแล้วมีเพลงที่เขาชอบที่เขารักช่วยให้เกิดความรู้สึกดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: มันเป็นสิ่งที่ช่วยให้ใจเขาสงบเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่าให้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวสำหรับเขาอันนั้นก็คือก็จัดไปให้ตามเขาได้เลยค่ะ
1: คือทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเราจะทำตามความต้องการของเขาซึ่งจะต้องเกิดการพูดคุยสอบถามกันก่อน
0: ใช่ค่ะ
1: ใช
0: ่มาจากเจ้าตัวเป็นหลักอะค่
1: ะ
0: แน่นอนในยามที่ระยะท้ายมากๆแล้วเนี่ยภาวะการรับรู้นะคะสติสัมปชัญญะของเราอาจจะไม่ได้สมบูรณ์มากเท่าในยามปกติแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคนอื่นเนี่ยก็อาจจะให้การดูแลที่อาจจะไม่ได้ตรงใจเราอะเพราะฉะนั้นจริงๆสิ่งนึงที่จะช่วยนะคะก็คือเหมือนกับการแสดงเจตจำนงไว้ล่วงหน้าหรือที่เราเรียกว่าเป็น living will
1: เหมือนกับเป็นพินัยกรรมเลยประมาณนั้นใช่ไหมคะคอนเซปต์คล้ายๆอย่างนั้น
0: ค่ะก็คือเป็นคอนเซปต์นึงอะค่ะว่าอยากจะให้ใครทำอะไรหรือจัดการยังไงใน living will เนี่ยก็คือจะมีระบุเอาไว้ว่าอยากให้ทีมแพทย์พยาบาลดูแลแบบไหนยังไง อยากให้ทำอะไรไม่ทำอะไรนะคะเช่นอย่างอันเนี้ยค่ะก็จะเป็นหนังสือแสดงเจตนาของคุณหญิงจำนงศรีหันเจนลักษณ์นะคะ
1: ค่ะอย่างเช่นนะคะก็คือจะบอกว่าในกรณีที่ข้าพเจ้าป่วยด้วยสาเหตุใดก็ตามจนตกอยู่ในสภาวะที่ไม่อาจรักษาให้หายกลับมามีชีวิตอย่างมีคุณภาพทางกายภาพและหรือทางสมองได้อีกหรือจนตกอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในการใช้ชีวิตประจำวันได้อีกและข้าพเจ้าไม่มีสติสัมปชัญญะที่จะพิจารณาแผนการรักษาของตัวข้าพเจ้าได้แล้วนั้นอ๋อแล้วก็จะมีรายละเอียดค่ะอย่างเช่นว่าหากหัวใจหยุดเต้นก็จะขอไม่รับการกระตุ้นหัวใจด้วยวิธีการใดๆหากการหายใจล้มเหลวก็จะไม่ขอรับการเจาะคอหรือใช้เครื่องช่วยหายใจข้าพเจ้าขอรับการรักษาเพียงเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดและทุกข์ทรมานเท่านั้นไม่ขอรับการรักษาหรือหัตถการใดที่จะยืดการตายของข้าพเจ้าออกไปเพื่อให้ข้าพเจ้าได้เสียชีวิตได้โดยธรรมชาติ
0: ค่ะซึ่งการที่ระบุไว้เนี่ยค่ะประโยชน์ก็คือช่วยให้คนรอบข้างนะคะเช่นทีมบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยค่ะสามารถให้การดูแลได้ตรงตามความประสงค์รวมทั้งช่วยให้ญาติเข้าใจด้วยถูกไหมคะเพราะบางทีญาติก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมหมอไม่ช่วย
1: ทำไมหมอไม่ช่วยเลยปล่อยปละละเลย
0: ใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าญาติเองก็ได้รับทราบตรงนี้เวลาว่าเฮ้ยเนี่ยเป็นความประสงค์ของเจ้าตัวนะจะเข้าใจมากขึ้นแล้วก็เข้าใจเรื่องการทำงานของแพทย์มากขึ้นว่าเฮ้ยเนี่ยทีมแพทย์ก็คือให้การดูแลตามสิ่งที่เจ้าตัวเขาแสดงเจตจำนงเอาไว้อยู่เนี่ยค่ะ
1: หรืออย่างตัวอย่างของจดหมายอันนี้ค่ะก็คือเป็นของคุณอมราสงวนสุขเท่าที่อาบันดูก็คือเป็นเหมือนกับเขียนจดหมายง่ายๆสั้นๆเลยอันนี้ต้องขออนุญาตอ่านนะคะได้มาจากเว็บ Thai Living Will เขียนว่าข้าพเจ้านางอมราสงวนสุขพร้อมที่จะตายอย่างธรรมชาติกรุณาอย่าใส่เครื่องเทคโนโลยีทั้งหลายข้าพเจ้าอยากจะไปอย่างคนธรรมดาไม่ต้องเป็นภาระลูกหลานค่ะด้วยความขอบพระคุณล่วงหน้าแล้วก็ลงชื่อข้างล่างมีเขียนหมายเหตุด้วยนะคะคุณหมอเขียนว่าขณะที่เขียนข้าพเจ้ามีสติสมบูรณ์ทุกประการค่ะแล้วก็มีลงชื่อพยานคุณหมอคะนอกจากจะมีข้อความถึงคณะแพทย์แล้วอะค่ะก็จะมีจดหมายถึงครอบครัวด้วยอะค่ะ
0: ค่ะค่ะซึ่งจริงๆก็เป็นอันนึงค่ะที่เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยว่านอกจากทางการแพทย์นะว่าเจ้าตัวอยากที่จะรับการดูแลด้วยวิธีไหนไม่รับการดูแลด้วยวิธีไหนแล้วเนี่ยค่ะก็อาจจะเขียนถึงคนอื่นๆเช่นสมาชิกในครอบครัวเช่นลูกอย่างเงี้ยค่ะด้วยจะได้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันนะคะ

0: นิดเบิ้มลูกรักแม่เขียนคำขอร้องไว้เพื่อลูกทั้งสองจะได้รู้ว่าเวลาแม่เจ็บป่วยสิ้นสติไปก็ปล่อยให้ตายไปตามธรรมชาติมีศักดิ์ศรีไม่ต้องใส่เครื่องช่วยทุกอย่างแม่พร้อมแล้วที่จะตายรักลูกและหลานๆช่วยนำแม่ไปวัดตรีทศเทพตามที่พ่อเคยอยู่นะซึ่งก็จะเป็นอันที่ช่วยให้ลูกสามารถที่จะให้การดูแลจัดการนะคะได้เหมาะสมตามที่เจ้าตัวต้องการนะคะ
1: นอกจากนี้ยังมีข้อดีอย่างนึงด้วยค่ะก็คือลูกๆหลานๆเนี่ยหรือคนที่อยู่ใกล้ชิดก็จะไม่ถูกคอรหาจากสังคมด้วยว่าทำไมถึงไม่ทำอย่างนู้นทำไมถึงไม่ทำแบบนี้ทำไมถึงไม่ปั๊มหัวใจต่อทำไมถึงไม่เจาะคอเพราะว่ามันก็จะมีหลักฐานตรงนี้เอาไว้ให้ทุกคนดูว่ามันเป็นความต้องการของผู้ที่จะจากไปก็เหมือนกับว่าเป็นการเซฟแล้วก็ช่วยดูแลลูกหลานของคนที่จะจากไปด้วยนะคะว่าหมดห่วงเหมือนกันว่าจะไม่มีใครเข้าใจผิดแล้วมาว่าลูกหลานของเรา
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: ไม่งั้นเจ้าตัวเองหมายถึงลูกๆหลานๆเนี่ยค่ะเอาจริงๆสมมติพอถึงเวลาเนี่ยก็อาจจะรู้สึกลำบากใจใช่ไหม
1: คะ
0: ที่เรารักแม่เราก็รู้สึกว่าอยากจะให้แม่อยู่กับเรานานๆใช่ไหมคะก็อาจจะรู้สึกลำบากใจเหมือนกันที่จะโอเคปฏิเสธที่จะไม่รับการรักษาด้วยวิธีการอื่นๆแต่ว่าแน่นอนถ้าเกิดว่ามีจดหมายที่แสดงเจตจำนงไว้เนาะว่าโอเคเนี่ยเป็นความต้องการของแม่แล้วเราก็ได้ทำตามความต้องการของแม่ก็ให้ทำให้แม่ได้สมปรารถนาในครั้งสุดท้ายของท่านเนี่ยจริงๆมันก็จะช่วยด้านจิตใจของลูกด้วยค่ะ
1: ช่วยได้ทุกฝ่ายเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นเราควรเขียนตอนที่เรายังไม่ป่วยเลยดีไหมคะ
0: จริงๆสามารถทำได้นะคะแล้วก็หมอรู้สึกว่าเป็นโอกาสดีด้วยซ้ำเราก็จะมีโอกาสเหมือนได้รีวิวชีวิตตัวเราเองอะค่ะว่าอะไรในชีวิตที่เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีความหมายสำหรับเราอยากทำอะไรไม่อยากทำอะไรมันเหมือนเป็นได้ทำการแบบทบทวนชีวิตตัวเองด้วย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะ
1: คือนอกจากทบทวนตัวเองแล้วก็ช่วยเป็นเรื่องของการไม่ประมาทมีการเตรียมความพร้อมสำหรับทั้งตัวเราเองแล้วก็คนอื่นที่จะต้องอยู่ต่อไป
0: ใช่ค่ะ
1: หลังจากที่ได้ฟังคุณหมอเล่าให้ฟังวันนี้นะคะอบันก็รู้สึกโอเคตัวเองเข้าใจมากขึ้นแล้วเกี่ยวกับเรื่องของวิธีข้อแนะนำในการที่เราจะเข้าหาผู้ป่วยระยะสุดท้ายทำให้เราเข้าใจความรู้สึกของเขามากขึ้นทำให้เรารู้ว่ามันมีมิติ4ด้านที่ในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างและแต่ละด้านเนี่ยก็มีความสำคัญเพราะว่าช่วยเป็นการเตรียมพร้อมให้กับทั้งผู้ที่ป่วยแล้วก็คนที่อยู่ใกล้ชิดรอบข้างของเขาเนี่ยสามารถที่จะรับมือกับความตายที่มันจะต้องเกิดขึ้นจริงๆแล้วฟังดูก็เหมือนเป็นเรื่องเศร้านะคะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่เราคิดเพราะฉะนั้นการที่ได้คุยกับคุณหมอและได้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยอบันมั่นใจว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่ฟังอยู่เลยค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตันตระรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะ
1: วันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะตอนต่อไปเราจะไปปลดชนวนเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามได้ในรายการปลดชนวนป่วนใจแต่สำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

วันอนันทมหิดลตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปีถือเป็นอีกวันสำคัญของไทยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัทธมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ผู้ทรงให้กำเนิดวงการแพทยศาสตร์ซึ่งได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่ยิ่งต่อวงการแพทย์และการศึกษาทรงมีพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนด้วยทรงตระหนักว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศวันอนันทมหิดลยังเป็นวันที่ใช้ยกย่องบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชนด้วยความเมตตาความรับผิดชอบและจิตวิญญาณแห่งการให้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่เตือนให้เราทุกคนเห็นความสำคัญของสุขภาพการดูแลตนเองครอบครัวสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

0: เฮ้ยทำไมมาทำไมเจ็บเลยทำไมข้อมือขนาดนี้อ่ะ
1: โอ้ไปทำท่าไหนเนี่ยเจ็บได้ขนาดนี้ไอ้กูยิ่งไม่นั่งก่อนโอ้โห
2: พระทหารมามองม
3: ือสั่งป้าจะขวานทางพิสดารแน่เลยส่วนป้าขวานทางนี้ทางใช่ไหมครับป้า
2: ไม่ได้ขวานเลยทางพิสดารเลยเนี่ยเออเนี่ยมันเจ็บปวดมาประมาณสองสามวันแล้วอ่ะแล้วของหนักมันได้เลยมันเจ็บจิ้มจิ้มโอ้ยอย่ามาจิ้มดิพอดีที่ห้องมีผ้าพันก็เลยพันไว้ก่อนนะนี่ก็ว่าไปจะลาไปหาหมอ
3: ว่าป้าคนพักก่อนนะครับ
4: อุ้ยดูดิ
5: ทำอะไรกันอยู่คะ
2: เออคุณนักตา
5: อุ้ยเป็นอะไรคะเนี่ยใครฟังรู้เรื่องบ้างไหม
1: โอ้
5: ยแบบนี้นี่ทิ้งไว้ไม่ได้นะป้าต้องไปให้หมอตรวจนะคะคือการปวดข้อมือแบบนี้มันอาจจะมีผลมาจากเอ็นข้อมืออักเสบไงแล้วถ้าทิ้งไว้นานๆเนี่ยอาจจะต้องผ่าตัดเลยนะคะน้ำตาลจำได้เลยป้าแม่บ้านคนก่อนก็เป็นแบบนี้เป๊ะเลยค่ะแล้วคือแบบไม่ยอมไปรักษาไม่ยอมไปหาหมอเนี่ยสุดท้ายก็ต้องผ่าตัดไงพักฟื้นยาวทำงานไม่ได้อีกนะ
1: ผ่าตัดเลย
3: ก็ป้าเล่นทำงานทั้งวันทั้งคืนแบบนี้ครับมันเลยได้เจ็บข้อมือแบบนี
2: ้ก็ทำไงได้เป็นคนขยันนะคะ
3: ผมว่าป้าไปพักก่อนดีกว่าครับฝืนๆไปนี่ทำต่ออาการมันจะไม่ดีเอานะครับ
5: เจมพูดถูก
3: นะป้าดังนั้นผมเป็นห่วงป้า
4: โอ้โหโอ้โห
2: นี่จับแ
4: ม่ไอ้เจมถ้ามึงเป็นห่วงขนาดนี้พาป้าไปหาหมอไปไปโรงพยาบาลเลยไป
3: ก็ได้ผมเนี่ยคนดีอยู่แล้วครับ
4: อ
3: ือแต่ป้าเจ็บมากไหมครับเจ็บนิดๆเจ็บนิดๆเจ็บมือหมดเจ็บนิดเดียว
1: โอ้ยโอ้นี่ก็เคิร์ฟกันทั้งงงเลยเจ็บนิดอะไรล่ะข้อมือไปขนาดนี้ไม่ใช่มดกัดแล้ว
4: เพียงดำทำดีด้วย
3: ด
4: ู
3: ดิไปพิสวัสดิ์ป้าตอนไหนก็ไม่ดูนะปกป้องจังเลย
1: เป็นห่วง
3: ป้าระมัดระวังในการใช้ข้อมือหน่อยนะครับผมเป็นห่วง
1: เขาจังเลย
3: เนี่ยห่วงยังดูผมเป็นตัวอย่างนะครับทำงานแป๊บนึงก็ลุกไปคุยกับสาวทำงานแป๊บนึงก็ลุกไปคุยกับสาวเป็นไงฮะใช้ได้ไหมพี่
4: สาวคนไหน
6: หลายคนนะ
7: แชทกับสาวไปหาสาวโอ้โหว่างๆอ่ะแชทมาหาอ้วนมั่งก็ได้นะเน
4: ี่
7: ยอ้วนนะยังโสด
1: โสด
7: แต่กิจกรรมโปรดอ่ะคืออ่อยนะจ๊ะ
1: โอ้โหเอาไหม
5: งั้นวันนี้ป้าไปโรงพยาบาลดีกว่าเนาะแล้วก็พักไปเลยน้ำตาลเป็นห่วงป้านะ
4: ใช่ครับป้านี่ผมนะก็เป็นห่วงน้ำตาลเหมือนกันครับ
5: โอ้ย
2: หยอดกันอยู่นั่นแหละนี่ป้ากำลังป่วยนะหันมาสนใจป้าหน่อยดิ
4: โอ้ยสนใจอยู่เนี่ย
1: แต่ผมเป็นห่วงป้าจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าป้าเป็นอะไรไปใครจะให้ผมยืมตังค์
2: ห่วงผลประโยชน์ไงตลอดเลยอ่ะ
1: ห่วงจริงๆเพราะว่าป้าเจ็บผมก็เจ็บไปด้วยนะครับ
2: เชื่อแกดีไหมเนี่ย
1: ดูไม่เชื
2: ่อน้ำตาล
5: ค่ะ
2: ป้ากล
3: ั
2: ว
3: โอ้ยป้าไม่ต้องกลัวหรอกครับมันไม่ได้อันตรายอย่างที่คิดเดี๋ยวนี้หมอเก่งๆเยอะแยะเลย
4: ถูกครับ
5: ก็ถ้างั้นเดี๋ยวป้าไปโรงพยาบาลแล้วกันเนาะวันนี้เดี๋ยวน้ำตาลให้ปักอื่นขับรถให้ดีกว่าเนาะ
2: คนอื่นดีไหมคะ
1: เอ้าโอ้ยนี่แหละคนอื่นเขาทำงานกันผมว่างทำไมป้ากลัวจะตกหลุมรักหรือกลัวทวงเงินผมระหว่างทางใช่ไหมเนี่ย
2: โอ้ยไม่ได้เนาะไม่ใช่คือป้าเนี่ยต้องการกำลังใจไงกลัวไปแล้วโดนผ่าตัดน่ะอยากได้กำลังใจจากค
5: ุ
2: ณหน
5: ูป้าไม่เป็นไรนะคะน้ำตาลน่ะเป็นกำลังใจให้ป้าอยู่แล้วไม่ต้องกลัว
7: ส่วนอ้วนนะถ้าป้านอนโรงพยาบาลนะอ้วนจะไปนอนเฝ้าป้าทุกวันเลยแต่มีข้อแม้นะคะของที่เอามาเยี่ยมเนี่ยอ้วนขอกินก็แล้วกันเนาะ
4: เอ้าน
2: ี่มันเหม็น
7: กินเนี่ยเพราะว่าช่วงนี้มันก็ช็อตๆด้วยอ่ะแต่พี่การสังเกตไหมว่าออฟฟิศเราเนี่ยตอนนี้มีคนป่วยเยอะมากเลยนะเออเนี่ยอ้วนก็เหมือนกันอ้วนรู้สึกไม่สบายแล้วก็เมื่อวานอ่ะอ้วนมีคลื่นไส้ด้วย
2: โอ้ยนี่ยังไงป้าก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่เป็นห่วงอ
4: ่
2: ะป้าจะไปบอกฝ่ายบุคคลขอลางานสักครึ่งวัน
1: โอ้เอาเถอะถ้าว่าเรื่องขอบคุณเนี่ยก็ไม่ต้องขอบคุณผมก็ได้นะครับเพราะว่าผู้หญิงที่สำหรับผมแล้วหน้าใส่ใจและหน้ามองต้องใส่ทองมาด้วยผมถึงจะสนใจ อย่างป้าไม่มีทองก็ไม่น่ามองเลยตอนนี้
7: แหมในสมองพี่เนี่ยมีแต่เรื่องเงินทองนะ
1: ช็อตช็อต
7: แหมแต่ถ้าอ้วนนะเงินทองอะซ
4: ื้ออ้
7: วนไม่ได้หรอ
4: ทำไมอ่ะ
3: เงินทองซื้ออ้วนไม่ได้ทำไมมาพอใช่ไหมอ้วน
1: นั่น
4: อ้าวนี่รู้ใจกันอีก
1: เออ
3: เดี๋ยวฉันแถมกล้วยกับอ้อยให้เอาปะ
1: โอ้โห
4: โอ้ยพอแล้วเอ๊ะ ป้าถ้าเกิดว่าป้าไปฝ่ายบุคคลแจ้งเรื่องทำเรื่องลาอะไรเรียบร้อยแล้วอ่ะเลยมาบอกด้วยนะเดี๋ยวผมพาไปโรงพยาบาล
6: โอ้ยมีดุลใจนะ
4: ก็ทำให้ลูกน้องดู
8: ถ้าที่โรงพยาบาลนะมีหมอหล่อแบบพี่กันนะ
4: ทำไม
8: บ้วนไปทุกวันเลย
4: ไปหาหมอเหร
8: อหมอแบบเน
4: ี้
8: ย
4: ไม่มีมุกด้วยดีแล้วล่ะไม่เป็นไร
8: ก็
4: ด
8: ีแล้ว
4: ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง
8: ไม่ม
5: ี
8: ไม
5: ่
8: ม
5: ีพอรีบไปได้แล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรอยากโทรมาบอกน้ำตาลได้เลยนะถ้าหมอเขาให้ป้าเนี่ยพักผ่อนเนี่ยก็บอกน้ำตาลเดี๋ยวน้ำตาลจะได้หาป้าแม่บ้านมาแทนไปก่อนละกัน
6: อุ้ยแค่เอามาแทนนะคะป้าจะรีบหายแล้วกับ
5: หรือว่าป้าจะลาออกเลยดีอ่ะ
6: ไม่ลาออกค่ะเดี๋ยวจะรีบหายจะรีบดูแลตัวเองให้เป็นอย่างดีเลยค่ะ
4: ครับป้า
5: ไปไวค่ะ
4: เอ้ย
5: คุณก่อน
4: ทางนี้เดินไหวไหมเนี่ยเดินไม่ไหวใช่ไหมเนี่ย

0: วัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีหนึ่งเรื่องราวมาพูดคุยกันนะครับโรคนี้บางคนบอกว่าเป็นจากการที่เรากินอาหารไม่เป็นเวลานะครับหรือกินอาหารดึกก็จะเป็นโรคนี้เรากำลังพูดคุยเรื่องโรคกรดไหลย้อนนะครับวันนี้ผมอยู่กับอาจารย์นายแพทย์อัครวิทย์ภูลสมบัติสาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหารและตับภาควิชายุทธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณพัน
0: คุณหมอครับ
1: ครับ
0: กรดไหลย้อนโรคกระเพาะเป็นพี่น้องกันไหมฮะหรือว่าเพื่อนกันหรือว่าต่างกันยังไงฮะ
1: จริงๆมันใกล้เคียงกันนะฮะเป็นโรคของการที่มีกรดหลั่งเยอะนะครับถ้ากรดหลั่งเยอะมากๆแล้วอาการแสดงออกที่กระเพาะอาหารเยอะก็เป็นโรคกระเพาะอาหารมีอาการจุกเสียดแน่นมีแสบท้องเวียนใต้ลิ้นปี่นะครับแต่ถ้ากรดหลั่งเยอะมากๆแล้วมันไหลย้อนขึ้นมาที่หลอดอาหารด้านบนนะครับก็จะมีอาการของกรดไหลย้อนก็คือมีการแสบหน้าอกจุกเสียดกลางหน้าอกหรือว่าเจ็บแน่นหน้าอกได้หรือว่าบางคนจะมีรู้สึกว่าน้ำไหลขึ้นมาที่คอก็มีเหมือนกันนะครับ
0: เราจะรู้สึกได้ไงว่าน้ำมันเหมือนมีน้ำไหลที่คอตอนนอนหรือว่านั่งปกติทั่วไปทำงานทั่วไป
1: ถ้าในกรณีที่อาการไม่มากอาจจะเป็นตอนนอนก็ได้นะครับหรือว่าถ้าอาการมากๆบางคนน้ำไหลย้อนขึ้นมาที่คอในท่านั่งก็ได้
0: ครับผมทีนี้หลายคนบอกว่าคนทำงานออฟฟิศบางครั้งเขาทานดึกๆก็เลยเป็นกรดไหลย้อนอันนี้จริงไหมคุณหมอ
1: จริงๆไม่จริงนะครับเองแต่ว่าการกินดึกแล้วไปนอนเลยเนี่ยเป็นปัจจัยที่ทำให้กรดไหลย้อนเป็นมากขึ้นได้ในคนที่เป็น
0: อ๋อในคนที่เป็นอยู่แล้วเป็นมากขึ้น
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้าคนไม่เคยเป็นมาเลยถ้ากินดึกๆ
1: ไม่เกี่ยวครับ
0: ไม่เกี่ยว
1: ครับ
0: นี่มันมีบางคนบอกว่าถ้ากินอย่าเพิ่งนอนนะมีโอกาสเป็น
1: อย่างที่บอกครับก็ถ้าคนที่ไม่ได้เป็นกรดไหลย้อนก็ไม่ได้เกี่ยวว่าจะมีอาการหรือเปล่า
0: ครับผม
1: แต่ในคนที่เป็นกรดไหลย้อนโดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีอาการกลางคืนมากๆทั้งถ้าการที่กินแล้วนอนเลยทันทีในกระเพาะที่มันเต็มด้วยอาหารใช่ไหมครับเวลาที่เรานอนปุ๊บมันก็ไหลย้อนได้ง่ายขึ้นมันก็ทำให้คนในผู้ป่วยกลุ่มนี้มีอาการในเวลากลางคืนมากขึ้น
0: นะฮะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นอยู่แล้วก็มีโอกาสจะ
1: เป็นมากขึ้น
0: ส่วนคนที่ไม่เป็นก็ไม่มีผล
1: ก็อาจจะไม่มีผลอาจจะเป็นโรคอื่นแทนเช่นโรคอ้วนเหมือนตอน
0: อันนี้สำคัญคุณหมอโรคอ้วนนะฮะคุณหมอครับคนวัยทำงานจะสังเกตยังไงว่าฉันหรือผมหรือเราเนี่ยเริ่มจะเป็นโรคกระเพาะอาหารหรือว่าฉันเป็นกรดไหลย้อนหรือว่าฉันเป็นทั้งสองโรคเลย
1: ครับก็โรคกระเพาะอาหารนะครับ
0: ครับ
1: ตำแหน่งของกระเพาะอาหารคือบริเวณใต้ลิ้นปี่นะครับ
0: ใต้ลิ้นปี่นี่นะครับช่วงนี้
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: แต่ถ้าเป็นโรคกรดไหลย้อนเนี่ยอยู่ด้านหน้าอกนะครับหรือบางทีเราจะรู้สึกว่าแน่นหน้าอกเนี่ยเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าก็เป็นกรดไหลย้อนได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็น2โรคได้ไหมเป็นได้นะครับเพราะอย่างที่บอกว่าพวกนี้เนี่ยเกิดจากโรคที่เป็นกรดมากขึ้น
0: ครับ
1: ก็มีอาการของทั้งกรดไหลย้อนและโรคกระเพาะอาหารได้นะครับถึงกรดไหลย้อนเนี่ยบางคนมีอาการแน่นหน้าอกนะครับก็ในผู้สูงอายุบางรายก็ต้องระวังเรื่องโรคหัวใจด้วยนะครับอย่าไม่คิดว่าตัวเองเป็นกรดไหลย้อนอย่างเดียวนะครับก็ต้องดูโรคหัวใจด้วยซึ่งจำเป็นมาก
0: ๆครับผมคุณหมอทำไมโรคกรดไหลย้อนถึงเป็นโรคฮิตของคนรุ่นใหม่
1: จริงๆแล้วก็อย่างที่บอกฮะพวกนี้เกิดกับพฤติกรรมเราส่วนหนึ่งนะครับ
0: งั้
1: นพฤติกรรมเรากินอาหารที่มีอาหารมันๆเพิ่มขึ้นนะครับอ
0: าหารมันก็มีส่วนละ
1: ใช่ครับเรากินอาหารที่มีคาเฟอีนมากๆเช่นกาแฟเยอะขึ้นใช่ไหมครับก็ทำให้เป็นโรคกรดไหลย้อนมากขึ้น อีกอันนึงที่เป็นเหตุหลักๆเลยที่เราเจอบ่อยๆก็คือภาวะที่มีน้ำหนักตัวเกินนะครับเราเห็นคนไทยเราอ้วนมากขึ้นใช่ไหมครับเรามีอินซิเดนต์ของการที่เป็นเบาหวานเพิ่มขึ้นเป็นโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นก็มีโรคกรดไหลย้อนเพิ่มขึ้นเพราะว่าพวกนี้เป็นตามน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นเหมือนกัน
0: แสดงว่าน้ำหนักเยอะก็มีผลทำให้เกิดโรคกรดไหลย้อนแหละครับคุณหมอ
1: ใช่ครับเพราะว่าที่เราอ้วนมากขึ้นเรามีพุงใช่ไหมครับความดันในช่องท้องเราเพิ่มขึ้นมันก็ทำให้กรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น
0: ครับ
1: แล้วเวียนหูรูดเวลาที่อ้วนมากขึ้นเนี่ยน้ำหนักเพิ่มขึ้นหูรูดของกระเพาะอาหารมันทำให้หย่อนนะครับก็ทำให้เป็นโรคของกรดไหลย้อนเพิ่มขึ้นนั่นเอง
0: หูรูดที่คุณหมอบอกคือมันไม่สามารถที่จะ
1: ปิดได้
0: ใ
1: ช่ครับ
0: พอมันปิดไม่ได้มันก็จะมีกรดไหลย้อนขึ้นมานั่นเองคือโรคนี้ก็เรียกตามอาการที่เป็นเลยคือโรคกรดไหลย้อนคือมันไม่ไหลปกติมันย้อนซ้อนนะคุณหมอ
1: ปกติไม่ควรจะไหลหรือไหลนิดหน่อย แต่ถ้าเกิดไหลเยอะมากๆจนมีอาการก็เรียกกรดไหลย้อน
0: คุณหมอแล้วโรคแทรกซ้อนอื่นนะฮะ
1: เพราะว่าแทรกซ้อนของกรดไหลย้อนเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ยังไม่ได้เจอบ่อยนะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วโรคกรดไหลย้อนเนี่ยค่อนข้างจะไม่ได้มีอันตรายรุนแรง
0: ครับ
1: อันตรายที่เราเจอบ่อยมากเนี่ยก็คือ1ถ้าเป็นมานานๆเนี่ยก็จะทำให้มีหลอดอาหารตีบได้นะครับหรือว่าเป็นมะเร็งหลอดอาหารส่วนปลายได้นะครับก็แต่ว่าฟังดูเหมือนตกใจน่าตกใจใช่ไหมครับแต่ว่าไม่ได้เจอบ่อยนะครับในคนไทยนี่เจอน้อยมากๆนะครับเพราะว่าพวกนี้นี่ต้องเป็นที่ว่ากรดไหลย้อนเยอะๆหรือว่าเป็นนานๆพอสมควรนะครับงั้นอาการของกรดไหลย้อนโดยส่วนมากที่มีก็คืออย่างที่บอกคือมีการแสบหน้าอกหรือแม้กระทั่งมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกนะครับก็ทำให้รบกวนชีวิตประจำวัน
0: นะก็คือใช้ชีวิตก็หนักหน่อยนะ
1: ใช่ครับ
0: กังวลนะคุณหมอนะคือเราไม่สมบูรณ์ทำอะไรไม่จะกังวลแบบว่าเราจะเป็นอะไรนะเราปวดท้องอะไร
1: บางคนก็มีผลกระทบต่องานก็มีการ
0: ครับ
1: นะครับ
0: อาการเครียดแล้วของคนวัยทำงานมีผลทำให้เป็นโรคกรดไหลย้อนไหมคุณหมอ
1: ก็อาการเครียดก็ทำให้เพิ่มภาวะของการที่กดหลังเพิ่มขึ้นนะครับการที่มีกดในกระเพาะหลังเพิ่มขึ้นก็มีโอกาสที่ทำให้กดไหลย้อนได้ง่ายขึ้นเป็นส่วนที่ช่วยทำให้เป็นปัจจัยทำให้มีโรคมากขึ้นนั่นเองนะครับ
0: นะครับทีนี้การรักษา
1: ครับ
0: คุณหมอแนะนำเวลามีคนไข้มาปรึกษาคุณหมอเรื่องกดไหลย้อนเนี่ยเบื้องต้นทางการแพทย์ก็จะเริ่มรักษายังไงก่อนครับ
1: ก็แนะนำก่อนนะครับว่าวิธีการปรับพฤติกรรมนะครับเช่นถ้าเรามีน้ำหนักตัวเยอะใช่ไหมครับเราก็ลดน้ำหนักก่อน
0: ถ้าอ้วนนะ
1: ใช่
0: ลดน้ำหนักก่อน
1: ลดน้ำหนักก่อนนะครับแล้วก็ต้องดูว่ามีพฤติกรรมบางอย่างที่ทำให้มีเสี่ยงต่อโรคมากขึ้นไหมเช่นการกินแล้วนอนทันทีนะครับก็ถ้ามีอย่างนี้อยู่ก็ต้องหลีกเลี่ยงนะครับการกินอาหารแต่ละมื้อต้องกินปริมาณน้อยลงนะครับถ้ากินมื้อใหญ่ๆโอกาสที่มันจะไหลย้อนก็มากขึ้นใช่ไหมครับหรือว่าในกรณีที่การกินอาหารมันก็ทำให้หูรูดมันหย่อนมากขึ้นหรือว่าในกรณีที่บางอย่างกินกาแฟบ่อยๆกาแฟชาช็อกโกแลตที่มีคาเฟอีน
0: พวกนี้ผมชอบคนออฟฟิศเลยคุณหมอ
1: ใช่ครับพวกนี้ทำให้หูรูดมันหย่อนก็เป็นกรดไหลย้อนได้มากขึ้นนะครับ
0: คุณหมอแต่ว่าบางทีมันอดไม่ได้สิอยากจะทานอย่างเงี้ยยังไงดีฮะต้องลดลงหรือว่า
1: ลดลงหน่อยครับเพราะว่าพวกนี้ถ้ากินปริมาณมากๆมันก็มีอาการเพิ่มขึ้นได้ถ้างั้นก็ต้องลองลดลงนิดนึงพบกันครึ่งทางนะครับ
0: ครึ่งทางทานได้นะเดี๋ยวคนต้องโอ้ซา
1: แต่ถ้าในกรณีที่คนเป็นที่เป็นเยอะๆมากๆต้องหลีกเลี่ยงก็ต้องลดลง
0: พักก่อน
1: ใช่ครับ
0: พอเราเป็นโรคกรดไหลย้อนรักษาตัวหายดีแล้วแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมทานอาหารกินกาแฟเหมือนเดิมเนี่ยมีโอกาสกลับมาเป็นอีกไหมฮะ
1: มีโอกาสกลับมาเป็นแน่นอนนะครับเพราะว่ากรดไหลย้อนที่บอกจริงๆโรคไม่ได้หาย
0: โรคยังไม่ได้หายไป
1: โรคไม่ได้หายเพียงแต่ถ้าเราคุมดีๆเราลดน้ำหนักดีๆเราลดอาหารที่มีภาวะเสี่ยงอาการกรดไหลย้อนดีขึ้นถ้าเรากลับมาทำเหมือนเดิมโรคกรดไหลย้อนก็จะกลับมา
0: ใช่ครับคุณหมอบอกถ้าเราอ้วนเราผอมแล้วก็สุขภาพดีขึ้นแต่เรากลับมาอ้วนอีก
1: ใช่ครับ
0: โรคก็ตามมาอยู่ดี
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะคุณหมอคุณหมอมีเคสของคนไข้ที่มาพบคุณหมอพวกน้องๆหรือพี่ๆที่ทำงานออฟฟิศเนี่ยแล้วเขามีวิธีการดูแลหรือคุณหมอแนะนำยังไงบ้างครับ
1: เจอบ่อยมากเลยนะครับคือโรคของกรดไหลย้อนเนี่ยจากพนักงานออฟฟิศเนี่ยนะครับก็เราเจอเยอะใช่ไหมครับเคสที่น่าสนใจเลยครับคนไข้เนี่ยมารักษาอาการกรดไหลย้อนมีแสบหน้าอกนะครับแต่ว่าติดกาแฟนะครับ
0: โอ้โหติดกาแฟ
1: ใช่พวกนี้ก็พยายามบอกให้หยุดกาแฟแล้วก็ยังหยุดไม่ได้นะสุดท้ายคนนี้รักษาอยู่หลายปีเหมือนกันสุดท้ายเขาอ้วนมากขึ้นก็เลยให้ไปออกกำลังกายลดน้ำหนักนะครับแล้วตัดใจได้ลดกาแฟพอน้ำหนักลดปุ๊บกาแฟหยุดได้อาการกรดไหลย้อนก็หายยาก็เลยไม่ต้องกินนะครับอย่างที่บอกนั้นโดยทั่วไปกรดไหลย้อนรักษาโดยการปรับพฤติกรรมเราเองก่อนนะครับยานี่เป็นส่วนช่วยเท่านั้นเองนะครับ
0: บางครั้งเราคิดว่าเราเป็นโรคกินยาแล้วหาย
1: ใช่ครับ
0: จริงๆไม่ใช่ความเข้าใจที่ถูกต้องทั้งหมดอย่างที่คุณหมอบอกดีมากเลยฮะวันนี้เราต้องเริ่มกลับมาดูแลตัวเองก่อน
1: ใช่ครับ
0: นะโดยเฉพาะพนักงานออฟฟิศบางทีเราก็ทำแต่งานนะคุณหมอใช่ไหมฮะแล้วก็บางทีเราก็กินให้ร่างมันมีแรงทำงานไปโดยที่ไม่ลืมที่จะดูแลสุขภาพอ้าวคุณหมอสุดท้ายทิ้งท้ายหน่อยนะฮะน้องๆพี่ๆออฟฟิศฝั่งทางนี้ฮะคุณหมอจะบอกวิธีในการดูแลตัวเองป้องกันไม่ให้เป็นโรคกรดไหลย้อนคุณหมอ
1: ครับก็โรคกรดไหลย้อนเป็นโรคที่เราเจอบ่อยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่า พฤติกรรมเราเปลี่ยนแปลงไปทางตะวันตกเพิ่มขึ้นนะครับเราน้ำหนักเพิ่มขึ้นเรากินกาแฟกันเพิ่มขึ้นเราออกกำลังกายกันน้อยลงนะครับงั้นทางที่ดีที่เราป้องกันได้คือเราลดน้ำหนัก
0: ลดน้ำหนัก
1: เราลดประทานอาหารที่มีมันๆลดกาแฟลงนะครับออกกำลังกายมากขึ้นแค่นี้เองครับกดไหลย้อนก็อาการก็จะดีขึ้นนะครับ
0: นะฮะง่ายๆนะครับใครที่ตอนแรกบอกพอบอกเป็นกดไหลย้อนทรมานแล้วก็รักษาพอจะหายนานถ้าไม่อยากเป็นครับดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้แล้วพอรอคุณก็จะมีความสุขนะฮะสามารถทำกิจกรรมแอคทิวิตี้ต่างๆทำงานก็มีความสุขไปได้ไม่กังวลด้วยคุณหมอเน
1: า
0: ะ
1: ก็จะทำให้เครียดน้อยลงการโรคต่างๆก็จะลดลงครับ
0: ครับผมโอ้โหดีอย่างมากเลยวันนี้ได้พูดคุยคุณหมอได้รับเรื่องราวดีแล้วก็ประโยชน์อย่างเยอะแยะมากมายผมเชื่อว่าวันนี้พี่น้องในวัยทำงานก็จะได้สิ่งดีต่างๆเหล่านี้จากรายการเราในครั้งนี้ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณครับอาจารย์นายแพทย์อัครวิทย์ภูลสมบัติสาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหารและตับภาควิชายุทธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับขอบพระคุณครับคุณหมอครับ
1: ครับ

0: โรคกรดไหลย้อนโรคฮิตของคนรุ่นใหม่อาการจะคล้ายๆกับอาการของโรคกระเพาะคือมีอาการปวดท้องปวดแสบร้อนในช่องท้องส่วนบนเรอเปรี้ยวหรือมีรสขมในปากแต่จริงๆแล้วจะมีอาการท้องอืดท้องเฟ้อร่วมด้วยจึงทำให้คนส่วนใหญ่มักจะคิดไปเองว่าตนเองอาจจะเป็นโรคกระเพาะอาหารแล้วซื้อยามาทานเองทำให้รักษาไม่ตรงจุดบางรายเหมือนมีก้อนอยู่ในลำคอมีอาการระคายคอท้องอืดตื่นไส้อาเจียนหลังทานอาหารและมีอาการที่เรียกว่าฮาร์ทเบิร์นคือรู้สึกแสบร้อนบริเวณหน้าอกไปถึงลิ้นปี่ซึ่งอาจมีอาการเวียนหัวและคลื่นไส้ร่วมด้วยถ้าเริ่มมีอาการในระยะแรกแพทย์จะให้กินยาต้านกรดหรือยาลดกรดแต่ถ้าไม่ดีขึ้นหรือมีอาการกำเริบเป็นหายๆเป็นเรื้อรังหรือเสียงแหบเจ็บคอหรือไอเรื้อรังเจ็บหน้าอกเวลากลืนอาหารหายใจลำบากอาเจียนตาเหลืองน้ำหนักตัวลดคลำได้ก้อนในท้องถ่ายอุจจาระดำเจ็บหน้าอกอย่างรุนแรงหมอจะส่องกล้องเพื่อดูระบบกระเพาะอาหารก็ต้องปรับพฤติกรรมหมอจะแยกไว้เลยนะครับ 1. อย่ากินมากไปอย่ากินเร็วไป 2. หลีกเลี่ยงอาหารทอดอาหารมันคาเฟอีนและแอลกอฮอล์3. อย่าเข้านอนทันทีหลังทานอาหารอย่านอนหงายราบให้ยกหัวสูงไว้ 4. ไม่สูบบุหรี่ 5. อย่าใส่เสื้อคับเกิน 6. อย่าเครียดโรคนี้เป็นโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตของเราถ้าการใช้ชีวิตผิดปกติไปร่างกายเราจะฟ้องแบบนี้แหละครับ
1: คุณหมอครับผมมีเรื่องอยากจะถามหน่อยคุณหมอพอจะทราบเรื่องยาที่มันทำให้อกกระชับฟิตไหมครับแบบสาวๆมอต้องลอง
2: ว้าวว้าวว้าว
3: โอ้ยไม่มีหรอกอยากให้กล้ามเนื้ออกกระชับก็ต้องออกกำลังกายสิคะมันถึงจะได้กล้ามเนื้อที่กระชับแล้วก็ได้รูปใช่ไหมเวลาเราอยากจะโชว์หุ่นยิ่งผู้ชายอยากจะโชว์อุ่นก็อยากได้กล้ามเนื้ออกที่ดูกระชับเสริมกับซิกแพคมีแต่ซิกแพคแต่ว่านมห้อยอย่างเงี้ยก็ไม่โอเคเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวหมอสอนท่าออกกำลังกายเพื่อให้กล้ามเนื้ออกเนี่ยกระชับขึ้นนะคะกล้ามเนื้ออกจะได้ดูชัดนะคะทีนี้ก็เป็นท่าออกกำลังกายที่ให้ทำได้ง่ายๆในออฟฟิศเวลานั่งนั่งทำงานแล้วกันเนาะจะได้สามารถทำเองทำตามได้ง่ายๆอุปกรณ์เสริมไม่มีอะไรมากเลยอาหารเป็นพวกขวดน้ำก็ได้นะคะที่เราสามารถหาซื้อได้เลยนะคะมาหมอมีตัวช่วยมาวันนี้อ่ะ
4: สู้ๆ
3: เดี๋ยวน้องเจมเลยละกัน
4: ไม
3: ่ได้ท่าแรกกางแขนแล้วก็หุบเข้าลงตรงใช่ก็จะทำให้กล้ามเนื้ออกด้านนอกเนี่ยกระชับส่วนน้ำหนักของขวดน้ำก็แล้วแต่เลยว่าใครไหวแค่ไหนขวดเล็กขวดใหญ่แล้วแต่ว่าเราทนได้ขนาดไหนนะคะโดยที่เราสามารถทำท่านี้ได้10ครั้งโดยที่กล้ามเนื้อไม่ล้าเกินไปถือว่าเป็นขวดน้ำขนาดที่พอเหมาะนะคะก็ทำเหมือนทำท่านี้10ครั้งนับเป็น1เซต3เซตท่า2เป็นท่างอศอกงอศอกใช่งอศอกแล้วก็บีบเข้าก็จะได้กล้ามเนื้ออกเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นอีกมัดนึง
1: เป็นรูปสามเหล
3: ี่
1: ยม
3: ใช่ใช่อันนี้ก็คือจริงๆสามารถนั่งทำได้ในที่ทำงานอีกท่าหนึ่งต่อยไปข้างหน้าใช่ถือนะถือขวดน้ำไว้แล้วก็ต่อยยื่นแขนข้างหน้าดึงกลับสลับข้างกันเหมือนกัน10ทีเป็น1เซต3เซตตอนเวลาต่อยไปข้างหน้าเนี่ย

0: พอได้ไหมคะคุณหมอถ้าอย่างนี
1: ้ก็อย่างที่บอกไปว่าเอาถ้าเริ่มแรกไม่เคยออกกำลังกายเนี่ยก็เริ่มจากขวดเล็กๆก่อนก็ได
2: ้
1: มาถ้าสุดท้ายอันนี้ไม่ต้องใช้เวทแล้วมาน้องอ้วนมาลองด้วยกันเลยค่ะม
3: า
1: ตั้งมือขึ้นมาประสานการเหมือนจะพนมมือเสร็จแล้วด้านมือต้านการไว้มันจะรู้สึกว่าเกรงกระชับตรงบริเวณหน้าอกเกรงค้างไว้นับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนใช่ทำอย่างนี้เหมือนกัน10ครั้งนะคะทำทั้งหมด3เซตก็จะได้กล้ามเนื้อหน้าอกที่ได้รูปกระชับนะคะ
2: อันนี้ผู้หญิงก็
1: ทำได้
2: ด้วย
1: ก็คือกระชับให้ไม่หย่อนคล้อย
2: คอยดูนะของพี่อ่ะเพื่อผู้หญิงของหนูอ่ะเพื่อผู้ชายแต่วันนี้นะคะพวกหนูก็ได้ประโยชน์กันมากมายเลยนะคะแล้วก็จะทำเพื่อผู้หญิง
4: และ
2: เพื่อผู้ชายโอ้โหเราต่อตรงเลยเหรอล้อเล่นค่ะใช่ก็จะทำให้เต็มที่ค่ะแล้วก็พยายามด้วยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
4: ครั้งหน้าเราจะพาไปพิชิตโรคออฟฟิศซินโดรมท่าไหนต่อนั้นต้องรอติดตามและ
0: ห้ามพลาดนะคะ
5: การช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับคนที่ได้รับสารพิษเข้าไปในร่างกายเราจะต้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนยังไงบ้าง
6: เราเผลอกินเข้าไปครับหลักการสำคัญคือห้ามล้วงคอครับคุณแคน
5: เอ้าดูก่อนเจอกันอีกแล้วนะครับกับRama Sharingครับเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะฮะเรื่องวันนี้น่าสนใจบ้างเรื่องเกี่ยวกับพิษครับการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับคนที่ได้รับสารพิษเข้าไปในร่างกายอยู่กับอาจารย์เป็ดครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับคุณแคน
5: การได้รับสารพิษเข้าร่างกายคือยังไงนะ
6: การที่เราแบบสุดดมเข้าไปครับหรือว่าการที่แบบเราเผลอทานเข้าไปหรือบางทีเราสัมผัสทางผ่านผิวหนังหรือว่าเข้าตาก็ได้ครับ
5: ครับ
6: ซึ่งสารพิษมันก็มีหลายอย่างครับคุณแคนก็อย่างเช่นแค่ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนหรือว่าที่ใช้ทางการเกษตรก็มีเยอะแยะแล้วครับ
5: คราวนี้ถ้าเกิดเราจะจำแนกพิษเนี่ยมันเป็นแบบไหนบ้างมีกี่ประเภทบ้าง
6: พิษที่ทำให้เกิดการกัดก่อนครับอย่างเช่นย้ำยาล้างห้องน้ำใช่ไหมครับพอกินเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีหลอดอาหารทะลุหรือว่าถ้าเป็นพวกยาฆ่าแมลงครับกินเข้าไปมันก็จะมีพิษต่อระบบร่างกายอย่างเช่นก็ทำให้มีปัสสาวะอุจจาระราดมีชักเกรงกระตุกได้ครับคุณแค
5: ทถ้าเกิดสมมติได้รับสารพิษเข้ามาเนี่ยเราจะต้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนยังไงบ้าง
6: ต้องตั้งสติเหมือนเดิมครับคุณแค
5: ทครับ
6: ถ้ามันเป็นเราเผลอกินเข้าไปครับหลักการสำคัญคือห้ามล้วงคอครับคุณแค
5: ทเอ้าแล้วเมื่อก่อนที่เขาบอกให้ล้วงคอหรือว่ากินไข่ดาวให้อ้วกอ่ะ
6: อันนั้นเป็นความเชื่อที่ผิดครับคุณแคทเพราะว่าการที่เราล้วงคอครับมันทำให้สำลักซึ่งบางทีมันเป็นสารพิษที่มันมีการกัดก่อนครับถ้ามันเข้าไปในปอดหรือว่าหลอดลมครับมันทำให้เราเป็นปอดอักเสบติดเชื้อได้ครับจริงๆควรจะไปโรงพยาบาลครับเพื่อไปส่วนล้างกระเพาะครับ
5: คราวนี้ถ้าเกิดเราจะจำแนกวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการติดพิษแต่ละอย่างเนี่ย
6: ครับ
5: เอาวันแรกก่อนก็ได้ครับติดพิษจากการกินเข้าไป
6: ไม่ให้อาเจียนก็พอครับแล้วก็ห้ามดื่มอะไรเข้าไปเลยครับ
5: โอเค
6: ถ้าเป็นเกี่ยวกับการกินครับอันนี้ควรจะไปโรงพยาบาลเพื่อล้างท้องให้เร็วที่สุดครับยิ่งถ้าไปเร็วล้างท้องก็จะมีโอกาสช่วยล้างพิษได้มากที่สุด
5: ครับถ้าเกิดติดพิษจากการหายใจนะครับ
6: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแก๊สพิษครับแก๊สไข่เน่าหรือว่าพวกไซยาไนด์มันก็จะมีแก๊สเหมือนกันครับให้ออกจากสถานที่ที่มันมีแก๊สพิษครับอันนี้ก็จะช่วยเรื่องของการสูดดมเข้าไปได้ถ้ามันมีการแสบหรือว่ามีเรื่องของเกี่ยวกับทางเดินหายใจครับอันนี้ควรจะไปโรงพยาบาลครับเพื่อไปตรวจเพิ่มเติมว่าตัวของทางเดินหายใจเนี่ยมันมีการบาดเจ็บมีการระคายเคืองหรือว่ามีอาการบวมหรือว่าอักเสบหรือเปล่าครับ
5: ถ้าโดนพิษทางผิวหนังครับต้องทำยังไง
6: อันนี้ง่ายสุดเลยครับก็คือไปอาบน้ำครับหรือว่าล้างผ่านน้ำประปาเนี่ยให้เยอะที่สุดครับหรือว่าถ้ามันเข้าตาครับให้ใช้น้ำก๊อกครับล้างผ่านตาให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับเพื่อลดการแบบกัดเซาะหรือว่าการกัดขอนบริเวณผิวหนังครับ
5: แต่ว่าในที่สุดแล้วในสุดท้ายก็ควรจะต้องไปพบแพทย์หลังจากนั้น
6: ใช่ครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าไอสารพิษนั้นนะครับมันมีพิษต่อร่างกายมากน้อยแค่ไหนครับ
5: โอเคครับผมว่าค่อนข้างเคลียร์เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญพอยต์วันนี้เลยนะครับคือตั้งสติครับจัดการในเบื้องต้นก่อนแล้วก็ไปหาคุณหมออ
6: ัน
5: นี้ชัวร์ที่สุดฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์เป็ดครับ
6: สวัสดีครับ
5: เห็นไหมฮะเรื่องราวเคล็ดลับการแพทย์ง่ายแบบนี้ติดตามกันได้ในRama Sharingนะครับฝากแชร์กันด้วยนะฮะถูกใจกดไลค์กด Subscribe กันด้วยเจอกันคลิปหน้านะครับ
7: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดี

และวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้ว่าจะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
2: สวัสดีครับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกับรายการ Remind คุณผู้ชมครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยฮะถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะฮะจะเห็นข่าวความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยค่อนข้างจะบ่อยอาจจะเรียกได้ว่าทุกวันเลยก็ได้ถ้าลองดูสถิตินะครับซึ่งเป็นสถิติที่ถูกเผยแพร่โดยศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในปี2564นะครับพบว่ามีผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวถึงเกือบ 1,500 รายนะครับแบ่งเป็นการทำร้ายร่างกายมากที่สุดถึง 64.5% รองลงมาก็จะเป็นทางด้านจิตใจ 31.4% แล้วก็เรื่องเพศ 3.6% ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะในช่วงของการปิดโควิดเนี่ยนะฮะก็จะเห็นว่าตัวเลขเหล่านี้มันสูงขึ้นวันนี้ครับผมมีโอกาสที่จะได้คุยกับอาจารย์ปิงหรืออาจารย์แพทย์หญิงธิดารัตน์ปุรณชัยคีรีอาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับสวัสดีครับอาจารย์ปิงครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับวันนี้ครับอาจารย์ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะช่วงของโควิด19หลายๆคนจะต้องถูกล็อกดาวน์แล้วก็ทำงานอยู่กับบ้านแล้วสิ่งหนึ่งที่สังเกตเห็นก็คือเรามักจะได้ข่าวเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวครับการที่มีสถานการณ์โควิดแล้วตัวเลขของความรุนแรงมันสูงขึ้นเนี่ยมันมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงยังไงไหมครับอาจารย์
3: จริงๆเรื่องของสถานการณ์โควิดเนี่ยนะคะก็เป็นปัจจัยอันหนึ่งที่เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวนะคะเนื่องจากว่าในช่วงโควิดเนี่ยมีเรื่องของนโยบายของการล็อกดาวน์ไม่สามารถที่จะออกจากบ้านได้นะคะทำให้คนในครอบครัวเนี่ยอยู่ในบ้านกันมากขึ้นนะคะอยู่ด้วยกันมากขึ้นซึ่งฟังดูเหมือนจะดีนะคะ
2: ก็น่าจะรักกันดีไม่ใช่เหรอ
3: แต่ว่านะคะการอยู่ด้วยกันมากขึ้นเนี่ยก็มีข้อจำกัดเหมือนกันเพราะว่าไม่สามารถที่ออกไปทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายนะคะที่เคยทำร่วมกันได้นะคะมันก็ทำให้เกิดความเครียดนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็มีเรื่องของภาวะความเครียดในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเช่นกิจการร้านค้าต่างๆก็ต้องปิดตัวลงนะคะหรือว่าแบบบางคนอาจจะตกงานความเครียดเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยก็เป็นสร้างความเครียดให้กับคนในครอบครัวมากขึ้นนะคะแล้วก็บางคนก็อาจจะหันไปใช้เรื่องของสุราหรือยาเสพติดนะคะตรงนี้ก็นำไปสู่เรื่องของความรุนแรงในครอบครัวที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นตามมาในช่วงปีที่ผ่านมาค่ะ
2: แล้วด้วยสถานการณ์โควิดเนี่ยก็ทำให้เราไม่สามารถที่จะหลบลี้หนีหน้าไปได้ยังไงก็ต้องอยู่ด้วยกันในบ้านพอพูดถึงเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยอันดับแรกคงจะต้องพูดถึงคำนิยามของมันสักนิดนึงก่อนว่ารุนแรงแค่ไหนถึงจะเรียกว่ารุนแรง
3: ค่ะจริงๆคำว่าความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยนะคะก็ไม่ได้จำกัดเฉพาะเรื่องของทางร่างกายอย่างเดียวนะคะก็รวมถึงเรื่องของการทำร้ายทางด้านกายจิตใจการบังคับข่มเหงคนในครอบครัวนะคะนำไปซึ่งของความเจ็บปวดทุกทรมานนะคะทางด้านจิตใจแล้วก็ทางด้านร่างกายนะคะ
2: นั่นแปลว่า

0: ันที่จะนำไปสู่ความเจ็บปวดทางด้านร่างกายหรือจิตใจมันอาจจะไม่ได้เฉพาะเรื่องของการทำร้ายด้วยมือไม้ก่อนออกแรงเท่านั้น
1: ไม่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่จำกัดเฉพาะเรื่องของการลงไม้ลงมือ แต่ว่ารวมไปถึงเรื่องของการด่าทอใช้คำพูดที่รุนแรงอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ซ้ำๆอันนี้ก็คือเรื่องของการใช้ความรุนแรงในครอบครัว
0: ครับแล้วเวลาที่เราพูดถึงความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยที่นึกออกเลยนะก็อาจจะเป็นความรุนแรงระหว่างคนที่เป็นสามีภรรยาถูกไหมฮะมันมีความรุนแรงในรูปแบบอื่นอีกไหม
1: คะจริงๆมีทั้งหมด3แบบด้วยกันนะคะแบบแรกก็อย่างที่เราบอกว่าก็คือเป็นเรื่องของสามีภรรยาซึ่งอาจจะไม่ใช่สามีภรรยาปัจจุบันอาจจะเป็นอดีตสามีภรรยาหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่อย่างเงี้ยนะคะรูปแบบที่2เนี่ยก็คือการกระทำความรุนแรงกับเด็กค่ะแล้วก็รูปแบบที่3เนี่ยซึ่งเราอาจจะไม่ค่อยนึกถึงนะคะแต่จริงๆก็มีตัวเลขที่ค่อนข้างน่าตกใจพอสมควรก็คือเรื่องของการกระทำความรุนแรงกับผู้สูงอายุในบ้าน
0: ถ้าเราลองดูเรื่องของความรุนแรงต่อเด็กครับเด็กหลายคนเนี่ยอาจจะถูกเลี้ยงดูมาในครอบครัวที่การรุนแรงหรือว่าความรุนแรงมันเกิดขึ้นเป็นปกติมันจะมีผลอะไรกับตัวเด็กคนนั้นในระยะยาวบ้างไหมครับ
1: ค่ะอันนี้หมอขออนุญาตแยกเป็นแบบ2กรณีนะคะกรณีแรกเนี่ยจะเป็นการกระทำความรุนแรงต่อเด็กคนนั้นโดยตรงนะคะทั้งเรื่องของทางร่างกายหรือว่าทางจิตใจนะคะถ้าเด็กคนนั้นได้รับความรุนแรงโดยตรงแน่นอนว่ากระทบกับเด็กก็คือ1เจ็บปวดใช่มั้ยคะทางร่างกายเป็นบาดแผลเป็นอะไรอย่างเงี้ยในบางรายถ้ารุนแรงมากก็อาจจะถึงขนาดแบบเป็นอันตรายถึงชีวิตหรืออาจจะเสียชีวิตได้นะคะสมมุติว่าถ้าไม่ได้เสียชีวิตอาจารย์เต้เคยได้ยินแบบว่าแผลกายรักษาได้แต่แผลใจนี่รักษายาก
0: โอ้โหรักษายากแล้วจะอยู่นานเลยอาจารย์
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้ถึงขั้นเสียชีวิตแผลอาจจะหายแล้วแต่ว่ามันจะสร้างบาดแผลที่ฝังลึกไปในจิตใจของเด็กคนคนนั้นนะคะที่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาเยียวยาเป็นหลายๆปีหรืออาจจะรู้สึกว่าฝังใจไปตลอดชีวิตเลยก็ได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยอาจจะทำให้เกิดเขาเรียกว่าภาวะโรคความเครียดหลังจากประสบกับพยานอันตรายอะค่ะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า post traumatic stress disorder หรือ หรือคนทั่วๆไปอาจจะเรียกว่า PTSD อะค่ะซึ่งคนกลุ่มนี้ก็จะเป็นลักษณะมีแบบคล้ายๆฝันร้ายซ้ำๆถึงเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นหลีกเลี่ยงสถานที่ที่เคยถูกกระทำความรุนแรงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีอาการเหมือนหวาดผวาตื่นตระหนกอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คืออาการของโรค PTSD แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็จะนำไปสู่เรื่องของโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลนะคะหรือว่าการเรื่องของทำร้ายตัวเองอะไรเงี้ยค่ะตามมาในอนาคตได้นะคะเนาะนอกจากนี้เนี่ยสมมุติว่าถ้าไม่ใช่ตัวเขาเองโดนกระทําโดยตรงแต่ว่าเป็นคล้ายๆเป็นผู้พบเห็นเหตุการณ์เป็นผู้สังเกตการการกระทําความรุนแรงระหว่างพ่อแม่เนี่ยตรงเนี้ยจริงๆก็มีผลกระทบกับใจเด็กเยอะเหมือนกันนะคะเน
0: า
1: ะ
0: ถ้าถูกกระทําหรือพบเห็นความรุนแรงในครอบครัวมาตลอดในช่วงวัยเด็กมันอาจจะส่งผลไปถึงพฤติกรรมของคนคนนี้ได้มั้ยครับ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะนอกจากนี้เนี่ยการที่มีการกระทำรุนแรงในครอบครัวบ่อยๆเป็นประจำเนี่ยก็เป็นการปลูกฝังทัศนคติแบบหนึ่งให้กับเด็กเช่นเดียวกันนะคะเช่นว่าเป็นการปลูกฝังว่าจริงๆการใช้ความรุนแรงเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่มันเกิดขึ้นที่สามารถที่จะพึงกระทำได้ในครอบครัวเพราะฉะนั้นเขาก็จะเรียนรู้ทัศนคติแบบนี้อาจจะนำไปสู่การใช้ความรุนแรงกับเพื่อนที่โรงเรียนกับน้องอย่างเงี้ยค่ะหรือโตไปอาจจะนำความรุนแรงเนี้ยไปใช้กับคนที่เขารักภรรยาหรือว่าลูกตามมานะคะนะจากงานวิจัยอะค่ะก็มีงานศึกษาว่าผู้ที่เป็นผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยพอซักประวัติกลับไปเนี่ยก็พบว่าเขาเนี่ยเคยเป็นเหยื่อของการกระทำในครอบครัวมาก่อนตอนที่เขาเป็นวัยเด็กนะคะ
0: อาจารย์ปิงครับสำหรับผู้ที่เป็นเหยื่อของความรุนแรงเนี่ยแผลกายแล้วก็แผลใจมันชัดเจนเขารู้ตัวเขาเป็นเหยื่อครับแต่สำหรับหลายๆคนที่อาจจะเป็นผู้กระทำความรุนแรงนั่นเองเขาอาจจะไม่รู้ตัวครับมันมีสัญญาณอะไรบ้างไหมครับที่จะบอกว่าเนี่ยคุณกำลังเป็นผู้เริ่มการรุนแรงการกระทำความรุนแรงในครอบครัวแล้วล่ะ
1: จริงๆหมอคิดว่าผู้ที่กระทำเนี่ยคือเขาก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าจริงๆแล้วการกระทำของเขาเนี่ยมันมีคือมันชัดเจนว่าสมมติว่ามีการลงไม้ลงมือเกิดขึ้นเนี่ยการลงไม้ลงมือมันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้อยู่แล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีการลงไม้ลงมือเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าหมอคิดว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวแล้วอะค่ะ
0: ความรุนแรงในรูปแบบที่เป็นเรื่องของการพูดจาด่าทอหรือการประชดประชันอย่างเงี้ยครับบางทีเจ้าตัวอาจจะไม่รู้ตัวหรอกว่าคำพูดเหล่านั้นไม่ได้สร้างแผลให้กับ ให้กับลูกของเราให้กับคู่ชีวิตของเรามันจะมีสัญญาณอะไรที่อาจจะสะท้อนจากคู่ชีวิตของเรามาไหมหรือว่าจากลูกมาเรามาไหมครับว่าอันเนี้ยมันเริ่มไม่โอเคแล้วอะครับ
1: คืออันเนี้ยต้อง

0: ต่ว่ามันเป็นประเด็นที่ตัวจุดตัดเนี่ยมันอาจจะยากเหมือนกันว่าอันนี้เราแค่คุยกันทะเลาะกันเฉยๆหรือว่ามันเป็นเรื่องของความรุนแรงแล้วหมออยากบอกว่าถ้ามันเป็นการกระทำที่มีความหยาบคายมีแบบคำพูดที่รุนแรงแล้วไปทำให้อีกฝ่ายนึงรู้สึกเจ็บปวดทุกข์ใจทรมานใจแล้วเป็นการเกิดขึ้นซ้ำๆแบบนี้นะคะอันนี้หมอคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องของความรุนแรงแล้ว
1: พอพูดถึงความรุนแรงในครอบครัวครับหลายๆท่านก็อาจจะนึกถึงว่าเอ๊ะสาเหตุมันจะมาจากอะไรอาจารย์ปิงพอที่จะลองยกตัวอย่างให้ฟังได้ไหมครับว่าสาเหตุอะไรซึ่งจะนำไปสู่ความรุนแรงในครอบครัวได
0: ้ก็จริงๆสาเหตุก็มีปัจจัยกระตุ้นหลายอย่างเลยนะคะอันแรกเนี่ยคือเรื่องของยาสารเสพติดค่ะเช่นเรื่องของสุราหรือว่าสารเสพติดนะคะ
1: ครับ
0: เรื่องนี้เนี่ยมันนำไปสู่ว่าพอทานเหล้าหรือว่าการใช้สารเสพติดเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้เรื่องของการควบคุมตัวเองน้อยลงไม่สามารถยับยั้งชั่งใจตัวเองได้อย่างเงี้ยค่ะพอมีการทะเลาะกันเกิดขึ้นก็อาจจะมีการลงไม้ลงมือกันเรื่องที่สองเนี่ยก็อาจจะเกิดจากเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตค่ะอย่างเช่นคนบางคนที่มีภาวะเจ็บป่วยทางสุขภาพจิตมีปัญหาเรื่องการคุมอารมณ์อันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ส่งผลทำให้เขานำไปสู่เรื่องของการกระทำความรุนแรงในครอบครัวค่ะ
1: ครับ
0: ปัจจัยที่3ก็อย่างที่บอกในช่วงสถานการณ์โควิดเงี้ยค่ะความเครียดทางเศรษฐกิจการเงินนะก็อาจจะทำให้อารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็นำไปสู่เรื่องของการลงไม้ลงมือการทำความรุนแรงได้นะคะ
1: ครับ
0: อีกข้อนึงซึ่งคิดว่าเป็นรากฐานสำคัญเลยของสังคมนี้ก็คือทัศนคติที่มีความคิดว่าชายเป็นใหญ่ค่ะเพราะว่าคือคิดว่าเป็นสิ่งที่พึงจะกระทําได้แบบเนี้ยค่ะเหมือนแบบรู้สึกว่าตัวเองมีอํานาจเหนือกว่าแบบเนี้ยนะคะนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยคิดว่าสื่อเองก็มีส่วนสําคัญนะคะในการที่จะรณรงค์ปลูกฝังความเท่าเทียมในเรื่องของทางเพศนะคะเหมือนกับประชาชนทุกคนนะคะก็ดูทุกวันใช่มั้ยคะบางทีเขาก็จะซึมซับทัศนคติแบบเนี้ยไปโดยไม่รู้ตัวยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะถ้าเราเคยดูละครที่แบบพระเอกข่มขืนนางเอก
1: ตบจูบตบจูบ
0: ตบจูบหรือแบบข่มขืนนางเอกตอนแรกไม่รักกันนะแล้วก็ข่มขืนนางเอกแล้วสุดท้ายก็แบบมารักกันทีหลังแบบเนี้ยค่ะอันเนี้ยมันก็ไปปลูกฝังทัศนคติที่ว่าเฮ้ยไม่เป็นไรการข่มขืนเป็นเรื่องปกติที่สามารถทําได้แล้วเดี๋ยวสุดท้ายก็มารักกันเองเหมือนแบบส่งเสริมความรู้สึกว่าแบบอันเนี้ยเป็นไอดอลทําได้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยสื่อก็มีส่วนอย่างมากในการที่จะรณรงค์ปลูกฝังตรงนี้ด้วยค่ะ
1: ปัจจัยหลายๆอย่างเลยนะครับที่จะนําไปสู่ความแรงก็อาจจะเป็นเรื่องของเจ้าตัวเองอาจจะเป็นเรื่องของเศรษฐฐานะอาจจะเป็นเรื่องของค่านิยมในสังคมรวมถึงการใช้สารเสพติดด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้เวลาที่พูดถึงความรุนแรงในครอบครัวนะครับบางครอบครัวก็จะมีวิธีในการที่จะสอนหลานอาจจะเป็นการสอนในการลักษณะให้เป็นคำพูดในเชิงชื่นชมแต่ในบางครอบครัวอาจจะเป็นลักษณะของการลงโทษและบางครอบครัวอาจจะไปถึงการตีเพื่อจะเป็นการลงโทษแล้วบอกว่าการตีนั่นคือการสอนครับในมุมมองของอาจารย์ปิงครับการตีเพื่อสั่งสอนเนี่ยถือว่าเป็นความรุนแรงในครอบครัวไหมครับ
0: จริงๆคนไทยก็จะมีสำนวนสุภาษิตอันหนึ่งที่ใช้คำว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: มันมีรากฐานมาตรงนี้อยู่แล้วว่าเอ้ยจริงๆถ้าเรารักลูกเราก็ต้องตีนะคะถามว่าการตีมีประโยชน์ยังไงนะคะการตีจริงๆก็มีประโยชน์ในแง่ว่ามันเป็นวิธีการที่สามารถหยุดพฤติกรรมนั้นๆพฤติกรรมที่ไม่ดีอะค่ะได้ทันทีสำหรับเด็กนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีข้อเสียตามมาหลายอย่างนะคะอย่างเช่นการตีเนี่ยเจ็บที่กายไม่เท่าไหร่แต่เจ็บที่ใจเนี่ยอันเนี้ยแบบแย่กว่านะคะนะเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เป็นการทำร้ายใจเด็กด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยการลงโทษด้วยการตีเนี่ยก็เป็นการปลูกฝังความคิดของการใช้ความรุนแรงหรือว่าการตีเหมือนคล้ายๆกับว่าเราก็กำลังจะสอนเด็กว่าถ้าใครทำผิดก็ควรจะถูกลงโทษด้วยการตีเพราะฉะนั้นเขาก็จะเรียนรู้ความคิดแบบนี้ไปใช้กับเพื่อนที่โรงเรียนเช่นเพื่อนที่โรงเรียนทำผิดก็ต้องโดนตีนะก็ไปตีเขาอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าใช้กับน้องก็ไปตีหรือไปใช้การลงโทษด้วยวิธีการนี้นะคะซึ่งตรงเนี้ยมันก็อาจจะนำไปสู่ว่าเขาก็อาจจะเรียนรู้วิธีนี้ไปใช้กับอย่างที่บอกว่าคนที่เขารักในอนาคตลูกเงี้ยค่ะภรรยาในอนาคตต่อไปอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับถ้าจะไม่ใช้วิธีการตีจะมีวิธีอื่นไหมครับในการที่จะให้ลูกของเราหยุดกระทำสิ่งนั้น
0: จริงๆถ้าพูดกันตรงๆเนาะเวลาที่ใครทำผิดอย่างเงี้ยเราก็ควรจะสอนให้เขาเรียนรู้ถึงผลกระทบหรือให้เขารับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำผิดลงไปใช่ไหมคะเช่นสมมติว่าลูกไปขโมยของเพื่อนอย่างเงี้ยหรือหยิบของเพื่อนมา

0: เราก็อาจจะต้องให้เขาชดใช้ด้วยการอ่ะงั้นเอาไปคืนเพื่อนหรือว่าต้องลิฟค่าขนมหักเงินค่าขนมเงี้ยก็คือจริงๆแล้วเราควรจะสอนให้เขาได้เรียนรู้ยอมรับแล้วก็รับผิดชอบในผลของการกระทำของเขานะคะเพราะฉะนั้นวิธีการที่หมอจะแนะนำในเรื่องของการลงโทษที่ไม่ใช่การตีเนี่ยก็อาจจะมีอีกหลายวิธีเช่นการหักสิทธิ์ริบของอย่างเงี้ยค่ะเช่นแบบถ้าเขาทำผิดวันนี้อาจจะงดดูทีวีหรือว่าอาทิตย์นี้อาจจะไม่ได้ไปเที่ยวหรือเขาจะต้องชดใช้เป็นเงินค่าขนมของเขาอะไรแบบเนี้ยค่ะ
1: ครับแอบถามคุณหมอนิดนึงครับว่าในการที่จะใช้เหตุผลในการที่จะหักสิทธิ์หรือรีบของนะครับจะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่เด็กอายุสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าถ้าเด็กเล็กๆมากๆเรื่องของเหตุผลอาจจะยังไม่ค่อยเขาอาจจะยังนึกถึงเหตุและผลไม่ได
0: ้จริงๆเริ่มได้ตั้งแต่อายุแบบเล็กๆเลยนะคะจริงๆช่วงวัยอนุบาล 3-4 ขวบจริงๆก็จะเป็นวัยที่เขาพอจะเรียนรู้เหตุแล้วก็ผลได้อย่างเงี้ยค่ะเขาคือเขาอาจจะไม่ได้รู้ว่าเป็นเหตุเป็นผลแบบว่าเข้าใจเหมือนผู้ใหญ่อะค่ะถ้าฉันทำ A เดี๋ยวฉันจะต้องได้รับผล B เพราะฉะนั้นฉันไม่ควรจะทำ A เพราะว่าฉันไม่อยากจะโดนลงโทษแบบนี้ค่ะ
1: ทีนี้เราเข้าใจแล้วว่าความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยคำนิยามมันคืออะไรอะไรที่นำไปสู่การเกิดความรุนแรงในครอบครัวคำถามสำคัญคือแล้วเราจะลดหรือว่าเลี่ยงความรุนแรงในครอบครัวได้ยังไงฮะ
0: อันดับแรกนะคะหมอคิดว่าขอพูดในระดับของครอบครัวก่อนนะคะ
1: ครับ
0: ความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยบางทีเกิดจากเรื่องของการไม่เข้าใจกันความขัดแย้งกันในครอบครัวแล้วก็พอทะเลาะกันคุยกันไปคุยกันมาไม่เข้าใจก็อารมณ์แต่ละคนก็ขึ้นแล้วก็ทำนำไปสู่เรื่องของการใช้ความรุนแรงลงไม้ลงมือกันอย่างเงี้ยนะคะ
1: เ
0: พราะฉะนั้นหมอแนะนำว่าถ้าเกิดมีความขัดแย้งกันไม่เข้าใจกันก็อยากให้คุยกันด้วยเหตุด้วยผลคุยกันดีๆสื่อสารอย่างสร้างสรรค์นะคะถ้าเริ่มรู้ตัวว่าคุยกันแล้วไม่รู้เรื่องเริ่มคุยแล้วเริ่มตัวเองเริ่มจะคุมอารมณ์นะคะก็อาจจะต้องพยายามที่จะเดินถอยออกมาค่ะอาจจะต้องถอยออกมาแล้วก็บอกว่าเอ้ยอันนี้ขอเวลานอกก่อนนะยังไม่พร้อมคุยตอนนี้เพราะว่าถ้าคุยต่อเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะนำไปสู่เรื่องของการลงไม้ลงมือเราจะคุมตัวเองไม่อยู่แล้วเราอาจจะทำอะไรพลาดพังไปโดยที่เราอาจจะมาเสียใจทีหลังอันนี้อาจจะต้องดึงตัวเองออกจากสถานการณ์นั้นก่อนแล้วก็ไปทำอะไรเช่นไปอาบน้ำไปเดินเล่นฟังเพลงจัดของเลี้ยงเล่นกับสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยให้รู้สึกอารมณ์ดีขึ้นก่อนแล้วอาจจะค่อยกลับไปคุยกันใหม่หรือว่าถ้ารู้สึกว่าพยายามทำอะไรแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็ถ้าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้รู้สึกว่าเฮ้ยมีปัญหาเรื่องของการคุมอารมณ์แล้วก็รู้สึกว่าพยายามทำแล้วแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะจริงๆเนี่ยการที่มาพบนักจิตวิทยาหรือว่าจิตแพทย์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แล้วก็ไม่ใช่เรื่องน่าอายเพราะว่านักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์เนี่ยเขาก็อาจจะมีเทคนิคหรือมีวิธีการที่แนะนำเพื่อให้ช่วยในการที่จะคุมอารมณ์ตัวเองจัดการกับอารมณ์ตัวเองได้ดีขึ้นนะคะเพราะว่าหมอเชื่ออย่างหนึ่งอะค่ะอาจารย์เต้ว่าจริงๆคนที่ทำแบบนี้เขาก็ไม่ได้รู้สึกดีที่ทำคนอื่นเหมือนกัน
1: เรื่องของการคุมอารมณ์เรื่องของการเดินถอยออกมาก่อนที่เมื่อรู้ตัวว่าตอนนี้อารมณ์กำลังจะขึ้นแล้วถ้าเป็นคู่สามีภรรยามันก็จะพอที่จะตกลงกันได้ใช่ไหมครับว่าเธอตอนนี้ฉันคิดว่าเริ่มมีอารมณ์มากกว่าเหตุผลแล้วขอหยุดพักสักนิดนึงแต่ถ้าเผื่อตอนนี้เป็นระหว่างคุณแม่กับคุณลูกคุณลูกมีโอกาสที่จะบอกคุณแม่ได้ไหมครับว่าแม่ครับเดี๋ยวผมขอไปอาบน้ำแป๊บนึงนะฮะเพราะตอนนี้ผมรู้สึกอารมณ์ขึ้นแล้วอย่างนี้เป็นไปได้ไหมครับ
0: โอ้จริงๆถ้าทำได้อย่างนั้นดีมากเลยนะคะเพราะว่าจริงๆอ่ะเด็กเองเนี่ยถ้าเรามีการสอนเรื่องของอารมณ์ตั้งแต่เด็กๆว่าตอนนี้หนูรู้สึกหงุดหงิดอยู่นะตอนนี้หนูโกรธอยู่ตอนนี้หนูเสียใจถ้าเขาสามารถที่จะพูดออกมาได้ว่าคุณแม่ตอนนี้หนูโกรธอยู่หนูไม่อยากจะคุยโหตอนถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยแบบดีมากๆเลยค่ะแต่ว่าหลายครั้งปัญหาที่เจอมักจะเจอว่าเด็กเองถ้าไม่ได้รับการปลูกฝังหรือเรียนรู้เรื่องอารมณ์มาตั้งแต่เด็กเนี่ยเขาจะไม่สามารถอธิบายได้หรอกค่ะว่าสิ่งที่เขารู้สึกอยู่ตอนนี้ที่มันเยอะมากๆข้างในเนี่ยมันคืออะไร
1: ในกรณีที่เราเป็นคนนอกครับแล้วเราเห็นว่าเนี่ยดูเหมือนว่าจะเกิดความรุนแรงในครอบครัวนี้แล้วล่ะเราก็พยายามที่จะช่วยเหลือเขาพยายามที่จะ reach out แล้วก็พูดคุยว่าเอ๊ะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคนถ้าเผื่อคนนั้นเขาตอบกลับมาว่ามันเป็นเรื่องในครอบครัวเขามีลูกที่จะต้องดูแลเพราะฉะนั้นเขาเลือกที่จะอดทนมากกว่าที่จะไปขอความช่วยเหลือในกรณีนี้อาจารย์ปิงคิดว่ายังไงครับ
0: อันนี้อย่างที่อาจารย์เต้ทราบเลยค่ะว่าจริงๆแล้วหลายๆครั้งเนี่ยผู้หญิงคนนึงที่ถูก ทำร้ายเนี่ยนะคะเขาก็เลือกที่จะอาจจะไม่ขอความช่วยเหลือหรือว่าไม่บอกให้คนอื่นทราบเนี่ยนะคะจริงๆก็มีเหตุผลหลายอย่างเลยค่ะอันดับแรกก็เป็นเรื่องของความรักความผูกพันค่ะหลายๆครั้งอย่างฝ่ายชายที่มากระทำความรุนแรงเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าบางทีเขาก็ไม่ได้ตั้งใจแล้วก็เขาก็รู้สึกผิดนะคะก็มาขอโทษอย่างเงี้ยนะคะฝ่ายหญิงก็อาจจะเห็นใจให้อภัยแล้วก็ดีกันรักกันเหมือนเดิมแล้วหลังจากนั้นก็อาจจะมามีการทำความรุนแรงใช้ความรุนแรงอีกอย่างเงี้ยนะคะอันดับที่สองอย่างที่อาจารย์เต้บอกเลยค่ะหลายๆครั้งเขาจะเข้าใจว่าเป็นการอดทนเพื่อลูกนะคะเพื่อให้มีครอบครัวที่สมบูรณ
1: ์
0: มีพ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นเราต้องอดทนต่อไปอย่างเงี้ยนะคะซึ่งความคิดเนี้ยหมอคิดว่าอาจจะไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่นะคะเนื่องจากว่าการหย่าร้างเนี่ยนะคะหรือการเลิกลากันหรือว่าการที่เด็กคนนึงจะมีพ่อเลี้ยงเดี่ยวหรือเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างเงี้ยนะคะจริงๆเราไม่ใช่สาเหตุของปัญหาสุขภาพจิตในเด็กนะคะแล้วก็ไม่ได้ส่งผลกับสุขภาพจิตในเด็กแต่สิ่งที่ส่งผลกับสุขภาพจิตในเด็กเนี่ยค่ะที่ส่งผลหลักๆเลยนะคะก็คือความขัดแย้งของพ่อแม่ค่ะ
1: อ
0: ันนี้เป็นประเด็นหลักเลยที่ส่งผลกับสุขภาพจิตของเด็กตามมายกตัวอย่างว่าถ้าพ่อแม่ลงไม้ลงมือกันทุกวันทะเลาะด่าทอหยาบคายกันทุกวันแน่นอนอันนี้ส่งผลกับสุขภาพจิตของเด็กมันอาจจะดีกว่าไหมถ้าแม้ว่าเด็กจะอยู่กับพ่อแม่คนใดคนหนึ่งคนเดียวนะคะแต่ว่าคุณสามารถที่จะให้ความมั่นคงให้ความสงบในครอบครัวกับเขาได้อย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยหมอคิดว่ามันก็จะเกิดความสงบในใจของเด็กมากกว่าแล้วก็ไม่ได้ส่งผลกับสุขภาพจิตของเด็กตามมานะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยหมอคิดว่าก็อาจจะต้องค่อยๆ คิดแล้วก็ตัดสินใจอีกปัจจัยนึงที่หมอคิดว่าเป็นปัจจัยสำคัญมากๆเลยโดยเฉพาะในผู้หญิงนะคะก็คือเรื่องของปัจจัยเรื่องเศรษฐกิจแยกทางกับสามีแล้วอาจจะติดขัดเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจที่ไม่รู้ว่าจะเลี้ยงลูกด้วยตัวเองยังไงหรือว่าไม่รู้จะหาเงินทองมาจุนเจือครอบครัวยังไงอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลนึงที่ทำให้หลายๆคนก็ยังเลือกที่จะอยู่ในครอบครัวหรือว่าอดทนกับความรุนแรงต่อไปซึ่งตรงเนี้ยหมอเองก็เรียกได้ว่าเห็นใจนะคะจันเต้เพราะว่าเข้าใจว่าต้นทุนของแต่ละคนมาไม่เท่ากันจริงๆเพราะฉะนั้นบางคนก็จะมีอุปสรรคตรงนี้เช่นเดียวกันตรงนี้ก็คิดว่าก็เข้าใจได้ค่ะ
1: ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ที่มีความรุนแรงในครอบครัวเราก็จะรู้แล้วล่ะว่าเราเป็นเหยื่อของความรุนแรงหรือเราอาจจะรู้ว่าเราเป็นคนที่เป็นต้นเหตุของความรุนแรงนั่นแหละแต่ถ้าเผื่อในอีกสถานการณ์นึงฮะเราเป็นคนข้างบ้านเราอาจจะเป็นญาติซึ่งเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับความรุนแรงนั้นโดยตรงถ้าเราเป็นคนนอกเราควรจะยื่นมือเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับความรุนแรงนั้นมากน้อยขนาดไหนคร
0: ับ ค่ะหมอคิดว่าประเด็นเนี้ยที่อาจารย์ได้ถามเป็นประเด็นที่สําคัญมากเลยนะคะอันเนี้ยก็คือเป็นเรื่องของความช่วยเหลือระดับเรื่องของสังคมนะคะหมอคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนในสังคมที่ต้องร่วมรับผิดชอบแล้วก็ร่วมกันช่วยกันนะคะร่วมด้วยช่วยกันที่จะสอดส่องดูแลนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยถ้าพบเห็นก็ควรจะแจ้งหน่วยงานที่มีส่วนรับผิดชอบตรงนี้ให้เข้ามาช่วยดูแลอย่างตอนนี้ก็มีสายด่วนของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะหรือกระทรวงพม.นะคะสายด่วน1300
1: 1300
0: สายด่วนความช่วยเหลือนะคะที่รับแจ้งเหตุเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวนะคะก็สามารถที่จะโทรไปแจ้งได้ว่ามีความรุนแรงเกิดขึ้นตรงนี้นะคะแล้วก็แจ้งได้ที่สถานีตำรวจภูธรนะคะแล้วก็ศูนย์ OSCC ของโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งค่ะนอกจากนี้เนี่ยหากท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะพอฟังแล้วรู้สึกว่าตัวเองอาจจะเป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัวนะคะหมออยากจะบอกว่าหลายๆครั้งมันอาจจะมีข้อจำกัดหลายอย่างเนาะที่ทำให้คุณไม่ร้องขอความช่วยเหลือนะคะหลายๆครั้งคนที่อยู่ตรงนั้นอาจจะรู้สึกว่าฉันไม่มีทางออกนะคะฉันจะต้องทนอยู่กับภาวะนี้ต่อไปเพราะว่าฉันมองไม่เห็นเลยว่าทางออกมันคืออะไรอย่างเงี้ยนะคะด้วยเหตุผลอะไรหลายๆอย่างแต่หมอกำลังจะบอกว่าจริงๆมันอาจจะมีทางออกอยู่นะคะเช่นมีการจัดบ้านพักฉุกเฉินนะคะที่ให้คุณแบบได้ออกจากครอบครัวก่อนไปพักอยู่ก่อนกับลูกเพื่อให้สงบใจให้สบายใจก่อนนะคะแล้วอาจจะค่อยๆหาช่องทางในการที่จะทำอะไรต่อไปแบบเนี้ยนะคะ
1: วันนี้หลังจากที่คุยกับอาจารย์ปิงแล้วทำให้ผมเข้าใจว่าความรุนแรงในครอบครัวมันคืออะไรสาเหตุของมันคืออะไรแล้วก็วิธีการลดหรือว่าหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านั้นมันจะทำได้อย่างไรรวมทั้งสิ่งที่อาจารย์ปิงพูดก็ว่าเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวมันไม่ใช่เรื่องของคนในครอบครัวเท่านั้นแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของสังคมอันนั้นเป็นแนวคิดใหม่เป็นความคิดใหม่ที่ผมเพิ่งได้จาก การพูดคุยกับอาจารย์ปิงในวันนี้ครับในโอกาสหน้าคงจะได้มีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์ปิงในหัวข้ออื่นๆเรื่องของสุขภาพจิตต่อไปนะฮะโอกาสหน้าหวังว่าจะได้เจอกันอีกนะครับอาจารย
0: ์ยินดีค่ะ
1: สำหรับคุณผู้ชมครับวันนี้หมอสำหรับ Remind เราจะกลับมาพบกันอีกครั้งในทุกๆวันจันทร์เวลา 18:00 นครับจนกว่าจะพบกันใหม่ครับรักษาสุขภาพสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit Jooks Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัว

0: น้องครับน้องครับนี่คือตู้บนหมอนะครับนี่แฟนไม่มาด้วยเหรอนิ่งนิ่งนิ่งไม่ตอบอย่างนี้งั้นไม่เป็นไรพี่ล้อเล่นละกันเอาเป็นว่าหนูมีเรื่องอะไรที่สงสัยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพไหมหรือมีเรื่องอะไรที่อยากจะบ่นคุณหมอไหม
1: คืออย่างนี้ค่ะแม่หนูว่าแก่แล้วแต่ว่ายังไม่เคยขูดหินปูนเลยค่ะหนูก็เลยลองพาไปขูดแต่ไม่รู้ทำไมคุณหมอไม่ยอมขูดให้เลยอย่างเนี้ยฟันแม่หนูก็จะมีแต่หินปูนเกาะตลอดเลยสิค่ะ
0: นั่นน่ะสิครับทำไมคุณหมอเขาไม่ขูดให้อันนี้ฟังดูแล้วก็สงสัยเหมือนกันนะครับเอาไปว่าเดี๋ยวให้คุณหมอเนี่ยเป็นคนมาอธิบายเองดีกว่าเชิญคุณหมอเลยครับ
2: โดยปกติแล้วเนี่ยการขูดหินปูนเนี่ยเป็นหัตถการหรือว่าการรักษาฟันที่มีผลข้างเคียงน้อยนะครับแล้วก็ทำได้ง่ายนะฮะแต่ว่าก็อาจจะมีเหตุผลหรือมีข้อยกเว้นบางอย่างนะครับที่ทำให้คุณหมอเนี่ยตัดสินใจว่าการขูดหินปูนวันนี้อาจจะไม่คุ้มที่จะทำวันนี้อาจจะต้องเลื่อนไปก่อนนะครับเหตุผลข้อที่หนึ่งที่อาจจะเป็นไปได้นะครับก็คือการที่คุณแม่เนี่ยอาจจะมีโรคเหงือกที่ดำเนินไปมากแล้วนะครับคุณแม่ก็แทบจะไม่เคยขูดหินปูนเลยเนาะหินปูนเนี่ยเป็นต้นเหตุของเรื่องโรคเหงือกนะครับผลของโรคเหงือกจะทำให้เกิดอะไรจะทำให้เกิดเหงือกล้นแล้วก็ฟันโยกนะครับแต่ทีนี้เมื่อฟันโยกแล้วในบางกรณีเนี่ยหินปูนที่มากจริงๆเนี่ยมันจะเชื่อมฟันซี่ที่ติดกันเข้าด้วยกันนะครับบางทีเนี่ยฟันซี่หนึ่งโยกแต่ว่าหินปูนมันไปเชื่อมฟันซี่ที่โยกเข้ากับฟันซี่ที่ไม่โยกนะครับผลรวมออกมาก็คือคนไข้เนี่ยจะไม่รู้ตัวเลยว่าฟันตัวเองเนี่ยเป็นโรคเหงือกที่เยอะแล้วแล้วก็ฟันโยกแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณหมอเนี่ยไม่ได้สร้างความเข้าใจก่อนหรือเตือนไว้ก่อนนะครับแล้วไปขูดหินปูนออกนะครับไอ้ฟันซี่ที่โยกเนี่ยมันก็จะเป็นอิสระจากฟันซี่ที่ไม่โยกแล้วมันก็กลับมาโยกได้นะครับคนไข้ก็อาจจะเข้าใจผิดว่าคุณหมอทำอะไรทำไมก่อนค่านี้ฟันไม่ได้โยกแล้วฟันกลับมาโยกคุณหมอทำอะไรรุนแรงหรือเปล่ามันก็อาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้เหตุผลที่2ที่อาจจะเป็นไปได้นะครับนั่นก็คือเรื่องโรคประจำตัวของผู้ป่วยนะฮะบางคนเป็นโรคหัวใจนะแล้วก็กินยาละลายลิ่มเลือดยาต้านเกล็ดเลือดต่างๆนะครับซึ่งมีผลข้างเคียงเนี่ยทำให้เลือดออกง่ายและหยุดยากคุณหมอเขาอาจจะประเมินแล้วว่าการขูดหินปูนวันนี้นะครับมันอาจจะทำให้เลือดออกมากนะแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะไม่หยุดอาจจะเป็นอันตรายได้นะครับในผู้ป่วยสูงอายุดังนั้นคุณหมอเขาอาจจะคิดว่าวันนี้ไม่คุ้มที่จะทำนะครับอาจจะต้องสร้างความเข้าใจกับคนไข้ก่อนหรือว่าไปปรึกษาแพทย์เพื่อหยุดยาละลายลิ่มเลือดยาต้านเกล็ดเลือดต่างๆก่อนหรือว่าไปควบคุมโรคที่ทำให้มีความเสี่ยงเลือดออกอันนี้ก่อนนะครับพี่โบไปบอกคนไข้ด้วยนะครับว่าเหตุผลก็เป็นดังนี้ครับ
0: อ๋อมันเป็นแบบนี้เองเพราะฉะนั้นตอนที่อายุยังไม่เยอะเนี่ยเราควรหมั่นไปขูดหินปูนอย่างสม่ำเสมอจะดีที่สุดนะครับว่าแต่เดี๋ยวออกไปแล้วแฟนมารอรับอยู่หรือเปล่าอ่ะ

0: ไม่ต้องตอบแล้วไม่ต้องตอบแล้วเอาไปว่าถ้าหนูไปเจอตู้บนหมอที่ไหนนะหนูบอกเพื่อนได้เลยนะมีข้อสงสัยหรือมีอะไรอยากบอกคุณหมอเชิญได้เลยนะจ๊ะและเดี๋ยวเจอกันคราวหน้านะวันนี้นะคะ
1: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายทางลามา Channel ด้วยนะครับ

0: น้องบีม
1: ครับ
0: พี่ว่านะเดี๋ยวนี้บ้านเรามีคนป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามากขึ้น
2: พี่หมวยพูดเรื่องโรคซึมเศร้าแบบนี้แสดงว่าไปได้ยินหรือว่าไปอ่านอะไรมาใช่ไหมครับเนี่ย
0: ก็อ่านข่าวทุกวันเนี่ยแหละทราบจากข่าวมีคนเปิดเผยตัวมากขึ้นมีผู้ป่วยโรคนี้บางคนถึงขั้นคิดฆ่าตัวตายแล้วก็ลงมือฆ่าตัวตายก็มีนะ
2: และผมเชื่ออย่างนะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคนี้มันยังน้อยอยู่เวลาคนที่อยากจะฆ่าตัวตายหรือว่าเกิดทำอะไรรุนแรงมีอะไรเครียดๆเนี่ยเขาจะคิดว่าเฮ้ยเป็นความเครียดกดดันของเขาเองหรือเปล่าหรือว่าเขาผ่านความเสียใจอย่างหนักหรือเปล่าเลยทำให้เกิดโรคนี้แต่เดี๋ยวนี้คือมันมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคนี้มากขึ้นคนก็เลยเปิดเผยตัวมากขึ้นครับ
0: ก็เป็นไปได้นะคะอย่างแขกรับเชิญของเราวันนี้เนี่ยเธอเองก็ต่อสู้กับโรคซึมเศร้ามามากกว่า5ปีปัจจุบันยังรักษาอยู่ด้วยนะน้องบีมยังไม่หายขาดเลย
2: น่าเห็นใจจังเลยนะครับอย่างเพื่อนผมครับใกล้ชิดเลยนี่ก็เป็นเหมือนกันครับผม
0: ออดดังสงสัยแขกรับเชิญมาเดี๋ยวพี่ไปรับก่อนแล้วกันนะ
2: เพื่อนเพื่อนผมที่กำลังจะเล่าให้ฟังเน
0: ี่
2: ย
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไปรับแขกรับเชิญก่อนเดี๋ยวรอนะรีบกินกาแฟนะแล้วก็ล้างแก้วด้วยอย่าทิ้งไว้นะเดี๋ยวมดขึ้นน้องบีม
2: ก็ล้างทุกทีนะครับพี่หมวยคืออทำว่าทุกทีเลย
0: คิดถึง
3: ค่ะ
0: สบายดีค่ะพี่แวร์ค่ะแล้วพี่แวร์นะคะ
3: ก็สบายดีนะคะเอ๊ะหรือพี่แวร์ไม่สบาย
0: ไม่รู้สิเดี๋ยวไปคุยกันเดี๋ยวไปคุยกันค่ะเนี่ยน้องบีมรออยู่ข้างใน
3: ค่ะค่ะ
0: ค่ะค่ะเปิดบ้านรับแขกวันนี้ขอต้อนรับพี่แบโซค่ะสวัสดีค่ะ
4: สว
0: ั
4: สดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแหมสวัสดีครับเข้มแข็งมาก
0: ไม่เจอพี่แบหลายปีแต่พี่แบเหมือนเดิมสวยกว่าเดิมด้วยค่ะ
4: ขอบคุณค่ะคุณหมวยก็ยังสวยเหมือนเดิมได้ค่ะว่ามีน้องน้อยแล้ว
0: ใช่ค่ะเพิ่งจะ8เดือน
4: ก็ต้องโตค่ะใจเย็น
0: ๆต้องเหนื่อยอีกเยอะใช่ไหมคะ
2: ตอนนี้พี่แวร์กำลังทำอะไรอยู่ครับ
4: ก็มีถ่ายละครเป็นหลักนะคะก็ล่าสุดก็มีละครที่เพิ่งออกอากาศจบไปแล้วก็มีอีกเรื่องนึงก็ถ่ายทำเสร็จแล้วอยู่ในขั้นตอนของการตัดต่อนะคะแล้วก็อยู่ในขั้นตอนการรอออกอากาศ
2: ทำงานในวงงานตามปกตินี่แหละ
4: ใช่ค่ะ
0: ไม่เจอกันแต่ว่าทราบข่าวว่าพี่แวร์ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างคะ
4: อาการดีขึ้นเยอะกว่าตอนที่เป็นแรกๆมากเลยค่ะแล้วก็ตอนแรกไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรก็เลยงงๆแล้วก็ทำให้มีปัญหากับคนรอบข้างไปหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะ
2: แสดงว่าตอนนี้ก็ยังรักษาอยู่ใช่ไหมครับ
4: รักษาอยู่ค่ะ
2: รักษายังไงบ้างครับ
4: ไปหาคุณหมอนะคะแล้วก็คุณหมอก็จะให้คำปรึกษาคำแนะนำตรวจดูว่าเราควรจะเพิ่มยาลดยาหรือว่าเราดีขึ้นแค่ไหนสภาวะจิตของเราความคิดเราอะไรมีการปรับ

0: เปลี่ยนอะไรบ้างจากที่แบบเราแย่ๆหนักๆไม่ไหวอะไรเงี้ยค่ะจนกระทั่งแบบว่าก็ดูแล้วโอเคเราหลายๆอย่างเราดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นสุขภาพจิตดีขึ้นสำคัญคือยาทานต่อเนื่องหรือเปล่า
1: ย้อนไปตอนนั้นพี่แวร์ทราบได้ยังไงว่าตัวเองป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอะคะ
0: คือวันนั้นเนี่ยสุดขีดละไม่ไหวละเราอยากตายอะเราอยากตายด้วยวิธีไหนก็ได้ช่วงเวลานั้นมีพยายามทำร้ายตัวเองทำร้ายลูกเยอะมากเลยอะค่ะจนกระทั่ง
2: ทำร้ายยังไงครับ
0: ก่อนที่จะไปหาหมอก็คือทะเลาะกับลูกแล้วก็ตัดสินใจเอามีดมาสับตัวเอง
2: คือ
0: ตอนนั้นไม่สนละไม่สนแล้วว่าเขาเรียกว่าไม่สนแล้วว่าใครจะอยู่ใครจะไปใครจะเดือดร้อนใครจะต้องรับผิดชอบอะไรเมื่อก่อนคือคิดทุกวันคิดตลอดกินยาบ้างทำอะไรบ้างก็แล้วแต่คือสารพัดวิธีอะค่ะแล้วก็มันก็ไม่ไปสักทีหนึ่งจนกระทั่งสุดท้ายวันนั้นคือฟิลหลุดหมดแบบไม่สนละฉัน
2: แล้วตอนที่สับตัวเองเสร็จแล้วลูกก็อยู่ข้างหน้าหรือเปล่า
0: ก็ทะเลาะใช่ค่ะ
1: เราเลือดไม่ออกเลยค่ะพี่แวร
0: ์คือจะบอกว่ามีดมันไม่คมก็ไม่ใช่นะคะเพราะก่อนจะสับก็รับขู
1: ่ว้า
0: ดื้อใช่ไหมเดี๋ยวดื้อจะรับมีด
2: มันมี
0: แต่อารมณ์ยังพี่เล่ามันดูเหมือนสนุกจริงๆไม่สนุกนะตอนนั้นคือแบบคือเขาเรียกโรคนี้มันคือรู้ตัวว่ากำลังทำอะไรแต่มันคุมสติคุมตัวเองไม่ได้แล้วบังเอิญมีดที่ว่ามีอ่ะคือปกติว่าบ้านว่าไม่ว่าอยู่กับลูกสองคนว่าไม่ทำกับข้าวทานอยู่แล้วมันเป็นมีดหั่นธรรมดาเราก็สารรับแล้วนะมันไม่ใช่มีดไว้สับ
2: ไม่ใช่อีโต้นะ
0: อะไรพวกนี้นะคะเราก็สับมันก็แบบสับมือสับแขนสับขาสับขาสับไปเนี่ยค่ะสับเท้ามันก็มีเข้าแบบถักไปอย่างเงี้ยค่ะพอสับสักพักหนึ่งเริ่มตั้งสติได้ฉันต้องเป็นอะไรสักอย่างแน่ๆเลยมันไม่ใช่แค่โรคเครียดมันไม่ใช่แค่เครียดก็เลยตัดสินใจว่าพรุ่งนี้ไปหาหมอดีกว่าพอคุยกับคุณหมอปุ๊บตอนแรกลุ้นขอเป็นโรคเครียดนะขอเป็นโรคเครียดมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายคุณหมอบอกว่าเป็นโรคซึมเศร้า
2: ก็คือไปถามไปเวลาไปหาคุณหมอนี่เขามีอะไรให้ทำหรือว่ามีหมอเขาวินิจฉัยยังไง
0: เขาจะมีแบบสอบถามเช่นภายใน2เดือนนี้ภายใน2อาทิตย์นี้คุณมีการวางแผนฆ่าตัวตายไหมแล้วคุณได้ลงมือทำตามแผนที่คุณวางไว้ไหมสำเร็จไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณฆ่าตัวตายยังไง
2: เขามีบอกไหมครับเขามีถามไหมครับว่าเคยพยายามฆ่าตัวตายกี่ครั้งอะไรเงี้ยครับ
0: เขาใช้วิธีว่าภายใน2เดือนภายใน2อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเหมือนกันกี่ครั้ง
2: จริงๆเมื่อกี้ผมแอบไปถามลูกสาวมาแล้วเขาบอกว่า50ครั้ง
1: โหฟังดูแล้วสะเทือนใจนะคะมาเล่าวันนี้เนี่ยดูเหมือนมันเป็นเรื่องไม่หนักหนามากแต่ว่าถ้าย้อนไปตอนที่เกิดเหตุเนี่ยเชื่อว่าช่วงนั้นมันน่าจะทุกข์ทรมานมาก
0: เรียกได้ว่าไม่มีรอยยิ้มอะค่ะไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีความสุข
1: เป็นแบบนี้อยู่นานไหมคะพี่แวร
0: ์สองสามปีที่แบบ
2: โอ้โห
0: กับที่บ้านนี่พี่สาวพูดมาแอ้นึง อย่างนี้เลยอะ
1: พูดอะไรก็ไม่เข้าห
2: ู
0: พูดอะไรก็ไม่เข้าหูใช่พูดอะไรก็ไม่เข้าหูแล้วแบบเรื่องนิดเดียวอะจากที่เข้าหัวเราะกันเราโกรธหัวฟาดหัวเหวี่ยง
2: แล้วนี้พอหลังจากที่ไปหาคุณหมอ
0: คุ
2: ณหมอวินิจฉัยแล้วว่าเนี่ยเป็นโรคนี้แน่เป็นโรคซึมเศร้า
0: ค
2: ุณหมอให้การรักษายังไงบ้างครับ
0: กินยาค่ะกินยา
2: ก็ยอมกินยาเลย
0: ก็ต้องเอายาไปกินแล้วแบบโอ๊ยตายแล้วเราจะแพ้ยากินแล้วจะเป็นยังไงคะจะทำงานได้ไหมคะเพราะกินเราเล่นละครกับคุณคุณอย่าลืมนะ
2: ถ้ากินยาแล้วมันจะมีอาการ
0: ใช่ไงว่าก็กลัวว่าถ้ากินยาแล้วมันจะชิลมันจะยิ้มมันจะแบบว่า
1: เดี๋ยวแสดงไม่ออก
2: ยามันจะออกหรือเปล่า
0: ใช่พอทิศยามันออกอุ๊บแล้วเราต้องบทที่เรารับส่วนมากเนี่ยมันใช้อารมณ์ในด้านลบเยอะใช่ไหมคะแล้วแบบแล้วเราจะเล่นละครได้หรอ
1: พี่แวร์คะอาการเศร้าของคนที่เป็นโรคซึมเศร้าระดับขั้นสุดอย่างพี่แวร์เนี่ยค่ะมันแตกต่างจากความเศร้าปกติยังไงบ้างคะ
0: คือเพราะมันอาการของแต่ละคนเนี่ยมันก็แล้วแต่พื้นเพนิสัยความเป็นมาของแต่ละคนด้วยนะคะคนเป็นโรคซึมเศร้าทำร้ายตัวเองทุกข์กับตัวเองเศร้าอยู่กับตัวเองแล้วก็อาจจะมีเกี้ยวกราดฉุนเฉียวใส่คนอื่น แต่ไม่ทำร้ายใครถ้าไม่มีใครมาทำอะไรเราก่อนอ
2: ย่าอ้างเพราะจะทำให้ความเข้าใจผิด
0: เดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าคนเป็นโรคซึมเศร้าเป็นพวกอันธพาลเกเรเป็นคนเป็นโรคซึมเศร้านี่ก็ต้องมีเรื่องตลอดเวลาสิเพราะว่าควบคุมตัวเองไม่ได้ไม่ใช
1: ่พี่แวร์คิดว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้พี่แวร์เป็นแบบนี้ค่ะทั้งเรื่องของความคิดที่เคยคิดฆ่าตัวตายหลายๆครั้งหรือว่าทำให้รู้สึกเป็นคนเกรี้ยวกราดขึ้นมามองอะไรก็ไม่มีความสุขพี่แวร์ว่ามันมาจากอะไรอะคะ
0: ถ้าเกิดทุกคนทราบเนี่ยก็จะรู้ว่าแวร์สู้ชีวิตมาตลอดสู้จนทุกขนทางแล้วจนมันมีความรู้สึกว่ามันไม่รู้จะสู้ไปทำไมคือมันตัน มันเราเหมือนกับว่าเราพยายามทำทุกอย่างทำทุกอย่างทำทุกอย่างแล้วมันไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะคะแล้วมันก็เลยทำให้เราเกิดความทุกข์ใจ
1: พี่แวร์คิดว่าตอนนี้พี่แวร์กลับมาเป็นคนเดิมเหมือนกับก่อนป่วยเนี่ยสักประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะ
0: น่าจะ 45%
1: ยังไม่ถึง
2: ยังไม่ถึงครึ่งเลย
0: ค่ะ
2: โอ้แล้ว
0: มันยังไม่ข้ามตรงนั้น
2: ทำไมถึงรู้สึกว่าเรายังไม่ถึงครึ่งของที่เคยเป็นมาก่อน
0: พี่แวร์คิดว่าน่าจะดีขึ้นเพราะว่ามีเสียงหัวเราะใจเย็นขึ้นแล้วก็ร่าเริงขึ้นไม่รู้ยาดีดหรือเปล่า
2: ไม่หรอกครับ
0: มีการปรับสารหลั่งในสมองแล้วใช่ไหมคะแล้วก็มียาแก้เครียดแก้ซึมเศร้าอะไรของเราไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ได้กำลังใจจากลูกด้วย
2: จากที่คุยมาก็ต้องเรียกว่าพี่แพทย์สมพจน์เจอมันหนักมากเลยนะครับแต่ผมเองก็ยังมีข้อสงสัยอยู่นะครับว่าถ้าสมมุติว่าเราจะดูยังไงครับว่าอย่างตัวเองหรือว่าคนรอบข้างหรือคนที่เรารักเนี่ยมีอาการของโรคซึมเศร้าผมว่าเรื่องนี้ต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญมาพูดคุยกันดีกว่าครับ
1: ดีเลยค่ะวันนี้อาจารย์หมอนะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงส์สงวนศรีอยู่กับเราค่ะอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำที่ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลจะได้ตอบข้อสงสัยของพี่แวร์ด้วยค่ะและตอนนี้คุณหมอก็อยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ค่ะเท่าที่ฟังดูเคสของพี่แวร์เป็นยังไงบ้างคะ
3: ก็เป็นอาการของคนที่เป็นโรคซึมเศร้านะครับ
0: ซึ่งก็ยังอยู่ที่40% 45%อยู่ใช่ไหมคุณหมอ
3: แต่ถ้าความเห็นของหมอวันนี้ก็คือคิดว่าน่าจะดีกว่า 40-50% นะครับก็
0: โอ้ขอบคุณค
3: ่
0: ะ
3: ได้เยอะอยู
2: ่คุณหมอครับถ้าอย่างนี้ทางการแพทย์เนี่ยครับอะไรเป็นสาเหตุที่แท้จริงของโรคซึมเศร้ากันแน่ครับ
3: โดยรวมๆแล้วเกิดได้จากหลายปัจจัยมากตั้งแต่พันธุกรรมเลยนะครับปัจจุบันนี้เรามีการศึกษาไปรู้ว่ามียีนบางตำแหน่งที่สัมพันธ์กับการผิดปกติทางอารมณ์ได้มีปัจจัยทางสมองหลายๆอย่างนะครับที่เราศึกษาค้นพบเช่นมีสารสื่อประสาทบางตัวมันน้อยไปอะไรทำนองเนี้ยนะครับที่ทำให้มีผลกระทบต่ออารมณ์ของเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ครับแบบนี้เรามีวิธีการสังเกตคนรอบข้างของเรายังไงบ้างคะคุณหมอว่าเขามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าเป็นแล้วแล้วก็เป็นหนักด้วย
3: โดยทั่วไปส่วนใหญ่ก็สังเกตได้นะครับก็คือเราก็อาจจะมีสังคมดีแต่วันดีคืนดีเรารู้สึกจิตใจมันเศร้าหมองมันไม่ร่าเริงไม่สดใสอะไรอย่างเงี้ยหดหูรวมถึงนอนไม่หลับเบื่ออาหารแล้วก็คิดว่าเราไม่ค่อยมีค่าอะไรอันนี้คือสังเกตตัวเองครับแต่ถ้าคนอื่นสังเกตก็คือโดยสรุปก็คือถ้าดูลักษณะอารมณ์เนี่ยเปลี่ยนไปไม่ว่าจะออกไปทางซึมเศร้าชัดเจนหรือว่าออกทางอารมณ์ดูหงุดหงิดง่ายดูเรื่องอะไรนิดนึงก็ไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยที่คนใกล้ชิดจะพอสังเกตได้ว่าเออน่าสงสัยว่าจะ
0: อ
3: ัน
0: นี้คือคนในครอบครัวจะสังเกตเห็นชัด
2: และพอหลังจากเรารู้แล้วครับว่าตัวเราเองอาจจะมีเข้าข่ายหรือว่าคนรอบข้างคนที่เรารักเข้าข่ายแล้วเรามีวิธีปฏิบัติตัวกับเขายังไงหรือว่าปฏิบัติตัวกับตัวเองยังไงครับ
3: ถ้าเราเครียดปกติเวลามีเรื่องทุกข์ใจเวลาเราสูญเสียอะไรบางอย่างเนี่ยเราก็จะมีอารมณ์ซึมเศร้าได้แต่ว่าถ้าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยถ้าเราผิดหวังธรรมดาเราซึมเศร้าธรรมดาเวลามีคนมาพูดคุยด้วยหรือว่ามีเรื่องอะไรที่เราสนุกเราทำมันก็จะดึงให้เรากลับมาอารมณ์ปกติได้แต่ถ้าคนเป็นโรคซึมเศร้าคืออะไรก็ดึงได้ยากครับแล้วมันจะคงอยู่อย่างเงี้ยตลอดเลยนะครับ
2: คนเป็นญาติ
3: ครับ
2: เวลาที่สมมุติเราเห็นแล้วคนนี้ท่าทางจะเป็นแน่ๆเราจะมีวิธียังไงที่จะพาเขาไปอย่างสงบครับบางคนเขาไม่ยอมไปหรือเปล่า
3: ใช่ครับอันนี้เป็นปัญหาสำคัญเลยครับเพราะว่าบางทีคนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็รู้ตัวนะแต่ว่าบางทีการที่จะยอมรับว่าตัวเองป่วยทางด้านจิตใจเนี่ยมันยากอยู่เหมือนกันนะครับฮะต้องอาศัยการชักชวนที่ดีครับเช่นก็อาจจะบอกว่าเราเนี่ยญาติพี่น้องเนี่ยสังเกตว่าดูเปลี่ยนไปเยอะเนาะบางอย่างพ่อแม่หรือญาติพี่น้องก็ช่วยได้แต่บางอย่างเราก็ไม่สามารถช่วยได้นะครับฮะแต่ว่ามีหมอที่ดูแลทางด้านจิตใจจะไปปรึกษาไหมอะไรทำนองเนี่ยนะครับส่วนเขาจะไปหรือไม่ไปก็ถ้ายังไม่ถึงขั้นจะลงมือทำร้ายตัวเองอย่างเงี้ยก็พอรอได้นะครับก็บอกเสนอทางเลือกว่ามีอะไรบ้าง
2: ทีนี้คุณหมอครับถ้าสมมติคนไข้มาอยู่ตรงหน้าแล้วเรารักษาเขายังไงครับแล้วรักษาหายขาดไหมครับไอ้โรคซึมเศร้าเนี่ย
3: ก็สรุปว่าการรักษาทางด้านจิตใจก็มีหลายแบบนะครับการรักษาด้วยยาปัจจุบัน ทางการแพทย์ก็มีการคิด

0: ค้นยาที่ช่วยปรับสภาพสารสื่อประสาทที่มันจะมีผลต่ออารมณ์ของเราเนี่ยเยอะขึ้นนะครับยาก็ได้ผลดีนะครับแต่ว่าการรักษาด้วยยาอย่างเดียวอ่ะก็ไม่เพียงพอเพราะว่ามันเป็นเรื่องของจิตใจก็ต้องรักษาด้วยจิตใจด้วยนะครับแต่ว่ายานี่มันจะช่วยดึงอารมณ์ตอนที่เราแย่ๆเนี่ยขึ้นมาส่วนใหญ่ถ้าเริ่มเป็นไม่นานอาการไม่รุนแรงก็รักษาง่ายนะถ้าเป็นมานานแล้วอาการเยอะแล้วก็ไม่ได้รักษาต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยก็จะยากนิดนึงนะครับก็คิดว่าเหมือนโรคภัยไข้เจ็บอื่นๆนะครับก็ความรุนแรงของโรคนี่ก็มีหลายระดับบางคนก็ซึมเศร้าทีเดียวแล้วก็รักษาทีเดียวก็ชีวิตหลังจากนั้นก็เป็นปกติทํางานอะไรได้เหมือนคนอื่นๆหรือทําได้ดีกว่าคนอื่นด้วยซ้ํานะครับแต่บางคนถ้ามีเรื่องปมในใจมาตั้งแต่เด็กนานมีปัญหาอะไรต่อเนื่องปัญหาปัจจุบันก็ยังมีอันนั้นก็อาจจะยังต้องรักษาอยู่แต่ไม่ว่ายังไงก็ตามโรคซึมเศร้าก็เป็นโรคที่รักษาได้
1: เราเป็นกำลังใจให้พี่แวร์นะคะแล้วก็มีอะไรที่หมวยที่บีมจะช่วยพี่แวร์หรือว่ารับฟังพี่แวร์ได
2: ้
1: โทรมาติดต่อเราได้เสมอเลยค่ะ
3: มาที่บ้านนี้เลย
1: มาที่บ้านนี
2: ้ค่ะทุกคนกอดหน้ากันทุกคนเลยค่ะ
1: วันนี้ขอบคุณพี่แวร์มากๆนะคะ
4: ขอบค
1: ุ
4: ณ
1: น
4: ะครับ
2: ขอบคุณค่ะขอบคุณหมอค่ะ
4: ครับแต่ในช่วงหน้านะครับคุณหมอก็ยังอยู่กับเรากับช่วงระเบียงสุขภาพอย่าลืมติดตามชมกันนะครับ
1: ชมยังอยู่กับรายการ Healthy Village นะคะรายการสุขภาพที่พูดคุยกันเหมือนคนในครอบครัวค่ะและช่วงนี้อาจารย์หมอสิริชัยก็ยังอยู่กับเราด้วยเพื่อที่จะตอบคำถาม
4: และช่วงนี้ก็เช่นเคยครับกับคำถามทางสุขภาพมากมายที่ต้องการคำตอบครับเราไปฟังคำถามแรกกันเลยดีกว่าครับ
5: คุณหมอครับโรคไบโพล่ากับโรคซึมเศร้าแตกต่างกันยังไงครับ
4: เราได้ยินมานานแล้วนะครับกับโรค2โรคนี้ก็คือไบโพล่าแล้วก็โรคซึมเศร้าครับซึ่ง2โรคนี้มันแตกต่างกันยังไงครับ
0: ถ้าคนไข้ที่เป็นโรคซึมเศร้าก็จะมีภาวะซึมเศร้าอย่างเดียวถ้าคนไข้ที่เป็นไบโพล่าก็จะมีทั้งภาวะขึ้นเครงเนี่ยแล้วก็ภาวะซึมเศร้าสลับกันนะครับ
4: ถ้าอย่างนี้มันจะยิ่งหนักกว่าหรือเปล่าครับเหมือนกับว่าโรคซึมเศร้าเป็นซับเซตของไบโพล่าด้วยอะไรอย่างนั้นได้ไหมครับ
0: บางคนที่ซึมเศร้าอย่างเดียวก
1: ็ก็หนัก
0: ก็หนักหนาอยู่นะครับบางคนที่มีไบโพล่าที่มีภาวะขึ้นเครงด้วยบางทีก็หนักหนาอยู่เหมือนกันเช่นเขาก็จะมีความคิดว่าเขาทำอะไรได้บางคนก็ซื้อของซื้อเยอะจนกระทั่งไม่รู้ซื้อมาทำไมหรือว่าบางทีก็เอาเงินไปลงทุนกับอะไรที่คิดว่าโอ้อันเนี้ยตอนที่มีภาวะแมเนียนี่ก็คิดว่าจะทำสำเร็จแต่จริงๆอ่ะมันทำไม่ได้สำเร็จหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะมีความรุนแรงความเสียหายคนละแบบกัน
4: มันต่างกันแบบนี้นี่เองนะครับผมเดี๋ยวเรามาฟังข้อต่อไปดีกว่าครับไปฟังข้อ2กันครับ
6: คุณหมอคะถ้าเป็นโรคซึมเศร้าเข้าวัดหรือนั่งสมาธิช่วยได้ไหมคะ
1: คุณหมอคะเป็นโรคซึมเศร้าเข้าวัดนั่งสมาธิทำให้หายได้ไหมคะ
0: คำสอนทุกศาสนามีส่วนช่วยทำให้จิตใจเราดีขึ้นแล้วก็เหมือนเป็นอะไรที่เป็นหลักยึดให้จิตใจของเรานะครับโดยเฉพาะคำสอนศาสนาพุทธก็ทำให้เราเข้าใจชีวิตและโลกเนี่ยตามความเป็นจริงได้มากขึ้นก็จะทำให้เราพ้นทุกข์ได้ง่ายขึ้นนะครับ
4: เอาละครับวันนี้พวกเราก็ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโรคซึมเศร้ากันไปเยอะมากเลยนะครับก็หวังว่าคุณผู้ชมจะสามารถเอาข้อมูลเหล่านี้นะครับไปศึกษาไปดูซิว่าเอ๊ะตัวเองหรือว่ามีคนรอบข้างคนที่คุณรักหรือเปล่าที่เข้าข่ายอยู่ในโรคเกณฑ์ของโรคนี้แล้วจะได้พาไปสู่การรักษาที่ถูกต้องได้ครับ
1: สิ่งสำคัญที่คนรอบข้างช่วยได้ก็คือการเป็นผู้รับฟังที่ดีและให้กำลังใจค่ะวันนี้ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงสมุนศรีอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะที่มาพูดคุยและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับเราขอบพระคุณค่ะ
0: คร
4: ับ ขอบคุณมากครับและในช่วงหน้านะครับไปติดตามกันว่าแฮลจะพาพวกเราไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรครับในช่วงรอบรั้วรามาช่วงหน้าครับ
1: เวลาว่างๆน้องบีมชอบทำอะไรคะ
4: ว่างๆช่วงนี้ชอบออกกำลังกายครับชอบไปวิ่งที่สวนสาธารณะครับ
1: ไปสวนไหนคะ
4: ไปสวนหลวงร .9 ครับเพราะว่าใกล้บ้านหรือบางทีถ้าเพื่อนชวนเนี่ยก็อาจจะมีไปวิ่งที่สวนลุมบ้างครับ
1: สวนลุมคนเยอะ
4: อืมใช่ครับ
1: เหมือนพี่เลยเดี๋ยวนี้ก็ชอบออกกำลังกายชอบวิ่ง
4: อ้าวแล้วพี่เหมือนไปวิ่งที่ไหนครับ
1: ของพี่ถ้าใกล้บ้านก็ไปสวนรถไฟค่ะยิ่งแข็งใจตื่นเช้ายิ่งอากาศดี
4: อากาศดีใช่ครับเช้าๆอากาศดี
1: เ
4: รา
1: ได้วิ่งเพลินเลย
4: โอโซนด้วยตอนเช้านะครับผมที่เราพูดกันเรื่องเกี่ยวกับสวนสาธารณะพื้นที่สีเขียวเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยววันนี้นะครับแพลวจะพาพวกเราไปดูพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานครนะครับก็คือสวนสาธารณะนั่นเองนะครับส่วนเราจะไปที่ไหนบ้างหรือว่าไปดูว่าเขามีกิจกรรมอะไรในสวนสาธารณะบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามแฮลกันครับ

และตอนนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมมายังโครงการป่าในกรุงบนถนนสุขาภิบาล2เขตประเวศกรุงเทพมหานครครับพื้นที่ป่าในกรุงแห่งนี้มีทั้งหมด12ไร่ครับมีการจำลองป่าในชนิดต่างๆนะครับให้ผู้คนได้เข้ามาศึกษาแล้วก็เรียนรู้กันส่วนข้างในจะเป็นยังไงตามผมมาเลยครับ

ะครับก็เป็นจุดเรียนรู้พืชตระกูลปาล์มครับก็จะมีหลายต้นเลยนะครับทั้งต้นตาลต้นเต่าร้างต้นหมากสงแล้วก็เหล่าชะโอนครับ

และตอนนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมนะครับเดินทางมายังจุดสูงสุดของสะพานแล้วครับเพื่อที่จะมาเรียนรู้แล้วก็ศึกษาเรือนยอดของต้นไม้กันสังเกตดูนะครับว่าต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยมีเรือนยอดที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับซึ่งจุดที่ผมยืนอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าป่าเรือนยอดปิดครับซึ่งต้นไม้ตรงนี้นะครับขึ้นหนาแน่นมากๆครับเดี๋ยวข้างหน้าจะมีอะไรเราไปดูกันต่อครับ

โครงการป่าในกรุงนะครับนอกจากว่าเราจะได้เรียนรู้เรื่องระบบนิเวศแล้วที่นี่ยังถือว่าเป็นปอดอีกแห่งหนึ่งของคนกรุงเทพมหานครอีกด้วยนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมอยากจะมาเขาเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นยกเว้นวันจันทร์ครับส่วนพี่หมวยพี่บีมถ้าอยากจะมานะครับไว้เดี๋ยวผมพามาครับ

0: แค่ได้ชมก็มีความสุขแล้วนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเรามีพื้นที่สีเขียวแบบนี้เยอะๆและประชาชนได้เข้าไปใช้ประโยชน์จากพื้นที่สีเขียวรับรองว่าสุขภาพดีทั้งกายและใจค่ะ
1: ใช่ครับโดยเฉพาะวันนี้เรื่องราวที่พวกเราเล่าให้ฟังตอนต้นรายการก็เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตด้วยถ้าประชาชนได้ไปออกกำลังกายเยอะๆเนี่ยผมว่ามันก็จะลดปัญหาด้านนี้ลงได้อีกนะครับเยอะเลยเอาละครับวันนี้นะครับรายการ Healthy Village ก็หมดเวลาลงแค่นี้นะครับติดตามชมพวกเราได้ใหม่ทุกวันเสาร์นะครับเจอกันเสาร์หน้า

0: างธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พี่ครับพี่ครับนี่คือตู้บนหมอนนะครับพี
1: ่ไม่ต้องตกใจไม่ต้องตื่นเต้นไปแค่อยากจะถามเฉยๆว่ามีข้อสงสัยอะไรเวลาไปเจอกับคุณหมอมั้งไห
2: มไม่มีค่ะ
1: ไม่มีเลยเหรอนี่หมอนะไม่ต้องเรื่องของเราก็ได้เอาเรื่องของคนรอบตัวก็ได้นะ
2: งั้นฝากบ่นแทนแม่หน่อยแล้วกันนะคะวันก่อนได้ยินคุณแม่แกบ่นมาค่ะว่าแกเนี่ยแก่แล้วเดินทางก็ลำบากแกก็สงสัยอะค่ะว่าทำไมคุณหมอชอบนัดไปหาทุกเดือนเลยแล้วไปทีไรก็ได้แต่ยาแบบเดิมๆแบบนี้ให้แกซื้อยากินเองไม่ได้หรอคะ
1: ฟังแล้วก็รู้สึกสงสารคนแก่ขึ้นมาเลยนะอันนี้เรื่องจริงนะครับแต่เรื่องนี้ให้คุณหมอเป็นคนมาอธิบายเองดีกว่าเชื่อว่าน่าจะมีเหตุผลดีๆแน่ๆครับ
3: คุณหมอเขาคงชอบคุณยายมั้งครับจะได้มาเจอกันบ่อยๆนะครับไม่ใช่หรอกครับก็คือว่าปกตินะในผู้สูงอายุอะครับถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องของโรคเรื้อรังเนี่ยคุณหมอเขาก็อยากจะมาดูว่าระดับผลเลือดเป็นยังไงความดันโลหิตเป็นยังไงคือถ้าเกิดว่ามันยังคุมไม่ได้นะครับเขาก็จะมานัดมาดูบ่อยๆเพื่อจะได้ควบคุมให้ได้ภาวะแทรกซ้อนที่ตามมาของพวกโรคเรื้อรังอะที่มันน่ากลัวเลยนะครับอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหลอดเลือดหัวใจขาดเลือดนะครับโรคไตเรื้อรังโอ้น่ากลัวทั้งนั้นเลยปกติถ้าเกิดนัดคนไข้แล้วคนไข้ไม่มาแล้วคนไข้ไปซื้อยาจริงๆอะก็ไม่แนะนำถามว่าส่งผลเสียอะไรหรือเปล่านะครับถ้าเกิดคนไข้สามารถควบคุมระดับน้ำตาลไขมันความดันโลหิตได้อยู่ในเกณฑ์ปกติอะก็ไม่น่าจะส่งผลเสียอะไรแต่เราก็อยากจะมาดูไหมครับว่ารักษาแล้วมันได้ผลดีจริงหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าคนไข้ควบคุมระดับความดันหรือว่าน้ำตาลไขมันได้เกณฑ์ปกติแล้วอะผมเชื่อว่าหมอหลายคนก็คงนัดห่างออกไปนะเพราะว่าคงเห็นใจคนไข้ว่าการมาโรงพยาบาลไม่ได้เป็นเรื่องง่ายว่าต้องมาเรื่องของการเดินทางด้วยเรื่องของการรอด้วยเรื่องของการเสียเวลาด้วยนะครับยังไงก็ฝากคุณโบไปบอกน้องเขาด้วยนะครับว่าที่หมอนัดมาบ่อยๆอะเพราะว่าคุณหมอเขาน่าจะเป็นห่วงคุณแม่ของน้องเขานะครับ
1: ขอบคุณครับคุณหมอครับอธิบายได้ชัดเจนมากๆนะครับว่าทำไมเราต้องไปตามที่คุณหมอนัดทุกๆเดือนด้วยยังไงฝากคุณพี่ไปบอกคุณแม่ด้วยนะครับ
2: ได้ค่ะงั้นจะบอกแม่ว่าให้ไปหาทุกเดือนเวลาหมอนัดเลยค่ะ
1: ดีแล้วครับผมและถ้าไปเจอตู้บนหมอแบบนี้ที่ไหนนะฮะคุณผู้ชมครับอย่าปากกาไปขีดเขียนแล้วสเปรย์ไปพ่นนะครับเข้ามาถามข้อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพหรืออยากบ่นอะไรคุณหมอเชิญได้เลยครับแต่วันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณคุณพี่ด้วยนะครับ
2: ขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ
3: ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องละมาชาแนลของเราด้วยนะครับ

คุณผู้ชมรู้ไหมว่าทำไมผู้ชายคนนี้ถึงต้องใส่ชุดปลอดเชื้อรัดกุมขนาดนี้ลังแต่ละใบถูกออกแบบมาพิเศษด้านในมีอะไรถังน้ำขนาดใหญ่ที่ต้องมีให้เพียงพอใช้ได้ถึง3วันเขามีไว้ทำไมในห้องปลอดเชื้อที่มีระดับความสะอาดแบบเดียวกับห้องผ่าตัดนี้ไม่ได้มีไว้ผ่าตัดใครแต่กำลังเลี้ยงดูแสนชีวิตที่มีคุณค่าต่อการวิจัยและการเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์สิ่งมีชีวิตเล็กๆที่ยิ่งใหญ่นั่นคือสัตว์ทดลอง

0: ัตว์ทดลองคือสิ่งมีชีวิตที่เอาเข้ามาเลี้ยงในห้องเลี้ยงสามารถสืบสายพันธุ์ได้แล้วก็เอาไปใช้ในงานทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นงานวิจัยงานทดสอบทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะเวลาเราพูดถึงสัตว์ทดลองขึ้นมาหลายคนเนี่ยจะถามว่ามีประเภทใดบ้างที่เป็นสัตว์ทดลองสัตว์ทั่วไปเป็นสัตว์ทดลองหรือเปล่าสัตว์ทดลองเองเนี่ยจริงๆสัตว์ทุกชนิดในนี้เนี่ยเมื่อจะมาเป็นสัตว์ทดลองมันต้องมีการนำเข้ามามีการบริหารจัดการมีการให้เขาจัดการที่อยู่อาศัยการให้น้ำให้อาหารการดูแลให้เขาอยู่อย่างสุขสบายไม่เครียดตัวอย่างเช่นแมวถ้าแมวจะมาเป็นสัตว์ทดลองแมวก็จะต้องมีการนำเข้ามามีการให้น้ำให้อาหารที่เป็นเวลาห้ามไม่มีการที่จะไปหยอกล้อหรือไปทำกิจกรรมอะไรที่ไม่ได้กำหนดเอาไว้ในโปรแกรมการศึกษาวิจัยเพราะฉะนั้นสัตว์ทุกชนิดเนี่ยสามารถเป็นสัตว์ทดลองได้
1: จากปัญหาการขาดแคลนสัตว์ทดลองภายในประเทศจึงเกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกันก่อตั้งศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติขึ้นในปีพ.ศ. 2514เพื่อดำเนินการผลิตสัตว์ทดลองให้มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอต่อการใช้ในงานวิจัยในประเทศปัจจุบันสัตว์ทดลองถูกใช้ในงานวิจัยมากถึง 600,000 ตัวต่อปีโดยที่ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติสามารถผลิตสัตว์ทดลองได้ 800,000 ตัวต่อปี
0: หน้าที่ของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติมีหน้าที่ผลิตและบริการสัตว์ทดลองที่มีคุณภาพออกบริการให้แก่นักวิจัยทั่วประเทศนอกจากนี้ก็ยังมีหน้าที่ให้บริการตรวจสอบคุณภาพในสัตว์ทดลองเพราะไม่มีหน่วยงานอื่นในประเทศเลยที่ให้บริการอย่างนี้อันสุดท้ายก็คือมีหน้าที่สนับสนุนการวิชาการของประเทศไม่ว่าจะเป็นการทำวิจัยร่วมหรือการให้บริการวิชาการที่ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติจะผลิตสัตว์ทดลองประเภทโรเดนต์และก็กระต่ายโรเดนต์เนี่ยก็จะมีในส่วนของหนูเมาส์ในส่วนของหนูแรดในส่วนของหนูตะเภานะคะแล้วก็กระต่ายก็จะเป็นอีกพวกหนึ่งความแตกต่างของสัตว์แต่ละชนิดก็เหมาะสมกับงานแต่ละชนิดที่แตกต่างกันไปตัวอย่างเช่นหนูเมาส์เนี่ยมีสรีระร่างกายที่เหมาะสมสำหรับงานวัคซีนก็จะไปใช้ในงานวัคซีนสูงถ้าหนูแรดก็จะเหมาะสำหรับการศึกษาในเรื่องความเป็นพิษในการจับแล้วก็ให้สารก็จะโดนเอาไปใช้ในงานทดสอบความเป็นพิษของอาหารยาถ้าหนูตะเภาเขาจะมีคุณสมบัติเฉพาะตัวอย่างเช่นเขาอยากจะไปทดสอบเกี่ยวกับการแพ้ก็จะใช้หนูตะเภาหรือกระต่ายเขามีคุณสมบัติเหมาะสำหรับเอาไปทดสอบใน

0: เรื่องการลดไข้ก็จะเอาไปใช้ในงานลดไข้ก็จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะงานแล้วก็การที่จะเลือกสัตว์ที่เหมาะสมกับงานวิจัยนั้นๆแต่ในขณะนี้ในส่วนของศูนย์สัตว์ทดลองจะมีการให้บริการหนูเมามาเป็นอันดับ1หนูแรดมาเป็นอันดับ2ตะเภาและกระต่ายตามมา
1: ระบบการเลี้ยงสัตว์ที่ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติใช้แบ่งเป็น2ระบบนั่นก็คือ low barrier และ maximum barrierซึ่งเป็นระบบที่มีการออกแบบการก่อสร้างวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนการดำเนินการของระบบให้สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมภายในห้องเลี้ยงสัตว์ทั้งกายภาพและชีวภาพให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานรวมทั้งยังสามารถลดโอกาสการติดเชื้อของสัตว์ทดลองได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
0: low barrier เนี่ยจะเลี้ยงสัตว์ทดลองประเภทเรียกว่า monitor animal monitor animal เนี่ยก็คือหนูที่เลี้ยงแล้วมีการตรวจสอบคุณภาพเนี่ยวางไว้ชัดเจนแล้วก็จะต้องปฏิบัติตามนั้นสัตว์ที่ออกมาก็จะมีคุณภาพของเชื้อตามที่กำหนดเอาไว้เมื่อเข้ามาในพื้นที่ในอาคารเลี้ยงสัตว์แล้วอันดับแรกเลยเราจะตัดวงจรการติดเชื้อพนักงานที่นี่ทุกคนมีสมบัติส่วนตัวติดตัวมาจากบ้านเราไม่สามารถที่จะให้อนุญาตให้เขาเอาของที่ติดไม่ว่าจะเป็นสร้อยแหวน เข้ามาเพราะว่าทุกข้อทุกจุดที่มันเป็นเดสเปซเนี่ยมันจะเป็นที่สะสมของเชื้อได้ถ้าเราลดความเสี่ยงได้พวกนี้เราขอให้อยู่ข้างนอกหมดรองเท้าทุกคู่ถุงเท้าทุกคู่ที่ใส่มาต้องถอดออกหมดแล้วก็ต้องใส่รองเท้าที่เราจัดการให้หลังจากนั้นคนที่นี่เข้ามาเมื่อจะเข้าไปในห้องน้ำเองนะคะห้องน้ำเองต้องถอดรองเท้าออกแล้วเดินเข้าไปทำการอาบน้ำอาบน้ำก็ต้องมีวิธีมีขั้นตอนการปฏิบัติงานอาบน้ำจะต้องทำความสะอาดตั้งแต่ข้างบนลงมาจนถึงด้านล่างใช้ผ้าเช็ดตัวทุกผืนที่ทางศูนย์จัดเตรียมไว้ให้เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเชื้อโรคอยู่ในวัสดุที่จะใช้แต่งกายเข้าไปในพื้นที่เวลาจะใส่ชุดเหมือนตัวที่ดิฉันใส่อยู่นะคะก็ไม่ใช่บอกว่าจะใส่ชิ้นไหนก็ได้ทุกอย่างมี SOPจุดแรกที่จะต้องใส่ก็จะต้องใส่หมวกใส่หมวกแล้วก็ต้องใส่แมสใส่แมสแล้วเราก็จะต้องใส่เสื้อแล้วก็ค่อยใส่กางเกงสาเหตุที่จะต้องเริ่มจากศีรษะก่อนก็คือจริงๆแหละมันจะมีการสมมุติว่ามันยังมีเชื้อโรคติดค้างอยู่มันจะไล่ลงมาทีละส่วนสุดท้ายจะไปกองเพราะฉะนั้นเราจะได้ทำความสะอาดครั้งเดียวอันนี้มันก็จะเป็นขบวนการเพื่อลำดับขั้นตอนหรือควบคุมไม่ให้มีการกระจายของเชื้อออกไปอย่างกว้างแล้วก็เวลาทำความสะอาดก็จะยากขึ้นอันนี้คือห้องเลี้ยงหนูเมานะคะซึ่งมันเป็นตัวสัตว์ทดลองที่มีการใช้บริการมากที่สุดเราจะเห็นว่าจริงๆตรงนี้เนี่ยเมื่อเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นห้องล็อกรูมมีประตู2ชั้นซึ่งประตูตัวนี้เนี่ยเมื่อเปิดแล้วเราจะเห็นเวลาที่จะเข้าไปในห้องเลี้ยงสัตว์ประตูด้านในจะปิดตลอดเวลาประตู2ประตูนี้เนี่ยห้ามเปิดพร้อมกันสาเหตุที่เราต้องมีประตูตรงนี้เพราะว่ามันจะเป็นช่วยป้องกันการติดเชื้ออีกระดับหนึ่งเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยที่เอาเข้าไปเนี่ยมันจะกองอยู่ในบริเวณนี้แล้วจะทำให้เราทำความสะอาดหรือควบคุมเชื้อได้ง่ายตัวอย่างเช่นเมื่อเข้าไปคนสุดท้ายจะต้องคลีนอัพพื้นที่ก่อนที่จะเข้าไปเมื่อไม่มีคนปั๊บเราก็จะเปิดแสง UV ซึ่งติดเอาไว้เนี่ยคนสุดท้ายที่ออกจากห้องทำงานจะต้องเปิดแสง UV เพื่อทำการฆ่าเชื้อในห้องล็อกรูมตัวนี้นะคะตอนนี้เราเข้ามาในห้องเลี้ยงหนูไม้แล้วนะคะสิ่งแรกที่เราจะต้องดูก็คือในเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเลี้ยงสัตว์ค่ามาตรฐานที่เราตั้งก่อนที่จะเอาหนูเข้ามาเลี้ยงนะคะถ้าเราเทียบความสะอาดกับห้องในโรงพยาบาลมันก็คงจะเท่ากันกับห้องผ่าตัดหัวใจนะคะจะเราเอาเกณฑ์นั้นมาใช้เป็นเกณฑ์สำหรับการเลี้ยงหนูที่นี่อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงหนูในขณะนี้ก็คืออยู่ที่21+-1องศาแล้วก็ความชื้นของที่นี่ก็จะมีค่าว่าจริงๆก็อยู่ระหว่าง 30-70% ความชื้นในเรื่องของการแลกเปลี่ยนอากาศก็จะมีการโฟลว์ของอากาศในทิศทางเดียวเข้าทางนึงแล้วก็ออกไปอีกทางนึงโดยตัวของอากาศนะฮะจะต้องผ่านกรงเลี้ยงสัตว์ในแต่ละแรกเข้าไปแล้วก็ดูดออก
1: สัตว์ทดลองที่เป็นที่ต้องการของนักวิจัยมากที่สุดคือหนูเมาโดยมียอดการส่งออกถึง 12,000 ตัวต่อสัปดาห์การที่จะผลิตหนูเมาออกมาให้ทันได้นั้นจะต้องมีการวางแผนก่อนล่วงหน้า6เดือนและแบ่งหนูเมาออกเป็น7กลุ่มเพื่อจะได้มีการหมุนเวียนและผลิตออกมาได้ทัน
0: วงจรการ

0: การผสมหนูเมานะคะในแต่ละรอบการผสมเนี่ยจะใช้เวลารวมทั้งสิ้นเนี่ย7สัปดาห์โดยในสัปดาห์ที่1จะเป็นสัปดาห์ที่เราจับตัวผู้กับตัวเมียผสมกันให้อยู่ด้วยกันเป็นเวลา1สัปดาห์เพื่อให้ครบวงจรความเป็นสัตว์แล้วให้แน่ใจว่าหนูตัวเมียทุกตัวเนี่ยได้รับการผสมพันธุ์การเลี้ยงหนูในช่วงที่ผสมเราจะใช้อัตราส่วนของตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยในอัตราส่วน1:3แต่เมื่อเข้าสัปดาห์ที่2ของวงจรการสืบพันธุ์เราก็จะทำการแยกตัวผู้ออกเพื่อไปเป็นพ่อพันธุ์ในกรงอื่นแต่ในของหนูตัวเมียนะคะที่ผ่านการผสมพันธุ์แล้วก็จะไปเลี้ยงในกรงรวมกรงยาวซึ่งในแต่ละกรงนี้จะเลี้ยงหนูแม่พันธุ์ได้35ตัวเราจะเริ่มเห็นว่าตรงช่วงท้องของหนูเนี่ยค่ะมันจะเริ่มมีลักษณะตุยเริ่มตั้งครรภ์อ่อนๆ นะคะพอเข้าไปในสัปดาห์ที่3ของวงจรการสืบพันธุ์ในตอนนี้เราจะเห็นนะคะว่าเราจะเปลี่ยนกรงนะคะมาใช้กรงใสเราจะเห็นเพราะอะไรคะเราจะมองเห็นแล้วเพราะเวลาหนูคลอดเนี่ยเราจะต้องไปรบกวนเขาน้อยที่สุดเราจะต้องไม่ไปสัมผัสตัวลูกหนูเลยเนื่องจากกลิ่นจากตัวของเราเองเนี่ยจะทำให้แม่เขาได้กลิ่นแล้วเขาจะไม่เลี้ยงลูกเพราะฉะนั้นการใช้กรงใสอย่างนี้เนี่ยมันจะทำให้เห็นเราจะเห็นนะคะว่าแม่หนูบางตัวจะเริ่มคลอดตัวอ่อนอันนึงในเรื่องของการบริหารจัดการเราจะเห็นนะคะว่ากรงอันแรกเนี่ยมันจะมีวัสดุรองนอนไม่เยอะแต่ตอนนี้เราจะเพิ่มวัสดุรองนอนชนิดที่เพิ่มความอ่อนนุ่มก็คือให้ตัวแม่กับลูกเขาอยู่ดีที่สุดแม่หนูเขาเป็นสัตว์สังคมเขาเองเนี่ยจะมีสัญชาตญาณของความเป็นแม่ถ้ามาดูใกล้ๆนะคะจะเห็นนะคะเต้านมของแม่ทั้ง10เต้าจะมีลูกหนูไปจองไว้หมดเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นอยู่ตรงไหนทันทีที่เขาสังเกตเห็นพฤติกรรมว่าลูกหนูหิวนมเขาพร้อมที่จะให้ลูกหนูทุกตัวเข้าไปดื่มนมจากอกของเขาเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับช่วยกันดูแลลูกหนูที่เราเห็นนะคะตอนนี้มันจะเป็นตัวไม่มีขนเมื่อเวลาผ่านไปอีกอาทิตย์นึงลูกหนูได้เข้าสู่อาทิตย์ที่2ของการลืมตาดูโลกโดยเราจะเห็นขนสีขาวๆเริ่มขึ้นอาทิตย์นี้เนี่ยลูกหนูจะเริ่มกินอาหารจะมีเศษอาหารที่แม่แทะตกตามพื้นเขาก็เริ่มเก็บเศษอาหารกินแต่ยังกินได้ไม่มากแต่เหมือนกับลิ้มลองว่านอกจากนมแม่เนี่ยมันมีประเภทไหนเมื่อเข้าสู่สัปดาห์ที่3ลูกหนูจะมีความพร้อมที่จะให้มีการหย่านมกินอาหารเม็ดได้ด้วยตนเองมีขนาดขนปกคลุมร่างกายเพราะฉะนั้นในถึงตอนนี้นะคะเราก็จะทำการแยกลูกหนูออกจากแม่หนูอันนี้นะคะก็คือลูกหนูอายุ3สัปดาห์ที่เพิ่งแยกออกจากแม่มาเลี้ยงรวมกันเพื่อนำไปใช้ในงานวิจัยในงานทดสอบหรือในงานผลิตวัคซีนของประเทศนะคะ
1: นอกจากนี้ในระบบการเลี้ยงสัตว์ทดลองแบบโลบาริเออร์ยังมีห้องต่างๆที่ควบคุมการติดเชื้อและต้องดูแลให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
0: ตอนนี้นะคะจะเห็นว่าพนักงานของเราเองเนี่ยกำลังทำเตรียมน้ำอยู่ซึ่งการเตรียมน้ำหรือการให้น้ำหนูที่นี่นี่จะต้องมีการเปลี่ยนน้ำให้สัตว์ทดลองอย่างน้อย2ครั้งต่อสัปดาห์เรื่องการหาขวดน้ำที่มาใช้ในงานสัตว์ทดลองนะคะไม่ใช่บอกว่ามีขวดแบบไหนก็ได้เอาฝาจุกปิดเอาหลอดใส่ให้แล้วก็ไปให้หนูกินได้เลยแต่เราต้องคำนึงถึงว่า1ขวดน้ำสำหรับสัตว์ทดลองป่าต้องกว้างต้องใช้วัสดุทะล้างทำความสะอาดเข้าไปคลีนอัพไปทำความสะอาดภายในขวดได้หมดเพราะว่าถ้าเราไม่สามารถทำอย่างนี้มันจะมีการตกค้างของสารหรือที่สะสมของเชื้อโรคอยู่ภายในขวดก็จะเกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในสัตว์ทดลองในเรื่องของการที่จะนำอาหารเข้าไปใช้เนี่ยทุกอย่างเองเนี่ยจะต้องควบคุมตัวอย่างเช่นเราจะไม่อนุญาตให้นำถุงอาหารที่นำมาจากข้างนอกเนี่ยเข้าไปในห้องเลี้ยงสัตว์เพราะฉะนั้นต้องมีวิธีการคืออะไรก็คือต้องมีภาชนะที่ปราศจากเชื้อที่ผ่านการล้างและอบนึ่งฆ่าเชื้อแล้วเอาเข้ามาแล้วก็มีการเอาอาหารจะมีพนักงานเองเนี่ยมานำอาหารเข้าไปตามใบสั่งของแต่ละห้องเลี้ยงเนี่ยเอาไปส่งสัตว์ทดลองเนี่ยที่อยู่ในเลี้ยงเป็นแมสเราจะไม่ให้อาหารสดเพราะอาหารสดจะมีการป้องกันการติดเชื้อหรือควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อได้ยากมากเนื่องจากมีความชื้นเพราะฉะนั้นสัตว์ทดลองก็เลยจะต้องมีการใช้อาหารสำเร็จรูปตัวที่เรากำหนดที่เราต้องดูเลยนะคะก็จะต้องไปดูซิว่าตัวหลักๆไม่ว่าจะเป็นตัวของมอยเจอร์เนี่ยมันเกินไหมเพราะว่าจริงๆถ้ามอยเจอร์เกินเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะเกิดเชื้อราเอาไปเลี้ยงสัตว์ไม่ได้ถ้าเป็นไฟเบอร์ตัวนี้ก็จะช่วยให้ตัวการขับถ่ายของหนูได้ดีเพราะฉะนั้นจะต้องมีตามมาตรฐานเพื่อให้การเจริญเติบโตของหนูเนี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
2: ระบบอันที่2เป็น maximum barrier maximum barrier เนี่ยจะมีการป้องกันการติดเชื้อที่เข้มงวดกวดขันมากกว่าใน low barrier โดยใน maximum barrier จะมีการตรวจสภาพแวดล้อมตรวจวัสดุอุปกรณ์ตรวจทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้าไปในห้องเลี้ยงแล้วก็มีความถี่ในการตรวจเนี่ยมากกว่า low barrier สัตว์ที่ผลิตได้จาก maximum barrier จะเรียกว่าเป็นสัตว์ปลอดเชื้อจำเพาะหมายความว่าในตัวสัตว์เนี่ยเราสามารถการันตีต่อลูกค้าได้เลยว่าสัตว์ตัวนี้ไม่มีเชื้ออะไรอยู่ในตัวใน maximum barrier นี่มันจะมีความพิเศษหรือมีการป้องกันการติดเชื้อที่เข้มงวดกวดขันมากกว่าในตัวของ low barrier จะเห็นจากตั้งแต่ทางเข้านะคะทุกคนที่จะเข้ามาในส่วนของ maximum barrier จะต้องมีคีย์การ์ดเฉพาะที่จะให้เขาเข้ามาสิ่งที่ตามมาก็คือจะต้องมาเปลี่ยนชุดของ maximum barrier นะคะจะเป็นชุดที่มีคุณสมบัติพิเศษก็คือจะเป็นชุดที่ไม่มีไฟฟ้าสถิตจะทำให้พวกอนุภาคเล็กๆหรือเชื้อโรคไม่สามารถจะเกาะอยู่บนชุดของเราได้ถ้าสมมติมันมีการเกาะมันก็จะตกพอตกแล้วจะไปอยู่ที่ไหนถ้าเราสังเกตเมื่อกี้ตอนในห้องแต่งตัวนะคะเราก็จะมีสติ๊กกี้แมทหรือแผ่นเหนียวๆนะคะตัวนั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวดักถ้ามันมีอะไรที่ติดมาก็จะหล่นอยู่ที่นู่นแล้วมันก็จะโดนดึงเอาไว้หลังจากนั้นเราจะต้องเดินผ่านตัวแอร์ชาวเวอร์จะทำหน้าที่เป่าพวกอนุภาคอะไรที่อยู่ข้างนอกเนี่ยตกลงสู่พื้นทั้งหมดเป็นการเพิ่มการป้องกันการติดเชื้อจากบุคคลเมื่อเข้ามาในห้องนี้ท่านจะสังเกตเห็นนะคะว่าจะมีความแตกต่างจากห้องของโลบรีเออร์จะเห็นนะคะว่าผนังห้องจะเรียบผนังห้องตัวนี้เขาก็จะเรียกว่าเป็นโมดูล่าเทเตอร์จะไม่มีรอยต่อของผนังเลยระบบน้ำโลบรีเออร์เป็นน้ำเป็นขวดมีคนเตรียมแต่ตรงนี้เนี่ยเราจะเพิ่มความเข้มงวดกวดขันในเรื่องของการให้น้ำอันนี้จะเป็นระบบน้ำอัตโนมัติซึ่งจะเป็นน้ำ RO จากโรงกรองน้ำส่งมาตามท่อนะคะแล้วก็จะผ่านเข้ามาที่เครื่องกรองเครื่องนี้จะเป็นเครื่องกรองน้ำชนิดพิเศษนะคะน้ำ RO ที่ผ่านมาที่ Pre-filter ตัวนี้เนี่ยเมื่อผ่านระบบกรองตัวนี้แล้วเนี่ยกรณีของเชื้อในน้ำนะคะจะเป็นศูนย์สามารถที่จะนำไปเลี้ยงสัตว์โดยส่งผ่านท่อนะคะเข้ามาที่กรงเลี้ยงสัตว์สังเกตนะคะ1กรงก็จะมี1ท่อเพราะฉะนั้นในส่วนของ1กรง1ท่ออันนี้มันจะเป็นการป้องกันการติดเชื้อหมายความว่าถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นมันก็จะอยู่ในกรงนี้เราสามารถเช็คได้ก่อนการทำงานน้ำพวกนี้จะตั้งระบบอัตโนมัติเอาไว้แล้วให้มันมีการไหลทิ้งเหมือนกับเป็นถ้าเป็นภาษาทางเราก็จะบอกว่าการผลัดน้ำทิ้งนะคะเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเชื้อโรคชนิดใดที่ค้างอยู่ตามท่อโดนปล่อยมาให้สัตว์ทดลองกินจากในเรื่องของระบบน้ำนะคะเราก็จะดูเรื่องระบบของกรองอากาศถ้าเป็น maximum barrier ระบบกรองอากาศจะใช้ฟิลเตอร์3ชั้นเพราะฉะนั้นอากาศตัวนี้เมื่อ flow เข้ามาจะปราศจากเชื้อแล้วก็จะเป็นอากาศเขาเรียก fresh air 100% เป็นอากาศใหม่ทั้งหมดที่ผ่านเครื่องกรองนะคะเข้ามาในห้องเลี้ยงแล้วก็ไหลออกอาหาร maximum barrier ไม่สามารถที่จะใช้อาหารทั่วไปจะต้องเป็นอาหารที่ผ่านการอบนึ่งฆ่าเชื้อแล้วเท่านั้นถึงจะนำมาเลี้ยงสัตว์ได้จะโดยวิธีการอบนึ่งฆ่าเชื้อหรือโดยการอาบรังสีก็แล้วแต่ที่แน่ๆคือเมื่อตรวจแล้วเชื้อในอาหารก็ต้องเป็นศูนย์ถึงจะสามารถนำมาเลี้ยงสัตว์ได้นะคะ
1: การวางระบบในเรื่องของการขนส่งถือได้ว่าเป็นประการด่านสุดท้ายก่อนที่จะนำสัตว์ทดลองออกไปสู่นักวิจัยสัตว์ทดลองจะถูกนำมาบรรจุใส่กล่องซึ่งถูกออกแบบมาพิเศษโดยภายในกล่องจะถูกบุกด้วยมุงลวดเพื่อป้องกันการกัดแทะของสัตว์ทดลองและผ่านการฆ่าเชื้อโรคนอกจากนี้ยังมีบ่าเพื่อเพิ่มช่องระบายอากาศในเวลาที่กล่องถูกวางซ้อนกันสัตว์ทดลองที่ถูกบรรจุใส่กล่องแล้วจะถูกนำมาไว้ภายในห้องพักสัตว์เพื่อให้สัตว์ทดลองได้มีการปรับตัวก่อนออกไปสู่ภายนอกโดยห้องพักสัตว์และรถขนสัตว์จะต้องมีการตั้งอุณหภูมิที่ 20-22 องศาให้เท่ากับสิ่งแวดล้อมเดิมเพื่อให้สัตว์ทดลองที่จะส่งออกไปนั้นมีคุณภาพเหมือนอยู่ในห้องเลี้ยงสัตว์ทดลองน้ำถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบ

0: ที่สำคัญที่หล่อเลี้ยงระบบการเลี้ยงสัตว์ทดลองเพราะน้ำถูกใช้ทั้งในเรื่องของการอุปโภคและบริโภคการควบคุมการติดเชื้อในน้ำเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจและเข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่าน้ำจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงสัตว์ทดลอง
1: น้ำเป็นที่รวบรวมเป็นที่นำพาเชื้อโรคเข้าไปที่ร่างกายสัตว์โดยตรงเพราะฉะนั้นการควบคุมน้ำให้สะอาดปราศจากเชื้อเราจะต้องทำตั้งแต่ขั้นต้นของการดำเนินการตั้งแต่ต้นน้ำที่จะเอาน้ำเข้ามาในเก็บในศูนย์สัตว์ทดลองน้ำที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์นะคะจะเป็นน้ำที่มีทั้งสองส่วนคือส่วนหนึ่งมาเป็นน้ำบาดาลอันที่สองจะเป็นส่วนที่มาจากน้ำประปาโดยน้ำทุกชนิดจะต้องผ่านถังกรองอันแรกนะคะซึ่งถังกรองอันแรกนี่มันเป็นกรองเป็นถังกรองสำหรับกรองโลหะหนักออกจากน้ำหลังจากนั้นเนี่ยน้ำจะผ่านเข้าไปในเครื่องกรองอันที่สองซึ่งจะเป็นกรองสำหรับทำน้ำกระด้างให้มันเป็นน้ำอ่อนแล้วจากส่วนของน้ำอ่อนนี่จะถูกส่งไปเก็บยังถังน้ำที่มันจะเป็นเก็บน้ำเป็นน้ำดิบที่ใช้ในงานเลี้ยงสัตว์งานสัตว์ทดลองนี่จะใช้น้ำเยอะมากเรามีถังน้ำดิบขนาด 80,000 ลิตรเพื่อน้ำแล้วให้แน่ใจว่าจะมีน้ำใช้อย่างน้อยเป็นเวลา3วันอันนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับการป้องกันการติดเชื้อทั้งหมดเพราะว่าเราอาจจะต้องมีการเปลี่ยนกรงอย่างน้อยเนี่ย2ครั้งต่อสัปดาห์เพราะฉะนั้นเราต้องแน่ใจว่าเรามีน้ำที่จะไปล้างทำความสะอาดกรงมีน้ำให้หนูดื่มนะคะน้ำจากถังเก็บน้ำใหญ่นะคะจะถูกส่งเข้ามาในอาคารผลิตน้ำ RO หรือ Reverse Osmosis System ซึ่งในระบบน้ำตรงนี้จะคือจะเป็นการฆ่าเชื้อในน้ำแล้วก็ให้ได้น้ำปราศจากเชื้อโรคโดยวิธีการก็คือจะต้องผ่านเครื่องกรองซึ่งภายในเครื่องกรองจะมีการเติมโอโซนเข้าไปในน้ำตลอดเวลาในขณะเดียวกันน้ำพวกนี้จะต้องวิ่งผ่านแสง UV นะคะเพื่อฆ่าเชื้อในน้ำเพราะฉะนั้นมันจะมีการไหลวนของน้ำตลอดเวลาตลอด24ชั่วโมงศักยภาพของการกรองของเครื่องที่เราเห็นเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีศักยภาพในการกรองน้ำ RO อยู่ที่ 2,000 ลิตรต่อชั่วโมงซึ่งจะเป็นเพียงพอต่อการใช้งานทำให้ตรงนี้เองเนี่ยเรามีน้ำสะอาดใช้ตลอดเวลาการฆ่าเชื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเลี้ยงสัตว์เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะถ้าเราดูแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าอุปกรณ์ที่อยู่รอบตัวสัตว์ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นจุดที่สามารถนำเชื้อโรคไปที่ตัวสัตว์ได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเนี่ยจู่โจมไปที่ตัวสัตว์ได้ ตรงที่ทำการขูดเอาวัสดุรองนอนออกแล้วจะส่งผ่านมายังห้องล้างทางสายพานส่งของนะคะแล้วก็จะมีการเคลื่อนย้ายกรงพวกนี้ไปยังเครื่องล้างกรงโดยเครื่องล้างกรงตัวนี้จะมีประสิทธิภาพสามารถทำให้กรงแห้งแล้วฆ่าเชื้อในตัวได้เพราะวันนึงเนี่ยจะมีกรงที่ส่งออกมาล้างเนี่ยประมาณ 2,000 กรงเพราะฉะนั้นเครื่องล้างตัวนี้เนี่ยจะมีความเร็วในการล้างกรงได้นี่ประมาณ200กรงต่อนาทีนี่คือเครื่องอบนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำเป็นขั้นตอนสำคัญที่สุดของงานเลี้ยงสัตว์เพราะว่าตัวนี้มันเป็นปราการด่านสำคัญที่จะคัดกรองว่าไม่มีเชื้อโรคเข้าไปในห้องเลี้ยงสัตว์เพราะฉะนั้นในขั้นตอนในตรงนี้เองเนี่ยเราจะมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดตัวอย่างเช่นทุกครั้งที่เราจะเอาอุปกรณ์พวกนี้เข้าเครื่องอบนึ่งฆ่าเชื้อเราก็จะต้องมีเขาเรียก marking tape นะคะมันจะเป็นเทปเล็กๆที่จะต้องติดเอาไว้ที่เครื่องตรงนี้ซึ่ง marking tape ตัวนี้เมื่อมันผ่านขั้นตอนการอบนึ่งฆ่าเชื้อแล้วพบว่ามันเป็นไปตามขั้นตอนนั่นคือสะอาดไม่มีเชื้อปราศจากเชื้อหรือสเตอไรด์ marking tape ตัวนี้จะเปลี่ยนสีนะคะเป็นสีแถบสีดำอันนี้จะเห็นนะอันนี้มันจะเป็นแถบสีขาวอันนี้ยังไม่ใช้งานแต่ถ้ามันใช้งานแล้วก็ปลอดเชื้อนะคะเทปจะมีเทปสีดำเกิดขึ้นอันนี้มันก็จะทำให้เราสามารถควบคุมแล้วก็ป้องกันการติดเชื้อจากวัสดุอุปกรณ์งานเลี้ยงได้ค่ะอีกกิจกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญมากที่จะยืนยันคุณภาพของสัตว์ทดลองก็คือขบวนการตรวจสอบหรือ QC หรือ Quality Control ว่าสัตว์ทดลองที่เราผลิตขึ้นมาเนี่ยมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานที่กำหนดหรือเปล่าซึ่งในการตรวจสอบคุณภาพนี่จะแบ่งออกเป็น3ส่วนใหญ่ก็คือในส่วนของการตรวจสอบคุณภาพสุขภาพการตรวจสอบคุณภาพพันธุ์และอันสุดท้ายคือการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
0: การตรวจสอบคุณภาพสุขภาพของสัตว์ทดลองนั้นเพื่อเป็นการยืนยันว่าสัตว์ทดลองปราศจากเชื้อแบคทีเรียราและไวรัสตามข้อกำหนดของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติที่ได้วางไว้

0: โดยใช้วิธีการตรวจค่าเลือดและการผ่าพิสูจน์ซากในส่วนของการตรวจสอบคุณภาพพันธุ์ของสัตว์ทดลองจะมีการตัดชิ้นส่วนของหางมาสกัด DNA และเข้าเครื่อง PCR เพื่อขยาย DNA ให้มีปริมาณมากขึ้นเพื่อดูรูปแบบพันธุกรรมของสัตว์ทดลองว่าจากเดิมหรือไม่และสุดท้ายก็คือการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวสัตว์ทดลองเช่นกรงน้ำอาหารวัสดุรองนอนและอากาศจะไม่ส่งผลต่อสุขภาพของสัตว์ทดลอง
1: ในการที่จะตรวจคุณภาพอากาศโดยใช้อาหารเลี้ยงเชื้อเนี่ยเราจะต้องรู้จำนวนสัตว์ที่อยู่ในห้องเราจะต้องรู้พื้นที่ของห้องนะคะแล้วเราจะคำนวณออกมาว่าห้องนี้เองเนี่ยควรจะวางเพลทเลี้ยงเชื้อเนี่ยเท่าไหร่วิธีการก็จะเริ่มต้นโดยกระดาษเอามาวางทำการหงายเพลทเอาไว้แล้วก็ทิ้งเอาไว้ให้อากาศผ่าน15นาทีเพื่อให้พาร์ติเคิลที่อยู่ในอากาศภายในห้องที่มันมีการหมุนเวียนเนี่ยตกไปที่อากาศเพลทหลังจากครบ15นาทีนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะต้องทำการสเปรย์มือเพื่อไม่ให้แน่ใจว่าไม่มีเชื้อที่ไม่มีติดมากับตัวเรานะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะทำการเก็บเพลทเลเบลนะคะแล้วก็ส่งห้องปฏิบัติการ
2: เมื่อเราได้รับจานอาหารเลี้ยงเชื้อจากห้องเลี้ยงที่เขาเก็บตัวอย่างอากาศมาก็นำมาเข้าห้องปฏิบัติการเสร็จแล้วเราก็จะไปบ่มในตู้บ่มเชื้อเพื่อให้แบคทีเรียหรือเชื้อราเนี่ยเจริญเติบโตในอาหารเลี้ยงเชื้อเป็นเวลา48ชั่วโมงนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาอาหารเลี้ยงเชื้อจากตู้บ่มเชื้อเนี่ยเอามาตรวจสอบในตู้ปลอดเชื้อนะคะถ้าเชื้อแบคทีเรียนะคะจะขึ้นเป็นจุดกลมๆนูนๆแบบนี้นะคะถ้าเป็นเชื้อราก็จะเป็นใหญ่เห็นไหมคะตรงจุดนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีการนำไปตรวจวัดด้วยเครื่องโทนีเคาน์เตอร์นะคะมีการตรวจนับจำนวนแบคทีเรียหรือเชื้อราที่ขึ้นแล้วก็ส่งผลไปให้ห้องเลี้ยงว่าจำนวนแบคทีเรียหรือเชื้อราที่ขึ้นขนาดนี้เขาจะต้องไปทำการอบฆ่าเชื้อห้องหรือว่าทำความสะอาดห้องใหม่หรือเปล่านะเหมาะสมที่จะใช้เลี้ยงสัตว์ทดลองหรือไม
1: ่ในกรณีที่เรา QC แล้วเราไปพบเหตุการณ์ผิดปกติขึ้นในโคโลนีสิ่งที่เราต้องแก้ไขคือ1เราต้องตรวจหาสาเหตุทันทีว่าสาเหตุนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรจะต้องทำการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีกแต่ถ้าในกรณีที่สาเหตุที่เกิดขึ้นหรือมีการระบาดของเชื้อต้องห้ามเกิดขึ้นในโคโลนีอันนี้ก็ต้องบอกว่าเหตุการณ์จะรุนแรงชนิดที่จะต้องฆ่าหนูทิ้งทั้งโคโลนีทำการทำความสะอาดพื้นที่เลี้ยงสัตว์ใหม่แล้วก็นำสัตว์เข้ามาแต่อันนี้มันเป็นกรณีสุดท้ายแล้วมันเกิดการระบาดของเชื้อชนิดรุนแรงแต่ในส่วนของศูนย์สัตว์ทดลองเองตั้งแต่เปิดศูนย์มาจนถึงปัจจุบันเรายังไม่เคยเจอกรณีที่มีการระบาดของเชื้อจนถึงขั้นต้องปิดโคโลนีการเลี้ยงสัตว์ในอนาคตนะคะตัวสัตว์ทดลองเนี่ยจะมามีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์มีการศึกษาแล้วก็มีการใส่ยีนของมนุษย์หรือยีนที่น่าสนใจเข้าไปในสัตว์ทดลองซึ่งเรียกว่า transgenic animal แล้วสัตว์ทดลองตัวนี้จะเป็นตัวแทนของมนุษย์เราจะได้ผลการศึกษาที่แม่นยำยิ่งขึ้นมาเป็นตัวแทนของมนุษย์ในการศึกษาโลกชนิดต่างๆหรือในสัตว์บางตัวมันจะมีลักษณะของวิการของโลกคล้ายๆคนตัวอย่างเช่นหนูก็มีไตเป็นโพรงเพราะงั้นหนูที่มีไตเป็นโพรงตัวนี้จะสามารถที่จะมาพัฒนาเป็นตัวแทนของมนุษย์ในการศึกษาโรคไตในมนุษย์ได้หรือเปล่าอันนี้ก็คือสิ่งที่ท้าทายที่นักผลิตสัตว์ทดลองเองได้มีความสนใจแล้วก็อยากรู้แล้วก็อยากจะพัฒนาให้เกิดขึ้นที่นี่อยากจะให้นักวิจัยทุกท่านนะคะที่ใช้สัตว์ทดลองเหล่านี้ในงานวิจัยของท่านเนี่ยได้ตระหนักถึงคุณค่าของสัตว์ทดลองเล็กๆที่ไม่มีโอกาสที่จะเลือกเกิดตายหรือเลือกใช้ชีวิตเพราะชีวิตของเขาโดนกำหนดโดยพวกเราที่เป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นเมื่อเรากำหนดวงจรชีวิตของเขาได้เราก็สามารถกำหนดผลงานของเราที่ใช้เขามาเป็นตัวแทนของมนุษย์ในการศึกษาใครจะรู้ว่าสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่ท่านใช้ในงานวิจัยในวันนี้จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์ทั้งโลกในอนาคตก็เป็นได้

0: listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของท้องผูกนะคะทีนี้ท้องผูกเนี่ยเป็นปัญหาที่ไม่มีใครอยากให้เกิดนะคะการเกิดท้องผูกเรื้อรังเนี่ยนำมาซึ่งความไม่สบายตัวใช่ไหมคะแล้วบางคนเนี่ยก็จะทำให้สุขภาพจิตไม่ดีด้วยเราจะหงุดหงิดเราจะมีปัญหามากมายก่ายกองนะคะแล้วทีนี้เวลาที่ท้องผูกเรื้อรังเนี่ยมันก็จะนำไปสู่ปัญหาอื่นๆอีกมากมายเนาะวันนี้เราจะมาคุยกันว่าสภาพแวดล้อมหรือว่าชีวิตเราเนี่ยมีอะไรบ้างมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เกิดเรื่องของท้องผูกนะคะแล้วเรื่องของอาหารเนี่ยจะมีส่วนช่วยในเรื่องของการท้องผูกได้ยังไงนอกจากนี้เนี่ยการที่เราท้องผูกอยู่เนี่ยมันจะนำไปสู่ปัญหาสุขภาพได้ยังไงบ้างมีอะไรที่จะต้องระมัดระวังหรือว่าถ้าท้องผูกอยู่เมื่อไหร่เราควรจะต้องไปหาหมอเมื่อไหร่มันจะเป็นอันตรายกับสุขภาพแล้วค่ะเริ่มต้นเราก็จะมารู้จักกับท้องผูกก่อนนะคะเมื่อไหร่เราถึงจะเรียกว่าท้องผูกต้องนึกภาพก่อนเนาะเวลาที่เรารับประทานอาหารเนี่ยเรากินเข้าไปตั้งแต่ปากแล้วก็จะไปออกที่ลำไส้โดยเฉลี่ยค่ะระยะเวลาตรงเนี้ยก็จะประมาณ24ชั่วโมงเนาะประมาณวันนึงนะคะทีนี้ถ้าสมมติเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิน3วันแล้วยังไม่ออกมาอันนี้เราก็จะเรียกว่าท้องผูกละเพราะฉะนั้นคนทั่วไปอะค่ะมักจะถ่ายทุกวันบางคนเนี่ยมากกว่าวันละครั้งด้วยซ้ำไปแต่ถ้าเกิน3วันยังไม่ถ่ายนะคะหรือว่าอาทิตย์นึงเนี่ยถ่ายน้อยกว่า3ครั้งอันนี้เราจะเรียกว่าท้องผูกนะคะนี้เราก็จะมาดูว่าท้องผูกเนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างนะคะนอกเหนือจากลักษณะของการถ่ายอุจจาระนะคะบางคนนี่ก็จะถ่ายทุกวันใช่ไหมคะลักษณะอุจจาระที่ปกติมันก็จะต้องนิ่มแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นฟอร์มสูคือเป็นรูปทรงใช่ไหมคะแล้วก็ถ่ายได้ทีนี้หลายๆครั้งเนี่ยเวลาที่เราไม่ถ่ายอยู่นานๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะมีลักษณะของการถ่ายที่ถ่ายลำบากเป็นก้อนแข็งนะคะหรือเป็นก้อนเล็กๆ เบ่งไม่ออกบางคนเนี่ยจะต้องใช้วิธีการล้วงนะคะหรือว่าจะต้องใช้น้ำฉีดก็มีนะคะอันนี้ก็จะทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพได้เหมือนกันนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเวลาที่ท้องผูกแล้วมันส่งผลกระทบอะไรบ้างอันแรกคือความเครียดเนาะหลายคนแบบท้องผูกเรื้อรังแล้วก็จะรู้สึกว่าตัวเองเครียดนะคะทีนี้ต้องมาดูก่อนว่าถ้าเราต้องเบ่งเยอะๆเบ่งบ่อยๆสิ่งที่ตามมาหลังจากท้องผูกมันก็จะทำให้เกิดเรื่องของเส้นเลือดโป่งพองที่บริเวณก้นหรือที่เราเรียกว่าเป็นริดสีดวงทวารการเบ่งเยอะๆเส้นเลือดตรงนั้นก็จะป่งพองก็จะมีปัญหาเรื่องของริดสีดวงทวารตามมาได้นะคะบางคนถ้าเกิดว่ามีเรื่องของไส้เลือดหรือเคยผ่าตัดก็อาจจะทำให้เกิดเรื่องของไส้เลือดได้เหมือนกันเวลาที่เราเบ่งต้องบอกนิดนึงก่อนว่าแรงดันในช่องท้องเนี่ยมันจะค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็จะทำให้มีปัญหาเรื่องของไส้เลื่อนได้สำหรับปัญหาเรื่องของท้องผูกตอนนี้ก็จะได้ยินบ่อยมากนะคะแล้วหลายๆคนก็จะบอกว่าเดี๋ยวนี้คนท้องผูกกันเยอะขึ้นพฤติกรรมหรือการใช้ชีวิตประจำวันของเราทุกวันนี้มีอะไรบ้างที่จะทำให้เราเสี่ยงหรือว่าทำให้เรามีโอกาสที่จะท้องผูกง่ายขึ้นเอาง่ายๆเลยไล่ไปทีละข้อนะคะอันแรกเลยก็คือพฤติกรรมที่นั่งนั่งนอนนอนเราไม่ค่อยจะเดินเวลาที่เรามีการเดินหรือมีการเคลื่อนไหวอะค่ะลำไส้เราก็จะบีบตัวลองนึกภาพเนาะเรากินอาหารลงไปแล้วมันก็จะต้องไหลไปจนกระทั่งมันออกเนี่ยถ้าลำไส้มันนอนอยู่นิ่งๆมันไม่ขยับอันนี้ก็จะทำให้ท้องผูกได้เพราะฉะนั้นการที่เราอยู่นิ่งๆมันจะทำให้ลำไส้เราเนี่ยขยับตัวน้อยลงถ้าเกิดเรามีการเคลื่อนไหวร่างกายเยอะขึ้นมันก็จะทำให้ช่วยในเรื่องของการบีบตัวของลำไส้ถ้าชีวิตเรานั่งๆนอนๆเยอะๆอันนี้เราเสี่ยงละที่จะทำให้เกิดท้องผูกนะคะอันที่สองเรากินอาหารพวกที่มันเป็นไฟเบอร์หรือว่าใยอาหารน้อยต้องนึกภาพว่าในลำไส้เราอะค่ะสิ่งที่เราจะทิ้งไปก็คือของที่มันเป็นกากใยถูกไหมคะถ้าเราใส่กากใยลงไปน้อยอะมันก็จะมีน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่ทำให้ท้องผูกก็มีมากขึ้นอันที่สามค่ะก็คือเรื่องของการดื่มน้ำนะคะถ้าเกิดเราดื่มน้ำไปน้อยนะคะน้ำปริมาณน้ำหรือปริมาณของอุจจาระก็จะลดลงแล้วที่สำคัญคือลำไส้ใหญ่มีหน้าที่คอยดูดน้ำกลับมันก็จะยิ่งแห้งพอแห้งปุ๊บปริมาณน้อยๆมันก็จะทำให้มันไม่มีแรงเบ่ง ทำให้ลำไส้เราไม่ขยายมันก็จะไม่บีบตัวคือลำไส้เราเนี่ยค่ะเวลาที่เขาขยายนึกภาพเป็นงูเหลือมอะค่ะเวลาที่มันมีอะไรเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีแรงบีบแล้วก็ค่อยๆดันไปแต่ถ้าของมันเล็กๆอะค่ะปริมาตรมันน้อยๆค่ะมันก็จะทำให้แรงดันตรงนั้นอะมันลดลงแล้วหลายทีเนี่ยก็จะทำให้มีปัญหาเรื่องของท้องผูกได้เหมือนกันอันถัดมาค่ะก็จะเป็นเรื่องของอาหารอาหารอะไรบ้างที่จะทำให้ลำไส้เราทำงานลดลงหรือว่าบีบตัวช้าลง1อาหารมันค่ะของมันเนี่ยจะเป็นของที่ทำให้ลำไส้เราบีบตัวช้าลงเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเลี่ยงนะคะหรือว่าระมัดระวังนิดนึงถ้าเรามีปัญหาเรื่องท้องผูกอันถัดมาก็จะเป็นพวกของบางคนจะบอกว่าพวกชากาแฟนะคะหรือแม้กระทั่งแอลกอฮอล์เนี่ยก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการบีบตัวของลำไส้ด้วยแต่ว่าต้องบอกนิดนึงว่าอันนี้มันขึ้นกับแต่ละคนนะคะคนอ้วนค่ะคนอ้วนก็จะมีปัญหาเหมือนกันก็จะทำให้แรงดันในช่องท้องมันก็เยอะเนาะแล้วก็จะทำให้มีปัญหาเรื่องของท้องผูกได้เหมือนกันนะคะความเครียดยิ่งเราเครียดมากบางทีเนี่ยก็จะทำให้การบีบตัวของลำไส้ลดลงก็จะทำให้ท้องผูกได้เหมือนกันนะคะสุดท้ายต้องระวังเรื่องยาค่ะโดยเฉพาะในผู้ใหญ่ผู้สูงอายุคนที่นอนติดเตียงในผู้สูงอายุคนที่ไม่ค่อยขยับตัวแล้วก็กินยาเยอะๆกลุ่มนี้ค่ะเสี่ยงมากๆที่จะทำให้มีปัญหาเรื่องของท้องผูกนะคะยาที่เจอบ่อยที่สุดเลยที่ผู้ใหญ่เกือบทุกท่านได้การก็จะเป็นกลุ่มของเข็มค่ะเวลาที่คนได้รับแคลเซียมโดยเฉพาะแคลเซียมคาร์บอเนตเนาะอันนี้ก็จะทำให้ท้องผูกได้พอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าทานแคลเซียมอยู่ก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงในยาเม็ดแคลเซียมหลายๆตัวบางทีเขาจะเติมสารบางอย่างเข้าไปเช่นแมกนีเซียมเพื่อจะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องของท้องผูกสุดท้ายค่ะก็คือห้ามกลั้นอุจจาระนะคะเวลาที่เรากลั้นอุจจาระบ่อยๆเนี่ยมันจะทำให้ระบบการบีบตัวของลำไส้เนี่ยมันแปรปรวนไปเนาะแล้วก็จะทำให้มีปัญหาในเรื่องของการเขาเรียกว่าการบีบตัวของลำไส้นะคะแล้วก็มันจะไม่สัมพันธ์กันตรงนี้ก็แนะนำว่าไม่ควรจัดการอุจจาระนะคะทั้งหมดก็จะเป็น9พฤติกรรมที่ทำให้เราเนี่ยมีความเสี่ยงในการที่จะเกิดเรื่องของท้องผูกค่ะในกรณีที่เราท้องผูกอยู่แล้วคำถามก็คือว่าเอ๊ะมันจะเป็นอะไรหรือเปล่ามันจะอันตรายกับชีวิตเราไหมหรือเมื่อไหร่ก็ตามที่ท้องผูกแล้วเราควรจะไปพบแพทย์นะคะทีนี้ท้องผูกเนี่ยต้องบอกนิดนึงก่อนว่าถ้าสมมุติว่ามันไหลลงไปได้ก็จะไม่มีปัญหาเนาะเพราะฉะนั้นหลักๆเลยเวลาที่ท้องผูกแล้วเรากังวลนะคะทางการแพทย์ก็คือหมายความว่ามันจะมีอะไรไปอุดกั้นทางเดินอาหารหรือเปล่านะคะที่อุดกั้นทางเดินอาหารที่เจอบ่อยๆยกตัวอย่างเช่นเรากลัวว่าเราจะเป็นมะเร็งไหมเพราะฉะนั้นอาการที่น่าสนใจหรือว่าการที่ควรจะต้องระวังแล้วควรจะต้องไปพบแพทย์อันที่หนึ่งจะมีท้องผูกอาจจะสลับกับท้องเสียลองนึกภาพว่าถ้ามันมีก้อนอยู่ในลำไส้เรานะคะแล้วทีนี้เนี่ยมันก็ทำให้อุจจาระมันค้างอยู่นานๆบางทีมันก็จะกลายเป็นของเหลวแล้วก็ไหลออกไปได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีท้องผูกบ้างท้องเสียสลับกันอันนี้ควรจะไปพบแพทย์อันที่สองค่ะถ้าสมมติว่าถ่ายเป็นเลือดนะคะอันนี้ก็ควรจะไปพบแพทย์อันที่3เบื่ออาหารน้ำหนักลดอันนี้ควรจะไปพบแพทย์นะคะท้องผูกสลับท้องเสียเบื่ออาหารน้ำหนักลดนะคะถ่ายดำหรือว่าถ่ายเป็นเลือดนะคะมีคลื่นไส้อาเจียนร่วมกับการท้องผูกอันนี้เป็นอาการที่บอกว่าควรจะต้องไปพบแพทย์นะคะหรือว่าซีดลงอย่างหาสาเหตุไม่ได้ในผู้ใหญ่นะคะแล้วก็อีกอันนึงค่ะในกรณีที่ท้องผูกเรื้อรังนะคะหลายๆท่านเนี่ยจะบอกว่าโอ๊ยฉันท้องผูกมาเป็นปีแล้วท้องผูกแบบเรื้อรังแต่ถ้าท้องผูกแบบรุนแรงมากๆเช่นบางคนเนี่ย 4-5 วันหรืออาทิตย์นึงนะคะหรือว่าอาจจะจำเป็นที่จะต้องใช้แบบยาระบายปริมาณเยอะๆมีคนไข้เคยมาบอกว่าใช้ยาระบายเนี่ยเกือบ100เม็ดอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ควรจะมาตรวจนะคะเพื่อจะดูนิดนึงว่ามันมีปัญหาอะไรกับเรื่องของลำไส้หรือเปล่าค่ะในกรณีที่คนไข้มีปัญหาหรือว่ามีคนที่มาหาแล้วบอกว่ามีปัญหาเรื่องท้องผูกเนี่ยอันแรกเลยที่เราจะดูนะคะเราก็จะดูว่าท้องผูกอันเนี้ยเป็นท้องผูกที่อันตรายไหมหรือว่าท้องผูกที่ดูแล้วไม่ได้อันตรายอะไรนะคะท้องผูกที่อันตรายที่บอกไปสักครู่นี้ก็คือว่ามีเบื่ออาหารมีน้ำหนักลดนะคะมีท้องผูกสลับท้องเสียคนไข้ตรวจร่างกายแล้วได้ซีดลงนะคะหรือว่ามีการถ่ายดำอันนี้อันตรายเนาะอันนี้ก็ควรจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมอันที่สองถ้ามันไม่มีอาการอะไรพวกนี้เลยเราก็จะมาเช็คต่อว่ามีสาเหตุไหมที่ทำให้ท้องผูกยกตัวอย่างเช่นดูพฤติกรรมดูยาดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่ามีอะไรที่ทำให้เกิดเรื่องของท้องผูกได้ไหมถ้ามีเราก็จะแก้ไขเช่นถ้าเกิดสมมุติว่ามันเป็นจากยาเราก็จะดูว่ายาตัวนี้จะเปลี่ยนได้ไหมจะปรับได้ไหมนะคะหรือว่าจะมีโรคบางอย่างที่ทำให้เขามีปัญหาเรื่องท้องผูกมีเกลือแร่บางอย่างที่ผิดปกติอันนี้เราก็จะตรวจไปแล้วสุดท้ายถ้าสมมุติว่าเราหาไม่เจอเนาะแล้วเราก็คิดว่ามันอาจจะเป็นจากพฤติกรรมเราก็จะมาปรับ พฤติกรรมนะคะร่วมกับอาจจะมีเรื่องของการให้ยาระบายนะคะเพื่อจะช่วยเขาด้วยนะคะแล้วก็มีการปรับพฤติกรรมควบคู่กันไปแล้วก็นัดมาดูอีกทีนึงว่าตรงเนี้ยจะดีขึ้นหรือยังนะคะในส่วนของการปรับพฤติกรรมสำหรับคนไข้ท้องผูกนะคะอันแรกเลยก็คือฝึกขับถ่ายให้เป็นเวลาตอนเช้าตื่นมาแล้วก็ไปนั่งถ่ายในห้องน้ำนะคะจริงๆแล้วเวลาที่เรานั่งถ่ายในห้องน้ำนี่เราก็จะต้องมีการฝึกเรื่องของการหายใจฝึกเรื่องของการใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องด้วยนะคะเราจะไม่เบ่งโดยใช้กล้ามเนื้อที่ปอดหรืออกแต่ว่าเราจะใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องนะคะเพื่อเบ่งให้มีการเพิ่มแรงดันแล้วก็จะทำให้ลำไส้นี่มันบีบตัวได้ดีขึ้นนะคะเราจะไม่กล้าอุจจาระนะคะถ้าเกิดเมื่อไหร่เรารู้สึกว่าปวดเราก็ควรที่จะไปเข้าห้องน้ำเลยนะคะแล้วก็พยายามไม่เครียดอันนี้ทำยากแต่ว่าถ้าเครียดมากก็อาจจะทำให้มีปัญหาเรื่องของท้องผูกได้เช่นกันนะคะแล้วก็ดื่มน้ำให้เยอะขึ้นนะคะรับประทานอาหารที่มีไฟเบอร์หรือว่ามีใยอาหารเยอะขึ้นนะคะแล้วก็จะต้องดื่มน้ำให้เยอะขึ้นนะคะคำว่าเยอะขึ้นในที่นี้คืออย่างน้อยเนี่ยประมาณ2ลิตรนะคะดื่มน้ำประมาณ8แก้วนะคะแล้วก็ควรจะรับอาหารที่มีเรื่องของไฟเบอร์หรือว่าใยอาหารเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแค่ไหนถ้าเกิดว่าเราไปอ่านดูเขาจะเขียนบอกอะค่ะ20-30 กรัม20-30 กรัมนั้นคืออะไรก็จะมีผักเนาะทีนี้ตรงนี้ค่ะมันจะมีเขาเรียกว่าใยอาหารที่มันจะเป็นแบบที่ละลายน้ำกับไม่ละลายน้ำไม่ต้องสนใจก็ได้เอาเป็นว่าเราจะกินทั้ง2 อย่างนะคะปริมาณอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าเป็นผักใบที่สุกแล้วนะคะเขาจะใช้คำว่า1ทัพพีหรือว่าประมาณกำปั้น1อันเนี้ยเป็นผักที่สุกแล้วถ้าเป็นผักใบที่ยังไม่สุกมันก็จะเป็นเอาฝ่ามือ2อันนะคะมารวมกันอันนี้นะคะนับเท่ากับ1เนาะถ้าสุกแล้วฝ่ามือเดียวอันนี้ก็คือ1นะคะวันเนื้อค่ะผักผลไม้เรารวมกันเนี่ยกินให้ได้5ส่วนนะคะถ้าเกิดกินได้ประมาณ5ส่วนอันนี้เราบอกว่าไฟเบอร์หรือว่าใยอาหารเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสัก 20-30 กรัมถ้ากินได้ประมาณนี้มันก็จะเพียงพอสำหรับสุขภาพที่ดีแล้วก็ช่วยป้องกันเรื่องของท้องผูกได้ด้วยนะคะในเรื่องของอาหารนะคะเมื่อกี้เราก็พูดไปคร่าวๆแล้วแต่ทีนี้บอกว่าโอ๊ยมานั่งคิดแล้วคิดไม่ออกว่าจะกินไฟเบอร์ยังไง20กรัม30กรัมอะไรเงี้ยใช้หลักการเดิมก็ได้ค่ะก็คือในจานอาหารเราควรจะมีผักครึ่งนึงนะคะแล้วก็อีก1ใน4ก็ควรจะเป็นส่วนที่เป็นข้าวหรือคาร์โบไฮเดรตนะคะแล้วก็ส่วนที่มันเป็นโปรตีนอีกสักประมาณ1ใน4นะคะอันนี้ถ้าเรากิน3มื้อแล้วก็มีผักครึ่งนึงอยู่ทั้ง3มื้ออันนี้ก็ได้แล้วนะคะสำหรับในส่วนที่เป็นเรื่องของไฟเบอร์หรือว่าใยอาหารนะคะอาจจะรับประทานเป็นผลไม้เพิ่มขึ้นนิดนึงก็ได้ในบางรายที่ต้องการไฟเบอร์เนาะแล้วก็บอกว่าเอ๊ะกินผักอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ได้ไม่มากพอเนาะก็อาจจะเป็นลักษณะนั้นหลายคนจะมีการเปลี่ยนโดยที่จะบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยขอเป็นน้ำผักผลไม้ปั่นได้ไหมเพราะว่าฉันกินผักผลไม้ในอาหารได้น้อยอันนี้ถามว่าได้ไหมตอบว่าในส่วนของน้ำผักพอได้นะคะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นน้ำผลไม้ที่เอามาปั่นเยอะๆเนี่ยจะต้องระวังนิดนึงถ้าสมมติว่าเขาเป็นเบาหวานหรือว่าเขามีปัญหาเรื่องของน้ำหนักนะคะการรับประทานปริมาณมากๆอย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้นได้แล้วที่สำคัญค่ะถ้าจะกินผักผลไม้ปั่นไม่ควรจะแยกกากก็คือปั่นรวมกันไปหมดเลยแล้วก็ทำให้เรากินได้ง่ายขึ้นมันก็จะได้ไฟเบอร์นะคะแต่ว่าต้องระวังในเรื่องของน้ำตาลกับเรื่องของน้ำหนักเนาะทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราบอกว่าโอเคเราจะมีลักษณะของผักครึ่งนึงใช่มั้ยคะแล้วก็จะเป็นอาหารอย่างอื่นครึ่งนึงเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าเอ๊ะมันเป็นรูปแบบอะไรจริงๆมันก็จะอยู่ในกลุ่มที่มันเป็นสลัดก็ได้จะเป็นยำก็ได้ดูเข้ามั้ยคะยำเนี่ยมันก็จะมีหลายๆอย่างร่วมกันนะคะจะเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวก็ได้แต่ว่าคงต้องเป็นก๋วยเตี๋ยวที่เพิ่มผักนิดนึงเนาะไม่ใช่เหมือนปัจจุบันนี้ที่มีว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าผักคือผักชี2ใบอะไรอย่างงี้คงไม่ใช่นะคะแล้วก็จะเป็นกลุ่มของพวกเมี่ยงก็ได้นะคะอันนี้ก็จะทําให้มีผักเยอะขึ้นนะคะผักสลัดเป็นยำนะคะถ้าสมมุติจะเป็นผัดผักก็ได้เหมือนกันแต่อันนึงที่ต้องระวังก็คือของที่ต้องเลี่ยงเมื่อกี้เล่าให้ฟังแล้วว่าถ้าเป็นอาหารที่มีไขมันสูงมันจะทำให้ลำไส้บีบตัวช้าลงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาเรื่องของท้องผูกเราอาจจะให้เลี่ยงของมันนิดนึงเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะไม่กลายไปเป็นของทอดแล้วของทอดบอกว่าเป็นผักผักทอดได้ไหมบอกไม่ได้ถ้าจะเป็นผัดผักได้ไหมบอกว่าพอได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นผัดผักคงไม่ได้แบบว่าน้ำมันเยอะจนเกินไปทีนี้ถ้าเราไปซื้อเขาแล้วมันเป็นผัดผักก็ต้องบอกว่าเราอาจจะตักส่วนที่มันเป็นผักขึ้นมาส่วนที่มันเป็นเกรวี่หรือเป็นน้ำราดอาจจะกินให้น้อยหน่อยเพราะว่าตรงนั้นจะมีน้ำมันเยอะขึ้นลักษณะนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของผักผลไม้ทั้งผักสดนะคะหรือจะเป็นน้ำผักผลไม้ก็ได้อย่างที่บอกไปแล้วเมื่อสักครู่ค่ะ เวลาที่เราพูดถึงคำว่าใยอาหารหรือไฟเบอร์เนี่ยจริงๆถามว่ามันเหมือนกันหรือเปล่ามันมีกี่ประเภทมันเป็นยังไงหลายคนก็บอกว่าเออไปอ่านมาแล้วเอ๊ะมันต่างกันไหมนะคะจริงๆเราจะแยกส่วนที่เป็นใยอาหารหรือไฟเบอร์เป็น2 ส่วนค่ะส่วนแรกเราเรียกว่าละลายน้ำส่วนที่2เราจะเรียกว่าไม่ละลายน้ำจริงๆในอาหารที่เรารับประทานกันอยู่เนี่ยค่ะมันจะมีทั้งส่วนที่เป็นไฟเบอร์ที่ละลายน้ำแล้วก็ไม่ละลายน้ำปนกันนะคะถ้าจะให้เห็นภาพเนี่ยต้องนึกก่อนเนาะสมมติไม่ละลายน้ำอย่างเช่นเรากินก้านคะน้าแล้วเวลาเราถ่ายออกมาแล้วเราเห็นเป็นเส้นๆนะคะอันนั้นนะคะไม่ละลายน้ำแต่ถ้าสมมติว่าเป็นพวกของโอ๊ตข้าวโอ๊ตที่เรากินนะคะแล้วเราใส่นมลงไปปุ๊บแล้วมันพองออกมาเห็นภาพใช่ไหมคะหรือว่าเรากินแอปเปิ้ลแล้วเราเอามือไปบี้เนื้อแอปเปิ้ลนะคะแล้วเรารู้สึกว่ามันจะมีความแบบเหมือนกับน้ำๆหรือว่าแมงลักแมงลักที่เราเอาไปแช่น้ำแล้วมันมีวุ้นพองๆอันนั้นนะคะคือไฟเบอร์ที่เป็นละลายน้ำเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถามว่าในแมงลักเนี่ยมันมีแค่ไฟเบอร์ละลายน้ำไหมไม่อ่ะค่ะตรงสีดำๆกลางๆอะค่ะตรงที่มันเป็นแข็งๆอะอันนั้นคือส่วนที่มันไม่ละลายน้ำเพราะฉะนั้นในอาหารที่เรารับประทานเนี่ยมันมีส่วนของทั้งไฟเบอร์ที่ละลายน้ำและไม่ละลายน้ำปนกันแต่บางอย่างมันจะมีไฟเบอร์ที่ละลายน้ำเด่นบางอย่างมีไฟเบอร์ไม่ละลายน้ำเด่นลักษณะนี้เป็นต้นนะคะคุณสมบัติเวลาที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยก็จะแตกต่างกันนิดนึงอันที่เป็นไฟเบอร์ที่ไม่ละลายน้ำเนาะอันนี้เนี่ยก็จะไปทำให้อุจจาระมันฟอร์มเป็นก้อนทำให้เพิ่มปริมาณของอุจจาระแล้วก็มันก็อาจจะมีส่วนในเรื่องของการที่จะไปเป็นอาหารให้กับแบคทีเรียในลำไส้ของเรานะคะในขณะเดียวกันกลุ่มที่เป็นไฟเบอร์ที่ละลายน้ำเนาะอันนี้มันพองตัวเห็นไหมคะมันจะช่วยเรื่องของการดูดซึมเรื่องของสารอาหารนะคะทำให้การดูดซึมสารอาหารโดยเฉพาะพวกน้ำตาลหรือไขมันเนี่ยช้าลงลำไส้บีบตัวช้าลงในขณะที่ไฟเบอร์ที่ไม่ละลายน้ำมันไปเพิ่มปริมาณอุจจาระอันนี้มันไปกระตุ้นละลำไส้ก็จะบีบตัวเร็วขึ้นดังนั้นเวลาคนที่ท้องผูกเราอยากได้อะไรเราอยากได้แบบที่ไม่ละลายน้ำเพราะเราอยากได้ปริมาณอุจจาระเราอยากให้ลำไส้มันบีบตัวเร็วๆมันจะได้ถ่ายได้ใช่ไหมคะแต่ในความเป็นจริงคือเวลาเราซื้อเนี่ยหรือว่าเราที่เรากินเนี่ยเราได้ทั้งสองอย่างเขาถึงบอกว่าให้เรากินผักเยอะขึ้นเห็นไหมคะเพราะว่าในผักเนี่ยโดยเฉพาะผักใบที่มันเป็นเส้นๆอันนี้มันจะมีส่วนที่เป็นเรื่องของไฟเบอร์ที่ไม่ละลายน้ำเยอะขึ้นค่ะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราปรับเรื่องของพฤติกรรมไปแล้วนะคะสุดท้ายมันก็จะมาอยู่ในกลุ่มที่จะเป็นเรื่องของยาซึ่งจะเป็นตัวช่วยเนาะในแง่ของยาเขาเรียกว่ายาระบายใช่ไหมคะหรือว่ายาที่ช่วยเรื่องของการท้องผูกเนี่ยจริงๆต้องบอกว่ามันเหมือนยาลดไข้อะค่ะมันไม่ได้แก้ที่สาเหตุมันเป็นการรักษาตามอาการนะคะถามว่ามีอะไรบ้างอันแรกเลยก็คือเป็นยากลุ่มที่ไปกระตุ้นให้ลำไส้เราบีบตัวนะคะแล้วมันก็จะทำให้เราถ่ายออกไปได้นะคะกลุ่มที่2เนี่ยก็จะเป็นยาที่จะไปทำให้มีความเข้มข้นสูงๆเมื่อยามีความเข้มข้นสูงๆแล้วอยู่ในลำไส้มันจะดูดน้ำในตัวเราเข้าไปในลำไส้ก็จะทำให้ปริมาณของอุจจาระในลำไส้เนี่ยมันเยอะขึ้นแล้วไปกระตุ้นให้ลำไส้เนี่ยบีบหรือว่าถ่ายออกมานะคะอันสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นยากลุ่มที่จะเป็นเรื่องของยาเน็บนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะไปทำให้เหมือนกับไปกระตุ้นตรงบริเวณของหูรูดที่ลำไส้ที่ทวารหนักแล้วทำให้เราเนี่ยถ่ายออกมานะคะอันแรกก่อนยาที่เพิ่มการบีบตัวของลำไส้ที่เราได้ยินกันบ่อยๆหรือเรากินกันบ่อยๆก็จะเป็นกลุ่มของพวกมะขามแขกนะคะหรือว่าที่เราไปซื้อกันเนาะทีนี้ตรงนี้ถามว่าอันตรายไหมต้องบอกนิดนึงก่อนว่ากลุ่มนี้ค่ะเวลาที่เราใช้เนี่ยถ้าเราใช้เรื่อยๆสิ่งที่เกิดขึ้นลำไส้เราจะชินเนาะแล้วหลายๆก็คือเริ่มต้นอาจจะกินเม็ดเดียวแต่พอเวลาผ่านไปกลายเป็น2เม็ด3เม็ด4เม็ดอะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกนี้มันจะเหมือนใช้คำว่าดื้อก็ได้เนาะในระยะยาวถ้าเราใช้ไปเรื่อยๆค่ะเราต้องการใช้ยาที่ปริมาณเพิ่มขึ้นอันที่แบบว่ามีปัญหามากที่สุดคือในบางรายนะคะที่มีท้องผูกเรื้อรังแล้วเป็นระยะเวลายาวนานเนี่ยหลายคนเนี่ยก็อาจจะจำเป็นที่จะต้องได้รับการผ่าตัดด้วยซ้ำไปนะคะแต่ว่าการผ่าตัดตรงนี้มันขึ้นกับสาเหตุยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุตินะคะเขาท้องผูกเป็นเพราะว่าเขามีเนื้องอกหรือว่าเป็นมะเร็งอันนี้คือการผ่าตัดรักษาโรคนะอันที่สองคนไข้ที่เคยผ่าตัดในช่องท้องแล้วมีปัญหาเรื่องท้องผูกนะคะหรือว่ามีปัญหาเรื่องของคลื่นไส้อาเจียนอันนี้ก็คืออาจจะมีลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นผังผืดเนาะแล้วก็ไปยึดลำไส้อันนี้ก็จะทำให้เรื่องของลำไส้อุดตันก็อาจจะจำเป็นต้องผ่าตัดก็จะมีอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มที่ไม่รู้สาเหตุจริงๆนะคะแล้วก็มีท้องผูกเรื้อรังนะคะแล้วก็ลำไส้เนี่ยมันไม่ยอมทำงาน เนาะอันนี้หลายครั้งเนี่ยก็อาจจะต้องจบด้วยการผ่าตัดเหมือนกันนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามอันนี้คือในกรณีที่เป็นเคสที่มันเป็นรุนแรงเนาะมันไม่ได้เจอบ่อยแต่ถ้าสมมุติว่าเรากังวลว่าเราจะเป็นอย่างนั้นถึงบอกนะคะว่าถ้าสมมุติเรามีปัญหาเนาะแล้วก็มีเรื่องของท้องผูกเรื้อรังเป็นระยะเวลายาวนานนะคะก็แนะนำว่าควรจะต้องไปเจอคุณหมอยาวนานในที่นี้เท่าไหร่โดยทั่วไปเกิน6เดือนนี้ก็ไม่ไหวแล้วอะค่ะคนไข้ก็ทนไม่ค่อยไหวละสัก 3-4 เดือนหลายคนเอ๊ะต้องใช้ยาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะทำแล้วมันไม่ดีขึ้นเลยอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็แวะมาคุยกันคุณหมอเขาก็จะมองหาสาเหตุก่อนว่ามันมีอะไรที่แก้ไขได้ไหมมีอะไรที่สามารถจะทำให้เกิดเรื่องของท้องผูกได้หรือเปล่านะคะหลังจากนั้นลองดูซิว่าถ้าเราปรับตัวเรามีการใช้ยาร่วมด้วยแล้วมันจะได้หรือเปล่าสุดท้ายถ้ามันไม่ได้มันก็จะมีการตรวจเพิ่มเติมในแต่ละรายเนี่ยตามขั้นตอนต่อไปค่ะเหนือจากสาเหตุที่ทำให้ท้องผูกเป็นจากยาที่คนไข้รับประทานทั่วๆไปแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีโรคทางกายหลายๆอย่างเหมือนกันที่อาจจะทำให้มีปัญหาเรื่องของท้องผูกนะคะยกตัวอย่างเช่นโรคทางระบบประสาททำให้การบีบตัวของลำไส้ทำงานได้ไม่ดีที่เจอบ่อยๆยกตัวอย่างนะคะคือกลุ่มโรคของไทรอยด์โรคของเบาหวานนะคะที่เป็นมาเรื้อรังบางทีนี่ก็อาจจะทำให้เรื่องของท้องผูกได้เหมือนกันนะคะ อีกอันนึงก็คือคนที่มีปัญหากับเรื่องของไขสันหลังนะคะหรือว่าเส้นประสาทที่หลังนะคะแล้วจะทำให้มีปัญหาตรงนี้ได้เกลือแร่ที่ผิดปกติบางอย่างนะคะก็จะทำให้คุณไข้มีปัญหาเรื่องของท้องผูกได้เช่นกันนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องไปมองหาอีกอันนึงที่อาจจะเจอได้ไม่บ่อยก็คือโรคที่เป็นเรื่องของการบีบตัวของบริเวณของอุ้งเชิงกรานกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานนะคะอาจจะทำให้การบีบตัวตรงนั้นทำงานไม่สอดคล้องกันนะคะแล้วก็เลยทำให้คนไข้เนี่ยมีปัญหาเรื่องของท้องผูกการเด้งถ่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะทำได้ไม่ดีเพราะว่าแรงอะค่ะมันจะไม่สัมพันธ์กันนะคะอันนี้ก็ควรจะต้องไปหาคุณหมอเพื่อหาสาเหตุแล้วก็แก้ไขให้ตรงจุดค่ะสำหรับอาการท้องผูกหลายๆคนก็มองว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆเนาะก็ท้องผูกก็ไม่เห็นเป็นไรเลยก็ไปซื้อยาระบายมารับประทานก็ได้หลายๆคนก็ทำอย่างนั้นจริงๆนะคะจนกระทั่งตอนนี้มาเจอคนไข้เนี่ยรายล่าสุดที่เคยเจอเนี่ยคนไข้บอกว่าไปซื้อยาระบายมารับประทานตอนแรกเนี่ยเคยเจอมากสุดคือประมาณสัก 20-30 เม็ดต่อวันที่เคยบอกนะคะว่าคนไข้มักจะซื้อบอกว่าเป็นยาเม็ดมะขามอะไรอย่างเงี้ยนะคะเสร็จแล้วกินเข้าไปแล้วเนี่ยปุ๊บจากเดิมเนี่ยกินเม็ดนึงแล้วก็ต้องค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อก่อนเนี่ยได้ยิน20เม็ดก็แอบตกใจนิดนึงละจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยค่ะคุณไข้บอกว่าต้องกินวันละ200เม็ดก็เลยตกใจว่าฮะทำไมต้องกินวันละ200เม็ดเขาบอกถ้าเขากินน้อยกว่านี้เขาจะรู้สึกว่าเขาไม่สามารถจะถ่ายได้นะคะจริงๆเนี่ยถามว่าซื้อกินเองได้ไหมถ้าช่วงเวลาสั้นๆนะคะแนะนำว่าก็ได้เหมือนกันนะคะคือเป็นการปรับตัวแต่ถ้ามันเป็นระยะเวลายาวนานเช่นเกิน3เดือน6เดือนเนี้ยแล้วเราต้องใช้ยาระบายมาตลอดเนี้ยค่ะมันควรต้องหาสาเหตุแล้วเนาะจากอะไรนะคะแล้วมาดูว่าสาเหตุเนี้ยสามารถแก้ไขได้ไหมนะคะมันก็มีโรคบางอย่างหรือภาวะบางอย่างที่ทำให้ลำไส้อะค่ะมันไม่บีบตัวหรือว่าบีบตัวน้อยนะคะแล้วทำให้คนคนนั้นเนี่ยมีปัญหาเรื่องของท้องผูกเรื้อรังนะคะซึ่งถ้าเราไม่มาหาสาเหตุอะค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็จะนำไปสู่ภาวะต่างๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกลือแร่ผิดปกตินะคะเรื่องของความเครียดนะคะเรื่องของแรงดันในช่องท้องที่สูงขึ้นมีริดสีดวงทวารหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าภายในช่วงระยะเวลาสั้นๆแล้วเราจะซื้อยารับประทานเองก็อาจจะบอกว่าไม่ได้อันตรายมากนักใช้คำนี้นะคะแต่ว่าต้องดูนิดนึงก่อนว่าเราจะต้องไม่มีอาการที่ผิดปกติเช่นถ่ายดำถ่ายเป็นเลือดคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารน้ำหนักลดลงท้องผูกสลับท้องเสียที่พูดไปตั้งแต่ต้นนะคะถ้าไม่มีอะไรเลยกินช่วงสั้นๆคงไม่เป็นไรแต่ถ้าเมื่อไหร่นานเกินกว่า3เดือน6เดือนแนะนำว่ามาหาหมอได้แล้วล่ะค่ะนะคะจะได้มาหาสาเหตุที่ชัดเจนว่าเป็นจากอะไรแล้วก็เริ่มต้นการรักษาที่ถูกต้องค่ะก็สรุปนะคะสำหรับปัญหาเรื่องของท้องผูกจะฟังว่ามันเป็นเรื่องเล็กก็เรื่องเล็กเนาะแต่จะฟังว่าท้องผูกเองเนี่ยก็เป็นปัญหาที่จะนำไปสู่ปัญหาอื่นๆอีกมากมายตามมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรจะต้องสังเกตตัวเองนิดนึงนะคะว่าตอนนี้เวลาที่เราท้องผูกเนี่ยเรามีอาการพิเศษที่ทำให้น่าสนใจต้องไปเจอแพทย์หรือยังนะคะอันที่สองก็คือการซื้อยามารับประทานเองเนี่ย

สุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร

ามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์พื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: มหาวิทยาลัยมหิดล
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของท้องผูกนะคะทีนี้ท้องผูกเนี่ยเป็นปัญหาที่ไม่มีใครอยากให้เกิดนะคะการเกิดท้องผูกเรื้อรังเนี่ยนำมาซึ่งความไม่สบายตัวใช่ไหมคะแล้วบางคนเนี่ยก็จะทำให้สุขภาพจิตไม่ดีด้วยเราจะหงุดหงิดเราจะมีปัญหามากมายก่ายกองนะคะแล้วทีนี้เวลาที่ท้องผูกเรื้อรังเนี่ยมันก็จะนำไปสู่ปัญหาอื่นๆอีกมากมายเนาะวันนี้เราจะมาคุยกันว่าสภาพแวดล้อมหรือว่าชีวิตเราเนี่ยมีอะไรบ้างมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เกิดเรื่องของท้องผูกนะคะเรื่องของอาหารเนี่ยจะมีส่วนช่วยในเรื่องของการท้องผูกได้ยังไงนอกจากนี้เนี่ยการที่เราท้องผูกอยู่เนี่ยมันจะนำไปสู่ปัญหาสุขภาพได้ยังไงบ้างมีอะไรที่จะต้องระมัดระวังหรือว่าถ้าท้องผูกอยู่เมื่อไหร่เราควรจะต้องไปหาหมอเมื่อไหร่มันจะเป็นอันตรายกับสุขภาพแล้วค่ะเริ่มต้นเราก็จะมารู้จักกับท้องผูกก่อนนะคะเมื่อไหร่เราถึงจะเรียกว่าท้องผูกต้องนึกภาพก่อนเนาะเวลาที่เรารับประทานอาหารเนี่ยเรากินเข้าไปตั้งแต่ปากแล้วก็จะไปออกที่ลำไส้โดยเฉลี่ยค่ะระยะเวลาตรงเนี้ยก็จะประมาณ24ชั่วโมงเนาะประมาณวันหนึ่งนะคะทีนี้ถ้าสมมติเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิน3วันแล้วยังไม่ออกมาอันนี้เราก็จะเรียกว่าท้องผูกละเพราะฉะนั้นคนทั่วไปอะค่ะมักจะถ่ายทุกวันบางคนเนี่ยมากกว่าวันละครั้งด้วยซ้ำไปแต่ถ้าเกิน3วันยังไม่ถ่ายนะคะหรือว่าอาทิตย์นึงเนี่ยถ่ายน้อยกว่า3ครั้งอันนี้เราจะเรียกว่าท้องผูกนะคะทีนี้เราก็จะมาดูว่าท้องผูกเนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างนะคะนอกเหนือจากลักษณะของการถ่ายอุจจาระนะคะบางคนเนี่ยก็จะถ่ายทุกวันใช่ไหมคะลักษณะอุจจาระที่ปกติมันก็จะต้องนิ่มแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นฟอร์มสูคือเป็นรูปทรงใช่ไหมคะแล้วก็ถ่ายได้ทีนี้หลายๆครั้งเนี่ยเวลาที่เราไม่ถ่ายอยู่นานๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะมีลักษณะของการถ่ายที่ถ่ายลำบากเป็นก้อนแข็งนะคะหรือเป็นก้อนเล็กๆเบ่งไม่ออกบางคนเนี่ยจะต้องใช้วิธีการล้วงนะคะหรือว่าจะต้องใช้น้ำฉีดก็มีนะคะอันนี้ก็จะทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพได้เหมือนกันนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเวลาที่ท้องผูกแล้วมันส่งผลกระทบอะไรบ้างอันแรกคือความเครียดเนาะหลายคนแบบท้องผูกเรื้อรังแล้วก็จะรู้สึกว่าตัวเองเครียดนะคะทีนี้ต้องมาดูก่อนว่าถ้าเราต้องเบ่งเยอะๆเบ่งบ่อยๆสิ่งที่ตามมาหลังจากท้องผูกมันก็จะทำให้เกิดเรื่องของเส้นเลือดป่งพองที่บริเวณก้นหรือที่เราเรียกว่าเป็นริดสีดวงทวารการเบ่งเยอะๆเส้นเลือดตรงนั้นก็จะป่งพองก็จะมีปัญหาเรื่องของริดสีดวงทวารตามมาได้นะคะบางคนถ้าเกิดว่ามีเรื่องของไส้เลือดหรือเคยผ่าตัดก็อาจจะทำให้เกิดเรื่องของไส้เลือดได้เหมือนกันเวลาที่เราเบ่งต้องบอกนิดนึงก่อนว่าแรงดันในช่องท้องเนี่ยมันจะค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็จะทำให้มีปัญหาเรื่องของไส้เลื่อนได้สำหรับปัญหาเรื่องของท้องผูกตอนนี้ก็จะได้ยินบ่อยมากนะคะแล้วหลายๆคนก็จะบอกว่าเดี๋ยวนี้คนท้องผูกกันเยอะขึ้นพฤติกรรมหรือการใช้ชีวิตประจำวันของเราทุกวันนี้มีอะไรบ้างที่จะทำให้เราเสี่ยงหรือว่าทำให้เรามีโอกาสที่จะท้องผูกง่ายขึ้นเอาง่ายๆเลยไล่ไปทีละข้อนะคะอันแรกเลยก็คือพฤติกรรมที่นั่งนั่งนอนนอนเราไม่ค่อยจะเดินเวลาที่เรามีการเดินหรือมีการเคลื่อนไหวอะค่ะลำไส้เราก็จะบีบตัวเรานึกภาพเนาะเรากินอาหารลงไปแล้วมันก็จะต้องไหลไปจนกระทั่งมันออกเนี่ยถ้าลำไส้มันนอนอยู่นิ่งๆมันไม่ขยับอันนี้ก็จะทำให้ท้องผูกได้เพราะฉะนั้นการที่เราอยู่นิ่งๆมันจะทำให้ลำไส้เราเนี่ยขยับตัวน้อยลงถ้าเกิดเรามีการเคลื่อนไหวร่างกายเยอะขึ้นมันก็จะทำให้ช่วยในเรื่องของการบีบตัวของลำไส้ถ้าชีวิตเรานั่งนั่งนอนนอนเยอะๆอันนี้เราเสี่ยงละที่จะทำให้เกิดท้องผูกนะคะอันที่สองเรากินอาหารพวกที่มันเป็นไฟเบอร์หรือว่าใยอาหารน้อยต้องนึกภาพว่าในลำไส้เราอะค่ะสิ่งที่เราจะทิ้งไปก็คือของที่มันเป็นกากใยถูกไหมคะถ้าเราใส่กากใยลงไปน้อยอะมันก็จะมีน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะทำให้ท้องผูกก็มีมากขึ้นอันที่สามค่ะก็คือเรื่องของการดื่มน้ำนะคะถ้าเกิดเราดื่มน้ำไปน้อยนะคะน้ำปริมาณน้ำหรือปริมาณของอุจจาระก็จะลดลงแล้วที่สำคัญคือลำไส้ใหญ่มีหน้าที่คอยดูดน้ำกลับมันก็จะยิ่งแห้งพอแห้งปุ๊บปริมาณน้อยๆมันก็จะทำให้มันไม่มีแรงเบ่งทำให้ลำไส้เราไม่ขยายมันก็จะไม่บีบตัวคือลำไส้เราเนี่ยค่ะเวลาที่เขาขยายนึกภาพเป็นงูเหลือมอะค่ะเวลาที่มันมีอะไรเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีแรงบีบแล้วก็ค่อยๆดันไปแต่ถ้าของมันเล็กๆอะค่ะปริมาตรมันน้อยๆค่ะมันก็จะทำให้แรงดันตรงนั้นอะมันลดลงแล้วหลายทีเนี่ยก็จะทำให้มีปัญหาเรื่องของท้องผูกได้เหมือนกันอันถัดมาค่ะก็จะเป็นเรื่องของอาหารอะไรบ้างที่จะทำให้ลำไส้เราทำงาน

listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดย

ลดลงหรือว่าบีบตัวช้าลง 1. อาหารมันค่ะของมันเนี่ยจะเป็นของที่ทำให้ลำไส้เราบีบตัวช้าลงเพราะอาจจะต้องเลี่ยงนะคะหรือว่าระมัดระวังนิดนึงถ้าเรามีปัญหาเรื่องท้องผูกอันถัดมาก็จะเป็นพวกของบางคนจะบอกว่าพวกชากาแฟนะคะหรือแม้กระทั่งแอลกอฮอล์เนี่ยก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการบีบตัวของลำไส้ด้วยแต่ว่าต้องบอกนิดนึงว่าอันนี้มันขึ้นกับแต่ละคนนะคะคนอ้วนค่ะคนอ้วนก็จะมีปัญหาเหมือนกันก็จะทำให้แรงดันในช่องท้องมันก็เยอะเนาะแล้วก็จะทำให้มีปัญหาเรื่องของท้องผูกได้เหมือนกันนะคะความเครียดยิ่งเราเครียดมากบางทีเนี่ยก็จะทำให้การบีบตัวของลำไส้ลดลงก็จะทำให้ท้องผูกได้เหมือนกันนะคะสุดท้ายต้องระวังเรื่องยาค่ะโดยเฉพาะในผู้ใหญ่ผู้สูงอายุคนที่นอนติดเตียงในผู้สูงอายุคนที่ไม่ค่อยขยับตัวแล้วก็กินยาเยอะๆกลุ่มนี้ค่ะเสี่ยงมากๆที่จะทำให้มีปัญหาเรื่องของท้องผูกนะคะยาที่เจอบ่อยที่สุดเลยที่ผู้ใหญ่เกือบทุกท่านได้กันก็จะเป็นกลุ่มของแคลเซียมค่ะเวลาที่คนได้รับแคลเซียมโดยเฉพาะแคลเซียมคาร์บอเนตเนาะอันนี้ก็จะทำให้ท้องผูกได้พอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าทานแคลเซียมอยู่ก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงในยาเม็ดแคลเซียมหลายๆตัวบางทีเขาจะเติมสารบางอย่างเข้าไปเช่นแมกนีเซียมเพื่อจะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องของท้องผูกสุดท้ายค่ะก็คือห้ามกลั้นอุจจาระนะคะเวลาที่เรากลั้นอุจจาระบ่อยๆเนี่ยมันจะทำให้ระบบการบีบตัวของลำไส้เนี่ยมันแปรปรวนไปเนาะแล้วก็จะทำให้มีปัญหาในเรื่องของการเขาเรียกว่าการบีบตัวของลำไส้นะคะแล้วก็มันจะไม่สัมพันธ์กันตรงนี้ก็แนะนำว่าไม่ควรจะกลั้นอุจจาระนะคะทั้งหมดก็จะเป็น9พฤติกรรมที่ทำให้เราเนี่ยมีความเสี่ยงในการที่จะเกิดเรื่องของท้องผูกค่ะในกรณีที่เราท้องผูกอยู่แล้วคำถามก็คือว่าเอ๊ะมันจะเป็นอะไรหรือเปล่ามันจะอันตรายกับชีวิตเราไหมหรือเมื่อไหร่ก็ตามที่ท้องผูกแล้วเราควรจะไปพบแพทย์นะคะทีนี้ท้องผูกเนี่ยต้องบอกนิดนึงก่อนว่าถ้าสมมุติว่ามันไหลลงไปได้ก็จะไม่มีปัญหาเนาะเพราะฉะนั้นหลักๆเลยเวลาที่ท้องผูกแล้วเรากังวลนะคะทางการแพทย์ก็คือหมายความว่ามันจะมีอะไรไปอุดกั้นทางเดินอาหารหรือเปล่านะคะที่อุดกั้นทางเดินอาหารที่เจอบ่อยๆยกตัวอย่างเช่นเรากลัวว่าเราจะเป็นมะเร็งไหมเพราะฉะนั้นอาการที่น่าสนใจหรือว่าอาการที่ควรจะต้องระวังแล้วควรจะต้องไปพบแพทย์อันที่หนึ่งจะมีท้องผูกอาจจะสลับกับท้องเสียลองนึกภาพว่าถ้ามันมีก้อนอยู่ในลำไส้เรานะคะแล้วทีนี้เนี่ยมันก็ทำให้อุจจาระมันค้างอยู่มันค้างอยู่นานๆบางทีมันก็จะกลายเป็นของเหลวแล้วก็ไหลออกไปได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีท้องผูกบ้างท้องเสียสลับกันอันนี้ควรจะไปพบแพทย์อันที่สองค่ะถ้าสมมติว่าถ่ายเป็นเลือดนะคะอันนี้ก็ควรจะไปพบแพทย์อันที่3เบื่ออาหารน้ำหนักลดอันนี้ควรจะไปพบแพทย์นะคะท้องผูกสลับท้องเสียเบื่ออาหารน้ำหนักลดนะคะถ่ายดำหรือว่าถ่ายเป็นเลือดนะคะมีคลื่นไส้อาเจียนร่วมกับการท้องผูกอันนี้เป็นอาการที่บอกว่าควรจะต้องไปพบแพทย์นะคะหรือว่าซีดลงอย่างหาสาเหตุไม่ได้ในผู้ใหญ่นะคะแล้วก็อีกอันนึงค่ะในกรณีที่ท้องผูกเรื้อรังนะคะหลายๆท่านเนี่ยจะบอกว่าโอ๊ยฉันท้องผูกมาเป็นปีแล้วท้องผูกแบบเรื้อรังแต่ถ้าท้องผูกแบบรุนแรงมากๆเช่นบางคนเนี่ย 4-5 วันหรืออาทิตย์นึงนะคะหรือว่าอาจจะจำเป็นที่จะต้องใช้แบบยาระบายปริมาณเยอะๆมีคนไข้เคยมาบอกว่าใช้ยาระบายเนี่ยเกือบ100เม็ดอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ควรจะมาตรวจนะคะเพื่อจะดูนิดนึงว่ามันมีปัญหาอะไรกับเรื่องของลำไส้หรือเปล่าค่ะในกรณีที่คนไข้มีปัญหาหรือว่ามีคนที่มาหาแล้วบอกว่ามีปัญหาเรื่องท้องผูกเนี่ยอันแรกเลยที่เราจะดูนะคะเราก็จะดูว่าท้องผูกอันเนี้ยเป็นท้องผูกที่อันตรายไหมหรือว่าท้องผูกที่ดูแล้วไม่ได้อันตรายอะไรนะคะท้องผูกที่อันตรายที่บอกไปสักครู่นี้ก็คือว่ามีเบื่ออาหารมีน้ำหนักลดนะคะมีท้องผูกสลับท้องเสียคนไข้ตรวจร่างกายแล้วได้ซีดลงนะคะหรือว่ามีการถ่ายดำอันนี้อันตรายเนาะอันนี้ก็ควรจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมอันที่สองถ้ามันไม่มีอาการอะไรพวกนี้เลยเราก็จะมาเช็คต่อว่ามีสาเหตุไหมที่ทำให้ท้องผูกยกตัวอย่างเช่นดูพฤติกรรมดูยาดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่ามีอะไรที่ทำให้เกิดเรื่องของท้องผูกได้ไหมถ้ามีเราก็จะแก้ไขเช่นสมมุติว่ามันเป็นจากยาเราก็จะดูว่ายาตัวนี้จะเปลี่ยนได้ไหมจะปรับได้ไหมนะคะหรือว่าจะมีโรคบางอย่างที่ทำให้เขามีปัญหาเรื่องท้องผูกมีเกลือแร่บางอย่างที่ผิดปกติอันนี้เราก็จะตรวจไปแล้วสุดท้ายถ้าสมมุติว่าเราหาไม่เจอเนาะแล้วเราก็คิดว่ามันอาจจะเป็นจากพฤติกรรมเราก็จะมาปรับพฤติกรรมนะคะร่วมกับอาจจะมีเรื่องของการให้ยาระบายนะคะเพื่อจะช่วยเขาด้วยนะคะแล้วก็มีการปรับพฤติกรรมควบคู่กันไปแล้วก็นัดมาดูอีกทีนึงว่าตรงเนี้ยจะดีขึ้นหรือยังนะคะในส่วนของการปรับพฤติกรรมสำหรับคนไข้ท้องผูกนะคะอันแรกเลยก็คือฝึกขับถ่ายให้เป็นเวลาตอนเช้าตื่นมาแล้วก็ไปนั่งถ่ายในห้องน้ำนะคะจริงๆแล้วเวลาที่เรานั่งถ่ายในห้องน้ำนี่เราก็จะต้องมีการฝึกเรื่องของการหายใจฝึกเรื่องของการใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องด้วยนะคะ

เราจะไม่เบ่งโดยใช้กล้ามเนื้อที่ปอดหรือว่าที่หน้าอกแต่ว่าเราจะใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องนะคะเพื่อเบ่งให้มีการเพิ่มแรงดันแล้วก็จะทำให้ลำไส้นี่มันบีบตัวได้ดีขึ้นนะคะเราจะไม่กล้าอุจจาระนะคะถ้าเกิดเมื่อไหร่เรารู้สึกว่าปวดเราก็ควรที่จะไปเข้าห้องน้ำเลยนะคะแล้วก็พยายามไม่เครียดอันนี้ทำยากแต่ว่าถ้าเครียดมากก็อาจจะทำให้มีปัญหาเรื่องของท้องผูกได้เช่นกันนะคะแล้วก็ดื่มน้ำให้เยอะขึ้นนะคะรับประทานอาหารที่มีไฟเบอร์หรือว่ามีใยอาหารเยอะขึ้นนะคะเราก็จะต้องดื่มน้ำให้เยอะขึ้นนะคะคำว่าเยอะขึ้นในที่นี้คืออย่างน้อยเนี่ยประมาณ2ลิตรนะคะดื่มน้ำประมาณ8แก้วนะคะแล้วก็ควรจะรับอาหารที่มีเรื่องของไฟเบอร์หรือว่าใยอาหารเพิ่มขึ้นแค่ไหนถ้าเกิดว่าเราไปอ่านดูเขาจะเขียนบอกอะค่ะ20-30 กรัม20-30 กรัมนั้นคืออะไรก็จะมีผักเนาะทีนี้ตรงนี้ค่ะมันจะมีเขาเรียกว่าใยอาหารที่มันจะเป็นแบบที่ละลายน้ำกับไม่ละลายน้ำไม่ต้องสนใจก็ได้เอาเป็นว่าเราจะกินทั้ง2 อย่างนะคะปริมาณอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าเป็นผักใบที่สุกแล้วนะคะเขาจะใช้คำว่า1 ทัพพีหรือว่าประมาณกำปั้น1อันนี้เป็นผักที่สุกแล้วถ้าเป็นผักใบที่ยังไม่สุกมันก็จะเป็นเอาฝ่ามือ2อันนะคะมารวมกันอันนี้นะคะนับเท่ากับ1เนาะถ้าสุกแล้วฝ่ามือเดียวอันนี้ก็คือ1นะคะวันเนื้อค่ะผักผลไม้เรารวมกันเนี่ยกินให้ได้5ส่วนนะคะถ้าเกิดกินได้ประมาณ5ส่วนอันนี้เราบอกว่าไฟเบอร์หรือว่าใยอาหารเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสัก 20-30 กรัมถ้ากินได้ประมาณนี้มันก็จะเพียงพอสำหรับสุขภาพที่ดีแล้วก็ช่วยป้องกันเรื่องของท้องผูกได้ด้วยนะคะในเรื่องของอาหารนะคะเมื่อกี้เราก็พูดไปคร่าวๆแล้วแต่ทีนี้บอกว่าโอ๊ยมานั่งคิดแล้วคิดไม่ออกว่าจะกินไฟเบอร์ยังไง20กรัม30กรัมอะไรเงี้ยใช้หลักการเดิมก็ได้ค่ะก็คือในจานอาหารเราควรจะมีผักครึ่งนึงนะคะแล้วก็อีก1ใน4ก็ควรจะเป็นส่วนที่เป็นข้าวหรือคาร์โบไฮเดรตนะคะแล้วก็ส่วนที่มันเป็นโปรตีนอีกสักประมาณ1ใน4นะคะอันนี้ถ้าเรากิน3มื้อแล้วก็มีผักครึ่งนึงอยู่ทั้ง3มื้ออันนี้ก็ได้แล้วนะคะสำหรับในส่วนที่เป็นเรื่องของไฟเบอร์หรือว่าใยอาหารนะคะอาจจะรับประทานเป็นผลไม้เพิ่มขึ้นนิดนึงก็ได้ในบางรายที่ต้องการไฟเบอร์เนาะแล้วก็บอกว่าเอ๊ะกินผักอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ได้ไม่มากพอเนาะก็อาจจะเป็นลักษณะนั้นหลายคนจะมีการเปลี่ยนโดยที่จะบอกว่าเออถ้าอย่างนั้นเนี่ยขอเป็นน้ำผักผลไม้ปั่นได้ไหมเพราะว่าฉันกินผักผลไม้ในอาหารได้น้อยอันนี้ถามว่าได้ไหมตอบว่าในส่วนของน้ำผักพอได้นะคะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นน้ำผลไม้ที่เอามาปั่นเยอะๆเนี่ยจะต้องระวังนิดนึงถ้าสมมติว่าเขาเป็นเบาหวานหรือว่าเขามีปัญหาเรื่องของน้ำหนักนะคะการรับประทานแต่ก็จะเป็นกลุ่มของพวกเมี่ยงก็ได้นะคะอันนี้ก็จะทำให้มีผักเยอะขึ้นนะคะผักสลัดเป็นยำนะคะถ้าสมมติจะเป็นผัดผักก็ได้เหมือนกันแต่อันนึงที่ต้องระวังก็คือของที่ต้องเลี่ยงเมื่อกี้เล่าให้ฟังแล้วว่าถ้าเป็นอาหารที่มีไขมันสูงมันจะทำให้ลำไส้บีบตัวช้าลงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาเรื่องของท้องผูกเราอาจจะให้เลี่ยงของมันนิดนึงเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะไม่กลายไปเป็นของทอดแล้วของทอดบอกว่าเป็นผักผักทอดได้ไหมบอกไม่ได้ถ้าจะเป็นผัดผักได้ไหมบอกว่าพอได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นผัดผักคงไม่ได้แบบว่าน้ำมันเยอะจนเกินไปทีนี้ถ้าเราไปซื้อเขาแล้วมันเป็นผัดผักก็ต้องบอกว่าเราอาจจะตักเฉพาะส่วนที่มันเป็นผักขึ้นมาส่วนที่มันเป็นเกรวี่หรือเป็นน้ำราดอาจจะกินให้น้อยหน่อยเพราะว่าตรงนั้นจะมีน้ำมันเยอะขึ้นลักษณะนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของผักผลไม้ทั้งผักสดนะคะหรือจะเป็นน้ำผักผลไม้ก็ได้อย่างที่บอกไปแล้วเมื่อสักครู่ค่ะเวลาที่เราพูดถึงคำว่าใยอาหารหรือไฟเบอร์เนี่ยจริงๆถามว่ามันเหมือนกันหรือเปล่ามันมีกี่ประเภทมันเป็นยังไงหลายคนก็บอกว่าไปอ่านมาแล้วมันต่างกันไหมนะคะจริงๆเราจะแยกส่วนที่เป็นใยอาหารหรือไฟเบอร์เป็น2 ส่วนค่ะส่วนแรกเราเรียกว่าละลายน้ำส่วนที่2เราจะเรียกว่าไม่ละลายน้ำจริงๆในอาหารที่เรารับประทานกันอยู่เนี่ยค่ะมันจะมีทั้งส่วนที่เป็นไฟเบอร์ที่ละลายน้ำแล้วก็ไม่ละลายน้ำปนกันนะคะถ้าจะให้เห็นภาพเนี่ยต้องนึกก่อนเนาะสมมติไม่ละลายน้ำเช่นเรากินก้านคะน้าแล้วเวลาเราถ่ายออกมาแล้วเราเห็นเป็นเส้นๆนะคะอันนั้นนะคะไม่ละลายน้ำแต่ถ้าสมมติว่าเป็นพวกของโอ๊ตข้าวโอ๊ตที่เรากินนะคะแล้วเราใส่นมลงไปปุ๊บแล้วมันพองออกมาเห็นภาพใช่ไหมคะหรือว่าเรากินแอปเปิ้ลแล้วเราเอามือไปบี้เนื้อแอปเปิ้ลนะคะแล้วเรารู้สึกว่ามันจะมีความแบบเหมือนกับน้ำน้ำหรือว่าแมงลักแมงลักที่เราเอาไปแช่น้ำแล้วมันมีวุ้นพองๆอันนั้นนะคะคือไฟเบอร์ที่เป็นละลายน้ำเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถามว่าในแมงลักเนี่ยมันมีแค่ไฟเบอร์ละลายน้ำไหมไม่อ่ะค่ะตรงสีดำๆกลางๆอ่ะค่ะตรงที่มันเป็นแข็งๆอ่ะอันนั้นคือส่วนที่มันไม่ละลายน้ำเพราะฉะนั้นในอาหารที่เรารับประทานเนี่ยมันมีส่วนของทั้งไฟเบอร์ที่ละลายน้ำและไม่ละลายน้ำปนๆกันแต่บางอย่างมัน

จะมีไฟเบอร์ที่ละลายน้ำเด่นบางอย่างมีไฟเบอร์ไม่ละลายน้ำเด่นลักษณะนี้เป็นต้นนะคะคุณสมบัติเวลาที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยก็จะแตกต่างกันนิดนึงอันที่เป็นไฟเบอร์ที่ไม่ละลายน้ำเนาะอันนี้เนี่ยก็จะไปทำให้อุจจาระมันฟอร์มเป็นก้อนทำให้เพิ่มปริมาณของอุจจาระแล้วก็มันก็อาจจะมีส่วนในเรื่องของการที่จะไปเป็นอาหารให้กับแบคทีเรียในลำไส้ของเรานะคะในขณะเดียวกันกลุ่มที่เป็นไฟเบอร์ที่ละลายน้ำเนาะอันนี้มันพองตัวเห็นไหมคะมันจะช่วยเรื่องของการดูดซึมเรื่องของสารอาหารนะคะทำให้การดูดซึมสารอาหารโดยเฉพาะพวกน้ำตาลหรือไขมันเนี่ยช้าลงลำไส้บีบตัวช้าลงในขณะที่ไฟเบอร์ที่ไม่ละลายน้ำมันไปเพิ่มปริมาณอุจจาระอันนี้มันไปกระตุ้นและลำไส้ก็จะบีบตัวเร็วขึ้นดังนั้นเวลาคนที่ท้องผูกเราอยากได้อะไรเราอยากได้แบบที่ไม่ละลายน้ำเพราะเราอยากได้ปริมาณอุจจาระเราอยากให้ลำไส้มันบีบตัวเร็วๆมันจะได้ถ่ายได้ใช่ไหมคะแต่ในความเป็นจริงคือเวลาเราซื้อเนี่ยหรือว่าเวลาที่เรากินเนี่ยเราได้ทั้งสองอย่างเขาถึงบอกว่าให้เรากินผักเยอะขึ้นเห็นไหมคะเพราะว่าในผักเนี่ยโดยเฉพาะผักใบที่มันเป็นเส้นๆอันนี้มันจะมีส่วนที่เป็นเรื่องของไฟเบอร์ที่ไม่ละลายน้ำเยอะขึ้นค่ะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราปรับเรื่องของพฤติกรรมไปแล้วนะคะสุดท้ายมันก็จะมาอยู่ในกลุ่มที่จะเป็นเรื่องของยาซึ่งจะเป็นตัวช่วยเนาะในแง่ของยาเขาเรียกว่ายาระบายใช่ไหมคะหรือว่ายาที่ช่วยเรื่องของการท้องผูกเนี่ยจริงๆต้องบอกว่ามันเหมือนยาลดไข้อะค่ะมันไม่ได้แก้ที่สาเหตุมันเป็นการรักษาตามอาการนะคะถามว่ามีอะไรบ้างอันแรกเลยก็คือเป็นยากลุ่มที่ไปกระตุ้นให้ลำไส้เราบีบตัวนะคะแล้วมันก็จะทำให้เราถ่ายออกไปได้นะคะกลุ่มที่2เนี่ยก็จะเป็นยาที่จะไปทำให้มีความเข้มข้นสูงสูงเมื่อยามีความเข้มข้นสูงๆแล้วอยู่ในลำไส้มันจะดูดน้ำในตัวเราเข้าไปในลำไส้ก็จะทำให้ปริมาณของอุจจาระในลำไส้เนี่ยมันเยอะขึ้นแล้วไปกระตุ้นให้ลำไส้เนี่ยบีบหรือว่าถ่ายออกมานะคะอันสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นยากลุ่มที่จะเป็นเรื่องของยาเหน็บนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะไปทำให้เหมือนกับไปกระตุ้นตรงบริเวณของหูรูดที่ลำไส้ที่ทวารหนักแล้วทำให้เราเนี่ยถ่ายออกมานะคะอันแรกก่อนยาที่เพิ่มการบีบตัวของลำไส้ที่เราได้ยินกันบ่อยๆหรือเรากินกันบ่อยๆก็จะเป็นกลุ่มของพวกมะขามแขกนะคะหรือว่าที่เราไปซื้อกันเนาะทีนี้ตรงนี้ถามว่าอันตรายไหมต้องบอกนิดนึงก่อนว่ากลุ่มนี้ค่ะเวลาที่เราใช้เนี่ยถ้าเราใช้เรื่อยๆสิ่งที่เกิดขึ้นลำไส้เราจะชินเนาะแล้วหลายๆคนก็คือเริ่มต้นอาจจะกินเม็ดเดียวแต่พอเวลาผ่านไปกลายเป็น2เม็ด3เม็ด4เม็ดอะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกนี้มันจะเหมือนใช้คำว่าดื้อก็ได้เนาะในระยะยาวถ้าเราใช้ไปเรื่อยๆค่ะเราต้องการใช้ยาที่ปริมาณเพิ่มขึ้นอันที่แบบว่ามีปัญหามากที่สุดคือในบางรายนะคะที่มีท้องผูกเรื้อรังแล้วเป็นระยะเวลายาวนานเนี่ยหลายคนเนี่ยก็อาจจะจำเป็นที่จะต้องได้รับการผ่าตัดด้วยซ้ำไปนะคะแต่ว่าการผ่าตัดตรงนี้มันขึ้นกับสาเหตุยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุตินะคะเขาท้องผูกเป็นเพราะว่าเขามีเนื้องอกหรือว่าเป็นมะเร็งอันนี้คือการผ่าตัดรักษาโรคนะอันที่สองคนไข้ที่เคยผ่าตัดในช่องท้องแล้วมีปัญหาเรื่องท้องผูกนะคะหรือว่ามีปัญหาเรื่องของคลื่นไส้อาเจียนอันนี้ก็คืออาจจะมีลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นผังผืดเนาะแล้วก็ไปยึดลำไส้อันนี้ก็จะทำให้เรื่องของลำไส้อุดตันก็อาจจะจำเป็นต้องผ่าตัดก็จะมีอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มที่ไม่รู้สาเหตุจริงๆนะคะแล้วก็มีท้องผูกเรื้อรังนะคะแล้วก็ลำไส้เนี่ยมันไม่ยอมทำงานเนาะอันนี้หลายครั้งเนี่ยก็อาจจะต้องจบด้วยการผ่าตัดเหมือนกันนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามอันนี้คือในกรณีที่เป็นเคสที่มันเป็นรุนแรงเนาะมันไม่ได้เจอบ่อยแต่ถ้าสมมุติว่าเรากังวลว่าเราจะเป็นอย่างนั้นถึงบอกนะคะว่าถ้าสมมุติเรามีปัญหาเนาะแล้วก็มีเรื่องของท้องผูกเรื้อรังเป็นระยะเวลายาวนานนะคะก็แนะนำว่าควรจะต้องไปเจอคุณหมอยาวนานในที่นี้เท่าไหร่โดยทั่วไปเกิน6เดือนนี้ก็ไม่ไหวแล้วอะค่ะคนไข้ก็ทนไม่ค่อยไหวละสัก 3-4 เดือนหลายคนเอ๊ะต้องใช้ยาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะทำแล้วมันไม่ดีขึ้นเลยอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็แวะมาคุยกันคุณหมอเขาก็จะมองหาสาเหตุก่อนว่ามันมีอะไรที่แก้ไขได้ไหมมีอะไรที่สามารถจะทำให้เกิดเรื่องของท้องผูกได้หรือเปล่านะคะหลังจากนั้นลองดูซิว่าถ้าเราปรับตัวเรามีการใช้ยาร่วมด้วยแล้วมันจะได้หรือเปล่าสุดท้ายถ้ามันไม่ได้มันก็จะมีการตรวจเพิ่มเติมในแต่ละรายเนี่ยตามขั้นตอนต่อไปค่ะนอกเหนือจากสาเหตุที่ทำให้ท้องผูกเป็นจากยาที่คนไข้รับประทานทั่วๆไปแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีโรคทางกายหลายๆอย่างเหมือนกันที่อาจจะทำให้มีปัญหาเรื่องของท้องผูกนะคะยกตัวอย่างเช่นโรคทางระบบประสาททำให้การบีบตัวของลำไส้ทำงานได้ไม่ดีที่เจอบ่อยๆยกตัวอย่างนะคะคือกลุ่มโรคของไทรอยด์โรคของเบาหวานนะคะที่เป็นมาเรื้อรังบางทีนี่ก็อาจจะทำให้เรื่องของท้องผูกได้เหมือนกันนะคะ

0: อีกอันนึงก็คือคนที่มีปัญหากับเรื่องของไขสันหลังนะคะหรือว่าเส้นประสาทที่หลังนะคะแล้วจะทำให้มีปัญหาตรงนี้ได้เกลือแร่ที่ผิดปกติบางอย่างนะคะก็จะทำให้คนไข้มีปัญหาเรื่องของท้องผูกได้เช่นกันนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องไปมองหาอีกอันนึงที่อาจจะเจอได้ไม่บ่อยก็คือโรคที่เป็นเรื่องของการบีบตัวของบริเวณของอุ้งเชิงกรานกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานนะคะอาจจะทำให้การบีบตัวตรงนั้นทำงานไม่สอดคล้องกันนะคะแล้วก็เลยทำให้คนไข้เนี่ยมีปัญหาเรื่องของท้องผูกการเบ่งถ่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะทำได้ไม่ดีเพราะว่าแรงอะค่ะมันจะไม่สัมพันธ์กันนะคะอันนี้ก็ควรจะต้องไปหาคุณหมอเพื่อหาสาเหตุแล้วก็แก้ไขให้ตรงจุดค่ะสำหรับอาการท้องผูกหลายๆคนก็มองว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆเนาะก็ท้องผูกก็ไม่เห็นเป็นไรเลยก็ไปซื้อยาระบายมารับก็ได้หลายๆคนก็ทำอย่างนั้นจริงๆนะคะจนกระทั่งตอนเนี้ยมาเจอคนไข้เนี่ยรายล่าสุดที่เคยเจอเนี่ยคนไข้บอกว่าไปซื้อยาระบายมารับประทานตอนแรกเนี่ยเคยเจอมากสุดคือประมาณสัก 20-30 เม็ดต่อวันที่เคยบอกนะคะว่าคนไข้มักจะซื้อบอกว่าเป็นยาเม็ดมะขามอะไรอย่างเงี้ยนะคะเสร็จแล้วกินเข้าไปแล้วเนี่ยปุ๊บจากเดิมเนี่ยกินเม็ดนึงแล้วก็ต้องค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อก่อนเนี่ยได้ยิน20เม็ดก็แอบตกใจนิดนึงละจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยค่ะคนไข้บอกว่าต้องกินวันละ200เม็ดก็เลยตกใจว่าฮะทำไมต้องกินวันละ200เม็ดเขาบอกถ้าเขากินน้อยกว่านี้เขาจะรู้สึกว่าเขาไม่สามารถจะถ่ายได้นะคะจริงๆเนี่ยถามว่าซื้อกินเองได้ไหมถ้าช่วงเวลาสั้นๆนะคะแนะนำว่าก็ได้เหมือนกันนะคะคือเป็นการปรับตัวแต่ถ้ามันเป็นระยะเวลายาวนานเช่นเกิน3เดือน6เดือนเนี้ยแล้วเราต้องใช้ยาระบายมาตลอดเนี้ยค่ะมันควรต้องหาสาเหตุแล้วอะเนาะว่ามันเป็นจากอะไรนะคะแล้วมาดูว่าสาเหตุเนี้ยสามารถแก้ไขได้ไหมนะคะมันก็มีโรคบางอย่างหรือภาวะบางอย่างที่ทำให้ลำไส้อะค่ะมันไม่บีบตัวหรือว่าบีบตัวน้อยนะคะแล้วทำให้คนคนนั้นเนี่ยมีปัญหาเรื่องของท้องผูกเรื้อรังนะคะซึ่งถ้าเราไม่มาหาสาเหตุอะค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็จะนำไปสู่ภาวะต่างๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกลือแร่ผิดปกตินะคะเรื่องของความเครียดนะคะเรื่องของแรงดันในช่องท้องที่สูงขึ้นมีริดสีดวงทวารหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าภายในช่วงระยะเวลาสั้นๆแล้วเราจะซื้อยารับประทานเองก็อาจจะบอกว่าไม่ได้อันตรายมากนักใช้คำนี้นะคะแต่ว่าต้องดูนิดนึงก่อนว่าเราจะต้องไม่มีอาการที่ผิดปกติเช่นถ่ายดำถ่ายเป็นเลือดคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารน้ำหนักลดลงท้องผูกสลับท้องเสียที่พูดไปตั้งแต่ต้นนะคะถ้าไม่มีอะไรเลยกินช่วงสั้นๆคงไม่เป็นไรแต่ถ้าเมื่อไหร่นานเกินกว่า3เดือน6เดือนแนะนำว่ามาหาหมอได้แล้วค่ะนะคะจะได้มาหาสาเหตุที่ชัดเจนว่าเป็นจากอะไรแล้วก็เริ่มต้นการรักษาที่ถูกต้องค่ะก็สรุปนะคะสำหรับปัญหาเรื่องของท้องผูกจะฟังว่ามันเป็นเรื่องเล็กก็เรื่องเล็กเนาะแต่จะฟังว่าท้องผูกเองเนี่ยก็เป็นปัญหาที่จะนำไปสู่ปัญหาอื่นๆอีกมากมายตามมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรจะต้องสังเกตตัวเองนิดนึงนะคะว่าตอนนี้เวลาที่เราท้องผูกเนี่ยเรามีอาการพิเศษที่ทำให้น่าสนใจต้องไปเจอแพทย์หรือยังนะคะอันที่2ก็คือการซื้อยามารับประทานเองเนี่ยใช้ได้ค่ะแต่ช่วงสั้นๆที่สำคัญเราควรจะต้องมาปรับในเรื่องของพฤติกรรมที่อาจจะทำให้มีปัญหาเรื่องของท้องผูกมาหาซิว่ามันมีโรคทางกายที่ทำให้ท้องผูกไหมดูเรื่องของยานะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาปรับในเรื่องของพฤติกรรมเลือกอาหารให้เหมาะสมนะคะดื่มน้ำให้เพียงพอออกกำลังกายลดพฤติกรรมนั่งๆนอนๆนะคะกินไฟเบอร์ให้เยอะขึ้นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นทางเลือกอันนึงที่จะทำให้เราแก้ปัญหาเรื่องของท้องผูกได้ค่ะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร

สวัสดีครับพบกับผมเจวิตวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดจะสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่จะทำให้คุณสามารถแยกแยะได้ระหว่างคุณหมอแต่ละท่านคือเราต้องยอมรับกันก่อนว่าการแยกแยะระหว่างหมอแต่ละท่านอาจเป็นสิ่งที่ลำบากนะทุกคนเนื่องจากว่าชุดที่เขาใส่กันเดี๋ยวมันคล้ายกันหมดทีเดียวคือ extern เนี่ยจะใช้ในการเรียกนักศึกษาแพทย์ที่อยู่ในปีสุดท้ายแล้วนักศึกษาแพทย์กลุ่มนี้มักจะหน้าเด็กเหมือนพี่ไม้เยอะคือพวกเขาจะมีในการดูแลผู้ป่วยนะทุกคนแต่เขาจะยังอยู่ภายใต้การควบคุมของอาจารย์แพทย์แต่คุณอย่าเพิ่งตกใจนะทุกคนเพราะว่าคน

ุงนี้ยังสามารถทําได้แทบทุกอย่างคล้ายกับคุณหมอได้เลยแล้วพี่จะขึ้นสิ่งที่เขาสามารถทําได้บนหน้าจอเหมือนเดิมนะทุกคนคุณลองอ่านดูดิคือมันเยอะมากคือคุณสามารถไว้ใจพวกเขาได้แน่นอนแต่อย่าลืมนะทุกคนว่าทั้งหมดเหล่านี้ที่ขึ้นให้คุณดูเมื่อกี้เนี่ยจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของอาจารย์หมอเหมือนเดิมคือเราสามารถพูดได้ว่าคนกลุ่มนี้ใกล้จะเป็นหมอแล้วนะทุกคนแต่อาจจะต้องขยับขึ้นมาอีกนิดนึงเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้เธอฟังอย่างนี้ดีกว่าคือบางท่านอาจจะยังมีพลาดอยู่บ้างนี่คือสิ่งที่หมอบอกพี่นะคือเขาอาจจะมีพลาดบ้างอาจจะขาดประสบการณ์บ้างแต่โดยรวมแล้วต้องใช้คําว่าโดยรวมแล้วเนี่ยคือเขาจะถูกดูแลไปดีมากด้วยหมอหลายท่านด้วยอาจารย์หมอหลายท่านดังนั้นความเป็นไปได้ว่าความผิดพลาดซึ่งยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าน้อยมากเลยทีเดียวต่อด้วยคําที่2นะทุกคนนั่นคือคําว่า intern คุณลองอ่านออกเสียงเหมือนพี่ดีintern คือสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับ interns นะทุกคนก็คือเขาได้ใบประกอบวิชาชีพไปแล้วแล้วพวกเขาเนี่ยสามารถที่จะดูแลผู้ป่วยได้เต็มที่ตามกฎหมายแต่คุณรู้ไหมว่าแพทยสภาเนี่ยกำหนดว่าคุณหมอที่จบใหม่ทุกคนเนี่ยต้องเป็น extern โดยที่มีคุณหมอรุ่นพี่เนี่ยคอยอยู่เคียงข้างเขาและแนะนำเขาไปเรื่อยคือการดูแลตรงนี้การแนะนำตรงนี้จะเกิดขึ้นเป็นระยะเวลาทั้งหมด1ปีนะทุกคนเพื่อให้คุณหมอซึ่งเพิ่งจบใหม่เนี่ยได้ทักษะมากขึ้นไปเรื่อยๆและคำที่3หรือว่าคุณหมอประเภทที่3ของเราก็คือ resident นั่นเองทุกคนคือเอาเป็นว่าคนที่เรียกว่า resident doctor ก็อาจจะเป็นคุณหมอประจำบ้านหรือเขาอาจจะเป็นคุณหมอที่เข้ามาอบรมเพื่อเป็นหมอเฉพาะทางด้านใดด้านหนึ่งแล้วพี่ต้องยอมรับนะทุกคนว่าคุณหมอท่านถัดไปหรือว่าชนิดถัดไปเป็นสิ่งที่อธิบายเป็นภาษาไทยได้ลำบากมากทุกคนดังนั้นพี่ต้องขออนุญาตเลยนะฮะพี่จะต้องรบกวนทุกคนซึ่งเป็นคนดูของรายการนี้เนี่ยคุณต้องใช้ your reading skills พี่จะสอนคำนี้ก่อนนะคำว่า reading skills ก็คือทักษะในการอ่านนั่นแหละและสำหรับคุณหมอสองท่านสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวพี่จะขออนุญาตขึ้นหน้าจอให้คุณเหมือนเดิมนะทุกคนแล้วใครก็แล้วแต่เธอที่อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยตามไม่ทันหรือว่าอ่านไม่ทันเธอสามารถ pause คลิปและค่อยอ่านได้เลยซึ่งสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์ศิริชัยจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและมาพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ะคะไปดูส่วนของกายภาพบำบัดนะคะจะเห็นการรักษาส่วนใหญ่กายภาพบำบัดเนี่ยเราจะใช้อุปกรณ์ค่อนข้างเยอะอุปกรณ์ทางฟิสิกส์ต่างๆ
1: มีหลายแบบเลย
0: แต่ว่าเราไอการรักษาเด็กก็จะอุปกรณ์ก็ต้องเหมาะสมต้องเอาการเล่นเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง
1: มีเกมด้วย
0: น้องคนนี้เนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของยกแขนไม่ขึ้นตั้งแต่เกิดเป็นเส้นประสาทบาดเจ็บเพราะฉะนั้นอันนี้นักกายภาพบำบัด

0: ลังใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าแปะเข้าไปเพื่อกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อนะคะทีนี้เด็กอ่ะต่างกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่แล้วก็แปะๆไปเลยได้แต่ถ้าเด็กต้องมีล่อหลอกด้วยการเล่น
1: แล้วเขาก็ยังเล่นอีกมือหนึ่งเล่นอยู่อีกมือแปะ
0: แล้วเขาต้องคุ้นเคยถ้าเขาไม่คุ้นเคยเนี่ยเขาร้องไห้เพราะมันเจ็บเหมือนกันนะนิดหน่อยมันจิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดจิ๊ด
1: เข้าไปข้างเดียวข้างขวา
0: ใช่ค่ะนี่เห็นไหมเห็นการเห็นที่กระตุกกระตุกอยู่นะกล้าม
1: ฝั่งนี้ก็
0: อันนี้เป็นการนักกายภาพบำบัด
1: สนุกเลย
0: อันนี้เขาจะมีก่อนที่เขาจะยืนเดินได้นี่เขาต้องฝึกการทรงตัวอันนี้การเครื่องฝึกการทรงตัวนะคะแล้วเขาทรงตัวได้หลังจากนั้นเขาก็ก้าวเดินยืนต่อไปนะคะ
1: แสดงว่าเด็กแต่ละคนที่มารับการฟื้นฟูก็จะแตกต่างกันรายละเอียดไม่เหมือนกัน
0: ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้โซนนี้เป็นส่วนของการฟื้นฟูทางกายภาพบำบัดอย่างเดียวซึ่งกายภาพบำบัดก็จะเน้นในเรื่องของการเอ็กซ์ไซส์ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อข้อต่างๆนะคะทำยังไงก็ตามให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นให้ข้อไม่มีข้อติดเป็นส่วนตรง
1: วิธีการเลือกว่าเด็กคนไหนจะบำบัดด้วยกิจกรรมอะไรใช้อะไรบ้างเนี่ยมันมีสูตรตายตัวไหมฮะ
0: ไม่มีหรอกค่ะ
1: ไม่มีใช่ไหม
0: ค่ะก็คืออย่างนี้แพทย์ต้องประเมินก่อนประเมินว่าปัญหามีอะไรบ้างแล้วก็ถ้าปัญหานั้นเป็นเรื่องสมมติว่าถ้าเป็นปัญหาเรื่องการต้องใช้ยาเราก็ให้ยาก่อนแต่ว่าปัญหานั้นมีเรื่องว่ามีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนี้ร่วมด้วยนะกายภาพก็จะรับผิดชอบตรงส่วนนี
1: ้
0: หมอก็ประเมินอีกทีนึงว่าเราจะต้องทำอะไรกันต่อ
1: ครับคุณนี่กำลังข้ออะไรอยู่ครับ
0: อันนี้เนี่ยเขาเรียกว่ากายภาพบำบัดทรวงองค์คุณน้องมีปัญหาทางระบบหายใจเขาต้องการจะระบายเสมหะต่างๆเพื่อลดปัญหาปอดอักเสบเป็นยังไงบ้าง
2: เคสนี้มีปัญหาเรื่องปอดแฟบอะค่ะที่ปอดขวาด้านบนค่ะแล้วก็มีลักษณะมีนิวโมเนียแล้วเกิดจากการสำลักบ่อยๆจากการกินแอสไพรินนิวโมเนียเนี่ย
1: การตบนี้ช่วยยังไงบ้างครับอาจารย
0: ์ช่วยทำให้เสมหะที่มันค้างๆอยู่มีการระบายออกนะคะอันนี้เป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งของการทำกายภาพบำบัดทรงอกได้เดี๋ยวเขาจะมีการจัดท่าอะไรอื่นร่วมด้วยนะคะ
1: ต้องมาทำบ่อยๆไหมฮะหรือว่าที่บ้านญาติมาดูแล้วเอาไปทำก็คุณแม่ไปทำเองได้ไหม
0: ส่วนใหญ่ถ้าสมมติว่าถึงจุดหนึ่งที่ว่าพ้นเป็นจุดที่เราสามารถสอนให้เขากลับไปทำที่บ้านได้ก็จะสอนให้ทำร่วมด้วยที่บ้านนะคะ
1: แต่ว่าบางช่วงที่ควรจะเป็นผู้เชี่ยวชาญนักกายภาพบำบัดเท่านั้น
0: ก็มีร่วมใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ก็ต้องมา
0: ใช่ค่ะ

0: าจารย์ครับมีสระใหญ่ขนาดนี้ในเวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็กด้วยเหรอครับ
1: อันนี้เป็นส่วนของทาราบำบัดนะคะเป็นหน่วยที่เราใช้น้ำเด็กสาการบริหารร่างกายในน้ำเนี่ยจะนอกจากมีผลทางจิตใจทำให้ร่วมมือในการรักษาเพิ่มขึ้นเนี่ยน้ำมีแรงพยุงตัวทำให้การเคลื่อนไหวในน้ำทำได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ยิ่งมาใช้กับเด็กซึ่งเขาชอบน้ำอยู่แล้วเนี่ยจะทำให้ความร่วมมือในการรักษาเยอะเพราะฉะนั้นเราต้องการอะไรอย่างเช่นเด็กกลุ่มนี้เนี่ยเขามีการเกร็งเราต้องการให้เขาเคลื่อนไหวแขนขาได้มากมากเพราะฉะนั้นถ้าเราลงน้ำปุ๊บเขามีความเขาก็สามารถจะเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น
0: แบบนี้จับให้ขยับได
1: ้และที่สำคัญก็คืออันนี้น่าจะเป็นบทเรียนเริ่มต้นก่อนเพราะว่าเราเน้นอยากจะให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการรักษาเพราะฉะนั้นหลังจากที่เขาทำได้ถึงระดับหนึ่งเขาสามารถไปใช้สามารถฐานข้างนอกแล้วก็เป็นความผูกพันเป็นความสุขสนานร่วมกันในครอบครัวแล้วเด็กก็ได้เรียนรู้พัฒนาการร่วมกับครอบครัวด้วย
0: เพราะจริง
1: ว่
0: าต้องสัมผัสต้องจับต้องกอดอะไรอยู่ด้วย
1: แล้วก็จะมีระบบให้มาเรียนรู้ที่นี่ก่อน
0: แ
1: ล้วกายภาพมันก็จะสอนวิธีการเตรียมตัวแล้วก็สอนว่าอย่างนี้เขาต้องการฝึกเขานั่งไม่แข็งแรงเขามีการเกร็งเราฝึกเขาเราเอามีอุปกรณ์ช่วยป้องกันในการสำลักน้ำของเขาแล้วการทำอย่างนี้เขาจะได้ฝึกกำลังกล้ามเนื้อหลังแล้วก็แขนขาซึ่งถ้าเราไปฝึกบนบกสำหรับคนนี้เราจะทำได้ยากมากเพราะว่าเราจับเขานอนคว่ำเขาก็ไม่ยอมยกตัวขึ้นนะคะ
0: แต่พออยู่ในน้ำ
1: เขาจะทำได้ง่ายขึ้น
0: คว่ำอย่างนี้ได้เลย
1: แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยพ่อแม่เขาเรียนรู้แล้วเขามีความมั่นใจในตัวเองเขาก็เอาลูกไปลงสระมาตรฐานก็เท่ากับว่าแทนที่เด็กจะต้องมารับการรักษาลงที่โรงพยาบาลอาทิตย์ละครั้งเขาอาจจะได้รับการรักษาทุกวันเลยแล้วเวลาการรักษากลายเป็นความสุขของครอบครัวด้วย
0: ได้เล่นด้วยกัน
1: ใช่

0: นอกจากสระใหญ่ๆแล้วนี่มีเป็นอ่างทาราบำบัดนะ
1: ใช่ค่ะอันนี้เป็นส่วนของการเป็นทาราบำบัดที่จะใช้อ่างนะคะ
0: สำหรับฟื้นฟูบำบัดอะไรบ้าง
1: ก็คนไข้เด็กนะคะก็คนไข้เด็กส่วนใหญ่นี่เรารู้แล้วว่าเรื่องน้ำเนี่ยจะเป็นเด็กจะชอบน้ำดังนั้นบางครั้งการรักษานี่ถ้าเราลงน้ำอย่างน้ำตรงนี้เนี่ยจะเป็นน้ำอุ่นแล้วเป็นน้ำวนเพราะฉะนั้นด้วยความเป็นน้ำอุ่นและน้ำวนเนี่ยมันเหมือนการนวดมันจะกุซี่สมัยใหม่นะคะทำให้เด็กผ่อนคลายเด็กที่มีการเกรงเขาก็จะเกรงน้อยลงเขาอยู่ในน้ำเขามีความสนุกเขาก็จะไม่เครียดไม่เกรงมาก
0: ทั้งมือและเท้า
1: แล้วจะเคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้มากขึ้นเหมือนกันนวดเขาทั้งตัวระบบการไหลเวียนโลหิตก็ดีแล้วก็ระหว่างนี้นี่เราก็จะเล่นกับเขาดังนั้นการเล่นของเขาเนี่ยก็ทำให้เขาได้มีการเรียนรู้มีพัฒนาการต่างๆเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นจุดเริ่มเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งของการรักษานะคะแต่ประวัติอ่างตัวนี้มีความเป็นมาที่สำคัญ
0: ยังไงครับอาจารย์
1: เป็นพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งโปลิโอระบาดนะคะในประเทศไทยพระองค์ก็ได้พระราชทานเงินมาเพื่อจัดทำอ่างทาราบำบัดนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้น
0: ก็คืออ่าง
1: ก็คืออ่างนี
0: ้หลักการที่เราบำบัดเขาเราทำยังไงบ้างฮะ
2: ก็ตอนนี้นะครับก็คือใช้กระแสน้ำก็มาช่วยทำให้น้องเขารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นพอเขาผ่อนคลายมากขึ้นเขาก็อยากจะออกกำลังกายมากขึ้นการออกกำลังกายในน้ำเด็กก็ชอบอยู่แล้ว
0: ครับก็จะอย่างเงี้ยเตะขาขยับแขนอะไรแบบนี้เหรอ
2: เล่นบอลให้เขาเล่นให้เขาอยากจะหยีบอยากจะถีบเขาก็สนุกไปด้วยแล้วก็กระตุ้นพัฒนาการภายในตัวคร
0: ับกรณีที่เราใช้เลือกใช้ทาราเนี่ยต่างจากเด็กที่เดินบนลู่วิ่งหรือว่าเดินบนพื้นธรรมดาเนี่ย
1: ไม่ต่างค่ะวัตถุประสงค์บางทีไม่ต่างกันเช่นสมมติว่าเราต้องการความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเราก็อาจจะเลือกแบบที่เขาเอ็กซ์ไซส์ในจักรยานอาจจะฝึกในการเดินหรือนักกายภาพบำบัดจะให้เขาเตะนู่นเตะนี่ของเขาเองหรือบางคนนี่เราคิดว่าเขาน่าจะชอบมากกว่าถ้าลงน้ำแล้วก็เอาเขามาลงน้ำแล้วก็เล่นออกกำลังในน้ำมันอยู่ที่ลูกเล่น
0: เราเป็นคนเลือกให้เขาใช่ไหม
1: ค่ะอยู่ที่วิธีการที่เราคิดว่ามันต้องมีความหลากหลายแล้วก็ลูกเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยไม่งั้นเด็กก็จะไม่ร่วมมือ
0: หมายถึงเด็กบางคนอาจจะลงน้ำบ้างไปเดินข
1: ้
0: างนอกบ้างกับลูกวิ่งบ้าง
1: บางคนก็จะสนุกในการมาอย่างนี้มากกว่าเอาเขาไปเดินตรงนั้นเขาไม่ชอบเขาร้องไห้

0: ื่อกี้เราก็พูดถึงอ่างทาราบำบัดนะคะ
1: ค
0: ทีนี้เนี่ยอ่างนี้เนี่ยน้อยคนนักที่จะรู้จักประวัติความเป็นมาในปี2503นะคะสมเด็จย่าทรงเสด็จมาประกอบพิธีเปิดป้ายชื่อตึกนี้คือตึกศรีสังวาลค่ะ
1: ค
0: แล้วก็ท่านก็ได้เสด็จมาเยี่ยมชมการรักษาที่นี่ด้วยเพราะฉะนั้นต้องถือได้ว่าอ่างนี้มีความสำคัญมากเป็นจุดเริ่มต้นของการรักษาทารบำบัดในบ้านเราซึ่งท่านได้เล็งเห็นประโยชน์ของอุปกรณ์ทางการแพทย์สมัยนั้นด้วยอ่างนี้อ่างเดียวนี่ก็ช่วยเด็กได้จำนวนมากมายทีนี้ต่อมาเนี่ยอ่างอันนี้ก็ถูกใช้งานมานานจนสุดโทรมจนในที่สุดก็ไม่สามารถใช้งานต่อได้ก็จะนำเก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์นะคะทีนี้พวกเราเนี่ยผู้รักษาคนไข้ทั้งหลายเรามีความรู้สึกว่าเนี่ยมีคุณค่าทางจิตใจต่อพวกเรามากเพราะฉะนั้นเราก็เลยพยายามที่จะขอในการซ่อมแซมแล้วก็บำรุงรักษาใหม่แล้วก
1: ็ใบนี้
0: แหละค่ะเพื่อจะได้ให้อ่างทำหน้าที่ต่อไป
1: เพราะฉะนั้นอ่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ก็คืออ่างพระราชทานจริง
0: ๆค
1: ่
0: ะ
1: ใบเดิมที่พระองค์ท่านเคยพระราชทานไว้
0: ใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะ
1: ครับ
0: สมเด็จย่าท่านยังได้จุดชนวนประกายแห่งการรักษาของเราอีกอย่างนึงนะคะถ้าคุณแอดพอจะจำได้เนี่ยไม่รู้เกิดทันหรือเปล่าตอนเด็กๆเนี่ยจะมีภาพสมเด็จย่าท่านไปตามโรงพยาบาลต
1: ่
0: างๆไปที่ต่างๆไกลๆ
1: ใช่
0: แล้วสิ่งที่จะไปกับท่านทุกครั้งเนี่ยก็คือถุงของเล่นใหญ
1: ่ๆ
0: ของเล่นชิ้นเล็กๆแล้วก็เด็กที่รับทุกคนจะดีใจมีความสุขมาก
1: ใช่ๆท่านจะไปพร้อมของเล่นที่พระราชทานให้กับเด็กนะฮะ
0: อันนี้ท่านเป็นผู้ที่ท่านเข้าใจความรู้สึกของเด็กมากงั้นท่านนำของเล่นไปให้เด็กงั้นของเล่นน่าจะมีบทบาทอย่างมากกับเด็กอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นอีกอันนึงที่ทำให้เราเกิดความรู้สึกว่าเราจะนำของเล่นมาใช้ในการรักษาได้อย่างไรซึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูอีกส่วนนึงซึ่งเราพัฒนางานตรงนี้ขึ้นมา
1: ดีครับ

0: ที่ต้องมาในห้องสมุดของเล่นเนี่ยเพราะว่าของเล่นพวกนี้จะถูกเก็บไว้ที่นี่แล้วมาเล่นในห้องสมุดได้ยืมกลับไปบ้านก็ได้
1: ค่ะคำถามนี้ดีจังเลยเพราะว่าจริงๆก็เหมือนกับว่าเอ๊ะก็ที่อื่นเขาก็ทำได้อย่างเงี้ยแต่ด้วยจุดประสงค์ของที่นี่เนี่ยเพราะฉะนั้นการที่เขาเล่นตัวนี้ไม่ใช่ว่าเขามาเล่นที่นี่เฉยๆแล้วก็กลับหมายความว่าเรามีโปรแกรมจะฝึกเรื่องมือเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่เขาจะต้องมานั่งอยู่ในเหตุการณ์ด้วยแล้วก็ดูการฝึกแล้วหลังจากนั้นเมื่อเขารู้แล้วว่าฝึกยังไงของเล่นชิ้นนี้เขาจะเอากลับบ้านแล้วก็สร้างตารางโปรแกรมเลยว่าฝึกวันละกี่ครั้งกี่นาทีคุณกลับไปฝึกตามแล้วก็เพราะฉะนั้นการรักษานี้ไม่จำเป็นต้องมาอยู่ที่โรงพยาบาลก็ได้อุปกรณ์การรักษากลับบ้านไปด้วย
0: เป็นการยืมกลับไป
1: ถูกต้อง
0: เหมือนเราไปห้องสมุดเรายืมหนังสือกลับบ้าน
1: ค่ะ

0: ของเล่นแต่ละชิ้นที่เด็กจะยืมกลับบ้านไปหรือพ่อแม่ยืมไปให้เด็กเล่นนะฮะยืมได้นานสักแค่ไหนครับ
1: คือแล้วแต่นะคะแล้วแต่วัตถุประสงค
0: ์
1: ถ้าเขาอยู่ต่างจังหวัดไกลๆแล้วมีผลต่อการรักษาบางทีเราให้ยืมที3เดือนเลย
0: ค
1: ืนตอนที่มาพบแพทย์อีกครั้งนึงแล้วก็คืนตอนที่เราประเมินผลการรักษาน
0: ะคะแทบจะยืมไปได้ตลอดการรักษาเลยจนดีขึ้น
1: ใช่ไหมคะแล้วเมื่อเรามีการประเมินใหม่ว่าเขาต้องเปลี่ยนของเล่นเปลี่ยนวิธีการรักษาแล้วก็เปลี่ยนของชนิดของเล่นแต่ของเล่นทุกชิ้นเนี่ยเราจะต้องมีการฝึกให้เขาเล่นกับชิ้นนั้นก่อนเพื่อให้ดึงให้เข้าไปสู่ประเด็นการรักษาแล้วเขาก็กลับไปทำเองที่บ้านต่อนะคะ
0: สมมุติเอาไปใช้แล้วเกิดของเล่นมันเสียหายมันหายมันแตกหักมันอะไรแบบนี้ทำไงคะ
1: ถ้าเป็นสิ่งสุดวิสัยนี่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะเราก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหา
0: เพราะเราใช้ประโยชน์เพื่อการรักษา
1: ใช่ค่ะเพราะเราไม่ได้ต้องการเรื่องของผลประโยชน์ในเรื่องของเป็นตัวเงินเราต้องการผลที่เขาร่วมมือกับเราวิธีการทำงานของพวกเราเนี่ยเราใช้ความรู้สึกแบบชาวพวกเรานะคะคนไทยม
0: ี
1: ว
0: ั
1: ฒนธรรมแบบคนไทยคือความอ่อนโยนความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เอาใจเขามาใส่ใจเรา
0: โอ้สัมผัสได้เลยฮะ
1: ทุกคนเนี่ยเราจะมีสิ่งที่เรามักจะคิดกันแล้วก็พูดกันตลอดเวลาว่าถ้าเขาเป็นลูกเราล่ะถ้าเป็นพี่น้องเราล่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีคำนี้อยู่ในใจของเราเนี่ยสิ่งนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ลดความทุกข์ของเด็กแล้วก็ผู้ปกครองลงเพราะคือเรารู้จักเขา
0: ครับ
1: เราเข้าใจเขานะคะ
0: เหมือนเป็นลูกเป็นหลานของเรา
1: ใช่ค่ะ
0: เขาก็อยากมา
1: สิ่งนึงที่จะพูดเสมอกับผู้ปกครองก็คือว่าตอนนี้เนี่ยหมอกำลังรักษาลูกนะไม่ใช่รักษาพ่อแม
0: ่
1: คือการที่คุณพาลูกมาโรงพยาบาลแล้วพาลูกมาทำกายภาพบำบัดแล้วคุณกลับคุณรู้สึกว่าลูกได้รับการรักษาแต่เด็กอาจจะยังไม่ได้รับการรักษาเลยเพราะฉะนั้นถ้าต้องการการรักษาจริงๆคือสิ่งที่เรากำลังดำเนินการอยู่นี
0: ่
1: คือพ่อแม่คือปัจจัยสำคัญในการรักษา
0: ครับ

นี่คือเนื้อหาทั้งหมดของศรีราช360องศาครับเรื่องอีกมากมายในโรงพยาบาลศรีราชที่คุณอาจจะยังไม่รู้นะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากที่เสียสละเวลาแล้วก็พาเราเดินชมทุกหน่วยของสาขานี้นะครับเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณครับ

0: หมอขอบ่นวันนี้จะมาเปิดพื้นที่ให้คุณหมอเนี่ยได้บ่นเรื่องปวดปวดที่คนไข้นะครับชอบทำให้คุณหมอเนี่ยปวดหัวอยู่เป็นประจำเลยจะปวดขนาดไหนไปฟังคุณหมอบ่นกันเลยครับหมอครับเชิญครับ
1: ใครที่ไม่ชอบกินยาที่หมอจ่ายให้ขยับเข้ามาฟังหมอบ่นซะดี
0: ๆหมอขอบ่น
1: คนไข้เคสหนึ่งนะครับคุณตาอายุสักประมาณ70โรคเยอะมากยาก็กินอยู่เยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นยาอะไรลิ่มเลือดนะยาโรคประจำตัวอื่นๆต่างๆไม่ว่าจะเป็นหวานความดันวันหนึ่งเนี่ยกินยาเกือบ10ตัวคุณตามาหาผมด้วยอาการปวดตามตัวหลักๆ ก็เป็นปวดที่ข้อเข่าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคุณตาไม่ยอมกินยาที่ผมจ่ายให้คุณตาบอกว่ากลัวกินยาแล้วติดยาเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยกินยาโรคประจำตัวเกือบจะ10อย่างแล้วไม่อยากได้ยาเพิ่มแต่ก็ยังปวดเข่าและคุณตาทำยังไงครับคุณตาก็เลยกดอินเทอร์เน็ตหัดใช้มือถือคล่องแล้วเห็นยาในอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมต่างๆหรือยาชุดบางอย่างก็ดีคนไข้ตั้งใจฟังหมอดีๆนะครับบางอย่างอาจจะไม่ได้คุณภาพหรือไม่ตรงจุดไม่ได้รักษาอาการที่คุณตาเป็นอยู่หรือแย่กว่านั้นสามารถตีกับยาอื่นๆที่คุณตากำลังกินอยู่แล้วทำให้อาการแย่ลงได้ยาชุดหรืออาหารเสริมต่างๆแพคเกจิ้งอาจจะสวยงามดูเหมือนไม่ใช่ยาทานแล้วอาการดีขึ้นแต่กลับทำให้โรคประจำตัวของเดิมที่เป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นโรคไตโรคหัวใจกับกำเริบเป็นมากกว่าเดิมได้กินแล้วอาจจะตัวบวมดังนั้นนะครับหมอไม่แนะนำให้ซื้อยาหรืออาหารเสริมตามอินเทอร์เน็ตมาทานเองแนะนำให้เข้ามาปรึกษาแพทย์นะครับหรือเภสัชกรเพราะว่าถ้าเราซื้อของที่ไม่ได้รับมาตรฐานหรือไม่ตรงจุดมาทานเองนอกจากอาการปวดจะไม่หายแล้วนะครับยังเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือโรคเดิมกำเริบอีกด้วยนะครับ
2: โปรดจงเชื่อหมอถือว่าหมอขอแล้วกันนะครับคนไข
0: ้คนไข้ทั้งหลายครับคุณหมอขอมาแบบนี้แล้วเนี่ยก็อย่าดื้อกับคุณหมอนะครับถ้าอยากให้อาการปวดทั้งหลายหายดีก็ต้องกินยาตามที่คุณหมอสั่งนะครับจะได้หายไวๆครับ

0: วัสดีครับนี่คือตู้บ่อนหมอนะครับมีเรื่องอะไรสงสัยที่ยังไม่ได้คำตอบหรือว่ามีคำถามอะไรอยากจะถามคุณหมอถามมาเลยเดี๋ยวไปเอาคำตอบมาให้ครับ
1: พี่เป็นคุณหมอจริงๆใช่ไหมคะ
0: พี่เป็นพิธีกรแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะไปถามคุณหมอให้ครับ
1: อ๋อค่ะหนูมีเรื่องนึงค่ะคือหนูอยากรู้ว่าหนูอะเวลาไปโรงพยาบาล นะคะหนูเพิ่งอายุ25ปีแต่ทำไมคุณหมอต้องย้ำให้หนูทานแคลเซียมเยอะๆด้วยคะทั้งที่หนูยังไม่แก่หน้าหนูยังเด็กอยู่เลยอะค่ะแล้วก็ไม่ได้มีโรคเกี่ยวกับกระดูกซะหน่อยอะค่ะ
0: เป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆครับเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากจะได้คำตอบนี้เหมือนกันไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่จะไปถามคุณหมอให้และเดี๋ยวรอฟังคำตอบจากคุณหมอได้เลยนะครับ
2: อายุ25นะครับถึง30เนี่ยเป็นช่วงที่ร่างกายกำลังสะสมแคลเซียมได้นะครับยิ่งกินแคลเซียมกินวิตามินดีนะทำให้ร่างกายสามารถกักเก็บแคลเซียมไว้ในกระดูกนะครับทำให้กระดูกเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นนะครับอายุเพิ่มมากขึ้นถึง40นะเริ่มแก่แล้วตอนต้นนะครับก็กระดูกจะไม่สามารถกักเก็บแคลเซียมให้แข็งแรงมากกว่าเดิมได้นะครับถือว่ามันเป็นภัยเงียบนะคือบางทีถ้าเราไม่ไปตรวจมวลกระดูกเลยบางทีเราก็ไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าเป็นกระดูกพรุนนะครับถ้าเรากินแคลเซียมมากๆนะครับแต่ว่าวิตามินดีเราไม่พอนะเราก็จะไม่สามารถดูดซึมสิ่งที่เราทานไปได้นะครับดังนั้นการออกมาเดินรับแสงแดดยามเช้าก็จะทำให้เราได้รับวิตามินดีธรรมชาตินะครับดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นครับเช้าที่ว่าเนี่ยคือกี่โมงถึงจะดีนะครับหมอก็แนะนำว่าตั้งแต่ประมาณสัก7โมงถึง10โมงนะครับเนื่องจากแสงแดดกำลังไม่แรงจนเกินไปนะครับแล้วก็มันอยู่ในสภาพอากาศที่ทำให้เราสามารถเดินออกมาได้แบบยังสุขสบายอยู่นะยังไงก็หมอฝากคุณโบนะครับรบกวนอธิบายน้องเรื่องความแข็งแรงของกระดูกและความจำเป็นของแคลเซียมนะครับในคนอายุน้อยด้วยนะครับ
0: ขอบคุณคุณหมอมากๆนะครับตอบได้ชัดเจนและเคลียร์ทุกอย่างไปเลยนะครับสำหรับคุณน้องต้องดูแลสุขภาพให้มากๆนะครับดูแลวันนี้เพื่ออนาคตจะได้สดใสนะครับและนี่คือตู้บนหมอครับคุณผู้ชมไปเจอตู้บนหมอที่ไหนสามารถเข้ามาบ่นได้ทุกเรื่องเลยนะครับแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ติดตามคอนเทนต์สุขภาพที่มีคุณภาพเข้าใจง่ายมีสาระแบบนี้ได้ที่รามาชาแนลนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับ
3: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 นถึง 10:40 น
3: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ันประจำบ้านตอนเหงื่อออกมือเท้าเขาว่าอันตราย
1: งั้นเดี๋ยวเราหาก่อนเนาะว่าเอาเพลงอะไรต่อไปดี
2: ใช่ระหว่างรอกันขอเช็ดเหงื่อกัน
1: เหงื่อออกด้วยหรอ
2: ใช่เนี่ย
1: เออจริงด้วยร้อนปะ
2: ก็ไม่นะแต่มันออกเองอะ
1: หรือว่า
2: หืม
1: ก็ไม่เคยได้ยินหนอที่เขาบอกว่าเวลาคนเราเนี่ยนะอยู่ใกล้คนที่ชอบอะเนี่ยก็จะออกมากกว่าปกติอะก็เพราะฉะนั้นก็เลยอมก็อาจจะอมอ่ะก็อาจจะ
3: เกิดภาวะหลั่งเหงื่อมากค่ะ
0: พยาบาลภูมิสุขมาช่วยแล้ว
1: โถที่แท้ก็เป็นโรคอะเนี่ยแล้วก็นึกว่าอมจะแอบชอบเราซะอีก
2: ใครเขาจะไปชอบเธอเมื่อกี้คุณพยาบาลว่าผมมีอาการอะไรนะครับ
3: เขาเรียกว่าภาวะหลั่งเหงื่อมากค่ะ
2: มันแล้วมันเป็นยังไงครับคุณพยาบาล
3: ค่ะมันก็จะเป็นภาวะที่เหงื่อออกมากนะคะที่บริเวณมือแล้วก็เท้าโดยไม่สัมพันธ์กับอากาศร้อนไม่สัมพันธ์กับการออกกำลังกายซ้ำยังออกไม่เป็นเวลาด้วยค่ะหาไม่ได้ว่าอะไรเป็นตัวกระตุ้นให้เหงื่อออกไม่เกี่ยวกับอารมณ์เครียดไม่เกี่ยวกับการตื่นเต้นกังวลไม่มีอาการผิดปกติอะไรร่วมด้วยเลยโดยจุดที่จะมีเหงื่อออกมากๆนะคะก็ได้แก่บริเวณรักแร้ฝ่ามือฝ่าเท้าเป็นส่วนใหญ่แล้วก็บางจุดก็เช่นหูหรือว่าหนังศีรษะหรือบริเวณด้านหลัง
2: แล้วมันอันตรายไหมครับ
3: จริงๆแล้วภาวะหลังเหงื่อมากเนี่ยนะคะเป็นภาวะที่ไม่รุนแรงนะคะแล้วก็ไม่ทำให้เสียชีวิตนะคะแต่จะทำให้เราเนี่ยใช้ชีวิตลำบากมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะเวลาเราเข้าสังคมเนี่ยก็อาจจะทำให้เราเนี่ยมีกลิ่นตัวได้นะคะโดยเฉพาะเมื่อเกิดที่บริเวณรักแร้นะคะแล้วก็อาจจะมีกลิ่นเท้าได้ถ้าเกิดว่ามีการเหงื่อมากๆที่บริเวณฝ่าเท้านะคะนอกจากนี้เนี่ยผิวหนังซึ่งเปียกชื้นอยู่เสมอเนี่ยจะติดเชื้อราได้ง่ายหรือว่าติดเชื้อแบคทีเรียได้ง่ายอาจจะมีการผื่นคันด้วยค่ะ
2: แล้วอย่างนี้เรามีวิธีรักษาไหมครับ
3: มีค่ะแต่เนื่องจากว่าภาวะหลังเหงื่อมากเนี่ยไม่ได้เป็นภาวะ

0: หรือบางรายที่มีอาการหนักมากๆหรือว่าเหงื่อออกเยอะมากๆเนี่ยแพทย์ก็อาจจะต้องพิจารณาทำการผ่าตัดหรือว่าไปจี้ปมประสาทค่ะ
1: ได้เลยครับคุณพยาบาลเดี๋ยวผมจะลองทำตามดูแต่ถ้าไม่ดีขึ้นยังไงเดี๋ยวผมจะลองไปพบคุณหมอครับ
0: ดีค่ะเห็นไหมคะทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการ
2: สามัญประจำบ้าน
3: ดรีมมิทช็อปดูแอนด์โดน
4: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนและรายการ3 minute talk ดูแอนด์โดนทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับคุณมักจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าครับดื่มน้ำน้อยรับประทานอาหารที่มีกากใยน้อยชอบอั้นอุจจาระเคลื่อนไหวร่างกายน้อยมีน้ำหนักตัวมากหรือน้อยเกินไปมีความเครียดหรือความกดดันมีปัญหาทางด้านจิตใจขอแสดงความไม่ยินดีด้วยนะครับเพราะคุณมีโอกาสเสี่ยงที่จะมีอาการท้องผูก
5: ท้องผูกเป็นอาการที่มักเกิดขึ้นได้บ่อยครับเมื่อลำไส้มีการบีบตัวหรือเคลื่อนตัวช้าในระหว่างการย่อยอาหารทำให้ไม่สามารถกำจัดอุจจาระออกจากระบบทางเดินอาหารได้อย่างปกติจึงเกิดการตกค้างในลำไส้ใหญ่เป็นเวลานานจนมีการดูดน้ำในอุจจาระกลับอุจจาระจึงมีลักษณะแห้งแข็งและมีขนาดใหญ่ขึ้นทำให้ถ่ายออกได้ลำบากครับดังนั้นจึงควรรับประทานอาหารที่มีกากใยสูงโดยเฉพาะผักและผลไม้สดธัญพืชดื่มน้ำมากๆไม่น้อยกว่าวันละ2ลิตรต่อวันจะไม่ทำให้อุจจาระแข็งจนเกินไปออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวลำไส้ทำให้ลำไส้สามารถทำงานได้ดีให้ขับถ่ายทุกวันอย่างน้อยวันละ1ครั้งไม่อั้นหรือเบ่งอุจจาระหรือรีบร้อนในการขับถ่ายเพราะอาจทำให้เกิดโรคริดสีดวงทวารได้ไม่ใช้ยาระบายติดต่อกันเป็นเวลานานควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนการใช้ยาทุกครั้งนะครับ
6: สำหรับการท้องผูกนะครับจริงๆแล้วเป็นโรคที่เรื้อรังนะครับจริงแล้วมีหลายสาเหตุตั้งแต่โรคประจำตัวนะครับหรือว่าการรับประทานยาบางชนิดนะครับเวลาที่เป็นท้องผูกเรื้อรังเนี่ยกรรมที่เราท้องผูกเนี่ยคือทำให้เราต้องเบ่งอุจจาระบ่อยๆเวลาที่เราเบ่งอุจจาระบ่อยๆก็ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาหนึ่งในนั้นก็คือการเกิดริดสีดวงทวารได้นะครับสำหรับการอาการของริดสีดวงทวารที่มีความจำเป็นที่ต้องมีการรักษาเช่นการที่มีเลือดออกทางทวารบ่อยๆนะครับถ่ายเป็นเลือดสดหลังจากที่มีการท้องผูกหรือมีการเบ่งนานๆหรือว่ามีก้อนริดสีดวงทวารเนี่ยมันผุดออกมาจากบริเวณก้นขนาดใหญ่หรือว่ามีก้อนออกมาบ่อยๆอันนี้ก็ต้องรับการรักษาครับอาการท้องผูกเนี่ยนะครับโดยทั่วไปเนี่ยถ้ามีอาการที่การขับถ่ายที่ผิดปกติไปจากเดิมกลายเป็นถ่ายเหลวหรือว่าลักษณะของอุจจาระเนี่ยเปลี่ยนไปจากเดิมก้อนเล็กลงหรือว่ามีลักษณะเป็นเลือดปนอันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมาพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุนะครับอาจจะไม่ใช่มะเร็งลำไส้ใหญ่ทั่วไปอาจจะมีสาเหตุอื่นๆอีกหลายอย่างซึ่งจำเป็นต้องรับการซักประวัติตรวจร่างกายและการวินิจฉัยที่ถูกต้องครับ
4: และอย่าลืมดูแอนด์โดนทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากอาการท้องผูกและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
3: 3 minute talk

0: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Healthy Fine Day ครับพบกันเช้าๆวันเสาร์ 6-7 โมงเช้าแบบนี้แล้วก็เป็นการสวัสดีปีใหม่ผู้ชมด้วยพร้อมๆกับข้างๆผมก็เป็นผู้หญิงหน้าใหม่เป็นสาวหน้าใหม่มาอยู่ในรายการของเรานะครับแต่คนนี้เป็นอาจารย์ประจำสาขาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดารุณีวันวโรดมวิจิตรครับหรือหมอเอนะที่เป็นครั้งแรกที่เราจะได้ทำรายการร่วมกันนะครับเฮลตี้ไฟน์ในปกติต้องดูแลสุขภาพตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมครับเป็นหมอก็ต้องดูแลตัวเองเหมือนกัน
1: ใช่แล้ว
0: พอบอกตำแหน่งบอกชื่อยาวๆนี่คุณผู้ชมก็อาจจะงงเอ๊ะภาควิชาอะไรนะฟังไม่ทันโภชนวิทยา
1: และชีวเคมีทางการแพทย์ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: โภชนวิทยาพอเข้าใจว่าเกี่ยวกับอาหารการกินใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วชีวเคมีทางการแพทย์มาเกี่ยวยังไงครับ
1: คือเวลาที่เราดูแลคนไข้เนี่ยค่ะเราก็จะต้องมีการวิเคราะห์นะคะดูเรื่องของภาวะโภชนาการทั้งในส่วนที่เป็นเรื่องของวิตามินเกลือแร่อะไรอย่างนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนที่ดูแลเนี่ยจะดูคนไข้เป็นหลักนะคะแล้วก็เราก็จะดูว่าคนไข้เนี่ยได้รับสารอาหารเหมาะสมครบถ้วนหรือเปล่านะคะแล้วก็มีการวิเคราะห์ลงไป
0: ดูในละเอียดถึงชีวเคมี
1: ใช่ค่ะ
0: เกลือแร่เท่าไหร่วิตามินมีเท่าไหร
1: ่
0: เป็นโรคนี้คนนี้เหมาะจะนี่เฉพาะคนเลยสิฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่จะว่าไปหลายท่านก็เพิ่งฟื้นหรือบางทียังไม่ฟื้นเลยยังไม่สั่งจากปาร์ตี้เมื่อคืน
1: มันเป็นช่วงปีใหม่
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ช่วงปีใหม่ปกติหมอเอก็ต้องมีบ้างไหมฮะสังสรรค์ไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ย
1: มีค่ะมีค่ะเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาของเทศกาลและงานรื่นเริงนะคะคิดว่าทุกคนก็ต้องมีนะคะก็ทั้งกับเพื่อนทั้งกับครอบครัวนะคะแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับสังคมไทยก็คืออาหารการกิน
0: ถูกต้องครับบางทีกินกลับไปซะจนอ้าวนี่พอปีใหม่มาฉันอ้วนขึ้นมาโล2โล
1: เป็นเรื่องปกติเลยเวลานัดคนไข้ช่วงเนี้ยคนไข้ก็จะบ่นว่าคุณหมอคะกินเยอะขึ้นค่ะน้ำหนักเพิ่มขึ้นอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ถ้าอย่างนั้นเปิดปีใหม่มาแบบนี้ให้หมอเอแนะนำเลยดีกว่าเรื่องทำอาหารโดยยังสุขภาพดีอยู่
1: ค่ะวันนี้เราก็จะเข้าคอนเซปต์ในเรื่องของการรับประทานสนุกอร่อยแคลอรี่ต่ำนะคะ
0: อร่อยแคลอรี่ต่ำ
1: ใช่ค่ะ
0: อร่อยก็พอนึกออกอาหารคนจะอร่อยแคลอรี่ต่ำเราเคยนำเสนอไปหลายครั้งแล
1: ้
0: วแต่ทำอาหารแบบสนุกนี่ต้องเป็นยังไงฮะ
1: คือมันจะมีมันก็ต้องมีส่วนร่วมกันทั้งครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆนะคะเป็นของที่ทำง่ายๆค่ะแล้วก็จะสนุกตอนที่เราจะทำร่วมกันแล้วก็ทานร่วมกัน
0: นั่นก็คือ
1: วันนี้เราจะเสนอเมนูเมี่ยงคะน้าค่ะ
0: เมี่ยงคะน้า

0: ี่ยงเนี่ยไทยเรามีเมี่ยงคำมีอะไรอย่างง
1: ี้ใช่
0: ไหมแต่นี้เราเป็นเมี่ยงคณะทำไมเมี่ยงคณะมาเป็นเมนูเปิดปี2559เลยนะ
1: จริงๆมันก็คือเมี่ยงคำเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเราจะเปลี่ยนใบนะคะให้เป็นใบคะน้านะคะเพราะมันหาง่ายกว่าบางคนบอกว่าเมี่ยงใบชะพลูเดิมเนี่ยหายากนิดนึงก็เลยมาใช้เป็นคะน้าแทนแล้วก็แคลอรี่ต่ำเพราะว่าน้ำมันก็น้อยนะคะไม่มีการผัดการทอดแล้วก็เตรียมของหลายๆอย่างเราจะได้ร่วมกันสนุกด้วยกัน
0: แล้วก็ช่วยกันหยิบผสมห
1: ่
0: อบางทีห่อให้เพื่อนห่อเองบ้างอะไรอย่างงี้ใช่มั้ย
1: ใช่ค่ะแล้วที่สำคัญสมุนไพรเยอะเลยค่ะเพราะว่ามันจะมีพวกของผักแล้วก็หลายๆอย่างรวมกันนะคะ
0: เราลงมือเลยดีกว่า
1: น่าจะต้องตั้งไฟแล้วก็ใส่น้ำทำน้ำเมี่ยงก่อนดีไหมคะ
0: น้ำเมี่ยงก่อนนะผมใส่น้ำเลยนะครับ
1: ได้เลยค่ะ
0: ครับร้อยน้ำเดือดนี่คือเป็นขั้นตอนการทำน้ำจิ้มใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะน้ำเมี่ยง
0: ที่ยากที่สุด
1: อร่อยที่สุดก็อยู่ตรงนี้แหละ
0: นี่ผมเอา
1: น้ำตาลปี๊บ
0: ลงไปนะครับ
1: ใส่ลงไปเลยค่ะ
0: โอ้ยทำไมใส่เยอะจังเลยฮะ
1: อันนี้มันทำสำหรับหลายอันไงคะเพราะเวลาที่เราตักก็คืออยู่ที่ตรงเวลาที่เราตักว่าเราจะตักมากหรือตักน้อยนะคะ
0: เราไม่ได้
1: อันนี้เราไม่ได้ทำสำหรับคนกินชิ้นเดียวห่อเดียว
0: ทีนี้ช่วงปีใหม่เนี่ยบางทีเราจะไม่ได้นึกถึงสุขภาพเท่าไหร่ใช่ไหมบางทีก็ดื่มบ้างหรือว่าจะเป็นอาหารอะไรที่อยากกินน่ะอยากเอาให้เต็มที่อะไรเงี้ยฮะที่เราควรจะระมัดระวังอะไรยังไงบ้างครับ
1: คือจริงๆเวลาที่เราไปงานปาร์ตี้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะต้องระมัดระวังสิ่งนึงที่ทำให้เราเนี่ยไม่ว่าจะน้ำหนักขึ้นนะคะหรือว่าเราไม่สนใจเลยก็คือพวกเครื่องดื่ม
0: คร
1: ับ หลายๆคนเนี้ยแบบจะชอบดื่มเป็นเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลหรือว่าแอลกอฮอล์ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้รับแคลอรี่หรือพลังงานทำให้อ้วนง่ายนะคะจากพวกเครื่องดื่มพวกนี้ในเรื่องของเครื่องดื่มนี่ส่วนใหญ่คนแพทย์จะชอบ

0: พูดว่ามันไม่หวานหรือว่าคนทั่วไปจะรู้สึกว่ามันไม่หวานก็เลยคิดว่ามันไม่น่าจะอ้วนนะคะเวลาที่เราจะให้คนไข้รับทราบว่าแคลอรี่มันจะมีมากเท่าไหร่เนี่ยเราจะบอกว่า1ซีซีที่ท่านดื่มในพวกเครื่องดื่มหวานๆใสๆนะคะจะอยู่ประมาณ 0.4 แคลอรี
1: ่ 0.4 นิดเดียวเอง
0: แต่เวลาทานมุดขนาดน้ำอัดลม1กระป๋องเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ140-150แคลอรี่แล้วคำถามคือเรากินกี่กระป๋องทั้งวันบางทีเวลาอยู่ในงานปาร์ตี้หรือในพวกงานเลี้ยงเนี่ยเราดื่มไปเรื่อยๆเลยอะค่ะใช่ไหมคะเราทานอาหารรสจัดแล้วก็ดื่มไปเรื่อยๆมันก็จะได้พลังงานเยอะขึ้นเรื่อยๆ
2: พวกแอลกอฮอล์จะเยอะกว่านี้ไหมฮะ
0: มันจะมี2แบบอันที่หนึ่งเนี่ยเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีทั้งแอลกอฮอล์แล้วก็น้ำตาลนะคะเช่นเบียร์ไวน์พวกนี้จะมีรสชาตินิดนึงนะคะแต่ถ้าเป็นเหล้าที่ทานกันแบบเพียวๆหรือว่าผสมโซดาหรือน้ำพวกนี้จะมีแต่เฉพาะส่วนที่เป็นแอลกอฮอล์นะคะเราอาจจะรู้สึกว่าไม่มีอะไรกินแล้วไม่เป็นไรแต่ว่าจะบอกว่าตัวแอลกอฮอล์เองเนี่ยก็ให้พลังงานค่ะจะบอกว่าแอลกอฮอล์1กรัมเนี่ยให้ตั้ง7แคลอรี่นะคะ
1: โอ้โหเยอะ
0: มากกว่าน้ำตาลอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นของที่เราได้รับเสริมเข้าไปอีกนะคะ
1: จริงๆเดือดแล้วฮะอันนี้เดือดแล้วฮะ
0: ใส่ข่าใส่หอมก่อนไหมคะหอม
1: หอม
0: ค่ะ
1: เป็นหอมแดงนะฮะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ข่าซอยเน
1: า
0: ะโอเค
1: แล้วก็ตามด้วย
0: เกลือแล้วก็กะปิอะค่ะช่วยเพิ่มความเค็มเพราะเมื่อกี้เราเติมแต่น้ำตาลลงไป
1: ใช่กะปินี่หอมมากเลย
0: ถ้าเป็นเคล็ดลับนิดนึงของคนทำอาหารไทยก็จะต้องบอกว่าเอากะปิไปห่อใบตองค่ะแล้วเอาไปย่างไฟจนมันหอมแล้วก็เอาออกมาทำกับข้าวค่ะ
1: อันนี้เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งเลย
0: จะลองชิมรสดูนะคะถ้าเกิดยังไม่เค็มมันจะเติมเกลือนิดหน่อยแต่ว่าโดยทั่วไปในกะปิก็มีเกลืออยู่แล้วมีเกลืออยู่แล้วก็เค็มอยู่ละค่ะโอเคเริ่มเดือดแล้ว
1: ใช่ต้องเคี่ยวไปเรื่อยใช่ไหมฮะ
0: จนมันเริ่มเหนียวนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่กุ้งแห้งป่นนะคะ
1: หวานยังนำอยู่ฮะ
0: โอเค
1: เติม
0: เกลือนิดนึงค่ะได้ค่ะ
1: ระหว่างนี้ต้องคนไปเรื่อยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะไฟอ่อนนะคะเพราะถ้าไฟแรงนี่มันจะไหม้ค่ะ
1: เริ่มละ
0: กุ้งแห้งป่นค่ะ
1: กุ้งแห้งป่นละเอียดเลย
0: อันนี้บางคนเขาจะใส่แบบแบ่งครึ่งนึงอะค่ะป่นด้วยแล้วก็ใส่แบบว่าเหมือนเป็นไม่ต้องป่นละเอียดมากมันจะดูเป็นเนื้อเยอะขึ้นนี่แล้วแต่
1: ให้มี texture หน่อยอันนี้ก็มีนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: เราก็มีโอ้ฝั่งนี้ผมปิดไฟแล้วนะฮะ
0: เรียบร้อยค่ะ
1: ว่าเริ่มจะ
0: คิดคนได้แล้วค่ะ
1: คนแล้วอ
0: าจจะเติมถั่วลิสงป่นนิดนึงก็ได้นะคะ
1: ใส่เลยนะฮะ
0: อันนี้แล้วแต่คนชอบนะคะบางคนไม่ชอบก็อาจจะไม่ใส่ได
1: ้เพราะจริงในชุดเมี่ยงเนี่ยก็จะมีถั่วอยู่แล้วเป็นถั่วลิสง
0: ค่ะในระหว่างที่รอน้ำเมี่ยงนะคะเราก็จะเตรียมใบคะน้านะคะก็เลือกใบคะน้าที่ได้ขนาดเนาะแล้วก็เอาฝาถ้วยเล็กๆขนาดนี้นะคะแล้วเราก็ครอบมันไว้เพื่อจะวัดขนาดนะคะแล้วก็เราก็ใช้มีดปลายแหลมนะคะแล้วก็กลิ่นลงไปเท่านี้เพื่อที่จะให้ได้ขนาดของใบเมี่ยงที่พอดีกับเราจะเอาไว้รับประทาน
1: เราไม่ได้ใช้ทั้งใบมาห่อเลย
0: จะใช้ทั้งใบมาห่อก็ได้ค่ะแต่บางทีมันก็จะดูใหญ่เกินไปนะคะก็จะแบบขนาดพอดีคำก็จะได้ขนาดเท่านี้แล้วเราก็เลือกมาทีนี้มันก็จะมีประเด็นอยู่นิดนึงว่าตรงเนี้ยค่ะมันจะมีก้านขนาดซึ่งมันจะเป็นตัวแข็งๆหลายคนอาจจะไม่ชอบใช่ถ้าไม่ชอบตรงนี้นะคะเราก็จะใช้มีดเนี่ยแหละค่ะปาดเอาส่วนที่มันแข็งๆเนี่ยออกเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เราห่อเนี่ยมันจะได้ห่อง่ายขึ้นนะคะแล้วเราก็เตรียมเอาไว้ตรงนี้เอาไว้ให้คุณแอสสำหรับห่อไผ่เมี่ยง
1: ให้ผมหมดเลยเหรอฮะ
0: ใช่ค่ะจะได้เพิ่มผักไงคะ
1: มา
0: เรียบร้อยแล้ว
1: ผมตักใส่ถ้วยก่อนเลยนะครับ
0: โอเค
1: ผมวางจริงๆไม่ต้องกลางเลย
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราก็จะวางผักนะคะแล้วก็รบกวนคุณแอสเอาเครื่องครีมมาวางด้วยกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราจะได้รับประทานด้วยกันได้
1: หลากหลายมาก
0: โอเคค่ะ
1: กองไว้เลยนะครับ
0: อันนี้ก็จะเป็นมะนาวเนาะ
1: มะนาว
0: อันนี้เป็นขิงหั่นเป็นเต๋านะคะเล็กๆอ
1: ๋
0: ออันนี้ไงคะหอม
1: หลายนี่ด้วยหอมกระเทียมอะไรเงี้ยโหจัง
0: อันนั้นเป็นถั่วลิสง
1: อันนี้คือ
0: มะพร้าวคั่วค่ะ
1: พริก
0: ค่ะคือบางคนไม่ชอบทานเผ็ดก็อาจจะไม่ได้ใช้ก็ได้หรือบางคนก็บอกว่าชอบก็ใส่เข้าไปได
1: ้ซึ่งเราก็จัดไว้ให้เยอะพอสมควร
0: เรียบร้อยค่ะเสร็จไปแล้วนะคะสำหรับเมนูแรกของเราเมี่ยงคณะค่ะ
1: ทำง่ายมากแล้วก็จริงๆขั้นตอนแทบจะไม่มีอะไรเลยนอกจากการทำน้ำจ
0: ิ้
1: ม
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ส่วนประกอบพวกนี้ก็หาได้ไม่ยากนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: หรือจะต้องมีคั่วนิดนึงก็คือมะพร้าว
0: ใช่ค่ะอันนั้นจะเป็นมะ

0: ข่าวควรนิดนึงแต่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันก็มีขายสำเร็จรูปเยอะแยะเหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าใครไม่ชอบคะน้าก็อาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้เช่นบอกว่าคะน้ามันขมมันไม่อร่อยนะคะใช้ผักกาดแก้วก็ได้ค่ะที่ใช้เป็นสลัดนะคะก็ได้นะคะ
1: ดัดแปลงได้เยอะนะครับจากเมี่ยงคำซึ่งวันนี้เราเป็นเมี่ยงคะน้าเพราะใช้ใบคะน้ามาทำ
0: ใช่ค่ะ
1: จากนั้นคุณผู้ชมอาจจะเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมหรือจะเพิ่มอะไรเครื่องต่างๆนี่ใครอยากจะเพิ่มจะลดอะไรได้เลย
0: ได้เลยค่ะตามชอบค่ะ
1: ปริมาณแคลอรี่ของเมนูนี้เท่าไหร่ครับสักกี่กิโลแคลอรี่
0: จริงๆขึ้นกับปริมาณน้ำจิ้มที่เราใส่เข้าไปเมื่อกี้ก็ที่เห็นเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่มันก็อยู่ตรงนั้นที่เหลือทั้งหมดรอบๆเนี้ยค่ะก็แทบจะแคลอรี่น้อยหน่อยตัวที่จะมีแคลอรี่ก็จะเป็นพวกของถั่วลิสงกุ้งแห้งแล้วก็มะพร้าวคั่วนิดนึงนะคะสรุปแล้วเนี่ยคำหนึ่งก็ประมาณสัก100แคลอรี่น่าจะได้ค่ะน
1: ิ
0: ดหน
1: ่อ
0: ย
1: เอง
0: ค่ะ
1: กี่คำกินครับ
0: ก็แล้วแต่ไม่อาจจะไม่ถึง100ก็ได้ค่ะเพราะมันขึ้นกับว่าเราใส่อะไรเยอะอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็อยู่ประมาณนั้น

0: ตามธรรมเนียมครับหมอเอกครับ
1: ค่ะ
0: ชิมกันนะครับ
1: โอเค
0: เชิญเลยครับปกติเมี่ยงเราต้อง
1: ใช้มือค่ะใช่อันนี้ธรรมเนียมไทยจริงๆเลย
0: เราล้างมือเรียบร้อยทำนิดเดียวเองอ่ะ
1: ตัวเล็กปากเล็กเดี๋ยวกินไม่ได
0: ้ครับนี่ปกติถ้าของจริงคำโตกว่านี้นะ
2: โอ้อ
1: ื
0: มขอบอกว่ารสชาติดีมากไม่แพ้ที่เขาทำขายเลย
1: อร่อยมากจริงค่ะ
0: เพียงแต่ต้องระวังนิดนึงเรื่องน้ำจิ้มนะครับ
1: ค่ะ
0: ความหวานความเค็มรสชาติที่เติมเข้าไปบางท่านใส่มากก็จะได้
1: เยอะขึ้น
0: พลังงานจะมาจากตรงนั้นนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: หรือบางคนชอบให้เค็มน้อยกว่านี้ก็ลดเกลือลงไปความเค็มมาจากกะปิแล้วก็
1: กุ้งแห
0: ้งอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: สรุปเราได้เมนูที่แคลอรี่ต่ำแต่เมื่อกี้มันครบอย่างสนุกอร่อยแคลอรี่ต่ำ
1: ใช่ค่ะ
0: ความสุขก็มาจากการช่วยกันทำช่วยกันหยิบจับอะไรแบบนี้นะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ได้เรียบร้อยหนึ่งเมนูแต่ปาร์ตี้ยังไม่จบครับ
1: ใช่ค่ะอย่างเดียวคงไม่พอทานเราจะเริ่มเมนูที่2กัน
0: ในช่วงนั้นนั่นก็คือเมนู
1: ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนค่ะ
0: ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนไปดูว่าจะเป็นยังไง
1: ใช่ค่ะ
0: สักครู่ครับ

0: กลับมาปาร์ตี้กันต่อครับสำหรับปาร์ตี้ช่วงปีใหม่ยังเหลืออีกหนึ่งอย่างนะฮะน
1: ั่
0: นก็คือก๋วยเตี๋ยวลุยสวน
1: ใช่
0: แต่ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนก็มีขายทั่วไปตลาดนัดทุกที่จะมีก๋วยเตี๋ยวลุยสวนขายครับ
1: แต่ถ้าเราทำเองเราจะสนุกแล้วก็เลือกของที่ดีนะคะแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารดีกว่า
0: เพราะที่เขาห่อๆมาบางทีก็ไม่รู้ว่าอะไรบ้างอยู่ไหน
1: ใช่ใช่อันนี้เราจะเลือกเองได
0: ้ครับแล้วมักจะเห็นมีก๋วยเตี๋ยวลุยสวนที่ใส่กุ้งบ้างใส่หมูบ้างไก่บ้างอะไรเง
1: ี
0: ้ยแต่วันนี้ของหมอเอแนะนำคือจะใช้
1: ว
0: ัน
1: นี้เราจะใช้ปลาทูค่ะจะเพิ่มโอเมก้า3นะคะ
0: นี่เองนะฮะ
1: ใช่ค่ะก็เอาไปทอดหรือว่าจะไปนึ่งก็ได้นะคะแล้วก็เอาก้างออก
0: ครับก็รอเอาก้างออกแต่ถ้าจะให้แคลอรี่ต่ำก็ควรจะเอาไป
1: นึ่ง
0: นึ่งมากกว่าใช่ไหม
1: หรือย่างก็ได้ค่ะนึ่งหรือย่างได้เลยมันจะได้หอมหอม
0: ก็เลยกลายเป็นหนึ่งในส่วนประกอบของก๋วยเตี๋ยวลุยสวนของเรานะฮะยังอื่นละฮะอู๋ผักเยอะเลย
1: ก็วันนี้เราจะสังเคราะห์แสงกันละค่ะก็จะมีผักต้นหอมผักกาดหอมนะคะแล้วก็มีแครอทนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นต้นหอมผักชีฝรั่งนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเต้าหู
0: ้
1: นะคะเอามาทอดนิดนึง
0: แล้วหั่นเป็นชิ้นๆอย่างนี้
1: ใช่ค่ะทอดอย่างนี้มันก็จะไม่ค่อยอมน้ำมันเท่าไหร่เนาะบางคนจะใช้แบบไม่ทอดเลยก็แล้วแต่แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นแตงกวาค่ะนะคะโหระพาแล้วก็ผักชีค่ะ
0: สารพัดผักเลย
1: ใช่แล้ว
0: แล้วก็น้ำยำที่ว่านี
1: ่อันนี้เป็นน้ำจิ้มอะค่ะที่เราจะราดนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะใช้ตรงนี้นะคะก็จะมีมะนาวพริกนะคะผักชีอันนี้เราเอาไว้สำหรับทำให้มันมีสีสวยงามจะไม่ใส่ก็ได้นะคะ
0: ค
1: แล้วก็มีน้ำตาลกระเทียมนะคะรากผักชีแล้วก็น้ำปลาค่ะ
0: และต้องมีอย่างนึงคือครก
1: ใช่แล้ว
0: ลงมือเลยไหมฮะ
1: ได้เลยค่ะใช่เลยค่ะ
0: รากผักชีก่อนเลยใช่ไหมครับอันนี้คือปกตินะครับต้องรากผักชี
1: พอมันเริ่มโขลกละเอียดแล้วนะคะก็ใส่เป็นกระเทียมค่ะ
0: กระเทียม
1: กระเทียมค่ะ
0: กระเทียมนะฮะ
1: ค่ะ
0: ใส่ทั้งหมดเลย
1: โอเคถ้าชอบกระเทียมก็ได้เลยอันนี้ตามความชอบค่ะ
0: กระเทียมเนี่ยมีประโยชน์ยังไงบ้างครับ
1: ก็จะมีสารบางอย่างในกระเทียมนะคะซึ่งจะช่วยในการลดความดันโลหิต
0: โอ้
1: นะ
0: ค
1: ะแล้วก็จะช่วยเป็นน้ำมันที่ดีค่ะช่วยลดไขมันในเลือดได้ด้วยเป็นแอนตี้ออกซิแดนต
0: ์ไขมันที่ว่านี่
1: ไขมันเลวค่ะ
0: ไขมันเลวด้วยนะมันช่วยลดได้ด้วยนะ
1: ได้ค่ะทานได้เลย
0: แอนตี้ออกซิแดนต์ด้วย
1: ค่ะ
0: โขลกกระเทียมให้ละเอียดแค่ไหนครับ
1: พอหยาบหยาบอะค่ะ
0: หยาบ
1: นิดนึงดีกว่าค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกค่ะ
0: พริกนะฮะ
1: ค่ะ
0: อันนี้เช่นกัน
1: อันนี้แล้วแต่ความชอบ
0: เผ็ดมากเผ็ดน้อย
1: ค่ะ
0: สบายเลย
1: อันนี้เพิ่มสีสันอย่างเดียวแล้วแต่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบ
0: ด้วย
1: อันนี้ค่ะใช้เป็นผักชีค่ะจะได้มีสีค่ะนิดเดียวแล้วกันเนาะ
0: ได
1: ้อันนี้พอเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะเติมน้ำปลามะนาวแล้วก็น้ำตาลค่ะแล้วก็ละลายคนให้เข้ากันเหมือนทำส้มตำเลยอันนี
0: ้ทีนี้สัดส่วนของรสชาตินี
1: ่แล้วแต่ชอบอ่ะส่วนใหญ่เขาจะบอกว่า1-1-1ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวลองชิมดู
0: ส่วนที่เท่ากันใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่อาหารไทยก็จะต้องมีทุกอย่างเนาะทุกรส
0: เปรี้ยวหวานเค็ม
1: เผ็ดด้วยแล้วก็เต็มไปด้วยสมุนไพรนะคะแล้วลองดูกันอันนี้ชอบเปรี้ยว
0: ผมคิดว่าน้ำจิ้มก็น่าจะเปรี้ยวหนัก
1: มันจะออกเปรี้ยวหวานนิดนึงอะค่ะพวกนี้จะ
0: เป็นไม่เหมือน
1: ไม่ถนัด
0: เลย
1: เหมือนส้มตำเลย
0: ส้มตำ
1: บางที่เขาจะเอาทั้งหมดไปใส่ในเบลนเดอร์ในเครื่องปั่นนะคะปั่นเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะมีคนบอกว่ามันไม่ค่อยหอมเท่าก
0: ับ บอกในที่แรกฮะให้ตำจนเมื่อยเลยแล้วบอกว่าใส่เครื่องปั่น
1: เราต้องการจะลดแคลอรี่ตอนนี้เราให้ออกกำลังกายก่อนจะได้เป็นกิจกรรมร่วมกัน
0: อันนี้คือหวังดีใช่ไหม
1: หวังดีค่ะคิดแล้วคิดแล้ว
0: อันนี้เป็นเคล็ดลับที่จะบอกสมาชิกในบ้าน
1: ใช่ค่ะก็ลองชิมค่ะแล้วก็อันนี้สามารถจะเติมได้อีกอันนั้น
0: ชิมรสชาติเล็กน้อยนะครับ
1: เผ็ดนำอยู่ยังไม่มีอะไรเลย
0: ใช
1: ่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคเติมมะนาวค่ะเดี๋ยวเราจะตักน้ำจิ้มใส่ถ้วยเอาไว้ดีไหมคะพักไว้ก่อน
0: ดีฮะ
1: วางไว้ในถ้วยกันดีไหมคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปห่อ
0: ใช่ไหม
1: ใช่เดี๋ยวเราจะไปห่อเส้นกันละ
0: มาถึงขั้นตอนการห่อพอเป็นก๋วยเตี๋ยวลุยสวนต้องมีการห่อบางทีก็ห่อกลมๆบ้างแล้วหั่นเป็นชิ้นหรือห่อเป็นสี่เหลี่ยมบ้างอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: วันนี้เราจะห่อเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมดีกว่าค่ะมันจะได้สะดวกแล้วก็กินพอดีคำพอดี
0: ก็ต้องมีแน่ๆก็คือ
1: เส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะอันนี้เป็นนึ่งนะคะเป็นนึ่งแล้วก็วางเอาไว้ให้สุกนะคะเสร็จแล้วเราก็เริ่มใส่ผักที่เราอยากได้ลงไป
0: มีแนะนำไหมควรจะใส่แบบไหนอะไรไง
1: จะใส่แครอทก่อนก็ได้นะคะแครอทพวกผักชีโรยมาเลย เรียงมาเลยก็ได้ค่ะอย่างละนิดนะคะเดี๋ยวถ้าใส่เยอะเกินไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะหอมไม่ได้ส่วนที่เป็นโปรตีนให้เราก็จะเป็นส่วนที่เป็นปลาทูนะคะห
0: ั
1: ่นชิ้นพอดีเลาะก้างเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่เป็นเต้าหู้นิดนึง
0: ชิ้น
1: ค่ะจะเอาเป็นผักกาดหอมสักนิดไหมคะจะได้หอมง่ายขึ้น

0: ค่ะแล้วเวลาเราวางเราก็คว่ำมัน
1: ได้แล้ว1ชิ้นครับ
0: ใช่เสร็
1: จแล้ว
0: ค่ะอ๋อน
1: ี่ไงก็จะมีสีสันสวยงาม
0: ใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอามาวางในจานนะคะแล้วก็ห่อให้หมดเลย
2: คร
0: ับ แล้วเราก็น้ำจิ้ม
2: ขอเชิญหมอเอเราช่วยกันห่อ
0: ได้เลยค่ะอ่ะมาช่วยกัน
2: นี่เลยฮะ
0: ไม่เป็นไรค่ะคนละชิ้นเลย

0: เอาละครับได้เวลาลุยก๋วยเตี๋ยวลุยสวนอีกทีนึง
1: ใช่แล้วอันนี้ที่เราขอกันไว้
0: ใช่ครับเชิญเลยครับเชิญหมอเอ๋เลยฮะไม่ค่อยตักกระเทียมเลยอ่ะ
1: ก็เก็บไว้ให้คุณแอดไงก็รู้ว่าชอบทานอยู
0: ่จะดูตักนี้เลย
1: ใช่
2: อันจิ้มใส่นะฮะบางท่านบอกว่าขอใส่เข้าไปข้างในเพื่อให้ได้คลุกเคล้าก
1: ับ
2: ข
1: ้
2: างในนิดนึงที่มาเหมือนกันบอกว่าอยาก
1: ทั้งคำ
2: โตมากใช่ไหม
1: ใช่แล้วมันจะกินไม่ได้
2: คำเดียวหมดนะฮะ
1: จริงหรือว่าอร่อยครับ
0: วันนี้ได้2เมนูนะครับคุณผู้ชมที่เป็นเมนูที่เราเริ่มบอกว่าเหมาะกับช่วงเวลาการปาร์ตี
1: ้
0: เฉลิมฉลองอะไรพวกที่ช่วยกันทำ
1: แคลอรี่ต่ำด้วย
0: คำว่าแคลอรี่ต่ำก็สำคัญนี่แบบว่า2เมนูวันนี้เป็นไดเอทฟู้ดได้ไหมฮะ
1: ได้ค่ะ
0: ถ้าคิดว่าเริ่มปีใหม่เราจะทำอะไรใหม่ๆดีให้กับตัวเองเริ่มจากดูแลสุขภาพตัวเองนะครับจากอาหารการกินที่วันนี้หมอเอ๋เปิดปีใหม่มาก็แนะนำเลยนะฮะได้แง่คิดดีๆหลายอย่างจากการดูแลร่างกายซึ่งช่วงเวลาของการดูแลร่างกายด้วยอาหารหมดแล้วนะครับแต่เราจะต้องมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบก๋วยเตี๋ยวลุยสวนต่ออีกนะ
1: คนละ3ชิ้น
0: ต้องคนละ3ชิ้นอิ่มแน่วันนี้แต่การดูแลร่างกายนั้นยังมีวิธีอื่นๆอีกนะครับจะเป็นวิธีอะไรบ้างเดี๋ยวชมกันต่อในช่วงหน้าหน้าที่ของเรา2คนช่วงนี้หมดแล้วลาไปก่อนนะครับสวั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ เชิญเลยฮะ
3: สุดยอดมากครับวันนี้ครับเราจะมาออกแบบการออกกำลังกายด้วยตัวเอง

0: เราชาว Healthy Friday ขอกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่ครับ
1: โอ้โห
0: yes โอ้ย
1: มันหนักแน่นสมกับพวกเราจะช่วยคุณผู้ชมออกกำลังกายจริงๆเลย
2: ใช่ก็ดึงขออวยพรขอให้พี่ต้นนะครับมีสุขภาพแข็งแรงยอดเยี่ยมแบบนี้ตลอดไปเลยครับตลอดปี59และตลอดไปเลย
3: เช่นกันก็พรใดที่บวยให้พี่ก็กลับสู่บวยเหมือนกันนะคร
2: ับ
3: โอเคร
2: วมถึงเรา2คนนะครับขออวยพรให้กับคุณผู้ชมด้วยนั่นคือความตั้งใจของเรา Healthy Friday นะครับความตั้งใจคือว่าเราอยากให้คุณผู้ชมมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงพอเรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วเราจะสามารถเตรียมพร้อมรับโชคดีที่เกิดขึ้นในแต่ละวันได้
3: ใช่แล
2: ้
3: ว
2: เวลาผ่านไปเร็วมากพี่ต้นครับ
3: ครับ
2: ผมทำรายการกับพี่ตอนนี้ครบ2ปีแล้ว
3: 2ขวบ
2: แต่ถ้าเกิดจริงๆแล้วคุณผู้ชมครับผมรู้จักพี่ต้นมาก่อนหน้านี้คือกี่ปีน
3: ี่2ป
2: ี2ปีครับจะป้าแล
3: ้ว
2: เรารู้จักกันมาก่อนหน้านั้น
3: โอเคทั้งในสมัยเรียน
2: รหัสผมรหัส36
3: พี่32
2: ปัจจุบันนี้ปี59ครับเรารู้จักกันมา20กว่าปีเท่านั้นเองโอ้โห
3: นิดเดียวนิดเดียว
2: ใครเป็นผัวเป็นเมียลูกเรายาวแบบนี้เลย
3: จบมหาลัย
2: สรุปใครเป็นผัวเป็นเมีย
3: ยังหา
2: ไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์พี่น้อยจะหาอะไรเนาะทุกครั้งที่ผมพูดแบบนี้นะครับเพราะว่าผมรู้สึกประทับใจพี่ต้นมากโดยเฉพาะมาทำรายการพี่ต้นตลอด2ปีเนี่ย700กว่าวันพี่ต้นแบบสร้างความสวยผมแล้วก็ประทับใจเสม
3: อ
2: เพราะว่าท่าออกกำลังกายที่พี่ต้นนำมาเสนอในรายการ Healthy Friday
3: น่าสนใจ
2: มันยอดเยี่ยมมากเลยไม่เชื่อไปดูครับ
3: ครับมือขวานะครับจับไปที่เอวนะครับบิดตัวมองขึ้นด้านบนนะครับเหยียดยืดให้ขาขวากับสะโพกนะครับตรงข้ามกันนะครับไป

0: ยครับแต่ละท่าเนี่ยเซอร์ไพรส์มากเลยผมออกกำลังกายมา20กว่าปีนะครับมาเจอพี่ต้นผมว่าผมเจอมาหมดทุกกระบวนท่านะ
1: ครับ
0: โอ้ใบบูตึงบูลิ้นผมเจอมาหมดแล้วมาเจอพี่ต้นโอ้โห
1: ตะลึง
0: เซอร์ไพรส์ทุกครั้งไม่ใช่ตะลึงธรรมดานะ
1: ตะลึงติ๊งติ๊งติ๊งติ
0: ๊งติ๊งทำไมรู้อ่ะถามจริงพี่ต้น
1: ครับ
0: คิดได้ไงอ่ะเจ๋งมากเลยอ่ะ
1: เรื่องพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มอ่ะ
0: หมายความว่านี่คือยังไม่ค่อยใช้สมองเท่าไหร
1: ่ใช่
0: ดีมากรับค่าน้อยเป็นสิบด้วยอาจารย
1: ์ดีมากคิดว่า
0: ที่ทำไงอ่ะ
1: ฮะจริงมันก็มีหลักการของมันทุกคนสามารถทำได้หมดเว้ย
0: จริงไหมเนี่ย
1: จริงถ้าเรารู้หลักการนะ
0: แสดงว่าวันนี้พี่จะเปิดเผยเคล็ดลับทั้งหมดเลย
1: ใช
0: ่เอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าพี่ต้นที่ว่าท่าของมันก็เจ๋งๆเนี่ยเขามีรากคิดมาจากอะไรถ้าเกิดเรารู้รากความคิดแล้วปุ
1: ๊บ
0: เราสามารถไปต่อยอดออกแบบเองได้สุดยอดมากครับวันนี้ครับเราจะมาออกแบบการออกกำลังกายด้วยตัวเองย้ำอีกครั้งนะครับคุณผู้ชมตั้งใจฟังแล้วนะย้ำอีกครั้งว่าทุกคน
1: สามารถ
0: ออกแบบได้ด้วยตัวเอง
1: ใช
0: ่หลักการในการออกแบบออกการออกกำลังกายด้วยตัวเองมันเป็นยังไงครับ
1: มันเหมือนกับเราผสมสีอะบุ้ยเคย เรียนวาดภาพไหมแม่สีมีกี่สี
0: 3
1: ใช่แต่เราสามารถทำแตกออกมาเป็นแยกย่อยได้ไม่รู้กี่สี
0: ถ้าเรารู้พื้นฐานปุ๊บทำได้หมดคุณสุดยอด
1: ครับ
0: เอาละครับคุณผู้ชมครับหลักการง่ายคือเรารู้พื้นฐานปุ๊บเราสามารถต่อยอดได้
1: ใช่
0: ใช่ฉะนั้นท่าพื้นฐานที่เราต้องรู้มีอะไรบ้างครับพี
1: ่อ้าวเราเคยฉายไปหลายตอนแล้วนะอย่างท่าแรกก็คือเรื่องของท่าสควอทจำได้ไหม
0: ท่าย้อน
1: ท่าสองท่าอะไรทำ
0: เ
1: น
0: ี่ยท่าสควอท
1: ใช่นะใช่เขาไม่เคยไปเท้าเหยียดยืดสะโพกไปด้านหลังท่าวิดพื้นดันพื้นพุชอั
0: พ
1: ฮะใช่ไหมท่าซิทอัพที่เราเคยทำพวกนั้นคือท่าหลักๆแต่เราสามารถเอามาแตกได้การผสมสีอย่างที่เมื่อสักครู่พี่บอกใช่ไหมโอเคเอ้ยท่าซิทอัพเราจะแตกไปอะไรได้บ้างนะครับพวกนั้น
0: ดีมากเลยเริ่มต้นท่าแรกเลยวันนี้ทำทั้งหมด6ท่านะคุณผู้ชมครับทำทั้งหกท่าได้โดยรวมทั้งหมดเพราะนั้นเดี๋ยวผมคิด1ท่าพี่คิด1ท
1: ่
0: ามารวมกันในการออกแบบเองได้ใช่ไหมครับ
1: ได
0: ้โอเคผมชอบเล่นขาเพราะว่าขาทำให้เราเผาผลาญดีโอเค ผมออกผมเลือกท่าสควอท
1: ได้ได้พี่เอาท่าที่เอาท่าที่เน้นเรื่องของตัวหัวใจแล้วกันมีหัวใจหน่อยกับกล้ามเนื้อ
0: ครับ
1: พี่เลือกท่านี้โดดตบจัมมิ่งแจ็ค
0: จัมมิ่งแจ็คกับสควอทก็รวมเป็นจัมปิ้งสควอท
1: ถูกต้องไม่ใช่สควอทแจ็ค
0: สควอทจัมดีนะฟังดีนะฟัง
2: ถึง
0: ดีนะฟังอยู่สควอทจัม
1: ใช่ไหม
0: ยังไงพี่ยังไง
1: จากนี้ถ้าสควอทก่อนทำนะครับพี่มานี่คราวนี้เราก็มาลุ้นใช่เพราะงั้นทุกครั้งเราก็โดดนะครับมาเพิ่มท่าขึ้นมาแล้วจากเมื่อสักครู่ที่บุ้ยทำแค่สควอทอย่างเดียวนะไม่ใช่แล้ว
0: โอเคเราก
1: ็ย่อใช่ย่อ
0: ซึ่งขาเนี่ยเราเราโอเค
1: ย่อ
0: หมดแล้วหนึ่งแล้วขาบางทีสควอทเราจะนึกว่ากลางขาเท่าไหร่แต่พอเราจัมปิ้งแจ็คด้วยคือกระโดดไปด้วยสควอทจัมป์เนี่ยคือมันต้องย่อ
1: ใช่
0: แล้วบางทีมันขามันกลางเกินแต่ไม่มีปัญหาอยู่ที่ว่าเราให้ฟีลลิ่งหรือความรู้สึกเรา
1: ใช่
0: อย
1: ู่ที่ก้นใช่แล้วเราการเน้นกล้ามเนื้อส่วนไหน
0: โดนไปถึง10ทีเหนื่อยแล้วอ่ะโอเคแล้วการออกกำลังกายหรือการออกแบบด้วยตัวเองได้เนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราชอบท่าไหนเราต้องการเพิ่มลดส่วนไหนจ
1: ั
0: ดการส่วนนั้นได้โอเคเดี๋ยวผมลองอีกที
1: ย่อนะถามว่าได้กล้ามเนื้อไหม
0: โอ้พี่ผมเก่งแบบผมกระโดดด้วยมันแบบมันเป็น power ด้วย
1: ได้หัวใจไหม
0: โอ้ได้ครับ
1: ความอ่อนตัวได้ไหม
0: ความตัวไม่แน่ใจเพราะมันแต่มันก็ย่อยืดนะ
1: ใช่มันก็มีการยืดอยู่ฮะ
0: ใช่โอ้ผมเก็ตเลย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นในการออกกำลังกายแบบนี้คือเราเอา2ท่ามารวมกันนะคือเราได้กล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้น
1: เอาท่ามาผสม
0: ปกติเราจะเล่นสควอทปุ๊บมันจะได้ ช่วงก้น
1: สะโพก
0: แต่พอผมล่วงเป็นสควอทจัมป์แล้วเนี่ยจังหวะที่ผมจัมป์มันผมได้แกสตองนิมิตด้วย
1: น่องด้วย
0: ได้น่องด้วยอ่ะมันได้แบบช่วงล่างหมดเลยแถมระบบหายใจได้ด้วยแล้วยิ่งเราคอนโทรลยิ่งเราตั้งใจควบคุมมันหรือเราใช้ความรู้สึกกับมันจริงๆอ่ะมันได้เยอะมากเลย
1: ยังไม่สักครู่อ้าวบ๊วยลองทำใหม่คราวนี้บ๊วยลองเหมือนกับค้างไว้ฮะช้าแล้วกลับมาครับปึ๊บย่อขา

0: ต่อมา
1: คุยมันสุดยอดเลยเงี้ยนี่เหงื่อไหลตลอดเลย
0: ใช่ใช่
1: และที่สำคัญประหยัดเวลา
0: ครับคนที่มีเวลาจำกัดนะบางครั้งโอ้โหเรื่องไปแล้วแป๊บเดียวเองใช้เวลาหมดละไม่ต้องไปใช้เวลามากอะไรขนาดนั้น
1: นี่นะท่าแรกผมถามนิดนึงว่าเราสามารถออกแบบแบบนี
0: ้
1: ด้วยตัวเองแบบนี้ได้ทุกท่าได้ทุกแบบเห็นไหม
0: ได
2: ้
1: จริงป่ะ
0: จริงก็อยู่ที่ว่าบอยต้องการส่วนไหนส่วนไหนแค่นั้นเอง
1: ท่าที่สอง
0: ครับ
1: ขอลองผมอยากได้กล้ามเนื้อหน้าอกก็วิดพื้นพุชอัพ
0: อ่าฮะ
1: โอเค
0: ครับ
1: ผมพุชอัพแบบนี้นะ
0: ครับ
1: ปึ๊บ
0: ใช่
1: แล้วพี่อ่ะ
0: พี่ก็ถ้าบวยมาด้านบนพี่ก็ใช้ปีนเขานะครับปีนเขาได้ไหมดึงปีนเขา
1: เฮ้ยมันก็ลงก็ได้ดิเป็นพุชอัพคลัม
0: ใช่ทำไงเราก็ลงป
1: ี
0: นด้วยดึงลงปีนด้วยลง
1: โอ้โห
0: ปีนด้วยว่าดึงมาใช่แล้วนั่นละ
1: โอ้โห
0: ร
1: ู
0: ้สึกไหมดึงมาอีกดึงมาอีก
1: โอ้ยสุดยอดคือเราได้ระบบหัวใจสุดๆเลยคาร์ดิโอสุดๆเลยเหงื่อเนี่ยเดี๋ยวสังเกตแล้วก็เวลาขณะที่เราทำร่วมกันนะครับพี่มันต้องคอนโทรลด้วยมันต้องควบคุมเพราะฉะนั้นเราจะจัดร่างกายได้ดีขึ้นด้วย
0: ใช่แกนำตัวอะไรก็ต้องใช้มากขึ้นเพราะเหมือนกับเสียสมดุลเพราะงั้นแกนำตัวต้องพยายามประคองตัวเองมากขึ้น
1: แล้วรู้สึกเลยแบบด้านข้างอ่ะได้เลยช่วงปีนเขาเนี่ย
0: ใช่
1: ลงไปอีกอกได้พร้อมกันไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนได
0: ้
1: ทั้งสองส่วน
0: ดีมาก
1: สุดยอดเลยอ่ะเฮ้ยเหนื่อยมันมีไม่พี่ที่เราเอาท่าหนึ่งกับท่าหนึ่งมารวมกันแล้วมันไม่เวิร์กมันส่งผลก็เสี่ยงต่อการบาดเจ็บมากกว่าที่ทำให้มันกระตุ้นกล้ามเนื้อให้มันดี
0: อันนี้คือคำถามที่ดีบุ้ยเพราะอะไรว่าบางครั้งถ้าเกิดความพร้อมของเขาไม่มีนะครับอย่างท่าเมื่อสักครู่เนี้ยเขาวิดพื้นอย่างเดียวเขายังแทบจะทำไม่ค่อยได้เลยเราเอาเพิ่มเข้าไปอีกท่านึงบางทีมันทำให้เขาลำบากมากขึ้นมันซับซ้อนมากขึ้นซึ่งมันอาจจะเป็นส่งผลกันในเรื่องทำให้เขาเกิดการบาดเจ็บหรือว่าโอกาสในเรื่องของการบาดเจ็บปัญหาอะไรต่างๆเขาจะมากขึ้นเพราะงั้นบางครั้งไอ้เรื่องพวกนี้มันต้องพร้อมก่อนคุณต้องทำจากท่าพื้นฐานให้ได้ก่อนเสร็จแล้วคุณค่อยๆมาเพิ่มเติม
1: ก็แสดงว่าเราต้องประเมินตัวเองได
0: ้ใช่ใช่หรือแม้กระทั่งบวยลองทำเมื่อสักครู่นี้ใหม
1: ่ครับ
0: วิดพื้นกับปีนเขานะลองไล่ดูใช่ไหมคราวนี้พอบวยทำได้นะพี่เริ่มเพิ่มบวยลองเคลื่อนที่ไปด้านหน้าด้วยเหมือนเราเดินไปด้วยเดินใช้มือเดินนะ
1: บวยไล
0: ่บวยไล่เดินบวยไล่เดิน
1: อ๋อ
0: บวยไล่เดินเห็นไหมมาผสมกันอีกนะมวยไล่เดินขยับไป
1: มันต้อง
0: ขาด้านตรงข้าม
1: มันต้องสลับข้างโอเค
0: ด้านตรงข้าม
1: เกียร์ถึงไม่ได้ทำไม่ได้เมื่อกี
0: ้ด้านตรงข้ามเป็นไงบุ้ยเห็นไหมเพราะนั่นคือถ้าเราพร้อมปุ๊บมันก็สามารถที่เพิ่มไปได้เรื่อยมันไม่จะเป็นแค่สองท่าจะสามท่ามันก็เพิ่มได
1: ้ความสนุกมันอยู่ตรงนี้
0: ใช่
1: ท่าที่3นะครับผมเน้นมากเลยทุกคนอยากมีกล้ามท้องที่สวยงาม
0: แน่นอน
1: ซิกแพคซิทอัพโอเคดูซิว่าพี่จะมาท่าไหน
0: โอเคนะครับซิทอัพใช่ไหมปัญหานึงอะเวลาที่เราออกกำลังกายส่วนใหญ่เวลาเราเล่นอีกฝั่งเล่นฝั่งหนึ่งอีกฝั่งเรามักมองข้ามในเมื่อเราเล่นบริหารหน้าท้องแล้วพี่ก็จะหลังช่วงล่างนะพี่ก็ใช้เป็นลักษณะของ
1: โอ้เขาเรียกว่า back extension
0: ใช่แล้วนะครับเหยียดยืดก็จะเป็นบริหารหลังช่วงล่าง
1: แล้วผสมกันยังไงพี
0: ่อ้าว
1: ผมอยากจะเห็นว่าหน้าตาลูกออกมาจะเป็นยังไง
0: นะ
1: เหมือนม้ากับลาออกมาเป็นล้อป่ะ
0: เรามาดูก่อนแล้วก็มาซิทอัพของบวยก่อนมาสักครู่บวยซิทอัพฟรีไลน์สลับนะครับกลับมานะครับสิครับสลับ
1: ยอดอ่ะมาขอร้องหน่อย
0: ให้กลับมาพี่กลับใช่พี่กลับเป็นไงบ้างเว้ย
1: แต่ถ้าเกิดเราสามารถซิทอัพ 5ครั้งสลับ5ครั้งก็ได้
0: ได้เหมือนก
1: ัน แล้วแต่เราออกแบบ
0: ได้ไอเราทำหน้าสลับหลังเนี่ยแทนที่เขาจะเมื่อยล้าใช่ไหมเขาก็ได้ผ่อนคลายฝั่งนี้ทำฝั่งนี้คลายฝั่งนี้ทำฝั่งนี้คลาย
1: ท่าต่อไป
0: ครับ
1: ผมเคยได้รับฉายาว่าเป็น King of Leg ลัง
0: อ๋อฮะโอเคใช
1: ่สมกับ
0: ของพี่ถ้าเราทำงั้นพี่ก็ใช้การบิดตัว
1: โอ้นึกออกแล้ว
0: บิด
1: รวมกันเป็น
0: รันกับทวิชใช่ไหมพี่9ไปนะมา9 9วิด9วิด9วิดอ้าว9วิดด้วยอือใช่9ยาวย่อตามบิดตัวด้วย
1: โอ้โหดีเลยก็จะตอบโจทย์ที่ว่าผมรู้สึกว่าผมตัวแข็ง
0: ฮะก็ได้ความอ่อนตัวเข้ามาด้วยมีการบิดตัว
1: โอ้โห
0: ขาก็ยังคงทำงานต่อเนื่องหัวใจก็ทำงานเพิ่มมากขึ้น
1: สงสัย
0: ครับ
1: เมื่อกี้ที่ย้อนกลับไปคือพี่เอาท่าอะไรมาผสมกันไงพี่มีหลักคิดอะไรที่มันจะเชื่อมกัน
0: อันที่หนึ่งเราต้องดูว่าลักษณะของเป้าหมายที่เราต้องการใช่ไหมบุ้ยต้องการขาบุ้ยก็ต้องเอาขาใช่ไหมแต่ในขณะเดียวกันพอบุ้ยต้องการขาบุ้ยต้องการหัวใจด้วยก็ต้องเอาท่าที่มันเน้นเรื่องของการพัฒนาเรื่องของตัวหัวใจเอาเข้ามาผสมกันอย่างท่าแรกเราทำสควอตใช่ไหมครับพอถ้าเราต้องการเน้นในแง่ของหัวใจบุ้ยก็มาใช้จะมิ้งแจ็ค
1: พี่กำลังตอบโจทย์2อัน
0: ใช่
1: ก็คือต้องการสร้างกล้ามเนื้อ
0: ใช่
1: กับระบบหัวใจ
0: แต่ในทางกลับกันถ้าเกิดบอยบอกว่าบอยต้องการทำสควอตนะแต่บอยบอกว่าเอ้ยต้องการคาร์ดิโอเหมือนกันแต่เราอาจจะทำท่าเดิมก็ได้บอยใช้เป็นอะไรจัมป์ฮะในท่าเดิมแต่ได้หัวใจด้วยใช่ไหมอันนี้ก็คือเราเน้นต่อเนื่องตรงนั้นเลยให้มันย้ำอยู่ตรงนั้นไอ้มัดนั้นเลยนะแต่ได้ให้ได้หัวใจด้วย
1: แสดงว่าเราสามารถตั้งโจทย์ตั้งเป้าหมายได้มากกว่า1ข
0: ้
1: อ
0: ใช
1: ่ท่าต่อไปครับ
0: ท่าต่อไป
1: ผมอยากได้ไตรเซปเอาท่าดิฟดิฟก็คือดิฟที่ไม่ซุกอ่ะ
0: ไม่ใช่ดันเหยียด
1: โอเค
0: ดิฟใช่ไหมโอ้ยยกสะโพกขึ้นนิดนึงก็ได้ใช่ไหมโอเค
1: โอ้โหโอ้โหตึง
0: ใช่ทีนี้พี่ลองมาคิดว่าเวลาเราทำดิฟแล้วเราจะทำท่าอะไรต่อเนื่องกับดิฟได้
1: น่าใช้ขา
0: ใช่เพราะนี่เราใช้ส่วนบนอยู
1: ่ครับ
0: ใช่ไหมพี่ก็ใช้ได้ไหม
1: ว้าว
0: ได้ไหมพี่ยังไม่
1: รวมกับเลกเอ็กเทนชั่น
0: ใช่แล้วนี่คือเลกแอทเทนชั่นเหยียดเข่าเหยียดเข่านะครับเหยียดเข่าคราวนี้เรามารวมกันลองดูซินะครับลงมาลงมางอพร้อมเหยียดงอพร้อมเหยียดงอศอกพร้อมเหยียด
1: คนละที่กับผมเลย
0: งอเหยียดพร้อมเหยียด
1: คือเคยดูโฆษณาไหมที่ฝั่งหนึ่งแห้งอีกฝั่งหนึ่งเปียกอีกฝั่งหนึ่งฝนตก
0: เอามาฝนตกไม่ทั่วฟ้า
1: เอาแล้ว
0: ใช่งอศอกลงด้วยเข่าเหยียดงอศอกเข่าเหยียด
1: โอ้โหหนักกว่าเดิม
0: ใช่งอศอกเข่าเหยียด
1: ขณะที่เรายกผมรู้เลยว่าขณะที่เรายกเข่าไปเนี่ยน้ำหนักเราลงไปที่ไตรเซปด้วย
0: ใช่ต้นแขนต้องรับน้ำหนักมากขึ้น
1: ใช่เลย
0: แกนำตัวรับน้ำหนักมากขึ้น
1: โมรับมากขึ้นเลยก็มีกำท้องหน่อยด้วย
0: ใช
1: ่โอ้โห
0: เป็นไงโอเค
1: สุดอะท่าต่อไปคร
0: ับ
1: ผมอยากทดลองภูมิพี่เลย
0: อ
1: เอาท่าที่แบบที่ผมคิดไม่มีทางรวมกันได
0: ้ okay.
1: ดูซิว่าพี่จะทำได้ไหมดูนะตั้งใจดูนะจ๊ะ
0: ครับ
1: เดิน
0: เดินนะฮะ
1: โอเคกับ
0: ยากจริงเหรอใช่ไหม
1: จะรวมกันเป็นอะไรเนาะ
0: I'm not afraid to die. เดินใช่ไหมพี่เบื่อด้วยกันเดินด้วยเท้าพี่ขอเดินด้วยมือได้ไหม
1: ได้สิเดี๋ยวถือว่าเดิน
0: น่าเดินพี่ขอเดินตรงพี่ขอเปลี่ยนเป็นเดินด้านข้างได้ไหม
1: เอาสิ
0: นะพี่ก็ไล่เดินมีวิดพื้นด้วยใช่ไหมพี่วิดพื้นได้ไหม
1: โอ้โหหนีไปไหนดิ
0: หนีไปไหนหนีไปไหน
1: ไหนเขาลองดูหน่อยเขาลองอีกทีครับพี
0: ่เอากลับมาเดี๋ยวขวาซ้ายไม่เท่ากันไม่เขาลงนะครับไล่สลับ
1: ยอดอ่ะ
0: ลอง
1: เจ๋งมากวันนี้รายการเราก็ลาไปก่อน
0: อ้าวแค่นี้เรา
1: ลอง
0: ก่อนไม่ลองก่อนอ้าวลองอ้าวควายมาควายมาใช่เอากลับไปเดี๋ยวไม่เท่ากันมาโอ้โหบุ้ยสุดยอดบุ้ยนิดเดียวมาโอเคได้เดินไหมได้ดันพื้นไหมบุ้ยรู้สึกว่ายังไงบ้างส่วนไหนทำงานบ้าง
1: เดินกับพุชอัพรวมกันเนี่ยผมสื่อได้หัวใจเต็มๆเลยแล้วก็ขณะที่เราลงเนี่ยผมย้ำเลยครับผมต้องตั้งใจผมไม่โกงตัวเองผมเน้นกล้ามเนื้อทุกครั้งเพราะมันทำงานไปแล้วอ่ะทำมันเต็มที่
0: ให้คุ้มกับเวลาที่เสีย
1: สิ่งที่มันได้เพิ่มมากขึ้นคือการควบคุมเพราะเราต้องควายมือสังเกตได้ว่าผมไปด้านซ้ายถนัดกว่าไปด้านขวาเพราะด้านขวาผมต้องรู้สึกว่ามีการควบคุมผมเห็นเลยว่า
0: ความสัมพันธ
1: ์ระบบประสาทสั่งการเวลาฝึกระบบประสาทสั่งการได้ซับซ้อนขึ้นแล้วก็มีทักษะในการออกกำลังกายมากขึ้นส่งผลต่อชีวิตการทำงานที่มากขึ้นนี่คือสิ่งที่ผมได้นี่มีความสุขมากพี่6ท่าคุณผู้ชมเองครับง่ายๆครับอย่างที่ผมกับพี่ต้นได้บอกแล้วนะครับหลักการเราสรุปสั้นๆได้ไหมครับ
0: ได้
1: หลักการคือ1
0: อันหนึ่งเราก็ต้องประเมินตัวเราเองก่อน
1: ประเมินตัวเอง
0: ใช่
1: 2
0: อันที่2คราวนี้เราคงมาหาความที่เหมาะสมกับตัวเรา
1: ครับ
0: พยายามให้เหมาะสมอันที่3คราวนี้มันขึ้นอยู่ก
1: ับ
0: เป้าหมายแล้ว
1: ครับ
0: เป้าหมายของเราคืออะไรต้องการเน้นระบบหัวใจต้องการเน้นกล้ามเนื้อ
1: ครับ
0: กล้ามเนื้อตรงนั้นเราต้องการเน้นให้มันต่อเนื่องหรือว่าต้องการให้มันได้สลับพักก็มาแบ่งแยกก
1: ัน อันที่4คือรู้ท่าพื้นฐานถ้าไม่รู้จริงๆไปดูย้อนหลังรายการของเราครับ Healthy Friday okay. บอกทุกสัปดาห
0: ์
1: ดูใน YouTube Mahidol Channel ง่ายมากครับเรียบง่ายสุดๆเท่านี้นะครับคุณก็สามารถออกแบบการออกกำลังกายได้ด้วยตัวเองด้วยประโยชน์ครับทำไมเราต้องออกแบบเอง
0: ในแต่ละคนเราอาจจะดูว่าอายุใกล้เคียงกันเพศเดียวกันแต่บางทีข้อจำกัดบางอย่างมันไม่เท่ากัน
1: แสดงว่าคนทุกคนมีความเป็นปัจเจกปัจเจกก็คือมีความแตกต่างกันถ้าเกิดเราเอาค่ามาตรฐานมาเราแทนที่จะพัฒนาได้ยอดเยี่ย
0: ม
1: อาจจะไม่มากเท่าถ้าเกิดเราออกแบบเองเรารู้ตัวเองเราต้องการเพิ่มอะไรลดอะไรสามารถออกแบบแบบตัดเสื้อเฉพาะตัวได้
0: ครับ
1: ถ้าบอกว่าเราจะสามารถพัฒนาได้เร็วขึ้น
0: ใช่
1: อย่างนี้ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: เท่าที่ฟังนะครับคุณผู้ชมครับในการออกแบบการออกกำลังกายด้วยตัวเองเนี่ยไม่จำเป็นต้อง1ท่าบวก1ท่าเท่านั้นถ้าเกิด1ท่ากับ1ท่าบวกกันอาจจะเหมาะสมสำหรับผมแต่ถ้าเกิดบางคนอยากได้มากกว่านี้ก็1ท่าบวก1ท่าบวก1ท่า
0: ได้
1: หรือจะบวก1ท่าบวก1ท่าก็ได
0: ้
1: ใน1เซตจะเป็นยังไงก็ได้จะออกแบบมาเป็นจำนวนครั้งจำนวนนาทีเปิดกว้างหมดเลยไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกย้ำนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกตัวเราครับเมื่อทดลองแล้วเราจะบอกได้ว่ามันเวิร์กกับไม่เวิร์กกับร่างกายหรือไม่
0: เรารู้ใช่
1: ไห
0: มครับใช่แล้ว
1: นั่นคือความตั้งใจในรายการของเรานะครับ Healthy Friday มาฝากกันนะครับติดตามนะครับว่าสัปดาห์หน้าเราจะเป็นอะไรถ้าเกิดคุณผู้ชมชมเทปนี้แล้วไปออกกำลังกายโดยการออกแบบด้วยตัวเองได้ฟีดแบคกลับมาครับ
0: ครับ
1: บอกเราหน่อยจะขอบพระคุณมากเลยอันนี้คือความสุขของเราเลยครับวันนี้พวกเรา2คนลาไปก่อนครับกับรายการ Healthy Friday สวัสดีครับ

0: สามัญประจำบ้านตอน
1: ฮะฮะหูอื้อ
2: ขอโทษนะครับคุณครับ
3: อ๋อสับจุด
2: ขอโทษนะครับคือพอดีว่าผมจะไปนั่งที่เองครับช่วยขยับให้หน่อยได้ไหมครับ
3: ฮะไม่พูดอีกรอบได้ไหมครับไม่ได้ยิน
2: คือผมจะเข้าไปนั่งที่ตัวเองครับช่วยขยับให้หน่อยได้ไหม
3: โอ้ได้ครับได้ครับ
4: ขณะนี้เรากำลังมุ่งหน้าสู่สนามบินอินชอนกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้นะครับ
3: โทษนะครับตะกี้เขาพูดว่าอะไรอะฮะ
2: เขาบอกว่าเรากำลังจะไปที่ไหนครับว่าแต่คุณเป็นอะไรครับเนี่ยหูไม่ดีเหรอ
3: ฮะ
2: ผมถามว่าคุณหูไม่ดีหรือไง
3: อ๋อโทษทีครับพอดีขึ้นเครื่องแล้วหูอื้อไม่ค่อยได้ยิน
5: ถ้าหูอื้อมีวิธีแก้ได้นะคะ
3: ฮะ
5: ถ้าหูอื้อมีวิธีแก้ได้นะคะ
3: อ๋อโอเคครับ
6: พยาบาลภูมิสุขมาช่วยแล้ว
5: หูอื้อเนี่ยนะคะเป็นอาการที่เราได้ยินลดลงนะคะหรือรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรเนี่ยอุดหูเราอยู่อาจจะรู้สึกว่ามีเสียงดังในหูหรือแม้แต่ว่าการที่เราได้ยินเสียงภายในร่างกายของเราดังกว่าปกติเช่นเสียงพูดของตัวเองเสียงลมหายใจแล้วก็อาจจะเกิดขึ้นข้างเดียวหรือ2ข้างก็ได้ค่ะแต่หูอื้อบางชนิดก็อันตรายเหมือนกันได้แก่พวกที่หูอื้อซึ่งเกิดจากการมีแมลงหรือว่าน้ําเข้าหูหรือว่าแก้วหูเสื่อม
3: แล้วอย่างของโปเนี่ยต้องแก้ไงครับแล้วคือแบบมันน่ารำคาญมากเลยคร
5: ับสำหรับคนที่หูอื้อจากการที่ขึ้นที่สูงสูงนะคะมันเกิดจากการที่ความดันอากาศเนี่ยมันลดลงหรือเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องปรับความดันชั้นบรรยากาศของหูชั้นในเนี่ยให้สมดุลกันนะคะมีวิธีง่ายๆก็คือให้ปิโป้เนี่ยกืนน้ำลายค่ะหรือว่าเคี้ยวหมากฝรั่งหรือหาวอ้าปากกว้างส่วนวิธีที่สองนะคะให้บีบจมูกสองข้างแล้วกืนน้ำลายหลังจากนั้นก็เอามือที่บีบจมูกออกแล้วก็กืนน้ำลายอีกรอบนึงค่ะแต่วิธีนี้ห้ามทำกับคนที่เป็นหวัดหรือเป็นไซนัสอักเสบนะคะเพราะจะทำให้เชื้อโรคเนี่ยเข้าไปในหูชั้นกลางได้ง่ายค่ะ
3: แล้วมีวิธีที่จะป้องกันไม่ให้เกิดหูอื้อไหมครับ
5: มีค่ะอย่างแรกเลยนะคะเราก็ควรหลีกเลี่ยงเสียงดังหรือควรจะใส่เครื่องป้องกันหูเวลาเราอยู่ในสถานที่ที่มีเสียงดังมากๆนอกจากนี้นะคะไอ้ที่ใส่หูฟังเนี่ยเราไม่ควรใส่ไว้นานๆค่ะแล้วก็ไม่ควรเปิดเสียงดังมากๆเพราะมันจะทำให้ประสาทหูเนี่ยเสื่อมเร็วขึ้นค่ะเห็นไหมคะทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการ
7: สามัญประจำบ้าน
8: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
9: ไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะน่ากลัวตรงที่ว่าไข้หวัดใหญ่มันจะไม่อยู่เฉพาะด้านบนเหมือนว่าไม่อยู่เฉพาะตรงบริเวณคอกับจมูกมันจะลงปอด
10: ถ้าเกิดพูดถึงโรคยอดฮิตในช่วงเวลาก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเป็นเยอะมากเป็นเยอะกว่าโควิดนะฮะก็คือไข้หวัดใหญ่หลายคนได้ยินชื่อบ่อยจนบางทีประมาทมันแต่ว่าจริงๆแล้วไข้หวัดใหญ่นี่อันตรายมากนะครับวันนี้พูดคุยกันครับในรามาแชร์ริ่งนะฮะเพราะเรื่องราวสุขภาพดีคือการแบ่งปันครับวันนี้อยู่กับอาจารย์แจ็คสวัสดีครับ
11: สวัสดีครับ
10: แคนเชื่อว่าพูดถึงไข้หวัดใหญ่ในทั่วประเทศรู้จักกันหมดเลยฮะเอาจริงแล้วไข้หวัดใหญ่เกิดจากอะไร
9: ไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็เป็นโรคติดเชื้อชนิดนึงนะครับซึ่งเกิดจากไวรัสไวรัสไข้หวัดใหญ่เนี่ยแหละซึ่งมันจะมีสายพันธุ์ A แล้วก็สายพันธุ์ B ไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะทำให้มีอาการเรื่องของการติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจมันคือไข้หวัดที่มีอาการที่ค่อนข้างรุนแรงอย่างเช่นถ้าเป็นไข้เนี่ยมันก็จะเป็นไข้สูงเรียกว่าแบบรู้เลยแหละว่ามีไข้เมื่อยตัวมากเพลียมากๆอาการเจ็บคอก็จะรุนแรงไอก็จะไอเยอะน้ำมูกก็มีเยอะอะไรเงี้ยมันลักษณะมันเหมือนกับเป็นไข้หวัดที่ไม่ใช่ไข้หวัด
10: มันมีอะไรที่น่ากังวลกว่านั้นไหมครับสำหรับไข้หวัดใหญ่
9: ไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะน่ากลัวตรงที่ว่าในผู้สูงอายุเกิน60ปีขึ้นไปหรือว่าภูมิคุ้มกันไม่ดีเนี่ยไข้หวัดใหญ่มันจะไม่อยู่เฉพาะด้านบนเหมือนว่าไม่อยู่เฉพาะตรงบริเวณคอกับจมูกมันจะลงปอดเราอาจจะได้ยินไข้หวัดใหญ่ลงปอดละปอดเสพอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีความรุนแรงต้องใส่ท่อช่วยหายใจอะไรเงี้ยมีการหายใจล้มเหลวพวกนี้แหละจะเจอเยอะในคนที่อายุเยอะแล้วก็มีความเสี่ยงอันนี้จะเป็นภาวะแทรกซ้อนอันหนึ่งซึ่งเราไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยครับ
10: นั่นแสดงว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเป็นแบบนี้ไหมครับหรือว่าต้องเป็นผู้สูงอายุเท่านั้น
9: ส่วนใหญ่จะเจอในผู้สูงอายุครับแล้วก็คนที่ภูมิไม่ดีกินยากดภูมิผู้ป่วยโรคเอสอะไรเงี้ยครับไข้หวัดใหญ่มียาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่โดยตรงเลยสมมุติถ้าตรวจแล้วเนี่ยทราบว่าเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยคุณหมอก็จะจ่ายยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ให้กินประมาณ5วันแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นการรักษาแบบประคับประคองตามอาการไข้สูงก็กินพาราเซตามอลหรือว่าน้ำมูกเยอะก็กินยาลดน้ำมูกเจ็บคอมากก็กินยาแก้เจ็บคออะไรอย่างเงี้ยครับ
10: ไข้หวัดใหญ่ต่อกันได้ไหม
9: ไข้หวัดใหญ่สามารถติดกันได้ครับอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยใกล้ๆกันสามารถติดได
10: ้เหมือนก็เหมือนแบบทั่วไปเลยสมมติในห้องนี้มีคนนึงที่เป็นไข้หวัดใหญ่ก็มีสิทธิ์แพ้ได
9: ้มีสิทธิ์แพ้ได้โดยทั่วไปเนี่ยไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะติดต่อทางละอองฝอยง่ายๆเหมือนความว่าสมมติถ้าเกิดผมไอจามอะไรเงี้ยครับพวกเชื้อโรคมันก็จะออกมากับเสมหะของผมพอมาตกอยู่ใกล้ๆตัวคุณแคนแล้วคุณแคนก็เอามือไปป้ายแล้วก็มาป้ายหน้าป้ายจมูกอะไรเงี้ยก็สามารถติดได
10: ้เรื่องราวไข้หวัดใหญ่นะฮะจริงๆแล้วเราผ่านโควิดกันมาแล้วครับการที่จะป้องกันไข้หวัดใหญ่อย่างแรกเลยก็คือเหมือนโควิดนั่นแหละใส่หน้ากากใส่แมสก์ได้ในการป้องกันละอองฝอยนะครับนี่ง่ายนิดเดียวครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์แจ็คคร
11: ับ
10: นี่เรื่องราวสุขภาพแบบนี้ฝากแชร์กันด้วยกับรามาแชร์ริ่งนะครับครั้งหน้ามีโรคอะไรมาอัปเดตอีกเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับเจอกันใหม่ครับ
12: พลังแสงทะลุมิติ
13: โอ้โหนี่มันนอกโลก
14: พบกับการถ่ายครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
12: ้พลังแห่งความคิด
14: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
15: ในปัจจุบันพบโรครองช้ำมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะคนไข้ที่ชีวิตประจำวันเนี่ยต้องยืนเยอะยืนนานเดินระยะไกลครับโรครองช้ำคือโรคจุดเกาะเอ็นฝ่าเท้าอักเสบซึ่งมีสาเหตุเกิดจากเอ็นฝ่าเท้าเนี่ยมีความเสื่อมเอ็นฝ่าเท้ามันตึงร่วมกับเอ็นร้อยไหวมันตึงอาการคลาสสิกของโรครองช้ำนะครับจะมีอาการเจ็บบริเวณส้นเท้าอาการจะเจ็บมากตอน

0: ประมาณ 2-3 เดือนแล้วค่ะเจ็บประมาณ 10-15 นาทีก็จะเบาลงอะค่ะ
1: โอเคไว้ทราบข้างไหนครับ
0: เป็นข้างขวาค่ะ
1: ข้างขวากดเจ็บแถวๆนี้ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: กระดกข้อเท้าขึ้นอย่างนี้กระดกนิ้วเท้าอย่างนี้เจ็บไหมจ๊ะเจ็บแถวนี้เนา
0: ะ
1: ตึงเนาะโอเคจากที่ดูก็เป็นโรครองช้ำนะครับส้นเท้าการรักษาหลักของโรครองช้ำนะครับหนึ่งคือการทำกายภาพยืดเส้นเอ็นร้อยหวายยืดเส้นเอ็นฝ่าเท้าแล้วก็สองก็คือการปรับเปลี่ยนรองเท้าให้รองเท้าเนี่ยพื้นนุ่มขึ้นยืนน้อยลงเดินน้อยลงหรือว่ามีช่วงที่พักไม่ได้ยืนนานตลอดเวลาครับถ้าทำกายภาพแล้วเปลี่ยนรองเท้าแล้วไม่ได้ผลการรักษาต่อไปคือจะส่งไปทำช็อคเวฟช็อคเวฟเนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการทำกายภาพบำบัดชนิดหนึ่งนะครับหลักการก็คือการยิงคลื่นเสียงก็ไปกระแทกบริเวณที่มีการอักเสบเพื่อลดอาการอักเสบบริเวณนั้นก็เดี๋ยวสอนทำกายภาพยืดเอ็นร้อยไหวนะครับโอเคตามเลยครับเกาะเตียงนะครับขายืนเท่ากันก่อนทีนี้ถอยขาขวาไปข้างหลังถอยข้างที่เจ็บไปข้างหลังเหยียบเต็มฝ่าเท้าเลยแล้วงอเข่าข้างหน้านะครับงอไปก็จะตึงน่องด้านหลังนะก็นับค้างไป1 2 3เนี่ยครับถึง15 15วินะครับพอ15ปุ๊บก็ผ่อนขึ้นมาก็สำหรับท่าทำกายภาพอีกท่านึงนะครับก็คือการนวดฝ่าเท้านะครับแนะนำให้ใช้ท่อแป๊บ PVC นะครับตัดมาประมาณฟุตนึงวางกับพื้นแล้วก็เหยียบคลึงไปคลึงไปได้ทั้งบริเวณที่เป็นอุ้งเท้าแล้วก็ตรงส้นเท้าก็ทำวันนึงบ่อยๆประมาณสัก10ครั้งต่อวันสำหรับการรักษาโรครองช้ำด้วยการฉีดยาเข้าที่ส้นเท้านะครับส่วนใหญ่ยาที่ฉีดเนี่ยจะเป็นสเตียรอยด์จริงๆแล้วเป็นการรักษาที่ผมไม่แนะนำคือหลังจากคนไข้ฉีดเนี่ยอาการจะดีขึ้นอาการเจ็บทุเลาลงแต่ว่ามันมีผลข้างเคียงได้ถ้าฉีดยาเข้าไม่ตรงตำแหน่งเช่นไปฉีดยาบริเวณตำแหน่งที่เป็นเนื้อเยื่อฝ่าเท้าเนื้อเยื่อส้นเท้านะครับทำให้เนื้อเยื่อมันฝ่อได้และทำให้เกิดอาการเจ็บส้นเท้าถาวรการป้องกันไม่ให้เกิดโรครองช้ำนะครับหนึ่งก็คือปรับพฤติกรรมการใช้งานไม่ยืนนานไม่เดินไกลสองก็คือยืดเอ็นร้อยหวายกับยืดเอ็นฝ่าเท้าสม่ำเสมอนะครับก็จะทำให้ไม่เกิดโรครองช้ำถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: ยชน์ของฟันที่นอกจากจะใช้ในการบดเคี้ยวอาหารยังช่วยในการออกเสียงให้ชัดเจนด้วยครับและช่วยเสริมสร้างบุคลิกที่ดีดังนั้นเราต้องดูแลสุขภาพฟันของเราให้แข็งแรงด้วยนะครับ
1: สวัสดีครับวันนี้กับรายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์นะครับจะพาคุณผู้ชมทุกคนมารู้จักกับอาชีพหนึ่งครับที่พื้นที่ในการทำงานของเขาเนี่ยมีขนาดประมาณ 3x3 ตารางเมตรครับแล้วก็เขาเกี่ยวข้องกับเรื่องของฟันเหงือกและลิ้นหรือง่ายๆก็คือคุณหมอฟันทันตแพทย์นั่นเองแหละครับเชื่อไหมครับว่าอาชีพคุณหมอฟันนั้นเป็นงานที่โหดหินและมีความเสี่ยงต่อสุขภาพเป็นอย่างยิ่งถ้าไม่เชื่อตามมาเลยครับกับหมอคลิปครับเรียบร้อยพอดีขอบคุณครับหมอสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณอาสวัสดีค่ะ
1: มีคิวคนไข้เลยครับ
2: ค่ะ
1: เอาให้เคลียร์แล้วนะ
2: คุณอาอยากมาทำฟันใช่ไหมคะ
1: เดี๋ยวครับคุณหมอครับก่อนอื่นขอนั่งกับคุณหมอก่อน
2: ได้เลยได้เลย
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: หมอโชว์หน้าตากันหน่อยสิ
2: อ๋อค่ะได้เลยค่ะ
1: เราอยู่กับหมอกิฟต์นะครับซึ่งแน่นอนวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของอาชีพทันตแพทย์
2: ค่ะคิดว่าทุกคนหลายๆคนอยากเป็นนะอาชีพนี้นะคะ
1: ก็จริงครับแล้วก็ไม่เคยรู้มาก่อนด้วยว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่มีความ

0: ความเสี่ยงและมีความหินสุดๆเจอเคสแต่ละเคสเนี่ยมันมีเคสอะไรบ้าง
1: ที่นี่เราจะเจอเคสเด็กโรคมะเร็งต้องเตรียมให้ยาเคมีบำบัดเตรียมปลูกถ่ายไขกระดูกนะคะหรือว่าเคสเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดนะคะการทำฟันเคสเด็กพวกนี้จะมีความเสี่ยง
0: นั่นคือสิ่งที่ต้องรับผิดชอบแต่ก็เต็มใจนะ
1: ค่ะต้องทำค่ะเต็มใจ
0: สมมติผมบอกฟันผุมา
1: ค่ะก่อนอื่นเนี่ยต้องดูก่อนใช่ฟันผุจริงหรือเปล่า
0: คิดไปเองหรือเปล่า
1: แล้วเป็นผุระดับไหนความรุนแรงระดับไหนถ้ามันมีจุดที่มันทะลุโพรงประสาทฟันไปแล้วพวกนี้ค่ะเชื้อโรคมันจะเข้าไปในโพรงประสาทฟันละเราจะไม่สามารถอุดฟันได้ละก็คือต้องรักษารากต้องครอบฟัน
0: ที่ผมเคยเจอก็คือว่าโดนคุณหมอฟันนี่แหละจับไปใครไม่คิดนะครับว่าชีวิตนี้โดนถ่ายเอ็กซเรย์ฟันที่ไอ้ใส่ฟิล์มใช่ไหมคุณหมอ
1: ใช่ใช่
0: แล้วก็ไปอ้าปากว่าอยู่ในเอ็กซเรย์นะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็ขั้นตอนหนึ่ง
1: ขั้นตอนหนึ่งค่ะทีนี้บางคนก็ยังกลัวรังสีจากเอ็กซเรย์อู้ได้ยินคำว่ารังสีเอ็กซเรย์กลัวมาก
0: เดี๋ยว
1: จะทำให้เป็นนั่นเป็นนี่เป็นหมันเป็นมะเร็งหรือเปล่า
0: เจ้าหน้าที่ไม่อันตรายหรอครับในห้องทำการเอ็กซเรย์คุณหมออ
1: ๋อเจ้าหน้าที่ของเรานะคะวันหนึ่งนะต้องทำเอ็กซเรย์ในคนไข้หลายฟิล์มเลยนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะโดนรังสีเนี่ยมากกว่าคนไข้ถ้าทำตามนะคะที่
0: ขั้นตอน
1: ที่ถูกต้องเนี่ยรับรองก็ไม่เกิดอันตรายกับแน่นอน
0: เจ้าหน้าที่ปลอดภัยและคนไข้ก็ดูเหมือนว่าจะอุ่นใจนะครับแต่มีเรื่องนึงที่โลกโซเชียลตอนนี้กำลังถามกันอยู่ว่ามันมีวิธีการในการจัดการฟันผุของพวกเราแต่ละคนนั่นแหละเขาว่ากันว่ามันมีสารพิษที่คุณหมอกับคนไข้ก็อันตรายพอๆกันแต่ในนั้นแล้วมันจริงเหรอคุณหม
1: ออ๋อคุณหมอคิดว่าคุณอามคงหมายถึงวัสดุอมันกล้ามที่มันมีตลอดเป็นส่วนผสมใช่ไหมคะ
0: นั่นแหละคร
1: ับ จริงๆแล้ววัสดุอุดอมันกล้ามเนี่ยมีมานานมากแล้ว
0: แล้วมีอันตรายไหมคุณหมอ
1: สิบปีแล้วล่ะ
0: อันตรายไหม
1: ไม่อันตรายถ้าเราใช้ได้ถูกวิธี
0: อ้าวละสิ
1: ไม่อันตรายถ้าเราใช้ถูกวิธี
0: ที่ว่านั้นจะทำได้อย่างไรเดี๋ยวกลับมาฟังช่วงหน้าครับเรามาในช่วงนี้คุยกับคุณหมอกันต่อนะครับกับ Work with a Healthy Life ครับวันนี้พูดถึงคุณหมอฟันคุณหมอกิ๊บครับเมื่อกี้คุณหมอเกริ่นมาว่าเจ้าอะมัลกัม
1: ค่ะ
0: ออกเสียงถูกไหม
1: ใช่ค่ะถูกต้องเลย
0: มันคืออะไรก่อนถามก่อน
1: ค่ะอะมัลกัมนี่เป็นวัสดุอุดฟันชนิดหนึ่งที่มีมานานแล้วค่ะ
0: ครับ
1: มันประกอบด้วยวัสดุที่เป็นโลหะผสมกับปลอดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช่คำด้วยพอได้ยินคำว่าปลอดคุณอามกลัว
0: กลัวสิ
1: ปลอดมันมีพิษนี่นาใช่ไหมแล้วมาอุดในฟันเราได้ยังไง
0: นะคะเป็นโรคอะไรนะของญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นนะถ้าโดน
1: ตลอดมันจะมีเชื้อโรคใช่มันจะมีแบบพวกสารพวกนี้นะที่ได้รับโลหะพวกนี้เข้าไป
0: ไม่อันตรายหรอคุณหมอท
1: ำจริงจริงแล้วนะคะเวลาวัสดุอะมันกล้ามที่อย่างที่คุณหมอบอกเนาะมันประกอบด้วยโลหะนะคะก็จะมีเงินทองแดงดีบุกสังกะสีนะคะมาผสมกับปลอดพอมันผสมกันปุ๊บเนี่ยมันจะเสถียรมันจะแข็งตัวการปล่อยไอปลอดออกมาสู่ร่างกายคนไข้เนี่ยมันจะไม่มีมันจะน้อยเพราะฉะนั้นพิษจากปลอดที่คนไข้ได้รับตอนที่มีอะมัลกัมอยู่ในปากแล้วอุดฟันไปเสร็จแล้วมันจะไม่ปล่อยไอปลอดออกมาทำอันตรายกับคนไข้แล้วแต่ว่าระหว่างขั้นตอนการผสมนะคะที่ตัวปลอดจะผสมกับตัวโลหะเนี่ยมันจะมีขบวนการที่อาจจะก่อให้เกิดไอปลอดฟุ้งออกมาในอากาศแล้วทำให้เจ้าหน้าที่นะคะสูดดมเข้าไปซึ่งอาจจะทำให้เกิดอันตรายได
2: ้เคยอุดฟันไหมเคยค่ะ
3: แล้วรู้จักสารปลอดไหมครับ
2: สารปลอดเหรอคะก็แค่พอทราบว่ามีอันตราย
3: คือสารที่อยู่ในฟันเราเนี่ยครับ
2: ค่ะที่เป็นสิ่งเงินในฟันใช่ไหมคะ
3: แล้วถ้าเรารู้ว่าอันตรายเนี่ยเราจะยอมให้หมออุดฟันไหม
2: ก็กลัวนะคะไม่กล้าเคยอุดฟันค่ะ
3: เมื่อกี้รู้จักสารปลอดครับ
2: สารปลอดเหรอเราไม่รู้จักค่ะ
3: ก็ที่เราอุดฟันคือสูงเงินแน่ดีอันนั้นคือสารปลอด
2: นั่นแหละค่ะไม่รู้จักค่ะแต่ก็อุดมานานแล้วก็ไม่มีอะไรนะคะ
4: อะมัลกัมเป็นวัสดุอุดฟันที่มีส่วนผสมของปลอดเงินทองแดงและสังกะสีซึ่งเป็นสารอันตรายแต่ไม่มีผลกระทบต่อร่างกายของผู้ป่วยครับเพราะปริมาณอะมัลกัมที่ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายนั้นมีปริมาณน้อยมากทันตแพทย์ผู้ที่ต้องสัมผัสสารดังกล่าวโดยตรงจะมีวิธีป้องกันหรือดูแลตนเองอย่างไรเพื่อความปลอดภัยและไม่ให้เกิดอันตรายและไม่ใช่แค่ทันตแพทย์เท่านั้นนะครับที่เป็นผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมผู้ช่วยทันตแพทย์ก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ต้องใส่ใจดูแลสุขภาพตัวเองขณะปฏิบัติหน้าที่คำแนะนำการป้องกันและวิธีดูแลสุขภาพของผู้ช่วยทันตแพทย์ให้ปลอดภัยจากการทำงานมีวิธีการอย่างไรไปชมกันต่อเลยครับ
1: ปัจจุบันนี้เรามีตัววัสดุให้เลือกหลายอย่างเลยนะคะทั้งคอมโพสิตนะคะทั้ง

0: เอนอเมอร์ซีเมนต์นะคะซึ่งเป็นสีขาวความจริงคนไข้จะชอบวัสดุรุ่นใหม่ๆมากกว่าตัวอมันกามอีกเพราะเรื่องของความสวยงามสีเงินอมันกามสีเงินก็จะไม่สวยก็จะ
1: ใหญ่ปากปุ๊บรู้เลยนี่ฟันผุ
0: ใช่ใช่นะคะกรณีที่จำเป็นจริงๆแล้วก็แจ้งคนไข้ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดอันตรายอะไรนะคะให้คนไข้สบายใจได้ค่ะ
1: ครับผมแต่รู้สึกว่าอาชีพคุณหมอฟันเองเนี่ยนะครับอยู่ๆมีคนไข้มานั่งใครก็ไม่รู้ร้อยพ่อพันแม่จริงๆอยู่ๆมาให้เราทำฟันแน่นอนเราเสี่ยงอะไรบ้างคุณหมอ
0: โอ้หลักๆเลยนะตอนนี้ที่คุณหมอกลัวที่สุดนะกลัวมากกว่าเรื่องเอ็กซเรย์
1: เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องนะ
0: ใช่ใช่
1: เป็นยังไงเป็นยังไง
0: กลัวมากกว่าเอ็กซเรย์กลัวมากกว่าปลอดจากอมันก้ามคือการติดโรคจากคนไข้การติดเชื้อจากคนไข้ อย่างเช่นการขูดหินปูนนะคะการกรอฟันอย่างเงี้ยมันจะมีการฟุ้งกระจายเยอะนะคะน้ำลายของคนไข้ฟุ้งกระจายออกมาได้เยอะอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ต้องมีการป้องกัน
0: ใช่หลักๆก็คือสวมหน้ากาก
1: มีหน้ากากใส่แว่น
0: เห็นไหมคุณหมอจะแต่งตัวเนี้ยไม่มีใครเห็นตัวจริงได้เลย
1: ใส่ถุงมือใส่แว่นใส่แมสก์
0: ใช่แล้วก็ใส่เฟซชิลด้วยมันจะมีตัวนี้ค่ะ
1: คุณหมออ๋อเป็นแบบนี
0: ้บางคนก็จะใส่แว่นเพราะว่าทำไมคะตาเรามีเยื่อบุบางทีน้ำลายคนไข้กระเด็นเข้าตาเราก็ได้เลือดคนไข้กระเด็นเข้าตาเราก็ได
1: ้และในขณะที่เรารับคนไข้ดูแลคนไข้เราเลือกไม่ได้
0: เรื่องไม่ได
1: ้
0: นะใช่ใช่นะเพราะว่าเขามีโรคประจำตัวก็จริงแต่เขาก็มีสิทธิ์ที่เขาจะต้องทำฟันและต้องดูแลฟัน
1: นี่เลยก็ต้องใส่แบบน
0: ี้ใช่ก็ต้องใส่อย่างนี
1: ้ถามจริงคุณหมอ
0: ค่ะ
1: อึดอัดไหมกับความเสี่ยงอะไรมันคุ้มกว่ากัน
0: คือมันจำเป็นต้องทำ
1: มันจำเป็นนะ
0: ใช่เพื่อตัวเองด้วย
1: ก็คือ
0: ใช่ไหมคะใช่
1: ม
0: ี
1: ชีวิตที่ดีสุขภาพที่ดีเพื่อรักษาคนไข้ต่อไป
0: นะต้องใส่ทั้งถุงมือด้วยค่ะไม่มีใครเห็นเลยมือเป็นยังไงเหี่ยวขนาดไหนไม่มีใครเห็น
1: ไม่เหี่ยวเมื่อกี้มีหมอส่งดอกไม้มาฝากด้วยนะสุดท้ายคุณหมอฝากถึงคนไข้ทุกคนหรือว่าที่คนไข้เพราะจริงๆทุกคนต้องหาหมอฟันอย่างน้อย
2: ถึงไม่ปวดฟันรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้มีฟันผุก็ควรจะต้องมาเช็คเพราะบางทีฟันผุเล็กๆน้อยๆหรือมีปัญหาเล็กๆน้อยๆบางทีคนไข้ไม่รู้ด้วยตัวเองนะต้องมาให้คุณหมอช่วยตรวจนะคะโรคในช่องปากของเรานะคะทั้งโรคฟันผุทั้งโรคเหงื่ออักเสบเนี่ยจริงๆเราเป็นโรคที่ป้องกันได
1: ้
2: คนไข้ให้ความสำคัญใส่ใจดูแลตัวเองสักนิดนึงแปรงฟันเป็นประจำทุกวันนะคะใช้ไหมขัดฟันเป็นประจำทุกวันเนาะแล้วก็มาตรวจกับทันตแพทย์นะคะอย่างน้อยทุก6เดือนครั้งหนึ่งมาเจอกันนิดนึงนะคะ นะเพื่อมีสุขภาพช่องปากที่ดีสุขภาพฟันที่ดีนะคะ
1: เพราะหลายๆคนอาจจะไม่ทราบครับว่าบางทีนะครับปัญหาในร่างกายอื่นๆนั้นเกิดขึ้นมาจากตรงนี้แหละแต่มันลามต่อไปเรื่อย
2: ๆใช่ใช่
1: ถูกไหมฮะ
2: โรคติดเชื้อในช่องปากหรือว่าฟันผุอาจจะไปมีผลกับโรคหัวใจได้ด้วย
1: โอ้โห
2: นะคะใช่งั้นต้องวิจัยมาแล้วค่ะ
1: งั้นต้องมีโอกาสครับมาพบคุณหมอให้ได้อย่างน้อยปีละ2ครั้งหรือทุก6เดือน
2: ค่ะใช่ค่ะ
1: งั้นวันนี้ครับขอบคุณคุณหมอกิฟต์ด้วยครับไว้มีโอกาสเข้ามาเป็นคนไข้
2: ได้ค่ะยินดีมากค
1: ่ะแต่ที่แน่ครับตอนนี้ขอพักสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวกลับมากับ Work with a Healthy Life ครับนะครับเรามาคุยกับผู้ช่วยคุณหมอกันมากดีกว่าสวัสดีครับพี่สอน
3: สวัสดีค่ะ
1: วนเวลาสักครู่นึงนะครับระหว่างนี้พอได้นะ
3: ได้ค่ะ
1: พี่สอนครับการเป็นตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย
3: ์
1: หรือว่าผู้ช่วยคุณหมอทำอะไรบ้าง
3: ก็ช่วยคุณหมอทำงานตั้งแต่คนไข้เข้ามาก็ช่วยให้นั่งที่เก้าอี้ทำฟัน
1: เช็คตัวข้อมูลคนไข้ไว้รอคุณหมอ
3: ใช่ค
1: ่
3: ะก็ช่วยคุณหมอว่าคุณหมอทำอะไรก็เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือให้
1: หรือบางทีพอเราดูเคสแล้วเราก็จะพอรู้แล้วว่าคุณหมอต้องทำอะไรบ้าง
3: ใช่ค่ะก็จะเตรียมล่วงหน้า
1: ค่ะไม่งั้นจะช้า
3: ใช่ค่ะ
1: อ้าวถ้าอย่างนี้ในกรณีที่ว่าคุณหมอต้องเข้าใกล้คนไข้แล้วก็แน่นอนว่ามันมีความเสี่ยง
3: ใช่ค่ะ
1: ผู้ช่วยเสี่ยงพอไหม
3: เสี่ยงพอกันค่ะเพราะว่าเราก็อยู่ในตำแหน่งที่อยู่ติดกับคนไข้เหมือนกันค
1: ่
3: ะ
1: ในการใช้เครื่องมือต่างๆมีบ้างไหมครับพี่สอนครับที่ว่ามันอันตรายเพราะเห็นว่าบางทีมันเจาะแรงมากดูดแรงมากเสี่ยงแค่ไหน
3: ก็จะถ้าเพราะอาจจะถูกของมีคมทิ่มตันอย่างนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็พวกฟุ้งละอองจากการทำงานเสร็จที่ระหว่างปฏิบัติงานอาจจะมีพวกน้ำลายพวกเลือดอะไรเงี้ยค่ะก็อันตรายซึ่งเราก็ต้องป้องกันค
1: ่
3: ะ
1: พวกวัณโรควัณโรคก็จะหาได้เหมือนกัน
3: ใช่ค่ะมีโอกาส
1: อย่างอื่นล่ะครับเช่นการดูแลไหนเช่นต้องนอนให้เพียงพอเพราะว่าอุปกรณ์เครื่องมือทั้งหลายนี่โอ้โหวูบไม่ได้เลยนะถ้าขาดสติปุ๊บไม่ได้เลยนะ
3: ใช่ค่ะ
1: ยังไงบ้างครับการดูแลตัวเองตรงนั้น
3: ก
1: ็นอนให้เพียงพอ
3: นอนให้เพียงพอค่ะพักผ่อนให้เพียงพออย่างเงี้ยค่ะ
1: ออกกำลังกายไหมออ
3: กกำลังกายบ้างค่ะ
1: เราก็ต้องใช้สายตาไม่แพ้คุณหมอเหมือนกัน
3: ใช่ใช่ค่ะ
1: ต้องมีช่วงพักไหมครับ
3: มีค่ะคนใหญ่ก็เสร็จเคสนึงก็อาจจะมีพักบ้างนิดหน่อยระหว่างรอที่คุณหมอเขียนชาร์ตอะไรเงี้ย
1: ครับผมขอบคุณพี่สอนด้วยเพื่อน

0: ต่อขอบคุณทั้งสองครับ
1: นี่คือเซตอุปกรณ์นะฮะ
0: วัสดุทันตกรรมนะครับเอาในพีชรักษา
2: เพราะหน้าที่หลักของทันตแพทย์อย่างที่รู้กันคือต้องตรวจวินิจฉัยรักษาโรคที่เกิดจากความผิดปกติของช่องปากและฟันการทำฟันวันละหลายๆชั่วโมงพฤติกรรมการทำงานที่ต้องก้มๆเงยๆปิดตัวเอี้ยวตัวเกรงข้อมือและนิ้วมือต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆเสียงที่ดังติดต่อกันเป็นเวลานานหลายชั่วโมงจากเครื่องกรอฟันเครื่องดูดน้ำลายการที่ต้องใกล้ชิดกับคนไข้ขณะทำฟันอันตรายจากอุปกรณ์ที่แหลมคมโรคแพ้ถุงมือที่คุณหมอฟันอาจจะต้องเจอจะมีวิธีการป้องกันเหล่านี้ได้อย่างไรเราไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอกันเลยดีกว่าครับ
0: ขึ้นชื่อว่าคุณหมอก็มีความเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บเช่นเดียวกันกับพวกเราทุกคนนะครับโดยเฉพาะทันตแพทย์ที่เมื่อสักครู่นี้เรามีโอกาสไปเห็นห้องทำงานกันแล้วนะครับมาในช่วงนี้คุยคุณหมอเพิ่มเติมกันหน่อยดีกว่าครับถือว่ามีวิธีในการป้องกันเพิ่มเติมเข้ามาให้เราได้รู้กันด้วยนะครับมาคุยกับหมอเฟิร์สครับหรือว่าอาจารย์จตุรนต์ตั้งสังวรธรรมะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับผมคุณ
0: อาจารย์ครับคุณหมอครับถามก่อนเลยวันนี้เมื่อกี้เราไปดูคุณหมอฟัน
3: ครับ
0: ทันตแพทย์มาแล้วมีความเสี่ยงเยอะเหมือนกันนะคุณหมอเนาะ
3: เยอะครับก็เป็นความเสี่ยงอีกแบบนึงนะครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นอาชีพที่หลายๆคนใฝ่ฝันครับแต่เขาก็สามารถทำงานอย่างมีความสุขได้นะครับถ้าเขารู้ว่ามีความเสี่ยงอะไรครับความเสี่ยงที่หมอฟันเจอบ่อยๆนะครับก็อย่างเช่นแน่นอนครับเขาจะต้องอยู่กับเรื่องเชื้อโรคนะครับความเสี่ยงเรื่องของการติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเชื้อ HIV เชื้อไวรัสตับอักเสบทั้งชนิด B และ C ครับการบาดเจ็บกล้ามเนื้อก็เป็นอันนึงที่เป็นบ่อยนะครับมันจะปวดบ่าปวดหลัง
0: ต้องกลมๆเนาะ
3: ใช่ครับในลักษณะของการผิดท่าทางเป็นระยะเวลานาน
0: ๆครับผม
3: ซึ่งตรงนี้ก็เป็นภาวะอันนึงที่หมอหลายๆคนก็เป็นครับรวมถึงผู้ช่วยด้วย
0: อ้าว
3: ครับ
0: ไล่เรียงกันไปทีละเรื่องเลยดีกว่านะครับอย่างแรกเลยถ้าผมจำไม่ผิดตอนผมเด็กๆครับคุณหมอครับไปหาคุณหมอฟันเนี่ยคุณหมอฟันอย่างมากเลยนะฮะก็ใส่ผ้าหรือว่าหน้ากากติดเอาไว้เพื่อป้องกันการไอการจามของคนไข้แต่ตาเนี่ยสังเกตตอนเด็กๆผมจำได้ไม่มีแว่นนะสิ่งเหล่านี้มาอันตรายไหมครับอยู่ๆเจอคนไข้อ้าปากใส
3: ่
0: ทำไปทำมานี่มันมีอะไรออกมาบ้างครับคุณหมอครับ
3: ก็สารคัดหลั่งก็คือน้ำลาย
0: น้ำลาย
3: ซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็มีเชื้อโรคอยู่ในน้ำลายเยอะแยะมากมายนะครับ
0: ฉีดยาอีกคุณหมอจะถอนฟันทีนี้โดนฉีดยาชาเข็มเท่านี
3: ้
0: ใช่ไหมฮะ
3: ใช่ใช่
0: มันมีโอกาสไหมคุณหมอครับที
3: ่ใช่ครับทั้งเลือดเองหรือว่าน้ำลายเองเนี่ยก็จะมีเชื้อโรคอยู่ในนั้นทั้งเชื้อ HIV เองหรือเชื้อไวรัสตับอักเสบเองก็จะกระเด็นเข้าตาแล้วก็มีโอกาสติดเชื้อได้สูงมาก
0: โอ้โห
3: ครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าสถิติแม้ว่าจะมีการกระเด็นนะครับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อ HIV หรือว่าไวรัสตับอักเสบเองเนี่ยแม้ว่าจะมีการกระเด็นโอกาสที่จะติดเชื้อเนี่ยมันมีนะครับโอเคตัวเลขอาจจะน้อย
0: ครับ
3: แต่เราก็ไม่อยากให้มีใครเกิดความเสี่ยงแบบนั้นหรือว่ามีโอกาสหรือเกิดการติดเชื้อแบบนั้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันป้องกันได
0: ้ครับเห็นคุณหมอฟันทั้งหลายต้องใส่ถุงมือด้วยคุณหมอแล้วมีบ้างไหมครับที่คุณหมอฟันบางคนบอกเป็นตุ่มแพ้แดงที่มืออ
3: ัน
0: นี้คือโรคแพ้ถุงมือเหรอครับ
3: ถูกต้องครับก็คือมันมีถุงมือยางที่เรียกว่าลาเท็กซ์
0: ครับ
3: ซึ่งตรงกลุ่มนี้ก็จะมีคุณหมอหลายๆคนที่ไม่ใช่แค่เฉพาะหมอฟันอย่างเดียวนะครับก็คือผู้ช่วยทันตแพทย์และคนอื่นๆก็มีโอกาสที่จะแพ้ถุงมือที่เกิดจากน้ำยางตรงนั้นนะครับซึ่งก็มีอยู่คนกลุ่มนึงครับแล้วคนที่แพ้นอกเหนือจากจะมีผื่นที่เกิดขึ้นบริเวณมือ
0: แดงๆ
3: ก็อาจจะทำให้เกิดถึงขนาดเป็นโรคหอบหืดหายใจตีบมีเสียงวิดวีสที่เกิดจากหลอดลมที่ตีบแคบก็เป็นไปได
0: ้ครับ
3: ครับดังนั้นเรื่องของการแพ้ถุงมือไม่ได้เกิดแค่เฉพาะการแพ้ที่เกิดจากบริเวณที่สัมผัสแต่อาจจะลงเข้าไปถึงในเรื่องของการแพ้ที่เกิดจากระบบทางเดินหายใจมีอาการทางระบบทางเดินหายใจมีการหอบเหนื่อยก็ทำให้เป็นแบบนั้นได
0: ้แต่ในแง่ของสารเคมีตัวหนึ่งครับที่เห็นบอกว่าต้องใช้ในการอุดฟันครับคุณหมอ
3: ครับ
0: เอามาลกัม
3: ครับ
0: เขาบอกมีสารประหลอดอยู
3: ่ครับ
0: ก่อนจะถามว่าทันตแพทย์กับผู้ช่วยอันตรายไหมคนไข้อย่างพวกเราเลยครับคุณหมอครับอันตรายไหมฮะอุดมาหลายซี่เลย
3: ครับอันตรายน้อยมากครับเพราะในเรื่องของการดูดซึมประหลอดเข้าสู่ร่างกายเนี่ย 100% ของประหลอดมันดูดซึมได้แค่ 0.01% แค่นั้น
0: ก็คือนิดเดียว
3: นิดเดียวครับโดยทั่วไปเนี่ยคนที่มีการอุดฟันโดยใช้อะมาลกัมเอง
0: อ
3: ันนี้อันตรายน้อยมาก
0: โอเค
3: ไม่อยากให้ห่วงอะไร
0: นะนึกว่าต้องไปถอนฟันที่อุดออกมันจะอยู่10กว่าซี่เองนะครับผมแล้วในแง่ของคุณหมอฟันหรือว่าทันตแพทย์หร
3: ือ
0: ผู้ช่วยล่ะครับเห็นบอกว่าอันตราย
3: ครับเพราะว่าร่างกายเนี่ยมีการหายใจตลอดเวลา
0: ครับ
3: ในเรื่องของการหายใจสูดลมสารประหลอดเข้าไปเนี่ยมันมีการระเหยตลอดเวลาซึ่งเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็น
0: ครับ
3: ต้องใช้แสงแบ็คไลท์ถึงจะสามารถมองเห็นการระเหยของประหลอดนั้นๆ
0: จริงหรือเปล่า
3: ดังนั้นเนี่ยมันมีการระเหยตลอดเวลาดังนั้นคนทำงานเองเนี่ยมีความเสี่ยงเต็ม
0: ๆ
3: แล้วถ้าได้รับในปริมาณมาก
0: ๆ
3: ก็มีโอกาสส่งผลต่อภาวะสมองจิตใจนะครับบางคนถึงขนาดเป็นบ้ามีภาวะจิตเภท
0: อ
3: ันเนื่องมาจากการสูดดมประหลอดในปริมาณมาก
0: ๆ
3: ซึ่งตัวนี้มีรายงานในต่างประเทศว่าถึงขนาดมีประสาทหลอนจิตเภทได
0: ้
3: นะครับถ้าสัมผัสในปริมาณมากๆจริงๆแต่โดยส่วนใหญ่ไม่ได้มากอะไรถึงขนาดนั้นครับในแง่ของการปฏิบัติงานในห้องฟันนะครับจะเป็นการสะสมเรื้อรังมากกว่าแล้วก็ทำให้เกิดเป็นพิษเรื้อรังพอเป็นพิษเรื้อรังในระยะยาวสิ่งที่เราเป็นห่วงก็คือมันจะมีผลต่อเรื่องของระบบประสาทของเขาในระยะยาวครับอย่างไรก็ตามสิ่งที่เราเป็นห่วงมากๆก็คือเด็กๆแล้วก็ผู้หญิงที่ตั้งครรภ
0: ์
3: เพราะตัวประหลอดเองเนี่ยสามารถส่งผ่านเข้าไปในรกแล้วส่งผลไปที่ตัวเด็กที่อยู่ในครรภ์ของเขาได้ดังนั้นถ้าเป็นไปได้คุณหมอฟันที่ตั้งครรภ์หรือผู้ช่วยทันตแพทย์ที่มีการตั้งครรภ์อยู่เราไม่อยากให้สัมผัสประหลอดเลยแม้แต่นิดเดียวครับ
0: คุณหมอส่งท้ายกันหน่อยดีกว่าครับในช่วงนี้ครับอยากฝากถึงคุณหมอฟันด้วยกันเองหรือว่าผู้ช่วยหรือเขาเรียกว่านักปฏิบัติการด้านทันตกรรม
3: ครับ
0: ว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างไรกันบ้างครับ
3: แน่นอนครับก็คือตัวเขาเองเนี่ยจะต้องสำรวจตัวเองนะครับว่าตัวเองแข็งแรงพร้อมที่จะทำงานหรือเปล่านะครับแล้วก็รับรู้ว่าตัวเองมีความเสี่ยงอะไรบ้างอย่างเช่นสารประหลอดที่พวกเราพูดถึงเมื่อสักครู่นะครับอาจจะต้องมีการวัดประหลอดในอากาศเป็นระยะอาจจะต้องมีรวมถึงเรื่องของการตรวจปัสสาวะประหลอดเป็นระยะเช่นกันว่าตัวของเขาเองเนี่ยมีสารประหลอดเกินมาตรฐานของระดับโลกหรือเปล่า
0: ครับ
3: นะครับแล้วก็ในเรื่องของการฝึกฝนนะครับว่าตัวเองมีความพร้อมในเรื่องของการทำงานไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงด้านกล้ามเนื้อและกระดูกสันหลังนะครับเรื่องของการบาดเจ็บในเรื่องของของมีคมที่มีโอกาสทิ่มตำนะครับสุดท้ายก็คือเรื่องของการป้องกันโดยเฉพาะบุคคลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถุงมือหน้ากากนะครับแว่นตาเขาเรียกก็อกเกิลนะครับว่ามีความพร้อมในเรื่องของความแข็งแรงในเรื่องของการปฏิบัติงานนั้นในวันนั้นๆไหมนะครับก็ไม่อยากให้ละเลยตรงนี้ไปถ้าทำได้ทุกอย่างคุณพวกเราทุกคนก็สามารถทำงานอย่างมีความสุขได
0: ้นั่น
3: ครับ
0: และพวกเราคนไข้เองก็สามารถที่จะไปหาคุณหมอด้วยความสบายใจได้ว่าแหมเป็นที่ที่ปลอดภัยจริง
3: ๆถูกต้อง
0: วันนี้ขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับขอบคุณครับหมอเฟิร์สครับคุณผู้ชมครับอาชีพทันตแพทย์และอาชีพผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมนะครับถืออาชีพที่มีความเสี่ยงเป็นอย่างยิ่งครับแต่ถึงแม้จะมีความเสี่ยงครับสังเกตไหมครับยังเป็นอาชีพที่มีใครหลายคนฝันและก็อยากจะเป็นครับและก็เป็นอาชีพที่เสียสละเป็นอย่างยิ่งเลยก็ว่าได้นะครับทุกอาชีพมีความเสี่ยงแตกต่างกันครับขึ้นอยู่กับว่าเมื่อเรารู้แล้วเราสามารถปฏิบัติตัวหรือดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้อย่างไรจะได้ทำงานอย่างมีความสุขนั่นเองนะครับแล้วก็รวมถึงทำงานอย่างมีสุขภาพดีกันด้วยวันนี้เวลาของรายการ Work with a Healthy Life หมดลงแล้วนะครับสัปดาห์หน้ากลับมาตามกันต่อนะครับว่าเราจะมีอาชีพใดมานำเสนอกันจะได้ทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: พี่ชายฉันหนาว
4: อย่าเพิ่งหลับนะลืมตาไว้ห้ามหลับเด็ดขาดนะ
1: ไม่ไหวแล้วฉันง่วงเหลือเกิน
4: ทำไมล่ะทำไมเวลาเจออากาศเย็นๆตามันถึงจะปิดให้ได้เลยเนี่ย
5: เนื่องจากว่าเมื่ออุณหภูมิลดลงนะครับอุณหภูมิร่างกายเราเนี่ยก็จะลงไปด้วยซึ่งเมื่อเวลาร่างกายเราเนี่ยอุณหภูมิลดลงร่างกายจะสั่งให้เราทำงานลดลงนะครับลดการเคลื่อนไหวของร่างกายเพื่อสะสมพลังงานเพื่อสร้างความอบอุ่นให้เราครับก็เลยทำให้เราง่วงมากกว่าปกติเมื่ออากาศเย็นลงนั่นเอง
6: นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงแนะนำให้อาบน้ำอุ่นหรือดื่มอะไรอุ่นๆก่อนนอนเพราะร่างกายจะได้ร้อนแล้วก็ค่อยๆเย็นลงซึ่งเราก็จะได้ง่วงตอนร่างกายมันเย็นลงนี่แหละนอกจากนี้ยังมีอีกหลายอย่างที่ช่วยให้เราหลับสบายอีกด้วยนะ
5: นอกจากความเย็นแล้วนะครับก็มีความมืดกับความเงียบซึ่งเมื่อเวลาเราไม่ถูกสัมผัสกับแสงแดดนั้นมันก็จะมีการกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนที่ชื่อว่าเมลาโทนินครับเมลาโทนินเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยมักจะหลั่งตอนกลางคืนตอนที่เราจะเข้านอนครับซึ่งฮอร์โมนนี้เนี่ยทำให้เราง่วงมากขึ้นก็จะทำให้เรานอนหลับสบายขึ้นอื่นๆก็คืออาจจะดื่มน้ำให้เพียงพอนะครับก่อนนอนก็จะทำให้เราเนี่ยหลับได้ดีขึ้นควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเช่นชากาแฟโกโก้ในช่วงบ่ายๆนะครับเพื่อทำให้เรานอนหลับได้ดีขึ้นนะครับปัจจุบัน ันเนาะเราอาจจะเล่นเยอะก็คือพวกมือถือแท็บเล็ตหรือว่าทีวีนะครับเราก็ควรจะงดเล่นมือถือใช้แท็บเล็ตหรือว่าดูทีวีเนี่ย1ชั่วโมงก่อนนอนเพราะว่าในหน้าจอพวกนั้นเนี่ยก็จะมีแสงสีฟ้าหรือที่เรียกว่าบลูไลท์ครับซึ่งแสงเนี่ยก็จะรบกวนคุณภาพของ

0: การนอนของเราเช่นกันนะครับก็ควรจะงดแสงสีฟ้าเนาะจากพวกหน้าจอเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงก่อนที่เราจะนอนนะครับถ้าเราทำทุกอย่างเหล่านี้แล้วเนี่ยเป็นระยะเวลา1เช่นอาจจะหลายสัปดาห์แล้วเรายังนอนไม่หลับเนี่ยผมแนะนำว่าให้ไปพบแพทย์ดีกว่าเพราะจริงๆแล้วโรคนอนหลับนั้นเป็นโรคที่อาจจะมีบางอย่างซ่อนอยู่นะครับก็ควรจะไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยเพื่อที่จะได้รับยาอย่างเหมาะสมแล้วก็ถูกต้องกับโรคนะครับ
1: ลองเอาวิธีพวกนี้ไปใช้ดูนะครับจะได้หลับสบายได้พักผ่อนให้เต็มที่พูดละง่วงไปดีกว่าฝันดีครับ

สาวโสดมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าคนที่แต่งงานแล้วจริงไหมคำตอบคือจริงครับแต่ว่าไม่ 100% ไม่เสมอไปนะครับเพราะว่าจากการศึกษาโดยรวมเนี่ยจากคนเป็นแสนๆคนเนี่ยเราพบว่าคนที่ไม่แต่งงานเนี่ยมักจะเป็นคนที่ร่างกายเนี่ยรับฮอร์โมนเพศเป็นระยะเวลายาวนานกว่านะครับเพราะฉะนั้นเราถึงพบว่าคนที่แต่งงานก็ไม่พอนะครับแต่งงานต้องมีบุตรด้วยนะครับมีบุตรก็ต้องมีที่อายุน้อยด้วยนะครับแล้วถ้ามีก็มีหลายคนด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นแต่งงานที่อายุ20กว่ามีลูกสัก2คน3คนนะครับมีลูกแล้วก็ต้องให้นมลูกด้วยตัวเองด้วยนะครับคนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มที่มีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมน้อยนะครับในทางกลับกันในกลุ่มคนที่ไม่ได้แต่งงานหรือแต่งงานที่อายุเยอะแล้วแต่งงานแล้วไปมีลูกที่35 37 40อาจจะมีลูกแค่คนเดียวแล้วไม่ได้นมลูกด้วยตนเองอีกในกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีโอกาสพบมะเร็งเต้านมมากกว่าคนกลุ่มแรกที่ผมพูดถึงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวเลขนี้เป็นตัวเลขแค่ประเมินความเสี่ยงนะครับและความเสี่ยงที่แตกต่างกันทำให้เราต้องตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในอายุที่แตกต่างกันและอาจจะใช้โปรแกรมในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมที่แตกต่างกันด้วยครับ

0: สถิติอัตราการเจ็บป่วยของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับมีคนรายงานว่าเจ็บป่วยจากไข้เลือดออกเนี่ยประมาณสัก 90,000 คนต่อปีมีอัตราการตายเนี่ยอยู่ประมาณสัก 100-200 คนต่อปีไข้เลือดออกเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งเป็นไวรัสที่ขยายพันธุ์อยู่ในยุงเพราะฉะนั้นช่วงไหนที่มียุงเยอะก็จะมีการระบาดเยอะกลุ่มเสี่ยงเป็นแล้วจะมีอาการเยอะหรือว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนมานะครับก็จะเป็นเด็กหรือว่าเป็นผู้สูงอายุหรือว่าเป็นกลุ่มที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วเป็นโรคตับไตหัวใจเป็นโรคปอดหรือว่าไอ้กลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่มีน้ำหนักเยอะกลุ่มคนอ้วนที่มีน้ำหนักมากเนี่ยก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มเสี่ยงวิธีการตรวจวินิจฉัยก็คือเริ่มจากการซักประวัติตัวร่างกายโดยแพทย์ตามปกติวันนี้เป็นยังไงมาครับ
1: เป็นไข้มาครับวันนี้
0: เป็นไข้เนาะเป็นไข้มากี่วันแล้วครับเนี่ย
1: น่าสองสามวันนะครับ
0: มีอาการยังไงบ้าง
1: ปวดเนื้อเมื่อยตัวครับ
0: โอเคมีไอมีเจ็บคอมีเสมหะน้ำมูกอะไรมีไหมครับ
1: ไม่มีครับ
0: ไม่มีเลยเนาะคุณสมบูรณ์ทานยาอะไรมาบ้างหรือยังครับ
1: ต้องทานยาแก้ปวดลดไข้มาครับแต่อาการก็ไม่ได้ดีขึ้น
0: ไม่ดีขึ้นเลยเนาะช่วงแรกหลังจากถูกยุงกัดเนี่ยจะยังไม่มีอาการต้องใช้เวลาสักประมาณสัก3วันถึง7วันระยะตั้งแต่ถูกยุงกัดจนถึงเริ่มมีอาการเนี่ยทางการแพทย์เรียกว่าเป็นระยะฟักตัวจะมีไข้มีปวดหัวเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเมื่อยร่างกายจะไม่ค่อยมีไอไม่ค่อยมีเจ็บคอไม่ค่อยมีอาการทางระบบอื่นๆในระหว่างที่มีไข้เนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆของร่างกายก็คือพวกหลอดเลือดต่างๆเนี่ยจะเสียความสามารถในการเก็บส่วนประกอบของเลือดไว้ก็จะมีเริ่มมีเลือดออกอันนี้เป็นที่มาของคำว่าไข้เลือดออกก็คือออกมาทางเลือดกำเดาไหลเลือดออกตามไรฟันหรือว่ามีอาเจียนเป็นเลือดถ่ายมาเป็นเลือดหรือว่าออกในอวัยวะภายในก็เช่นออกในทางเดินอาหารหรือออกในท้องออกในปอดออกในตับพอมีการรั่วของสารน้ำต่างๆออกจากหลอดเลือดขึ้นมาเนี่ยคนไข้ก็จะเริ่มมีอาการต่างๆที่ตามมาเช่นมีอาการความดันต่ำคนส่วนใหญ่จะคิดว่าเอ๊ะไข้ลงแล้วจะเริ่มจะหายแล้วความจริงช่วงสำคัญของโรคเป็นช่วงวันที่ไข้ลง

0: นะครับในการรักษาไข้เลือดออกเพราะว่าช่วงที่ไข้ลงเนี่ยจะเป็นช่วงที่มีการรั่วของสารน้ำต่างๆมากที่สุดและจะมีความผิดปกติของร่างกายมากที่สุด
1: แถวบ้านหรือที่ที่ทำงานเนี่ยมีใครเจ็บป่วยเป็นไข้ไม่สบายแบบนี้มีไหมครับ
2: ไม่กี่วันมานี้มีแถวบ้านเป็นไข้เลือดออกนะครับก็กังวลว่าเป็นไข้เลือดออกเลยมาตรวจดูก่อนครับ
1: งั้นเดี๋ยวหมอขอเจาะเลือดไปตรวจเพิ่มเติมดูนิดนึงนะครับดูว่าคุณสมบูรณ์มีการติดเชื้อไข้เลือดออกไหมนะครับ
0: ถ้าสงสัยไข้เลือดออกอยู่ในสถานที่ที่เสี่ยงที่บ้านที่ทำงานมีคนเป็นเนี่ยครับแล้วก็สงสัยว่าอาจจะเป็นไข้เลือดออกเราก็จะตรวจยืนยันโดยการเจาะเลือดเพื่อไปดูว่าติดเชื้อไข้เลือดออกไหมผลเลือดออกมาแล้วนะครับผลปรากฏว่าคุณสมบูรณ์เป็นไข้เลือดออกนะครับคงเป็นสาเหตุทำให้มีไข้คราวนี้แหละนะเกล็ดเลือดยังไม่ต่ำมากเนาะอยู่ที่ประมาณ 100,000 ยังถือว่าไม่น่าเป็นห่วงอะไรมากก็อาการอื่นๆก็ยังปกติดีอยู่อาจจะต้องพักผ่อนให้เพียงพอก็คือเดี๋ยวหมอจะให้ยากลับไปทานนะเป็นยาลดไข้แล้วก็ยาแก้คลื่นไส้อาเจียนรักษาตามอาการ
2: ขอบคุณมากครับหมอ
0: ครับสวัสดีครับ

ปัจจุบันเนี่ยยังไม่มียาที่ใช้กำจัดเชื้อไวรัสไข้เลือดออกได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นการรักษาเนี่ยก็จะเป็นการรักษาแบบประคับประคองเป็นไข้ก็ให้ทานยาลดไข้ขึ้นไส้อาเจียนทานไม่ได้ก็ให้น้ำเกลือให้สารน้ำทดแทนคอยสังเกตดูว่ามีอาการของความดันต่ำมีเลือดออกผิดปกติหรือว่ามีอาการอื่นๆผิดปกติตรงไหนเราก็จะรักษาเป็นที่ๆไปโดยสรุปนะครับไข้เลือดออกยังเป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขของประเทศไทยคนเป็นเยอะเสียชีวิตได้โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าคนรอบข้างในที่บ้านที่ทำงานหรือว่าในชุมชนรอบๆเนี่ยมีการระบาดของไข้เลือดออกก็แนะนำว่ามาตรวจพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยครับถ้ามีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับ

0: หมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรัก
1: สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการพบหมอรามาครับวันนี้รายการสดนะครับอยู่กับผมเป้พานุพงศ์กันนาธิกรครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะฮะก็หยิบข่าวแน่นอนที่สุดว่าในช่วงตลอด1สัปดาห์ที่ผ่านมาข่าวที่ร้อนแรงที่สุดนะฮะก็คือเหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาตินะฮะแผ่นดินไหวแล้วก็สะเทือนมาถึงกรุงเทพมหานครรวมถึงอีกหลายจังหวัดในภาคเหนือด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพบหมอรามาของเราในวันนี้นอกเหนือจะมีข่าวสารเกี่ยวกับแผ่นดินไหวแล้วก็ผลกระทบต่างๆที่ตามมาเนี่ยครับวันนี้ก็จะพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นที่หลายคนก็จริงๆอาการก็ดีขึ้นแล้วนะฮะแต่ว่าในช่วง 2-3 วันแรกเนี่ยโหคนแพนิคมากรวมถึงพวกอาการเจ็บป่วยต่างๆที่ได้ยินกันมากที่สุดเลยเนี่ยนะฮะอาการสมองเมาแผ่นดินไหวนะฮะแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องวันนี้จะได้คุยกันแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่จริงๆผมติดตามข่าวผมก็สงสัยเหมือนกันนะฮะเรื่องของการอพยพคนไข้เพราะว่าดูเหมือนเป็นการเตรียมการ

0: ที่พร้อมมากมากเลยนะฮะวันนี้ก็มาที่โรงพยาบาลรามาก็มีโอกาสก็จะได้ซักถามถึงประเด็นนี้ด้วยนะเกี่ยวกับการเตรียมการของทีมแพทย์ต่างๆนะครับมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อเลยนะครับแต่วันนี้คุณหมอที่จะมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับอาจารย์พิษครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาศรีวโนภาสครับสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณเป้สวัสดีคุณผู้ชมค่ะ
0: ศุกร์ที่แล้วบ่ายๆอาจารย์อยู่ที่โรงพยาบาล
1: ค่ะก็จริงๆเราไม่ได้อยู่เพราะว่าตัวเองเนี่ยไปตรวจตาค่ะ
0: ไปตรวจตาคนอื่นหรือว่า
1: ใช่ไปรับการตรวจตาก
0: ็
1: คืออาจารย์คุณหมอตาตรวจ
0: ที
1: ่อ
0: ี
1: กทีหนึ่งใช่ใช่ค่ะไปที่อีกโรงพยาบาลหนึ่งพอดีเป็นโรงพยาบาลที่พี่ผ่าตัดตาไว้ค่ะก็กำลังวนรถลงจากที่จอดรถพอดี
0: อ๋อเสร็จแล้ว
1: เสร็จแล้วตรงกฎว่าไม่รู้หรอกค่ะว่าแผ่นดินไหวนึกว่ารถเสีย
0: อ๋อถ้าเอ๊ะทำไมรถชั้นฝั่ง
1: อ่ะใช่ทำไมมันคุมยากจังเลยเพราะมันเป็นทางลาดลงวนนี่ทำไมมันคุมยากจังเลยหรือรถจะเสียอีกแล้วรถเราก็เป็นผู้สูงวัยแล้วด้วย
0: ต้องหาเรื่องเสียตังค์เอาอีกแล้ว
1: ใช่รถแล้วเพิ่งไปออกจากอู่มาก็ไม่นะจะเสียอีกไม่ได้ก็มัวแต่คิดก็วนไปเรื่อยๆก็ค่อยๆเลี้ยงลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงหน้าตึก
0: เป็นยังไง
1: ค่ะ
0: ก็คนเต็มเลย
1: คนเต็มเลยก็ยังงงๆอยู่ว่
0: าเขาทำอะไร
1: เขาทำอะไรก็ยังณจุดนั้นก็ยังกังวลเรื่องรถอยู
0: ่ในหัวนี่คิดแต่เอาอีกแล้ว
1: ค่ะ
0: จะเสียอะไรอีกแล้ว
1: ใช่ใช
0: ่มาถึงบางอ้อตอนไหนฮะ
1: ตอนพี่ชายโทรเข้ามาค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: พี่นานไหมฮะหลังจากที่ออกจากตึกไปแล้ว
1: ไม่ค่ะกำลังอยู่หน้าตึกกำลังจะเลี้ยวออกถนนก็เอ๊ะเขาวิ่งไปไหนกันนะก็กำลังคิดอยู่สักพักโทรศัพท์ก็ดังก็เป็นพี่ชายค่ะลูกพี่ลูกน้องที่โตมากๆก็บอกว่าอยู่ไหนเนี่ยแผ่นดินไหวนะรู้ไหมความรู้สึกแรกดีใจจังเลยรถเราไม่เสียคือเจ็บไปเยอะคุณเป
0: ้
1: กับจะเจ็บไปเยอะเมื่ออาทิตย์ก่อนหน้านั้นไงก็จ่ายไปหลายตังค์ไงก็แบบไม่น้ำไม่โอ้ดีจังเลยรถเราไม่เสียสักพักแผ่นดินไหวแล้วค่ะพี
0: ่ขนาดนี้เลยมันสั่นขนาดนั้นเลย
1: ใช่ค่ะก็จะรู้ช้านิดนึงค่ะกว่าจะรู้ตัวอีกคนก็ออกมาเต็มถนนพระรามสี
0: ่คือเอาจริงๆนะฮะขออนุญาตนะฮะท่านผู้ชมฮะจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้เนื่องจากมันจะว่าเป็นครั้งแรกก็ว่าได้นะที่มันแรงขนาดนี้
1: ขนาดนี้
0: นะฮะแล้วเราก็รู้สึกว่าอ๋อนี่แหละคือภัยแผ่นดินไหว
1: ใช่
0: เพราะที่ผ่านมาโอเคคนกรุงเทพอาจจะมีบ้างที่แบบโยกโยกฮะโยกโยกอ๋อแต่มันนิดหน่อยซึ่งเราไม่รู้สึกว่ามันคือภัย
1: ค่ะ
0: เรารู้สึกว่ามันคือผลกระทบจากแผ่นดินไหวที่มาจากโอเคภาคเหนือบ้างประเทศเพื่อนบ้านบ้างอะไรลักษณะแบบนั้นแต่คนเหนือเนี่ยโอเคมี
1: ก็อาจจะชินนะเพราะว่าเขานั้นแต่ว่าจริงๆทางภาคเหนือเนี่ยได้มันมีโอกาสดูข่าวทีหลังก็พบว่าโอ้เขาก
0: ็หนักหนักเลยครับหนักเลย
1: คอนโดอันนึงคือเบี้ยวเลยอะค่ะค่อนข้างแรงทีเดียวใกล้ใกล้ถ
0: ึ
1: งกลางด้วย
0: คือคนเหนือเนี่ยอาจจะน่าจะพอมีภูมิบ้างเพราะว่าเวลาแผ่นดินไหวขนาด 2-3.5 ยังพอรู้สึกสั่นไหวแบบว่าเฮ้ยโคมไฟสั่นอาจจะมีกำแพงวิ่งบ้างนิดหน่อยร้าวบ้างอะไรนิดหน่อยแต่ก็ไม่ถึงขนาดนี้เหมือนกันมันเป็นอะไรที่คนไทยได้เรียนรู้ใหม่
1: ใช่ค่ะเหมือนตอนเกิดสึนามิเมื่อหลายปีก่อนเนาะ
0: ใช่เลยตอนนั้นคนไทยก็ไม่รู้จัก
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: นะฮะแล้วกลายมาเป็นพอเรารู้จักสึนามิอะโอ้ความรู้อะไรต่างๆก็ตามมาเต็มไปหมดเลย
1: จริงๆโลกของเราก็เปลี่ยนทุกวันนะคะทำให้พี่ก็รู้เหมือนก็ได้รู้เหมือนกันว่าโอ้จริงแล้วมันมีโอกาสเกิดได้ทุกเรื่องเลยที่เกี่ยวกับภัยธรรมชาตินะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม
0: ครับคุณหมอพิษนะฮะผมเนี่ยก็เนาะก็ใช้ชีวิตมา 4-50 ปีกันเนาะแล้วบางทีหลายๆอย่างที่เราคิดว่าประสบการณ์เราเยอะแล้วผ่านโลกมาเยอะแล้ว
1: น่าจะไม่นะก็อ้าวแผ่นดินไหวค่ะ
0: เนาะเป็นอะไรที่มันก็มีเรื่องที่มาคุยกันต่อได้เยอะมากๆเลย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะใช่
0: คุณหมอหลังจากที่โอเคผ่านแผ่นดินไหวไปแล้ววันแรกที่ออกตรวจน่าจะวันจันทร์ไหมหรือวันอาทิตย์
1: จริงๆวันเสาร์ค่ะวันเสาร์ก็ไปทำงานตามปกติ
0: ออกวันเสาร์มาทำงาน
1: ใช่
0: คนไข้เยอะขึ้นไหมฮะหรือว่าคนยังกลัวไม่มา
1: ไม่ปรากฏว่าวันนั้นไข้น้อยมากคือตอนแรกเนี่ยนึกว่าจะเยอะค่ะคือทราบมาก่อนแล้วว่าวันนั้นจะคนไข้นัดหลายคนแต่เอาเข้าจริงก็มากันสักครึ่งนึงค่ะที่เหลือยังเมาแผ่นดินไหวอยู
0: ่โอเคยังกลัวอยู่ในมุม

0: ที่คนไข้มาหาคุณหมอพิษเกี่ยวกับเมาแผ่นดินไหวหรือว่ามีอาการที่มันเจ็บป่วยเพิ่มเติมจากการที่แบบต้องอพยพต้องหนีออกจากตึกแนวเนี่ยมีเยอะไหมฮะ
1: กลับมีไม่เยอะ
0: ไม่เยอะ
1: เพราะว่าใช่ค่ะพอดีผู้สูงวัยที่ดูแลเนี่ยส่วนหนึ่งอยู่ที่บ้านเขาไม่ได้อยู่คอนโดแบบคนรุ่นใหม่เพราะฉะนั้นบ้านเขาเนี่ยไม่ค่อยแย่เท่าไหร่แต่ว่าประเด็นจะอยู่ที่ผู้สูงวัยที่อยู่ในเราเรียกไม่ว่าจะเป็นสถานบริบาลโรงพยาบาลเนี่ยที่เป็นตึกสูงหรือคนที่อยู่คอนโดเนี่ยการอพยพเนี่ยค่อนข้างยากแต่ว่าถ้าเป็นผู้สูงวัยที่เขาอยู่บ้านของเขาเอง2ชั้นเนี่ยค่ะ3ชั้นเนี่ยกลับไม่ค่อยมีประเด็นเท่าไหร่เพราะว่าเขาไม่ค่อยรู้ด้วยแล้วก็มีคนไข้แบบกำลังงีบหลังอาหารกลางวันค่ะค่ะก็คนก็ไปปลุกคุณตาคุณยายหลายบ้านเลยนะคะที่เล่าให้ฟังไปปลุกคุณตาคุณยายหลับกันอร่อยเลยคือไม่รู้เลยค่ะเหมือนรู้สึกเหมือนแบบอ๋อมีคนแบบแกว่งเปลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะถ้าจะรู้สึกนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะหลับฝันดีไม่ค่อยมีใครกวนตกใจหรืออะไรเท่าไหร่ค่ะแต่จะเป็นกลายเป็นคนวัยทำงานค่ะหรือคนที่เป็นผู้ดูแลค่ะผู้สูงวัยที่จะเริ่มกังวลแล้วว่าเอ๊ะถ้าเกิดเหตุการณ์ครั้งหน้าเนี่ยเราจะย้ายผู้ป่วยยังไงเพราะว่าจริงๆผู้ป่วยหลายๆรายที่เขาอยู่บ้านเนี่ยเขามีภาวะที่เราเรียกว่าติดรถเข็นติดบ้านติดเตียงงั้นเวลาจะย้ายเนี่ยจะย้ายอย่างไรค่ะก็อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่จะต้องเตรียมการต่อไปในอนาคตค่ะจริงๆเขาบอกว่าแผ่นดินไหวทำนายไม่ได้ใช่ไหมคะก็เราก็ไม่เคยซ้อมแผนอพยพแผ่นดินไหวเนาะน่าสนใจดีแต่ว่าจริงเราก็จะมีการซ้อมเรื่องของอุบัติภัยอื่นๆเช่นไฟไหม้น้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำให้การอพยพเคลื่อนย้ายคนที่อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยมันเป็นระเบียบมันเป็นระเบียบไม่ได้แย่มากอย่างที่คิดค่ะแต่ว่าถามว่าจริงๆแล้วโรงพยาบาลต่างๆเคยโรงพยาบาลต่างๆเคยซ้อมแผ่นดินไหวไหมก็ต้องเรียนว่าก็
0: ไม่เคยเนาะ
1: คิดว่าไม่น่ามีใครที่ซ้อมแผนนี้นะคะเพราะว่าหรืออาจจะมีแต่พี่อาจจะไม่ทราบเพราะว่าจริงๆมันเกิดน้อยมาก
0: อือใช
1: ่แต่มีคนมากระซิบบอกว่ามีหมอดูหมอดูทำนายค่ะคุณเป้ว่าอาจจะเกิด
0: อีกใช่ไหม
1: ใช่ค่ะคิดก็บอกเอ้าแต่จริงๆหมอแผ่นดินไหวมันเดาไม่ได้นะแต่ก็มีคนบอกว่ามีหมอดูทำนายไว้ตอนนี้ก็เลยทุกคนเกือบจะทุกบ้านเลยเหมือนแบบซักซ้อมไว้ส่วนใหญ่ที่เจอบาดเจ็บจะเป็นผู้ดูแล
0: ผู้ดูแลมากกว่า
1: ผู้ดูแลมากกว่า
0: ค่ะอย่างโรงพยาบาลอธิบดีเองเมื่อถึงเดือนยังไงที่บอกไฟไหม้ตอนนั้น
1: ยังไม่ถึงดีค่ะ
0: ยังไม่ถึงดีตอนนั้นก็อพยพ
1: ตอนนั้นอพยพคือพี่ต้องบอกว่ามันมีความพอเหมาะในความการโชคร้ายที่เรามีอุบัติภัยหลายครั้งเนี่ยก็คือเราเพิ่งเสร็จจากการอพยพตอนที่ไฟไหม้โรงพยาบาลใช่ไหมคะจริงๆวันนั้นเนี่ยเรายังประชุมทบทวนกันอยู่เลยในวันศุกร์นะคะว่าจากบทเรียนไฟไหม้ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรทางโรงพยาบาลหรือทางคณะแพทย์เนี่ยต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างเราจะต้องซ้อมตรงไหนเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กำลังประชุมอยู่เลยก็แผ่นดินไหว
0: กำลังคุยเรื่องนี้ด้วย
1: ใช่ใช่คือประชุมจบแล้วกำลังไปหัวข้อถัดไปก็แผ่นดินไหว
0: โอ้
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นผมเข้าใจว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีก็น่าจะมีความตระหนักหรือว่าตื่นอยู่พอสมควรที่ว่าเอาละถ้าเจอแบบนี้1 2 3 4ในการอพยพหรือว่านำผู้ป่วยออกจากตึกต้องทำยังไง
1: ใช่ค่ะคือปกติเราจะมีการทบทวนอยู่แล้วในทุกๆปีค่ะเรื่องของการอพยพการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยถ้าคุณเป้ยังจำได้ในอย่างตอนที่มีไฟไหม้ก็จะเห็นว่าทุกคนค่อยๆทยอยลงบันไดมาแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเนื่องจากมันเกิดขึ้นทุกตึก
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นแต่ละตึกเนี่ยก็จะต้องค่อยๆ ย้ายคนไข้ของตัวเองลงมาค่ะก็เราส่วนใหญ่เวลาแผนในการอพยพเราจะอพยพคนที่หนักที่สุดก่อนถ้าทำได้ค่ะก็เช่นไข้ในหอผู้ป่วยวิกฤตค่ะหรือคนไข้ที่ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนี่ยก็จะต้องอพยพเขาก่อน ค่ะเราก็ค่อยๆเป็นผู้ป่วยลำดับที่แข็งแรงมากขึ้นเนี่ยลองลงมาจนถึงกลุ่มที่เดินได้หรือเช่นเราต้องช่วย

0: เบบี้น้อยก่อนว่าเบบี้น้อยแบบไม่รู้จะไปยังไงอย่างเงี้ยค่ะ
1: เพราะหลักการที่ถูกต้องก
0: ็คือ
1: ต
0: ้
1: อง
0: เอาคนที่หนักก่อนใช่มันก็จะเราก็จะไล่ย้ายลงมาตั้งแต่ผู้ป่วยวิกฤต
1: นะฮะเดี๋ยวประเด็นนี้เดี๋ยวเราค่อยๆลงรายละเอียดเพราะว่าเดี๋ยวคงต้องเจาะประเด็นนี้ด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไล่เรียงไปทีละประเด็นข่าวนะฮะเอาข่าวแรกกันก่อนก็เป็นเรื่องที่เราคุยกันมาตลอดนะครับเรื่องของแผ่นดินไหวนะครับก็1สัปดาห์แล้วนะฮะเอาจริงๆคือเราฟื้นตัวค่อนข้างไวนะ
0: ครับจริงๆพิดว่าไวนะคะพิดว่าไวถ้าเราไม่มีข่าวที่น่าสะเทือนใจของเรื่องตึกถล่มซะก่อนเนี่ยจริงๆ
1: จบแล้ว
0: พิดว่ามันเราฟื้นตัวได้ค่อนข้างเร็วค่ะแล้วผู้คนก็เริ่มกลับมาใช้ชีวิตประจำวันค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกวันแรกๆเนี่ยยังอาจจะยังงงๆกันอยู
1: ่ใช่ครับ
0: ค่ะแม้ทั้งทีมบุคลากรสาธารณสุขเองเนี่ยเราก็ยังงงๆอยู่นะครับเอ๊ะเราตกลงรับมือไปถูกหรือเปล่า
1: ค่ะก็ฟื้นตัวค่อนข้างไหวอาจจะวันจันทร์อาจจะมีแพนิคอยู่บ้างที่ชัดเจนที่สุดเลยนะครับเพราะว่าวันศุกร์พอไหวเสร็จปั๊บหลายๆคนเก็บกระเป๋ากลับบ้านเลยไม่ใช่หลายคนทุกคน
0: ใช่ไหม
1: ออกจากตึกไปแล้วกลับบ้านแล้ว
0: ใช่
1: นะฮะแล้วเสาร์อาทิตย์ก็อยู่บ้านนะฮะแล้ววันจันทร์เนี่ยกลับมาเข้าตึกทำงานอีกไอ้ตรงนั้นแหละที่สายสายที่เที่ยงที่มีแพนิคคนกรูกันออกมา
0: ใช่ๆค่ะแต่เห็นบอกว่าอันนั้นเหมือนเรารู้สึกไปเองว่ามันไหวใช่ไหมคะ
1: คืออันนั้นเห็นทางผู้ว่ากับปอที่ออกมาแถลงช่วงเที่ยงวันนั้นบอกว่าแพนิคนะฮะตึกเนี่ยก็ไม่น่าจะมีอะไรที่มันเสียหายเพิ่มเติมจากเมื่อวันศุกร์ที่แผ่นดินไหวแล้วมาเสียหายอีกทีวันจันทร์นะครับเพียงแต่ว่าก็บอกว่า after shock มันมีที่เมียนมาจริงๆเพียงแต่ว่าไม่
0: ได้น่าจะส่งมาถึงกรุงเทพ
1: ใช่นะฮะอันนี้
0: แต่ว่าแน่นอนมันมีความพี่คิดว่ามันมีความกลัวอยู่นะคะอย่างวันศุกร์วันเสาร์ที่พี่ทำงานเนี่ยก็หนึ่งในคนที่งงเดินโซซัสโซเซก็คือผู้ช่วยหมอเองเนี่ยค่ะ
1: เพราะยัง
0: เขาก็จะยังรู้สึกเหมือนเขาแบบงงอยู่เดินเป๋ๆอยู่
1: นี่คือโรคที่บอกว่าเป็นอาการสมองเมาแผ่นดินไหว
0: ใช่
1: จริงๆโรคเนี่ยฮะหรือเขาเรียกโรคหรืออาการถึงจะถูกต้องไหมคุณ
0: พี่คิดว่ามันน่าจะเป็น
1: อาการ
0: นะคะ
1: อย่างอาการสมองเมาแผ่นดินไหวเอาจริงๆนะฮะผมไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยไม่เคยได้ยินด้วยเพิ่งมาได้ยินตอนที่เนี่ย
0: พี่ก็เพิ่งทราบเหมือนกันค่ะเพราะว่าตอนที่ผู้ช่วยของตัวเองเนี่ยบ่นให้ฟังเนี่ยก็ยังหัวเราะเขานะคะบอกว่ามันเหมือนเมารถหรือเปล่าที่แบบพอเราเมารถแล้วมันน่าจะดีขึ้นค่ะก็หรือว่าเขาหรือว่ามันมีโรคนี้จริงๆก็ไปเซิ
1: ร
0: ์ชค่ะดูในตำราแพทย์ก็มีจริงๆค่ะใช่
1: มันเกิด
0: แต่จริงมันก็เป็นระบบการรับการทรงตัวของเราเนี่ยค่ะที่มันเหมือนกับมันเสียสมดุลไป
1: ซึ่งมันเป็นอาการชั่วคราว
0: ใช่ๆตอนนี้เขาก็หายแล้วปกติ
1: ไม่ต้องกินยา
0: พอดีคนนั้นเป็นเยอะนิดนึง
1: ต้องกิน
0: ก็เลยให้กินยาเหมือนยากลุ่มยาแก้เมารถ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ซึ่งก
0: ็ช่วยได้บ้างก็ให้ดื่มน้ำเยอะๆพยายามแบบส่วนใหญ่วิธีแก้ง่ายๆก็พยายามไม่ไปทำอะไรที่กระตุ้นให้เรารู้สึกงงมากขึ้นเช่นดื่มน้ำเยอะๆไม่ให้ร่างกายขาดน้ำพักผ่อนให้เต็มที่พยายามไม่ดูอะไรที่มันแบบเคลื่อนไหวมากๆค่ะมันจะทำให้เรางง
1: ครับ
0: ค่ะ
1: อย่างอาการ
0: ถ้าเป็นเยอะก็ต้องกินยาเหมือนยาพวกยากลุ่มแก้เมารถอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วนอนพักให้เต็มที
1: ่ฮะอาการสมองเมาแผ่นดินไหวมันจะไปสัมพันธ์กับพวกหินปูนในหูหรือว่าคนที่มีอาการบ้านหมุนอยู่แล้วไหมหรือว่าไม่เกี่ยวกันเลยครับ
0: พี่คิดว่ามันไม่ได้มีว่ามันเกี่ยวข้องกันโดยตรงเพียงแต่อาการมันคล้ายกันและพี่คิดว่าในกลุ่มคนที่เขาเคยเป็นบ้านหมุนมาก่อนเนี่ยเขาน่าจะไม่มีใครที่ไม่ได้คิดว่าตัวเองบ้านหมุนในวันนั้นเนาะค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยถ้าอาการเหล่านั้นยังเหลืออยู่เนี่ยก็ต้องมาดูแล้วล่ะว่าเป็นโรคบ้านหมุนเดิมของเขาหรือจริงๆเป็นอาการที่กระตุ้นจากการเกิดแผ่นดินไหว
1: แพนิคมีส่วนไหม
0: แพนิคก็มีส่วนแต่ว่าเราจะบอกว่าคนคนนี้เป็นแพนิคเนี่ยมันจะต้องมีอาการร่วมหลายๆอันมากด้วย
1: ใจสั่น
0: เช่นใจสั่นเหงื่อแตกอะไรเงี้ยพี่คิดว่าถ้าเราบอกว่าคนนี้เป็นโรคแพนิคอ่ะมันต้องมีความรุนแรงหรือการเกิดซ้ำหรือเราไม่เห็นปัจจัยกระตุ้นที่ชัดเจนอันนี้มันเปลี่ยนเป็นความกลัวกับความตกใจธรรมะซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย
1: ์คือกลัวตกใจ

0: ไอเป็นสเต็ปที่เป็นคนนะฮะเวลาม
1: ี
0: อะไรมากระตุ้นมันก็กลัวก็ตกใจแต่ถ้าเป็นโรคแพนิคมันจะไปอีกสเต็ปหนึ่ง
1: ใช่ใช่ก็คือจะเป็นทีเป็นบ่อยบางทีก็เดาไม่ได้อยู่ก็เป็นขึ้นมาไม่มีแผ่นดินไหวก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อืมนะฮะสมองเมาแผ่นดินไหวมันจะถ้าเปรียบง่ายๆนะฮะท่านผู้ชมเหมือนแบบเรานั่งรถติดอยู่อย่างเงี้ยรถข้างๆเขาค่อยๆเคลื่อนแล้วเราก็นึกว่าเฮ้ยรถเราเคลื่อนหรือเปล่าแต่จริงๆอ่ะไม่ใช่รถเราเคลื่อนแต่เป็นรถข้างๆเนี่ยมันเคลื่อนสักพักนึงเนี่ยมันจะรู้สึกมึนๆเฮ้ยตกลงอะไรยังไงกันแน
1: ่ก็เป็นเรื่องของระบบรับการทรงตัวหาระบบการทรงตัวกับการรับรู
0: ้
1: เขาเรียกมิติสัมผัสมันก็จะงงๆเหมือนเราไปเล่นเครื่องเล่นที่มันเหวี่ยงๆอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนั้นอ่ะเราเหวี่ยงไปด้วยแต่ว่าอันนี้คือเราอยู่เฉยๆแต่รอบตัวเหวี่ยงค่ะลักษณะจะคล้ายๆกันแบบนั้น
0: นะฮะคนที่ลงมาอพยพเนี่ยโดยเฉพาะผู้สูงอายุผมได้ยินคนบ่นเยอะนะคือไม่ค่อยได้แบบแอคทีฟหรือว่าวิ่งอะไรขนาดนั้นเราต้องวิ่งลงมาบันไดหลายๆขั้นแล้วมีอาการบาดเจ็บอันนี้ก็เยอะเหมือนกันนะฮะ
1: ใช่ค่ะโดยเฉพาะถ้าวิ่งจากตึกที่สูงมากๆคือปกติโดยอายุที่มากขึ้นเนี่ยข้อเข่าของคนเราเนี่ยมันจะเสื่อมอยู่แล้วเพราะนั้นส่วนใหญ่ที่คุณหมอไม่ค่อยชอบก็คือการลงก้าวลงน้ำหนักมันจะลงมันจะทำให้เข่าเนี่ยเกิดการบาดเจ็บได้ง่ายอยู่แล้วค่ะก็ทำนี้ลงหลายรอบด้วยเนาะบางคนอยู่ชั้นแบบ20อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องลงเร็วด้วยเนี่ยมันหลายคนเนี่ยมาด้วยอาการบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นอาการบาดเจ็บของเส้นเอ็นหรือกล้ามเนื้อต่างๆโดยเฉพาะที่เราเจอก็จะมีกล้ามเนื้อหน้าขากล้ามเนื้อประคองเข่าขาเจ็บน่องบ้างค่ะแล้วก็บางคนก็จะเจ็บตรงข้อเท้าค่ะขึ้นกับว่าเราเดินเอาน้ำหนักลงตรงไหนค่ะแต่ว่าการบาดเจ็บเหล่านี้ก็ส่วนใหญ่ถ้าเราเจอเนี่ยก็มักจะหายได้ในที่สุดค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เขาก็จะบอกกับเราด้วยนะว่าจริงๆแล้วกล้ามเนื้อเราก็อาจจะไม่ได้แข็งแรงพ
0: อ
1: ค่ะมันก็ต้องค่อยๆต้องช้าค่ะแต่วันนั้นก็มีผู้สูงวัยบางรายที่อาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมชั้นสูงๆเนี่ยค่ะเขาก็ค่อยๆลงมานะคะแต่เขาอาจจะลงช้าหน่อยเขาอาจจะลงช้าหน่อยแต่เขาค่อยๆลงมาเรื่อยๆได้
0: ผมว่าใจท่านเนี่ยท่านอยากจะลงไว
1: แต่ว่าไม่ไหว
0: ไงแต่ร่างกายไม่ไหวคือใจเนี่ยไปอยู่นอกตึกแล้ว
1: เชื่อว่าทุกคนอ่ะอยากออกนอกตึกหมด
0: ใจมันแบบว่าเมื่อไหร่ฉันจะแบบไปถึงพื้นราบของนอกตึกนี้ให้ได้ก็ดีแต่ร่างกายอ่ะไม่ไหวจริงๆ
1: ก็มีบ้านนึงมาลงมาจากชั้นน่าจะ10กว่าๆเลยอะค่ะแล้วก็มาพักครึ่งทางนั่งหลบมุมก่อนตรงบันไดหนีไฟเพราะว่าแบบเริ่มปวดขาพอเบาปวดก็ค่อยๆไต่ลงมา
0: ถ้าสมมติที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกกล้ามเนื้อถ้าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อส่วนใหญ่มันหายเองเนาะแต่พออายุมากๆแล้วมันหายช้ามากเลยจะไปต้องกินยาไหมครับ
1: ถ้าการปวดนั้นเนี่ยเป็นมากจนกระทั่งกวนการทำกิจวัตรประจำวันเช่นแผ่นดินไม่ไหวแล้วเนี่ยแต่เราเดินพื้นราบเราจะไปจากจุดนี้ไปห้องครัวอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกปวดเมื่อยมากอย่างเงี้ยค่ะจริงๆทานยาได้เพราะว่าในช่วงวันแรกๆเนี่ยมันจะมีการอักเส
0: บ
1: จากการถูกกระตุ้นเยอะค่ะอาการปวดเมื่อยอาจจะมีมากก็อาจจะทานยาได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก่อนที่จะทานยาแก้ปวดเมื่อยหรืออาการยาที่ลดการอักเสบอะไรก็ตามเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรไหมและมีข้อห้ามในการใช้ยาเหล่านั้นไหมแต่ว่าถ้าง่ายที่สุดที่อาจารย์แนะนำเลยเนี่ยก็คือถ้าปวดมากง่ายที่สุดก็คือพารา1เม็ดทุก6ชั่วโมงแล้วก็ถ้าวันแรกเนี่ยอาจจะประคบเย็นช่วยลดอาการปวดอาการอักเสบพอวันที่2ที่3เนี่ยก็เปลี่ยนเป็นประคบอุ่นแล้วก็ค่อยๆ ยืดกล้ามเนื้อค่อยๆฟื้นฟูมันกลับมาใช้ใหม่ก็จะดีขึ้นเพราะจริงๆการบาดเจ็บมันเกิดจากเราทำท่าเดิมซ้ำๆมันก็จะมีกล้ามเนื้อบางมัดที่เหมือนกับเกร็งหรือปวดมากเพราะมันจะจับตะคริวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราทำซ้ำแล้วเราทำเร็วเพราะฉะนั้นโอกาสที่กล้ามเนื้อเนี่ยจะเกิดการบาดเจ็บก็มีเพราะฉะนั้นก็ต่อเวลาฟื้นก็ต้องค่อยๆฟื้นอาจจะนวดยืดก่อนค่ะแล้วก็ค่อยๆฝึกเดินให้มากขึ้นค่ะอาการปวดก็จะหายไปได้ค่ะ
0: แต่ถ้าครบมาสัปดาห์นึงแล้วเนี่ย แต่ก็ยังปวด
1: ใช่หรือเดินแล้วมีลักษณะผิดปกติมีการบวมแดงร้อนตอนที่ลงมานี่ไม่แน่ใจข้อเท้าพลิกไหมขาเราลงน้ำหนักผิดไหมไอ้อย่างนี้จะอาจจะต้องมาเจอคุณหมอค่ะ
0: ครับเพราะว่าอาทิตย์นึงแล้วจริงๆมันน่าจะ
1: ใช่ใช่อย่างน้อยมันต้องดีขึ้นถ้ามันไม่หายไปเลยนะคะมันควรจะต้องดีขึ้นหรือถ้ามันยังมีจุดกดเจ็บมีลักษณะบวมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาให้ดูเพราะว่าบางทีมันไม่ได้เป็นกระดูกที่หักมันเป็นเส้นเอ็นที่เกิดจากการบาดเจ็บ
0: ซึ่งเส้นเอ็นนี่มันจะลึกกว่ากล้ามเนื้อไหมฮะ
1: มันจะเป็นใช่ค่ะมันจะเป็นส่วนปลายของกล้ามเนื้อซึ่งมันจะเหมือนกับยืดหดข้อต่อต่างๆเหมือนกับเราทำซ้ำๆเนี่ยมันก็อาจจะเกิดการบาดเจ็บได
0: ้ซึ่งการที่มันจะรักษาให้มันดีขึ้นมาเนี่ยกล้ามเนื้อน่าจะหายได้ไวสุด
1: ใช่
0: แล้วก็เส้นเอ็นอาจจะต้องใช้เวลา
1: ใช้เวลานานกว่าใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็กระดูกตามมาน
0: ะฮะเอาไปดูที่ข่าวที่สอง
1: ค่ะ
0: นะฮะเรื่องของผู้ป่วยโรคหัวใจที่วิ่งหนีแผ่นดินไหวลงมาจากคอนโด
1: ค่ะ
0: คือจริงๆยังไงฮะคือโรคหัวใจไม่ควรที่จะไปออกกำลังกายหรือว่าไม่ควรหัวใจเต้นเร็วหรือยังไงฮะค
1: ุ
0: ณหมอ
1: จริงๆอ่ะมันถูกบางส่วนแต่ไม่ถูกทั้งหมดถ้าโรคหัวใจนั้นเนี่ยได้รับการรักษาแล้วเนี่ยจริงๆแล้วการออกกำลังกายเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญใช้คำว่าการออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจกับปอดเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากโดยเฉพาะในผู้สูงวัยค่ะซึ่งปกติถ้าเขาได้รับการดูแลอยู่แล้วคุณหมอก็จะแนะนำว่าอันนี้เริ่มออกกำลังได้แล้วนะเริ่มช้าๆก่อนค่ะแต่นี้เราก็ต้องมาดูอีกว่าคือเราไม่รู้จริงๆว่าตรงนั้นเกิดอะไรขึ้นแต่อย่างน้อยเนี่ยในความตื่นเต้นตกใจเนี่ยแน่นอนหัวใจเราอาจจะเต้นเร็วขึ้นก็ได้ในคนที่มีความเสี่ยงอยู่แล้วที่จะเกิดเส้นที่มีเส้นเลือดหัวใจตีบอยู่แล้วอาจจะยังไม่ได้รับการขยายหรือว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเรามีเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยแล้วเราตื่นเต้นมากๆเนี่ยเราหัวใจเต้นเร็วมากๆเนี่ยก็อาจจะส่งผลทำให้เกิดผลเสียได้ก็คือถ้าเรามีเลือดหลอดเลือดหัวใจตีบหัวใจเต้นเร็วเลือดมันก็เลี้ยงเข้าไปเลี้ยงไม่พอเลี้ยงไม่ทันค่ะหรือมันอาจจะเกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะก็ได้ค่ะเกิดแล้วหัวใจขาดเลือดแล้วเกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะก็อาจจะทำให้เสียชีวิตได้เหมือนกัน
0: อย่างเคสนี้นะฮะก็ของวันที่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยแหละฮะเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว28มีนาคมเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพจากโรงพยาบาลวิภารามสมุทรปราการได้รับแจ้งเหตุจาก01669นะครับชายหมดสติบริเวณคอนโดแห่งหนึ่งเจ้าหน้าที่ไปพบนายธรรมนุอายุ64ปีตอนนั้นบอกอาการสาหัสแล้วเพราะหมดสติไม่หายใจนะครับก็ปั๊มหัวใจนานกว่า20นาทีแต่ไม่เป็นผลสุดท้ายเสียชีวิตในเวลาต่อมาสอบถามชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยบอกว่าตอนแผ่นดินไหวรุนแรงนะครับผู้พักอาศัยเนี่ยต้องวิ่งหนีอย่างโอลหม่านนายธนุเนี่ยนะฮะธนุนะฮะได้วิ่งลงมาถึงชั้นล่างภายในระยะเวลาไม่ถึง1นาทีก่อนจะล้มหมดสติเบื้องต้นทราบว่ามีโรคประจำตัวคือโรคหัวใจเพราะนั้นอย่างเคสแบบนี้ครับคุณหมอว่าเหนื่อยจัดหรือตกใจจัดเราบอกได้ไหมฮะ
1: ไม่ได้แต่ว่าจะเห็นว่ามันน่าจะเป็นปัจจัยที่ร่วมกันคือเหนื่อยมาก
0: ค
1: ือแป๊บเดียวใน1นาทีเนี่ยหัวใจมันปั๊มเร็วมากค่ะรวมไปถึงไหนจะตื่นเต้นด้วยหัวใจก็ยิ่งปั๊มเร็วอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดหัวใจขาดเลือดค่ะหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยมีได้แน่ๆค่ะมีได้แน่ๆเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วถ้าเราทราบอยู่แล้วว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรบ้างเนี่ยสิ่งสำคัญเลยเนี่ยเนื่องจากเราก็ไม่รู้ว่าแผ่นดินไหวจะเกิดเมื่อไหร่เนี่ยก็คือพยายามคุมโรคประจำตัวของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะพยายามทานยาค่ะแล้วก็พยายามรู้ว่าเราเสี่ยงอะไรค่ะเราทำกิจวัตรประจำวันหรือการออกกำลังกายเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนถึงจะไม่เป็นอันตรายกับตัวเรา
0: ผมสรุปถูกไหมครับว่าถ้าคนเป็นโรคหัวใจไม่ว่าจะเป็นหัวใจลิ้นหัวใจพิษเต้นผิดจังหวะหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะที่เป็นกับหัวใจเนี่ยไม่ควรที่จะให้หัวใจเต้นแบบตึ๊ดๆๆๆๆ
1: ใช ใช่แต่ว่าเราก็จะต้องมีลักษณะการเต้นของหัวใจประมาณนึงด้วยที่จะทำให้มันแข็งแรง
0: คือต้องให้เอ็กซ์เซอร์ไซส์ด้วย
1: ใช่ใช่แต่ว่าไม่ใช่แบบโอ้เต้นแบบ200ต
0: ่
1: อนาทีอย่างนี้ไม่ใช่
0: ไม่ควรเลย
1: ค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะมีการออกกำลังเพื่อให้หัวใจมันเต้นเร็วขึ้นหน่อยนึง
0: อย่างเช่นเบาๆปั่นจักรยานว่ายน้ำ
1: อะไรอย่างนี้ใช่ค่ะทีนี้พอเรารีบด้วยเราตื่น

0: เต้นด้วยเนี่ยพี่คิดว่ามันอาจจะมีโอกาสที่แบบหัวใจเต้นเร็วมากๆได้ค่ะหรือทำให้เส้นเลือดหัวใจที่มันตีบอยู่แล้วเนี่ยมันส่งเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอก็อาจจะทำให้เกิดภาวะหัวใจวายได้เหมือนกัน
1: ผมถามเหตุผลทางการแพทย์หน่อยครับว่าทำไมอย่างเคสที่แบบหมดสติแล้ว

0: ทำให้รอดแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกคน
1: ครับ
0: อันที่1ไม่ใช่ทุกคนอันที่2เนี่ยไม่ใช่ทุกที่ที่มี AED แล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับการ CPR อย่างถูกวิธีค่ะ
1: มันก็เป็นปัจจ
0: ั
1: ย
0: ใช่มีหลายปัจจัยมากแต่ว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยการรอดชีวิตที่มากขึ้น
1: แค่ตามสเต็ปนี่ขึ้นนี่คือยังไงฮะคือต้อง CPR ก่อนแล้วค่อย AED หรือว่าจริงๆถ้าตรงนั้นมันมีตู้แล้วเขียนว่าอะไรเครื่องกระตุกหัวใจ
0: ค่ะ
1: แล้วก็วิ่งไปไม่ต้อง CPR แล้วกระตุกมันไปเลยมันต้องยังไงต่อ
0: มันขึ้นกับว่าเรา access เครื่องได้เร็วแค่ไหน
1: ระหว่างรอ
0: ทุกวินาทีเนี่ยมันมีค่าระหว่างรอเครื่องเนี่ยส่วนใหญ่ต้อง CPR ก่
1: อ
0: นเพื่อที่ระหว่างรอเขาเอาเครื่องมาออกจากตู้มาแปะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันส่วนใหญ่จะแนะนำว่าไม่ควรปล่อยคนไข้นอนเฉยๆถ้าเราจับไม่ได้ชีพจรก็เริ่มต้น CPR ก่อนเลยระหว่างรอเครื่อง AED
1: ซึ่งถ้าเครื่อง AED หน้าตาแบบนี้นะท่านผู้ชมตู้จะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวนี้ที่สาธารณะเขารณรงค์ให้ไปติดกันแบบนี้เนาะคือถ้าสมมติว่าติดต่างว่าสลบอยู่ข้างๆเครื่องเนี่ยเปิดเครื่องเอามาปั๊มเลย
0: แปะเลย
1: แปะเลย
0: แปะเลยแล้วก็ให้เครื่องรันเลย
1: อ๋อก็คือแท้จะดีกว่า CPR ที่เราเอามือปั๊ม
0: คือ CPR เองเนี่ยมันขึ้นกับทักษะคนทำด้วย
1: ม
0: ันต้องมีแรงกดและความลึกที่เหมาะและแรงกดที่เหมาะด้วยจังหวะที่ได้ด้วยซึ่งอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นทุกคนแต่ถ้าแบบหยิบปุ๊บแปะปั๊บได้เลยเนี่ยอันนี้ก็ไม่ต้อง CPR แต
1: ่
0: ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นส่วนใหญ่ก็คือต้องใช้เวลาสักระยะนึงมันเลยช่วงรอเนี่ยเราทุกวินาทีมีค่าเราก็จะปั๊มไปก่อน
1: มันกระบวนการเหมือนกันไหมฮะกับการที่ CPR กับเอา AED มาแปะที่มันไปตกต่อหัวใจ
0: ไม่เหมือนกันสักทีเดียวไม่เหมือนกันสักทีเดียวการ CPR เนี่ยเป็นการเนื่องจากหัวใจเนี่ยมันไม่เต้นแล้วเพราะฉะนั้นเราใช้การกดนะคะเพื่อที่จะให้ใช้แทนหัวใจสูบฉีดใช่เลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายแต่ AED เนี่ยตัวหมายของเขาเองเนี่ยก็คือเขาเอาไว้น็อกจังหวะที่ทำให้หัวใจเต้นไม่ดีหรือหัวใจหยุดเต้นค่ะเป็นเหมือนกับเอาคลื่นไปตีให้มันแตกให้จังหวะตายเนี่ยมันแตกออกแล้วกลับมาเป็นหัวใจเต้นปกติ
1: วันที่คนหนีตายออกมาจากตึกเนี่ยจะได้ยินสองคำเยอะโอ้ยไม่ไหวแล้วหัวใจจะวายแล้วเกิดเป็นคำหนึ่งขาก้าวไม่ออกเลยเอาทีละเรื่องฮะเอาหัวใจจะวายก่อนไอ้คำว่าหัวใจจะวายไม่ไหวเหนื่อยจะขาดใจละจริงๆแล้วมันคือปฏิกิริยาของร่างกายประมาณไหนฮะคุณหมอ
0: มันน่าจะเทียบเท่ากับเวลาที่เรากลัวอะไรมากๆแล้วเราวิ่งหนีแบบสุดชีวิตอะค่ะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกเหนื่อยมากเหนื่อยมากๆจนแบบหายใจไม่ไหวแล้วอะไรประมาณอย่างนั้น
1: ซึ่งจริงๆมันมีโอกาสไหมที่จะเป็นแบบที่เขาพูดว่าหัวใจจะวายแล้วสุดท้ายมันวายตายไปเลยจริงๆอย่างเงี้ย
0: น้อยถ้าเขาเป็นไม่มีโรคประจำตัวมาก่อนเป็นคนที่แข็งแรงมาก่อนนะคะ
1: ค
0: ือวิ่งในเรทเนี้ยมันเหนื่อยสุดๆอยู่แล้วทุกคนใช่ถ้าเทียบกันเนี่ยอันนี้ไม่เท่ากับวิ่งมาราธอนอันนี้เหมือนวิ่ง100เมตรอ่ะต้องทำสปีดมันก็เลยเหนื่อยมาก แบบนั้นเหนื่อยจนเรารู้สึกเราหายใจไม่ทันอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเรานั่งพักสักพักส่วนใหญ่ก็จะดีขึ้น
1: ไม่ตายว่าแบบ
0: ส่วนก้าวขาไม่ออกก้าวขาไม่ออกนี่ก็อย่างที่บอกคือเกิดจากการที่เราทำท่าเดิมซ้ำๆในความเร็วที่สูงเนี่ยเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อเนี่ยมันต้องมีการหดการยืดการหดการยืดซ้ำๆในที่สุดมันเกิดการเกร็งแล้วก็เหมือนกับขยับไม่ได้ค่ะแต่ก็เช่นเดียวกันค่ะนั่งสักพักนึงค่ะแล้วก็นวดสักพักมันก็น่าจะค่อยๆ คลายออก
1: แต่มันมีเคสแบบยังไม่ทันวิ่งก็ก้าวไม่ออกนะ
0: อันนั้นตกใจ
1: อันนั้นไม่ใช่เกิดจากการล้า
0: ใช่ค่ะอันนั้นไม่ได้ล้าอันนั้นตกใจเลยฟรีซพิทก็เป็นคนนึงนะคะที่ถ้าพิทตกใจเนี่ยแทนที่พี่จะวิ่งเนี่ยพี่จะยืนเฉยๆใช่ค่ะใช่
1: ปฏิกิริยาของร่างกาย
0: ใช่แล้วแต่คนบางคนแบบปุ๊บวิ่งปั๊บ
1: อย่างเร็วมากเร็วมาก
0: ยิ่งถ้าเป็นนักกีฬาเนี่ยตรงนี้โป้งวิ่งเลยอย่างเงี้ยค่ะพีทเนี้ยพออะไรโป้งพี่จะยืนอย่างงี้ใช่ค่ะ
1: อย่างนี้แสดงว่ามันเกี่ยวไหมครับว่าปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกายต่อสิ่งเร้ารอบข้างอาจจะช้า
0: พีทว่ามันแล้วแต่บุคลิกภาพของคนด้วยแล้วแต่บุคลิกภาพของคนแล้วแต่ลักษณะแพทเทิร์นการแก้ปัญหา

0: ด้วยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าใครที่วันที่เกิดแผ่นดินไหวแล้วมีอาการอย่างที่ผมคุยกันเนี่ยฮะบอกว่ายังไม่ทันวิ่งเลยแต่ขามันก้าวไม่ออกเพื่อน
0: ต้องอันนี้คือตกใจแต่นั้นตกใจ
1: อาจจะต้อง
0: มันเลยฟรีซค่ะ
1: ใช่ไหมต้องไปฝึกเพราะว่าอนาคตเราไม่รู้ว่าเอาเดินอยู่ริมถนนเฮ้ยรถแหกโค้งมา
0: ไม่ได้เราต้องรีบวิ่ง
1: ถูกไหมฮะแล้วถ้าแบบอยู่ริมถนนแล้วรถแหกโค้งตกใจแล้วค้างนี่เรียบร้อยเลยนะฮะถูกไหมฮะ
0: แล้วต้องวิ่งให้ถูกทิศด้วยนะคะเดี๋ยววิ่งผิดทิศอีก
1: พรุ่งนี้มันฝึกได้ไหมคุณหมออาจารย์
0: พี่คิดว่าฝึกได้พี่คิดว่าฝึกได้ค่ะเช่นพีทก็จะตอบสนองในเชิงการเคลื่อนไหวเนี่ยเร็วขึ้นหลังจากที่พีทออกกำลังเพราะว่าคุณครูที่สอนออกกำลังก็จะสอนให้วิ่งรับลูกบอลแล้วคุณครูก็จะไม่บอกว่าลูกบอลจะไปทางไหนเราก็จะต้องแบบวิ่งรับให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝึกให้เราเคลื่อนไหวเร็วขึ้นพี่คิดว่าฝึกได้พี่คิดว่าฝึกได้
1: เพราะแสดงว่าหมอพีทนี่เห็นแล้วว่าอันนี้คือเพนพอยต์ตัวเอง
0: เพนพอยต์ใช่
1: ใช่ไหมต้องไปฝึกหน่อยละ
0: เพราะว่าจริงๆคือบางคนจะบอกว่าพิดชาร์จแต่จริงๆคือพี่ไม่ได้ชาร์จแต่พิดคิดอยู่ว่ามันต้องไปทางไหนนะทางไหนมันถึงจะเซฟสุดนะมันจะต้องก้าวยังไงนะอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: คิดหลายสเต็ป
0: ใช่ใช่
1: แต่เพื่อนไปถึงหน้าประตู
0: เพื่อนไปแล้วคือเพื่อนแบบใช้อัตโนมัติวิ่งไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะ
1: ฝึกได้
0: ฝึกได้ค่ะ
1: อาจจะเรื่องของสติด้วยนะ
0: ใช่
1: อาจจะเข้าวัดไปลองดูสินั่งสมาธิเจริญสติเพื่อให้มันมีสติเวลาเกิดอะไรขึ้นก็จะได้เอ้ยสติปั๊บพอสมองคิดปั๊บก็ร่างกายก็ไปฝึก
0: ใช่ไ
1: หมที่บอกฝึกรับลูกบอลฝึกการเคลื่อนไหวเพื่อให้ความรวดเร็วคล่องตัว
0: หรือบางคนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในหลายๆอาชีพเช่นหมอหรือพยาบาลเนี่ยเราก็จะฝึกให้คุ้นกับสถานการณ์ที่มันไม่ปกติ อยู่บ่อยๆหรือแม้กระทั่งหน่วยบรรเทาสาธารณภัยอย่างเงี้ยค่ะหน่วยดับเพลิงต่างๆเนี่ยเขาก็จะฝึกกับของที่คนอื่นตื่นเต้นเนี่ยจนเขาชิน
1: จริง
0: ค่ะ
1: ถ้าฝึกบ่อย
0: ๆใช่แม้นั่นคือความสำคัญมากของการซ้อมแผนอพยพในทุกที่ว่าถ้ามีอะไรที่มันแบบปุ๊บปั๊บรับโชคขึ้นมาเนี่ยจะอพยพยังไงเพราะถ้าเราเคยฝึกมาก่อนเนี่ยอย่างน้อยก็จะช่วยให้เรามีสติแล้วไม่วิ่งวน
1: ไม่ตะเลิด
0: ไม่ตะเลิดใช่ค่ะหรือไม่ได้แบบอยู่นิ่งๆแบบไม่รู้จะทำยังไงค่ะ
1: นะคำว่าตะเลิดนี่มันไปสัมพันธ์กับเรื่องของสภาวะจิตใจด้วยไหมครับเรื่องของสุขภาพจิตด้วย
0: แน่นอนค่ะแน่นอนการตะเลิดนี่ส่วนใหญ่ก็เกิดจากมนุษย์นะคะกลัว
1: อ
0: ันนี้มันเป็นสัญชาตญาณของสัตว์ทุกประเภทคือกลัวแล้วก็ต้องวิ่งหนีเพื่อเอาชีวิตรอดนี่มันเป็นสัญชาตญาณการเอาชีวิตรอดแต่ว่าจะเอาชีวิตรอดยังไงให้รอดได้เนี่ยโดยที่ต้องมีสติเช่นเราหนีสัตว์บางตัวอย่างเงี้ยเราก็อาจจะไม่ได้แบบหนีขึ้นต้นไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยบางตัวเราหนีขึ้นต้นไม้ได้มันส่วนใหญ่ก็จะต้องมีสติด้วย
1: นะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเรื่องนี้ผมขอไปข่าวที่4นะฮะทีมงานเดี๋ยวขอข้ามข่าว3ไปเพราะว่าโรคสมองมาแผ่นดินไหวจริงๆก็คือจิชินโยอิคือ
0: เนี่ยพีทเพิ่งเชื่อไหมคะคุณเป้ว่าพีทเองเนี่ยเพิ่งได้เคยได้ยินชื่อโรคนี้
1: อะไรนะจิชินโยอิ
0: ใช่ซึ่งอย่างที่พีทบอกคือหลังจากเราไม่ได้เจอแผ่นดินไหวเยอะค่ะแล้วตอนที่สมัยที่พิทไปเรียนเฉพาะทางเนี่ยก็เป็นเมืองที่ไม่มีแผ่นดินไหว
1: เฉพาะทางที่ตอนนั้น
0: ที่สหรัฐอเมริกาแต่ถ้าอยู่บางรัฐจะมีเช่นแคลิฟอร์เนียมีแต่พี่ไม่ได้อยู่รัฐนั้นก็จะแบบเอ๊ะมันคือโรคอะไรนะถึงขั้นต้องมานั่งอ่านเลยค่ะค่ะ
1: มันคือสมองเมาแผ่นดินไหวเหมือนกัน
0: ใช่จริงๆเนี่ยค่ะมันก็คือเกิดจากสมองเนี่ยค่ะส่วนที่มันรับรู้ความรู้สึกเนี่ยมันยังเป๋ๆอยู่ค่ะมันยังเป๋อยู่คือสมองมันเหมือนเราเมารถเหมือนกันนะคะเมารถเสร็จลงจากรถแล้วเราก็ยังเดินเป๋อยู
1: ่
0: ลักษณะจะคล้ายๆกันแบบนั้น
1: มันดูเหมือนกลายเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมคุณหมอทั้งที่แบบอาการสมมติพูดให้มัน
0: จริงๆแผ่นดินไหวมันสั้นมากเนาะ
1: ใช่พูดเหมือนโอกาสพิเศษหน่อยแล้วกันแบบเราลงเรื
0: นะแล้วเราอยู่นานนะ
1: ใช่แล้วหลายๆคนเนี่ยนั่งเรือข้ามเกาะไปเที่ยวทะเลไงนะฮะแล้วมันโยกโครงเคลงอย่างเงี้ยมันก็เมา
0: ใช่
1: ซึ่งมันเหมือนกับไอ้โรคสมองเมาแผ่นดินไหวไหมฮะถ้าเรามาเทียบกัน
0: ลักษณะคล้ายกันคือมันมีการเคลื่อนไหวของสิ่งแวดล้อมแล้วตัวเราเนี่ยมันยังฟิกซ์อยู
1: ่
0: เราก็จะรู้สึกว่ามันเกิดความเบี้ยวๆขึ้นทีนี้สมองมนุษย์เนี่ยค่อนข้างจะฉลาดแล้วมันเกิดการเรียนรู้แต่บางทีกว่ามันจะกลับเนี่ยในบางคนอาจจะช้า
1: อาจจะช้า
0: ค่ะ

0: ก็เหมือนบางคนเมารถบางคนไม่เมารถทั้งที่วิ่งรูทเดียวกันความเร็วเท่ากันรถเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะนั้นแต่ละคนก็จะมีการตอบสนองที่ไม่เหมือนกันค่ะ
1: ครับนะไปที่ข่าวต่อไปนะฮะข่าวที่4ครับทีมงานครับเพิ่มสายด่วนสุขภาพจิตปรึกษาเหตุแผ่นดินไหวอ
0: ันนี้สำคัญเลยนะคะ
1: นี่นะฮะท่านผู้ชมฮะโดยอธิบดีกรมสุขภาพจิตก็บอกว่าการให้เตรียมทีม MCAT นะครับจากกรมสุขภาพจิตจำนวน 1,000 คนนะฮะเพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือเยียวยาจิตใจให้แก่ผู้ประสบภัยซึ่งกรมสุขภาพจิตก็ลงพื้นที่ไปเลยทันทีนะครับเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับแพนิคเนาะ
0: มันเป็นความกลัวมันไม่เชิงเป็นแพนิคค่ะถ้าเขาไม่เคยเป็นแพนิคมาก่อนเนาะแล้วเขาเกิดความวิตกกังวลที่สูงมากเนี่ยเราเรียกว่าความวิตกกังวลที่เกิดจากเหตุการณ์อะไรสักอย่างที่มันสะเทือนใจ
1: ครับ
0: ถ้าภาษาฝรั่งเรียก PTSD ค่ะ Post Traumatic Stress ค่ะ Disorder คือมีปัจจัยกระตุ้นอะไรบางอย่างนี่แหละแล้วทำให้เราเกิดความวิตกกังวลอยู่เรื่อยๆค่ะมันในการเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยจริงๆก็เกิดผลเสียในหลายๆด้านเนาะอย่างที่เมื่อกี้เราพูดกันทั้งในเรื่องของร่างกายค่ะการบาดเจ็บทางกายเรื่องของอารมณ์จิตใจความวิตกกังวลความกลัวว่าจะเกิดซ้ำอีกค่ะรวมไปถึงเรื่องของสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยก็จะมีหลายคนที่อาศัยอยู่ในคอนโดที่ไม่ได้กลับขึ้นไปเน
1: า
0: ะในคืนนั้นแล้วต้องนอนอยู่ข้างล่างเพราะยังไม่ปลอดภัยพ
1: อ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วส่งผลกระทบหลายอย่างแต่ในสภาพจิตใจเนี่ยแน่นอนค่ะจากที่เราไม่เคยเจอเรามาเจอในสิ่งที่เราไม่ได้คาดไว้เลยตั้งแต่เราเกิดมาก็ไม่มีใครสอนเราเรื่องแผ่นดินไหวเนาะแล้วแถมการเกิดนั้นอาจจะเกิดรุนแรงเช่นเราอยู่บนตึกสูงมันแกว่งเยอะเนาะกว่าข้างล่างอย่างเงี้ยมันประสบการณ์ที่การเจอของเรามันก็ไม่ได้น่าจะจดจำมันก็นำไปสู่ความกลัวด้วยการรู้สึกหนีตายต้องหนีลงจากตึกสูงนี้ของพวกนี้ทำให้กระทบกระเทือนกับจิตใจได้ทั้งนั้นแม้กระทั่งที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเองจริงๆก็มีสายสำหรับปรึกษาสำหรับบุคลากรนะคะที่เผชิญเหตุการณ์แผ่นดินไหวและมีความวิตกกังวลเนี่ยก็สามารถโทรมาปรึกษาได
1: ้ครับเราจะอนุมานได้ไหมคุณหมอว่าเมื่อกี้อย่างที่เราคุยว่าขาก้าวไม่ออกแล้วเราฝึกได้ฝึกเพื่อให้แบบมันไวมีอะไรแล้วก็สติไวกับเรื่องของสภาพจิตใจที่โอเคแผ่นดินไหวทุกคนไหวเหมือนกันนะฮะอาจจะเทียบกันนะฮะคนสองคนไหวแรงเหมือนก
0: ัน
1: อ
0: ีกคนไม่เครียด
1: แล้วก็บ้านสมมติคอนโดเสียหายเยอะเท่ากันด้วยแต่คนนึงเนี่ยเขา move on ต่อได้แต่อีกคนนึงเนี่ยรู้สึกแบบโอ้เงินก็ต้องเสียมาซ่อมบ้านแล้วคอนโดฉันจะอยู่ยังไงที่นอนก็ไม่สะดวกสบายเหมือนเดิมแล้วกลัววันนั้นก็วิ่งหนีลงมาหนีตายอีก
0: จริงๆ PTSD เป็นโรคที่รักษาได้
1: ครับ
0: ได้ทั้ง2 อย่างร่วมกันก็คือการใช้ยาค่ะเพื่อคลายความวิตกกังวลอารมณ์เศร้าภาวะเครียดกับการไม่ใช้ยาเช่นการทำจิตบำบัดค่ะการฝึกให้เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะโดยความรู้ที่มีเนี่ยพีทก็เพราะว่าทำให้คนที่เขาเป็นโรคเนี่ยเข้าใจได้ดีขึ้นว่าเขาผ่านอะไรมา PTSD เนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดกับแผ่นดินไหวอย่างเดียวนะคะที่เราเจอเยอะเนี่ยในต่างประเทศเช่นทหารที่ผ่านสงครามที่มันน่ากลัวมันมีความรู้สึกว่ามันน่ากลัวมากเราไม่รู้จะตายวันไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอกลับมาถึงบ้านเมืองที่อยู่ในภาวะปกติเนี่ยคนนั้นก็ยังกลัวอยู่หรือยังมีความวิตกกังวลอยู่อย่างเงี้ย
1: คือเหมือนหลับตาแล้วภาพมันหลอนตลอดเวลา
0: ซ
1: ึ่
0: งของพวกนี้ก็จะดีขึ้นได้ทั้งจากการใช้ยาร่วมกับการรักษาทางในเชิงจิตวิทยาด้วย
1: ใช้ศาสนาเข้ามาบำบัดได้ไหม
0: บางคนได้แล้วแต่เคสเลยค่ะการทำจิตบำบัดเนี่ยมีตั้งแต่ใช้เรื่องของความเชื่อค่ะทางศาสนาหรือจิตวิญญาณมาถึงการปรับทัศนคติการเข้าใจว่าสถานการณ์นั้นๆไม่มีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมีหลายวิธีในการทำจิตบำบัดค่ะแล้วยาก็จะช่วยส่วนหนึ่งในกรณีที่เป็นมากๆค่ะ
1: นะฮะก็ใช้ยานะฮะหรือไม่ก็ใช้วิธีการบำบัดอย่างที่คุณหมอบอกไม่ต้องใช้ยา
0: ค่ะใช่
1: ซึ่งหลังจากที่กลับเข้าสู่โอเคคุยกับคุณหมอจบแล้วคุยกับนักจิตบำบัดจบแล้วเราจะไปฝึก จะด้วยวิธีไหนเข้าวัดเข้าวาฝึกเจริญ

0: สติอะไรบ่อยๆอันนี้ก็สุดแล้วแต
1: ่ใช่ค่ะแล้วแต่คนแล้วแต่เคสแต่ละคนเนี่ยจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาเขาจะมีวิธีที่จะช่วยลดความวิตกกังวลเยอะๆแบบนี้ค่ะไม่เหมือนกันขึ้นกับทั้งบุคลิกภาพค่ะลักษณะความการใช้ชีวิตประจำวันของเขาหรือรวมไปถึงประวัติโรคทางจิตเวชที่เขาเคยเป็นมาก่อนด้วย
0: ครับอย่างนี้คนที่มีอาการทางจิตเวชอยู่แล้วแล้วถ้ามากระทบกระเทือนกับเหตุการณ์แบบนี้ก็มีโอกาสที
1: ่มีค่ะมีโอกาสที่โรคที่เคยคุมได้อาจจะแกว่งแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะไม่ได้แบบบอกกับเราว่าเรารักษาไม่สำเร็จหรือว่ามันจะไม่กลับมาดีเท่าเดิมอีกมันก็ยังมีโอกาสดีขึ้นได้เพราะว่านี้มันเป็นปัจจัยกระตุ้นคือโดยปกติแล้วก็จะมีปัจจัยนำมาก่อนนะคะก็โรคต่างๆที่เราเป็นเนี่ยแล้วก็มีปัจจัยกระตุ้นเข้ามาคือแผ่นดินไหวมันอาจจะทำให้โรคที่เราเคยคุมได้มันแกว่งหน่อยค่ะพอเราเอาปัจจัยกระตุ้นนั้นออกเราเข้าใจมันมากขึ้นเราปรับยาส่วนใหญ่ก็จะดีขึ้น
0: ครับไหนๆพูดเรื่องนี้ผมขอถามไปเคสกรณีที่อย่างคนเป็นซึมเศร้าแล้วอยู่ในเคสแบบนั้นผมได้ยินมาหลายกรณีนะฮะเพราะว่าเขาเป็นอยู่แล้วแล้ววันนั้นเขาหนียังไงคือเขาบอกเขาก็อยู่ในบุคลิกเดิมของเขาอะก็จะไม่เหมือนเราว่าเฮ้ยไปเร็วอาจารย์ไปเร็วนี้แล้วเขาก็จะนิ่งๆของเขาอะแล้วก็ไปแบบ
1: ค่อยๆไป
0: เนิบๆเป็นเพราะอะไรฮะทำไมสัญชาตญาณคนเนี่ยเวลามันแบบเฮ้ยเดี๋ยวตึกจะถล่มหรือเปล่าเพราะวันนั้นคนก็กลัวกันแบบ
1: อันนี้ตอบยากนะคะนอกจากขึ้นกับตัวโรคที่เขาเป็นด้วยแล้วเนี่ยก็ยังขึ้นกับวิธีการรักษาด้วยยาบางอันเนี่ยมันกดคนไข้ไว้ให้ตอบสนองกับสิ่งเหล่านี้ช้าลงไม่อารมณ์ไม่พุ่งขึ้นพุ่งลงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางทีตัวโรคเองเนี่ยค่ะก็ทำให้เขาเราเรียกเป็นอาการเพิกเฉยคืออะไรมากระตุ้นก็
0: เฉย
1: ๆไม่ยินดียินร้ายค่ะประมาณนั้นแต่ก็จะเห็นว่าเอาคำออกมาก็คือในที่สุดทุกคนหนีทุกคนอพยพเพียงแต่สปีดอาจจะไม่เท่ากันค่ะ
0: นะฮะไปที่นี่ฮะข่าวต่อไป
1: ค
0: ่ะคราวนี้มาที่โรงพยาบาลบ้าง
1: ครับ
0: อันนี้คนเป็นไวรัลเลยล่ะ
1: ค่ะ
0: ชมเยอะมากเลยนะฮะชื่นชมทีมแพทย์เร่งช่วยผู้ป่วยในห้องผ่าตัดได้อย่างปลอดภัยขณะที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวก็มาจาก TikTok นะครับท่านผู้ชมฮะเผยแพร่คลิปวิดีโอและชื่นชมทีมแพทย์เร่งปฏิบัติหน้าที่ช่วยผู้ป่วยอยู่ในห้องผ่าตัดได้สำเร็จในขณะที่เกิดแผ่นดินไหวโอ้โหกลายเป็นว่าจริงๆไม่ใช่เฉพาะเคสนี้นะครับทุกเคสเลยล่ะกลายเป็นไวรัลที่คนออกมาชมทั้งบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลคุณหมอแพ็คที่มีหนังเกาหลีที่เป็นหมออุบัติเหตุกลายเป็นว่าโอ้โหไวรัลเขาบอกว่าหมอแพ็คนี่เต็มถนนเลย คือหมอที่แบบฉุกเฉินนะฮะ
1: ค่ะก็พิจจะพูดว่ายังไงดีโดยปกติแล้วเนี่ยค่ะเมื่อเกิดอะไร emergency หรือภาวะฉุกเฉินเกิดอะไรขึ้นสักอย่างเนี่ยสิ่งแรกที่เราถูกสอนมาตลอดเลยก็คืออันที่หนึ่งเราปลอดภัยก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่ปลอดภัยเราจะไปช่วยคนอื่นให้ปลอดภัยไม่ได้นะมันก็ขึ้นกับสิ่งแวดล้อมในจุดตรงที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นด้วยเช่นถ้าเราอยู่ในห้องผ่าตัดเนี่ยถ้าหลายคนเคยเข้าไปจะมีแบบโคมไฟมีเตียงมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ดูก่อนว่ามันจะไม่มีอะไรหล่นใส่หัวเราเนอะค่ะอันที่สองก็ต้องเซฟคนไข้ก่อนค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่เราได้รับการสอนมาก็คือหนึ่งเราปลอดภัยปุ๊บเนี่ยเราต้องเซฟคนที่เขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นั่นก็คือผู้ป่วยที่กำลังผ่าตัดอยู่เพราะฉะนั้นมันก็มีทางเลือกอยู่ไม่เยอะค่ะอันที่หนึ่งก็คือเราจะปิดจบเอาเทปปิดไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาเย็บแล้วย้ายคนไข้ออกไปก่อนไหมหรือเราจะเอ๊ะมันสงบแล้วเราขอเย็บต่ออีกหน่อยอีกไม่กี่ฝีเข็มก็จะเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะงั้นอันนี้เป็นการตัดสินใจเฉพาะหน้าขึ้นกับคุณหมอแต่ละคนเพราะว่าในแต่ละสภาพตึกสภาพแวดล้อมของแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยก็ไม่เหมือนกันค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราได้รับการสอนก็คือเราเซฟให้เรา ไม่โดนของอะไรหล่นใส่หัวล่ะแล้วเราก็ต้องไปช่วยคนไข้ที่เขาป่วยหรือเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้คุณเต้ก็จะเห็นว่าวันนั้นเนี่ยมีตั้งแต่อุ้มผู้ป่วยผู้ใหญ่ขึ้นหลังก็มีค่ะอุ้มเบบี้ลงมาหลายคนก็มีค่ะรวมไปถึงผู้ป่วยวิกฤตเนี่ยค่ะที่เขาไม่รู้สึกตัวนอนใส่ท่อช่วยหายใจเนี่ยก็ต้องถอดเครื่องออกหมดแล้วก็ต้องบีบเป็นที่ให้อากาศมืออย่างเงี้ยค่ะลงมาก็ทุกอย่างก็จะต้องเป็นโมบายยูนิตย้ายลงมาหมดแบบนี
0: ้ครับก็อย่างที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นบ้านเรื่องแผ่นดินไหวเนี่ยเราไม่เคยซ้อมเราซ้อมแต่หนีไฟไหม้
1: ใช่
0: ไหมฮะแต่ทำไมพอถึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นว่าทุกโรงพยาบาลเลยฮะเหมือนกับนัดกันมาแสดงว่าผมก็มาคิดเฮ้ยเขาเคยซ้อมแผ่นดินไหวแล้วทำไมหมอพยาบาลเหมือนแบบหมอเนี่ยไป
1: แ
0: ล้วไปกันหมดเลยแล้วก็เอาคนไข
1: ้แล้วทุกคนก็จะอัตโนมัติ
0: ใช
1: ่พิษก็ยังคุยกับรุ่นพี่ที่อยู่ที่โรงพยาบาลอื่นทุกคนก็คือบางคนตรวจคนไข้อยู่ก็คือคว้ามือคนไข้แล้วบอกไปค่ะ
0: เพราะอะไรฮะเพราะเราไม่เคยถูกสอนว่าแผ่นดินไหวให้เอาคนไข้ออกจากตึกนะหรือว่าเคยสอนกันแบบนี้ฮะ
1: ตัวพี่เองไม่เคยเรียนนะคะหรือพี่อาจจะแอบหลับตอนที่คุณครูสอนเรื่องนี้แต่ว่าพี่คิดว่ามันคือ
0: สัญชาตญาณหรอ
1: ใช่มันคือจิตสำนึกของคนเป็นบุคลากรสาธารณสุขอ่ะคือคุณเป้จะเห็นว่าน้อยมากนะที่คุณหมอจะวิ่งไปแล้วทิ้งคนไข้ไว้ไม่
0: ม
1: ีเราจะสอนเสมอว่าเราต้องเอาคนไข้ไว้ก่อนนะมันเหมือนมันอยู่ในจิตวิญญาณของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่หนีคนเดียวเราต้องคว้าเขาไปด้วย
0: แสดงว่าไม่ว่าจะเป็นหมอหรืออาชีพไหนก็ตามณวันนั้นเนี่ยทุกคนคิดเหมือนกันว่าต้องเอาตัวออกจากตึกให้เร็วที่สุดถูกไหมฮะ
1: ใช่
0: ทุกคนน่าจะคิดแบบนี้
1: แล้วถ้าเรารอดเนี่ยเราก็จะเริ่มมองหาคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือ แล้วพาเขาไปด้วยกันพี่คิดว่ามันเป็นวิถีหรือเป็นแนวคิดที่เราได้รับการฝึกสอนอย่างนั้นมาค่ะ
0: ครับจิตวิญญาณทางการแพทย์อย่างที่คุณหมอพิษบอก
1: ถ้าเป็นตึกอื่นเช่นเป็นตึกแบบธุรกิจอะไรนี้มันอาจจะดูวุ่นวายทุกคนต่างกระเสือกกระสนหนีเนี่ยแต่ว่าพอเป็นบุคลากรสาธารณสุขเนี่ยเหมือนเรามีระเบียบในทางความคิดว่าแบบเฮ้ยโอเคเราปลอดภัยละต่อไปเราต้องเอาคนผู้ป่วยลงเราต้องทยอยผู้ป่วยลงมันเหมือนมันโดนสอนและโดนฝึกกันมาแบบนี้เช่นเดียวกันกับเวลาเราฝึกอบรมเรื่องของไฟไหม้อย่างเงี้ยค่ะ
0: ค
1: ่ะเราก็จะ อย่างเงี้ยค่ะอบพยาธิเตียงเราก็จะรู้ว่าเราจะต้องเลือกเตียงไหนขึ้นมาก่อนนะคะอย่างเงี้ยน้องพยาบาลเนี่ยก็จะเห็นว่าอันเนี้ยหล่นแตกแต่ว่าเขาอะก็จะต้องไปอยู่อีกจุดนึงที่ปลอดภัยแล้วเขาก็จะพาผู้ป่วยไปด้วยพันเบบี้น้อยไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
0: ทำไมทำได้ไวจังเลยเพราะว่าเอาจริงๆนะฮะขนาดผู้ป่วยเจาะน้ำเกลือเวลาจะลุกจากเตียงไปเข้าห้องน้ำยังแบบค่อยๆค่อยๆเข็นไอตัวสายน้ำเกลือ
1: เขาถอดเลยค่ะถอดน้ำเกลือออกมาจากเสาแล้วก็ให้แล้วก็ถืออย่างนี้แล้วก็ลงมาค่ะ
0: โอ้โหแล้วก็อีกหลายเคสมากๆที่แบบมาเย็บกันข้างนอกมาผ่าตัดข้างนอก
1: ใช่แต่เย็บข้างนอกเนี่ยพี่คิดว่าอันนี้แล้วแต่เคสนะคะแล้วแต่กรณีโดยปกติอะค่ะเนื่องจากสิ่งแวดล้อมในห้องผ่าตัดเนี่ยมันจะต้องปลอดเชื้อเลยเพราะฉะนั้นการเอาคนไข้ออกมาเย็บในสิ่งแวดล้อมข้างนอกนี่ก็มีความเสี่ยงอยู่บ้างเหมือนกันในโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการติดเชื้อหรือฝุ่นอะไรลงไปในแผลแต่พี่คิดว่านะคะเราไม่ได้อยู่ตรงนั้น
0: เรา
1: วิพากษ์ได้ลำบากแล้วพี่คิดว่าอาจารย์ที่เขาอยู่ในเคสนั้นเนี่ยตั้งไม่ว่าจะหรือบุคลากรทุกคนที่อยู่ในเคสตรงนั้นเนี่ยเขาได้เลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดให้กับผู้ป่วยแล้ว
0: ครับอย่างเคสเนี่ยฮะอย่างเคสของบุคลากรทางการแพทย์ที่อพยพผู้ป่วยออกมากันทั้งหมดเนี่ยนะมันก็ทำให้ผมพยายามตามข่าวอยู่นะฮะว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะมีมาตรการยังไงเพราะว่าโอเคในมุมนึงนะฮะเราก็ชื่นชมแต่อีกมุมนึงเนี่ยคือเราก็มองว่าโอ้โหพออพยพมาทั้งหมดปรากฏว่าตึกมันไม่ได้ถล่มไงฮะแล้วสุดท้ายก็คือต้องนำคนไข้
1: เราก็ทยอย
0: กลับเข้าไป
1: ขึ้นเราก็เอาขึ้นเหมือนเดิมเหมือนตอนขาลงค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ก็เอากลับเข้าไปแต่ทีเนี้ยผมก็อยากจะเห็นมาตรการหรือว่าเป็นมาตรฐานนะฮะว่าเอาล่ะถ้าในอนาคตมันมีกรณีแบบแผ่นดินไหว ประมาณไหนถึงวิ่งประมาณไหนถึงพาผู้ป่วยออกจากตึกหรือประมาณไหนที่เรามองแล้วว่าโอเคยังอยู่ได้นะยังอยู่ในตึกได้นะอยู่ในโรงพยาบาลได้นะโดยที่ไม่ต้องอพยพเอาคนไข้ออกไปแบบที่เกิดเมื่อสุกที่แล้วอ่ะ
1: พี่คิดว่าเราอาจจะต้องเราเรียกอะไรถอดบทเรียนจากประสบการณ์ครั้งนี้เช่นถ้าอันนี้แตกหรือได้ยินเสียงแครกเยอะๆนี่ต้องวิ่งแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าอย่างเงี้ยมันหยุดไหวแล้วแล้วทุกอย่างยังโอเคหรือกำลังไหวอยู่แล้วของเริ่มร่วงลงมาอย่างนี้ก็ไม่ได้นะเดี๋ยวมันหล่นใส่หัวเราอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: คุณหมอพี่เข้าใจในพอยต์ผมเน
1: า
0: ะ
1: แต่พี่คิดว่ามันน่าจะต้องมีการถอดบทเรียนเพราะประเทศเราเนี่ยมันไม่ได้ไหวบ่อยแล้วก็ไม่ได้ไหวแรงไม่เหมือนในบางประเทศอย่างที่เราทราบกันเช่นญี่ปุ่นอย่างเงี้ยถ้าไหวประมาณนี้นี่เขาชิลกันมากค่ะแต่ว่าเนื่องจากเราก็ไม่เคยมีแผ่นดินไหวมาก่อนงั้นพี่คิดว่าเรามันน่าจะมีการถอดบทเรียนแล้วพี่ก็เชื่อว่าในหลายๆสถาบันไม่เฉพาะในเรื่องของสาธารณสุขนะคะแต่พี่คิดว่าในระบบโครงสร้างต่างๆอะไรอย่างเงี้ยพี่คิดว่าเขาก็น่าจะต้องมาวิเคราะห์ด้วยค่ะ
0: เพราะว่าถ้าสมมุติว่ามีเหตุการณ์แบบนี้แบบไหวอีกแล้วต้องอพยพก
1: ัน
0: แล้วอพยพกันบ่อยๆผมว่าก็ไม่ไหวนะ
1: ก็ไม่ไหวนะ
0: เอาอพยพไปอ้าวไม่เห็นเป็นไรเลยตึกก็ไม่เป็นไรก็มีร้าวนิดหน่อยโครงสร้างไม่ได้เป็นอะไรเอาเข้าไปอีกแล้วออกมาอีกแล้วเข้าไปอีกแล้วถึงเวลาถ้ามันไหวแรงจริงๆอ่ะก็จะกลัวว่าแบบ
1: ตกลงจะหนีดีไหมอะไรอย่างงี้พี่ว่ามันต้องมีจุดสังเกตอะไรให้เรานะแต่พี่ไม่แน่ใจว่าอะไรคือจะเป็นจุดสังเกตตรงนั้นซึ่งมันน่าจะเป็นเรื่องที่เราถอดบทเรียนจากครั้งนี้เนี่ยแหละค่ะว่าจริงๆแล้วเราจะสังเกตได้ยังไงว่าเราจะต้องหนีใช่ไหมเราก็คงไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เหมือนตึกถล่มที่เกิดขึ้นมันเราต้องสังเกตว่าลักษณะอย่างนี้แปลว่าต้องหนีแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็ต้องมาเรียนรู้กันในหลังจากที่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น
0: ใช่เพราะตอนนี้เราพูดได้
1: ใช่ตอนนี้เราพูดได้
0: เพราะว่าตึกมันแข็งแรงตึกไม่ถล่ม
1: ใช่
0: ถูกไหมฮะถ้าสมมติว่าโอเควันนั้นอพยพแล้วกลายเป็นว่าขออนุญาตนะฮะถ้ามันมีอะไรที่มันแรงกว่านั้นเราก็จะบอกว่าตัดสินใจถูกต้องแล้วล่ะที่พากันออกมา
1: แต่พี่คิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดถ้าไม่ชัวร์นะคะอพยพก่อนอพยพก่อนคือตอนขาเอาขึ้นเนี่ยไม่เป็นไรแล้วไม่รีบก็เราค่อยๆทยอยเอาขึ้นได้ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะก็ค่อยๆทยอยกันขึ้นไปได้แต่ว่าขาลงเนี่ยพี่คิดว่าถ้าเราไม่ชัวร์โดยเฉพาะถ้าเราคิดว่าตึกนั้นเนี่ยอาจจะต้านทานไม่ไหวหรือมีความเสี่ยงสูงเนี่ยอพยพก่อนสำคัญที่สุด
0: สุดท้ายฮะอย่างก็มาจากคลิปที่คนชื่นชมกันผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ดูแบบดูเยอะมากแล้วก็ดูคลิปหนึ่งซ้ำๆซ้ำๆเกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย์คุณหมอพิษในฐานะที่เป็นคุณหมอแล้วก็ทำงานอยู่ในตรงนี้ด้วยอยู่แล้วพอเราเห็นฟีดแบ็กแล้วเห็นคลิปแบบโอ้โหมาจากทั่วประเทศเลยเยอะขนาดนี้แล้วคนมาแห่ชมคุณหมอพิษรู้สึกยังไง
1: พิษเหรอคะใช้คำว่าใจฟูใช้คำว่าชุ่มใจชุ่มฉ่ำหัวใจดีใจที่บุคลากรสาธารณสุขทุกคนไม่ว่าจะเป็นเจเนเรชันไหนก็ตามเนี่ยเรายังมีความเป็นผู้ให
0: ้
1: เป็นผู้ให้แล้วก็เรายังรักษาซึ่งหน้าที่และเกียรติของการเป็นบุคลากรสาธารณสุขไม่ว่าจะในสถานการณ์ไหนก็ตามแล้วเราทำเต็มที่ทุกคนจริงๆไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นอาจารย์ผู้ใหญ่รุ่นเจนเดียวกันเนี่ยพี่พบว่าทุกคนมีทำหน้าที่ตัวเองได้ดีที่สุดได้ดีที่สุดแล้วก็ได้ทำตามคำที่สมเด็จพระราชบิดาตรัสเอาไว้ก็คือให้นึกถึงประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นที่ตั้งและพี่คิดว่าวันนั้นทุกคนทำได้ดีมากทำได้ดีมากๆในทุกๆที่ที่ประสบอุบัติภัยอันนี้แล้วก็ทุกคนมีจิตวิญญาณของการเป็นบุคลากรสาธารณสุขจริงๆไม่ว่าคุณจะอยู่ในสาขาไหนก็ตามก็มันทำให้พิษรู้สึกตัวเองนะคะรู้สึกว่ามีกำลังใจที่จะทำงานในระบบสาธารณสุขต่อไปแล้วก็มีกำลังใจที่รู้ว่าเพื่อนร่วมงานทุกคนก็ไม่ได้ต่างกันเลยทุกคนทำเพื่อคนไข้จริงๆ
0: นี่นะฮะ ุกท่านก็น่าจะรู้สึกไม่ต่างจากคุณหมอพิษเหมือนกันนะครับแล้วก็เหตุการณ์ก็ผ่านไปไวนะฮะ
1: ใช่ค่ะแป๊บเดียวอาทิตย์นึงแล้วก็พิษก็ยังเป็นกำลังใจให้กับทีมค้นหาในตึกที่ถล่มอยู่นะคะพิษเองเนี่ยก็รู้ว่าทุกคนเหนื่อยมากแล้วก็เช่นเดียวกันค่ะเป็นกำลังใจแล้วก็ขอบคุณอย่างที่สุดสำหรับผู้ที่เสียสละในเวลานี้ทุกๆคนจริงๆค่ะ
0: ครับนี่คือพบหมอรามาของเราในวันนี้นะฮะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลยนะฮะที่บ้านคอนโดพังเสียหายนะครับไม่เป็นไรเราค่อยๆฟื้นฟูกันใหม่
1: แล้วก็ใดที่เรายังมีชีวิตอยู่ค่ะเรายังมีหัวใจของนักสู้อยู่เราก็จะผ่านมันไปได้ค่อยๆแก้ค่ะทุกอย่างเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นเร็วแต่ว่าเวลาแก้มันอาจจะช้าสักนิดนึงแต่พิษเชื่อว่าโดยกำลังใจค่ะที่ทุกคนมีค่ะแล้วก็เราจะผ่านมันไปได้ค่ะ
0: ครับนี่คือพบหมอรามาของเราในวันนี้วันนี้ขอบคุณอาจารย์คุณหมอพิษด้วยนะครับขอบค
1: ุ
0: ณ
1: คร
0: ับลากันครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

การตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยไม่สามารถบอกโรคมะเร็งได้การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นการตรวจเพื่อบ่งบอกสุขภาวะโดยรวมนะครับของร่างกายนะครับไม่ได้ไปเจาะจงว่าจะหาโรคมะเร็งการที่ได้พูดคุยกับแพทย์ในระยะเวลาที่เพียงพอได้เจาะลึกในปัญหาที่เราคิดว่ามีอยู่รวมถึงการตระหนักรู้ว่าในวัยไหนควรจะดำเนินการนะฮะตรวจสกรีนิ่งหามะเร็งชนิดใดเนี่ยครับก็จะเป็นพฤติกรรมที่จะช่วยให้เรานะครับสามารถค้นพบมะเร็งระยะเริ่มต้นได้ง่ายขึ้น

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ผมว่ามันเป็นกีฬาประเภทเดียวครับขึ้นอยู่กับตัวเองล้วนๆเลยขึ้นชื่อว่าปีนหน้าผาเนี่ยมันจะน่ากลัวถูกไหมแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะปีนหน้าผาเป็นกีฬาที่เซฟตี้สุดๆเลยครับ
2: ป้าป้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ผมอัดนะครับผม
1: ครับผมครับยินดี
2: วันนี้ก็อยากมาลองปีนหน้าผาดูครับเห็นบอกว่ามีหลายประเภทใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับครับ
2: ตอนนี้คือผมไม่รู้เลยว่ามีแบบไหนบ้างเดี๋ยวให้โค้ชป้าอธิบายให้ฟังหน่อยว่าปีนผาจริงๆแล้วเนี่ยมีกี่ประเภท
1: ครับสำหรับในกีฬาปีนหน้าผาที่แบบแข่งขันนะ
2: ครับ
1: ที่แบบแข่งขันก็เป็นหน้าผาจำลองที่เห็นอยู่ก็เห็นอยู่15เมตรเนี่ยคือประเภทสปีดครับ
2: อันนี้คือสปีด
1: นี่สปีดครับก็จะเห็นว่าตัวที่นักกีฬาคล้องอยู่เนี่ยเรียกออโต้บีเลย
2: ์ครับ
1: ตัวนี้เป็นมาตรฐานการแข่งขันเลยนี่คือประเภทสปีดอีกประเภทหนึ่งคือประเภทลีดคล้ายๆอย่างเนี้ยคือการปีนไปแต่ว่าที่หน้าผาจริง
2: ครับ
1: เราต้องคลิปใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: นั่นคือประเภทลีดแต่ว่านี่เนี่ยเดี๋ยวบางทีให้คุณอัดลองปีนดู
2: ได้ครับ
1: ทั้งสปีดทั้งลีดแล้วก็ยัง
2: โบ
1: เด
2: อ
1: ร์โบเดอร์ลิงนะครับก็เป็นการปีนสูงไม่เกิน5เมตรนะครับแล้วก็มีตัวจับที่มีประมาณไม่เกิน12ตัวเวลาการแข่งขัน
2: โอ้แบบไหนยากสุดครับ
1: ยากที่สุดผมว่า
2: แบบ
1: หน้าวันนี้น่าจะเป็นเรื่องสปีด
2: อย่างความต่างของ3อันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องการตัวจับอย่างงี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับแล้วก็ความสูงด้วยแล้วก็มีตัวเส้นทางด้วย
2: โอเคครับ
1: ครับความยากต่างกันแต่ละประเภททั้ง3ประเภทมีความแตกต่างกันครับกีฬาปีนหน้าผาเป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่เราต้องรู้จักวางแผนต้องกำหนดไม่ว่าวางแผนเรื่องแรงเรื่องเส้นทางที่จะไป
2: ครับ
1: แล้วก็ในการแข่งขันเนี่ยมันมีหลายรอบที่จะเข้าไปรอบดีเพราะฉะนั้นนักกีฬาที่อยู่เนี่ยหรือว่าคนที่มาเล่นเนี่ยก็อย่างแรกก็คือเราต้องมีรู้จักการวางแผน
2: ครับ
1: แล้วก็ไปที่สูงเนี่ยเราต้องทำไงกับสภาพการสภาพจิตใจด้วยอะไรพวกนี้ครับ
2: เอาจริงผมเป็นคนกลัวความสูงมากนะวันนี้ก็น่าจะอีกรอบ
1: น่าจะได้ครับน่าจะได
2: ้เดี๋ยวให้ผมเริ่มจากอะไรดีครับ
1: ตอนนี้ไปเลือกอุปกรณ์ก่อน
2: เลือกอุปกรณ์
1: เลือกอุปกรณ์แล้วก็ใส่อุปกรณ์เรียบร้อย
2: ป่ะครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดกันแล้วก็มาดูกันว่าอุปกรณ์ที่จะใช้สำหรับปีนผาเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งอุปกรณ์นี่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะมันคือเซฟตี้สำคัญเลยใช่ไหม
1: ใช่คร
2: ับ ไปอันนี้เรียกว่าอะไรนะครับ
1: เรียกว่าฮันเน็ตใส่เลยครับ
2: ใส่
3: ก
1: ็
3: น
1: ี่
3: คร
1: ับ
3: สอดเท
2: ้
3: าเข้าอยู่เลย
2: ต้องอยู่ประมาณ
3: ช่วง
2: เอวใช่ไหมครับ
3: แล้วก็ดึงกัน
1: น
3: ี
1: ่ดึงให้แน่นดึงอีกดึงให้แน่นอีกครับตรงนี้ได้ที่ขาได้ที่จับกางเกงมา
2: บ้างนัดนะ
3: ต้องขา
2: โอเคครับ
1: ทีนี้ต่อไป
2: ข้างเดียว
1: อันเน็ตแล้วต่อไปคือรองเท้า
2: ปีนผานี่แตกต่างจากรองเท้าอื่นยังไง
3: เนี่ยครับมันตรงนี้มันจะงอด้วยก
1: ็
3: แบบจะได้เหยียบได้แล้วต้องใส่แน่นถ้าแบบใส่หลวมมันก็จะแบบไม่โดนตรงที่มันให้เหยียบ
1: เมื่อมีรองเท้ามีอย่างคือ
3: ถุงช็อกก็มันคือผงแมกนีเซียมครับไว
2: ้กัน
3: เ
2: ห
3: ง
2: ื่
3: อที่มือ
1: ลอง
3: สมมติปีนอยู่ก็ล้วง
2: ถ้ามันลื่นใช่ไหมครับ
3: ใช
2: ่โอเคแบบแรกก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยก็คงชิลแหละเพราะว่าเราเคยทำได้แล้วรอบหนึ่งแต่เรารู้สึกว่าณตอนนั้นที่เราทำได้เราก็คิดว่าถ้ามีโอกาสทำอีกไหมก็คงไม่ทำแต่ว่าวันนี้พอมันจะได้กลับมาทำอีกรอบก็คิดว่าคงชิวๆคงไม่ได้หัวลำบากใจเท่าตอนนู้นเลยเนี่ยแต่กลายเป็นว่าตอนแรกที่มาลองก็เห็นผ่าแล้วก็กลับมาใจเต้นอีกรอบนึงแอบกังวลนิดนึงว่าจะทำได้ไหมจะแบบจะปีนได้แบบเท่าที่ควรจะได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยน้องๆทีมชาติทุกคนอะไรเงี้ยก็มาพูดคุยกันแล้วเขาก็เริ่มเหมือนมาแนะนำเราว่าจริงๆแล้วกีฬาปีนผาที่เนี่ยหรือกีฬาปีนผาจริงๆเนี่ยมีกี่ประเภทอันแรกที่เราลองเนี่ยก็คือเป็นบาร์เดลลิงซึ่งก็เป็นการปีนตามแบบรูที่เขาเซตไว้โดยที่แบบยังไม่ต้องใส่เซฟตี้ก็ได้ลองปีนตามที่น้องเชนเขาแนะนำว่าเอ้ยพี่อ่ะต้องลองแบบใช้มือแบบนี้เหยียดแขนตรงแล้วก็ใช้แรงจากขาแล้วก็ค่อยๆไปตามทางอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ผมคิดว่าทำได้เพราะหนึ่งคือฐานมันยังไม่ได้สูงมากมันยังอยู่ในสโคปของความสูงที่เราไม่กลัว
4: ตอนสตาร์ทนะครับก็จะจับ2มือที่ตัวสตาร์ท
2: ครับ
4: ครับแล้วก็ขึ้นไปแล้วส่วนใหญ่ มันจะต้องแขนตึงนะแล้วปล่อยตัวลงมาข้างล่างให้สะโพกทิ้งลงมาแล้วก็ใช้แรงขาดึงขึ้นไปดึงขึ้นไปพอขึ้นมาถึงตรงนี้ใช่ไหมก็ต้องเอาขาขึ้น
2: ครับ
4: แล้วก็ค่อยขึ้นไปใหม่เหมือนปีนบันได
2: โอเคครับ
4: จนถึงตัวสูงสุดเสร็จปุ๊บประกบมือครับถือว่าเป็นการจบ
2: ประกบมือ
4: ใช่
2: โอเคครับ
4: แล้วถ้าเป็นผู้ที่ยังเป็นมือใหม่ครับให้ปีนลงมานิดนึงจนถึงขึ้นหน้าผา
2: แล้วค่อยกระโดด
4: แล้วค่อยย่อแล้วปล่อยตัวลงมา
2: อ๋อโอเคครับ
4: ให้ถีบตัวออกจากหน้าผาจะให้พี่ลองดูก่อนอันนี้ก็เป็นตัวง่ายๆ
2: ได้ครับ
4: ให้กล้ามเนื้อมันได้ชินกับกีฬาก่อน
2: ใช้ปลายแค่แบบงุ้ม
4: เ
2: ล
4: ยใช้ปลายเท้าครับเวลาแล้วก็ใช้ขา
2: ใช้ขาดันเร็ว
4: นะฮะแล้วมือดึงขึ้นแล้วก็ขาขึ้นครับครับผมได้อยู่ได้อยู่ครับผมเสร็จแล้วประกบมือแล้วก็ปีนลงมานิดนึงครับประมาณครึ่งหน้าผาแล้วก็ปีนลงมาค่อยๆหยัดตัวต้องมาอีกก็ได
1: ้อีกครับอีก
4: นะครับทีนี้มือตึงครับแล้วก็ค่อยๆทิ้งตัวลง
1: มา
4: ทิ้งตัวจากหน้าผา
2: แก่หยับอันนี้ก็เป็นขึ้นไม่น่ากลัวตอนอยู่บนนั้นน่ากลัว
4: ใช่ๆๆต่อไปจะเป็นรูท
2: เป็นรูทอ
4: ันนี้ก็จะเป็นที่เขาเซตมาแล้วครับว่าเส้นทางมันจะเป็นต้องเป็นอย่างนี้
2: เส้นทางออกมันจะตามอันนี้ไปเลยใช่มั้ย
4: สตาร์ท2มือมันจะมีเทปบอกก็คือมือ2
1: เท
2: ้
1: า
2: 2
4: เท้า2อันนี้ก็คือส่วนไหนก็ได้2ก็ตรงนี้ส่วนไหนก็ได้2จะเป็นอย่างนี้ก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นอย่างนี้ก็ได้
2: อืม
4: นะฮะครับพอสตาร์ทเสร็จก็ปีนไปเราจะมีเครื่องหมายโซนก็คือเป็นเหมือนแต้มให้เก็บ
2: ครับ
4: ระหว่างทางอ่ะครับ

0: สร็จแล้วพอปีนขึ้นไป
1: เพื่อจะไปที
0: ่ท็อปไปที่ท็อป
1: นะครับท็อปจะได้ท็อปก็ต้องจับด้วย2มือเหมือนเมื่อกี้นะครับ
0: แล้วก็คอนโทรลครับ
1: ห้ามได
0: ้ห้ามแบบแล้วก็ตกเลย
2: อ๋อต้องค้างไว
0: ้ใช่ต้องค้างไว้ให้กรรมการ
1: เห็น1 2 3
0: 3วิ
1: ประมาณ
0: แล้วก
1: ็ลงเหมือนเดิม
0: แล้วค่อยปีนลงมาแล้วก็กระโดดลง
2: ไปนะ
1: อันดับแรกคือสตาร์ทก่อน
0: สตาร์ท
1: คอนโทรลตัวให้ได้1 2ตายได้แล้วครับบาย
2: แล้วไปไหนต่อ
1: โค้ชนี่จะบอกไม่ได้นะโค้ชจะบอกไม่ได้โอ้ยได้โซนแล้วยอดเยี่ยมเลยครับไปไหนต่อ
0: ได้ครับ
1: โอ้นิดเดียวต้องไปอีกนิดนึงต้องจำไงประกบยังไง
0: เอาขาลงไปตอนนู้นดีกว่า
2: ไปไหน
0: ขานี่ครับ
2: อยู่อ๋อมีอันนี้ด้วย
0: ใช่ติดเยอะหมดเลยฮะแล้วก็ไปจับตรงนี้ใช่แล้วก็ดันตรงไปอ่ะฮะ
1: ยอดเยี่ยมไป
0: ขาขึ้นครับ
1: โอ้มาซ้อมได้เลยครับ
0: ฮะ
1: แล้วไปจับตัวที่ท็อป
0: ฮะแล้วไปจับตัวท็อปฮะ
1: สองมือ1 2 3โอ้
0: ครับผมถ้าพี่ลงมาฮะแล้วเขาปั่นย่อตัวลงมาถ้ากระโดดลงมาแล้วก็ได้เลยแต่ระวังเต็มนิดนึง
1: ถูกต้อง
2: ตอนลงได้น่ากลัวที่สุดเหร
1: อนั่นแหละ
2: ผมลองอีกโลดหนึ่งได้ไหมครับอันนี้ยากกว่าย
0: ากขึ้นมานิดนึง
2: ลองอีกอันนึง
0: ครับผมตาสีเกิด
1: ผมแล้วมันมีที่จับอยู่ครับบางครั้งต้องจับหายบางครั้งต้องจับคว่ำ
0: ครับผม
1: การมูฟนะครับทุกอย่างมันต้องใช้หมดแล้ว
0: ก็ประกบมือก่อนก็ได้ครับ
1: ความแข็งแรง
0: ได้ไหม
1: ลองเปลี่ยนข้างมาเออนิดเดียวนะถ้าเราเปลี่ยนข้างเนี้ย
0: เมื่อกี้แนะนำอะครับให้จับแบ่งครึ่งเมื่อกี้พี่จับเป็น
2: อ๋อมันเต็มไปหน่อย
0: ใช่อันนี้ก็เป็นเทคนิค
2: อ๋อมันจะยากตรงห้องนี้ด้วย
0: ใช่ม
2: ัน
0: ก็มีเทคนิคของมัน
2: เข้าใจแล้วทำไมยากกว่า
0: ใช่
2: พอมันเปลี่ยนมาอีกรูทนึงเนี่ยรูทนี้ก็จะมีความยากขึ้นตรงที่มันต้องใช้แรงเยอะขึ้นมันต้องมีการแบบเหวี่ยงตัวนิดหน่อยเพื่อให้มันไปต่อได้มันจะไม่สามารถที่เราจะเหยียบได้ตลอดเวลาซึ่งอันนี้นะก็แบบจับที่จับอ่ะยังไม่ค่อยดีเหมือนเราไปบาลานซ์น้ำหนักมือแบบผิดไปหน่อยมันเลยทำให้เหมือนเราทรงตัวไม่อยู่แล้วก็หล่นแต่รอบสองเราก็ทำได้ดีขึ้นแต่สุดท้ายก็ยังไปไม่ถึงดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องเทคนิคที่แบบต้องใช้เวลาในการฝึกแต่เราเริ่มเข้าใจฟีลว่าอ๋อการปีนแบบบาลูริงมันต้องบาลานซ์ยังไงหรือถ้าเราเจอรูทประมาณเนี้ยเราต้องวางมือยังไงหรือแบ่งน้ำหนักหรือทรงตัวยังไงอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้ลองอันแรก ครับ
0: แล้วต่อไปครับก็จะเป็นประเภทท็อปโรก็คือจะมีคนเซฟตี้ให้ก็จะเป็นการปีนประเภทสูงเหมือนเดิมฮะก็คือสตาร์ท2มือพอเท้ายกออกจากพื้นก็ถือว่าเดินแล้วก็ปีนก็จะจับแต่ตัวสีเหลือง
2: โอ้ยสูงจัง
1: เมื่อถึงข้างบนให้สัญญาณกับข้างล่างว่าเทคแล้วก็ปล่อยตัวออกจากนะครับเอาเท้าประคองไว้ครับเพื่อไม่ให้ส่วนของลำตัวไปโดนหน้าผา
2: เห็นเมื่อกี้แล้วก็ขนลุกก็พอขึ้นไปอันนี้ผมก็เริ่มใจสั่นแล้วแต่ว่าต้องห้ามมองลงมาถ้าทำได้เราก็จะเก่งมากแต่ไม่รู้ทำได้ป่าวนะลองดู
1: ก่อนปีนต้องเช็คเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับจับได้ทุกตัวเลยครับ
0: ครับผม
1: เหยียบได้ทุกตัวจับได้ทุกตัว
2: โอเค
1: อ้าวไปถือว่าสตาร์ทแล้วนะครับเมื่อเท้าลอยออกจากเบาะครับไปช้าช้าแบ่งแรงให้ได้นะครับ แล้วก็ตัวจับมันจะมีหลากหลายนะตัวจับ
0: ครับผมสีเหลืองเอาขาขึ้นแบบ
1: หน้า
0: ใช่ใช
1: ่ไปไป
0: จีบตัวขึ้นไปสีเหลืองก็ได้ครับมือขวา
1: สีเหลืองด้านขวา
0: จะจับดีมากท่าสวยท่าสวยไป
2: โอ้ไม่ไหวแล้ว
0: เอาไป
1: จับจับเชือกถ้าไม่ไหวโอเคแล้วเท้ายัน
0: เท้ายันบอไว้ครับ
2: จริงๆมันไม่ได้หมดแรงแต่มันกลัว
0: ใช่
2: สภาพจิตใจนะครับของคนกลัวความสูงที่ต้องมาปีนผานะครับก็พักแล้วก็รู้สึกว่าได้รีเฟชหน่อยเพราะตะกี้มันเหมือนพอเราปีนมันเหมือนกล้ามเนื้อมันก็ตึงน้องเขาบอกว่าแลคติกมันจะออกมามันเลยจะตึงตีก็เลยต้องเหมือนไปแบบรีแลกทั้งกายแล้วก็ใจนะครับแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าอย่างน้อยอยากทำให้ได้อะอยากให้มันไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะแต่ขอรอบสองเนี่ยขอให้ไปได้ไกลกว่ารอบแรกเดี๋ยวจะลองทำตามที่โค้ชปาแล้วก็น้องเขาบอกว่าให้ใช้แบบวิธีการใช้ขาเยอะแขนตึงๆเดี๋ยวลองดูแล้วก็จะพยายามไม่มองลงมาเราจะได้ไปได้ไกลขึ้นป่ะรอบ2เอานะ
0: ประกบมือก็ได้ครับมาไปๆใช่ใช่ขาขึ้นไป
1: ประกบมือ
0: ประกบมือได้ครับนั่นแหละนั่นแหละมือซ้ายถูกถูกถูก
1: ขาขึ้นครับพี่
0: ขาขึ้นขาขึ้นอีกครับ
1: ประกบ
0: ขึ้นสวยสวยครับผมนั่นแหละขาขวาขึ้นไนส์ไป
1: ดึงจังหวะดึงดึงดึง
0: ใช่ใช่ขาขึ้นขาขึ้น
1: มันมีเท้าขา
0: สวยนั่นแหละถึงแล้วไปไป
1: ขาขึ้นนะพี่ใช่ครับขาขึ้นคร
0: ับ นั่นแหละขาขึ้นขาขึ้น
1: ขา
0: ขึ้นครับ
1: ดึงดึง
0: สวยสวยครับผม
1: เท้าด้าน
0: ขาขวา
1: ขาด้านขวาไปที่สีเหลืองมาดึงดึงขึ้นนั่นแหละเท้าดึง
0: ไปไปนั่นแหละขาขึ้นก่อนครับขาขึ้นก่อนขาขึ้นสีเขียวไปไปไปไปไป
1: จบสุดท้ายที่จบ
0: ก็ได้
1: ไหน
0: ได
1: ้ไหน
0: เลย
1: คร
2: ับโอเครู้สึกดีกว่ารอบที่แล้วเหมือนตอนล็อกแรกเรายังแบบกลัวๆกว่าแต่รอบนี้มันเหมือนแบบพอมันได้ลองไปรอบนึงแล้วมันเหมือนเริ่มชินขึ้นรอบที่2ก็เลยรู้สึกว่ามั่นใจขึ้นพอมันเหมือนจิตใจเรานิ่งเรารู้สึกว่าโอเคเราไม่ได้คิดถึงว่าเรากลัวละเรารู้สึกว่าเราแค่อยากทําให้ได้แล้วก็รู้สึกปลอดภัยกับตอนที่เราทําอะไรเงี้ยก็เลยแบบค่อยๆไหลไปเรื่อยๆแล้วก็มีทีมคอยแบบเชียร์อยู่มันก็เลยมีกําลังใจในการที่จะแบบไปให้ถึงจนสุดท้ายเราก็ทําได้ในรอบที่2นะครับก็รู้สึกว่าวันนี้เอาจริงๆมันก็คือการเอาชนะใจตัวเองนะสำหรับคนที่กลัวความสูงพอเราทำได้มันเป็นความภูมิใจเหมือนกันนะที่จริงมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะแล้วผมรู้สึกว่าหลายๆคนที่เป็นคนที่กลัวความสูงน่าจะเข้าใจความรู้สึกดีว่าเวลาที่เรากลัวความสูงเราแบบต้องอยู่กับมันทรมานแต่ว่าพอเราทำมันได้หรือเราแบบเอาชนะมันได้อะมันแบบมันถือว่าเป็นเป้าหมายความสำเร็จเล็กๆที่มันเกิดขึ้นในวันนี้ของเราเหมือนกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาลองแบบสปีดขำๆ
1: อัดไปตรงไหนก็ได้
2: ให้มันเกาะได้
1: ให้เกาะได้ก็ลองดูว่าการสปีดเอาให้มันไหลไปแค่นั้นนะครับ
2: ใช้แรงจากขา
1: ใช้แรงจากขาแล้วก็ดึงแขนใช้ดึงออกไปอ้าวลองดูไปเลยครับ
2: มา
1: เตี้ยพอได้ยินติดสุดท้ายลองไปเลยนะครับ
2: อ
1: ไป

0: จับได้เลยครับ
1: ทำได้ทั้งตัวนั่นแหละ
2: อ่ะฮะไปยากจัง
0: ลองใหม่ไหมลองใหม่ช้า
1: จับต
0: ั
1: วนี้ครับตรงนี้
0: จับตรงที่เว้า
1: ตรงเว้า
0: แต่ถ้าเกิดระวังบาดเจ็บนะครับ
1: จับตรงเว้า
0: ไม่ได้
2: ช่วย
1: การ ดึง
2: ผมไม่ไหวละ
3: โอเค
2: จบเพียงเท่านี
3: ้ตอนนี้คือใจได้มากพยายามมากผมเห็นความพยายามของพี่เขาพยายามที่จะขึ้นไปคือด้วยสรีระร่างกายครับเหมาะแก่การปีนมากครับก็แรงอะไรอย่างนี้คือได้แล้วแต่ว่าจะขาดก็แค่เทคนิคการปีนเพราะว่าก็ต้องใช้ประสบการณ์สักนิดนึงครับเริ่มฝึกเบสิกก่อนครับแล้วค่อยมาเพิ่มเรื่องทักษะการปีนเทคนิคอาจจะเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อใช่ส่วนใหญ่วันนี้ก็ถือว่าโอเคครับแบบปีนวันแรกด้วยอาจจะเป็นเพราะปีนวันแรกด้วยยังไม่คุ้นชินกับหน้าผา
2: ตอนแรกใจไม่ได้เลยนะรอบแรกคือถอดใจแล้วแพนิคเลย
3: อาจจะยังไม่ชินอาจจะยังกลัวกับชื่อของกีฬาแต่จริงๆแล้วมันเซฟตี้มากเลยครับพี่มันแบบเซฟตี้กว่ากีฬาอื่น
2: ใช่คือรอบ2นี่พอขึ้นไปแล้วแบบว่ารู้สึกว่ามีคนช่วยซัพพอร์ตดึงหน่อยอะไรเง
3: ี้
2: ยม
3: ัน
2: แบบอาจจะหล่นก็หล่นมันแบบไม่กลัวว่าแบบจะตกอะไรเงี้ย
3: ใช่พอรู้แล้วไงว่ากีฬามันเซฟจริง
2: ๆเรื่องจริงอย่างตอนนี้โค้ชปานเป็นโค้ชปีนผามากี่ปีแล้ว
4: ตั้งแต่ตอนเข้ามาประมาณ 6-7 ปีครับผมเดิมผมเป็นนักวิ่งกีฬาน
2: ักกีฬามาก่อน
4: มานักวิ่งค่ะ
2: อ๋อแล้วก็ค่อย
4: มาบังเอิญว่าไปอบรมโค้ชไปอบรมอะไรมาเนี่ยก็เลยมาช่วยในกีฬาปีนหน้าผา
2: แล้วอย่างเชนเล่นมากี่ปีแล้วครับ
3: ผมแล้วครับประมาณ8ปีครับ
2: 8ปี
3: ใช
2: ่8ปีนี่คือรวมเป็นนักกีฬาด้วยป่ะหรือว่า
3: ผมเล่นตั้งแต่แรกเลยครับ8ปี
2: คือเข้ามาผมก็คือตั้งใจเป็นนักกีฬา
3: ตอนแรกก็เล่นๆก่อนครับพอดีมันมีที่โรงเรียน
2: มี
3: หน้าผาก็เลยลองขึ้นไปเล่นดูสรุปว่าแบบชอบด้วยตัวกีฬาแล้วก็ชอบด้วยสังค
2: ม
3: ใช่มันเป็นอะไรที่แบบหลังเลิกเรียนก็มาเล่นอะไรอย่างงี้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน
2: ์แล้วตอนที่เราไปเริ่มลองเล่นอะอะไรเป็นจุดที่แบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยกีฬานี้มันแบบน่าสนใจหรือมันแบบมีเสน่ห์จังเลย
3: ผมว่ามันเป็นกีฬาประเภทเดียวอะครับมันขึ้นอยู่กับตัวเองล้วนๆเลยใช่เราสู้ขนาดไหนเราซ้อมมาดีขนาดไหนแล้วก็เราไปแข่งเราจะโชว์ศักยภาพของเราออกมาได้เท่าไหร
2: ่ทลายขีดจำกัดต
3: ัวเองใช่ทลายขีดจำกัดของตัวเอง
2: พอเราเป็นนักกีฬาปีนผาแล้วเราแค่แบบเล่นสปีดมันเหมือนมันอยู่สถานที่เดียวมันมีจังหวะเบื่อไหมว่าขึ้นลงๆอย่างเงี้ยแบบ
3: ผมก็จะไม่ได้ซ้อมแต่สปีดอย่างเดียวผมก็จะลองไปเล่นประเภทอื่นดูบ้างเพราะว่ามันก็เกี่ยวข้องกันครับใช้กล้ามเนื้อส่วนเดียวกันใช่แล้วมันก็จะเสริมศักยภาพของกีฬาสปีดด้วย
4: เราเห็นเวลาของเด็กเราเห็นเวลาของเด็กในการเปลี่ยนแปลงมาตลอดจากที่เมื่อก่อนนักกีฬาชายอยู่ประมาณ 8-9 นะครับ
2: ครับ
4: วันนี้นักกีฬาของชายก็ลงมาถึง5เนี่ย
2: 5วิ
4: 5วิ
2: ซึ่งอย่างตอนนี้เป้าหมายต่อไปที่ตั้งไว้ว่าแบบอยากพิชิตให้ได้เงี้ยครับคือ
4: ก็วันนี้ในเอเชียของเราประเทศสปีดเนี่ยนะสถิติของโลกอยู่ในเอเชียนะไม่ว่าจะเป็นอินโดไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นอิหร่านเนี่ยซึ่งเป็นหินสำหรับเราในตรงนี้แต่ว่าเราก็ต้องน่าจะพัฒนาตรงนี้เอาไปได้เป้าหมายก็คือเราต้องไปโอลิมปิกให้ได้นะครับ
3: ตอนนี้ครับมันมีโอลิมปิก2024
2: ที่ปารีส
3: ใช่ครับกีฬาประเภทสปีดอ่ะก็จะแยกออกมาเป็นกีฬาประเภทหนึ่งเลยก็อยากเข้าไปร่วมโอลิมปิกถ้ามีโอกาสก็อยากชนะสักรอบอะไรอย่างงี้ก็เป็นที่1อะไรอย่างงี
2: ้แล้วตั้งอย่างตอนนี้คือเราก็ต้องเริ่มเตรียมตัวทําแพลนสําหรับการไปแข่งถูกมั้ยในการคัดเลือก
3: ใช่ๆตอนนี้ก็วางแผนไว้ว่าแบบก็จะแข่งเก็บแรงแล้วก็เข้าโอลิมปิกคร
2: ับ เก็บแรงก็คือเก็บต่างของแมตช์ต่างประเทศ
3: ใช่ครับมันก็จะมีแมตช์ต่างประเทศให้ไปเก็บใช
2: ่แล้วอย่างตอนนี้ถ้าพูดถึงในแง่แบบcommunity ของคนที่มาปีนผาครับนักกีฬาหรือคนที่สนใจเข้ามาเล่นตรงนี้มันเริ่มเยอะขึ้นกว่าเดิม
4: ก็เริ่มเยอะขึ้นกว่าที่ผ่านมาเราพยายามไปทําในพื้นฐานอย่างที่บอกว่าต้องมีในกีฬาเยาวชนแห่งชาติมีในกีฬา

0: ชาติแล้วเด็กในต่างจังหวัดผมเชื่อว่าเด็กในต่างจังหวัดมีความสนใจในกีฬาพวกนี
1: ้แต่อาจจะยังไม่มีโอกาสได้ลอง
0: ยังไม่มีโอกาสใช่ครับใช่ครับ
1: คือถ้ามองอย่างตอนนี้นักกีฬาเราก็ยังมีไม่ได้เยอะมากถูกไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ต้องการอีกเยอะๆเลยถูกไหม
0: เยอะเลยครับ
1: เพราะปานคิดว่าจริงๆมันเหมือนแบบคนอาจจะมองว่ากีฬาปีนผาเป็นแค่แบบงานอดิเรกหรือเปล่าเลยไม่ได้มีคนแบบคิดว่าเฮ้ยมันสามารถที่จะมาเล่นแบบแข่งขันจริงจังเป็นนักกีฬาอะไรเงี้ย
0: ในส่วนของการแข่งขันเนี่ย
1: ครับ
0: มันจะมีองค์ประกอบอยู่หลายๆองค์ประกอบตัวแรกก็คืออย่างเช่นเรื่องอายุเรื่องอายุที่จะเข้ามาเรื่องระเบียบกติกาที่จะเข้ามาณวันนี้เรามีการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยถ้าที่ซ้อมอยู่หรือว่าที่สนุกอยู่ตามยิมต่างๆเนี่ยมุ่งมาสู่ในเรื่องการแข่งขันจากที่ปีนแบบเพื่อสันทนาการเพื่อความสนุก
1: เ
0: พื่ออะไรความบันเทิงมันต้องเข้าทางระบบมันมีกติกาม
1: ันจะมีแบบเรื่องการเวลาการฝึกซ้อม
0: ใช่ครับ
1: บางทีคนที่มาเล่นอาจจะเป็นแบบคนที่ทำงานอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ถ้าจะมาเป็นนักกีฬาจะต้องแบบสละเวลาหรือต้องเลือกหน่อย
0: ต้องมีเวลาต้องมีเวลาให้กับตรงนี้
2: อย่างผมเนี่ยผมเล่นมาตั้งแต่เด็กแล้วผมก็ค่อยๆเก็บประสบการณ์มาแล้วก็พอมาเข้ารุ่นเด็กก็ติดทีมชาติชุดเล็กแล้วผมก็ต่อยอดมาเป็นรุ่นใหญ
1: ่
2: ซึ่งคนส่วนใหญ่อะครับเขาจะมาเริ่มเล่นตอน
1: โตหน่อยแล้ว
2: โตหน่อยแล้วแล้วเขาก็จะ
1: ยังทำงานแล้ว
2: ใช่
1: คือมันก็คือจริงๆมันคือเรื่องของการที่แบบอย่างที่คนเล่นเป็นฮ็อบบี้ก็คือเล่นเพื่อความบันเทิงเพื่อแบบเป็นฮ็อบบี้เป็นความแบบสนุกสนาน
2: ใช่คร
1: ับ แต่ว่าถ้าจะจริงจังจริงๆมันต้องเข้าโปรแกรมเนาะม
2: ัน
1: ต้องเข้าสู่ระบบของการแบบเทรนเพื่อเป็นนักกีฬาจริงๆซึ่งมันก็อาจจะทำให้เหมือนเขาทำงานประจำหรืออะไรอย่างงี้ไม่ได้ถูกป่ะ
2: มันก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ความตั้งใจ
1: ความโฟกัส
2: ใช่
1: สุดท้ายแล้วเช่นอยากฝากอะไรไหมถึงคนที่แบบสนใจหรือว่าแบบดูอยู่แล้วแบบเอ้ยอยากลองมาเล่นแต่ก็กลัวหรือคนที่กลัวความสูงแบบเรา
2: ขึ้นชื่อว่าปีนผาเนี่ยมันจะน่ากลัวถูกไหมแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะปีนผาเป็นกีฬาที่เซฟตี้สุดๆเลยครับกีฬาอื่นอาจจะแบบมีแรงปะทะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากีฬาเนี้ยก็แรงปะทะน้อยครับถ้าเล่นอย่างลีดอย่างเงี้ยก็จะโอกาสบาดเจ็บก็ค่อนข้างต่ำเลยอะไรอย่างงี
1: ้แล้วถ้าแบบคนที่เขาสนใจแล้วเขาอยากเล่นตอนนี้เขาสามารถไปเล่นที่ไหนได้บ้าง
2: ในเมืองเนี่ยก็มียิมอยู่หลายที่เลยครับก็มีประมาณ 5-6 ที่ได
1: ้ในกรุงเทพ
2: ในกรุงเทพที่นี่ก็จะเปิดให้สำหรับทีมชาติในวันเสาร์อย่างเงี้ยแต่ว่าก็คนส่วนใหญ่จะไม่เข้ามาในนี้เพราะว่ามันมีแต่ประเภทสปีดอะ
1: อ๋อจะไม่ได้แบบทั่วไป
2: ใช่
0: ยินดีแล้วครับตอนนี้นะตรงนี้เป็นการเปิดกว้างและก็อยากจะให้ทุกท่านมองว่าถ้าเกิดมาตรงนี้ทีมชาติมันน่าจะไม่ไกลนะครับยินดีครับ
1: วันนี้ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: กีฬาปีนผาเป็นกีฬาที่เอาจริงๆมันสนุกนะแต่ว่ามันก็มีสิ่งที่การจะมาเล่นน่ะมันก็ต้องมีความพร้อมในระดับหนึ่งทั้งร่างกายแล้วก็ทั้งจิตใจที่เราต้องเตรียมตัวมาแล้วก็พัฒนาไประหว่างที่เราเล่นนี่แหละถ้าเราอยากจะเก่งขึ้นเรื่อยๆและยิ่งได้มาคุยกับโค้ชปาแล้วก็น้องเชแล้วก็เห็นทีมนักกีฬาทุกคนที่เขาแบบตั้งใจซ้อมแล้วเขามีเป้าหมายที่เขาอยากจะไปให้ถึงอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเราอยากให้กีฬานี้มันไปไกลแบบที่เขาต้องการจริงๆเพราะตอนนี้นักกีฬาอาจจะยังไม่ได้เยอะมากในการมาเป็นนักกีฬาปีนผาแต่เรารู้สึกว่าจริงๆแล้ว potential ของคนที่มาเล่นน่ะมีโอกาสที่จะไปได้ไกลมากๆแล้วก็ตอนนี้เริ่มมีการสนับสนุนที่แบบเข้ามาซัพพอร์ตจริงๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเอาใจช่วยแล้วก็อยากให้กีฬาปีนผาแล้วก็นักกีฬาปีนผาทีมชาติไทยทุกคนเนี่ยไปสู่จุดที่เขาอยากให้ไปครับ

0: ต้องร้องไหมเนี่ย
1: ร้องครับคุณหม
0: อปลากระพงน้ำคงขึ้นๆลงๆที่วันนี้ร้องเพลงไปนั้นเกี่ยวกับปลากระพงวันนี้เรามีเมนูปลากระพงมาฝากจะเป็นอะไรนั้นเชิญไปชมกันเลยครับ

ที่วันนี้ทำเมนูปลากระพงเนื่องจากปลาเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพสูงคนไข้โรคไตหรือประชากรสุขภาพดีก็ควรจะรับประทานโปรตีนที่มีคุณภาพสูงได้แก่เนื้อสัตว์ปลาแต่คนไข้โรคไตโปรตีนที่มีฟอสฟอรัสเหล่านี้ในคนไข้ที่มีโรคไตโดยเฉพาะมีภาวะไตเสื่อมปลาบางชนิดก็มีปริมาณฟอสฟอรัสสูงซึ่งเราอาจจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยซึ่งก็จะมีการแนะนำอาหารสำหรับคนไข้ที่มีภาวะโรคไตเรื้อรังและที่สำคัญติดตามชมรายการกินกับหมอไปเรื่อยๆเพราะเราจะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากท่านผู้ชมทุกๆวันครับพูดไม่ธรรมชาติเลยอ่ะพี่

0: หาหมอมีอาการไอค่ะกลางคืนมันจะนอนไม่ได้แล้วมันจะมีเสียงหายใจดังวีดวีดอะค่ะมันจะเป็นตลอดแล้วเราก็จะเวลาเดินแล้วเราก็จะเหนื่อยค่ะถ้าสมมุติเราเดินมากๆเนี่ยมันก็จะเป็นค่ะมันจะหายใจไม่ได้หายใจไม่ถึงท้องจริงๆแล้วที่เป็นภูมิแพ้เป็นมานานแล้วค่ะแต่อาการที่เป็นจริงๆอ่ะคือประมาณ 5-6 เดือนได้แต่มาไอมากๆนี่คือเป็นเดือนนะคะไอแต่กลางคืนจะนอนไม่ได้เลย
1: นี่เป็นอีกหนึ่งเคสที่มาฝากกันนะคะอาจารย์ครับฝากดูแลหน่อยคุณนุชนะครับ
2: คุณนุชนะคะค่ะค่ะคุณนุชเป็นยังไงคะวันนี้มีอาการยังไง
0: กลางคืนมันนอนไม่ได้นะคะอาจารย์มันจะมีอาการไอแล้วก็จะมีเสียงหายใจดังวีดวีดค่ะอาจารย์เพราะเราจะนอนไม่ได้เลย
2: เป็นมันสักนานเท่าไหร่แล้วคะ
0: จะปีแล้วค่ะแต่ถ้าไปอาการไอนี่เป็นมาสักประมาณเดือน2เดือนค่ะอาจารย
2: ์ตกลงมีไอเรื้อรังเดือน2เดือนแล้วก็เหนื่อย
0: ใช่
2: หายใจไม่ออกโดยเฉพาะตอนกลางคืนแล้วก็บางทีมีหายใจเสียงฟีดๆด้วย
0: ส่วนมากมันจะเสียงดังวีดวีดนะคะอาจารย
1: ์วีดแค่ดังแค่ไหนครับ
0: เหมือนเราอยู่อย่างนี้เราก็จะรู้เลยค่ะว่ามันเสียงใช่แล้วเหมือนกับมันจะมันหายใจไม่ถึงท้องอ่ะกลางคืนมันจะ
2: หายใจไม่เข้าด้วยเหนื่อยด้วยนะคะมีอาการเหนื่อยด้วยหายใจไม่เข้า
0: หายใจดังวีดวีด
2: แล้วเป็นอย่างนี้มานานเป็นปี
0: ถ้าหายใจดังวีวีนี่ไม่เป็นปีค่ะจำจะเป็นอยู่ 2-3 เดือนแต่ถ้ามีอาการไอด้วยคือกลางคืนมันจะนอนไม่ได้เลย
2: ค่ะเป็นมานานแล้วนะคะ
0: ค่ะ
2: ค่ะมีไข้เรื้อรังด้วยไหมคะ
0: ไม่มีค่ะไข้ไม่มี
2: น้ำหนักไม่ลด
0: ไม่ลด
2: ค่ะแล้วเสมหะ
0: เสมหะมีค่ะจำมีตอนเช้าบางทีมันจะมีเสมหะข้น
2: ๆค่ะอาการไอกับเหนื่อยหายใจไม่เข้ากลางวันมีไหมคะ
0: กลางวันไม่ค่อยค่ะ
2: เป็นกลางคืนจะเป็นส่วนใหญ
0: ่
2: ค่ะแล้วความถี่ของการมีอาการล่ะคะ
0: มีอาการส่วนมากกลางวันถ้าเราเดินอ่ะคือมันจะหอบเลยค่ะมันหายใจแล้วมันจะเหนื่อยคือเราต้องพักนี่คือหนูก็เลยไม่รู้
2: แล้วกลางคืนนอนไปแล้วต้องลุกขึ้นมาไอ
0: กลางคืนนี่จะนอนไม่ได้เลยค่ะจ้าเหมือนเราจะต้อง
2: นอนไม่ได้เลย
0: ใช่
2: เพราะว่าเหนื่อยด้วยไอด้วยนะคะ
1: คิดว่าเราน่าจะเป็นอะไรครับคุณนุช
0: ที่แรกหนูเนี่ยเป็นภูมิแพ้อยู่แล้ว

0: ราคือเหมือนกับมันภูมิแพ้มันกำเริบอย่างเงี้
1: อันนี้ก็คือความคิดนะครับแต่มาดูความเป็นจริงที่บอกอาการคุณหมอแล้วคุณหมอคิดว่าจากอาการน่าจะเป็นอะไร
2: เดิมที่มีโรคภูมิแพ้อยู่แล้วใช่ไหมคะโรคประจำตัวเป็นโรคภูมิแพ้โรคอื่นนี่ไม่มี
0: ไม่มีค
2: ่ะไม่สูบบุหรี
0: ่ไม่สูบค
2: ่
0: ะ
2: ไม่ดื่มเหล้า
0: ไม่ดื่มค
2: ่
0: ะ
2: ค่ะแล้วก็มีประวัติคนในครอบครัวเป็นภูมิแพ้หรือหอบหืดไหมคะ
0: ไม่มีค่ะ
2: ไม่มีเลยมีแต่เราเป็นภูมิแพ้อย่างเดียวอาการของภูมิแพ้ที่ว่าสมัยก่อนคือมีน้ำมูก
0: ใช่ค่ะ
2: คัดจมูกบ่อยๆจามอย่างนั้นใช่ไหมคะแต่ตอนนี้มันมากกว่านิดนึง
0: ถ้าอากาศเปลี่ยนเราก็จะเป็นนะคะ
2: ค่ะโอเคจากสภาพโดยรวมกับอาการเนี่ยน่าจะนึกถึงโรคหืดนะคะนะคะ
1: เฮ้ยมันไม่ใช่หอบหืดนะครับ
2: หอบนี่เป็นอาการนะคะโรคหืดนี่เป็นชื่อโรค
1: ผมต้องเรียกว่าโรคหอบโรคหอบอยู่เลย
2: อ๋อต้องจริงๆถ้าถูกต้องตามหลักวิชาการต้องเรียกโรคหืดค่ะ
1: โรคหืด
2: ค่ะโรคหืดหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าแอสมา
1: อย่างนี้เราจะรู้อาการได้ชัดได้ไงจากสันนิษฐานอย่างเงี้ยรู้อาการได้ชัดได้โดยการ
2: ต้องตรวจสมรรถภาพปอดค่ะแล้วก็ตรวจร่างกายนะคะก็จะเห็นได้ว่าหลอดลมของคนไข้ที่เป็นโรคหืดเนี่ยจะมีลักษณะก็คือติดแคบกว่าปกติทำให้เวลาตรวจสมรรถภาพปอดแล้วเขาจะเป่าลมได้ไม่แรงแต่ว่าข้อที่สำคัญสำหรับคนไข้เป็นโรคหืดเนื่องจากเป็นคล้ายๆอาการของแพ้ส่วนหนึ่งเวลาพ่นยาขยายลมแล้วเขาจะขยายขึ้นได้จนเกือบเหมือนปกติจะขยายได้มากขึ้น
1: ก็เดี๋ยวเราไปตรวจพาคุณนุ้ยไปตรวจก่อนนะครับดูซิว่าเป็นอะไรกันแน่
0: ค่ะ

0: ันนี้มาดูว่าสมรรถภาพปอดเป็นอย่างไรซึ่งเราจะดูว่ามีหลอดลมตีบหรือเปล่าเป่าลมได้ไม่แรงเท่าคนปกติหรือไม
1: ่
0: นะคะแล้วก็ใช้ยาขยายลมพ่นแล้วเป่าซ้ำอีกรอบหนึ่งหลอดลมขยายได้ดีหรือเปล่านะคะนี่ก็เป็นสมรรถภาพปอด
1: ผลออกมาแล้ว
0: นะคะเส้นสีฟ้านี่ก็เป็นเส้นแรกนะคะเป็นการเป่าครั้งแรกก็จะเห็นได้ว่าต่ำกว่าค่ามาตรฐานเล็กน้อยนะคะค่าปกติเนี่ยจะเป็นสีเขียวเห็นไหมคะ
1: oh.
0: ในคนที่อายุเท่ากันสูงเท่ากันเพศเดียวกันก็ควรจะเป่าได้ค่านี้ของคุณนุชเนี่ยเป่าได้ค่าสีฟ้าก็จะต่ำกว่ามาตรฐาน
1: บ
0: ้างนะคะแล้วก็เราให้ยาขยายหลอดลมพ่นแล้วก็ให้เป่าซ้ำอีกรอบหนึ่งจะเห็นได้ว่าของคุณนุชเนี่ยมีการขยายของหลอดลมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแม้ว่าจะไม่เท่าปกติแต่ขยายเพิ่มขึ้นนะคะเป็นเส้นสี
1: แด
0: งนะคะจะเห็นได้ว่า มีสมรรถภาพปอดเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
1: หลังจากได้รับ
0: ยาขยายหลอดลม
1: ปุ๊บก็กลายเป็นสีแดงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแสดงว่ายามีผลต่อหลอดลม
0: ใช่ค่ะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการวินิจฉัยได้นะคะว่ามีหลอดลมตีบจริงแล้วหลอดลมนั้นขยายได้ด้วยยาขยายหลอดลมนะคะก็เข้าได้กับโรคหืดประกอบกับประวัติที่ว่ามีอาการไอเรื้อรังเหนื่อยแล้วหายใจมีเสียงวีดนะคะแล้วก็ร่วมกับมีประวัติแพ้ร่วมด้วยก็จะยิ่งสนับสนุนว่าน่าจะเป็นโรคหืด
1: แล้วทำไมไอถึงมีเสียงวีดได
0: ้ค่ะก็จะอธิบายแบบนี้นะคะคนไข้ที่เป็นโรคหืดเนี่ยนะคะอาจจะเป็นลักษณะทางพันธุกรรมหรือ อย่างอื่นที่ทำให้หลอดลมเขาไวต่อสิ่งกระตุ้นมากกว่าปกติในช่วงปกติหลอดลมเขาก็จะเหมือนปกติเหมือนภาพนี้ขยายใหญ่ดีผนังก็ไม่หนานะคะรูหายใจก็ใหญ่นะคะในช่วงที่ได้รับสิ่งกระตุ้นบางอย่างนะคะซึ่งเขามีปฏิกิริยาตอบสนองก็จะทำให้หลอดลมนี้หดตัวเห็นไหมคะทางเดินหายใจจากใหญ่เนี่ยเหลือนิดเดียวเองค่ะนะคะแล้วก็มีการผลิตเสมหะเพิ่มขึ้นนะก็ไอการผลิตเสมหะนี่ก็ทำให้ระคายเคืองมีส่วนที่ทำให้ไอรูของทางเดินหายใจที่แคบลงทำให้เขาเหนื่อยหายใจไม่ออกนะคะแล้วเวลาที่คนไข้พยายามที่จะเบ่งหายใจเข้าออกก็ทำให้เกิดเสียงดังเพราะว่ารูแคบนะคะเกิดเสียงวิดวิดเพราะว่าลมที่พยายามจะออกไหลออกจากปอดเนี่ยค่ะในช่วงที่หลอดลมตีบมากก็จะทำให้เกิดเสียงดังเกิดข
1: ึ้
0: นอ
1: ันตรายไหมครับโรคนี
0: ้ถ้าไม่ได้รับการรักษาแล้วเป็นหืดกำเริบอย่างมากในช่วงที่เป็นแบบนี้นะคะก็อันตรายเพราะว่าหลอดลมเนี่ยให้ดูเป็นแค่รูปหลอดลมเดียวจริงเวลาเกิดนี่เกิดทั่วทั้งปอดนะคะทำให้คนไข้เนี่ยหายใจเข้าออกลำบากมากแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นมากไม่ได้รักษาบางช่วงที่เราเรียกว่าการกำเริบของโรคเนี่ยคนไข้บางท่านก็ถึงขนาดเสียชีวิตได้ค่ะในช่วงที่มีหลอดลมตีบอยู่นะคะจะมีสิ่งกระตุ้นบางอย่างทำให้หลอดลมตีบอยู่คราวนี้พอขณะที่หลอดลมตีบเนี่ยการออกกำลังกายจะไม่เป็นปกติแล้วเพราะว่ามันต้องใช้พลังงานในการออกกำลังกาย
2: แล้วมันจะหายใจไม่ได้เลย
0: ค่ะแต่สิ่งกระตุ้นนั้นบางอย่างก็อาจจะสัมพันธ์กับบางทีฤดูกาลใช่ไหมคะบางฤดูอาการจะเยอะกว่านะคะเช่นฤดูไหนนะคะของคุณนุช
2: ส่วนมากของหนูจะเป็นฤดูฝนคือมันคึ้มๆมา
1: ที่ผ่านมานี่เลยสิครับเนี่ยคึ้มๆปุ๊บหืดเลย
2: มันต้องมียาพวกตลอดยาอาการค
0: ่ะแล้วเวลาสัมผัสกับสารบางอย่างเช่นบางทีละอองดอกไม้หรืออะไรเงี้ยมีผลไหมคะน้ำหอมอะไรเงี้ยค่
2: ะ
0: มีเหมือนกันใช่ไหมคะหรือว่าอยู่ในที่ที่ฝุ่นควันเยอะๆทำอาหารทำกับข้าวบางที
2: มี
0: ระคายเคืองนิดนึงก็ไอนะคะนั่นก็คือขึ้นอยู่กับสิ่งกระตุ้นของคนไข้แต่ละท่านจะไม่เหมือนกันนะคะบางคนอาจจะมีสิ่งกระตุ้นประมาณ1ล้านอย่างบางคนกระตุ้นแค่3อย่างอะไรเงี้ยค่ะถ้าช่วงที่เจอสิ่งกระตุ้นนั้นบ่อยๆก็จะไม่เกิดอาการถ้าช่วงไหนไม่เจอสิ่งกระตุ้นเลย
1: ก็ใช่มั้ยคะ
0: ก็โล่งได้เพราะฉะนั้นก็คือเกือบเป็นปกติได
1: ้แต่หายขาดได้มั้ยครับ
0: ถ้าตามตรงคือไม่หายขาดค่ะบางทีมันเป็นส่วนหนึ่งทางพันธุกรรมอะค่ะแต่ว่าเราสามารถจะให้การรักษาควบคุมอาการจนกระทั่งหลอดลมเป็นอย่างนี้เกือบตลอดเวลาคือแค่ไม่มีอาการเลยได้นะคะแล้วก็ระมัดระวังอย่าให้เจอสิ่งกระตุ้นบ่อยนักถ้าเจอสิ่งกระตุ้นก็ต้องรู้ว่าจะต้องจัดการอย่างไรจะได้ไม่เป็นในลักษณะนี้ค่ะ
1: คือมารักษาแบบไหนครับรู้ว่าเป็นแบบหายใจวิดๆแล้วรีบมารักษาเลยหรือว่าปล่อยทิ้งไว้ได้คร
0: ับ เอาจริงๆควรจะต้องมารักษานะคะเพราะว่า
2: เป็นแล้วคือจะต้องมาหาหมอเลยค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะเพราะว่า1อาการเป็นเยอะทำให้ทำงานไม่ได้ถ้าปล่อยให้รุนแรงมากก็จะใช้เวลานานในการค่อยๆ คลายหลอดลมให้เป็นรูปนี้นะคะถ้าเป็นน้อยๆก็คือไม่นานใช้ยาไม่นานก็จะหายก็จะดีขึ้นจนเกือบเป็นปกติได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่รักษาเป็นระยะเวลานานๆปล่อยให้กำเริบบ่อยๆบางทีหลอดลมมันจะหนาตัวขึ้นอย่างถาวร นะคะมันจะคลายไม่ได้ดีเท่าเป็นปกติแล้วคนไข้ก็อาจจะมีอาการเหนื่อยเรื้อรังได้นอกจากนี้เนี่ยในกรณีที่มีอาการเยอะเช่นของคุณนุชเนี่ยค่ะเนื่องจากมีอาการเกือบทุกคืนทำให้นอนไม่ได้หมอก็ต้องใช้ยานะคะยาหลักที่เราใช้คือยาสูตรนะคะก็จะเป็นยาสูตรสเตียรอยด์นะคะซึ่งจะต้องใช้เป็นประจำนะคะจะมียาสูตรหลักๆอยู่2กลุ่มกลุ่มแรกเป็นยาสูตรสเตียรอยด์จะเป็นยาลดอาการอักเสบคือให้ใช้สูตรทุกวันนะคะไม่มีอาการก็ต้องสูตรเพื่อให้ยาเนี่ยเคลือบในหลอดลมแล้วตัวนี้ เป็นตัวสำคัญก็คือยาลดอาการนะคะจะเป็นตัวช่วยฉุกเฉินเวลาที่เราเดินไปเดินมาแล้วเหนื่อยหรือมีอาการก็ต้องใช้ยากลุ่มที่เป็นยาสูตรขยายหลอดลมคราวนี้ที่สำคัญนอกจากจะใช้ยาสม่ำเสมอแล้วต้องใช้ถูกวิธีด้วยก็ต้องมีเทคนิคในการสูตรยาเพ
1: ื่
0: อให้ยาเข้าสู่ปอดได้ดีขึ้นนะคะเดี๋ยวหมอจะให้คุณนุชไปพบกับคุณเภสัชกรเขาจะสอนวิธีสูตรยาให้ได้อย่างถูกต้องนะคะ
3: ทีนี้วิธีการใช้ก็คือตอนแรกคนไข้ถือหลอดแนวตั้งแบบนี้เปิดฝาออกเขย่าขึ้นลง 4-5 ทีให้ยามันเข้ากันจากนั้นหายใจออกทางปากให้สุดแล้วก็อมปากกระบอกให้สนิทนะคะกดยาพร้อมสุดหายใจเข้าทางปากช้าๆยาวๆลึกๆให้สุดลมหายใจเลยแล้วก็เอากระบอกออกมาปิดปากกั้นหายใจไว้10วินาที
1: โรคนี้คือไม่หายถ้าเกิดเป็นทิ้งไว้เรื้อรังทำให้กล้ามเนื้อเราเสียไปตลอดการมีผลต่อการหายใจได้เหน
0: ื่อ
1: ยง่ายเพิ่มมากขึ้น
0: ใช่ค่ะ
1: ที่การ
0: แต่ถ้ารักษาเร็วแต่เนิ่นๆแล้วก็รักษาสม่ำเสมอเป็นแบบนี้ได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่มีอาการได้เลย
1: โอ้
0: ค่ะออกกำลังกายจะเป็นนักกีฬาอะไรอย่างนี้ได้เลยค่ะถ้าช่วงที่กำลังเริ่มอยู่อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงอาจจะทำได้ไม่เยอะแต่ช่วงที่เขาแข็งแรงดีการออกกำลังกายสม่ำเสมอนั้นมีส่วนช่วยทำให้เราแข็งแรงขึ้นแล้วก็ความไวต่อสิ่งกระตุ้นก็น้อยลงโอกาสจะเกิดการกำเริบก็น้อยลง
1: สบายใจเนาะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เนาะวันนี้ขอบคุณคุณหมอนะครับขอบค
0: ุ
1: ณคุณคำด้วยนะครับ
0: โอเคค่ะสวัสดีค่ะสว
2: ั
0: สดีค่ะ
4: วันนี้พาน้องเขามาหาหมอเพราะน้องเขามีน้ำในหูค่ะหูข้างซ้ายอะค่ะเขาจะมีน้ำออกที่หูข้างซ้ายอะค่ะการได้ยินเขาก็จะไม่ค่อยดีขึ้นนะคะเรียกเขาไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่เนี่ยค่ะก็เลยต้องพามาหาคุณหมอตรวจดูเลยค่ะ
5: คุณแม่ครับวันนี้คุณแม่พาน้องปิยบุตรมาพบคุณหมอด้วยอาการอะไรครับ
4: เขาจะมีน้ำมูก
5: ครับ
4: แล้วก็นอนกลางคืนเขาจะคัดจมูกแล้วก็หายใจไม่ค่อยสะดวกอ
5: ๋อก็คือดูฟังดูแล้วเหมือนอาการเป็นหวัดใช่ไหมครับคุณหมอคือก่อนหน้านี้เนี่ยน้องปิยบุตรได้มาพบคุณหมอแล้ว
6: ใช่ครับก็รักษากันมานานครับผม
5: ตอนแรกๆน้องปิยบุตรที่มาหาคุณหมอเนี่ยตอนนั้นมีอาการยังไงครับ
6: คือว่าน้องอ่ะเขาเป็นโรคทางโครงสร้างของกระโหลกศีรษะและใบหน้า
5: ครับครับ
6: เป็นตั้งแต่กำเนิดแล้วก็คือปัญหาเริ่มต้นคือของน้องเขาเนี่ยกระโหลกศีรษะคือในเด็กทารกเนี่ยพอเกิดมาเนี่ยกระโหลกศีรษะจะเป็นกระดูกหลายชิ้นแล้วก็มีต่อกันนะครับแล้วก็กระโหลกศีรษะจะขยายตามอายุที่โตขึ้นเพราะฉะนั้นข้างในสมองก็จะโตขึ้นกระโหลกศีรษะก็จะขยายตามแล้วของน้องเนี่ยกระโหลกศีรษะมันไม่ขยายอย่างนั้นมันเหมือนกับไอ้ตรงที่รอยต่อมันปิดทำให้สมองเขาพัฒนาได้ไม่เต็มที
5: ่
6: เขาก็เลยผ่านการผ่าตัดขยายกระโหลกศีรษะโดยทางศัลยศาสต
5: ร
6: ์มาแล้วนะคร
5: ับ
6: ผมนะแล้วก็แต่ว่ายังไงก็ตามความผิดปกติเรื่องใบหน้าก็ยังมีอยู่อย่างเช่นของน้องเขาจะมีปัญหาเรื่องจมูกแบนลงไปแล้วก็หนองแก้มยุบลงไปทำให้มีปัญหาเรื่องคัดจมูกได้ง่ายก็จะมีน้ำมูกตลอดนะครับส่วนในเรื่องหูเนี่ยคือปกติเดี๋ยวได้ดูรูปนี้นะครับ
5: ยังไงครับ
6: ก็อันนี้คือเป็นใบหูนะครับ
5: ครับ
6: คือใบหูแล้วก็อันนี้เป็นช่องหูนะครับ
5: ครับ
6: เข้ามาก็จะมาเจอตรงนี้คือเป็นแก้วหูนะครับตรงนี้เราเรียกว่าเป็นหูชั้นกลางนะ
5: ครับ
6: ผมนะฮะทีนี้ตรงหูชั้นกลางเนี่ยจะต่อกับหลังโพรงจมูกนะครับโดยมีจะมีท่อตัวหนึ่งตัวนี้เป็นตัวที่ปรับความดัน
5: ครับ
6: นะครับทีนี้ปัญหาคือว่าถ้าเกิดโครงสร้างใบหน้าหรือว่ากระโหลกศีรษะผิดปกติเนี่ยการวางตัวของท่อหรือว่าโครงสร้างต่างๆมันก็จะทำงานได้ไม่เต็มที
5: ่
6: ทำให้การควบคุมเรื่องความดันในหูชั้นกลางผิดปกติไปพอความดันผิดปกติส่วนใหญ่จะมีปัญหาว่าความดันในหูชั้นกลางมันจะติดลบ
5: ครับ
6: มันทำให้น้ำที่อยู่ในเส้นเลือดต่างๆเนี่ยมันมาสะสมในหูชั้นกลางก็เกิดเป็นน้ำในหูชั้นกลางขึ้นครับซึ่งน้องก็มีปัญหานี้อยู่มาตลอดครับ
5: แล้วอาการที่ส่งผลกับน้องเขาเนี่ยเมื่อมีน้ำในหูชั้นกลางมากๆเข้าเนี่ยมันจะเกิดผลอะไรยังไงครับคุณแม่ครับ
4: ก็จะอาจจะทำให้หูเขาไม่ได้ยินหูตึงไปได้ค่ะเพราะว่าคุณหมอจะไม่ให้น้ำเข้าหูเลยห้ามเล่นน้ำห้ามว่ายน้ำอะไรเงี้ยไม่ให้น้ำ
5: เป็นข้อห้ามเลย
4: ใช่ห้ามว่ายน้ำตลอดเลย
5: อย่างน้องปิยบุตรเนี่ยจะเป็นแบบนี้แล้วคนปกติเด็กทั่วไปเนี่ยสามารถเป็นแบบนี้ได้ไหมฮะอยู่ดีๆก็อยู่ดีๆหูก็มีน้ำในหูชั้นกลางมากกว่าคนทั่วไปสามารถเป็นได้มั้ย
6: มีได้เหมือนกันครับ
5: เกิดจากอะไรฮะถ้าเป็นทั่วไป
6: ส่วนใหญ่จะเกิดจากเป็นหวัดครับผมอันนี้เจอบ่อยที่สุดเพราะว่าเวลาเด็กเป็นหวัดธรรมดาเนี่ยครับก็จะมีปัญหาเรื่องน้ำมูกคัดจมูกใช่ไหมฮะ
5: ครับ
6: นี่ปัญหาคือว่าถ้าเกิดเป็นเยอะๆก็จะมีไอ้ตรงท่อเนี่ยก็จะบวมเช่นเดียวกันนะครับนะแล้วก็ความดันก็จะติดลบทำให้มีน้ำออกมาสะสมในหูชั้นกลางได้เหมือนกัน
5: อ่ะแล้วถ้าเกิดสมมติเป็นแล้วอย่างในกรณีของน้องปิยบุตรเนี่ยหลังจาก follow up มาเรื่อยๆแล้วเนี่ยณวันนี้ต้องรักษาน้องยังไงนอกจากในเรื่องของรูปหน้ารักษาไปแล้วผ่านมาแล้ว
6: ครับผม
5: รักษาเหมือนเด็กปกติทั่วไปไหมครับคุณหมอ
6: ก็ต้องตามมาดูตลอดเพราะว่าน้องก็เนื่องจากโครงสร้างใบหน้าน้องเนี่ยยังมีความผิดปกติอยู่เพราะฉะนั้นก็คือปกติถ้าเกิดน้ำในหูชั้นกลางเนี่ยเป็นนานเกิน3เดือนขึ้นไปถ้าเกิดเราตามดูเนี่ยการได้ยินก็ไม่ดีแล้วก็ยังมีปัญหาอยู่ส่วนใหญ่ก็จะแนะนำว่าให้ใส่ท่อที่เยื่อแก้วหูครับเป็นท่อเล็กๆใส่เข้าไปเพื่อจะที่ตัวนี้จะช่วยทำให้ความดันในหูชั้นกลางที่มันติดลบอยู่เนี่ยมันกลับมาปกติเหมือนเดิมทำให้การได้ยินดีขึ้นแล้วก็น้ำในหูก็จะลดลงไปแล้วก็ในเด็กบางรายถ้าเกิดไม่ได้รักษาเนี่ยถ้าเกิดทิ้งไว้นานๆเนี่ยตัวแก้วหูเนื่องจากความดันในหูเนี่ยมันติดลบมันก็จะเหมือนดูดเอาตัวเยื่อแก้วหูนะฮะเข้าไปแปะก
5: ับ
6: ในกับผนังด้านในของ
5: มันก็จะปวดหูเนี่ยเหมือนความดันด้านนอกมันกดเข้าไป
6: อ๋อส่วนใหญ่เด็กจะไม่ค่อยปวดหูฮะบางทีเด็กก็อาจจะไม่บอกเลยนะครับแต่พ่อแม่อาจจะสังเกตว่าเออลูกได้ยินไม่ค่อยชัดเรียกไม่ค่อยหันดูทีวีเปิดไอทีวีดังอะไรอย่างเงี้ยคร
5: ับ เอ้คุณหมอครับถ้าเกิดคนเป็นโรคนี้แล้วเนี่ยเรื่องน้ำในหูชั้นกลางมีมากเนี่ย
6: ครับ
5: แล้วถ้าเกิดรู้ตัวว่าหูเราเริ่มไม่ปกติแต่ไม่ยอมมารักษากับคุณหมอท้ายที่สุดมันจะส่งผลเสียยังไงกับร่างกายครับ
6: คือถ้าเกิดทิ้งไปเป็นปีเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้รักษาเนี่ยแก้วหูก็จะยุบตัวลงไปเรื่อยๆซึ่งไปแปะกับผนังด้านในของหูชั้นกลางนะครับ
5: แก้วหูคือชิ้นนี
6: ้แก้วหูชิ้นนี้นะครับ
5: ครับมันก็จะถูก
6: มันยุบเข้ามาติดกันตรงนี
5: ้
6: พอยุบเข้ามาติดกันปัญหาคือว่าบางทีเราจะมาแก้ทีหลังเราแก้ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเข้าไปแปะแบบถาวรเลยก็เหมือนกับว่าหูชั้นกลางก็ฟีบหายไปหมดเลยครับ
5: เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมทางบ้านใครที่มีอาการแบบนี้อย่านิ่งนอนใจนะครับรีบมาพบคุณหมอนะฮะแต่สำหรับน้องปิยบุตรเนี่ยวันนี้มาเช็คอัพเวลาน้องมาหาคุณหมอทุกครั้งต้องตรวจอะไรยังไงครับ
6: ก็จะดูเรื่องจมูกว่าน้องมีคัดจมูกน้ำมูกไหลไหมนะครับแล้วก็ดูในลำคอว่าในลำคอเนี่ยมีเสมหะลงมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็ดูของน้องนี่จะมีปัญหาอย่างนึงคือตรงเพดานปากเนี่ยมันจะสูงมากกว่าปกติฮะ
5: ครับ
6: เนื่องจากโครงสร้างใบหน้าเขาเนี่ยครับนะครับทำให้เขาคัดจมูกหายใจลำบากด้วย
5: ถ้างั้นเดี๋ยวให้คุณหมอตรวจน้องปิยบุตรสำหรับวันนี้เลยนะครับเชิญครับ
6: ขอบคุณครับมีน้ำมูกใสๆเล็กน้อยนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวอ้าปากไว้นะครับนะดูคอหน่อยเนาะก็ของน้องจะมีปัญหาคือว่าเพดานปากจะสูงกว่าปกตินะครับ แล้วก็เดี๋ยวดูในคอหน่อยนะครับผมเนาะเดี๋ยวเนาะโอเคโอเคเก่งมากนะไม่มีปัญหาอะไรทอนซิลไม่โตนะครับคือในเด็กบางคนถ้าเกิดทอนซิลโตจะทำให้นอนกลนด้วยน
5: ะ
6: คือของน้องก็มีปัญหานอนกลนแต่ว่าเนื่องจากน้องก็ดีอย่างที่ว่าทอนซิลเขายังไม่โต
5: ครับนะฮะต่อไปก็ต้องตรวจหู
6: ที่สำคัญคือดูหูเพราะว่าเราใส่ท่อปรับความดันไว้นะคร
5: ับ
6: ก็เช็คท่อว่ายังอยู่โอเคหรือเปล่าเพราะว่าบางคนก็ท่ออาจจะหลุดไปเมื่อไหร่เราก็ไม่ทราบกันเลยต้องมาดูเรื่อย
5: ๆมันมีท่อหลุดด้วยเหรอคุณหมอครับ
6: หลุดได้เองครับผมครับ
5: เดี๋ยวก่อนมันหลุดได้ยังไงฮะคือมันเกิดจากกิจกรรมหรือว่าอะไร
6: คือเป็นได้หลายสาเหตุคือเนื่องจากท่อปรับความดันในหูเนี่ยมันเป็นวัสดุแปลกปลอมมันไม่ใช่มาจากธรรมชาติใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็ร่างกายมันก็จะพยายามกำจัดออกอยู่แล้วนะคร
5: ับ นะฮะก็ตรวจดูก่อนว่ายังอยู่ไหม
6: ใช่ดูว่าอยู่ดีหรือเปล่าครับโอเคครับก็คือท่อยังอยู่ดีอยู
5: ่นะครับแล้วยังไงแล้วถ้าเกิดสมมติว่าในกรณีถ้าท่อไม่อยู่หรือว่าดูภายในจมูกมันมีสิ่งที่ผิดปกติมันจะมีอะไรบ่งบอกเราได้บ้างครับคุณหมอครับ
6: ส่วนใหญ่น้องก็จะมีอาการแล้วก็จะคัดจมูกน้ำมูกไหลจะมีน้ำมูกเขียวอะไรเงี้ยฮะหรือว่าบางทีถ้าเกิดเป็นเยอะๆก็อาจจะกรนหนักขึ้นนะครับ
5: แล้วอย่างนี้พอตรวจแล้วปกติเนี่ยขั้นตอนการรักษาต่อไปเนี่ยของน้องปิยบุตรนี่ต้องยังไงฮะหรือว่าปกติก็กลับไปทานยาเหมือนเดิม
6: อ๋อคือของน้องเนี่ยปัญหาหลักๆก็จะเป็นเรื่องโครงสร้างใบหน้าทั้งหมดนะครับซึ่งการรักษาก็ตอนนี้ก็มาถึงขั้นที่ว่าเขาเปิดกะโหลกศีรษะหมายว่าขยายทำให้มันใหญ่ขึ้นแล้วนะครับนะแล้วก็เมื่อผ่านมาไม่กี่เดือนเนี่ยทางคุณหมอพลาสติกกับคุณหมอสัญญาศาสตร์ระบบสมองก็ไปผ่าหมายว่ายื่นกระดูกออกมาตรงโหนกแก้มทำให้กว้างขึ้นคือแต่ก่อนจะแคบกว่านี้จะเหมือนกับว่าจะยุบมากกว่านี้ครับตอนนี้ก็ยังขึ้นมามากขึ้นแล้ว
5: โรคที่รูปหน้าผิดรูปเนี่ยนะฮะมันมีผลต่อพัฒนาการของระบบภายในของเด็กเวลาเจริญเติบโต
6: ใช่
5: เมื่อกะโหลกมันไม่ขยายปั๊บสมองรวมถึงระบบอวัยวะภายในการรับรู้มันไม่โตตาม
6: ใช่ก็จะมีปัญหาเรื่องอาจจะมีปัญหาเรื่องระบบสมองความจําความคิดอะไรอย่างเงี้ยมีส่วน
5: แต่ทีนี้พอเราขยายให้มันออกมาในมิติที่เป็นปกติแล้วเนี่ยอวัยวะภายในมันจะเจริญเติบโตตามมามั้ยครับ
6: ก็อย่างสมองก็จะขยายดีขึ้นก็พัฒนาการเรื่องสติปัญญาก็จะดีขึ้นแต่ยังไงก็ตามเรื่องการได้ยินเนี่ยอย่างที่บอกฮะก็คือมันจะเป็นเรื่องโครงสร้างใบหน้าแล้วก็มันจะมีเรื่องท่อปรับความดันจากหูชั้นกลางที่ต่อมาหลังโพรงจมูกเนี่ยฮะ
7: คือบางทีถึงแก้เต็มที่มันก็ยังไม่ปกติ
5: ก็ต้องมีอุปกรณ์ช่วยมีตัวช่วยอุปกรณ์
7: ใช่เราก็ต้องตามมาดูเพราะว่าเด็กที่มีลักษณะโครงสร้างใบหน้าผิดปกติเนี่ยจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาเรื่องการอักเสบในหูแล้วก็น้ำในหูชั้นกลางได้เยอะกว่าเด็กทั่วไปนะครับก็เด็กเหล่านี้ก็ต้องนับมาตรวจตลอดเวลา
5: แล้วทุกๆครั้งที่มาพอกลับไปน้องปิยบุตรเนี่ยมีเรียกว่ามีการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นไหมคุณภาพชีวิต
8: ดีขึ้นค่ะ
5: ครับ
8: ค่ะดีขึ้นเรื่องการหายใจเรื่องอะไรเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นน้องต้องใส่ซีแพดนอนเวลากลางคืนเขาหายใจไม่ได้ค่ะ
5: คอ
8: ันนี้ผ่าตัดอะไรเรียบร้อยแล้วก็ดีขึ้นไม่ต้องยังไม่ต้องใช้เครื่องซีแพดกลก็ลดลง
5: ก็ต้องมาดูเรื่อย
8: ๆตรวจเรื่อยๆตามหมอนัดตลอดนะคะ
7: ส่วนใหญ่ก็จะบอกคุณแม่ว่าถ้าเกิดมีปัญหาน้ำมูกเขียวหรือว่าอะไรก็ต้องรีบรักษานะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีน้ำในหูก็ต้องมารีบมาดูเพราะว่าถ้าเกิดทิ้งไว้นานๆเนี่ยมันจะมีหนองไหลมาจากหูได้เหมือนกัน
5: ผมจะถามคุณหมอว่าสำหรับคุณผู้ชมที่มีลูกหลานที่มีลักษณะโรคแบบนี้คือใบหน้าผิดรูปตั้งแต่กำเนิด
7: ครับ
5: เขาจะมีอะไรเป็นข้อสังเกตว่าตอนนี้ลูกหลานของเราเริ่มไม่ปกติเกี่ยวกับเรื่องของประสาทการรับรู้ควรจะดูอะไรยังไงฮะถึงจะพามาหาหมอเนี่ย
7: คือส่วนใหญ่ถ้าเกิดมีเรื่องโครงสร้างใบหน้าผิดปกติหรือว่าเป็นโรคทางพันธุศาสตร์เนี่ยส่วนใหญ่จะที่นี่ก็จะมาเจอทางคุณหมอกุมารเวชศาสตร์ก่อนแล้วก็ส่วนใหญ่ถ้าเกิดมีความผิดปกติอย่างเงี้ยคุณหมอก็จะส่งมาแท็กนี้ตลอดเพราะว่าต้องมาเช็คเรื่องการได้ยินเพราะว่าเด็กที่มีความผิดปกติด้านพันธุศาสตร์เนี่ยมีโอกาสที่จะมีปัญหาเรื่องหูได้อยู่แล้ว
5: แต่ถ้าเกิดเป็นเด็กธรรมดาล่ะครับอยู่บ้านอยู่ดีๆไม่ได้เกิดมามีใบหน้าผิดรูปเราจะดูยังไงว่าลูกหลานเราเริ่มเป็นโรคนี้ละ
7: ถ้าดูว่าเป็นโรคนี้ไหมก็ลองสังเกตว่าถ้าเกิดมีเสียงอะไรอยู่ในบ้านเสียงดังเนี่ยถ้าเกิดเด็กไม่หันนะฮะ
5: อ
7: ันนี้อาจจะผิดสังเกตแล้วครับแล้วก็ถ้าเกิดพัฒนาการเรื่องการพูดอะไรเงี้ยไม่พัฒนาตามวัยเนี่ยก็อันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันอย่างเช่นถ้าเกิดเด็กอายุสักหนึ่งขวบเนี่ยควรจะเริ่มพูดแล้ว
5: ครับ
7: ถ้าสองขวบเนี่ยควรจะพูดได้สองคำติดกันอะไรเงี้ยถ้าเกิดเด็กพูดไม่ได้เลยหรือว่าพูดได้น้อยมากๆก็ไม่แน่ใจก็พามาตรวจดีกว่าการได้ยินของน้องก็ยังดีเท่าเดิมนะครับผมนะฮะก็อันนี้การได้ยินข้างขวาเนี่ยฮะการได้ยินอยู่ที่ประมาณ10เดซิเบลข้างซ้ายอยู่ที่15เดซิเบลซึ่งก็โอเคคือเสียงประมาณนี้ก็ประมาณความดังเทียบง่ายๆก็ประมาณเสียงกระซิบ
5: ครับ
7: ก็น้องก็ได้ยินดีนะครับนะอาจจะมีเหมือนกับว่าการนำเสียงบกพร่องไปบ้างแต่ว่าก็ถือว่ายังโอเคอยู่เพราะว่าเมื่อกี้ดูในช่องหูกับแก้วหูเนี่ยท่อก็อยู่ดีแล้วก็เรื่องน้ำในหูก็ไม่มีในขณะนี้นะครับถือว่าใช้ได้ครับผม
5: ถามคุณหมอหน่อยครับว่าในกรณีอย่างน้องปิยบุตรเนี่ยถ้าทุกอย่างมันการรับฟังเสียงมันเป็นปกติดี
7: ครับ
5: ข้อห้ามของน้องที่เป็นโรคแบบเนี้ยควรมีข้อห้ามอะไรยังไงครับ
7: แต่ก่อนเราจะห้ามเด็กไม่ให้ว่ายน้ำนะครับ
5: ครับ
7: ห้ามน้ำเข้าหูเพราะว่ามันมีท่อปรับความดันอยู่ในหูนะครับนะแต่ส่วนใหญ่จะเกิดจากวันที่ทำความสะอาดมากไปฮะอย่างเช่นพอไปว่ายน้ำแล้วก็ชอบเอาใช้พวกสำลีอะไรไปเช็ดในหูไปปั่นเนี่ยฮะจริงๆไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าช่องหูในเด็กเนี่ยเล็กมากอยู่แล้วแล้วก็การไปปั่นถูเนี่ยบางทีอาจจะปั่นลึกไปดีไม่ดีทะลุเข้าไปข้างในเลย
5: กลายเป็นติดเชื้อ
7: แก้วหูทะลุหรือว่าถ้าปั่นไปบางทีอาจจะมีเรื่องรูหูอักเสบติดเชื้ออะไรเงี้ยฮะ
5: เพราะฉะนั้นต้องคอยดูสังเกตให้ดีนะฮะสำหรับอาการแบบนี้นะครับเอานี่ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับแล้วก็คุณแม่แล้วก็น้องปิยบุตรด้วยนะครับที่มาพูดคุยกันในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ
7: ขอบคุณครับ

0: วันนี้พาน้องมาหาหมอเรื่องกระดูกสันหลังนะคะที่ว่าพาไปแล้วว่าจะดูว่าดีขึ้นไหมหมอเขาดูอาการต่อเนื่องอะค่ะตอนที่น้องคลอดออกมาตอนนั้นยังเดินไม่ได้เพราะว่าน้องจะเป็นเด็กที่ตั้งไข่เองไม่ได้จะไม่กระโดดเหมือนเด็กทั่วไปแล้วก็จะไม่นั่งเองเหมือนเด็กทั่วไปแล้วหนูก็เลยสังเกตว่าทำไมลูกหนูนั่งไม่ได้หนูก็พาไปหาหมอไปทุกที่ที่หมอเขาบอกว่าโรงพยาบาลไหนว่าหมอเก่งหนูก็พาไปทุกอย่างแต่ว่าเขาก็รักษาไม่ได้จนมา2ขวบหลังน้องก็ผิดปกติว่าทำไมหลังมันถึงบิดกระดูกบิดหนูก็เลยพาไปตรวจหนูก็เลยพาลูกมาอยู่ศิริราชได้2ปีเนี้ยค่ะ
1: วันนี้คุณแม่พาน้องพลอยมาพบอาจารย์วันนี้คือนัดมาเพื่ออะไรครับอาจารย
2: ์วันนี้นัดมาติดตามครับว่าหลังผ่าตัดกระดูกสันหลังเนี่ยน้องเขาจะมีอาการเป็นยังไงครับ
1: เพิ่งผ่าตัดกระดูกสันหลัง
2: ไปครับเพิ่งผ่าตัดนะครับหลังผ่าตัดน้องก็ดูไม่ปวดไม่อะไรใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
1: น
3: ะ
1: มีไหมยังเจ็บแผลอยู่ไหมครับ
3: ไม่เจ็บค่ะ
1: ไม่เจ็บแล้วนะทำไมอาการของน้องเขากระดูกคดตรงกระดูกสันหลังเกิดจากอะไร
2: อ๋อคือจริงๆน้องเดิมเนี่ยเขาเป็นโรคเราภาษาไทยเราเรียกสมองพิการ
1: ครับ
2: ภาษาอังกฤษเราก็เรียก cerebral palsy
1: cerebral palsy สมอง
2: คือโรคนี้ก็จริงๆในประเทศไทยก็เจอบ่อยเหมือนกันนะครับแต่เนื่องจากว่าจำนวนผู้ป่วยที่มาหาพบแพทย์จริงเนี่ยไม่ได้มากมายเท่าไหร
1: ่
2: เพราะไม่มีหลายปัจจัยครับนะแต่ของน้องนี่เขาเป็นค่อนข้างซึ่งแบบคือไม่ได้รุนแรงมากนะครับเพราะว่าน้องเขาเนี่ยมือก็สามารถใช้งานได้ดี
1: ค
2: ือน้องเขามีปัญหาเรื่องเฉพาะส่วนขา
1: ครับส่วนขา
2: ที่เขาจะน้องขยับควบคุมไม่ค่อยได
1: ้
2: นะครับนะแล้วก็เรื่องแล้วพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยตอนแรกเกิดเนี่ยน้องเขาหลังเขายังไม่คด
1: ครับ
2: แต่พอเวลาผ่านไปหลังจะเอียงมากขึ้นเรื่อยๆ
1: ทำไมจากสมองมีผลกับหลังหรือขาแขนได้
2: ใช่เพราะมันกล้ามเนื้อมันสั่งงาน
1: ครับ
2: พวกนี้ส่วนใหญ่กล้ามเนื้อเนี่ยมันไม่เกิดภาวะไม่สมดุลนะครับก็เวลาพอเกิดภาวะไม่สมดุลปั๊บเนี่ยหลังก็เริ่มมีการคดเอียงนะครับแต่ก็ไม่ได้เกิดทุกคนนะครับเกิดเฉพาะบางกลุ่มที่เป็นบังเอิญน้องเขาอาจจะโชคไม่ดีนิดหน่อยทำให้หลังเขาคด
1: ถ้ารุนแรงมากๆนี่จะถึงขั้นยังไง
2: ถ้ารุนแรงมากๆเนี่ยคือแขนก็ใช้งานไม่ได้ขาก็ใช้งานไม่ได
1: ้
2: คอก็พับต้องนั่งอยู่บนรถเข็นตลอดเวลาแล้วคุยไม่ได้ด้วย
1: เอ้ยก็ไม่สามารถพัฒนาการใช้ขาเราจะดีขึ้นได้ไหมครับ
2: คือเราก็ต้องกายภาพนะครับทุกวันนี้นะครับคือส่วนใหญ่เด็กกลุ่มนี้เนี่ยที่ภาวะสมองพิการเราต้องดูว่าขาเนี่ยเขาแข็งเกร็งหรือเปล่านะดูนิดนึงนะครับน้องขอดูนิดนึงนะ
1: ครับ
2: ดูอย่างน้องขาเขาก็น้องขยับเกร็งใช่ไหมขาเขาขยับก็จะค่อนข้างเกร็งติดนะคือขยับไม่ได้ติด
1: จะติดใช่ไหมติดเพราะว่าหัวเข่า
2: เพราะว่าเป็นกล้ามเนื้อเขาควบคุมไม่ได้
1: อ
2: ๋
1: อฮะ
2: คือสมองเนี่ยสั่งแขนได้แต่สั่งขาเนี่ยเป็นภาวะอย่างหนึ่งสั่งไม่ได้นะฮะทำให้ขาเกร็งตลอดเวลานะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราต้องดูว่าสะโพกเขาเลื่อนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเด็กบางคนสะโพกเลื่อนก็ต้องผ่าตัดสะโพกเอาเข้าไปหรือว่าเราหาภาวะอื่นป้องกันเพื่อไม่สะโพกหลุดออกจากเบ้าเพราะบางครั้งมันเป็นเพราะกล้ามเนื้อมันไม่บาลานซ์กัน
1: อ๋อมันเป็นทั้งส่วนของโครงสร้างกระดูกตั้งแต่สะโพกลงไปเลยแล้วก็สมองที่สั่งการด้วย
2: ใช่ใช
1: ่ถ้าเมื่อไหร่สัมพันธ์กันก็คงจะสามารถขยับได้ใช่ไหม
2: ครับเพราะปัจจุบันก็ยังไม่มีเทคโนโลยีหรือวิวัฒนาการใดๆที่จะรักษาให้แบบกลับมาเหมือนเดินเหมือนคนปกติได้ครับ
1: ทุกวันนี้ยังทำกายภาพหรือว่าให้น้องลองขยับขาอะไรอยู่บ้างไหม
0: ทำค่ะ
1: ทำอะไรยังไงบ้าง
0: ก็จะทำลาวเขาเดินแล้วก็จะมีปั่นจักรยานที่ทำของคนพิการโดยเฉพาะ
1: ครับแล้วเขาสามารถจะปั่นได้ไหมครับ
0: เขาจะไม่มีแรงเราก็จะช่วยดันเขา
1: อ๋อเราก็ช่วยขยับให้เขา
0: ทางโรงเรียนที่ศูนย์เขาก็จะทำกายภาพ
1: อ๋อฮะครับเพราะว่าถ้าไม่ขยับเลยกล้ามเนื้อก็จะรี
2: บไปเรื่อยใช่ไหม
1: ขารีบไปเรื่อย
2: ใช่ใช่
1: ถ้าเราขยับไว้ออกกำลังกายไว้ให้มีกล้ามเนื้อไว้สักหน่อยวันหนึ่งวิวัฒนาการทางการแพทย์มันเจริญก้าวหน้าค้นพบอะไรใหม่ๆก็อาจจะ
2: เป็นไปได้
1: อาจจะได้ขึ้นได
2: ้
1: ใช่ไหมครับวันนี้ก็นัดมาเพื่อจะทำอะไรบ้าง
2: วันนี้เราก็มาดูอาการ
1: ครับ
2: ดูว่าน้องเขาปวดไหมหลังผ่าตัดแผลติดดีไหมนะครับแล้วก็เหล็กที่ใส่ไปมีการหักไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ครับงั้นวันนี้ก็จะทำการตรวจใช่ไหม
2: ครับวันนี้คร
1: ับเชิญเลยครับอาจารย์จะตรวจยังไง
2: ถ้าสังเกตดูว่าเก้าอี้บอกเก้าอี้นี้นะฮะน้องเขาเป็นจะไม่ใช่เป็นเก้าอี้รถธรรมดาก็จะมีพลาสติกด้านหลังนะครับ
1: ครับ
2: ซึ่งอันนี้ก็
1: แข็งใช่ไหม
2: เขาตัดดีไซน์มาสำหรับรับลูกกับหลังน้องโดยเฉพาะเพื่อให้น้องเขา มีการควบคุมหลังไม่ให้มันโยไปโยมา
1: ไม่ขยับ
2: ใช่
1: อะไรไปได้ใช่ไหม
2: ใช่นะครับทีนี้เราก็ดูว่าน้องเขาเนี่ยครับหลังเขาเป็นอย่างเงี้ยนะครับนะอันนี้น้อง
1: เขาคดในลักษณะไหนฮะคด
2: เขาเอียงทั้งโค้งแล้วก็คดไปด้านข้างทั้งสอง
1: ท่านี้ก็โค้ง
2: แล้วก็มีการหมุนด้วยจริงก็น้องเขาเรียกว่าจริงแล้วเขาผิดไป3มิติเลยคือว่าทั้งโค้งทั้งด้านตรงด้านข้างแล้วมีการหมุนกระดูกสันหลัง
1: ครับ
2: ซึ่งทำให้มันเกิดการบิดเบี้ยวเอียงนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราสมมติน้องพลอยถ้าเราไม่ผ่าตัดเขาในอนาคตเนี่ยหลังเขาจะล้มไปเรื่อยๆ
1: ครับ
2: ล้มแล้วจะเหนื่อยจะเหนื่อยง่ายแล้วสุดท้ายเนี่ยพอเหนื่อยมากแล้วเนี่ยจะเป็นเสี่ยงต่อการติดเชื้อนะครับอาจจะเป็นเรื่องของปอดบวมหรืออะไรง่ายนะ
1: ฮะแล้วเราผ่าตรงไหนไป
2: ก็เราผ่าก็เดี๋ยวเราให้ดูนิดนึงคร
1: ับผม
2: อันนี้คือผ่าแผลอยู่ตรงนี้นะครับนะนี่นะฮะแผลอยู่ตรงนี้นะตรงนี้นะตรงนี้ที่เราเห็นนี่เป็นไม่ใช่กระดูกสันหลังนะเป็นซี่โครง
1: อ๋อเหรอฮะ
2: ก็คือคนทั่วไปเราคิดว่าเป็นกระดูกสันหลังใช่ไหมฮะแต่จริงแล้วเป็นซี่โครงเพราะว่า
1: ทำไมซี่โครงมาอยู่ตรงนี้
2: ซี่โครงมีการหมุนคือเวลากระดูกสันหลังมันเบี้ยวปั๊บซี่โครงมีการดันทำให้มันโดนขึ้นมาทำให้มีการโค้งปูดขึ้นมา
1: ปูดมาทางด้านหลัง
2: และใช่ใช่นะฮะ
1: แต่ว่าถ้าตรงกระดูกสันหลังตรงกลาง
2: คือตรงกลางใช่ตรงกลางเนี่ยนะฮะซึ่งเราผมว่าน้องเขาก็ดีขึ้นเยอะเมื่อเทียบกับตอนแรกนะฮะเพราะว่าคือเราเป็นมันเป็นไปไม่ได้ที่น้องเขาเป็นเยอะมากครับมันเป็นไปไม่ได้ที่ว่าจะเอากลับมา 100% มันไม่มีทางนะ
1: ตอนนี้เราผ่าแล้วเราเสริมอะไรข้างในเข้าไปอะไร
2: เราใส่เหล็กเข้าไป
1: ฮะใส่เหล็กเข้าไป
2: ใส่เหล็กเข้าไปแล้วก็ใส่เป็นน็อตกับสกรูเข้าไปในกระดูกสันหลังนะครับ
1: เพื่อจะยึดเหมือนยึดให้ตรง
2: ใช่ใช่ใช่
1: คือจากนี้ไปนี่จะตรงแล้วก็จะมีการหมุนหรือบิดในแนวอื่นได้ไหมฮะหรือว่าเราดามไว้จนนิ่งเลย
2: คือเราก็จะล็อกให้เพียงให้มากที่สุดแล้วก็พอในอนาคตเนี่ยกระดูกแผ่นนี้มันจะเชื่อมกันก็เดี๋ยวเราจะลองให้น้องเขาขึ้นเตียง
1: อ๋อฮะ
2: น้องขึ้นเตียง
1: ไปเลยนะฮะ
2: อันนี้สังเกตดูครับน้องเนี่ยเขานั่งน้องนี่เขานั่งเองได้น
1: ะ
2: น้องลองกอดอกได้ไหมครับอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาเป็นน้อยเด็กกลุ่มบางส่วนที่เป็นโรคสมองพิการบางคนนั่งเองไม่ได
1: ้ครับพอนั่งปุ๊บจะ
2: ล้มเลยใช่นี่กล้ามเนื้อส่วนว่าเขากล้ามเนื้อที่ควบคุมเนี่ยเขาดีระดับหนึ่ง
1: ครับ
2: นะทีนี้เดี๋ยวลองให้น้องเขานอนนะ
1: นอนนะฮะ
2: นี่เห็นว่าขาเขาเกร็ง
1: คร
2: ับแอบลองจับขาเกร็งไหม
1: เกร็ง
2: ใช่ไหมน้องเขาควบคุมไม่ได
1: ้
2: นะคือเขาจะฝืนมากแล้วเวลาเนี่ยเป็นนี่คือภาวะโรคอย่างหนึ่งโรคนี้จะเป็นอย่างเงี้ยคือจะเกร็งแล้วเขาน้องยกไม่ได้เลยใช่ไหมยกซิพยายามยกคือยกไม่คือยกได้แค่นี้คือเขายังไม่สามารถควบคุมกระดูกข้อเท้าอะไรได้เพราะฉะนั้นหน้าที่ของหมอสัญญาแพทย์กระดูกเนี่ยก็พยายามลดเกร็งแล้วก็พยายามฝึกเดินนะแล้วพยายามแบบน้องก็ส่วนใหญ่คนไข้กลุ่มนี้ก็จะพยายามหนีบขาเข้ามาเราต้องพยายามแบบฝึกกายภาพให้ขาเขากลาง
1: นะ
2: กลางเนี่ยนะครับกลางมีเหตุผลหลายอย่างนะคร
1: ับ เจ็บไหมครับ
2: เจ็บไหม
1: เจ็บไหม
2: จะเกร็งใช่ไหม
1: แต่ว่ามันรู้สึกเกร็งเป็นอาการเกร็งและแข็งเ
2: นี่ยใช่ใช่แล้วบางกลุ่มที่มีสะโพกหลุดเนี่ยเวลากลางก็จะเจ็บมากนะแต่น้องเขาไม่มีนะ
1: เขาไม่ได้
2: เจ็บมากแต่เขาจะเกร็งเฉยๆนะ
1: คร
2: ับ แล้วข้อเท้าก็เกร็งกระตุกนี่จะแบบจะไวก็จะไวมากบางทีเกร็งแข็งเนี่ยไหมกระดกคือเขาควบคุมไม่ได้นะ
1: คร
2: ับก็เรียบร้อยแล้วฮะส่วนใหญ่ก็ดูดีก็ไม่มีอะไรเนี่ยดูแค่นี
1: ้
2: ดูคร่าวๆนะครับ
1: คุณแม่มีอะไรจะปรึกษาถามคุณหมอเพิ่มเติมไหมครับ
0: ก็อยากถามว่าต่อไปต้องผ่าตัดขาไหมเพราะว่าน้องมีอาการเกร็งอย่างนี้แล้วก็หลังเนี่ยตรงจะดีขึ้นไหมจะต้องเอาเหล็กออกไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับเพราะว่ามีหลายคำถามเหมือนกัน
0: กังวลนะคะ
1: กังวลหลาย
0: ไม่อยากให้ลูกเจ็บ
1: ต้องไหมหนึ่งนะฮ
0: ะแล้วก็เรื่องขาอยากจะให้เขาดีกว่านี้สักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยจะมีโอกาสไหมคะ
2: ใช่ส่วนใหญ่คนไข้กลุ่มนี้แน่นอนพ่อแม่ทุกคนมีความหวังนะเรื่องน้องเดินได้เนี่ยหรือเปล่าเนี่ยคืออย่างน้อยผมคิดว่าถ้าจะเดินได้ก็อาจจะเดินแล้วมีวอล์กเกอร
1: ์
2: คือพยุงช่วยในการเดินแต่ว่าจะให้เดินเหมือนคนปกติก็ คือก็ต้องเรียนให้ทราบตรงคืออาจจะลำบากนิดนึงนะแต่ว่าถ้าเดินโดยใช้ประคับประคองก็มีแนวโน้มอาจจะเป็นไปได้นะถ้าเรากายภาพ
1: ไปเรื่อยๆ
2: ไปเรื่อยๆใช
1: ่กายภาพไปเรื่อย
2: ๆส่วนเรื่องเหล็กที่หลังเนี่ยก็ผมคิดว่าถ้าไม่จำเป็นนะไม่ต้องเอาออกก็ได้ครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เราพบว่ามันคือเราเอาออกไม่เอาออกไม่ได้แทบไม่ได้แตกต่างกันมากยกเว้นจะมีปัญหาเช่นเหล็กถอเหล็กหลุดเลื่อนหรือว่าสร้างความรำคาญหรือแพ้เหล็กอะไรต่างๆเนี่ยนะพุทธนะครับ
1: มันก็ไม่ต้องเอาออก
2: นะครับ
1: จะต้องมีผ่าอีกไหมใช่ไหมแม่ถาม
2: ผ่าที่หลังเนี่ยผมคิดว่าถ้าอยู่ในตามแผนของเรานะคิดว่าไม่น่ามีนะ
1: ครับ
2: คิดว่าไม่น่ามีแต่อาจจะมีผ่าขาอาจจะมีบ้างในอนาคตซึ่งถ้าเขาเกร็งมากก็อาจจะต้องผ่าแต่ผ่าเล็กๆส่วนใหญ่ผ่าไม่ใหญ่ยกเว้นกรณีที่เราต้องติดตามนะสะโพกเขาเลื่อนหลุดนะแต่ผมคิดว่าคงอาจจะยากแล้วเพราะน้องเขาเริ่มโตแล้วนะถ้าหลุดบางทีเราต้องผ่ากลับเข้าไปในเบ้าใหม
1: ่ในกลุ่มอาการแบบนี้เนี่ยนะฮะเกิดจากอะไรหมอเป็นข้ออะไรฮะสาเหตุ
2: สาเหตุเนาะสมองภาวะสมองพิการ
1: ใช่ครับ
2: ส่วนใหญ่นะครับมีจริงๆแล้วมีหลายสาเหตุนะฮะตัวสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดก็คือภาวะขาดออกซิเจนในสมองขณะช่วงการคลอดนะฮะซึ่งก็บางทีปัจจัยบางอย่างควบคุมได้บางอย่างควบคุมไม่ได
1: ้ครับ
2: จะบางครั้งมีภาวะยากบางทีเด็กบางคนคลอดยากแล้วก็ทำให้ขาดออกซิเจนนะช่วงนั้นนะฮะออกซิเจนปั๊บเนี่ยทำให้สมองเนี่ยมีการขาดเลือดขาดเลือดเสร็จก็เลยทำให้มีปัญหานะครับ
1: ซึ่งช่วงเวลาตรงนั้นไม่นานเองใช่ไหม
2: ไม่นานแต่มีผลสำคัญมาก
1: มีผลสำคัญ
2: คร
1: ับ
2: นะฮะ
1: งั้นก็ความรุนแรงก็อาจจะต่างกัน
2: ความรุนแรงก็จะถ้าขาดเยอะก็จะรุนแรงเยอะถ้าขาดน้อยก็รุนแรงน้อย
1: ครับ
2: กรณีที่เป็นน้อยมากเนี่ยเด็กๆกลุ่มนี้จะเดินได้เลยบางคนก็เป็นน้อยเดินอยู่ในสังคมปกตินะครับนะฮะสามารถทำงานได้เหมือนคนปกตินะฮะ
1: ครับแล้ววิธีการจะดูแลเด็กที่เป็นภาวะแบบนี้จะต้องดูแลยังไงถึงจะดี
2: คือจริงๆศัลยแพทย์กระดูกเองเป็นแค่หนึ่งในทีมเองจริงๆแล้วเนี่ยผมจริงๆแล้วหมอที่ดูแลเด็กกลุ่มเนี่ยอย่างน้องเนี่ยไปหลายแผนก
1: ไปไหนบ้างฮะ
0: มีทางสันประสาทแล้วก็ทางเดินปัสสาวะแล้วก็ทางปอดทางหัวใจ
2: เวชศาสตร์ฟื้นฟูด้วยนะไปเวชศาสตร์ฟื้นฟูเยอะเยอะไปค่าบำบัดแล้วมีนักจิตวิทยานักสังคมคือมีหมดเลย
1: อ๋อมีผลกับหลายส่วนของร่างกาย
2: ใช่เพราะฉะนั้นการรักษาเด็กกลุ่มนี้เป็นทีมนะ
1: ทีมของศิริราชเรามีครบที่จะดูแลได
2: ้คือหมอก็ดูไปแค่หนึ่งในทีมจริงๆแล้วนะฮะ
1: แล้วถ้าสำหรับพ่อแม่เองหรือคนที่จะดูแลลูกหรือดูแลเด็กที่บ้านเนี่ยครับจะต้องดูแลยังไงต้องให้ความเอาใจใส่ด้านไหนยังไงบ้าง
2: โอ้จริงๆก็ต้องเอาใจใส่ทุกระดับนะละเอียดคือแน่นอนก็ขึ้นอยู่กับว่าน้องเขาเป็นมากเป็นน้อย
1: ครับ
2: ถ้าเป็นน้อยก็เป็นน้อยก็ลงละเอียดไม่เยอะแต่ถ้าเป็นเยอะนี่ก็ลงละเอียดเยอะนะครับเพราะสัดส่วนใหญ่จุดมุ่งหมายของพ่อแม่เนี่ยอันดับแรกนะ
1: ครับ
2: ส่วนใหญ่เขาอยากจะให้ผู้ป่วยเดินได
1: ้
2: เวลาเราโตขึ้นมาเนี่ยจุดมุ่งหมายจริงๆแล้วเนี่ยคือ communication คือหมายความว่
1: า
2: การสื่อสารสำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าเขาโตขึ้นมาสมมติอีกหน่อยพอเด็กเขาเริ่มโตเริ่มทำงานเขาต้องรักติดอย่างน้อยสื่อสารอื่นได้ว่าเขาต้องการอะไรหิวข้าวเช่นการสื่อสารเนี่ยสำคัญนะ
1: ซึ่งน้องพลอยทำได้
2: น้องพลอยก็ทำได้นะเพราะน้องพลอยเขาอยู่ที่เรื่องแต่ตอนนี้พ่อแม่กังวลเรื่องการเดินมากกว่านะครับอันนี้ก็ครับก็อย่างที่ว่าจิตใจสำคัญที่สุดครับก็ส่วนน้องพลอยแม่ถือว่าเป็นตัวอย่างถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากซึ่งเขามีความเข้มแข็งแล้วก็ต่อสู้ต่อโรคนะครับโรคร้ายซึ่งก็ไม่รู้ว่าหนทางข้างหน้าเป็นยังไงแต่เขาก็พยายามสู้ที่สุดนะครับทำทุกอย่างนะครับ
1: ครับ
2: คือจริงๆเราก็มีบางรายเนี่ยซึ่งเป็นโรคคล้ายๆแบบเนี้ยโรคของพิการซึ่งตอนแรกๆเนี่ยก็มารักษาแต่ว่าน่าเสียดายนะครับว่าคนไข้บางส่วนไม่ได้มานัดตามติดตามอาจจะด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างหรือทั้งด้านครอบครัวด้านกำลังใจเราบางทีมันมีหลายปัจจัยนะซึ่งก็เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งซึ่งถ้าเราสามารถช่วยได้เนี่ยเขาจะได้กลับมาเข้ามาอยู่ในสู่ภาวะสังคมนะครับซึ่งสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับ
1: นี่นะครับเป็นอีกหนึ่งอาการของโรคที่เราเห็นได้ชัดว่าแม้ว่าอาการนั้นจะอยู่ที่ตัวเราแต่ถ้าจิตใจของเราเข้มแข็งแล้วก็ยอมรับมองไปข้างหน้าว่ายังมีสิ่งดีรออยู่แล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปต่อ

0: ต่อสู้รักษาไปเรื่อยๆเนี่ยโดยมีทีมแพทย์ที่ดูแลอย่างของที่ศรีราษฎร์เนี่ยนะฮะก็ทีมแพทย์ก็ดูแลกันหลายสาขาเหลือเกินที่ช่วยกันอาการต่างๆหรือสิ่งต่างๆที่ตามมาก็อาจจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นแล้ววันหนึ่งสิ่งที่น้องพลอยอยากจะให้เป็นหรือคุณแม่อยากจะให้เป็นก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะอย่างที่เราพยายามทำอยู่นะครับนั่นก็เป็นเรื่องของอนาคตแต่อย่างไรก็ตามการยอมรับแล้วก็เข้าใจฝ่าฟันกับอุปสรรคหรือว่าโรคอาการต่างๆที่เกิดขึ้นนี่เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนั่นคือกำลังใจที่มีมาขอบคุณคุณแม่มากๆนะครับและขอบคุณน้องพลอยอาจารย์ด้วยนะครับ
1: ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: มีอาการปวดขาค่ะปวดมาหลายวันโดยไม่ทราบสาเหตุแล้วก็มีขาบวมขึ้นเรื่อยๆทุกวันค่ะก็เลยมาพบคุณหมอไม่ได้ไปทำอะไรอยู่ดีๆก็มีอาการปวดขาปวดมาประมาณ3วันแล้วก็มีอาการขาบวมบวมมาเรื่อยๆจนกระทั่งแบบบวมจนเดินไม่ไหวค่ะแล้วก็เลยตัดสินใจมาหาคุณหมอวันนี้
3: คุณพี่มาหาคุณหมอด้วยอาการอะไรครับ
2: พอดีว่ามีอาการปวดขาค่ะหลายวันแล้วก็มีอาการขาบวมขึ้นมาค่ะ
3: ขาบวมแล้วก็ปวดขา
2: ค่ะโดยไม่รู้สาเหตุค่ะว่าเกิดจากอะไรค่ะ
3: เราไม่ได้ไปออกกำลังกายไม่ได้ไปทำงานหนักอะไรยังไงยืนนานมีไหม
2: ไม่ค่อยค่ะ
3: ไม่โอ้โหงี้แล้วเราจะตรวจยังไงคุณหมอครับ
4: ขาบวมที่ว่าในบวมทั้งข้างเลยใช่ไหมครับ
2: ค่ะทั้งขาม
4: ันบวมยุบๆไหมครับหรือว่าบวมทั้งวันเลย
2: บวมขึ้นเรื่อยๆค่ะ
4: บวมขึ้นเรื่อยๆปวดด้วย
2: ค่ะปวดด้วยค่ะ
4: ไม่ได้ไปนวด
2: ไม่ค่ะ
4: แผนโบราณเปิดประตูลมอะไรนี้มีไหม
2: ไม่ค่ะ
3: คุณหมอเดี๋ยวก่อนฮะนวดแผนโบราณเปิดประตูลมนี่คืออะไร
4: ก็ทางหมอนวดนะครับ
3: ครับ
4: จริงๆยืนไหม
3: ครับ
4: นะครับก็เขาจะกดบริเวณขาหนีบนะครับ
3: ตรงนี้แหละ
4: ใช่ครับกดไปประมาณสักบางคนก็ครึ่งนาทีถึง1นาทีจากนั้นเขาจะปล่อยซึ่งการกดเนี่ยเป็นการกดหลอดเลือดแดงที่ขานะครับบางคนเนี่ยกดเนี่ยหมอนวดเนี่ยเขาจะไปกดปุ๊บมันเกิดไปกดหลอดเลือดดำด้ว
3: ย
4: นะครับทำให้เกิดหลอดเลือดนี่อุดตันได้นะเกิดหลอดเลือดอุดตันทั้งขาเลยก็จะเกิดเป็นมีอาการขาบวมได้บางคนเนี่ยลิ่มเลือดก็จะปลิวจากขาไปอุดในปอดทำให้มีการเหนื่อยแล้วเสียชีวิตได้เหมือนกัน
3: เดี๋ยวครับไปถึงขั้นเสียชีวิตได้เลย
4: ได้ครับ
3: ซึ่งบางทีคนนวดทั่วไปคนติดนวดพูดง่าย
4: ครับ
3: บางทีเขาชอบด้วยซ้ำไปนั่นคือยังไม่เกิดปัญหา
4: ใช่ครับ
3: แต่ worst case จริงๆเนี่ยอาจจะเกิดปัญหา
4: อาจจะเกิดได
3: ้
4: อาจจะเกิดได
3: ้แต่ทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดกดพลาดไปโดนหลอดเลือดดำ
4: ครับ
3: อาจจะบวมได
4: ้ครับ
3: บางคนนี่ไม่รู้ว่าเกิดจากการนวด
4: ใช่ครับบางคนก็อาจจะเกิด
3: แต่คุณพี่ไม่ได้ไปนวดมา
2: ค่ะไม่ได้ไปนวดค่ะ
3: แล้วมันจะมีอะไรอย่างอื่นที่ส่งผลให้ขาบวม
4: ที่เราเจอได้ก็ในคนอายุน้อยบางทีก็เกิดจากการที่มีสารในตัวของผู้ป่วยเองนะครับลดลงผิดปกติโปรตีนบางตัวในเลือดเนี่ยนะครับที่เจอได้นะหรือพวกเนื้องอกทั้งหลายก็เป็นสาเหตุได้นะครับในบางคนการตั้งครรภ์นะครับมันโตขึ้นนะครับไปกดหลอดเลือดดำของขาข้างซ้ายก็ทำให้มีอาการแบบนี้ได้เช่นกัน
3: โอ้ที่เราสังเกตว่าคนท้องบางรายขาเท้าจะใหญ่จะบวม
4: ใช่ครับใช่
3: อันนี้เป็นปกติ
4: บางคนก็แค่กดเฉยๆแต่ไม่อุดตันนะครับ
3: แต่คนท้องนี่ต้องบวมทั้งสองข้าง
4: มันมักจะบวมข้างซ้าย
3: ออกข้างซ้าย
4: บางคนก็บวมสองข้างนะบวมสองข้างนั่นเกิดจากสาเหตุอื่น
3: อ๋อถ้าคนท้องจะข้างซ้าย
4: มักจะบวมข้างซ้าย
3: มากกว่าข้างขวา
4: ใช่ครับเพราะมดลูกมันอยู่ด้านซ้ายนะครับเขาจะไปกดหลอดเลือดดำข้างซ้าย
3: และสำหรับคุณพี่ท่านนี้เราต้องตรวจอะไร
4: ต้องหาสาเหตุนะครับขั้นแรกก่อนก็พิสูจน์ก่อนว่าคนไข้นี้เป็นหลอดเลือดอุดตันหรือเปล่านะครับอาการขาบวมมันเกิดได้จากหลายสาเหต
3: ุ
4: เป็นพวกท้องเหลืองอุดตันก็ได้หลอดเลือดดำอุดตันก็ได้นะครับหรือเกิดจากสาเหตุอื่นอีกก็ได้นะครับที่ทำให้ขาบวม
3: ท่อน้ำเหลืองอุดตัน
4: ใช่ครับ
3: มันเกิดจากอะไรครับ
4: พวกนี้ท่อน้ำเหลืองมันก็ลำเลียงน้ำเหลืองนะครับกับขากับสู่หัวใจเหมือนกันนะครับพวกนี้ก็ถ้ามีการอุดตันหรือไปขวางกั้นมันนะครับก็ทำให้เกิดอาการขาบวมได
3: ้แสดงว่าน้ำเหลืองแสดงว่าขาบวมแต่ละเรียกว่าขาบวมเนี่ยมันมีที่มาหลายสาเหต
4: ุจากหลายสาเหต
3: ุเราต้องค่อยๆไล่ไปทีละสาเหต
4: ุใช่ครับบางคนก็เป็นจากโรคหัวใจก็ได้หัวใจมันปั๊มไม่ดีถูกไหมครับเราเลือดกลับไม่ดีก็ทำให้เกิดอาการขาบวมในเช่นกันนะครับ
3: นะครับทั้งนั้นต้องตรวจแบบ
4: ต้องตรวจอัลตราซาวด์ดู
3: เดี๋ยวต้องเชิญคุณพี่ไปที่เครื่องอัลตราซาวด์เลยนะครับเชิญครับคุณหมอครับตอนนี้เราทำอะไรกันอยู่
4: เราก็ทำการตรวจอัลตราซาวด์หลอดเลือดดำชั้นลึกนะครับของคนไข
3: ้
4: มีริมเลือดอุดตันหรือเปล่าขาพอดีคนไข้มาด้วยเรื่องขาข้างซ้ายบวมนะครับเราจะตรวจข้างขวาข้างที่ปกติก่อนนะถ้าเราดูเห็นหลอดเลือดดำไหมครับ
3: นี่ใช่ไหม
4: ที่กดแฟบอยู่เนี้ยนะครับกด
3: พอกดปั๊บ
4: กดได้สนิทการที่กดได้สนิทก็คือไม่มีริมเลือดอยู่ภายในนะครับนั้นขาข้างขวาไม่มีริมเลือดนะครับ
3: พอเรากดปั๊บเนี่ยค้างไว้ก่อนนะครับมันจะเป็นแบบสีขาวหมดเลยไม่เห็นหลอดเลือดดำ
4: ใช่ครับเห็นแต่หลอดเลือดแดงเต้นอยู่
3: อันนี้หลอดเลือดแดง
4: ใช่ครับ
3: นะฮะพอเปิดปุ๊บอาจจะมีหลอดเลือดดำ
4: ใช่

0: ครับ
1: ราคานี่คือปกติ
0: ปกติครับ
1: เพราะถ้าเกิดมีริ่มเลือดในหลอดเลือดดำจะกดแล้ว
0: กดไม่ลง
1: ยังเห็นรอยดำๆ
0: เห็นริ่มเลือดอยู่ใช่ครับเดี๋ยวเรามาดูขาข้างซ้าย
1: ข้างที่มีปัญหา
0: ข้างที่มีปัญหาน
1: ะครับ
0: อันนี้เราจะสังเกตเห็นมีริ่มเลือดค้างอยู่ภายในนะครับ
1: คือบริเวณนี้ป่ะครับ
0: ใช่ดิวช่วยชี้นะโอเคนะครับมีริ่มเลือดอยู่ทำให้เรากดได้ไม่สนิทเห็นไหมครับมีริ่มเลือดอย
1: ู่กดอีกทีนี่กดแล้วเนี่ยยังนี่ยังเห็นอยู
0: ่ปิดไม่สนิทนะครับใช่มีริ่มเลือดค้างอยู
1: ่นี่คือหลอดเลือดดำแต่ที่เต้นอยู่นี่หลอดเลือดแดง
0: แดงครับ
1: อ๋อผมเห็นภาพ
0: กดไม่สนิทเห็นไหมครับมันมีริ่มเลือดค้างอยู
1: ่แสดงว่าในหลอดเลือดเวลามันริ่มเลือดต่อให้กดยังไงมันก็ยังเห็นเป็นริ่มเลือดอยู่
0: ใช่ครับมันก็คือไม่สามารถกดได้สนิทนะครับ
1: นี่ก็คือเป็นสาเหตุของคุณพี่เขาที่ทำให้ขาข้างซ้ายของคุณพี่เขา
0: ใช่ครับก็คือมีเลือดอุดตันในหลอดดำชั้นลึกลองดูตามยาวนิดนึงครับเห็นไหมเลือดมันวิ่งได้ไม่เต็มที่เห็นไหมครับ
1: อ๋อ
0: ตัวแดงๆนี่คือเลือดที่วิ่งสังเกตว่ามันจะมีบางส่วนที่มันไม่เห็นสีเต็มทั้งหมดแสดงมีริ่มเลือดค้างอยู
1: ่ถ้าเกิดเป็นเส้นเลือดปกติมันจะ
0: ต้องเต็ม
1: แดงหมดเลย
0: ใช่ครับ
1: แต่นี่คือมันเหมือนกับไม่เต็ม
0: มันไม่เต็มลำใช่มันมีริ่มเลือดค้างอยู
1: ่
0: นะครับผมให้คุณเป็นริ่มเลือดอุดตันมาระยะหนึ่งละ
1: ถ้าอย่างนั้นเรารู้แล้วว่าคุณพี่ท่านนี้เป็นเส้นเลือดอุดตันเส้นเลือดดำเราจะรักษาคุณพี่ท่านนี้ยังไงครับ
0: ขั้นแรกก็ต้องให้ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือดนะครับซึ่งก็จะป้องกันไม่ให้ตัวริ่มเลือดเนี่ยมันขยายยาวไปมากขึ้นกว่าเดิมเพราะริ่มเลือดนี่ไม่มีโอกาสที่จะปลิวเข้าไปอุดในตำแหน่งของเส้นเลือดแดงของปอดทำให้เกิดการหอบเหนื่อยแล้วเสียชีวิตได
1: ้ได้ด้วยนะ
0: ได้ครับต้องรีบให้ยานะครับแล้วก็อันที่สองคือต้องหาสาเหตุอะไรที่เป็นสาเหตุที่นำมาให้เกิดหลอดเลือดดำอุดตันเพื่อจะป้องกันนะครับแล้วก็เพื่อจะมาใช้ในการที่จะพิจารณาว่าจะให้ยาป้องกันแข็งตัวของเลือดเนี่ยไปนานแค่ไหนนะครับเรื่องของขาถ้านี่มีอาการขาบวมเราต้องมีการพันขาแล้วเปลี่ยนเป็นถุงน่องเพื่อการรักษาคล้ายกับถุงน่องเส้นเลือดขอดคล้ายๆกัน
1: ปรับความดัน
0: ใช่ครับใช
1: ่
0: ครับเพื่อลดอาการบวมลงในช่วงแรกเราจะพันขาก่อนนะครับจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นถุงน่องเมื่อขามีการลดขนาดลงละนะคร
1: ับ แต่กลับมาเป็นปกติเดินได้เหมือนเดิมไหมคร
0: ับ เดินได้ปกติครับแล้วก็แต่ต้องกินยาตามที่แพทย์สั่งอย่าง
2: ใช้เวลานานไหมคะ
0: ส่วนใหญ่การรักษาในปกติใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนนะครับขึ้นกับสาเหตุด้วยครับถ้าสาเหตุนั้นถูกกำจัดได้แล้วก็ให้ระยะเวลาในการให้ยาสั้นแต่ถ้าเกิดสาเหตุนั้นถูกกำจัดไม่ได้นะครับอยู่กับตัวตลอดต้องกินยาค่อนข้างนาน
2: แล้วจะหายเป็นปกติเหมือนเดิม
0: ก็อย่างที่ว่าก็คือถ้าริ่มเลือดหมดนะคุณก็กลับไปมีชีวิตที่ตามปกติ
1: แต่ถ้าเกิดริ่มเลือดหมดแล้วกลับไปแล้วยังไปอยู่ในกิจกรรมแบบเดิมสภาวะแวดล้อมแบบเดิม
0: ครับ
1: ก็มีโอกาสกลับมาเป็น
0: มีโอกาสมีโอกาส
1: เพราะฉะนั้นเราต้องหาสาเหตุที่เจอ
0: ใช่ครับก็คืออย่างเช่นคนไข้ที่เคยไปแล้วครั้งนึงเนี่ยถ้ามีโอกาสที่ต้องไปผ่าตัดช่องท้องผ่าตัดเข่าผ่าตัดอะไรพวกนี้นะครับอาจจะต้องให้ยาป้องกันในช่วงที่คนไข้ต้องไปมีความเสี่ยงครั้งใหม่ที่จะเกิดริ่มเลือดอุดตันได
1: ้
0: เพื่อป้องกันการเป็นซ้ำนะครับ
1: นะครับเราวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับคุณพี่ด้วยนะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับขอบคุณมากนะครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณครับ

สำหรับผลไม้ธรรมดาธรรมดาลูกเล็กๆอย่างแอปเปิลพวกนี้นะครับมันจะดีกับฟันของเรายังไงวันนี้เราจะพบคำตอบกันครับสำหรับเมนูในวันนี้คือสลัดผลไม้ในขวดโล

สร็จไปแล้วนะครับกับเมนูสลัดในขวดโหลนะครับการทำสลัดในรูปแบบแบบนี้ก็ทำให้เราสามารถหยิบผลไม้พวกนี้ไปกินทั้งที่ทำงานกระดาษก็ได้สะดวกกับเรามากเลยทีเดียวซึ่งผลไม้พวกนี้นะครับข้อดีมันก็คือมันจะมีเส้นใยเส้นใยพวกนี้นะครับตอนที่เราเคี้ยวอาหารกัดเคี้ยวเข้าไปเนี่ยเส้นใยพวกนี้ก็จะทำหน้าที่ในการขัดทั้งฟันนะครับแล้วก็เหงือกของเราให้ใสสะอาดปราศจากคราบแบคทีเรียหรือเศษอาหารก็จะทำให้สุขภาพช่องปากของเราเนี่ยดียิ่งขึ้นครับนอกเหนือจากอาหารที่มีเส้นใยแล้วการแปรงฟันไหมขัดฟันนะครับก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องทำหลังจากที่เราทานอาหารทุกครั้งการแปรงฟันนะครับก็ควรจะทำอย่างน้อยวันละ2ครั้งแปรงฟันปัดขึ้นปัดลงไม่ยากเกินไปสำหรับทุกคนหรอกครับถ้าจะดียิ่งขึ้นควรที่ใช้ไหมขัดฟันด้วยก็จะดียิ่งขึ้นในส่วนบริเวณที่เป็นซอกฟันสำหรับวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับผมหมอนัทนะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

0: สาเหตุที่ผู้สูงอายุรู้สึกว่าไม่ค่อยได้ยินเนี่ยนะคะก็จะเป็นจากเรื่องของประสาทหูเสื่อมซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติสิ่งแรกที่เราจะสังเกตก็คือการที่เราสื่อสารกับผู้สูงอายุเนี่ยเราก็จะพบว่าเราพูดด้วยนะคะผู้สูงอายุเนี่ยก็อาจจะไม่ตอบสนองหรืออาจจะต้องถามซ้ำเช่นบางทีเราบอกว่าวันนี้จะกินก๋วยเตี๋ยวไหมผู้สูงอายุอาจจะบอกว่าเออกินข้าวเหนียวดีกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: พ่อกินก๋วยเตี๋ยวไหม
2: อ๋อข้าวเหนียวเหรอ
1: ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวผมไปซื้อมา
2: ก็นึกว่าข้าวเหนียว
0: บางครั้งนะคะคนที่อยู่รอบข้างกับผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะสังเกตได้ว่าผู้สูงอายุเนี่ยพูดด้วยเสียงดังมากกว่าปกตินะคะภาวะที่เป็นแบบนี้เนี่ยเนื่องจากว่าตัวผู้พูดเนี่ยไม่ได้ยินเสียงตัวเองเพราะฉะนั้นก็เลยพูดเสียงดัง
2: เป็นไร
1: เสียงดังผมไม่ไหวแล้วเนี่ย
2: พี่ครูธรรมดาเองนะเนี่ย
0: เราจะแนะนำให้มีการทดสอบด้วยตนเองนะคะด้วยการถูนิ้วโป้งกับนิ้วกลางหรือนิ้วชี้ก็ได้นะคะที่ห่างจากช่องหูประมาณ1นิ้วคนที่มีการได้ยินปกติเนี่ยควรจะรับรู้เสียงนี้ได้แต่ถ้าสมมติว่าถูนิ้วแล้วเนี่ยไม่ได้ยินนะคะก็ควรจะไปพบโสตศรนาสิกแพทย์หรือนักแก้ไขการได้ยินเราจะต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่มีผลกระทบต่อการได้ยินนะคะอย่างเช่นเรื่องของเสียงดังๆถ้าโดยทั่วไปนะคะระดับการได้ยินของคนปกติก็คือเริ่มได้ยินไม่เกิน25เดซิเบลตัวเลขความดังของเสียงที่เป็นอันตรายก็คือต้องเกิน85เดซิเบลเสียงพลุเสียงประทัดหรือคนที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเสียงดังเนี่ยนะคะก็จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องป้องกันหูเราจะรู้ได้ยังไงว่าเสียงดังในขณะนั้นเนี่ยเป็นอันตรายนะคะก็จะมีเทคนิควิธีการง่ายๆก็คือถ้าสมมติเราอยู่ในสถานการณ์เสียงดังตรงนั้นนะคะแล้วก็ยืนห่างกัน3ฟุตพูดคุยกันด้วยระดับความดังธรรมดาแล้วไม่รู้เรื่องให้คิดว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นระดับเสียงที่อันตรายสำหรับการฟังเพลงดังๆนะคะซึ่งคนยุคใหม่ก็จะชอบที่จะฟังซาวด์เบาส์เราก็ควรที่จะกะประมาณระดับความดังของเสียงมิให้ดังเกินไปเวลาที่เราฟังเพลงเนี่ยอย่างน้อยเราควรจะได้ยินเสียงภายนอกด้วยถ้าสมมุติว่าเราเปิดดังมากแล้วก็มีคนมาเรียกโดยที่เราไม่รู้ตัวบ่อยๆเนี่ยเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าเราเปิดเสียงดังมากเกินไปแล้วก็ยังมีเรื่องของอุบัติเหตุบริเวณหูหรือศีรษะนะคะเช่นเล่นกันรุนแรงนะคะการกระทบหรือการกระแทกบริเวณหูหรือศีรษะนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของการแคะหูหรือปั่นหูโดยที่ไม่ระมัดระวังนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุว่ามีคนเดินมาชนหรือการไอหรือจามแรงๆนะคะบางครั้งก็จะส่งผลต่อหูชั้นกลางแล้วก็ทำให้มีภาวะหูตึงได้นะคะโดยทั่วไปผู้สูงอายุเนี่ยจะมีโรคประจำตัวเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจหรือโรคไตนะคะเหล่านี้เนี่ยล้วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการไหลเวียนของโลหิตนอกเหนือจากนั้นก็คือต้องดูแลเรื่องของสุขภาพทั่วไปเช่นกินอาหารให้เพียงพอการพักผ่อนให้เพียงพอหรือการได้ออกกำลังกายเพื่อเสริมการไหลเวียนของโลหิตนะคะเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะของหูสำหรับผู้ที่มีภาวะหูตึงอยู่แล้วนั่นก็หมายความว่าคนนั้นเนี่ยได้รับการวินิจฉัยจากโสตศรนาสิกแพทย์กลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยก็ควรจะได้รับการแนะนำให้ใส่เครื่องช่วยฟังเสียงที่ผู้สูงอายุได้ยินเนี่ยอาจจะแปลกไปจากเสียงธรรมชาติเนื่องจากว่าประสาทหูเสื่อมไปแล้วแต่ก็จะทำให้เกิดความเข้าใจด้วยการสื่อสารตรงหน้ามองสีหน้าผู้พูดด้วยอ่านริมฝีปากหรือว่าทำท่าทางประกอบก็จะทำให้เข้าใจดียิ่งขึ้นสำหรับเครื่องช่วยฟังนะคะก็จะมีหลายแบบนะคะมีตั้งแต่แบบใส่ในช่องหูแบบทัดหลังใบหูแบบพกกระเป๋าซึ่งลักษณะของแบบที่ใส่ในช่องหูเนี่ยจะต้องเป็นการสั่งทำเฉพาะบุคคลนะคะก็จะมีขนาดเล็กการเลือกเครื่องช่วยฟังให้เหมาะสมเนี่ยต้องคำนึงถึงระดับการสูญเสียการได้ยินถ้าหูเสียไม่มากเราสามารถที่จะใส่เครื่องขยายเสียงขนาดเล็กได้แต่ถ้าหูเสียมากก็จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องขยายเสียงที่ขนาดโตขึ้นเครื่องช่วยฟังเนี่ยตามมาตรฐานก็คือจะให้ใช้เนี่ยเครื่องหนึ่งประมาณ3ปีแต่ว่าก็จะต้องพิจารณาเป็นรายๆไปในการศึกษาวิจัยเราพบว่าผู้สูงอายุที่หูตึงแล้วไม่ใส่เครื่องช่วยฟังเนี่ยโอกาสที่จะเกิดภาวะสมองเสื่อมเนี่ยก็จะเป็นได้ง่ายขึ้นเนื่องจากว่าคนเราเนี่ยไม่ได้ฟังที่หูแต่เราเนี่ยต้องรับรู้เสียงบนสมองใหญ่เพราะฉะนั้นสมองเนี่ยจะได้รับการกระตุ้นจากเสียงที่ผ่านเข้ามาถ้าเกิดมีภาวะหูตึงก็จะไม่มีเสียงเข้าไปกระตุ้นนะคะผู้สูงอายุก็จะเสี่ยงต่อการที่จะเกิดภาวะสมองเสื่อมได้ง่ายขึ้น

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

จบไปแล้วนะครับกับเมนูฟรุตสลัดที่เราทำกันในวันนี้นะครับส่วนประกอบนะครับก็จะมีพวกผักผลไม้ซึ่งก็จะช่วยในการขัดฟันทำให้ฟันของเราในสะอาดส่วนประกอบที่สำคัญอีกอันนึงก็คือวาซาบินั่นเองในวาซาบิเนี่ยจะมีสารไอโซไทโอไซยาเนตซึ่งจะ

0: เดียได้เช่นกันครับและสุดท้ายนะครับผักชีฝรั่งซึ่งเป็น
1: สมุนไพรพื้นบ้าน
0: และสุดท้ายนะครับสำหรับผักชีฝรั่งเป็นสมุนไพรพื้นบ้านของเราจะมีสารโมโนเทอร์พีนซึ่งจะช่วยยับยั้งกลิ่นปากส่วนประกอบของอาหารในวันนี้นะครับก็จะช่วยยับยั้งในส่วนของแบคทีเรียที่ไม่ดีที่ทำให้เกิดโรคในช่องปากรวมถึงกลิ่นปากของเราก็จะช่วยทำ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะได้เวลาลัดคิวหมอรามาอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะรายการลัดคิวหมอรามาพบกันเป็นประจำแบบนี้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาทุกช่องทางของรามาชาแนลค่ะไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มออฟไลน์แพลตฟอร์มออนไลน์เราก็จะพบกันแบบนี้เป็นประจำทางรามาชาแนลนะคะรายการนี้เป็นรายการออกอากาศสดค่ะเราลัดคิวของอาจารย์หมอรามามาคุยกับคุณผู้ชมสดสดกันเลยค่ะนะคะนอกจากจะให้ความรู้เรื่องของโรคภัยการเจ็บป่วยต่างๆแล้วก็ยังให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพการป้องกันและรักษาตัวเองยามเมื่อเกิดโรคภัยขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นรายการออกอากาศสดคุณผู้ชมก็สามารถที่จะพูดคุยกับเราถามคำถามอาจารย์หมอรามาในรายการสดๆตอนนี้ได้เลยค่ะ2ช่องทางหลักๆนะคะถ้าคุณผู้ชมสะดวกที่จะคอมเมนต์ในไลฟ์สดของรามา Channel ก็คอมเมนต์มานะคะแล้วก็บอกข้อมูลของคุณผู้ชมมาด้วยหรือถ้าไม่สะดวกในการที่จะพิมพ์นะคะก็โทรศัพท์มาได้เลยค่ะหมายเลขโทรศัพท์023547105 023547105นะคะถามเรื่องอะไรอยากจะให้อาจารย์หมอรามาตอบคำถามเรื่องอะไรนะคะอย่าลืมนะคะว่าบอกรายละเอียดของคุณผู้ชมด้วยนะคะบอกว่าเป็นเพศหญิงเพศชายอายุเท่าไหร่ส่วนสูงเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่นะคะแพ้ยาอะไรอยากจะให้คุณหมอนั้นตอบเรื่องอะไรบ้างอาการที่สงสัยอาการที่อยากจะได้คำแนะนำเพิ่มเติมทุกคำถามเรามีคำตอบนะคะสำหรับอาจารย์หมอในลัดคิวหมอรามาค่ะวันนี้อาจารย์หมอสองท่านที่มาคุยกับเรานะคะอาจารย์มะเหมี่ยวและอาจารย์ปูค่ะอาจารย์มะเหมี่ยวผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิริสุชาโสพลคณาพรสาขาวิชาโรคข้อและรูมาติซัมภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีอีกท่านหนึ่งค่ะอาจารย์ปูค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พงษ์สดิษฐ์สิงหทัตสาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและเวชบำบัดวิกฤตศัลยกรรมภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ปูและอาจารย์มะเหมี่ยวค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์หมอทั้งสองท่านนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยถึงเคสของรายการในวันนี้นะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากกันค่ะเสาร์อาทิตย์นี้วันที่23และ24เมษายนนะคะขอเชิญคุณผู้ชมทุกท่านรับชมงานเทศกาลไทยเกาหลีครั้งที่7ค่ะเป็นการจัดงานทางออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสามารถรับชมได้ผ่านช่องทาง Facebook และ YouTube ค่ะช่องทาง Facebook นั้นนะคะเข้าไปที่ Royal Thai Embassy Seoul ค่ะ Royal Thai Embassy Seoul นะคะสะกดแบบหน้าจอนี่เลยนะคะหรือถ้าคุณผู้ชมสะดวกที่ YouTube นะคะก็ไปที่ Asian Korea Center ได้นะคะ2ช่องทางที่สามารถรับชมงานเทศกาลไทยเกาหลีครั้งที่7ค่ะคุณผู้ชมจะพบกับรายการโซไทยเฟสติวัลออนไลน์2022 Healthy Thai ในวันที่23และ24เมษายนนี้ก็คือเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้แล้วค่ะเวลานะคะที่เราจะจัดนะคะถ้าเป็นเวลาในประเทศไทย11 นาฬิกาถึง14 นาฬิกาค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมที่อยู่ที่เกาหลีก็สามารถรับชมได้ในเวลาเดียวกันนะคะสดๆเวลาเดียวกันเลยก็คือเวลาเกาหลี13 นาฬิกา

0: ถึง16นาฬิกาค่ะในงานนี้คุณผู้ชมจะได้รับสาระความรู้ความบันเทิงมากมายค่ะมีทั้งเรื่องราวของกีฬาอาหารการท่องเที่ยวดนตรีและสุขภาพจากทีมคุณหมอจากรามาชาแนลค่ะรับชมไปพร้อมๆกันนะคะและร่วมลุ้นรับของรางวัลพิเศษมากมายค่ะคุณผู้ชมจะสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Facebook ของเพจสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโซรอยัลไทยแอมบาสซีโซได้ค่ะเป็นกิจกรรมดีๆที่นำมาฝากกันนะคะเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้ค่ะเอาละค่ะนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่เป็นแฟนรายการของรามาชาแนลนะคะตอนนี้นิตยสารแอดรามาฉบับที่44มาแล้วค่ะพร้อมให้คุณผู้ชมเข้าไปดูกันได้แล้วนะคะนิตยสารแอดรามามุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีสำหรับฉบับที่44นี้เรามีเรื่องเด่นๆคือข้ามทางข้ามถนนตรงทางม้าลายอย่างไรให้ปลอดภัยไว้ก่อนไขคำถามยอดฮิตเด็กอ้วนจ้ำม่ำคือเด็กที่แข็งแรงจริงหรือไม่และก็เข้ากับสภาพอากาศตอนนี้นะคะอากาศร้อนๆแบบนี้หน้าร้อนแบบนี้เก็บอาหารอย่างไรให้มีคุณภาพและอีกเรื่องนึงนะคะก็คือการเที่ยวพุทธมณฑลศูนย์กลางพุทธศาสนาโอ้โหทั้งนั้นน่าสนใจทีเดียวค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมนิตยสารแอดรามาฉบับที่44ได้ที่หน้าจอนี้เลยนะคะ @rama.mahidol.ac.th หรือเอาง่ายๆนะคุณผู้ชมหยิบมือถือขึ้นมาหยิบแท็บเล็ตขึ้นมาสแกนหน้าจอตอนนี้ได้เลยค่ะเห็นขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะคะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสแกนหน้าจอค่ะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ด้วยปลายนิ้วคลิกเท่านั้นค่ะเริ่มได้เลยนะคะสแกนหน้าจอตอนนี้เข้าไปอ่านเนื้อหาในนิตยสารแอดรามาฉบับที่44กันได้เลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะอาจารย์ปูอาจารย์มะเหมี่ยวคะเรามาถึงเคสของวันนี้แล้วนะคะเราอยากจะนำเสนอเรื่องราวของไส้เลื่อนพอพูดถึงไส้เลื่อนเนี่ยดิฉันเป็นผู้หญิงนะฉันก็คิดว่าโอ้ยเป็นผู้หญิงไม่เป็นหรอกไส้เลื่อนไส้เลื่อนเป็นแต่ผู้ชายแต่จริงๆแล้วไส้เลื่อนเป็นโรคที่ไม่ได้เป็นแค่ผู้ชายเท่านั้นลองไปดูเรื่องราวนี้กันก่อนค่ะ
1: ไส้เลื่อนเป็นโรคที่ผู้ชายหลายคนกังวลใจเพราะมีโอกาสเป็นได้มากกว่าผู้หญิงเนื่องจากผู้ชายสายสตรองวัย40บวกจะมีกิจกรรมต่างๆที่ต้องใช้พละกำลังเช่นเล่นเวทออกกำลังกายโดยมีการฉีกขาดของกล้ามเนื้อรวมกับกล้ามเนื้อบริเวณขาหนีบที่มีความหย่อนยานขาดความแข็งแรงส่วนในผู้ชายที่มีอายุมากกว่า60ปีมักพบไส้เลื่อนลงอัณฑะหรือไส้เลื่อนลงไข่จากการเป็นโรคต่อมลูกหมากโตท้องผูกเรื้อรังสูบบุหรี่ส่วนไส้เลื่อนที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงส่วนใหญ่มักจะมีสาเหตุจากการยกของหนักรวมถึงการผ่าตัดหรือผ่าคลอดเนื่องจากการตั้งครรภ์จะทำให้กล้ามเนื้อบริเวณหน้าท้องอ่อนแรงจนเกิดไส้เลื่อนขึ้นมาได้ซึ่งถึงแม้ไส้เลื่อนจะเป็นภาวะที่แม่นอันตรายแต่ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานานเพราะจะทำให้ลำไส้ทะลักออกมาเยอะจนผนังของช่องท้องเกิดการรัดตัวทำให้ลำไส้ขาดเลือดเนื้อเยื่อเกิดการติดเชื้อและตายในที่สุดซึ่งในกรณีนี้ผู้ป่วยต้องเข้ารับการผ่าตัดฉุกเฉินอย่างเร็วที่สุดเพราะหากผ่าไม่ทันอาจถึงขั้นเสียชีวิตจากการติดเชื้อได้เพราะฉะนั้นการรู้เท่าทันแล้วรีบมาพบแพทย์โดยเร็วจะช่วยให้ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานและลดความรุนแรงที่จะเกิดขึ้น
0: เรื่องราวของไส้เลื่อนนี้อาจจะต้องเข้ารับการผ่าตัดฉุกเฉินกันเลยเหรอคะอาจารย์ปูคะ
2: อ
0: ๋
2: อใช่ครับถ้าเกิดมีการไส้ออกไปแล้วก็เกิดไอ้ผนังที่มันอ่อนแรงเนี่ยที่มันคล้ายๆมีรูอยู่ขอบๆเนี่ยเป็นรัดลำไส้นะครับทำให้ไส้ขาดเลือดนะครับอันนี้ต้องมาผ่าฉุกเฉินไม่งั้นไส้จะเน่าแล้วก็ทำให้อันตรายถึงชีวิตได้ครับ
3: แต่อยากถามอาจารย์ปูว่าจริงๆแล้วสาเหตุของไส้เลื่อนนะคะมันมีสาเหตุอะไรบ้างนะคะอาจารย์
2: จริงๆหลักๆเลยนะครับสาเหตุของไส้เลื่อนเนี่ยมันเป็นปัจจัยกระตุ้นนะครับคือการเบ่งในช่องท้องนะครับก็คือเวลามีการเบ่งเยอะๆเช่นเบ่งทายเบ่งปัสสาวะอย่างที่ในคลิปเนี่ยบอกว่ามีการต่อมลูกหมากโตมีการเบ่งเยอะๆหรือไอเรื้อรังหรือมีการยกของหนักมากๆเนี่ยอันนี้เป็นปัจจัยกระตุ้นทำให้มีความดันในช่องท้องเพิ่มขึ้น ็จะทำให้

0: ผนังหน้าท้องเนี่ยจุดที่เคยอ่อนแรงหรือว่าจุดที่มีโอกาสที่จะอ่อนแรงง่ายๆเนี่ยก็จะเกิดไส้เลื่อนบริเวณนั้นเช่นบริเวณขาหนีบนะครับก็ทําให้เกิดตรงนั้นได้ในผู้ชายหรือว่าคนที่เคยผ่าตัดอย่างเช่นผ่าข้อหรือผ่าทุกอย่างนะที่มีการผ่าบริเวณหน้าท้องเนี่ยตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยจะเป็นตำแหน่งที่อ่อนแรงได้ง่ายก็ทําให้เกิดไส้เลื่อนผ่าตัดบริเวณนั้นได้ครับ
1: ค่ะคือดิฉันเนี่ยไม่เคยมีความรู้เรื่องไส้เลื่อนเลยนะอาจารย์ปูคะคำว่าไส้เลื่อนนี่หมายความว่าไส้ของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่มันเลื่อนลงไปเหรอหรือยังไงคะทำไมถึงเรียกว่าไส้เลื่อนนะคะ
0: จริงๆคำว่าไส้เลื่อนเนี่ยคือตามคำนิยามเนี่ยคืออวัยวะบางอย่างนะครับที่อยู่ในตำแหน่งเดิมของมันเคลื่อนไปอยู่ตำแหน่งอื่นซึ่งบริเวณหน้าท้องเนี่ยอวัยวะที่มันจะเคลื่อนได้ง่ายๆเนี่ยก็คือพวกลำไส้เนี่ยแหละครับลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กหรืออาจจะเป็นไขมันในช่องท้องเนี่ยก็จะมีการเลื่อนออกไปไปตามรูหรือว่าไปตามผนังไม่ถึงกับเป็นรูหรอกคือเป็นผนังที่อ่อนแรงเหมือนมีรูอยู่ก็จะเลื่อนออกไปตรงรูตรงนั้นแหละครับก็ทำให้เราก็เรียกว่าไส้เลื่อนครับ
1: ค่ะ
2: แล้วอาการที่คนไข้พอจะสังเกตได้ว่าเริ่มมีไส้เลื่อนแล้วค่ะคือเป็นยังไงคะมันจะมีก้อนหรือว่ามันจะมีอาการปวดหรืออะไรอย่างนี้ไหมคะอาจารย
0: ์ใช่ครับอาจารย์ไม่มีส่วนใหญ่เนี่ยคนไข้เนี่ยจะเจอลักษณะมีก้อนมาก่อนก้อนที่ไม่เคยมีมาเลยอยู่ๆก็รู้สึกว่ามีอยู่ทำไมมีก้อนออกมาอยู่ตรงนี้นะเช่นตำแหน่งขาหนีบหรือตำแหน่งแผลผ่าตัดที่เราเคยมีที่เรามีเนี่ยก็อยู่ก้อนออกมาลักษณะก้อนเบื้องต้นเนี่ยใหม่ๆเนี่ยจะมีลักษณะของเข้าๆออกได้อ่ะตื่นเช้ามาพอยืนขึ้นมีก้อนตรงๆบริเวณขาหนีบพอนอนลงไปนะครับหรือว่าไม่ได้เดินหรือว่าอะไรนอนเนี่ยก็ยุบลงไปอันนี้ก็เป็นลักษณะของการไส้เลื่อนนะบางคนอาจจะมีอาการอื่นด้วยก็คือมีการปวดรวมด้วยคือปวดหน่วงๆนะเวลาออกกำลังหรือมีอาการทำแอคทิวิตี้อะไรต่างๆก็จะมีการปวดหน่วงๆก็เป็นอาการหนึ่งของไส้เลื่อนได้ครับ
2: ค่ะแล้วเวลาสมมติเนี่ยมีอาการแบบมีก้อนผุผุโผล่ๆอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์คือควรจะไปโรงพยาบาลตั้งแต่ตอนนั้นเลยหรือว่าสังเกตอาการได้รอได้คะอาจารย
0: ์จริงๆไส้เลื่อนนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยการรักษาไส้เลื่อนจะต้องผ่าตัดสมัยก่อนเนี่ยบอกว่าถ้ามีอาการเนี่ยควรจะต้องผ่าเลยแล้วล่ะเพราะเรากลัวอย่างที่บอกไปเบื้องต้นก็คือว่าเกิดเราไปเบ่งเยอะๆขึ้นมาแล้วมีลำไส้เนี่ยมันทะลักออกไปรูที่เคยมีอยู่ที่เคยเข้าๆออกได้เนี่ยบางทีเกิดไปเบ่งเยอะลำไส้เกิดทะลักไปทำให้รูตรงนี้มันเป็นรัดลำไส้นี่จะเกิดไส้เน่าดังนั้นเนี่ยสมัยก่อนก็แนะนำให้ผ่าเลยปัจจุบันก็มีการทำการศึกษาเยอะขึ้นบอกว่าจริงๆถ้าไม่ได้มีอาการเนี่ยอาจจะพอที่จะรอได้ก็คือไม่ได้เป็นลักษณะที่ควรจะต้องอาจจะไม่จำเป็นที่ต้องรีบผ่าทันทีแต่จะรอได้แต่เขาก็เชื่อว่าถ้าติดตามการรักษาไปเนี่ยคือติดตามอาการพวกนี้ไปสักพักเนี่ยก็จะมีเริ่มมีอาการขึ้นมาละเริ่มมีอาการปวดขึ้นมาละสุดท้ายก็ต้องมาผ่าอยู่ดีอันนี้ก็คือแล้วแต่สัตวแพทย์บางท่านว่าบางคนท่านก็อาจจะแนะว่าคุณจะผ่าตัดไปเลยว่ายังไงไม่มีการรักษาวิธีอื่นไส้เลื่อนคือต้องผ่าตัดอย่างเดียวครับ
1: ค่ะอาจารย์ปูคะไส้เลื่อนกับไส้ติ่งเนี่ยมันต่างกันยังไงคะ
0: นี่คนละโลกกันนะครับ
1: ไส้ติ่งนี่
0: เป็นอวัยวะครับอวัยวะอย่างหนึ่งที่อยู่ในร่างกายนะครับถ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรก็อาจจะไม่ต้องทำอะไรยกเว้นไส้ติ่งอักเสบก็คือมีการติดเชื้อขึ้นมาอันนี้ต้องผ่าตัดนะครับส่วนไส้เลื่อนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอวัยวะอะไรแต่เป็นลักษณะของการเคลื่อนใช้คำว่าเลื่อนนะครับคือไส้มันก็อยู่ปกติของมันแหละแต่มันมีการเคลื่อนผิดที่ผิดทางของมันไปเราก็เรียกว่าไส้เลื่อนครับ
1: อ๋อค่ะแล้วเมื่อกี้ที่เราเห็นเนาะอาจารย์มะเมียเราก็เห็นไปพร้อมกันว่าแต่ก่อนเนี่ยดิฉันเข้าใจนะว่าไส้เลื่อนเป็นเฉพาะผู้ชายแต่จริงๆผู้หญิงก็เป็นได้ใช่ไหมคะอาจารย์ปู
0: เป็นได้ครับถ้าเป็นลักษณะของไส้เลื่อนที่แผลผ่าตัดเนี่ยเป็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยแต่ถ้าเป็นไส้เลื่อนที่ขาหนีบเนี่ยเราจะเจอในผู้ชายเนี่ยมากกว่าผู้หญิงแต่ผู้หญิงก็เป็นได้นะครับแต่ผู้ชายจะเจอเยอะกว่าเพราะว่าตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยมันเป็นตำแหน่งของผู้ชายที่ค่อนข้างจะอ่อนแรงเดิมเนี่ยตอนที่อยู่ในท้องคุณแม่เนี่ยผู้ชายเนี่ยจะมีอัณฑะอยู่ในช่องท้องนะสักพักหนึ่งอัณฑะเนี่ยจะค่อยๆเคลื่อนลงไปลงถึงอัณฑะเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่อัณฑะที่เคลื่อนลงไปตรงนั้นน่ะมันก็จะเป็นตำแหน่งที่อ่อนแรงได้ง่ายนะบางคนก็เวลาผ่านไปอายุเยอะๆเนี่ยก็จะมีการอ่อนแรงบริเวณนั้นยิ่งมีการเบ่งเยอะๆก็ทำให้เกิดไส้เลื่อนได้ของผู้หญิงเนี่ยตรงนั้นก็จะมีตำแหน่งเป็นจุดเกาะเป็นเอ็นเนี่ยที่เกาะของมดลูกอะครับที่จะเป็นตัวรังมดลูกตรงนั้นก็จะมีการอ่อนแรงได้จะทำให้เกิดไส้เลื่อนขาหนีบได้ในผู้หญิงครับ
2: ค่ะแล้วอย่างที่อาจารย์บอกว่ามีความเสี่ยงอย่างเช่นมีแผลผ่าตัดอะค่ะแล้วมันมีแบบเหมือนป้องกันไหมคะเพราะถ้าอย่างนี้ฟังดูแบบโอ้ถ้าเราต้องไปผ่าตัดหน้าท้องเราก็มีโอกาสเป็นไส้เลื่อนแล้วมันมีวิธีป้องกันหรือเพิ่มความแข็งแรงของหน้าท้องนี่จะช่วยไหมคะอาจารย
0: ์จริงๆบางคนเขาก็บอกว่าการเบื้องต้นเนี่ยต้องรักษาแผลให้ดีนะครับยิ่งมีปัญหาเรื่องแผลติดเชื้ออะไรเนี่ยมันทำให้เกิด ไส้เลื่อนได้ง่ายขึ้นเพราะว่าผนังตรงนั้นมันจะอ่อนแรงแต่มีการติดเชื้อผนังก็จะบางได้ง่ายนะครับอันที่สองเนี่ยผมก็บอกการทำออกกำลังด้วยการแพลงอะไรเนี่ยอาจจะช่วยได้แต่ว่าไม่ได้ 100% นะครับอันนี้ส่วนอย่างอื่นเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยมากนะก็เราต้องป้องกันก็คืออย่าไปยกของหนักๆหรืออย่าไปเบ่งอะไรเยอะๆเพราะจะทำให้โอกาสเกิดไส้เลื่อนเนี่ยเยอะขึ้นครับ
1: ค่ะที่ยกของหนักๆนี่พอเข้าใจนะอาจารย์ปูแต่ที่เบ่งเยอะๆนี่คือเบ่งอะไรครับเบ่งอุจจาระหรือว่าคือเบ่งอะไรมันจะมีอาการอะไรบ้างคะ
0: เบ่งทุกอย่างเลยครับเบ่งอุจจาระเบ่งปัสสาวะหรือมีการไอเนี่ยพวกนี้เนี่ยเวลาเรามีการเบ่งขึ้นมาเนี่ยจะทำให้เกิดความดันในช่องท้องที่เพิ่มขึ้นนะครับก็เหมือนกับทำให้ผนังตรงนั้นน่ะมันต้องรับแรงที่เพิ่มขึ้นของความดันในช่องท้องก็จะทำให้เกิดการอ่อนแรงเหมือนมีแรงมากระแทกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย
1: ๆ
0: ผนังที่มันอ่อนแรงเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการบางลงก็เกิดคล้ายๆเป็นหลุมหรือเป็นรูออกไปก็ทำให้เกิดไส้เลื่อนนะครับ
1: ค่ะพอเกิดขึ้นแล้วนะคะมันจะแบบว่าถ้าเราไม่ต้องผ่าตัดหรือไม่ต้องรักษาเนี่ยโอกาสที่มันจะแบบหายไปเองหรือว่าลำไส้มันกลับไปอยู่ในที่มันเองเนี่ยได้ไหมคะ
0: จริงๆมันเป็นรูบางคนก็เข้าเข้าออกได้นะครับลำไส้แต่ว่ารูตรงนั้นแต่ผนังที่อ่อนแรงที่เหมือนรูนั้นมันไม่ปิดไม่มีทางปิดนอกจากเราต้องไปปิดให้มันนะครับก็คือว่าสมัยก่อนเราก็ผ่าเข้าไปแล้วก็เป็นการเย็บรูชนกันแต่ปัจจุบันเขาเชื่อว่าพวกนี้ทำให้เกิดการเป็นซ้ำได้ดังนั้นเราจะใส่เป็นผนังเทีย
1: ม
0: นะครับผนังเทียมก็คือปิดเข้าไปในรูนั้นเลยแล้วก็เย็บฟิกเอาไว้ก็คือเป็นการรักษาไส้เลื่อนต้องรักษาด้วยการผ่าตัดอย่างเดียวครับไส้เลื่
1: อ
0: นวิธีอื่นไม่มีครับ
1: ค่ะและการผ่าตัดนี่เป็นผ่าตัดใหญ่ไหมคะ
0: ผ่าตัดใหญ่ครับ
1: ต้อง
0: ดึงกระสนกนะครับก็มีหลายวิธีนะครับอาจจะเป็นการส่องกล้องหรือผ่าเปิดก็ได้อันนี้แล้วแต่เลือกอะครับครับ
1: อ๋อค่ะค่ะโอเคค่ะก็เข้านั้นนะคะการรักษาก็คือต้องผ่าตัดอย่างเดียวการป้องกันก็คือหลีกเลี่ยงการเบ่งใช่ไหมคะที่ทำให้เกิดความดันในช่องท้องหรือว่ายกของหนักด้วยและการออกกำลังกายอย่างคนที่ชอบวิ่งชอบกระโดดเนี่ยมันมีโอกาสเป็นไส้เลื่อนได้ไหมคะ
0: จริงๆออกกำลังกายแค่วิ่งหรือกระโดดเนี่ยไม่มีปัญหานะครับแต่ที่จะเรากังวลคือการไปยกเวทนะครับหรือการไปทุ่มน้ำหนักที่มีการยกอะไรหนักๆเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงจะมีโอกาสเป็นไส้เลื่อนแต่ว่ายน้ำวิ่งหรือตีแบตอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวกับการเป็นไส้เลื่อนนะครับไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงครับ
1: ค่ะโอเคค่ะอาจารย์แม่เหมียวมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะ
2: ไม่มีละค่ะ
1: ไม่มีงั้นอ
2: าจารย์อธิบายชัดเจนค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะเข้าสู่คำถามเลยนะคะคุณ I am ปอสวัสดีค่ะคุณประมวลคุณนิ่มนวลคุณรักชนกนะคะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมที่เข้ามารามาชาแนลแล้วนะคะถ้าอยากให้เพื่อนๆได้ดูรายการดีๆแบบนี้อยากให้ญาติพี่น้องของเรานะคะได้ดูนะช่วยกันแชร์ค่ะนะคะดิฉันกดแชร์ไปนะเพื่อนๆจะได้ดูนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยแจ้งเตือนทุกครั้งที่เรามากด Subscribe นะคะติดตามทาง Facebook นะคะแฟนเพจของ Rama Channel ด้วยค่ะคุณรัชนกคุณสุวิจักษ์สวัสดีค่ะคุณ I am ปอมีคำถามมาแล้วค่ะคุณ I am ปออายุ20ปีค่ะบอกว่าตอนนี้มีอาการคันคอและไอลองวัดไข้ดูนะคะปรอดวัดไข้แสดงว่าไข้ 37.5 ค่ะอย่างนี้นี่มีอาการอะไรคะสงสัยว่าจะเป็นโรคอะไรได้บ้างคะคันคอ
2: ก็มีเจ็บคอใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนมีไข้ต่ำๆไข้เล็กน้อย 37.5 ค่ะก็คือถ้าเกิดเกิน 37.8 ก็เรียกว่ามีไข้แน่ๆแต่อันนี้เริ่มเหมือนมีตัวรุมๆซึ่งถามว่ามีเจ็บคอมีไข้เนี่ยก็อาจจะต้องระวังสิ่งที่เรากังวลที่สุดในยุคนี้ก็คือเรื่องการติดเชื้อโควิดนะคะมันอาจจะเป็นอาการเริ่มแรกก็ได้ซึ่งถามว่าถ้าอย่างนี้ก็แนะนำว่าเบื้องต้นอาจจะลองดูอาการตอนนี้ก็คือรักษาตามอาการไปก่อนถ้าเจ็บคออาจจะกินยาลดการระคายคอหรือว่าดื่มถ้าเกิดไม่ได้อยากไปซื้อยาก็ดื่มน้ำอุ่นผสมมะนาวเนี้ยค่ะน้ำมะนาวน้ำผึ้งก็จะช่วยลดของการระคายคอได้แล้วก็อาจจะลองทานยาลดไข้ดูแต่ว่าถ้าเกิดวันรุ่งขึ้นนอนพักแล้วยังไม่ดีขึ้นเนี่ยคิดว่าอาจจะต้องเอา ATK ลองมาตรวจดูนิดนึงว่ามีเรื่องของการติดเชื้อโควิดหรือเปล่านะคะ
1: ค่ะค่ะคุณระเบียบวงมุกศิษย์สวัสดีค่ะคุณกนกจันทร์ถามนะคะมีคำถามมาค่ะบอกว่าอายุ59ปีน้ำหนัก53สูง163อยากไปตรวจที่โรงพยาบาลรามาเพราะว่ามีอาการปวดท้องบ่อยค่ะแล้วก็ถ่ายบ่อยด้วยถ้าจะมาโรงพยาบาลรามาเนี่ยทำยังไงคะต้องโทรไปก่อนโทรไปนัดหรือเปล่าคะค่ะ
0: จริงปัจจุบันเราจะแนะนำให้ไปตรวจทางเวชศาสตร์ครอบครัวก่อนนะครับทางนั้นเขาจะช่วย ดูเบื้องต้นนะครับแล้วก็รักษาเบื้องต้นให้

0: แล้วก็ถ้าดูแล้วว่าเป็นเฉพาะด้านไหนทางอาจารย์ก็อาจจะส่งมาอีกเฉพาะทางอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าจะต้องไปนัดทางวิสัยครอบครัวก่อน
1: ก็คือมาที่โรงพยาบาลรามาไปที่แผนกเวชศาสตร์ครอบครัวก่อนใช่ไหมคะ
0: ครับถูกต้องครับ
1: ค่ะเข้าไปได้ที่แอปพลิเคชันของโรงพยาบาลรามาก็ได้
0: ใช่ใช่ครับ
1: ใช่ไหมคะ
0: เข้าไปที่แอปก็ได้ครับแล้วก็ส่งข้อความไปก็จะมีคุณพยาบาลเนี่ยที่เขาคอยดูอยู่นะครับแล้วเขาจะตอบกลับไปให้นะครับว่าจะทำนัดให้นะครับแต่ว่าค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคนที่ส่งเข้ามาจะต้องใช้เวลารอนิดนึงนะครับ
1: ค่ะคุณวิบูลวิจิตพรประภาสวัสดีคุณตาและอาจารย์หมอทั้งสองท่านสวัสดีค่ะคุณวิจิตบอกคุณวิจิตช่วยคุณวิบูลช่วยแชร์ให้แล้วด้วยนะขอบคุณมากค่ะอยากถามค่ะว่าอยากรู้ว่าการวัดออกซิเจนที่นิ้วต้องขึ้นเท่าไหร่ครับจึงจะถือว่าปกติผมวัดได้วันนี้94แบบนี้ปกติไหมครับคุณวิบูลอายุ74ค่ะน้ำหนัก67สูง162มีการกินยาแก้ความดันและยาไขมันอยู่ด้วยค่ะ
2: ค่ะก็คือโดยส่วนใหญ่การวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้วอะค่ะอันดับแรกเลยคือการวัดที่บ้านเนี่ยมันความแตกต่างของเครื่องที่ใช้วัดมากเครื่องคือบางเครื่องเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ให้ผล 100% นะคะดังนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องดูแต่ถ้าถามว่าเครื่องที่วัดเนี่ยโดยส่วนใหญ่ค่าถ้าเกิดเป็นเครื่องที่ได้มาตรฐานค่าที่ได้เนี่ยคงจะเกิน 95% นะคะถ้าเกิด94เนี่ยอาจจะต่ำไปเล็กน้อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกว่าเครื่องชนิดของเครื่องยี่ห้อของเครื่องเนี่ยก็มีผลกับการผลที่วัดได้อะค่ะดังนั้นอาจจะต้องลองวัดซ้ำๆหลายๆครั้งดูค่ะอาจารย์คิดว่ายังไงคะ
0: ผมว่า94นี่มันต่ำไปนิดนึงนะครับแต่ก็ต้องดูว่ามีโรคอย่างอื่นด้วยไหมเช่นบางคนสูบบุหรี่จัดเป็นโรคถุงลมป่งพองเนี่ยบางทีออกซิเจนในเลือดก็อาจจะค่อนข้างไม่สูงมากนักนะครับอาจจะเป็นธรรมดาของคนไข้ได้แต่ว่าถ้ากังวลอยู่ผมว่าก็มาวัดหาที่วัดที่มันดูได้มาตรฐานใช่หรือจะเอาเครื่องมาวัด2ด้วยกันพร้อมๆกันไปเลยว่าเออมันเท่ากันหรือเปล่าเราจะได้รู้ว่าเครื่องนี้มันน่าเชื่อถือหรือเปล่าเพราะว่าเครื่องคุณภาพนี่ก็อย่างที่อาจารย์มะเหมี่ยวบอกมันแตกกันได้แต่ละรุ่นยิ่งบางเครื่องเนี่ยโหราคาถูกมากทีความน่าเชื่อถือมันจะต่ำนิดนึงครับ
1: ค่ะคุณวิบูลบอกข้อมูลเพิ่มเติมค่ะอาจารย์ปูบอกว่ากินยาความดันและไขมันอยู่ด้วยค่ะจะเกี่ยวกับบ้า
0: ไม่เกี่ยว
1: ใช่ไหมไม่
0: เกี่ยวกับเรื่อง
2: ถ้าเรากลัว
0: ออกซิเจนต่ำ
2: ใช่ถ้าเรากลัวเราคือถ้าเกิดออกซิเจนในเลือดต่ำสิ่งที่เรากลัวก็คือโรคปอดอย่างที่อาจารย์ปูบอกว่าแบบมีสูบบุหรี่แล้วเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหรือเปล่าหรือว่ามีเป็นโรคหอบหืดเป็นภูมิแพ้ซึ่งถ้าเกิดแบบเป็นภูมิแพ้หรือหอบหืดหนักๆก็อาจจะมีออกซิเจนในเลือดต่ำได้หรืออีกอันนึงก็คือเป็นโรคหัวใจแต่ว่าถ้าโรคหัวใจเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นหัวใจชนิดที่เป็นตั้งแต่แรกเกิดนะคะที่ทำให้มีแบบเหมือนเขียวได้ออกซิเจนในเลือดต่ำได้ค่ะแต่ว่าถ้าฟังดูเนี่ยอาจจะต้องดูว่ามีโรคปอดเรื้อรังร่วมด้วยหรือเปล่าแต่ว่าถ้าไม่มีไม่ได้สูบบุหรี่แข็งแรงดีก็น่าจะเป็นที่เครื่องวัดแนะนำว่าถ้าอยากให้มั่นใจก็จะไปคลินิกใกล้บ้านโรงพยาบาลใกล้บ้านแล้วขอวัดออกซิเจนดูก็ดีเหมือนกันค่ะ
1: ค่ะคุณพจนลักษณ์ปิยกุลชัยเดชนะคะขออนุญาตเรียนถามคุณหมอปูค่ะเกี่ยวกับยาไพร็อกซิแคมเหรอยาไพร็อกซิแคมบีไซโครเด็กซ์ตินค่ะเป็นยาเกี่ยวกับแก้อักเสบใช่ไหมคะเนื่องจากดิฉันรับประทานแล้วการอักเสบที่ข้อนิ้วกลางซ้ายหายอักเสบค่ะเคยทานเช้า1เม็ดเย็น1เม็ดมากไปไหมคะ
0: จริงๆพาราซิแคมก็กินเช้าเย็นได้นะครับก็เป็นคือจริงๆเป็นยาลดการอักเสบนะแต่ไม่ใช่ยาฆ่าเชื้อนะครับบางคนจะรู้สึกสับสนกันว่ายาฆ่าเชื้อยาแก้อักเสบอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เป็นยากลุ่มที่ไม่ได้มียาฆ่าเชื้อแต่ช่วยลดการอักเสบโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกปวดกล้ามเนื้อปวดข้อใช่ไหมครับอาจารย์มะเหมี่ยวครับ
2: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะก็รับประทานได้แต่ว่าถ้าทานแล้วสมมติลองหยุดยาแล้วยังมีอาการนิ้วข้อนิ้วอักเสบเนี่ยอาจจะต้องหาสาเหตุเพราะว่ายากลุ่มนี้เป็นยารักษาเหมือนปลายเหตุก็คือพอมีอะไรอักเสบในร่างกายไม่ว่าจะเป็นข้อกล้ามเนื้อกินยากลุ่มนี้มันก็จะดีขึ้นแต่ถ้าหยุดยาแล้วยังมีอาการอยู่อาจจะต้องไปมองหาโรคอื่นๆอย่างเช่นมีการติดเชื้ออะไรทำให้ข้ออักเสบบ่อยๆหรือว่ามีเป็นโรค ภูมิคุ้มกันผิดปกติโรครูมาตอยที่ก็จะเจอได้ในผู้หญิงวัย40อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือเปล่าก็อาจจะต้องลองดูว่าหยุดยาแล้วอาการเป็นยังไงนะคะ
1: ค่ะเมื่อกี้ฟังอาจารย์ปูบอกว่ายากลุ่มนี้เป็นยาแก้อักเสบไม่ใช่ยาฆ่าเชื้อแสดงว่ามันมีทั้งกลุ่มยาแก้อักเสบกลุ่มยาฆ่าเชื้อแล้วก็กลุ่มยาฆ่าเชื้อที่แก้อักเสบด้วยเหรอคะ
0: จริงๆบางคนเขาจะพูดว่าเป็นยาแก้อักเสบยาแก้อักเสบนะจริงๆหลักการเนี่ยจริงๆคือยาแก้อักเสบเนี่ยบางคนเขาจะคิดว่าคือยาลดการฆ่าเชื้อการติดเชื้อเป็นหวัดเป็นอะไรเนี่ยลดการอักเสบนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งก็คือเรียกว่ายาฆ่าเชื้
1: อ
0: ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคือยาที่ไม่ใช่ยาฆ่าเชื้อคือกลุ่มเขาเรียก NSAID เนาะ non steroidal เนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นยาลดการอักเสบเช่นไม่ได้มีการติดเชื้ออะไรหรอกเป็นการอักเสบเฉยๆเช่นไปวิ่งไปกระแทกอะไรช้ำเยอะๆเนี่ยก็จะให้ใช้ยากลุ่มนี้แทนนะครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะกินยาเองหรือว่าจะไปพบแพทย์เนี่ยต้องกินต้องรู้ว่ายาของเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มไหนด้วยนะคะ
0: ก็ดีครับเพราะยาแก้อักเสบเราไม่แนะนำยาฆ่าเชื้อเนี่ยเราไม่แนะนำให้กินต่อเนื่องพวกนี้จะมีการดื้อยาอะไรได้ครับ
1: ค่ะโอเคค่ะคุณพัตโต้พัทนะคะบอกว่าเผอิญเพิ่งเปิดดูไม่ทันค่ะ ก็เลยอยากถามว่าถ้าผู้หญิงเป็นไส้เลื่อนจะสังเกตอย่างไรอันนี้ไส้เลื่อนในผู้หญิงนะจันปูคุณพัตโต้บอกว่าอายุ50ปีค่ะ
0: ก็คล้ายๆกับผู้ชายเลยครับก็คือจะมีก้อนออกมานะครับถ้ามีก้อนบริเวณขาหนีบเนี่ยก็อันนี้ก็ใช่แล้วครับผู้หญิงเนี่ยจะมีบางกลุ่มที่จะมีก้อนอยู่บริเวณต้นขาได้นะครับอันนี้เขาเรียกเป็นไส้เลื่อนต้นขาหนีบนะครับอันนี้ก็จะทำให้มีก้อนเข้าๆออกได้หรือมีอาการปวดจุกๆบริเวณนั้นได้อีกกลุ่มนึงก็คือมีก้อนมาบริเวณแผลผ่าตัดอันนี้ก็เป็นไส้เลื่อนเหมือนกันนะครับอาการเหมือนผู้ชายเลยครับผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยอาการไม่ต่างกันครับ
1: อาการไม่ต่างกันเดี๋ยวที่อาจารย์บอกว่าเป็นก้อนเนี่ยคือมันปกติแล้วผิวของเราเนี่ยจะไม่เคยเป็นก้อนเพราะถ้ามันเป็นก้อนขึ้นมาอันนี้ต้องสงสัยละว่าอาจจะเป็นไส้เลื่อนอย่างนี้เหรอคะ
0: ครับใช่ถ้ามีก้อนขึ้นมาเป็นตำแหน่งที่มันน่าจะเกิดไส้เลื่อนนะครับก็คือขาหนีบนะครับหรือว่าเป็นตัดนะครับแต่จริงๆเนี่ยยิ่งถ้าก้อนเข้าออกได้เนี่ยอันนี้ค่อนข้างชัดเลยว่าน่าจะเป็นไส้เลื่อนนะครับเวลาหรือว่ามีก้อนมาดันกลับเข้าไปได้หรือว่าเวลานอนแล้วก้อนยุบลงอะไรเงี้ยเนี่ยค่อนข้างชัดแต่บางกลุ่มอาจจะมีก้อนขึ้นมาขาหนีบอยู่ตลอดอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะแยกค่อนข้างยากอาจจะต้องให้มาตรวจกับคุณหมอนะครับเช่นจะเป็นพวกของต่อมน้ำเหลืองหรือเป็นอะไรก็ได้ทั้งหมดตรงนั้นครับ
1: แล้วไส้เลือดมันเกิดตรงบริเวณอื่นได้ไหมนอกจากตรงขาหนีบอะค่ะ
0: จริงๆถ้าไม่ได้เคยผ่าตัดอะไรนะครับตำแหน่งที่คือคนที่หน้าท้องที่ไม่เคยผ่าอะไรเนี่ยเกิดตรงขาหนีบซะส่วนใหญ่แต่ที่เกิดบริเวณอื่นเนี่ยจะสัมพันธ์กับเรื่องของการผ่าตัดหรือว่าเป็นไส้เลื่อนที่เจอน้อยๆเช่นไส้เลื่อนออกมาบริเวณข้างกล้ามเนื้อผนังหน้าท้องนะครับหรือว่าบริเวณใต้ลิ้นปี่นะครับอันนี้ก็เป็นไส้เลื่อนที่อาจจะไม่ต้องจำเป็นต้องผ่าตัดก็เกิดขึ้นได้แต่พวกนี้พบได้ค่อนข้างน้อยนะครับ
1: ค่ะมาที่คำถามของลุงพรนะคะลุงพรอายุ68ปีค่ะถามว่าการที่อัณฑะถูกกระทบกระเทือนแล้วเกิดอาการจุกถ้าเป็นบ่อยๆจะเป็นอันตรายต่อร่างกายและสุขภาพทางเพศไหมครับ
0: จริงๆก็ต้องปกติการกระทบกระเทือนตรงอัณฑะเนี่ยต้องจุกอยู่แล้วเพราะบริเวณนี้มันจะมีลักษณะของเส้นประสาทมาเลี้ยงค่อนข้างเยอะจะจุกท้องเนี่ยเพราะฉะนั้นผมว่าควรจะต้องหลีกเลี่ยงนะครับอย่าไปกระทบกระเทือนมันบ่อยๆนะครับพวกนี้จะทำให้จริงๆว่าไม่ได้สัมพันธ์กับเรื่องไส้เลื่อนอะไรแต่มันเป็นความไม่สุขสบายครับการจุกเนี่ยนะครับครับ
1: ค่ะแล้วก็จะมีผลต่อสุขภาพร่างกายหรือสุขภาพทางเพศไหมถ้าจุกบ่อยๆอันทักกระทบกระเทือนบ่อยๆเนี่ยค่ะ
0: สุขภาพทางเพศนี่อันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวมากนักนะครับถ้าไม่ได้กระทบกระเทือนรุนแรงมากนะครับจนมีการแตกต้นอัณฑะแตกหรือว่ามีเลือดออกในอัณฑะเนี่ยจะไม่เกี่ยวมากถ้ากระทบกระเทือนเบาๆเนี่ยอาจจะไม่เกี่ยวครับครับ
1: ค่ะค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวมีคำถามนะคะของคุณ ของคุณกันทิยาค่ะนะเดี๋ยวเราดูที่กันคำถามนี่คำถามใน Facebook เราถามหมดแล้วนะไปที่คำถามของคุณกันทิยาค่ะค่อนข้างยาวนะคำถามของคุณกันทิยาคุณกันทิยาอายุ67ปีบอกรายละเอียดมาค่อนข้างครบเลยค่ะอายุ67ปี BMI 21.5พบปัญหาค่าเฮมาโตคริกหรือ HCT ต่ำกว่าเกณฑ์ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี64ค่า MCV 90ขึ้นไปค่าฮีโมโกลบิน HGB12 คาบเส้นมาตลอดค่ะเจาะเลือดเดือนเว้น2เดือนมาตลอดล่าสุดเมื่อเดือนมกราคมปีนี้ปี65ค่า HCT มาที่ 36.20 แต่พอมา29มีนาคมค่า HCT มาอยู่ที่ 34.80 ค่า HGB 11.6 หล่นลงมาจาก12เนาะทีแรกบอกว่า12ส่องกล้องลำไส้ปกติหมอบอกดีมากไม่มีฤทธิ์สีดวงตอนแรกกินธาตุเหล็กแต่แพ้เกิดอาการท้องเสียก็เลยเลิกกินตอนนี้เช็คค่าธาตุเหล็กได้69-70โดยที่ไม่กินธาตุเหล็กเจาะค่าธาลัสซีเมียปกติตอนนี้กังวลค่ะทำอย่างไรดีคะกังวลเรื่องอะไรคะเดี๋ยวก่อนดิฉันอ่านไปนะดิฉันไม่เข้าใจค่ะเพิ่มเติมค่ะตอนพยายามกินอาหารมีประโยชน์มากกว่าเดิมควรตรวจอุจจาระเพิ่มเติมไหมคะออกกำลังสม่ำเสมอค่ะโยคะช้าโยคะช้าๆแล้วก็เดินเร็วด้วยค่ะ
2: คือฟังดูเอาจริงๆแล้วเนี่ยระดับฮีโมโกลบินสำหรับวัยผู้หญิงนะคะก
1: ็
2: คือเราจะตัดที่ต่ำกว่า12จะถือว่ามีภาวะซีดแต่ถ้าในผู้ชายก็จะตัดที่ประมาณ13ถ
1: ึ
2: งแปลว่ามีภาวะซีดเพราะฉะนั้นเหมือนฟังดูเนี่ยค่าฮีโมโกลบินตัว HGB อะค่ะม
1: ัน
2: ค่อนข้างตอนแรกเหมือนดีแล้วก็คือมาต่ำลงเล็กน้อยซ
1: ึ
2: ่งค่าปกติอะค่ะเวลาคนไทยที่ซีดนะคะไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายเราก็จะต้องดูมันก็จะมีปัจจัยสาเหตุเนี่ย2อันหลักๆในคนไทยก็คืออันแรกเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของตัวขาดธาตุเหล็กก็คือเพราะว่าคนไทยโดยเฉพาะผู้หญิงที่ยังมีประจำเดือนอยู่เนี่ยแล้วสมมติเรามีประจำเดือนทุกเดือนแต่เรากินธาตุเหล็กไม่พอก็ทำให้ธาตุเหล็กขาดอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยที่เจอบ่อยๆโดยเฉพาะในผู้หญิงวัยมีประจำเดือนโดยเฉพาะในวัยรุ่นก็จะยิ่งเจอบ่อยเป็นพิเศษเพราะว่าวัยรุ่นก็จะเหมือนกังวลเรื่องความอ้วนผอมก็จะกินน้อยนะคะส่วนอันที่2ก็คือสาเหตุที่2ก็คือทาลัสซีเมียที่เป็นพาหะของโรคทาลัสซีเมียซึ่งพาหะของทาลัสซีเมียเนี่ยมันไม่ใช่โรคเพราะว่าถ้าเป็นโรคเนี่ยเขาจะมีอาการตั้งแต่ตอนเด็กๆซีดให้เห็นชัดๆมีตับน้ำโตแต่ว่าถ้าเป็นแค่พาหะเนี่ยก็จะส่วนใหญ่นะคะมักจะเจอตอนที่เช็คอัพร่างกายเช็คอัพมีการเจาะเลือดแล้วก็เพิ่งเจอว่าอ๋อมีซีดเล็กน้อยแต่ฟังดูเนี่ยของที่ถามมานะคะก
1: ็
2: ค
1: ือ
2: เหมือนตัวเม็ดเลือดแดงเนี่ยเคยอยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วก็คือถ้าเกิดเป็นตัวโรคของทาลัสซีเมียเนี่ยเป็นพาหะค่ะตัว MCV ที่บอกค่ามาเนี่ยมักจะต่ำกว่า80แต่ของที่ถามมาเนี่ยคือจำได้ประมาณ90ใช่ไหมคะซึ่งอันเนี้ย MCV คือขนาดของเม็ดเลือดแดงขนาดเม็ดเลือดแดงเนี่ยจะสัมพันธ์กับหมายถึงว่าถ้าตัวเล็กก็จะเจอในพาหะทาลัสซีเมียเจอในการขาดธาตุเหล็กแต่ของที่กล่าวมาเนี่ยก็คือทั้งธาตุเหล็กบอกว่าได้69ซึ่งอันนี้เยอะมากไม่แน่ใจว่าค่าถูกหรือเปล่าเพราะว่
1: า
2: ปกติค่าธาตุเหล็กเราจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะก
1: ็
2: ค
1: ือ
2: เปอร์เซ็นต์เนี่ยเราเอาเกิน 16% ถือว่าปกติแต่อันนี้มัน69เลยไม่มั่นใจว่าเป็นค่าตัวไหนอะค่
1: ะ
2: ก็เลยอันนี้สงสัยนิดนึงเพราะมันดูสูงปกติคนทั่วไปเนี่ยจะสักประมาณ30-20อันนี้ดูเยอะไปมากเลยไม่มั่นใจเรื่องของค่าตัวนี้นะคะดังนั้นเนี่ยคิดว่าณตอนนี้ถามว่าต้องกังวลใจขนาดที่แบบว่าต้องตรวจอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าคิดว่าถ้าเกิดตัวฮีโมโกลบินเกิน12แล้วก็คือหมายถึงว่าเกิน12มานานอาจจะแบบ11นิดๆเป็นช่วงที่กินไม่ดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่
1: ะ
2: ก็คิดว่าสามารถสังเกตอาการได้นะคะแต่ถ้าเกิดกังวลมากถามว่าการตรวจอุจจาระก็ถ้าแนะนำก็คือให้ตรวจเหมือนดูว่ามีเลือดในอุจจาระหรือเปล่าก็คือเพราะว่าบางทีเนี่ยเรามีเลือดออกมาในอุจจาระโดยที่ไม่ได้มีให้เห็นแบบเยอะๆแบบเป็นเลือดสดอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามีการเสียเลือดทีละนิดก็อาจจะทำให้มีเรื่องของการขาดธาตุเหล็กไม่พอได้ซึ่งแต่ก็แปลกตรงที่เพราะว่าส่องกล้องแล้วสิ่งที่เรากลัวในผู้ที่สูงวัยเกิน60เนี่ยที่มีภาวะซีดก็คือเป็นจากกลุ่มมะเร็งลำไส้หรือเปล่าแต่ว่าเห็นบอกว่าส่องกล้องลำไส้แล้วก็ปกติดีหมดก็เลยคิดว่าโดยส่วนตัวเนี่ยยังไม่คิดว่ามีโรคอะไรที่น่ากังวลหรือว
1: ่
2: าจะต้องรีบมาตรวจหรือมารักษาให้สังเกตอาการตัวเองดูก่อนได้ค่ะ
1: คุณกันที่ยาก็สังเกตอาการก่อนแล้วก็ดูแลตัวเองอย่างเงี้ยกินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู
2: ่กินให้ครบ5หมู่แล้วก็กินพวกกลุ่มที่เป็นธาตุเหล็กหรือว่ากลุ่มที่เป็นแหล่งของตัววิตามินดีแหล่งของโฟลิกอะค่ะอย่างเช่นกินเนื้อแดงเนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อแดงอย่างเช่นเนื้อหมูเนื้อวัวไข่แดงตับ หรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าก็อาจจะไอ้ตับกับไข่แดงเนี่ยอาจจะต้องระวังเรื่องของตัว
0: คอเลสเตอรอล
2: ที่สูงนะคะแล้วก็กินข้าวซ้อมมือกินผักผลไม้อันนี้ก็จะได้ทั้งโฟลิกวิตามินบีธาตุเหล็กค่ะประมาณนี้แต่ว่าเห็นบอกว่ากินธาตุเหล็กแล้วบอกว่ามีแพ้ยาโดยบอกว่าท้องเสียจริงๆต้องบอกก่อนว่าอันนี้ไม่ใช่อาการแพ้ยานะคะคนทั่วสับสนระหว่างผลข้างเคียงจากยากับอาการ

0: แพ้ยาผลข้างเคียงจากยาก็คือสามารถเกิดได้ทุกคนที่กินยาตัวนั้นซึ่งยาธาตุเหล็กเนี่ยเป็นยาตัวนึงที่มักจะทำให้มีเหมือนท้องอืดท้องมวนปวดท้องเหมือนอาหารไม่ย่อยบางคนมีถ่ายเหลวได้อันนี้เป็นอาการปกติเป็นอาการข้างเคียงที่เจอได้จริงๆถ้าเกิดมีอาการแบบนี้สามารถบอกคุณหมอและให้เปลี่ยนยาได้นะคะมันมีชนิดของยาที่เรื่องของผลข้างเคียงของท้องเนี่ยน้อยนะคะก็กลับไปคุยกับคุณหมอได้แต่ว่าอาการแพ้ยาแพ้ยาเนี่ยคือไม่ได้เกิดทุกคนที่กินยาอาการแพ้ยามันจะเป็นแบบกินยาแล้วมีผื่นขึ้นปากบวมมีคันผื่นลมพิษหายใจไม่ออกมีช็อกอะไรเงี้ยนั่นคือเรียกว่าแพ้ยาเพราะฉะนั้นที่คุณกันทิยาเป็นเนี่ยคือเป็นแค่ผลข้างเคียงซึ่งถ้าคิดว่ากินพวกเนื้อแดงไข่แดงไม่ชอบกินหรือว่ากลัวคอเลสเตอรอลสูงก็กินวิตามินธาตุเหล็กเสริมแต่แค่กลับไปบอกคุณหมอว่ากินยี่ห้อนี้แล้วมีอาการมันก็จะมียี่ห้อที่มีผลข้างเคียงน้อยกว่าก็มีค่ะ
1: ค่ะหรือว่าถ้าอยากหลีกเลี่ยงไม่กินธาตุเหล็กก็เลือกอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงใช่ไหมคะ
0: ค่ะใช่ถ้าเกิดกลัวคอเลสเตอรอลก็เนื้อหมูไม่ติดมันอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะ
1: โอเคคุณพัตโตถามเพิ่มมานะคะอาจารย์ปูคะคุณพัตโตที่ถามเรื่องโรคไส้เลื่อนในผู้หญิงถามมาว่าคุณปูค่ะคุณปู่อายุ80ปีเป็นผู้สูงอายุที่ไม่ชอบใส่กางเกงใน มีโอกาสเป็นไส้เลื่อนไหมคะ
2: จริงๆไม่เกี่ยวนะครับก็ใส่กางเกงในกับไม่ใส่กางเกงในเรื่องไส้เลื่อนนี่ไม่เกี่ยวกันครับอันนี้เป็นความเชื่อสมัยดั้งเดิมแล้วแต่ยิ่งอายุเยอะๆขนาดนี้เนี่ยผนังจะอ่อนแรงง่ายนะครับก็มีโอกาสที่จะเป็นไส้เลื่อนถ้ามีอาการอย่างที่บอกก็มาตรวจนะครับครับ
1: สามารถ
2: สามารถกายยุ่ด้วยแต่ว่าเรื่องใส่กางเกงในไม่เกี่ยวกัน
1: ไม่เกี่ยวใช่ไหมดิฉันก็ได้ยินมาตลอดนะว่าถ้าไม่ชอบใส่กางเกงในจะเป็นไส้เลื่อนยืนยันอาจารย์ปูยืนยันว่าไม่เกี่ยวใช่ไหมคะ
2: ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับ
1: อ๋อไม่โอเคค่ะไขข้อข้องใจไปเลยนะคะคุณลองภูค่ะคุณลองภูถามว่าสอบถามเรื่องฉีดวัคซีนโควิดค่ะเข็มแรกเนี่ยฉีดซิโนแวคSV เข็ม2ฉีด AstraZeneca เข็ม3ฉีด Moderna เข็ม4เพิ่งฉีดวันนี้ค่ะฉีด Pfizer นะคะถ้าครบ4เดือนจะต้องไปฉีดวัคซีนกระตุ้นอีกหรือไม่ครับก็คือฉีดมา4เข็มละ4เข็มนี่คือ4วัคซีนเลยนะ Sinovac Astra Moderna Pfizer ก็เลยถามว่าถ้าครบ4เดือนแล้วเนี่ย ต้องไปฉีดเข็ม5ไหมคะ
0: ตอนนี้ที่ค่ะอาจารย์โพเชิญค่ะ
2: จริงๆมันยังไม่มีคำแนะนำนะครับของกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็คือตอนนี้ยังแนะนำถึงแค่เข็ม4อยู่นะครับแต่ระยะยาวเนี่ยไม่แน่คงต้องดูสถานการณ์ของโรคโควิดอีกทีนึงครับครับ
0: ค่ะแล้วก็น่าจะตอนนี้เราพยายามเหมือนรอวัคซีนที่เป็นล็อตใหม่ก็แนะนำว่าตอนนี้ก็คือใจร่มๆก่อนมีไฟเซอร์เข็ม4แล้วเพิ่งฉีดไปวันนี้เนี่ยก็ความเสี่ยงน่าจะน้อยมากเพราะฉะนั้นก็precaution ตัวเองตามปกติใส่หน้ากากล้างมือแล้วก็เข็ม5ใจเย็นๆก่อนเดี๋ยวรอฟังข่าวรอฟังว่ามันมีวัคซีนเวอร์ชันใหม่มาหรือเปล่าก็อาจจะไปฉีดเวอร์ชันนั้นอาจจะคุ้มกว่านะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอฟังข่าวแต่ว่าณตอนนี้ยังไม่มีคำแนะนำเรื่องเข็ม5ค่ะ
1: คุณกันทิยาให้ข้อมูลมาเพิ่มเติมนะคะอาจารย์มะเหมี่ยวเมื่อกี้ที่บอกเรื่องค่าเหล็กนะบอกว่าค่าเหล็ก 69.5 ค่ะ
0: เป็นค่าตัวเลขหรือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าปกติค่าเหล็กคือเวลาเราเจาะเลือดต้องอธิบายก่อนนะคะการตรวจธาตุเหล็กในร่างกายอะค่ะว่ามีปริมาณเท่าไหร่เราจะมีเจาะทั้งหมด3อย่างด้วยกันนะคะอันแรกเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าซีรัมไอออนก็คือการตรวจระดับของธาตุเหล็กในเลือดซึ่งอันเนี้ยก็คือบอกได้แค่ว่ามีธาตุเหล็กเท่าไหร่แต่ว่าไม่ได้บอกว่ามันพอเพียงในร่างกายเราหรือเปล่าค่าที่2เขาเรียกว่า TIBC เขาเรียกว่า Total Binding Capacity ก็คือความสามารถของร่างกายที่ไปจับธาตุเหล็กซึ่งปกติเกณฑ์การวินิจฉัยว่ามีการขาดธาตุเหล็กเนี่ยเราจะเอาตัวธาตุเหล็กหารกับตัวที่เป็นความสามารถในการจับธาตุเหล็กอะค่ะซึ่งหารกันเนี่ยถ้าน้อยกว่า 16% จะถือว่ามีภาวะขาดธาตุเหล็กแต่ถ้าเกินก็คือถือว่าปกติแล้วตัวสุดท้ายก็คือเป็นเขาเรียกว่าเฟอริตินก็คือเป็นความการสะสมของธาตุเหล็กในร่างกายของเราก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะดูทั้ง3ตัวเลยไม่แน่ใจว่าค่า69ของที่คุณกันทิยาบอกเนี่ยเป็นตัวไหนอะค่ะคือโดยส่วนใหญ่มันจะต้องมาทำอาหารสูตรกันแล้วดูเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะ
1: คุณกันทิยาบอกว่าเรฟเฟอเรนซ์ใช่ไหม REF 15ถึง150เกี่ยวกันไหมคะ
0: อันนี้แสดงว่ายังไม่ได้เป็นเอามาหารกันอันนี้น่าจะเป็นแค่เฉพาะค่าของซีรัมไอออนหรือระดับธาตุเหล็กในร่างกายซึ่งแค่อันนี้ตัวเดียวเนี่ยไม่สามารถให้การวินิจฉัยได้ว่าธาตุเหล็กพอหรือไม่พอจะต้อง จะต้องมีค่าอีก2ตัวค่ะที่เป็นตัวที่เรียกว่า TIBC หรือว่าการจับธาตุเหล็กในร่างกายความสามารถของการจับธาตุเหล็กในร่างกายกับตัวเฟอริตินซึ่งถ้ารู้3ตัวนี้บอกค่ามาเพิ่มได้นะคะเดี๋ยวจะช่วยดูให้ว่าธาตุเหล็กโอเคหรือเปล่าค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อคุณกันทิยาฟังอยู่เลยค่ะตอนนี้ฟังอยู่คอมเมนต์มาเพิ่มว่า
0: ค่ะ
1: เฟอริตินค่ะเฟอริติน
0: ค่ะอ๋อเป็นค่าเฟอริตินอันนั้นเป็นแค่บอกว่าความสะสมของธาตุเหล็กในร่างกายไม่ได้เป็นตัวบอกปริมาณธาตุเหล็กเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าถ้าจะวินิจฉัยว่าธาตุเหล็กพอหรือไม่พอเนี่ยแนะนำว่าต้องตรวจตัวซีรัมไอออนก็คือเป็นธาตุเหล็กในตัวซีรัมก็คือในเลือดของเรากับตัวPIBC ค่ะซึ่ง2ตัวนี้ก็คือจะช่วยทั้ง3ตัวเนี่ยเป็นตัวใช้เอาวินิจฉัยธาตุเหล็กแต่ว่าจริงๆเฟอริตินของคุณกันทิยาเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะคือแนวโน้มเนี่ยน่าจะไม่ได้มีภาวะขาดธาตุเหล็ก คือคิดโดยส่วนตัวเนี่ยคิดว่าคุณหมอเนี่ยน่าจะพยายามหาสาเหตุว่าแบบทำไมซีกลงเล็กน้อยตรวจทั้งธาตุเหล็กในร่างกายตรวจทั้งลำไส้ซึ่งโดยส่วนตัวคิดว่าถ้าซีกได้ไม่ต่ำไปกว่า11เนี่ยคิดว่าน่าจะสังเกตอาการแล้วก็ตรวจเลือดทุกปีดูได้นะคะ
1: ค่ะคุณกันทิยาฟังอยู่ค่ะบอกมาว่าจะไปตรวจต่อค่ะถ้าฟังอยู่นะคุณกันทิยาอาจารย์มะเหมี่ยวบอกว่าคุณกันทิยายังไม่ต้องกังวลนะให้ดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็ทานอาหารให้ครบถ้วนทำอย่างเงี้ยดีแล้วใช่ไหมคะคุณกันทิยา
0: แต่ว่าคือถ้าเกิดเหมือนพอเราตรวจเช็คแล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดรู้สึกว่าทำไมมันดูเม็ดเลือดแดงดูต่ำลงไปอีกเนี่ยจริงๆเราก็ตรวจธาตุเหล็กแล้วก็ดีตรวจลำไส้ก็ดีอาจจะต้องไปมองหาว่าคืออันนี้เป็นกลุ่มที่อย่างที่บอกไปว่าซีดที่พบบ่อยในคนไทยก็คือขาดธาตุเหล็กกับทาราซีเมียที่เป็นพาหะแต่ที่เจอได้ไม่บ่อยแต่พอเริ่มผู้สูงวัยเนี่ยอาจจะเจอได้ก็คือตัวที่ไขกระดูกก็คือปกติเม็ดเลือดเราเนี่ยสร้างจากไขกระดูกถ้าไขกระดูกทำงานไม่ดีมันก็ทำให้เม็ดเลือดเนี่ยต่ำไม่ว่าจะเป็นเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวหรือเกล็ดเลือดดังนั้นเนี่ยถามว่าจะต้องกังวลไปถึงสเต็ปที่แบบไขกระดูกทำงานไม่ดีไหมไม่ใช่ค่ะแต่ว่าลองติดตามผลเลือดถ้าผลเลือดยังอยู่ในแนวโน้ม11 12เนี่ยหมอคิดว่าเราสังเกตอาการได้แต่ถ้ามันต่ำลงเนี่ยอาจจะต้องไปค้นหาสาเหตุเพิ่มเติมอะค่ะ
1: ค่ะอาจารย์ปูมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะเคสของคุณ
2: ไม่มีครับ
1: ไม่มีนะเพราะว่าอาจารย์มะเหมี่ยอธิบายละเอียด
2: อธิบายละเอียดมากแล้วค่ะอาจารย
1: ์คุณกันทิยาบอกว่าขอบคุณค่ะที่ไม่ละทิ้งคำถามดิฉันเห็นคำถามของคุณกันทิยามาหลายวันละแต่บางทีเนี่ยดิฉันพอบางทีเนี่ยคุณหมอที่มาเราอาจจะคุยถึงเรื่องโรคอื่นๆที่อาจจะเรื่องโรคที่เกี่ยวกับผิวหนังข้อกระดูกที่ไม่ได้เกี่ยวอันนี้ดิฉันก็เลยยังไม่ได้เลือกคำถามมาไม่ละทิ้งคำถามของใครเลยนะคุณผู้ชมถามมาได้เลยค่ะไม่ว่าจะมาหรือว่าคอมเมนต์เราเก็บไว้ทุกคำถามนะคะแล้วก็ถ้าดิฉันทำเองดิฉันจะจำได้ว่าคำถามไหนตอบไปแล้วคำถามไหนยังไม่ได้ตอบถ้าได้จังหวะได้โอกาสอย่างเงี้ยก็จะนำมาถามค่ะคุณกฤษดาถามมาอย่างนี้ค่ะบอกว่าค่า SGOT กับค่า SGPT อันไหนคือค่าตับคะอันไหนคือค่าตับ
0: ค่ะ
1: ทั้งคู
0: ่ใช่ค่ะ
1: อ๋อทั้งคู่
0: เลยแต่ว่าค่าที่เฉพาะกว่าคือตัวไหนนะคะอาจารย
2: ์จริงๆจริงๆใช้ได้ทั้งคู่นะครับแต่เฉพาะจะเป็น SGOT นะครับอาจารย์ครับครับแต่ว่าตัวไหนเราจะดูร่วมกันนะครับดูด้วยกัน
1: ครับโอเคทั้งคู่นะ SGOT กับ SGPT นะ
2: ถ้าสูงเนี่ยก็บอกว่าจะมีการถูกทำลายของเซลล์ตับนะครับกลุ่มพวกตับอักเสบเนี่ยนะครับก็ทำให้เกิดค่าตัวพวกนี้สูงขึ้นมาได้ครับ
1: คุณพงเสมค่ะคุณพงเสมเป็นเพศชายนะอายุ63ปีน้ำหนัก75สูง165ไม่มีไข้นะแต่ว่าสัปดาห์นี้คุณพงเสมบอกว่ารู้สึกเบื่ออาหารกลืนน้ำลายลำบากหน้ามืดเป็นบางครั้งนอนไม่ค่อยหลับตอนกลางคืนกลางคืนนี่ตื่นตั้ง 1-2 ครั้งค่ะอยากทราบว่าผมเป็นโรคอะไรอันตรายมากไหมครับควรจะดูแลตัวเองอย่างไรคะอายุ63ค่ะ
2: อันนี้ยังคิดไม่ค่อยออกว่าเป็นอะไรดูค่อนข้างไม่ค่อยจำเพาะนิดนึงนะครับ
1: คือน้ำลายลำบากหน้ามืดกลางคืนนอนไม่หลับตื่นนอนกลางคืนเป็นอะไรบ้าง
0: แต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นจากก็คือเวลาถ้าเราพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยมันก็จะเหมือนมีหน้ามืดเบื่ออาหารไม่อยากอาหารคิดว่า สาเหตุเนี่ยอาจจะต้องไปดูว่าที่นอนไม่หลับเนี่ยเป็นจากอะไรซึ่งถามว่าในผู้สูงวัยเพศชายเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มที่เป็นวัยทองในเพศชายด้วยค่ะคือซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้นอนไม่หลับหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยปกติเนี่ยก่อนเวลาเรารักษากลุ่มวัยทองแล้วมีอาการนอนไม่หลับเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีการอย่างแรกสเต็ปแรกเราคงไม่ได้ไปพึ่งที่ยานะคะสเต็ปแรกเนี่ยเราก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ให้เพื่อให้เหมาะสมกับการนอนหลับที่ดีอะค่ะอย่างเช่นอย่างแรกก็คือพยายามลดหน้าจอคือในยุคปัจจุบันเนี่ยเราใช้หน้าจอเยอะมากไม่ว่าจะเป็นทีวีหรือหน้าจอมือถือก็คือพยายามงดหน้าจอเพราะว่าหน้าจอเนี่ยมันจะมีแสงสีฟ้าที่มันกระตุ้นสายตาเราทำให้การนอนเราเนี่ยไม่หลับสนิทหลับตื่นหรือบางคนหลับยากเพราะฉะนั้นก็คืองดหน้าจอเลย2ชั่วโมงแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงการดื่มคาเฟอีนชากาแฟเนี่ยช่วงตั้งแต่ตอนบ่ายถ้าเกิดมีปัญหานอนไม่หลับก็คือตั้งแต่บ่าย3เนี่ยไม่ควรดื่มแล้วอะค่ะแล้วก็พยายามเข้านอนให้ตรงเวลาพยายามอย่าเปลี่ยนเวลานอนเพราะการเปลี่ยนเวลานอนเนี่ยจะทำให้ตัวร่างกายของเราเนี่ยจำไม่ได้แล้วก็จะทำให้มีแบบการนอนไม่หลับหลับไม่สนิทแล้วก็พยายามอย่านอนดึกก็คือประมาณผู้สูงวัยก็แนะนำประมาณ4ทุ่มก็เริ่มนอนได้แล้วจะได้ตื่นเช้าแล้วทำให้มันเป็นเหมือนทุกวันเท่าๆกันร่างกายก็จะได้จดจำแล้วก็จะทำให้สามารถนอนหลับเพราะว่าคิดว่าถ้าเกิดพักผ่อนเพียงพอเนี่ยอาการเบื่ออาหารหน้ามืดน่าจะดีขึ้นแต่ถ้าเกิดลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วยังไม่ดีขึ้นก็อาจจะต้องลองมาตรวจดูว่ามันมีสาเหตุอย่างอื่นหรือเปล่าหรือว่าเป็นโรคอะไรอย่างอื่นหรือเปล่านะคะแต่ว่าอย่างที่อาจารย์ปูพูดว่าอาการที่พูดมาเนี่ยไม่ได้บ่งชี้ว่าจะเป็นโรคไหนลองปรับพฤติกรรมเรื่องการนอนก่อนก็ได้ค่ะ
1: แต่คุณโสนภาค่ะคุณโสนภาอายุ58นะบอกว่าเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยไปผ่าตัดหมอให้เจาะเลือดดูตับไตเบาหวานหมอบอกว่ามีไวรัสตับอักเสบบีก็เลยอยากรู้ว่าอันตรายแค่ไหนจะสามารถรักษาหายหรือไม่และต้องปฏิบัติตัวอย่างไรคะ
2: อันนี้ต้องดูค่านะครับว่ามันเป็นแบบว่าเป็นฉับพลันหรือเปล่าหรือว่าเป็นลักษณะของเป็นพาหะของไวรัสตับอักเสบบีนะครับผลเลือดนี่ที่เขาเจาะเนี่ยมันจะพอบอกได้ถ้าเป็นแบบว่าฉับพลันเนี่ยอาจจะต้องมาติดตามการรักษาบางทีติดเชื้อปุ๊บแล้วก็หายไปอันนี้ก็หายไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่บางคนเนี่ยเกิดเป็นลักษณะของเป็นพาหะอันนี้อาจจะต้องมารับประทานยาเราต้องมาเจาะดูค่าของไวรัสว่าสูงขนาดไหนถ้าสูงมากเนี่ยอาจจะต้องมีการกินยาเพื่อกดลักษณะกดจำนวนของไวรัสลงเพราะว่าการเป็นพาหะตับอักเสบบีเรื้อรังเนี่ยนะครับทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งตับได้นะครับ
1: ค่ะ
2: ต้องติดตามการรักษาแล้วครับถ้าเจาะเจอนะครับ
1: ค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอเคค่ะไปที่คุณอุดรนะคะคุณอุดรอายุ80ละปวดหลังถึงขาปวดหลังแล้วถึงขาเวลาลุกเนี่ยจะปวดมากค่ะถ่ายอุจจาระแข็งด้วยคุณหมอบอกว่าเป็นโรคเกาต์ก็เลยถามมาว่าอยากทราบว่าเป็นอะไร
2: เขามันเกิดที่หลังครับ
0: ยังไม่เกิดน่าจะมี3ปัญหานะคะก็คือปัญหาแรกก็คือปวดหลังเล้าลงขาถามว่าในโรคเกาต์เนี่ยมีตำแหน่งที่ปวดเป็นบริเวณหลังได้มั้ยส่วนใหญ่ไม่บ่อยอะค่ะส่วนใหญ่เกาต์เนี่ยจะปวดแบบนิ้วเท้าเป็นข้อเล็กๆไม่ใช่ข้อใหญ่ๆอะค่ะแล้วก็ไม่ใช่ข้อแกนกลางลำตัวค่ะซึ่งอาการเหมือนบอกว่าปวดแล้วก็ร้าวลงร้าวไปที่ขาแล้วก็เหมือนมีอาการเฉพาะบางท่าทางเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรากังวลที่สุดก็คือในผู้ที่เริ่มอายุเยอะๆแล้วเนี่ยก็คือมีกระดูกทับเส้นประสาทหรือเปล่าที่ทำให้เหมือนมีอาการปวดเฉพาะบางท่าทางต้องถามประวัติเพิ่มว่ามีชามีอ่อนแรงที่ปลายขาร่วมด้วยหรือเปล่าซึ่งถ้ามีเนี่ยแนะนำว่าอันนี้เป็นภาวะที่อาจจะต้องมาตรวจเพื่อประเมินความรุนแรงของภาวะเพราะว่าในคนสูงวัยเนี่ยเจอได้เลยกระดูกทับเส้นประสาทหรือว่ากระดูกสันหลังเสื่อมหรือบ้างอย่างเงี้ยค่ะเจอได้ซึ่งก็มีปวดหลังร้าวลงขาได้เพราะฉะนั้นแนะนำว่าอาจจะต้องมาพบแพทย์แล้วก็มาเอ็กซเรย์ดูเพื่อดูลักษณะของกระดูกสันหลังนะคะปัญหาที่สองเรื่องไข่แข็งก็เป็นอะไรที่เจอได้ในผู้สูงวัยใช่ไหมคะอาจารย์
2: ใช่ครับอาจารย์ครับ
0: แต่ว่าไม่มั่นใจว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยแนะนำว่าจะต้องเหมือนส่องกล้องสักทีไหมคะส่องกล้องลำไส้อะคะอาจารย
2: ์จริงๆเรื่องการส่องกล้องลำไส้นะครับถ้าอายุเกิน50ปีแล้วเนี่ยเราก็จะแนะนำไม่ส่องนะครับหรือว่าถ้ามีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้อายุ40ปีขึ้นไปควรจะส่องถ้าส่องแล้วปกติเนี่ยก็เป็นคำแนะนำคือส่องทุกห้าปีนะครับอันนี้ควรจะต้องมาส่องถ้าอายุ80ถ้ายังไม่เคยส่องเลยก็น่าจะมาเช็คดูสักนิดหนึ่งนะครับว่ามีปัญหาเรื่องของที่เรากลัวคือกลัวมะเร็งลำไส
1: ้
2: นะถ้าไม่ได้เจออะไรเนี่ยก็อาจจะเป็นจากกลุ่มคนสูงอายุพวกนี้ก็จะมีการท้องผูกอยู่แล้วการขับถ่าย กินอาหารกินน้ำน้อยนะครับหรือการเบ่งการอะไรค่อนข้างยากก็ทำให้เกิดอุจจาระแข็งได้ร่วมกับบางกลุ่มที่มีอาการของกระดูกทับเส้นเนี่ยก็จะทำให้เรื่องของ

0: ปลูกได้ด้วยครับอาจารย์ครับ
1: ใช่ค่ะก็แนะนำลองปรับพฤติกรรมอาหารกับสิ่งที่ทานก่อนเนี่ยค่ะดื่มน้ำเยอะๆถ้าไม่ได้มีเป็นโรคไตนะคะไม่ใช่เป็นโรคไตเดี๋ยวดื่มน้ำเยอะเดี๋ยวโดนคุณหมอไตโดก็คือดื่มน้ำเยอะๆทานผักผลไม้ที่มีไฟเบอร์แล้วก็อีกอันนึงก็คือพยายามขยับร่างกายคือปกติถ้าแบบผู้สูงวัยบางทีก็เหมือนนั่งนั่งนอนนอนเนี่ยค่ะมันก็จะไม่ได้มีการเคลื่อนตัวของลำไส้อาจจะมีการเหมือนออกกำลังกายเบาๆเล่นโยคะปิดซ้ายบิดขวาเนี่ยเพื่อการกระตุ้นลำไส้ทำให้ลำไส้เนี่ยบีบตัวดีขับถ่ายได้ดีขึ้นแล้วก็ปัญหาสุดท้ายที่ถามมาลืมไปแล้ว
2: โรคเกาต์
1: เป็นโรคเกาต์
2: ค่ะ
1: เป็นโรคเกาต์ก็คือแค่ดูแลเรื่องอาหารนะคะส่วนใหญ่ก็คือพวกสัตว์ปีกอะไรอย่างเงี้ยก็หลีกเลี่ยงแล้วก็มันก็จะมียาที่คุณหมอให้กินเพื่อคุมอาการคุมระดับตัวกรดยูริกในร่างกายเนี่ยก็จะช่วยบรรเทาอาการได้ค่ะก็อันนี้ไม่ได้น่ากังวลสามารถคุมอาการได้รักษาได้ง่ายค่ะค่ะ
2: ค่ะคุณสุพัมมราบุญเลิศถามมาสั้นมากเลยค่ะเหงื่อออกซีกซ้ายซีกเดียวซีกซ้ายซีกเดียวนะเกิดจากอะไรคะให้ข้อมูลมาแค่นี้ค่ะ
1: น่าจะเป็นเกี่ยวกับระบบประสาทค่ะคุณตาเพราะว่าการที่คนเราเหงื่อออกเนี่ยมันเกี่ยวกับระบบประสาทของเราในการสั่งการก็เลยถ้าอย่างเงี้ยน่าจะต้องมาตรวจ
0: เพรา
1: ะ
0: ว่
1: าใช่
0: ครับแต่ถ้าผิดปกติซิกออกซิกซ้ายซิกเดียวนี้ต้องผ่าเช็คแล้วครับนะครับน่าจะให้หมอระบบประสาทเขาช่วยดูครับ
2: เพราะว่าถ้าบางทีปกติถ้าเราเหงื่อออกปกติมันควรจะออกแบบถ้าแบบถ้าจักระแล้ก็น่าจะทั้งซ้ายขวาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าซิกเดียวนี้น่าจะเกี่ยวกับระบบประสาทใช่ไหมคะ
1: ระบบประสาทอัตโนมัติเพราะว่าเราคุมเหงื่อของเราไม่ได้ว่าแบบฉันร้อนแต่ฉันไม่อยากให้เหงื่อออกไม่ได้แสดงว่าระบบประสาทอัตโนมัติต้องมีอะไรที่ผิดปกติค่ะเลยทำให้เหงื่อออกได้ซีกเดียวค่ะ
2: นี่คุณสุพัมมราคำถามสั้นนะแต่ไม่แน่นะปัญหาอาจจะใหญ่ก็ได้นะต้องรีบมาพบแพทย์ค่ะนะคะคุณอนุรักษ์ค่ะคุณอนุรักษ์บอกว่าเป็นโควิดนะบอกอายุ55สูง155หนัก56ความดัน140เป็นโควิดน้องสาวก็เป็นด้วยจะรักษากักตัวด้วยกันดีไหมเพราะว่าไม่อยากไปโรงพยาบาลถ้าคนเป็นโควิด2คนเนี่ยกักตัวอยู่ด้วยกันโอเคไหมคะได้ไหมคะ
0: ไม่มีปัญหานะครับอยู่ด้วยกันได้ครับ
2: ไม่
0: มีเลยครับก็จะได้ช่วยกันจะได้มีเพื่อนนะครับกักตัวคนเดียวจะไม่มีเพื่อนนะครับได้ไม่เหงาครับกักตัวอยู่ด้วยกันได้แต่ต้องมีคนคอยส่งข้าวส่งน้ำนะครับอย่าไปซื้อเองนะครับ
2: ค่ะแล้วก็นับ10วันเหมือนที่เราเคยคุยกันไว้ใช่ไหมคะจ
0: ันทร์วันแรกวัน
1: แรก
0: วัน
1: แรกวันแรกที่มีอาการหรือวันแรกที่ตรวจเจอ
2: ค่ะ
1: นับไป10วันค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะคำถามของคุณกฤษดาบอกว่าค่าเครตินีนเหรอคะค่าเครตินีนคือค่าไตแล้วค่า eGFR คือค่าอะไรครับ
1: เป็นค่าการทำงานของไตเหมือนกันค่ะมันจะบอกเหมือนว่าไตสามารถขับของเสียได้เท่าไหร่ซึ่งมันก็จะเหมือนปกติเราตรวจมามันจะมีการคำนวณเป็นอัตโนมัติค่ะหมายถึงว่าเครื่องตรวจเนี่ยมันคำนวณให้เราซึ่งก็เป็นค่าการทำงานของไตเช่นเดียวกันค่ะ
2: คุณกฤษดาเธอเพิ่งไปเจาะเลือดมาเลยสงสัยค่ะเลยมาถามเรื่องค่าที่เจาะเลือดมาหลายตัวเลยทีเดียวนะคะโอเคค่ะเอาคำถามของคุณวิโรจน์ค่ะคุณวิโรจน์บอกว่าฉีดวัคซีนโมเดอร์นาเข็ม3มาเมื่อวันที่30มกราคมที่โรงพยาบาลรามานี่แหละค่ะแล้วก็จะครบ4เดือนต้นเดือนมิถุนายนจะจองฉีดเข็ม4ของรามาได้ทางไหนครับ
0: จริงๆตอนนี
1: ้ครับ
0: อาจารย์อาจารย์ไม่มีครับ
1: ไม่เป็นไรอาจารย์ปุ๊กค
0: ่
1: ะ
0: อาจารย์ไม่มีอะไรครับอาจารย์เชิญครับ
1: ค่ะก็คือจริงๆจองได้เลยก็คือมันจะมีเบอร์ของศูนย์วัคซีนนะคะจริงๆเคยมีขึ้นในของตัวรามาชาแนลก็คือสามารถโทรมาจองได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้โทรมาจองก็คือมันจะมีให้ walk in แต่ว่ามีมันเป็นวันๆนะคะไม่ตอนนี้ศูนย์วัคซีนเราไม่ได้เปิดทุกวันแล้วค่ะเพราะว่าหมายถึงว่าจำนวนคนที่ฉีดวัคซีนจำนวนวัคซีนก็ลดน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะโทรมาถามก่อนว่ามีวันไหนแต่ว่าสามารถ walk in ได้หรือว่าจะจองมาก่อนก็ได้ค่ะ
2: ค่ะ
1: ค
2: ่ะคุณแมวลูกสาว4ขวบอันนี้ถามไปแล้วนะคุณเดินกะลาก็ถามไปแล้วนะคะโอเคค่ะวันนี้นี่คำถามนะคะค่อนข้างจะหลากหลายวันนี้ที่ฉันก็ได้รับความรู้เพิ่มเยอะมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าไม่เคยรู้มาก่อนว่าไส้เลื่อนเนี่ยผู้หญิงก็เป็นได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังตัวเองด้วยนะคะวันนี้ถามคำถามค่อนข้างจะครบถ้วนนะคะสำหรับคำถามที่ค้างอยู่สำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะว่าเราประชา

0: สัมพันธ์นะคะงานดีๆนะคะซึ่งเป็นงานเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะก็คืองานRoyal Thai Embassy Show นะคะเป็นงานเทศกาลไทยเกาหลีเสาร์อาทิตย์นี้นะคะแล้วก็อย่าลืมว่าแอดรามาฉบับที่44มาแล้วค่ะนะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่ @rama.mahidol.ac.th ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะอาจารย์ปูและอาจารย์มะเหมี่ยวและดิฉันนารากรลากันไปพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: โรคข้อเข่าเสื่อมคืออะไรครับ
1: หรือในกรณีที่ข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นถึงจุดหนึ่งที่มันค่อนข้างมากแล้วเนี่ยอาจจะมีการกระดูกงอกหรืออาจจะทำให้มีการปวดจนไม่สามารถเหยียดและงอข้อเข่าได้สุดได้ตามปกติก็ได้เหมือนกัน
0: ต้องบอกว่าใครที่กลัวว่าจะปวดเข่าแล้วก็เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมต้องดูวันนี้นะครับกับรามาแชร์ริ่งครับเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์บอยครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: นี่ก่อนอื่นนะฮะฟังเนื้อหากันด้วยอย่าดูแต่หน้าอาจารย์ที่หล่อขนาดนี้นะครับโรคข้อเข่าเสื่อมคืออะไรครับ
2: ต้องเกริ่นก่อนว่าปกติข้อต่อแล้วเนี่ยมันสามารถเสื่อมได้ทุกข
0: ้อ
2: เวลาข้อเราเนี่ยจะมีพวกผิวกระดูกอ่อนคอยคุมบริเวณตัวข้ออยู
0: ่ไปถึงทุกข้อเลยใช่ไหมฮะ
2: ถูกต้องและสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลากระดูกอ่อนพวกนี้มีการร่วนไปนะไม่กระดูกมีการสีกระดูก
0: อ
2: ันนั้นเรียกว่าภาวะข้อเข่าเสื่อม
0: ก็คือไอ้ตัวที่มันคอยหุ้มเนี่ยมันเสื่อมไป
2: ถูกต้องผิวเคลือบมันร่อนออกไปนะครับส่วนใหญ่โดยทั่วไปจะมาด้วยอาการปวด
0: ครับ
2: อาการปวดเนี่ยมักจะสัมพันธ์ในการใช้งานนะครับเวลามีการใช้งานเยอะๆมีการเดินเยอะๆ
0: ครับ
2: บางครั้งอาจจะมีการบวมร่วมด้วยหรือในกรณีที่ข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นถึงจุดหนึ่งที่มันค่อนข้างมากแล้วเนี่ยอาจจะมีการกระดูกงอก
0: ครับ
2: อาจจะทำให้เกิดเข่าเนี่ยมีการขัดเกิดขึ้นโดยปกติเนี่ยเข่าเสื่อมในระยะแรกๆเนี่ยอาจจะมองเห็นทั่วไปเป็นลักษณะปกติ
0: ครับ
2: แต่พอเสื่อมมากถึงจุดหนึ่งเข่าจะเริ่มมีการโก่งนะครับอาจจะเดินแล้วมีเสียงกรอบแกรบกรอบแกรบ
0: ครับ
2: นะครับหรืออาจจะทำให้มีการปวดจนไม่สามารถเหยียดและงอข้อเข่าได้สุดได้ตามปกติก็ได้เหมือนกันฉะนั้นการป้องกันเนี่ยคือดีที่สุดตั้งแต่พยายามคุมน้ำหนัก
0: ครับ
2: อย่ากินเยอะใช้งานเยอะออกกำลังกายบ้าง
0: ครับ
2: นะครับหลีกเลี่ยงท่าทางที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บตัวข้อเข่าบ่อยๆเช่นนั่งคุกเข่านั่งยองๆมันจะทำให้เกิดแรงในข้อเข่าสึกได้ค่อนข้างเยอะพยายามฝึกต้นขากล้ามเนื้อต้นขาบ่อยๆนะกล้ามเนื้อต้นขาเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะคอยพยุงให้การบาดเจ็บของเข่าเนี่ยเกิดน้อยที่สุดถ้าอายุน้อยๆอาจจะเป็นเข้ายิมเข้าฟิตเนสนะครับในคนไข้ที่อายุมากขึ้นที่มีอาการเข้าเสื่อมอาจจะมีลักษณะการฝึกเหยียดขาขึ้นลงเพื่อฝึกต้นขาก็น่าจะเพียงพอนะครับและสุดท้ายก็คือฝากเฝ้าระวังอาการของตัวเองถ้ามีอาการเข่าได้รับบาดเจ็บหรือเข่าสึกอะไรก็ตามพยายามเข้ามาพบแพทย์เพื่อทำการรักษาได้อย่างถูกต้องก่อนที่เข่าเนี่ยจะเทิร์นเป็นลักษณะของตัวเข่าเสื่อมในอนาคตต่อไปครับ
0: จริงๆฟังแล้ววันนี้ค่อนข้างครอบคลุมทุกอย่างเลยนะฮะโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนแล้วก็คือมันรักษาได้จนถึงขั้นพึงพอใจก็จริงแค่แต่ว่าถ้าเราไม่เป็นก็จะดีกว่าเพราะฉะนั้นเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ครับอย่างที่คุณหมอบอกไปว่าไม่ว่าจะเป็นการลดน้ำหนักนะฮะการคุมน้ำหนักรวมถึงการฝึกกล้ามเนื้อถ้าเกิดร่างกายของเราพร้อมในตอนนี้ในอนาคตเนี่ยไม่เป็นดีที่สุดนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์บอยมากครับขอบคุณมากครับฝากด้วยนะครับรามาแชร์ริ่งครับเรื่องราวดีๆแบบนี้ภายใน3นาทีเนี่ยคุณรู้ครบจบที่นี่ฝากแชร์กันด้วยครับ
3: วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่อง

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ครับในช่วงนี้ครับหลายคนอาจจะเครียดกันอยู่อาจจะเป็นการเครียดจากเรื่องงานอาจจะเป็นการเครียดจากเรื่องสุขภาพความเครียดนี่ครับเป็นสาเหตุหลักอันนึงของการนอนไม่หลับมีคนในประเทศนี้ครับหลายคนมากที่มีอาการนอนไม่หลับและช็อตคัทหรือทางลัดอันนึงที่หลายๆคนเลือกใช้ก็คือการใช้ยานอนหลับเป็นทางออกในการแก้ไขปัญหานั้นวันนี้ครับเราจะมาดูกันว่าผลข้างเคียงมันมีอะไรกันอยู่บ้างและเราจะใช้มันอย่างไรให้ถูกวิธีมีอาจารย์บอลครับมาอยู่กับเราครับรองศาสตราจารย์เภสัชกรธนรัตน์สวนเสน่ห์อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรมคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลอยู่กับเราครับสวัสดีครับอาจารย์บอลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับวันนี้ครับเราได้คนที่รู้เรื่องยามาคุยกับเราเลย
2: อ
1: ันดับแรกเลยถ้าเราจะพูดถึงการนอนไม่หลับก็คงจะต้องพูดถึงสาเหตุของมันก่อนว่าสาเหตุของการนอนไม่หลับเนี่ยมันมีอะไรกันอยู่บ้างนอกจากความเครียดแล้ว
2: ก็เวลาเราพูดถึงคำว่านอนไม่หลับเนี่ยจริงๆผมต้องถามอาจารย์เต้กลับก่อนว่าอาจารย์เต้เคยนอนไม่หลับไหมครับ
1: ประจำครับอาจารย์
2: อาจารย์มีอาการยังไงบ้างครับ
1: ก็คือนอนไม่หลับครับอาจารย์ก็คือ
2: เข้านอนไม่ได
1: ้เข้านอนแล้วก็คลิกซ้ายก็แล้วคลิกขวาก็แล้วมองเพดานก็แล้ว มันก็ยังนอนไม่ได
2: ้อันนี้เป็นสิ่งที่จริงๆแล้วผมว่าพวกเราทุกคนที่นั่งเป็นอาการเดียวกันเวลาเราพูดถึงคำว่านอนไม่หลับ ก็คือเข้านอนแล้วหัวถึงหมอนแต่นอนไม่ได
1: ้
2: นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยครับเวลาที่เราประเมินหรือว่าเวลาเราดูคนไข้ที่มีอาการนอนไม่หลับเนี่ยครับนอกจากอาการเรื่องการเข้านอนที่นอนไม่ได้แล้วยังมีอีก2กลุ่มอาการครับที่เราถือว่าเป็นเรื่องนอนไม่หลับเหมือนกันแต่ว่าบางทีเนี่ยเรียกว่าเราอาจจะไม่ได้นึกถึงมันนะครับอันแรกเลยก็คือนอนแล้วแต่มีตื่นกลางคืนเช่นนอนไป4ทุ่ม5ทุ่มสักตี2ตี3ตื่นใหม่แต่ว่าบางครั้งเนี่ยก็เข้าไปนอนแล้วต่อได้แต่บางคนก็นอนแล้วไม่ได้แล้วอันนี้ก็จะเริ่มเป็นปัญหานะครับ
1: อ
2: ีกแบบนึงครับที่พวกเรามักจะลืมกันก็คือเรานอนได้ดีมากบางทีเรานอนกันนับชั่วโมงครับ8ชั่วโมง10ชั่วโมงแต่กลายเป็นว่าตื่นช้ามาโอ้ไม่ไหวยังง่วงอยู่เลยหรือแบบบางทีนั่งทำงานอยู่มีหาวต้องขอแอบไปงีบกลางวันน่ะเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเวลาอันดับแรกก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องของทางออกในเรื่องการนอนไม่หลับ เราต้องเข้าใจกันว่าการนอนไม่หลับเรามี3รูปแบบแต่หนึ่งเข้านอนแล้วนอนไม่ได
1: ้
2: สองนอนได้แต่กลายเป็นตื่นกลางทางสามก็คือนอนเต็มที่เลยแต่ว่าตื่นมาแล้วไม่สดชื่น
1: มีใครที่เป็นทั้งสามอาการไหมครับผมคนหนึ่งแหละครับ
2: เป็นครบเลยครับอาจ
1: ารย์เป็นครบเลยครับแล้วแต่วันเลยครับ
2: ครับแต่นี้โดยทั่วไปเนี่ยครับเราสังเกตไหมครับเวลาเราพูดถึงคำว่านอนไม่หลับเนี่ยเราจะมีเรียกว่าคำอยู่สองคำที่เรามักจะพูดถึงกันคือหนึ่งคือนอนไม่หลับกับสองคือโรคนอนไม่หลับ
1: มันมีที่แบบนอนไม่หลับเฉย
2: ๆใช่
1: เป็นอาการโรคเลย
2: กับอีกอันคือเป็นโรคนะโดยทั่วไปเนี่ยครับเราจะถือว่าการเกิดอาการนอนไม่หลับเนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนมีโอกาสเจอได้แต่ถ้าเกิดเราพูดถึงคำว่าโรคปั๊บเนี่ยแปลว่าเราจะต้องมีอาการนอนไม่หลับเป็นมากและเป็นติดต่อกันจนกระทั่งมันรบกวนการดำรงชีวิตหรือการทำงานแล้วถ้าตรงนั้นเนี่ยถือเป็นโรคเพราะฉะนั้นประเด็นแรกก่อนที่เราจะพูดคุยกันลึกลงไปในมุมของรายละเอียดเรื่องยาเนี่ยครับท่านผู้ฟังต้องเข้าใจในประเด็นนี้ก่อนว่าเรากำลังจะดูแลตัวเองในมุมของอาการนอนไม่หลับหรือเรากำลังดูแลตัวเองในมุมของโรควันนี้เนี่ยข้อเนื้อหาที่เราสองคนจะคุย

0: คุยกันผมว่าคงจะเป็นประเด็นที่เราพยายามจะมองกว้าง
1: ครับ
0: ก็คือดูที่เรื่องอาการเป็นหลักซึ่งผมว่าทุกคนมีโอกาสเป็นไปได้กลับมาประเด็นที่เมื่อกี้จันเต้ถามทิ้งไว้ครับว่าปกติแล้วเนี่ยนอนไม่หลับเราเกิดจากอะไรได้บ้าง
1: ใช่
0: นะครับถ้าเกิดเราคิดแบบง่ายๆครับในช่วงจังหวะการนอนเนี่ยคือช่วงจังหวะที่เราต้องการให้ร่างกายพักผ่อนเพราะฉะนั้นสมองเราซึ่งเป็นตัวควบคุมในเรื่องของวงจรการนอนหลับเนี่ยครับก็จะพยายามทำให้สมองเราลดการทำงานทุกอย่างลงเราถึงจะหลับได้สาเหตุการนอนไม่หลับนี่ครับถ้าแบ่งง่ายๆก็มีอยู่แค่2สาเหตุสาเหตุที่1ก็คือการบวชช่วงตอนนอนสมองเราหรือร่างกายเราไปพยายามกระตุ้นมันเช่นมีเรื่องกังวลเช่นรู้สึกว่ากลัวหรือหวาดระแวงอะไรบางอย่างหรือแบบมีอะไรที่เป็นสิ่งเราตลอดเวลาเช่นเปิดเพลงบางคนเนี่ยจะเข้าใจว่าเปิดเพลงแล้วเนี่ยทำให้เราหลับดีขึ้น
1: เพลงเบาๆคลอๆไป
0: แต่ต้องไม่ลืมว่าการมีเพลงเนี่ยการที่หูเราได้ยินเสียงเนี่ยครับมันเป็นการกระตุ้นสมองไปด้วย
1: อ๋อเลยฮะ
0: เพราะฉะนั้นบางคนที่ไวมากๆก็อาจจะนอนไม่หลับเพราะด้วยสาเหตุเรียกว่าใกล้ตัวขนาดนี้นะครับหรือบางทีบางคนใช้วิธีคือเปิดไฟหัวเตียงรีไว้เล็กๆแต่ว่ามันก็คือสามารถกระตุ้นเราได้เหมือนกันนะครับแต่ทั้งนี้ต้องเรียนนะครับว่าสาเหตุการกระตุ้นเนี่ยต้องเรียกว่าของใครของมัน
1: แต่คนไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนกันบางคนไวไม่เหมือนกันเช่นอย่างนี้เมื่อกี้แต่ได้ยกตัวอย่างเงี้ยเปิดเพลงไว้เราหลับอ่ะแต่ถ้าเกิดมีคนอื่นมานอนกับเราด้วยเขาอาจจะไม่หลับก็ได้
1: ใช่
0: นี่เป็นต้นนะครับสาเหตุที่สองครับก็คือตัวการนอนเนี่ยสมองไม่สามารถจะเข้าสู่วงจรการนอนได้อาจจะมีโรคบางอย่างมีสภาวะบางอย่างที่ทำให้สมองทำงานในลักษณะการเปลี่ยนจากการตื่นเป็นการนอนที่ไม่สมดุลหรือผิดปกติไปก็เลยทำให้เกิดความบกพร่องเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับ
1: มี2สาเหตุใหญ่ๆ
0: ใช่ครับ
1: หนึ่งก็คือสมองถูกกระตุ้นมันจึงพักผ่อนไม่ได
0: ้
1: กับอีกการหนึ่งก็คือไม่สามารถจะเข้าสู่วงจรการนอนได้อย่างสมบูรณ
0: ์ครับ
1: ฟังดูการที่สมองถูกกระตุ้นเนี่ยมันฟังดูเป็นปัจจัยที่อยู่ภายนอก
0: ส่วนใหญ่ที่
1: กลไกของการนอนที่มันไม่สมบูรณ์อาจจะเป็นเพราะเหตุผลจากข้างในหรือเปล่าครับ
0: ใช่ครับอาจารย์ถูกต้องเลยครับ ก็คือเป็น2ส่วนหลักๆนะครับ
1: แล้วเมื่อไหร่เราถึงจะได้รับการจ่ายยานอนหลับล่ะครับ
0: ยานอนหลับเนี่ยครับคืออย่างที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นจะเห็นว่าจริงๆเราไม่มีพูดถึงยาเลยนะอาจารย์ยานอนหลับเนี่ยชื่อกลุ่มก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นยานอนหลับแปลว่ายาตัวนี้เราใช้เพื่อวัตถุประสงค์คือทำให้นอนหลับ
1: ใช่
0: ซึ่งการให้ทำให้นอนหลับก็มีหลายแบบอย่างที่เมื่อกี้เราคุยตั้งแต่ต้นนะครับกินปั๊บทำให้หลับหัวถึงหมอนแล้วหลับได้หรือกินเพื่อรักทำให้เรานอนตลอดทั้งคืนได้หรือกินเพื่อทำให้คุณภาพการนอนเราดีขึ้นตื่นมาจะได้สดชื่นนะยาแต่ละตัวออกฤทธิ์ไม่เหมือนกันแต่เวลาเราพูดถึงยานอนหลับเนี่ยครับยานอนหลับส่วนใหญ่ที่คุณหมอจะแนะนำให้ใช้เนี่ยจะเป็นยาที่ใช้เพื่อเหมือนกับเป็นการบรรเทาอาการในระยะเวลาสั้นๆ
1: คร
0: ับ เพื่อเหมือนกับลดความทรมานให้พวกเราเพราะว่าแน่นอนเวลาเราเดินเข้าไปพบคุณหมอแล้วไปบอกหมอคะฉันนอนไม่หลับมา3คืนแล้วเรียกว่าทำงานไม่ได้แล้วเพราะเหนื่อยมากร่างกายไม่ได้พักผ่อนเลยพอเป็นอย่างนั้นฮะคุณหมอก็จะสั่งยาให้ก่อนถ้างั้นเอายาไปกินนะอาจจะสักอาทิตย์หนึ่งหรือ2อาทิตย์ยาที่ให้ไปวัตถุประสงค์คือไปให้หลับพอหลับเสร็จแล้วพอเริ่มดีขึ้นทีนี้เราก็เริ่มต้องกลับมามองหาว่าสาเหตุที่ทำให้เรานอนไม่หลับคืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยครับยานอนหลับที่เราพูดถึงกันอยู่เนี่ยครับในทางการแพทย์เนี่ยเราจะใช้เป็นตัวเชื่อมหรือเป็นตัวทางผ่านเพื่อทำให้ตัวคนไข้ที่มีอาการนอนไม่หลับเนี่ยสามารถที่จะปรับหรือพยายามมองหาสาเหตุให้ได้ว่าเขามีสาเหตุอะไรในการที่ทำให้เขานอนไม่หลับแล้วยาเป็นตัวที่ช่วยระหว่างทางลดความทรมานลดความเรียกว่าอาการที่มันรุนแรงต่างๆแล้วก็พอหลังจากเขาหาได้เขาแก้ไขได้ยานอนหลับก็อาจจะไม่จำเป็น
1: ยานอนหลับไม่ใช่สิ่งที่จะแก้ไขปัญหาได้แบบครอบจักรวาลจริงๆมันแค่เป็นตัวช่วยเพื่อเราสามารถที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงได้
0: ใช่ครับถูก
1: เมื่อสักครู่อาจารย์บอลพูดถึงว่ายานอนหลับมันมีอยู่ด้วยกันหลายประเภท มีทำให้เรานอนได
0: ้ครับ
1: ทำให้เรานอนยาวมันมีกลุ่มชื่อของมันยังไงไหมครับ
0: ครับผมแบ่งให้ดูง่ายๆนะครับยานอนหลับกลุ่มที่พวกเรามักจะคุ้นเคยกันนะครับก็คือกลุ่มนี้เนี่ยชื่อกลุ่มยาวๆเราจะเรียกว่าเบนโซเดซิปีนนะแต่ว่าชื่อสั้นๆบางทีเราก็จะยินคำว่าเบนโซซึ่งยากลุ่มนี้เป็นยากลุ่มนอนหลับที่ผมเข้าใจว่าเวลาเราพูดถึงคำว่ายานอนหลับนะประชาชนทั่วไปเนี่ย หรือผู้ฟังทุกท่านเนี่ยครับอาจจะพูดถึงยากลุ่มนี้ประมาณ 95-99% เลยด้วยซ้ำนะเพราะเป็นยากลุ่มที่ต้องเรียกว่าถูกใช้บ่อยมากยากลุ่มที่2ครับก็คือเป็นยากลุ่มประเภทที่ออกฤทธิ์เหมือนกับฮอร์โมนตัวนึงในสมองซึ่งถ้าเมื่อกี้เราจำได้เราพูดถึงกระบวนการเปลี่ยนวงจรการทำงานของสมองที่เกิดจากการตื่นมาเป็นวงจรการนอนสวิตช์ไฟที่เราพูดถึงเมื่อกี้ครับมันคือหน้าที่ของฮอร์โมนตัวนึงที่ชื่อว่าเมลาโทนิน
1: เมลาโทนิน
0: นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เรียนแบบมันนะมียาบางตัวที่ออกฤทธิ์เหมือนเมลาโทนินเลยเวลาเรารับประทานเข้าไปเพื่อจะไปกดสวิตช์เปลี่ยนโหมดให้สมองเรานะครับอันนั้นคือกลุ่มที่2กลุ่มที่3ก็คือเป็นยาที่ใช้รักษาโรคอื่นๆแต่มีฤทธิ์ง่วงนะเช่นยาแก้แพ้ลดน้ำมูกเวลาเราเป็นหวัดนะครับยาแก้เมารถ
1: ครับ
0: หรือว่าอาจจะเป็นพวกยาเสียงพวกนี้เนี่ยบางทีในทางการแพทย์เราก็จะมีการหยิบมาใช้นะแต่ถามว่าใช้เพื่ออะไรเราใช้เพื่อป้องกันฤทธิ์ง่วงของยาบรรเทาอาการให้คนไข้ไปก่อน
1: ครับยาเหล่านี้คร
0: ับ
1: เดินไปร้านขายยาแล้วบอกว่าต้องการยาในกลุ่มที่ทำให้หลับอย่างเงี้ยทำได้ไหมครับ
0: ถ้าเป็นยา2กลุ่มหลัง
1: คือเมลาโทนิน
0: คือเมลาโทนินที่เป็นยานะครับกับยาที่เป็นโรคอื่นๆแต่มีฤทธิ์ง่วงอันนี้เนี่ยเภสัชกรที่ร้านยาสามารถที่จะพิจารณาเลือกให้กับผู้ป่วยแต่ละรายได
1: ้
0: ด้วยตัวเภสัชเองแต่ถ้าเกิดเป็นยากลุ่มแรกก็คือเป็นยากลุ่มเบนโซเนี่ยอันนี้เป็นยาที่ถ้าทางกฎหมายเนี่ยเราจัดว่าเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทนั่นแปลว่าเวลากินเข้าไปเนี่ยมันออกฤทธิ์กับสมองเราเต็มๆเลยนะแล้วทำให้เราอาจจะเกิดอาการทางจิตบางอย่างได้ถ้าใช้ไม่ถูกต้องนะครับยากลุ่มนี้เนี่ยถ้าทางการแพทย์เราจะต้องใช้ใบสั่งแพทย์ท่านผู้ฟังจะต้องได้ยากลุ่มนี้จากแพทย์เท่านั้นอาจจะเป็นจากโรงพยาบาลจากคลินิกนะครับถ้าจะเป็นที่ร้านยาต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์มายื่นเภสัชกรไม่สามารถจ่ายยาตัวกลุ่มนี้ให้กับพวกท่านโดยที่ไม่มีใบสั่งยาได
1: ้เวลาที่เราพูดถึงความเครียดว่าเป็นสาเหตุอันหนึ่งของการนอนไม่หลับผมก็เคยได้ยินว่ามันมียากลุ่มนึงที่มันไม่ใช่ยานอนหลับแต่เป็นเขาเรียกเป็นยาคลายเครียดอย่างเงี้ยยาคลายเครียดได้มันเหมือนกับยานอนหลับไหมคร
0: ับ จริงๆแล้วเนี่ยคำว่ายาคลายเครียดก็คือยากลุ่มเบนโซนั่นแหละครับ
1: อ๋อเหรอฮะ
0: ใช่อ๋อ
1: มันไม่ได้ทำให้แค่นอนหลับเฉย
0: ๆใช่ยากลุ่มเบนโซเวลารับประทานเข้าไปเนี่ยครับในการรักษาหนึ่งคือนอนไม่หลับสองคือเรื่องของคลายวิตกกังวล
1: ครับ
0: หรือรักษาโรคเครียดนั่นเองนะครับได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นอย่างที่เมื่อกี้จะเต้มถามหนึ่งว่ายาคลายเครียดคืออะไรก็คือยากลุ่มนี้แหละครับเพียงแต่ว่าเวลาที่คุณหมอจะสั่งใช้ยาเนี่ยก็ขึ้นกับว่าคุณหมอต้องการอะไรเป็นหลักเช่นถ้าจันเต้มาบอกว่าจันเต้เครียดมากหมอสั่งยาตัวนี้ให้
1: ครับ
0: ผมก็จะบอกจันเต้ว่าอาจารย์อันนี้เป็นยาคลายเครียดนะแต่ถ้าเกิดในทางกลับกันอาจารย์มาปรึกษาคุณหมอเรื่องนอนไม่หลับผมก็จะจ่ายยาให้อาจารย์แล้วผมก็จะบอกว่าอาจารย์ยาตัวนี้เป็นยานอนหลับนะ
1: มันก็เป็นยาตัวเดียวกัน
0: เป็นยาตัวเดียวกันใช่ครับ
1: การใช้ไปนานๆมันมีผลข้างเคียงไหมครับยานอนหลับเนี่ย
0: ผลข้างเคียงที่สำคัญของยานอนหลับเลยเนี่ยครับก็คืออันดับแรกก็คือฤทธิ์ง่วงนอนกับฤทธิ์เรียกว่ารบกวนการตัดสินใจของเราเพราะว่ายานอนหลับเองเนี่ยครับยาบางตัวเนี่ยออกฤทธิ์3วันนะฮะก
1: ิน
0: เข้าไป1
1: เม็ดเนี่ย
0: กิน1คืนเนี่ยออกฤทธิ์อีก3วันกว่ายาจะถูกกำจัดออกจากร่างกายทั้งหมด
1: ฟังดูคุ้มมากเลย
0: คุ้มแต่กลายว่ามันไม่ได้ออกฤทธิ์ดีขนาดนั้นแต่มันอยู่ในร่างกายนะฮะแต่ไอ้ยาบางตัวอยู่แค่2ชั่วโมงก็หมดฤทธิ์แล้วเพราะฉะนั้นครับโดยทั่วไปเนี่ยการเกิดผลกระทบของการรับประทานยานอนหลับสิ่งแรกที่มันจะเห็นก็คือมันต้องขึ้นกับว่ายาที่เรากำลังรับประทานอยู่เนี่ยออกฤทธิ์นานแค่ไหนโดยทั่วไปครับยาที่เราใช้กันอยู่ในทางปฏิบัติเนี่ยจะออกฤทธิ์ได้ประมาณ8ถึง12ชั่วโมงอันนี้คือสิ่งที่คุณหมอมักจะเลือกใช้นะเพราะว่าสมมุตินึกภาพเรานอนสัก4ทุ่มนะตื่นสัก6โมงก
1: ็
0: ระยะเวลาออกฤทธิ์กำลังดีแต่ถ้าเกิดเทียบกันกับยาบางตัวที่เลือกใช้แล้วออกฤทธิ์ยาวๆเช่น24ชั่วโมง48ชั่วโมงเนี่ยแปลว่าระหว่างวันที่เรากำลังทำงานอยู่ก็จะได้รับผลกระทบของยาด้วยนะถึงแม้จะไม่ได้มากจนกระทั่งแบบทำให้เราง่วงนอนตลอดทั้งวันแต่ก็อาจจะทำให้การทำงานของเราแย่ลง
1: การตัดสินใจก็อาจจะช้าลง
0: ใช่โดยเฉพาะเรื่องอุบัติเหตุจากการขับรถขับราต่างๆที่อาจจะยังคงเป็นประเด็นอยู
1: ่ยานอนหลับมันก็ทำให้นอนหลับนะครับอาจารย์แล้วมันก็จะช่วยแต่บางที เราก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวช่วยอยู่นานมันพอใช้เป็นนานๆแล้วมันจะมีผลเสียไหมครับอาจารย
0: ์ถ้าเกิดใช้นานๆเนี่ยครับโดยปกตินี่เป็นเรียกว่าเป็นลักษณะเฉพาะของยานอนหลับเลยนะครับกับยาคลายเครียดก็คือเมื่อเรารับประทานยาติดต่อไปสักระยะเวลาหนึ่งอาจจะสัก1หรือ2สัปดาห์แต่ในบางคนอาจจะเป็นเดือนอันนี้แล้วแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นครับก็คือกลายเป็นว่าเราจะเกิดภาวะที่เราเรียกว่าดื้อยา
1: ดื้อยา
0: ใช่ครับคือแปลว่าเราจะกินยาในขนาดเท่าเดิมแต่กลายเป็นว่าประสิทธิภาพมันลดลงเช่นสมมตินะอาจารย์เต้เกิดกินยาอยู่1เม็ดนะครับกินมาสัก2อาทิตย์ละก่อนหน้านี้กินมาหลับดีนะแต่พอสัก2อาทิตย์3อาทิตย์ผ่านไปยังกินยาเหมือนเดิ
1: ม
0: เราพบว่าอาจจะทำให้เรานอนได้ไม่ดีเท่าเดิ
1: ม
0: นะครับหรือประสิทธิภาพลดลงอันนั้นคือเป็นอาการระยะยาวอันที่1ที่เราเจอได้นะครับเราเรียกว่าการดื้อยากับอีกอันนึงที่เราเจอได้ก็คือยาพวกนี้เวลาใช้นานๆหรือว่าใช้เข้าไปแล้วเนี่ยครับมันจะทำให้เกิดกระบวนการติดยานะครับติดก็คือติดเลยครับติดแปลว่าเราไม่สามารถจะหยุดใช้ยาได้ถ้าอาจารย์หยุดใช้ยานอนหลับเมื่อไหร่อาจารย์จะเกิดอาการถอนอาการถอนที่เกิดขึ้นนั่นคือตรงข้ามกับฤทธิ์ของยาพอหยุดยาปั๊บอาจารย์ก็จะเกิดอาการนอนไม่หลับเกิดขึ้นแล้วก็เวลาพูดถึงการติดยาพอฟังเสร็จปั๊บท่านผู้ฟังหลายท่านบางคนกลัวเลยฮะฟังรายการจบเลิกกินยาเลย
1: ถอน
0: อันนี้ไม่ได้นะครับ ต้องเน้นย้ำนะเพราะว่าถ้าเกิดท่านกินยานอนหลับมาเป็นระยะเวลาหนึ่งการจะหยุดยาห้ามหยุดทันที
1: อ้าว
0: ไม่งั้นจะเกิดอาการถอนยานอนหลับแล้วจะยิ่งมีอาการรุนแรง
1: หักดิบไม่ได้เลย
0: หักดิบไม่ได้ทันทีต้องย้ำเลยนะเพราะหักดิบของยานอนหลับเนี่ยสามารถทำให้เกิดอาการชักได้นะครับซึ่งรุนแรง
1: เวลาที่เรารับประทานยาบางชนิดเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยมันอาจจะมีผลเช่นอาจจะมีผลต่อตับต่อไตอะไรอย่างเงี้ยครับยานอนหลับเนี่ยมันมีผลแบบนั้นไหมครับ
0: ไม่มีครับ
1: ไม่มีเหรอคร
0: ับอันนี้ดีครับ
1: อ้าวเหรอ
0: เพราะว่ายาจะไม่ทำให้ตับแย
1: ่
0: ยาไม่ทำให้ไตแย่เวลาพูดถึงประเด็นนี้สิ่งหนึ่งที่ท่านผู้ฟังมักจะเข้าใจผิดก็คือยาเนี่ยถูกทำลายออกจากร่างกายโดยใช้ตับโดยใช้เอนไซม์ที่ตับการใช้เอนไซม์ที่ตับไม่ได้แปลว่าทำให้ตับแย่นะฮะดังนั้นถ้าเกิดตอบในภาพรวมก่อนก็คือว่ายากลุ่มนี้ที่เป็นยานอนหลับเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยใช้ตับเป็นการทำลายทิ้งนะและยาไม่ได้มีฤทธิ์หรือไม่ได้มีผลที่จะทำให้เกิดตับอักเสบหรือไตวายเก
1: ิ
0: ดขึ้นครับ
1: เวลาที่บอกว่าติดยานะครับ เป็นเพราะว่าติดกับผลของมันที่ทำให้นอนหลับหรือว่าติดเพราะว่ามันเป็นยาเสพติดโดยตัวมันเอง
0: จริงๆแล้วเนี่ยด้วยชื่อยาที่เมื่อกี้เราคุยว่าเป็นยากลุ่มนี้เป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยครับโดยฤทธิ์ของยาเองมันทำให้เกิดกระบวนการติดนะครับด้วยตัวมันเองอยู่แล้วนะครับนั้นโดยทั่วไปถ้าจะเปรียบเทียบง่ายๆก็ยานอนหลับอาจจะเหมือนกับบุหรี
1: ่อ
0: าจจะเหมือนกับเหล้าที่ถือเป็นยาเสพติดเหมือนกันนะครับรับประทานแล้วแม้แต่ครั้งเดียวก็อาจจะทำให้เกิดการติดได
1: ้อย่างนี้ถ้าเผื่อบอกว่าดื้อยาเม็ดเดียวมันเอาไม่อยู่อย
0: ่
1: างนี้ผมก็เพิ่มเป็น2เม็ดของผมเองเลยได้ไหมฮะ
0: จริงๆในทางการแพทย์เราก็ทำครับ
1: อ๋อเหรอฮะ
0: ใช่เพราะถ้าเกิดสมมติอาจารย์ไปหาหมอแล้วก็แจ้งแพทย์ว่าเนี่ยกินยาอยู่นะแต่อาการก็ยังแบบรู้สึกเหมือนมันเพิ่มขึ้นนะคุณหมอก็จะรู้แล้วอันนี้คือสิ่งที่อาจจะเป็นจุดที่บอกว่าเบียร์กันดื้อยาเกิดขึ้นโดยทั่วไปในทางการแพทย์เราก็เพิ่มยาครับ
1: ครับ
0: นะแต่นั่นคืออยู่ภายใต้การดูแลของแพทย
1: ์มีวิธีในการที่จะปรับยังไงก็ในเมื่อเราติดสิ่งนี้ไปแล้วถ้าเราไม่ได้มันก็คงจะนอนไม่หลับหรือกระวนกระวายครับ
0: วิธีทางการแพทย์ที่เราทำกันก็คืออันดับแรกถ้าเกิดว่ายาที่คนไข้ทานอยู่แล้วเนี่ยเป็นตัวที่ออกฤทธิ์ได้ค่อนข้างยาวนะครับเราก็จะอาศัยหลักการคือค่อยๆลดขนาดยาลงเช่นทีละสัก 25% 50% ในระยะเวลาอาจจะ2สัปดาห์3สัปดาห์แต่นี้ต้องย้ำนะครับว่าแล้วแต่กรณีของคนไข้แต่ละรายแล้วแต่ยาแต่ละตัวแล้วแต่โรคของท่านด้วยนะครับส่วนกรณีที่2ก็คือยาตัวนั้นเกิดแบบดูแล้วไม่สามารถที่จะค่อยๆลดขนาดยาเหมือนในกรณีแรกได
1: ้
0: คุณหมออาจจะใช้วิธีคือใช้ยาตัวอื่นที่ออกฤทธิ์คล้ายๆกันแต่ออกฤทธิ์ยาวนะเข้าไปให้คนไข้กินรวมด้วยก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆลดขนาดยาตัวแรกที่เป็นยาที่เราต้องการหยุดเนี่ยออก
1: อย่างนี้เราไม่ไปติดยาตัวที่2เหรอครับอาจารย
0: ์ยาตัวที่2เราต้องมั่นใจว่าไม่ติดสิฮะใช่ไหมครับเราต้องมั่นใจว่ายาตัวที่2คือยาที่มีโอกาสทำให้เกิดการเสพติดน้อยเราถึงจะใช้ตัวนี้เป็นตัวที่ใช้ในการรักษา
1: อาจารย์บอลครับการกินยาตามคำสั่งแพทย์นะครับแต่ไม่ใช่คำสั่งแพทย์สำหรับเราครับบังเอิญว่าแฟนเราสมมติว่าเขามีปัญหานอนไม่หลับก็มีคำสั่งแพทย์มาให้แฟนเรากินแล้วก็ แฟนก็นอนหลับดีแต่ว่าอย่างนี้เราก็เฮ้ยมันก็ตามคำสั่งแพทย์อย่างนี้แล้วก็มากินได้ไหมมันน่าจะปลอดภัยสำหรับแฟนเรามันก็น่าจะปลอดภัยสำหรับเราเหมือนกันอะไรเงี้ย
0: ก็จริงๆแล้วเนี่ยเป็นประเด็นผมใช้คำว่าเป็นประเด็นการยืมยายืมยาคนอื่นมากินหน่อยนะพอเราใช้คำว่าบางทีเนี่ยบนหน้าซองยาเราก็จะเห็นข้อบ่งชัยว่าเป็นยาคลายเครียด

0: เป็นยานอนหลับนะเสร็จแล้วอย่างที่อาจารย์เต้บอกคือเฮ้ยเราก็มีอาการนะเราไปขอชิมหน่อยได้ไหมไม่ใช่ว่าขอชิมนะแต่ขอกินหน่อยละกันเผื่อว่ามันก็จะช่วยได
1: ้
0: ต้องถามว่ายาที่เราไปเอามามันช่วยเราไห
1: ม
0: นะครับก็ถ้าเรามีกลุ่มอาการที่มันเป็นเป้าหมายในการออกฤทธิ์ของยาอยู่แล้วเช่นเรานอนไม่หลับเรามีวิตกกังวลการกินยาตรงนั้นก็น่าจะช่วยเรานะแต่ถามว่าช่วยแล้วเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยดีขึ้นเหมือนกับที่แฟนเราดีขึ้นไห
1: ม
0: ก็ต้องตอบว่าอาจจะไม่เท่ากันเพราะว่าสาเหตุที่อาจารย์เต้เป็นกับสาเหตุที่แฟนเป็นอาจจะเป็นคนละสาเหต
1: ุ
0: ถึงแม้ว่ายาที่เราใช้อาจจะเป็นตัวเดียวกันหรือผมยกอีกกรณีนึงฮะแฟนอาจารย์เต้ได้ยา A มาอาจารย์เต้บอกอาจารย์ก็เป็นเหมือนกันนะอาจารย์เดินไปหาหมอเหมือนกันนะอาการเป็นอีกแบบนึงเลยนะ
1: ครับ
0: แต่ได้ยา A เหมือนกันเห็นไหมสุดท้ายคือยาอาจจะเหมือนกันแต่สิ่งที่อาจจะต่างกันครับคือขนาดการใช้ยาเพราะว่าขนาดที่เราใช้บางอย่างบางคนเนี่ยกินครึ่งเม็ดพอละจบแต่บางคนจะต้องกิน1เม็ดอาจจะต้องกินมากกว่าวันละ1ครั้งโดยสรุปก็คือในเบื้องต้นการที่เรามองว่าข้อบ่งใช้ของยาของคนข้างเคียงของเราเป็นสิ่งที่เราน่าจะได้ประโยชน
1: ์
0: การไปหยิบมารับประทานก็อาจจะช่วยได้ในทางอาการของเราที่เป็นนะครับแต่สิ่งที่เราเดาไม่ได้ก็คือความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คงต้องเรียนฝากท่านผู้ฟังต้องขอบคุณเต้ที่ย้ำประเด็นนี้นะว่ายาใครยามันนะฮะอย่าไปแย่งกันมาใช้เดี๋ยวไม่พอ
1: นะอาจารย์บอลครับถ้าในที่สุดแล้วเนี่ยเราได้ลองทางเลือกอยู่หลายทางละในที่สุดมันไม่ช่วยอ
0: ่
1: ะก็ต้องมาอยู่ที่ยานอนหลับนี่แหละเราจะใช้ยานอนหลับอย่างไรให้ปลอดภัยอะครับ
0: ในหลักการของการใช้ยานอนหลับให้ปลอดภัยก็คือหลับแทบตกไปตรงมาเลยคร
1: ับ
0: ใช้ตามที่แพทย์สั่ง
1: ใช่เลย
0: อย่าใช้อะไรนอกเหนือไปจากฉลากยาหรือสิ่งที่แพทย์บอกบางครั้งเนี่ยครับคุณหมอที่ดูแลเราอยู่เนี่ยครับหลังจากที่เขาเห็นปัญหาของเราคุณหมอจะเป็นคนกำหนดหรือเป็นคนวางแผนว่ายานอนหลับที่คุณหมอกำลังสั่งให้เนี่ยคุณหมอต้องการให้ใช้แค่ระยะสั้นๆหรืออยากให้ใช้ระยะเวลายาวๆนะเพราะฉะนั้นตัวคนไข้เองเนี่ยครับคือคนที่ต้องถามคุณหมอเป็นหลักนะคือถ้าเกิดเดินบางทีเนี่ยผมเข้าใจว่าบางครั้งเราจะเจอเหตุการณ์ที่บางทีเดินมารับยาที่ห้องยาแล้วเภสัชกรก็จะบอกพวกเราว่าเออยาตัวนี้อย่ากินติดต่อกันนะเพราะเดี๋ยวอาจจะทำให้เกิดอาการข้างเคียงหรือเกิดอาการติดยาได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอันนั้นคือคำแนะนำในภาพรว
1: ม
0: ๆนะสำหรับโรคที่เฉพาะของแต่ละคนเนี่ยอันนี้ต้องถามแพทย
1: ์
0: เพราะแพทย์เป็นผู้สั่งใช้นะเพราะฉะนั้นแพทย์ก็คือกินตามที่แพทย์สั่งสองครับเวลาทานยาแล้วเนี่ยอย่าปรับเพิ่มหรือลดขนาดยาเองนะยกเว้นคุณหมอบอกให้ทำได้สามครับจะทำยังไงให้ปลอดภัยยาพวกนี้เวลาใช้แล้วคำแนะนำที่เราจะบอกเสมอคือระวังหรือหลีกเลี่ยงการรับประทานยากับแอลกอฮอล์เครื่องดื่มทั้งหลายยาดองรวมด้วยหมดเลยนะหรือแม้แต่ยาที่มีฤทธิ์กดสมองเหมือนกันถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่ายาตัวนี้มีฤทธิ์กดสมองวิธีการสังเกตง่ายๆยาตัวไหนเภสัชบอกกินแล้วง่วงนอนตัวนั้นแหละฮะมีฤทธิ์กดสมองเกือบหมดเลยนะครับมันเมื่อไหร่ก็ตามเรากินคู่กันเรากินร่วมกันแปลว่าผลข้างเคียงของยาอาจจะเยอะขึ้นได้นะครับและ4เลยอย่าหยุดยาทันทีหรืออย่าหยุดยาเองนะโดยเฉพาะในช่วงโควิดอย่างนี้นะหลายท่านมาหาแพทย์ไม่ได้ยาจะขาดอันนี้ต้องรีบโทรนะฮะเพราะอย่างที่บอกว่าถ้าหยุดยาเองโดยที่ไม่มีการปรับลดขนาดยาเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการถอนยาซึ่งอันตรายได้
1: วันนี้ได้คุยกับจันบอลได้ข้อมูลเยอะเลยโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ยานอนหลับถ้าเรารู้ว่าสาเหตุของการนอนไม่หลับคืออะไรยานอนหลับก็อาจจะเป็นตัวช่วยที่เป็นตัวช่วยชั่วคราวเพื่อจะนำไปสู่การปรับตัวปรับพฤติกรรมและพยายามที่จะเอาสาเหตุนั้นออกไปวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์บอลรองศาสตราจารย์เภสัชกรธนรัตน์สวนเสน่ห์อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรมคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นอย่างมากครับคุยกับอาจารย์บอลทีไรแล้วสนุกทุกทีโอกาสหน้าต้องเชิญอาจารย์บอลกลับมาคุยกันอีกนะฮะ
0: ยินดีครับ
2: พบกับ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่มหิดล Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook มหิดล Channel YouTube มหิดล Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง

การที่ชอบของปิ้งของย่างนะครับแล้วตัดเฉพาะส่วนที่ดูไม่ไหม้ออกไปนะครับแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยจะปลอดภัยคงไม่ใช่นะครับอาหารปิ้งย่างตามปกติถ้าเป็นเนื้อที่ผ่านการหมักนะครับแล้วมีการปนเปื้อนสารตกค้างอย่างเช่นไนเตรตไนไตรไนโตรซามีนต่อให้เราไปตัดนะครับส่วนที่ไหม้ออกเนี่ยก็ยังได้รับสารดังกล่าวอยู่ดีนะครับถ้าเป็นไปได้เราพยายามอย่ารับประทานซ้ำซับซากกินปิ้งย่างได้ไม่ใช่กินทุกวันทุกมื้ออย่างเงี้ยครับก็คงจะไม่ไหวเหมือนกันนะครับคงจะต้องตรวจเช็คให้ดีว่าร้านที่เรารับประทานเนี่ยเขาผ่านกระบวนการอย่างถูกต้องนะครับไม่ได้มีการใช้สารเคมีแปลกปลอมปนเปื้อนอะไรที่จะก่อให้เกิดนะฮะทำให้เนื้อมันนุ่มแล้วก็เนื้อมันแดงนะครับเราอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมนะฮะพยายามรับประทานอาหารที่มีการโปรเซสที่หลากหลายมากขึ้นนะครับไม่ใช่ปิ้งอย่างเดียวเลยนะครับไปต้มไปผัดไปทอดทำอย่างอื่นบ้างเลือกอาหารที่คิดว่ามีประโยชน์สดใหม่นะครับปลอดจากสารปนเปื้อนทั้งหลายน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับ

0: ลาหมอขอบ่นครับใครที่เป็นสายเกมเมอร์ยกมือขึ้นครับผมผมด้วยฮะเกมเมอร์เหมือนกันวันนี้คุณหมอจะมาบ่นสายเกมเมอร์ครับที่ชอบเล่นกันอย่างจริงจังทั้งวันไม่หลับไม่นอนคุณหมอครับโทรโข่งเชิญบ่นได้เลยครับ
1: หมอขอบ่นได้ถือโทรโข่งสักทีนะครับหมอขอบ่นคนไข้สักทีนึงนะฮะหมอเลยนะครับเจอคนไข้ที่มีการปวดข้อมือทุกวันเลยนะฮะในสมัยเนี้ยเล่นมือถือกันสุดๆเลยนะฮะเนี่ยเตือนกันให้ฟังเลยนะครับอันนี้หมอเหนื่อยใจมากๆเป็นห่วงคนไข้มากๆนะฮะกลัวโดนผ่าตัดข้อมือนะครับเคสนี้นะฮะคนไข้มาหาผมเนี่ยด้วยการปวดข้อมือนะครับปวดตรงโคนนิ้วโป้งตรงนี้นะฮะกำของหยิบมือถือเปิดขวดน้ำทำงานบ้านมีการปวดตลอดนะครับอันนี้เป็นอาการที่ผมบอกว่าปอกหุ้มเอ็นที่ข้อมือเนี่ยอักเสบแล้วนะฮะการรักษานะฮะเคสนี้ก็คืออันแรกสั่งที่ประคองข้อมือของเขาก่อนนะฮะอย่าให้มือขยับเยอะนะครับอันที่สองก็คือทำกายภาพบำบัดครับการแช่พาราฟินนะฮะอันต่อมาคือการทำอัลตราซาวด์ร่วมกับการทำเลเซอร์จ่ายยาแก้ปวดเพื่อลดอาการอักเสบยาทั้งหมดการรักษาของหมอทั้งหมดเนี่ยเป็นการรักษาที่ปลายเหตุนะฮะแต่ต้นเหตุเนี่ยเกิดจากการทำงานซ้ำไปซ้ำมามีการเกรงมือตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าไม่หยุดเกรงยังไงหมอรักษาให้ตายเนี่ยก็ไม่ดีขึ้นนะฮะก็แนะนำให้เขาไปพักมือนะฮะเมื่อตรวจเสร็จแล้วนะครับคนไข้ของหมอคนนี้ก็รับที่ประคองข้อมือไปนะฮะ

0: คนไข้นะครับจี๊ดเลยฮะพอคนไข้มาบอกว่าหมอรักษาไม่ดีครับออกมานอกห้องตรวจเลยนะฮะก็ยังเล่นเหมือนเดิมนะฮะเรื่องนี้การเจ็บเมื่อไหร่จะหายสักทีนั่นแหละครับปลอกคุ้มเอ็นอักเสบนะครับสามารถหายได้เองด้วยการพักและการทำกายภาพบำบัดนะครับแต่ว่าถ้ายังมีพฤติกรรมเหมือนเดิมซ้ำๆอีกเนี่ยก็ต้องผ่าตัดแต่อย่าคิดว่าผ่าตัดแล้วจะหายนะฮะผ่าตัดแล้วถ้ายังมีพฤติกรรมเหมือนเดิมก็มีอาการปวดได้เหมือนเดิมนะครับผ่าตัดซ้ำไปซ้ำมานะฮะหมอเตือนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยป้องกันไว้ก่อนนะครับพักมือไว้ก่อนดีกว่าต้องไปฉีดยาหรือว่าผ่าตัดทีหลังนะครับถ้าไม่เชื่อหมอวันนี้เนี่ยข้อมือคุณพังไม่รู้ตัวนะฮะ
1: คุณหมอเตือนแล้วนะครับผมใครที่ใช้ข้อมือหนักๆหักโหมเนี่ยก็ต้องควรพักแล้วก็ดูแลให้ดีนะฮะถ้าไม่เชื่อหมอวันนี้นะครับเดี๋ยวข้อมือเนี่ยจะพังเอานะครับโอ้โหต้องพักบ้างแล้วหมอ

ายุไขโดยเฉลี่ยของมนุษย์โลกเราเนี่ยนะคะอยู่ที่72ปีแต่ในมุมกลับกันบางคนเนี่ยอาจจะยอมรับความตายไม่ได้บางครั้งกลับกลายเป็นการเพิ่มความทรมานให้กับผู้ป่วยด้วย

0: ทยาการทางการแพทย์มีความก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะจนทำให้อายุไขโดยเฉลี่ยของมนุษย์เราเนี่ยยืดยาวขึ้นเรื่อยๆจากในอดีตอายุไขโดยเฉลี่ยของเราอยู่ที่30-35ปีเท่านั้นก็ยืดขยายมาเป็น40ปี50ปี60ปีจนล่าสุดในปีคศ2016หรือพศ2559องค์การอนามัยโลกประกาศว่าอายุไขโดยเฉลี่ยของมนุษย์โลกเราเนี่ยนะคะอยู่ที่72ปีโหพูดง่ายๆก็คือเราตายยากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าได้รับการรักษาพยาบาลที่ดีขึ้นได้รับยาที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งความรู้ความเข้าใจของเราที่มีต่อโรคต่างๆนั้นก็ดีขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะแต่ในมุมกลับกันสังคมกับมีความคาดหวังกับการแพทย์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะจนบางคนเนี่ยอาจจะยอมรับความตายไม่ได้หรือมองว่าความตายเป็นเรื่องผิดปกติบางคนก็ลืมขีดจำกัดของเทคโนโลยีทางการแพทย์ต่างๆเราจะเห็นได้นะคะว่าแพทย์จะใช้เครื่องปั๊มหัวใจต่อท่อออกซิเจนต่อสายยางท่อต่างๆนานาเพื่อที่จะยื้อชีวิตของผู้ป่วยเอาไว้แต่การยื้อชีวิตของผู้ป่วยในระยะสุดท้ายไม่ได้เป็นการการันตีเสมอไปนะคะว่าคุณภาพชีวิตที่เหลือของเขานั้นจะดีขึ้นบางครั้งกลับกลายเป็นการเพิ่มความทรมานให้กับผู้ป่วยด้วยและอย่างนี้นะคะผู้ป่วยมีสิทธิในการตัดสินใจเลือกแนวทางการรักษาตัวเองได้มากน้อยขนาดไหนพูดง่ายๆเลยพวกเขาสามารถเลือกได้ไหมคะว่าอยากจะเร่งความตายของตัวเองหรือจะยื้อชีวิตของตัวเองเอาไว้บทชนวนป่วนใจวันนี้เราจะมาบอกกับคุณผู้ชมนะคะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีทางเลือกเพียงแค่2ทางคือการเร่งหรือยื้อความตายของผู้ป่วยเท่านั้นแต่มันยังมีเรื่องของการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายซึ่งจุดประสงค์นะคะคือ1เพื่อลดความทรมานการเจ็บปวดต่างๆของผู้ป่วย2เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของตัวพวกเขาและครอบครัวนะคะและอย่างสุดท้ายก็คือเพื่อให้ผู้ป่วยได้จากไปอย่างสงบแต่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรวันนี้มาติดตามกันได้ในรายการปวดชนวนป่วนใจกับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตันตระรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะหลายครั้งเห็นใครเขารู้สึกเศร้าหรือเจ็บปวดแล้วเรารู้สึกไม่อยากให้เขาเศร้าเนี่ยเราอาจจะมีคำพูดตอบกลับไปว่าไม่เป็นไรหรอกสู้ๆนะเดี๋ยวก็หาย
1: ซึ่งหลายๆรายเนี่ยค่ะจริงๆก็จะบอกเลยว่ามันไม่ได้ช่วย
0: คนชอบบอกว่าการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายคือเรื่องเดียวกันกับการทำการุญฆาต
1: เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องเดียวกันหรอกค่ะ
0: ตอนนี้เราก็ยังคงพูดถึงเรื่องของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายกันอยู่นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปลงรายละเอียดต่างๆนานาเนี่ยอบันอยากจะขอย้อนกลับไปพูดถึงประสบการณ์ที่เราเยี่ยมผู้ป่วยที่เขาอยู่ในภาวะสุดท้ายของชีวิตเขาอะค่ะจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พูดยากแล้วก็บีบคั้นหัวใจมากเลยนะคะคุณหมออย่างอบันเองก็มีประสบการณ์ที่ไปเยี่ยมญาติแล้วก็เพื่อนที่เขาป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายพอเข้าไปเยี่ยมปุ๊บอบันรู้สึกสับสนมากเลยค่ะเพราะว่าเราเองก็เศร้าจริงๆด้วยอย่างนึงก็คือไม่อยากให้เขารับรู้ได้ว่าเราเศร้ามันเหมือนจะไปตอกย้ำหรือว่ากระทบกระเทือนความรู้สึกเขาไปอีกแต่ให้เราทำร่าเริงไปเลยก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะมองว่าเรารู้สึกว่านี่เป็นเรื่องตลกหรือว่าไม่เข้าใจความเจ็บปวดของเขาหรือเปล่าก็เลยอยากจะปรึกษาคุณหมอค่ะว่าในสถานการณ์แบบนี้คุณหมอมีคำแนะนำอย่างไรบ้างคะ
1: หมอคิดว่าสิ่งสำคัญนะคะอันดับแรกก็คือการดูแลใจเรานี่แหละใช่ไหมคะเพราะว่าแน่นอนการไปเยี่ยมคนที่เรารักหรือว่าคนใกล้ชิดเช่นโดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัวที่ป่วยระยะสุดท้ายหรือเพื่อนที่สนิทกันมากๆอย่างเงี้ยค่ะแน่นอนมันกระทบใจเราเยอะใช่ไหมคะเราก็ย่อมรู้สึกเศร้ารู้สึกแย่รู้สึกถึงการสูญเสียเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือกลับมาดูแลความรู้สึกตัวเองก่อนถ้ารู้สึกว่าเฮ้ย

0: ไหวเข้าไปแล้วแบบจะต้องร้องไห้โฮต่อหน้าเขาแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะดูแลตรงนี้ได้ลำบากก็อาจจะเหมือนให้เวลาตัวเองสักนิดนึงก่อนน่ะคล้ายๆพยายามทําใจให้นิ่งสักนิดนึงก่อนนะคะแล้วก็จะค่อยเข้าไปพูดคุยกับเขานะคะแน่นอนบรรยากาศในการพูดคุยกันเนี่ยคือการที่คนไข้เห็นคนที่มาเยี่ยมนะคะยิ่งรู้สึกแย่เศร้าหดหู่ร้องไห้มันก็จะยิ่งมีผลกับความรู้สึกเขาเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ทำให้อารมณ์เราค่อนข้างสงบนิ่งอะค่ะจริงๆการที่เขาสามารถสัมผัสได้ว่าคนรอบข้างน่ามีอารมณ์ที่สงบนิ่งคล้ายๆเป็นคอนเทนเนอร์ที่พร้อมที่จะรับอารมณ์อะไรต่างๆซึ่งมักจะเป็นอารมณ์ด้านลบที่เกิดขึ้นในตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะการที่เขารับรู้ได้ว่าเฮ้ยคนรอบข้างเนี่ยพร้อมที่จะอยู่กับเขาพร้อมที่จะรับฟังเขาจริงๆมันก็จะเป็นส่วนที่ช่วยเขาได้เยอะเพราะฉะนั้นความสงบความนิ่งของคนที่เข้าไปเยี่ยมเนี่ยค่ะเป็นส่วนที่สำคัญไม่ได้ว่าจำเป็นจะต้องนิ่งซึมอยู่ตลอดนะคะถ้าบางโมเมนต์เราคุยกันแล้วเป็นเรื่องสนุกสนานเราก็หัวเราะกันได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคล้ายๆกับทำให้เขายังรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังมีปฏิสัมพันธ์ที่เป็นปกติอะที่ดีต่อกันในขณะเดียวกันก็ไม่ต้องพยายามที่จะให้ร่าเริงหรือมีเสียงหัวเราะตลอดเวลามันก็ไม่ใช่อย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ขอถามคุณหมอได้ไหมคะว่าหลายๆครั้งพอเรารู้สึกเห็นใครเขารู้สึกเศร้าหรือเจ็บปวดแล้วเรารู้สึกไม่อยากให้เขาเศร้าเนี่ยบางครั้งพอเขาระบายมาเราอาจจะมีคำพูดตอบกลับไปว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกสู้ๆนะเดี๋ยวก็หายคำพูดเหล่านี้คุณหมอคิดยังไงคะ
0: จริงๆเท่าที่คุยกับคนไข้หลายๆรายเนี่ยค่ะจริงๆเขาฟังเราก็ไม่ได้ช่วยให้รู้สึกดีขึ้นนะคะที่บอกว่าเฮ้ยสู้ๆนะหรือว่าไอ้เนี่ยไม่เป็นไรหรอกนาอย่าไปคิดเยอะหรือไอ้มองบวกเข้าไว้อะไรทำนองเนี้ยค่ะคือคำพูดอะไรที่พยายามเชียร์อัพเนี่ยจริงๆคือมันอาจจะไม่ได้เป็นตัวที่เหมือนเฮ้ยจะสามารถที่จะช่วยให้เขาแบบเป็นได้แบบนั้นอะคือเพราะว่าข้างในเขามันก็ยังไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าลองสำรวจดูจริงๆเนี่ยคือไม่รู้ว่าเป็นการช่วยตัวเราเองหรือช่วยเจ้าตัวนึงหรอกนะคะหมายถึงจริงเราก็อาจจะอยากพูดเพื่อให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะได้พ้นจากไอ้ภาวะนี้ไป
1: เราเองก็รู้สึกอึดอัดหรือรู้สึกไม่อยากอยู่ในเหตุการณ์นี้ที่เรารับรู้ถึงความเจ็บปวดหรือตัวเราอาจจะเสียเขาไปก็เลยอาจจะคำพูดนั้นเราจะพูดมาโดยที่ไม่รู้ตัวว่าเราต้องการพูดให้ตัวเองได้ยินคำพูดนั้นหรือพูดเพื่อให้เขาหยุดแสดงอาการเจ็บปวดเสียที
0: ค่ะซึ่งหลายๆรายเนี่ยค่ะจริงๆก็จะบอกเลยว่าเอ๊ะมันไม่ได้ช่วยสักเท่าไหร่แต่ว่าแน่นอนถ้าเกิดว่าเอ๊ะพูดคุยนู่นนี่กันไปสักระยะนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะให้เขาไม่หมดกำลังใจอะไรเงี้ยค่ะหลักๆก็คือเน้นเรื่องการรับฟังเขาแหละรับฟังว่าเขาทุกข์ยังไงเขารู้สึกแย่ยังไงเขารู้สึกสิ้นหวังยังไงหรือเขารู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตมันหมดคุณค่ายังไงอะไรทำนองนี้ค่ะเน้นการฟังอย่างลึกซึ้งฟังโดยไม่ต้องแอดออนอะไรเพิ่มฟังโดยไม่ต้องตัดสินนะคะจนถึงสักระยะหนึ่งก็อาจจะค่อยถามต่อก็ได้ว่าเอ้ยแล้วอยากให้เราช่วยอะไรบ้างหรือว่าเอ้ยคิดว่าจะทำยังไงที่จะเป็นการช่วยเขารู้สึกดีขึ้นจริงๆถามจากเต้าตัวได้ค่ะ
1: ทีนี้พอพูดมาเนี่ยรู้สึกเลยว่าโอ้มันเป็นเรื่องที่เครียดมากแต่คุณหมอน่าจะเครียดกว่าเพราะว่าอย่างที่เราเห็นตามโรงพยาบาลหรือว่าในภาพยนตร์หรือหนังเนี่ยคุณหมอเป็นคนที่นำข่าวร้ายเนี่ยไปบอกกับผู้ป่วยเองว่าโอเคเขาอาจจะมีชีวิตอยู่อีกได้ไม่นานรวมไปถึงอาจจะต้องบอกรายละเอียดว่าอยู่ได้อีกสักเท่าไหร่แล้วปฏิกิริยาหรือว่าการตอบสนองต่อข่าวร้ายอะค่ะคนไข้เหล่านี้พอได้ยินจากปากคุณหมอแล้วเขาตอบสนองยังไงบ้างคะ
0: มีการตอบสนองได้หลากหลายนะคะเช่นคนไข้บางรายก็อาจจะอยู่ในระยะปฏิเสธนะคะก็เช่นไม่ใช่อ่ะไม่จริงอันนี้หมอตรวจผิดนี่หมอเช็คเปล่าอะไรเงี้ยเฮ้ยไม่ใช่หรอกเราผมเป็นคนสุขภาพดีจะตายไปอยู่ๆจะมาเป็นโรคนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ย
1: จะเป็นกลไกการปกป้องตัวเองใช่ไหมคะว่าแบบไม่จริงไม่อยากจะเชื่อต้องผิดแน่ๆเลย
0: ใช่ค่ะหรือในขณะเดียวกันระยะนี้ก็อาจจะเป็นระยะที่เหมือนกับให้ภาวะการรับรู้มันแบล็งไปคล้ายๆอยู่ในภาวะช็อกค่ะนิ่งงันไปนะคะบางคนอาจจะใช้คำว่าเหมือนโลกรอบๆตัวมันหยุดหมุนน่ะคล้ายๆมันนิ่งไปเลยนะคะหรืออาจจะเป็นระยะโกรธใช่มั้ยคะระยะนี้คนไข้ก็อาจจะมีความโกรธอาจจะโกรธทั้งหมอผู้รักษาทำไมถึงเจอได้ช้านะคะทำไมเพิ่งมาบอกอะไรอย่างเงี้ยหรือโกรธคนรอบๆข้างอ่ะว่าแบบเอ๊ะทำไมเป็นเหตุให้เขาต้องมาเป็นแบบนี
1: ้
0: หรือโกรธแม้กระทั่งโชคชะตาฟ้า

0: ดินหรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: หรือพันธุกรรม
0: หรือพันธุกรรมโกรธไปได้หมดถัดมาก็อาจจะเป็นระยะต่อรองนะคะว่าเอ้ยเนี่ยยินดีที่จะทำทุกอย่างเลยเพื่อยังไงก็ได้ขอให้หมอช่วยให้เขาแบบอาการดีขึ้นช่วยให้หายขาดอะไรเงี้ยนะคะใครหมอบอกมาเถอะทำได้ทุกอย่าง
1: ค่ะเพื่อขอให้มีโอกาสนั้นที่เราจะสามารถอยู่รอดต่อไปได้
0: ใช่ค่ะหรือมีระยะเศร้าเนาะอาจจะเป็นคิดลบอะไรต่างๆเกี่ยวกับตัวโรคหรือการรักษานะคะอาจจะจนถึงระยะที่อาจจะยอมรับได้นะคะก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าอันเนี้ยมันเป็นอาการจากตัวโรคนะคะ
1: การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะคะแต่ว่าอาบันรู้สึกว่าในสังคมเราเนี่ยยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือว่าสับสนกับหลายๆประเด็นที่เกี่ยวข้องอยู่อย่างเช่นคนชอบบอกว่าการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายคือเรื่องเดียวกันกับการทำการุญยฆาตตรงนี้อาบันอยากจะขอให้คุณหมอช่วยอธิบายความแตกต่างของสองอย่างนี้หน่อยค่ะ
0: ค่ะการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายกับการุญยฆาตหรือการที่ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองเนี่ยค่ะเป็นคนละเรื่องกันอย่างชัดเจนและผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยก็คือโดยจุดมุ่งหมายเนี่ยเพื่อเป็นการที่จะดูแลให้ผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงนะคะถึงแก่ชีวิตเนี่ยยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะโดยการดูแลในหลายๆด้านนะคะทั้งด้านร่างกายจิตใจสังคมและจิตวิญญาณซึ่งนอกเหนือจากตัวผู้ป่วยแล้วเนี่ยก็ยังรวมถึงสมาชิกในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดของผู้ป่วยด้วยนะคะซึ่งแน่นอนจากที่พูดมาเนี่ยก็จะเห็นว่ายังมีการดูแลอยู่อย่างรอบด้านด้วยนะคะซึ่งจะแตกต่างกับการทำการุญยฆาตซึ่งอันนั้นเนี่ยคือผู้ป่วยเขารู้สึกว่าไม่เอาละตัดสินใจที่จะไม่มีชีวิตอยู่ละนะคะก็ตัดสินใจที่ให้แพทย์เป็นผู้ที่จะใช้กระบวนการบางอย่างเนาะที่จะทำให้เขาจบชีวิตลงซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องเดียวกันเลยค่ะ
1: การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายไม่ใช่เรื่องของการเร่งให้เขาจบชีวิตแต่ก็ไม่ใช่เรื่องของการยื้อชีวิตเขาด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะจริงๆการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นการดูแลที่เหมาะสมตามสภาวะของผู้ป่วยณขณะนั้นซึ่งแน่นอนไม่ได้เป็นการเร่งให้เกิดการตายเร็วขึ้นนะคะในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่การยื้อชีวิตออกไปนะคะตัวอย่างเช่นผู้ป่วยที่อาจจะประสบอุบัติเหตุนะคะแล้วก็จนกระทั่งสมองหยุดการทำงานและสิ่งนึงที่ทำให้เขายังคงมีชีวิตอยู่หัวใจยังเต้นอยู่ก็คือการมีท่อช่วยหายใจต่อกับเครื่องช่วยหายใจหรือมีการให้ยานะคะซึ่งถ้าในความเป็นจริงเนี่ยคือถ้าเอาสิ่งเหล่านี้ออกเนี่ยปุ๊บเนี่ยจริงๆก็คือเขาก็จะค่อยๆลดการทำงานของร่างกายลงตามธรรมชาติของเขาอยู่แล้วจนกระทั่งเสียชีวิตไปแต่ว่าคำว่าไปยื้อความตายเนี่ยก็คือเป็นการใส่กระบวนการหรือการทำอะไรบางอย่างเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้ความตายมันยืดออกไป
1: แต่ขณะเดียวกันก็จะไม่หยุดรักษาด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าก็จะเป็นการรักในรูปแบบที่เฮ้ยไม่ใช่การพยายามทำอะไรบางอย่างที่ไม่เป็นประโยชน์กับคนไข้นะคะแต่จะเป็นการดูแลรักษาในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับเขานะคะเช่นให้ยาเพื่อช่วยระงับเรื่องของอาการปวดนะคะในกรณีคนไข้มีอาการปวดหรือในกรณีที่มีอาการทางกายอื่นๆเช่นอึดอัดแน่นท้องอะไรต่างๆแล้วก็อาจจะมีการให้ยาหรือการช่วยเหลือด้านอื่นๆนะคะที่จะช่วยบรรเทาอาการทางร่างกายต่างๆเหล่านี้ให้มันน้อยลงจะได้ไม่ไปกวนในช่วงเวลาระยะสุดท้ายของคนไข
1: ้ข้าพเจ้าขอรับการรักษาเพียงเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดและทุกข์ทรมานเท่านั้นไม่ขอรับการรักษาหรือหัตถการใดที่จะยืดการตายของข้าพเจ้าออกไป
0: นิดเบิ้มลูกรักแม่เขียนคำขอร้องไว้เพื่อลูกทั้งสองจะได้รู้ว่าเวลาแม่เจ็บป่วยสิ้นสติไปก็ปล่อยให้ตายไปตามธรรมชาติ
1: เมื่อกี้คุณหมอได้พูดถึงนะคะเกริ่นมาว่าการดูแลมีทั้งหมดอยู่4ด้านก็คือเรื่องของกายใจสังคมแล้วก็จิตวิญญาณตอนนี้อยากจะให้คุณหมอช่วยลงรายละเอียดของแต่ละด้านหน่อยค่ะ
0: ที่พูดไปเมื่อสักครู่ก็อาจจะเป็นตัวอย่างของการดูแลด้านร่างกายใช่ไหมคะอาการใดๆทางร่างกายที่มันอาจจะรบกวนเนาะทำให้เขาไม่มีความสุขสบายนะคะก็ให้การดูแลช่วยเหลือนะคะ
1: แล้วในเรื่องของจิตใจอะคะ
0: ในด้านของจิตใจเนี่ยค่ะสิ่งสำคัญก็คือ ทำยังไงให้เขาสามารถที่จะยังมีภาวะทางใจที่ไม่ได้มีเรื่องของความเจ็บป่วยทั้งด้านจิตเวชเนาะเช่นเรื่องของภาวะซึมเศร้านะคะภาวะวิตกกังวลหรือภาวะสับสนนะคะแล้วก็ช่วยให้คนไข้ยังรู้สึกได้ว่าเฮ้ยคือยังรู้สึกเป็นตัวเองอะนะคะไม่รู้สึกสูญเสียการมีคุณค่าในตัวเองไปด้วยความเจ็บป่วยหรือภาวะใกล้เสียชีวิตยังรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าตรงนี้อยู่ยังมีความเข้าใจนะว่าเฮ้ยความหมายในการดำรงชีวิตอยู่ของตัวเองคืออะไรช่วยให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นได้อะไรเงี้ยค่ะหรือการเตรียมเพื่อที่จะรับกับการที่จะจากไปเนี่ยมีอะไรบ้างที่เขารู้สึกว่าจะช่วยทางด้านจิตใจนะคะที่จะช่วยให้ใจไม่คล้ายๆไม่กังวลกระวายไม่ถูกร้อนมาก
1: แสดงว่ามันก็จะเป็นการทำงานกันระหว่างหลายๆคนอย่างเช่นตัวผู้ป่วยเองทางญาติคนใกล้ชิดแพทย์แล้วก็จิตแพทย์อย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นการดูแลเนี่ยก็จะประกอบด้วยหลายๆฝ่ายอย่างโดยเฉพาะเรื่องของคนใกล้ชิดคนรอบข้างเนี่ยก็จะเป็นการดูแลด้านสังคมซะเยอะทีเดียวใช่ไหมคะแน่นอนคนเราพอดำเนินชีวิตมาจนถึงจุดนึงแล้วจนกระทั่งเราจะจากไปแล้วเนี่ยบางทีเราก็อาจจะรู้สึกว่ามันยังมีเรื่องค้างๆจิตใจอยู่ที่ยังไม่ได้ทำหรืออยากจะทำให้สำเร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออยากจะพบเจอใครบางคนที่ยังไม่มีโอกาสได้เจอเลยนะคะอันเนี้ยการดูแลช่วยเหลือทางสังคมก็จะช่วยได้เยอะเช่นจัดให้เขาได้มีโอกาสพบคนที่เขาอยากพบหรือได้ทำในสิ่งที่อยากทำนะคะหรือหลายๆคนที่อาจจะเป็นห่วงเรื่องอะไรต่างๆก็อาจจะจัดการภารกิจต่างๆให้มันเสร็จเรียบร้อยไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: การที่ผู้ป่วยระยะสุดท้ายค่ะถูกรายล้อมไปด้วยคนที่เขารักและคนที่รักเขาเนี่ยช่วยได้มากน้อยขนาดไหนคะคุณหมอ
0: จริงๆเป็นสิ่งที่ช่วยได้เยอะเลยนะคะลองนึกภาพถ้าตัวเราเองเนาะต้องเป็นคนไข้ระยะสุดท้ายอย่างเงี้ยค่ะจริงๆคือก็เกิดความกลัวหลายอย่างใช่ไหม
1: คะ
0: อาจจะเกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวด้วยเหมือนต้องเดินทางไกลต่อไปคนเดียวอ่
1: ะ
0: ถูกตัดขาดจากคนหรือสิ่งต่างๆที่เรารักใช่ไหมคะการที่คนรอบข้างเนี่ยค่ะได้พูดว่าเข้าใจว่าเขาเป็นห่วงเรื่องอะไรแล้วก็ให้ความมั่นใจอ่ะว่าเราจะดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดนะไม่ต้องเป็นห่วงหรือเราจะจัดการเรื่องต่างๆที่ค้างๆให้เนี่ยจริงๆมันก็จะช่วยใหเจ้าตัวรู้สึกเบารู้สึกสบายขึ้นเยอะเลยค่ะคล้ายๆกับจากไปอย่างหมดห่วงนะคะ
1: มาถึงด้านสุดท้ายแล้วนะคะก็คือเรื่องของด้านจิตวิญญาณอยากจะให้คุณหมอช่วยอธิบายหน่อยค่ะว่าการดูแลด้านจิตวิญญาณนี่มันเป็นยังไงคะ
0: ในเรื่องของจิตวิญญาณเนี่ยค่ะจริงอาจจะเป็นเรื่องของคล้ายๆความเชื
1: ่อ
0: ที่ถ้าเราอาจจะคุ้นกันเช่นด้านศาสนาใช่ไหมคะมันเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวใจอะค่ะที่อะไรที่จะเป็นสิ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวเขาสิ่งที่เขาจะยึดถือสิ่งที่เขาจะช่วยให้มาบรรเทาความทุกข์ความกังวลความเศร้าอะไรต่างๆที่กำลังที่จะได้รู้ว่าตัวเองกำลังจะถึงระยะสุดท้ายละก็จะเป็นความเชื่อด้านนี้ค่ะซึ่งก็อาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องศาสนาอย่างเดียว
1: ค่ะ
0: บางคนก็อาจจะไม่ได้มีความเชื่อเรื่องศาสนาแต่เป็นในเรื่องอื่นๆนะคะเช่นบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยการที่ได้อยู่อย่างสงบแล้วมีเพลงที่เขาชอบที่เขารักช่วยให้เกิดความรู้สึกดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: มันเป็นสิ่งที่ช่วยให้ใจเขาสงบเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่าให้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวสำหรับเขาอันนั้นก็คือก็จัดไปให้ตามเขาได้เลยค่ะ
1: คือทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเราจะทำตามความต้องการของเขาซึ่งจะต้องเกิดการพูดคุยสอบถามกันก่อน
0: ใช่ค่ะ
1: ใช
0: ่มาจากเจ้าตัวเป็นหลักอะค่
1: ะ
0: แน่นอนในยามที่ระยะท้ายมากๆแล้วเนี่ยภาวะการรับรู้นะคะสติสัมปชัญญะของเราอาจจะไม่ได้สมบูรณ์มากเท่าในยามปกติแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคนอื่นเนี่ยก็อาจจะให้การดูแลที่อาจจะไม่ได้ตรงใจเราอะเพราะฉะนั้นจริงๆสิ่งนึงที่จะช่วยนะคะก็คือเหมือนกับการแสดงเจตจำนงไว้ล่วงหน้าหรือที่เราเรียกว่าเป็น living will
1: เหมือนกับเป็นพินัยกรรมเลยประมาณนั้นใช่ไหมคะคอนเซปต์คล้ายๆอย่างนั้น
0: ค่ะก็คือเป็นคอนเซปต์นึงอะค่ะว่าอยากจะให้ใครทำอะไรหรือจัดการยังไงใน living will เนี่ยก็คือจะมีระบุเอาไว้ว่าอยากให้ทีมแพทย์พยาบาลดูแลแบบไหนยังไง อยากให้ทำอะไรไม่ทำอะไรนะคะเช่นอย่างอันนี้ค่ะก็จะเป็นหนังสือแสดงเจตนาของคุณหญิงจำนงศรีหันเจนลักษณ์นะคะ
1: ค่ะอย่างเช่นนะคะก็คือจะบอกว่าในกรณีที่ข้าพเจ้าป่วยด้วยสาเหตุใดก็ตามจนตกอยู่ในสภาวะที่ไม่อาจรักษาให้หายกลับมามีชีวิตอย่างมีคุณภาพทางกายภาพและหรือทางสมองได้อีกหรือจนตกอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในการใช้ชีวิตประจำวันได้อีกและข้าพเจ้าไม่มีสติสัมปชัญญะที่จะพิจารณาแผนการรักษาของตัวข้าพเจ้าได้แล้วนั้นอ๋อแล้วก็จะมีรายละเอียดค่ะอย่างเช่นว่าหากหัวใจหยุดเต้นก็จะขอไม่รับการกระตุ้นหัวใจด้วยวิธีการใดๆ หากการหายใจล้มเหลวก็จะไม่ขอรับการเจาะคอหรือใช้เครื่องช่วยหายใจข้าพเจ้าขอรับการรักษาเพียงเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดและทุกข์ทรมานเท่านั้นไม่ขอรับการรักษาหรือหัตถการใดที่จะยืดการตายของข้าพเจ้าออกไปเพื่อให้ข้าพเจ้าได้เสียชีวิตได้โดยธรรมชาติ
0: ค่ะซึ่งการที่ระบุไว้เนี่ยค่ะประโยชน์ก็คือช่วยให้คนรอบข้างนะคะเช่นทีมบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยค่ะสามารถให้การดูแลได้ตรงตามความประสงค์รวมทั้งช่วยให้ญาติเข้าใจด้วยถูกไหมคะเพราะบางทีญาติก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมหมอไม่ช่วย
1: ทำไมหมอไม่ช่วยเลยปล่อยปละละเลย
0: ใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าญาติเองก็ได้รับทราบตรงนี้เวลาว่าเฮ้ยเนี่ยเป็นความประสงค์ของเจ้าตัวนะจะเข้าใจมากขึ้นแล้วก็เข้าใจเรื่องการทำงานของแพทย์มากขึ้นว่าเฮ้ยเนี่ยทีมแพทย์ก็คือให้การดูแลตามสิ่งที่เจ้าตัวเขาแสดงเจตจำนงเอาไว้อยู่เนี่ยค่ะ
1: หรืออย่างตัวอย่างของจดหมายอันนี้ค่ะก็คือเป็นของคุณอมราสงวนสุขเท่าที่อาบันดูก็คือเป็นเหมือนกับเขียนจดหมายง่ายๆสั้นๆเลยอันนี้ต้องขออนุญาตอ่านนะคะได้มาจากเว็บ Thai Living View เขียนว่าข้าพเจ้านางอมราสงวนสุขพร้อมที่จะตายอย่างธรรมชาติกรุณาอย่าใส่เครื่องเทคโนโลยีทั้งหลายข้าพเจ้าอยากจะไปอย่างคนธรรมดาไม่ต้องเป็นภาระลูกหลานค่ะด้วยความขอบพระคุณล่วงหน้าแล้วก็ลงชื่อข้างล่างมีเขียนหมายเหตุด้วยนะคะคุณหมอเขียนว่าขณะที่เขียนข้าพเจ้ามีสติสมบูรณ์ทุกประการค่ะแล้วก็มีลงชื่อพยานคุณหมอคะนอกจากจะมีข้อความถึงคณะแพทย์แล้วอะค่ะก็จะมีจดหมายถึงครอบครัวด้วยอะค่ะ
0: ค่ะค่ะซึ่งจริงๆก็เป็นอันนึงค่ะที่ดีมากๆเลยว่านอกจากทางการแพทย์นะว่าเจ้าตัวอยากที่จะรับการดูแลด้วยวิธีไหนไม่รับการดูแลด้วยวิธีไหนแล้วเนี่ยค่ะก็อาจจะเขียนถึงคนอื่นๆเช่นสมาชิกในครอบครัวเช่นลูกอย่างเงี้ยค่ะด้วยจะได้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันนะคะนิดเบิ้มลูกรักแม่เขียนคำขอร้องไว้เพื่อลูกทั้งสองจะได้รู้ว่าเวลาแม่เจ็บป่วยสิ้นสติไปก็ปล่อยให้ตายไปตามธรรมชาติมีศักดิ์ศรีไม่ต้องใส่เครื่องช่วยทุกอย่างแม่พร้อมแล้วที่จะตายรักลูกและหลานๆช่วยนำแม่ไปวัดตรีทศเทพตามที่พ่อเคยอยู่นะซึ่งก็จะเป็นอันที่ช่วยให้ลูกสามารถที่จะให้การดูแลจัดการนะคะได้เหมาะสมตามที่เจ้าตัวต้องการนะคะ
1: นอกจากนี้ยังมีข้อดีอย่างนึงด้วยค่ะก็คือลูกๆหลานๆเนี่ยหรือคนที่อยู่ใกล้ชิดก็จะไม่ถูกคอรหาจากสังคมด้วยว่าทำไมถึงไม่ทำอย่างนู้นทำไมถึงไม่ทำแบบนี้ทำไมถึงไม่ปั๊มหัวใจต่อทำไมถึงไม่เจาะคอเพราะว่ามันก็จะมีหลักฐานตรงนี้เอาไว้ให้ทุกคนดูว่ามันเป็นความต้องการของผู้ที่จะจากไปก็เหมือนกับว่าเป็นการเซฟแล้วก็ช่วยดูแลลูกหลานของคนที่จะจากไปด้วยนะคะว่าหมดห่วงเหมือนกันว่าจะไม่มีใครเข้าใจผิดแล้วมาว่าลูกหลานของเรา
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: ไม่งั้นเจ้าตัวเองหมายถึงลูกๆหลานๆเนี่ยค่ะเอาจริงๆสมมติพอถึงเวลาเนี่ยก็อาจจะรู้สึกลำบากใจใช่ไหมคะที่เรารักแม่เราก็รู้สึกว่าอยากจะให้แม่อยู่กับเรานานๆใช่ไหมคะก็อาจจะรู้สึกลำบากใจเหมือนกันที่จะโอเคปฏิเสธที่จะไม่รับการรักษาด้วยวิธีการอื่นๆแต่ว่าแน่นอนถ้าเกิดว่ามีจดหมายที่แสดงเจตจำนงไว้เนาะว่าโอเคเนี่ยเป็นความต้องการของแม่แล้วเราก็ได้ทำตามความต้องการของแม่ก็ให้ทำให้แม่ได้สมปรารถนาในครั้งสุดท้ายของท่านเนี่ยจริงๆมันก็จะช่วยด้านจิตใจของลูกด้วยค่ะ
1: ช่วยได้ทุกฝ่ายเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นเราควรเขียนตอนที่เรายังไม่ป่วยเลยดีไหมคะ
0: จริงๆสามารถทำได้นะคะแล้วก็หมอรู้สึกว่าเป็นโอกาสดีด้วยซ้ำเราก็จะมีโอกาสเหมือนได้รีวิวชีวิตตัวเราเองอะค่ะว่าอะไรในชีวิตที่เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีความหมายสำหรับเราอยากทำอะไรไม่อยากทำอะไรมันเหมือนเป็นได้ทำการแบบทบทวนชีวิตตัวเองด้วย
1: ค่ะ
0: ค
1: ือนอกจากทบทวนตัวเองแล้วก็ช่วยเป็นเรื่องของการไม่ประมาทมีการเตรียมความพร้อมสำหรับทั้งตัวเราเองแล้วก็คนอื่นที่จะต้องอยู่ต่อไป
0: ใช่ค่ะ
1: หลังจากที่ได้ฟังคุณหมอเล่าให้ฟังวันนี้นะคะอาบันก็รู้สึกโอเคตัวเองเข้าใจมากขึ้นแล้วเกี่ยวกับเรื่องของวิธีข้อแนะนำในการที่เราจะเข้าหาผู้ป่วยระยะสุดท้ายทำให้เราเข้าใจความรู้สึกของเขามากขึ้นทำให้เรารู้ว่ามันมีมิติ4ด้านที่ในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างและแต่ละด้านเนี่ยก็มีความสำคัญเพราะว่าช่วยเป็นการเตรียมพร้อมให้กับทั้งผู้ที่ป่วยแล้วก็คนที่อยู่ใกล้ชิดรอบข้างของเขาเนี่ยสามารถที่จะรับมือกับความตายที่มันจะต้องเกิดขึ้นจริงๆแล้วฟังดูก็เหมือนเป็นเรื่องเศร้านะคะ แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่เราคิดเพราะฉะนั้นการที่ได้คุยกับคุณหมอแล้วได้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยอบันมั่นใจว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่ฟังอยู่เลยค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตันตระรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะ
1: วันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะตอนต่อไปเราจะไปปลดชนวนเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามได้ในรายการปลดชนวนป่วนใจแต่สำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับพบกับผมเจเวตวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนรู้จักคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอาการทางสมองที่ทุกคนต้องรู้จักหรือสิ่งที่เรียกว่าโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยเป็นภาวะที่สามารถเกิดได้เมื่อหลอดเลือดสมองเราอุดตันเฮ้ยแล้วมันเป็นไปได้ว่าหลอดเลือดสมองเราอาจจะแตกได้ด้วยเช่นกันซึ่งสิ่งนี้จะทำให้เนื้อสมองเราถูกทำลายนะทุกคนแล้วสิ่งนี้จะส่งผลทำให้สมองเราเนี่ยไม่สามารถทำงานได้ดีเหมือนเดิมซึ่งถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินเร่งด่วนที่มีภัยต่อชีวิตคุณได้คราวนี้ความน่าสนใจคืออะไรรู้ปะโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยจะถูกแบ่งออกมาเป็น2ประเภทด้วยกันแล้วอันที่1ได้แก่โรคหลอดเลือดสมองตีบหรือว่าอุดตันซึ่งมันคือตัวนี้นั่นแหละทุกคนที่เป็นสาเหตุหลักของโรคหลอดเลือดสมองมีผลคือสมองคุณเนี่ยจะขาดเลือดและคุณจะเสียชีวิตแล้วเธอรู้ไหมว่าโรคตัวนี้สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยหลากหลายสาเหตุแต่ด้วยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจาก2สาเหตุนี้นะทุกคนแล้ว1ได้แก่การไม่ติดตามช่องของพี่เดวิดแล้ว2ก็คือการไม่กดไลค์เขาทุกคลิปมันคงไม่ใช่2ข้อนั้นพี่แต่ขออนุญาตเลยนะกับใครก็แล้วแต่เถอะที่ดูรายการนี้ไปเรื่อยเธอจะต้องรีบตามพี่อย่างด่วนแล้ว2ข้อที่เป็น2สาเหตุตามสคริปต์ของพี่เนี่ยขออนุญาตเลยนะพี่ทนไม่ไหวทุกคนเพราะยังเป็นชาวต่างชาติอยู่ยังไม่ได้แปลงร่างเป็นคนไทยเลยนะฉะนั้นขออนุญาตขึ้นหน้าจอให้คุณอย่างนี้เลยนะแล้วคุณต้องอ่านเอาเองเลยว่า2สาเหตุนั้นคืออะไรกันแน่ต่อดีกว่านะทุกคนประเภทที่2เนี่ยก็คือโรคหลอดเลือดสมองแตกเกิดมาจากการที่ว่าผนังหลอดเลือดแดงในสมองเราเนี่ยมีความเปราะบางร่วมกับภาวะความดันโลหิตสูงซึ่งทำให้บริเวณที่เปราะบางนั้นเนี่ยโป่งพองออกมาเรื่อยๆแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะต้องแตกออกมานะทุกคนคราวนี้ปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยมีดังนี้1ความดันโลหิตสูง2ไขมันในเลือดสูง3โรคเบาหวาน4การสูบบุหรี่5โรคหัวใจและ6ก็คือการขาดเวลาในการออกกำลังกายอาการของโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยมีหลากหลายมากแต่คุณอาจจะจำเป็นคำสั้นๆนั่นคือคำว่า BFAST ลองสะกดด้วยกันนะทุกคนเริ่มจากตัว B ก่อนซึ่งย่อมาจากคำว่า Balance คืออาการเวียนศีรษะเดินเซหรือว่าทรงตัวไม่อยู่ Eyes ก็คือตามัวหรือว่ามองเห็นไม่ชัดหรือในบางกรณีอาจจะเห็นภาพซ้อน F face คือหน้าหรือปากเบี้ยว A arm ก็คือแขนขาอ่อนแรง S speech ก็คือพูดไม่ชัดหรือว่าสื่อสารไม่เข้าใจแล้วอันสุดท้ายทุกคนก็คือ T time ซึ่งแปลว่าอาการมันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแล้วถ้าพวกเธอมีอาการอย่างที่ว่ามาเนี่ยมันได้เวลาที่คุณจะโทร1669แล้วคุณจะต้องให้เขาส่งคุณไปที่โรงพยาบาลอย่างด่วนแล้วสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์เจษดาจากโรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.h นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย